สิ่งที่ปรากฏเพราะว่ามีสิ่งที่ปรากฏจริงค่ะแต่ก็ผ่านไปโดยถ้าไม่สนใจในความจริงของสิ่งที่กำลังปรากฏเลยแต่ว่าไปจำเรื่องราวเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดของสิ่งที่ปรากฏสืบต่อกันจนไม่ปรากฏการเกิดดับการที่จะมีความเห็นที่ถูกต้องเนี่ยไม่ใช่เราสามารถที่จะคิดเองแต่ต้องอาศัยการฟังคำที่เป็นคำจริงที่กล่าวถึงสิ่งที่มีจริงนะคะซึ่งผู้ที่จะกล่าวคำจริงให้เข้าใจสิ่งที่มีจริงได้ก็คือพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ตรัสรู้ความจริงของสิ่งที่มีจริงนะคะเราก็กำลังมีสิ่งที่มีจริงตรงกับพระธรรมที่ทรงแสดงไว้มากน้อยแค่ไหนเพราะฉะนั้นก็จะเห็นได้นะคะว่าเป็นเรื่องเฉพาะแต่ละคนจริงๆว่าเมื่อฟังแล้วนะคะความเข้าใจซึ่งเป็นธรรมะอย่างหนึ่งไม่ใช่ไกลเลยทั้งสิ้นแต่ว่าเกิดเพราะได้ฟังแล้วก็ได้ไตร่ตรองจนกระทั่งขณะใดที่เข้าใจขณะนั้นก็เป็นธรรมะที่เกิดเข้าใจแล้วก็ดับไปเพราะฉะนั้นกว่าธรรมะที่เกิดขึ้นเข้าใจจากการฟังและดับไปจะค่อยๆสะสมทีละเล็กทีละน้อยนะคะจนกระทั่งสามารถที่จะเข้าใจสิ่งที่มีจริงที่กำลังปรากฏอาจจะทันทีที่ได้ฟังแต่ถ้าไม่มีการได้ยินเมื่อกี้นี่คิดถึงเรื่องอะไรคะก็คิดถึงเรื่องอื่นทั้งนั้นเลยทันทีไม่ได้คิดถึงความจริงของสิ่งที่กำลังปรากฏเพราะฉะนั้นอาศัยการฟังก็ทำให้ระลึกได้ในขั้นของการฟังนะคะว่ากำลังฟังเพื่อเข้าใจความจริงของสิ่งที่มีจริงๆแต่จะเข้าใจได้แค่ไหนเมื่อไหร่ก็ต้องเป็นผู้ที่อดทนจริงๆไม่ใช่ว่าฟังแล้วคิดว่าจะรู้ได้ทันทีอย่างบางคนก็ถามว่าแล้วทำยังไงจะประจักษ์การเกิดดับของสภาพธรรมะที่กำลังเกิดดับในขณะนี้ทำยังไงก็คือไม่เข้าใจว่าการฟังธรรมะแต่ละครั้งเพื่อให้มีความเข้าใจที่มั่นคงว่าธรรมะเป็นธรรมะถ้าใช้คำว่าธรรมะเป็นธรรมะไม่เป็นใครไม่เป็นอะไรทั้งสิ้นนะคะแต่เป็นสิ่งที่มีจริงหลากหลายมากแต่ละหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นปรากฏแต่ก็ไม่รู้เลยค่ะมีสิ่งที่หลากหลายมากปรากฏทั้งวันตั้งแต่ลืมตาจนถึงเดี๋ยวนี้ก็ไม่รู้เลยเพราะฉะนั้นการฟังก็ไม่พ้นจากการพูดถึงสิ่งที่กำลังมีเพื่อให้เริ่มรู้ว่าต้องเข้าใจสิ่งที่มีไม่ใช่ไปเข้าใจอย่างอื่นและสิ่งที่มีในขณะนี้ก็ต้องมีธาตุรู้มิฉะนั้นสิ่งนี้ก็ไม่ปรากฏก็พูดย้ำไปย้ำมาให้รู้ว่าจริงๆแล้วนะคะธรรมะซึ่งเกิดขึ้นระดับไปซึ่งเข้าใจว่าเป็นเราหรือว่าเป็นจิตของเราหรือว่าเป็นความโกรธของเราหรือว่าเราเห็นเราดีใจเราเสียใจทั้งหมดก็เป็นแต่เพียงสิ่งที่มีจริงจะใช้คำว่าธรรมะหรือไม่ใช้ก็ได้นะคะแต่เป็นสิ่งที่มีจริงที่เกิดแล้วจริงๆแล้วก็ดับไปแล้วจริงๆไม่เดือดร้อนใช่ไหมคะแล้วก็มีสิ่งที่มีจริงอีกแล้วก็เกิดแล้วดับแล้วทุกขณะเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะก็คือเข้าใจขึ้นจนกระทั่งสามารถที่จะหมดความสงสัยหมดความไม่รู้หมดการยึดถือสิ่งที่กำลังปรากฏว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เที่ยงและลองคิดดูสิคะวันไหนจะถึงเวลาที่ประจักษ์แจ้งความจริงว่าสิ่งนี้เกิดแล้วก็ดับแต่ละหนึ่งเป็นแต่ละหนึ่งซึ่งไม่ใช่อย่างเดียวกันเลยแม้แต่เห็นขณะนี้นะคะก็เกิดเห็นแล้วก็ดับได้ยินเกิดขึ้นได้ยินแล้วก็ดับเห็นเกิดขึ้นอีกแล้วก็ดับอีกและได้ยินเกิดขึ้นแล้วก็ดับอีกคิดนึกก็มีเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปแล้วก็เห็นอีกแล้วก็ได้ยินอีกนี่คือสิ่งที่มีจริงๆนะคะในสังสารวัฏซึ่งกว่าจะเข้าใจตามความเป็นจริงก็ต้องอาศัยการฟังและก็มีความเข้าใจที่มั่นคงขึ้นว่าไม่ใช่ไปทำอะไรไม่ใช่ไปอยากรู้อยากแยกอยากประจักษ์แต่เข้าใจถูกต้องนะคะและความเข้าใจนั้นก็ไม่ใช่เราด้วยเป็นแต่เพียงฟังเมื่อไหร่ก็รู้ว่าเข้าใจเกิดและก็ดับไปแม้ความเข้าใจก็เกิดดับด้วยจนกว่าจะสะสมนะคะเมื่อไหร่เห็นเข้าใจทันทีได้เพราะสะสมมาพอที่จะเข้าใจได้

0: ธาตุสูตรว่าด้วยธาตุสามอย่างจากการสนทนาพระสูตรที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาวันเสาร์ที่11พฤศจิกายน2549
1: พระสูตรที่จะนำมาสนทนากันในวันนี้นะคะคือธาตุสูตรว่าด้วยธาตุสามอย่างสูตรที่สองธาตุสูตรว่าด้วยธาตุสามอย่างข้อ229จริงอยู่พระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสแล้วพระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นพระอรหันต์ตรัสแล้วเพราะเหตุนั้นข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายธาตุสามอย่างนี้สามอย่างเป็นไฉนคือรูปธาตุหนึ่งอรูปธาตุหนึ่งนิโรธธาตุหนึ่งดูก่อนภิกษุทั้งหลายธาตุสามอย่างนี้แลพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสเนื้อความนี้แล้วในพระสูตรนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสคาถาประพันธ์ดังนี้ว่าชนเหล่าใดกำหนดรู้รูปธาตุแล้วไม่ดำรงอยู่ในอรูปธาตุน้อมไปในนิโรธะชนเหล่านั้นเป็นผู้ละมัจจุเสียได้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้หาอาสวะไม่ได้ถูกต้องอมตะธาตุอันหาอุปปติไม่ได้ด้วยนามกายแล้วก็จะทำให้แจ้งซึ่งการสละคืนอุปทิกย่อมแสดงบทอันไม่มีความโศกปราศจากทุรีเนื้อความแม้นี้พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสแล้วเพราะเหตุนั้นข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วชนีแลจบธาตุสูตรที่สองอัตถกถาธาตุสูตรบทว่าธาตุโยความว่าชื่อว่าธาตุเพราะหมายความว่าทรงไว้ซึ่งผลและสภาวะของตนเพราะว่าบรรดาผลและสภาวะทั้งสองอย่างนี้สิ่งที่ให้เกิดผลชื่อว่าธาตุเพราะหมายความว่าทรงไว้ซึ่งผลของตนและสภาวะของตนนอกจากนี้ชื่อว่าธาตุเพราะหมายความว่าทรงไว้เฉพาะสภาวะอย่างเดียวรูปภพชื่อว่ารูปธาตุที่มาของธาตุพึงกำหนดด้วยภพที่มาของภพพึงกำหนดด้วยธาตุดังนั้นในที่นี้พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสการกำหนดด้วยภพเพราะฉะนั้นรูปธาตุคือรูปาวจรธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้อย่างนี้ว่ารูปาวจรธรรมคืออะไรคือขันธ์ธาตุอายตนะที่ท่องเที่ยวไปในภพนี้คือนับเนื่องในภพนี้โดยเบื้องต่ำกำหนดเอาพรหมโลกเป็นที่สุดเบื้องบนกำหนดเทพพรหมชั้นอกนิฐาไว้ในภายในธรรมะเหล่านี้ชื่อว่ารูปาวจรหรือรูปาวจรนะคะอรูปภพชื่อว่าอรูปธาตุถึงในพระสูตรนี้ก็ตรัสถึงการกำหนดด้วยภพดังนั้นอรูปธาตุคืออรูปาวจรธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้อย่างนี้ว่าอรูปาวจรธรรมคืออะไรคือขันธ์ธาตุอายตนะที่ท่องเที่ยวไปในภพนี้คือนับเนื่องในภพนี้โดยเบื้องต่ำกำหนดด้วยเทพพรหมผู้กำเนิดในชั้นอากาศานัญจายตนะไว้ในภายในเบื้องบนกำหนดด้วยเทพพรหมที่เกิดในชั้นเนวสัญญานาสัญญายตนะธรรมะเหล่านี้ชื่อว่าอรูปาวจรธรรมพระนิพพานพึงทราบว่าชื่อนิโรธธาตุอีกในหนึ่งความเป็นไปแห่งธรรมะที่ประกอบด้วยรูปคือเนื่องด้วยรูปชื่อว่ารูปธาตุได้แก่ปัญจโวการภพและเอกโวการภพกามภพและรูปภพทั้งสิ้นสงเคราะห์เข้ากับปัญจวโรการภพและเอกโวการภพนั้นความเป็นไปแห่งธรรมะที่เว้นจากรูปชื่อว่าอรูปธาตุได้แก่จตุโวการภพอรูปภพสงเคราะห์เข้ากับอรูปธาตุนั้นดังนั้นด้วยบททั้งสองจึงเป็นอันทรงแสดงถึงภพสาม อันเป็นไปในสังสาระทั้งหมดแต่ด้วยบทที่3ทรงสงเคราะห์อสังขตะธรรมเท่านั้นดังนั้นในสูตรนี้มรรคและผลทั้งหลายจึงชื่อว่าเป็นธรรมะที่พ้นจาก3ภพแต่อาจารย์บางพวกกล่าวว่าด้วยบททั้ง2ว่าธรรมะที่เป็นสภาวะของรูปชื่อว่ารูปธาตุธรรมะที่เป็นสภาวะของอรูปชื่อว่าอรูปธาตุดังนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงถึงเบญจขันธ์โดยไม่มีส่วนเหลือและว่าธรรมะที่เป็นอารมณ์ของรูปตัณหาชื่อว่ารูปธาตุที่เป็นอารมณ์ของอรูปตัณหาชื่อว่าอรูปธาตุคำทั้งหมดนั้นไม่ได้ทรงประสงค์เอาในสูตรนี้เพราะฉะนั้นพึงทราบเนื้อความตามนัยยะที่กล่าวมาแล้วนั่นแหละพึงทราบวินิจฉัยในคาถาทั้งหลายดังต่อไปนี้สองบทว่ารูปธาตุงปริญญายะความว่ากำหนดรู้ความเป็นไปแห่งธรรมะอันเนื่องด้วยรูปด้วยปริญญาสามมียาตะปริญญาเป็นต้นสองบทว่าอรูเปสุอสันทิตาความว่าไม่ปฏิสถานอยู่แล้วคือไม่ผัวพันอยู่ในธรรมะทั้งหลายที่เป็นอรูปาวจระด้วยอำนาจภวราคะและด้วยอำนาจภวทิฏฐิภิกษุทั้งหลายสวดกันว่าอรูเปสุอสันทิตาก็มีความหมายก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันด้วยคำมีประมาณเท่านี้พระผู้มีพระภาคเจ้าจัดการกำหนดรู้ธรรมะอันเป็นไปในภูมิสามข้อว่านิโรเทเยวิมุตจันติความว่าชนผู้เป็นพระกีนาศพเหล่าใดพ้นจากกิเลสโดยไม่เหลือในพระนิพพานที่เป็นอารมณ์ด้วยสมุจเฉทะวิมุตติและปฏิปัสสธิวิมุตติด้วยสามารถแห่งมรรคชั้นสูงข้อว่าเตชนามัจจุหานิโยความว่าชนผู้เป็นพระกีนาศพเหล่านั้นล่วงพ้นความตายได้แล้วพระผู้มีพระภาคเจ้าครั้นทรงแสดงการบรรลุอมตะธรรมโดยการก้าวล่วงธาตุทั้งสามอย่างนี้แล้วเมื่อจะยังอุตสาหะในการบรรลุอมตะธรรมนั้นแก่ชนเหล่านั้นว่าปฏิปทานี้ด้วยทางที่เราตถาคตดำเนินไปแล้วด้วยเราตถาคตแสดงแล้วแก่เธอทั้งหลายดังนี้จึงตรัสพระคาถาที่สองต่อไปบรรดาบทเหล่านั้นบทว่ากายเยนะความว่าด้วยนามกายคือด้วยมรรคและผลทั้งหลายบทว่าภูสิตตวาแปลว่าบรรลุแล้วบทว่านิรูปทิงความว่าเว้นจากอุปธิทุกอย่างมีขันธูปธิเป็นต้นบทว่าอุปธิปฏินิสักขังได้แก่เหตุเป็นเครื่องสละซึ่งอุปธิเหล่านั้นนั่นแหละเพราะว่าอุปธิทั้งหมดเป็นอันพระขีณาสพสละคืนแล้วด้วยการกระทำให้แจ้งซึ่งพระนิพพานด้วยมรรคญาณเพราะฉะนั้นการกระทำให้แจ้งซึ่งพระนิพพานด้วยมรรคญาณนั้นจึงเป็นเหตุแห่งการสละคืนอุปธิเหล่านั้นจึงเป็นเหตุแห่งการสละคืนซึ่งอุปธิเหล่านั้นบทว่าสัจฉิกัตตวาความว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้หาอาสวะไม่ได้ทรงกระทำอมตะธาตุให้ประจักษ์แก่พระองค์ด้วยการเข้าพระสมาบัติตามกาลที่สมควรทรงแสดงบทคือพระนิพพานนั่นแหละที่ไม่เศร้าโศกปราศาทุรีเพราะฉะนั้นบัณฑิตควรกระทำความอุตสาหะเพื่อบรรลุบทคือพระนิพพานนั้นจบอรรถกถาธาตุสูตรที่สองเชิญคุณสุกัญญาค่ะ
2: ท่านอาจารย์ค่ะท่านอาจารย์คะทำไมในพระสูตรนี้ถึงจำแนกธาตุออกเป็นสามอย่างจริงๆแล้วจากที่เรียนมาเนี่ยธาตุมันไม่ได้จำแนกแบบนี้นะท่าน
3: ค่ะถ้ารู้จักธาตุแล้วก็จะจำแนกแบบไหนก็ได้ก็ยังคงเป็นธาตุอยู่ใช่ไหมคะ ไม่จำกัดว่าจะต้องจำแนกแบบไหนแต่ถ้ามีความเข้าใจสภาพของธาตุจะกล่าวถึงธาตุโดยนัยยะไหนก็ย่อมได้
2: ในส่วนของธาตุเนี่ยค่ะจากการศึกษาก็ที่รู้จักนะคะก็จะมีมหาภูตรูป4อย่างเงี้ยค่ะท่านอาจารย์คะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของใน1ใน3ธาตุนี้หรือเปล่าม
3: ีจริงหรือเปล่าคะ
2: มีจริงค่ะ
3: มีจริงต้องเป็นธาตุและธาตุถ้าอย่างย่อก็คือนามธาตุกับรูปธาตุยังไม่ได้จำแนกออกไปโดยละเอียดเจาะจงถึงภูมิไหนเลยนะคะแต่ตามความเป็นจริงก็คือธาตุสองอย่างสภาพธรรมะที่ไม่สามารถจะรู้อะไรได้เลยอย่างหนึ่งนี่แน่นอนไม่ว่าจะอยู่ในภูมิไหนทั้งสิ้นและสภาพรู้หรือธาตุรู้ซึ่งยังไม่ได้แยกขยายออกไปเป็นนามธาตุประเภทอสังขตะประเภทภพภูมิต่างๆแต่ลักษณะของนามธาตุจะไม่เปลี่ยนเลยไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนนะคะก็คือธาตุนั้นไม่มีรูปใดๆเลยทั้งสิ้นแล้วก็เป็นสภาพที่เมื่อเกิดขึ้นต้องรู้เพราะฉะนั้นก็จะมีความละเอียดของคำว่านามธาตุขยายออกไปแล้วก็มีความละเอียดของรูปธาตุซึ่งเป็นไปในภพภูมิต่างๆแต่ข้อสำคัญนะคะการฟังธรรมะทุกครั้งเนี่ยค่ะให้ทราบว่าเพื่อประโยชน์จากการที่เราจะฟังนานเท่าไหร่ก็ได้เพราะวันนี้อาจจะมีคนที่มีธุระอาจจะฟังได้ไม่ตลอดนะคะอาจจะฟังได้เฉพาะเช้าก็มีตอนบ่ายก็ไม่ได้ฟังแต่ยังไงก็ตามค่ะประโยชน์ที่สุดคือให้เป็นความเข้าใจปัญญาเจตสิกไม่ใช่เราธาตุทุกอย่างไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นขณะนี้นะคะเพื่อให้เข้าใจความเป็นธรรมะซึ่งมีจริงๆกำลังปรากฏและต่อไปเมื่อสภาพธรรมะปรากฏเพราะว่าผู้ที่จะถึงความเป็นพระอรหันต์นะคะถ้าไม่ปรินิพพานในกามโลกก็ต้องไปสู่พระอนาคามีเนี่ยค่ะก็ต้องไปสู่พรหมโลกก็ยังต้องมีสภาพธรรมะที่ปรากฏที่จะต้องเข้าใจและจึงจะสามารถดับกิเลสได้ทั้งหมดด้วยเหตุนี้การศึกษานะคะจึงเป็นความเข้าใจของเราในสิ่งที่มีไม่ใช่เป็นความสงสัยในข้อความที่ท่านกล่าวถึงนะคะนามธาตุและรูปธาตุโดยนัยยะต่างๆซึ่งในขณะนี้ค่ะยังไม่ได้เข้าใจลักษณะของความเป็นธาตุด้วยเหตุนี้นะคะการฟังเนี่ยเพื่อให้เข้าใจและเข้าถึงความเป็นธาตุของสิ่งที่ปรากฏนี่เป็นสิ่งที่จะต้องสะสมไปนะคะทุกชาติทุกครั้งที่ได้ฟังเพื่อให้มีความมั่นคงว่าความหมายของธาตุก็คือไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลเมื่อไรก็ตามสิ่งที่มีจริงเป็นธาตุอย่าหลงและอย่าลืมและอย่าคิดและอย่าจำว่าเป็นเราคือการฟังเนี่ยเพื่อที่จะล้างนะคะหรือว่าค่อยๆ คลายการยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นเราเพราะว่าก่อนที่จะมานั่งที่นี่ก็เป็นเราใช่ไหมคะกำลังนั่งฟังก็ยังเป็นเราอีกจนกว่าเมื่อไหร่ที่จะค่อยๆ เข้าใจขึ้นขณะนั้นก็จะรู้ว่าเป็นเพียงธาตุนี่คือจุดประสงค์ของการเข้าใจธรรมะ
2: ท่านอาจารย์คะอย่างนั้นคำว่าธาตุเนี่ยก็เหมือนกับคำที่กล่าวว่าทุกอย่างเป็นธรรมะ
3: ค่ะจะกล่าวว่าทุกอย่างเป็นธาตุก็ได้ทุกอย่างเป็นธรรมะก็ได้ความหมายคือไม่ใช่ตัวตนค่ะไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ของใครบังคับบัญชาไม่ได้ซึ่งภาษาบาลีใช้คำว่าอนัตตาแต่ถ้าเราจะไปจำเพียงคำว่าอนัตตาแต่ไม่รู้ว่าความหมายก็คือว่าทุกอย่างที่มีไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่ใครไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลเป็นลักษณะของธรรมะหรือธาตุแต่ละอย่างจริงๆซึ่งก็ต่างกันเป็นนามธาตุกับรูปธาตุทุกขณะที่มีจริง
2: ๆกราบท่านอาจารย์ค่ะแล้วธาตุที่สามที่กล่าวถึงหมายถึงนิโรธธาตุนะคะ
3: เป็นค่ะเพราะเหตุว่าธรรมดานะคะสิ่งที่ยังไม่ปรากฏเราสามารถจะรู้ได้ไหมเพราะฉะนั้นขณะนี้นะคะถ้าจะเข้าใจความเป็นธาตุก็ต้องเข้าใจลักษณะของธาตุที่กำลังมีจริงๆจากการฟังแล้วฟังอีกค่อยๆเข้าใจและเข้าถึงธาตุนั้นๆจนกว่าจะถึงอีกธาตุหนึ่งซึ่งต่างกับธาตุซึ่งเคยมีเคยปรากฏโดยสิ้นเชิงเพราะเหตุว่าเป็นธาตุซึ่งไม่ใช่จิตไม่ใช่เจตสิกไม่ใช่รูปและไม่เกิดขึ้นใช้คำภาษาบาลีก็ใช้ได้ใช่ไหมคะนิพพานะหรือนิบานะหรือว่านิวานะอะไรก็แล้วแต่หมายความถึงธาตุที่ต่างจากชีวิตประจำวัน
4: กราบท่านอาจารย์ที่เคารพค่ะพอดีพูดถึงนิพพานนะคะ ที่บอกว่านิพพานไม่เกิดไม่ดับนี่นะคะท่านอาจารย์แต่ว่าเป็นอารมณ์ได้ทีนี้คำว่าไม่เกิดไม่ดับนี่หมายความว่าถ้าสมมติเทียบกับเสียงอะค่ะท่านอาจารย์เสียงนี่บอกว่าในป่าก็มีอยู่แต่อย่างนิพพานนี้ไม่ได้มีใช่ไหมคะคืออยากจะเข้าใจที่บอกว่านิพพานไม่ได้เกิดไม่ได้ดับแต่เป็นอารมณ์ได้แล้วต่างกับเสียงซึ่งเกิดอยู่ตลอดอะไร
3: ค่ะเวลาคิดเรื่องโต๊ะเรื่องเก้าอี้นะคะกำลังมีโต๊ะมีเก้าอี้ในขณะที่กำลังคิดหรือเปล่าโต๊ะเก้าอี้เกิดขึ้นหรือเปล่า
4: ไม่มีค่ะ
3: แต่ยังเป็นอารมณ์ได
4: ้ค่ะท่านอาจารย์คะแต่ความหมายที่ว่าไม่เกิดเนี่ยค่ะหมายความว่ามันต่างกับซึ่งรูปธรรมซึ่งขณะนี้ก็อาจจะเกิดอยู่ใช่ไหมคะแต่นิพพานนี่ไม่เกิดนอกเป็นอารมณ
3: ์ค่ะเพราะฉะนั้นนิพพานไม่ใช่รูปนิพพานไม่ใช่จิตนิพพานไม่ใช่เจตสิกเป็นธรรมะที่มีจริงนะคะประจักษ์แจ้งด้วยปัญญาถ้าไม่รู้สภาพธรรมะที่ปรากฏหรือว่ายังไม่มีปัญญาพูดถึงนิพพานสักเท่าไหร่ก็ไม่สามารถที่จะเห็นจริงได้นะคะว่าขณะนี้แม้เพียงสิ่งที่เป็นธาตุก็ยังไม่รู้ยังเห็นอย่างนี้ค่ะมีจริงๆก็ฟังอยู่ตลอดเวลานะคะว่าสภาพเห็นต้องมีแน่นอนและเมื่อเป็นธาตุที่กำลังเห็นจึงต่างกับสิ่งที่กำลังปรากฏธรรมะคือสามารถที่จะเข้าใจสิ่งที่กำลังปรากฏในขณะนี้นะคะทีละเล็กทีละน้อยจนกว่าจะประจักษ์แจ้งเพราะเหตุว่าเป็นความจริงเมื่อเป็นความจริงอย่างนี้จะไปรู้จริงอย่างอื่นได้ไหมคะในเมื่อสิ่งนี้จริงแล้วก็ยังไม่รู้ฟังจนกระทั่งมีความเข้าใจขึ้นว่าธาตุที่เห็นเนี่ยต้องมีนะคะแล้วก็ไม่ใช่สิ่งที่ปรากฏและถ้าไม่มีการเกิดขึ้นเห็นสิ่งที่ปรากฏขณะนี้ปรากฏไม่ได้เห็นก็มีไม่ได้ด้วยเพราะฉะนั้นสิ่งที่มีในขณะนี้ค่ะฟังจนกระทั่งมีความเข้าใจมั่นคงว่าเป็นลักษณะของธาตุแต่ละชนิดและค่อยๆเข้าใจว่าเมื่อเป็นธาตุจะมีเราได้ยังไงขณะไหนเป็นเราเมื่อไหร่เป็นเราก็ไม่มีเราจึงจะเข้าถึงความหมายของคำว่าอนัตตาได้มิฉะนั้นเราก็เพียงแต่จำชื่อนะคะแม้แต่ชื่อนามชื่อรูปก็จำแต่ขณะนี้ถ้ากำลังรู้ว่าแข็งมีแข็งรู้อะไรหรือเปล่าเมื่อแข็งไม่รู้อะไรนะคะเสียงก็มีเสียงรู้อะไรหรือเปล่าเสียงก็ไม่รู้อะไรเสียงกับแข็งลักษณะต่างกันแต่โดยสภาพธรรมะของธาตุก็เป็นรูปธาตุซึ่งเกิดแต่ไม่สามารถจะรู้อะไรได้ทั้งสิ้นนี่คือการศึกษาธรรมะนะคะจนกว่ามีความเข้าใจสภาพธรรมะขณะนี้ทั้งหมดว่าเป็นธาตุและจึงจะคลายการที่เคยยึดถือและไม่รู้สภาพธรรมะนั้นได
4: ้ค่ะจากคำพูดที่ว่าแข็งรู้อะไรไหมเสียงรู้อะไรไหมเนี่ยการที่จะเข้าใจอย่างนี้ค่ะเหมือนกับต้องเอาตัวเราเนี่ยไปแทนว่าเป็นเสียงนะแล้วเสียงมันไม่รู้อะไร
3: อันนี้นะคะคือเราลืมว่ากำลังศึกษาธรรมะมากลายเป็นศึกษาตัวเราเพราะฉะนั้นถ้าขณะนี้นะคะมีความเข้าใจในคำว่าธาตุเนี่ยไม่มีใครนะคะไม่ได้คิดถึงตัวเองว่าจะมีความเข้าใจหรือไม่เข้าใจในสิ่งที่กำลังกล่าวถึงนะคะแต่คิดถึงความหมายของคำว่าธาตุลักษณะที่เป็นธาตุมีจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นเวลานี้เราจะไม่สนใจเรื่องอื่นเลยนอกจากคำว่าธาตุที่กำลังได้ยินได้ฟังเพื่อที่จะไม่ได้มาคิดด้วยว่าเรามีไหมเขามีไหมคนอื่นมีไหมเพราะกำลังฟังเรื่องใดก็เข้าใจความจริงของเรื่องนั้นคือกำลังฟังเรื่องธาตุธาตุเป็นธรรมะเป็นสิ่งที่มีจริงเนี่ยค่ะไม่เป็นของใครเลยไม่ต้องมันคิดถึงตัวเองด้วยแต่กำลังฟังเรื่องนี้ให้เข้าใจขึ้นในที่สุดก็จะรู้ว่าสิ่งที่เข้าใจเนี่ยก็มีอยู่นะคะแล้วก็หลงยึดถือว่าเป็นเราเท่านั้นเองแต่ทั้งหมดก็คือธาต
4: ุค่ะท่านอาจารย์ก็กราบเรียนตรงๆว่ากว่าจะเข้าใจว่าสภาพเสียงหรือว่าสภาพแข็งไม่รู้อะไรนั่นน่ะก็นานหรือว่าเข้าใจยากแต่พอเข้าใจแล้วก็ใช่เลยค่ะท่านอาจารย
3: ์ค่ะ
4: ก็เข้าใจลักษณะของรูปค่ะ
3: ขั้นฟังนะคะ
4: ค่ะ
3: เพราะฉะนั้นการฟังธรรมะเนี่ยต้องละเอียดค่ะเพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องถ้าไม่ละเอียดเข้าใจผิดและความละเอียดเนี่ยละเอียดมากนะคะใครคิดว่ากำลังฟังเรื่องละเอียดแล้วบ้างในขณะนี้นะคะยังไม่ละเอียดพอค่ะเพราะว่ากล่าวถึงจิตและกล่าวถึงธาตุแต่ละประเภทแต่ว่าในขณะนี้เองนะคะก็มีธาตุทั้งหมดที่ได้กล่าวแล้วและจะกล่าวต่อไปแต่ว่าไม่รู้ว่าขณะนี้เองกำลังเป็นธาตุแต่ละอย่าง ราะฉะนั้นกว่าจะมีความเข้าใจถึงความละเอียดนะคะเช่นในขณะนี้ค่ะต้องมีขณะที่ไม่ได้ยินเสียงเราละเอียดพอไหมคะที่จะรู้ลักษณะของธาตุที่ไม่ได้ยินเสียงแล้วก็ได้ยินเรามีความละเอียดพอที่จะรู้ลักษณะของธาตุที่ได้ยินหรือเปล่าเห็นไหมคะเพราะว่าก่อนจริงๆที่จะมีการได้ยินเกิดขึ้นเนี่ยทรงแสดงไว้ว่ายังไม่ทันที่จะได้ยินเลยนะคะต้องมีลักษณะของธาตุที่ไม่มีสิ่งใดปรากฏให้รู้เลยแต่ธาตุนั้นมีคือจิตเกิดแล้วจะไม่ให้จิตเกิดสืบต่อตั้งแต่เกิดจนตายเนี่ยไม่ได้เพราะฉะนั้นไม่ว่าเมื่อไรขณะไหนนะคะต้องมีจิตเกิดขึ้นทีละหนึ่งขณะและขณะนั้นต้องปราดไปหมดไปก่อนและขณะนี้ขณะต่อไปจึงเกิดขึ้นได้เรามีความละเอียดพอที่จะเห็นความเป็นอนัตตาตรงนี้ไหมนะคะเพราะฉะนั้นขณะที่เป็นภวังค์ใช้คำว่าภวังค์ขณะที่ยังไม่มีสิ่งใดปรากฏเลยแล้วก็มีการกระทบกันซึ่งก็ไม่ได้ปรากฏลักษณะของการกระทบแต่ว่าจิตเนี่ยค่ะในขณะที่ไม่มีสิ่งใดปรากฏก็เกิดดับสืบต่อจนกระทั่งมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดปรากฏเช่นขณะนี้ปรากฏแล้วแต่ก่อนจะปรากฏเรามีความละเอียดพอที่จะเห็นความเป็นธาตุไหมว่าปรากฏทันทีไม่ได้ในขั้นของการฟังนะคะแม้ว่ามีเหตุปัจจัยเช่นบุคคลนั้นมีโสตประสาทรูปสามารถกระทบเสียงและเสียงต้องเกิดกระทบด้วยถ้าเสียงไม่เกิดกระทบธาตุที่กำลังได้ยินเสียงก็เกิดไม่ได้นี่เราก็ยังไม่มีความละเอียดพอเพียงแค่ฟังในขณะนี้ค่ะเป็นอย่างนั้นทั้งหมดจริงๆเพราะฉะนั้นเวลาที่ภวังค์ขณะสุดท้ายดับไปนะคะจิตเกิดมีความละเอียดที่จะเข้าใจไหมคะว่าต้องมีจิตนี้เกิดก่อนและโดยชื่อก็ไม่ยากเลยนะคะอาวัชนะรำพึงถึงหรือนึกถึงหรือรู้เสียงที่กระทบประสาทรูปนั้นใครบังคับบัญชาได้กำลังฟังเรื่องธาตุชนิดหนึ่งซึ่งเป็นธาตุรู้เป็นนามธาตุเป็นจิตซึ่งวิถีของจิตความเป็นไปของจิตก็คือว่าเมื่อเกิดแล้วดับไปก็เป็นปัจจัยให้จิตขณะต่อไปเกิดตามลำดับด้วยเพราะฉะนั้นความละเอียดของธรรมะนะคะก็จะทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะเห็นความเป็นอนัตตาได้นะคะว่าเมื่อจิตนั้นดับไปก่อนแล้วโสตวิญญาณจิตจึงเกิดขึ้นกำลังได้ยินขณะนี้ค่ะขณะที่กำลังได้ยินไม่ใช่เราคือให้มีความเข้าใจที่ถูกต้องนะคะในความเป็นธาตุว่าเป็นเพียงธาตุแต่ละอย่างใช้คำว่าอาวัชนะธาตุก็ได้ใช้คำว่าจักขุวิญญาณธาตุก็ได้คือทั้งหมดที่มีจริงเนี่ยค่ะใช้คำว่าธาตุได้แต่ก็มากมายจนกระทั่งถ้าสรุปรวมนะคะก็เป็นนามธาตุรูปธาตุซึ่งเป็นจิตเจตสิกรูปและก็กล่าวถึงจิตเจตสิกรูปนะคะแต่ละขณะแต่ละชนิดไปให้มีความเข้าใจขึ้นเพราะฉะนั้นเวลาที่อบรมเจริญปัญญานะคะเราจะรู้เลยค่ะละเอียดพอที่จะรู้ความจริงของสิ่งที่ไม่มีใครต้องไปทำอะไรเลยแต่กำลังปรากฏสืบต่อกันด้วยความรวดเร็วนี่คือถ้าไม่รู้อย่างนี้นะคะจะเข้าใจความเป็นธาตุซึ่งเป็นนามธาตุและรูปธาตุไม่ได้เพราะว่ายังรวมกันเป็นเราเพราะฉะนั้นกว่าปัญญาจะรู้จริงๆนะคะต้องเป็นผู้ละเอียดและมั่นคง
4: ท่านอาจารย์คะพูดถึงนามธรรมที่จะเข้าใจได้เนี่ยค่ะดิฉันว่ามันลึกซึ้งมากเพราะว่าเหมือนกับว่าต้องเอาอะไรไปเข้าใจตัวนั้นมันเหมือนอะไรสักอย่าง
3: ถ้าค
4: ิ
3: ดถ
4: ึ
3: งเรื่องเอาอะไรไปเข้าใจก็มีตัวเราฟังธรรมะตลอดนะคะแต่ทีนี้กำลังฟังเรื่องธาตุเข้าใจเรื่องธาตุซึ่งไม่ใช่ใครทั้งสิ้นไม่ต้องมีอะไรไปทำอะไรให้เข้าใจค่ะแต่กำลังฟังภาพศึกษาโดยละเอียดขณะนั้นเป็นจิตที่ได้ยินเห็นไหมคะความละเอียดไม่พอที่จะรู้ว่าจิตนั้นดับแล้วและมีการคิดนึกลักษณะของเสียงที่ปรากฏและสามารถที่จะเข้าใจความหมายของเสียงนั้นด้วยเมื่อเข้าใจแล้วนะคะขึ้นอยู่กับว่าขณะต่อไปนั้นเป็นกุศลหรือเป็นอกุศลก็ได้จะเข้าใจหรือไม่เข้าใจก็ได
4: ้ท่านอาจารย์ยังไงก็คิดว่านามธรรมเนี่ยเข้าใจยากมากเลยเพราะว่าไม่ได้ปรากฏอะไรให้เห็นเหมือนกับมีความรู้สึกที่จะเข้าใจตัวนั้นนั่น
3: เพราะฉะนั้นโดยมากนะคะพอได้ยินแล้วอยากหานามธรรมแต่ไม่รู้ว่าขณะที่เห็นเพียงกำลังเห็นเนี่ยค่ะก็เป็นธาตุที่เห็น และเห็นก็มี
4: เหมือนว่าน่าจะเข้าใจได้เพราะว่าปรากฏอยู่ตรงนี้แต่ความลึกซึ้งของเขาอะท่าน
3: ค่ะเพราะฉะนั้นเราจะไปติดที่ชื่อนะคะอย่างอวิชชาเนี่ยเราพูดง่ายมากไม่รู้และไม่รู้ก็เป็นนามธรรมใช่ไหมคะขณะที่กำลังไม่รู้นี่แหละค่ะไม่ต้องไปหาที่อื่นเลยมีสิ่งที่กำลังปรากฏทางตานะคะอกุศลจิตเกิดไม่รู้เพราะว่าเป็นอกุศลและเพราะขณะนั้นไม่รู้จึงเป็นอวิชชาเพราะฉะนั้นชื่อทั้งหมดก็คือทุกขณะที่เป็นจริงแม้แต่คำว่าอวิชชาก็คือในขณะใดซึ่งไม่รู้เพราะฉะนั้นขณะนั้นเป็นอกุศลและก็อวิชชาก็เป็นชื่อที่ใช้แสดงถึงความไม่รู้ในขณะที่สิ่งนั้นกำลังปรากฏนี่คือความละเอียดที่จะต้องรู้ความต่างของปัญญากับอวิชชานะคะความเข้าใจกับความไม่รู้ซึ่งเป็นอย่างนี้นานแสนนานแล้วก็จะเป็นต่อไปอีกถ้ามีความเข้าใจค่อยๆเข้าใจขึ้นเพราะฉะนั้นไม่ใช่ไปเรื่องจะไปเอาอะไรมารู้จะไปทำอะไรเลยนะคะกำลังฟังและเข้าใจนี่แหละค่ะเป็นหนทางเดียวที่จะทำให้ค่อยๆละจากอวิชชาที่ไม่รู้ความจริงของสิ่งที่ปรากฏ
5: พระอาจารย์อาวิกรถ้าอาจารย์คะตรงที่บอกว่าชนเหล่าใดกำหนดรู้รูปธาตุแล้วไม่ดำรงอยู่ในอรูปธาตุน้อมไปในนิโรธชนเหล่านั้นเป็นผู้สละมัจจุเสียได้ธาตุธรรมะก็คือสิ่งที่มีจริงแล้วก็มีลักษณะเฉพาะของตัวเองเกิดดับตามเหตุปัจจัยทีนี้เวลาถ้าเอามาอธิบายตรงเนี้ยเราจะไม่เข้าใจว่ากำหนดรู้รูปธาตุคืออย่างไร
3: ค่ะ
5: แล้วก็ไม่ดำรงอยู่ในอรูปธาต
3: ุค่ะต้องเข้าใจพระธรรมในครั้งที่ทรงแสดงสูตรนี้ถึงการดับกิเลสหมดสิ้นเป็นพระอรหันต์เราอยู่ตรงไหนเรายังอยู่ตรงที่ไม่เข้าใจคำว่ากำหนดรู้ใช่ไหมคะแต่เรื่องจะกำหนดรู้อะไรเนี่ยคงไม่ต้องกล่าวถึงหรอกเพราะเหตุว่าถ้ารู้จริงๆนะคะต้องถึงการดับกิเลสหมดเป็นสมุจเฉทถ้าเรามีความเข้าใจนะคะสภาพธรรมะที่มีจริงเนี่ยต้องมีลักษณะปรากฏจึงจะรู้ว่ามีจริงๆเสียงเนี่ยค่ะมีจริงหรือเปล่าคะ
5: มีจริง
3: ค่ะลักษณะของเสียงปรากฏกับจิตที่ได้ยินเสียงเพราะฉะนั้นถ้ารู้ลักษณะของเสียงว่าเป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏแล้วหมดไปหรือเปล่าเสียงนี่ค่ะหมดไปแล้วแต่ความละเอียดไม่พอใช่ไหมคะว่าขณะนี้เสียงก็หมดไปแต่ความรู้เนี่ยไม่ได้พอที่จะรู้ความหมดไปของเสียงหรือก่อนที่เสียงต่อไปจะเกิดขึ้นก็ไม่รู้เลยนี่คือความไม่ละเอียดนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่เสียงปรากฏแล้วไม่รู้เสียงขณะนั้นนะคะใช้คำว่าไม่รู้ลักษณะแต่เวลาที่เสียงปรากฏฟังนะคะมีเสียงปรากฏลักษณะของเสียงเปลี่ยนไม่ได้เลยแต่จะเห็นว่าปัญญาที่คมเนี่ยจะเป็นปกติแล้วก็รู้ลักษณะของเสียงด้วยการละจึงจะสามารถรู้ลักษณะของสภาพธรรมะอื่นต่อไปได้นี่คือความละเอียดเพราะฉะนั้นในขณะที่เสียงปรากฏนะคะแล้วรู้ลักษณะเราจะไปติดคำว่ากำหนดรู้ไหมและจะไปสงสัยในคำว่ากำหนดรู้ไหมเพราะเหตุว่าถ้าคำนี้กำหนดรู้สามารถที่จะเข้าใจลักษณะของสภาพธรรมะที่ปรากฏได้โดยไม่สงสัยนะคะคนนั้นก็ไม่ได้ติดใจว่าจะใช้คำอะไรก็ได้แต่ถ้าไม่รู้ลักษณะของสิ่งที่ปรากฏว่ามีจริงๆแล้วใช้คำว่ากำหนดรู้เนี่ยสงสัยแล้วใช่ไหมคะกำหนดยังไงกำหนดคืออะไรและทำอะไรจึงเป็นกำหนดแต่ถ้ามีความเข้าใจถูกต้องนะคะว่ามีสิ่งที่มีจริงมีลักษณะแท้ๆเมื่อมีการฟังเข้าใจแล้วก็สามารถที่จะเข้าใจลักษณะนั้นที่กำลังปรากฏนั่นคือการรู้ลักษณะเพราะฉะนั้นถ้าโดยอรรถะหรือความหมายในภาษาไทยซึ่งคนทั่วไปเมื่อฟังธรรมะแล้วพอจะเข้าใจได้นะคะคือรู้ความจริงหรือรู้ลักษณะของเสียงตามความเป็นจริงแต่พระไตรปิฎกจะแปลว่ากำหนดหรืออะไรก็แล้วแต่ถ้าไม่สามารถที่จะเข้าใจพยัญชนะนั้นได้แต่สามารถที่จะรู้ว่าขณะนี้มีสิ่งที่ปรากฏเมื่อไหร่ที่เริ่มค่อยๆเข้าใจลักษณะนั้นก็ไม่ต้องไปสนใจที่คำว่ากำหนดรู้เพราะว่าคำนั้นไม่สามารถที่จะทำให้เข้าใจได้เพราะว่าจะมีความสงสัยว่ากำหนดยังไงใช่ไหมคะกำหนดคืออะไร
5: ถ้าอาจารย์ครับ ท่านอาจารย์พูดว่าต้องละเอียดมากๆที่จะรู้ลักษณะของสภาพธรรมะเนี่ยนี่ความละเอียดอันนี้เนี่ยเหตุปัจจัยที่จะทำให้มีความละเอียดอันนี้ได้ก็คือฟังธรรมะให้เข้าใจมากขึ้นมากขึ้น
3: ค่ะ
5: เพราะว่าบ่อยครั้งที่คืออย่างถ้าเราถึงจะรู้ธรรมเนี่ยต้องละเอียดมากๆแล้วเรื่องหยาบๆที่ว่ารูปหยาบ7รูปที่เรารู้ได้เนี่ยก็ยังฟังมากๆแล้วเราก็ยังไม่สามารถรู้รูปหยาบ7รูปได้เนี่ย
3: ค่ะเราไม่สามารถแน่นอน
5: ปัญญาก็ยัง
3: ฟังเข้าใจไปเรื่อยๆค่ะความเข้าใจเพิ่มขึ้นลักษณะที่เข้าใจก็ดับไปแล้วก็ไม่ใช่เราคือยังไงต้องมีความมั่นคงในความเป็นธาตุในความเป็นธรรมะซึ่งเกิดเพราะเหตุปัจจัยแล้วก็ดับไปถ้ายังสืบต่อความทรงจำว่าเป็นเราอยู่นะคะสิ่งที่เราได้ยินได้ฟังก็ไม่สามารถที่จะไปทำลายการที่เคยไม่รู้และยึดถือสภาพธรรมะที่รวมกันว่าเป็นตัวตนเป็นเราเป็นสัตว์เป็นบุคคลไม่ได้เพราะฉะนั้นที่คุณอรวรรณถามเรื่องคำว่ากำหนดรู้นะคะถ้าเปลี่ยนเป็นรู้ลักษณะสงสัยไหม
5: เพราะที่นี่ก็เน้นว่าฟังแล้วให้รู้ลักษณะของสภาพธรรมะ
3: เข้าใจได้เลย
5: ที่กำลังปรากฏ
3: แต่ถ้าจะไปบอกใครว่าให้กำหนดรู้เนี่ยไม่ทราบเข้าใจหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเราเข้าใจความหมายของคำนี้ว่าถึงแม้จะใช้คำนี้แต่อัตถะจริงๆก็คือว่ารู้ลักษณะเพราะว่าพระธรรมทั้งหมดนะคะแสดงเพื่อให้มีความรู้ถูกมีความเห็นถูกมีความเข้าใจถูกต้องเป็นเรื่องของความรู้โดยตลอด
5: ถ้าอาจารย์คะการที่จะรู้ลักษณะเนี่ยเป็นสิ่งที่ละเอียดลึกซึ้งและยากมากเนี่ยนี่ถ้าเราฟังปริยัติมากๆเนี่ยเราจะสามารถรู้เข้าใจลักษณะขั้นฟังก่อนได้โดยที่ยังไม่ประจักษ์ลักษณะเพื่อที่จะเป็นปัจจัยให้ไปรู้ลักษณะจริงๆของเขาหรือเปล่า
3: ปัญญามี3ระดับ
5: ค่ะ
3: สุตมยปัญญาถ้าไม่มีการฟังเลยเนี่ยมีใครรู้บ้างคะว่าขณะนี้เป็นธรรมะไม่ใช่ตัวเราฟังเข้าใจยังไตร่ตรองอีกคิดได้เพราะว่าพอออกจากการฟังขณะนี้นะคะหรือตอนเช้าฟังวิทยุจบก็เป็นเรื่องอื่นออกจากห้องนี้ไปก็อาจจะเป็นเรื่องอื่นไปนะคะแต่ว่าถ้าเกิดระลึกได้ขณะใดแม้เป็นเพียงคำหรือความคิดมาจากไหนถ้าไม่เคยฟังเลยแค่คิดเนี่ยค่ะก็ยังเกิดขึ้นเพราะการได้ยินได้ฟังนะคะนี่แค่คิดคำคิดชื่อว่าเสียงเป็นธรรมะแต่ถ้าสามารถที่จะมีปัจจัยมากกว่านั้นที่สามารถที่จะพิจารณาธรรมะที่กำลังมีในขณะนั้นแม้ในขั้นความคิดที่ละเอียดกว้างขวางขึ้นนะคะขณะนั้นก็เป็นความคิดถูกต้องซึ่งมาจากการเข้าใจจากสิ่งที่ได้ยินได้ฟังแต่ยังไม่ใช่การประจักษ์ลักษณะของสภาพธรรมะเพราะว่ามีความเห็นถูกว่าปัญญามี3ระดับเพราะฉะนั้นก็ไม่สับสนที่จะไปถือเอาความคิดมาเป็นปัญญาขั้นประจักษ์แจ้งเพราะรู้ว่าถ้าไม่ประจักษ์แจ้งนะคะก็คิดไปว่าขณะนี้เห็นเนี่ยเป็นสภาพธรรมะเป็นนามธรรมไม่มีรูปร่างเลยกำลังเห็นก็คิดได้อย่างนี้แต่ว่าลักษณะจริงๆของเห็นที่กำลังเห็นยังไม่ได้ปรากฏเพราะว่าสติปัญญายังไม่ได้เข้าถึงความจริงของลักษณะเห็นเพราะฉะนั้นเมื่อลักษณะที่เห็นเนี่ยนะคะเป็นธรรมะที่มีจริงก็จะรู้ว่าอบรมปัญญาหมายความว่าอย่างไรจนกว่าจะเข้าใจขณะที่หลงลืมสติกับขณะที่สติสัมปชัญญะเกิดจะเห็นความต่างกันค่ะว่าถ้าไม่มีหนทางนี้ซึ่งเป็นหนทางเดียวคือสติสัมปชัญญะนะคะไม่สามารถที่จะรู้ลักษณะของสภาพธรรมะที่ได้ยินได้ฟังมาแล้วทั้งหมดเช่นแข็งขณะนี้ค่ะมีจริงๆเป็นปกติใครกำลังรู้ลักษณะแข็งบ้างเพราะฉะนั้นขณะที่สติสัมปชัญญะเกิดกับขณะที่หลงลืมสติต้องต่างกันเพราะฉะนั้นรู้ลักษณะคืออย่างไรไม่ใช่ไปกำหนดรู
5: ้ฉะนั้นถ้าเมื่ออ่านพระไตรปิฎกอย่างเช่นเจอคำว่ากำหนดรู้เนี่ยถ้าเรายึดหลักว่าเราศึกษาธรรมะเนี่ยเพื่อให้เข้าใจแล้วก็รู้ลักษณะของสภาพธรรมะที่เกิดดับตลอดเวลา
3: ค่ะก็สามารถที่จะเข้าใจข้อความอื่นๆในพระไตรปิฎกได้เพราะมีความเข้าใจว่ามีลักษณะนะคะรู้ด้วยอะไรรู้ด้วยการฟังหรือว่ารู้ด้วยการคิดหรือด้วยสติสัมปชัญญะที่กำลังรู้ตรงลักษณะนั้นที่มีลักษณะจริงๆให้รู
5: ้แล้วยังอ่านพระสูตรนี้แล้วก็ต้องรู้ว่าเราเนี่ยเพิ่งจะขั้นฟังคือปัญญาเราเนี่ยขึ้นฟังให้เข้าใจแต่ว่าพระสูตรเนี่ยคือพูดไปถึงพระอรหันต์ที่สามารถรู้ตามนี้ได้แล้วก็ดับกิเลสเป็นสมุจเฉทอะไรเงี้ย
3: เพราะฉะนั้นพระสูตรได้สั้นใช่ไหมคะ
5: ค่ะ
3: ตั้งแต่ต้นจนถึงความเป็นพระอรหันต์อยู่ตรงนี้สั้นแค่นี้ค่ะแต่ขึ้นอยู่กับความเข้าใจว่าเราสามารถที่จะเข้าใจละเอียดหรือเปล่าถ้าเราไม่เข้าใจละเอียดเราก็เหมือนไม่มีอะไรแต่ถ้าเป็นผู้ที่ตรงนะแม้แต่คำว่าธาตุได้ยินได้ฟังเข้าใจเพียงชื่อหรือว่ามีลักษณะให้เราเริ่มเข้าใจในลักษณะนั้นอย่างแข็งหรือเสียงพวกนี้ค่ะมีลักษณะซึ่งเป็นธาตุแต่ละอย่างและการที่จะเริ่มเข้าใจหลังจากที่ฟังแล้วเนี่ยถ้าปราศจากสภาพที่กำลังรู้ตรงลักษณะนั้นก็ไม่สามารถที่จะเห็นความเป็นธาตุของสภาพธรรมนั้นได
5: ้เพราะฉะนั้นเมื่อได้ยินคำว่าธาตุก็คือธรรมะแล้วก็เราเคยรู้มาว่าธาตุ18แต่ถ้าอธิบายในนัยยะเนี่ยเราก็สามารถรู้ได้ว่าก็คือสภาพธรรมะลักษณะธรรมะที่สามารถให้เรารู้ได้ด้วยเขามีลักษณะของเขาจริงๆที่ปรากฏให้รู้ได้
3: จะแสดงโดยไหนยะไหน
5: ค่ะ
6: กราบสวัสดีอาจารย์ทุกท่านนะคะพอดีมีคำถามอาจารย์เคยถามแล้วก็ไม่ได้ตอบแล้วไปทำการบ้านที่บ้านนะคะว่าดีแต่พูดคำว่าสติปัฏฐานแต่รู้จริงๆหรือเปล่าว่าสติปัฏฐานนี้เป็นยังไงก็เลยคิดว่าถ้าเผื่อตามที่ไปคิดนะคะว่า สติปัฏฐานนี้เป็นสิ่งที่มันบังคับไม่ได้แล้วก็ไม่ใช่เรื่องที่เกิดขึ้นง่ายๆที่จะมาพูดคำว่ามีสติปัฏฐานอะไรอย่างเงี้ยมันจะต้องประกอบด้วยมีมรรคมีองค์8มีสัมมาทิฏฐิมีความเข้าใจในขณะทุกขณะนั้นถึงจะเป็นสติปัฏฐานจะถูกต้องไหมอาจารย
3: ์ค่ะอย่างรู้จักชื่อหรือยังไงคะ
6: ก็คิดว่าที่ถามตอนนั้นคำถามถามอาจารย์ว่าขณะที่สติปัฏฐานเกิดเนี่ยมันเป็นจิตผ่องแผ้วไหมอาจารย์ก็บอกว่าถ้าเข้าใจคำว่าสติปัฏฐานแล้วจะต้องไม่ต้องถามคำถามนี้ก็แสดงว่าที่ผ่านมานี้อาจจะยังไม่เข้าใจสติปัฏฐานดีค่ะก็เลยกลับไปทบทวนของหนังสือของอาจารย์แล้วก็เท่าที่รวบรวมมาได้นี่แสดงว่าสติปัฏฐานนี่ไม่ใช่เรื่องที่เกิดขึ้นง่ายๆแล้วก็ต้องเจริญปัญญาขึ้นมาเรื่อยๆจนกระทั่งมีสัมมาทิฏฐิคือเห็นถูกต้องว่านี่ไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่อะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะอาจารย
3: ์ค่ะใช่ไหมคะนี่ก็คงจะขอคำปรึกษานะคะแต่ความจริงต้องเป็นความเข้าใจของเราเองนะคะสติเป็นธรรมะหรือเปล่าคะ
6: เป็นค่ะ
3: เป็นธาตุหรือเปล่า
6: เป็นค่ะ
3: เป็นธรรมะฝ่ายดีหรือฝ่ายไม่ดี
6: สัมมาสติ
3: ยังไม่ต้องใช้คำว่าสัมมาสติได้ค่ะเป
6: ็
3: นธรรมะฝ่ายดีหรือฝ่ายไม่ดี
6: ถ้าอย่างนี้เป็นกลางๆอาจจะดีหรือไม่ดีก็ได
3: ้นี่คิดเองเห็นไหมคะ
6: คะ
3: ละเอียดไหมค่ะทั้งที่ไปทำการบ้านมาแล้วเพราะเหตุว่าเราไม่มีพื้นความเข้าใจตั้งแต่ต้นค่ะเราจะไปจับเฉพาะสติปัฏฐานและไปหาคำนิยามหรือว่าเปิดประธานุกรมพจนานุกรมเพื่อที่จะรู้คำแปลเท่านั้นเองแต่เราไม่ได้เข้าใจธรรมะตามลำดับขั้นเพราะฉะนั้นยังไม่ต้องพูดถึงเรื่องสติปัฏฐานเนี่ยจะดีกว่านะคะเพราะเหตุว่าต้องเป็นความเข้าใจตามลำดับเช่นสติปัฏฐานรู้อะไรขณะนี้ก็ยังไม่รู้สติอาจจะเป็นกลางๆหรืออาจจะเป็นอกุศลก็คือผิดแล้วค่ะไม่ถูกต้องเข้าใจคำว่าสติชื่อสติแต่ไม่รู้ว่าลักษณะสติซึ่งพระผู้มีพระภาคทรงใช้คำนี้มุ่งหมายเฉพาะสภาพธรรมะอะไรไม่ปะปนกับสภาพธรรมะอื่นเป็นลักษณะของธาตุหรือสภาพธรรมะแต่ละลักษณะจริงตอนนี้การบ้านจะไปคิดเรื่องอะไรคะ
6: สติ
3: ยังเป็นสติอีกเลยคะค่ะจะคิดยังไงคะลองบอกสิคะ
6: ที่คำถามที่อาจารย์สรุปว่าอาจารย์ถามว่าสตินี่เป็นธรรมะฝ่ายดี
3: หรือฝ่ายไม่ดีค่ะ
6: ก็
3: จะไปคิดเองใช่ไหมหรือไงคะ
6: ไปอ่านหนังสืออีก
3: ค่ะถ้าอ่านแล้วจะคิดไปยังไงเพราะว่าคงเคยผ่าน
6: คงเคยผ่านว่ามีทั้งเหมือนกับสมาธินี่มีทั้งสัมมาสมาธิแล้วก็มิจฉาสมาธิสตินี่ก็อาจจะมีทั้งมิจฉาสติต้องไปศึกษาดูอีก
3: ค่ะอ่านหนังสืออะไรก็ไม่ทราบนะคะแต่จริงๆแล้วถ้าเป็นหนังสือที่เป็นธรรมะที่ตรงจะเปลี่ยนลักษณะของสติไม่ได้เลยค่ะถ้าเป็นหนังสือที่แต่ละคนคิดเองเขียนเองเข้าใจเองอันนั้นก็ไขว้เขวไป
6: อ๋ออย่างนี้ทั้งนั้นคำตอบนี่ก็คือสตินี่เป็นธรรมะฝ่ายดี
3: เพราะอะไรคะต้องมีเหตุผลค่ะ
6: ทำให้เจริญทางด้านกุศล
3: เพราะอะไรนะคะสติถึงทำให้เจริญทางฝ่ายกุศล
6: ทำให้ระลึกรู้ความจริงสิ่งที่เป็นจริงอะค่ะ
3: ค่ะสติเป็นสภาพที่ระลึกเป็นไปในกุศลในธรรมะฝ่ายดีที่ตั้งใจจะมาฟังเนี่ยค่ะขณะที่กำลังคิดที่จะฟังเนี่ยนะคะเป็นสติหรือเปล่าคะ
6: มีประกอบด้วยสติด้วย
3: ค่ะเวลาคิดที่จะไปรับประทานอาหารอร่อยอร่อยเป็นสติหรือเปล่าม
6: ีค่ะ
3: ก็กลับไปหาที่เดิมไปคิดเองอีกนะคะเนี่ยค่ะขอประทานโทษที่จะต้องถามเป็นการสนทนานะคะเพราะว่าจะทำให้เข้าใจ

0: กราบท่านอาจารย์ค่ะขอกลับมาที่ตรงว่ากำหนดรู้นะคะก็คือความหมายก็คือขณะธรรมะปรากฏศึกษาลักษณะนั้น
1: รู้ลักษณะด้วยสติสัมปชัญญะค่ะแปลว่าอย่างฟังนี่คือรู้ชื่อรู้คำเข้าใจความหมายแต่ว่าไม่ได้รู้ลักษณะ
0: กำหนดนี่ลึกซึ้งไปขนาดถึงรู้ลักษณะ
1: หนทางเดียวค่ะที่จะรู้จริงๆถ้าขณะนี้พูดถึงนามธรรมเนี่ยรู้จริงหรือเปล่าเข้าใจความหมายขณะนี้อะไรเป็นนามธรรมบ้างก็ตอบได้จำได้เลยค่ะว่าเห็นเนี่ยเป็นนามธรรมได้ยินก็เป็นนามธรรมโดยที่ลักษณะของเห็นกับได้ยินก็ไม่ได้ปรากฏความเป็นธาตุรู้
0: เพราะฉะนั้นความหมายก็คือขณะที่ใช้คำว่ากำหนดรู้ขณะนั้นต้องมีสติแน
1: ่ต้องมีลักษณะให้รู้ค่ะและถ้าตัดคำว่ากำหนดออกไปเพราะเหมือนกับเรากำหนดใช่ไหมคะกำหนดว่าจะไปทำอะไรที่ไหนกำหนดอะไรต่างๆก็เหมือนกับมีความเป็นเราแต่ว่าเวลาที่รู้ลักษณะถ้ากล่าวถึงรู้เนี่ยไม่ใช่ใครแล้วก็ต้องมีลักษณะให้รู้ด้วยไม่ใช่รู้ลอยๆ
0: ค่ะกราบอนุญาตท่านอาจารย์ฮะอันนี้คงจะไม่ได้ทำให้สับสนนะฮะแต่อยากจะทราบคำตอบจริงๆก็คือท่านอาจารย์ได้กรุณากล่าวคำว่าสติเนี่ยก็คือระลึกรู้เป็นไปในกุศลกราบเรียนถามว่าสติจะระลึกรู้อกุศลก็ได้ใช่ไหม
1: ตัวสติเป็นสภาพที่ระลึกเป็นไปในทางฝ่ายดี
0: ถึงแม้จะเป็นอกุศลแล้วสติระลึกรู้ก็ดีที่รู้ในความเป็นอกุศลอย่างนั้นเหรอ
1: ระลึกรู้อะไร
0: ระลึกรู้ลักษณะของโทสะ
1: ค่ะรู้ดีหรือไม่รู้ดี
0: รู้ดี
1: ค่ะขณะนั้นเป็นเรารู้หรือว่าเป็นสติที่ระลึก
0: เนี่ยค่ะท่านอาจารย์แค่นี้ก็ซับซ้อนแล้วล่ะค่ะ
1: ความเป็นเรานี่ปิดบังไว้มากมายค่ะมากค่ะเพราะฉะนั้นความละเอียดของธรรมะนะคะถ้าเป็นธรรมะที่จะรู้จนกระทั่งละความเห็นผิดที่เคยยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นตัวตนก็ต้องรู้ว่าวันนี้เนี่ยนะคะมีความไม่รู้เท่าไหร่และกว่าธรรมะจะค่อยๆเป็นไปตั้งแต่ตื่นมานะคะจนกระทั่งเห็นแล้วก็ไม่รู้เลยแม้แต่ขณะที่หลับสนิทเนี่ยทุกคนมีจิตที่ไม่รู้อะไรเลยทั้งสิ้นเหมือนกันหมดไหมคะไม่ว่าจะเป็นใครก็ไม่รู้อะไรเลยแต่ว่าจิตนั้นต่างกันแค่นี้เราก็ไม่รู้ละที่บ้านมีสุนัขมีแมวนะคะก็คงจะมีหลายสัตว์หลายประเภทแล้วแต่บ้านไหนจะมีอะไรจิ้งจกก็มีจิตเหล่านั้นนะคะกับจิตของมนุษย์เนี่ยต่างกันหรือเหมือนกันนี่ก็คือไม่รู้นะคะถ้ารู้ว่าถ้าเป็นผลของอกุศลกรรมทำให้เกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานอะไรต่างๆนะคะก็ยังสามารถจะรู้ได้ว่าขณะนั้นต้องเป็นอกุศลวิบากแม้ในขณะที่กำลังไม่รู้อะไรกำลังเป็นภวังค์ไม่เห็นไม่ได้ยินก็ตามนะคะแต่จิตของผู้ที่ไม่ใช่อกุศลวิบากก็เป็นกุศลวิบากแต่กุศลวิบากก็หลากหลายจนกระทั่งทันทีที่ตื่นเนี่ยเหมือนกันหรือเปล่าไม่เหมือนกันเลยไม่รู้ว่าขณะที่กำลังเป็นอกุศลวิบากนะคะความละเอียดนะคะมีเจตสิกเกิดร่วมด้วยเท่าไหร่เห็นไหมคะคิดเองหมดเลยบางคนก็บอกว่ามีโทสะมีโลภะความจริงไม่มีค่ะเพราะว่าโลภะโทสะเป็นอกุศลและเจตสิกเกิดเมื่อไรเป็นอกุศลทันทีในสิ่งที่กำลังปรากฏทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเพราะฉะนั้นขณะนั้นนะคะที่ยังไม่เห็นยังไม่มีปัจจัยที่จะให้อกุศลใดๆเกิดขึ้นทำกิจการงานแต่มีเชื้ออกุศลมีการสะสมของทั้งกุศลและอกุศลซึ่งทันทีที่ตื่นนะคะไม่ว่าอะไรปรากฏถ้ากุศลจิตไม่เกิดขณะนั้นเป็นอกุศลมีเจตสิกประกอบเท่าไหร่นี่คือความละเอียดที่ทรงแสดงให้เห็นว่าไม่ใช่ตัวตนค่ะแสดงทั้งหมดเพื่อที่จะอุปการะนะคะให้ความเข้าใจเนี่ยค่อยๆเพิ่มขึ้นค่อยๆมีศรัทธาที่จะเห็นถูกว่าความเห็นอย่างนี้ตรงกับลักษณะของสภาพธรรมะนะคะซึ่งสามารถที่จะอบรมปัญญาจนกระทั่งประจักษ์แจ้งความจริงของสภาพธรรมะได้ถ้าเป็นผู้ที่ละเอียดและเวลาที่เห็นแล้วนะคะจิตเห็นมีเจตสิกเกิดกับทุกคนหมดไม่ว่าเป็นสัตว์เป็นเดรัจฉานเป็นจิ้งจกอะไรตุ๊กแกก็ตามแต่เป็นคนเป็นเด็กเจตสิกเกิดกับจิตเห็น7ดวงเท่ากันหมดเลยหลังจากนั้นนะคะจนกระทั่งเกิดดับเป็นกุศลและอกุศลต่างกันตามประเภทของการสะสมเป็นเราหรือว่าเป็นธรรมะหรือว่าเป็นธาตุแสดงเพื่อที่จะให้พิจารณาให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องขึ้นนะคะว่าทุกขณะนี้ค่ะเป็นธาตุเพื่อที่ว่า

0: ค่อยๆเข้าใจขึ้นจนกว่าสติสัมปชัญญะเนี่ยจะรู้ลักษณะแล้วก็เข้าใจตรงตามที่ได้ฟังเพิ่มขึ้นจนกว่าคลายการยึดถือสภาพธรรมนั้นๆได
1: ้ท่านอาจารย์คะจากที่ท่านอาจารย์ได้กล่าวถึงว่าขณะที่เห็นเนี่ยมีเจตสิกประกอบ7ดวงเท่านั้นตอนนี้ขณะที่เรารู้ลักษณะของสภาพธรรมจริงๆน่ะก็ต้องมีเพียงอย่างหนึ่งอย่างใดแต่ประโยชน์ที่ให้ทราบว่าขณะที่เห็นมีเจตสิกประกอบอะไรบ้าง7ดวงเพื่อให้เข้าใจใช่ไหมท่านอาจารย์ว่าขณะที่เห็นนั่นอ่ะไม่ได้มีลักษณะของโทสะหรือโลภะเกิดร่วมด้วยเลยตรงนี้
0: แล้วก็ไม่ใช่ตัวตนด้วยบังคับที่จะให้มีน้อยกว่าเกินกว่านั้นก็ไม่ได้
1: ค่ะตอนนี้ถ้าเผื่อว่าลักษณะของโทสะเกิดปรากฏขึ้นมาก็รู้แล้วว่าขณะนั้นไม่ใช่เห็นและขณะนี้เป็นลักษณะของโทสะแค่นี้ใช่ไหมท่านอาจารย์
0: เข้าใจธรรมะหรือธาตุที่มีจริงๆเพิ่มขึ้นถึงจะคลายความเป็นตัวตนได้ขณะนี้ฟังเรื่องธาตุแต่ว่าเป็นตัวเราฟังหรือเปล่าด้วยกำลังเข้าใจในความเป็นธาตุของสิ่งที่มีจริงๆที่กำลังปรากฏเพิ่มขึ้น
2: เชิญคุณสุกัญญาค่ะกราบท่านอาจารย์ค่ะท่านอาจารย์คะเห็นเป็นธาตุกับเราเห็นเนี่ยมันต้องต่างกันแน่นอนกราบเรียนถามท่าน
0: หมายความว่าคุณสุกัญญาเข้าใจหรือยังว่าเห็นมีจริง
2: ๆเข้าใจค่ะว่าเห็นมีจริงๆเพราะว่าเห็นอยู่ทุก
0: แล้วเห็นเป็นอะไรตัวเห็นเนี่ยเป็นอะไร
2: เห็นนี่ก็เป็นธรรมะค่ะ
0: ค่ะเป็นธรรมะประเภทไหน
2: ประเภทนามธรรม
0: ค่ะเพราะขณะนั้นเกิดขึ้นเห็น
2: ค่ะ
0: ไม่ใช่คุณสุกัญญาเราอยู่ที่ไหน
2: แต่ว่าจริงๆแล้วสภาพเห็นนี่ก็คือไม่ต่างกันนี่คะท่านอาจารย์คะ
0: เห็นไม่ต่างแน่นอนค่ะแข็งต่างกันไหมคะ
2: แข็งนี่ก็ไม่ต่าง
0: ค่ะเพราะฉะนั้นธาตุแต่ละอย่างจะต้องคงลักษณะหรือมีลักษณะของธาตุนั้นซึ่งใครก็เปลี่ยนแปลงไม่ได้เสียงเนี่ยค่ะก็จะต้องเป็นสิ่งที่ปรากฏทางหูกระทบโสตประสาทเท่านั้นจิตได้ยินเสียงจะไปได้ยินอะไรอย่างอื่นทำอย่างอื่นไม่ได้เลยต้องเฉพาะได้ยินและก็เสียงเท่านั้นที่กำลังปรากฏกับจิตที่ได้ยิน
2: แต่ที่กราบเรียนถามท่านอาจารย์เนี่ยเนื่องจากในชีวิตประจำวันเนี่ยสภาพธรรมเหล่านี้เกิดจริงแต่ว่าแยกไม่ออกว่ามันเป็นสภาพธรรมจริงๆกับลักษณะของเราเห็นเราได้ยิน
0: ค่ะขอโทษนะคะแยกไม่ออกหรือว่าไม่รู้
2: ไม่รู้ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นไม่รู้แล้วจะไปแยกอะไรซึ่งความจริงไม่มีใครไปแยกค่ะไม่มีใครสักคนซึ่งจะต้องไปแยกเพราะสภาพธรรมะเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วค่ะจะไปแยกเสียงออกจากเห็นเนี่ยใครไปแยกเสียงเป็นเสียงสิ่งที่ปรากฏทางตาเป็นสิ่งที่ปรากฏทางตาใครไปแยกและไปแยกทำไมและทำไมต้องไปแยกในเมื่อเป็นสภาพธรรมะคนละอย่าง
2: ท่านอาจารย์คะอย่างเสียงกับการเห็นเนี่ยค่ะซึ่งจริงๆแล้วเกิดไม่พร้อมกันแต่ว่าในชีวิตประจำวันนี่เหมือนกับพร้อมกัน
0: เพราะอะไรคะ
2: เพราะว่าเราไม่รู้
0: เพราะไม่รู้ค่ะทั้งหมดมาอยู่ที่เพราะไม่รู้เพราะไม่รู้เพราะฉะนั้นฟังธรรมะเพื่อรู้ถูกค่อยๆเข้าใจถูกจนกระทั่งประจักษ์ความจริงได้มิฉะนั้นดับกิเลสไม่ได้เลยอัตตสัญญาหมดไปไม่ได้เลยถ้าไม่รู้
2: ทีนี้การฟังธรรมะเนี่ยค่ะเหมือนกับเราฟังในข้อความ
0: เราฟังหรือว่ากำลังมีสิ่งที่ปรากฏให้เข้าใจสิ่งนั้นในขณะที่กำลังฟังกำลังพูดเรื่องเสียงเนี่ยค่ะมีเสียงจริงๆเข้าใจลักษณะของเสียงมีเห็นเข้าใจลักษณะที่เห็นแม้ว่ายังไม่ถึงการเข้าถึงลักษณะของธรรมะนั้นแต่เริ่มที่จะรู้ความจริงของเห็นว่าไม่ใช่สิ่งที่ปรากฏทางตาและก็ไม่มีเราด้วยเห็นแล้วก็ดับไปสิ่งที่ปรากฏทางตาก็ดับได้ยินแล้วก็ดับไปเสียงที่ปรากฏทางหูก็ดับไม่มีเราฟังให้เข้าใจว่าเป็นธรรมะจนกว่าจะเห็นจริงๆค่ะว่าเป็นธรรมะทั้งหมดจนกว่าจะประจักษ์แจ้งด้วย
1: กราบอนุญาตนะคะท่านจ่าห้าคุณสุตั้งคำถามดีค่ะที่กราบบอกว่าขณะที่เห็นเนี่ยจริงๆก็เป็นจิตเห็นแต่เราก็เข้าใจว่าเป็นเราเห็นในขณะที่เราเข้าใจว่าเป็นเราเห็นขณะนั้นต ป็นลักษณะของความเห็นผิดใช่ไหมคะมีโลภะติดข้องแล้วก็ทิฏฐิเกิดจะรุนแรงถึงขนาดนี้ได้ไหมคะ
0: ค่ะนี่เป็นสิ่งที่เป็นความเห็นของเราซะเยอะเลยใช่ไหมคะค่ะแต่ตามความเป็นจริงนะคะตามลำดับก็คือว่าเห็นสิ่งที่ปรากฏทางตายังไม่ดับถ้าจะพูดโดยคร่าวๆนะคะก็มีความไม่รู้ในสิ่งนั้นเกิดขึ้นเป็นอกุศลจิตประเภทหนึ่งประเภทใดจนกระทั่งสิ่งที่ปรากฏทางตาดับเพราะว่ารูปมีอายุที่สั้นมากคือเท่ากับจิตเกิดดับ17ขณะนะคะหลังจากนั้นก็เป็นภวังคจิตยังไม่มีอะไรที่จะปรากฏทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเพราะว่ารูปเพิ่งดับไปเพราะฉะนั้นจิตขณะต่อไปก็เป็นภวังคจิตดำรงภพชาติขณะนี้ค่ะมีภวังคจิตขั้นอยู่ทุกวาระของการรู้อารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจแต่ละวาระไปนะคะแล้วก็หลังจากนั้นถ้าอย่างคร่าวๆนะคะก็มีการจำสิ่งที่ผ่านที่เห็นเมื่อกี้นี้จนกระทั่งชำนาญเลยนะคะเห็นบ่อยๆเนี่ยเพราะว่าเป็นรูปที่ปรากฏทางตาแล้วก็สีสันวรรณะของรูปนั้นมีปัจจัยที่จะปรากฏอย่างนั้นก็ไม่เปลี่ยนแปลงนะคะก็มีการที่จะจำในรูปนิมิตของสิ่งนั้นว่าเป็นคิ้วนะคะเป็นตาเป็นส่วนต่างๆหรือว่าเป็นคนเป็นสัตว์เป็นวัตถุต่างๆนี่คือใครก็ปฏิเสธไม่ได้เมื่อจิตเกิดขึ้นเห็นแล้วต้องเป็นไปอย่างนี้ไม่ว่าจะเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ดับกิเลสแล้วหรือผู้ที่ยังไม่ได้ดับกิเลสเลยก็เปลี่ยนแปลงการสืบต่อเป็นไปของจิตไม่ได้เลยว่าคือหลังเห็นแล้วก็มีการรู้รูปร่างสันฐานของสิ่งที่ปรากฏและความจำนะคะรู้ว่าสิ่งนั้นเป็นอะไรนี่เป็นส่วนหนึ่งแต่หลังจากนั้นที่สะสมความเห็นผิดยึดถือในสิ่งนั้นว่าเป็นเราจะเกิดหรือไม่เกิดแล้วแต่การสะสมแต่ว่าไม่ใช่หมายความว่าเราคาดคะเนว่าเกิดอยู่เสมอแต่ว่าเมื่อการไม่รู้ลักษณะของสภาพธรรมนั้นยังไม่ได้ดับไปนะคะก็จะต้องมีการเข้าใจผิดยึดถือว่าสภาพธรรมนั้นเที่ยงเพราะไม่ประจักษ์การเกิดดับเมื่อมีการเข้าใจว่าเที่ยงก็มีการยึดถือว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดซึ่งไม่ได้ดับไปเลยเพราะฉะนั้นการอบรมเจริญปัญญาของคนซึ่งได้อบรมแล้วกับคนที่ไม่ได้อบรมเนี่ยต่างกันที่ว่าคนที่ได้อบรมแล้วนะคะแม้สภาพธรรมะปรากฏอย่างนี้เหมือนเดิมแต่ความเข้าใจที่ค่อยๆเข้าใจขึ้นในลักษณะของสภาพธรรมะจนทั่วจนสามารถประจักษ์การเกิดขึ้นและดับไปจะไม่ลืมใช่ไหมคะว่าสภาพธรรมะนี้แหละเป็นสภาพธรรมะที่เกิดและดับเพราะฉะนั้นจึงดับสัญญาวิปลาสที่เกิดร่วมกับทิฏฐิความเห็นผิดในความเที่ยงในความเป็นตัวตนในความเป็นสุขของสภาพธรรมะซึ่งไม่ปรากฏว่าดับไปนี่คือการที่จะต้องค่อยๆเข้าใจให้ถูกต้องนะคะว่าจะต้องเป็นอย่างนี้แม้ว่าผู้ไม่รู้เนี่ยจะปรากฏเหมือนกับว่าเห็นอะไรทันทีแต่ในความรวดเร็วที่เข้าใจว่าแม้เห็นพร้อมกันอย่างที่กล่าวข้างต้นว่าเห็นได้ยินการเห็นกับการได้ยินเนี่ยเหมือนพร้อมกันแสดงให้เห็นว่าเราไม่ละเอียดระดับไหนใช่ไหมคะเพราะเหตุว่าเห็นต้องดับแล้วก็มีมโนทวารวิถีเกิดนะคะรับรู้สิ่งที่ปรากฏทางตานั้นก่อนหลายวาระค่ะแล้วจึงจะมีการได้ยินเสียงเพราะฉะนั้นความเป็นผู้ละเอียดคืออย่างไรการที่จะรู้ว่าธรรมะเป็นอย่างนี้การที่จะประจักษ์ลักษณะจริงๆของธรรมะก็ต้องรู้อย่างนี้จึงสามารถที่จะแยกขาดสิ่งที่รวมกันเป็นเราและเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดได้เพราะว่ายังรวมกันอยู่ด้วยความไม่รู้นะคะก็ต้องเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใด
1: ท่านอาจารย์ท่านก็เลยนึกถึงพระคุณของพระพุทธองค์ค่ะเพราะอย่างที่ฟังคำบรรยายมาก็บอกว่าขณะที่เห็นนี่ก็มีแสงสว่างถึงมีสิ่งที่ปรากฏแต่ก็มีความนึกคิดด้วยอย่างขณะนี้ดิฉันจะพูดดิฉันก็ต้องคิดนึกแต่เหมือนความสว่างก็ปรากฏด้วยแต่พระพุทธองค์ท่านตรัสว่าขณะที่คิดนึกน่ะความสว่างไม่มีเลยเพราะฉะนั้นปัญญาท่านจะรู้ไม่รู้จะพูดยังไง
0: ไม่มีใครสามารถที่จะเปรียบได้คิดไม่ถึงนะคะคิดยังไงก็คิดไม่ออกเพราะว่าต้องเป็นปัญญาระดับพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าอีกพระองค์หนึ่งจึงสามารถที่จะรู้ถึงปัญญาของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าได
3: ้การฟังธรรมะก็ดีการอ่านธรรมะก็ดีการสนทนาธรรมก็ดีมีวัตถุประสงค์คือเพื่อที่จะให้เราเข้าใจ สภาพธรรมะที่ปรากฏตามความเป็นจริงในชีวิตประจำวันเพราะว่าธรรมะปรากฏอยู่กับเราตลอดเวลาไม่ใช่อยู่ในตำรานะครับตำราก็ดีหรือหนังสือต่างๆอะไรก็ดีเนี่ยพระไตรปิฎกเป็นแต่เพียงชี้บอกแนวทางว่าธรรมะอยู่ที่นี่นะจักขุวิญญาณไม่ใช่อยู่ในหนังสือโสตวิญญาณคานวิญญาณชิวหาวิญญาณกายวิญญาณมโนวิญญาณธาตุรูปธาตุอรูปธาตุเนี่ยไม่อยู่ในหนังสือนะเราต้องคอยลึกถึงวัตถุประสงค์อยู่ตลอดเวลาเพราะถ้าไม่อย่างนั้นแล้วเราจะเรียนแต่หนังสือเราจะไม่เข้าใจธรรมะ
0: ขอร่วมสนทนาด้วยนะคะคุณนิพัทธ์คงหมายความว่าการฟังธรรมะเนี่ยค่ะเพื่อเข้าใจถ้าสมมติว่าเราอ่านหรือเราฟังแล้วเราไม่พิจารณาไม่ไตร่ตรองไม่เข้าใจก็ไร้ประโยชน์ใช่ไหมคะก็เป็นแต่เพียงการจำคำแล้วก็อาจจะมีความต้องการที่คิดว่าต้องรู้คำมากๆแต่ว่าความจริงเนี่ยมีความเข้าใจลักษณะของสิ่งที่ได้ยินได้ฟังหรือเปล่าเช่นได้ยินคำว่าธรรมะเนี่ยก็อย่าเพิ่งรีบร้อนที่จะผ่านไปแต่ก็จะต้องมีความเข้าใจจริงๆว่าธรรมะได้หมายความถึงอะไรและพอได้ยินคำว่าธาตุก็อาจจะเกิดสงสัยว่าเอ๊ะแล้วธาตุกับธรรมะเนี่ยต่างกันหรือเปล่าแต่ถ้ามีความเข้าใจจริงๆนะคะก็สามารถที่จะรู้ได้ว่าไม่ได้ต่างกันเลยเพียงแต่ว่าใช้คำที่ต่างกันแต่ความหมายเหมือนกันนั่นเองถ้ามีความเข้าใจสิ่งที่ได้ยินได้ฟังก็จะทำให้เวลาที่เราได้ยินต่อไปอ่านต่อไปฟังต่อไปเนี่ยความเข้าใจก็เพิ่มขึ้นถูกต้องขึ้นแต่ว่าถ้าเราสะสมคำที่เราไม่เข้าใจไว้มากนะคะเราก็จะไม่มีความเข้าใจเช่นถ้าเราสะสมคำว่ากำหนดรู้หรือว่าสติปัฏฐานหรือว่าวิปัสสนากรรมฐานหรืออะไรก็ตามแต่ละคำที่ได้ยินได้ฟังเนี่ยโดยที่ไม่เข้าใจจริงๆนะคะก็ไม่มีประโยชน์เลยเพราะเหตุว่าจำไว้ทำไมคะกับคำที่เราไม่ได้เข้าใจเพราะฉันต้องเป็นผู้ที่ละเอียดทุกคำเนี่ยไม่ควรผ่านถ้าสามารถที่จะเข้าใจได้แค่ไหนนะคะก็เริ่มเข้าใจขึ้นตามขั้นไม่ใช่ว่าเรามีปัญญาที่จะได้ยินเพียงแค่คำนี้แต่เราจะไปรู้คำอื่นๆซึ่งต้องเริ่มมาจากคำแรกจึงจะสอดคล้องตรงกันได้เช่นได้ยินคำว่าปฏิจจสมุปาทะอยากรู้ไหมว่าแปลว่าอะไรหมายความถึงอะไรในเมื่อไม่เข้าใจคำว่าธรรมะหรือว่าไม่เข้าใจธรรมะหรือตัวธรรมะเลยก็ไม่มีประโยชน์เพราะฉะนั้นก็ไม่ใช่เรื่องรีบร้อนที่จะไปสะสมคำโดยที่ไม่เข้าใจแต่ว่าธรรมะเนี่ยค่ะมีประโยชน์ที่ในครั้งอดีตยังไม่มีการจารึกเป็นตัวอักษรก็อาศัยการฟังนะคะในยุคนี้สมัยนี้ก็มีหนังสือให้อ่านแต่ให้ทราบว่าขณะที่อ่านเนี่ยเหมือนฟังหรือเปล่าพระนครสาวัตถีไม่ต้องเปล่งเสียงออกมาเลยแต่ว่าเป็นเสียงที่ทำให้เข้าใจเหมือนกับคำที่มีเสียงเปล่งออกมาหรือเปล่าเป็นการจำนะคะสัญญาในเสียงที่เวลาอ่านถ้าอ่านว่าพระนครสาวัตถีก็เข้าใจเสียงนั้นเพราะเหตุว่าจำได้นะคะว่าพระที่เห็นตัวพอรอสระพระในหมายความถึงอะไรพระนครสาวัตถีพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เหมือนเสียงเพียงแต่ว่าไม่มีเสียงที่เปล่งออกมาเพราะฉะนั้นเราก็จะรู้ได้ค่ะว่าแต่ละคำเนี่ยเรามีความเข้าใจจริงๆฟังครั้งที่หนึ่งที่สองที่สามอาจจะยังไม่ค่อยเข้าใจนะคะแต่ไตร่ตรองขึ้นเข้าใจขึ้นจนกระทั่งเข้าใจขึ้นอีกเรื่อยๆนั่นก็คือประโยชน์ของการฟังให้เข้าใจแต่ไม่ได้หมายความว่าให้มีหนังสือไปติดตัวไปเปิดขึ้นมาอ่านแล้วก็ไม่รู้แล้วก็จำไม่ได้คำนี้หมายความว่าอะไรก็ไม่ได้สนใจที่จะเข้าใจจริงๆอย่างนั้นก็ไม่มีประโยชน์
4: คือสรุปว่าคือเรียนถ้าเป็นเรียนหนังสือเนี่ยก็เหมือนว่าเรียนแล้วก็จำแต่ไม่รู้ว่าสิ่งที่มีจริงๆคืออะไรแต่ถ้าเราหรือศึกษาธรรมะก็รู้ว่าเห็นได้ยินอะไรที่เป็นธรรมะแล้วก็เป็นอย่างไรใช่ไหมคะ
0: คือเข้าใจคำที่ได้ยินได้ฟังถูกต้องยิ่งขึ้นจนกระทั่งสามารถที่จะประจักษ์ความจริงได
4: ้ค่ะคือไม่ได้ไปท่องสมมติว่ามีสมัยก่อนเขาเรียนกันเก้าปริเชตอะไรเงี้ยก็เรียนถึงปริเชตไหนอะไรเงี้ยคงไม่ใช่แบบนั้นแต่หมายว่าให้เข้าใจว่าธรรมะเนี่ยมีจริงๆแล้วเราเรียนแล้วก็เข้าใจว่าธรรมะที่เกิดเนี่ยมีจริงอย่างเห็นรูปได้ยินเสียงอะไรเนี่ยเป็นอย่างไร
0: ศึกษาธรรมะฟังธรรมะเพื่อเข้าใจว่าเป็นธรรมะ
4: คือสรุปถ้าเราได้อย่างนี้ว่าศึกษาธรรมะเพื่อให้เข้าใจธรรมะเราก็จะไม่ใช่เรียนหนังสือแล้วคือศึกษาให้มีปัญญา
0: ไม่กังวลเรื่องต้องไปท่องหรือไปจำเลยค่ะ
4: ค่ะ
0: เพราะเหตุว่าอะไรคะจำอยู่แล้วทุกขณะ
5: พระสูตรนี้นะครับถ้าเรามัวสงสัยกับคำแล้วก็ภาษาที่ท่านใช้แล้วก็ไวยากรณ์เทศนาเราก็อาจจะไม่ได้พิจารณาถึงประโยชน์หรือสาระจริงๆนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วข้อความในพระสูตรนี้ก็คือเพื่อรู้สภาพธรรมะคือขันธ์ธาตุอายตนะนะครับตามความเป็นจริงไม่ว่าท่านจะอยู่ในภพภูมิใดเพราะนั้นที่ท่านแสดงถึงรูปธาตุนะฮะที่พระองค์ท่านมุ่งถึงรูปภพก็คือพรหมภูมินะฮะรูปพรหมภูมิอรูปธาตุก็คือธรรมะทั้งหลายนะครับในอรูปพรหมภูมิ2 อย่างนี้ก่อนเนี่ยนะครับคือแม้ว่าจะเกิดในพรหมบุคคลนะครับเป็นรูปพรหมหรือเป็นอรูปพรหมก็ตามก็มีสภาพธรรมะแล้วก็ไม่ใช่เป็นการที่จะพ้นนะครับแม้ว่าจะเจริญฌานถึงเป็นพรหมบุคคลแล้วก็ตามก็ไม่สามารถพ้นไปจากการเกิดดับของสภาพธรรมะได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตราบใดถ้ายังไม่สามารถถึงความสิ้นสุดของสังสารวัฏโดยการอบรมเจริญปัญญาแม้เกิดในรูปธาตุคือรูปภพหรืออรูปธาตุคืออรูปภพก็ไม่สามารถนะครับแต่ไม่ว่าจะเกิดในภพภูมิใดจะเกิดในกามภพในรูปภพซึ่งเป็นภพที่เกี่ยวเนื่องด้วยรูปซึ่งท่านก็ยังขยายในไวยะต่อไปเนี่ยนะครับไวยะที่สองนะครับเพราะฉะนั้นถ้ายังอยู่ในภพภูมิที่เกี่ยวเนื่องด้วยรูปเช่นขณะนี้นะฮะเกี่ยวเนื่องด้วยรูปไหมครับเกี่ยวเนื่องด้วยรูปทั้งรูปภายในและรูปภายนอกมีการรู้สีเสียงกลิ่นรสเย็นร้อนอ่อนแข็งมีการยึดถือสภาพของรูปนะครับว่าเป็นสัตว์บุคคลตัวตนเพราะฉะนั้นอยู่ในภพภูมิใดก็อบรมเจริญปัญญารู้ลักษณะของสภาพธรรมะในภพภูมินั้นขณะนี้เราอยู่ในกามภพนะครับก็เป็นภพที่เนื่องด้วยรูปขณะนี้มีเสียงมีสีมีสภาพธรรมะนะครับต่างๆเพราะฉะนั้นทั้งนามธรรมและรูปธรรมที่มีอยู่เนี่ยนะครับรู้ตามความเป็นจริงแล้วหรือยังเพราะฉะนั้นถ้ารู้ธาตุคือธรรมะตามความเป็นจริงนะครับก็เป็นหนทางของการที่จะพ้นจากสภาพธรรมะที่เกิดและดับถึงธาตุอีกอย่างหนึ่งนะครับคือนิโรธธาตุซึ่งนิโรธธาตุคือธรรมะที่ไม่เกิดไม่ดับจริงๆก็คือพระนิพพานเพราะแม้รูปธาตุอรูปธาตุที่หมายถึงรูปาวจรธรรมอรูปาวจรธรรมถึงเกิดในพรหมโลกนะครับไกลพ้นไปจากกามภพก็จริงแต่ก็ยังเป็นสภาพธรรมะที่เกิดดับรูปฌานอรูปฌานต่างๆเกิดแล้วก็ดับไปเพราะฉะนั้นจะข้ามพ้นสิ่งที่เกิดดับนี้ได้ก็คือถึงพระนิพพานนะครับซึ่งเป็นนิโรธธาตุซึ่งธรรมะที่พ้นจากโลกเนี่ยนะครับก็คือมรรคผลและนิพพานเพราะนั้นหนทางของการที่จะถึงซึ่งการดับเนี่ยนะครับก็ต้องรู้สภาพธรรมะตามความเป็นจริงและไม่ใช่ว่ารู้แค่ขั้นฟังนะครับต้องรู้ในขั้นประจักษ์เป็นขั้นปริญญาที่รู้สภาพธรรมะในภพภูมินั้นๆตามความเป็นจริงจึงจะพ้นจากภพคือพ้นจากภวะราคะคือความติดข้องในภพนะครับได้เพราะนั้นพระสูตรนี้ก็คือฟังธรรมะนะครับศึกษาธรรมะเพื่อให้เข้าใจธรรมะหรือให้เข้าใจธาตุไม่ว่าจะอยู่ในภพภูมิใดๆเพราะฉะนั้นอยู่ในภพภูมินี้เราก็มีการสนทนาศึกษากันเหมือนขณะนี้นะครับก็มีเสียงมีสีมีความคิดนึกมีความรู้ความเข้าใจในการสนทนาธรรมะก็เป็นการค่อยๆศึกษาไปจนกว่าจะรู้ลักษณะของธาตุในชีวิตของแต่ละบุคคลจริงๆ
1: คุณอนุภาเรียนถามต่อเลยก็คือย่อหน้าที่สองเนี่ยนะคะก็มีข้อความว่ากำหนดรู้ความเป็นไปแห่งธรรมอันเนื่องด้วยรูปด้วยปริญญาสามียาตะ ปริญญาเป็นต้นเนี่ยค่ะเพราะฉะนั้นจะเห็นเลยใช่ไหมคะว่ากำหนดรู้เนี่ยแน่นอนเลยไม่ใช่ว่าเหมือนกับว่าโดยทั่วไปที่เราเข้าใจก็คือกำหนดรู้คือเริ่มฟังแล้วก็กำหนดรู้แต่ละอย่างแต่ข้อความตรงนี้นี่เหมือนกันเน้นไปเลยนะคะว่ารู้ความเป็นไปแห่งธรรมอันเนื่องด้วยรูปไปถึงด้วยปริญญาแล้วก็ถึงขั้นแรกก็คือยาตระปริญญานะคะแล้วก็คงจะตีรณะแล้วก็ปหานะก็เรียนถามคุณนพต่อไปด้วยเลยว่าถ้าอยู่ในขั้นสติปัฏฐานนี่จะใช้คำว่ากำหนดรู้ได้ไหมเพราะมันก็รู้ลักษณะเหมือนกัน
5: ครับคำนะครับที่ใช้เนี่ยกำหนดถ้าผู้ที่ไม่เข้าใจนะครับความเป็นตัวตนเนี่ยเรามีเยอะเราก็อยากจะไปกำหนดนะฮะคิดว่าต้องจดจ้องต้องกระทำอะไรแต่จริงๆแล้วนะครับก็แล้วแต่ภาษาที่ท่านจะแปลแต่ในความหมายอรรถะจริงๆก็คือรู้สภาพธรรมะที่กำลังปรากฏไม่ว่าท่านจะอยู่ในภพภูมิใดๆก็แล้วแต่เพราะฉะนั้นไม่ว่าจะอยู่ในกามภพนะครับหรือรูปภพซึ่งท่านก็สงเคราะห์รวมนะครับว่าเป็นรูปธาตุก็ดีหรือว่าอยู่ในอรูปภพอรูปธาตุก็ดีปัญญาก็ต้องอบรมขึ้นจากการที่ไม่เคยรู้เลยนะครับสภาพธรรมะแล้วรู้สภาพธรรมะตามความเป็นจริงที่พี่มงถามว่าปริญญาเนี่ยนะครับต้องเริ่มตั้งแต่สติปัฏฐานเลยหรือเปล่าถ้าไม่มีการอบรมเจริญสติปัฏฐานก็ไม่มีการสมบูรณ์พร้อมของปัญญาสติปัฏฐานยังไม่ใช่ปัญญาที่เป็นวิปัสสนาญาณนะครับปริญญาเนี่ยเป็นวิปัสสนาญาณคือเป็นความสมบูรณ์พร้อมของปัญญาซึ่งเกิดจากการอบรมเจริญสติปัฏฐานขณะนั้นสติเกิดขึ้นระลึกรู้สภาพธรรมะแต่ละอย่างแต่ละอย่างในชีวิตประจำวันของแต่ละบุคคลในแต่ละภพแต่ละชาติเพราะนั้นเป็นเพียงการรู้ลักษณะสภาพธรรมะเล็กๆน้อยๆนะครับทีละอย่างทีละอย่างแต่ว่าถ้าไม่มีการอบรมเจริญสติปัฏฐานก็มีการสมบูรณ์ของปัญญาถึงขั้นปริญญาตั้งแต่นามรูปปริเฉทญาณนะครับนะฮะปัจจยปริเฉทญาณซึ่งญาณเริ่มต้นเหล่านี้นะครับก็เป็นความสมบูรณ์พร้อมของปัญญาที่รู้ที่ประจักษ์แล้วในสภาพธรรมะต่างๆที่ได้เริ่มอบรมเจริญสติปัฏฐานมาแต่ตรงนี้นะครับเราจะเห็นว่าธรรมะเนี่ยลึกเพราะฉะนั้นสติปัฏฐานเนี่ยก็ยังยากยังไม่เข้าใจนะครับในคำว่าสติปัฏฐานเนี่ยแค่คำเนี่ยหมายความว่าอะไรอย่างไรนะครับก็ยังไม่เข้าใจสำหรับผู้ที่เริ่มต้นและแม้จะมีความเข้าใจบ้างเนี่ยถ้าเหตุปัจจัยยังไม่พร้อมสติปัฏฐานก็ยังไม่เกิดแต่เมื่อสติปัฏฐานเกิดแล้วนะครับก็หวังสติหวังวิปัสสนาและหวังปัญญาปัญญาก็เจริญช้านะครับแต่ว่าที่ท่านแสดงตรงนี้ถึงปริญญา3เลยนะครับตั้งแต่ยาตะปริญญาก็เป็นปัญญาที่สมบูรณ์พร้อมในขั้นต้นนะครับที่รู้แล้วในสิ่งที่ไม่เคยรู้แล้วปริญญาต่อไปก็เป็นตีรณะปริญญานะครับเป็นปัญญาที่พิจารณาความเกิดดับของสภาพธรรมะแล้วก็ปริญญาที่สูงขึ้นไปที่เริ่มมีการละคลายนะครับปหานะปริญญารู้ความดับรู้ความหลังจากรู้ความไม่เที่ยงนะครับความเป็นทุกข์เป็นอนัตตาของสภาพธรรมะแล้วนะครับก็จะมีการเริ่มคลายในระดับปัญญาต่อไปกว่าจะถึงปัญญาที่ดับกิเลสได้เป็นสมุจเฉทนะครับเพราะฉะนั้นก็กว้างขวางไม่ใช่ว่าเพียงแค่ฟังธรรมะนิดหน่อยแล้วเราก็คิดว่าเรารู้แล้วนะสติปัฏฐานก็ยังไม่ถึงแม้ถึงสติปัฏฐานก็ยังไม่ถึงปริญญาถึงปริญญานะครับก็ยังมีอีกหลายขั้นเพราะนั้นการที่จะรู้สภาพธรรมะนะครับที่จะพ้นไปจากรูปธาตุก็คือการติดข้องในสภาพธรรมะที่เนื่องด้วยรูปเนี่ยนะครับตามความเป็นจริงเนี่ยก็ไม่ใช่ง่ายต้องเป็นปัญญาขั้นวิปัสสนาปัญญาครับไม่ใช่แค่สติปัฏฐาน
4: ท่านอาจารย์คะโดยปกติแล้วเวลาฟังธรรมะค่ะก็มีความเข้าใจนะคะในสิ่งที่ได้ยินได้ฟังค่ะท่านอาจารย์แต่ว่าความมั่นคงหรือว่าการพิจารณาไตร่ตรองเนี่ยมัน
6: มันอยู่อีกอย่างนึงแต่ที่จะกราบเรียนถามท่านอาจารย์เนี่ยเนื่องจากว่าสิ่งที่ฟังเนี่ยหรือว่าสิ่งที่ได้ยินเนี่ยจะเป็นสิ่งที่ซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้ำไปซ้ำมาซึ่งเวลาฟังเนี่ยจะมีบางขณะนะคะที่จะกล่าวกับตัวเองก็เป็นสภาพความคิดนึกอะค่ะว่าสิ่งนี้เรารู้แล้วเราเคยได้ยินแล้วแต่ว่าจริงๆอะมันไม่ได้แล้วเพราะว่าในสภาพธรรมะหรือสภาพความเป็นจริงเนี่ยมันไม่ได้เข้าใจในสภาพธรรมนั้นจริงๆอันนี้หนึ่งประการนะคะอีกหนึ่งประการก็คือเนื่องจากว่าพอเราละเลยการฟังหรือผ่านการฟังมาความเข้าใจเนี่ยมันก็ลดระดับลงมันจะไม่มีความมั่นคงในความเข้าใจในสภาพจริงๆอะค่ะก็เลยกราบเรียนถามท่านอาจารย์นะคะเพราะว่าสภาพนี้มันมีจริงแล้วมันต่างกันนะคะ
7: ค่ะก็ต้องกลับมาถามอีกว่าเพราะอะไรต้องหาเหตุผลให้ได้ค่ะ
6: คือเพราะว่ายังไม่เข้าใจธรรมะจริงๆนี่ใช่ไหมคะท่านอาจารย์
7: เพราะอวิชชายังไม่รู้ความจริงของสภาพธรรมะถึงขั้นประจักษ์แจ้งพิจารณาได้นะคะว่าจริงหรือเปล่าย
6: อมรับค่ะท่านอาจารย์ว่าเป็นสิ่งที่จริงแต่ว่าขั้นประจักษ์แจ้งหรือว่าการเข้าใจธรรมะขั้นประจักษ์แจ้งเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ลึกซึ้งแล้วก็ยากมากแต่ว่าขั้นความเข้าใจอะค่ะขั้นพื้นฐานความเข้าใจเนี่ยทำไมถึงแบบมันไม่ค่อยมีความมั่นคงเลยค่ะ
7: ค่ะทุกขณะจิตเนี่ยนะคะจะต้องมีสัญญาเจตสิกเกิดร่วมด้วยและแต่ละคนเนี่ยคงไม่ทราบว่าทุกขณะที่คิดเนี่ยนะคะเพราะสัญญาจำสิ่งที่คิดทุกครั้งทุกคำที่พูดเพราะสัญญาจำเมื่อกี้นี้คุณสุกัญญาพูดอะไรนะคะก็ต้องมีสัญญาที่กำลังจำคำที่พูดและความคิดที่เคยคิดมาก็จำความคิดนั้นไว้แต่ว่าการที่จะจำลักษณะของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏแล้วก็จำเรื่องของสภาพธรรมะเนี่ยน้อยกว่าจำเรื่องอื่นหรือว่ามากกว่า
6: น้อยกว่า
7: เพราะฉะนั้นเมื่อน้อยกว่าที่เคยจำไว้นะคะแล้วก็มีความจำเรื่องอื่นมาเป็นปัจจัยที่ทำให้คิดเรื่องอื่นขณะที่นั่งที่นี่ก็คิดเรื่องนี้สนใจเรื่องนี้อยากจะทราบเรื่องนี้สนทนากันเรื่องนี้นะคะแต่เมื่อกี้นี้สนทนากันเรื่องอะไรก็แสดงเห็นว่าการสะสมความจำในเรื่องนั้นน่ะมากกว่าการจำด้วยความเข้าใจในสิ่งที่ได้ฟังเพราะว่าสิ่งที่ได้ฟังเนี่ยค่ะวันหนึ่งเนี่ยถ้าเทียบกับการฟังเรื่องอื่นและน้อยกว่าเพราะฉะนั้นก็ไปจำเรื่องอื่นมากกว่าเวลาที่จำเรื่องอื่นมากกว่าที่จะคิดและจำเรื่องเก่าที่ได้ยินมาแล้วนะคะก็ย่อมน้อยกว่าที่จะไปคิดและจำเรื่องใหม่ความเข้าใจก็มีน้อยแล้วก็เวลาที่จำที่จะพูดจะคิดเรื่องอะไรอะไรก็ยังเป็นเรื่องอื่นเพราะฉะนั้นที่จะให้มีความเข้าใจและจำเรื่องเก่าๆอย่างมั่นคงเนี่ยค่ะก็ต้องน้อยจนกว่าความจำนะคะในสิ่งที่ได้ยินได้ฟังเนี่ยเพิ่มขึ้นบังคับบัญชาไม่ได้แต่รู้เหตุปัจจัยว่าเพราะอะไรจึงได้ไม่จำในสิ่งที่ได้ฟังและเข้าใจให้มั่นคงคุณสุกัญญาจำแม่นไหมคะ
6: ไม่แม่นเลยค่ะเนี่ยจะกลับ
7: แม่เรื่องอื่นยังไม่แม่นนะคะและเรื่องธรรมะที่เข้าใจน้อยกว่าเรื่องอื่นเนี่ยจะแม่นไหมที่จะให้เหมือนเดิมอย่างตอนที่กำลังฟังเข้าใจ
6: กราบท่านอาจารย์ค่ะอันนี้เป็นเหตุหนึ่งนะคะที่ทำให้เวลาเราศึกษาธรรมะเนี่ยเราพยายามที่จะท่องเพราะว่าเรารู้ว่าเราจำไม่แม่นอย่างท่านอาจารย์ถามว่าเมื่อสักครู่กล่าวประโยคใดขณะที่กล่าวออกมาเนี่ยมีความนึกคิดแล้วแล้วพูดออกไปเป็นประโยคแล้วแต่จะให้ย้อนกลับพูดเหมือนเดิมอีกเนี่ยเป็นไปไม่ได้แล้วพูดไม่เหมือนด้วยค่ะท่านอาจารย
7: ์ค่ะคุณสุกัญญาท่องว่าอะไรขอฟัง
6: ก็ท่องวิถีจิตอะค่ะปัญจทวารชนะจิตเกิดดับอย่างเงี้ยค่ะท่านอาจารย์
7: คะแต่ยังไงคะคิดว่าจะเข้าใจปัญจทวาราวัชนะจิตเกิดดับหรือว่ารู้ว่าเป็นอนัตตาเป็นธรรมะขณะนี้ก็เป็นอย่างนั้นแต่ว่ายังไม่รู้ความจริงว่าเป็นอนัตตาค่ะยังเป็นเราท่องทั้งที่ก็ท่องว่าปัญจทวาราวัชนะจิตเกิดดับนี่ก็แสดงให้เห็นนะคะว่าเพียงการท่องกับการที่จะฟังแล้วก็เข้าใจขึ้นเนี่ยความจำจะจำแม้แต่คำว่าปัญจทวาราวัชนะเหมือนเราท่องแต่คุณสุกัญญารู้ว่าปัญจหมายความว่าอะไรทวารทวาระหมายความว่าอะไรอาวัชนะหมายความว่าอะไรเพราะฉะนั้นรวมกันก็เป็นปัญจทวาราวัชนะแล้วท่องอะไร ทำไมจะไปต้องปัญจทวาราวัชนะปัญจแปลว่าห้าทวารแปลว่าประตูหรือทางหนทางแล้วก็อาวัชนะคือนึกถึงรำพึงถึงทำไมต้องไปท่องคะในเมื่อเข้าใจแล้วว่าปัญจทวาราวัชนะแต่ไปท่องว่าปัญจทวาราวัชนะเกิดดับใช่ไหมคะก็สภาพธรรมะทั้งหมดก็เกิดดับไม่ว่าจะเป็นปัญจทวาราวัชนะหรือไม่ใช่ปัญจทวาราวัชนะสภาพธรรมะใดมีปัจจัยเกิดแล้วก็ดับทั้งนั้นเลยทำไมไม่เข้าใจความจริงว่าแม้ขณะนี้ค่ะที่เห็นเนี่ยไม่ต้องไปท่องปัญจทวาราวัชนะจิตเกิดดับแต่เริ่มฟังแล้วฟังอีกที่จะรู้ว่าขณะนี้เห็นมีจริงๆกำลังเห็นเราจะไปหาตัวตนของสภาพที่เป็นนามธรรมเนี่ยไม่ได้เลยแต่ว่าลักษณะอาการของสภาพธรรมะที่เป็นนามธรรมคือสามารถรู้คือเห็นกำลังเห็นอยู่กำลังทำหน้าที่เห็นกำลังเป็นกิจของธาตุชนิดนั้นฟังให้เข้าใจโดยที่ว่าถ้าเข้าใจแล้วนะคะสัญญาก็จำพร้อมเข้าใจแต่ถ้าจะคิดไปท่องเนี่ยเข้าใจสิ่งที่กำลังท่องพอหรือยังหรือว่าเพียงท่องแม้แต่คำว่าอิติปิโสภควาแม้เพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาคทรงเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเหตุนี้คือเหตุไหนก็ท่องไปเรื่อยๆอิติปิโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธท่องทุกวันแต่เหตุนี้คือเหตุไหนจะเข้าใจหรือว่าเพียงแต่ท่องแต่ไม่รู้ไม่เข้าใจแม้เพราะเหตุนี้ที่ทรงแสดงว่าเห็นเป็นธรรมะชนิดหนึ่งมีจริงเกิดแล้วดับไปถ้าเข้าใจอย่างนี้เห็นความอัศจรรย์ไหมคะของปัญญาระดับไหนที่จะกล่าวถึงสภาพธรรมะที่มีปัจจัยเกิดขึ้นเห็นพร้อมเจตสิกไม่มีใครทำจะไปแยกไปอะไรไม่ต้องทั้งสิ้นค่ะแต่เข้าใจขึ้นเข้าใจขึ้นในความเป็นธรรมะซึ่งไม่ใช่เราจนกว่าจะประจักษ์แจ้งโดยไม่ใช่เพียงท่านฟังเข้าใจอ
8: ย่างนั้นความเข้าใจในการฟังธรรมะเนี่ยก็จะมีลักษณะของความเข้าใจจริงๆซึ่งเป็นสภาพธรรมกับลักษณะของเราเข้าใจเหรอคะท่านอาจารย
7: ์ค่ะเราอยู่ที่ไหนคะนี่แสดงว่ายังไม่เห็นว่าทุกอย่างเป็นธรรมะแต่ถ้าศึกษาละจิตเป็นจิตเจตสิกเป็นเจตสิกรูปเป็นรูปอะไรเป็นเราถ้าจิตเป็นจิตเป็นเราหรือเปล่าเจตสิกเป็นเจตสิกเป็นเราหรือเปล่ารูปเป็นรูปเป็นเราหรือเปล่านี่ก็แสดงว่าการฟังของเราเนี่ยนะคะยังไม่ถึงการที่จะมีความเข้าใจที่มั่นคงว่าธรรมะแต่ละลักษณะเนี่ยเป็นธรรมะซึ่งเกิดเพราะเหตุปัจจัยไม่มีใครเป็นเจ้าของเลยค่ะเกิดแล้วก็ดับไป
8: เอาตัวอย่างชัดๆอย่างเมื่อกี้นี้เลยนะคะที่ท่านอาจารย์กล่าวถึงปัญจทวาราวัชนะจิตเนี่ยค่ะขณะที่ท่านอาจารย์กล่าวว่าปัญจเป็นทวารแล้วก็เป็นอาวัชนะคือขณะที่ท่านอาจารย์กล่าวเนี่ยได้ฟังก็มีความเข้าใจแต่ว่าพอจบไปแล้วเราจะพูดบ้างความจำที่จะ
7: ประทานโทษนะคะเราจะพูดบ้างแต่ขณะนั้นเป็นจิตหรือเป็นเรา
8: ก็จิตคิดนะคะ
7: ก็จิตคิดไม่ใช่เรา
8: พอจะคิดเนี่ยคิดไม่ได้ครบหมดทั้ง3ท่อนนะคะที่มันมาประกอบกัน
7: ก็ยังไงก็คือเป็นจิตเจตสิกรูปค่ะต้องเข้าใจจริงๆจะนำไปสู่การที่สามารถประจักษ์แจ้งความจริงได้แต่ถ้ายังไม่เข้าใจนะคะยังไงไงจะไปพูดเรื่องสติปัฏฐานเรื่องกายเรื่องเวทนาเรื่องจิตเรื่องธรรมะก็ไม่มีประโยชน์อะไรเพราะว่าไม่ได้เข้าใจลักษณะของสิ่งที่มีจริงๆซึ่งเป็นธรรมะเป็นธาตุเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปหวังนะคะจะไปดับกิเลสความเห็นผิดจะรู้แจ้งอริยสัจธรรมตราบใดที่ไม่เข้าใจความจริงของสิ่งที่กำลังปรากฏแม้ในขั้นของการฟัง
8: ท่านอาจารย์คะแม้ลักษณะของจิตกับเจตสิกเนี่ยก็ยังต้องพยายามทบทวนหรือคิดนึกอยู่ตลอดเวลาว่าจิตเนี่ยเป็นสภาพรู้แล้วก็เจตสิกเนี่ยจะเกิดพร้อมจิตแล้วก็ดับพร้อมจิตรู้อารมณ์เดียวกับจิตอย่างนี้คะท่านอาจารย์แต่ว่าไม่ได้ประจักษ์ลักษณะจริงๆทั้งสองชนิด
7: ยังท่องอยู่จะไปประจักษ์ได้ยังไงใช่ไหมคะและลองคิดดูตามที่คุณสุกัญญากล่าวว่าไม่ได้รู้ลักษณะของจิตและเจตสิกเนี่ยเพียงขั้นฟังและจำว่าจิตเป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งลักษณะของสิ่งที่ปรากฏนะคะและเจตสิกก็มีลักษณะเฉพาะของเจตสิกแต่ละอย่างนี่คือที่ฟังมากำลังเห็นเนี่ยสามารถที่จะเข้าใจอะไร เห็นไหมคะปัญญาต้องสามารถเข้าใจถูกเห็นถูกในขั้นการฟังเนี่ยเอาขั้นการฟังก็ได้นะคะขณะที่กำลังเห็นเนี่ยจะเข้าใจอะไรจะเข้าใจผัสสะเจตสิกหรือจะเข้าใจสภาพที่กระทบอารมณ์หรือว่าจะเข้าใจความรู้สึกในขณะที่กำลังเห็นหรือจะเข้าใจสภาพที่ขวนขวายนะคะกระทำกิจกระตุ้นสหชาตธรรมให้ทำหน้าที่ของตนของตนหรือว่าจะรู้ลักษณะของสภาพที่ตั้งมั่นในอารมณ์นั้นนี่เรายังไม่พูดถึงชื่อใดๆเลยทั้งสิ้นนะคะแต่ว่าจะรู้อะไรในขณะที่กำลังเห็นที่จะไปกล่าวว่ายังไม่รู้นั่นอะไรเป็นจิตอะไรเป็นเจตสิกนั่นคือไปจำชื่อแต่ขณะที่กำลังเห็นเนี่ยอะไรที่สามารถจะรู้ได้จะไปรู้ชีวิตตินทรียะสภาพที่สามารถทำให้จิตนี้ตั้งอยู่นะคะยังไม่ดับไปหรือว่าจะรู้ลักษณะของสภาพที่กำลังใส่ใจเฉพาะสิ่งที่ปรากฏทางตานี่แสดงให้เห็นว่าเป็นเจตสิก7ประเภททั้งหมดที่กล่าวถึงโดยที่เราไม่ต้องใช้คำว่าเจตสิกได้นะคะสิ่งนั้นมีจริงๆแต่ถ้าเราไปกล่าวชื่อเจตสิกไปเรียกชื่อเจตสิกแต่ว่าไม่รู้เลยว่าขณะนี้เราสามารถจะรู้อะไรได้แต่ที่สามารถจะรู้ได้ก็คือเห็นมีเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปกล่าวว่าเป็นจิตหรือเป็นเจตสิกใช่ไหมคะเห็นไม่ใช่ผัสสะไม่ใช่เวทนาไม่ใช่สัญญาไม่ใช่เจตนาไม่ใช่เอกคตาไม่ใช่ชีวิตตินทรียะไม่ใช่มนสิการะเจตสิกเพราะฉะนั้นไม่จำเป็นที่เราจะไปกล่าวว่าเราเห็นอะไรไม่เห็นอะไรไม่รู้ว่าชื่ออะไรแต่ว่าสภาพธรรมะที่กำลังมีในขณะนี้ค่ะเพียงฟังก็รู้ว่ามีและก็มีทั้งจิตและเจตสิกที่เกิดพร้อมกันรู้สิ่งที่กำลังปรากฏแล้วก็ดับไปแต่ลักษณะอาการแท้ๆเนี่ยเราต้องมากล่าวไหมคะว่าธาตุรู้ที่กำลังเห็นเนี่ยเป็นจิตต้องมานั่งพูดไหมใส่ชื่อเข้าไปหรือเปล่าเพราะว่าขณะนั้นไม่ได้รู้ลักษณะของความรู้สึกไม่ได้รู้ลักษณะของสภาพที่กระทบอารมณ์ไม่ได้รู้ลักษณะของสภาพที่ตั้งมั่นในอารมณ์แต่เพียงเริ่มที่จะเข้าใจในลักษณะซึ่งเป็นธาตุรู้กำลังเห็นเนี่ยเป็นธาตุรู้ต่างกับสิ่งที่ปรากฏทางตาเพราะฉะนั้นอย่าคิดว่านะคะเราจะไปเอาชื่อมาเข้าใจแต่หมายความว่าเมื่อฟังแล้วเนี่ยค่ะเราสามารถที่จะรู้แล้วก็ถ้ารู้อย่างนี้นะคะเราก็สามารถที่จะบอกได้ว่ากำลังรู้อะไรและเมื่อเป็นธาตุรู้ด้วยกันก็ยังต่างกันโดยที่ว่าธาตุรู้ชนิดหนึ่งเป็นใหญ่เป็นประธานในการเห็นเนี่ยกำลังเห็นอย่างนี้ส่วนความรู้สึกเป็นอีกอย่างหนึ่งจะใช้คำว่าเป็นจิตไม่ได้เพราะเหตุว่าไม่ได้เป็นใหญ่เป็นประธานเพราะฉะนั้นลักษณะของเจตสิกแต่ละอย่างเนี่ยก็ต่างกันไปโดยความเข้าใจค่ะไม่ใช่ว่าโดยการที่เราไปนั่งท่องนะคะจักขุวิญญาณมีเจตสิกเกิดร่วมด้วย7ประเภทแล้วก็ปัญจทวาราวัชนะจิตเกิดก่อนและดับไปและจักขุวิญญาณจึงเกิดขึ้นถ้าศึกษาอย่างนั้นเนี่ยเราก็จะจำชื่อเป็นเราแต่ไม่ใช่เป็นอนัตตาไม่รู้เลยว่าจริงๆแล้วขณะนั้นก็เป็นจิตอย่างที่คุณสุกัญญาบอกแล้วก็เกิดคิดท่องนะคะเราคิดท่องความจริงก็คือจิตค่ะขณะที่คิดไม่ใช่จิตเห็นไม่มีอะไรเลยที่จะเป็นเราได้สักอย่างเดียวคือฟังด้วยความเข้าใจเพิ่มขึ้นนะคะจนกระทั่งแม้ในขั้นการฟังเนี่ยก็ยังสามารถที่จะเห็นถูกในระดับที่รู้ว่าเป็นธรรมะซึ่งยังไม่ได้ประจักษ์แจ้งแต่เมื่อสภาพธรรมะเป็นจริงอย่างนี้ปัญญาที่เจริญขึ้นเนี่ยจะไปรู้อื่นได้ยังไงคะก็ต้องมีความเข้าใจถูกขึ้นในสิ่งที่กำลังปรากฏอย่างขณะนี้ค่ะมีเห็นมีสิ่งที่ปรากฏทางตามีได้ยินมีเสียงเราข้ามหมดไม่ละเอียดพอที่จะรู้ว่ามีแต่กำลังคิดที่จะไปแยกหรือว่าคิดที่จะไปจำหรือว่าคิดที่จะไปเรียกชื่อ
9: ท่านอาจารย์คะอย่างนี้ถ้าปัญญาเนี่ยรู้ได้แค่ว่าเห็นมีจริงได้ยินมีจริงแล้วก็สิ่งที่มีจริงนี่คือธรรมะก็คือปัญญาแค่นี้ใช่ไหมคะ
7: จะให้เป็นอย่างอื่นได้ไหม
9: คือจริงๆเนี่ยจากการศึกษาแล้วฟังมาเนี่ยก็เข้าใจในส่วนละเอียด
7: ค่ะ
9: แต่ว่าความจริงๆเนี่ยรู้แค่นี้จริง
7: ๆค่ะก็เป็นผู้ตรงรู้แค่นี้เป็นพระโสดาบันได้ไหมรู้แค่นี้ดับกิเลสได้ไหม
9: ไม่ได้
7: รู้แค่นี้ประจักษ์การเกิดดับของสภาพธรรมะได้ไหม
9: ไม่
7: ได้เมื่อไม่ได้ก็คือว่าต้องอบรมต่อไปเพราะรู้ว่ายังไม่รู้ความจริงค่ะเพียงขั้นฟังเข้าใจเท่านั้นเอง
10: เชิญคุณกุ้ยวิไลค่ะ สำหรับธาตุนี่นะคะก็ไม่พ้นปรมัตถธรรมสี่นั่นเองก็คือจิตเจตสิกรูปและนิพพานอัตถะหรือความหมายของธาตุเนี่ยนะคะที่ท่านแสดงไว้ในพระสูตรนี้ในยะแรกก็คือทรงไว้ซึ่งผลและสภาวะของตนส่วนในยะที่สองก็คือทรงไว้เฉพาะสภาวะอย่างเดียวนี่จะเห็นถึงความเป็นสภาพธรรมะแต่ละอย่างไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นก็คือไม่พ้นสภาพธรรมะที่มีจริงนั่นเองเพราะว่าถ้าเป็นธาตุแล้วก็คือสิ่งที่มีจริงซึ่งเรื่องของธาตุเนี่ยนะคะดิฉันก็ได้สนทนากับนิสิตนะคะที่อยู่ชมรมพุทธของมช.ซึ่งก็ได้มีคำถามนะที่จะสอบทานความเข้าใจถูกในเรื่องของธาตุดิฉันก็จะขออ่านแล้วก็จะเรียนถามท่านอาจารย์ซึ่งคำถามนะคะข้อแรกเรื่องของมหาภูตรูปสี่คือธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟทั้งสี่ธาตุนี้เป็นรูปเป็นสิ่งที่มีจริงๆแต่ไม่เป็นสภาพที่รู้อะไรเลยหรือเกิดเมื่อเกิดจึงมีอยู่และเป็นอารมณ์เมื่อปรากฏหมายความว่าจะต้องมีสภาพรู้ไปรู้ในสิ่งเหล่านี้ก่อนสิ่งเหล่านี้จึงปรากฏได้ถ้าไม่มีสภาพรู้ไปรู้สิ่งที่มีเหล่านี้มีอยู่แต่ก็เหมือนไม่มีความเห็นนี้ถูกหรือผิดครับ
7: ที่จริงผู้ถามเนี่ยต้องตอบเองต้องการคำยืนยันนะคะจากคนอื่นคือว่าเมื่อกล่าวอย่างนี้พิจารณาอย่างนี้ถูกต้องอย่างนี้หรือเปล่าลองให้แต่ละคนเนี่ยใช้คำที่ได้กล่าวถึงแล้วเนี่ยเป็นคำคิดของตัวเองนะคะจะตอบว่ายังไงต้องเป็นความเข้าใจของเราเองค่ะลองทวนทีละประโยคสิคะคุณวิไลช่วยอ่านอีกครั้งค่ะทีละประโยค
10: ค่ะมหาภูตรูปสี่ธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟทั้งสี่ธาตุนี้เป็นรูปเป็นสิ่งที่มีจริงๆ
7: ถูกไหมคะค่ะแล้วจะถามใครให้คนอื่นบอกหรือว่าพิจารณาแล้วฟังแล้วก็รู้ว่าจริงค่ะต่อไปค่ะ
10: ค่ะแต่ไม่เป็นสภาพรู้อะไรเลย
7: ถูกไหมก็ถูกค่ะก็จะไปถามใครที่ไหนในลักษณะนั้นเป็นอย่างนั้นก็ต้องเป็นอย่างนั้นให้เข้าใจให้ตรงค่ะ
10: ค่ะเมื่อเกิดจึงมีอยู่และเป็นอารมณ์เมื่อปรากฏ
7: จริงไหมคะก็จริงค่ะอันนี้ไม่ใช่เดชันคนเดียวนะคะรู้สึกผู้ฟังทุกท่านก็ตอบเหมือนกันค่ะ
10: หมายความว่าจะต้องมีสภาพรู้ไปรู้ในสิ่งเหล่านี้ก่อนสิ่งเหล่านี้จึงปรากฏได
7: ้หมายความว่าไงรู้ก่อนเห็นไหมคะความเป็นผู้ละเอียดพิจารณาทุกคำแล้วจะได้เข้าใจว่ารู้ก่อนในหมายความว่ายังไงถ้าไม่มีสภาพรู้สิ่งนี้จะปรากฏได้ไหมไม่ได้แต่สิ่งนี้เมื่อมีเหตุปัจจัยจะเกิดก็ต้องเกิดใครจะรู้หรือไม่รู้ก็ตามเพราะเหตุว่ารูปเนี่ยค่ะมีสมุดฐานก่อตั้งที่จะให้รูปเกิดเนี่ยสี่ประเภทสี่อย่างนะคะกรรมเป็นสมุดฐานให้รูปเกิดก็ได้จิตเป็นสมุดฐานให้รูปเกิดก็ได้อุตุคือความเย็นร้อนเป็นสมุดฐานให้รูปเกิดก็ได้อาหารที่รับประทานเข้าไปเป็นคำๆนี่นะคะก็เป็นสมุดฐานให้รูปเกิดก็ได้นี่ก็แสดงเห็นว่าเมื่อมีสมุดฐานแล้วใครจะรู้หรือไม่รู้สิ่งนั้นก็ต้องเกิดขึ้นแต่เมื่อเกิดแล้วดับไปสิ่งที่มีจริงนะคะมีเหตุให้เกิดขึ้นเกิดแล้วโดยที่ไม่มีใครรู้เลยสิ่งนั้นก็เกิดแล้วดับแล้วอย่างเร็วด้วยเพราะฉะนั้นมีก็เหมือนไม่มีอย่างขณะนี้ค่ะรูปไหนเกิดข้างที่กายรูปนั้นดับหมดเร็วมากทยอยกันเกิดทยอยกันดับปรากฏหรือเปล่าว่ามีในเมื่อจิตขณะนั้นไม่ได้รู้ลักษณะของสิ่งนั้นก็เพียงแต่จำว่ามีเข้าใจว่ายังมีแต่ลักษณะที่มีเนี่ยนะคะก็คือว่าเมื่อสิ่งนั้นเกิดแล้วมีจิตที่กำลังรู้สิ่งนั้นปรากฏแต่ว่าจริงๆแล้วถึงแม้ว่าจิตจะไม่เกิดรู้สิ่งนั้นแต่ถ้าสิ่งนั้นมีเหตุปัจจัยที่จะให้เกิดก็ต้องเกิดแต่เกิดแล้วก็ดับไปอย่างรวดเร็วท่านที่ฟังสงสัยด้วยหรือเปล่าคะ
10: ท่านอาจารย์เขามีข้อที่สองค่ะ
11: ข้อที่สองนะคะเรียนถามว่าคืออันนี้ก็ขอความเข้าใจอีกว่าที่ความเข้าใจของคุณโน้ตเนี่ยเห็นถูกหรือไม่นะคะ
7: อยากให้เขาเป็นคนพิจารณาเองนะคะ
11: ค่ะรูปที่รู้ได้ทางกายคือธาตุดินธาตุไฟธาตุลมเว้นธาตุน้ำคือรู้ได้ทางมโนทวารและรูปที่รู้ได้ทางใจคือธาตุน้ำด้วยความที่เป็นรูปที่ละเอียดก็จะเรียนถามว่าความเห็นนี้ถูกหรือไม่ครับ
7: มีคนตอบเลยนะคะว่าถูกค่ะพิสูจน์ได้ด้วยตัวเองนะคะกำลังกระทบอะไร
11: ข้อที่3จะพูดถึงลักษณะของธาตุดินนะคะธาตุดินหมายถึงลักษณะที่แข็งอ่อนนุ่มถ้ารู้จักสภาพแข็งอ่อนนุ่มรู้จักธาตุดินความเห็นนี้ถูกหรือไม
7: ่รู้จักชื่อหรือว่ารู้เลยว่าขณะนั้นเป็นสภาพธรรมะอย่างหนึ่งเท่านั่นเองค่ะไม่มีใครสามารถที่จะทำให้เกิดขึ้นได้เลยมีปัจจัยเกิดแล้วก็ดับไปจึงจะเข้าใจความหมายของคำว่าธาตุ
11: ธาตุไฟนะคะลักษณะที่ร้อนระอุหรือที่รู้จักกันในนามว่าอุณหภูมิถ้ารู้จักอุณหภูมิรู้จักธาตุไฟความเห็นนี้ถูกหรือไม่ครับ
7: ค่ะถ้าไม่รู้จักธาตุไฟแล้วรู้จักอะไร
10: ท่านอาจารย์ก็ได้ถามคุณโน้ตต่อไปแล้วนะคะสำหรับธาตุลมนะคะลักษณะที่ตึงไหวหดยืดตึงรั้งลักษณะเคร่งหย่อนยานยืดหยุ่นเหนียวลักษณะตึงลักษณะเหี่ยวเหมือนสปริงเช่นการหดตัวของกล้ามเนื้อความเห็นนี้ถูกไหมครับ
7: ค่ะพอมีลักษณะปรากฏนะคะไม่ได้รู้ลักษณะนั้นเลยกำลังคิดว่านี่เหนียวหรือหย่อนหรือยานหรือตึงหรือแฉะหรืออะไรใช่ไหมคะสงสัยในลักษณะของสิ่งที่ปรากฏเพราะฉะนั้นก็ไม่ใช่การรู้ลักษณะของสิ่งที่ปรากฏโดยไม่ต้องเรียกชื่อเลยค่ะเปลี่ยนชื่อได้แต่เปลี่ยนลักษณะนั้นไม่ได
11: ้ค่ะสำหรับธาตุน้ำนะคะคือลักษณะที่รู้ด้วยใจเท่านั้นถ้ารู้จักสภาพเช่นนี้ย่อมรู้จักธาตุน้ำแน่นอนคือลักษณะเคลื่อนไหวเกาะกลุ่มเอิบอาบเปียกชุ่มแฉะชุ่มชื้นที่ไหลออกลงคอเปียกความเห็นนี้ถูกไหมครับ
7: เหมือนกับเอาพระไตรปิฎกมาถามว่าจริงไหมใช่ไหมคะและคนฟังที่ถูกถามเนี่ยจะคิดยังไงคะเอาพระไตรปิฎกมาถามคนอื่นว่าจริงไหมอย่างแข็งเนี่ยเป็นสิ่งที่รู้ได้ทางกายเป็นความจริงที่ประจักษ์แจ้งว่าเป็นธาตุเป็นสิ่งที่มีจริงเกิดและดับคนธรรมดาก็มีการรู้สิ่งที่แข็งที่กำลังปรากฏแต่ไม่รู้ว่าเป็นสิ่งหนึ่งซึ่งมีจริงเกิดแล้วก็ดับไปนี่คือความต่างกันแต่ก็เปลี่ยนลักษณะที่แข็งไม่ได้เพราะฉะนั้นข้อความที่มีจริงทั้งหมดที่กล่าวจากพระไตรปิฎกเนี่ยแล้วมาถามคนอื่นว่าจริงไหมเนี่ยก็แสดงให้เห็นว่าคนอื่นจะรู้มากกว่าพระไตรปิฎกเนี่ยเป็นไปได้ยังไงและจริงๆแล้วพระไตรปิฎกก็คือการแสดงธรรมะที่มีตามความเป็นจริงซึ่งทุกคนก็พิสูจน์ได้ไม่ใช่ไปหาคำยืนยันนะคะแต่ว่าฟังแล้วก็รู้ว่าใครแสดงและแสดงลึกซึ้งกว่าผู้ที่เพียงสิ่งที่อ่อนหรือแข็งปรากฏต่างกันอย่างไรก็ค่อยๆเข้าใจยิ่งขึ้นค่ะแต่ว่าคงจะไม่ต้องถามคนอื่นอีกแล้วนะคะเพราะเหตุว่าเป็นความจริงแล้วก็มีกล่าวไว้ในพระไตรปิฎกด้วย
11: ท่านอาจารย์นะคุณโน้ตก็เลยมีข้อสุดท้ายแล้วค่ะว่าผมมีความสงสัยว่าลักษณะนี้เป็นรูปใดในมหาพุทธรูปสี่ครับความกระด้างความเปราะความกรอบค่ะ
7: ยังมีอีกเยอะสงสัยเพียงแค่นี้เหรอคะกรอบเนี่ยรู้ได้ทางไหนให้คุณโน้ตหาขณะที่กรอบกำลังปรากฏอันนั้นจะเป็นคำตอบที่ชัดเจนถ้ากรอบยังไม่ปรากฏนะคะเอ๊ะกรอบนี่ยังไงแต่ว่าเวลาที่กรอบปรากฏเนี่ยจะหมดความสงสัยว่าจะรู้ได้ทางไหน ตอนนี้ยังไม่กรอบก็รู้สิ่งที่กำลังยังไม่กรอบสิคะก็ข้ามไปอีกนะคะไม่รู้สิ่งที่ปรากฏแต่จะไปหาว่ากรอบรู้ได้ทางไหนเพราะฉะนั้นก็ไล่ตามไปเท่าไหร่ก็ไม่เจอธรรมะเพราะว่าข้ามไปทุกขณะ
11: ท่านอาจารย์นะกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์มาก
7: อย่าลืมนะคะเวลากรอบปรากฏคุณโน้ตอย่าลืมที่จะเข้าใจแต่ต้องขณะที่กรอบปรากฏ
12: เชิญคุณอรวรรณค่ะ
4: คือไม่เข้าใจคำว่าอุปธิมีเรื่องค่ะคือเคยได้ยินแล้วจำไม่ได
13: ้ค่ะอุปธิหมายถึงสภาพที่ทรงไว้ซึ่งทุกข์ซึ่งก็มีแสดงไว้นะคะในหลายสูตรนะคะกล่าวถึงอุปธิ10บ้างนะคะอุปธิ4บ้างอย่างในนันทิสูตรนะคะก็กล่าวโดยความหมายของอุปธิ4นะคะก็ได้แก่กามอุปธินะคะอุปธิหมายถึงกามแล้วก็ขันนะคะขันธุปธิอุปธิได้แก่ขันห้านั่นเองแล้วก็มีกิเลสนะคะกิเลสอุปธิอุปธิได้แก่กิเลสอุปธิที่4ก็คืออภิสังขารูปธิอุปธิได้แก่อภิสังขารซึ่งจริงๆก็เป็นสภาพธรรมะที่เป็นนามธรรมรูปธรรมนั่นเองที่ทรงไว้ซึ่งทุกข์ก็คือเมื่อกล่าวถึงขันธ์5หรือว่าสภาพธรรมะที่เป็นนามธรรมรูปธรรมที่เกิดเพราะปัจจัยปรุงแต่งเนี่ยนะคะเป็นสภาพที่ทรงไว้ซึ่งลักษณะคือมีทุกขลักษณะเกิดขึ้นแล้วก็จะต้องมีการดับไปนะคะเสื่อมไปก็คือมีลักษณะที่เป็นทุกข์นั่นเองพระนิพพานก็จะพ้นจากอุปธิทั้งปวงไม่ว่าจะเป็นกิเลสหรือว่าการที่พระอรหันต์ท่านปรินิพพานก็คือดับขันธ์หมดเลยก็คือพ้นหมดเลยจากอุปธิทั้งปวง
7: ค่ะก็ขอร่วมสนทนาด้วยนะคะคุณอรวรรณคะเห็นเป็นอุปธิหรือเปล่าน
4: ี่ก็เป็นค่ะ
7: ค่ะอย่างนั้นดีกว่านะคะเพราะว่าถ้ามีการเข้าใจความหมายแล้วก็คือว่าเข้าใจจริงๆว่าสภาพที่ทรงไว้ซึ่งทุกข์เนี่ยได้แก่ขันธ์5ค่ะเพราะว่าเป็นสภาพที่เกิดดับแต่ก็แยกออกไปนะคะถ้าเป็นกิเลสอุปธิก็เป็นเรื่องของกิเลสใช้คำว่าตัณหาอุปธิได้ไหมคะ
4: อะไรนะคะ
13: ได้ค่ะ
7: พี่ดารัตน์ก็ช่วยเสมอนะคะ
4: ตัณหาอุปธิ
7: ค่ะถ้าใช้รวมกันคือตัณหากับอุปธิเป็นตัณหูปธิใช้ได้ไหมคะคุณคำปั่นคะใช้ได้แล้วก็มีไหมเป็นหรือเปล่าเนี่ยค่ะคือความเข้าใจจริงๆไม่ใช่พอเข้าใจคำนี้พอไปถึงคำอื่นก็ต้องถามว่าเอ๊ะได้ไหมอะไรอย่างนี้นะคะก็แสดงว่าเรายังไม่ได้เข้าใจจริงๆถ้าเข้าใจจริงๆก็คือว่าสามารถที่จะรู้ว่าจะพูดอย่างนั้นก็ได้และคำนั้นก็มีด้วยค่ะเพราะเป็นความจริง
4: ถ้าตามฟังแล้วถ้าเป็นหมายถึงสภาพที่ทรงไว้ทุกข์คือเกิดดับก็คือทุกอย่างก็เป็นอุปธิ
7: สภาพธรรมที่เกิดดับนั่นแหละค่ะทรงไว้ซึ่งทุกข์ละ
4: ค่ะ
7: เกิดมาทำไมแล้วก็ดับไป
4: ค่ะท่านก็แยกเป็น4คือกามค่ะอะไรเง
7: ี้ยก็แล้วแต่โดยนัยยะต่างๆที่จะกล่าวละเอียดต่อไปอีกนะคะแต่ถ้าจะเข้าใจง่ายๆก็คือสภาพธรรมะที่ทรงไว้ซึ่งทุกข์และขันธ์ทั้ง5เนี่ยค่ะก็เกิดขึ้นและดับไปก็เป็นสภาพที่เป็นทุกข์แต่แค่นี้ยังไม่พอก็ยังถามว่าเห็นหรือได้ยินเนี่ยเป็นอุปธิหรือเปล่าค่ะถ้าเราใช้ภาษาหนึ่งแล้วเรายังไม่เข้าใจชัดเจนเราก็อาจจะอ้ำอึ้งนะคะเอ๊ะจะตอบว่ายังไงเป็นหรือไม่เป็นแต่ถ้าเข้าใจความหมายจริงๆลักษณะของสภาพธรรมะก็สามารถที่จะตอบได้ตามความเป็นจริงไม่ใช่กลัวว่าจะถูกหรือจะผิดนะคะแต่เป็นความเข้าใจในสิ่งที่ได้ยินได้ฟัง
12: เชิญคุณธีรพันธ์ค่ะ
14: ครับพระสูตรมีเนื้อความไม่มากครับแต่ว่ามีอรรถะที่ลึกซึ้งนะยากต่อการที่จะเข้าใจได้โดยละเอียดแจ่มแจ้งนะครับเพราะท่านทรงแสดงไว้ถึงการละนะครับสภาพธรรมนะครับจะเรียกว่าธรรมะหรือว่าธาตุนะครับที่เป็นไปในภูมิทั้งสามนะครับกามภูมิรูปภูมิอรูปภูมินี่ครับก็คือท่านว่าโดยย่อนะครับก็ทรงแสดงรูปธาตุไว้ถ้ากล่าวถึงรูปธาตุนี่ก็ถ้าว่าโดยละเอียดแล้วก็ไม่ได้หมายเฉพาะรูปาวัจระธรรมเท่านั้นนะครับแต่กล่าวถึงปัญจโวกาลภพเอกโวกาลภพซึ่งเป็นภพที่เป็นไปกับขันธ์5คือปัญจโวกาลภพและเอกโวกาลภพก็คือขันธ์เดียวได้แก่รูปนะครับก็แสดงว่าเป็นสภาพธรรมที่เป็นทั้งนามทั้งรูป แล้วก็สภาพธรรมที่ยังคล้องอยู่ในความมีความเป็นได้แก่อรูปธาตุนะครับเป็นนามธรรมล้วนๆนะครับสภาพธรรมเหล่านี้ครับยังไม่สามารถที่จะคืนนะครับสละคืนอุปธิได้ที่สนทนากันอยู่ในขณะนี้นะครับยังไม่ได้คืนอะไรเลยนะครับตราบใดที่ยังไม่รู้แจ้งนิโรธธาตุซึ่งเป็นสภาพธรรมที่ดับ

0: ็ได้ลำดับไว้นะครับตั้งแต่ยาตาปริญญานะครับปีรณะปริญญาปหานะปริญญานะครับแต่ก่อนที่จะอบรมขั้นนั้นได้ต้องรู้ลักษณะของธาตุคือสภาพธรรมที่ไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนก็ได้แก่รูปธรรมนามธรรมนั่นเองนะครับก็เป็นการสะสมอบรมไปจนกว่าที่จะคืนอุปธินะฮะสละคืนหรือว่าสลัดออกเสียซึ่งอุปธินะจึงจะเป็นผู้ที่ไม่มีความโศกกับปราศจากทุลีได้จริงๆครับ
1: เสื่อคือบุษวงศ์อำไพค่ะ
2: คุณค่ะท่านอาจารย์ฮะดิฉันก็มาสนใจกับคำที่ว่ากรอบค่ะคือกรอบนี่นะคะ
3: ประเดี๋ยวรับประทานได้ค่ะ
2: ท่านจะฮะคือจะพูดถึงว่ากรอบเนี่ยถ้าจะพิจารณาก็คือจะต้องเป็นเสียงที่ปรากฏเพราะฉะนั้นสภาพธรรมจะเป็นเสียงก็ได้กรอบหรือว่าแข็งก็ได้มันถึงได้เป็นลักษณะของกรอบทีนี้หันคือฟังจากที่บรรยายแล้วเนี่ยท่านอาจารย์ก็เคยพูดว่าถ้ามาหาชื่ออยู่เงี้ยแล้วมันจะยุ่งก็มาเรียนเรื่องชื่อเพราะฉะนั้นรู้สภาพของเขาไปเลย
3: ขอประทานโทษติดนะคะเสียงกรอบเป็นไง
2: มันจะกรอบมาน
3: ั่นคือลักษณะของเสียงนะคะ
2: ค่ะเพราะฉะนั้นต้อง
3: แต่เวลาที่ใช้คำว่ากรอบอย่างที่ท่านผู้ถามเนี่ยท่านหมายความถึงอะไร
2: นั่นนะทีฮะ
3: คือต้องรู้จุดประสงค์ของผู้ถามด้วยค่ะว่าผู้ถามหมายความถึงอะไร
2: ค่ะแต่ผู้ที่จะคิดว่าเนี่ยถึงได้บอกถ้าเผื่อไปหาชื่อแล้วมันยุ่งแต่ถ้าเผื่อสภาพธรรมปรากฏถ้าเสียงปรากฏมันก็เป็นลักษณะที่ไม่รู้อะไรหรือแม้แต่ลักษณะแข็งเพราะท่านนุ่มมันก็ไม่เสียงดังนะคะก็แข็งก็รู้ว่าเป็นรูปตรงนี้ค่ะท่านจารย์ใช่ไหมคะที่ความเข้าใจผิดในการที่จะศึกษาธรรมะตรงนี้ก็เป็นอย่างหนึ่งเหมือนกันนะคะท่านจารย
3: ์ค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วนะคะสิ่งที่ปรากฏเนี่ยสั้นมาก
2: ค่ะ
3: สิ่งที่ปรากฏนิดเดียวแล้วก็ดับไปใครจะไปตามหาว่าลักษณะนั้นเป็นอะไรก็คือคิดไม่ใช่การที่จะรู้แล้วละความไม่รู้เพราะฉะนั้นการอบรมเจริญปัญญาเนี่ยนะคะก็จะต้องเป็นความรู้ตามลำดับขั้นแล้วก็รู้ได้เลยค่ะว่าความติดข้องอยู่ตรงไหนเวลานี้มีใครรู้บ้างคะว่ากำลังติดข้องอยู่ที่กรอบสนใจติดข้องอยากรู้นั่นคือลักษณะของโลภะเป็นความติดข้องเพราะใช้ความติดข้องเนี่ยในวันหนึ่งเนี่ยมากมายหลายเรื่องโดยที่ไม่รู้เลยนะคะว่าเพียงแค่คำเดียวเนี่ยขณะที่จิตกำลังรู้ขณะนั้นจิตเป็นอะไรด้วยเหตุนี้จะสละหรือจะดับการยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นตัวตนตราบใดที่ยังคิดนะคะแล้วก็นึกถึงสิ่งที่ไม่ปรากฏไม่มีทางที่จะรู้ความจริงได้เลยแต่ว่าขณะที่สิ่งใดปรากฏนะคะก็ไม่ใช่ว่าไปนึกถึงชื่อขณะนั้นสิ่งนั้นก็ไม่ได้ปรากฏแล้วเพราะว่ากำลังนึกถึงชื่อด้วยเหตุนี้ความเป็นผู้ละเอียดก็คือฟังให้เข้าใจนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยธรรมะเนี่ยเป็นธรรมะที่ไม่ใช่ของใครและไม่ใช่ตัวตนเลยแล้วก็เปลี่ยนแปลงลักษณะของสภาพธรรมะนั้นไม่ได้ด้วยเพราะฉะนั้นปัญญาจริงๆเนี่ยไม่ใช่ไปคิดเรื่องคำนะคะแต่ว่ามีลักษณะของสภาพธรรมะปรากฏและรู้ลักษณะนั้นจึงสามารถจะเป็นผู้ละเอียดว่ามีโลภะในสภาพธรรมะขณะนั้นหรือเปล่าเช่นในขณะที่กำลังคิดถึงคำว่ากรอบเนี่ยแค่นี้ค่ะไม่รู้ละมีโลภะหรือเปล่าแล้วจะละโลภะได้อย่างไรนี่คือความละเอียดว่ากว่าจะละโลภะนะคะเพราะรู้ความจริงในลักษณะของสภาพธรรมะอย่างเวลาที่บอกว่าขณะที่กำลังคิดถึงกรอบเนี่ยติดข้องละในคำว่ากรอบละตรงนั้นละได้ยังไงในเมื่อการที่จะรู้ความจริงต้องละถ้ายังไม่ละก็รู้ความจริงไม่ได้นี่คือความละเอียดจริงๆของผู้ที่จะอบรมเจริญปัญญาที่สามารถที่จะดับกิเลสคือความสงสัยและความไม่รู้ในลักษณะของสภาพธรรมะเพราะขณะนั้นต้องเป็นเราแน่นอนใช่ไหมคะที่กำลังคิดคำว่ากรอบสนใจในคำว่ากรอบแต่ว่าจะมีทิฏฐิเจตสิกเกิดร่วมด้วยหรือไม่นั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่งเพราะเหตุว่าต้องเป็นปัญญาที่รู้จริงๆในแต่ละลักษณะของจิตแต่ละประเภทไม่ใช่ว่ารวมๆกันไปว่าต้องมีหรือต้องไม่มีนะคะแต่ว่าต้องเป็นความจริงว่าขณะนั้นนะคะมีสติสัมปชัญญะที่จะรู้ลักษณะของจิตประเภทนั้นถูกต้องหรือเปล่าถ้าเป็นจิตที่มีความเห็นผิดเกิดร่วมด้วยต้องเป็นความเห็นผิดจะเป็นอื่นไม่ได้ถ้าขณะนั้นไม่มีความเห็นผิดเพียงแต่สนใจนะคะติดข้องในคำนั้นก็เป็นแต่ลักษณะของสภาพที่ปรากฏให้รู้ว่าเป็นความติดข้องแต่ให้เห็นว่าการที่จะรู้ลักษณะของธรรมะนี่ยากไหมเรากล่าวถึงชื่อโลภะสภาพที่ติดข้องแต่กำลังติดก็ไม่รู้

0: รู้แล้วก็ยังอยากติดต่อไปด้วยคืออยากได้คำตอบแค่คำตอบนะคะว่าเป็นอะไร
1: ท่านอาจารย์จะเตือนเสมอว่าอย่าไปถามหาชื่อท่านก็จะเข้าไปถึงลักษณะของเท่าที่ปรากฏมันดูรู้สึกมันก็ไม่วุ่นวายว่ามันจะเป็นลักษณะอะไรนะคะตรงนี้ก็เลยจำเอาไว้เลยค่ะว่าไม่ต้องไปหาชื่อเราจะเป็นชื่ออะไรแต่ลักษณะตรงนั้นน่ะมันจะมีประโยชน์มากกว่านะคะแล้วก็นะคะดิฉันจดข้อความมานิดนึงกล่าวบอกว่าสติเกิดครั้งแรกๆไม่สามารถที่จะรู้ว่าเป็นรูปหรือนามเพราะสติระลึกนิดเดียวแล้วก็เป็นเรื่องราวไปอีกแล้วสติเกิดน้อยมากคือเมื่อเกิดก็รู้ว่าสติระลึกเท่านั้นเองตรงนี้คือจะเป็นขั้นแรกของการที่จะสติเริ่มที่จะเกิดใช่ไหมคะท่าน
0: ค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วนี่นะคะไม่ใช่ว่าสภาพธรรมะไม่มีสภาพธรรมะมีตลอดวันตั้งแต่เกิดจนตายนะคะเป็นธรรมะทั้งหมดแต่ไม่รู้มีใครบ้างคะไม่รู้ลักษณะของความโกรธเวลาโกรธเกิดคิดว่าดีใจงั้นเหรอคะไม่ใช่ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นโกรธก็มีอาการของความโกรธมีสภาพของโกรธที่ปรากฏแต่ไม่รู้ว่าเป็นธรรมะเพราะฉะนั้นทุกอย่างเหมือนเดิมค่ะเป็นธรรมะทั้งนั้นแต่ความไม่รู้ก็ปิดบังไว้พูดเท่าไหร่ก็ยังไม่เป็นธรรมะใช่ไหมคะแต่ว่าจำชื่อได้ว่าเป็นธรรมะเพราะฉะนั้นจนกว่าจะค่อยๆ คลายความสงสัยและความไม่รู้ด้วยความรู้ที่ค่อยๆเข้าใจขึ้นเป็นความรู้ที่เพิ่มขึ้นในลักษณะของสภาพธรรมะที่ปรากฏ
1: กราบอนุญาตค่ะท่านอาจารย์กรุณาแยกตรงนี้หน่อยนะคะที่ว่าไม่ชอบอกุศลกับรังเกียจอกุศลนะคะท่านอาจารย์มันดูเหมือนจะคล้ายๆกัน
0: เวลาที่บอกว่าเราเนี่ยตกใจกันหมดเลยใช่ไหมพูดได้ยังไงเป็นเราเป็นตัวตนไม่อยากจะพูดเลยก่อนจะพูดบางทีต้องขออนุญาตก่อนนะคะที่จะใช้คำว่าเรานี่แสดงว่าอะไรคะเป็นคำที่แสดงให้เห็นว่าหมายความถึงใครซึ่งก็ต้องเป็นสภาพธรรมะเพราะฉะนั้นถึงจะใช้คำว่าเราหรือถึงจะเข้าใจว่าขณะนี้มีโต๊ะที่กำลังอยู่ตรงนี้ขณะนั้นถ้าเป็นปัญญาก็สามารถที่จะรู้ได้นะคะว่าขณะนั้นเป็นเห็นหรือเป็นคิดแต่จะไม่ให้มีความเข้าใจว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเนี่ยเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นการใช้คำก็เพื่อให้รู้ว่าหมายความถึงสิ่งใดเป็นของธรรมดาค่ะไม่ใช่ไม่ได้อย่างท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีกับท่านวิสาขามิคารมานดาแล้วถ้าไม่ใช้สองชื่อนี้พูดไงดีคะขันห้าไหนก็ไม่รู้ค่ะจะวันไหนก็ไม่รู้อีกใช่ไหมคะกี่พันปีมาแล้วก็ยังไม่รู้อีกก็เป็นสิ่งที่จำเป็นต้องใช้แต่ว่าให้ทราบว่าขณะนั้นนะคะมีความเข้าใจถูกแค่ไหนหรือว่ายังคงไม่รู้ในขณะที่กำลังใช้คำนั้นอยู่เพราะฉะนั้นขึ้นอยู่กับปัญญาแต่ไม่ได้หมายความว่ากลัวรังเกียจใช้คำนี้ไม่ได้เดี๋ยวจะกลายเป็นตัวตนไม่ใช่อย่างนั้นเลยนะคะไม่ใช่เป็นเรื่องของคำแต่เป็นเรื่องของความไม่รู้กับความรู
2: ้สำหรับการสนทนาพระสูตรเช้าวันนี้นะคะก็ขออนุญาตหมดเวลาแต่เพียงแค่นี
3: ้สนทนาธรรมที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าวันที่7ธันวาคมพุทธศักราช2552
4: ท่านผู้ฟังนะคะเรียนถามท่านอาจารย์นะคะเป็นคำถามแรกนะคะเริ่มฟังบรรยายสนทนาธรรมะจากท่านอาจารย์ทำเช่นไรที่จะทำให้สนใจในธรรมะบรรยายมากกว่าติดในตัวอาจารย์เพราะทุกวันนี้คิดว่ายึดติดท่านอาจารย์พอใจและรอคอยให้ท่านมาครั้งใดที่ท่านไม่มาบรรยายที่มูลนิธิก็จะไม่ไปฟังกลัวติดยึดท่านมากกว่าคำสั่งสอนของพระพุทธองค์กรุณาแนะนำด้วยค่ะ
0: ค่ะไปฟังหรือไปดูค่ะค่ะถ้าดูนะคะเป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้เท่านั้นเองเห็นแล้วครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็ไม่เห็นกันอีกก็ยังสามารถที่จะจำได้ว่าเคยเห็นว่าสิ่งที่เห็นนั้นเป็นอย่างไรก็เพียงแค่เห็นค่ะเป็นเพียงสิ่งที่สามารถจะปรากฏให้เห็นได้แล้วก็คิดนึกแล้วก็จำนะคะไม่ว่าที่ไหนค่ะไม่ได้มีแต่สิ่งเดียวที่ปรากฏไม่ใช่มีคนเดียวที่ปรากฏนะคะก็จะต้องมีรูปร่างสันฐานของสิ่งต่างๆเนี่ยปรากฏเป็นสิ่งต่างๆเป็นบุคคลต่างๆเพราะฉะนั้นการที่เราเพียงต้องการเห็นสิ่งหนึ่งสิ่งใด ทั้งที่สิ่งนั้นก็ปรากฏให้เห็นได้ในขณะที่เห็นเท่านั้นเองถ้าขณะนั้นไม่เห็นแล้วนะคะสิ่งนั้นก็ปรากฏไม่ได้เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วก็คือว่าเราไม่ได้เข้าใจความจริงเลยว่าที่เราเข้าใจว่าเป็นบุคคลนั้นบุคคลนี้หรือสิ่งนั้นสิ่งนี้เนี่ยในขณะที่กำลังเห็นแต่เวลาที่ไม่เห็นแต่ได้ยินก็มีอีกอย่างหนึ่งแล้วค่ะเป็นเสียงละเสียงไม่มีรูปร่างหน้าตาว่าจะเป็นคนนั้นหรือคนนี้ได้เลยแต่ว่าเสียงมีจริงนะคะแล้วก็เสียงเป็นสิ่งหนึ่งที่สามารถจะปรากฏให้รู้ได้ว่ามีเสียงก็ต่อเมื่อมีการได้ยินเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นธรรมะก็คือว่าสิ่งที่ไม่มีใครเป็นเจ้าของแล้วก็ไม่ใช่ของใครเป็นสิ่งที่มีปัจจัยเกิดขึ้นซึ่งก็เป็นเรื่องที่ละเอียดและลึกซึ้งมากขึ้นอีกนะคะเพราะเพียงแค่เห็นก็ยังไม่รู้เพราะฉะนั้นเหตุปัจจัยที่จะทำให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นก็ยิ่งยากขึ้นด้วยเหตุนี้ต้องมีความเข้าใจจริงๆในคำว่าธรรมะเคยเข้าใจว่าเป็นใครนะคะสิ่งหนึ่งสิ่งใดแต่แทบแตกย่อยแต่ละขณะของชีวิตให้ละเอียดจนถึงหนึ่งขณะคือขณะที่เห็นนะคะไม่ใช่ในขณะที่ได้ยินถูกต้องไหมคะคือฟังธรรมะเนี่ยต้องพิจารณาจนกระทั่งเป็นความเข้าใจของแต่ละท่านที่กำลังฟังมีความเข้าใจในสิ่งที่ได้ยินได้ฟังว่าเป็นสิ่งนั้นที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ความจริงแท้ของทุกสิ่งเพราะฉะนั้นความจริงแท้ของสิ่งที่กำลังปรากฏให้เห็นทางตาก็คือเป็นสิ่งที่มีจริงเหนือความคาดหวังของใครว่าจะมีสิ่งนี้นะคะซึ่งไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์แต่เป็นสิ่งที่มีจริงจะเรียกว่าธาตุธาตุนะคะหรือว่าธรรมะก็ได้เพราะเหตุว่าเหมือนลักษณะอื่นๆเช่นแข็งก็มีลักษณะแข็งร้อนก็มีลักษณะร้อนแต่ละอย่างแต่ละอย่างเนี่ยมีลักษณะของความเป็นสิ่งนั้นๆเพราะฉะนั้นสิ่งที่กำลังปรากฏทางตาขณะนี้นะคะเป็นสิ่งหนึ่งมีจริงกำลังปรากฏให้เห็นแล้วใครจะรู้ว่าสิ่งที่กำลังปรากฏทางตาเนี่ยเกิดนะคะให้เห็นแล้วดับไปทันทีเร็วมากแต่ก็เกิดดับสืบต่อจนกระทั่งปรากฏเป็นนิมิตสันฐานต่างๆและก็มีความจำว่าสิ่งที่ปรากฏแต่ละอย่างแต่ละลักษณะนั้นเป็นอย่างไรก็มีการเรียกชื่อและมีความคิดและความจำในสิ่งนั้นนะคะพอเห็นอะไรก็จำได้ยินเสียงก็จำได้กลิ่นก็จำลิ้มรสก็จำรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสก็จำมีความจำเกิดทุกขณะที่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดปรากฏให้จำเพราะฉะนั้นก็จำได้ว่าเป็นคนนี้เคยเห็นแล้วก็อาจจะอยากเคยเห็นอีกนะคะหรือเสียงที่ได้ยินเสียงนั้นก็มีความหมายต่างๆแต่ว่านะคะขอให้ทราบความจริงว่ามีอีกคำหนึ่งค่ะนอกจากธรรมะเพราะแม้ว่าธรรมะเป็นสิ่งที่มีจริงแต่ทรงใช้คำที่จะขยายความจริงของธรรมะนั้นให้ละเอียดขึ้นคนที่ไปวัดคงได้ยินคำที่คู่กับธรรมะนะคะคือขันธ์ห้าขณะนี้ค่ะธรรมะที่มีจริงนะคะเป็นขันธ์เริ่มขยายความสิ่งที่มีจริงขณะนี้กับสิ่งที่เราเคยได้ยินว่าขันธ์มีห้าคือรูปขันธ์หนึ่งเวทนาขันธ์หนึ่งสัญญาขันธ์หนึ่งสังขารขันธ์หนึ่งวิญญาณขันธ์หนึ่งนี่สำหรับผู้ที่ไปวัดนะคะแต่เด็กรุ่นใหม่สมัยใหม่นี่ก็อาจจะไม่คุ้นเคยกับห้าคำกับคำว่าขันห้าเพราะฉะนั้นในขณะนี้ค่ะสิ่งที่มีจริงเนี่ยเป็นขันแล้วเราเพียงแต่จะผ่านไปแค่ได้ยินว่าสิ่งที่มีจริงเป็นขันเท่านั้นไม่ใช่ความเข้าใจที่เพียงพอนะคะแต่ใช้คำว่าขันเพราะอะไรในสิ่งที่กำลังมีจริงเพราะว่าสิ่งที่มีจริงขณะนี้พระผู้มีพระภาคทรงตรัสรู้ว่าเกิดปรากฏแล้วดับไปแล้วไม่กลับมาอีกสิ่งใดก็ตามนะคะซึ่งเกิดขึ้นดับไปแล้วไม่กลับมาอีกแต่ละอย่างแต่ละอย่างเป็นขันเฉพาะหนึ่งเฉพาะหนึ่งขันคือหนึ่งหนึ่งหนึ่งนะคะอย่างขณะนี้ค่ะสิ่งที่ปรากฏทางตาเกิดดับนะคะไม่กลับมาอีกใครจะรู้ถ้าไม่ใช่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าอวิชชาความไม่รู้นะคะไม่สามารถจะเห็นความจริงของสภาพธรรมะได้จะมีสิ่งที่เพียงปรากฏให้เห็นโดยไม่มีจิตเห็น
5: ป็นสภาพที่กำลังเห็นสิ่งที่กำลังปรากฏได้ไหมไม่ได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราพูดว่าเห็นเนี่ยค่ะเกิดมาเห็นแล้วก็พูดว่าเห็นแต่ไม่รู้ว่าเห็นคืออะไรเกิดมาได้ยินนะคะมีเสียงแล้วก็บอกว่าได้ยินเสียงแต่ไม่รู้ว่าได้ยินคืออะไรและเสียงคืออะไรจนกว่าจะมีการตรัสรู้ของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นในขณะนี้นะคะลืมว่าไม่ได้มีแต่เฉพาะสิ่งที่ปรากฏให้เห็นมีเห็นด้วยค่ะถ้าไม่มีเห็นสิ่งที่ปรากฏให้เห็นมีไม่ได้เพราะฉะนั้นเห็นก็เป็นธรรมะนะคะเพราะฉะนั้นเห็นก็ต้องเกิดขึ้นเห็นแล้วเห็นในขณะที่เกิดขึ้นเห็นแล้วก็ดับไปแล้วไม่กลับมาอีกเลยนี่คือความหมายของขันเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะตั้งแต่ตื่นจนถึงณบัดนี้นะคะก็มีสภาพธรรมะที่เกิดดับนับไม่ถ้วนก็หมายความว่ามีขันแต่ละอย่างแต่ละชนิดที่เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปนับไม่ถ้วนเลยเพราะฉะนั้นการศึกษาการที่จะเข้าใจพระปัญญาคุณของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยนะคะก็คือในขณะที่กำลังได้ฟังพระธรรมและก็มีความเข้าใจจากการฟังซึ่งเป็นความเข้าใจของตนเองที่จะทำให้รู้ความเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งตั้งแต่เกิดมาชาวพุทธทั้งหลายนะคะก็ได้รับการสั่งสอนให้กราบไหว้บูชาแต่ว่ายังไม่ได้ศึกษาเพราะฉะนั้นเพียงการกราบไหว้บูชาไม่ใช่พระประสงค์ที่ทรงบำเพ็ญพระบารมีถึงความเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่พระประสงค์ที่ทรงบำเพ็ญพระบารมีเพื่อที่จะรู้แจ้งสภาพธรรมะเนี่ยนะคะก็เพื่ออุปการะสัตว์โลกให้มีความเห็นถูกค่ะแม้เพียงเล็กๆไม่น้อยทีละนิดทีละหน่อยแต่ก็จริงมั่นคงและตรงนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็คงจะเป็นความเข้าใจเรื่องธรรมะคือสิ่งที่มีจริงและธรรมะที่มีจริงเกิดดับและไม่กลับมาอีกนั่นคือความหมายของคำว่าขันเพราะหลากหลายมากเสียงที่ปรากฏดับแล้วเสียงใหม่เกิดไม่ใช่เสียงเก่าและก็หลากหลายด้วยนะคะถ้าเป็นผู้ที่ละเอียดจริงๆก็จะรู้ว่าแต่ละขณะที่ได้ยินเนี่ยค่ะเสียงแต่ละเสียงหลากหลายเพราะฉะนั้นแต่ละขันก็ไม่ใช่ขันเดียวกันนะคะแล้วก็เกิดดับแล้วก็เกิดตามปัจจัยที่ทำให้เกิดขึ้นเสียงดนตรีเสียงกลองเสียงฉิ่งเสียงอะไรก็แล้วแต่จะเรียกไปแต่ละเสียงนั้นก็ต่างกันไปตามปัจจัยที่ทำให้เกิดขึ้นดับไปแล้วไม่กลับมาอีกเลยเพราะฉะนั้นสำหรับการที่จะศึกษาธรรมะนะคะก็คือเข้าใจธรรมะที่มีและเข้าใจความจริงของสิ่งที่มีและเข้าใจคำที่พระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติเพื่อให้มีความเข้าใจที่ละเอียดขึ้นในธรรมะที่ได้ฟังเพราะฉะนั้นขณะนี้นะคะก็คือการเข้าใจคำว่าธรรมะว่าไม่ใช่เป็นแต่เพียงคำแต่มีธรรมะจริงๆให้เข้าใจโดยใช้คำนี้ว่าไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่วัตถุสิ่งหนึ่งสิ่งใดแต่เป็นธรรมะที่มีลักษณะเฉพาะอย่างเกิดขึ้นและดับไปจึงเป็นขันธ์แต่ละขันธ์นี่คือ1ใน5นะคะ
6: เมื่อธรรมะมีจิตเจตสิกรูปซึ่งทุกอย่างเกิดตามเหตุปัจจัยดังนั้นเมื่อทำหรือเกิดอกุศลกรรมจะกล่าวได้หรือไม่ว่าไม่ใช่เราเป็นผู้กระทำแต่เป็นไปตามเหตุปัจจัยซึ่งให้เกิดขึ้นไปตามธรรมะซึ่งบังคับบัญชาไม่ได้ครับ
5: ค่ะมีหลายคำนับถ้วนไหมคะว่าเท่าที่พูดไปแล้วกี่คำแต่ละคำมีความหมายที่ลึกซึ้งนะคะแต่ว่าเรามักจะก้าวกระโดดแบบกบเช่นคำว่ากรรมเกิดมาก็ได้ยินคำนี้นะคะในภาษาไทยเราก็เข้าใจว่าหมายความถึงการกระทำแต่ถ้าเป็นสภาพธรรมะที่มีจริงนะคะก็จะต้องเข้าใจถึงตัวธรรมะด้วยถ้าไม่มีธรรมะใดๆเลยเกิดขึ้นจะไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดเลยทั้งสิ้นแต่ณบัดนี้นะคะมีทุกสิ่งทุกอย่างก็เป็นธรรมะแต่ละอย่างแต่ละอย่างแต่ละอย่างนั่นเองเพราะว่าเมื่อกี้นี้เราพูดถึงว่าธรรมะหมายความถึงสิ่งที่มีจริงเห็นมีจริงได้ยินมีจริงการกระทำมีจริงนะคะแต่ว่าสิ่งที่มีจริงนั้นเป็นธรรมะนี่ไม่ได้รู้เป็นเราทำกรรม และเข้าใจว่ากรรมเป็นเราแต่ว่าตามความเป็นจริงถ้าเริ่มเข้าใจถูกต้องนะคะว่าทุกสิ่งที่มีจริงนะคะเป็นธรรมะอย่าเพิ่งไปไหนเลยนะคะอย่าเพิ่งไปเรื่องอื่นเลยทุกสิ่งที่มีจริงเป็นธรรมะเพราะฉะนั้นขณะนี้มีเราหรือมีธรรมะเห็นไหมคะถ้าเราไม่ได้ค่อยๆเข้าใจทีละเล็กทีละน้อยนะคะเราจะไม่เข้าใจความหมายที่แท้จริงของธรรมะเพราะเหตุว่าได้ทราบว่าทุกอย่างที่มีจริงที่เป็นธรรมะเพราะมีจริงไม่พูดถึงสิ่งที่ไม่มีจริงนะคะสิ่งที่กำลังมีจริงขณะนี้แต่ละอย่างแต่ละอย่างแต่ละหนึ่งอย่างเป็นธรรมะแต่ละอย่างเพราะฉะนั้นเมื่อทุกสิ่งทุกอย่างที่มีจริงเป็นธรรมะมีเราหรือมีธรรมะถ้าเป็นผู้ตรงสิ่งที่มีจริงนะคะเป็นธรรมะเพราะฉะนั้นสิ่งที่มีจริงเนี่ยเป็นเราหรือเป็นธรรมะเสียงมีจริงไหมคะเป็นเราหรือเป็นธรรมะเสียงเกิดและดับอยู่ที่ไหนเดี๋ยวนี้เสียงที่ดับไปแล้วไม่มีเลยจะเป็นเราได้ไหมและถ้าไม่เข้าใจอย่างนี้นะคะมีเสียงของเราไหมคะก่อนที่จะฟังธรรมะเนี่ยค่ะมีเสียงคนนั้นมีเสียงคนนี้กำลังพูดอย่างนั้นกำลังพูดภาษานี้แต่ละเสียงเท่านั้นเองค่ะเสียงเป็นธรรมะแน่นอนแต่ก็ไม่ใช่มีเฉพาะเสียงนะคะยังมีจิตที่ทำให้เกิดเสียงในขณะที่พูดด้วยเหตุนี้การศึกษาธรรมะเนี่ยแทบจะกล่าวได้เลยนะคะว่ายากที่เราจะมีความเข้าใจสิ่งที่เราอยากจะเข้าใจโดยที่ว่าไม่มีพื้นความรู้ตั้งแต่ต้นที่มั่นคงเพราะฉะนั้นที่เมื่อกี้นี้กล่าวถึงนะคะสภาพธรรมะที่มีจริงความจริงของสภาพธรรมะเนี่ยต้องเป็นอย่างหนึ่งอย่างใดใน4อย่างที่ใช้คำว่าปรมัตถธรรมหมายความว่าไม่ว่าจะเป็นธรรมะสิ่งที่มีจริงใดๆทั้งนั้นนะคะก็ประมวลสรุปลงได้ว่าเป็นธรรมะอย่างหนึ่งอย่างใดเช่นใช้คำว่าจิตมีจริงๆแต่ว่าไม่ใช่เพียงเรียกว่าจิตและไม่ใช่เพียงบอกว่าจิตมีจริงแต่ต้องลึกกว่านั้นอีกเมื่อจิตมีจริงจิตอยู่ที่ไหนคะถ้าตอบไม่ได้ก็คือว่าเราไม่สามารถที่จะรู้ว่าเป็นจิตเพราะว่าไม่รู้ว่าอยู่ไหนแต่เพียงได้ยินคำว่าจิตและรู้ว่ามีจิตแต่จิตเนี่ยค่ะเป็นธรรมะแน่นอนเพราะมีจริงเพราะฉะนั้นจิตหมายความถึงธาตุชนิดหนึ่งคำว่าธาตุกับคำว่าธรรมะเนี่ยค่ะมีความหมายเหมือนกันจะใช้คำว่าธรรมะโดยจะใช้คำว่าธาตุก็หมายความถึงสิ่งที่มีจริงที่มีลักษณะเฉพาะของสิ่งนั้นนะคะซึ่งไม่เปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นอย่างเสียงเนี่ยค่ะมีจริงใครเปลี่ยนเสียงให้เป็นกลิ่นได้ไหมคะเปลี่ยนเสียงให้เป็นสุขได้ไหมคะก็ไม่ได้แต่ละอย่างก็เป็นแต่ละธรรมะที่มีจริงๆแต่ว่านะคะในบรรดาธรรมะที่มีทั้งหมดเนี่ยค่ะก็มีสภาพที่ต่างกันเป็นประเภทใหญ่ๆสองอย่างคือสภาพธรรมะอย่างหนึ่งนะคะแม้มีจริงแต่ก็ไม่สามารถจะรู้อะไรได้เลยแข็งมีไหมคะแข็งรู้อะไรหรือเปล่าแข็งเจ็บไหมแข็งคิดไหมแข็งชอบหรือแข็งไม่ชอบแข็งก็เป็นแข็งสามารถที่จะรู้แข็งก็ต่อเมื่อมีธาตุชนิดหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นรู้สภาพแข็งแข็งจึงปรากฏได้เพราะฉะนั้นสภาพธรรมะใดๆก็ตามนะคะเช่นสิ่งที่กำลังปรากฏให้เห็นทางตาหรือว่าเสียงหรือว่ากลิ่นหรือว่ารสหรือว่าเย็นร้อนอ่อนแข็งทั้งหมดในชีวิตทุกวันทุกวันที่ปรากฏนะคะก็เป็นธรรมะประเภทที่ไม่สามารถจะรู้อะไรได้เลยภาษาบาลีใช้คำว่ารูปะนะคะหมายความถึงธรรมะที่เป็นรูปธรรมไม่ใช่สภาพรู้มีจริงแน่นอนแต่ว่าถ้ามีแต่เฉพาะรูปธรรมโดยไม่มีธาตุหรือธรรมะอีกอย่างหนึ่งนะคะซึ่งเป็นธาตุรู้นะคะตอนนี้จะมีคำว่าธาตุรู้ไม่ใช่เราแต่เป็นธาตุชนิดหนึ่งซึ่งเกิดแล้วต้องรู้สิ่งหนึ่งสิ่งใดที่กำลังปรากฏให้รู้เพราะฉะนั้นในขณะนี้เองนะคะมีสิ่งที่ปรากฏให้เห็นเพราะฉะนั้นเห็นคือธาตุรู้ซึ่ง เกิดขึ้นเห็นสิ่งที่กำลังปรากฏนี่คือธรรมะเพราะฉะนั้นก่อนที่จะไปถึงคำว่ากรรมนะคะก็จะต้องรู้ก่อนว่าถ้าบอกไปง่ายๆเรื่องกรรมแล้วก็ไม่สามารถที่จะมีความเข้าใจลึกซึ้งว่ากรรมคืออะไรเป็นธรรมะหรือเปล่ามีจริงหรือเปล่าความรู้นั้นก็ผิวเผินมากนะคะแล้วก็เป็นอันตรายด้วยเพราะเหตุว่าต่อไปก็จะคิดเอาเองไปหมดเลยในเรื่องของธรรมะแต่ถ้าเป็นผู้ที่ไม่ประมาทแม้ว่าจะได้ยินคำต่างๆนะคะซึ่งมีจริงๆแต่ก็ต้องเริ่มจากความรู้ขั้นพื้นฐานว่าสิ่งที่มีจริงทั้งหมดเนี่ยค่ะต่างกันเป็นสองประเภทคือประเภทหนึ่งไม่สามารถจะรู้อะไรได้เลยอีกประเภทหนึ่งนะคะสามารถที่จะรู้สามารถที่จะจำจะคิดจะสุขจะทุกข์เพราะฉะนั้นเวลาพูดถึงการกระทำถ้าไม่มีจิตทำอะไรได้ไหมคะขณะนี้ทุกคนนั่งอยู่ที่นี่นะคะลุกขึ้นเดินได้เอื้อมมือไปได้เคลื่อนไหวได้เพราะมีจิตแต่ขณะใดก็ตามที่จิตดับไม่เกิดอีกที่รูปนั้นรูปนั้นไม่ต่างกับสิ่งที่ไม่มีชีวิตโต๊ะเก้าอี้ก็ไม่สามารถที่จะเคลื่อนไหวไม่สามารถที่จะมีการกระทำใดๆได้เลยเพราะฉะนั้นก็แสดงเห็นว่าก่อนอื่นนะคะก็จะต้องรู้ความจริงว่าธรรมะเนี่ยค่ะมีสองอย่างคือธรรมะประเภทหนึ่งไม่สามารถที่จะรู้อะไรได้เลยทั้งสิ้นแต่ถ้าไม่มีธรรมะอีกอย่างหนึ่งซึ่งเป็นธาตุรู้เกิดขึ้นรู้นะคะสิ่งใดๆก็ปรากฏไม่ได้แม้ว่ามีเพราะฉะนั้นขณะนี้นะคะเห็นมีจริงๆเป็นจิตประเภทที่เกิดขึ้นทำหน้าที่เดียวค่ะคือเกิดเห็นแล้วก็ดับไปต่างกับจิตอีกประเภทหนึ่งนะคะเกิดขึ้นได้ยินแล้วก็ดับไปเพราะฉะนั้นขณะนี้เป็นธรรมะสองอย่างที่เป็นนามธรรมประเภทหนึ่งกับรูปธรรมประเภทหนึ่งนะคะสำหรับนามธรรมคือจิตเนี่ยเริ่มรู้จักจิตแล้วใช่ไหมคะจิตมีจริงๆเกิดขึ้นต้องรู้สิ่งหนึ่งสิ่งใดและจิตก็เกิดที่รูปในขณะที่เป็นสิ่งที่มีชีวิตนะคะมีทั้งนามและรูปจิตต้องเกิดที่รูปมีจิตของใครที่ไหนเกิดนอกรูปบ้างไหมคะขณะเห็นเดี๋ยวนี้ค่ะจิตไม่ได้อยู่ข้างนอกเลยจิตอยู่ที่ตาเพราะว่าเกิดที่ตาแล้วก็เห็นที่ตาแล้วก็ดับไปที่ตานั่นเองใครรู้คะพอจิตได้ยินเกิดขึ้นจิตได้ยินจะเกิดที่ตาได้ไหมเพราะไม่ได้เห็นแต่จิตได้ยินเกิดที่หูได้ยินเสียงแล้วก็ดับไปเพราะฉะนั้นสองขณะนี้ก็ต่างกันแล้วถ้าไม่เข้าใจอย่างนี้จะเข้าใจกรรมได้ไหมคะกรรมคือการกระทำในภาษาไทยนะคะแต่ภาษาบาลีกรรมก็คือสภาพธรรมะที่จงใจตั้งใจที่จะกระทำสิ่งนั้นนะคะให้สำเร็จเพราะฉะนั้นสภาพธรรมะที่จงใจตั้งใจนะคะไม่ใช่จิตแต่เกิดกับจิตจิตเป็นสภาพที่กำลังเห็นไม่ได้จงใจไม่ได้ชอบไม่ชอบในสิ่งที่เห็นเพราะเป็นธาตุที่เพียงเกิดขึ้นแล้วเห็นเพราะฉะนั้นในขณะหนึ่งขณะใดที่มีสภาพธรรมะที่เป็นนามธรรมเกิดขึ้นนะคะก็จะต้องมีนามธรรมประเภทอื่นเกิดพร้อมกันดับพร้อมกันซึ่งพระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติเรียกสภาพธรรมะนั้นว่าเจตสิกะหมายความถึงนามธรรมที่เกิดกับจิตตอนนี้ไม่ทราบจะเริ่มงงเริ่มสับสนหรือว่าเริ่มจะรู้ว่าเดี๋ยวนี้เป็นอย่างนี้ค่ะการฟังธรรมะคือให้ฟังเข้าใจสิ่งที่มีและไม่เคยรู้นะคะทั้งที่ความจงใจความตั้งใจก็เคยมีแต่ก็ไม่รู้ว่าเป็นอะไรเข้าใจว่าเป็นเราเห็นก็มีก็เป็นเราเห็นได้ยินก็มีก็เป็นเราได้ยินเป็นเราไปหมดโดยที่ถ้าไม่ได้ฟังพระธรรมจะไม่รู้เลยนะคะว่าเป็นธรรมะทั้งสิ้นและก็เป็นธรรมะที่มีจริงๆเป็นธรรมะที่ใครไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้เช่นจิตจะเปลี่ยนให้เป็นเจตสิกไม่ได้เจตสิกจะเปลี่ยนให้เป็นจิตก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นก่อนอื่นนะคะนามธรรมกับรูปธรรมแต่นามธรรมมีสองอย่างคือจิตเป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้สิ่งที่กำลังปรากฏขณะนี้เห็นเนี่ยสิ่งที่ปรากฏให้เห็นไม่ใช่หน้าที่ของใครเลยที่จะเห็นนอกจากจิตกำลังเกิดขึ้นเห็น แต่ว่าในขณะที่จิตเกิดขึ้นนะคะจะมีเจตสิกนามธรรมที่เกิดกับจิตเนี่ยหลายประเภทเกิดร่วมด้วยรวมทั้งสภาพที่จงใจตั้งใจด้วยแต่ว่าขณะที่กำลังเห็นเนี่ยนะคะไม่ใช่เจตนาที่เป็นกุศลความจงใจที่เป็นกุศลไม่ใช่ความจงใจที่เป็นอกุศลแต่มีความจงใจนะคะเป็นเจตนาเจตสิกที่เกิดพร้อมจิตทำกิจเห็นให้สำเร็จเพราะว่าเป็นสภาพธรรมะที่เกิดกับจิตนะคะเป็นสภาพธรรมะที่จงใจตั้งใจกระตุ้นเตือนสภาพธรรมะที่เกิดร่วมกันให้กระทำกิจนั้นๆให้สำเร็จชั่วหนึ่งขณะจิตค่ะนี่คือการฟังธรรมะบางคนฟังแล้วอาจจะเริ่มคิดว่ายากเกินไปมากนะนี่เพียงแค่เริ่มต้นแต่45พรรษาที่ทรงแสดงพระธรรมเนี่ยจะมากกว่านี้อีกเท่าไหร่และจะทำให้เกิดปัญญาความเห็นที่ถูกต้องในสิ่งที่มีจริงๆตั้งแต่เกิดจนตายเพิ่มขึ้นเท่าไหร่ถ้าได้มีความเข้าใจที่เพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นการฟังพระธรรมนะคะไม่ประมาทค่ะแต่ว่าเป็นผู้ที่เห็นความลึกซึ้งเห็นพระปัญญาคุณของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อเห็นอย่างนี้นะคะมีศรัทธาที่จะเข้าใจสิ่งที่มีจริงในชีวิตที่พระองค์ทรงแสดงโดยละเอียดโดยประการทั้งปวงหรือยังหรือว่าเริ่มท้อถอยคิดว่ายากนักเกิดมาสนุกสนานทุกบ้างสุขบ้างแล้วก็จากโลกนี้ไปแต่ไม่รู้ว่าไปไหนแต่ต้องไปแน่ค่ะ
7: เรียนถามท่านอาจารย์การศึกษาและพิจารณาจิตซึ่งเป็นสิ่งที่จับต้องไม่ได้จึงขอถามว่าศึกษาและพิจารณาได้เพียงอาการและลักษณะเท่านั้นใช่ไหมครับแต่ไม่สามารถศึกษาและพิจารณาตัวจิตโดยตรงได้ใช่ไหมครับช่วยขยายความหน่อยครับ
5: ท่านผู้ถามรู้สึกว่าอยากจะจับต้องจิตใช่ไหมคะแต่ให้ทราบว่าตลอดชีวิตเนี่ยค่ะสามารถที่จะจับต้องอะไรได้บ้างคิดนะคะไม่ต้องให้ใครบอกใช่ไหมคะจึงจะเป็นปัญญาของเราเองแม้แต่คำถามธรรมดาซึ่งเริ่มจากว่าอยากจะจับต้องจิตก็มีคำถามกลับไปว่าตลอดชีวิตเนี่ยค่ะจับต้องอะไรได้บ้างถ้าคิดไม่ออกนะคะก็ขอตอบนิดหนึ่งว่าขณะที่กำลังเห็นเดี๋ยวนี้เนี่ยค่ะจับต้องสิ่งที่ปรากฏให้เห็นหรือเปล่าสิ่งที่ปรากฏให้เห็นเนี่ยจับต้องได้ไหมไม่ได้เลยเสียงที่กำลังได้ยินนะคะใครจะไปจับเสียงได้ไหมคะก็ไม่ได้ไม่ใช่เฉพาะจิตนะคะที่จับต้องไม่ได้แม้แต่สิ่งที่มีจริงเนี่ยค่ะอย่างสิ่งที่กำลังปรากฏทางตาเนี่ยจับต้องไม่ได้แน่นอนนะคะกระทบสัมผัสเมื่อไหร่รู้ได้ทางกายว่าแข็งแต่ไม่ได้จับต้องสิ่งที่ปรากฏให้เห็นเพราะฉะนั้นแม้แต่ธรรมะเนี่ยค่ะก็มีอยู่ที่ตัวนะคะแล้วก็เป็นความลึกซึ้งจริงๆที่จะรู้ว่าเป็นธรรมะก็ต่อเมื่อฟังนะคะแล้วก็พอเกิดการอยากจะจับต้องจิตก็จะได้รู้ว่าไม่มีอะไรที่สามารถที่จะปรากฏให้จับต้องได้เลยนอกจากสภาพที่เย็นหรือร้อนอ่อนหรือแข็งตึงหรือไหวเท่านั้นกำลังลิ้มรสขณะที่กำลังรับประทานอาหารเค็มนะคะจับต้องเค็มได้ไหมคะหรือรสเท่านั้นที่ปรากฏให้รู้ว่าเป็นรสที่เค็มขณะที่กระทบลิ้นแข็งหรือลิ้นเค็มคะสงสัยแล้วใช่ไหมคะกำลังกระทบลิ้นอะไรกระทบถ้ารสกระทบลิ้นรสแข็งหรือว่ารสเค็มแสดงให้เห็นว่าที่จะต้องเข้าใจให้ถูกต้องอาจจะเคยได้พบได้ในรูปในเสียงในกลิ่นนะปัญญาคืออะไรนะคะแล้วก็ไม่สามารถที่จะรู้ความจริงว่าบางคนก็ถามว่าแล้วเกิดมาทำไมไม่อยากจะเกิดได้ไหมเป็นไปไม่ได้เลยนะคะเพราะว่าไม่มีใครเกิดค่ะแต่เป็นธรรมะซึ่งเมื่อมีปัจจัยจึงเกิดถ้าไม่มีปัจจัยที่จะเกิดเกิดไม่ได้เลย พราะฉะนั้นจึงมีผู้ที่ตรัสรู้ถึงการที่จะดับการเกิดคือดับกิเลสเป็นพระอรหันต์นะคะแล้วก็ไม่เกิดอีกเพราะฉะนั้นกว่าจะมีความเข้าใจจริงๆนะคะว่าประโยชน์ของการเกิดหรือว่าประโยชน์ของการไม่เกิดอะไรคือประโยชน์ที่แท้จริงเพราะว่าเกิดมาเห็นแล้วก็หมดไปได้ยินก็หมดไปทุกวันเป็นอย่างนี้ไม่เหลืออะไรเลยเพราะฉะนั้นประโยชน์ของการฟังธรรมะนะคะให้ทราบว่าเพื่อมีความเข้าใจถูกมีความเห็นถูกซึ่งภาษาบาลีใช้คำว่าปัญญาโดยมากคนจะข้ามนะคะได้ยินคำว่าปัญญาก็อยากมีปัญญาแต่ไม่รู้ว่าปัญญาคือความเห็นถูกความเข้าใจถูกจึงมีคำถามว่านะคะขณะที่ใส่บาตรทำยังไงขณะที่ใส่บาตรจึงจะเป็นกุศลที่ประกอบด้วยปัญญาปัญญารู้อะไรก็ไม่รู้ใช่ไหมคะปัญญาคืออะไรเดี๋ยวนี้ที่กำลังเข้าใจเนี่ยเป็นปัญญาหรือเป็นเราที่เริ่มมีความเห็นถูกมีความเข้าใจถูกเพราะฉะนั้นบางคนเนี่ยค่ะเพียงได้ยินชื่อก็หวังนะคะได้ยินคำว่านิพพานยังไม่ทันรู้ละเอียดว่าคืออะไรแต่คำนี้ไม่เหมือนคำอื่นที่เคยได้ยินนะคะเพราะฉะนั้นก็อยากจะถึงนิพพานอยากจะไปนิพพานหรือว่าอยากจะรู้นิพพานแต่ถ้าถามว่านิพพานคืออะไรก็ตอบไม่ได้เพราะฉะนั้นในขณะนี้นะคะไม่ใช่ขณะที่กำลังใส่บาตรแต่เป็นขณะที่กำลังฟังพระธรรมเพราะฉะนั้นผู้ฟังนะคะก็สามารถที่จะรู้ได้ด้วยตัวเองว่าขณะที่ฟังเนี่ยประกอบด้วยปัญญาหมายความว่าเป็นขณะที่จิตที่ดีงามเกิดขึ้นนะคะไม่ไปฟังอย่างอื่นไม่ไปสนใจอย่างอื่นไม่มีความติดข้องในรูปในเสียงในกลิ่นในรสแต่ว่ามีความศรัทธาที่จะได้เข้าใจสิ่งที่กำลังฟังมิฉะนั้นการฟังจะเสียประโยชน์เสียเวลาแล้วก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยเพราะฉะนั้นประโยชน์ของการฟังคือความเข้าใจสิ่งที่ได้ฟังแม้เพียงเล็กๆในน้อยนิดๆหน่อยๆนะคะเพราะเหตุว่าต้องเป็นสิ่งที่ยากมากเป็นสิ่งที่แม้มีจริงแต่ว่าทำไมไม่รู้ความจริงของสิ่งที่กำลังปรากฏที่กำลังเผชิญหน้าเพราะเหตุว่าความไม่รู้มีจริงๆซึ่งความไม่รู้เนี่ยจะเปลี่ยนเป็นความรู้ก็ไม่ได้นะคะความไม่รู้ก็คือความไม่รู้ซึ่งภาษาไทยใช้คำว่าไม่รู้ภาษาบาลีคืออวิชชาไม่ใช่วิชชาไม่รู้หรือว่าโมหะนะคะความหลงเข้าใจผิดในสิ่งที่ปรากฏว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เที่ยงที่ใช้คำว่าเป็นตัวตนเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดหรือว่ามีเรามีตัวตนของเรานั่นคือความหมายที่ถามว่าแล้วเมื่อไหร่จะหมดความเป็นตัวตนหรือความเป็นเราได้จะหมดไปไม่ได้ค่ะตราบใดที่ยังไม่รู้ว่าขณะนี้ค่ะแม้ขณะที่ถามนี่ก็ไม่มีตัวตนก็ยังไม่รู้ว่าไม่มีตัวตนแม้ไม่ใช่ตัวตนเป็นธรรมะก็ยังไม่รู้ว่าเป็นธรรมะไม่ใช่ตัวตนเพราะฉะนั้นจะหมดความเป็นตัวตนด้วยความไม่รู้เนี่ยเป็นไปไม่ได้เลยด้วยเหตุนี้นะคะก็จะมีผู้ที่เพียงฟังก็อยากจะปฏิบัติโดยที่รู้ไหมคะว่าขณะนี้ที่กำลังฟังอย่างเนี้ยมีความเข้าใจซึ่งเป็นปัญญาเดี๋ยวนี้เองไม่ต้องรอจนถึงใส่บาตรหรือว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่หวังว่าเมื่อนั่นเมื่อนี่เป็นกุศลขอให้เป็นกุศลที่ประกอบด้วยปัญญาแต่ขณะนี้นะคะเป็นกุศลคือมีศรัทธาแล้วค่ะที่ฟังธรรมแต่ว่าประกอบด้วยปัญญาหรือเปล่าขณะใดที่มีความเข้าใจขณะนั้นเป็นปัญญาเพราะฉะนั้นในขณะที่ใส่บาตรถ้ามีปัญญาอย่างที่กำลังฟังคือเป็นธรรมะทุกอย่างที่มีจริงในขณะนั้นเป็นธรรมะขณะที่กำลังใส่บาตรต้องไม่ใช่ขณะที่กำลังเพลิดเพลินทำอย่างอื่นแน่นอนเพราะฉะนั้นแม้สภาพธรรมะที่ต่างกันนะคะเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยแล้วก็หมดไปเดี๋ยวก็ศรัทธาเดี๋ยวก็ไม่ศรัทธาเดี๋ยวก็เข้าใจเดี๋ยวก็ไม่เข้าใจเพราะฉะนั้นไม่มีใครสามารถที่จะบังคับบัญชาได้เป็นธรรมะนะคะต้องไม่ลืมว่าเป็นอนัตตาไม่ใช่ใครไม่ใช่ของใครเป็นธรรมะแต่ละอย่างมีลักษณะเฉพาะแต่ละอย่างจริงๆถ้ามีความเข้าใจอย่างนี้ค่ะประโยชน์ของการฟังขณะนี้มีแล้วประกอบด้วยปัญญาไม่ต้องคอยถึงขณะที่ใส่บาตร หรือขณะที่ทำอย่างอื่นเลยด้วยเหตุนี้นะคะความเห็นถูกความเข้าใจถูกซึ่งภาษาบาลีใช้คำว่าปัญญาเจตสิกใช้คำว่าเจตสิกเพราะเหตุว่าเป็นสภาพธรรมะที่เกิดกับจิตถ้าไม่มีจิตจะมีปัญญาหรือว่ามีเจตสิกซึ่งเป็นสภาพธรรมะใดๆที่เกิดกับจิตเช่นความโกรธนะคะหรือว่าความสุขความทุกข์ต่างๆไม่ได้เลยแต่เมื่อมีจิตก็มีสภาพธรรมะที่เกิดกับจิตเป็นเจตสิกหลากหลายต่างๆปัญญาก็เป็นเจตสิกไม่ใช่จิตเพราะเหตุว่าจิตเป็นสภาพที่รู้แจ้งสิ่งที่ปรากฏถ้าจิตเกิดเป็นสภาพรู้ต้องมีสิ่งที่ถูกรู้ในขณะนี้นะคะทุกคนบอกได้ว่ามีเห็นเพราะว่ามีสิ่งที่ปรากฏให้เห็นแต่โดยสภาพตามความเป็นจริงก็คือว่าสิ่งที่ปรากฏให้เห็นเป็นธรรมะที่เพียงปรากฏให้เห็นได้ในเมื่อมีธรรมะอีกมากมายหลายอย่างซึ่งไม่ปรากฏให้เห็นเลยเช่นเสียงแม้มีจริงนะคะก็ไม่ได้ปรากฏให้เห็นเสียงกลิ่นก็มีจริงก็ไม่ได้ปรากฏให้เห็นกลิ่นจิตก็มีจริงแต่ว่าก็ไม่ได้ปรากฏให้เห็นเป็นรูปร่างของจิตเพราะเหตุว่าเห็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดนะคะสิ่งที่ปรากฏให้เห็นเป็นธรรมะที่มีจริงไม่สามารถจะรู้อะไรเลยแต่ที่ใดก็ตามที่มีธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมจะมีกลิ่นรวมอยู่ด้วยนะคะจะมีรสรวมอยู่ด้วยแล้วก็จะมีสิ่งที่สามารถกระทบกับจักขุประสาทะแล้วปรากฏให้เห็นว่าสิ่งนั้นมีจริงๆคือในขณะนี้ซึ่งก็เป็นธรรมะทั้งหมดเลยนะคะแม้แต่จักขุประสาทะก็เป็นธรรมะค่ะใครทำให้เกิดขึ้นเกิดมาบางคนตาบอดตั้งแต่เกิดบางคนเกิดมาแล้วก็ภายหลังก็ตาบอดนะคะใครทำใครสามารถจะทำได้ไหมที่ให้จักขุประสาทะเกิดขึ้นหรือโสตประสาทะเกิดเพื่ออะไรคะเป็นสิ่งซึ่งไม่มีใครสามารถที่จะบังคับบัญชาได้เลยแต่ถ้ามีความเข้าใจว่าเป็นธรรมะซึ่งไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครเลยและเกิดต่อเมื่อมีเหตุปัจจัยเท่านั้นแต่เหตุปัจจัยที่จะทำให้สภาพธรรมะแต่ละอย่างเกิดขึ้นนะคะเพียงหนึ่งขณะเนี่ยค่ะละเอียดลึกซึ้งเกินกว่าที่จะเข้าใจได้โดยทันทีแต่ต้องอาศัยการฟังนะคะแล้วก็เริ่มเข้าใจความจริงของสิ่งที่มีจริงๆก่อนและความเข้าใจว่าสิ่งที่มีจริงนี้แหละนะคะต่างกันหลากหลายกันแต่ละอย่างเนี่ยเกิดขึ้นเพราะปัจจัยที่ทำให้สภาพธรรมะนั้นเกิดขึ้นหลากหลายต่างๆกันด้วยเพราะฉะนั้นก็จะเหมือนกันไม่ได้ด้วยเหตุนี้นะคะการฟังธรรมะคือเพื่อเข้าใจถูกซึ่งเป็นปัญญาไม่ใช่ใครไม่ใช่เราไม่ใช่ของใครด้วยเพราะเหตุว่าเข้าใจเกิดแล้วก็ดับไม่เข้าใจอีกละเพราะมีปัจจัยของความไม่รู้ความไม่เข้าใจซึ่งสะสมมานานมากด้วยเหตุนี้การฟังธรรมะแต่ละครั้งเนี่ยนะคะก็คือการสะสมความเห็นถูกความเข้าใจถูกในสิ่งที่มีจริงไม่เหมือนกับคนตาบอดนะคะซึ่งมองอะไรก็ไม่เห็นทุกคนเกิดมาเนี่ยถ้าไม่รู้ว่าเป็นธรรมะเหมือนคนตาบอดไหมคะเกิดแล้วต้องเป็นไปเกิดแล้วต้องไม่เป็นไปไม่ได้จิตเป็นธาตุที่เกิดขึ้นจริงมีปัจจัยเกิดแล้วก็ดับไปแต่สภาพหรือภาวะของจิตเนี่ยค่ะน่าอัศจรรย์ไม่มีรูปร่างใดๆเลยนะคะเกิดขึ้นก็รู้เห็นบ้างได้ยินบ้างคิดบ้างแต่ว่าเวลาที่จิตหนึ่งดับจิตที่ดับแล้วนี่นะคะตัวจิตแต่ละจิตเนี่ยสามารถที่ใช้คำว่าสัตติในภาษาบาลีนะคะทำให้สภาพธรรมะที่เป็นนามธรรมคือจิตและเจตสิกเกิดสืบต่อทันทีโดยไม่มีระหว่างขั้นเพราะฉะนั้นที่นั่งอยู่ที่นี่ตอนนี้เนี่ยนะคะผ่านมาแล้วนับไม่ถ้วนเลยค่ะตั้งแต่เริ่มฟังธรรมะจนกระทั่งถึงขณะนี้จิตเกิดดับนับไม่ถ้วนเพราะฉะนั้นถ้าต้องการปัญญาอยากให้เป็นกุศลที่ประกอบด้วยปัญญาก็คือต้องรู้ว่าปัญญารู้อะไรปัญญาเข้าใจอะไรไม่ใช่ว่าอยากจะมีปัญญาแต่ไม่รู้ว่าขณะนี้เป็นอะไรขณะนั้นจะไม่ใช่ปัญญาเลย แต่ถ้าสามารถที่จะเข้าใจได้ว่าขณะนี้สิ่งที่มีจริงขณะนี้เป็นอะไรถ้าไม่ใช่เราแต่มีเกิดมาได้ยังไงมีได้ยังไงใครทำให้เกิดขึ้นที่พอจะเห็นได้นะคะก็คือทุกคนเนี่ยนอนหลับมีใครบ้างไหมคะที่เกิดมาแล้วไม่หลับขณะหลับเนี่ยค่ะรู้ไหมคะว่าเป็นใครชื่ออะไรอยู่ที่ไหนที่นอนเนี่ยนอนอยู่ที่ไหนที่บ้านหรือว่าที่โรงแรมหรือว่าที่พักอาศัยแห่งหนึ่งแห่งใดมีเพื่อนกี่คนนะคะมีทรัพย์สมบัติแค่ไหนก็ไม่มีอะไรที่จะปรากฏได้เลยนะคะแตกต่างกับคนตายเพราะเหตุว่าขณะนั้นยังมีจิตที่เกิดดับแต่จิตนี่ก็หลากหลายมากตามเหตุตามปัจจัยซึ่งไม่มีใครจะไปบงการไปเปลี่ยนแปลงหรือไปบังคับบัญชาได้แต่ขณะที่กำลังเข้าใจสิ่งที่มีจริงๆในขณะนี้ถูกต้องนั่นคือปัญญาเพราะฉะนั้นปัญญาสูงสุดของการฟังก็คือความเข้าใจถูกหรือปัญญานั่นเองจากปัญญาทีละเล็กทีละน้อยนะคะที่ไม่ได้เข้าใจคำว่าธรรมะไม่เข้าใจความหมายของคำว่าจิตหรือเจตสิกหรือรูปหรือสิ่งที่กำลังมีในขณะนี้ก็เริ่มเป็นความเข้าใจว่าเป็นธรรมะทั้งหมดรูปไหนเป็นเราไม่มีเลยเพราะว่าเกิดแล้วดับไปเสียงไหนกลิ่นไหนรสไหนเห็นไหนได้ยินไหนทั้งหมดเกิดแล้วก็ดับไปหมดค่ะเพราะฉะนั้นเราจะอยู่ที่ไหนหรือว่าจะมีเราที่เที่ยงได้อย่างไรเพราะว่าจริงๆแล้วนะคะเกิดแล้วต้องตายเห็นความไม่เที่ยงแค่นี้เองคือเห็นความไม่เที่ยงเกิดแล้วตายไม่ให้ตายไม่ได้นะคะแล้วก่อนจะตายก็เกิดแล้วเดี๋ยวเจ็บป่วยเดี๋ยวสนุกเดี๋ยวก็เป็นทุกข์บังคับบัญชาไม่ได้อีกแล้วก็หมดแล้วก็ไม่มีอะไรเหลือเข้าใจเพียงเท่านี้แต่ถ้าลึกซึ้งกว่านี้นะคะก็คือว่าทุกขณะเป็นอย่างนี้เพราะเหตุว่าเป็นธรรมะชั่วคราวค่ะมีปัจจัยเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเร็วจนเหมือนมายากลนะคะไม่มีใครเห็นการเกิดขึ้นและดับไปของสภาพธรรมะในขณะนี้เลยสักขณะเดียวนี่คือขณะนั้นไม่ใช่ปัญญาแต่ว่าเวลาที่มีความเข้าใจความไม่เที่ยงละเอียดขึ้นนะคะสั้นขึ้นจนกระทั่งขณะที่เห็นเนี่ยเป็นหนึ่งขณะไม่ใช่ขณะที่ได้ยินไม่ใช่ขณะที่คิดนี่ก็แสดงเห็นว่าปัญญายังไม่พอที่จะเห็นการเกิดดับของสภาพธรรมะซึ่งจากขณะหนึ่งที่เห็นดับแล้วนะคะเป็นปัจจัยให้จิตขณะต่อๆไปเนี่ยเกิดขึ้นความจริงที่พูดในก็เป็นอย่างย่อมากนะคะเท่าที่พอจะรู้ได้ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจแต่สภาพธรรมะจริงๆละเอียดลึกซึ้งและก็เป็นเหตุผลยิ่งกว่านี้มากที่สามารถที่จะทำให้เห็นถูกตามความเป็นจริงว่าทุกคำที่พระผู้มีพระภาคทรงพระมหากรุณาแสดงเป็นความจริงนะคะซึ่งใครเปลี่ยนแปลงไม่ได้เลยสักคำเดียวเพราะฉะนั้นขณะใดที่มีความเข้าใจอย่างนี้นะคะขณะนั้นคือปัญญาแล้วก็บางคนเนี่ยค่ะก็ไม่รู้ว่าปัญญารู้อะไรเพราะฉะนั้นก็ได้ยินคำว่าปฏิปฏิธรรมะหรือว่าภาษาไทยใช้คำว่าปฏิบัติธรรมะภาษาไทยเข้าใจว่าปฏิบัติคือธรรมใช่ไหมคะแต่ว่าภาษาบาลีปฏิคำหนึ่งปฏิคำหนึ่งธรรมะคำหนึ่งปฏิแปลว่าเฉพาะปฏิแปลว่าถึงแล้วก็ธรรมะก็คือสิ่งที่มีจริงๆเพราะฉะนั้นปฏิปฏิธรรมะหรือปฏิบัติธรรมก็คือธรรมะที่สามารถที่จะถึงความจริงของธรรมะแต่ละอย่างตามความเป็นจริงของสภาพธรรมะนั้นๆไม่ได้ปล่อยให้มีความไม่รู้เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นนะคะวันหนึ่งก็ทั้งเห็นทั้งได้ยินทั้งได้กลิ่นลิ้มรสคิดนึกก็เพิ่มความไม่รู้ในสิ่งต่างๆที่มีจริงๆเหล่านั้นไปขณะนั้นก็ไม่ใช่ทั้งปริยัติไม่ใช่ทั้งปฏิบัติไม่ใช่ทั้งปฏิเวทะซึ่งนี่เป็นภาษาไทยนะคะถ้าภาษาบาลีก็เป็นปริยัติปฏิปัตติแล้วก็ปฏิเวทะปริยัติคือการรู้รอบรู้ในสิ่งที่กำลังได้ยินได้ฟังรู้นิดเดียวแค่จิตคำว่าจิตนี่ค่ะยังไม่ใช่การรอบรู้ในความเป็นจิตหรือว่าเจตสิก ได้ยินชื่อนะคะเป็นธรรมะที่มีจริงโกรธไม่ได้เกิดทุกครั้งที่จิตเกิดบางครั้งก็เกิดบางครั้งก็ไม่เกิดเพราะฉะนั้นสภาพธรรมะใดที่เกิดกับจิตรู้สิ่งเดียวกับจิตเพราะจิตเป็นสภาพรู้นะคะแล้วก็ดับพร้อมจิตด้วยแล้วก็ไม่กลับมาอีกเลยทั้งหมดทุกอย่างที่เกิดดับจะไม่กลับมาอีกเลยนี่คือขณะที่กำลังเข้าใจธรรมะที่กำลังมีเดี๋ยวนี้นะคะขั้นปริยัติหรือยังเริ่มนะคะจนกว่าความเข้าใจจริงๆมั่นคงขึ้นว่าขณะนี้เป็นธรรมะแต่ละอย่างแล้วก็มีการฟังมากขึ้นนะคะเพิ่มความเห็นถูกต้องขึ้นว่าเป็นธรรมะจริงๆแต่ละอย่างจริงๆเกิดต่างกาละไม่ใช่ขณะพร้อมกันเลยถ้าเป็นสภาพธรรมะที่ต่างกันเช่นโลภะกับโทสะเนี่ยจะเกิดพร้อมกันไม่ได้นี่ก็เริ่มเข้าใจธรรมะนะคะฟังอะไรก็ฟังธรรมะคืออะไรคือสิ่งที่มีจริงๆเข้าใจอะไรก็เข้าใจธรรมะเดี๋ยวนี้นะคะที่มีจริงๆอย่างนี้แต่ว่าเป็นขั้นปริยัติคือฟังเรื่องราวของสิ่งที่มีจริงทั้งที่ตัวธรรมะจริงๆนะคะคือจิตเจตสิกรูปเนี่ยกำลังเกิดดับอยู่ตลอดเวลาแต่ว่าขั้นการฟังเนี่ยไม่สามารถที่จะประจักษ์ความจริงคือขณะนี้ทั้งที่รู้ว่าเกิดจริงๆดับจริงๆด้วยเหตุนี้พระธรรมที่ทรงแสดงนะคะงามในเบื้องต้นงามในท่ามกลางงามในที่สุดเพราะว่าเป็นความจริงโดยตลอดแม้ในขั้นฟังแม้ในขั้นที่กำลังเริ่มเข้าใจสิ่งที่กำลังปรากฏให้เข้าใจได้และขั้นที่ประจักษ์แจ้งแทงตลอดการเกิดดับของสภาพธรรมะซึ่งกำลังเป็นขณะนี้ด้วยเหตุนี้นะคะถ้าถามถึงว่าประโยชน์ของการฟังคือความเข้าใจถูกความเห็นถูกซึ่งเป็นปัญญาในภาษาบาลีและประโยชน์สูงสุดก็คือปัญญาที่ถึงความเป็นโลกุตระปัญญาฟังนี้ก็มีตั้งหลายคำนะคะแต่ว่าที่เราคุ้นเคยมาก็คือว่าเราคุ้นเคยกับการคิดธรรมะเองคิดว่าพอฟังแล้วก็เข้าใจคุ้นหูมาตั้งแต่เด็กแต่ว่าความจริงไม่ใช่เป็นความเข้าใจลักษณะที่เป็นจริงของธรรมะที่ทรงใช้พยัญชนะนั้นในภาษาบาลีแต่คนไทยภาษาไทยนะคะก็เอาคำภาษาบาลีมาใช้นะคะแต่ว่าไม่ได้เข้าใจความหมายตรงตามความหมายในภาษาบาลีตรงกับลักษณะของสภาพธรรมะที่มีจริงด้วยเหตุนี้นะคะถ้ามีความเข้าใจเพียงเล็กน้อยในขณะนี้แล้วก็ฟังต่อๆไปก็จะเป็นผู้ที่รู้ด้วยตัวเองเข้าใจด้วยตัวเองนะคะว่าขณะไหนเป็นกุศลและขณะไหนเป็นกุศลที่ประกอบด้วยปัญญาและขณะไหนไม่ใช่กุศลเป็นอกุศลและก็จะเป็นถึงกุศลจิตหรือกุศลกรรมนี่ก็แสดงให้เห็นว่าแต่ละคำเนี่ยก็ต้องมีความเข้าใจนะคะเพราะแค่กุศลคำเดียวหรืออกุศลคำเดียวเนี่ยนะคะก็ยังไม่ได้พูดถึงความละเอียดของแต่ละอย่างเพราะว่ากุศลก็มีหลายประเภททานะการสละวัตถุเพื่อประโยชน์สุขแก่บุคคลอื่นมีความเห็นใจนะคะต้องการที่จะให้คนอื่นพ้นจากความทุกข์ไม่มีใครต้องการทุกข์ค่ะแต่ว่าเมื่อทุกข์เกิดขึ้นสามารถที่จะช่วยให้คนนั้นได้พ้นทุกข์ขณะนั้นก็เป็นจิตที่ดีงามหรือแม้แต่ความเป็นมิตรนะคะความเป็นเพื่อนความหวังดีขณะนั้นไม่ได้ให้โทษกับใครเลยทั้งสิ้นแม้แต่กับตนเองขณะที่เกิดความเป็นมิตรกับบุคคลใดเมื่อเป็นมิตรแล้วก็จะไม่มีกายวาจาที่ประทุษร้ายด้วยจะไม่มีความคิดที่หวังร้ายต่อบุคคลนั้นด้วยเพราะฉะนั้นพระธรรมทั้งหมดนะคะเกื้อกูลให้มีความเห็นที่ถูกต้องให้พ้นจากทุกข์นะคะซึ่งเบียดเบียนจิตใจของตนเองเพราะเหตุว่าความทุกข์เกิดที่ไหนจะไปทำให้คนอื่นเป็นทุกข์ได้ไหมหรือว่าขณะที่คิดที่จะให้คนอื่นเป็นทุกข์ตนเองเป็นทุกข์ต่างหากคนอื่นยังไม่ได้เป็นทุกข์เลยเพราะฉะนั้นความเข้าใจถูกความเห็นถูกตามความเป็นจริงของสภาพธรรมะนี่นะคะนอกจากจะเห็นพระปัญญาคุณพระบริสุทธิคุณและพระมหากรุณาคุณของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ยังรู้ว่าการที่จะรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยการฟังพระธรรมและเข้าใจก่อนที่จะถึงความเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะทรงพร่ำพร้อมทุกอย่างพระรูปสมบัติแล้วก็ทรัพย์สมบัติ ยศบริวารทั้งหมดแต่ก็สละสิ่งเหล่านั้นทั้งหมดเพราะว่าผู้ที่ยังมีความติดข้องอยู่นะคะเท่าไหร่ก็ไม่พอมีใครพอบ้างคะนี่ก็แสดงเห็นว่าไม่มีเราค่ะแต่ว่ามีสภาพธรรมะที่เป็นโลภะที่เป็นความติดข้องมากมายด้วยความไม่รู้นะคะแล้วก็ไม่รู้จบสิ้นถ้ายังมีโลภะมากเท่าไหร่นะคะทุกข์ก็ต้องมีมากเท่านั้นเพราะฉะนั้นถ้าตราบใดที่ยังไม่เห็นโทษของความเป็นทุกข์ใจเพราะเหตุว่าบางคนเนี่ยค่ะทุกข์กายไม่มีเลยวันนี้นะคะทุกข์ใจมีบ้างหรือเปล่าทุกข์ใจทำไมนะคะกายก็ไม่ได้เดือดร้อนแล้วทำไมทุกข์ใจแสดงเห็นว่าห้ามไม่ให้ทุกข์ใจก็ไม่ได้เพราะว่าไม่รู้ความจริงของสภาพธรรมะซึ่งคนที่ไม่มีทุกข์กายมีทุกข์ใจเพราะกิเลสแต่คนที่ไม่มีกิเลสไม่มีความทุกข์ใจใดๆเลยก็ยังมีทุกข์กายเพราะเป็นธรรมะซึ่งบังคับบัญชาไม่ได้ด้วยเหตุนี้ธรรมะเนี่ยค่ะจริงๆแล้วก็ใครก็ตามที่มีโอกาสที่จะได้ยินได้ฟังนะคะแล้วก็เริ่มเห็นประโยชน์ของสิ่งที่ไม่เคยเข้าใจมาก่อนทั้งที่มีอยู่เนี่ยก็เริ่มที่จะเห็นความที่เป็นประโยชน์จริงๆในการที่จะรู้ว่าแท้ที่จริงแล้วนะคะชีวิตแต่ละขณะที่ผ่านไปและไม่กลับมาอีกเลยเนี่ยมีสาระหรือว่าไร้สาระแค่ไหนหรือว่าควรจะมีสิ่งที่เป็นประโยชน์ยิ่งกว่านั้นนี่ก็เป็นเรื่องที่ถ้ามีความสนใจและศรัทธานะคะก็จะศึกษาต่อไปฟังต่อไปแล้วก็จะเห็นความต่างของปัญญาคือความเห็นถูกในสิ่งที่มีจริงๆซึ่งขณะใดก็ตามที่มีความเห็นถูกเกิดขึ้นนะคะจะไม่เป็นทุกข์เลย
8: ครับกับเรียนถามท่านอาจารย์นะครับสัญญาครับที่บอกว่าทุกอย่างเป็นธรรมะก็จำได้เวลาท่านอาจารย์ซักถามก็ตอบได้ว่าไม่ใช่เรา
5: ค่ะตอนนี้มีสัญญาไหมคะ
8: มีสัญญาครับ
5: ค่ะสัญญาคืออะไรคะ
8: สัญญาสภาพที่จำครับ
5: ค่ะขณะไหนไม่มีสัญญา
8: ไม่มีครับ
5: ค่ะนี่คือผู้ที่ศึกษาแล้วนะคะพอที่จะตอบได้ว่าเป็นไปไม่ได้เลยที่จะไม่มีสภาพจำแม้ขณะที่กำลังหลับสนิทแต่ว่าสัญญาไม่ปรากฏเพราะเหตุว่าปรากฏเฉพาะสัญญาขณะที่เห็นสิ่งใดก็จำสิ่งที่เห็นได้ยินเสียงอะไรก็จำเสียงที่ได้ยินเพราะฉะนั้นเพียงได้ยินคำว่าธรรมะทุกคนได้ยินเหมือนกันเข้าใจแค่ไหนปัญญาที่เข้าใจนั้นเกิดเมื่อไหร่สัญญาก็จำสิ่งที่ปัญญารู้ในขณะนั้นด้วย
8: จะสังเกตการเจริญขึ้นของสัญญาไม่ได้เลย
5: สัญญาไหนไม่เจริญคะคุณวรศักดิ์สามารถที่จะถ่ายวิดีโอเทปได้ใช่ไหมคะ
8: ครับใช่ครับ
5: และก็ทำอย่างอื่นอีกก็ได้ตั้งหลายอย่างใช่ไหมคะ
8: ค
5: เป็นสัญญาหรือเป็นปัญญา
8: เป็นสัญญาก็จำแต่ละอย่าง
5: ค่ะเพราะฉะนั้นขณะไหนเป็นปัญญา
8: ขณะที่เข้าใจสภาพธรรมะ
5: ค่ะเดี๋ยวนี้มีสิ่งที่กำลังปรากฏเป็นธรรมะเข้าใจความจริงของสิ่งที่ปรากฏระดับไหนแค่ไหน
8: ระดับขั้นการฟังครับ
5: ค่ะขั้นการฟังแต่ยังไม่รู้จักธรรมะเลย
8: ยังครับ
5: ค่ะเหมือนกับเรากำลังพูดถึงสิ่งหนึ่งสิ่งใดนะคะแต่ยังไม่เคยเห็นสิ่งนั้นเลยถ้าเป็นคนต่างชาติอยู่ที่อื่นเนี่ยและเราพูดถึงเรื่องทุเรียนซึ่งเขาไม่เคยเห็นเลยเนี่ยเขาสามารถที่จะจำลักษณะของรูปร่างของทุเรียนได้ไหมคะ
8: ไม่ได้แน่นอนครับ
5: และตรงกันข้ามถ้าเราอยู่ประเทศไทยแล้วเราก็ไปพูดถึงผลไม้ต่างถิ่นซึ่งเราไม่เคยเห็นเลยเนี่ยเราจะไปจำได้ไหมคะ
8: เรา
5: ไม่เคยเห็นจำได้แต่ชื่อกับเรื่องเพราะฉะนั้นขณะนี้นะคะแม้เป็นธรรมะแม้เห็นมีจริงเป็นธรรมะรู้จักเห็นที่กำลังเห็นหรือว่าเห็นกำลังเห็นก็ไม่รู้ความเป็นเห็นซึ่งเป็นธาตุที่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็กำลังรู้คือเห็นสิ่งที่กำลังปรากฏให้เห็นเท่านั้นค่ะสัญญาจำแค่ไหนว่าขณะนี้นะคะเห็นมีจริงเพราะเกิดแล้วก็ดับทำอย่างอื่นไม่ได้เลยค่ะเห็นจะไปได้ยินเห็นจะไปเป็นคิดเห็นจะไปเป็นความหวังดี หรือหวังร้ายต่อใครก็ไม่ได้ทั้งสิ้นเพราะเหตุว่าเห็นเป็นธาตุชนิดหนึ่งนะคะเกิดแล้วมีจริงในขณะนี้ปรากฏความเป็นเห็นสิ่งใดที่กำลังปรากฏก็เข้าใจในความเป็นธาตุหรือความเป็นธรรมะของสิ่ง

0: ใจแล้วหรือไม่ใช่ว่าพอฟังว่าเป็นธรรมะที่เกิดดับก็อยากจะประจักษ์การเกิดดับรีบที่จะไปประจักษ์การเกิดดับทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดเพื่อที่จะเห็นการเกิดดับเป็นไปไม่ได้เลยเพราะเหตุว่าไม่ใช่ปัญญาไม่ใช่ความเห็นไม่ใช่ความเข้าใจถูกซึ่งค่อยๆละคลายความไม่รู้จากสิ่งที่ปรากฏก่อนเพราะเหตุว่าแม้ขณะนี้สภาพธรรมะจะเกิดดับอย่างนี้นะคะเป็นจริงอย่างนี้แต่ธรรมะที่เป็นอวิชชาไม่สามารถที่จะเห็นความจริงอย่างนี้ได้เลยเพราะฉะนั้นตราบใดนะคะที่ยังมีอวิชชาอยู่ตราบนั้นก็ยังคงมีสภาพธรรมะที่เป็นอกุศลธรรมเพราะฉะนั้นอวิชชาไม่รู้นะคะวิชารู้ตราบใดที่ยังไม่หมดอวิชชาตราบนั้นจิตนั้นก็ยังไม่ถึงความผ่องใสบริสุทธิ์ที่ปราศจากกิเลสทั้งมวลซึ่งได้ดับแล้วซึ่งขณะนี้มากมายอยู่ในจิตนะคะจะดับหรือจะไม่เกิดอีกเนี่ยเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้เลยถ้าไม่มีความเห็นถูกไม่มีความเข้าใจถูกแม้สภาพธรรมะที่กำลังปรากฏแต่ว่ากำลังเริ่มที่จะเข้าใจแต่ต้องมีความเข้าใจที่ตรงด้วยนะคะว่าความเข้าใจขั้นนี้ไม่ใช่เข้าใจลักษณะของเห็นแต่กำลังเข้าใจว่าเห็นมีจริงเป็นสภาพธรรมะไม่ใช่ใครเกิดเพราะเหตุปัจจัยแล้วก็ดับไปสัญญาขณะนี้นะคะจะจำเป็นอนัตตสัญญาได้ไหมคะ
1: ไม่ได้ครับ
0: ไม่ได้แต่จำคำว่าอนัตตสัญญาเพียงจำคำนี้ค่ะแต่ยังไม่ประจักษ์ในความเกิดดับในความไม่ใช่ตัวตนขณะนี้เห็นไม่ใช่ได้ยินเห็นต้องดับก่อนใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: จะพร้อมกับได้ยินไม่ได้แต่ปัญญาไม่ถึงระดับที่จะคลายความติดข้องแล้วก็ประจักษ์สภาพธรรมะซึ่งต่างกันต่างขณะด้วยขณะที่กำลังเห็นกับได้ยินนี่นะคะเหมือนพร้อมกันแต่ความจริงไม่พร้อมเลยค่ะเป็นไปไม่ได้เลยการเกิดดับสืบต่อของจิตเนี่ยละเอียดมากนะคะเพราะฉะนั้นในระหว่างนั้นน่ะมีปัญญารู้ความจริงขณะนี้ไหมว่าระหว่างเห็นกับได้ยินเนี่ยมีสภาพธรรมะที่เกิดดับสืบต่อหลายขณะที่เป็นจิต
1: สามารถมีได้นะครับถ้าอบรมเจริญใช่ไหมครับ
0: ค่ะสามารถมีได้ขั้นไหนคะ
1: ก็ขั้นที่รู้ว่าเห็นไม่ใช่ได้ยินนะครับ
0: เวลานี้มีหรือยัง
1: ขณะนี้ไม่มีแต่จากการฟังครับ
0: เพราะฉะนั้นที่สามารถจะรู้ได้เนี่ยเป็นเพียงความคาดคะเนหรือว่าเป็นจริงธรรมะเป็นเรื่องจริงนะคะค่ะเพราะฉะนั้นต้องมีความเข้าใจเพิ่มขึ้นตามลำดับขั้นจริงๆเพียงแค่คำหนึ่งนะคะที่บอกว่าขณะนี้มีสิ่งที่เพียงปรากฏให้เห็นได้เท่านั้นมีคำว่าเท่านั้นด้วยขณะเห็นนะคะหรือเดี๋ยวนี้ที่กำลังเห็นเนี่ยเห็นสิ่งที่เพียงสามารถปรากฏให้เห็นได้คลายความเป็นตัวตนความเป็นสัตว์บุคคลการยึดมั่นในสิ่งที่เคยยึดถือรูปร่างสันฐานต่างๆที่ปรากฏในขณะที่เห็นว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ไม่ได้ดับไปเลยตามความเป็นจริงเป็นอย่างนี้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นกว่าที่จะถึงการสามารถเห็นการเกิดขึ้นและดับไปของสภาพธรรมะโดยไม่รู้ความจริงอย่างนี้นะคะเพียงขั้นฟังเนี่ยเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้เลยแม้ฟังอย่างนี้ค่ะเดี๋ยวก็ลืมเรียกกำลังฟังอย่างนี้ก็ลืมเรียกว่ากำลังฟังอย่างนี้ก็ยังไม่ถึงการเข้าใจจริงๆในลักษณะของสภาพธรรมะที่เพียงปรากฏให้เห็นได้เป็นสิ่งเดียวของธรรมะทั้งหลายนะคะที่สามารถจะปรากฏให้เห็นได้และก็เพียงปรากฏให้เห็นได้แล้วดับไปตามความเป็นจริงนะคะแล้วทำไมติดข้องนักหนาในสิ่งที่เพียงปรากฏให้เห็นได้เพราะฉะนั้นกว่าจะมีความเข้าใจละเอียดและลึกซึ้งนะคะในธรรมะที่มีจริงๆในชีวิตประจำวันเนี่ยก็ต้องอาศัยการที่ฟังแล้วก็รู้ว่าเป็นความจริงแล้วก็ค่อยๆเข้าใจขึ้นถ้าใช้คำว่าปัญญาไม่ใช่อยากมีปัญญาอยากได้ปัญญาอยากให้ปัญญาเกิดขณะที่ใส่บาตรหรือว่าจะทำอะไรก็ตามนั่นคือความไม่รู้ค่ะแต่ความรู้คือขณะที่ฟังขณะใดเข้าใจเป็นปัญญาที่ไม่ใช่เรานะคะและเมื่อเริ่มฟังกับขณะนี้ค่ะมีความเข้าใจเพิ่มขึ้นบ้างไหมถ้าเพิ่มขึ้นก็คือว่าปัญญาค่อยๆเกิดจากการค่อยๆฟัง

0: ไปเรื่อยๆจนกว่าจะมีความเข้าใจที่มั่นคงขึ้น
1: การศึกษาพระวินัยปิฎกแบบผิดๆหรือแบบไม่แยบคายย่อมเป็นเหตุให้ทุศีลครับ
0: ค่ะก่อนอื่นก็ต้องทราบนะคะว่าพระธรรมคำสอนคือพระธรรมวินัยนะคะทั้งหมดเพื่อกำจัดกิเลสหรือกำจัดอกุศลนำออกซึ่งอกุศลทั้งปวงแต่ว่าที่ในครั้งพุทธกาลนะคะก็เป็นแต่เพียงคำสอนแล้วก็ตามที่มีพระวินัยต่างๆเมื่อเกิดการกระทำของพระภิกษุที่ไม่สมควรก็มีการที่จะให้มีการประชุมสงฆ์นะคะแล้วก็ขอความเห็นของสงฆ์พร้อมเพรียงกันว่าสิ่งนั้นไม่เหมาะไม่ควรแก่เพศบรรพชิตเพราะว่าพุทธบริษัทนี่ค่ะมี4ภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาในครั้งนั้นแต่ทั้ง4บริษัทสามารถที่จะรู้แจ้งอริยสัจธรรมได้แต่ที่ต่างกันนะคะเป็น2เพศก็เพราะเหตุว่าผู้ที่สะสมอัธยาศัยที่จะไม่ครองเรือนและก็ต้องการที่จะขัดเกลากิเลสอย่างยิ่งดุจสังขัดทั้งกายวาจาใจตลอดไปตั้งแต่ตื่นจนหลับนั่นก็ต้องเป็นอีกเพศหนึ่งซึ่งไม่ใช่คฤหัสถ์เพราะฉะนั้นเมื่อมีผู้ที่มีศรัทธาเห็นว่าพระธรรมเป็นสิ่งที่ลึกซึ้งและก็ยากและต้องอบรมและมีอัธยาศัยที่จะขัดเกลากิเลสในเพศบรรพชิตก็มีศรัทธาซึ่งเป็นผู้ตรงที่จะประพฤติตามพระวินัยบัญญัติเพราะฉะนั้นพระวินัยบัญญัติก็คือว่าสิ่งใดที่ควรแก่บรรพชิตที่มีเจตนาที่มั่นคงที่จะอบรมปัญญาในเพศนั้นก็จะต้องประพฤติปฏิบัติตามจึงสมควรที่จะเป็นภิกษุในธรรมวินัยนี้แต่ถ้าบุคคลใดไม่มีอัธยาศัยอย่างนั้นนะคะฟังธรรมเข้าใจธรรมะก็สามารถที่จะรู้แจ้งอริยสัจธรรมในเพศของคฤหัสถ์ได้ทั้งที่ครองเรือนและไม่ครองเรือนเพราะเหตุว่าสภาพธรรมะตามความเป็นจริงเมื่อปัญญาอบรมเจริญแล้วไม่ว่าในเพศไหนก็สามารถที่จะรู้ความจริงนั้นได้เพราะฉะนั้นเมื่อมีศรัทธาถึงกับบรรพชาอุปสมบทเป็นภิกษุก็จะต้องประพฤติตามพระวินัยโดยที่ต้องมีความเข้าใจนะคะว่าการที่พระผู้มีพระภาคและสงฆ์บัญญัติพระวินัยก็เพื่อประโยชน์ในการที่จะให้ภิกษุทั้งหลายเนี่ยค่ะอยู่ร่วมกันด้วยความผาสุกแล้วก็มีการที่จะบำเพ็ญชีวิตในเพศที่บริสุทธิ์ทั้งกายวาจาด้วยด้วยเหตุนี้ต้องเป็นผู้ที่เห็นโทษของกิเลสแม้เพียงเล็กน้อยและรู้ว่าพระวินัยทั้งหมดทุกข้อเนี่ยค่ะเพื่อไม่ให้ล่วงกายทุจริตและวจีทุจริตซึ่งเป็นโทษแม้เพียงเล็กน้อยยิ่งศึกษาพระวินัยโดยละเอียดยิ่งเห็นความงามของพระวินัยซึ่งเป็นไปทางกายทางวาจานะคะซึ่งถ้าผู้ที่ไม่ได้สามารถที่จะเข้าใจจริงๆเนี่ยแยกไม่ได้ว่าพระภิกษุผู้ประพฤติตามพระวินัยเป็นพระอรหันต์หรือไม่ใช่พระอรหันต์เพราะว่าไม่มีกายวาจาที่จะทำให้เห็นความเป็นผู้ที่มีกิเลสเลยด้วยเหตุนี้นะคะเมื่อมีความประสงค์ที่จะอบรมเจริญปัญญาในเพศบรรพชิตก็ต้องประพฤติอย่างบรรพชิตด้วยจะมีชีวิตเหมือนเดิมอย่างคฤหัสถ์เนี่ยก็ไม่ใช่เพศบรรพชิตด้วยเหตุนี้ถ้าไม่เข้าใจอย่างนี้นะคะก็เป็นโทษเพราะเหตุว่าไม่ได้กำจัดอกุศลไม่ได้ขัดเกลากิเลสแต่มีชีวิตอยู่ด้วยศรัทธาของชาวบ้านซึ่งถ้าไม่ประพฤติตามพระวินัยพระผู้มีพระภาคตรัสว่าเป็นโจรเป็นมหาโจรด้วยเพราะเหตุว่าโจรเนี่ยใครก็รู้ว่าเป็นผู้ที่เบียดเบียนผู้อื่นเอาของของคนอื่นมาเป็นของตนแต่ผู้ที่เป็นภิกษุและไม่ได้ประพฤติตามพระวินัยนะคะเป็นมหาโจรเพราะว่านุ่งห่มไม่ใช่อย่างคฤหัสถ์แสดงเพศของความเป็นบรรพชิตแต่ว่าไม่ได้ประพฤติปฏิบัติตามพระวินัยเพราะฉะนั้นก็เป็นโทษมากสำหรับบุคคลนั้นด้วยนะคะ
1: คำถามต่อมานะครับการศึกษาพระสุตตันตปิฎกแบบไม่แยบคายย่อมเป็นเหตุให้มีมิจฉาทิฏฐิหรือความเห็นผิดครับ
0: ค่ะความเห็นผิดง่ายหรือยากคะง่ายมากถ้าศึกษาเพียงนิดๆหน่อยๆเล็กๆน้อยๆนะคะก็จะทำให้ไม่สามารถที่จะรักษาพระธรรมคำสอนหรือคำสอนของพระองค์ก็ไม่สามารถที่จะเป็นประโยชน์แก่ผู้นั้นได้เช่นปริยัติปฏิบัติปฏิเวทะถ้าไม่ศึกษาจริงๆนะคะบางท่านเนี่ยค่ะเข้าใจว่าแค่ฟังแค่นี้ก็เป็นปัญญาระดับขั้นของการเข้าใจธรรมะที่เป็นนามรูปปริเฉทญาณนะ คือศึกษาแล้วก็อาจจะแปลคำแปลชื่อนะคะแต่ว่าไม่รู้ภาวะของสภาพธรรมะนั้นๆว่าปัญญานะคะมีหลายขั้นและปัญญาแต่ละขั้นเนี่ยรู้สภาพธรรมะต่างกันอย่างไรลึกซึ้งอย่างไรเพราะเหตุว่าขณะนี้นะคะเวลาที่ฟังแล้วก็มีธรรมะปรากฏผู้ที่ตรงก็จะรู้ได้แบบแม้ธรรมะกำลังเกิดดับเป็นธรรมะลักษณะต่างๆแต่เพียงฟังเรื่องของสภาพธรรมะนั้นเท่านั้นยังไม่ใช่การที่รู้แจ้งสภาพธรรมะเพราะฉะนั้นถ้าไม่ศึกษาตามลำดับจริงๆนะคะได้ยินคำว่าปริยัติปฏิบัติปฏิเวทะก็คิดว่าเท่านี้พอแล้วหรือว่าบางคนเนี่ยค่ะก็ไม่มีการศึกษาธรรมะเลยทั้งสิ้นไม่เข้าใจเรื่องของพระวินัยพระสูตรและพระภิธรรมแต่ก็จะปฏิบัติโดยอ้างว่านะคะมีข้อความนี้ในพระไตรปิฎกเท่านั้นไม่พอนะคะแม้ว่าจะอ้างว่าเป็นกายานุปัสสนาสติปัฏฐานหรือว่าเป็นมหาสติปัฏฐานแต่ความละเอียดความลึกซึ้งของปัญญาที่จะต้องมีความเข้าใจ
2: 14กันยายนพุทธศักราช2569นะครับซึ่งก็จะได้มีการสนทนาธรรมเกี่ยวกับอุปมาเปรียบเทียบขันธ์5นะครับซึ่งพวกเราเนี่ยครับก็คงจะเคยได้ยินคำว่าขันธ์มาก่อนแล้วก็อาจจะมีอุปมามากมายนะครับแต่ละแง่มุมเนี่ยครับก็ทำให้สามารถเข้าใจความเป็นขันธ์ตามที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแสดงมากยิ่งขึ้นหากได้เคยศึกษาธรรมะมาก่อนนะครับแต่ว่าในวันนี้นะครับเพื่อที่จะได้เห็นอีกแง่มุมหนึ่งของขันธ์นะครับว่าทำไมพระผู้มีพระภาคจึงทรงมีพระมหากรุณาที่จะทรงแสดงขันธ์โดยนัยยะต่างๆมากมายนะครับเพื่อที่จะให้เข้าใจความเป็นไปของขันธ์ในชีวิตประจำวันก่อนอื่นก็ขอกราบเรียนอาจารย์วิชัยนะครับได้ช่วยกรุณาเปิดคลิปธรรมะอุปมาเปรียบเทียบขันธ์5ครับกราบขอบพระคุณครับ
3: เพราะฉะนั้นขันธ์ทั้ง5จึงได้อุปมาเปรียบเทียบว่ารูปขันธ์เหมือนกับภาชนะที่รองรับนะคะความรู้สึกที่ยินดีเวทนาขันธ์อุปมาเหมือนกับอาหารที่อยู่ในภาชนะนั้นสัญญาก็เหมือนกับข้าวชนิดต่างๆซึ่งเป็นผู้ที่ปรุงนะคะให้เกิดความยินดีขึ้นเพราะเหตุว่าคงจะไม่มีใครพอใจที่จะกินข้าวโดยที่ไม่มีกับใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็จะต้องมีสัญญาซึ่งเพิ่มเติมรสของความรู้สึกนั้นขึ้นอีกใช่ไหมคะที่จะให้ยินดีอย่างนั้นบ้างยินดีอย่างนี้บ้างสังขารขันธ์เปรียบเหมือนพ่อครัวนักปรุงอาหารเนี่ยค่ะถ้าไม่มีพ่อครัวแม่ครัวที่มีฝีมือนะคะจะเป็นยังไงมีผักมีเนื้อแต่ไม่มีพ่อครัวแม่ครัวที่มีฝีมือรสชาติของอาหารนั้นจะเป็นยังไงคะรับประทานได้รับประทานลงอร่อยไหมก็ไม่เหมือนกับพ่อครัวใช่ไหมคะที่มีฝีมือเพราะฉะนั้นสังขารขันธ์เนี่ยค่ะปรุงรสต่างๆนะคะขึ้นเป็นสัญญากับข้าวต่างๆพร้อมทั้งรสของอาหารซึ่งมีรูปเป็นเครื่องรองรับอยู่วิญญาณขันธ์คือผู้เสวยหรือผู้รับประทานผู้บริโภครสนั้นๆเพราะเหตุว่าจิตเป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้อารมณ์
2: ครับในวันนี้นะครับก็น่ายินดีอย่างยิ่งนะครับที่จะมีโอกาสได้ศึกษาในเรื่องของขันธ์5นะครับด้วยอุปมาข้อนี้แล้วก็ข้ออื่นๆด้วยนะครับเพราะว่าถ้าไม่ได้ศึกษาพระธรรมด้วยความละเอียดรอบคอบนะครับหลายอย่างก็เป็นคำถามในชีวิตประจำวันนะครับแต่ว่าพระผู้มีพระภาคทรงแสดงไว้ครบถ้วนทุกประการ ผ่านนัยยะหรือว่าแง่มุมต่างๆของพระธรรมครับเพราะฉะนั้นนะครับอุปมาต่างๆเนี่ยครับถ้าหากว่าท่านผู้ศึกษานะครับมีโอกาสได้อ่านหรือว่าฟังหรือว่าศึกษาข้อความเหล่านี้ส่วนอื่นแล้วจะมีอุปมาที่คล้ายกันนะครับก็ขออย่าได้ติดเพียงคำอุปมาแต่ว่าขอให้มีความเข้าใจนะครับว่าอุปมานั้นกล่าวถึงธรรมะนั้นในแง่มุมไหนเพราะว่าบางครั้งนะครับแม้แต่พ่อครัวนักปรุงพระองค์ก็ทรงแสดงธรรมะอื่นด้วยอุปมานี้เหมือนกันเพราะฉะนั้นก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะติดที่ทำอุปมาแต่ว่าต้องทราบนะครับว่าความมุ่งหมายที่พระผู้มีพระภาคได้ทรงแสดงพระธรรมอุปมานั้นต้องการที่จะสื่อนะครับหรือว่าเพื่อให้ผู้ฟังเนี่ยครับเกิดความเข้าใจในธรรมะนั้นโดยแง่มุมไหนด้วยนะครับอันนี้สำคัญมากก็คือโดยแง่มุมไหนเพราะว่าแค่แง่มุมต่างกันคำอุปมาก็สามารถที่จะเปลี่ยนได้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นก็เป็นความละเอียดลึกซึ้งของพระธรรมจริงๆนะครับที่ต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปทีละส่วนก่อนอื่นนะครับก็อยากที่จะขอร่วมสนทนากับท่านผู้ที่อยู่ในซูมนะครับถ้าเราจะพูดถึงรูปซึ่งเป็นสภาพที่ไม่รู้อะไรเลยนะครับยกตัวอย่างสีครับหรือจะเสียงก็ได้นะครับรูปเหล่านี้นะครับไม่รู้อะไรเลยไม่รู้อะไรเลยจริงๆใช่ไหมครับไม่มีทางที่จะรู้อะไรได้เลยเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีสภาพรู้เกิดขึ้นไปรู้นะครับไม่มีปัญหาอะไรเลยลองคิดดูนะครับรูปเต็มโลกเต็มจักรวาลแต่ไม่มีสภาพรู้ไปรู้อะไรเลยไม่ปรากฏเลยใช่ไหมครับไม่ว่าจะเขียวจะแดงจะดำจะดังจะค่อยจะน่าปรารถนาไม่น่าปรารถนาอย่างไรนะครับแต่รูปเป็นแต่เพียงรูปไม่รู้อะไรเลยถ้าไม่มีสภาพรู้ไปรู้นะครับไม่มีปัญหาอะไรเลยใช่ไหมครับไม่มีอะไรปรากฏแต่นะครับคำถามที่น่าคิดพิจารณาอย่างยิ่งก็คือรูปเมื่อปรากฏกับสภาพรู้แล้วทำไมถึงต่างกันเป็นสองอย่างนะครับคือเป็นสภาพที่น่าปรารถนากับเป็นสภาพที่ไม่น่าปรารถนาครับอันนี้ก็อยากที่จะขอให้ท่านผู้ที่ศึกษานะครับอยู่ในซูมนะครับได้ร่วมสนทนาในประเด็นนี้นะครับ
4: เรียนอาจารย์ธนากรครับผมธนพลนะครับ
2: ครับ
4: จริงๆอาจารย์ก็พูดเตือนไว้แล้วแหละว่าอย่าจำแค่คำหรืออรรถะในความหมายนะครับแล้วก็ต้องเข้าใจในความหมายแต่ก็อยากทราบลึกซึ้งกว่านี้ครับอาจารย์เพราะว่าที่ท่านอาจารย์กล่าวว่าวิญญาณนะครับเปรียบเสมือนผู้เป็นใหญ่เป็นพระราชาในการเสวยนะครับเคยอ่านในอรรถกถาอื่นๆก็จะมีการกล่าวถึงแม้แต่เจตสิกที่เกิดร่วมกันนะครับอย่างเวทนาเนี่ยก็เป็นผู้เสวยรสของอารมณ์นะครับแต่ความเสวยรสของอารมณ์กับเป็นพระราชาแต่ว่าอารมณ์เนี่ยท่านก็ให้ความสำคัญตามกิจหน้าที่อย่างนั้นใช่ไหมครับอาจารย
2: ์ครับอันนี้แหละครับก็เป็นเหตุที่ต้องตั้งต้นนะครับว่ารูปนะครับเป็นสภาพที่ไม่รู้อะไรเลยนะครับทำไมนะครับถึงต่างกันเป็นสองประเภทนะครับคือเป็นสภาพที่น่าปรารถนาแล้วก็ไม่น่าปรารถนาใช่ไหมครับเพื่อที่จะสามารถเข้าใจอุปมาทั้งหมดที่ได้กล่าวถึงนะครับลองคิดดูนะครับว่าโดยภาวะของรูปนะครับไม่รู้อะไรเลยเขียวก็เป็นเขียวแดงก็เป็นแดง จะสวยหรือว่าจะไม่สวยนะครับไม่รู้อะไรเลยครับแต่ทำไมครับทำไมถึงต่างกันเป็นสองประเภทหรือถ้าเราเห็นชัดเลยนะครับรูปที่ปรากฏทางกายนะครับทำไมร้อนมากนะครับก็เป็นร้อนมากใช่ไหมครับกับอบอุ่นสบายก็เป็นอบอุ่นสบายแต่ว่าตัวเขานะครับไม่รู้อะไรเลยแต่ทำไมนะครับทำไมเขาถึงมีทั้งน่าปรารถนาแล้วก็ไม่น่าปรารถนาครับอาจารย์ธนพลพอตอบได้ไหมครับ
4: เพราะว่าเวทนาที่เกิดรู้อารมณ์หรือรูปนั้นครับมีแตกต่างกันครับผมประกอบกับจิตที่เป็นประธานในการรู้ก็รู้ในความแตกต่างครับอาจารย
2: ์ครับ
4: ถูกอาจารย์แนะนำด้วยนะครับ
2: ครับก็ขอบพระคุณในคำตอบนะครับแต่ว่าความลึกซึ้งของความหมายจะเป็นอย่างไรนะครับอันนี้ก็อยากที่จะให้ท่านอื่นลองแสดงความเห็นดูด้วยนะครับเพราะว่าเป็นเรื่องที่ลึกซึ้งจริงๆครับ
5: กราบอาจารย์ธนกรค่ะรูปก็คือรูปไม่รู้อะไรแต่ที่ต่างกันเพราะมีสภาพรู้ที่เป็นสภาพรู้ที่ต่างกันนะคะอาจารย
2: ์ครับ
5: เป็นความต่างกันค่ะ
2: ใช่ครับแต่น่าคิดนะครับรูปที่ไม่สวยจะเปลี่ยนให้เป็นรูปที่สวยได้ไหมครับ
5: ไม่ได้ค่ะอาจารย
2: ์ครับแต่สวยไม่สวยเพราะอะไรครับ
5: เพราะว่ามีสภาพรู้ที่ไปรู้ในสภาพรู้ในรูปที่ไม่สวยนั้นรูปที่เป็นรูปที่ไม่ดีอะค่ะอาจารย์
2: ครับเห็นไหมครับว่าเราจะเห็นพระมหากรุณาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับที่ทรงแสดงจำแนกพระธรรมนะครับให้พวกเราเห็นความลึกซึ้งอย่างยิ่งนะครับว่าแม้แต่สีจะสวยไม่สวยนะครับใครกำหนดไม่ได้เลยแต่ว่าต้องเป็นไปตามความเป็นจริงใช่ไหมครับไม่ใช่ว่าเรามีความสุขจะเปลี่ยนให้รูปนั้นสวยแต่รูปนั้นอาจจะน่าเกลียดก็ได้ใช่ไหมครับทำไมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงทรงแสดงอิทธารมณ์และอนิทธารมณ์ไว้เพราะว่าเปลี่ยนไม่ได้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นทุกท่านก็จะเริ่มเห็นแล้วนะครับว่ารูปโดยแท้แล้วนะครับเป็นสภาพที่ไม่รู้อะไรเลยแต่พอมีสภาพรู้เกิดขึ้นรู้รูปนั้นไม่ใช่รูปเฉยๆแล้วนะครับแต่เป็นรูปที่เป็นอารมณ์เพราะฉะนั้นความเป็นอารมณ์เพราะมีสภาพรู้เกิดขึ้นนะครับสำคัญมากเลยนะครับที่ทำให้รูปที่เป็นอารมณ์ต่างจากรูปที่ไม่ได้เป็นอารมณ์อะไรเลยเพราะมีสภาพรู้เกิดขึ้นเป็นไปใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นความเป็นอารมณ์ความเป็นอารมณ์นั่นเองนะครับทำให้มีความต่างใช่ไหมครับหรือว่าไม่มีครับ
5: มีความต่างค่ะอาจารย
2: ์ครับเพราะฉะนั้นความเป็นอารมณ์ของสิ่งนั้นนี่แหละครับเพราะมีสภาพรู้เกิดขึ้นเขาเป็นปัจจัยเพราะอะไรครับเพราะอาศัยผัสสะนะครับการกระทบกับสิ่งนั้นที่กำลังเป็นอารมณ์ครับเพราะฉะนั้นถ้าอารมณ์นั้นดีนะครับเห็นไหมครับสีสวยๆไม่รู้อะไรเลยแต่พอสีสวยๆนั้นนะครับเป็นอารมณ์เมื่อไหร่ทำไมถึงเป็นอิทธารมณ์ครับเนี่ยครับทำไมถึงเป็นอิทธารมณ์ครับ
5: เพราะรูปนั้นเป็นรูปที่ดีน่าพอใจค่ะอาจารย
2: ์ของอะไรครับ
5: ของจิตและเจตสิกค่ะอาจารย์ของ
2: สภาพรู้ใช่ไหมครับ
5: คร
2: ับเพราะฉะนั้นก็จะเห็นได้เลยนะครับว่าค่อยๆ แต่ค่อยๆคลานไปนะครับในความเป็นจริงที่แสนจะลึกซึ้งนะครับลำพังแต่รูปไม่รู้อะไรเลยแต่พอรูปนั้นนะครับเป็นอารมณ์ความสามารถหรือว่าความเป็นรูปนั้นที่เป็นอารมณ์นะครับไม่ใช่เป็นรูปเฉยๆความเป็นอารมณ์นั่นเองนะครับน่าปรารถนาเพราะโดยสภาพของเขาเนี่ยครับเขาเป็นปัจจัยให้น่ายินดีพอใจและอะไรครับน่ายินดีพอใจในอะไรครับพอใจ
5: ในอะไรในอารมณ์ในรูปค่ะที่เป็นหน้าที่เป็นรูปที่น่ายินดีพอใจ
2: ด้วยความรู้สึกแบบไหนครับ
5: ความรู้สึกถ้าหากว่าเป็นสภาพรู้รูปที่เป็นสภาพรู้ที่ความรู้สึกที่เกิดกับจิตเห็นก็จะรู้สึกเฉยๆค่ะอาจารย์แต่ถ้าเป็นความรู้สึกที่เกิดกับความยินดีพอใจนะคะอาจารย์ที่เป็นโลภะก็มีความรู้สึกเฉยๆก็มีแล้วก็มีความรู้สึกที่เป็นสมนัสก็มีค่ะอาจารย
2: ์ครับถ้าสวยมากนะครับสวยมากอร่อยมากครับสบายมากครับเพราะมากมากมากมากมากมากนะครับยินดีพอใจไหมครับถ้าความยินดีพอใจเกิด
5: ยินดีพอใจค่ะอาจารย
2: ์ครับด้วยความรู้สึกประเภทไหนครับ
5: ถ้าสวยมากก็ต้องเป็นสมนัสค่ะอาจารย์ความรู้สึกค่ะ
2: สมนัสห้ามได้ไหมครับ
5: ไม่ได้เลยค่ะอาจารย์
2: ความเป็นไปของธรรมะใช่ไหมครับอันนี้ถ้าไม่ใช่รูปนะครับกุศลความดีครับน่ายินดีไหมครับ
5: น่ายินดีค่ะอาจารย
2: ์น่าติดข้องไหมครับ
5: เป็นที่ติดข้องได้ค่ะ
2: เห็นไหมครับครับหรือนะครับโดยสภาพของกุศลนะครับถึงไม่ติดข้องแต่สามารถทำให้เกิดความรู้สึกประเภทใดได้
5: อาจารย์ขออีก
2: ครับกุศลนะครับความดีนะครับถ้าเราจะพูดถึงในแง่ของสภาพรู้ที่เป็นความรู้สึกนะครับความเป็นกุศลนะครับที่เป็นอารมณ์นะครับโดยมากนะครับโดยความเป็นปกตินะครับเขาเป็นปัจจัยให้เกิดความรู้สึกประเภทใดเวลาเป็นอารมณ์ครับ
5: เวลามาเป็นอารมณ์ใช่ไหมคะก็ทำให้เกิดความรู้สึกเฉยๆได้ค่ะอาจารย์แล้วก
2: ็ความรู้สึกมากๆล่ะครับเป็นกุศลมากๆครับ
5: หากปรับปรื้มได้ค่ะอาจารย
2: ์ครับมีความสุขไหมครับ
5: มีค่ะอาจารย
2: ์เกิดที่ตัวเองมีความสุขไหมครับ
5: เกิดที่ตัวเองหมายถึงว่าก
2: ุศลเกิดที่ตัวเองนะครับ
5: ค่ะ
2: ครับกุศลเกิดที่คนอื่นนะครับน่าชื่นชมครับ
5: ค่ะน่าชื่นชมค่ะอาจารย
2: ์ครับมีความสุขไหมครับ
5: มีค่ะขณะที่ชื่นชม
2: เห็นไหมครับก็จะเห็นว่าธรรมะเขาก็เป็นธรรมะของเขานะครับแต่พอเป็นอารมณ์นะครับเขาสามารถที่จะเป็นที่ตั้งหรือว่าเป็นที่รู้สึกต่างๆใช่ไหมครับเป็นที่น่ายินดีบ้างไม่น่ายินดีบ้างเพราะอะไรครับถ้าสิ่งนั้นลองคิดดูนะครับว่าความน่ายินดีกับความไม่น่ายินดีมาจากไหนครับถ้าสิ่งนั้นทำให้เป็นทุกข์น่ายินดีไหมครับ
5: ทำให้เป็นทุกข์ไม่น่ายินดีค่ะอาจารย
2: ์เห็นคนอื่นโกรธเป็นทุกข์หรือว่าเป็นสุขครับ
5: เป็นทุกข์ค่ะอาจารย์
2: เพราะฉะนั้นน่ายินดีหรือไม่น่ายินดีครับ
5: ไม่น่ายินดีเลยค่ะ
2: ครับเห็นคนอื่นโลภนะครับเราก็มีความสุขเขามีความสุขนะครับโลภมากๆน่ายินดีหรือไม่น่ายินดีครับ
5: ไม่น่ายินดีค่ะอาจารย์
2: มีความสุขหรือมีความทุกข์ที่ได้เห็นครับโลภมากๆนะครับทุจริต แต่เขามีความสุขนะครับ
6: โอ้แต่ถ้าสิ่งนั้นมาเป็นอารมณ์ก็เป็นอารมณ์ความโทมนัสค่ะอาจารย์ไม่ชอบ
2: เห็นไหมครับ
6: ค่ะ
2: พอเป็นโทมนัสก็ไม่ชอบใช่ไหมครับเนี่ยครับเห็นความเป็นธรรมะที่บังคับบัญชาไม่ได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นโดยสภาพของกุศลหรือว่าความดีเขาเป็นปัจจัยให้แม้แต่จะเป็นอารมณ์ก็ทำให้มีความสุขใช่ไหมครับ
6: ใช่ค่ะอาจารย
2: ์จึงเป็นที่น่ายินดีพอใจหรือจะเป็นที่ให้เกิดกุศลยิ่งขึ้นไปก็ได้แต่พอเป็นอกุศลแล้วนะครับถึงแม้ว่าตัวผู้เกิดอกุศลหรือว่าจิตที่กำลังมีอกุศลนั้นจะมีความสุขก็ได้ใช่ไหมครับแต่โดยสภาพพอเป็นอารมณ์เวลาพี่ล่าชอบอะไรมากๆคิดถึงว่ามีกิเลสมากขนาดนี้เป็นทุกข์หรือว่าเป็นสุขครับ
6: ถ้าคิดถึงว่ามีกิเลสมากขนาดนี้ก็เป็นโทมนัสเป็นทุกข์ใจค่ะอาจารย
2: ์เห็นไหมครับแต่จะมีความสุขก็ได้ใช่ไหมครับก็แล้วแต่ว่าอะไรจะเกิดครับทีนี้รูปก็ชัดเจนเลยใช่ไหมครับว่าตัวรูปเนี่ยครับอันนี้เป็นรูปแท้ๆเลยนะครับที่โดยสภาพเขาต้องเป็นรูปเหมือนกุศลต้องเป็นกุศลอกุศลต้องเป็นอกุศลแต่จะเห็นได้ว่าเขาก็เกิดไปตามสภาพแต่พอสิ่งเหล่านี้เป็นอารมณ์เมื่อไหร่ก็ทำให้มีการรู้อารมณ์นั้นด้วยความรู้สึกที่ต่างกันคำแปลก็อาจจะใช้คำว่าเสวยใช่ไหมครับแต่จริงๆก็คือไปรู้สิ่งนั้นแล้วรู้สึกต่างๆกันครับเพราะฉะนั้นก็อันนี้ก็เป็นเพียงแนวนะครับที่จะให้ทุกท่านนะครับได้เริ่มเห็นแล้วว่าไม่ใช่ว่าสีนะครับสวยไม่สวยเพราะเราคิดเองนะครับแต่เขาต้องมีภาวะที่สามารถทำให้เกิดความรู้สึกที่ต่างกันทำให้เกิดความน่ายินดีพอใจติดข้องหรือว่าความไม่น่ายินดีพอใจติดข้องแต่เราก็จะไม่พูดถึงการสะสมที่พิเศษนะครับเพราะว่าแม้แต่สิ่งที่ไม่น่าปรารถนาเลยแต่ก็สามารถเป็นที่ติดข้องได้แต่ว่าโดยปกติแล้วเนี่ยครับโดยทั่วๆไปเนี่ยครับความเป็นอารมณ์โดยปกติแล้วนะครับเขาเป็นปัจจัยให้เกิดความรู้สึกประเภทต่างๆเพราะมีสภาพรู้เพราะฉะนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทรงแสดงธรรมะตรงไปตรงมาเพราะฉะนั้นก็ถ้าเราไม่ศึกษาละเอียดขนาดนี้นะครับบางท่านก็คิดว่ารูปไม่มีความต่างกันเช่นนะครับสีที่ปรากฏทางตาเนี่ยครับก็เป็นแต่เพียงสีเพราะฉะนั้นไม่มีสีที่สวยไม่มีสีที่ไม่สวยรสอาหารนะครับไม่มีอร่อยกับไม่อร่อยแต่ไม่ตรงตามที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแสดงไว้ใช่ไหมครับว่าเมื่อเป็นอารมณ์แล้วนะครับยังต่างกันเป็นอิทธารมณ์และอนิทธารมณ์แล้วก็ต้องเพราะอะไรด้วยใช่ไหมครับไม่ใช่ว่าเป็นเพราะว่าเราอยากให้เป็นคนนี้ว่าอย่างนั้นคนนั้นว่าอย่างนี้แต่เพราะโดยสภาพแล้วนะครับเขาเป็นที่ตั้งให้เกิดความรู้สึกประเภทไหนทำให้มีความยินดีพอใจหรือไม่น่ายินดีพอใจโดยมากและเพราะสะสมมาอย่างไรด้วยใช่ไหมครับที่กรรมประเภทไหนจะเป็นปัจจัยให้ถ้าเป็นวิบากไปรู้สิ่งนั้นโดยความเป็นอารมณ์เป็นผลของกุศลหรือเป็นผลของอกุศลอันนี้คิดเองไม่ได้เลยครับต้องเป็นพระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแสดงครับเพราะฉะนั้นก็อยากที่จะให้อาจารย์วิชัยนะครับได้กล่าวถึงทำไมข้อความที่ท่านอาจารย์ได้กล่าวนะครับทำไมรูปนะครับเหมือนภาชนะครับที่รองรับความยินดีพอใจแต่ว่าเวทนาเนี่ยครับก็เปรียบเสมือนอาหารครับก็ขอกราบเรียนเชิญครับ
7: ครับก็ ครับอาจารย์ธนากรแล้วก็คณะอาจารย์ทุกท่านครับแล้วก็สวัสดีท่านผู้ร่วมสนทนาธรรมทุกท่านด้วยนะครับครับพระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแสดงนะครับก็โดยนัยยะโดยประการต่างๆนะครับแต่จุดประสงค์ก็คือเพื่อให้เข้าใจความเป็นธรรมะแม้จะมีการอุปมาโดยประการต่างๆแม้แต่ในประการนี้นะครับอย่างที่เมื่อสักครู่นี้นะครับอาจารย์ธนากรได้กล่าวถึงเรื่องของความต่างของรูปนะครับสองประการก็คือรูปที่เป็นที่น่ายินดีพอใจก็มีที่เรียกว่าอิทธารมณ์นะครับแล้วก็รูปที่ไม่ได้เป็นที่น่ายินดีพอใจที่เป็นอนิทธารมณ์ก็มีจริงหรือเปล่าต้องพิจารณาใช่ไหมครับเพราะว่าความเป็นจริงเนี่ยเรามุ่งถึงคำที่ได้ยินแล้วก็คิดเรื่องแต่ตามความเป็นจริงแล้วนะครับชีวิตประจำวันของเรานี่ครับมีจิตเจตสิกที่เกิดขึ้นรู้อารมณ์โดยประการต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายหรือแม้แต่ทางใจก็ตามที่มีรูปอารมณ์นะครับรูปมีความต่างๆกันหรือไม่แน่นอนนะครับย่อมมีความต่างๆกันอย่างข้อความในขันธวิภังพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแสดงอัตถะของขันธ์นะครับถ้าโดยความก็คือเป็นสิ่งที่เกิดแล้วนะครับมีขึ้นแล้วก็เมื่อเกิดแล้วมีขึ้นแล้วนะครับก็มีความหลากหลายต่างๆกันโดยอาการหรือเหตุปัจจัยที่ทำให้ขันธ์ที่เกิดขึ้นนะครับมีความหลากหลายไม่ว่าจะโดยกาละนะครับไม่ว่าจะคือมีการรูปที่เป็นปัจจุบันอดีตอนาคตนะครับปัจจุบันคือมีแล้วใช่ไหมครับแต่มีเนี่ยอยู่ไม่นานเลยก็ต้องดับไปเป็นอดีตนะครับและเมื่อดับไปแล้วเนี่ยครับก็ยังมีเหตุปัจจัยให้ขันธ์เนี่ยครับเกิดขึ้นไม่ใช่ขันเก่ากลับมาเกิดแต่มีปัจจัยปรุงแต่งให้ขันนะครับเกิดขึ้นดังนั้นความเป็นไปของธรรมะเนี่ยก็เป็นอย่างนี้แต่ปกติความไม่รู้อวิชชานะครับก็ปกปิดความเป็นจริงของสภาพธรรมะเอาไว้และไม่ใช่โดยกาละเท่านั้นนะครับยังมีความหลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นรูปหยาบละเอียดสามประณีตไกลใกล้ภายในภายนอกดังนั้นแม้รูปนะครับที่มีปัจจัยปรุงแต่งให้เกิดขึ้นเนี่ยก็ยังมีความหลากหลายอย่างนี้เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็เช่นเดียวกันนี่คือการเกิดขึ้นของขันธ์นะครับที่เรียกว่าขันธ์เนี่ยครับก็คือสิ่งที่กำลังมีในขณะนี้นะครับไม่กล่าวคำว่าขันธ์เลยก็ได้แต่ทั้งหมดเนี่ยครับเพื่อเข้าใจสิ่งที่เกิดแล้วมีแล้วและด้วยความไม่เข้าใจด้วยความติดข้องและก็มีความเห็นผิดในสิ่งที่ปรากฏนี่ครับก็ยึดถือว่าสิ่งที่มีแล้วเนี่ยครับเป็นอัตตานะครับอย่างตัวเราทั้งหมดเนี่ยครับความจริงก็เป็นขันธ์ทั้ง5แต่เมื่อมีความไม่รู้มีความติดข้องมีความเห็นผิดก็ยึดว่านี่คือเป็นเราแม้แต่ภายนอกก็ตามนะครับก็จำหมายรู้โดยความเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดอย่างข้อความในขันธวิภังนะครับท่านก็จะแสดงรูปสามเป็นไฉนนะครับที่เป็นรูปที่ไม่น่ายินดีไม่น่าพอใจนะครับรูปใดของสัตว์นั้นๆที่น่าดูหมิ่นน่าเหยียดหยามน่าเกลียดน่าตำหนิไม่น่ายกย่องสามรู้กันว่าสามสมมุติกันว่าสามไม่น่าปรารถนาไม่น่ารักไม่น่าชอบใจได้แก่รูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะนี้เรียกว่ารูปสามนะครับส่วนรูปประณีตเป็นไฉนรูปใดของสัตว์นั้นๆที่ไม่น่าดูหมิ่นไม่น่าเหยียดหยามไม่น่าเกลียดไม่น่าตำหนิน่ายกย่องประณีตรู้กันว่าประณีตสมมติกันว่าประณีตน่าปรารถนาน่ารักน่าชอบใจได้แก่รูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะนี้เรียกว่ารูปประณีตฉะนั้นความหลากหลายของรูปนะครับ ก็อย่างที่กล่าวแล้วมีเหตุปัจจัยปรุงแต่งให้รูปนี้เกิดขึ้นอย่างอัตถกถาวิพังคปกรณ์นะครับท่านก็แสดงนะครับเรื่องของรูปที่ไม่น่าปรารถนาอันนี้คือท่านกล่าวนะครับให้ได้พิจารณารูปชื่อว่าไม่น่าปรารถนาเพราะเว้นจากสมบัติรูปที่ไม่น่าปรารถนานั้นมีอกุศลกรรมเป็นสมุฏฐานโดยส่วนเดียวน่าพิจารณาไหมครับถ้าอันนี้คือยกตัวอย่างรูปที่เกิดจากกรรมถ้าเหตุที่เป็นอกุศลนี่ครับฝ่ายไม่ดีเลยใช่ไหมครับเมื่อเหตุได้กระทำสำเร็จแล้วนะครับผลที่เกิดขึ้นแม้รูปธรรมก็ตามจะเกิดโดยความเป็นรูปที่ดีที่น่าปรารถนาเนี่ยก็เป็นไปไม่ได้เพราะเหตุไม่ดีนะครับส่วนตรงกันข้ามกันนะครับก็คือรูปที่ประณีตนะครับพระองค์ทรงจำแนกกรรมคุณ5ที่น่าปรารถนาด้วยอำนาจแห่งรูปที่เกิดแต่กุศลกรรมอันนี้ก็คือเป็นปัจจัยหนึ่งนะครับแต่ถ้าเราเห็นรูปภายนอกนะครับที่อย่างสีก็ตามที่มีความหลากหลายนะครับก็แน่นอนรูปที่เกิดขึ้นก็ต้องมีสมุฏฐานนะครับมีเหตุให้รูปนั้นเกิดขึ้นโดยกรรมก็มีโดยจิตก็มีโดยอุตุก็มีโดยอาหารก็มีนะครับอย่างโดยกรรมที่พูดไปแล้วอย่างจิตนะครับถ้าจิตอย่างที่เราพอที่จะพิจารณาได้นะครับบุคคลที่มีจิตเป็นอกุศลเนี่ยครับอย่างความโกรธรูปที่เกิดขึ้นเป็นยังไงครับกระด้างเลยใช่ไหมครับเป็นคำเป็นเสียงที่ไม่น่าฟังแต่ถ้าเกิดจากจิตที่เป็นกุศลเนี่ยอย่างพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ตรัสธรรมเทศนาเนี่ยครับด้วยพระสุรเสียงดุจพรหมเนี่ยครับเป็นคำที่ไพเราะน่าฟังเสียงก็เป็นรูปที่เกิดจากจิตที่ดีอย่างยิ่งเลยนะครับมหากริยาจิตที่ประกอบด้วยปัญญานี่ครับรูปนั้นก็ประณีตนะครับนี่ก็เป็นรูปนะครับที่เกิดจากจิตที่พอพิจารณาได้นะครับส่วนอุตุเห็นไหมครับความต่างๆกันของมหาพุทธรูปภายนอกเนี่ยวิจิตต่างๆกันมากเลยนะครับหรือแม้แต่อาหารนะครับก็มีการประกอบกันของรูปอย่างความต่างของมหาพุทธรูปต่างๆนะครับก็ทำใหรูปที่เกิดจากอาหารที่กินเข้าไปแล้วเนี่ยก็มีความเหมาะควรที่ต่างๆกันไปดังนั้นนี้ก็เห็นถึงนะครับพระมหากรุณาธิคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับที่จะให้เข้าใจความเป็นธรรมะจริงๆอย่างคลิปที่อาจารย์ธนกรได้นำมาเรียนสนทนาเนี่ยครับก็เป็นคำบรรยายที่ท่านอาจารย์ได้กล่าวก็เป็นประโยชน์มากๆเลยนะครับที่จะให้เห็นความเป็นจริงของสภาพธรรมะแม้โดยอุปมาซึ่งข้อความตรงนี้นะครับก็คือผมก็ได้เรียนถามอาจารย์กัปปันว่ามีอยู่ที่ไหนนะครับอาจารย์ก็กล่าวถึงว่าก็มีอยู่ในอภิธรรมปิฎกวิพังคปกรณ์นะครับก็เป็นส่วนของอรรถกถานะครับก็ขอกล่าวข้อความตอนนี้ทั้งหมดเลยนะครับครับอีกอย่างหนึ่งอุปมาขันธ์ห้าเหล่านี้มีอุปมาเหมือนบุคคลผู้เที่ยวผู้ท่องเที่ยวไปเหมือนกรณะคือเหตุเหมือนความผิดเหมือนผู้ก่อเหตุเหมือนผู้มีความผิดนะครับอันนี้คือแต่ละขันแต่ละขันนะครับครับและเปรียบเหมือนภาชนะเหมือนโภชนะเหมือนกับข้าวเหมือนผู้เลี้ยงอาหารเหมือนผู้บริโภคผู้เลี้ยงอาหารก็คือผู้ปรุงอาหารนะครับแล้วก็เหมือนผู้บริโภคนะครับอันนี้ก็เป็นข้อความนะครับที่กล่าวไว้ในอรรถกถาวิพังคปกรณ์ทีนี้ในประเด็นที่อาจารย์ธนกรได้กล่าวถึงนะครับรูปขันธ์เปรียบเหมือนกับภาชนะที่รองรับนะครับดังนั้นเนี่ยครับก็จะเห็นได้ว่าความรู้สึกนะครับเปรียบเหมือนกับอาหารอยู่ในภาชนะนั้นดังนั้นเนี่ยครับความรู้สึกเนี่ยครับอย่างลองพิจารณาดูวันๆหนึ่งมีความรู้สึกอะไรบ้าง โสมนัสบ้างโทมนัสบ้างอุเบกขาบ้างสุขบ้างทุกข์บ้างอันนี้ก็คือเป็นชีวิตประจำวันดังนั้นความรู้สึกที่มีเกิดขึ้นนะครับเป็นความรู้สึกในอะไรก็ต้องในอารมณ์ที่ปรากฏนะครับอย่างปกติอารมณ์ที่ปรากฏในชีวิตประจำวันนะครับก็จะมีรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะนี่คือเป็นอารมณ์ที่ปรากฏเป็นปกติในชีวิตประจำวันดังนั้นความรู้สึกที่เกิดขึ้นเนี่ยครับก็เป็นความรู้สึกที่เป็นไปในอารมณ์ต่างๆเหล่านี้นะครับความหลากหลายของรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะนี่ก็มีความหลากหลายนะครับซึ่งก็เป็นเหตุให้นามธรรมซึ่งเป็นธาตุรู้นะครับเกิดขึ้นรู้ในอารมณ์นั้นนะครับแต่ลักษณะของเวทนาคือความรู้สึกเนี่ยครับก็เปรียบเหมือนกับอะไรครับความอย่างจะใช้คำว่าสวยอารมณ์ก็ได้ก็ใช้คำว่าความรู้สึกแหละนะครับก็คือสุขบ้างทุกข์บ้างโสมนัสบ้างโทมนัสบ้างอุเบกขาบ้างในอะไรก็คือในอารมณ์ที่ปรากฏในรูปที่ปรากฏเป็นปกติในชีวิตประจำวันดังนั้นพระธรรมที่ทรงแสดงนะครับก็คือขณะนี้เองขณะนี้มีรูปที่ปรากฏไหมมีเป็นที่ตั้งนะครับของความรู้สึกก็ประมาณเหมือนกับภาชนะเนี่ยครับที่เป็นที่รองรับโภชนะคืออาหารดังนั้นเนี่ยครับก็จะเห็นอันนี้ค่อยๆพิจารณาไปนะครับในทีละประเด็นอย่างข้อความในพระสูตรนะครับบางสูตรเนี่ยทรงแสดงเรื่องของพระองค์อาศัยความต่างกันของผัสความต่างกันของผัสสะเพราะอาศัยความต่างกันของธาตุนะครับรูปมีต่างๆผัสสะเป็นธรรมะประการหนึ่งนะครับกระทบถูกต้องอารมณ์นะครับประสานอารมณ์คือจิตเจตสิกที่เป็นธาตุรู้นะครับเพราะอาศัยผัสสะถูกต้องในอารมณ์นั้นทั้งจิตเจตสิกก็รู้ในอารมณ์นั้นด้วยตามผัสสะนะครับพระองค์อาศกล่าวว่าความต่างกันของเวทนาเพราะอาศัยความต่างกันของผัสสะฉะนั้นความรู้สึกที่ต่างๆกันนี่ครับก็เพราะมีผัสสะที่กระทบถูกต้องอารมณ์นั้นความรู้สึกที่เกิดพร้อมกับผัสสะที่ต้องเสวยในอารมณ์นั้นเลยใช่ไหมครับอารมณ์อื่นไม่ได้อารมณ์ที่ผัสสะไม่ถูกต้องเวทนาจะเสวยอารมณ์นั้นไม่ได้แต่เพราะอาศัยความต่างกันของผัสสะนะครับนะครับเวทนาอาศัยความต่างกันของเวทนาเพราะอาศัยความต่างกันของผัสสะนี่ก็เป็นชีวิตประจำวันครับอาจารย์ธนกรครับที่จะเห็นถึงว่าความรู้สึกที่เกิดขึ้นนะครับก็เป็นไปในขณะนี้เองนะครับที่เป็นรูปบ้างเสียงบ้างกลิ่นรสกลิ่นบ้างรสบ้างโผฏฐัพพะบ้างซึ่งแม้รูปก็มีความต่างๆกันดังนั้นโภชนะต่างๆนะครับก็ต้องมีที่รองรับนะครับแล้วก็ตรงหนึ่งนะครับที่อาจารย์ได้กล่าวถึงนะครับรสของอาหารซึ่งมีรูปเป็นเครื่องรองรับอยู่ดังนั้นเนี่ยครับก็จะเห็นว่าโดยโภชนะเองนะครับที่ตั้งอยู่มีอยู่เนี่ยก็ต้องมีรสละใช่ไหมครับแต่ว่ารสนั้นก็ต้องอาศัยที่รองรับคือรูปต่างๆอันนี้ก็เป็นความลึกซึ้งครับเราก็เท่าที่จะพอพิจารณาได้ครับอาจารย์ธนกรครับ
1: ครับก็กราบขอบพระคุณอาจารย์วิชัยอย่างยิ่งเลยนะครับเป็นประโยชน์มากๆเลยครับถ้าท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับได้ฟังที่อาจารย์วิชัยได้กล่าวข้อความในพระไตรปิฎกอรรถกถานะครับก็จะเห็นว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงพระธรรมละเอียดมากเลยนะครับเพราะฉะนั้นไม่ว่ารูปนะครับจะน่าพอใจไม่น่าพอใจต่างๆนะครับละเอียดถึงอย่างนั้นปัจจัยที่ทำให้เกิดก็ละเอียดครับแต่นะครับยังไงรูปก็เป็นรูปเพราะไม่รู้อะไรเลยเหมือนภาชนะใช่ไหมครับได้แค่รองรับโภชนะคือความรู้สึกจริงๆนะครับเป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้นะครับเราก็จะกล่าวถึงในแง่ของความรู้สึกที่อุปมาด้วยโภชนะ
2: ก่อนอื่นนะครับก็อยากที่จะขอกล่าวถึงอีกแง่มุมหนึ่งไว้ด้วยนะครับเพราะว่ามั่นใจได้ว่าหลายท่านนะครับคงเคยได้ยินนะครับว่าเวทนาเหมือนพระราชานะครับที่รับรสของอาหารครับเห็นไหมครับแต่พออุปมาข้อนี้นะครับกลับมุมกันเลยครับอุปมาเวทนาหรือความรู้สึกเหมือนตัวโภชนะนี่เป็นเหตุที่การศึกษาพระธรรมเนี่ยครับต้องไม่ติดอุปมาเพราะอะไรครับเพราะว่าในที่นี้ในอุปมานี้นะครับวิญญาณขันธ์เป็นผู้เสวยใช่ไหมครับแต่ว่าในอีกอุปมาหนึ่งก็แสดงเรื่องของเวทนาเหมือนพระราชาที่ลิ้มรสหรือว่าเสวยรสของอาหารโดยตรงเพราะฉะนั้นต้องดูที่แง่มุมนะครับว่าทำไมอุปมานี้พระผู้มีพระภาคถึงได้ทรงแสดงความรู้สึกนะครับว่าเหมือนโภชนะเพราะเป็นที่ต้องการเพราะเป็นที่บริโภคใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นนะครับก็จะขอกราบเรียนอาจารย์คำปั่นครับเพราะว่าอันนี้ก็เป็นความลึกซึ้งของพระธรรมอย่างยิ่งครับอย่างรูปจะสวยไม่สวยนะครับก็ไม่รู้อะไรเลยแต่ว่าสิ่งที่ทุกคนต้องการบริโภคจริงๆนะครับก็คือความรู้สึกที่เป็นสุขแต่ว่าบางครั้งนะครับโภชนะก็ไม่น่ายินดีเลยนะครับคือเฟื่อนมากเป็นทุกข์ครับแต่ว่าวิญญาณสันนะครับก็เป็นผู้เสวยแต่ว่าอันนี้อาจจะยังไม่กล่าวถึงก็ได้นะครับแต่ว่าก็อยากที่จะขอกราบเรียนอาจารย์คำปั่นครับเพราะว่าในแง่มุมนี้นะครับพระผู้มีพระภาคก็ทรงอุปมาโดยยกเวทนาเนี่ยครับเป็นตัวอาหารโดยตรงแสดงว่าในขันธ์ทั้ง5นะครับในขันธ์ทั้ง5นะครับความรู้สึกนี้เองนะครับเป็นตัวโภชนะที่น่าต้องการน่ายินดีพอใจหรือว่าอาจจะไม่น่ายินดีพอใจก็ได้อันนี้ก็อยากจะขอกราบเรียนอาจารย์คำปั่นได้กล่าวถึงความลึกซึ้งครับกราบขอบพระคุณมากครับ
8: ครับก็เรียนอาจารย์ธนกรแล้วก็กราบเรียนคณาจารย์ทุกท่านครับแล้วก็สวัสดีทุกท่านด้วยครับก็ได้ฟังตั้งแต่ต้นวันนี้ครับเป็นประโยชน์มากเลยนะครับได้ศึกษาอะไรครับศึกษาในสิ่งที่มีจริงในขณะนี้ซึ่งก็เป็นที่ปราบปลื้มมากเลยนะครับว่าสิ่งที่เราเรียนที่เราศึกษาทั้งหมดนะครับอาศัยข้อความในพระไตรปิฎกอาศัยข้อความในอรรถกถาเนี่ยครับก็คือเพื่อเข้าใจขณะนี้จริงๆแม้แต่ที่ได้ฟังในเรื่องขันธ์นะครับไม่ต้องไปหาที่ไหนเลยใช่ไหมครับขันธ์ขณะนี้ทั้งหมดแต่ละขณะนั่นแหละเป็นขันธ์เพราะว่าเป็นธรรมะที่เกิดเพราะเหตุปัจจัยเมื่อเกิดแล้วก็ดับทรงไว้ซึ่งความว่างเปล่าว่างเปล่าจากความเป็นตัวตนเป็นสัตว์เป็นบุคคลจริงๆเพราะเหตุว่าเป็นแต่เพียงธรรมะที่เกิดเพราะเหตุปัจจัยแล้วก็ดับไปเป็นสภาพที่ไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนจริงๆครับนี่ก็ในความเป็นจริงของขันธ์คืออย่างนี้นะครับซึ่งจากที่อาจารย์ธนากรได้กล่าวในวันนี้นะครับก็ให้ได้คิดพิจารณาจริงๆนะครับว่าไม่ใช่ติดที่คำที่ชื่อที่อุปมาแต่อาศัยคำเหล่านั้นอาศัยอุปมาเหล่านั้นเพื่อค่อยๆเข้าใจในความเป็นจริงของธรรมะนี่คือสิ่งที่เป็นประโยชน์เกื้อกูลนะครับเพราะว่าอุปมานี่ก็เยอะมากนะครับแต่ให้ค่อยๆได้เข้าใจในความเป็นจริงของธรรมะอย่างข้อความในอรรถกถาวิพังที่อาจารย์วิชัยได้อัญเชิญมาแล้วก็ตรงกับข้อความที่ท่านอาจารย์ได้กล่าวในคลิปที่อาจารย์ธนากรได้อัญเชิญมาในวันนี้นะครับก็คือเป็นการอุปมาขันธ์นะครับรูปขันธ์นะครับเปรียบเหมือนกับภาชนะเป็นที่รองรับของความรู้สึกนะครับเวทนาขันธ์นะครับซึ่งเป็นความรู้สึกนะครับคำนี้ก็ต้องกล่าวถึงด้วยนะครับเพราะว่าในอรรถกถาวิพังนะครับก็อธิบายความเป็นจริงของเวทนาครับก็เป็นประโยชน์มากเลยครับที่จะได้กล่าวต่อไปด้วยนะครับ เวทนาขันธ์อุปมาเปรียบเหมือนกับโภชนะนะครับโภชนะก็คืออาหารนะครับก็คืออาหารนะครับที่อยู่ในอะไรครับอยู่ในภาชนะนะครับกับข้าวอาหารนะครับอยู่ที่ภาชนะนะครับเปรียบเหมือนกับเวทนาเพราะน่าคิดมากเลยนะครับว่าเป็นที่อาศัยให้เกิดความติดข้องยินดีพอใจชอบหรือไม่ชอบนะครับนี่ก็เป็นความรู้สึกนะครับสัญญาขันนะครับเปรียบเหมือนกับพ่อครัวนักปรุงนะครับแล้วก็วิญญาณขันนะครับก็เปรียบเหมือนกับสังขารขันครับประธานโทษสังขารขันนะครับเปรียบเหมือนกับผู้นักปรุงนะครับก็คือพ่อครัวแล้วก็วิญญาณขันนะครับเปรียบเหมือนกับผู้เสวยหรือว่าผู้รับประทานครับนี้ก็เป็นการอุปมาขันโดยนัยยะหนึ่งนะครับแต่ในประเด็นที่อาจารย์ธนากรได้ตั้งไว้นะครับก็คือที่กล่าวถึงเวทนาขันซึ่งเปรียบเหมือนกับอาหารหรือว่าโภชนะที่อยู่ในภาชนะนะครับที่อยู่ในภาชนะก็น่าพิจารณาจริงๆนะครับเพราะเหตุว่าอะไรครับเพราะเหตุว่าถ้ากล่าวถึงความรู้สึกนะครับอย่างเวลาที่ได้ลิ้มรสอาหารเนี่ยครับก็เป็นที่ตั้งแห่งความรู้สึกนะครับที่เป็นความรู้สึกที่โสมนัสบ้างนะครับโทมนัสบ้างเป็นต้นนะครับนี่คือความรู้สึกทีนี้ก็ต้องมากล่าวถึงในความสำคัญของหรือว่าอรรถะของความรู้สึกที่เป็นเวทนานะครับถ้ากล่าวถึงความเป็นจริงของเวทนานะครับก็คือความรู้สึกข้อความในอรรถกถาในส่วนของวิพังนะครับที่ได้อธิบายไว้นะครับซึ่งก็เป็นประเด็นก่อนสนทนาอาจารย์ธนากรก็มีความสงสัยนะครับซึ่งก็คำนี้ก็มีการสนทนากันพอสมควรนะครับแต่ว่าก็ยากที่จะเข้าใจนะครับยากที่จะเข้าใจในความเป็นจริงของเวทนานะครับอันนี้เป็นการกล่าวถึงหมวด4แห่งธรรมะของเวทนานะครับมีลักษณะเป็นต้นนะครับในอรรถกถาวิพังคปกรณ์นะครับก็ได้กล่าวในความเป็นจริงของเวทนาไว้นะครับว่าเวทนามีการเสวยอารมณ์เป็นลักษณะนะครับคำบาลีนี่ก็ยากครับอาจารย์ธนากรครับอนุภาวนะลักษณะเวทนามีการเสวยอารมณ์เป็นลักษณะนี่คือลักษณะของเวทนารู้สึกซึ่งอารมณ์เสวยอารมณ์นะครับทีนี้ต่อมานะครับเป็นอีกคำหนึ่งที่อาจารย์ธนากรให้ดูด้วยนะครับก็มีคำว่ารสะด้วยนะครับรสแห่งอารมณ์นะครับต่อมานะครับที่กล่าวถึงกิจหน้าที่นะครับก็คือมีการบริโภคร่วมกันซึ่งรสแห่งอารมณ์เป็นรสะหรือว่าเป็นกิจนะครับก็มีคำว่ารสด้วยครับอาจารย์ธนากรครับก็คือมีการบริโภคร่วมกันซึ่งรสแห่งอารมณ์เป็นรสะหรือว่าเป็นกิจนะครับก็คือมีการเสวยร่วมกันนะครับซึ่งความถึงพร้อมแห่งสิ่งนั้นแหละที่เวทนากำลังรู้สึกอยู่นะครับอันนี้คือกิจหน้าที่ของเวทนามีการบริโภคร่วมกันซึ่งรสแห่งอารมณ์เป็นรสะหรือว่าเป็นกิจต่อมานะครับอาการปรากฏมีสุขและทุกข์เป็นอาการปรากฏนะครับสุขะทุกขะปัจจุปัฏฐานาครับนี่คือพยัญชนะภาษาบาลีนะครับมีสุขและทุกข์เป็นอาการปรากฏทีนี้เหตุใกล้ให้เกิดนะครับเมื่อสักครู่ได้ฟังดีๆครับก็จะได้ประโยชน์มากครับที่อาจารย์วิชัยได้อัญเชิญข้อความมานะครับเหตุใกล้ให้เกิดของความรู้สึกก็คือผัสสะนะครับมีผัสสะเป็นปัฏฐานหรือว่าเป็นเหตุใกล้ให้เกิดภาษาบาลีคือผัสสะปัฏฐานามีผัสสะเป็นเหตุใกล้ให้เกิดแบบนี้คือความเป็นจริงของธรรมะนะครับที่เป็นเวทนาเมื่อได้ศึกษานะครับก็จะเห็นเลยนะครับว่า ทุกขณะที่จิตเกิดขึ้นนะครับมีขณะไหนไหมครับที่ปราศจากเวทนา

0: นี้ก็ละเอียดมากนะครับเพราะฉะนั้นในวันนี้ก็เป็นสิ่งที่ต้องฟังเป็นสิ่งที่ต้องทบทวนจริงๆนะครับซึ่งก็จากคำอุปมาได้ฟังทบทวนนะครับในคำบรรยายท่านอาจารย์เนี่ยครับก็จะเห็นเลยนะครับว่าเป็นประโยชน์เป็นเครื่องเพื่อกูลอย่างยิ่งนะครับที่ท่านอาจารย์ได้กล่าวถึงนะครับว่ารูปขันธ์อุปมาเหมือนกับภาชนะที่รองรับความรู้สึกที่ยินดีเวทนาขันธ์อุปมาเหมือนกับอาหารที่อยู่ในภาชนะนั้นสัญญาความรู้สึกนะครับเหมือนกับข้าวชนิดต่างๆซึ่งผู้ปรุงให้เกิดความยินดีขึ้นนะครับผู้ปรุงนี่ก็คือเปรียบเหมือนกับสังขารขันธ์นะครับซึ่งในคำที่ท่านอาจารย์ได้กล่าวเนี่ยครับก็เป็นประโยชน์มากว่าคงจะไม่มีความพอใจที่จะกินข้าวโดยที่ไม่มีกับใช่ไหมครับใช่ไหมข้าวโดยไม่มีกับเป็นไปไม่ได้เลยครับก็ต้องมีทั้งข้าวแล้วก็ทั้งกับข้าวเพราะฉะนั้นก็จะต้องมีสัญญาที่เพิ่มเติมรสแห่งความรู้สึกนั้นขึ้นอีกนะครับที่จะให้เกิดยินดีอย่างยิ่งอย่างนั้นอย่างนี้บ้างนะครับนี่ก็เป็นธรรมะที่เกิดประกอบพร้อมกันครับอาจารย์ธนากรครับเป็นคำที่เกื้อกูลมากนะครับทั้งสัญญาทั้งเวทนาก็เกิดประกอบพร้อมกันและเป็นไปพร้อมกับสังขารขันธ์คือเจตสิกอื่นๆนะครับที่นอกเหนือจากเวทนานอกเหนือจากสัญญาเนี่ยครับก็ปรุงแต่งให้เกิดความติดข้องบ้างเกิดความไม่พอใจบ้างเป็นต้นนี่ก็แสดงให้เห็นถึงความเป็นไปของธรรมะครับที่มีจริงๆในขณะนี้นะครับแม้ว่าจะไม่ได้เข้าใจในความเป็นอุปมาก็ตามแต่ให้ค่อยๆเข้าใจในความเป็นจริงของธรรมะซึ่งเป็นสภาพรู้ธาตุรู้ที่เกิดขึ้นเป็นไปนะครับคือจิตแต่ละขณะนะครับเมื่อเกิดขึ้นก็ประกอบพร้อมกับเวทนาเกิดประกอบพร้อมกับสัญญาและเจตสิกที่เป็นสังขารขันธ์อื่นๆนะครับที่ปรุงแต่งในขณะนั้นและเมื่อจิตซึ่งเป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งนะครับรู้แจ้งซึ่งอารมณ์ใดทั้งเวทนาทั้งสัญญาและก็สังขารขันธ์ก็รู้ในอารมณ์นั้นตามกิจหน้าที่ของตนซึ่งก็เป็นการแสดงให้เห็นถึงความเป็นจริงของธรรมะซึ่งเป็นจริงแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งซึ่งไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนเลยครับนี่คือประโยชน์ครับอาจารย์ธนากรครับ
1: ครับก็กราบขอบพระคุณอาจารย์คำปั่นอย่างมากเลยนะครับเพราะว่าคำแปลเหล่านี้นะครับพร้อมทั้งคำอธิบายนะครับก็ทำให้ทุกอย่างสอดคล้องกันนะครับเพราะว่าในความเป็นจริงแล้วนะครับธรรมะไม่มีคำอะไรเลยนะครับก็เป็นความจริงอย่างนั้นเปลี่ยนไม่ได้ใช่ไหมครับแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับก็ทรงใช้พยัญชนะที่หลากหลายมากเลยนะครับเกื้อกูลอุปการะให้ผู้ฟังนะครับเข้าใจในแต่ละแง่แต่ละมุมด้วยอุปมาต่างๆด้วยคำอธิบายต่างๆนะครับที่ไม่มีใครเปรียบปานเลยนะครับแล้วพอแปลมาเนี่ยครับก็เข้าใจว่าท่านที่แปลจากภาษาบาลีมาเป็นภาษาไทยนะครับก็มีวิริยะอย่างถึงที่สุดเลยนะครับที่จะเกื้อกูลผู้อื่นนะครับให้สามารถเข้าใจเนื้อความที่พระผู้มีพระภาคตรัสแต่ว่าความเข้าใจของพวกเราเนี่ยครับอันนี้ก็ต้องสอดคล้องกับความหมายหรือว่าความเป็นจริงที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแสดงไว้ด้วยใช่ไหมครับซึ่งถ้าพอเป็นความเข้าใจแล้วเนี่ยครับทุกอย่างก็ต้องสอดคล้องกันหมดใช่ไหมครับแม้แต่รสของอารมณ์นะครับหรือจะไม่ใช้คำนี้เลยก็ได้ใช่ไหมครับแต่ก็จะเห็นได้เลยนะครับว่ารสถ้าจะพูดถึงอารมณ์เราก็มีคำว่ารสของอารมณ์เราก็อาจจะงงนะครับว่าแล้วอารมณ์จะมีรสได้ยังไงแต่ถ้ารสในที่นี้นะครับหรือจะไม่ใช้คำนี้ก็ตามแต่ถ้าหมายถึงความเป็นสิ่งนั้นที่ทำให้เกิดความรู้สึกต่างๆได้ใช่ไหมครับอันนี้มีแน่นอนครับสีสวยๆนะครับเขามีความเป็นสิ่งนั้นที่ทำให้เกิดความรู้สึกได้ใช่ไหมครับเพราะไม่อย่างนั้นแล้วนะครับสวยก็สวยไปเฟื่อนก็เฟื่อนไปไม่อร่อยก็ไม่อร่อยไปแต่ไม่มีความรู้สึกอะไรเลยไม่สุขไม่ทุกข์นะครับราบเรียบเสมอกันหมดอย่างนั้นคงไม่มีใครติดข้องอะไรเลยใช่ไหมครับเพราะว่าความสุขก็ไม่มีความทุกข์ก็ไม่มีแม้ความรู้

0: ตึกเฉยๆยังไม่มีเลยเพราะฉะนั้นก็ไม่สามารถที่จะทำให้ยินดีพอใจหรือว่าขุ่นเคืองหรืออะไรได้เลยใช่ไหมครับหมดอร่อยหมดรสใช่ไหมครับถ้าเราจะใช้อุปมานะครับว่าหมดรสเลยใช่ไหมครับแต่นี่เขามีรสคือความเป็นสิ่งนั้นที่ทำให้เกิดความรู้สึกต่างๆได้นะครับเพราะฉะนั้นในอุปมาเรื่องของเวทนาที่ได้กล่าวถึงก่อนหน้านี้นะครับที่เป็นอีกอุปมาหนึ่งที่อุปมาเวทนาเหมือนพระราชาผู้เสวยรสของอาหารนะครับเพราะฉะนั้นนามธรรมอื่นที่เกิดด้วยนะครับเขาก็ลิ้มรสของอารมณ์แต่ไม่เป็นใหญ่ที่เหมือนกับพระราชาที่ลิ้มรสอย่างแท้จริงจนเกิดเป็นความรู้สึกที่สุขหรือว่าทุกข์เนี่ยครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็แสดงเห็นได้เลยนะครับว่าเจตสิกอื่นที่เกิดด้วยนะครับเขาก็ต้องมีการลิ้มรสของอารมณ์นั้นไปตามสภาพใช่ไหมครับวิญญาณขันธ์หรือว่าจิตนะครับเป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งนะครับรู้แจ้งทั้งหมดแต่ไม่รู้สึกอะไรเลยเขาไม่ได้เป็นใหญ่ในการลิ้มรสที่ทำให้เกิดความรู้สึกจริงๆใช่ไหมครับผัสสะก็ลิ้มแค่กระทบเอกคตาก็ลิ้มแค่ตั้งมั่นเจตนาก็ลิ้มเพื่อกระตุ้นเตือนให้ธรรมะอื่นที่เกิดด้วยนะครับทำหน้าที่ของตนมนสิการก็ลิ้มโดยการให้ธรรมะที่เกิดร่วมกันมุ่งตรงต่อสิ่งที่เกิดด้วยนะครับแต่การที่จะลิ้มรสแล้วรู้สึกมีความสุขนะครับหรือว่ามีความทุกข์หรือว่าเฉยๆนะครับความเป็นใหญ่ในการลิ้มรสเหมือนพระราชานะครับต้องเป็นเวทนาแต่ทีนี้พอมาในมุมกลับนะครับถ้าจะพูดถึงอุปาทานขันธ์หรือว่าขันธ์นะครับซึ่งเป็นสภาพที่เป็นที่ตั้งของอุปาทานครับก็จะเห็นได้เลยนะครับว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทรงยกรูปขึ้นก่อนเลยนะครับเพราะว่าทุกคนเนี่ยครับก็ไม่รู้จักหรอกครับนามธรรมแต่สิ่งที่ปรากฏทุกคนแสวงหาใช่ไหมครับก็รูปบ้างเสียงบ้างกลิ่นบ้างเป็นต้นนะครับก็ยกตั้งต้นแต่พระองค์ก็ทรงแสดงนะครับว่ารูปเหมือนแค่ภาชนะเท่านั้นนะครับเพราะว่าไม่รู้อะไรเลยแต่เป็นที่รองรับให้เกิดความรู้สึกเพราะฉะนั้นที่ตั้งของความน่ายินดีพอใจจริงๆนะครับรูปทั้งหมดก็เพื่อความสุขเท่านั้นเองครับเพื่อพ้นจากความทุกข์ใช่ไหมครับหรือถ้าไม่ขอทุกข์ถึงไม่มีความสุขเฉยๆก็ยังดีเนี่ยครับนี่คือโภชนะที่ทุกท่านแสวงหาจริงๆใช่ไหมครับแต่ทีนี้นะครับลำพังแต่มีความสุขและความทุกข์ได้มาแล้วลืมหมดนะครับก็คงไม่มีความหมายอะไรเลยนะครับเมื่อวานทานอะไรอร่อยๆนะครับลืมแล้วเพราะฉะนั้นความรู้สึกก็ไม่สามารถจะน่าเพลิดเพลินยินดีเท่ากับมีสัญญาขันธ์ซึ่งเป็นความทรงจำต่อเติมเหมือนกับข้าวชนิดต่างๆนะครับปรุงให้โอ้โหน่ายินดีมากจำได้หมดเลยเมื่อวานเป็นยังไงปีก่อนเป็นยังไงความสุขทั้งหมดทุกรูปทุกเสียงทุกกลิ่นที่มารวมกันนะครับแสนจะอร่อย ครับเพราะฉะนั้นก็จะขอกราบเรียนอาจารย์กุลวิไลครับได้กล่าวถึงเรื่องของสัญญาขันนะครับว่ามีอุปมาเหมือนกับข้าวชนิดต่างๆครับก็ขอกราบเรียนเชิญครับ
1: อย่างที่ท่านอาจารย์ให้ความเข้าใจใช่ไหมคะซึ่งจะเห็นได้ว่าสัญญาขันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงอุปมาก็เหมือนกับข้าวชนิดต่างๆซึ่งเป็นผู้ปรุงให้เกิดความยินดีขึ้นเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าแม้แต่สัญญาเจตสิกจำอารมณ์เวทนารู้สึกในอารมณ์ใดสัญญาจำอารมณ์นั้นแสวงหาด้วยใช่ไหมคะถ้าหากว่าเป็นอารมณ์ที่น่ายินดีพอใจเพราะฉะนั้นก็เห็นถึงสภาพธรรมะที่สนับสนุนภพชาตินั่นเองอย่างสัญญาขันเพราะว่าก็สนับสนุนที่จะให้มีความยินดีพอใจ ในภพในชาติก็คือการเกิดแก่เจ็บตายนั่นเองเพราะฉะนั้นถึงแม้จะกล่าวถึงว่าความพอใจที่จะกินข้าวโดยที่ไม่มีกับหลายคนก็คงไม่ชอบใช่ไหมคะเพราะว่าไม่อร่อยไม่เป็นที่น่ายินดีก็เลยต้องหาสิ่งที่จะมาเติมรสชาติแล้วก็ทำให้เกิดความยินดียิ่งขึ้นซึ่งจากการที่อาจารย์ธนากรได้นำส่วนของเรื่องของอุปมาขันธ์ห้าซึ่งก็จะเห็นได้ว่าในยะที่ท่านทรงแสดงก็เป็นสิ่งที่ลึกซึ้งมากทุกๆในยะที่ทรงแสดงเกี่ยวกับอุปมาของขันธ์ห้าซึ่งก็ไม่พ้นธรรมะในชีวิตประจำวันนั่นเองเพราะว่าแม้แต่ขณะนี้ถ้าไม่ศึกษาพระธรรมก็ไม่ทราบใช่ไหมคะว่าขันธ์ห้าคือขณะนี้เองดิฉันก็มีข้อความที่จะมาอ่านเพิ่มเติมซึ่งท่านอาจารย์ก็กล่าวไว้ในรายการแนวทางเจริญวิปัสสนาที่กล่าวถึงสิ่งที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสเรื่องขันธ์ค่ะไม่ใช่ว่าพ้นไปจากปรมัตถธรรมคือจิตเจตสิกและรูปแต่ข้อสำคัญที่สุดก็จะต้องพิจารณาคือขันธ์ในขณะนี้ที่กำลังปรากฏเพราะว่าการที่ปัญญาจะรู้ลักษณะของสภาพธรรมะตามความเป็นจริงไม่ใช่ข้ามไปคอยเวลาอื่นหรือคอยโอกาสอื่นหรือว่ารอคอยนามธรรมและรูปธรรมอื่นแต่ปัญญาที่จะรู้แจ้งลักษณะของสภาพธรรมะจริงๆต้องเป็นปัญญาที่รู้สภาพธรรมะที่เกิดปรากฏเป็นปกติในชีวิตประจำวันจริงไหมคะว่าตลอดชีวิตไม่พ้นธรรมะค่ะแล้วที่ทรงแสดงทั้งหมดโดยนัยยะที่เป็นปรมัตถธรรมไม่ว่าจะเป็นจิตเจตสิกและรูปก็ไม่พ้นสภาพธรรมะที่มีจริงที่เกิดดับซึ่งก็ไม่พ้นขันธ์นั่นเองถ้าจารย์กล่าวต่อไปนะคะแต่ปัญญาที่จะรู้แจ้งลักษณะของสภาพธรรมะจริงๆต้องเป็นปัญญาที่รู้สภาพธรรมะที่เกิดปรากฏเป็นปกติในชีวิตประจำวันจนชินแต่ไม่เคยรู้ชินไหมคะถ้าอาจารย์ยกตัวอย่างการเห็นมีจริงและชินแต่ไม่เคยรู้สิ่งที่กำลังปรากฏทางตาก็มีจริงและชินแต่ไม่เคยรู้โลภะมูลจิตมีจริงและก็ชินแต่ไม่เคยรู้ลักษณะของโลภะมูลจิตเพราะฉะนั้นปัญญาที่จะดับกิเลสได้ไม่ใช่รู้สิ่งที่ยังไม่ปรากฏที่อื่นแต่ต้องรู้สิ่งที่กำลังปรากฏในขณะนี้เดี๋ยวนี้ทันทีซึ่งก็เป็นความลึกซึ้งของธรรมะค่ะอาจารย์ธนากรเพราะว่าถึงแม้นว่าท่านอาจารย์ย้ำอยู่เรื่อยเกี่ยวกับสภาพธรรมะที่มีจริงที่กำลังปรากฏในขณะนี้แล้วก็ที่เราได้สนทนาเกี่ยวกับความลึกซึ้งของขันธ์ห้าแล้วก็โดยอุปมาแม้ติดนี่คือนัยยะหนึ่งแต่ท่านก็ส่งอุปมาไว้หลายนัยยะมากแต่ถ้าไม่เข้าใจตัวธรรมะคำอุปมาก็เข้าใจยากเพราะว่าอุปาทานขันธ์ห้าไม่ใช่ขณะใดใช่ไหมคะขณะที่ยึดมั่นในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณค่ะสิ่งที่มีจริงทั้งหมดในขณะนี้เป็นที่ยึดมั่นเพราะฉะนั้นก็ยังไม่ได้รู้ธรรมะที่ปรากฏตามความเป็นจริงจึงเป็นปัจจัยให้ไม่สามารถจะพ้นสัตว์จากสังสารวัฏได้และแม้แต่ขันธ์ทั้งห้าเนี่ยท่านก็อุปมามากมายแต่ก็น่ากลัวตรงที่ว่าเป็นผู้ที่กินค่ะกำลังถูกกินทุกขณะที่ไม่ได้รู้ความจริงของสิ่งที่มีจริงก็กราบขอบพระคุณอาจารย์ธนากรมากนะคะแล้วก็ยินดีในกุศลของอาจารย์ธนากรแล้วก็คณะอาจารย์ทุกท่าน ขอบคุณค่ะ
0: ครับก็กราบขอบพระคุณอาจารย์กุลวิไลอย่างยิ่งเลยครับเป็นประโยชน์มากๆเลยนะครับที่ทำให้รู้ว่าแสนจะไพเราะในความเป็นจริงนะครับไม่ว่าคำไหนคำไหนนะครับที่ได้กล่าวถึงนะครับก็ล้วนแล้วแต่จริงจริงจริงแล้วก็ยิ่งจริงคำว่าจริงในที่นี้นะครับถ้าทุกท่านได้ฟังโดยตลอดนะครับจนถึงที่อาจารย์กุลวิไลได้กล่าวนะครับก็คงจะทราบซึ้งกับคำว่าอนัตตาไม่มีใครเลยนะครับแต่ว่าเป็นธรรมะที่ทำหน้าที่ต่างๆกันเกิดขึ้นเพียงชั่วคราวบังคับบัญชาไม่ได้ครับไม่อยากมีความสุขก็ต้องมีความสุขเพราะต้องเป็นอย่างนั้นใช่ไหมครับไม่อยากจำก็ต้องจำจำแล้วก็สนับสนุนนะครับให้มีสังสารวัฏเพิ่มขึ้นเนี่ยครับแต่ว่าประโยชน์ทั้งหมดนะครับก็เพื่อที่จะรู้ว่าเดี๋ยวนี้นะครับขันอะไรบ้างที่มีจริงๆที่แม้ไม่ใช้ชื่อขันเลยนะครับแต่ก็แสดงความเป็นสิ่งที่มีจริงที่ว่างเปล่าเป็นขันแล้วก็ดับไปแล้วก็มีอีกข้อความหนึ่งนะครับที่อาจารย์กุลวิไลได้กล่าวนะครับว่าถ้าลำพังนะครับมีแต่โภชนะแต่ไม่มีกับข้าวก็คงจืดชืดนะครับก็น่าคิดนะครับว่าคำถามนะครับถ้าจะให้สิ่งที่มีความสุขที่สุดเลยนะครับมีความสุขที่สุดในโลกใน3โลกเลยก็ได้ครับในโลกไหนก็ได้นะครับแต่มีแล้วนะครับให้ลืมเห็นไหมครับไม่มีใครปรารถนาเลยนะครับที่จะมีความสุขมากๆแล้วลืมแต่ความปรารถนาของทุกคนคือมีความสุขแล้วยังจำต่อไปได้เพราะฉะนั้นก็ชัดเจนเลยนะครับว่ากับข้าวที่ปรุงให้หน้าอร่อยเพลิดเพลินให้ไม่จืดชืดนะครับคืออะไรสัญญาขันแต่บางทีนะครับก็ไม่ได้ปรุงให้อร่อยครับปรุงให้ไม่อร่อยยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นเรื่องทุกข์ทรมานต่างๆนะครับที่เคยเกิดขึ้นทั้งหมดถ้าลืมไม่มีใครเดือดร้อนเลยใช่ไหมครับเจ็บที่สุดเลยนะครับในชีวิตทุกที่สุดเลยนะครับในชีวิตจำอะไรไม่ได้เลยนะครับทุกคนคงสบายแต่สัญญาก็เหมือนกับข้าวนะครับที่ปรุงให้มีรสที่เฝื่อนยิ่งขึ้นทำให้ความทุกข์นั้นสืบต่อไปด้วยความจำมากขึ้นเป็นที่ตั้งของการยึดถือทั้งหมดเลยครับเพราะฉะนั้นนี่คือภัยในสังสารวัฏนะครับที่เมื่อไม่รู้ความจริงอะไรกันครับขันทำหน้าที่กันอย่างนี้นะครับเราก็ไม่รู้เลยนะครับว่าต้องเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆครับแต่ว่ามีโภชนะมีกับข้าวไม่พอนะครับในอุปมานี้ท่านอาจารย์ก็ได้ยกเรื่องของสังขารขันนะครับว่าเหมือนพ่อครัวครับผัสสะก็ปรุงให้กระทบเจตนาก็ปรุงอย่างความใส่ใจก็ปรุงอย่างเราก็โลภะโทสะโมหะกุศลอกุศลโสภณธรรมและทุกอย่างเลยนะครับต่างก็เป็นพ่อครัวนักปรุงนะครับให้ความรู้สึกและความจำวิจิตเพิ่มขึ้นไปอีกครับก็อยากจะกราบเรียนอาจารย์ชุมพรนะครับได้กล่าวถึงเรื่องนี้ครับก็กราบขอกราบเรียนเชิญครับ
2: นะเรียนอาจารย์ธนากรคณะอาจารย์แล้วก็สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านก็เป็นพระมหากรุณาธิคุณของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงแสดงความจริงหลากหลายนัยยะแม้อุปมาเนี่ยค่ะก็เป็นความไพเราะอย่างยิ่งที่จะทำให้พิจารณาสภาพของขันธ์อย่างละเอียดตามความเป็นจริงเพราะว่าทุกขณะของชีวิตนะคะมีเหตุการณ์มากมายที่จะเกิดขึ้นฉะนั้นอุปมาต่างๆแม้นะคะทุกวันก็ต้องรับประทานอาหารไม่มีขณะไหนเลยนะคะวันไหนเลยที่จะไม่มีการริมรสอาหารฉะนั้นเมื่อริมรสอาหารก็เป็นโอกาสที่จะได้พิจารณาความจริงของความเป็นไปของชีวิตคือขันธ์ 5แม้นะคะจะมีรูปมีเป็นปัจจัยให้เกิดความรู้สึก พอใจไม่พอใจสัญญาจะจำเวทนาที่เกิดความรู้สึกสุขทุกข์นะคะอุเบกขาก็จะเป็นปัจจัยให้อกุศลต่างๆเจริญขึ้นแต่ว่าแม้กระนั้นนะคะอาหารจะมีหลากหลายแต่ถ้าขาดพ่อครัวที่เป็นนักปรุงมีฝีมือนะคะก็ไม่สามารถที่จะทำให้ความวิจิตของอาหารคือสัญญานั้นเป็นไปฉะนั้นสังขารขันธ์เนี่ยค่ะเปรียบเหมือนพ่อครัวนักปรุงที่มีฝีมือเราพิจารณาใช่ไหมคะว่าสังขารขันธ์เนี่ยหมายถึงเจตสิก50ประเภทดูสิคะพ่อครัวเก่งกาจขนาดไหนปรุงนะคะปรุงถ้าเป็นพ่อครัวนะคะที่นำสารอาหารหรือเครื่องปรุงที่ดีนะคะก็จะทำให้บุคคลที่รับประทานอาหารนั้นมีสุขภาพแข็งแรงก็โดยนัยยะเดียวกันถ้าเครื่องปรุงผู้ปรุงปรุงด้วยปัญญาปรุงด้วยสติปรุงด้วยเมตตาปรุงด้วยโสภณธรรมดูสิคะว่าผู้ที่รับประทานนั้นจะมีความสุขแค่ไหนฉะนั้นการปรุงนะคะแต่ละขณะแล้วแต่พ่อครัวจะปรุงใช่ไหมคะพ่อครัวที่ดีก็นำเครื่องปรุงที่ดีส่วนผสมที่ดีไม่ว่าจะเป็นการปรุงด้วยสติที่จะสามารถระลึกไปในคุณความดีต่างๆปัญญาก็เป็นเครื่องปรุงใช่ไหมคะที่จะทำให้สามารถรู้ความจริงเมตตาหรือโสภณธรรมต่างๆนี่คือพ่อครัวนะคะที่รู้ความส่วนผสมอย่างดีก็นำเครื่องปรุงที่ดีมาให้แต่ถ้าพ่อครัวนั้นนะคะเป็นพ่อครัวที่ไม่ดีนะคะปรุงอาหารไม่ดีก็นำสารพิษนะคะลงไปในอาหารก็เปรียบเสมือนใช่ไหมคะว่าผู้ปรุงที่ดีจะปรุงด้วยกุศลธรรมหรืออกุศลธรรมถ้าเป็นเครื่องปรุงที่ดีก็ทำให้เป็นกุศลถ้าเครื่องปรุงไม่ดีอาหารเป็นพิษก็เหมือนเปรียบเสมือนอกุศลซึ่งเป็นชีวิตประจำวันใช่ไหมคะฉะนั้นเวลารับประทานอาหารเนี่ยค่ะก็จะได้พิจารณาถึงการปรุงแต่งของพ่อครัวของแต่ละท่านไม่ใช่ใครนะคะเดี๋ยวนี้เองนะคะถ้ารับประทานรสเข้าไปแล้วพ่อครัวของท่านกำลังปรุงรสอาหารประเภทไหนจะเป็นไปด้วยกุศลหรืออกุศลเห็นไหมคะจะได้รู้ความจริงจริงนะคะว่าถ้าปรุงด้วยกุศลจะเป็นเช่นไรถ้าปรุงด้วยอกุศลจะเป็นเช่นไรฉะนั้นแม้คำอุปมาอุปไมยสังขารขันธ์เดี๋ยวนี้เองใช่ไหมคะที่จะสามารถที่จะรู้เครื่องปรุงแล้วตัวท่านรู้ความจริงของเครื่องปรุงของท่านเป็นเช่นไรก็เป็นโอกาสจริงๆนะคะว่าถ้ายังปรุงแต่งด้วยอกุศลก็จะนำโทษนำภัยมาให้แล้วก็มีความทุกข์มากมายแต่ถ้าปรุงด้วยเครื่องปรุงชั้นดีที่เป็นโสภณธรรมชีวิตการดำเนินไปต่างๆก็จะมีความเป็นไปที่จะสามารถรู้ความจริงของชีวิตฉะนั้นทุกขณะใช่ไหมคะกำลังปรุงแต่งเดี๋ยวนี้แล้วปรุงแต่งด้วยอะไรนะคะทุกท่านกำลังเป็นพ่อครัวฉะนั้นอุปมาอุปไมยนี้ไพเราะอย่างยิ่งนะคะที่จะได้เกื้อกูลเตือนให้พิจารณาว่าเดี๋ยวนี้ท่านกำลังเป็นพ่อครัวสังขารขันธ์ของท่านจะปรุงแต่งด้วยกุศลหรืออกุศลค่ะกราบอาจารย์ธนากรค่ะ
0: ครับกราบขอบพระคุณอาจารย์จุมพรอย่างยิ่งเลยนะครับปิติมากเลยครับคือไพเราะจริงๆนะครับเห็นถึงความเป็นพ่อครัวที่แท้จริงเลยนะครับของสังขารขันธ์นะครับที่อาจารย์ได้กล่าวนะครับว่าบางครั้งอาหารก็ดูเป็นอาหารที่ไม่ดีเลยนะครับปรุงไปในทางร้ายนะครับถ้าบริโภคเข้าไปนี่ก็ไม่ดีจริงๆครับบางครั้งก็เป็นอาหารที่ปรุงแล้วนะครับแข็งแรงเพราะพ่อครัวนะครับตรงอย่างยิ่งเลยนะครับกับคำว่าสังขารขันธ์ครับขันธ์ที่ปรุงแต่งเจตสิก50เป็นนักปรุงโดยตรงเลยใช่ไหมครับถ้าปรุงไปในทางอกุศลนะครับปรุงไปทางที่บริโภคแล้วนะครับไปสู่อบายภูมิโลภะบ้างโทสะบ้างโมหะบ้าง อหิริกะบ้างอโนตัปปะบ้างแต่ว่านะครับโภชนะบางอย่างเมื่อบริโภคบ่อยๆเนืองๆนะครับก็มีพ่อครัวที่สามารถปรุงไปถึงการดับกิเลสเป็นสมุจเฉดเพราะฉะนั้นก็ความสำคัญของพ่อครัวนะครับว่าแล้วแต่ว่าพ่อครัวจะปรุงไปในทางไหนนะครับปัญญาก็เป็นสังขารขันปรุงแต่งไปในทางที่เข้าใจเพิ่มขึ้นสติก็ปรุงไปในทางที่ไม่ลืมที่จะเป็นความดีในตอนนั้นเลยครับโลภะก็ปรุงมาในทางที่ไม่สนใจอะไรอย่างอื่นเลยนะครับเพราะติดข้องอย่างเดียวจมลึกลงไปเรื่อยๆโทสะก็ปรุงไปในทางที่ขุ่นเคืองไม่พอใจเผาไหม้เป็นต้นนะครับก็จะเห็นได้เลยว่าประมาทพ่อครัวไม่ได้เลยจริงๆครับที่ทำให้โภชนะนะครับแล้วก็กับข้าวนะครับเป็นไปต่างๆครับแล้วก็มีผู้เสวยนะครับที่เคยเข้าใจผิดคิดว่าเป็นตัวเรามาตลอดมีสิ่งหนึ่งนะครับที่เป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งทั้งหมดที่ทำให้โลกทุกอย่างปรากฏว่ามีนะครับก็คือวิญญาณขันธ์เมื่อไม่รู้ความจริงนะครับทั้งรูปทั้งเวทนาทั้งสัญญาทั้งสังขารและวิญญาณนะครับก็ไม่รู้เลยนะครับว่าเป็นแต่เพียงขันธ์แต่เพราะจิตเป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งทั้งหมดเลยนะครับก็อุปมาเหมือนกับผู้เสวยนะครับก็อยากจะกราบเรียนอาจารย์ธีรพันธ์ครับได้กล่าวถึงอุปมาข้อนี้ไว้นะครับก็ขอกราบเรียนเชิญครับ
3: ครับก็แสดงถึงสภาพธรรมะนะครับขันก่อนเลยนะครับเพราะทรงแสดงนะครับกล่าวถึงขันห้านะครับคือรูปนะครับเวทนาความรู้สึกสัญญาความจำสังขารนะครับสภาพธรรมะนะครับที่เว้นเวทนากับสัญญาครับแต่กับเจตสิกอื่นที่เหลือนะครับก็เป็นสังขารขันนะครับแล้วก็สภาพธรรมะที่เป็นวิญญาณขันธ์นะครับก็แสดงถึงธรรมะที่เกิดขึ้นระดับไปนั่นเองนะครับต้องไม่ลืมนะครับก่อนอื่นนะครับขันธ์คือสภาพธรรมะที่เกิดดับนะครับยังมีความละเอียดต่อไปอีกนะครับที่เป็นอดีตอนาคตปัจจุบันภายในภายนอกหยาบละเอียด3ประณีตที่ไกลหรือที่ใกล้เห็นไหมครับความละเอียดของขันธ์5เนี่ยที่เกิดขึ้นเนี่ยเพราะนั้นธรรมะแต่ละกองเนี่ยแหละครับที่เป็นกองรูปกองเวทนากองสัญญากองสังขารกองวิญญาณเป็นธรรมะแต่ละหนึ่งนะครับจะเป็นสภาวะธรรมะเดียวกันไม่ได้เลยนะครับเห็นไหมครับต้องเป็นแต่ละหนึ่งจริงๆนะครับเพราะรูปนะครับรูปประขันจะให้เป็นสภาพที่รู้ก็ไม่ได้ต้องเป็นรูปฉะนั้นเกิดขึ้นขนาดใดต้องเป็นสภาพที่ไม่รู้อารมณ์นะครับความรู้สึกนะครับเวทนานะครับนี่ก็คือสภาพธรรมะที่ไม่ใช่รูปแล้วนะครับเป็นสภาพธรรมะที่ไม่รู้อารมณ์จะเป็นเหมือนอย่างรูปไม่ได้ต้องรู้อารมณ์เห็นไหมครับใช่ไหมยังมีคำที่แสดงใช่ไหมครับและจริงเลยจริงไหมครับรู้นะครับรู้สึกเนี่ยครับเห็นไหมครับเวทนาก็คือรู้สึกไม่ใช่รูปนะครับรูปไม่รู้อะไรเลยนะครับแต่เป็นที่ตั้งแห่งความยินดียินร้ายได้นะครับรูปนะครับเมื่อไม่รู้ตามความเป็นจริงไม่รู้สภาพธรรมะตามความเป็นจริงก็เป็นที่ตั้งแห่งความยินดีบ้างนะครับยินร้ายบ้างนะครับซึ่งขณะนั้นก็เป็นไปกับอกุศลนะครับแต่เวทนาเนี่ยเป็นความรู้สึกนะครับส่วนความรู้สึกก็เป็นสภาพธรรมะที่มีจริงนะครับบางครั้งนะครับแสดงโดยนัยยะ5นะครับทุกข์โทมนัสนะครับสุขโสมนัสอุเบกขาน ะครับหรือโดยนัยยะ3ก็มีนะครับก็คือสุขเวทนาทุกขเวทนาอุเบกขาเวทนาเพราะนั้นสุขสมนัตนี่ก็รวมเป็นสุขนะครับนะครับรวมกันเข้าเป็นสุขเวทนากับเรียกว่าสุขเวทนาหมายถึงว่าธรรมะ2อย่างสุขเวทนาสมนัตเวทนาส่วนทุกข์ก็รวมทั้งรวมกันนะครับทุกขเวทนากับสมนัตเวทนาก็เรียกว่าทุกข์นะครับเพราะนั้นรวมกันหรืออุเบกขาเวทนานะครับซึ่งไม่ใช่สุขไม่ใช่ทุกข์เห็นไหมครับแสดงโดยนัยยะ3นะครับแล้วก็บางครั้งก็แสดงโดยนัยยะ2เองสุขก็เวทนาทุกขเวทนานะครับแล้วทำไมอุเบกขาเวทนาหายไปไหนไม่ได้หายนะครับนะครับอุเบกขาเวทนาความสภาพธรรมะที่ไม่รู้สึกสุขหรือทุกข์นั่นเองนะครับแต่ไงก็ตามนะครับความละเอียดลักษณะจริงแม้แต่สุขใช่ไหมครับก็เห็นความต่างอะไรใช่ไหมครับสุขกับทุกข์เนี่ยต่างกันส่วนอุเบกขาเนี่ยไม่ทุกข์ไม่สุขแต่อย่างไรก็ตามนะครับเมื่อเทียบกันระหว่างทุกขเวทนากับอุเบกขาเวทนาเนี่ยก็ยังมีความต่างกันใช่ไหมครับแม้แต่ความรู้สึกไม่ทุกข์ไม่สุขความรู้สึกเฉยๆแต่ไม่ทุกข์นะครับเห็นความต่างกันเลยใช่ไหมจึงรวมสุขเวทนากับอุเบกขาเวทนาเข้าในสุขเวทนาเพราะนั้นไม่ได้หายไปไหนนะครับถ้ากล่าวถึงสุขเวทนาตัวนี้ยะที่สองประการเนี่ยครับก็คือรวมอุเบกขาเวทนาเข้าด้วยนะเพราะนั้นจึงโดยนัยยะสองก็คือสุขเวทนาทุกเวทนาเห็นความต่างกันเลยใช่ไหมครับมันความรู้สึกเฉยๆก็ไม่ทุกข์ใช่ไหมครับใช่ไหมครับจึงจัดรวมเข้าในสุขเวทนาส่วนสัญญาก็คือจำเกิดขึ้นแล้วต้องจำนะครับเห็นไหมครับจำจะเป็นสภาพธรรมะที่ไม่รู้ไม่ได้นะครับแต่ไม่ทำที่อย่างอื่นนะครับคือจำลักษณะจิตคือจำนะครับส่วนสภาพธรรมะที่เป็นจิตสิกที่เหลือ50นะครับเว้นเวทนาสัญญาก็เป็นสภาพธรรมะที่ปรุงแต่งนะเห็นไหมครับปรุงแต่งจิตออกมานะครับขณะที่จิตเกิดขึ้นนะครับจึงมีจิตหลายประเภทนะครับโดยชาติกุศลบ้างอกุศลบ้างวิบากบ้างกิริยาบ้างนะครับเพราะเจตสิกที่เกิดร่วมด้วยใช่ไหมครับแล้วก็วิญญาณขันธ์สภาพธรรมะที่เป็นใหญ่นะครับจิตนั่นเองแสดงให้เห็นถึงอะไรครับพระธรรมที่ทรงแสดงนามขันธ์ทั้ง4เนี่ยแยกกันไม่ได้เลยนะครับเกิดขึ้นพร้อมกันเวทนาความรู้สึกสัญญาความจำสังขารขันธ์นะครับปรุงแต่งที่ใช้คำว่าพ่อครัวเนี่ยใช่ไหมครับพ่อครัวกับวิญญาณขันธ์สภาพธรรมะที่เป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งอารมณ์นะครับเพราะขาดวิญญาณขันธ์ไม่ได้เลยนะครับขณะใดที่เจตสิกเกิดขึ้นเนี่ยเจตสิกก็ต้องอาศัยจิตจิตก็ต้องอาศัยเจตสิกนะครับแต่แม้ไม่มีเจตสิกบางประเภทถ้าอำนาจที่เกิดขึ้นรั่วลงก็ต้องผัดจิตไม่ได้เห็นไหมครับนั้นจิตจึงเป็นใหญ่ทุกครั้งที่เกิดขึ้นนะครับแม้ไม่มีเจตสิกบางประเภทก็ยังเกิดได้แต่เจตสิกนะครับบางครั้งไม่ต้องเกิดทุกครั้งก็ได้ใช่ไหมครับบางประเภทเกิดก็ได้ไม่เกิดก็ได้แต่ผัดจิตไม่ได้เพราะนั้นจิตจึงเป็นใหญ่นะเป็นผู้บริโภคเห็นไหมครับร่วมกับภาชนะนะครับเวทนาก็คืออาหารนั่นเองเนี่ยในอาหารมีอะไรครับมีรสชาติที่จะให้ลิ้มใช่ไหมครับอาหารที่ตั้งอยู่เนี่ยที่จะสำเร็จเป็นอาหารนะครับจานใดจานหนึ่งนะครับในภาชนะเนี่ยมีที่รองรับใช่ไหมครับก็ต้องมีรสนะครับที่สำหรับเมื่อเป็นปัจจัยให้เกิดการกระทบกันของลิ้นกับรสก็เป็นปัจจัยให้วิญญาณขันเกิดขึ้นลิ้มรสนะครับแต่ขณะที่ริมรถเนี่ยนะครับก็ต้องมีเวทนาความรู้สึกใช่ไหมครับความรู้สึกสัญญาก็จำขาดไม่ได้เลยนะครับสัญญาก็เหมือนกับข้าวครับในคลิปเนี่ยครับที่อาจารย์ธนากรได้ยกมาเนี่ยก็เป็นประโยชน์อย่างยิ่งเลยนะครับที่จะเห็นความต่างกันของธรรมะแต่ละหนึ่งจะรวมกันไม่ได้เลยนะครับจะมารวมกันไม่ได้ต้องเป็นตัวหนึ่งรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแต่ทำกิจต่างกัน นะครับเพราะนั้นขณะที่มีกับข้าวเนี่ยนะครับเห็นไหมครับอาหารที่จะมีกับข้าวที่จะเติมใช่ไหมครับแล้วแต่ใช่ไหมครับที่จะเป็นปัจจัยที่ให้อาหารที่ประณีตก็ต้องมีกับข้าวที่จะเติมลงไปนะครับเติมไปเพื่อจะได้สำเร็จเป็นอาหารที่ต้องการนะครับเพราะนั้นคำอุปมาที่ทรงแสดงเนี่ยนะครับก็ไม่ง่ายเลยนะครับถ้าเข้าใจอุปมาเนี่ยไม่เป็นสิ่งที่จะไม่ได้เกิดขึ้นได้โดยง่ายเลยต้องความเข้าใจที่เกิดขึ้นเล็กๆที่ไม่หายไปเนี่ยที่สะสมไปเนี่ยจะเป็นปัจจัยให้แม้แต่คำอุปมาเนี่ยค่อยๆเข้าใจขึ้นนะครับซึ่งก็ไม่ใช่จะเข้าใจอุปมาได้โดยง่ายเลยนะต้องอาศัยคำจริงของพระสมณะสัมพุทธเจ้าทรงพระมหากรุณาอุปมาโดยนัยยะประการต่างๆนะครับขันธ์5โดยประเภทไหนบ้างใช่ไหมครับสภาวะธรรมะที่เกิดดับเนี่ยเป็นยังไงบ้างแต่แสดงเห็นว่าสภาวะธรรมะที่เกิดขึ้นเนี่ยจะเกิดขึ้นเองลอยๆไม่ได้เลยกันนะครับแม้แต่จิตพระราชาเองเนี่ยนะครับหรือผู้เสวยเนี่ยนะครับผู้บริโภคเนี่ยนะครับเห็นไหมครับท่านจะทรงกระทำเองได้ไหมครับจะมาทำหน้าที่เป็นพ่อครัวนะครับก็ไม่จำเป็นใช่ไหมครับก็มีพ่อครัวที่ทำหน้าที่นะครับพระราชาก็ท่านก็มีกิจหน้าที่พระราชกรณียกิจต่างๆที่จะต้องกระทำอยู่แล้วนะครับเพราะนั้นพ่อครัวก็ปรุงแต่งแต่การที่จะปรุงแต่งเนี่ยนะครับพ่อครัวเนี่ยต้องมีขณะนั้นมีความจำด้วยใช่ไหมครับเหมือนกับข้าวเนี่ยนะครับที่จะปรุงเป็นรสอาหารที่ดีเนี่ยต้องมีความจำในกับข้าวประเภทนั้นๆเพราะนั้นพ่อครัวจะขัดกับข้าวไว้ได้เลยใช่ไหมครับที่จะปรุงออกมาเป็นรสนั้นรสนี้นะครับชิมแล้วออกมาเป็นยังไงต้องอาศัยความจำนะครับขณะนั้นก็จึงจะเป็นการปรุงแต่งให้ได้รสที่เกิดขึ้นที่พระราชาจะบริโภคจริงๆแล้วไม่ใช่พลขณะใช่ไหมแต่จริงแล้วเป็นสภาพธรรมะที่สุขมาเห็นไหมเป็นสภาวะธรรมะที่เกิดขึ้นจริงๆแล้วถ้าเกิดขึ้นเนี่ยจะแยกจากกันไม่ได้เป็นขนาดเดียวกันเพราะนั้นพระราชาต้องเป็นใหญ่ตลอดเพราะเป็นใหญ่เป็นประธานคือจิตนั่นเองครับญาณกันเป็นสภาวะธรรมะที่รู้แจ้งในอารมณ์นะครับเพราะนั้นการที่ผู้บริโภคนะครับจิตที่เป็นใหญ่เนี่ยนะครับบริโภคลิ้มรสใช่ไหมครับก็นำมาซึ่งอะไรครับขณะนั้นมีสภาวะธรรมะที่มีพ่อครัวที่จะปรุงแต่งให้ผัสสะมีการกระทบนำมาซึ่งความรู้สึกนะครับแต่ขึ้นอยู่กับว่าขณะนั้นจำในความรู้สึกด้วยจิตประเภทไหนในชาติไหนชาติกุศลหรืออกุศลหรือวิบากถ้าเป็นวิบากเนี่ยก็เพียงแค่ผลหรือกิริยาใช่ไหมครับจริงๆแล้วก็จะเป็นความละเอียดที่ว่าพ่อครัวเนี่ยนะครับทำหน้าที่ที่จะปรุงให้พระราชาได้เสวยเพราะจิตเป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งนะครับพ่อครัวจะเป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งพ่อครัวเพียงอาจจะชิมก็ได้ว่ารสอร่อยหรือไม่อร่อยแต่ผู้บริโภคจริงคือจิตเป็นใหญ่ก็จริงๆแล้วก็คือทรงแสดงเห็นถึงสภาวะธรรมะเนี่ยจริงๆแล้วก็หน้าพี่นายปนกันไม่ได้เลยแต่ละหนึ่งเนี่ยนะครับเวทนานะครับสัญญาสังขารวิญญาณเกิดพร้อมกันกับรูปที่เป็นที่ตั้งที่เป็นภาชนะเห็นไหมครับก็มีจริงนะครับเป็นที่ตั้งแห่งความยินดีพอใจได้ใช่ไหมครับเนี่ยครับก็แสดงถึงความเรียนจริงให้เห็นว่าธรรมะต้องเป็นแต่ละหนึ่งจะขาดจากกันไม่ได้เลยแล้วก็จะทำหน้าที่กิจอย่างเดียวกันไม่ได้นะครับแต่ลักษณะของจิตการงานเนี่ยต่างๆกันแสดงถึงสภาวะธรรมะที่ไม่ได้เกิดขึ้นเองลอยๆต้องอาศัยซึ่งกันและกันเกิดขึ้นเนี่ยครับจึงจะสำเร็จนะครับเนี่ยท่านแสดงเห็นความเป็นสภาวะธรรมะที่อาศัยปัจจัยปรุงแต่งจริงเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปนั่นเองทุกขณะครับอาจารย์ธนากรครับ
0: ครับก็กราบขอบพระคุณอาจารย์ธีรพันธ์อย่างยิ่งเลยนะครับก็ไพเราะแล้วก็ลึกซึ้งนะครับทุกท่านก็จะเห็นถึงความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามากขึ้นนะครับแม้แต่อุปมาเรื่องขันนะครับก็ทำให้ทุกท่านที่ฟังแล้วนะครับมีความเข้าใจมากขึ้นในความเป็นขันธ์นะครับก็ซาบซึ้งกับความเป็นขันธ์ที่พระองค์ได้ทรงมีพระมหากรุณาให้พวกเราเข้าใจจริงๆนะครับก็จะขอกราบเรียนอาจารย์ณภัทรนะครับว่าไม่ทราบว่าจะมีนัยยะไหนหรือว่าประเด็นไหนนะครับที่จะช่วยกล่าวเพิ่มเติมนะครับก็ขอกราบเรียนเชิญได้เลยครับ
4: ครับก็กับอาจารย์ธนากรนะครับแล้วก็คณาจารย์ทุกท่านแล้วก็สวัสดีท่านผู้ฟังนะครับก็เป็นประโยชน์ตั้งแต่ต้นเลยครับอาจารย์ธนากรที่อาจารย์วิชัยอาจารย์คำปั่นอาจารย์กุ้งวิไลอาจารย์ชุมพรอาจารย์ธีรพันธ์นะครับรวมถึงอาจารย์ธนากรได้ให้ความเข้าใจในเรื่องของสิ่งที่มีจริงที่เรียกว่าขันธ์ทั้ง5นะครับก็คือมีทั้งรูปขันธ์เวทนาขันธ์สัญญาขันธ์สังขารขันธ์แล้วก็วิญญาณขันธ์ซึ่งก็เป็นสิ่งที่มีจริงๆในชีวิตประจำวันเพราะว่าถ้าพระองค์ไม่ทรงแสดงเนี่ยครับเราก็ไม่รู้จักขันธ์ทั้ง5ตามความเป็นจริงเพราะฉะนั้นประโยชน์ของการฟังพระธรรมเนี่ยครับก็เพื่อรู้จักและเข้าใจในสิ่งที่มีจริงที่เรียกว่าขันธ์ที่เป็นสภาพธรรมะที่เกิดแล้วก็ดับแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าสภาพธรรมะหนึ่งสภาพธรรมะใดจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าไม่มีปัจจัยที่จะปรุงแต่งที่จะเป็นพ่อครัวอะไรก็แล้วแต่นะครับที่จะปรุงแต่งให้สภาพธรรมะหนึ่งสภาพธรรมะใดเกิดขึ้นต้องมีปัจจัยปรุงแต่งซึ่งไม่ได้อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครเพราะว่าธรรมะทั้งจิตและเจตสิกที่เป็นนามขันธ์เนี่ยครับเกิดขึ้นทำกิจของตนของตนจิตก็ทำหน้าที่รู้แจ้งในสิ่งที่ปรากฏไม่ว่าสิ่งนั้นจะปรากฏทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายหรือแม้กระทั่งทางใจจิตก็รู้แจ้งแต่สภาพธรรมะอีกอย่างหนึ่งที่เป็นสภาพรู้เหมือนกันแต่ไม่ใช่จิตเป็นเจตสิกธรรมทั้งหลายก็เกิดขึ้นพร้อมกับจิตทำกิจของตนของตนเช่นกันแล้วแต่ว่าจะเป็นจิตประเภทใดจะมีเจตสิกเกิดร่วมด้วยมากน้อยแค่ไหนอันนี้ก็แล้วแต่เป็นไปตามสภาพของธรรมะนั้นๆซึ่งไม่ได้อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครนี่แหละครับเพราะงั้นที่เราศึกษาพระธรรมก็เพื่อรู้ตามความเป็นจริงของรูปรู้ตามความเป็นจริงของเวทนาของสัญญาของเจตสิกอีก50ประเภทที่เกิดขึ้นทำกิจแล้วก็รู้ความจริงของธาตุรู้ที่เป็นใหญ่เป็นประธานที่เรียกว่าจิตหรือวิญญาณเพราะฉะนั้นเป็นสิ่งที่มีจริงๆในชีวิตประจำวันไม่ขาดหายไปเลยทั้งรูปขันธ์แล้วก็นามขันธ์ทั้ง4เพราะฉะนั้นเราฟังก็เพื่อที่จะรู้จักเข้าใจในสิ่งที่กำลังปรากฏจะปรากฏโดยความเป็นรูปก็ดีจะปรากฏโดยความเป็นนามที่เป็นทั้งเจตสิกหรือเป็นจิตก็ดีเพราะฉะนั้นถ้าปราศจากการฟังพระธรรมเนี่ยครับไม่มีโอกาสแน่นอนที่จะรู้และเข้าใจสิ่งที่กำลังมีกำลังปรากฏในขณะนี้เพราะฉะนั้นประโยชน์สูงสุดก็คือรู้ตามความเป็นจริงของสภาพธรรมะที่เป็นรูปธรรมหรือนามธรรมที่กำลังปรากฏในขณะนี้ครับอาจารย์ธนากรครับขอบพระคุณครับ
0: ครับกราบขอบพระคุณอาจารย์ณภัทรอย่างยิ่งเลยนะครับก็ได้สรุปประมวลนะครับว่าทุกอย่างนะครับก็เพื่อความเข้าใจสิ่งที่มีในขณะนี้นะครับว่าเป็นแต่เพียงจิตเจตสิกและรูปซึ่งล้วนมีปัจจัยปรุงแต่งให้เกิดแล้วก็ดับไปไม่มีอะไรมากไปกว่านั้นเลยนะครับแต่เพราะยังไม่รู้ถึงมีทุกอย่างเลยนะครับก็เป็นประโยชน์มากๆนะครับกับอุปมาเรื่องของขันธ์ทั้ง5เมื่อสักครู่อาจารย์คำปั่นก็ได้เพิ่มเติมในเรื่องของความหมายของคำว่ารสของอารมณ์นะครับก็คือเป็นความถึงพร้อมของความเป็นสิ่งนั้นที่กำลังเป็นอารมณ์ที่ทำให้เกิดความรู้สึกประเภทต่างๆได้นะครับอันนี้ก็จะทำให้ทุกท่านนะครับสามารถไม่ว่าศึกษาประเด็นไหนก็จะค่อยๆเข้าใจในยะนั้นแง่มุมนั้นเพิ่มขึ้นนะครับก็อาจารย์ธนพลนะครับก็คงได้รับคำตอบเกี่ยวกับเรื่องของวิญญาณขันธ์รวมถึงทุกท่านด้วยนะครับที่ทำให้สามารถเข้าใจอุปาทานขันธ์หรือว่าขันธ์ทั้ง5ตามความเป็นจริงนะครับว่ารูปไม่รู้อะไรเหมือนภาชนะครับเวทนาความรู้สึกเหมือนโภชนะสัญญาความจำเหมือนกับข้าวสังขารขันธ์เหมือนพ่อครัวและวิญญาณขันธ์เหมือนกับผู้เสวยผู้บริโภคก็คือเดี๋ยวนี้ทั้งหมดใช่ไหมครับหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นปัจจัยให้ทุกท่านนะครับเข้าใจธรรมะ เพิ่มเติมลึกซึ้งขึ้นเพื่อประโยชน์แก่การศึกษาต่อไปในวันข้างหน้านะครับก็ต้องขอกราบเท้าบูชาพระคุณท่านอาจารย์สุจินต์บริหารมณีเขตที่เคารพอย่างสูงยิ่งครับกราบขอบพระคุณแล้วก็อนุโมทนาคณะอาจารย์มสพทุกท่านเลยนะครับแล้วก็ขอขอบพระคุณแล้วก็อนุโมทนาในกุศลของทุกท่านเลยนะครับสวัสดีครับ
5: โลกปรากฏเพราะจิตที่ทุกอย่างปรากฏในขณะนี้ก็เพราะมีจิตซึ่งเป็นสภาพรู้ที่ไม่มีรูปร่างอะไรเลยแต่เพราะจิตเกิดดับสืบต่ออย่างรวดเร็วจึงลวงเหมือนมีคนและสิ่งต่างๆที่ยั่งยืนเป็นโลกแห่งมายาจากการสนทนาพระธรรมวินัยวันมาฆบูชาที่มสพ25กุมภาพันธ์2556
6: ทุกคนได้ยินคำว่าจิตและพูดคำว่าจิตแต่ถ้าไม่มีการได้ฟังพระธรรมจะรู้ไหมคะว่าจิตคืออะไรโดยละเอียดโดยถ่องแท้โดยประการทั้งปวงเพราะว่าจิตมีแน่นอนค่ะแต่จิตคืออะไรแล้วก็เดี๋ยวนี้จิตอยู่ที่ไหนพูดว่ามีจิตลอยลอยและจิตคืออะไรมีนะมีแล้วคืออะไรเมื่อไหร่ไม่ได้รู้เลยสักนิดหนึ่งนะคะว่าขณะที่กำลังเห็นเดี๋ยวนี้ค่ะไม่ใช่เราแต่เป็นธาตุรู้เมื่อเกิดขึ้นแล้วต้องรู้สิ่งหนึ่งสิ่งใดเพราะฉะนั้นตั้งแต่เกิดจนตายนะคะการที่เป็นคนเป็นสัตว์ต่างกับการที่เป็นต้นไม้ใบหญ้าก็เพราะเหตุว่าต้นไม้ใบหญ้าไม่สามารถจะรู้อะไรได้เลยทั้งสิ้นไม่เห็นไม่ได้ยินไม่คิดนึกเพราะว่าไม่มีจิตคือไม่มีธาตุรู้ซึ่งต่างจากธาตุอื่นๆเช่นเสียงหรือกลิ่นหรือแข็งซึ่งเป็นธรรมะหรือธาตุนั่นเองคำว่าธาตุกับธรรมะในความหมายเดียวกันนะคะคือสิ่งที่มีจริงแต่ว่าสิ่งที่มีจริงที่เกิดเป็นสิ่งนั้นแต่ไม่รู้เช่นกลิ่นเสียงแข็งอ่อนมีใครบ้างคะที่ไม่รู้จักแข็งพอกระทบสัมผัสก็มีแข็งปรากฏแต่เข้าใจไหมว่าแข็งมีจริงๆชั่วขณะที่ปรากฏแล้วหมดไปเพราะว่ามีสิ่งอื่นเกิดสืบต่อทันทีเร็วสุดที่จะประมาณได้เพราะฉะนั้นอยู่ในโลกของสิ่งที่มีจริงนะคะซึ่งเกิดดับสืบต่ออย่างรวดเร็วมากจนลวงเหมือนกับว่าไม่มีอะไรที่ดับไปเลยสักอย่างในขณะนี้ทั้งๆที่แต่ละอย่างเนี่ยค่ะก็เป็นแต่ละหนึ่งซึ่งปะปนกันไม่ได้เลยเห็นจะไปปะปนกับคิดจะไปปะปนกับได้ยินไม่ได้เกิดขึ้นด้วยเหตุปัจจัยที่ต่างกันจะเป็นขณะเดียวกันก็ไม่ได้แต่เพราะเกิดดับอย่างรวดเร็วนี่ค่ะก็ไม่เคยรู้เลยว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่มีในชีวิตเพราะเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปสืบต่อจนกระทั่งไม่ปรากฏเลยสักอย่างนะคะว่าขณะนี้เห็นเกิดแล้วดับและจิตได้ยินจึงเกิดแล้วก็ดับและคิดนึกก็เกิดแล้วก็ดับสืบต่อกันเร็วมากเพราะฉะนั้นจึงเป็นโลกของมายานะคะใช้คำว่ามายากลก็ได้คือลวงเหมือนว่ามีสิ่งต่างๆแต่ตามความเป็นจริงก็คือว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ตามเกิดแล้วดับแต่สืบต่อเร็วมากเพราะฉะนั้นสิ่งที่ปรากฏให้เห็นก็เป็นแต่เพียงนิมิตตะให้รู้ว่ามีสิ่งนี้แต่ไม่รู้ว่าสิ่งนี้แท้ที่จริงก็คือว่าเกิดดับจนเหมือนไม่มีเพราะฉะนั้นแม้แต่คำว่าจิตคงจะไม่ข้ามนะคะและคงจะไม่เผินแต่เมื่อมีโอกาสได้ฟังก็จะรู้ว่าถ้าใช้คำนี้หมายความถึงอะไรหมายความถึงสิ่งที่มีจริงอย่างหนึ่งนะคะซึ่งเป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งสิ่งที่กำลังปรากฏในขณะนี้เช่นเสียงปรากฏถ้าไม่มีธาตุที่รู้คือได้ยินเสียงปรากฏไม่ได้เลยค่ะเพราะฉะนั้นที่เสียงปรากฏได้นะคะเพราะมีธาตุหรือว่ามีสิ่งที่มีจริงซึ่งเป็นสภาพรู้จะใช้คำว่าจิตก็ได้เพราะว่าคุ้นเคยกับคำนี้แต่ยังไม่รู้ลักษณะของจิตจริงๆนะคะว่าเป็นยังไงเพราะฉะนั้นก็เริ่มรู้ว่าในขณะที่กำลังได้ยินนี้เองธรรมดาปกติอย่างเนี้ยเสียงปรากฏเพราะมีได้ยินภาษาไทยเราใช้คำว่าได้ยินเนี่ยเข้าใจได้เลยได้ยินไหมคะได้ยิน มายความว่าต้องมีเสียงหนึ่งปรากฏให้ได้ยินเพราะฉะนั้นสภาพหรือธาตุได้ยินหรือการได้ยินหรือลักษณะได้ยินจะใช้คำอะไรก็ได้ที่ได้ยินนั่นแหละเป็นสิ่งที่มีจริงซึ่งไม่ใช่เสียงแต่สามารถได้ยินเสียงนั่นคือจิตเพราะฉะนั้นจิตก็เป็นสภาพรู้ค่ะไม่มีรูปร่างใดๆเลยทั้งสิ้นที่กล่าวว่าคนเกิดหรือว่าสัตว์เกิดก็จะต้องมีจิตเกิดขึ้นด้วยเหตุนี้นะคะตั้งแต่เกิดมานะคะไม่เคยขาดจิตเลยถ้าจะกล่าวก็คือว่าจิตนั่นแหละเกิดเพราะเหตุว่าถ้าจิตไม่เกิดก็ไม่มีอะไรที่จะปรากฏเลยทุกคำเนี่ยนะคะแสดงความจริงของสิ่งที่เคยพูดแต่ว่าไม่เคยรู้เช่นคำว่าโลกโลกะในภาษาบาลีนะคะถ้าไม่มีจิตไม่มีอะไรเลยทั้งสิ้นเสียงก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีไม่มีอะไรเกิดขึ้นมาเลยจะมีโลกไหมแค่นี้ก็รู้ได้นะคะเราพูดว่าโลกมีประเทศต่างๆเพราะเห็นมีเสียงต่างๆเสียงดนตรีเสียงอะไรก็เพราะได้ยินเพราะฉะนั้นเมื่อไม่มีสภาพรู้หรือธาตุรู้ที่จะรู้ว่าขณะนี้อะไรกำลังมีจริงๆที่ปรากฏโลกก็ไม่ปรากฏเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยไม่มีโลกแต่เมื่อมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดเกิดขึ้นนั่นแหละโลก

0: นทนาธรรมที่บ้านคล้ายจันทร์จังหวัดระยองวันที่20กรกฎาคมพุทธศักราช2553
1: กราบท่านอาจารย์และผู้ร่วมสนทนาธรรมทุกท่านนะครับอยากจะกราบเรียนถามอาจารย์ว่าสิ่งที่ปรากฏเป็นอย่างไรครับ
2: ก่อนอื่นนะคะพระธรรมถูกต้องเสมอไม่ผิดขึ้นอยู่กับความเข้าใจของคนที่ได้ยินได้ฟังเท่านั้นว่าจะเข้าใจถูกหรือเปล่าแต่พระธรรมต้องตรงและถูกต้องและเป็นความจริงเพราะฉะนั้นการศึกษาธรรมะเนี่ยค่ะเป็นเรื่องที่จะคิดถึงพระมหากรุณาคุณของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าแม้ว่าพระธรรมจะละเอียดนะคะแต่ก็ยากที่จะให้ผู้อื่นนะคะได้ฟังได้อบรมได้ค่อยๆเข้าใจขึ้นเพราะฉะนั้นต้องเป็นผู้ที่เห็นความอดทนและก็เห็นคุณค่าของพระธรรมนะคะมิฉะนั้นบางคนก็ผิวเผินคือคิดว่าพระธรรมก็ง่ายๆธรรมดาถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วก็ไม่ต้องมีการตรัสรู้ของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นด้วยความเคารพสูงสุดนี่นะคะคือต้องฟังด้วยการไตร่ตรองจนกระทั่งเป็นความเข้าใจจริงๆของตนเองนั่นจึงจะเป็นประโยชน์ที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงพระธรรมเพื่ออนุเคราะห์ให้เกิดความเข้าใจเพราะฉะนั้นไม่ใช่ฟังแล้วก็ได้บุญเยอะๆหรืออะไรนะคะแต่ว่าทุกคำที่ฟังเนี่ยค่ะไตร่ตรองจนกระทั่งรู้ว่าเป็นความจริงอย่างนั้นซึ่งมีโอกาสที่จะได้พิจารณาไตร่ตรองก่อนเชื่อทุกอย่างเพราะฉะนั้นขณะนี้จากคำถามของคุณโป๊ตเนี่ยก็ทราบว่าคุณโป๊ตได้รู้จักความหมายของธรรมะเพราะเหตุว่าไม่ใช่ปรากฏตามสารานุกรมหรืออะไรอย่างนั้นนะคะแต่ต้องมีความเข้าใจจริงๆว่าคำนี้เป็นภาษาบาลีออกจากพระโอษฐ์ธรรมะเนี่ยค่ะแสดงให้เห็นว่าทุกคำเนี่ยหมายความถึงสิ่งที่สามารถจะเข้าใจและพิสูจน์ได้เพราะว่าสิ่งใดที่มีจริงแต่ว่าจะเห็นได้ค่ะว่าแม้มีจริงก็ไม่รู้ตลอดชีวิตเลยมีใครรู้บ้างอย่างคำถามของคุณโป๊ตนะคะที่ว่าสิ่งที่ปรากฏคืออะไรนี่เป็นคำถามที่ถูกนะคะเพราะเหตุว่าถ้าจะมีความเข้าใจธรรมะต้องเริ่มจากคืออะไรมิฉะนั้นเราก็จะพูดไปมากนะคะทั้งกว้างทั้งลึกทั้งละเอียดแต่ก็ไม่รู้ว่าคืออะไรก็ไม่มีประโยชน์เลยเพราะฉะนั้นก่อนอื่นความละเอียดก็คือว่าทุกครั้งที่ได้ยินและมีความที่จะเข้าใจสิ่งนั้นจริงๆนะคะเพราะเหตุว่างูงูปลาปลาผิวผิวเผินเผินเนี่ยไม่ใช่คำสอนของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ว่าสิ่งที่มีจริงนี่แหละค่ะทรงแสดงโดยละเอียดยิ่งเพื่อให้แม้ขณะนี้นะคะหรือขณะก่อนๆก็มีสิ่งที่ปรากฏต่างๆก็ไม่เข้าใจทั้งที่ปรากฏเพราะฉะนั้นจะเข้าใจถึงคำว่าอวิชชาความไม่รู้ไม่ใช่อยู่ที่ไหนเลยค่ะอยู่ที่จิตของแต่ละคนนะคะเพราะว่าจิตของคนที่ได้ฟังพระธรรมในอดีตการมานานแสนนานเนี่ยพอฟังท่านเข้าใจได้และท่านรู้แจ้งความจริงของสภาพธรรมะได้แต่ว่าสำหรับคนที่เพิ่งจะได้ยินได้ฟังด้วยความค่อยๆละเอียดขึ้นคือค่อยๆเห็นพระปัญญาคุณและพระมหากรุณาคุณเนี่ยค่ะก็จะเริ่มรู้ว่ายิ่งฟังก็ยิ่งรู้ว่าขาดการฟังไม่ได้เพราะว่าแม้ว่าจะมีข้อความที่แสดงไว้ในพระไตรปิฎกและอรรถกถามากมายนั่นเป็นของผู้ที่มีปัญญาที่รู้แล้วแต่ผู้ที่เริ่มจะได้ยินได้ฟังเนี่ยค่ะยังไม่ได้รู้อย่างนั้นเลยเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะเข้าใจเพิ่มขึ้นแม้แต่ทีละน้อยเนี่ยนะคะก็คือว่าฟังด้วยดีแล้วก็พิจารณาแล้วก็รู้ว่าแม้ฟังเข้าใจขั้นฟังปริยัติก็ยังไม่ถึงปฏิปัตติไม่ถึงปฏิเวทะเพราะเหตุว่าธรรมะเนี่ยค่ะไม่ใช่เพียงเล่าให้ฟังพูดให้ฟังกล่าวให้ฟังแต่ต้องสามารถที่จะเป็นความเข้าใจที่รู้จักสิ่งที่มีจริงที่กำลังได้ยินได้ฟังจนรู้แจ้งแทงตลอดหมดความสงสัยในพระธรรมที่ทรงแสดงทุกคำเช่นอนิจจังทุกขังอนัตตามีใครบ้างคะที่ไม่ได้ยินสามคำอนิจจังไม่เที่ยงแต่เราคิดว่าเกิดแล้วก็ต้องแก่แล้วก็ต้องเจ็บแล้วก็ต้องตายแค่นี้ไม่ใช่คำสอนของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าต้องละเอียดกว่านี้ต้องลึกซึ้งกว่านี้จึงจะสามารถเข้าใจความหมายของทุกขังความทุกข์ที่ชาวโลกรู้จักนี่ค่ะทุกข์เพราะไม่สบายประสบกับสิ่งที่ไม่รักหรือว่าความเจ็บไข้ได้ป่วยความโทมนัสในเรื่องหนึ่งเรื่องใดก็ตามชาวโลกเข้าใจว่านั่นคือทุก ต่ไม่ใช่ทุกที่พระผู้มีพระภาคทรงตรัสรู้ว่าทุกที่นี่หมายความถึงอนิจจังสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็ตามนะคะขณะนี้ค่ะไม่เที่ยงแค่นี้ก็ยังไม่ถึงใช่ไหมคะแต่ว่าตรัสไว้เพื่อให้รู้ว่าความจริงเป็นอย่างนี้จะเข้าใจเพิ่มขึ้นอีกได้จนกว่าจะประจักษ์แจ้งแต่ไม่ใช่ว่าพอได้ยินก็จะให้ไปถึงการประจักษ์แจ้งการเกิดดับด้วยความไม่เที่ยงทันทีเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้นะคะเพราะไม่ใช่เราหรืออวิชชาที่ประจักษ์แต่ต้องเป็นความเข้าใจที่ค่อยๆเข้าใจและคลายความไม่รู้ทีละเล็กทีละน้อยสภาพธรรมะจึงจะปรากฏได้ตามความเป็นจริงเหมือนคำถามที่ว่าสิ่งที่ปรากฏทางตาขณะนี้เป็นยังไงและเป็นอะไรทั้งที่กำลังปรากฏก่อนอื่นก็คือว่าเป็นธรรมะที่พระผู้มีพระภาคทรงตรัสรู้ทรงตรัสรู้สิ่งที่มีจริงเนี่ยค่ะทุกอย่างตั้งแต่เช้ามาเนี่ยเราไม่รู้อะไรเลยสักอย่างเดียวแต่ทั้งหมดที่เกิดแล้วดับแล้วไม่เที่ยงนะคะเป็นอนัตตาพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้และทรงแสดงเพื่อที่จะให้เราเนี่ยเริ่มที่จะเข้าใจถูกเพราะฉะนั้นสิ่งที่ปรากฏทางตาเนี่ยเมื่อแสนโกฏกับในครั้งที่พระผู้มีพระภาคยังไม่ได้ตรัสรู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะเป็นพระโพธิสัตว์เนี่ยมีไหมสิ่งที่ปรากฏทางตาเนี่ยมีไหมก็มีในกาลครั้งนั้นพระโพธิสัตว์ยังไม่ได้รู้ความจริงของสิ่งที่ปรากฏแต่ได้ฟังและรู้ว่าความจริงคือธรรมะคือขณะนี้สิ่งใดก็ตามที่กำลังปรากฏให้รู้ว่ามีจริงๆนั่นแหละเป็นธรรมะเพราะฉะนั้นจากความที่พระองค์อดทนนะคะทรงบำเพ็ญพระบารมีที่จะรู้ความจริงไม่ใช่เฉพาะพระองค์เดียวอย่างพระปัจเจกพุทธเจ้าหรือผู้ที่เป็นเพียงสาวกก็ทำให้ทรงบำเพ็ญพระบารมีเพื่อที่จะได้ถึงความเป็นผู้ตรัสรู้ถึงความเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่มีบุคคลใดเปรียบปานเพราะว่ารู้ทั้งหมดนะคะสิ่งที่มีจริงและยังทรงแสดงธรรมะที่มีจริงโดยนัยยะหลากหลายโดยประการต่างๆเพื่อที่จะให้คนฟังเนี่ยเริ่มฟังจากการที่เริ่มรู้ว่าไม่รู้อันนี้สำคัญที่สุดค่ะถ้ารู้แล้วก็ไม่ต้องฟังแต่ขณะนี้ลองคิดดูสิคะเราพูดเราไม่รู้เราพูดคำว่าอวิชชาเราพูดคำว่าโมหะแล้วมันอยู่ที่ไหนใช่ไหมคะกำลังมีสิ่งที่ปรากฏแล้วไม่รู้อะไรไม่รู้จิตที่กำลังเห็นสิ่งที่ปรากฏทางตาเห็นแล้วดับไปก็ยังไม่ได้รู้ความจริงของสิ่งที่ปรากฏเพราะว่าการรู้มีสามอย่างนะคะรู้โดยวิญญาณรู้โดยสัญญารู้โดยปัญญานี่คือความละเอียดค่ะและถ้าเราไม่ฟังเนี่ยเรามีโอกาสจะรู้ไหมคะว่าขณะนี้เป็นอะไรขณะนี้มีสิ่งที่ปรากฏทางตาหมายความว่านะคะต้องมีธาตุชนิดหนึ่งซึ่งเป็นธาตุรู้เกิดขึ้นเห็นสิ่งที่กำลังปรากฏทางตาจึงปรากฏให้เห็นได้เนี่ยค่ะแค่นี้ก็รู้ได้เลยว่าอวิชชามากแค่ไหนใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นฟังไปเข้าใจไปทีละเล็กทีละน้อยว่าสิ่งที่มีในขณะนี้ปรากฏกับธาตุที่กำลังเห็นขยับจากธาตุที่เป็นธาตุรู้มาสู่ธาตุที่กำลังเห็นเพราะฉะนั้นทรงแสดงธรรมะ

ก็ตามที่เกิดแล้วดับแล้วโดยบังคับบัญชาไม่ได้เพราะฉะนั้นพระผู้มีพระภาคทรงบำเพ็ญพระบารมีที่จะตรัสรู้ความจริงของสภาพธรรมะนะคะซึ่งกำลังเกิดดับเดี๋ยวนี้อย่างรวดเร็วสุดที่จะประมาณได้จึงปรากฏเสมือนว่าไม่ดับเลยเพราะฉะนั้นสิ่งที่ปรากฏทางตานะคะขั้นแรกที่จะรู้จักคือมีจริงแค่นี้ค่ะยังไม่ต้องไปคิดอะไรมากมายมีจริงเกิดด้วยถ้าไม่เกิดก็ไม่ปรากฏแต่สิ่งที่มีจริงขณะนี้ดับโดยไม่มีใครรู้เลยนอกจากผู้ที่มีปัญญาที่ได้อบรมแล้วเข้าใจขึ้นเข้าใจขึ้นจนละความติดคล้องและความไม่รู้ในสิ่งที่ปรากฏจึงสามารถที่จะประจักษ์การเกิดดับของสิ่งที่กำลังเกิดดับในขณะนี้ได้ฟังดูแล้วเหมือนเหลือเชื่อใช่ไหมคะขณะนี้สภาพธรรมะที่ปรากฏเนี่ยเกิดดับทุกอย่างสั้นแสนสั้นค่ะเหลือเชื่อจริงๆแต่ถ้าค่อยๆพิจารณานะคะถ้าไม่ดับต้องมีสิ่งนี้อยู่ตลอดให้รู้ว่าไม่มีอย่างอื่นเลยในโลกนี้นอกจากสิ่งนี้ที่ปรากฏเพราะสิ่งนี้ยังปรากฏอยู่ยังไม่ได้ดับไปจะมีสิ่งอื่นปรากฏได้ยังไงเพราะฉะนั้นอาศัยการฟังนะคะและความเข้าใจทีละเล็กทีละน้อยก็รู้ว่าขณะนี้มีสิ่งที่ไม่รู้ค่ะฟังเมื่อไหร่ก็มีสิ่งที่ไม่รู้มีสิ่งที่ไม่รู้ทั้งหมดจึงต้องฟังเพื่อความเข้าใจขึ้นนะคะว่าเป็นธรรมะที่ละเอียดลึกซึ้งอย่างทุกขะอริยสัจจะเนี่ยก็กล่าวถึงการเกิดดับของสภาพธรรมะเพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าเราจะไปหยิบหรือไปอ่านพระธรรมตอนหนึ่งตอนใดคิดว่าเข้าใจแต่ท่านไม่รู้ว่าขณะนี้เป็นสภาพธรรมะที่มีปัจจัยเกิดและดับเราจะรู้อริยสัจจะไหมคะทุกขะอริยสัจจะเราก็ไปเดาเอาเองคิดเอาเองนะคะซึ่งไม่ใช่คำสอนของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นการที่จะรู้ว่าพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยนะคะเป็นบุคคลซึ่งไม่มีใครเสมอเหมือนเพราะว่าคำสอนจากการตรัสรู้ความจริงเนี่ยละเอียดแล้วก็ค่อยๆทำให้คนเนี่ยเข้าใจสิ่งที่มีจริงจนผู้ที่รู้แจ้งสภาพธรรมะจากการได้ฟังเนี่ยมากมายมีทั้งพระอรหันต์พระอนาคามีพระสกทาคามีพระโสดาบันแต่ท่านเหล่านั้นต้องฟังแล้วเข้าใจก่อนเพราะเป็นสาวกด้วยเหตุนี้ค่ะผู้ที่เห็นความลึกซึ้งของพระธรรมนะคะกราบบูชาคุณของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะเริ่มรู้พระคุณที่ยิ่งใหญ่ที่ละเอียดและลึกซึ้งซึ่งคนที่ได้ฟังแล้วนะคะก็รู้ว่าปัญญาเท่านั้นค่ะมรดกที่ได้รับจากพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะคือปัญญาเพราะว่ากุศลเนี่ยมีหลายประเภทใช่ไหมคะกุศลที่เป็นทานกุศลเนี่ยชาวโลกก็มีปัจจัยที่จะสละวัตถุที่เป็นประโยชน์ให้คนอื่นกุศลขั้นศีลก็วิรัตทุจริตไม่เบียดเบียนด้วยกายด้วยวาจาแล้วยังทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ด้วยเพราะว่าศีลก็มีมากมายหลายอย่างมีทั้งวิรัตศีลกับจาริตศีลถ้าวิรัตศีลก็หมายความว่าเว้นทุจริตอกุศลจาริตศีลก็ยิ่งกว่านั้นคือทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ด้วยถ้าเราเห็นคนที่เขากำลังต้องการความช่วยเหลือนะคะและเรานั่งเฉยเฉยเนี่ยจิตขณะนั้นเป็นอะไรเป็นอกุศลใช่ไหมคะแต่ขณะที่เห็นความลำบากของคนอื่นแม้แต่เพียงจะสงเคราะห์ช่วยเหลือหยิบยื่นยกหรืออะไรก็ตามแต่แม้เล็กน้อยสักเท่าไหร่นะคะขณะนั้นเกิดแล้วเพราะเหตุปัจจัยและก็เป็นกุศลประเภทหนึ่งทำไมคนอื่นไม่มีทำไมคนอื่นทำไม่ได้เพราะว่าธรรมะทั้งหมดนี่ค่ะเป็นอนัตตาตามการสะสมของแต่ละคนซึ่งเป็นแต่ละหนึ่งจะไม่เหมือนกันเลยค่ะสอดคล้องกับคำว่าขันธะนะคะว่างเปล่าเกิดแล้วก็ว่างเปล่าคือหมดไปไม่กลับมาอีกเลยไม่มีทางที่จะให้สิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เกิดแล้วในขณะนี้นะคะกลับมาเกิดอีกเป็นอีกได้เพราะว่าเมื่อมีปัจจัยที่จะทำให้เกิดก็เกิดแล้วก็ดับไปเพราะฉะนั้นถ้ามีความเข้าใจธรรมะจะสอดคล้องทั้งหมดทั้งสามปิฎกและทุกข้อความไม่ว่าจะทรงแสดงโดยนัยยะของขันธ์โดยนัยยะของธาตุวิถีจิตหรืออะไรอะไรก็ตามแต่ทั้งหมดนะคะให้ทราบว่าคือความลึกซึ้งของธรรมะที่เป็นตามที่ได้ทรงแสดงทุกอย่างด้วยเหตุนี้นะคะคนที่ฟังมาแล้วเป็น10ปีเนี่ยเริ่มที่จะเข้าใจความจริงของสิ่งที่ปรากฏให้เห็นหรือสิ่งที่ปรากฏทางตาบ้างหรือยังเห็นไหมคะมีแต่กว่าจะฟังค่อยๆเข้าใจขึ้นจนกว่าจะสามารถเข้าถึงความหมายของคำว่าเป็นเพียงธรรมะ

0: เดียวที่ปรากฏให้เห็นได้ทุกคำที่ทรงแสดงไม่เปลี่ยนอะไรก็ตามที่ปรากฏให้เห็นได้เป็นธรรมะประเภทหนึ่งในบรรดาธรรมะทั้งหลายซึ่งกระทบกับจักขุประสาทะได้แล้วก็ต้องมีธาตุรู้เกิดขึ้นเห็นด้วยสิ่งนี้จึงปรากฏได้นี่คือความเป็นไปของที่เราใช้คำว่าโลกเนี่ยนะคะเราคิดถึงโลกจักรวาลทั้งหมดแต่ถ้าไม่มีธรรมะแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งเนี่ยจะมีโลกได้ไหมก็มีไม่ได้เพราะฉะนั้นเมื่อย่อลงไปถึงที่สุดนะคะก็มีธรรมะซึ่งเป็นสองอย่างที่ต่างกันคือธรรมะอย่างหนึ่งเนี่ยไม่สามารถจะรู้อะไรได้เลยแล้วก็ไม่เดือดร้อนด้วยถ้ามีแต่เฉพาะรูปธาตุหรือธรรมะที่รู้อะไรไม่ได้เลยแต่ใครจะยับยั้งธาตุอื่นที่ไม่ใช่รูปธาตุให้เกิดเพราะว่ามีปัจจัยที่จะเกิดก็เกิดและธาตุนี้พิเศษมากค่ะเกิดขึ้นแล้วต้องรู้สิ่งหนึ่งสิ่งใดที่กำลังปรากฏนี่คือการที่จะเข้าใจธรรมะตลอดการนะคะมีทั้งนามธาตุมีทั้งรูปธาตุแล้วก็เป็นธรรมะทั้งหมดด้วยเพราะฉะนั้นขณะนี้นะคะไม่ใช่มีแต่สิ่งที่กำลังปรากฏให้เห็นแต่ต้องมีเห็นคือธาตุรู้เกิดขึ้นเห็นที่เราใช้คำว่าเห็นและก็เป็นอนัตตาแล้วก็เป็นอนิจจังเพราะมีปัจจัยเกิดแล้วก็ดับไปอย่างอื่นปรากฏละเสียงปรากฏละคิดนึกปรากฏละเพราะฉะนั้นก็แสดงความไม่เที่ยงของสิ่งซึ่งอายุสั้นมากค่ะแต่ไม่มีใครสามารถจะรู้ได้ถ้ายังคงต้องการปรารถนาติดข้องเพราะไม่รู้ความจริงเพราะฉะนั้นพระธรรมที่ทรงแสดงเป็นมรดกที่ประเสริฐสุดนะคะเป็นสัจธรรมคือความจริงมีอย่างใดก็ให้ผู้ที่ได้ฟังเนี่ยสามารถที่จะให้เข้าใจตามความเป็นจริงอย่างนั้นมิฉะนั้นก็ไม่รู้จักพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะกำลังฟังว่าสิ่งที่กำลังปรากฏทางตาเนี่ยมีจริงๆปรากฏเมื่อจิตเห็นทั้งจิตเห็นและสิ่งที่ปรากฏทางตาเกิดแล้วก็ดับถ้ารู้แจ้งเมื่อไหร่ทุกขะอริยสัจจะต้องเป็นความจริงอย่างนี้ค่ะจะเป็นความจริงอย่างอื่นไม่ได้เพราะฉะนั้นขณะนี้เพียงนะคะเริ่มเข้าใจว่าเป็นสิ่งที่เพียงปรากฏให้เห็นได้แล้วติดทำไมเห็นไหมคะอวิชชามหาศาลผู้ที่จะละความติดข้องในสิ่งที่ปรากฏทางตาหูจมูกลิ้นกายได้นะคะคือพระอนาคามีบุคคลแต่ยังมีกิเลสแม้ว่าจะไม่มีความติดข้องในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในโผฏฐัพพะเย็นร้อนอ่อนแข็งที่ปรากฏทั้งวันแต่ก็ยังมีความติดข้องในความเป็นซึ่งไม่ใช่ความติดข้องในสิ่งต่างๆเหล่านี้จนกว่าจะถึงอรหัตตมรรคเมื่อนั้นก็จะไม่มีกิเลสนะคะเพราะเหตุว่าดับและคลายด้วยความเข้าใจธรรมะตั้งแต่เริ่มฟัง
1: ในเมื่อในการที่เราเป็นปุถุชนเนี่ยครับสิ่งที่ปรากฏที่เห็นเนี่ยเห็นทุกวันไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่มีทั้งความสุขแล้วก็มีทั้งความทุกข์มีทั้งความติดข้องมีทั้งความดีใจและมีทั้งความเสียใจตายแล้วก็ต้องเกิดใหม
0: ่เห็นแล้วก็เป็นอย่างนี้ใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: ต้นเหตุอยู่ที่ไหน
1: ต้นเหตุอยู่ที่เหตุและปัจจัยหรือเปล่าครับ
0: ต้นเหตุอยู่ที่เห็นค่ะถ้าไม่เห็นจะมีสุขมีทุกข์จากเห็นได้ไหมจะมีความขวนขวายต้องการแสวงหาสิ่งที่ปรากฏมากมายเท่าไหร่ก็ไม่พอได้ไหมเพราะฉะนั้นเวลานี้นะคะไม่รู้ความจริงถึงเหตุพยายามที่จะดับผลแต่ว่าไม่ได้เข้าใจธรรมะไม่มีทางสำเร็จเพราะว่าไม่ได้รู้ความจริงว่าทั้งหมดนะทุกทั้งหลายเนี่ยก็มาจากการเห็นซึ่งเป็นขันธะเกิดแล้วก็ดับไปไม่กลับอีกว่างเปล่าหาอีกไม่ได้เลยชั่วคราวจริงๆค่ะเพราะฉะนั้นคนที่เข้าใจว่าชีวิตเนี่ยแสนสั้นชั่วคราวก็ยังไม่เท่ากับ1ขณะจิตที่เกิดแล้วก็ดับสืบต่อจนเหมือนกับว่าเป็นบุคคลหนึ่งตั้งแต่เกิดจนตายแต่ความจริงชั่วคราวคือเปลี่ยนลักษณะของจิตแต่ละประเภทตามเหตุตามปัจจัยแล้วก็ยึดถือการที่จิตเกิดดับอย่างรวดเร็วเนี่ยว่าเป็นเราเห็นเราได้ยินเราคิดนึกเราสุขเราทุกข์ทั้งหมดมาจากอวิชชาเพราะฉะนั้นจะค่อยๆลดน้อยลงได้ก็ด้วยวิชา
1: วิชาเนี่ยครับท่านอาจารย์คือต้องฟังพระธรรมอย่างเดียวถึงจะเข้าใจในสิ่งที่ถูก
0: ถามอีกว่าทำไมต้องฟังพระธรรมอย่างเดียวจากใครเท่านั้นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะทรงตรัสรู้ทรงให้ความจริงของสิ่งซึ่งคนอื่นให้ไม่ได้เลยค่ะแม้แต่สิ่งที่กำลังปรากฏทางตาจริงๆเนี่ยก็ไม่มีคำอธิบายจากคนอื่น ที่จะรู้ว่าเป็นธาตุชนิดหนึ่งในบรรดารูปธาตุและนามธาตุทั้งหมดเลยสิ่งนี้สิ่งเดียวที่ปรากฏให้เห็นได
1: ้ในเมื่อเห็นปรากฏแล้วไม่ติดข้องได้ไหมครับ
0: ไม่มีทางเพราะว่าสะสมความติดข้องมานานเท่าไหร่จากความไม่รู้เพราะไม่รู้จึงติดข้องเพราะฉะนั้นหนทางเดียวคือเพราะรู้จึงคลายความติดข้องไม่มีทางที่ใครที่ไม่ใช่ผู้ฟังพระธรรมแล้วก็จะละกิเลสได้เป็นความหลงเข้าใจผิดเพราะใครละก็ตัวตนนั่นแหละที่ละไม่ใช่ความที่เห็นถูกว่าเป็นธรรมะเพราะฉะนั้นธรรมะคำเดียวนะคะเมื่อเข้าใจขึ้นถึงความเป็นพระอรหันต์ไม่มีอะไรพ้นจากธรรมะเลย
1: ถ้าในเมื่อเรารู้ว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ต้องติดข้องก็ไม่ต้องติดข้องกับมันไม่ได้หรอก
0: ไม่ได้ค่ะไม่ได้ค่ะคิดนี่คือไม่ได้เข้าใจธรรมะไงคะฟังธรรมะแต่เป็นเราจะไม่ติดข้องยังมีเราอยู่มากมายจนกว่าค่อยๆรู้ว่าเป็นธรรมะเมื่อไหร่ความเป็นเราก็ลดลงเพราะฉะนั้นไม่ใช่ไปทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดขึ้นเลยเพราะมีแล้วเดี๋ยวนี้ที่ควรรู้ควรเข้าใจที่ทรงแสดงนะคะธรรมะที่ควรรู้ยิ่งเห็นกับสิ่งที่ปรากฏทางตาเดี๋ยวนี้ความจริงอยู่ตรงนี้แค่นี้ไม่ควรรู้หรือขณะที่ได้ยินไม่ใช่เห็นค่ะไม่ใช่คิดด้วยสิ่งที่ควรรู้ยิ่งคือได้ยินกับเสียงเมื่อเสียงมีจริงได้ยินมีจริงและไม่ใช่เราเป็นธรรมะไม่ควรรู้ในความเป็นธรรมะนั้นหรือจนกว่าจะรู้จริงๆเพราะฉะนั้นจะมีคนที่ศึกษาธรรมะด้วยความเป็นตัวตนนะคะศึกษาเพื่อเราจะได้เข้าใจเราจะได้เอาธรรมะไปใช้แต่ไม่ได้เข้าใจว่าเป็นธรรมะเป็นเราอยู่ขณะที่กำลังศึกษาเพราะฉะนั้นก็ยากแสนยากนะคะกว่าจะปัญญาตั้งตนไว้ชอบคือเพื่อเข้าใจสิ่งที่ได้ฟังไม่ว่าเราจะศึกษาอะไรฟังอะไรนะคะทั้งหมดเพื่อเข้าใจอย่างถ้ากำลังดูคุณโป๊ดทำอาหารแล้วก็ถามว่านี่อะไรนั่นอะไรเพื่อเข้าใจทุกอย่างนะคะเพื่อเข้าใจถูกน่าแต่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรเพราะฉะนั้นการฟังการอ่านทั้งหมดก็เพื่อเข้าใจขณะนี้ค่ะไม่ใช่เพื่อให้ไม่มีกิเลสเพื่อให้กิเลสเกิดแล้วไปบังคับแต่เพื่อเข้าใจความจริงว่าเป็นธรรมะต้องเกิดแน่เมื่อมีปัจจัยจะไม่เกิดก็ต่อเมื่อไม่มีปัจจัยดับปัจจัยอย่างละเอียดด้วยนะคะที่สืบต่ออยู่ในจิตสะสมมานานแสนนานแสนกฎกับและจะสะสมต่อไปอีกถ้าไม่มีความเข้าใจที่ถูกต้องเพราะฉะนั้นฟังธรรมะคือเพื่อเข้าใจธรรมะค่ะถ้าคิดว่าเพื่อจะไม่มีกิเลสก็ผิดทันทีเพราะไม่เข้าใจแล้วจะไม่มีกิเลสได้ยังไงเห็นไหมคะเหตุผลตรงทุกอย่างต้องเป็นคนที่ตรงต่อเหตุผลต่อความเป็นจริง
1: จะตีกิเลสให้แตกได้ยังไงครับท่านอาจารย
0: ์กิเลสมีตัวให้คุณโป๊ดตีไหมคะแล้วจะเอาอะไรตีอวิชชาจะหมดไปได
1: ้
0: ด
1: ้
0: วยวิชชาเอามาจากไหนในป่าหิมพานต์ยอดภูเขาใต้ดินหรือที่ไหนคะปัญญาไม่ได้เกิดโดยความต้องการของใครแต่ปัญญาเกิดจากการพิจารณาเข้าใจสิ่งที่มีจนกว่าจะรู้ความจริงก่อนตรัสรู้ไงคะสมัยเป็นพระโพธิสัตว์เวลาที่เกิดความยินดีติดข้องพอใจสิ่งใดเนี่ยความคิดของพระโพธิสัตว์เนี่ยต่างกับคนอื่นสิ่งที่กำลังติดข้องพอใจนั้นความจริงคืออะไรเห็นไหมคะมุ่งไปหาความจริงต้องการรู้ความจริงแท้ๆของสิ่งที่กำลังปรากฏเนี่ยคุ้มไหมควรไหมเพียงปรากฏให้เห็นแล้วก็ดับแล้วไม่กลับมาอีกเหมือนหลอกให้ติดหลอกให้พอใจให้หลงอยู่ในโลกของรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะ
1: ถ้าจะสมมติว่ามีบุคคลหนึ่งกำลังหลอกเราอยู่แต่เรารู้ทันที่เขาหลอกเราอันนั้นเป็นปัญญาของเราหรือเปล่าครับท่านอาจารย
0: ์กำลังถูกหลอกจากคนหนึ่งใช่ไหมคะแน่ใจเลยคะว่าคนนั้นหลอกเราหรืออวิชชาหลอกว่าเป็นคนนั้นและเป็นเราหลอกก่อนอื่นเลยค่ะก่อนที่จะไปถูกใครหลอกก็ถูกหลอกแล้วตั้งแต่เกิดแล้วไม่รู้คุณโป๊ชอบอ่านหนังสือไหมคะวินัยวิทยาต่างๆแล้วฟังค่ะบางคนชอบมากนะคะแต่ไม่สนุกเท่าชีวิตตัวเองใช่ไหมคะ
1: ชีวิตแต่ละคนก็ท่านอาจารย์บอกว่าก็เป็นหนึ่งก็จะมีเรื่องราวแต่ละอย่าง
0: แต่ละหนึ่ง
1: ก็ไม่เหมือนกันเลย
0: เอาไปเขียนเป็นเล่มไม่มีที่ ใช่ไหมคะแล้วยังจะไปดูชีวิตไหนคะไม่น่าอัศจรรย์เข้ากับสิ่งที่เกิดแล้วกับคนหนึ่งคนแต่ละคนค่ะดูความละเอียดและน่าอัศจรรย์มากเพราะว่าคนที่เขาเขียนหนังสือนะคะแค่เล่มเดียวเนี่ยไม่ใช่ทั้งชีวิตเลยเอามานิดหน่อยอย่างเวลาที่ดูละครเนี่ยนะคะก็มีภาพนานๆก็พูดกันทีสองสามประโยคคนเขียนก็เขียนแค่นั้นเองใช่ไหมคะแต่ใจขณะนี้กำลังคิดแค่ไหนถ้าจะออกมาเป็นเสียงเนี่ยดังบันทึกไว้เท่าไหร่ก็ไม่มีทางที่จะบันทึกได้เลยเพราะฉะนั้นสิ่งที่น่าเข้าใจน่ารู้เนี่ยไม่ใช่เรื่องอื่นนะคะเพียงแต่งให้เพลินให้หลงว่ามีคนนั้นอยู่ที่นั่นกำลังทำอย่างนี้อย่างนั้นแล้วคนนี้ตั้งแต่เกิดมาเนี่ยทำอะไรใช่ไหมคะถูกหลอกมากี่ครั้งหรือว่ามีอะไรอะไรในชีวิตซึ่งสารพัดที่คนอื่นก็ไม่รู้จะรู้ได้ยังไงต้องตัวเองเท่านั้นที่จะรู้ได้คนอื่นรู้ไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นถ้ารู้จักตัวเองคือธรรมะตามความเป็นจริงนะคะมีปัญญาที่จะไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นนะคะก็สามารถที่จะเข้าใจความจริงได้เพราะเหตุว่ารู้สิ่งที่มีจริงๆไม่ใช่เป็นสิ่งที่เข้ามาเขียนให้หรือว่าให้เราดูเพลินๆแล้วก็จบละแล้วจบได้ยังไงชีวิตใครจบแสนโกรธกลับมาแล้วจนถึงเดี๋ยวนี้จบหรือยังไม่จบค่ะบทบาทของชาตินี้เป็นอย่างนี้นะคะบทบาทของชาติก่อนเนี่ยเป็นใครนะคะยศถาบรรดาศักดิ์ลาภยศเสื่อมนินทาสารพัดอย่างเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เนี่ยแค่ไหนก็จำไม่ได้และชาตินี้ก็กำลังจะเป็นชาติก่อนของชาติหน้าก็ลืมหมดที่นี่วันนี้เป็นณกาลครั้งหนึ่งเพียงเมื่อกี้นี่เองก็หมดแล้วอีก100 ปีอีก1,000 ปีก็แน่ละก็ยิ่งณกาลครั้งหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นพระไตรปิฎกเนี่ยไม่พอที่จะบรรจุชีวิตของแต่ละคนแต่ละคนก็เกิดมาก็เป็นไปตามเหตุการณ์ต่างๆชั่วคราวแล้วก็จากโลกนี้ไปแต่ตอนจากไปเนี่ยไปพร้อมกับอะไรอวิชชาเพิ่มขึ้นมหาศาลหรือว่ามีปัญญาที่เริ่มเข้าใจว่าสิ่งใดมีค่าที่สุดของการที่เกิดมาแล้วก็จากโลกนี้ไปถ้ามาสนุกสนานมีทรัพย์สมบัติเยอะแยะมีเรื่องต่างๆเดี๋ยวโกรธเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวอะไรคุ้มไหมเอาไปก็ไม่ได้เลยค่ะแต่ว่าเอาความติดข้องเอากิเลสเนี่ยไปได้หมดทั้งกุศลก็มีและก็กุศลที่ประกอบด้วยปัญญาน้อยหรือมากก็ไม่ต้องคำนึงถึงค่ะเป็นธรรมะเพื่อให้รู้ความจริงว่าเป็นธรรมะมิฉะนั้นก็จะมาเป็นตัวเราอีกเพราะฉะนั้นนะคะให้ทราบว่าขณะนี้ที่กำลังปรากฏให้เห็นได้ทางเดียวที่เป็นธรรมะที่ปรากฏได้ต่อจากนั้นคิดตลอดอยู่ในโลกของความคิดจนชินนะจนเป็นเราเป็นเขาเป็นเรื่องนั้นเรื่องนี้จนฝันเหมือนเห็นแต่ก็ไม่ใช่เห็นแต่เพราะจำจนกระทั่งเหมือนกับสิ่งนั้นปรากฏนี่คือว่าพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าจะทรงตรัสรู้ความจริงนะคะทรงบำเพ็ญพระบารมีถึงความเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมะตรงตามความเป็นจริงของธรรมะแต่ละลักษณะต้องละเอียดค่ะ
1: ละเอียดมากเลยนะครับท่านอาจารย์แม้กระทั่งสิ่งที่ปรากฏเท่านั้นเองก็เป็นเรื่องยากเลยครับที่ต้องเข้าใจ
0: แน่นอนจึงได้มีข้อความในพระไตรปิฎกตลอดค่ะจากขุวิญญาณกับรูปารมณ์เป็นสิ่งที่ควรรู้ยิ่งและเราจะไม่รู้แล้วเราจะไปทำอะไรเราจะไปปฏิบัติแล้วเราจะไปเข้าใจอะไรเห็นอะไรแต่ไม่เข้าใจนี่ไม่มีประโยชน์เลยเพราะเวลานี้ก็มีสิ่งที่ปรากฏให้เห็นก็ไม่เข้าใจได้ประโยชน์อยู่ตรงไหน
1: ที่เห็นสีเนี่ยครับท่านอาจารย์ก็เข้าใจว่าเป็นสิ่งที่เห็นสียังเห็นดอกกุหลาบบางคนชอบดอกกุหลาบสีแดงบางคนชอบดอกกุหลาบสีขาวบางคนชอบดอกกุหลาบสีม่วงแต่ทั้งหมดแล้วก็คือดอกกุหลาบเท่านั้นเองครับท่านอาจารย์
0: ความละเอียดของการสะสม 1. เห็น 2. ไม่ใช่ดอกกล้วยไม้ไม่ใช่ดอกมะลิแต่ดอกกุหลาบสีสันวรรณะที่ปรากฏเป็นที่ยึดถือเป็นที่พอใจเป็นอารมณ์ซึ่งมีกำลังทำให้ติดข้องต้องการแสวงหาไม่ละเลยถ้าคนที่ชอบดอกกุหลาบนะคะพอเห็นดอกมะลิก็ไม่สนใจใช่ไหมคะไม่ใช่อารมณ์ที่เป็นใหญ่ที่จะทำให้จิตเนี่ยคะมีความติดข้องพอใจในสิ่งนั้นเพราะฉะนั้นทั้งวันเนี่ยมีอารมณ์จริงจิตเกิดขึ้นต้องรู้สิ่งหนึ่งสิ่งใดสิ่งที่จิตรู้เป็นอารมณ์แต่อารมณ์ที่เป็นใหญ่ในวันหนึ่งวันหนึ่งเนี่ย ไส้กรอกเยอรมันใช่ไหมคะก็เป็นใหญ่ละเพราะว่าเราต้องการเราพอใจสิ่งนั้นสะสมแล้วนะคะในความติดในรสอย่างนี้ทางตาก็ในสีสันของที่เราเรียกว่าเป็นดอกกุหลาบสีนี้ด้วยไม่ใช่สีอื่นเพราะฉะนั้นความละเอียดของกิเลสของแต่ละเพียงหนึ่งขณะที่เกิดซ้ำๆกันเจ็ดขณะสะสมอยู่ในจิตเนี่ยมากมายมหาศาลค่ะเพราะฉะนั้นการที่จะละกิเลสการที่จะหมดการที่ไม่รู้สภาพธรรมะได้นะคะก็ด้วยการเริ่มเข้าใจธรรมะนี่คือการศึกษาธรรมะแต่ถ้าศึกษาเรื่องราวที่เป็นตัวหนังสือนะคะไม่เข้าใจเลยว่าเดี๋ยวนี้เป็นธรรมะหลายคนค่ะศึกษาแบบนั้นมีคนอเมริกันคนหนึ่งอยู่ที่มาเลเซียนะคะก็สนทนากันเขาเขียนตำรับตำรามากค่ะเป็นผู้ที่แบบนักศึกษาวิชาการเลยนะคะเวลาจะจากกันก็ถามเขาว่าธรรมะอยู่ที่ไหนตอบไม่ได้มันไปอยู่ในหนังสือหมดนะคะก็ไม่รู้เลยว่าแท้ที่จริงทั้งหมดน่ะบ่งถึงลักษณะของธรรมะแท้ๆแต่ไม่เข้าใจไม่รู้ว่าการศึกษาธรรมะเนี่ยเพื่อเข้าใจสิ่งที่กำลังปรากฏจริงๆไม่ใช่เป็นนึกถึงชื่อต่างๆเพราะฉะนั้นกว่าจะตั้งจิตไว้ชอบนะคะศรัทธาที่มีเพียงในทานบ้างในศีลบ้างในความสงบของจิตบ้างจนกว่าจะมาถึงในการฟังพระธรรมจนกว่าจะถึงการเริ่มเห็นประโยชน์ของการที่จะเข้าใจสิ่งที่กำลังปรากฏโดยไม่ใช่เรานะคะตามเหตุตามปัจจัยเพราะเป็นธรรมะเพื่อมีความมั่นคงว่าเป็นธรรมะเพื่อจะค่อยๆรู้ความจริงว่าเป็นธรรมะยากมากค่ะเพราะเหตุว่าฝืนกระแสของชาวโลกชาวโลกศึกษาเพื่อได้ปฏิบัติเพื่อได้ทำทุกอย่างเพื่อได้แต่ไม่ใช่เพื่อละเพราะฉะนั้นให้ทราบว่าคำสอนของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะที่ต่างจากคำสอนอื่นทั้งหมดเพราะเป็นไปเพื่อการละเท่านั้นฟังแล้วเหมือนได้ยินแล้วรู้แล้วมานานแสนนานใช่ไหมคะแต่ก็จะต้องเป็นอย่างนี้จนกว่าจะเริ่มเข้าใจลักษณะของสิ่งที่ปรากฏ
2: กราบเรียนถามเรื่องของความติดข้องค่ะ
0: คุณเก๋ชอบอะไรบ้าง
2: ชอบเรื่องของดอกไม้แล้วก็ดนตรี
0: ชอบดอกไม้ชอบดนตรีชอบอะไรอีกคะ
2: ชอบเรื่องของกลิ่นหอมค่ะ
0: ชอบกลิ่นเพราะฉะนั้นชอบสิ่งที่ปรากฏทางตาชอบเสียงชอบกลิ่นยังไม่หมดค่ะ
2: ชอบรสชาติของอาหารอร่อย
0: ชอบนั่นแหละคือติดข้อง
2: อ๋อค่ะ
0: เราจะอยากได้สิ่งที่เราไม่ชอบไหม
2: ไม่อยากค่ะ
0: ค่ะเราอยากได้สิ่งที่เราชอบเพราะเราติดข้องในสิ่งนั้นชอบจึงอยากได้ต้องการเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าติดข้องคือยังไงก็ขณะที่กำลังชอบนั่นแหละทีนี้ชอบก็มีหลายระดับชอบมากมากมีไหมคะ
2: มีค่ะ
0: ชอบไม่มากเท่าไหร่มีไหม
2: มีค่ะ
0: ชอบอย่างนั้นแหละสิ่งนั้นอย่างเดียวกันนะคะแต่ชอบน้อยกว่านั้นอีกได้ไหม
2: ได้ค่ะ
0: ค่ะแสดงให้เห็นระดับของความติดข้องจนกระทั่งถึงระดับซึ่งไม่รู้ตัวเลยแค่เห็นสิ่งที่ปรากฏเนี่ยค่ะติดข้องแล้วรู้ไหมไม่รู
2: ้
0: แต่พอชอบสิ่งหนึ่งสิ่งใดรู้ว่าชอบสิ่งที่ปรากฏให้เห็นเช่นดอกกุหลาบเห็นไหมคะ
2: ค่ะ
0: พอเป็นดอกกุหลาบเนี่ยเกิดความชอบแต่แม้ไม่ใช่ดอกกุหลาบนะคะดอกอื่นก็ไม่เดือดร้อนใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
0: จะเป็นดอกกล้วยไม้หรือดอกมะลิหรือดอกอะไรก็ไม่ขุ่นเคืองใจ
2: ค่ะ
0: ขณะนั้นก็เป็นความติดข้องซึ่งมีกำลังน้อยกว่าขณะที่ชอบเพราะฉะนั้นจะเห็นได้นะคะว่าถ้าไม่ได้ฟังพระธรรมเนี่ยแม้แต่ความติดข้องเล็กๆน้อยๆซึ่งมองไม่เห็นก็ไม่รู้ว่าเป็นความติดข้องจะเห็นก็ต่อเมื่อใหญ่โตมโหฬารนะคะอยากทำอย่างนั้นอยากไปดูหนังเรื่องนี้หรืออยากฟังโทรทัศน์ตอนนั้นตอนนี้ทั้งหมดนั้นก็คือความติดข้องซึ่งปรากฏความชัดเจนว่าเป็นความติดข้องแต่ลดระดับลงมาก็ยังเป็นความติดข้องในบ้านเนี่ยมีสิ่งที่ชอบหรือเปล่าม
2: ีค่ะ
0: สิ่งที่ไม่ชอบไม่อยู่ในบ้านใช่ไหมคะ
2: สิ่งที่ไม่ชอบก็มีค่ะในบ้าน
0: เลยค่ะไม่เอาออกไปทิ้งเหรอก็ไม่ชอบเก็บไว้ทำไมค่ะค่ะเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะเนี่ยไม่ได้พ้นจากชีวิตจริงๆแต่ไม่รู้
2: ค่ะ
0: แม้แต่ชื่อก็ยังต้องไปอาศัยภาษาบาลีพอบอกโลภะเอ๊ะทำไมเข้าใจพอบอกติดข้องภาษาไทยแท้ๆเอ๊ะทำไมไม่รู้นี่ยังไงคะเราเป็นคนมคต อยู่ที่ประเทศอินเดียด้วยละเราเป็นคนไทยที่ใช้ภาษาไทย
2: ค่ะ
0: แต่ต้องเข้าใจสิคะเข้าใจลักษณะความจริงค่ะไม่ใช่ว่าฟังแล้วก็ติดในคำและคิดว่ารู้จักคำนั้นแต่ลักษณะของธรรมะที่ใช้คำนั้นน่ะคืออย่างไรโกรธก็มีตั้งแต่พยาบาทคิดที่จะปองร้ายจนกระทั่งถึงไม่ลืมยังโกรธบ่อยๆจนกระทั่งถึงแค่ขุ่นใจนิดเดียวที่ไม่ชอบไม่ชอบในบ้านมีไหมคะ
2: มีค่ะ
0: นั่นแสดงถึงความขุ่นใจละแต่ไม่มีกำลังจนกระทั่งถึงก็จะเอาไปไว้ที่อื่นเพราะฉะนั้นก็ธรรมะทั้งหมดค่ะศึกษาธรรมะเพื่อเข้าใจธรรมะชีวิตจริงๆทุกขณะทุกภพทุกชาติเป็นธรรมะที่สามารถจะเข้าใจขึ้นว่าเป็นธรรมะเพราะฉะนั้นอย่าหลงประเด็นศึกษาธรรมะต้องรู้จักธรรมะเพื่อเข้าใจธรรมะไม่ใช่เป็นเราศึกษาธรรมะแล้วเราก็จะไปไม่ให้เกิดกิเลสนั่นผิด
1: อาจารย์ครับกิเลสเนี่ยมันเกิดขึ้นอย่างไวมากเลยจากทางทวารทั้งหมดที่เห็นเนี่ย
0: ทำไมกิเลสเกิดได้ไวอย่างนั้นล่ะคะ
1: ก็เกิดจากสิ่งที่ได้เห็นสิ่งที่ได้ยิน
0: เมื่อเช้ามาตั้งแต่ถึงเดี๋ยวนี้กิเลสเยอะไหม
1: ย
0: ังไม่หมดวันเลยรวมกับเมื่อวานนี้แล้วก็พรุ่งนี้อีกใช่ไหมคะแล้วจะไม่ให้เกิดง่ายๆบ่อยๆเร็วๆได้ยังไง
1: อย่างตอนนี้ก็ยังคิดถึงเรื่องอาหารเย็นเลยครับท่านอาจารย
0: ์เพราะฉะนั้นก็แสดงว่าเป็นธรรมะค่ะข้อสำคัญคือศึกษาแล้วลืมว่าเป็นธรรมะตรงนี้ค่ะที่จะทำให้เราเนี่ยห่างจากการเข้าใจธรรมะ
1: แต่ไม่ผิดใช่ไหมครับท่านอาจารย์
0: เดี๋ยวก่อนนะคะใครเป็นคนตัดสินใครจะบอกว่าผิดใครจะบอกว่าถูกบอกได้ไหมหรือตัวธรรมะเป็นอย่างนั้นก็เข้าใจให้ถูกต้อง
1: ถ้าถามตัวเองเนี่ยว่าสิ่งที่คิดของเมนูอาหารมื้อเย็นเนี่ยไม่น่าเป็นสิ่งที่ผิด
0: เดียวกันนะคะรู้จักจิตหรือยัง
1: รู้จักอาจยังไม่ดีครับ
0: รู้จักชื่อจิตและเดี๋ยวนี้จิตอะไรจิตประเภทไหน
1: เป็นโลภะครับ
0: และโลภะดีหรือเปล่า
1: น่าจะดีนะท่านอาจารย์ทำให้คนอื่น
0: ถ้าอย่างนั้นก็มีโลภะเยอะๆไม่ต้องให้หมดไป
1: ก็เลือกเอาแต่โลภะฝ่ายดีไม่ได้เลยครับ
0: โลภะดีไม่ได้เลยค่ะเพราะฉะนั้นตั้งแต่พระโสดาบันเนี่ยละโลภะที่เกิดร่วมกับความเห็นผิดไม่มีตัวเลยเป็นธรรมะก็ปั้นน้ำเป็นตัวเป็นธรรมะจริงๆค่ะแต่ออกมาเป็นคนนั้นคนนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้เนี่ยใช่ไหมคะผิดหรือถูกต้องรู้ว่าธรรมะเป็นธรรมะซึ่งมีปัจจัยเกิดระดับและไม่ใช่ใครไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดมิฉะนั้นก็เป็นอัตตานุทิฏฐิความเห็นที่ตามไปคิดว่าสิ่งนั้นสิ่งนี้เนี่ยเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดอย่างสิ่งที่ปรากฏทางตาเนี่ยใช่ไหมคะก็เห็นเป็นกิ่งไม้ใบไม้ลืมว่ามีสิ่งที่ปรากฏให้เห็นแต่เกิดดับซ้ำจนกระทั่งจำได้ในรูปร่างสันฐานแล้วก็นึกถึงแต่รูปร่างสันฐานโดยสิ่งที่มีจริงๆเกิดดับนับไม่ถ้วนเลยเพราะฉะนั้นจึงมีคำว่านิมิตตะในขันห้าเนี่ยนะคะเป็นรูปะหรือรูปะนิมิตตะขณะนี้ทั้งหมดที่ปรากฏเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเนี่ยเป็นนิมิตของรูปซึ่งเกิดดับอย่างรวดเร็วสืบต่อโดยที่ยังไม่ได้เข้าใจความจริงว่าแต่ละรูปก็เป็นแต่ละหนึ่งนะคะซึ่งเป็นแต่ละขันเกิดแล้วก็ดับไปแล้วไม่กลับมาอีกถึงจะเข้าใจความหมายที่ใช้คำว่าขันว่างเปล่าจากตัวตนเพียงมีลักษณะที่ปรุงแต่งเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปแล้วก็ไม่กลับมาอีกเวทนาความรู้สึกก็เป็นนิมิตตะด้วยเพราะว่าขณะจิตหนึ่งที่มีความรู้สึกเพียงหนึ่งเกิดร่วมด้วยแล้วดับไปเนี่ยไม่มีทางรู้ค่ะเร็วมากน้อยมากต่อเมื่อไรความรู้สึกนั้นเกิดซ้ำๆอย่างความเจ็บปวดหรือความดีใจก็แล้วแต่นะคะปรากฏให้รู้เมื่อไหร่นั่นคือเป็นเวทนานิมิตตะไม่ใช่ตัวเวทนาเจตสิกซึ่งเกิดดับเร็วสุดที่จะประมาณได้แต่เป็นการปรากฏการสืบต่อของเวทนาประเภทนั้นที่ทำให้สามารถเข้าใจได้ว่าลักษณะนั้นไม่ใช่รูปธรรมไม่ใช่จิตแต่เป็นความรู้สึกและความรู้สึกก็มีหลายอย่างนะคะขณะนี้ความรู้สึกไม่สุขไม่ทุกข์ก็มีหรือบางคนอาจจะเป็นทุกข์กายก็ได้ก็แล้วแต่นะคะก็เป็นเวทนานิมิตตะสัญญานิมิตตะนี่จำทีละหนึ่งขณะจิตเนี่ยใครรู้ลักษณะของสัญญาบ้างที่จำทีละหนึ่งขณะจิตแต่พอจำได้ว่าเป็นใครนั่นสัญญานิมิตตะสัญญาต้องเกิดดับสืบต่อในสิ่งเดียวที่จำได้จนปรากฏว่าเป็นสัญญาที่เป็นนิมิตของสัญญา สังขารธรรมทั้งหมดสังขารขันธ์นะคะเจตสิก50ก็เป็นสังขารนิมิตแต่ถ้าพูดถึงสังขารธรรมนิมิตก็คือทั้งหมดแต่ถ้าพูดเฉพาะสังขารขันธ์นะคะที่นี่ก็หมายความถึงสังขารนิมิตแล้วแต่จะเป็นโลภะนิดนึงก็ไม่รู้ค่ะแต่พอมากๆก็ปรากฏลักษณะของความติดข้องเป็นนิมิตให้รู้ว่าเป็นธรรมะก็ไม่รู้อีกใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็เป็นธรรมะทั้งหมดที่มีแล้วก็ไม่รู้จึงจำแล้วก็เข้าใจว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ดับแล้วก็เที่ยงและยังมีอยู่คุณโป๊ดมีเพื่อนตอนเป็นเด็กกี่คน
1: เพื่อนสนิทคงมีไม่หลายคนครับท่านอาจารย์เพื่อนร่วมรุ่นนี่หลายคน
0: และเพื่อนร่วมรุ่นเนี่ยตายไปบ้างหรือยัง
1: ก็ตายไปบ้างแล้วครับ
0: วันนี้ตายได้ไหม
1: ได้ครับ
0: โดยเราไม่รู้เราก็ยังคิดว่าเขามีชีวิตอยู่ทั้งที่ไม่มีแล้วเพราะฉะนั้นความจำเรื่องราวในจำเหมือนกับมีนะคะทั้งที่ไม่ปรากฏเพราะฉะนั้นความละเอียดของธรรมะเนี่ยก็คือว่าต้องรู้จริงอย่างงูปลาปลาเพราะผิดถ้ารู้จริงทีละหนึ่งและลึกซึ้งขึ้นละเอียดขึ้นเนี่ยเมื่อนั้นก็จะเข้าใจธรรมะไม่ใช่เพียงชื่อหรือเรื่องราวแต่รู้จักตัวธรรมะจริงๆที่กำลังเป็นธรรมะที่ปรากฏให้รู้ได้ในขณะนี้ก็ศึกษาเพื่อเข้าใจค่ะอะไรจะเกิดก็คือเกิดแล้วให้เห็นว่าเป็นธรรมะที่สะสมมาเพราะฉะนั้นสะสมอกุศลมามากอกุศลก็เกิดแต่เมื่อเข้าใจแล้วนะคะก็สามารถจะเข้าใจขณะนั้นว่าเป็นลักษณะของธรรมะอย่างหนึ่งเพื่อรู้ว่าไม่ใช่เรา
3: พระอาจารย์ครับพูดถึงศีลสมาธิปัญญาผู้ศึกษาควรจะต้องรู้ก่อนว่าทุกอย่างเป็นธรรมะเห็นเป็นธรรมะได้ยินเป็นธรรมะอะไรต่างๆเนี่ยนะฮะจนเข้าใจจริงๆตรงนั้นแล้วเนี่ยความเข้าใจในเรื่องของศีลสมาธิปัญญาเนี่ยก็จะเกิดขึ้นก็คือไม่ใช่ว่าเรามาพูดตามได้ว่าศีลคืออะไรสมาธิคืออะไรปัญญาคืออะไรเท่านั้นใช่ไหมฮะ
0: การศึกษาธรรมะเพื่อเข้าใจธรรมะอันนี้ลืมไม่ได้เลยแล้วก็ขณะนี้ทั้งหมดเป็นธรรมะยังไม่ได้เข้าใจเลยสักอย่างเดียวเพราะฉะนั้นการที่จะเข้าใจธรรมะก็คือไม่ข้ามสิ่งที่มีจริงๆในขณะนี้ถ้าอยากจะรู้นะคะโดยชื่อแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยควรจะเป็นความเข้าใจของตัวเองขณะที่ฟังธรรมะเข้าใจเนี่ยเป็นเราหรือว่าเป็นธรรมะ
3: เป็นธรรมะครับ
0: ธรรมะประเภทไหนที่เข้าใจ
3: ปัญญาเจตสิก
0: เห็นไหมคะมีคำว่าปัญญาละไม่อย่างนั้นเราก็ไปเอาชื่อปัญญามาศีลสมาธิปัญญาแต่เดี๋ยวนี้ไม่ได้เข้าใจสิ่งที่กำลังฟังอยู่ก็ไม่ใช่ปัญญาแน่นอนใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นขณะใดที่เข้าใจลักษณะที่เข้าใจเนี่ยเป็นสภาพที่ตรงกันข้ามกับไม่เข้าใจก่อนฟังเนี่ยจะไม่เข้าใจธรรมะจะไม่เข้าใจลักษณะที่เป็นจริงของนามธรรมและรูปธรรมรู้จักแต่ชื่อเรียกว่าอย่างนี้เป็นรูปธรรมอย่างนี้เรียกว่านามธรรมแต่ไม่รู้จักตัวนามธรรมและรูปธรรมที่กำลังมีในขณะนี้เพราะฉะนั้นการฟังธรรมะนะคะเพื่อเข้าใจธรรมะขณะที่กำลังเข้าใจเป็นธรรมะด้วยไม่ใช่เราถ้าจะใช้ชื่อภาษาบาลีก็ใช้ว่าสัมมาทิฏฐิหรือความเห็นถูกหรือปัญญาเจตสิกที่เข้าใจเพราะเข้าใจแล้วก็ดับแล้วก็หายไปนานเลยค่ะอาจจะไม่เข้าใจไปทั้งวันก็ได้จนกว่าจะนึกเมื่อไหร่เข้าใจเมื่อไหร่ความเข้าใจนั้นก็ยังคงเป็นความเข้าใจที่ไม่เปลี่ยนเพราะฉะนั้นเข้าใจจากการฟังเข้าใจจากการไตร่ตรองจะนำไปสู่การเข้าใจความจริงของสิ่งที่กำลังเป็นจริงคือเกิดดับในขณะนี้ตามลำดับขั้นในขณะที่กำลังฟังเข้าใจมีความตั้งมั่นในขณะที่ฟังหรือเปล่ามีความตั้งมั่นไม่วอกแวกใช่ไหมคะไม่คิดเรื่องโน้นเรื่องนี้ไม่เลื่อนลอยไปถึงต้นไม้ดอกไม้ที่โน้นที่นี่ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นขณะนั้นนะคะเป็นลักษณะอาการของสภาพธรรมะอย่างหนึ่งซึ่งภาษาบาลีนะคะจะมีหลายคำเช่นคำว่าสมาธิซึ่งหมายความถึงเอกคตาเจตสิกถ้ากล่าวโดยสภาพธรรมะซึ่งไม่เปลี่ยนแปลงเลยเกิดเมื่อไหร่นะคะก็คือตั้งมั่นจะมากหรือจะน้อยก็ตั้งมั่นในอารมณ์หนึ่งเอกคตาเจตสิกเพราะฉะนั้นเอกคตาเจตสิกนี่นะคะเป็นนามธรรมที่เกิดกับจิตทุกประเภทไม่ใช่ให้เราไปจำว่าจิตอย่างน้อยที่สุดมีเจตสิกเกิดร่วมด้วย7ประเภทแล้วก็เอ่ยชื่อได้แต่ต้องเข้าใจเจตสิกแต่ละอย่างด้วยว่า ขณะนั้นเป็นปัจจัยให้จิตเกิดขึ้นถ้าขาดอันหนึ่งอันใดจิตก็เกิดไม่ได้เพราะเป็นสังขารธรรมต้องอาศัยกันและการเกิดขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นลักษณะขณะนี้ค่ะมีสภาพของจิตและเจตสิกเกิดพร้อมกันดับพร้อมกันโดยจิตไม่ใช่เจตสิกและเจตสิกแต่ละชนิดก็ไม่ก้าวกายปะปนกันจะรวมกันเป็นอันเดียวไม่ได้เช่นเอกคตาเจตสิกต้องเกิดกับจิตทุกขณะด้วยเหตุนี้จิตแต่ละขณะจึงรู้ที่อารมณ์เดียวทีละอารมณ์เพราะเอกคตาเจตสิกเกิดกับจิตใดก็ตั้งมั่นในอารมณ์ซึ่งจิตกำลังรู้เฉพาะอย่างเดียวอย่างเดียวด้วยเหตุนี้นะคะเอกคตาเจตสิกที่เกิดกับจิตทุกประเภทนะคะก็เป็นขณิกะสมาธิไม่มีการที่จะรู้ลักษณะของเจตสิกนี้ได้เพราะเหตุว่ามีเจตสิกที่เกิดรวมกันเนี่ย7ประเภทอย่างน้อยที่สุดและจะไปรู้ประเภทไหนที่ไม่ปรากฏถ้าความรู้สึกปรากฏนะคะก็ยังรู้ว่าอ๋อนี่ไม่ใช่จิตเป็นสภาพความรู้สึกสัญญาที่จำเกิดก็รู้ว่านี่เป็นสัญญาเป็นสภาพที่จำไม่ใช่เราแต่เอกคตาเจตสิกที่ตั้งมั่นในอารมณ์ที่จิตกำลังรู้ทีละหนึ่งอารมณ์เนี่ยเราจะรู้ไม่ได้ถ้าไม่ปรากฏแต่ถ้าเอกคตาเจตสิกนี้นะคะเกิดบ่อยๆในอารมณ์หนึ่งเวลานี้ค่ะเดี๋ยวเห็นเดี๋ยวได้ยินเดี๋ยวคิดนึกเนี่ยสั้นมากแต่ถ้ามีสิ่งหนึ่งซึ่งเอกคตาเจตสิกเกิดพร้อมจิตและตั้งมั่นในอารมณ์นั้นนานๆลักษณะของสมาธิก็เกิดปรากฏที่ใช้คำว่าสมาธิแต่แม้กระนั้นนะคะสมาธิก็มีสองอย่างมิจฉาสมาธิมีในพระไตรปิฎกไม่ใช่ไม่มีสัมมาสมาธิก็มีในพระไตรปิฎกและก็ขณิกะสมาธิสมาธิแต่ละขณะก็มีอุปจาระก็มีอัปปนาก็มีนี่คือความเป็นจริงนะคะซึ่งเมื่อสภาพธรรมะนั้นมีปัจจัยเกิดขึ้นเป็นจริงอย่างไรระดับของสมาธิก็จะใช่เหมือนกับขณิกะสมาธิก็ไม่ได้เพราะว่ามีความตั้งมั่นมากกว่ากันด้วยเหตุนี้ในขณะนี้นะคะที่กำลังฟังธรรมะเข้าใจขณะใดเป็นธรรมะที่ความเข้าใจภาษาบาลีใช้คำว่าอะไรใช้คำว่าปัญญาเวลาที่ปัญญาเกิดมีเอกคตาเจตสิกหรือสมาธิเกิดร่วมด้วยหรือเปล่ามีเพราะฉะนั้นเอกคตาต้องเกิดกับจิตทุกประเภทอยู่แล้วแต่ปัญญาเนี่ยเกิดก็ได้ไม่เกิดก็ได้แล้วแต่ปัจจัยแต่ว่าทุกครั้งที่จิตเกิดต้องมีเอกคตาเจตสิกเกิดร่วมด้วยขณะที่ปัญญาเกิดเนี่ยขณะนั้นนะคะกายก็ไม่ได้ไปประทุษร้ายอะไรขณะนั้นนะคะไม่ได้ไปเบียดเบียนด้วยเพราะฉะนั้นขณะนั้นก็มีกุศลละศีลเพราะว่าปัญญาเป็นกุศลละธรรมเพราะฉะนั้นเจตสิกซึ่งเกิดกับจิตที่เป็นไปนะคะขณะนั้นก็เป็นกุศลละศีลด้วยเหตุนี้การศึกษาพระไตรปิฎกในการศึกษาเท่าไหร่ก็ต้องพบความละเอียดเพิ่มขึ้นนะคะอย่างศีลเนี่ยค่ะมี3อย่างอกุศลศีลก็มีกุศลศีลก็มีอัพยากตะศีลก็มีโดยนัยยะหนึ่งแล้วยังแยกเป็นจาริตศีลวาริตศีลศีลที่วิรัตชื่อว่าวาริตศีลวิรัตทุจริตศีลที่ควรประพฤตินะคะความอ่อนน้อมการช่วยเหลือพวกนี้ก็เป็นจาริตศีลเป็นสิ่งที่ควรประพฤติทางกายเพราะเป็นกุศลเนี่ยค่ะก็มีอีกหลายอย่างที่กว่าจะถึงศีลวิสุทธิอีกใช่ไหมคะปาริสุทธิศีลอีกเพราะฉะนั้นการศึกษาธรรมะไม่มีจบแต่ต้องได้ความเข้าใจว่าเป็นธรรมะแล้วถึงจะได้เข้าใจความละเอียดของธรรมะนั้นๆจริงๆไม่ใช่ไปจำชื่อ
1: ท่านอาจารย์ครับขณะที่เกิดสติขึ้นเนี่ยความรู้สึกก็ต้องเป็นความรู้สึกที่ผ่องใสและปิติซึ่งตรงนั้นแล้วเนี่ยโลภะเจตสิกโมหะเจตสิกหรือความไม่รู้ต่างๆเนี่ยก็สามารถที่จะสงบลงตามกำลังของมันได้ไหมครับ
0: ค่ะสติขั้นไหนแล้วก็เกิดมากแค่ไหนด้วยค่ะเวลานี้กำลังฟังธรรมะสงบไหมคะค่ะคุณธิดารัตน
4: ์ขณะที่มีกุศลที่จะตั้งใจฟังขณะนั้นก็สงบค่ะแต่ถ้าขณะที่วอกแวกไปในสิ่งรอบข้างหรือว่าเป็นไปกับอกุศลก็ไม่สงบค่ะ
0: เราบอกว่าสงบในลักษณะที่สงบปรากฏหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเราเรียนชื่อนะคะพระบอกว่าขณะใดที่สติเกิดโสภณะเจตสิกอื่นเกิดร่วมด้วยอกุศลทั้งหลายก็เกิดไม่ได้ขณะนั้นก็สงบแต่เดี๋ยวนี้นะคะที่บอกว่า กุศลก็เกิดบ้างอกุศลก็เกิดบ้างเนี่ยแล้วสงบไหมทฤษฎีบอกว่าสงบแต่ลักษณะของความสงบปรากฏหรือเปล่าหรือเหมือนเดิมแล้วก็ยังมีความรู้ขึ้นมานิดหน่อยว่าสลับกันแต่ไม่รู้ว่าตอนไหนเป็นตอนไหนเพราะฉะนั้นนี่คือความจริงนะคะการฟังเรื่องธรรมะก็เป็นเรื่องของธรรมะแต่ว่ายังไม่ได้รู้จักตัวธรรมะแต่ว่าการที่จะมีการรู้จักธรรมะได้ก็ต่อเมื่อเข้าใจเรื่องของธรรมะก่อนเพราะฉะนั้นเราก็สามารถที่จะรู้ได้นะคะเหมือนเราจะไปสวนผลไม้เนี่ยค่ะแล้วเราก็ไม่เคยเห็นต้นทุเรียนเลยเนี่ยแล้วไม่มีลูกทุเรียนด้วยมีแต่ต้นแล้วเราจะบอกได้ไหมว่าต้นไหนเป็นต้นทุเรียนถ้าเราไม่รู้เลยแต่ถ้าเราได้ฟังมาแล้วนะคะว่าต้นนี้ต่างกับต้นนั้นเพราะใบเป็นอย่างนั้นอะไรต่ออะไรพอไปเห็นเราก็สามารถที่จะเข้าใจได้เพราะฉะนั้นขณะนี้เนี่ยค่ะได้ยินคำว่าธรรมะแล้วก็ฟังต่อไปก็เข้าใจว่าธรรมะคือสิ่งที่มีจริงๆมีจริงๆเมื่อไหร่เดี๋ยวนี้เองค่ะไม่ต้องไปหาธรรมะที่ไหนเลยแต่ธรรมะก็หลากหลายมากไม่เคยคิดเลยว่าทุกอย่างเป็นธรรมะเช่นเห็นก็เป็นธรรมะสิ่งที่ปรากฏทางตาก็เป็นธรรมะเสียงก็เป็นธรรมะคิดก็เป็นธรรมะเยอะไปหมดเลยแล้วก็ต่อกันสลับกันอย่างเร็วมากแล้วลักษณะไหนที่เรากำลังรู้จริงๆว่าเป็นธรรมะแต่ละอย่างในขั้นของการฟังเป็นไปไม่ได้เลยค่ะแล้วพอบอกว่าเวลาที่สภาพธรรมะฝ่ายดีเกิดก็สงบแล้วก็จำและเดี๋ยวนี้นะขณะไหนสงบตรงกำลังเห็นสงบหรือเปล่ากำลังคิดนี่สงบหรือเปล่าหรือขณะนี้มีอกุศลประเภทไหนเรียกว่ามีกุศลประเภทไหนก็ไม่รู้หมดเลยเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะนะคะจุดประสงค์ทั้งหมดไม่ว่าจะฟังกี่ภพชาติพระสูตรหรือว่าพระอภิธรรมพระวินัยอรรถกถาทั้งหมดเพื่อให้เข้าใจธรรมะว่าเป็นธรรมะและธรรมะแต่ละอย่างก็มีลักษณะที่ต่างกันนี่เป็นเหตุที่ทำไมเราต้องฟังนานฟังบ่อยนะคะแล้วก็ฟังแล้วฟังอีกเพราะเหตุว่าเราไม่คุ้นเคยที่จะเข้าใจว่าสิ่งที่กำลังปรากฏนี่เป็นธรรมะเข้าใจว่าเป็นคนเป็นสัตว์เป็นโลกเป็นต้นไม้เป็นดอกไม้เป็นสิ่งของเสียงก็เป็นเรื่องราวต่างๆนะคะไม่ได้เข้าใจว่าแต่ละลักษณะเนี่ยค่ะไม่เหมือนกันเช่นเสียงกับคิดได้ยินอะไรคะได้ยินเสียงหรือได้ยินคำไม่รู้ว่าพูดว่าอะไรใช่ไหมคะเพราะว่าเสียงต้องดับไปก่อนแล้วก็สภาพของเสียงอย่างนั้นแหละสภาพที่จำเสียงนั้นได้ก็รู้ว่าหมายถึงอะไรเร็วมากจนไม่ต้องมีการคิดการแปลการอะไรเลยทั้งสิ้นพอฟังก็เข้าใจไปเลยนี่คือความรวดเร็วของธรรมะนะคะแต่การฟังธรรมะเนี่ยค่ะเพื่อที่จะได้รู้จริงๆใช้คำว่ารู้จริงไม่ใช่รู้ปลอมๆไม่ใช่รู้เล่นๆไม่ใช่รู้หลอกๆเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องที่ฟังแล้วกว่าจะเข้าใจในขั้นการฟังนะคะถ้ามีคนเขาบอกเราว่าต้นทุเรียนเนี่ยสูงแค่นี้ให้ไปหาเอาเองได้ไหมคะจะเจอไหมคะต้นทุเรียนก็ต้นไม้ก็สูงกันทั้งนั้นใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นธรรมะก็เป็นธรรมะแต่ละอย่างที่ละเอียดยิ่งค่ะแล้วใบเป็นยังไงแล้วกิ่งก้านเป็นยังไงต้องมีความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้กำลังฟังว่าเสียงมีจริงเป็นเสียงเท่านั้นแต่เสียงเนี่ยค่ะที่มีจริงเนี่ยสูงต่ำหลากหลายมากมายและเมื่อมีเสียงที่เกิดดับสืบต่อนะคะจนกระทั่งปรากฏว่าต่างกันสภาพที่จำตั้งแต่ต้นเกิดกับจิตทุกขณะเนี่ยก็จำเสียงต่างๆแล้วก็อย่างเป็นเด็กเกิดมาใหม่ๆเนี่ยก็ได้ยินเสียงใช่ไหมคะแต่ไม่รู้ว่าเสียงอะไรจนกระทั่งชินหูค่ะถึงสามารถที่จะรู้ว่าหมายความถึงอะไรแต่เราชินแล้วเราก็ไม่รู้เลยค่ะว่าตามความเป็นจริงเนี่ยต้องได้ยินแค่เสียงก่อนและต่อจากนั้นเนี่ยการที่เราจำได้อย่างเร็วชำนาญมากเนี่ยเราก็คิดว่าเราได้ยินคำทันทีแต่ลืมไปตอนที่เราเพียงได้ยินแต่เสียงและยังไม่รู้เลยว่าเป็นเสียงอะไรเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะเนี่ยก็ต้องรู้ละเอียดนะคะยังไงก็ต้องรู้ว่าเสียงเป็นเสียงแต่ความคิดถึงเสียงสูงต่ำๆและความหมายของเสียงเนี่ยหลังจากที่เสียงนั้นเกิดแล้วดับแล้วด้วยตราบใดที่เสียงยังไม่ดับจะไม่มีการคิดการจำเป็นคำเป็นความหมายได้เลยเนี่ยค่ะชีวิตประจำวันเร็วอย่างนี้นะคะถึงแม้ว่าไม่ได้ยินเสียงเลยยังคิดถึงได้พาราณสีสาวัตถี พระวิหารเจตวันแค่นี้ค่ะคิดไปต่างทิศต่างทางหมดเลยใช่ไหมคะพาราณสีพระวิหารเจตวันก็ไกลกันมากละคนละความหมายด้วยแต่ว่าความจำแม้แต่เพียงคำแต่ละคำเนี่ยค่ะก็สามารถที่จะทำให้แม้เสียงไม่ปรากฏนึกถึงเสียงความหมายก็ยังต่างกันนี่คือชีวิตประจำวันซึ่งสลับซับซ้อนนะคะลึกซึ้งจนกระทั่งต้องเป็นปัญญาจริงๆถึงสามารถที่จะรู้ว่าเป็นธรรมะค่ะค่อยๆเข้าใจว่าเป็นธรรมะเป็นธรรมะจึงจะตรงตามที่พระผู้มีพระภาคทรงบำเพ็ญพระบารมีเพื่อให้เรามีความเห็นถูกต้องในธรรมะแต่ละอย่าง
1: ท่านอาจารย์ครับแล้วเสียงนี่เกิดขึ้นจากอะไรครับ
0: ค่ะถ้าไม่มีของแข็งที่กระทบกันนะคะเสียงจะมีไหมถ้าไม่มีธาตุดินน้ำไฟลมเลยเสียงจะมีไหมก็ไม่มีเพราะฉะนั้นรูปธรรมที่เป็นใหญ่เป็นประธานเนี่ยนะคะใช้คำว่ามหาภูตะความจริงภูตะคำเดียวเนี่ยมีหลายความหมายนะคะแต่ที่นี่จะพูดแต่เฉพาะมหาภูตรูปหมายความถึงรูปซึ่งเป็นใหญ่เป็นประธานของรูปทั้งหมดถ้าไม่มีมหาภูตรูปสี่รูปใดๆก็มีไม่ได้เลยทั้งสิ้นและมหาภูตรูปสี่เนี่ยเรามองไม่เห็นเลยค่ะธาตุดินหมายความถึงสภาพธรรมะที่แข็งปรากฏเมื่อกระทบสัมผัสธาตุไฟนะคะก็คือลักษณะที่เย็นหรือร้อนธาตุลมก็คือลักษณะที่ตึงหรือไหวธาตุน้ำก็เกาะกลุ่มรูปสามรูปเนี่ยค่ะไม่ให้แยกจากกันเลยเพราะฉะนั้นมหาภูตรูปสี่ไม่ได้แยกจากกันเลยและถ้าไม่มีมหาภูตรูปสี่นะคะก็ไม่มีสิ่งที่จะมาปรากฏกระทบตาคือสิ่งที่กำลังปรากฏให้เห็นในขณะนี้แต่ต้องมีมหาภูตรูปเคยเห็นพระอาทิตย์ไหมคะ
1: ครับ
0: เดี๋ยวคำถามง่ายๆเลยกลายเป็นงงนะคะธรรมดาจริงๆค่ะเคยเห็นพระจันทร์ไหมคะ
1: เคยเห็นครับ
0: เคยเห็นดาวไหมคะ
1: ครับ
0: ถ้าไม่มีตัวดวงอาทิตย์ธาตุดินน้ำไฟลมเนี่ยจะปรากฏให้เห็นว่าเป็นพระอาทิตย์ไหม
1: ไม่ครับ
0: ค่ะถ้าไม่มีธาตุดินน้ำไฟลมนะคะซึ่งปรากฏให้เห็นจำได้ว่าเป็นพระจันทร์ก็ไม่มีพระจันทร์ไม่ใช่หมายความว่ามีแต่สิ่งลอยๆที่มาปรากฏกระทบตาแต่รูปที่สามารถกระทบตาได้นะคะปรากฏให้เห็นเนี่ยต้องอยู่ที่มหาภูตรูปนั่นเองเพราะฉะนั้นทางที่จะรู้สิ่งที่ปรากฏมีนะคะ5ทางคือทางตาหูจมูกลิ้นกายมีรูปกระทบเมื่อไหร่จิตเกิดเมื่อไหร่ก็รู้แต่ใจเนี่ยสามารถที่จะรับรู้ทุกอย่างได้เห็นแล้วยังนึกได้ยังจำได้ยังคิดถึงได้เหมือนกับที่เคยเห็นเลยอย่างในฝันเนี่ยค่ะไม่ได้เห็นอะไรเลยสักนิดเดียวไม่มีอะไรปรากฏให้เห็นเลยและถ้าไม่มีความจำสิ่งนั้นนะคะก็ฝันไม่ได้แต่ความฝันนี่ก็เลอะเทอะนะคะคือใครก็ไม่รู้ว่าวันนี้จะฝันว่าอะไรฝันประหลาดประหลาดฝันสนุกสนุกหรือฝันอะไรก็ไม่ทราบมีผู้หญิงคนหนึ่งนะคะสวยค่ะแล้วก็ฝันที่ไรเป็นนักรบทุกทีอยู่กลางสมรภูมิรบยิงรันฟันแทงอย่างเงี้ยค่ะเป็นไปได้ยังไงคะในเมื่อเขาก็เกิดมาในชาติเนี่ยเป็นผู้หญิงสวยแต่มีความสามารถหลายอย่างนะคะกระโดดร่มอะไรแต่อะไรก็ทำได้แต่ในฝันเนี่ยค่ะฝันว่าอยู่ในสงครามแล้วก็ตีดันฟันแทงรบกันก็เป็นสิ่งที่ใครคิดบ้างว่าจะฝันอย่างนั้นก็มีปัจจัยที่จะทำให้นึกและจำในสิ่งที่กำลังคิดนะคะซึ่งสังขารขันธ์ปรุงแต่งจากเพียงสิ่งที่เห็นเนี่ยก็ให้เป็นความคิดเป็นเรื่องเป็นราวต่างๆเพราะฉะนั้นแต่ละสิ่งที่มีจริงๆเนี่ยเป็นธรรมะทั้งหมดนะคะแต่ก็ไม่พ้นจากตาหูจมูกลิ้นกายใจ
1: ท่านอาจารย์ครับช่วยอธิบายคำว่าอวินิโพครูป8ครับ
0: อวินิโพครูป8หมายความถึงรูป8รูปที่แยกออกจากกันไม่ได้เลยลองคิดถึงค่ะแยกออกจากกันไม่ได้เลยใครจะไปพยายามแยกสักเท่าไหร่ก็แยกไม่ได้ค่ะรวมกันอยู่แยกกันไม่ได้แต่ไม่ใช่รูปเดียวกันเลยเป็น8รูปที่อยู่รวมกันได้แก่ธาตุดิน1ธาตุน้ำ1ธาตุไฟ1ธาตุลม1 4แล้วนะคะมหาภูตรูปที่ใดมีธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมที่นั่นมีสิ่งที่สามารถกระทบตาปรากฏให้เห็นได้1รูปภาษาบาลีใช้คำว่าวันนะหรือวันโนนะคะ รูปารมณะหรือว่านิพพาอะไรก็แล้วแต่ภาษาที่จะใช้นะคะแล้วก็กลิ่นต้องมีกลิ่นจะลอยๆมาโดยที่ไม่มีที่ตั้งของกลิ่นไม่ได้เลยถึงแม้มองไม่เห็นกลิ่นค่ะแต่กลิ่นต้องกระทบคานะภาษาทะคือรูปที่อยู่กลางจมูกนะคะแล้วยังไม่ดับและจิตได้กลิ่นเกิดขึ้นได้กลิ่นตรงนั้นแล้วก็ดับนี่คือชั่วขณะที่กลิ่นปรากฏเพราะฉะนั้นมี4รูปที่เป็นมหาภูตรูปและมีสิ่งที่กระทบตาปรากฏให้เห็นได้1รูปนะคะแล้วก็มีกลิ่นอีก1รูปเป็น6แล้วใช่มั้ยคะแล้วก็มีรสที่เรารับประทานนะคะจะรู้ต่อเมื่อกระทบภาษาทะที่อยู่กลางลิ้นและจิตก็เกิดขึ้นนะคะลิ้มรสจึงสามารถที่จะรู้ว่าเป็นรสอะไรโดยไม่ต้องบอกไม่ต้องไปพรรณนาอะไรเลยนะคะหมดแล้วเกิดแล้วดับแล้วรู้รสแล้วจะขมจะขื่นจะฝาดจะเปรี้ยวยังไงยังไงก็เกินกว่าที่จะใช้คำที่จะบรรยายได้ถึงลักษณะของสิ่งนั้นถ้าบอกว่าเปรี้ยวเนี่ยยังถามว่าเปรี้ยวแค่ไหนอมหวานหรือเปล่าใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นแม้แต่เปรี้ยวก็มีลักษณะหลายอย่างเพราะฉะนั้นสภาพธรรมะที่รู้แจ้งสิ่งที่มีเนี่ยค่ะคือจิตไม่ต้องพูดไม่ต้องบรรยายไม่ต้องกล่าวอะไรใดเลยทั้งสิ้นอย่างเสียงอย่างเนี้ยใช่ไหมคะขณะนั้นจิตก็เป็นสภาพที่รู้แจ้งและสภาพที่จำก็ยังจำจนกระทั่งที่หลากหลายเป็นคลื่นกระทบฝั่งนี่ก็แสดงเห็นว่าสิ่งที่มีเกิดดับอย่างรวดเร็วนี่นะคะถ้าไม่มีความเข้าใจแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งซึ่งมารวมและปนกันจนกระทั่งกลายเป็นโลกซึ่งแยกกันไม่ออกเนี่ยความจริงก็คือเป็นแต่เพียงธรรมะที่มีจริงเกิดแล้วก็ดับแล้วก็ไม่กลับมาอีกเลยเหลืออีกรูปหนึ่งหรือเปล่าคะโอชาได้แก่รูปที่สามารถที่จะทำให้รูปอื่นเกิดได้ที่เราใช้คำว่าอาหารวิตามินหรือจะใช้คำอะไรก็แล้วแต่นิวทริชั่นหรืออะไรอะไรก็แล้วแต่อะไรที่เป็นรูปที่ทำให้เกิดรูปได้เพราะฉะนั้นเราจึงจำเป็นต้องบริโภคอาหารด้วยเพราะว่ารูปที่เกิดจากกรรมนะคะเกิดทุกอนุขณะของจิตก็จริงแต่ก็ดับไปหมดและ17ขณะที่รูปเกิดตั้งอยู่และดับไปเนี่ยเร็วแสนเร็วจนกระทั่งเดี๋ยวนี้ไม่เหลือรูปอะไรเลยถ้ารูปนั้นไม่ปรากฏแต่ในความรู้สึกของเราที่จำในความเป็นตัวตนนะคะเป็นเรามีอยู่ตลอดเลยตั้งแต่ศีรษะจรดเท้าแต่ความจริงไม่มีนะคะรูปใดที่ปรากฏรูปนั้นกำลังปรากฏให้เห็นว่าเกิดและดับแต่รูปอื่นที่ไม่ปรากฏนะคะเกิดแล้วดับแล้วเราจะไปรู้รูปไหนเลยคะสักรูปหนึ่งก็เกิดแล้วดับแล้วหมดเพราะฉะนั้นก็เคยถามพวกที่ไปฟังธรรมะนะคะว่ามีฟันไหม
1: มีครับ
0: อยู่ที่ไหน
1: อยู่ที่รูปครับ
0: รูปไหน
1: คือร่างกายมนุษย์เนี่ยก็เป็นรูปรูปหนึ่ง
0: ไม่ใช่รูปหนึ่งเลยค
1: ่
0: ะ
1: หลายรูปหลายรูปครับ
0: หลายจนกระทั่งบอกไม่ได้แล้วเท่าไหร่เพราะมีอากาศธาตุแทรกขั้นอย่างละเอียดยิบยิบจนกระทั่งเล็กที่สุดนั่นนะคะแล้วเราจะไปนับได้ยังไงแล้วก็กำลังเกิดดับด้วยเพราะฉะนั้นรูปใดที่ไม่ปรากฏนะคะอย่าไปจำไว้ว่ามีนั่นคืออัตสัญญาไปจำว่ายังมีทั้งที่ไม่มีค่ะนี่ค่ะคือการที่ไปยึดถือว่ามีสิ่งหนึ่งสิ่งใดซึ่งเพียงแม้ไม่เห็นก็ยังคิดว่ามีอย่างเพื่อนตั้งแต่เด็กนี่นะคะไม่เจอกันเลยก็ยังคิดว่าเขายังอยู่หรือว่าคิดว่ายังมีเขายังมีเพื่อนคนนั้นอยู่ก็เป็นเรื่องของความจำแต่ไม่ใช่เรื่องของความจริงถ้าความจริงนะคะไม่ใช่ความจริงวันนี้เท่านั้นความจริงทุกขณะขณะนี้จริงแต่ละขณะจริงต้องเป็นความจริงของแต่ละขณะเพราะฉะนั้นเวลานี้ค่ะมีฟันไหมมีตาไหมมีคิ้วมีปากมีจมูกไหมคะ
1: ตายไปปุ๊บก็ไม่มีครับท่านอาจารย์
0: ยังไม่ตายยังไม่ตายเดี๋ยวนี้ค่ะถ้าไม่คิดถึงจะมีไหม เห็นไหมคะไม่ต้องไปคิดถึงเรื่องราวใหญ่โตมโหฬารนะคะแค่ที่ตัวเนี่ยเพียงไม่คิดสิ่งนั้นมีหรือเปล่า
1: ท่านอาจารย์ครับให้ไม่คิดเรื่องยากมากนะคะ
0: ไม่เป็นไรค่ะคิดแต่ต้องรู้ความจริงว่าคิดเป็นคิดว่ามีคิดได้แต่ว่ามีหรือเปล่ามีเรื่องที่กำลังคิดในขณะนั้นอย่างอื่นไม่มีเลยนี่คือโลกนะคะทีละหนึ่งโลกแต่ละคนเนี่ยมีโลกแต่ละใบช่วงหนึ่งขณะหนึ่งขณะที่เกิดแล้วก็ดับไปใ จะมีโลกคนอื่นมาซ้อนเป็นโลกรวมกับของเราเนี่ยไม่ได้แต่ว่าความจริงก็คือว่าขณะนี้มีธรรมะที่เกิดจึงปรากฏเฉพาะสิ่งนั้นขณะที่สิ่งนั้นปรากฏสิ่งอื่นต้องไม่มีที่จะปรากฏเพราะจิตเกิดขึ้นรู้ได้ทีละอย่างเพราะฉะนั้นถ้าขณะนี้นะคะกำลังเห็นก็มีสิ่งที่ปรากฏพอได้ยินเห็นไม่มีแล้วค่ะได้ยินก็ไม่มีแล้วจะมีได้ยังไงในเมื่อเสียงปรากฏเพราะจิตเกิดขึ้นได้ยินเสียงจริงปรากฏถ้าจิตกำลังเห็นเนี่ยจะได้ยินไม่ได้เพราะว่าจิตของแต่ละคนก็แต่ละหนึ่งขณะซึ่งเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปสืบต่ออย่างรวดเร็วเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะนะคะไม่ใช่ให้เราไปรู้อย่างนี้ค่ะฟังให้เข้าใจเพราะว่าเกิดมาไม่เข้าใจเด็กไม่รู้เรื่องก็ไปโรงเรียนเพื่อเรียนให้เข้าใจสิ่งที่เรียนเกิดมาในโลกนี้อยู่ในโลกก็ฟังเรื่องโลกให้เข้าใจโลกสมกับที่เกิดมาในโลกแล้วจะไปเข้าใจอื่นได้ยังไงก็มีโลกให้เข้าใจก็เข้าใจโลกเท่านั้นค่ะไม่ใช่ให้ไปทำอย่างอื่นเลยให้เข้าใจแต่ที่นี่คนฟังธรรมะเนี่ยไม่เข้าใจคิดว่าจะต้องไปดับกิเลสจะต้องไปทำอะไรอะไรให้รู้แจ้งสภาพธรรมะซึ่งขณะนั้นไม่ได้ละความไม่รู้เลยเพราะว่าไม่ได้เข้าใจความละเอียดของธรรมะเลยที่จะรู้ว่าธรรมะเป็นอย่างนี้นะคะเข้าใจเมื่อไหร่ก็คือค่อยๆละความไม่รู้เหมือนอยู่ในความมืดเลยค่ะมีจิตแน่มีเจตสิกแน่แต่ไม่รู้มืดไหมคะทั้งที่มีแต่ไม่เห็นตามความเป็นจริงไม่รู้ด้วยว่ามีใครจะรู้ว่ามีผัสสะเจตสิกใครจะรู้ว่ามีชีวิตตินทรียะเจตสิกใช่ไหมคะไม่รู้นี่คะเกิดมาในความมืดหรือเปล่ามีก็ไม่รู้ว่ามีเพราะฉะนั้นเมื่อเกิดมาแล้วก็คือรู้จักสิ่งที่มีเท่านั้นเองค่ะทำอะไรไม่ได้เลยนอกจากเข้าใจขึ้นเข้าใจขึ้นเข้าใจขึ้นจะเข้าใจมากกว่านี้ก็ไม่ได้ถ้าเพียงเริ่มที่จะฟังก็เข้าใจเท่าที่ฟังแล้วก็ฟังอีกก็เข้าใจเพิ่มขึ้นอีกได้เข้าใจสิ่งที่กำลังฟังนี่แหละให้ถูกต้อง
1: หมายความว่าทุกอย่างเนี่ยไม่ต้องสนใจเลยทั้งสิ้นเพ
0: ีย
1: งแต่ว่าให้เข้าใจลักษณะที่ปรากฏเดียวน
0: ี้ไม่ใช่อีกค่ะเพราะมีเราตั้งกฎเกณฑ์เตรียมพร้อมมาอีกละอีกรูปแบบหนึ่งจะทำอย่างนี้จะไม่สนใจจะอะไรนั่นคือมีตัวเราอยู่นะคะฟังแล้วก็เป็นเราที่อยากจะมีกฎเกณฑ์เพื่อที่จะได้เข้าใจจะไม่คิดบ้างจะไม่สนใจเรื่องนั้นเรื่องนี้บ้างแต่พอเกิดสนใจใครไปทำอะไรได้คะเกิดแล้วให้เห็นจริงๆว่าบังคับบัญชาไม่ได้เพราะมีความสนใจที่สะสมมาก็เกิดสนใจอย่างสนใจฟังธรรมะเนี่ยค่ะเกิดแล้วเป็นความสนใจฟังจะไม่ฟังก็ไม่ได้เพราะเกิดแล้วใช่ไหมคะจะไปพยายามทำอย่างอื่นไม่ให้เกิดอย่างนี้ก็ต้องเกิดตามการสะสมจะปิดจะกั้นจะทำยังไงก็ไม่มีทางค่ะเพราะเหตุว่ามีปัจจัยที่จะเกิดที่ไหนเมื่อไรอย่างไรก็ต้องเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นฟังให้เข้าใจเพราะอะไรคะเดี๋ยวนี้มีสิ่งที่เกิดแล้วไงลืมไปละว่าจะไม่สนใจหรือจะไปทำอะไรนะคะขณะนั้นก็เป็นความคิดที่เกิดแล้วก็ดับไปคือขอให้เข้าใจสิ่งที่เกิดแล้วตามความเป็นจริงแทนที่จะไปคิดทำอะไรหรือว่าวางแผนการหรือเตรียมการที่จะทำอย่างนั้นอย่างนี้นั่นคือขณะนั้นไม่รู้ความจริงของสิ่งที่กำลังปรากฏเพราะฉะนั้นกว่าการฟังธรรมะของเราเนี่ยนะคะจะมาถึงการเข้าใจสิ่งที่กำลังได้ฟังเนี่ยค่ะก็คือว่าฟังจนกระทั่งไม่มีเราที่จะไปทำอะไรจะไปวางแผนการหรือว่าจะไปเตรียมการอะไรอะไรก็ไม่ได้เพราะเหตุว่ามีเห็นน่ะแล้วทำไมไม่รู้เห็นกับไปทำอะไรก็ไม่รู้ไปคิดอะไรก็ไม่รู้ก็จนแล้วจนรอดจะรู้เห็นได้ยังไงใช่ไหมคะแต่เห็นเป็นสิ่งที่ควรรู้ยิ่งเพราะเกิดตามเหตุตามปัจจัยจะทำให้เห็นว่าเป็นอนัตตาไม่ใช่เราและไม่ใช่ของเราย
1: ากตรงที่ฟังให้เข้าใจทุกคำ
0: แน่นอน
1: ท่านอาจารย
0: ์อันนี้ค่ะ
1: ตรงนั้นยากการที่จะฟังให้เข้าใจเนี่ยเป็นเรื่องที่คงจะต้องฟังบ่อยๆเพราะความที่เป็นตัวเรามีอยู่เยอะใช่ไหมครับ
0: มีคนที่เขาฟังธรรมะแล้วนะคะเขาอธิษฐานคือตั้งใจมั่น ไม่ได้ต้องการอะไรเลยค่ะขอเข้าใจธรรมะ
1: ท่านอาจารย์ครับช่วยอธิบายคำว่าอธิษฐานครับ
0: ความตั้งใจมั่นภาวนาทิฏฐานะชีวิตตัง

0: กุศลที่ยังไม่เคยเกิดก็ให้เกิดขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือปัญญาความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องตามความเป็นจริงนะครับอธิษฐานนั้นก็คือความตั้งใจมั่นไม่หวั่นไหวในการที่จะอบรมเจริญปัญญาต่อไปนะครับแล้วก็ชีวิตชีวิตก็คือความเป็นผู้มีความประพฤติที่ดีงามตั้งอยู่ในสุจริตทั้งทางกายทางวาจาและทางใจเพราะฉะนั้นนะครับชีวิตประจำวันก็ต้องเป็นไปในทางที่ถูกต้องดีงามพร้อมทั้งมีความตั้งใจมั่นที่จะฟังพระธรรมศึกษาพระธรรมอบรมเจริญปัญญาต่อไปจึงจะเป็นชีวิตที่สมบูรณ์นะครับก็คือเป็นภาวนาทิฏฐานะชีวิตังเป็นชีวิตที่มีความตั้งมั่นในการที่จะอบรมเจริญปัญญาต่อไปอย่างเช่นที่กำลังฟังอยู่ในขณะนี้นะครับก็มีความตั้งใจมั่นที่จะฟังเพื่อที่จะเข้าใจโดยไม่หวังอย่างอื่นเลยนะครับก็คือเพื่อความเข้าใจพระธรรมตามความเป็นจริงครับ
1: อธิษฐานคือความตั้งมั่นเดี๋ยวก็ล้มเดี๋ยวก็ล้มไม่มั่นคงเพียงแต่คิดว่าจะเป็นคนดีแค่นี้ค่ะถ้าไม่มีความเข้าใจจริงๆนะคะจะเป็นคนดีได้แค่ไหนระดับไหนขึ้นอยู่กับปัญญาเพราะว่าดีเท่าไหร่ก็ไม่พอแน่ๆจนกว่าจะหมดกิเลสและถ้าไม่มีความตั้งใจที่มั่นคงอย่างนี้นะคะจะดำเนินชีวิตไปในทางสุจริตไหมที่จะเป็นคนดีภาวนาเพื่ออบรมให้ดียิ่งขึ้นจนถึงหมดกิเลส
2: หมายความว่าความมั่นคงนี่สำคัญที่สุดเลยใช่ไหมครับท่านอาจารย
1: ์เป็นบารมีหนึ่งในบารมีสิบค่ะของการที่จะได้รู้แจ้งอริยสัจธรรม
3: ท่านอาจารย์ต่างกับสมาธิยังไงฮะท่าน
1: สมาธิเป็นเจตสิกหนึ่งที่ตั้งมั่นในอารมณ์ทุกขณะอธิษฐานเป็นความมั่นคงนะคะภาวนาทิฏฐานะชีวิตตังมั่นคงที่จะเป็นคนดีไหมมีคนสองคนคนหนึ่งดีคนหนึ่งเลวจะเป็นคนไหน
3: ก็คืออธิษฐานนี่ไม่ใช่เจตสิกใช่ไหมฮะ
1: มีอะไรที่ไม่ใช่ธรรมะโต๊ะเก้าอี้ตั้งใจมั่นได้ไหม
3: ไม่ได
1: ้
3: คืออธิษฐานก็เป็นนามธรรม
1: อันนี้จะมีตลอดนะฮะบางคนก็อยากจะหาอธิษฐานเจตสิกพอพูดถึงอะไรก็จะเอาอันนั้นแหละเจตสิกนั่นแหละแล้วมีไหมคะอธิษฐานเจตสิก
3: ความตั้งมั่นที่จะเป็นคนดีหรือไม่ดีเนี่ยมีจริง
1: และเป็นอธิษฐานเจตสิกหรือเปล่า
3: ไม่ใช่
1: ค่ะเป็นธรรมะที่เป็นกุศลหรือเปล่า
3: เป็นกุศล
1: ค่ะเป็นศรัทธาที่มั่นคงขึ้นหรือเปล่าพยายามไปเลือกหาน่าจะเอาให้ได้ว่าเป็นอะไรค่ะแต่ความจริงก็คือเป็นธรรมะและธรรมะที่เป็นโสภณะฝ่ายดีก็เกิดรวมกันตั้งหลายอย่างไม่ใช่ว่าธรรมะที่ดีเนี่ยจะเกิดได้เพียงลำพังอย่างเดียวนะคะศรัทธาอย่างเดียวก็ไม่ได้หิริโอตตัปปะสติอะโลภาอะโทสะมั่นคงทั้งหมดค่ะ
4: คุณคำปั่นช่วยแปลศัพท์นะครับคำว่าบริโภคนะครับ
0: จริงๆศัพท์บาลีคำว่าบริโภคก็มาจากคำว่าปริโภคะซึ่งแปลง่ายภาษาไทยเราจริงๆก็คือการกินนะครับ
1: วันนี้บริโภคแล้วหรือยังคะ
4: ถ้าเป็นโดยคนทั่วๆไปนะฮะหรือว่าที่เราใช้กันในหมู่ของพวกคนไทยเราบริโภคเราก็คิดว่าเป็นการรับประทานอาหาร
1: ค
4: ่ะแต่จริงๆก็ไม่ได้หมายถึงเท่านั้นนะ
1: และอะไรรับประทาน
4: โลภะครับ
1: ค่ะกุศลได้ไหม
4: ได้ครับ
1: ค่ะและรับประทานอะไรได้บ้างคะโลภะ
4: รูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะ
1: และกุศลบริโภคอะไรได้บ้าง
4: กุศลก็บริโภครูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะก็ได้ครับ
1: ค่ะ
4: อื่นก็ได้
1: เพราะฉะนั้นนะคะเราใช้คำเพื่อให้เข้าใจความหมายและความเป็นจริงของธรรมะจิตเห็นเนี่ยค่ะไม่มีใครไปบังคับบัญชาให้เกิดแล้วตามเหตุตามปัจจัยแล้วดับแต่ว่าอารมณ์ยังไม่ได้ดับใช่ไหมคะอารมณ์มีอายุเท่ากับจิตเกิดดับ17ขณะเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าจิตเห็นจะดับไปแล้วอารมณ์ยังไม่ดับจิตอื่นก็เกิดขึ้นรับรู้ต่อชั่ว1ขณะ1ขณะ1ขณะคือหลังจากจิตเห็นจักขุวิญญาณดับก็เป็นสัมปติชนะดับสันติรณะดับโวทัพพนะดับพอถึงกุศลอกุศลที่เกิดต่อกินจริงๆนะคะ7ขณะอารมณ์นั้นค่ะเพราะฉะนั้นเห็น

0: แค่ว่าวันหนึ่งวันหนึ่งเนี่ยมีธรรมะที่กินหรือบริโภคอารมณ์ซึ่งเป็นกุศลหรืออกุศลอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นบางครั้งเนี่ยใช้คำว่าชวนะเสพอารมณ์เสพก็คือกินใช่ไหมคะแล้วเราไปใช้คำซึ่งเราก็งงอะนะคะทำไมถึงตอนนี้แล้วไปเสพใช้คำว่าเสพจะใช้คำว่ากินไม่ได้หรือดูชัดเจนดีแต่ว่าจะใช้คำอะไรก็ตามแต่ค่ะให้เข้าใจว่าอารมณ์ที่ยังเหลืออยู่เนี่ยกินด้วยโลภะกินด้วยโทสะหรือกินด้วยกุศลที่กำลังกินอารมณ์นั้นก็อย่างที่ว่านะคะกินอกุศลจนอกุศลอ้วนใช่ไหมคะสมบูรณ์มากเพราะว่ากินตลอดไม่ว่าจะทางตาหูจมูกลิ้นกายก็คือเท่านี้เองค่ะทรงแสดงธรรมะโดยนัยยะประการต่างๆเนี่ยก็เพื่อที่จะให้เราเข้าใจลักษณะความเป็นจริงว่าไม่มีเราเลยแต่เป็นธรรมะซึ่งเมื่อถึงกาลที่เป็นกุศลอกุศลนะคะก็คือบริโภคอารมณ์นั้นด้วยโลภะบ้างโทสะบ้างโมหะบ้างถึงธรรมะก็กำลังบริโภครสธรรมะมีแน่เพราะฉะนั้นเวลาที่เป็นรสอาหารเนี่ยก็มีเพียงเปรี้ยวหวานมันเค็มแต่พอถึงรสธรรมะเมื่อได้เข้าใจแล้วเนี่ยทำให้เอิบอิ่มนะคะแล้วก็เป็นความสงบเป็นความที่เข้าใจธรรมะขณะนั้นจะไม่มีอกุศลใดๆเลยเพราะฉะนั้นการศึกษาธรรมะอย่าเพียงฟังคำแล้วไปหาเรื่องไม่ต้องไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ซึ่งไม่ใช่เรื่องแต่ไปหาเรื่องมาคิดใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็คือว่าฟังแล้วก็เข้าใจธรรมะซึ่งกำลังเป็นธรรมะนี่ค่ะคือจุดประสงค์ทีนี้ได้ฟังเพลงนะคะอร่อยไหมคะเห็นไหมคะแทนที่เราจะใช้คำว่าเพราะมากไหมเราก็กลับใช้คำว่าอร่อยมากไหมก็ได้ใช่ไหมคะเรื่องกำลังบริโภคเรื่องกำลังทำงานที่เป็นอาหารต่างๆเนี่ยสนุกไหมเห็นไหมคะเราไม่ได้ไปเล่นเกมกีฬาอะไรแต่ขณะนั้นเรามีความเพลิดเพลินจนกระทั่งเราใช้คำว่าสนุกได้ไหมเพราะฉะนั้นเวลาที่เรารับประทานอาหารเนี่ยเราอาจจะบอกว่าวันนี้สนุกมากนะคะเอารสนี้มาผสมกับรสนั้นเพราะว่าไม่จำเป็นที่เราจะต้องมีกฎเกณฑ์ว่าอันนี้ใส่กับอันนั้นไม่ได้หรือรับประทานกับอันโน้นไม่ได้ก็แล้วแต่ความสนุกของรสใช่ไหมคะที่คนนั้นเนี่ยกำลังบริโภคอยู่ก็ได้เพราะฉะนั้นฟังแล้วเหมือนพูดผิดแต่ความจริงเป็นนัยยะของการที่จะบ่งถึงสภาพความรู้สึกซึ่งหลากหลายออกไปบางเพลงก็เพราะแต่ไม่อร่อยใช่ไหมคะบางเพลงอร่อยแต่เพราะน้อยบางเพลงทั้งอร่อยทั้งเพราะด้วยได้ไหมเติมเข้าไปให้เห็นรสชาติที่เพิ่มมากขึ้นนี่ก็แสดงเห็นว่าตามความเป็นจริงนะคะภาษาเป็นคำที่เราใช้แต่ไม่มีคำพอสำหรับลักษณะของขันธ์คือธรรมะแต่ละหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเพราะว่าหลากหลายมากประมวลแล้วก็คือหยาบก็มีละเอียดก็มีเลวก็มีปราณีตก็มีไกลก็มีใกล้ก็มีนอกก็มีในก็มีทุกอย่างที่เกิดขึ้นทั้งหมดนะคะก็กล่าวถึงสิ่งที่มีจริงโดยนัยยะต่างๆนั่นเองเพราะฉะนั้นฟังแล้วก็ค่อยๆสะสมความเห็นความเข้าใจว่าเป็นธรรมะไม่ต้องไปเดือดร้อนกับอะไรทั้งสิ้นนะคะฟังอีกก็เข้าใจอีกเข้าใจอีกนั่นขณะนั้นเป็นการละความไม่รู้และเป็นการละความติดและเป็นการละความหวังซึ่งแอบหวังก็มีโดยที่ว่าไม่ปรากฏชัดๆว่าหวังนะคะแต่ก็แอบหวังอย่างบางคนเนี่ยจะถามว่าแล้วทำยังไงจะรู้ลักษณะของธรรมะหวังหรือเปล่าคะเนี่ยคำพูดนั้นก็ชัดเจนมาจากทำยังไงไม่มีเรื่องเข้าใจเลยมีแต่จะทำยังไงและจะรู้ลักษณะของสภาพธรรมะด้วยเหตุนี้ธรรมะเป็นเรื่องตรงนะคะแต่ความเข้าใจผิดทำให้ประพฤติผิดแต่ถ้ามีความเข้าใจถูกนะคะก็ตรงต่อธรรมะตามความเป็นจริงของธรรมะนั้น
1: ๆแสดงว่าสังขารขันธ์เนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากเลยใช่ไหมครับท่านอาจารย
0: ์เพราะว่าไม่มีใครทำได้แต่อยากจะทำหน้าที่สังขารขันธ์ผิดแล้วใช่ไหมคะค่ะเพราะฉะนั้นฟังธรรมะเพื่อเข้าใจธรรมะพอได้ยินคำว่าสังขารขันธ์ตอนนี้รู้เลยค่ะทุกอย่างเกิดขึ้นเป็นไปตามการปรุงแต่งของแต่ละขณะซึ่งสะสมมาการฟังเมื่อวานนี้นะคะและการฟังวันนี้เนี่ยไม่ใช่ว่าสูญหายไปเลยค่ะปรุงแต่งจนกระทั่งวันหนึ่งเนี่ยเกิดการเข้าใจลักษณะของธรรมะที่กำลังปรากฏโดยความเป็นอนัตตาเมื่อนั้นก็จะรู้ได้ว่ามาจากไหนถ้าไม่มีการเข้าใจทีละเล็กทีละน้อยมา ขณะนั้นก็จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยเป็นเครื่องพิสูจน์ความเป็นอนัตตาแต่ว่าปัญญาไม่พอนะคะเดี๋ยวเป็นอนัตตาเดี๋ยวเป็นอัตตาจนกว่าจะไม่เหลืออัตตาเลยเพราะว่าทั้งหมดเนี่ยต้องเป็นอนัตตาคือเป็นธรรมะไม่ใช่เป็นใครเลยสักคนจริง
2: ๆตอนนี้มีพระธรรมให้ฟังที่สนทนาท่านอาจารย์กล่าวอยู่เนี่ยครับแต่ว่าการบริโภคก็แล้วแต่ว่าจะบริโภคได้ไหม
0: เพราะฉะนั้นคำเดียวก็บริโภคได้ค่ะไม่ต้องหลายๆคำธรรมะคำเดียวบริโภคไปจนกว่าจะอิ่มเพราะทุกอย่างเป็นธรรมะใช่ไหมลึกซึ้งไตรตรองฟังแล้วค่อยๆเข้าใจอย่าไปคิดว่าเราจะต้องเข้าใจนู้นหรือเข้าใจนี่นะคะเข้าใจเรื่องอินทรีย์เข้าใจเรื่องอิทธิบาทเข้าใจเรื่องพละเข้าใจเรื่องโพชฌงค์ไม่ใช่เลยค่ะเข้าใจสิ่งที่กำลังปรากฏในขณะนี้ว่าเป็นธรรมะเพราะฉะนั้นทุกโอกาสทุกกาละที่มีโอกาสได้ฟังและไตรตรองเข้าใจในสิ่งที่กำลังฟังอันนี้ค่ะสำคัญที่สุดไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ไม่พ้นจากสิ่งที่กำลังฟัง
2: ก็ดูเหมือนว่าโลภะจะแย่งบริโภคจนอ้วนไปหมดนะท่านอาจารย์แต่ว่าปัญญาเนี่ยก็มีโอกาสบริโภคได้น้อยกว่าก็เลยโตช้า
0: ก็เลยต้องพูดบ่อยๆถึงสิ่งที่กำลังปรากฏไงคะไม่งั้นเราก็จะถนัดคุ้นเคยกับการที่จะคิดเรื่องอื่นไกลออกไปจากสิ่งที่กำลังปรากฏเวลานี้ฟังเมื่อไม่มีเรามีแต่ธรรมะ
3: แต่ก็ยังเป็นเรา
0: ก็ยังเป็นเราจนกว่าจะฟังเข้าใจขึ้นธรรมะทุกอย่างนะคะเพียงอาศัยระลึกพอรู้แล้วก็ดับเลยยังไม่ทันจะรู้ความจริงในลักษณะที่ต่างต่างกันไปเพราะอะไรคะแม้แต่เป็นธรรมะยังไม่รู้ว่าเป็นธรรมะแล้วจะไปรู้ความต่างของธรรมะแต่ละอย่างได้ยังไงเพราะฉะนั้นก็เป็นชื่อไปเรื่อยๆค่ะเป็นคิดไปจนกว่าจะรู้ความต่างว่าไม่ใช่คิดเพราะกำลังมีลักษณะให้รู
3: ้แสดงว่าต่อเมื่อใดที่รู้ว่าทุกอย่างนี้เป็นธรรมะถึงจะเป็นลำดับไปที่ว่าจะไปรู้ว่าขณะนี้เป็นกุศลหรืออกุศล
0: แน่นอนค่ะดับแล้วจะไปตามรู้ได้ยังไงดับไปหมดแล้ว
3: ทั้งนั้นก็คือต้องเป็นลำดับจริงๆไม่ใช่ว่าจะต้องไปรู้ทั้งหลายอย่างที่มีโพธิปักขิยธรรมโพชฌงค์7อิทธิบาท4คือ
0: ค่ะเข้าใจค่ะเข้าใจความหลากหลายความต่างกันของศรัทธาศรัทธาในทานมีศรัทธาในศีลมีศรัทธาในความสงบมีหรือเปล่าศรัทธาในการศึกษาธรรมะมีหรือยังบางคนไม่มีเลยศรัทธากว่าจะไปถึงโพธิปักขิยธรรมได้ต้องเริ่มจากศรัทธาที่จะฟังแต่ก็ไม่มีจะทำยังไงไปเขี้ยวเข็นยังไงเนี่ยเลิกไม่มีใช่ไหมคะต่อเมื่อไหร่มีเมื่อนั้นเพิ่มได้เกิดได้
3: ก็แสดงว่าถ้าขณะเนี้ยความเข้าใจเราน้อยนิดแค่นี้เนี่ยแล้วไปอ่านเรื่องอิทธิบาท4อะไรพวกนั้นเนี่ยก็จะรู้แค่ตัวหนังสือใช่ไหมฮะ
0: ค่ะพิจารณาไตรตรองเข้าใจความต่างอย่างได้ยินคำว่าศรัทธาคำเดียวมีสัทธินทรีย์ด้วยและต่างกันยังไงและศรัทธาของพระโสดาบันจะเหมือนกับศรัทธาของคนที่ไม่ใช่พระโสดาบันไหม
3: ไม่เหมือน
0: ค่ะมายังไงไปยังไงถึงไม่เหมือนไปได้ใช่ไหมฮะก็ต้องรู้ความต่างความหลากหลายอย่างปัญญาเนี่ยค่ะทิฏฐุชุกกรรมแล้วก็ปัญญาแล้วก็ปัญญินทรีย์แล้วก็อัญญาตัญญัตสามีตินทรีย์อัญญินทรีย์อัญญาตาวินทรีย์ปัญญาทั้งนั้นเลยของใครระดับไหนเพราะฉะนั้นฟังให้เข้าใจเพื่อจะได้รู้ตามความเป็นจริงว่าเราไม่หลงว่ารู้แล้วแล้วต้องรู้ความต่างของปัญญาที่เพียงฟังเกิดจากการฟังเข้าใจยังไม่ใช่รู้จักตัวธรรมะทั้งที่ขณะนี้เป็นธรรมะเนี่ยแล้วทำไมไม่รู้จักสักทีได้แต่ฟังเรื่องธรรมะเนี่ยค่ะฟังเรื่องเห็นฟังเรื่องเสียงฟังเรื่องทุกอย่างเพราะฉะนั้นหนทางที่จะรู้จักต้องมีพระเจ้าไม่ได้แสดงธรรมะเพียงขั้นต้นว่าให้เข้าใจจากการฟังอย่างเดียวนะคะแต่จนกระทั่งถึงสามารถประจักษ์แจ้งตามที่ได้ทรงแสดง
4: สนทนาธรรมที่บ้านธรรมะจังหวัดเชียงใหม่วันที่12มกราคม พุทธศักราช2553
0: ทุกคนก็ฟังธรรมะกันมาพอสมควรนะคะที่จะรู้ว่าธรรมะคือสิ่งที่มีจริงๆแล้วก็ในขณะนี้ด้วยแต่ถึงแม้ว่าจะพูดถึงธรรมะในขณะนี้บ่อยครั้งสักเท่าไหร่ก็ยังไม่สามารถที่จะรู้จริงๆในความหมายของคำว่าธรรมะเพราะว่าเป็นสิ่งที่ธรรมดามากนะคะอย่างขณะนี้ค่ะเป็นปกติมีสิ่งที่มีแล้วเกิดแล้วเพราะเหตุปัจจัยแต่ก็ไม่รู้ว่าสิ่งที่มีในขณะนี้เป็นปกตินะคะคืออะไรถ้าถามง่ายๆนะคะทุกคนก็บอกว่ามีเห็นมีได้ยินมีธรรมดาทุกอย่างเป็นปกติแต่ไม่รู้ความลึกซึ้งหรือความเป็นธรรมะของสิ่งที่มีในขณะนั้นจนกว่าจะได้ฟังพระธรรมแล้วก็ค่อยๆพิจารณาค่อยๆเข้าใจขึ้นนะคะว่าสิ่งที่เราจะฟังหรือว่าจะสนทนากันต่อไปนะคะก็พูดถึงสิ่งที่กำลังมีในขณะนี้ให้เข้าใจขึ้นไม่ใช่ว่าเพื่อที่จะให้เป็นพระโสดาบันหรือว่าจะให้รู้แจ้งสภาพธรรมะทันทีเพราะเหตุว่าเป็นสิ่งที่ลึกซึ้งแม้แต่เพียงฟังนะคะว่าขณะนี้เป็นธรรมะเห็นเป็นธรรมะได้ยินเป็นธรรมะพูดตามได้เข้าใจได้ว่าตั้งแต่เกิดมาเนี่ยนะคะเราเข้าใจว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เที่ยงเป็นเราแล้วก็จากโลกนี้ไปทำไมจะต้องเป็นอย่างนี้ด้วยเกิดมาเพื่อที่จะเห็นได้ยินได้กลิ่นลิ้มรสรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสคิดนึกเป็นสุขเป็นทุกข์แต่ละวันแต่ก็หมดไปทุกวันทุกวันจนกระทั่งถึงขณะสุดท้ายที่จะต้องจากโลกนี้ไปเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วสิ่งที่เราคิดว่าเราพอใจนะคะแสวงหาเนี่ยแล้วจริงๆแล้วอยู่ที่ไหนแล้วได้มาจริงๆหรือเปล่าซึ่งความจริงก็เป็นแต่เพียงสิ่งที่มีปัจจัยเกิดแล้วก็ดับไปโดยที่ไม่รู้เลยว่าขณะนี้เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นผู้ที่สนใจฟังธรรมะนะคะก็คือฟังเรื่องความจริงค่ะของสิ่งที่มีจริงๆในขณะนี้จนกระทั่งมีความเข้าใจความหมายของคำว่าธรรมะเพิ่มขึ้นละเอียดขึ้นในขั้นของความเข้าใจจนกระทั่งสามารถที่จะรู้จริงๆว่าขณะนี้กำลังเป็นอย่างนั้นเดี๋ยวนี้เองค่ะทุกอย่างที่มีในขณะนี้เกิดแล้วก็ดับไปแต่ความจริงธรรมะไม่ต้องเรียกชื่อเลยก็ได้เพราะเหตุว่าเป็นสิ่งที่มีจริงๆอีกประการหนึ่งนะคะคงไม่ลืมว่าธรรมะที่ได้ยินได้ฟังนะคะเป็นการตรัสรู้ของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าแค่เทียบคนธรรมดากับพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ห่างไกลประมาณไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นแทนที่เราจะคิดว่าเราสามารถที่จะอ่านแล้วก็จำชื่อแล้วก็เข้าใจเรื่องราวของแต่ละคำได้เนี่ยนะคะไม่ใช่การศึกษาธรรมะค่ะเพราะเหตุว่าการศึกษาธรรมะต้องรู้จักว่าธรรมะคืออะไรและอยู่ที่ไหนไม่ใช่อยู่ในหนังสือนะคะแล้วก็เรียกชื่อต่างๆแต่ว่าธรรมะมีจริงๆนะคะและคำต่างๆที่ได้ยินได้ฟังนะคะก็คือชื่อที่หมายความถึงสิ่งที่กำลังมีจริงๆในขณะนี้ทั้งหมดพระเจ้าก่อนอื่นนะคะได้ทราบว่าฟังธรรมะบ้างหรือว่าอ่านธรรมะบ้างมาหลายปีก็ควรที่จะได้ทราบนะคะว่าธรรมะอยู่ที่ไหนและธรรมะคืออะไรเพราะเหตุว่าถ้าไม่ตั้งต้นให้ถูกต้องนะคะเราก็จะจำแต่เพียงเรื่องราวของธรรมะเพราะฉะนั้นก่อนอื่นค่ะธรรมะคือสิ่งที่มีจริงๆแน่นอนมิฉะนั้นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าจะตรัสรู้อะไรถ้าไม่ใช่สิ่งที่มีจริงเพราะฉะนั้นก่อนอื่นนะคะต้องคิดถึงคำว่าธรรมะทำไมจึงยากที่จะรู้ได้เพราะว่าถ้าถามใครว่าธรรมะคืออะไรเนี่ยต่างคนก็ต่างตอบตามความเข้าใจแต่แท้จริงนะคะถ้าไม่ได้เข้าใจธรรมะจริงๆจะไม่รู้ว่ากำลังศึกษาอะไรเพื่อเข้าใจอะไรและเพื่ออะไรศึกษาธรรมะเพื่ออะไรคะศึกษาธรรมะเพราะไม่รู้ว่าธรรมะคืออะไรเพราะฉะนั้นฟังเพื่อให้เข้าใจว่าธรรมะคืออะไรและเมื่อรู้ว่าธรรมะคืออะไรละประโยชน์อะไรละความไม่รู้ละความเข้าใจผิดละการที่เคยยึดถือสภาพธรรมะที่มีจริงๆนั้นว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เที่ยงแต่ว่าตามความเป็นจริงนะคะค่อยๆฟังแล้วก็ค่อยๆเข้าใจตามความเป็นจริงก็จะเห็นความละเอียดและความลึกซึ้งของธรรมะเช่นขณะนี้นะคะมีสิ่งที่กำลังปรากฏ คิดง่ายๆนะคะยังไม่ต้องใช้ภาษาบาลีอะไรเลยถ้าสิ่งนี้ไม่เกิดขึ้นจะปรากฏได้ไหมไม่มีทางเลยใช่ไหมคะและที่กำลังปรากฏเนี่ยก็ยังไม่รู้ว่าแท้จริงคืออะไรเวลาที่ไม่เคยฟังธรรมะเลยเนี่ยเกิดมาก็เป็นคนนั้นคนนี้เป็นสิ่งนั้นสิ่งนี้นะคะแล้วก็จำว่ามีสิ่งนั้นจริงๆแม้ไม่เห็นก็ยังจำถึงคิดถึงสิ่งที่ได้เคยเห็นแล้วได้ทั้งที่ไม่มีถ้าถามทุกคนที่นี่นะคะว่าขณะนี้ที่กำลังอยู่ที่นี่มีฟันไหมคะ
5: มีครับ
0: อยู่ที่ไหนคะ
5: อยู่ในตัวเราครับ
0: ขณะนี้ที่กำลังเห็นอะไรคะ
5: สิ่งที่กำลังปรากฏ
0: เป็นฟันหรือเปล่า
5: ไม่เป็นครับ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นแสดงให้เห็นว่านะคะที่พระผู้มีพระภาคทรงตรัสรู้ความจริงละเอียดยิ่งทรงแสดงว่าจิตหรือว่าสภาพที่รู้สามารถที่จะเห็นได้ยินเหล่านี้นะคะจะเกิดขึ้นทีละหนึ่งขณะแต่ดับไปทันทีเร็วมากแล้วก็เป็นปัจจัยให้จิตขณะต่อไปเกิดสืบต่อตั้งแต่เกิดจนถึงเดี๋ยวนี้มีใครบ้างที่ไม่มีจิตแต่ไม่รู้จักจิตใช่ไหมคะถามใครว่ามีจิตไหมเขาก็รู้ว่าจิตต้องมีเมื่อมีสัตว์มีบุคคลไม่ใช่ต้นไม้ใบหญ้าแต่ถ้าถามว่าจิตอยู่ที่ไหนคืออะไรจะตอบได้ไหมพระพุทธศาสนาเป็นการตรัสรู้ของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมะตามความเป็นจริงให้คนที่ได้ยินได้ฟังนะคะค่อยๆพิจารณาเข้าใจถูกเห็นถูกตามที่พระองค์ทรงแสดงพระองค์ทรงแสดงไม่ใช่ว่าเพียงให้รู้ว่ามีจิตแต่ไม่ได้กล่าวว่าจิตคืออะไรนั่นไม่ใช่คำสอนของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้ามีหลายคนค่ะที่สนใจเรื่องจิตก็อ่านหนังสือตำรับตำราเขียนโดยคนนั้นคนนี้บ้างนะคะทั้งชาวไทยทั้งชาวต่างประเทศแต่ทำให้เข้าใจจิตหรือเปล่าที่จะตอบได้ว่าจิตคืออะไรและเดี๋ยวนี้มีจิตและจิตอยู่ที่ไหนและจิตขณะนั้นทำอะไรความชัดเจนไม่มีสำหรับผู้ที่ไม่ได้รู้แจ้งลักษณะของจิตก็กล่าวถึงจิตไม่ได้โดยละเอียดนะคะแต่ผู้ที่ทรงตรัสรู้ความจริงเนี่ยค่ะแสดงความต่างกันของจิตแต่ละขณะซึ่งเกิดเพราะมีปัจจัยดับแล้วไม่กลับมาอีกเลยเพราะฉะนั้นจิตตั้งแต่เกิดจนถึงขณะนี้นะคะไม่ใช่จิตเดียวค่ะที่เปลี่ยนไปเรื่อยๆแล้วก็เดี๋ยวเห็นเดี๋ยวได้ยินไม่ใช่อย่างนั้นเลยจิตเห็นเกิดขึ้นไม่ใช่จิตได้ยินจิตเห็นกับจิตได้ยินไม่ได้รู้จักกันเลยเพราะเหตุว่าจิตเกิดขึ้นทีละหนึ่งขณะแล้วก็ดับไปแล้วไม่กลับมาอีกซึ่งสามารถที่จะเข้าใจความจริงนี้นะคะเพื่อละความไม่รู้และความติดข้องยึดถือว่าสิ่งที่เคยยึดถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดนะคะแท้ที่จริงแล้วเพียงมีปัจจัยเกิดขึ้นบังคับบัญชาไม่ได้ไม่เป็นอิสระต้องเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยและเกิดแล้วก็ดับแล้วแล้วก็ไม่กลับมาอีกเป็นอย่างนี้ตลอดชีวิตนะคะตั้งแต่อดีตชาตินานแสนนานมาแล้วจนถึงปัจจุบันชาติต่อไปก็จะเป็นอย่างนี้อีกเพราะฉะนั้นก็เป็นสภาพธรรมะที่มีอยู่เพียงชั่วคราวคำว่าชั่วคราวที่นี่ค่ะสั้นมากจนกระทั่งการเกิดดับไม่ปรากฏทำให้เข้าใจผิดคิดว่าสิ่งที่กำลังปรากฏขณะนี้ไม่ได้เกิดดับเลยเพราะฉะนั้นต้องเป็นผู้ที่ตรงในการศึกษาธรรมะนะคะแล้วก็เวลาที่ตรงนะคะก็จะต้องค่อยๆเข้าใจความจริงขึ้นเช่นในขณะที่กำลังเห็นเดี๋ยวนี้มีฟันไหมมีปอดไหมมีเลือดไหมมีกระดูกไหมมีไหมคะ
5: ก็มีแต่ภาพนะครับท่านครับ
0: ขณะนี้ไม่ใช่ค่ะเราไม่ได้เป็นนึกถึงตำราว่ามีแต่ธาตุแต่พูดถึงความจริงเพราะธรรมะเนี่ยค่ะจริงทุกขณะโดยเราไม่รู้เลยว่านี่เป็นธรรมะจริงๆแม้แต่กำลังเห็นขณะนี้ก็จริงก็ไม่ใช่เราแต่เป็นธรรมะซึ่งพระผู้มีพระภาคทรงแสดงธรรมะซึ่งคนส่วนใหญ่เข้าใจได้ในภาษานี้เพราะฉะนั้นก็มีภาษานี้แหละที่เราใช้คำว่าบาลีซึ่งภาษาเดิมต้องเป็นปาลีนะคะหมายความถึงภาษาที่ดำรงรักษาพระพุทธศาสนาไม่ว่าใครจะศึกษาธรรมะนะคะก็ศึกษาจากแหล่งเดิมภาษาเดิมแต่เวลาที่กล่าวถึงหรือเข้าใจธรรมะแล้วไม่ใช่ใช้ภาษานั้นอย่างคนไทยเนี่ยค่ะก็สามารถที่จะเข้าใจธรรมะในภาษาไทย ถ้าทุกคนพูดคำสองคำที่เป็นภาษาบาลีนะคะใครจะเข้าใจได้เพราะว่าไม่ใช่ภาษาที่เราใช้ตั้งแต่เด็กเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องที่เมื่อเข้าใจธรรมะแล้วนะคะภาษาไหนก็ได้ภาษาญี่ปุ่นภาษาจีนภาษาฝรั่งเศสภาษาเขมรภาษาลาวภาษาอะไรก็ตามแต่ที่ส่งถึงความจริงของธรรมะใช้ได้หมดนะคะเพราะฉะนั้นไม่จำเป็นที่เราต้องใช้ภาษาบาลีแต่เวลาที่เข้าใจแล้วนะคะได้ยินคำภาษาบาลีเราก็สามารถที่จะรู้ได้ว่าหมายความถึงอะไรลองสักคำนะคะจักขุวิญญาณคนไทยใช้คำว่าวิญญาณบ่อยและจักขุมีใครไม่รู้บ้างไหมคะว่าหมายความถึงตาเพราะฉะนั้นจักขุวิญญาณก็คือสภาพธรรมะที่เห็นด้วยใช้คำว่าเห็นเพราะเห็นเนี่ยรูปเห็นไม่ได้เลยใช่ไหมคะขณะที่เห็นเดี๋ยวนี้กำลังเห็นเนี่ยค่ะทุกคนจะรู้ว่าไม่ใช่สิ่งที่กำลังปรากฏให้เห็นนี่คือการศึกษาธรรมะนะคะต้องเข้าใจธรรมะก่อนแล้วจึงศึกษาเรื่องราวของสิ่งที่เริ่มเข้าใจเนี่ยค่ะละเอียดขึ้นลึกซึ้งขึ้นจนรู้ตามความเป็นจริงว่าเป็นธรรมะเพราะธรรมะหมายความว่าไม่ใช่ใครแต่เป็นธาตุหรือเป็นสิ่งที่มีจริงมีปัจจัยจึงเกิดได้เป็นไปตามปัจจัยบังคับบัญชาไม่ได้เพราะฉะนั้นแต่ละคำเนี่ยนะคะก็พิสูจน์ว่าจริงหรือเปล่าตั้งแต่เกิดมีจิตเกิดดับนับไม่ถ้วนแม้ในขณะนี้ไม่ใช่เราไปคิดถึงตำรานะคะแต่ต้องค่อยๆเข้าใจธรรมะที่มีจริงแล้วตรงด้วยเพราะฉะนั้นก็กลับมาหาคำถามที่ว่าขณะที่กำลังเห็นนะคะมีปอดมีตับมีหัวใจมีม้ามมีฟันไหมคะมีขามีแขนไหมไม่อย่างนั้นไม่ได้ศึกษาธรรมะแน่ค่ะมีแต่ชื่อนะคะแต่ธรรมะคือเดี๋ยวนี้ค่ะเห็นเป็นเห็นเห็นจะเป็นได้ยินไม่ได้เห็นจะเป็นโกรธไม่ได้เห็นจะเป็นคิดนึกไม่ได้เห็นเกิดขึ้นแล้วเห็นแล้วก็ดับไม่ทันคิดอะไรทันทีนะคะที่เห็นดับแล้วเมื่อเห็นดับแล้วจึงมีจิตที่เกิดสืบต่อแล้วก็จำสิ่งที่เห็นแล้วก็ไม่ลืมว่าสิ่งที่เห็นเนี่ยรูปร่างสันฐานเป็นยังไงเพราะฉะนั้นพอเห็นอีกก็จำได้นะคะแล้วก็เรียกได้คิดได้ถึงสิ่งที่เคยเห็นแล้วธรรมะเป็นเรื่องที่ละเอียดมากนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องอดทนที่จะเริ่มเข้าใจว่าธรรมะจริงๆปรากฏทั้งวันแต่ว่าถ้าไม่ได้ฟังธรรมะก็ไม่รู้ว่าเป็นธรรมะทั้งที่เป็นธรรมะก็ไม่รู้ว่าเป็นธรรมะเพราะฉะนั้นความต่างกันของคนที่ไม่ได้ฟังพระธรรมก็คือว่าแม้ว่าจะชื่อว่าเป็นชาวพุทธนับถือเคารพพระรัตนตรัยเป็นสรณะแต่ถ้าไม่ได้ศึกษาพระธรรมนะคะก็ไม่รู้จักธรรมะไม่รู้พระคุณของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็ไม่สามารถที่จะอบรมเจริญความรู้ถูกความเห็นถูกด้วยตัวเองคิดเองนะคะแต่ต้องเป็นผู้ที่ไม่เผินมีความเคารพในสิ่งที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงด้วยการที่พิจารณาจนกระทั่งมีความเข้าใจที่ถูกต้องเมื่อไหร่นั่นคือการบูชาสูงสุดสำหรับพระรัตนตรัยด้วยเหตุนี้แม้ว่าจะได้ยินคำถามอาจจะคิดว่าแปลกๆนะคะอยู่ดีๆก็ถามว่ามีฟันไหมในขณะที่กำลังเห็นเนี่ยแต่ถ้าเป็นผู้ตรงจะค่อยๆเข้าใจธรรมะว่าขณะที่เห็นเป็นอื่นไม่ได้เลยทั้งสิ้นค่ะนอกจากเป็นขณะที่มีสิ่งที่กำลังปรากฏและเห็นก็เห็นเฉพาะสิ่งที่ปรากฏให้เห็นด้วยในฝันเห็นอะไรไหมคะฝันกันทุกคนทุกคืนหรือเปล่าคะมีใครบ้างไม่ฝันแต่ฝันก็ไม่รู้ว่าแท้ที่จริงขณะนั้นนะคะไม่ใช่เรานะคะแต่เป็นจิตที่จำสิ่งที่เคยปรากฏทางตาทางหูแล้วก็คิดถึงเป็นเรื่องเป็นราวต่างๆเพราะฉะนั้นธรรมะต้องละเอียดนะคะนี่คือพระอภิธรรมธรรมะเป็นสิ่งที่มีจริงเป็นปรมัตถธรรมใครเปลี่ยนแปลงลักษณะของธรรมะไม่ได้เลยทั้งสิ้นแม้พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทรงแสดงความจริงของธรรมะไม่ใช่พระองค์ไปสร้างธรรมะขึ้นมาให้รู้เพราะว่าธรรมะเป็นธาตุหรือเป็นธรรมะคือสิ่งที่เกิดตามเหตุตามปัจจัยบังคับหรือเปลี่ยนแปลงไม่ได้เลยเสียงเป็นธรรมะหรือเปล่าคะเป็นเพราะว่ามีจริงๆค่ะหมดละไม่มีแล้วมี แล้วหามีไม่นี่คือความจริงของทุกสิ่งทุกอย่างถ้าเราจะเป็นผู้ที่ละเอียดนะคะที่จะไม่ใช่ศึกษาเพียงเผินๆแต่ว่าศึกษาสภาพธรรมะทุกขณะได้ว่าต่างกันเป็นแต่ละขณะ
5: ท่านอาจารย์ครับขออนุญาตครับคนที่เรียนธรรมะใหม่ๆหรือว่าแม้จะเรียนนานก็ตามถ้าหากว่าปัญญายังไม่เกิดเนี่ยก็จะเห็นตามโลกโลกเขาเห็นนะครับอาจารย์ทีนี้อาจารย์ก็จะพยายามพาพวกเราว่าธรรมะเนี่ยคือมีแต่รูปกับนามแต่นี่คนที่ฟังมาตั้งหลายปีก็ยังไม่รู้อะไรคือรูปอะไรคือนามอาจารย
0: ์ค่ะยังไม่ไปถึงรูปหรือนามเลยนะคะเพียงแต่ให้เข้าใจความหมายของธรรมะคือสิ่งที่มีจริงยังไม่ไปไกลค่ะแค่สิ่งที่มีจริงทั้งหมดนะคะตั้งแต่ตื่นจนกระทั่งหลับจนกระทั่งตายทั้งหมดเป็นธรรมะถ้าไม่มีธรรมะอะไรอะไรก็ไม่มีแต่เพราะไม่รู้ว่าเป็นธรรมะก็เข้าใจว่ามีเรามีเขามีสิ่งซึ่งไม่เกิดดับเพราะฉะนั้นการศึกษาธรรมะต้องละเอียดที่จะรู้จักตัวธรรมะจึงศึกษาธรรมะถ้าไม่มีสภาพหรือตัวธรรมะเราจะเรียนอะไรเราจะฟังอะไรเราจะเข้าใจอะไรก็เป็นเรื่องที่เลื่อนลอยใช่ไหมคะถ้าพูดถึงธรรมะโดยไม่รู้ว่าธรรมะคืออะไรแล้วก็ขณะนี้มีธรรมะไหมแต่ถ้ารู้ค่อยๆรู้ค่อยๆเข้าใจค่ะว่าขณะนี้ไม่ข้ามไม่เผินสิ่งที่มีจริงนะคะไม่ว่าจะเป็นอะไรทั้งนั้นค่ะเป็นธรรมะทั้งหมดต้องละเอียดที่จะรู้ว่าขณะนี้กำลังเห็นไม่ใช่เราตอบได้เลยใช่ไหมคะว่าเป็นธรรมะแค่ธรรมะแต่ถ้ารู้มากกว่านั้นอีกว่าเป็นปรมัตถธรรมใครเปลี่ยนแปลงที่จะไม่ให้เห็นเกิดไม่ได้เมื่อมีปัจจัยเห็นต้องเกิดค่ะเห็นละจะให้เห็นไม่ดับก็ไม่ได้นะคะเพราะว่ามีได้ยินละมีคิดนึกละเพราะฉะนั้นเราไม่รู้เองต่างหากว่าสภาพธรรมะเกิดแล้วก็ดับอย่างเร็วมากเพราะฉะนั้นจากธรรมะก็ถึงปรมัตถธรรมเท่านี้ค่ะละความเป็นเราได้หรือยังกำลังเห็นเนี่ยรู้ว่าเป็นธรรมะเกิดขึ้นแล้วดับไปแค่นี้นะคะละความเป็นเราได้หรือยังมีใครละได้ไหมคะแค่นี้ไม่พอเลยค่ะต้องฟังธรรมะละเอียดขึ้นมากจนกระทั่งสามารถที่จะค่อยๆเข้าใจขึ้นทีละเล็กทีละน้อยว่าเป็นธรรมะจริงๆเท่านี้ก็คือปริยัติเท่านั้นเองการฟังแล้วก็มีความเข้าใจในสิ่งที่ได้ฟังเพราะฉะนั้นประโยชน์ของการฟังจริงๆคือเข้าใจสิ่งที่กำลังฟังไม่ต้องไปคิดเรื่องอื่นเลยนะคะชื่อยาวๆยากๆก็ไม่ต้องคิดเพียงแต่ว่าขณะนี้มีสิ่งที่กำลังปรากฏหมายความว่าสิ่งนั้นมีจริงเพราะเกิดแล้วจึงปรากฏได้และก็เป็นธรรมะเป็นปรมัตถธรรมยิ่งฟังเข้าใจความละเอียดลึกซึ้งจนกระทั่งสามารถที่จะเห็นว่าไม่มีใครจะไปบันดาลให้สิ่งต่างๆเหล่านี้เกิดได้เลยนะคะแต่ว่ามีปัจจัยที่จะทำให้แต่ละอย่างเกิดขึ้นขณะนั้นที่ละเอียดก็เป็นอภิธรรมะเพราะฉะนั้นใครจะกล่าวว่าคนนี้สอนธรรมะคนนั้นสอนอภิธรรมเนี่ยหมายความว่าเขาเข้าใจหรือเปล่าธรรมะเป็นธรรมะค่ะอภิธรรมไม่ได้ต่างกับธรรมะเลยเป็นแต่ความละเอียดของธรรมะที่ละเอียดยิ่งขึ้นเพื่อที่จะละการยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นเราเพราะฉะนั้นถ้ามีความเข้าใจธรรมะนะคะธรรมะก็เป็นธรรมดาทุกวันเลยเดี๋ยวนี้ด้วยแต่ไม่รู้เพราะฉะนั้นขณะนี้ฟังเพื่อรู้ว่าเป็นธรรมะและก็ไม่ใช่ไปหาธรรมะที่อื่นด้วยนะคะสิ่งที่กำลังมีเดี๋ยวนี้แหละที่กำลังเข้าใจถูกต้องว่าเป็นธรรมะแต่ละอย่างขณะที่ฟังก็รู้เองใช่ไหมคะแต่ละคนว่าเข้าใจขึ้นมากน้อยแค่ไหนแต่ละคนไม่เหมือนกันเลยค่ะแต่ว่าทุกคนได้ฟังสิ่งเดียวกันแต่ความเข้าใจสิ่งที่กำลังได้ฟังเนี่ยจะมากน้อยต่างกันได้ตามการสะสมตามการเข้าใจที่ตามการพิจารณาน่าจะตอบไหมคะว่าเห็นอะไรดูคาดคั้นคำตอบเหลือเกินนะคะแต่ก็อยากจะให้เข้าใจค่ะเพราะว่าถ้าตอบตามตัวหนังสือเนี่ยง่ายมากแต่ไม่ได้รู้ความจริงความจริงอยู่ในขณะนี้ที่กำลังเห็นค่ะหนังสือจะว่ายังไงก็แล้วแต่ความจริงในขณะนี้คือกำลังเห็นปัญญาคือความเข้าใจถ้าสามารถที่จะรู้ว่าขณะนี้เห็นอะไรถูกต้องตามความเป็นจริงนั่นคือปัญญา ข้าใจเมื่อไหร่ทีละเล็กทีละน้อยนั่นคือปัญญาที่เกิดขึ้นค่ะแล้วก็ค่อยๆสะสมทีละเล็กทีละน้อยปัญญาคือความเห็นถูกความเข้าใจถูกไม่ผิดนะคะปัญญาต้องไม่ผิดเพราะว่าเป็นความเข้าใจถูกต้องแล้วก็ในตัวหนังสือตำราทั้งหลายเนี่ยก็กล่าวชื่อของสิ่งที่กำลังปรากฏให้เห็นบางคนก็จะตอบตามหนังสือนะคะเห็นวันนะหรือรูปารมณ์หรืออะไรก็ตามแต่ว่าขณะนี้เดี๋ยวนี้ที่กำลังเห็นไม่ต้องคิดถึงคำอะไรเลยเพราะฉะนั้นถ้าเป็นความเข้าใจที่ถูกต้องนะคะคือขณะนี้เห็นอะไรยากไหมคะกำลังเห็นก็ยังไม่สามารถที่จะรู้ว่าเห็นอะไรเพราะอวิชชาเนี่ยค่ะมากกว่าจะค่อยๆเข้าใจขึ้นไม่ทราบมีใครใช้ปัญญาได้ไหมคะปัญญาเกิดแล้วดับแล้วใครจะใช้จะไปเอาปัญญาที่ไหนมาใช้คะถ้าปัญญามีปัจจัยเกิดแล้วก็ดับแล้วใครจะเอาปัญญาที่ไหนมาใช้แสดงว่าการศึกษาเนี่ยค่ะยังไม่พอยังไม่ละเอียดนะคะเพราะฉะนั้นก็รวมแล้วก็เข้าใจตามตัวหนังสือนั่นไม่ใช่การศึกษาธรรมะที่แท้จริงเพราะว่าจะไม่ได้เข้าใจธรรมะที่ปรากฏเพียงแต่จำชื่อนะคะเป็นหน้าๆเป็นเล่มๆมากมายโดยที่ว่าไม่เข้าใจลักษณะของสภาพธรรมะจริงๆเดี๋ยวนี้ที่ปรากฏเพราะฉะนั้นก่อนอื่นต้องทราบค่ะธรรมะเป็นสิ่งที่มีจริงถ้าไม่มีธรรมะอะไรๆก็ไม่มีนะคะแต่ความไม่รู้เนี่ยมีมากมายเพราะฉะนั้นจึงต้องเป็นผู้ที่ละเอียดไม่เผินแล้วก็ฟังนะคะเพื่อที่จะค่อยๆเข้าใจสิ่งที่มีจริงซึ่งพระผู้มีพระภาคทรงแสดงเมื่อเข้าใจแล้วก็ตรงกับพระธรรมที่ทรงแสดงทุกอย่างเพราะว่าเป็นความจริงจะผิดจากความจริงได้ยังไงตรัสรู้ความจริงและความจริงก็เป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นถ้ามีความเข้าใจธรรมะนะคะโดยไม่หวังว่าจะรู้แจ้งอริยสัจธรรมเป็นพระโสดาบันประจักษ์การเกิดดับเพราะยังไม่ได้เข้าใจอะไรเลยแล้วไปคิดอะไรอย่างนั้นล่ะคะแม้แต่สิ่งที่กำลังปรากฏที่จะต้องเริ่มเข้าใจตรงตามตัวหนังสือธรรมะเป็นสิ่งที่มีจริงขณะที่แข็งปรากฏแข็งไม่รู้อะไรเลยไม่ต้องเรียกแข็งว่าอะไรทั้งสิ้นแข็งเกิดเป็นแข็งแต่ขณะนั้นก็มีสภาพที่กำลังรู้แข็งเฉพาะแข็งที่ปรากฏเพราะฉะนั้นแข็งเป็นอย่างหนึ่งสภาพธรรมะที่รู้แข็งเป็นอย่างหนึ่งไม่ต้องพูดอะไรก็เป็นความจริงอย่างนี้นะคะแต่เมื่อที่จะพูดถึงก็ต้องใช้คำที่แสดงให้เห็นว่าใช้เรียกลักษณะที่มีจริงที่เกิดขึ้นแข็งว่าไม่ใช่สภาพรู้ส่วนสภาพที่กำลังรู้แข็งขณะนี้ทุกคนมีศึกษาตรงนี้เข้าใจตรงนี้ลักษณะรู้ตรงนั้นมีถ้าจะเรียกนะคะก็คือเป็นสภาพรู้หรือเป็นนามธรรมซึ่งความจริงก็หมายความถึงธาตุรู้ซึ่งเกิดพร้อมกันสองอย่างคือสภาพอย่างหนึ่งเป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งลักษณะของสิ่งที่ปรากฏส่วนสภาพที่อาศัยเกิดกับจิตเกิดพร้อมจิตไม่แยกกันเลยนะคะใช้คำว่าเจตสิกะหมายความถึงสภาพอื่นๆโกรธดีใจเสียใจริษยามัจฉริยะตรณีอะไรๆทั้งหมดในชีวิตประจำวันที่เรากล่าวว่าคนนั้นเป็นอย่างนี้นั่นแหละค่ะกล่าวถึงเจตสิกกับจิตของเขาไม่ใช่เขาเป็นชื่ออย่างนั้นตลอดกาลแต่สมมุติชื่อให้แต่ละจิตเจตสิกซึ่งเกิดสะสมสืบต่อในสังสารวัฏมาจนกระทั่งเป็นขณะนี้แล้วก็ต่อไปก็จะเป็นคนอื่นต่อไปอีกตามการสะสมเพราะฉะนั้นชื่อแม้แต่เรียกกันนี่นะคะก็เป็นการสมมุติให้รู้ว่าหมายความถึงสภาพธรรมะอะไรแต่ต้องเข้าใจตัวจริงของธรรมะค่ะจึงจะชื่อว่าศึกษาธรรมะมิฉะนั้นก็ไม่สามารถที่จะเข้าใจธรรมะได้เลย
6: กราบท่านอาจารย์นะครับคำว่าขันติและขันติบารมีความอดทนจริงๆเป็นยังไงครับ
0: ก่อนจะอดทนก็ต้องทราบใช่ไหมคะว่าต้องมีประโยชน์ถ้าไม่มีประโยชน์นี่จะอดทนทำไม
6: ครับ
0: เพราะฉะนั้นได้ยินว่านะคะขณะนี้เป็นธรรมะเห็นเป็นธรรมะเดี๋ยวนี้เห็นนะคะเพราะว่าเห็นเกิดใช่ไหมคะ
6: ครับ
0: ถ้าเห็นไม่เกิดก็ไม่เห็นเพราะฉะนั้นเห็นเกิดแล้วดับ
6: ครับ
0: มีความเข้าใจอย่างนี้นะคะ
6: ครับ
0: อดทนไปจนกว่าจะประจักษ์ความจริงว่าขณะนี้เห็นเกิดแล้วดับหรือเปล่าเพราะว่าเป็นความจริงเมื่อกี้นี้ก็รับรองแล้วว่าจริงเพราะฉะนั้นสัจจะ ความจริงที่มีอธิฐานะความมั่นคงที่จะรู้ว่าเมื่อความจริงสภาพธรรมะเป็นอย่างนี้แต่ยังไม่ได้ประจักษ์แทงตลอดสภาพที่กำลังเกิดดับซึ่งเป็นธรรมะอย่างนี้ความอดทนเนี่ยจะอดทนถึงระดับไหนหรือว่าเลิกละ
6: ต้องอดทนมากขึ้น
0: ค่ะจนกว่าจะค่อยๆเข้าใจขึ้นเพราะเหตุว่าถ้าไม่เข้าใจนะคะไม่มีทางที่จะประจักษ์หรือแทงตลอดความจริงของสภาพธรรมะในขณะนี้ได้เพราะไม่ใช่เราตัวตนหรือใครคนหนึ่งคนใดนะคะแต่เป็นปัญญาที่รู้แล้วก็ค่อยๆละคลายความติดข้องที่เคยไม่รู้แล้วก็ยึดถือสภาพที่กำลังเห็นว่าเป็นเราจากการฟังธรรมะโดยละเอียดเนี่ยจะทราบไหมคะความหมายของคำว่าปุถุชน
6: ปุถุชนหมายถึงผู้ที่หนาด้วยกิเลส
0: ค่ะเพราะฉะนั้นหนาด้วยอะไรบ้างที่แน่ที่สุดนะคะก็คือความไม่รู้ลักษณะของสภาพธรรมะที่แม้ความจริงเป็นอย่างนี้นะคะอวิชชาก็ไม่สามารถที่จะรู้ได้แต่จากการเข้าใจภาษาไทยใช้คำว่าเข้าใจแต่ก็คือปัญญาในภาษาบาลีเพราะว่าภาษาบาลีไม่มีคำว่าเข้าใจแต่จะมีใครสามารถเป็นตัวตนนะคะที่จะประจักษ์การเกิดดับของสภาพธรรมะขณะนี้ได้ไหม
6: ไม่ได
0: ้ในเมื่อมีอวิชชาความไม่รู้ก็กั้นแล้วก็บังไม่เห็นความจริงว่าแม้สภาพธรรมะกำลังเป็นอย่างนี้แต่อวิชชาก็ไม่สามารถที่จะรู้ความจริงอย่างนี้ได้เพราะฉะนั้นอดทนคือมีความเข้าใจเพิ่มขึ้นทีละเล็กทีละน้อยนะคะแล้วละคลายความไม่รู้และความติดข้องเมื่อนั้นสภาพธรรมะก็จะปรากฏตามความเป็นจริงเพราะฉะนั้นทุกคนที่ได้รู้สภาพธรรมะเนี่ยค่ะอดทนมาแล้วทั้งนั้นเพราะไม่มีใครสามารถที่จะเพียงฟังแล้วก็รู้ความจริงของสภาพธรรมะได้เพราะฉะนั้นแต่ละคนที่ฟังนะคะก็เป็นผู้ที่ตรงในเมื่อธรรมะเป็นจริงอย่างนี้นะคะหนทางเดียวก็คือว่าเข้าใจขึ้นในสิ่งที่ได้ฟังโดยไม่ได้มุ่งหวังอะไรถ้ามุ่งหวังว่าจะไปประจักษ์การเกิดดับไม่มีทางเลยค่ะเพราะขณะนั้นเป็นตัวตนที่ต้องการยังไม่มีความรู้เพิ่มขึ้นแม้สักนิดหน่อยในสิ่งที่กำลังปรากฏด้วยเหตุนี้การฟังนะคะก็เพิ่มความเข้าใจขึ้นทีละเล็กทีละน้อยค่ะแล้วก็จะรู้ว่าค่อยๆชินค่อยๆระลึกได้ค่อยๆรู้ว่าความจริงเป็นอย่างนี้เพราะว่าความจริงแท้ก็คือไตรลักษณะสิ่งใดก็ตามที่เกิดสิ่งนั้นก็ต้องดับอนิจจังทุกขังอนัตตาเปลี่ยนไม่ได้เลยนะคะแต่ไม่รู้เพราะฉะนั้นกว่าจะรู้ความจริงต้องปัญญาเจริญขึ้นและปัญญานั่นเองค่ะที่รู้แล้วละคลายความติดข้องก็ไม่มีอะไรที่จะกั้นไม่ให้รู้ความจริงของสภาพธรรมะเพราะฉะนั้นถ้าใครหวังว่าจะรู้สภาพธรรมะโดยวิธีอื่นหรือว่าเวลานั้นเวลานี้นั่นคือเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้เพราะว่าไม่ใช่ปัญญาเพราะฉะนั้นความอดทนนะคะก็คือว่าไม่ใช่อดทนเพียงร้อนหนาวอดทนเพียงคำพูดที่ไม่น่าพอใจหรือว่ายิ่งกว่านั้นคืออดทนที่จะไม่พอใจในสิ่งที่น่าพอใจความอดทนต้องมีตามลำดับนะคะเพราะว่าเป็นผู้ที่หนาด้วยกิเลสแต่ถ้าไม่มีบารมีหรือความดีทั้งหลายมากขึ้นก็ไม่สามารถที่จะทำให้กุศลจิตเกิดมากขึ้นเพราะฉะนั้นเมื่อมากมายด้วยอกุศลเพิ่มขึ้นก็ยิ่งปิดกั้นการที่จะรู้สภาพธรรมะตามความเป็นจริงเพราะฉะนั้นความหมายของอดทนเนี่ยค่ะขันติเป็นตบะอย่างยิ่งตบะคือเผาอวิชชาเผาความไม่รู้นะคะเผากิเลสจนกว่าสามารถที่จะรู้ความจริงได
7: ้คือเมื่อกี้สงสัยไม่เข้าใจนะครับเรื่องที่ว่าอะไรคือความต่างเห็นกับสิ่งที่ถูกเห็นก็ผมก็ยังไม่เกิดปัญญาครับ
0: จะมีเห็นโดยไม่มีอะไรให้เห็นได้ไหมคะ
7: ไม่ได้ครับต้องมีสิ่งที่ให้เห็นได
0: ้ค่ะเพราะฉะนั้นก็มีสองอย่างถูกต้องไหมคะ
7: ถูกต้องครับ
0: ค่ะมีเห็นกับสิ่งที่กำลังถูกเห็นขณะนี้มีสิ่งที่กำลังปรากฏให้เห็นแน่นอน
7: มีครับมีแน่นอน
0: ลืมว่าต้องมีสภาพหรือธรรมะที่เห็นมิฉะนั้นสิ่งที่ปรากฏให้เห็นขณะนี้ปรากฏให้เห็นไม่ได้เลยเหมือนอย่างเสียงนะคะเวลาที่เสียงปรากฏเนี่ยรู้ว่าเสียงมีจริงๆแต่ลืมว่าขณะนั้นที่ปรากฏว่ามีเสียงอย่างนี้เพราะมีสภาพที่กำลังได้ยินเสียงนั้นจึงปรากฏว่าเป็นเสียงนั้นเพราะฉะนั้นก็มีสภาพที่เป็นสภาพรู้หรือธาตุรู้แน่นอนมิฉะนั้นแล้วถ้ามีแต่ธรรมะซึ่งเกิดแล้วไม่รู้อะไรเลยโลกนี้ก็ไม่ปรากฏถูกต้องไหมคะ
7: ต่างกันโดยสภาพ
0: ต่างกันโดยที่ว่าธรรมะอย่างหนึ่งนะคะเมื่อเกิดขึ้นต้องรู้ค่ะไม่รู้ไม่ได้เ ส่วนสภาพธรรมะอีกอย่างหนึ่งเกิดแล้วจะรู้อะไรไม่ได้เลยนี่คือความต่างกันจริงๆของสภาพธรรมะสองอย่าง
7: ต้องมีสภาพรู้กับสภาพที
0: ่ไม่รู้ค่ะอย่างแข็งอย่างนี้ค่ะมีจริงๆนะคะแต่ถ้ามีแต่ถ้าขณะนั้นไม่มีการรู้แข็งแข็งจะปรากฏว่ามีแข็งจริงๆขณะนั้น
7: ไม่ได้ครับต้องรู้ครับ
0: เพราะฉะนั้นใดๆทั้งสิ้นที่ปรากฏต้องเพราะมีธาตุรู้ถ้าไม่มีธาตุรู้อะไรก็ปรากฏไม่ได้เพราะฉะนั้นธาตุรู้ที่มีจริงเนี่ยค่ะมีรูปใดๆปรากฏรวมอยู่ในธาตุรู้นั้นบ้างหรือเปล่าอย่าลืมนะคะธาตุรู้จะมีรูปใดๆรวมอยู่ในธาตุรู้นั้นได้ไหม
7: ไม่ได้ครับ
0: ไม่ได้ค่ะ
7: น่าจะคนละอย่าง
0: ค่ะด้วยเหตุนี้นะคะถ้าจะจำแนกธรรมะนะคะอย่างกว้างขวางที่สุดก็คือเป็นสองอย่างอย่างหนึ่งเป็นธรรมะซึ่งเกิดปรากฏมีลักษณะเฉพาะสภาพธรรมะแต่ละอย่างแต่ละอย่างแต่ทั้งหมดแต่ละอย่างนั้นไม่รู้อะไรเลยใช้คำบัญญัตินะคะเรียกรวมว่ารูปธรรมหมายความว่าสภาพที่ไม่ใช่สภาพรู้แต่ต่อไปถ้าศึกษาละเอียดขึ้นนะคะคำว่ารูปจะมีความหมายกว้างกว่านี้อีกด้วยอันนี้เป็นพื้นให้ทราบความจริงว่าธรรมะมีลักษณะที่ต่างกันเป็นสองอย่างแต่ว่าถ้าไม่มีธาตุอีกชนิดหนึ่งนะคะซึ่งเกิดรู้สิ่งใดๆก็ไม่ปรากฏเลยถึงแข็งมีแต่ไม่มีสภาพที่กำลังรู้แข็งก็ไม่ปรากฏสิ่งที่ปรากฏทางตามีแต่ถ้าไม่มีสภาพที่เกิดขึ้นเห็นสภาพที่ปรากฏทางตาก็ปรากฏไม่ได้เพราะฉะนั้นที่เข้าใจว่าเป็นเราหรือว่าเป็นสัตว์บุคคลก็เพราะมีสภาพธรรมะที่เป็นนามธาตุและรูปธาตุทั้งสองอย่างที่กายในภูมิที่มีขันธ์ห้าที่เราใช้คำว่าขันธ์ห้านะคะคือรูปทั้งหมดเป็นรูปขันธ์ส่วนนามขันธ์หรือนามธรรมเนี่ยมีหลายอย่างค่ะไม่ใช่อย่างเดียวเฉพาะนามธาตุซึ่งเป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งลักษณะของสิ่งที่กำลังปรากฏเกิดทีไรเป็นสภาพรู้อย่างเดียวค่ะไม่คิดไม่จำไม่อะไรหมดนะคะแต่ว่าเกิดเมื่อไหร่ก็มีสิ่งที่ถูกรู้เพราะสิ่งนั้นเกิดขึ้นรู้สิ่งนั้นที่ปรากฏให้รู้ได้อย่างขณะที่เสียงปรากฏนะคะเพราะมีธาตุรู้เกิดขึ้นได้ยินเสียงแล้วก็ดับไปเพราะฉะนั้นไม่มีอะไรที่เที่ยงแต่เกิดเมื่อมีปัจจัยเกิดแล้วก็ดับไปแล้วก็ไม่กลับมาอีกเลย
7: ธาตุรู้นี่ประกอบด้วยปัญญาไหมครับอาจารย
0: ์ปัญญาความเข้าใจถูกความเห็นถูกไม่ใช่รูปธรรมไม่แข็งไม่อ่อนไม่ร้อนไม่เย็นไม่หวานไม่เปรี้ยวใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นแยกลักษณะของสภาพธรรมะออกจากกันโดยเด็ดขาดคือปะปนกันไม่ได้เลยสภาพที่เป็นรูปธรรมนะคะจะมองเห็นหรือมองไม่เห็นก็ตามแต่เมื่อไม่ใช่สภาพรู้นะคะทั้งหมดเป็นรูปธรรมอย่างกลิ่นมองไม่เห็นเลยค่ะเห็นควันได้ใช่ไหมคะเรียกว่าควันมีกลิ่นไหมคะกลิ่นควันมีแต่มองไม่เห็นแต่รู้ได้เมื่อกระทบกับจมูกคานประสาทะเพราะฉะนั้นก็เป็นแต่ละรูปซึ่งเกิดปรากฏได้ทีละอย่างแล้วก็ดับไปเพราะฉะนั้นสภาพธรรมะถ้าแยกโดยประเภทใหญ่ๆนะคะคือรูปธรรมไม่ใช่สภาพรู้เลยเกิดเมื่อไหร่รู้อะไรไม่ได้เลยทั้งสิ้นไม่ว่าในอดีตปัจจุบันอนาคตสภาพที่เป็นรูปธรรมจะรู้อะไรไม่ได้เลยส่วนธาตุอีกชนิดหนึ่งนะคะต่างกับรูปธาตุโดยสิ้นเชิงโดยสิ้นเชิงหมายความว่าไม่มีแม้รูปที่ละเอียดสักเล็กสักน้อยที่จะรวมอยู่ในธาตุนั้นไม่ได้เลยลองคิดถึงนะคะธาตุซึ่งไม่มีรูปใดๆเจือปนเกิดรู้แล้วก็ดับนี่คือขณะนี้แต่นามธาตุหรือนามธรรมเนี่ยมีสองอย่างคือจิตนะคะหมายถึงสภาพที่เป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งลักษณะของสิ่งที่ปรากฏไม่ว่าจะทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเสียงมีเสียงเดียวหรือหลายเสียงคะเสียงดนตรีเนี่ยค่ะแต่ละเสียง
7: มีเสียงสูงเสียงต่ำเสียงแหลมเสียงใหญ
0: ่ค่ะมีหลายเสียงนะคะธาตุรู้สามารถได้ยินเสียงหลากหลายชัดเจนเพราะเป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้เพราะฉะนั้นธาตุที่สามารถจะรู้สิ่งที่กำลังปรากฏให้รู้ในลักษณะของสิ่งที่ปรากฏคือจิตใช้คำว่ามนินทรีย์แล้วก็ใช้คำว่าวิญญาณใช้คำว่าหัตถยะปันระได้หลายคำนะคะแต่ว่าหมายเฉพาะจิตซึ่งเป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้เช่นขณะนี้นะคะถามว่าเห็นไหมจะตอบว่ายังไงคะ
7: เห็นครับ
0: เพราะเห็นคือจิต ที่เป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้ลักษณะของสิ่งที่กำลังปรากฏให้เห็นขณะที่ได้ยินนะคะอะไรได้ยิน
7: หูได้ยินเสียงครับ
0: หูไม่ได้ยินหูเป็นรูปธรรมค่ะนามธาตุหรือธาตุรู้เกิดขึ้นนะคะเป็นใหญ่เป็นประธานขณะที่ธาตุที่เป็นใหญ่เป็นประธานเกิดขึ้นนั่นคือจิตเพราะฉะนั้นจิตเนี่ยสามารถที่จะได้ยินเสียงหลากหลายเสียงเด็กร้องไห้เสียงนกเสียงกาเสียงพัดลมเสียงแม่น้ำเสียงอะไรก็แล้วแต่นะคะจิตเป็นธาตุที่สามารถจะรู้แจ้งในความหลากหลายเพชรแท้เพชรเทียมหยกหรืออะไรก็ตามแต่จิตรู้แจ้งในลักษณะค่ะแต่ไม่ได้จำนะคะไม่ได้ทำอะไรอื่นจากนั้นเลยเกิดขึ้นรู้แล้วก็ดับไปเป็นใหญ่เป็นประธานเฉพาะในการรู้แจ้งลักษณะของอารมณ์ที่ปรากฏนะคะแต่นามธรรมจะต้องมีธรรมะที่เกิดร่วมกันไม่ใช่เฉพาะจิตอย่างเดียวจะมีสภาพธรรมะที่เกิดกับจิตเกิดพร้อมจิตและก็ดับพร้อมจิตด้วยทั้งเกิดดับพร้อมกันและรู้สิ่งเดียวกันเพราะเหตุว่านามธรรมทั้งหมดเป็นธาตุรู้แต่ว่าหลากหลายนะคะคือจิตเฉพาะจิตอย่างเดียวเป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งเพราะฉะนั้นเวลาที่จิตหนึ่งขณะเกิดขึ้นเนี่ยค่ะจะมีเจตสิกคือธรรมะที่เป็นนามธรรมเกิดพร้อมจิตดับพร้อมจิตนะคะรู้สิ่งที่จิตรู้แต่ว่าไม่ใช่รู้แจ้งอารมณ์อย่างจิตซึ่งเป็นมนินทรีย์แต่ว่ามีหน้าที่กิจการงานเฉพาะของตนของตนเช่นสภาพจำถ้าไม่เห็นจะจำได้ไหมคะ
7: ไม่ได้ครับ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นเวลาที่มีจิตเห็นเจตสิกที่จำเกิดกับจิตแล้วก็จำสิ่งที่กำลังปรากฏให้เห็นนั่นเป็นหน้าที่ของเจตสิกขณะนี้ทุกคนมีความรู้สึกนะคะเฉยๆหรือยังไงคะหรือไม่มีความดีใจเสียใจสุขทุกข์
7: สมนัสตอนนี
0: ้สมนัสนะคะมีจริงๆใช่ไหมคะ
7: จริงครับ
0: ค่ะไม่ใช่จิตแต่เกิดกับจิตในขณะที่กำลังรู้อารมณ์หนึ่งอารมณ์ใดนะคะจิตรู้แจ้งในอารมณ์ในลักษณะของอารมณ์เจตสิกคือสภาพที่รู้สึกก็เกิดพร้อมจิตในอารมณ์ที่กำลังปรากฏเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่จิตหนึ่งขณะเกิดจะมีเจตสิกเกิดร่วมด้วยค่ะอย่างน้อย7ประเภทได้แก่ความรู้สึกหรือความจำเป็นต้นเท่าที่สามารถที่จะเข้าใจได้ในขณะนี้เพราะฉะนั้นนามธรรมเกิดพร้อมกันดับพร้อมกันนะคะทั้งจิตและเจตสิกด้วยเหตุนี้ธรรมะที่กล่าวโดยนัยยะของขันธ์สภาพธรรมะซึ่งเกิดดับหลากหลายมากไกลใกล้หยาบละเอียดประณีตสามใดๆก็ตามทั้งสิ้นนะคะก็จะต้องต่างกันตามความยึดถือ5อย่างคือรูปขันธ์1หมายความถึงจิตหรือเปล่าคะ
7: ไม่ใช่ครับ
0: หมายความถึงเจตสิกหรือเปล่า
7: ไม่ใช่ครับ
0: ฟังธรรมะเข้าใจแล้วเปลี่ยนไม่ได้เลยนามธาตุที่เกิดจะต้องเกิดพร้อมกัน2อย่างคือสภาพที่เป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งลักษณะของอารมณ์หนึ่งนะคะแล้วก็มีสภาพธรรมะที่เกิดพร้อมกันเป็นนามธรรมไม่มีรูปร่างใดๆเลยและต้องเกิดกับจิตเกิดในจิตดับพร้อมจิตด้วยรู้อารมณ์เดียวกันด้วยทั้งหมดที่ไม่ใช่จิตที่เกิดพร้อมกันที่เป็นนามธรรมนะคะเป็นเจตสิกภาษาบาลีใช้คำว่าเจตสิกะคนไทยเรียกสั้นๆว่าเจตสิกจิตเกิดขึ้นขณะใดต้องมีเจตสิกซึ่งเป็นนามธรรมเกิดร่วมด้วยทุกครั้งนะคะจะมีจิตเกิดโดยไม่มีเจตสิกไม่ได้เลยจะมีเจตสิกเกิดโดยไม่มีจิตไม่ได้เพราะฉะนั้นทั้งจิตและเจตสิกเป็นนามธรรมที่รู้อารมณ์หมายความถึงสิ่งที่ปรากฏที่จิตกำลังรู้นะคะถ้าใช้คำว่าอารมณ์หรืออารมณะหรืออารัมภณะในภาษาบาลีหมายความถึงสิ่งที่จิตกำลังรู้เสียงในป่าถ้าไม่ปรากฏเพราะจิตไม่ได้เกิดขึ้นรู้เสียงนั้นแต่วันนี้ทั้งวันเนี่ยค่ะเสียงใดปรากฏก็เพราะจิตเกิดพร้อมเจตสิกแล้วก็รู้เสียงนั้นซึ่งไม่ใช่เสียงเดียวกันแต่ละครั้งแต่ละครั้งนะคะแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งดับไปเป็นแต่ละขันธ์คือแต่ละหนึ่งเพราะฉะนั้นในขณะนี้ถ้าถามว่าได้ยินหรือเปล่าตอบว่าไงคะได้ยินไหมคะ
7: ได้ยินครับ
0: ค่ะได้ยินเป็นอะไร
7: ได้ยินเป็นจิตครับ
0: ค่ะเป็นจิตนะคะเพราะลักษณะของเสียงปรากฏกับจิตที่ได้ยินถูกต้องไหมคะ เป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งเสียงนั้นโดยที่ยังไม่กล่าวถึงความรู้สึกหรือความจำแต่ถ้าอื่นจากนี้ก็เป็นเจตสิกทั้งหมดที่เกิดกับจิตเคยรู้สึกขยันบ้างไหมคะ
7: เคยครับ
0: เป็นจิตหรือเจตสิก
7: เจตสิกครับ
0: ค่ะเป็นคำที่ได้ยินซ้ำแล้วซ้ำเล่านะคะคือคำว่าธรรมะและสิ่งที่มีจริงๆในขณะนี้จนกว่าจะชินแล้วก็ไม่สงสัยในคำว่าธรรมะเวลาที่ได้ยินคำว่าธรรมะเมื่อไหร่ก็สามารถที่จะเข้าใจได้นะคะกำลังมีธรรมะทุกอย่างที่มีจริงเป็นธรรมะไม่ต้องไปแสวงหาที่ไหนเลยค่ะเพียงแต่เข้าใจจริงๆหรือยังว่าเป็นธรรมะเพราะเหตุว่าได้ยินคำว่าธรรมะมาบ่อยมากแต่ว่าไม่ได้เข้าใจความหมายว่าธรรมะจริงๆเนี่ยค่ะไม่ใช่เพียงคำที่ได้ยินได้ฟังเวลาที่พระผู้มีพระภาคพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้แล้วนะคะก็ได้ทรงแสดงพระธรรม 45 พรรษาเรื่องจริงทั้งหมดค่ะคือสิ่งที่มีจริงในขณะนี้แต่เราไม่เคยรู้ว่าเป็นธรรมะเพราะฉะนั้นในขณะนี้นะคะก็มีสิ่งที่มีจริงแล้วก็เริ่มที่จะเข้าใจแต่ละคำนะคะอย่างมั่นคงนะคะเพราะว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงเลยถ้าได้ยินคำว่าธรรมะเป็นสิ่งที่มีจริงเดี๋ยวนี้จริงหรือเปล่าเดี๋ยวนี้ก็จริงนะคะอะไรบ้างที่จริงเริ่มความละเอียดไม่ใช่พูดเปล่าๆว่าเดี๋ยวนี้จริงแต่ไม่รู้ว่าอะไรบ้างแต่ละขณะแต่ละสิ่งที่มีปรากฏในชีวิตตั้งแต่เกิดจนตายเป็นธรรมะทั้งหมดค่ะเพราะฉะนั้นต้องเป็นผู้ที่ละเอียดว่าเพียงบอกว่าเป็นธรรมะทั้งหมดก็ไม่ใช่ว่าเรารู้ธรรมะทั้งหมดเลยแต่ว่าเมื่อเป็นธรรมะทั้งหมดก็ยังต้องเข้าใจให้ถูกต้องว่าขณะนี้เป็นธรรมะอะไรอย่างหนึ่งอย่างหนึ่งอย่างหนึ่งหรือเปล่าเช่นเห็นนี่ค่ะเดี๋ยวนี้มีแน่นอนลืมว่าเป็นธรรมะฟังบ่อยๆจนกว่าเริ่มที่จะเข้าใจว่าเห็นขณะนี้เป็นธรรมะเพราะอะไรเพราะเกิดแล้วค่ะแล้วก็ทำอย่างอื่นไม่ได้เลยคิดก็ไม่ได้ชอบก็ไม่ได้นะคะแต่กำลังเห็นสิ่งที่มีจริงๆที่กำลังปรากฏให้เห็นสิ่งที่กำลังปรากฏให้เห็นก็มีจริงนะคะเพราะฉะนั้นก็เป็นธรรมะด้วยเพราะฉะนั้นจะมีอะไรที่ไม่ใช่ธรรมะบ้างตั้งแต่เกิดจนตายเป็นธรรมะทั้งหมดประโยชน์ที่จะมีความเห็นถูกมีความเข้าใจถูกก็เพราะเหตุว่าเรามีแต่เรื่องที่เราอยากจะเป็นเช่นอยากจะเป็นสุขอยากจะมีรูปเสียงกลิ่นรสลาภยศสรรเสริญสักการะเรื่องราวต่างๆมิตรสหายทุกอย่างนะคะที่เราพอใจนั่นเป็นความอยากค่ะแต่ว่าชีวิตจริงๆเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าทุกคนอยากจะมีแต่ความสุขไม่ต้องป่วยไข้แต่ชีวิตจริงๆเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าและทำไมไม่เป็นอย่างนั้นและเวลาที่ไม่เป็นอย่างนั้นก็เกิดความทุกข์ความเดือดร้อนนะคะโดยที่ว่าไม่รู้เลยว่าแม้แต่ขณะนั้นก็เป็นแต่เพียงชั่วคราวมีอะไรซึ่งเกิดแล้วไม่เปลี่ยนแปลงแล้วก็ไม่ดับสิ้นไปได้นี่ก็แสดงเห็นว่าทุกคนรู้นะคะคร่าวๆเกิดมาแล้วต้องตายแน่นอนค่ะแม้แต่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะก็ทรงปรินิพพานบุคคลผู้ประเสริฐเลิศที่สุดในจักรวาลทั้งหมดมีพระปัญญาที่ได้ตรัสรู้ความจริงดับกิเลสได้ก็ยังปรินิพพานแล้วมีใครที่เกิดแล้วไม่ตายแต่ข้อสำคัญก็ลืมนะคะว่าตายแล้วไปไหนตายแล้วเกิดอีกหรือเปล่าหรือแม้แต่ที่เราเกิดมาแล้วเนี่ยค่ะเราเคยตายมาก่อนหรือเปล่าชาติก่อนเราเป็นอะไรตายที่ไหนด้วยอะไรขณะนั้นกำลังมีใครอยู่ข้างๆหรือเปล่าก็ไม่มีใครสามารถที่จะไปรู้อดีตที่ผ่านไปแล้วได้เมื่อเช้านี้จำอะไรได้บ้างคะใครสามารถที่จะเล่าให้ฟังอย่างละเอียดได้ไหมว่าตื่นมาเนี่ยเห็นอะไรหรือว่าได้ยินอะไรหรือว่าคิดอะไรก็ลืมหมดค่ะแต่ขณะนั้นเป็นธรรมะที่เกิดแล้วลืมแล้วก็เกิดแล้วก็ลืมเกิดแล้วหมดไปใครจะไปนึกได้คะมากมายก่ายกองเยอะแยะก็เป็นสิ่งที่มีจริงๆนะคะเกิดแล้วดับแล้วทั้งนั้นเพราะฉะนั้นก็ให้ทราบว่าค่ะการศึกษาธรรมะเพื่อได้มีความเห็นถูกตามความเป็นจริงว่าไม่มีอะไรที่เที่ยงเกิดแล้วก็ต้องเจริญเติบโตแล้วก็ต้องแก่แล้วก็ต้องเจ็บแล้วก็ต้องตายนี่เป็นของที่แน่นอนไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่จะคงทนถาวรในรูปลักษณะเดิมได้เพราะฉะนั้นถ้ามีความเข้าใจจริงๆว่าสิ่งที่มีในชีวิตแต่ละขณะเนี่ยค่ะ ชั่วคราวมากนะคะเพียงปรากฏแล้วก็หมดไปยังคงพอใจไหมคะยังอยากจะได้ไหมเอาไปทำอะไรในเมื่อจากโลกนี้ไปแล้วก็เอาอะไรไปไม่ได้เลยสักอย่างเดียวเพราะฉะนั้นการเข้าใจธรรมะก็จะทำให้มีความเห็นที่ถูกต้องนะคะละคลายความต้องการสิ่งซึ่งเพียงหวังแต่จะเกิดหรือไม่เกิดก็ต้องแล้วแต่เหตุปัจจัยเพราะฉะนั้นก็จะทำให้เป็นคนที่

0: พราะฉะนั้นก่อนอื่นนะคะต้องรู้จุดประสงค์ของการฟังธรรมะว่าทุกคนที่ฟังธรรมะเนี่ยค่ะเพราะรู้ว่ามีผู้ที่ตรัสรู้ความจริงของธรรมะแล้วก็ทรงแสดงความจริงให้ฟังให้ไตร่ตรองให้เกิดความเข้าใจไม่ใช่บังคับให้เชื่อแต่ว่าทุกคนเนี่ยค่ะจะมีปัญญาของตัวเองต่อเมื่อได้ฟังแล้วก็รู้ว่าสิ่งที่ได้ยินได้ฟังนั้นถูกต้องหรือเปล่าเช่นขณะนี้นะคะเป็นธรรมะเพราะอะไรเพราะว่าเป็นสิ่งที่มีจริงๆค่ะไม่มีใครไปตั้งธรรมะขึ้นมาแล้วก็บอกว่าเป็นธรรมะโดยที่ไม่ใช่สิ่งที่มีในขณะนี้ตามความเป็นจริงเพราะฉะนั้นก่อนอื่นนะคะเป็นคนที่ละเอียดฟังเพื่อเข้าใจถูกเพื่อเห็นถูกเท่านั้นค่ะไม่ใช่เพื่อที่จะเป็นพระโสดาบันหรือเพื่อที่จะไปรู้แจ้งสภาพธรรมะประจักษ์การเกิดดับนั่นคือความคิดนะคะโดยที่ยังไม่รู้เลยว่าขณะนี้ค่ะกำลังฟังธรรมะและรู้ว่าธรรมะคืออะไรเพราะฉะนั้นธรรมะที่กำลังจะฟังต่อไปนะคะก็ไม่พ้นจากสิ่งที่กำลังมีจริงๆในขณะนี้เป็นการทดสอบความเข้าใจว่าเมื่อฟังแล้วเนี่ยมีความเข้าใจในสิ่งที่มีจริงๆเนี่ยถูกต้องหรือเปล่าหรือว่าเพียงแต่จำคำธรรมะเป็นสิ่งที่มีจริงถ้าจำเพียงเท่านี้ค่ะจะไม่รู้เลยว่าขณะไหนเป็นธรรมะเพราะว่าจำแต่เพียงว่าธรรมะเป็นสิ่งที่มีจริงโดยที่ไม่รู้ว่าจริงคือขณะนี้เห็นจริงได้ยินจริงคิดจริงทุกอย่างที่จริงเป็นธรรมะนะคะซึ่งถ้ามีความเข้าใจก็จะเป็นธรรมะทั้งหมดตั้งแต่เกิดจนตายมิฉะนั้นแล้วคนอื่นมาบอกเราว่าทุกอย่างเป็นธรรมะและเราก็ไม่ได้คิดเลยว่าทุกอย่างในแค่ไหนแต่ทุกอย่างคือทุกอย่างจริงๆที่มีจริงๆแต่ละขณะแต่ละวันตั้งแต่เกิดจนตายเป็นธรรมะทั้งหมดเพราะฉะนั้นความละเอียดอยู่ที่ว่าฟังแล้วไม่เผินต่อไปนี้พอได้ยินธรรมะโกรธเป็นธรรมะหรือเปล่าเห็นเป็นธรรมะหรือเปล่าอะไรก็ตามที่มีจริงๆค่ะเป็นธรรมะทั้งหมดและที่คู่กับธรรมะนะคะคืออนัตตาไม่ใช่อัตตาอัตตาหมายความว่าเห็นเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เที่ยงแต่อนัตตาก็คือไม่ใช่เราไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดนะคะอย่างสิ่งที่กำลังปรากฏให้เห็นเนี่ยผู้ที่ทรงตรัสรู้รู้ความจริงว่าเป็นธาตุหรือสิ่งที่มีจริงอย่างหนึ่งมีจริงๆค่ะแต่จะปรากฏก็ต่อเมื่อสามารถมีจักขุปสาทะอยู่กลางตาที่เราเรียกว่าตาเนี่ยนะคะความจริงเป็นรูปพิเศษที่ต่างกับรูปอื่นต่างกับรูปแข็งต่างกับรูปหวานต่างกับรูปเสียงเพราะว่ารูปนี้ที่อยู่กลางตาเนี่ยสามารถกระทบกับสิ่งที่กำลังปรากฏให้เห็นกระทบอย่างอื่นไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นในขณะที่กำลังเห็นเนี่ยค่ะต้องมีตาและเราก็พูดว่าคนตาบอดมองอะไรไม่เห็นเพราะฉะนั้นเมื่อไม่ใช่คนตาบอดก็สามารถที่จะเห็นเมื่อไหร่คะเมื่อจิตซึ่งอาศัยการกระทบกันของสิ่งที่กำลังปรากฏขณะนี้นะคะกับตาคือจักขุปสาทะแล้วก็มีธาตุที่สามารถที่จะอาศัยตาและสิ่งที่ปรากฏเนี่ยค่ะเกิดขึ้นกำลังเห็นเดี๋ยวนี้ค่ะนี่คือธรรมะต้องเดี๋ยวนี้นะคะจะเข้าใจธรรมะเวลาพูดถึงเห็นเนี่ยทำไมเราไม่เข้าใจเพราะเราคิดเรื่องอื่นค่ะแต่กำลังมีเห็นไม่คิดเรื่องอื่นเลยนะคะมีเห็นตรงเห็นเข้าใจเห็นที่กำลังเห็นนั่นคือการเริ่มต้นที่จะรู้ความจริงของธรรมะซึ่งไม่ง่ายที่จะทำให้สามารถที่จะรู้เฉพาะเห็นจริงๆที่กำลังเห็นแต่ว่าถ้ามีการเข้าใจมากขึ้นมากขึ้นนะคะก็จะรู้ว่าแม้กำลังเห็นอย่างนี้ค่ะคิดเรื่องอื่นก็ไม่ใช่กำลังเข้าใจสิ่งที่กำลังเห็นต่อเมื่อไหร่นะคะเห็นแล้วฟังเรื่องเห็นและกำลังเริ่มเข้าใจขณะที่เห็นจริงๆนั่นคือการศึกษาธรรมะที่แท้จริง
1: ท่านอาจารย์ก็ย้ำเสมอว่าธรรมะเนี่ยมีลักษณะแต่ว่าการที่ต้องกล่าวชื่อเนี่ยก็เพื่อให้รู้ว่าลักษณะต่างๆกันเช่นเสียงไม่ใช่สิ่งที่ปรากฏทางตาได้ยินไม่ใช่เห็นประมาณว่าอย่างเงี้ยว่าลักษณะต่างๆของธรรมะเนี่ยก็ต้องใช้ชื่อใช้คำมาอธิบายเพื่อเข้าใจแต่ในหมู่ผู้ศึกษารวมทั้งตัวดิฉันเองด้วยเนี่ยดูเหมือนว่าจะไปติดในชื่อในพยัญชนะเนี่ยก็จะข้ามลักษณะของสภาพธรรมที่ปรากฏให้รู้ไปเลยดูเหมือนว่าตรงเนี้ยจะค่อนข้างเป็นปัญหาเครื่องกั้นที่ทำให้ไม่น้อมไปสู่ที่จะเข้าใจลักษณะสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏ
0: ทราบไหมคะว่าเพราะอะไร

0: ต้องมีเหตุค่ะสภาพธรรมะเกิดและดับแต่ว่าไม่เคยรู้ค่ะในลักษณะที่มีจริงๆที่เพียงปรากฏแล้วก็ชินต่อการที่คิดทุกคนเนี่ยค่ะคิดพอเห็นแล้วก็คิดมีไหมคะที่เห็นแล้วไม่คิดได้ยินแล้วก็คิดมีไหมคะที่ได้ยินแล้วไม่คิดมีใครบอกว่าไม่คิดบ้างคะไม่มีเลยนะคะแสดงเห็นว่าเราอยู่ในโลกของความคิดมานานแสนนานโดยไม่รู้สภาพธรรมะที่ทำให้เกิดคิดค่ะถ้าไม่มีการเห็นจะคิดถึงอะไรแต่พอเห็นแล้วนะคะคิดถึงอะไรคิดถึงสิ่งที่เห็นก่อนโดยเราไม่รู้สึกตัวเลยนะคะไม่เช่นนั้นเราจะไม่รู้ว่าขณะที่กำลังนั่งอยู่ที่นี่มีสิ่งที่ปรากฏให้เห็นแต่ไม่ใช่มีเฉพาะสิ่งที่ปรากฏให้เห็นเท่านั้นค่ะมีคิดถึงสิ่งที่กำลังปรากฏเร็วสุดที่จะประมาณได้ทำให้เข้าใจว่ากำลังเห็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเห็นดอกไม้คิดหรือเปล่าคะเห็นคนถ้าไม่คิดดอกไม้กับคนเนี่ยต่างกันไหมคะเพราะว่าเป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏสีต่างๆสีดำสีเหลืองสีเขียวสีแดงที่ไหนก็มีใช่ไหมคะแต่ว่าสีดำสีเหลืองสีเขียวสีแดงพร้อมกับรูปร่างสันฐานทำให้เกิดความคิดว่าดำนี่เป็นคิ้วดำนั่นเป็นไมโครโฟนหรือว่าดำนี่เป็นแว่นตาก็แล้วแต่ความคิดทั้งที่เป็นสีเดียวกันแต่ความคิดและความจำซึ่งเริ่มตั้งแต่เกิดขณะที่เพิ่งเกิดเนี่ยจำสิ่งที่ปรากฏทางตาว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดยังไม่ได้แต่มีเห็นแต่พอบ่อยๆเข้าจำได้ไหมคะเริ่มจำได้แล้วว่าเห็นอะไรแต่ยังเรียกไม่ได้เลยยังพูดไม่ได้แต่จำได้ก่อนว่าสิ่งที่เห็นนั้นเป็นอะไรเพราะฉะนั้นก็จะเห็นได้นะคะว่ายิ่งโตก็ยิ่งรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเรื่องก็ยิ่งมากเด็กๆกับเราเนี่ยเปิดวิทยุก็ได้ยินเรื่องเดียวกันนะคะผู้ใหญ่เรื่องมากกว่าเด็กไหมคะเด็กไม่รู้เลยค่ะว่าเขาพูดเรื่องอะไรเรื่องการเมืองเรื่องเศรษฐกิจเรื่องการทำอาหารหรือว่าวิชาการต่างๆเด็กก็ไม่รู้นะคะเพียงแต่ได้ยินแล้วก็ผ่านหูไปแต่ว่าคนที่โตแล้วเนี่ยค่ะความจำก็มากความคิดก็มากเพราะฉะนั้นเรื่องก็มากด้วยเพราะฉะนั้นต้องเข้าใจให้ถูกต้องนะคะว่าที่ว่าเป็นเราเนี่ยที่จริงก็คือเป็นธรรมะหรือเป็นธาตุที่มีจริงๆแต่ในความรู้สึกเนี่ยเหมือนกับว่ามีแล้วแต่ตามความเป็นจริงไม่ใช่อย่างนั้นเลยค่ะถ้าไม่มีเหตุปัจจัยที่เหมาะสมสภาพธรรมะใดๆก็เกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าขณะนี้นะคะถามว่าเห็นไหมตอบว่าไงคะค่ะถามว่าคิดหรือเปล่าก็คิดแต่คิดต้องไม่ใช่เห็นเพราะว่าถึงแม้ไม่เห็นก็ยังคิดได้เพราะจำสิ่งที่เคยเห็นและแต่ว่าจะจำสิ่งที่ปรากฏทางตานะคะก็คิดเป็นเรื่องต่างๆรูปร่างต่างๆสันฐานต่างๆอย่างคนที่วาดรูปเนี่ยค่ะเขาจะคิดเรื่องอะไรคะก็ต้องคิดถึงสีรูปร่างต่างๆใช่ไหมคะที่เคยเห็นพอคนที่ได้ยินเสียงจำเป็นนักดนตรีเขาจะคิดเรื่องการวาดรูปไหมคะเขาก็ไม่คิดเขาก็คิดถึงเรื่องเสียงต่างๆนะคะดนตรีต่างๆไม่มีวันจบค่ะจะต้องมีนักดนตรีแล้วก็มีเสียงไปเรื่อยๆตราบใดที่ยังมีการได้ยินเพราะฉะนั้นทั้งหมดเนี่ยนะคะก็มาจากการเห็นก็ทำให้คิดเรื่องรูปร่างสันฐานต่างๆทางหูก็ได้ยินเสียงทางจมูกก็ได้กลิ่นพอได้กลิ่นแล้วก็มีผู้ปรุงน้ำหอมกลิ่นต่างๆอีกเป็นไปตามกลิ่นที่มีพอได้รสอาหารหลากหลายมากมายนานาชาตินานารสนะคะก็มาจากความคิดค่ะเรื่องของรสทางกายก็มีการกระทบสัมผัสนะคะมีการปรุงแต่งรูปร่างลักษณะความเย็นความร้อนของบ้านของห้องสารพัดอย่างทางใจก็ทั้งหมดนะคะคิดนึกหมดด้วยเหตุนี้นะคะถ้าจะกล่าวถึงขณะแรกของจิตที่เกิดในโลกนี้ชาตินี้ที่เป็นสัตว์เป็นบุคคลเนี่ยต้องต่างกับสิ่งที่ไม่มีชีวิตนะคะไม่มีชีวิตคือไม่มีจิตไม่มีสภาพรู้ไม่มีธาตุรู้อย่างเราเห็นดอกไม้เนี่ยค่ะดอกไม้คิดอะไรไม่ได้ไม่รู้ได้ซ้ำว่าตัวเองเป็นดอกไม้นะคะมีแต่แข็งหรืออ่อนเย็นหรือร้อนแล้วก็มีกลิ่นถ้าจะชิมก็มีรสด้วยนี่ก็เป็นแต่เพียงสิ่งที่ไม่มีจิต ไม่มีธาตุรู้ที่เราใช้คำว่าไม่มีวิญญาณเพราะคำว่าวิญญาณหรือคำว่าจิตหรือคำว่าธาตุรู้เนี่ยความหมายเดียวกันซึ่งสามารถที่จะเข้าใจได้ในขณะนี้ค่ะมีสิ่งที่ปรากฏซึ่งไม่รู้อะไรแข็งรู้อะไรไหมคะถ้ามีใครกระทบแข็งแข็งเจ็บไหมคะแข็งโกรธไหมเพราะแข็งไม่ใช่สภาพรู้ไม่สามารถจะรู้อะไรได้เสียงเพราะนะคะคนจะชมว่าเสียงเพราะเสียงรู้สึกปลาบปลื้มยินดีไหมคะเพราะเสียงไม่รู้อะไรเลยใครจะติว่าเสียงไม่เพราะนะคะเสียงก็ไม่เดือดร้อนเพราะว่าเสียงก็ไม่รู้อะไรเพราะฉะนั้นสิ่งที่มีจริงในโลกนี้ค่ะมีลักษณะที่ต่างกันเป็นสองอย่างใหญ่ๆคือสภาพอย่างหนึ่งไม่สามารถจะรู้อะไรได้เลยทั้งสิ้นแต่ว่าอีกสภาพหนึ่งซึ่งถ้าโลกมีแต่เพียงสิ่งที่มีทั้งนั้นเลยเย็นก็มีร้อนก็มีรสก็มีกลิ่นก็มีเสียงก็มีแต่ไม่สามารถจะรู้อะไรเลยนะคะก็ไม่เดือดร้อนใช่ไหมคะแต่ว่าความจริงไม่ได้เป็นอย่างนี้ค่ะไม่ได้มีแต่เฉพาะธาตุที่เป็นรูปธรรมที่ไม่สามารถจะรู้อะไรได้ยังมีอีกธาตุหนึ่งบังคับไม่ให้เกิดได้ไหมเมื่อมีปัจจัยจะเกิดธาตุชนิดนี้ต่างกับรูปธาตุซึ่งไม่สามารถจะรู้อะไรได้เลยนะคะเพราะว่าธาตุนี้ไม่มีรูปร่างใดๆเลยทั้งสิ้นค่ะมองก็ไม่เห็นจับต้องก็ไม่ได้แต่เมื่อเกิดขึ้นต้องรู้สิ่งหนึ่งสิ่งใดจะไม่รู้ไม่ได้เลยขณะนี้ก็มีธาตุนั้นนะคะคือเห็นเนี่ยค่ะสามารถที่จะรู้ว่ามีอะไรกำลังปรากฏให้เห็นเพราะกำลังเห็นสิ่งนั้นแต่เมื่อเห็นเกิดแล้วจะบอกว่าไม่เห็นเนี่ยไม่ใช่คนที่ตรงแต่เมื่อเห็นเกิดแล้วนะคะก็เห็นกำลังมีจริงๆขณะนี้แล้วเห็นอะไรคะก็เห็นสิ่งที่กำลังปรากฏให้เห็นเท่านั้นเองค่ะจะเห็นอย่างอื่นไม่ได้เลยเห็นเกิดเมื่อไหร่ก็ต้องมีสิ่งที่กำลังปรากฏในขณะที่เห็นกำลังเป็นอย่างนั้นเปลี่ยนไม่ได้โดยไม่ต้องเรียกอะไรเลยทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นขณะนี้นะคะมีธาตุสองอย่างคือรูปธาตุไม่สามารถจะรู้อะไรได้เลยที่ตัวมีไหมคะกระทบแข็งรู้อะไรไหมคะแข็งที่ไหนไหนในโลกกี่โลกแข็งรู้อะไรไม่ได้เลยนี่คือธรรมะค่ะเพราะฉะนั้นแข็งมีจริงๆเกิดเมื่อไรที่ไหนไม่ใช่สภาพรู้แต่ที่จะรู้ว่าแข็งมีเพราะมีธาตุรู้ที่เกิดขึ้นรู้แข็งขณะนั้นไม่ได้รู้เสียงเพราะเสียงไม่ได้แข็งขณะนั้นไม่ได้รู้สิ่งที่ปรากฏทางตาแต่ลักษณะของแข็งเนี่ยค่ะเดี๋ยวนี้เองพิสูจน์ความเป็นธรรมะได้แข็งมีจริงๆเมื่อไหร่คะเมื่อมีสภาพที่กำลังรู้เฉพาะแข็งตรงแข็งไม่ใช่พูดเปล่าๆพูดลอยๆว่าแข็งมีแล้วก็มีสภาพที่รู้แข็งแต่ในขณะที่แข็งปรากฏแข็งนะคะปรากฏไม่ใช่คิดถึงแข็งแข็งที่ปรากฏเพราะมีสภาพหรือธาตุที่กำลังรู้แข็งเพราะฉะนั้นลักษณะนั้นก็คือชีวิตประจำวันเป็นนามธาตุหรือนามธรรมพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ความจริงของสิ่งที่มีนะคะว่าสิ่งที่มีต่างกันเป็นสองอย่างประเภทใหญ่ๆคือสภาพที่ไม่รู้อะไรเลยทั้งสิ้นเป็นรูปธรรมและสภาพรู้นะคะไม่ว่าจะเห็นหรือได้ยินหรือคิดนึกหรือสุขหรือทุกข์หรือจำทั้งหมดนี่ค่ะเป็นนามธรรมเพราะฉะนั้นการศึกษาธรรมะไม่ใช่เป็นเรื่องที่เราจะรีบร้อนนะคะแล้วก็ข้ามไปไม่รู้ว่าธรรมะอยู่ที่ไหนแต่ว่ากำลังศึกษาธรรมะศึกษาเรื่องจิตแต่ไม่รู้ว่าจิตอยู่ที่ไหนไม่รู้ว่าขณะนี้อะไรเป็นจิตไม่ใช่อย่างนั้นเลยค่ะถ้าอย่างนั้นไม่ชื่อว่าศึกษาธรรมะเพราะเหตุว่าไม่รู้จักธรรมะไม่รู้ว่าธรรมะจริงๆอยู่ที่ไหนในขณะไหนถ้าจะพูดถึงคำเยอะๆมากเนี่ยนะคะโดยที่ไม่รู้ว่าเป็นธรรมะแต่ละอย่างแต่ละอย่างเนี่ยแล้วเราจะเข้าใจได้ไหมแต่ถ้าเราได้ยินคำไหนแล้วก็เข้าใจคำนั้นขึ้นเราก็จะเข้าใจต่อไปอีกถูกต้องเพราะว่ามีพื้นฐานที่มั่นคงเพราะฉะนั้นถ้ายังไม่รู้จักจิตนะคะได้ยินชื่อก็ไม่มีความหมายอะไรแต่ถ้าเราเริ่มเข้าใจจิตนะคะเวลาที่พูดถึงจิตประเภทต่างๆคือกิจหน้าที่ของจิตเนี่ยแต่ละประเภทก็ต่างๆกันไปเราก็จะเข้าใจยิ่งขึ้นว่าจิตหลากหลายมากค่ะมีปัจจัยเกิดและดับไปแล้วไม่กลับมาอีกแต่ก็เป็นจิตที่เกิดอีกแล้วก็ดับไปไม่กลับมาอีกแต่ก็เป็นปัจจัยให้เกิดจิตขณะต่อไป นี่คือเรากำลังเริ่มจะเข้าใจความหมายของคำว่าอนัตตาบังคับบัญชาไม่ได้และคำว่าไม่เที่ยงเนี่ยไม่ได้หมายความเฉพาะเกิดระดับเท่านั้นนะคะยังไม่กลับมาอีกเลยจากที่ไม่มีแล้วเกิดมีแล้วไม่มีอีกเลยค่ะเช่นเสียงเมื่อกี้นี้นะคะก่อนที่เสียงจะเกิดขึ้นให้รู้ว่าเสียงนั้นมีก่อนนั้นนะคะก็ไม่มีเสียงนั้นเวลาที่มีเสียงนั้นเกิดแล้วก็ดับไปและเสียงนั้นไม่กลับมาอีกเลยทุกอย่างไม่ว่าจะเห็นแล้วดับแล้วไม่กลับมาอีกได้ยินเกิดแล้วดับแล้วก็ไม่กลับมาอีกนี่คือความหมายของธรรมะที่จะทำให้คลายการที่เคยยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นเรามานานแสนนานนะคะเพราะเหตุว่าเข้าใจความละเอียดของธรรมะยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นเรื่องจิตเนี่ยค่ะไม่ใช่เป็นเรื่องที่ใครจะรู้ได้ง่ายๆแม้ว่ากำลังมีจิตต้องฟังแล้วก็รู้ความต่างของนามธรรมเพราะเมื่อกี้นี้เราพูดถึงธรรมะทุกอย่างเป็นธรรมะแต่ว่ามีลักษณะต่างกันเป็นสองอย่างคือธรรมะอย่างหนึ่งไม่สามารถจะรู้อะไรได้เลยใช้คำว่ารูปธรรมแต่ต่อไปก็จะมีความหมายอื่นของรูปธรรมอีกแต่การศึกษาธรรมะนี่ต้องตามลำดับจริงๆนะคะแล้วก็ไม่เปลี่ยนถ้าหมายความถึงลักษณะที่เป็นธรรมะที่เป็นธาตุที่ไม่รู้อะไรไม่ว่าจะเป็นเสียงเป็นกลิ่นมองไม่เห็นนะคะแต่เพราะไม่รู้อะไรไม่สามารถจะรู้ได้ก็เป็นธรรมะที่เป็นรูปธรรมนี่คือพื้นฐานขั้นต้นแต่ที่โลกวุ่นวายเดือดร้อนเนี่ยเพราะเหตุว่าไม่ได้มีแต่ธาตุที่เป็นรูปธรรมยังมีธาตุรู้ธาตุคิดธาตุจำธาตุสุขธาตุทุกข์นะคะเกิดขึ้นเวลาที่มีปัจจัยจะเกิดจึงเกิดได้แต่ถ้าไม่มีปัจจัยที่จะทำให้เกิดเนี่ยใครก็ทำให้เกิดไม่ได้เพราะฉะนั้นธาตุรู้เนี่ยค่ะก็ใช้คำว่านามธาตุหรือนามธรรมนามธาตุหรือนามธรรมเนี่ยนะคะมีสองอย่างเกิดพร้อมกันดับพร้อมกันรู้สิ่งเดียวกันเพราะเป็นธาตุรู้เพราะฉะนั้นในขณะนี้ที่กำลังเห็นนะคะถามว่าเห็นไหมตอบว่าเห็นนะคะไม่ใช่คำอะไรเลยก็ได้แต่ถามว่าชอบไหมไม่ได้ถามว่าเห็นนะคะแต่เปลี่ยนคำถามเป็นชอบไหมจะตอบว่าไงคะตอบได้ค่ะชอบหรือไม่ชอบชอบก็จริงเป็นธรรมะอย่างหนึ่งไม่ชอบก็จริงก็เป็นธรรมะอีกอย่างหนึ่งแต่ไม่ใช่เห็นเพราะฉะนั้นแต่ละคำแต่ละคำนี่นะคะแสดงถึงธรรมะแต่ละอย่างแต่ละอย่างจริงๆในขณะที่เห็นหมายความว่ามีสิ่งที่กำลังปรากฏนะคะและขณะที่เห็นเนี่ยไม่ต้องไปนึกคิดเหมือนเวลาที่ไม่เห็นแล้วเนี่ยเราก็ต้องย้อนมาคิดว่าเห็นอะไรอย่างถ้าจะคิดถึงเสื้อตัวหนึ่งกำลังเห็นเนี่ยไม่สงสัยเลยเห็นจริงๆแต่พอไม่เห็นแล้วเอ๊ะสีอะไรนะคะปกยังไงมีกระเป๋าหรือเปล่าแขนเป็นยังไงก็เริ่มคิดเพราะไม่ได้เห็นเพราะฉะนั้นขณะเห็นเนี่ยเป็นขณะที่มีสิ่งที่กำลังปรากฏให้เห็นจริงๆโดยที่ไม่ต้องคิดเลยก็ปรากฏแล้วขณะนี้กำลังปรากฏให้เห็นเพราะฉะนั้นการรู้แจ้งสภาพที่ปรากฏว่าเป็นอย่างนี้ไม่เป็นอย่างอื่นเป็นลักษณะของธาตุที่ใช้คำว่าจิตตะในภาษาบาลีนะคะธาตุที่เป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งลักษณะของสิ่งที่กำลังปรากฏพอเสียงปรากฏทุกคนที่มีเสียงนั้นนะคะกำลังได้ยินเสียงนั้นเปลี่ยนเสียงนั้นให้ต่างๆกันไปได้ไหมให้คนนี้ได้ยินอย่างหนึ่งอีกคนหนึ่งได้ยินอย่างได้ไหมคะไม่ได้ค่ะเสียงนั้นเป็นเสียงที่ทุกคนได้ยินต้องเป็นเสียงนั้นไม่ใช่เสียงอื่นเพราะฉะนั้นเสียงก็เป็นสิ่งที่มีจริงๆนะคะแล้วก็หลากหลายด้วยแต่ปรากฏเมื่อไหร่คะเมื่อจิตได้ยินเกิดให้นึกถึงเสียงที่ไม่ได้ยินเนี่ยนึกไปเถอะก็ไม่ใช่เสียงที่กำลังได้ยินเพราะฉะนั้นขณะที่ได้ยินเนี่ยไม่ใช่ขณะที่คิดนะคะแต่กำลังรู้แจ้งเสียงที่กำลังปรากฏให้ได้ยินเฉพาะเสียงนั้นแล้วเสียงนั้นก็ดับไปแล้วก็ไม่กลับมาอีกเลยและจิตที่ได้ยินก็ดับไปแล้วก็ไม่กลับมาอีกเลยเพราะฉะนั้นสภาพที่เป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งคือเห็นได้ยินได้กลิ่นลิ้มรสรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสนะคะเป็นจิตมีลักษณะของสภาพที่ปรากฏกับจิตนั้นโดยไม่ต้องพูดอะไรเลยเหนียวเหนอะหนะลื่นพวกนี้ค่ะไม่ต้องเรียกลักษณะนั้นปรากฏแล้วทางกายก็เป็นธรรมะแล้วก็เป็นจิต ท่านั้นที่สามารถที่จะรู้ลักษณะนั้นได้รู้แจ้งแจ่มแจ้งในความเป็นลักษณะนั้นซึ่งไม่เปลี่ยนเป็นอย่างอื่นนี่คือหน้าที่ของจิตนะคะซึ่งเป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งสิ่งที่กำลังปรากฏเมื่อจิตเป็นสภาพรู้ก็ต้องมีสิ่งที่ถูกรู้ในภาษาบาลีไม่ได้ใช้ภาษาไทยว่าเป็นสิ่งที่ถูกรู้นะคะแต่ใช้คำว่าอารัมมณะหรืออารัมภณะซึ่งคนไทยพูดสั้นๆว่าอารมณ์เพราะฉะนั้นเมื่อมีจิตเป็นสภาพรู้ต้องมีสิ่งที่ถูกรู้และสิ่งที่ถูกรู้อะไรก็ตามแต่ทั้งหมดนะคะที่จิตกำลังรู้เป็นอารมณ์ของจิตด้วยเหตุนี้นะคะเมื่อจิตเป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งอารมณ์คือสิ่งที่ปรากฏก็มีคำเรียกจิตหลายอย่างเรียกมณะก็ได้เรียกหัตถยะก็ได้เรียกปันดระก็ได้โดยความภาษาบาลีนี่ค่ะจะมีความหมายที่ต่างออกไปซึ่งแสดงลักษณะของจิตเพิ่มขึ้นนะคะเช่นถ้าใช้คำว่าปันดระหมายความถึงผ่องใสตัวจิตเองนะคะเป็นกุศลเป็นอกุศลไม่ได้เลยนะคะเป็นธาตุที่รู้แจ้งอารมณ์แต่จะเป็นกุศลหรืออกุศลตามนามธรรมซึ่งเกิดพร้อมจิตและดับพร้อมจิตซึ่งใช้คำว่าเจตสิกในภาษาไทยแต่ภาษาบาลีใช้คำว่าเจตสิกะมีจริงๆนะคะนามธรรมมีสองอย่างคือจิตกับเจตสิกจิตไม่จำจิตไม่รู้สึกจิตไม่อะไรเลยค่ะมีหน้าที่อย่างเดียวคือเห็นเป็นใหญ่เป็นประธานในขณะนี้ที่กำลังเห็นเช่นถามว่าเห็นไหมเห็นคือจิตไม่ใช่เราแล้วก็ไม่ใช่สิ่งที่ปรากฏได้ยินไหมได้ยินก็เป็นจิตนะคะกำลังรู้แจ้งเสียงแต่ชอบหรือไม่ชอบนะคะสุขหรือทุกข์หรือว่าสภาพธรรมะอื่นในชีวิตที่เราพูดถึงนะคะฉลาดหรือว่าไม่รู้หรือว่าอิจฉาริษยาหรือว่าเมตตาทั้งหมดนะคะไม่ใช่จิตแต่เป็นสภาพธรรมะที่เกิดกับจิตจึงเป็นเจตสิกะนะคะธาตุซึ่งเกิดในจิตเกิดพร้อมจิตเจตสิกที่ดีก็มีนะคะเจตสิกที่ไม่ดีก็มีอย่างโลภะความติดข้องมากๆเนี่ยเป็นเหตุให้เกิดทุจริตกรรมไม่ได้มีความพอเพียงหรือว่าพอใจในสิ่งที่มีตามมีตามได้เลยใช่ไหมคะอยากจะได้เกินสิ่งที่มีไม่พอใจในสิ่งที่มีเป็นเหตุให้เกิดทุจริตได้เพราะฉะนั้นอกุศลธรรมคืออกุศลเจตสิกมีนะคะเป็นธรรมะฝ่ายไม่ดีเกิดกับจิตขณะไหนจิตนั้นก็เป็นอกุศลจิตถ้าเป็นสภาพธรรมะที่ดีงามโสภณะเจตสิกเกิดกับจิตจิตขณะนั้นก็เป็นโสภณะจิตเราหรือเปล่าคะหรือเป็นธาตุที่เกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยเพราะฉะนั้นจิตกับเจตสิกเกิดพร้อมกันแต่ว่าควรจะรู้ความต่างคือจิตเป็นธาตุที่เป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งอารมณ์ด้วยเหตุนี้ตัวจิตเฉพาะจิตเป็นปันดระผ่องใสไม่นับไม่เนื่องกับเจตสิกเพราะไม่กล่าวถึงเจตสิกกล่าวถึงแต่ลักษณะของจิตเพราะฉะนั้นถ้ากล่าวถึงอกุศลจิตเฉพาะตัวจิตนี่ค่ะเป็นปันดระแต่ไม่ผ่องใสเพราะเหตุว่ามีอกุศลเจตสิกเกิดร่วมด้วยจึงเป็นอกุศลจิตนี่ก็คือการที่เราจะเข้าใจธรรมะคือจิตนะคะแล้วชื่อเนี่ยยังมีอีกใช่ไหมคะเฉพาะชื่อจิตยังเป็นทั้งมณะปันดระหรือว่าหัตถยะเพราะเป็นสภาพที่เป็นภายในหัตถยะนี่นะคะในที่สุดของแต่ละคนแต่ละชีวิตเนี่ยอยู่ที่ไหนในที่สุดเลยค่ะรูปที่ตัวเนี่ยในหรือยังรูปแม้อยู่ที่ตัวนะคะก็มีทั้งภายในและภายนอกแต่ว่านะคะจิตนี่ค่ะไม่มีอะไรจะในยิ่งกว่านั้นลึกที่สุดของความลึกที่เป็นภายในก็คือจิตแม้เจตสิกที่เกิดร่วมด้วยนะคะก็เกิดกับจิตแต่ตัวจิตเนี่ยค่ะเป็นหัตถยะเป็นภายในจริงๆนี่ก็แสดงว่าสิ่งที่มีตั้งแต่เกิดจนตายเนี่ยเราไม่ได้รู้ความละเอียดแล้วเราก็ข้ามไปได้ยินชื่อก็อยากจะรู้แล้วว่าชื่อนั้นเป็นอะไรนะคะแต่ธรรมะไม่ใช่ให้ไปจำชื่อหรือว่าให้รู้หน้าที่ของชื่อต่างๆว่าสัมปติชนะจิตสันติรณะจิตต่างกันยังไงอะไรเกิดก่อนเมื่อไรทางไหนพวกนั้นไม่ใช่เลยนะคะแต่ไม่ว่าเราจะศึกษาโดยการที่ฟังเรื่องราวแล้วก็ค่อยๆเข้าใจตัวจิตว่าเรื่องราวทั้งหมดในพระไตรปิฎกนะคะก็กล่าวถึงความจริงของสภาพธรรมะเดี๋ยวนี้ทั้งหมดประเภทต่างๆนั่นเองนะคะอย่างจิตเห็นเนี่ยในอดีตชาติก่อนๆมีไหมคะชาติหน้าจะมีไหมและเดี๋ยวนี้ก็ยังเห็นเพราะฉะนั้นจิตเห็นก็ไม่เปลี่ยนนะคะเพราะฉะนั้นเราก็เริ่มรู้จักเจ จิตละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นทำให้เราสามารถที่จะเข้าใจสภาพธรรมะที่มีจริงไม่ใช่เพียงแต่จำชื่อเท่านั้นเพราะเหตุว่าไม่ได้ฟังธรรมะเพื่อจำเรื่องราวบางคนชอบเรื่องราวมากเลยค่ะชอบฟังธรรมะนะคะเพราะว่ามีเรื่องราวเยอะประวัติของท่านพระสารีบุตรประวัติของท่านพระมหาโมคคัลลานะเรื่องราวที่เมืองสาวัตถีอย่างเรื่องราวของพาราณสีก็เราก็ไปชอบเรื่องราวแต่นั่นไม่ใช่จุดประสงค์ค่ะไม่ใช่ทรงแสดงพระธรรมเพื่อเรื่องราวแต่แสดงให้รู้ความจริงว่าไม่มีใครสามารถที่จะทำให้สิ่งที่มีปัจจัยเกิดไม่ให้เกิดเป็นอะไรเกิดเมื่อไรเกิดอย่างไรนะคะก็เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยจากชาติโน้นๆจนกระทั่งถึงชาตินี้แล้วก็ยังถึงชาติต่อๆไปด้วยฟังเพื่ออะไรคะเพื่อเข้าใจธรรมะค่ะว่าไม่ใช่เราแต่ถ้าเราไปฟังเรื่องราวนะคะชาติหน้าเราก็ลืมแล้วค่ะไม่ต้องชาติหน้าประเดี๋ยวก็ลืมใครเล่าเรื่องยาวๆให้ฟังเนี่ยจำได้หมดไหมคะยากนะคะคนที่จะจำเรื่องยาวๆได้อย่างละเอียดค่ะแต่ว่าบางคนเป็นอย่างนั้นแต่ก็แค่เรื่องราววันหนึ่งก็ต้องลืมหรือถึงไม่ลืมขณะที่ไม่คิดถึงเรื่องราวก็ไม่มีละเรื่องราวนั้นก็ไม่มีจะมีชั่วขณะที่คิดเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นจุดประสงค์นะคะไม่ใช่จำคำไม่ใช่จำเรื่องแต่จุดประสงค์เพื่อรู้ว่าขณะนี้ธรรมะที่มีจริงๆเนี่ยค่ะเป็นธรรมะซึ่งไม่มีใครเป็นเจ้าของไม่ใช่ของใครเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเพียงชั่วคราวซึ่งแสนสั้นจนกว่าเราจะรู้ความจริงเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวนี้เป็นธรรมะแล้วก็ฟังเพื่อจะรู้ว่าที่เข้าใจก็คือเข้าใจธรรมะที่กำลังมีขณะนี้นั่นเองฟังจนตายอาจจะไม่เข้าใจอย่างนี้เพราะฉะนั้นเกิดอีกสะสมบุญที่ได้ฟังมาแล้วนะคะเป็นปัจจัยทำให้มีศรัทธาที่จะฟังอีกค่ะแล้วเมื่อวานนี้เราฟังแล้วเข้าใจแค่ไหนวันก่อนๆโน้น40ปีนะคะความเข้าใจที่ได้ฟัง40ปีกับวันนี้มากขึ้นแค่ไหนหรือว่าก็คล้ายๆเก่านะคะแต่ก็เพิ่มขึ้นเพราะว่าธรรมะไม่ใช่สิ่งที่จะเข้าใจได้โดยง่ายเลยค่ะทั้งๆที่มีเป็นสิ่งที่ยากจนกระทั่งทุกคนที่ศึกษาวิชาการทั้งหมดทุกวิชาพูดอย่างเดียวกันว่าไม่มีอะไรยากเท่าธรรมะเพราะเหตุว่าเป็นการตรัสรู้ความจริงของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าถ้าจะเป็นนักวิชาการนักวิทยาศาสตร์นายแพทย์นักก่อสร้างนะคะจะไม่รู้ความจริงของสิ่งที่กำลังปรากฏเพราะคิดเรื่องต่างๆจากเห็นบ้างได้ยินบ้างแต่ไม่รู้สภาพธรรมะที่เห็นได้ยินและคิดว่าเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปอย่างรวดเร็วเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะนะคะไม่ใช่เพียงจำชื่อจำเรื่องแต่ให้รู้ความจริงว่าขณะนี้เป็นธรรมะที่กำลังฟังความจริงจนกว่าจะรู้ความจริงว่าเป็นธรรมะ
1: ดังครับมันมีคำอยู่ว่าชีวิตประมวลมาซึ่งกรรมทั้งปวงสะสมมาทุกอย่างถ่ายทอดมาสู่จิตดวงใหม่ก็คือปฏิสนธิจิตตรงนี้เองครับที่คำถามที่ว่าเพราะฉะนั้นคนที่มีชีวิตอยู่ทุกวันเนี่ยมันดำเนินชีวิตก็คือถ่ายทอดไปจากดวงหนึ่งไปสู่ดวงหนึ่งก็คือเหมือนกับถูกกำหนดไว้แล้วนะครับ
0: จิตที่เกิดเนี่ยค่ะหลากหลายมากไหมคะเกิดในนรกได้ไหมเกิดบนสวรรค์ได้ไหมเกิดเป็นมนุษย์ได้ไหมเกิดเป็นมนุษย์พิการได้ไหมเกิดเป็นมนุษย์ที่ไม่สนใจธรรมะเลยได้ไหมเกิดแล้วก็มีความสุขสบายไปวันๆหนึ่งแล้วก็ไม่รู้ว่าเพราะอะไรได้เงินได้ทองมามากมายนะคะแต่ใจไม่สงบไม่ดีเงินทองที่ได้มาเนี่ยช่วยอะไรได้หรือเปล่านี่ก็แสดงเห็นว่าเหมือนจะมีอะไรนะคะที่กำหนดแต่ว่าธรรมะเป็นธรรมะค่ะธรรมะที่เป็นฝ่ายดีมีธรรมะที่เป็นฝ่ายไม่ดีก็มีไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยต่างกับเกิดเป็นนกเกิดเป็นแมวเกิดเป็นปลาถึงแม้ว่าจะอยู่ตรงนี้ก็ไม่มีโอกาสจะเข้าใจเสียงที่ได้ยินนะคะว่ามีความหมายหรือว่าเป็นประโยชน์ที่จะทำให้เกิดความเข้าใจสิ่งที่มีจริงๆที่กำลังปรากฏจะไปเข้าใจอะไรที่ไม่ปรากฏค่ะกับสิ่งที่ปรากฏแล้วก็ไม่เข้าใจเลยแล้วก็จะไม่มีวันเข้าใจ ถ้าขณะนี้ไม่ได้กำลังเริ่มที่จะเข้าใจก็จะไม่ถึงวันที่สามารถที่จะรู้ความจริงของสิ่งที่มีจริงๆทุกขณะได้เพราะฉะนั้นแม้การเกิดเลือกได้ไหมคะอะไรกำหนดคะไม่ใช่ใครไม่ใช่คนเพราะเหตุว่าเป็นธรรมะเพราะฉะนั้นก็แล้วแต่กุศลกรรมหรืออกุศลกรรมที่ได้ทำแล้วเลือกไม่ได้เลยค่ะทุกคนไม่อยากจะเกิดในนรกเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเกิดเป็นเปรตอสุรกายนะคะอย่างน้อยก็เกิดเป็นมนุษย์และมากกว่านั้นก็คืออย่าพิการบ้าใบ้บอดหนวกยิ่งกว่านั้นอีกก็ขอให้มีสติปัญญาสามารถที่จะเข้าใจธรรมะได้เพราะว่าปัญญาที่เราเข้าใจนะคะไม่ใช่ปัญญาที่แท้จริงถ้าใครก็ตามบอกว่าคนนั้นมีปัญญาเขาเรียนเก่งเขาคิดอะไรอะไรได้ที่คนอื่นคิดไม่ได้นะคะอาจจะสร้างเครื่องมืออะไรต่างอะไรที่คนอื่นก็ไม่สามารถที่จะทำอย่างนั้นได้แต่ไม่ใช่ปัญญาที่รู้ความจริงขณะนี้ที่ก่อนจะคิดเรื่องราวต่างๆก่อนที่จะจำนึกถึงวิชาการต่างๆต้องมีเห็นก่อนต้องมีได้ยินต้องมีได้กลิ่นต้องมีลิ้มรสต้องมีชีวิตจริงๆทุกขณะคนที่มีวิชาทางโลกที่คนอื่นเข้าใจว่าเก่งมากฉลาดมากเนี่ยไม่มีความสุขได้ไหมฆ่าตัวตายได้ไหมเบียดเบียนคนอื่นได้ไหมเพราะฉะนั้นนั่นไม่ใช่ปัญญาแน่นอนนะคะเพราะปัญญาจะไม่นำมาซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านั้นหรือว่ากุศลกรรมกุศลธรรมทั้งหลายนะคะจะไม่นำมาซึ่งทุกข์โทษภัยใดๆทั้งสิ้นเช่นเดียวกับอกุศลกรรมทั้งหลายหรือว่าอกุศลธรรมไม่สามารถจะนำมาซึ่งสิ่งดีๆสักอย่างเดียวไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่ประณีตที่ปรากฏให้เห็นทางตาหรือเสียงหรือกลิ่นหรือรสหรือสิ่งที่กระทบกายเพราะฉะนั้นต้องมีความมั่นคงนะคะในเรื่องสภาพธรรมะที่เป็นเหตุและผลไม่ใช่ใครจะไปกำหนดค่ะแต่เมื่อกุศลธรรมเกิดเป็นปัจจัยให้จิตนั้นนะคะเป็นไปในการกุศลแล้วก็ผลก็คือว่านำมาซึ่งสิ่งต่างๆเราเกิดมาเนี่ยเราหวังหรือเปล่าว่าเราจะได้สุขได้ทุกประการใดทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนึกไหมว่าจะได้วันไหนหรือจะสูญเสียวันไหนเราก็ไม่สามารถที่จะรู้ได้นะคะแต่มีเหตุที่ได้กระทำแล้วแต่ไม่ใช่ใครกำหนดนะคะแต่เป็นกรรมและธรรมะนั่นเองที่ได้กระทำแล้วที่เป็นปัจจัยเพราะฉะนั้นปฏิสนธิจิตคือจิตขณะแรกของทุกคนที่เกิดเป็นมนุษย์เนี่ยค่ะเป็นผลของกุศลแน่นอนแต่กุศลหลากหลายมากต่างกันมากแม้แต่ในขณะที่กำลังฟังธรรมะขณะนี้ค่ะเป็นกุศลจิตไม่ไปแสวงหาทรัพย์สมบัติรูปเสียงกลิ่นรสอะไรนะคะแต่มีศรัทธาที่จะได้ฟังความจริงได้ฟังธรรมะแต่ในขณะที่กำลังฟังเนี่ยค่ะจิตที่เป็นกุศลต่างกันหรือเหมือนกันหรือมีระดับที่ต่างๆกันไปนี่เป็นเหตุนะคะเพราะฉะนั้นผลหลากหลายมากค่ะด้วยเหตุนี้แม้ปฏิสนธิจิตจะเป็นผลของกุศลกรรมอาจจะเป็นผลของทานหรือผลของศีลหรือเป็นผลของการฟังธรรมะเข้าใจก็ได้ที่ทำให้เกิดเป็นมนุษย์นะคะแต่ว่าความหลากหลายของกรรมที่ได้ทำแล้วประมวลมาซึ่งจะทำให้ชีวิตของแต่ละคนเนี่ยค่ะมีอะไรที่เกิดขึ้นเป็นไปทั้งในทางฝ่ายที่เป็นผลของกุศลกรรมและอกุศลกรรมก็จะไม่มีใครเลยนะคะที่มีแต่กุศลกรรมอย่างเดียวหรือว่าก็ไม่มีใครที่มีแต่เฉพาะอกุศลกรรมอย่างเดียวเพราะฉะนั้นเวลาที่มีผลของอกุศลกรรมเกิดขึ้นใครทำใครกำหนดคะก็รู้เองใช่ไหมคะเป็นผลของกรรมที่ได้กระทำแล้วทั้งนั้นค่ะถ้าจะตอบคำถามว่าทำไมต้องเป็นเราตอบได้ใช่ไหมคะเพราะต้องเป็นเราจะเป็นคนอื่นได้ยังไงทำกรรมมาจะให้คนอื่นได้รับผลได้ไหมก็ต้องเป็นคนที่ทำนั่นแหละที่ได้รับผลต้องไม่ลืมว่าธรรมะค่ะไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นการที่จะเข้าใจธรรมะได้ก็คือว่าขณะนี้ไม่ว่าทุกคำถามเนี่ยจะต้องเกี่ยวข้องที่สามารถจะเข้าใจสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏในขณะนี้อย่างคำถามเรื่องโทสะเมื่อกี้นี้ค่ะโทสะปรากฏให้รู้บ้างหรือเปล่ากำลังพูดเรื่องโทสะและมีตัวโทสะที่กำลังปรากฏหรือเปล่าแต่ว่าถึงแม้ว่าจะมีโทสะก็ไม่รู้ว่าเป็นธรรมะ ก็จะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะคะจะมีเรื่องราวมากมายของสภาพธรรมะแต่ตัวธรรมะจริงๆนะคะเมื่อไหร่จะรู้ว่าลักษณะนั้นที่เป็นลักษณะนั้นเป็นธรรมะไม่ใช่เราพอพูดแล้วเข้าใจใช่ไหมคะเราเข้าใจก็เป็นเราอีกเพราะฉะนั้นเวลาที่เข้าใจก็เป็นความเห็นถูกต้องซึ่งเกิดในขณะนั้นก็เป็นธรรมะทั้งหมดเนี่ยค่ะชื่อทั้งหลายเนี่ยก็เป็นธรรมะซึ่งมีจริงๆในขณะนั้นแล้วเมื่อไหร่จะรู้ว่าเป็นธรรมะเพราะฉะนั้นการศึกษากว่าจะเข้าใจถูกต้องว่าเป็นธรรมะเนี่ยค่ะก็ไม่เร็วเลยเพราะว่าเรามัวแต่คิดถึงเรื่องของธรรมะในขณะที่ตัวธรรมะเนี่ยเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปอย่างรวดเร็วต่อจากโทสะก็เรื่องโลภะซึ่งรู้ยากกว่าโทสะเพราะเหตุว่าโทสะเนี่ยค่ะผิดปกติเกิดมานะคะวันนี้เห็นปกติก็เป็นโลภะธรรมดาจนไม่รู้สึกแต่พอเกิดความขุ่นข้องหรือความขุ่นใจนิดหนึ่งลักษณะนั้นต่างจากปกติเพราะฉะนั้นสิ่งที่ต่างเนี่ยค่ะนานๆเกิดขึ้นปรากฏก็ยังรู้ว่าไม่เหมือนเดิมเพราะฉะนั้นเวลาธรรมดาโลภะเกิดเนี่ยจะไม่รู้ว่าลักษณะนั้นเป็นธรรมะชนิดหนึ่งแต่พอโทสะเกิดก็ไม่รู้ว่าเป็นธรรมะนะคะแต่เป็นเราซึ่งผิดจากเดิมคือแทนที่จะสบายใจธรรมดาก็กลายเป็นขุ่นใจไม่พอใจเพราะฉะนั้นขณะนั้นนะคะก็เป็นธรรมะก็ไม่รู้ว่าเป็นธรรมะเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะพูดเรื่องอะไรทั้งหมดแล้วก็มีจริงๆนะคะแต่ว่ายังไม่สามารถที่จะรู้ความจริงว่าขณะนั้นเป็นธรรมะตามที่ได้ฟังเรื่องธรรมะโลภะเป็นธรรมะโทสะเป็นธรรมะสิ่งที่กำลังปรากฏทางตาเป็นธรรมะฟังจนจำได้นะคะพูดตามได้แต่ขณะนี้ค่ะไม่ได้รู้สภาพธรรมะที่กำลังปรากฏตรงตามที่เข้าใจเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะเนี่ยประโยชน์จริงๆนะคะก็คือว่าสามารถที่จะสะสมความเห็นถูกความเข้าใจถูกทีละเล็กทีละน้อยแม้เพียงขั้นคิดนะคะก็ขาดไม่ได้เลยเมื่อวานนี้เราก็พูดถึงเรื่องสิ่งที่ปรากฏให้เห็นและวันนี้ก็เห็นแล้วก็เห็นมาแล้วมีใครรู้ว่าเป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้บ้างคะตอนที่พูดทุกคนก็เข้าใจและขณะนี้ก็มีสิ่งที่ปรากฏจริงๆแล้วก็เริ่มเข้าใจว่าเป็นแต่เพียงสิ่งที่สามารถปรากฏให้เห็นได้แต่ถ้าไม่ได้ยินคำนี้ก็ลืมแล้วใช่ไหมคะตั้งแต่เช้าเนี่ยค่ะทุกอย่างแม้ขณะนี้กว่าจะเข้าใจลึกซึ้งจรดเยื่อในกระดูกคือไม่ลืมว่าขณะนี้นะคะเป็นธรรมะที่ปรากฏให้เห็นได้แล้วลองคิดดูสิคะคิดเรื่องอื่นมากมายนะคะเรื่องนั้นเรื่องนี้แต่สิ่งที่กำลังปรากฏทางตาจริงๆขณะนี้เมื่อไหร่จะเริ่มแม้แต่คิดแล้วก็ค่อยๆเข้าใจขึ้นทีละเล็กทีละน้อยจนกว่าเห็นเมื่อไหร่นะคะก็รู้ว่าเป็นธรรมะเพราะฉะนั้นเป็นธรรมะทั้งหมดแต่ชื่อปิดบังไว้ทั้งหมดทำให้เรานึกถึงแต่คำอย่างเห็นเนี่ยค่ะกำลังเห็นมีจริงๆกำลังเห็นนะคะรู้ที่เห็นเข้าใจที่เห็นว่าขณะนี้เป็นธรรมะเป็นสภาพที่สามารถเห็นและกำลังเห็นด้วยแค่นี้ค่ะแต่ละทางก็เป็นสิ่งที่ยากนะคะแล้วก็ลึกซึ้งต้องอาศัยความอดทนและความมั่นคงจริงๆในเมื่อสิ่งที่มีจริงเป็นสัจจะสามารถรู้ได้แน่นอนก็ค่อยๆเข้าใจขึ้นทีละเล็กทีละน้อยเพราะว่าไม่มีใครสามารถที่จะเข้าใจว่าเป็นธรรมะได้เพียงในครั้งเดียวที่ได้ยินว่าเป็นธรรมะลืมแล้วนะคะแล้วเป็นธรรมะก็เป็นอย่างนี้ค่ะจนกว่าจะมั่นคงตั้งแต่เกิดจนตายพ้นรูปไหมพ้นนามไหมไม่พ้นเลยนะคะแต่ว่าเวลาที่เราพูดถึงเรื่องความเกี่ยวข้องของนามธรรมและรูปธรรมเนี่ยค่ะเราจะคิดเป็นเรื่องตามที่ได้กล่าวถึงนะคะสามนัยยะคือเกี่ยวข้องโดยเป็นที่เกิดขณะนี้ไม่ได้ปรากฏที่เกิดนะคะเกี่ยวข้องโดยการที่เป็นทวารขณะนี้ก็ไม่ได้ปรากฏแต่ว่าขณะนี้เห็นอะไรเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นอารมณ์คือสิ่งที่จิตรู้เนี่ยค่ะปกติธรรมดาของภพภูมิที่มีทั้งรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะเนี่ยจะไม่พ้นจากการเห็นการได้ยินการได้กลิ่นการลิ้มรสการรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสซึ่งขณะนี้กำลังเป็นอย่างนี้นะคะ พราะฉะนั้นก็จะเห็นได้ว่าเราไม่ต้องไปจำคำแต่ทันทีที่ได้ยินเนี่ยระลึกได้เลยความเกี่ยวข้องก็คือว่ากำลังเห็นสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้เนี่ยเราไม่จำเป็นต้องเรียกชื่อว่ารูปธรรมและสภาพที่กำลังเห็นก็ไม่จำเป็นต้องเรียกชื่อว่าเห็นแต่มีแล้วค่ะทั้งสองอย่างคือมีทั้งเห็นแล้วก็มีสิ่งที่ปรากฏให้เห็นด้วยเกี่ยวข้องกันไหมคะจะเห็นอื่นได้ไหมนอกจากรูปพอเสียงปรากฏนะคะจิตก็ได้ยินเสียงที่เกิดกระทบกับโสตประสาทะเพราะฉะนั้นชีวิตตามความเป็นจริงนะคะไม่พ้นจากรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะทุกวันไม่พ้นจากสิ่งที่ปรากฏให้เห็นปรากฏให้ได้ยินปรากฏให้รู้เป็นกลิ่นนั้นๆปรากฏรสต่างๆกำลังปรากฏลักษณะที่แข็งด้วยเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะนะคะเพื่อให้มีความเข้าใจที่ถูกต้องว่าพ้นไม่ได้เลยค่ะไม่มีใครพ้นรูปและเมื่อมีรูปและมีสภาพรู้จะให้ติดข้องในอะไรก็ต้องติดข้องในรูปใช่ไหมคะในภพภูมิเนี้ยปราศจากรูปไม่ได้เลยทุกวันมีรูปปรากฏให้ติดข้องเมื่อรูปใดปรากฏก็มีความติดข้องในรูปที่พอใจแต่ว่าถ้ารูปนั้นเป็นรูปที่ไม่น่าพอใจนะคะก็ขุ่นใจแต่ก็ไม่พ้นจากไม่พอใจในรูปหรือว่าพอใจในรูปนั่นเองเพราะฉะนั้นความเกี่ยวข้องที่ปรากฏจริงๆในขณะนี้คือการเป็นอารมณ์คือสิ่งที่กำลังปรากฏให้รู้ถ้าเราจะไม่คิดถึงเรื่องราวนะคะแต่ว่าเข้าใจเฉพาะสภาพธรรมะที่ปรากฏแต่ละอย่างขณะนี้กำลังมีสิ่งที่ปรากฏให้เห็นโดยการศึกษาทราบว่าเป็นรูปธรรมเพราะว่าปรากฏนะคะแล้วมีความไม่รู้และพอใจก็เหมือนกับที่คำถามที่ว่าพูดถึงโลภะพูดถึงโทสะและก็ต้องพูดถึงโมหะด้วยเมื่อไม่รู้ความจริงของสภาพธรรมะนั้นก็เป็นเหตุให้มีความติดข้องในสิ่งที่ปรากฏลืมนะคะติดข้องในสิ่งที่ชั่วคราวที่สุดคือเพียงปรากฏให้เห็นและความจริงก็ดับไปไม่กลับมาอีกเลยเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะจึงไม่เผินและไม่ฟังด้วยความเป็นเรานะคะที่ต้องการรู้เรื่องเราโกรธเราโลภต่อไปเราจะเป็นยังไงต่างๆเหล่านี้ค่ะก็เป็นตัวตนที่กำลังฟังเพื่อความเป็นตัวตนคิดว่าต่อไปเราจะโกรธมากขึ้นไหมหรือว่าเราจะดีขึ้นยังไงแต่ไม่ได้ละความไม่รู้ว่าไม่ใช่เราแต่ว่าเป็นธรรมะที่มีจริงๆทุกขณะทุกวันทุกกาละระลึกได้เมื่อไหร่เริ่มเข้าใจสิ่งที่กำลังปรากฏมิฉะนั้นจะไม่มีการตั้งต้นเลยถ้าฟังธรรมะเรื่องนามธรรมและรูปธรรมเรื่องเห็นเพื่ออะไรคะเพื่อเข้าใจความจริงว่าขณะนี้เป็นธรรมะจนกว่าค่อยๆเข้าใจขึ้นทีละเล็กทีละน้อยแล้วก็เวลาที่มีความเข้าใจว่าเป็นธรรมะขณะนั้นก็รู้ว่าไม่ใช่เราเพราะเป็นธรรมะด้วยเหตุนี้นะคะฟังแล้วบางคนอาจจะรู้สึกว่าน่าเบื่อซ้ำไปซ้ำมาอยากจะมีอะไรที่ไม่ใช่ธรรมดาอย่างนี้แต่เมื่อสิ่งนี้มีแล้วเป็นปกติอย่างนี้เป็นธรรมดาอย่างนี้ยังไม่รู้นะคะแล้วจะรู้อะไรได้นอกจากเพียงคิดว่าอยากจะรู้อย่างนั้นอยากจะรู้อย่างนี้อยากจะรู้อนาคตว่าเป็นยังไงอยากจะรู้ว่าชาติหน้าเป็นยังไงหรือว่าก่อนจะตายเนี่ยเป็นยังไงนะคะจะตายโดยวิธีไหนในบ้านนอกบ้านหรือว่าบนอากาศหรือในน้ำหรืออะไรก็ไม่มีใครสามารถที่จะรู้ได้เพราะเป็นเพียงคิดอย่างที่ได้กล่าวแล้วว่ายังไม่เกิดแล้วจะรู้ได้ยังไงแต่สิ่งที่เกิดแล้วทำไมไม่รู้แต่ละคนเนี่ยค่ะอยากจะทราบว่าสะสมอัธยาศัยนะคะทั้งกุศลและกุศลมามากน้อยเพียงไรเนี่ยมีทางจะรู้ได้ไหมถ้าไม่เกิดขึ้นต่อเมื่อใดสภาพธรรมะใดเกิดเมื่อนั้นก็ปรากฏชัดถึงการสะสมว่ามีปัจจัยที่จะทำให้ขณะนั้นเป็นกุศลหรือเป็นอกุศลประเภทไหนๆเพราะฉะนั้นแต่ละคนเนี่ยนะคะจะไม่ชอบอกุศลค่ะเพราะว่าไม่อยากให้เรามีอกุศลแต่ว่าไม่ได้เข้าใจถูกต้องนะคะว่าอกุศลเกิดขึ้นให้รู้ว่ายังมีอยู่ยังไม่ได้ดับค่ะแล้วก็จะมีเพิ่มขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆถ้าไม่สามารถที่จะรู้ว่าขณะนั้น ไม่ใช่เราเป็นแต่เพียงธรรมะที่มีลักษณะที่เกิดตามเหตุตามปัจจัยที่ได้สะสมมาเพราะฉะนั้นเวลาที่อกุศลเกิดขึ้นเนี่ยมีประโยชน์ไหมคะเมื่อไหร่คะเมื่อเข้าใจถูกใช่ไหมคะแต่ถ้าอกุศลเกิดแล้วไม่อยากให้อกุศลนั้นเกิดเลยเพิ่มอกุศลอีกประเภทหนึ่งเข้าไปแล้วคือไม่อยากไม่ชอบอกุศลนั้นนะคะเวลาที่มีความสุขความพอใจเกิดขึ้นนะคะก็อยากจะให้มีความสุขมากกว่านั้นอีกเพราะฉะนั้นแม้ขณะที่เป็นสุขนะคะก็ยังเป็นปัจจัยที่จะทำให้มีความติดข้องแล้วก็เพิ่มความติดข้องขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นถ้าไม่เข้าใจธรรมะค่ะไม่มีอะไรเลยที่จะมีค่าในชีวิตที่เกิดมาแล้วซึ่งแต่ละคนเนี่ยค่ะที่ได้มาสู่การฟังธรรมะเนี่ยค่ะไม่ใช่โดยบังเอิญแต่การมาแสดงถึงปัจจัยที่ได้สะสมมาแล้วใช่ไหมคะถ้าไม่มีการสะสมมาจะมาสู่ที่นี่ไหมจะฟังแล้วก็ค่อยๆพิจารณาและรู้ว่าความไม่รู้เนี่ยค่ะมากมายไม่ต้องมีใครบอกใช่ไหมคะเห็นก็ไม่รู้ว่าเป็นธรรมะคิดก็ไม่รู้ว่าเป็นธรรมะวันหนึ่งก็ไม่รู้ว่าเป็นธรรมะแต่ก็ยังมีการฟังซึ่งกำลังเริ่มที่จะเข้าใจธรรมะเพราะฉะนั้นก็เป็นความอดทนอย่างยิ่งนะคะในเมื่อรู้ว่าเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ถ้าเป็นโรคร้ายแรงเนี่ยจะหายช้าหรือว่าจะหายเร็วแล้วก็เป็นธาตุของโลภะนะคะสภาพที่น่าชื่นใจน่าพอใจมานานแสนนานในสังสารวัฏนี่ค่ะมีทางที่จะพ้นได้ไหมค่ะคนหนึ่งก็สายหน้าอีกคนหนึ่งก็พยักหน้าค่ะมีทางไหมคะมีค่ะแต่เร็วไหมค่ะเป็นธาตุมานานแสนนานนะคะนานมากกล่าวได้เลยค่ะว่าบางทีก็มีคำกล่าวว่าโลภะมาทางอากาศมองไม่เห็นตัวบางทีก็กล่าวว่าโลภะนี่นะคะเป็นอากาศที่แทรกอยู่ในระหว่างกลาปะกลุ่มของรูปที่เล็กที่สุดทุกกลุ่มในกลีบดอกไม้นี่ค่ะต้องมีอากาศธาตุแทรกขั้นนะคะแยกออกได้เป็นส่วนที่เล็กที่สุดและโลภะนะคะทุกวาระที่เห็นเนี่ยติดข้องละเหมือนไหมกับอากาศที่แทรกขั้นอยู่ทุกกลาปะของการเห็นการได้ยินในขณะนี้การเห็นขณะนี้นะคะเกิดดับนับไม่ถ้วนก็ลองคิดถึงโลภะว่าจะมากแค่ไหนแล้วจะพ้นจากโลภะเนี่ยได้ยังไงถ้าไม่ใช่ปัญญาไม่มีทางเลยค่ะอวิชชาเป็นปัจจัยให้เกิดความติดข้องและเป็นปัจจัยให้เกิดอกุศลทุกประเภทเพราะฉะนั้นตราบใดที่ยังไม่รู้ลักษณะของธรรมะจริงๆนะคะเพียงแต่พูดเรื่องธรรมะเอ่ยเรื่องธรรมะทั้งที่ขณะนี้ก็เป็นธรรมะทุกอย่างแม้แต่ที่ว่านะคะนามธรรมและรูปธรรมเกี่ยวข้องกันอย่างไรไม่ใช่ให้เป็นนึกตอบขณะนี้เห็นเพราะฉะนั้นไม่ปราศจากรูปคือสิ่งที่ปรากฏให้เห็นขณะนี้ได้ยินนะคะก็ไม่ได้ปราศจากเสียงที่ทำให้จิตได้ยินเกิดขณะที่ได้กลิ่นก็ไม่ได้ปราศจากกลิ่นที่ทำให้จิตเกิดขึ้นรู้กลิ่นนั้นเพราะฉะนั้นนามธรรมและรูปธรรมเนี่ยไม่ได้แยกกันไปเลยโดยการปรากฏเป็นอารมณ์นี่ขั้นธรรมดาที่สามารถที่จะเข้าใจได้แต่ละเอียดยิ่งกว่านั้นก็คือว่าก็ต้องมีรูปอื่นอีกที่ทำให้สิ่งนี้ปรากฏได้เพราะถ้าเป็นสิ่งที่สามารถกระทบตาแต่ถ้าไม่มีตาไม่มีจักขุประสาทะนะคะรูปนี้ก็ปรากฏไม่ได้เพราะฉะนั้นก็เพิ่มการเห็นปัจจัยที่ทำให้แม้ขณะนี้ซึ่งเป็นเพียงขณะที่สั้นมากเกิดมีสิ่งที่ปรากฏให้เห็นแล้วก็ดับแต่ยังต้องอาศัยรูปที่มองไม่เห็นคือจักขุประสาทรูปเพราะฉะนั้นก็จะเห็นได้นะคะว่าต้องเกี่ยวข้องกันไหมคะโดยเป็นอารมณ์ประการหนึ่งและก็โดยเป็นทางที่จะทำให้จิตเกิดขึ้นรู้ตามรูปที่กระทบทางนั้นๆขณะนี้ทุกคนมีตาและทุกคนก็รู้ว่าเมื่อมีตาจึงมีการเห็นเพราะฉะนั้นแม้จักขุประสาทะไม่มีการที่จะปรากฏให้เห็นได้เลยเห็นขณะใดเป็นรูปที่สามารถจะปรากฏให้เห็นได้เท่านั้นเอง แต่จักขุปสาทะไม่ใช่สิ่งที่กำลังปรากฏให้เห็นเป็นสีสันวรรณะต่างๆแต่เป็นรูปที่มีลักษณะพิเศษนะคะมีจริงๆค่ะเพราะว่าสามารถกระทบกับสิ่งที่กำลังปรากฏและจิตเห็นเกิดขึ้นกำลังเห็นนี่คือพูดถึงธรรมะนะคะและคำตอบก็จะมากับทุกเรื่องไม่ว่าจะถามเรื่องความสัมพันธ์หรือความเกี่ยวข้องของนามธรรมและรูปธรรมก็คือเดี๋ยวนี้มีรูปปรากฏนะคะแต่ต้องมีนามเกิดขึ้นเห็นและรูปนี้จะปรากฏได้ก็ต้องมีรูปซึ่งอาศัยเป็นทางที่จะทำให้จิตเกิดขึ้นเห็นได้ถ้าไม่มีรูปนั้นจิตเห็นก็เกิดไม่ได้และสิ่งที่ปรากฏทางตาก็เกิดไม่ได้นี่คือชั่วขณะที่แสนสั้นขณะที่เห็นแต่เห็นเนี่ยนะคะดับแล้วก็ยังมีการคิดนึกซึ่งต้องมีรูปอื่นซึ่งเป็นที่เกิดของจิตเพราะฉะนั้นถ้ามีความเข้าใจจริงๆนะคะก็จะเข้าใจแล้วก็รู้ลักษณะของธรรมะตามกำลังของปัญญาที่สามารถที่จะเข้าใจได้ทีละเล็กทีละน้อยค่ะแต่ว่าก็ต้องอาศัยการที่ฟังแล้วก็รู้ถึงความเป็นอนัตตานะคะจุดประสงค์คือให้รู้ว่าเป็นธรรมะค่ะอีกนานไหมคะกว่าจะรู้ว่าเป็นธรรมะค่ะถ้าสามารถรู้ได้เดี๋ยวนี้จริงๆนะคะก็ต้องอบรมมานานแสนนานจึงสามารถที่จะรู้ได้เพราะฉะนั้นธรรมะพิสูจน์ได้ด้วยตัวเองค่ะขณะนี้ยังรู้ไม่ได้แต่เริ่มเข้าใจแล้วและถ้ามีความอดทนนะคะทำไมคนอื่นรู้แล้วได้ใน 2,500 กว่าปีเพราะฉะนั้นมาจากปัญญาที่มีความเห็นถูกเข้าใจถูกค่อยๆสะสมไปทีละเล็กทีละน้อยหลายท่านนะคะอยากมีสติเมื่อไรจะมีสติและสติระดับไหนด้วยก็อยากจะมีถึงขั้นที่สามารถจะเข้าใจลักษณะของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏแต่ลืมทุกคำนะคะไม่ว่าจะเป็นสติไม่ว่าจะเป็นโทสะไม่ว่าจะเป็นอวิชชาเป็นธรรมะซึ่งเป็นอนัตตาเมื่อกี้นี้ก็แค่เป็นธรรมะนะคะแต่ถ้าเข้าถึงความเป็นอนัตตาเนี่ยอยากจะให้สติเกิดคิดทุกวันแต่ว่าสติไม่ใช่เกิดเพราะความอยากค่ะสติเป็นสภาพของกุศลธรรมนะคะซึ่งวันหนึ่งเนี่ยอกุศลเกิดมากกว่าเพราะฉะนั้นเวลาที่กุศลเกิดเนี่ยก็มีสติขั้นต่างๆนะคะเช่นสติขั้นให้สิ่งที่เป็นประโยชน์แก่บุคคลอื่นที่ใช้คำว่าทานะคือการให้นะคะแล้วก็มีสติที่เป็นการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ช่วยเหลือคนอื่นขณะนั้นก็เป็นไปทางกายทางวาจาก็เป็นระดับของขั้นศีลไม่ทำให้คนอื่นเดือดร้อนค่ะแม้เพียงกายหรือวาจาเนี่ยเห็นไหมคะว่าความละเอียดของกายวาจามีแต่ว่าเรามีกายวาจาในวันหนึ่งเนี่ยเป็นไปในทางไหนในทางที่เป็นกุศลหรือในทางที่เป็นอกุศลข้อความในอรรถกถาตอนหนึ่งนะคะท่านก็มีข้อความเปรียบเทียบว่าเคยใช้มือใช้เท้าวันหนึ่งเนี่ยในทางที่เป็นกุศลหรือเป็นอกุศลวันนี้ตอนเช้าใช้มือใช้เท้าแล้วค่ะรับประทานอาหารตื่นมาบริโภคทำกิจการงานแต่ก็ใช้ในทางที่เป็นกุศลด้วยนะคะในทางที่เป็นทานให้สิ่งที่มีประโยชน์กับคนอื่นหรือว่าช่วยเหลือสงเคราะห์แบ่งเบาภาระของคนอื่นด้วยจิตที่เป็นกุศลแต่นั้นก็เป็นกุศลที่เป็นไปในสังสารวัฏเพราะเหตุว่ายังไม่ใช่กุศลที่ประกอบด้วยปัญญาที่สามารถที่จะเข้าใจความจริงของธรรมะซึ่งเกิดดับสืบต่อเร็วจนกระทั่งลวงให้เห็นว่าเที่ยงและเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่หลงยึดถือว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคลมานานแสนนานเพราะฉะนั้นถ้าฟังธรรมะนะคะแล้วก็อยากจะมีสติสัมปชัญญะซึ่งเป็นสติปัฏฐานที่สามารถที่จะรู้สภาพที่กำลังมีเดี๋ยวนี้ว่าเป็นธาตุรู้ไม่มีรูปร่างเลยและสิ่งที่ปรากฏซึ่งเคยเป็นคนเป็นสัตว์นะคะก็ละการที่เคยเข้าใจผิดคิดว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เที่ยงเพราะค่อยๆรู้ความจริงว่าเป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้เห็นไหมคะการฟังธรรมะเนี่ยจนกว่าสัญญาความจำจะมั่นคงในสิ่งที่ได้ฟังซึ่งไม่มีใครบังคับบัญชาได้ส่วนใหญ่คนที่ฟังธรรมะผิวเผินเนี่ยค่ะคิดว่าจะทำหรือว่าจะพยายามหรือว่าอยากจะให้มีโดยเร็วนะคะแต่ลืมจริงๆว่าธรรมะเป็นอนัตตา แม้แต่สติสัมปชัญญะที่จะเกิดนะคะไกลไหมในชีวิตประจำวันใกล้ๆที่เป็นบ่อยๆก็คืออกุศลห่างไปอีกก็คือนานๆกุศลประเภททานหรือศีลก็เกิดเพราะฉะนั้นห่างไปกว่านั้นอีกคือนานอีกไหมกว่าการที่จะรู้ลักษณะของสิ่งที่ปรากฏในขณะนี้แล้วก็เริ่มเข้าใจถูกต้องว่าเป็นธรรมะตามที่ได้ฟังเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะนี่ค่ะไม่ใช่เพื่อหวังที่จะให้สติสัมปชัญญะเกิดให้ปัญญารู้ลักษณะของสภาพธรรมะตามความเป็นจริงนะคะแต่รู้ว่าเป็นการสะสมความเห็นถูกซึ่งเห็นถูกในสิ่งที่มีที่กำลังปรากฏนี่เองแต่ว่าเมื่อไรจะเห็นถูกไม่ใช่โดยความหวังนะคะแต่ต้องสะสมความเข้าใจที่มั่นคงแม้เพียงแต่จะเริ่มรู้ว่าเป็นอนัตตาถ้าเข้าใจจริงๆว่าเป็นอนัตตาใครจะไปทำอะไรให้เกิดได้แต่เมื่อสิ่งนี้นะคะคือสิ่งที่มีจริงๆเนี่ยรับฟังแล้วก็เข้าใจว่าเป็นธรรมะแล้วก็เข้าใจขึ้นอีกเข้าใจขึ้นอีกโดยไม่หวังค่ะหวังเมื่อไหร่ขณะนั้นก็เป็นเครื่องกั้นทันทีเพราะว่าธรรมะที่ตรงกันข้ามกันนะคะคืออวิชชาไม่รู้แล้วจะเป็นวิชชาที่ค่อยๆเกิดรู้หลังจากที่ไม่รู้มานานแสนนานเนี่ยเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ปกตินะคะมีความติดข้องแล้วจะให้คลายความติดข้องในสิ่งที่เคยติดข้องมานานแสนนานได้ยังไงเพราะฉะนั้นก็เป็นสิ่งที่เห็นจริงๆค่ะว่าเป็นเรื่องจิระกาละภาวนาต้องสะสมอบรมปัญญานะคะด้วยความมั่นคงว่าเพื่อละไม่ใช่เพื่อต้องการเรื่องต้องการเนี่ยไม่ยากเลยค่ะเพราะไม่รู้จึงติดข้องไปหมดเลยเห็นอะไรก็ชอบหมดนะคะเห็นดอกไม้ประเภทหนึ่งชอบละดอกไม้อื่นที่เห็นต่อก็สวยอย่างที่เนี่ยค่ะดอกกุหลาบติดข้องไหมคะดอกกล้วยไม้ติดข้องไหมคะดอกอะไรอีกดอกอะไรตั้งหลายอย่างแม้ว่าเรียกชื่อไม่ถูกอย่างดอกสีม่วงๆอย่างเนี้ยค่ะดอกเล็กๆเป็นช่อเนี่ยติดข้องไหมคะก็ติดข้องหมดเลยแล้วเมื่อไหร่นะคะที่สามารถที่จะคลายความติดข้องได้ไม่สามารถที่จะเป็นไปได้เลยถ้าไม่มีปัญญานะคะที่ค่อยๆเกิดค่อยๆเจริญค่อยๆอบรมจนรู้ว่ากี่ภพกี่ชาติก็มีแต่สิ่งที่ปรากฏให้หลงเข้าใจผิดและให้ยึดถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เที่ยงแล้วก็ไม่สามารถที่จะพ้นไปจากสุขบ้างทุกบ้างนะคะเกิดแล้วก็ต้องตายต้องมีการพลัดพรากจากไปซึ่งแต่ละคนในที่นี้ค่ะมาจากไหนคะคงไม่ใช่บอกว่ามาจากลำพูนมาจากสันกำแพงหรืออะไรนะคะแต่ว่าในสังสารวัฏเนี่ยค่ะไม่ทราบค่ะไม่ทราบเลยว่ามาจากไหนต่างคนต่างมาแต่ก็ได้มาพบกันณกาลครั้งหนึ่งเวลาที่เราพูดถึงนิทานเนี่ยเราจะบอกว่าณกาลครั้งหนึ่งใช่ไหมคะแต่กาลครั้งหนึ่งจริงๆค่ะคือชั่วขณะที่กำลังเป็นอย่างนี้แล้วจะไม่กลับมาอีกเลยไม่ว่านานแสนนาน 2,500 กว่าปีนี่ก็ยังน้อยนะคะถอยไปเกินกว่านั้นอย่างพระชาติต่างๆของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยค่ะทรงแสดงถึงตั้งแต่สมัยพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ก่อนๆพระปทุมุตระพระกัสสปะหลายพระองค์ค่ะก็เป็นชื่อเพียงสมมุติชื่อแต่สภาพธรรมะแต่ละอย่างมีจริงเกิดแล้วดับแล้วไม่กลับมาอีกเลยถ้าเช่นการที่จะสะสมปัญญาเนี่ยก็ต้องเห็นจริงๆนะคะว่าถึงเราจะมีความพอใจในอะไรก็ตามค่ะในมิตรสหายในญาติพี่น้องในทรัพย์สมบัติในเกียรติยศหรือว่าในคุณความดีในอะไรทั้งหมดนะคะก็ไม่ใช่เราเป็นแต่เพียงธรรมะซึ่งมีปัจจัยเกิดแล้วก็ดับไปสืบต่อสะสมเหตุว่าสภาพธรรมะแต่ละธรรมะเนี่ยค่ะเมื่อใช้คำว่าธรรมะเป็นสิ่งที่ต้องน่าอัศจรรย์ถ้าเป็นคนโน้นคนนี้เนี่ยจะแปลกไหมคะจะอัศจรรย์ไหมคะไม่น่าอัศจรรย์เลยนะคะแต่พอเป็นธรรมะน่าอัศจรรย์ที่ว่าใครก็ไม่สามารถที่จะบันดาลได้จะทำให้เกิดก็ไม่ได้จะทำให้ดับไปหมดไปก็ไม่ได้นะคะเพราะธรรมะเป็นธรรมะเมื่อมีปัจจัยที่ธรรมะใดจะเกิดธรรมะนั้นก็เกิดแล้วก็ดับไปแล้วก็ไม่กลับมาอีกแต่ว่าน่าอัศจรรย์ที่ว่านะคะธาตุรู้เนี่ยค่ะ เป็นธาตุพิเศษนะคะนอกจากไม่มีรูปร่างใดๆเจือปนเลยจะหารูปสักรูปหนึ่งที่จะเข้าไปอยู่รวมกับธาตุรู้เนี่ยไม่ได้แต่ธาตุรู้ก็เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีปัจจัยที่จะทำให้เกิดแล้วก็ดับทุกคนนอนนะคะยังไม่หลับคิดหรือเปล่าคะมีรูปร่างอะไรปรากฏในขณะที่กำลังคิดหรือเปล่าแต่ก็คิด

0: แต่ว่าปัญญาไม่สามารถที่จะถึงการเข้าใจถูกต้องว่าเป็นธรรมะทุกอย่างเป็นธรรมะจริงค่ะแต่ขึ้นอยู่กับปัญญาที่สามารถค่อยๆเข้าใจความเป็นธรรมะละเอียดขึ้นนะคะแล้วก็ไม่หวังที่สติปัฏฐานจะเกิดหรือปัญญาระดับไหนจะเกิดเพราะถ้าไม่มีความเข้าใจเพิ่มขึ้นถูกต้องตรงยิ่งขึ้นสติปัฏฐานหรือว่าการที่จะเข้าถึงลักษณะที่เป็นธรรมะของธรรมะที่กำลังเป็นอย่างนี้ในขณะนี้ก็เป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าเราเพียงแต่ฟังนะคะแล้วก็ยังคงเป็นเราแล้วก็ยังคงคิดเรื่องเราหรือเข้าหวังว่าจะเป็นเราอย่างนั้นอย่างนี้แต่เริ่มที่จะมีความเข้าใจถูกว่าเป็นธรรมะแล้วแต่ว่าจะสะสมความเข้าใจเกิดขึ้นมากน้อยเท่าไหร่นะคะใครก็ยับยั้งไม่ให้การที่จะเข้าถึงสภาพธรรมะด้วยสติสัมปชัญญะที่รู้ความจริงขณะนั้นไม่ได้เพราะเหตุว่าปัญญามีพอที่จะเกิดขึ้นนะคะแล้วก็ถึงเฉพาะลักษณะที่เป็นธรรมะแต่ละอย่างซึ่งใช้คำว่าสติสัมปชัญญะหรือสติปัฏฐานเห็นความเป็นอนัตตาไหมคะถ้ามีความเข้าใจจริงๆเนี่ยค่ะก็สามารถที่จะทำให้ไม่เป็นธาตุของโลภะตัณหาทาโสนะคะเป็นธาตุมานานดิ้นรนกระเสือกกระสนที่จะพ้นสักเท่าไหร่ก็พ้นไม่ได้ค่ะอยู่ในกรงของกิเลสซึ่งมองไม่เห็นเลยนะคะกิเลสก็มองไม่เห็นเพราะว่าเป็นนามธรรมจนกว่าปัญญานะคะจะค่อยๆรู้จึงจะเป็นหนทางที่จะออกไปจากกิเลสพ้นจากความเป็นธาตุของโลภะตามระดับขั้นถ้าเป็นพระโสดาบันเนี่ยค่ะเพียงพ้นจากการที่ยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นเราเป็นตัวตนหรือว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ใช้คำว่าอัตตสัญญาขณะนี้นะคะจะรู้ไหมคะว่ายังคงเป็นธาตุของการยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นเราเป็นตัวตนเป็นอัตตสัญญาอยู่แม้ว่ากำลังฟังนะคะก็เพียงเริ่มเข้าใจแต่ก็จะต้องอบรมอย่างมั่นคงนะคะที่จะไม่ลืมแล้วก็จะมีการเข้าใจลักษณะของสภาพธรรมะได้ไม่ใช่เพียงแต่จำชื่อหรือว่าเรื่องของสภาพธรรมะเพราะฉะนั้นการฟังเพื่อเข้าใจค่ะเพื่อเห็นถูกบางท่านที่ได้ฟังธรรมะครั้งแรกๆเนี่ยท่านบอกว่ายากมากไม่เข้าใจแต่ท่านรู้ว่าจริงนะคะแล้วก็สามารถที่จะอบรมความเข้าใจได้เพราะฉะนั้นท่านไม่ได้ปรารถนาอะไรเลยนะคะนอกจากขอกุศลเนี่ยค่ะทำให้ท่านมีโอกาสที่จะได้เข้าใจธรรมะขึ้นเพราะรู้ว่าเป็นหนทางเดียวคือเป็นปัญญาที่เมื่อเข้าใจแล้วก็จะเจริญจนกระทั่งสามารถที่จะแทงตลอดลักษณะที่แท้จริงของสภาพธรรมะที่กำลังเป็นอย่างนี้ในขณะนี้ได้โดยไม่หวังนะคะหวังเมื่อไหร่ทำเมื่อไหร่ต้องการเมื่อไหร่ก็คือไม่รู้ว่าเป็นอนัตตาเพราะฉันไม่ลืมคือฟังมากสักเท่าไหร่พระสูตรไหนพระพิธรรมพระวินัยเรื่องราวชาดกต่างๆนะก็เพื่อให้เห็นความเป็นธรรมะที่เป็นอนัตตาอย่างมั่นคงค่ะไม่ต้องไปจำเรื่องเยอะๆแต่ฟังแล้วก็เข้าใจในความเป็นอนัตตาเพื่อที่จะพ้นจากความเป็นธาตุของโลภะ
1: เกี่ยวกับเรื่องของวิบากกรรมเนี่ยฮะว่าวิบากกรรมจะเกิดได้เฉพาะทางตาหูจมูกลิ้นกายยกเว้นใจผมก็เลยสงสัยว่าทำไมยกเว้นใจนะฮะ
2: ถ้าพูดถึงวิบากหรือว่าผลของกรรมเนี่ยนะคะจะเป็นจิตชาติวิบากอย่างเช่นขณะที่เห็นนะคะจิตเห็นเนี่ยเป็นผลของกรรมเป็นชาติวิบากนอกจากจิตเห็นจิตได้ยินจิตได้กลิ่นจิตลิ้มรสแล้วนี่นะคะยังมีจิตที่เป็นผลของกรรมนะคะซึ่งเป็นชาติวิบากอื่นๆที่ทำกิจได้อีกยกตัวอย่างนะคะปฏิสนธิจิตภวังคจิตนะคะแล้วก็จุติจิตเนี่ยเป็นผลของกรรมเป็นชาติวิบากส่วนจิตที่สามารถที่จะรู้อารมณ์ในโลกนี้นะคะมีอยู่6ทางทางตาเนี่ยนะคะก็สามารถที่จะมีวิบากจิตเกิดได้นะคะเช่นเห็นได้ยินได้กลิ่นลิ้มรสตาหูจมูกลิ้นกายส่วนทางใจหรือว่ามโนทวารเนี่ยนะคะสามารถที่จะมีวิบากจิตก็เกิดขึ้นได้แค่เพียงทำตถาลัพพนกิจเท่านั้นผลของกรรมเนี่ยนอกจากให้ผลเป็นนามธรรมซึ่งเป็นจิตชาติวิบากแล้วยังให้ผลเป็นรูปธรรมด้วยอย่างเช่นจักขุปสาทะที่เราสนทนากันเนี่ยนะคะเป็นรูปที่เกิดจากกรรมถ้าไม่มีกรรมที่ทำให้มีจักขุปสาทะโสตปสาทะนี่นะคะการเห็นการได้ยินเหล่านี้ก็มีไม่ได้และการเห็น

0: การได้ยินเนี่ยนะคะถ้าจะลองสังเกตดูทำไมถึงเห็นสิ่งที่ดีบ้างไม่ดีบ้างคือผลของกรรมที่ทำให้จิตเห็นนั่นนะคะเป็นผลของกุศลบ้างหรือว่าเป็นผลของอกุศลบ้างถ้าเป็นผลของกุศลเราก็เรียกจิตเห็นนั้นว่ากุศลวิบากคือเห็นสิ่งที่ดีถ้าเห็นสิ่งไม่ดีก็เป็นจิตเห็นก็เป็นอกุศลวิบากคือเป็นผลของกรรมที่ไม่ดีที่ทำให้ต้องเห็นต้องได้ยินสิ่งที่ไม่ดีเหล่านี
1: ้เพียงแค่จำใช่ไหมคะว่าเห็นเป็นวิบากแต่ว่าถ้าจะเข้าใจตามความเป็นจริงก็คือว่านะคะใครสามารถที่จะยับยั้งจิตเห็นไม่ให้เกิดได้เพราะฉะนั้นเวลาที่ธรรมะที่เป็นวิบากเกิดขึ้นนะคะจะใช้คำว่าอุปัตติเกิดขึ้นอย่างที่เราใช้คำว่าอุบัติเหตุนะคะเกิดขึ้นโดยที่ก็ไม่มีใครไปตั้งใจที่จะให้เกิดแต่ก็มีปัจจัยพร้อมที่สภาพนั้นจะเกิดสภาพนั้นก็ต้องเกิดเพราะฉะนั้นก็จะเห็นได้ค่ะเห็นเกิดนะคะอุปัตติเกิดขึ้นเพราะเหตุว่าถึงกาลละที่กรรมจะให้ผลเวลาที่ถึงการละที่กรรมจะให้ผลเนี่ยใครเลือกได้ว่าจะเห็นหรือว่าจะได้ยินหรือว่าจะได้กลิ่นจะลิ้มรสจะรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสเพราะว่าแม้ไม่เห็นไม่ได้ยินนะคะก็มีการคิดนึกและจะว่าคิดนึกเนี่ยเป็นวิบากของอะไรไม่มีรูปที่จะปรากฏให้เห็นที่น่าพอใจหรือไม่น่าพอใจแต่เวลาที่มีการคิดนึกนะคะคงไม่รู้ว่าเพราะจำเรื่องที่คิดจึงคิดในขณะนั้นตามการสะสมเพราะฉะนั้นแต่ละคนเนี่ยค่ะแล้วแต่ว่าสะสมอะไรมามากน้อยทางไหนแล้วก็เป็นกุศลหรือเป็นอกุศลระดับไหนจิตที่คิดก็เป็นไปอย่างนั้นตามกุศลและอกุศลที่สะสมมาไม่เกี่ยวกับการเห็นการได้ยินเลยด้วยเหตุนี้การที่จะเข้าใจสภาพธรรมะที่เป็นวิบากก็คือว่าต่างกันเห็นกับคิดเนี่ยต่างกันเห็นบังคับไม่ให้เกิดไม่ได้หรือใครบังคับได้มีใครบังคับให้ได้ยินเสียงที่กำลังได้ยินในขณะนี้ได้ไหมคะบางคนก็ได้ยินบางคนก็ไม่ได้ยินทำไมเพราะเหตุว่าแม้ว่าจะมีหูแล้วก็มีเสียงแต่ถ้าไม่ถึงกาละที่กรรมให้ผลให้ได้ยินก็ได้ยินไม่ได้ค่ะด้วยเหตุนี้ตาบอดกรรมทำให้จักขุประสาทรูปไม่เกิดเพราะฉะนั้นคนนั้นแม้อยากจะเห็นก็ไม่เห็นอยากไม่ใช่เห็นใช่ไหมคะและเห็นเกิดตามเหตุตามปัจจัยด้วยด้วยเหตุนี้จิตที่เป็นผลของกรรมเนี่ยจึงต้องรู้ว่าขณะแรกครั้งแรกคือปฏิสนธิจิตหมายความถึงจิตที่เกิดสืบต่อจากจุติจิตของชาติก่อนเป็นผลของกรรมแน่นอนนะคะแม้ว่าไม่เห็นไม่ได้ยินแต่กรรมนั้นทำให้การเกิดต่างๆกันตามประเภทว่าเป็นกุศลกรรมหรืออกุศลกรรมแม่อกุศลกรรมนะคะทำให้เกิดเป็นเปรตรูปร่างก็ต่างๆกันนี่คือความวิจิตของกรรมซึ่งประมวลมาซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วนะคะที่สามารถที่จะเป็นปัจจัยให้วิบากเกิดขึ้นโดยปรุงแต่งจนกระทั่งไม่มีใครสามารถที่จะรู้ได้เกิดเป็นสุนัขนะคะเหมือนกันไหมคะเป็นผลของอกุศลกรรมก็ส่องไปถึงเหตุว่าแม่เหตุที่จะทำให้เกิดเป็นสุนัขเป็นอกุศลกรรมก็จริงแต่ก็ต่างกันตามจิตในขณะนั้นนะคะแรงด้วยโทสะหรือว่าด้วยความเพียรหรือว่าด้วยอะไรก็ตามแต่ซึ่งทำให้เวลาให้ผลเกิดขึ้นเนี่ยไม่มีใครสามารถที่จะรู้ได้ว่ากรรมสามารถที่จะเป็นปัจจัยให้เกิดขึ้นเป็นไปได้ต่างๆแม้ว่าเกิดเป็นเปรตรูปร่างก็ไม่เหมือนกันค่ะก็แล้วแต่กรรมอีกเพราะฉะนั้นก็จะเห็นได้ถึงความวิจิตของแต่ละกรรมที่ได้กระทำแล้วประมวลมาซึ่งเมื่อเกิดแล้วต่อไปก็จะไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นบ้างในชีวิตจะเห็นอะไรจะได้ยินอะไรนี่นะคะเลือกไม่ได้เลยจึงเป็นวิบากที่เห็นจริงๆค่ะว่าบังคับบัญชาไม่ได้เป็นอุปัตติรูปคือจักขุประสาทรูปและสิ่งที่กำลังปรากฏทางตาขณะนี้ทั้งสองอย่างต้องยังไม่ดับทั้งที่มีอายุที่สั้นมากนะคะแต่ถึงเวลาที่กรรมที่จะให้ผลให้เห็นเกิดขึ้นก็ต้องเห็นค่ะนอนหลับก็ยังตื่นขึ้นเห็นใครต้องการเห็นแสงฟ้าแลบบ้างคะอยากไหมคะและทำไมเห็นไม่ได้เลือกด้วยว่าเมื่อไหร่ที่ไหนนี่ก็คือความหมายของคำว่าสภาพธรรมะที่เป็นผลของกรรม เกิดขึ้นนะคะเป็นวิบากวิบากต้องเกิดเพราะกรรมเป็นสมุฏฐานแต่เมื่อเห็นแล้วนี่ค่ะพระอรหันต์ก็ต่างกับพระอนาคามีบุคคลต่างกับพระสกทาคามีบุคคลต่างกับพระโสดาบันต่างกับปุถุชนทั้งที่เห็นสิ่งเดียวกันนะคะแต่ปัจจัยที่จะทำให้จิตที่หลังจากเห็นดับไปแล้วเนี่ยค่ะเป็นการคิดนึกรู้เรื่องต่างๆเนี่ยก็ต่างกันตามการสะสมต้องใช้ว่าตามการสะสมนะคะเพราะฉะนั้นในขณะที่กำลังฟังขณะนี้ค่ะมีทั้งกิเลสวัฏเป็นปัจจัยให้เกิดกรรมวัฏและกรรมวัฏเป็นปัจจัยให้เกิดวิปากวัฏกิเลสกรรมวิบากพอเห็นแล้วจบไหมคะกิเลสวัฏเริ่มอีกก็เป็นกรรมวัฏอีกแล้วก็เป็นวิบากอีกจบไหมคะไม่จบนะคะเห็นแล้วกิเลสเกิดจบไหมไม่จบเป็นปัจจัยให้เกิดกรรมจบไหมคะก็ไม่จบก็กรรมก็เป็นปัจจัยให้เกิดวิบากแต่ก็ต้องเข้าใจความจริงนะคะเวลาที่ใช้คำว่าวิบากหมายความว่าเป็นจิตซึ่งเป็นผลของกรรมแล้วแต่ว่าจะเป็นกุศลวิบากหรืออกุศลวิบาก
2: อาจารย์คะคำถามเขาดูเหมือนถามว่าคือวิบากเนี่ยเป็นเฉพาะ5ทางแต่ว่าถ้าเป็นทางใจเนี่ยไม่ได้ให้ผลอะไรประมาณนี
1: ้ค่ะเวลานี้ใครสามารถจะรู้จิตอื่นนอกจากเห็นบ้างไหมคะทั้งที่มีจิตอื่นๆเกิดสืบต่อจากเห็นค่ะจักขุวิญญาณดับวิบากอื่นเกิดต่อรู้ไหมชื่ออะไรไม่ปรากฏเพราะฉะนั้นเราจะไปรู้สิ่งที่ไม่ปรากฏแล้วก็ไปคิดเรื่องสิ่งที่ยังไม่สามารถรู้ได้ถึงแม้ว่าฟังแล้วนะคะว่าวิบากที่เกิดขึ้นทางตาหูจมูกลิ้นกายเวลาที่ดับไปแล้วเนี่ยค่ะใจก็เกิดขึ้นรับรู้สิ่งที่ปรากฏทางตาที่ดับไปแล้วนั้นต่อและก็เวลาที่เป็นกุศลอกุศลแล้วก็ยังสามารถที่จะเกิดวิบากหลังจากที่กุศลจิตและอกุศลจิตนั้นดับแล้วและเราไปรู้ไหมและเราก็ไปสงสัยว่าวิบากทางใจเนี่ยมีไหมแต่ส่วนใหญ่เนี่ยคนก็จะปะปนกุศลกับอกุศลโดยเข้าใจว่านะคะแม้คิดก็เป็นวิบากบางคนเขาก็บอกว่าคิดตามกรรมที่ได้สะสมมาหมายความว่ากรรมสะสมมาที่จะให้คิดยังไงก็คิดอย่างนั้นซึ่งไม่ถูกต้องกรรมเป็นปัจจัยให้เกิดวิบากจิตแต่หลังจากที่วิบากเกิดแล้วนะคะกุศลหรืออกุศลเกิดตามปัจจัยคือการสะสมของกุศลและอกุศลไม่ใช่ตามกรรมที่จะทำให้เห็นได้ยินได้กลิ่นลิ้มรสรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสเพราะฉะนั้นการศึกษาธรรมะเนี่ยค่ะศึกษาความละเอียดจริงเมื่อเราเข้าใจเพิ่มขึ้นนะคะแล้วเราศึกษาทำไมเรื่องวิบากมีกี่ประเภทเกิดทางทวารไหนเพื่อให้เห็นความเป็นธรรมะเท่านั้นเองค่ะและเราก็สามารถจะเป็นผู้ตรงต่อตัวเองนะคะว่าเราสามารถจะรู้ได้แค่ไหนมีใครสามารถจะรู้วิบากที่เกิดทางใจบ้างไหมแต่ขณะเห็นขณะเนี้ยพอที่จะรู้ได้นะคะเห็นแม้สิ่งที่ไม่ต้องการจะเห็นได้ยินเสียงซึ่งไม่ต้องการจะได้ยินแต่ต้องได้ยินเพราะว่าเป็นผลของกรรมและสิ่งที่ปรากฏทางตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยก็ต่างกันเป็นสิ่งที่น่าพอใจบ้างไม่น่าพอใจบ้างเพราะขณะนั้นถึงกาลที่กรรมจะให้รู้สิ่งที่น่าพอใจเพราะกุศลกรรมทำมาที่จะให้เป็นอย่างนั้นแต่หลังจากนั้นรู้ไหมคะอะไรที่เป็นวิบากต่อจากนั้นอีกที่เราใช้คำว่าตถาลัมพนะจิตรับรู้ต่อจากชวนะเป็นวิบากทางใจเนี่ยเราก็ไม่รู้ใช่ไหมคะแต่แสดงเห็นว่าสิ่งที่ไม่รู้เนี่ยค่ะมีแต่ใครรู้เมื่อมีผู้ที่รู้ทรงแสดงความละเอียดเพื่ออะไรเพื่อให้คนที่ได้ฟังเนี่ยเข้าใจถูกนะคะในความละเอียดยิ่งของธรรมะซึ่งต้องเกิดตามลำดับด้วยแม้ว่าเราจะไม่รู้ลำดับนะคะซึ่งขณะนี้ค่ะก่อนจิตเห็นไม่มีเห็นใช่ไหมคะแต่มีจิตที่เกิดก่อนแล้วเราก็ไม่รู้ว่าอะไรเพราะแค่นี้เห็นแต่ไม่รู้ถึงจิตที่เกิดก่อนเห็นถูกต้องไหมคะแต่ทรงแสดงไว้ค่ะว่ามีจักขุปสาทะเป็นรูปแล้วก็ขณะที่ไม่มีสิ่งใดกระทบรูปที่จะทำให้เกิดการรู้อารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจต้องมีจิต ที่เกิดดับดำรงภพชาติเป็นภวังค์เป็นวิบากเป็นผลของกรรมแต่ว่าผลของกรรมนะคะที่ไม่รู้อารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายและใจอย่างที่กล่าวถึงเนี่ยค่ะก็คือขณะเกิดและขณะที่เป็นภวังค์และขณะสุดท้ายของจิตคือจุติแล้วเราจะรู้อะไรแค่ไหนนอกจากสิ่งที่เราสามารถที่จะรู้ได้ว่าปฏิสนธิจิตของทุกคนเนี่ยต้องมีแล้วนะคะถ้าไม่มีจะไม่อยู่ที่นี่แต่ขณะที่จิตนี้เกิดเป็นขณะแรกเนี่ยใครรู้คะมีใครรู้ไหมไม่รู้เลยพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้ารู้หรือเปล่าธรรมะต้องเป็นธรรมะค่ะพระองค์ทรงมีพระญาณที่สามารถที่จะรู้จุติและปฏิสนธิแต่ไม่ใช่ขณะที่ปฏิสนธิของพระองค์เกิดขึ้นและดับไปเพราะจิตเกิดขึ้นทีละหนึ่งขณะเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะต้องเข้าใจจริงๆไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามค่ะธรรมะเป็นธรรมะจิตขณะแรกของชาตินี้เกิดสืบต่อจากจุติจิตของชาติก่อนไม่มีการรู้สึกตัวใดๆเลยทั้งสิ้นไม่ว่าเป็นใครพบไหนจะเกิดในนรกก็ไม่รู้ค่ะไม่มีการปรากฏที่จะเห็นว่าสถานที่นั้นเป็นอะไรเสียงเป็นยังไงกลิ่นเป็นยังไงรสเป็นยังไงไม่รู้เลยเกิดแล้วนะคะไม่ว่าพบไหนภวังคจิตปฏิสนธิจิตจุติจิตไม่รู้อารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเหมือนขณะที่กำลังหลับสนิทไม่ได้ตายเลยยังไม่ถึงขณะสุดท้ายของจิตนี้ใช่ไหมคะแล้วก็ไม่เห็นด้วยแล้วก็ไม่ได้คิดด้วยแต่กรรมก็ทำให้จิตนั้นนะคะเกิดดับสืบต่อโดยไม่ต้องรู้อารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเลยพักผ่อนสบายไหมคะทุกคนถึงชอบหลับใช่ไหมคะไม่ต้องเห็นไม่ต้องคิดไม่ต้องเดือดร้อนไม่ต้องอะไรทั้งสิ้นนะคะเวลาหลับเนี่ยก็รู้สึกว่าสบายดีแต่ความจริงในขณะที่หลับเนี่ยค่ะไม่ได้รู้อารมณ์ใดๆเลยทั้งสิ้นไม่มีโลกไม่มีคนไม่มีอะไรหมดแต่ถึงกระนั้นนะคะจิตที่เกิดก็ต้องเกิดเพราะมีเหตุคือกรรมที่ได้กระทำแล้วว่าเมื่อเกิดปฏิสนธิจิตหนึ่งขณะกรรมจะให้ผลเพียงขณะเดียวเนี่ยไม่ได้ไม่พอค่ะปฏิสนธิจิตเกิดสืบต่อจากจุติจิตของชาติก่อนแล้วก็ไม่รู้ไม่เห็นอะไรเลยทั้งสิ้นนั่นนะคะคือผลของกรรมเกิดในนรกก็ไม่รู้เกิดบนสวรรค์ก็ไม่รู้เกิดเป็นเปรตก็ไม่รู้เกิดเป็นมนุษย์รูปร่างยังไงอะไรก็ไม่มีการรู้ใดๆเลยทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นกรรมไม่ใช่ให้ผลเพียงทำให้ปฏิสนธิจิตเกิดหนึ่งขณะแล้วดับนะคะกรรมก็ยังทำให้จิตประเภทเดียวกับปฏิสนธิเพราะเกิดจากกรรมเดียวกันทำกิจเกิดแล้วก็ดับสืบต่อนะคะดำรงภพชาติจนกว่ากรรมจะให้ผลคือให้เห็นหรือให้ได้ยินได้กลิ่นลิ้มรสรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสทางกายที่เราเห็นได้เข้าใจได้จึงขอเว้นไม่กล่าวถึงวิบากที่เกิดทางใจถ้าเราสามารถที่จะเข้าใจธรรมะในขณะนี้นะคะเราก็สามารถที่จะเริ่มเข้าใจเห็นขณะนี้มีใครสามารถที่จะบอกได้คะว่าเห็นขณะนี้เป็นกุศลวิบากหรือเป็นอกุศลวิบากอุตส่าห์ฟังใช่ไหมคะแล้วก็รู้ว่ากรรมมีสองอย่างคือกุศลกรรมและอกุศลกรรมอกุศลกรรมจะให้ผลนะคะให้เห็นสิ่งที่ดีๆได้กลิ่นลิ้มรสรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสดีๆได้ไหมไม่มีทางเป็นไปได้เลยเพื่อที่จะให้มั่นคงในความเป็นกุศลธรรมะฝ่ายดีและธรรมะที่เป็นอกุศลธรรมะฝ่ายที่ไม่ดีไม่งามนะคะก็ต้องเข้าใจจริงๆว่าธรรมะที่เป็นกุศลเนี่ยค่ะล้วนแต่จะนำมาซึ่งสิ่งที่ดีทั้งนั้นไม่ว่าจะเห็นจะได้ยินจะได้กลิ่นจะลิ้มรสจะรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสไม่ต้องเลือกไม่ต้องหวังไม่ต้องคอยนะคะแต่ว่าเมื่อเหตุมีผลมีเมื่อถึงกาลละที่กรรมนั้นสามารถที่จะให้ผลได้ตรงกันข้ามกับกุศลธรรมะฝ่ายที่เป็นธรรมะที่ไม่ดีทั้งหมดนะคะโลภะนิดหนึ่งหรือมากโทสะโมหะอิจฉามัจฉริยะอะไรทั้งหมดเลยค่ะมานะความสำคัญตนซึ่งไม่มีทางที่จะรู้ว่าไม่ดีนะคะบางคนอาจจะเข้าใจว่าดี หลงผิดไปแต่ว่าเมื่อธรรมะเป็นธรรมะซึ่งใครก็เปลี่ยนแปลงไม่ได้เพราะฉะนั้นอกุศลทุกประเภททุกระดับไม่ได้นำมาซึ่งสิ่งที่ดีเลยถ้าเป็นผลของอกุศลกรรมนะคะเห็นจริงค่ะแต่เห็นสิ่งที่ไม่น่าพอใจได้ยินก็ได้ยินเสียงที่ไม่น่าพอใจได้กลิ่นที่ไม่น่าพอใจลิ้มรสที่ไม่น่าพอใจปวดเจ็บคันทั้งหมดนี่ค่ะเป็นทุกข์ทางกายซึ่งพ้นไม่ได้แม้ว่าจะหมดกิเลสแล้วก็ยังไม่พ้นถ้ากรรมนั้นยังสามารถที่จะเป็นปัจจัยให้ผลของกรรมเกิดก็ต้องเกิดแล้วแต่ว่าจะเป็นผลของกรรมที่จะเกิดขึ้นทางตาหรือหูหรือจมูกหรือลิ้นหรือกายแต่ให้มีความเข้าใจที่มั่นคงในเหตุและผลนะคะเหตุที่ดีไม่ต้องหวังค่ะต้องนำมาซึ่งผลที่ดีและเหตุที่ไม่ดีนะคะปฏิเสธไม่ได้เลือกไม่ได้เลยนะคะต้องนำมาซึ่งผลคือสิ่งที่ไม่ดีจะทำให้เป็นผู้ที่มั่นคงในการเห็นโทษของอกุศลและเห็นประโยชน์ของกุศลเพิ่มขึ้นไหมคะว่าเปลี่ยนแปลงไม่ได้เลยพระเจ้าการเข้าใจธรรมะเนี่ยค่ะก็คือเข้าใจสิ่งที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงให้เห็นความเป็นอนัตตาละเอียดยิ่งกว่านี้อีกมากแม้แต่เพียงหนึ่งขณะจิตประกอบด้วยเจตสิกอะไรเป็นชาติคือเป็นกุศลหรือเป็นอกุศลหรือไม่ใช่กุศลไม่ใช่อกุศลแต่เป็นผลของกุศลหรืออกุศลนะคะซึ่งเป็นวิบากหรือไม่ใช่ทั้งกุศลไม่ใช่อกุศลและไม่ใช่วิบากแต่เป็นกิริยาจิตนี่ก็คือจิตนะคะซึ่งมีมากมายหลายประเภทเมื่อได้ตรัสรู้แล้วก็ทรงแสดงแต่เราเนี่ยค่ะสามารถที่จะศึกษาโดยละเอียดแต่ต้องรู้ความจริงว่าแม้เราจะรู้เรื่องจิตนะคะทางทวารทั้ง5และทางมโนทวารเกิดดับสืบต่อทำกิจต่างๆกันประกอบด้วยเจตสิกต่างๆกันเกิดที่ต่างๆกันก็ตามแต่นะคะแต่เราสามารถที่จะเข้าใจได้แค่ไหนแม้เพียงเดี๋ยวนี้เองนะคะเริ่มรู้ว่าเห็นเนี่ยค่ะเป็นวิบากจิตใช่ไหมคะเป็นผลของกรรมทำให้ต้องเห็นแต่ถามต่อไปว่าเป็นกุศลวิบากหรืออกุศลวิบากตอบได้ไหมคะความสามารถมีพอที่จะรู้พอที่จะตอบได้ไหมไม่ได้ใช่ไหมคะแต่ถึงกระนั้นเพียงเริ่มเข้าใจว่าเป็นธรรมะก่อนเองค่ะเป็นธรรมะไม่ใช่เรามีกุศลวิบากและเราก็มีอกุศลวิบากถ้าอย่างนั้นก็ยังคงเป็นเรื่องราวแต่ไม่ใช่เป็นการรู้ความจริงนะคะว่าธรรมะจริงๆคือทั้งหมดค่ะเป็นธรรมะทั้งนั้นเห็นก็เป็นธรรมะชื่อต่างๆว่าเป็นกุศลวิบากไม่รู้รู้ได้ไหมว่าเป็นกุศลวิบากก็รู้ไม่ได้นะคะเพราะอะไรคะยังไม่รู้เลยว่าเป็นธรรมะดับแล้วค่ะเป็นกุศลก็ดับแล้วเป็นอกุศลก็ดับแล้วโดยยังไม่รู้เลยว่าเป็นธรรมะเพราะฉะนั้นก่อนอื่นนะคะไม่ใช่ให้ใครเนี่ยภาคเพียรจะไปพยายามรู้ว่าขณะเนี้ยเป็นกุศลวิบากหรือเป็นอกุศลวิบากคิดแต่ไม่จริงเพราะว่าไม่ใช่ความรู้ขณะที่สภาพธรรมะนั้นกำลังเกิดแล้วก็ดับพร้อมด้วยเจตสิกซึ่งแล้วแต่ว่าจะเป็นกุศลเจตสิกหรือว่าอกุศลเจตสิกเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะเพื่อเข้าใจถูกในความเป็นธรรมะนะคะและเวลาที่ปัญญาจะเริ่มเจริญนะคะไม่ใช่ไปนั่งสงสัยในชื่อในเรื่องหรือว่าไปนั่งคิดเท่าที่ได้ศึกษามาแล้วนะคะเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้โดยที่สภาพนั้นก็ดับอย่างเร็วสืบต่อกันอย่างเร็วจนกระทั่งไม่สามารถที่จะรู้ในการเกิดดับได้เพราะฉะนั้นก่อนอื่นนะคะไม่ต้องกังวลค่ะเรื่องกุศลวิบากอกุศลวิบากเรียกว่ากุศลหรืออกุศลแต่ต้องรู้ในความเป็นธรรมะเมื่อเข้าใจว่าเป็นธรรมะแล้วนะคะจะสามารถเข้าถึงลักษณะที่แท้จริงขณะนั้นขอยกตัวอย่างนะคะได้ยินคำว่าทิฏฐิไหมคะหมายความถึงอะไรคะได้ยินแล้วก็ต้องรู้ด้วยว่าหมายความถึงอะไรได้ยินเปล่าๆก็ไม่มีประโยชน์เพราะฉะนั้นทิฏฐิคนไทยคิดอีกอย่างหนึ่งใช่ไหมคะเพราะว่าคนไทยเนี่ยใช้ภาษาบาลีแต่ว่าไม่ได้เข้าใจความหมายตามที่ใช้ในภาษาบาลีเขาคนนั้นน่ะมีทิฏฐิมากเราเข้าใจว่ายังไงคะคนนั้นมีทิฏฐิมากเหมือนก็มีมานะมีความสำคัญตนมากนะคะแ ทิฏฐิในภาษาบาลีที่เป็นสภาพธรรมะหมายถึงความเห็นเท่านั้นนะคะคำว่าทิฏฐิหมายความถึงความเห็นเพราะฉะนั้นมีทั้งความเห็นถูกและความเห็นผิดมีทั้งที่เป็นกุศลและที่เป็นอกุศลถ้าเห็นถูกจะเป็นอกุศลได้ไหมคะถ้าเห็นผิดจะเป็นกุศลได้ไหมคะเพราะฉะนั้นความเห็นถูกเป็นกุศลนะคะใช้คำว่าสัมมาทิฏฐิหรือจะใช้คำว่าปัญญาก็ได้ภาษาบาลีจะใช้คำว่าเข้าใจได้ไหมคะภาษาบาลีมีคนที่ไหนในแคว้นมคธที่จะใช้คำว่าเข้าใจเห็นไหมคะแต่คนไทยใช้คำนี้แล้วรู้ว่าหมายความถึงคำในภาษาบาลีที่บ่งถึงสภาพธรรมะอะไรด้วยเหตุนี้การที่จะเข้าใจธรรมะนะคะชาติไหนก็ใช้ภาษานั้นนะคะถูกต้องที่สุดที่สามารถที่จะทำให้เข้าใจลักษณะของสภาพธรรมะนั้นได้แต่ก็รู้ว่านะคะคำที่ใช้เนี่ยตรงกับคำที่ใช้ในภาษาบาลีซึ่งเป็นภาษามาคธีที่เป็นภาษาที่พระผู้มีพระภาคทรงใช้ในกาลนั้นที่คนส่วนใหญ่ส่วนมากก็เข้าใจในภาษานั้นด้วยเหตุนี้ภาษาไทยถ้าใช้คำว่าปัญญาเข้าใจอะไรหรือเปล่าคนนั้นมีปัญญามากนะคะบางคนอาจจะบอกว่าเรียนเก่งแต่เขาเข้าใจอะไรหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเราใช้คำที่เราไม่รู้ค่ะไม่รู้ความจริงหรือความหมายที่แท้จริงของคำนั้นหรือจะกล่าวอีกนัยยะหนึ่งนะคะว่าตั้งแต่เกิดจนตายทั้งทำทั้งพูดทั้งคิดก็ไม่รู้ว่าอะไรถูกไหมคะเป็นธรรมะก็ไม่รู้เป็นกุศลไม่ใช่วิบากก็ไม่รู้หรือว่าไม่ใช่กุศลไม่ใช่วิบากเป็นกิริยาก็ไม่รู้คือไม่รู้ทั้งหมดค่ะเป็นอวิชชาหรือว่าโดยที่ไม่ได้ฟังธรรมะก็มีวิชชาเกิดขึ้นได้มีความเห็นถูกมีความเข้าใจถูกในสิ่งที่กำลังมีในขณะนี้ได้โดยไม่ต้องฟังพระธรรมเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าคะคงไม่ลืมคำว่าสาวกนะคะสาวกะผู้ฟังฟังใครฟังอะไรฟังแล้วเข้าใจหรือว่าฟังเฉยๆแล้วก็ไม่รู้เรื่องนี่ก็คือความละเอียดของธรรมะนะคะซึ่งเราก็สามารถที่จะเข้าใจว่าเราเพิ่งเห็นโลกในวินัยของพระอริยะเมื่อได้ฟังพระธรรมแต่ก่อนเป็นโลกของปุถุชนค่ะคือโลกที่ไม่รู้ความจริงไม่ว่าจะปรากฏทางตาหูจมูกลิ้นกายใจคิดนึกใดๆก็ไม่รู้เลยเป็นเราทั้งหมดตั้งแต่เกิดจนตายแต่โลกในวินัยของพระอริยะนะคะวินัยะคือกำจัดอกุศลหรือความไม่รู้กิเลสพระอริยะบุคคลที่ได้กำจัดความไม่รู้หรือกิเลสแล้วนะคะเพราะฉะนั้นโลกในวินัยของพระอริยะคือขณะใดก็ตามที่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นต้องมีปัจจัยทำให้เกิดแล้วก็ดับเพราะฉะนั้นคำว่าโลกะหมายความถึงทุกสิ่งที่เกิดเพราะปัจจัยนะคะต้องมีปัจจัยเกิดแล้วก็ดับไปจะเกิดโดยไม่มีปัจจัยปรุงแต่งไม่ได้เกิดแล้วจะไม่ดับก็ได้เพราะฉะนั้นขณะนี้นะคะเป็นโลกทางตาในขณะที่เห็นมีเสียงปรากฏในโลกนี้ได้ไหมคะค่ะโลกนี้เกิดขึ้นเห็นแล้วก็ดับไม่มีโลกนี้อีกแต่มีโลกอื่นคือจิตเป็นสภาพที่เกิดดับเพราะฉะนั้นเมื่อจิตเกิดดับสืบต่อนะคะโลกจึงปรากฏเหมือนเที่ยงแต่ความจริงแต่ละขณะก็เป็นแต่ละโลกจริงๆและถ้ากล่าวถึงว่าแต่ละขณะเป็นแต่ละโลกนะคะโลกของธรรมะซึ่งเกิดแล้วก็ดับมีใครที่ไหนในโลกนั้นหรือเปล่าหรือโลกนั้นจะเป็นใครได้ไหมก็ไม่ได้นี่คือเริ่มที่จะเห็นโลกของพระอริยะตามความเข้าใจของพระอริยะคือไม่มีใครเลยค่ะมีแต่ธรรมะซึ่งเกิดขึ้นนะคะแต่ละทางก็เป็นแต่ละโลกโลกทางตาเนี่ยไม่มีเสียงเป็นอารมณ์หรือจะปรากฏแต่เวลาที่เสียงปรากฏนะคะสิ่งที่ปรากฏทางตาก็ปรากฏไม่ได้เป็นคนละโลกแต่ละโลกแต่ละโลกซึ่งเกิดดับสืบต่อจนเหมือนมีโลกเดียวแต่ความจริงหนึ่งขณะก็หนึ่งโลกแล้วแต่ว่าจะเป็นโลกทางไหนเพราะฉะนั้น ฟังจนกระทั่งรู้จักความหมายของคำว่าโลกในวินัยของพระอริยะ
3: เคยฟังเกี่ยวกับบารมี10นะครับซึ่งจะเป็นตัวเกื้อกูลให้เรารู้พระธรรมมากขึ้นนะครับก็อยากจะให้อาจารย์กรุณาพูดสั้นๆนะครับว่าฝึกบารมีหรือสะสมบารมีนี้เพื่อเกื้อกูลให้เรารู้สัจธรรมมากขึ้นครับขอบพระคุณครับ
1: ค่ะเป็นเราฝึกหรือว่าเข้าใจว่าเป็นธรรมะ
3: ถ้าความเป็นจริงก็ไม่อยากเป็นเราครับแต่ตอนนี้มันก็ยังเป็นเราอยู่ครับ
1: ค่ะถูกต้องนะคะเป็นผู้ที่ตรงแต่ขั้นการฟังเนี่ยพอที่จะรู้ได้ไหมว่าไม่ใช่เราเพียงเข้าใจจากการฟังค่ะ
3: คงยังไม่พอครับ
1: ค่ะแต่ฟังแล้วว่าขณะนี้นะคะเป็นสิ่งที่มีจริงเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยแล้วก็ดับไปแล้วก็ไม่กลับมาอีกเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดแล้วดับไปไม่กลับมาอีกแล้วเราจะอยู่ที่ไหนนะคะ
3: ไม่มีครับ
1: ค่ะเพราะฉะนั้นขั้นความเข้าใจต้องมีก่อนค่ะถ้าไม่มีความเข้าใจจากขั้นการฟังไม่มีทางที่จะรู้สภาพธรรมะที่กำลังเกิดดับตามที่ได้ฟังต้องมีความเข้าใจเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นไม่ต้องหวังอะไรเลยนะคะเข้าใจขึ้นเข้าใจขึ้นเข้าใจขึ้นเพราะขณะที่เข้าใจเนี่ยค่ะก็มีสภาพธรรมะที่เป็นกุศลธรรมนะคะเกิดเพิ่มขึ้นได้เพราะความเข้าใจถูกเพราะรู้ว่าอกุศลเป็นอกุศลกุศลเป็นกุศลนี่เป็นทางที่จะทำให้กุศลเจริญขึ้นเพราะเห็นโทษของอกุศลเพราะฉะนั้นวันหนึ่งวันหนึ่งนะคะไม่มีความรู้ความเข้าใจอะไรเลยบารมีหมายความถึงดับกิเลสถึงฝั่งที่ไม่มีกิเลสอกุศลถึงฝั่งนั้นไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้ายังคงมีอกุศลมากๆเหมือนเดิมมากขึ้นมากขึ้นอีกแล้วก็จะเป็นบารมีให้ถึงฝั่งคือการดับกิเลสได้อย่างไรในขณะใดที่อกุศลไม่เกิดนะคะกุศลเกิดเพราะฉะนั้นก็จะเห็นได้ค่ะว่าเวลาที่กุศลเกิดนะคะไม่มีอกุศลเกิดเป็นเครื่องขัดขวางการที่จะดับกิเลสเพราะเหตุว่าเมื่อจะดับกิเลสแต่กิเลสก็เกิดเพิ่มขึ้นอีกมากมายและจะดับกันตอนไหนแต่ถ้าปัญญาหรือว่ากุศลเกิดเพิ่มขึ้นนะคะสามารถเข้าใจถูกเห็นถูกอกุศลในขณะนั้นไม่มีค่ะแล้วก็จะค่อยๆน้อยลงเพราะปัญญาที่เข้าใจถูกก็สามารถที่จะทำให้มีความมั่นคงแล้วก็มีความเข้าใจธรรมะแล้วละความต้องการซึ่งเกิดเพราะความ
4: บุญที่เหนือบุญบุญคืออะไรบุญมีระดับแตกต่างหลากหลายกันอย่างไรและบุญอย่างไหนที่เหนือกว่าบุญทั้งหลายจากการสนทนาประธานสูตรที่มสพ.2 มีนาคม 2556

ก่อนอื่นต้องทราบนะคะว่าก่อนที่จะได้ฟังพระธรรมทุกคนก็มีทั้งกุศลและอกุศลแน่นอนมีการให้ทานมีการรักษาศีลแต่ว่าเข้าใจสิ่งที่มีในขณะนี้หรือเปล่าเพราะฉะนั้นความต่างของการเพียงแต่ว่าต้องการบุญคือสิ่งที่ดีเพราะเพียงรู้ว่าเมื่อมีกุศลซึ่งเป็นเหตุก็ย่อมนำมาสู่ผลที่ดีคือกุศลวิบากแต่ว่าไม่ได้มีความเข้าใจอะไรเลยทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นผู้ใดก็ตามค่ะที่ได้เฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสิ่งที่จะได้ฟังคือความเห็นถูกความเข้าใจถูกในสิ่งที่บุคคลนั้นถามแม้แต่บุญเนี่ยค่ะคืออะไรเป็นเราดีทำดีนะคะแล้วเราก็จะได้มีความสุขมีผลของบุญนั่นคือไม่รู้จักคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพียงแต่เข้าใจในเหตุและผลว่าเมื่อเหตุดีผลก็ต้องดีถ้าเหตุไม่ดีผลก็ไม่ดีเท่านั้นเองค่ะแต่ไม่มีความเข้าใจอะไรเลยทั้งสิ้นแม้ว่าจะได้พบได้เฝ้าแล้วก็ได้ทูลถามเพราะฉะนั้นพระผู้มีพระภาคก็ทรงแสดงให้บุคคลนั้นรู้ตามความเป็นจริงว่าแม้ว่าจะเป็นบุญหรือว่าทำบุญหรือว่าได้บุญกันยังไงตามความคิดความเข้าใจแต่ก็ไม่ได้รู้จักสภาพธรรมะตามความเป็นจริงซึ่งการที่สามารถจะเข้าใจสิ่งที่มีในขณะนี้ถูกต้องตามความเป็นจริงเป็นบุญเหนือบุญทั้งหลายเพราะเหตุว่าบุญอื่นๆเนี่ยค่ะไม่สามารถที่จะทำให้มีความเห็นที่ถูกต้องในสิ่งที่มีจริงที่กำลังปรากฏเพราะฉะนั้นก็ต้องเข้าใจด้วยนะคะบุญคือธรรมะฝ่ายดีมีจริงๆแต่ก็มีหลายประเภทบุญขั้นทานก็มีช่วยเหลือบุคคลอื่นให้สิ่งที่เป็นประโยชน์แก่คนอื่นบุญขั้นศีลก็เห็นโทษของการที่จะทำให้คนอื่นเดือดร้อนเพราะว่าไม่มีใครต้องการการถูกเบียดเบียนเลยทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นเมื่อบุคคลใดไม่ต้องการให้ถูกเบียดเบียนก็ไม่เบียดเบียนใครแล้วก็ยังบางคนก่อนครั้งพุทธกาลเนี่ยค่ะก็มีปัญญาที่เห็นถูกว่าวันหนึ่งเนี่ยจิตเป็นอกุศลมากโอกาสที่จะช่วยเหลือคนอื่นหรือว่าให้สิ่งที่เป็นประโยชน์แก่คนอื่นก็เป็นเพียงบางครั้งบางคราวเพราะฉะนั้นจิตที่เป็นอกุศลเนี่ยใครๆก็รู้ว่าไม่ดีแต่ไม่สามารถที่จะทำให้อกุศลซึ่งฝังรากลึกหมักหมมอยู่ในจิตออกไปได้เพราะเหตุว่าไม่รู้ความจริงไม่มีความเข้าใจในเหตุและผลว่าต้องเป็นความเห็นถูกในสิ่งที่มีจริงซึ่งคิดเองไม่ได้เลยต้องอาศัยผู้ที่ทรงตรัสรู้ทรงแสดงจึงสามารถค่อยๆรู้ความจริงได้นี่ก็เป็นบุญที่ขณะใดเข้าใจความจริงแม้ไม่ขณะนั้นไม่ได้ให้ทานไม่ได้เบียดเบียนคนอื่นก็ตามแต่ที่เคยเป็นอกุศลเนี่ยก็สามารถจะเป็นกุศลได้การฟังธรรมะเนี่ยค่ะก็พิจารณาชีวิตของตัวเองหรือว่าความเข้าใจของตัวเองหรือว่าจิตใจของตัวเองซึ่งใกล้ชิดที่สุดใกล้กว่าจิตคนอื่นใกล้กว่าเหตุการณ์อื่นๆทั้งหมดเพราะฉะนั้นถ้าสามารถที่จะเข้าใจความจริงที่ตนเองก็สามารถที่จะรู้ได้ว่าไม่มีหนทางอื่นเลยที่จะไปเข้าใจคนอื่นเท่ากับเข้าใจตนเองหรือว่าใครคิดว่าจะเข้าใจคนอื่นได้ดีกว่าเข้าใจตนเองนี่ก็เป็นสิ่งที่ผิดแล้วก็คิดเองมาตั้งแต่ต้นผู้ที่ไม่มีปัญญาเนี่ยค่ะคิดสารพัดคิดแต่ว่าความคิดนั้นจะถูกหรือจะผิดจะตรงกับความเป็นจริงหรือไม่ต้องอาศัยการได้ยินได้ฟังเรื่องของสิ่งที่มีจริงแล้วก็เรื่องของจิตทั้งกายวาจาในชีวิตประจำวันจึงสามารถที่จะรู้ได้ว่าเพียงบุญแต่ว่าไม่มีความเห็นถูกไม่มีความเข้าใจถูกในสิ่งที่มีจริงที่กำลังปรากฏก็ไม่พอเพราะเหตุว่ายังไงก็ไม่รู้ค่ะขณะนี้นะคะเป็นอย่างนี้เพราะอะไร

0: ูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาขอเชิญฟังรายการสนทนาธรรมกับอาจารย์สุจินต์บริหารวนเขต
1: ปกิณกะธรรมตอนที่1090
0: สนทนาธรรมที่วิลล่าพัทยารีสอร์ทจังหวัดชลบุรีวันที่19กรกฎาคมพุทธศักราช2560
2: ยังบอกว่าแว่นตาอย่างเงี้ยความจริงคือแข็งเมื่อกระทบสัมผัสและสีสันวรรณะรูปร่างสันฐานไม่เห็นและที่กระทบสัมผัสเนี่ยบางทีแข็งบางทีอ่อนบางทีเย็นบางทีร้อนบางทีตึงหรือไหวเพราะฉะนั้นเย็นก็มีจริงๆเนี่ยก็ต้องเป็นธรรมะร้อนก็มีจริงๆก็ต้องเป็นธรรมะแข็งก็มีจริงเป็นธรรมะอ่อนก็มีจริงเป็นธรรมะตึงมีแน่ๆนะคะไหวก็มีแน่ๆเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราพูดทั้งหมดเนี่ยเป็นชีวิตประจำวันซึ่งมีแต่ปกปิดไว้ถ้าไม่มีคำสอนซึ่งเกิดจากการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราก็เห็นเป็นคนเห็นเป็นนกเห็นเป็นแว่นตาเห็นเป็นสิ่งต่างๆแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ความจริงแต่ละหนึ่งและที่มารวมกันเนี่ยกี่รูปธาตุรู้แต่ละหนึ่งซึ่งจิตก็เป็นจิตจิตสิกทั้งหมด52ประเภทก็เป็นแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งซึ่งรวมกันไม่ได้แล้วเราจะอยู่ตรงไหนก็ไม่มีแต่ว่าเพราะไม่รู้จริงๆค่ะไม่รู้มาไม่ใช่เฉพาะชาตินี้ชาติเดียวนะคะแสนโกรธกับเพราะฉะนั้นพอเกิดมาก็มีความไม่รู้แม้แต่เจ้าชายสิทธัตถะทรงบำเพ็ญพระบารมีมาพร้อมที่จะตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่เมื่อยังไม่ถึงเวลาที่เป็นปัจจัยที่เป็นอภิสมัยสมัยขึ้นหนึ่งขณะสมัยที่จะตรัสรู้ก็ยังตรัสรู้ไม่ได้แสดงเห็นความเป็นอนัตตาทั้งหมดเพื่อที่จะได้ค่อยๆสะสมความเห็นที่ถูกต้องซึ่งถูกปิดบังไว้นานแสนนานมากนะคะเพราะเหตุว่าพอมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดเกิดขึ้นเพราะไม่รู้ก็ยึดถือว่าเป็นเราบ้างเป็นสิ่งนั้นบ้างเป็นสิ่งนี้บ้างลืมไปเลยถึงขณะที่กำลังฟังอย่างนี้ค่ะสภาพธรรมะคือจิตและเจตสิกก็เกิดดับอยู่ตลอดเวลาแต่ไม่มีใครพูดถึงพอพูดถึงเห็นอ๋อเห็นกำลังเห็นแต่ก็ยังไม่รู้ในธาตุรู้ซึ่งไม่ใช่สิ่งที่ปรากฏให้เห็นเห็นไหมคะเพราะธาตุรู้ไม่มีรูปร่างเลยแต่เห็นน่ะเพราะฉะนั้นจะเข้าใจเห็นว่าไม่ใช่เราเนี่ยคิดดูสิคะง่ายไหมเห็นทุกวันแต่ถูกปิดบังไว้ด้วยความไม่รู้ลืมสนิทเพราะสนใจในสิ่งที่จิตรู้เพราะฉะนั้นโลกที่เราเห็นนี่นะคะก็เป็นโลกที่จิตรู้ทั้งนั้นเลยไม่ว่าจะเป็นภูเขาแม่น้ำต้นไม้อะไรแต่ไหนแต่ลืมตัวจิตตั้งแต่แรกเกิดว่าที่ว่าเป็นคนเนี่ยก็เพราะมีจิตเจตสิกและรูปซึ่งเล็กมากนะขณะนั้นเกิดมาใหม่ๆอยู่ในครรภ์ไม่มีใครรู้หรอกต่อไปจะเป็นอะไรจะเป็นปลาหรือจะเป็นงูหรือว่าจะเป็นนกหรือว่าจะเป็นคนก็แล้วแต่ใช่ไหมเล็กมากแต่ธรรมะเนี่ยค่ะก็ไม่มีใครจะเปลี่ยนแปลงได้ว่ากรรมใดทำให้จิตขณะนั้นเกิดพร้อมเจตสิกซึ่งเป็นผลของกรรมทุกคำในการละเอียดมากแต่ว่าเราสามารถที่จะเข้าใจเข้าใจแล้วเราก็ไม่ลืมใช่ไหมคะแต่ว่าเพราะมีสิ่งอื่นที่ปรากฏก็ไม่ได้คิดถึงแต่พอมีการพูดถึงเราก็รู้ว่าอ้อเรากำลังพูดถึงธาตุรู้นะเวลานี้ถ้าไม่มีธาตุรู้อะไรๆก็ไม่ปรากฏนานๆแล้วก็คิดถึงสักทีเมื่อมีการพูดถึงหรือมีการฟังแต่ตามความเป็นจริงก็คือว่าเราไม่สามารถจะบังคับบัญชาอะไรได้เลยเพราะไม่มีเรามีแต่ธาตุรู้ซึ่งเกิดดับสืบต่อกันเพราะฉะนั้นฟังธรรมะเนี่ยทีละคำตอนนี้ไม่สงสัยใช่ไหมคะปรมัตถธรรมหรือธรรมะที่มีจริงๆเนี่ยถึงจะกล่าวถึงรูปร่างสันฐานสีสันวรรณะรสชาติยังไงก็ต้องเป็นหนึ่งในปรมัตถธรรมสี่คือเป็นจิตธาตุรู้เกิดพร้อมเจตสิกแล้วก็มีรูปกับนิพพานแต่หลากหลายเหลือเกินค่ะหลากหลายยังไงคะเกิดแล้วดับไม่กลับมาอีกเลยจะเป็นอย่างนั้นอีกไม่ได้เหมือนกับเรามีน้ำมะนาวก่อนใส่เกลือลงไปใช่ไหมคะก็เป็นรสหนึ่งพอใส่เกลือลงไปแล้วจะกลับให้เป็นรสเดิมที่ไม่มีเกลือได้ไหมไม่ได้เลยเนี่ยค่ะทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยหมายความว่าเดี๋ยวนี้เห็น ม่ใช่เห็นเมื่อกี้นี้แล้วเร็วสุดที่จะประมาณได้เมื่อกี้นี้ในห้องนี้ยังไม่มีคุณตีเห็นไหมฮะไม่มีอ่ะแล้วก็มีอ่ะเข้ามาในห้องนี้ใช่ไหมคะถ้าไม่เห็นและถ้าไม่มีธาตุดินน้ำไฟลมเนี่ยจะมีสิ่งที่เราจำได้แบบนี้คือใครและจำมีจริงๆใช่ไหมคะเป็นเราหรือเปล่าไม่ใช่เป็นธรรมะเป็นธรรมะอะไรเมื่อกี้เราจำกัดความนะจิตเจตสิกรูปนิพพานเพราะฉันจำเนี่ยเป็นอะไรไม่ใช่จิตจิตสภาพที่รู้แจ้งนะคะแต่ว่าขณะหนึ่งที่จิตเกิดขึ้นต้องอาศัยเจตสิกอย่างน้อยที่สุดเจ็ดประเภทจำไม่ใช่เราแน่ๆแต่ทุกครั้งที่จิตเกิดมีเจตสิกนี้เกิดพร้อมกันเลยรู้สิ่งเดียวกันแล้วก็จำได้ไม่ใช่ว่าแยกคุณตีไปออกจากรูปนี้ใช่ไหมคะแต่จากรูปนี้แหละที่จำไว้เพราะฉะนั้นก็ทั้งหมดเนี่ยค่ะก็คือสภาพธรรมะซึ่งไม่พ้นจากจิตเจตสิกรูปเพราะฉะนั้นไม่ว่าใครนี่มีแต่รูปใช่ไหมคะแต่แต่ละคนที่นั่งจิตเจตสิกรูปโดยที่เราไม่รู้เลยไม่พูดก็ไม่รู้จนตายแล้วไม่รู้จนตายคิดดูนะคะไม่ใช่ชาติเดียวจนตายชาตินี้คือชาติก่อนเนี่ยรู้ไหมรู้เท่าไหร่และชาตินี้มีโอกาสได้ยินได้ฟังและรู้แค่ไหนเพราะฉะนั้นก็เท่าที่เรามีโอกาสจะได้ฟังเข้าใจแต่ความเข้าใจที่เป็นความเข้าใจจริงๆเนี่ยไม่ได้หายไปไหนเลยค่ะสะสมสืบต่ออยู่ในจิตเหมือนอย่างเมื่อเช้าเนี่ยคุณภัทรขับรถไปใช่ไหมคะเราเจออะไรบ้างก็ยังจำได้แต่ว่าสภาพที่จะนึกถึงเนี่ยไม่ใช่เจตสิกที่จำเป็นอีกเจตสิกหนึ่งเพราะฉะนั้นเจตสิกทั้งหมดเนี่ยละเอียดมากนะคะและคล้ายกันมากถ้าไม่ฟังจริงๆไม่ไตรตรองจริงๆเข้าใจไม่ได้เลยเพราะว่าขณะหนึ่งที่จิตเกิดมีเจตสิกเกิดร่วมด้วยอย่างน้อยที่สุดเจ็ดนั่นคืออะไรซึ่งขาดไม่ได้เลยสักหนึ่งเราไม่รู้แต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้ว่าไม่ขาดเจตสิกหนึ่งในเจ็ดที่จะต้องเกิดกับจิตทุกดวงเพราะฉะนั้นเท่าที่เราสามารถที่จะรู้จักเจตสิกนะคะชื่ออื่นๆทั้งหมดในวันหนึ่งที่เป็นสภาพรู้เนี่ยเป็นเจตสิกทั้งนั้นอย่างจิตนี่เราบอกว่าเห็นนะฮะแล้วก็ได้ยินพวกนี้เป็นใหญ่เป็นประธานมีรูปที่ปรากฏเพราะฉะนั้นเจตสิกก็เกิดพร้อมจิตรู้สิ่งเดียวกันแต่ต่างฐานะของเจตสิกนั้นๆทำหน้าที่คนละอย่างคนละอย่างอย่างในห้องครัวเนี่ยเราก็อาจจะมีลูกมือแม่ครัวแหละฮะหลายคนแต่ละคนก็ทำหน้าที่ไปอย่างคนหั่นผักก็หั่นไปคนต้มน้ำก็ต้มไปคนทำอะไรก็ทำไปก็คือเจตสิกแต่ละหนึ่งซึ่งเกิดที่ปรุงแต่งให้จิตนั้นเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นจิตเกิดโดยไม่มีเจตสิกได้ไหมคะไม่ได้เจตสิกเกิดโดยไม่มีจิตได้ไหมก็ไม่ได้แล้วก็เรารู้จักเจตสิกเจ็ดไหมอย่างน้อยที่สุดทั้งหมดตั้ง52ไม่อยู่ที่อื่นเลยอยู่ที่ตัวเรานี่อยู่ที่สิ่งที่มีจิตทั้งหมดเจตสิกจะไม่เกิดกับสิ่งใดอื่นนอกจากเกิดกับจิตและจิตจะเกิดก็ไม่ได้ถ้าไม่มีเจตสิกเพราะฉะนั้นก็สอดคล้องกันที่ว่าธรรมะคือสิ่งที่เกิดขึ้นโดยมีปัจจัยอาศัยกันและกันปรุงแต่งกันและกันให้เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นนะคะขณะหนึ่งที่จิตเกิดขึ้นมีเจตสิกซึ่งจำเกิดร่วมด้วยทุกครั้งถ้าจิตไม่เกิดจะไปจำอะไรใช่ไหมคะไม่มีทางแต่พอจิตรู้สิ่งใดเจตสิกก็จำสิ่งนั้นเกิดพร้อมกันดับพร้อมกันเพราะฉะนั้นเจตสิกนี้นะคะภาษาบาลีใช้คำว่าสัญญาเจตสิกจำแต่คนไทยมาใช้นิดเดียวทำสัญญาเพื่อไม่ลืมใช่ไหมคะเพื่อจะได้จำได้แต่ไม่ต้องทำสัญญาหรอกสัญญาเกิดกับจิตทุกขณะโดยที่ว่าขณะนี้ที่จำอยู่นี้ทั้งหมดก็คือสัญญาที่เห็นเดี๋ยวนี้ทั้งหมดก็คือจิตเห็นก็คือจิตจำนี่ก็คือเจตสิกซึ่งเป็นสัญญาเจตสิกและก็มีเจตสิกที่เป็นความรู้สึกนะคะเกิดพร้อมกับจิตทุกขณะความรู้สึกก็มีรู้สึกเฉยๆบ่อยไหมคะวันหนึ่งถามว่ารู้สึกยังไงคะเฉยๆจนกว่าจะดีใจนะคะเป็นสภาพความรู้สึกอีกอย่างหนึ่งเสียใจตรงกันข้ามทางใจนะคะแล้วก็ทุกข์ทางกายเจ็บปวดเมื่อยท้องเสียหรืออะไรก็แล้วแต่ปวดฟันอะไรก็แล้วแต่นะคะ อาศัยกายเกิดขึ้นเป็นทุกข์ก็เป็นทุกข์ทางกายไม่ใช่เราและไม่ใช่จิตและไม่ใช่สัญญาเจตสิกแต่เป็นเวทนาเจตสิกสภาพที่รู้สึกเพราะฉะนั้นความรู้สึกทั้งหมดมี5อย่างนะคะเฉยๆ1ละแล้วก็สุขหรือทุกข์ทางกาย2แล้วก็โสมนัสหรือโทมนัสทางใจดีใจหรือเสียใจรวมเป็นเวทนา5 1ใน5ต้องเกิดกับจิตรู้หรือไม่รู้ป่านนี้ก็กำลังเกิดดับอยู่แล้วตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเรารู้ในสิ่งที่มีแต่ไม่รู้ไม่รู้มานานแสนนานและเพิ่งจะค่อยๆรู้ว่าไม่ใช่เราเกิดแล้วต้องตายทำเลือกเวลาให้เกิดก็ไม่ได้เลือกเวลาตายก็ไม่ได้เพราะต้องอาศัยปัจจัยแม้แต่เกิดมาก็ต่างกันหลากหลายมากทำไมไม่เหมือนกันนะคะเป็นนกเป็นช้างเป็นงูเป็นคนเป็นเทวดาเป็นพรหมตามเหตุคือกรรมที่ได้กระทำซึ่งวันหนึ่งเนี่ยมีมากเฉพาะชาตินี้นะคะชาติก่อนก็นับไม่ถ้วนยิ่งในสังสารวัฏยิ่งนับไม่ถ้วนแต่ทุกกรรมที่กระทำสำเร็จแล้วนะคะก็เป็นปัจจัยที่จะทำให้ผลของกรรมเกิดขึ้นในชาตินี้ขณะแรกที่เกิดจิตเจตสิกรูปเป็นผลของกรรมแต่สำหรับจิตเจตสิกซึ่งเป็นสภาพรู้นะคะใช้คำว่าวิบากภาษาบาลีเป็นวิปากะแล้วใครนะที่บอกว่าฟังไม่รู้เรื่องอ่ะก็ภาษาไทยอ่ะฮะน่าจะไม่รู้ได้ยังไงใช่ไหมคะแต่เขาไม่ได้ใส่ใจไม่ได้ตั้งใจเพราะเขาคิดว่าธรรมะนี่คงเป็นเรื่องอื่นมากเลยต้องไปนั่งประนมมืออยู่ที่ไหนแล้วฟังอะไรเป็นภาษาบาลีใช่ไหมคะแต่ความจริงเป็นสิ่งที่มีจริงในภาษาไหนก็ได้แล้วแต่เพราะฉะนั้นในขณะแรกที่เกิดนะคะเป็นผลของกรรมแต่สำหรับจิตเจตสิกเนี่ยเป็นผลที่ใช้คำว่าวิปากะเพราะเป็นธาตุรู้ธาตุรู้ให้ผลเป็นธาตุรู้เกิดขึ้นเป็นวิบากเพราะฉะนั้นกุศลจิตหรืออกุศลจิตซึ่งเป็นอกุศลกรรมซึ่งเป็นธาตุรู้นะคะเป็นปัจจัยให้กุศลวิบากหรืออกุศลวิบากซึ่งเป็นผลของกรรมนั้นๆเกิดขึ้นเป็นธาตุรู้รูปก็เกิดขึ้นเพราะกรรมแต่ไม่ใช้คำว่าวิบากนี่ค่ะคือความละเอียดซึ่งเราคิดเองไม่ได้ไหนว่าผลของกรรมก็ต้องเป็นผลของกรรมก็ไม่ปฏิเสธขณะแรกเกิดมาเป็นผลของกรรมจิตก็เป็นผลของกรรมเจตสิกก็เป็นผลของกรรมรูปที่เกิดก็เป็นผลของกรรมแต่รูปไม่รู้อะไรแต่ตัววิบากเนี่ยเป็นธาตุรู้ซึ่งกรรมที่ทำอกุศลหรือกุศลเป็นธาตุรู้ก็ทำให้ผลของกรรมซึ่งเป็นธาตุรู้เกิดขึ้นเป็นผลที่ดีหรือเป็นผลที่ชั่วถ้าเป็นผลที่ดีเกิดเป็นมนุษย์มาจากกุศลกรรมถ้าเป็นผลที่ไม่ดีนะคะก็เกิดในนรกเกิดเป็นเปรตเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานใครเลือกได้อย่างมดเดินมาเนี่ยเราไปเลือกได้หรือว่าไม่ให้เกิดเป็นมดเพราะฉะนั้นวิบากหมายความเฉพาะจิตเจตสิกส่วนรูปเป็นผลของกรรมแต่ไม่ใช่วิบากเนี่ยค่ะคือความละเอียดซึ่งถ้าเราไม่ศึกษาตั้งแต่เริ่มต้นทีเดียวนะคะเราสับสนเพราะว่าคิดถึงพระไตรปิฎกมาจากไหนมาจากคำที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสกับผู้ที่รู้ทั้งนั้นเลยผู้ที่มีปัญญาสะสมมานะคะพอฟังพระธรรมบางท่านรู้แจ้งอริยสัจธรรมถึงความเป็นพระญาณบุคคลอย่างท่านพระอัญญาโกณฑัญญะเนี่ยใครจะไปรู้ก่อนท่านได้ท่านสะสมมาที่ท่านจะเป็นผู้เลิศในทางรู้ก่อนใครทั้งหมดคิดดูเพราะฉะนั้นเมื่อถึงเวลาที่ท่านได้ฟังพระธรรมนะคะท่านสามารถเข้าใจจนทั้งรู้แจ้งอริยสัจธรรมเป็นพระโสดาบันแต่คนที่สะสมมาก็ต้องฟังแล้วฟังอีกใช่ไหมคะไม่ต้องสนใจเมื่อไหร่เพราะลึกซึ้งเกินกว่าที่จะคิดเพียงแต่ว่าได้มีโอกาสเข้าใจสะสมไว้ทำให้จิตทึ่งสะสมความไม่รู้มามากพร้อมทั้งกิเลสอื่นซึ่งเกิดจากความไม่รู้เนี่ยค่อยๆมีปัจจัยที่จะเกิดน้อยลงโดยปัจจัยที่จะทำให้กุศลเกิดขึ้นเพราะความเข้าใจที่ถูกต้องเลยนะคะเป็นปัจจัยที่จะทำให้กุศลเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นปัญญานำไปในกิจทั้งปวงซึ่งต้องเป็นกิจที่ดีซึ่งเราใช้คำว่าบารมีไม่อย่างนั้นแล้วต้องไม่มีบารมีสิไปนั่งทำกันในห้องปฏิบัติแล้วก็รู้แจ้งอริยสัจธรรมนี่เป็นไปไม่ได้ที่อกุศลทั้งหลายซึ่งหมักหมมมานานแสนนานแล้วก็จะรู้ โดยไม่มีความเข้าใจที่จะปรุงแต่งให้บารมีทั้งหลายเกิดขึ้นนะคะขัดเกลากิเลสละคลายอกุศลจนกระทั่งพร้อมที่จะสภาพธรรมะเดี๋ยวนี้กำลังเกิดดับปรากฏเห็นไม่ใช่ได้ยินเห็นปรากฏเป็นเห็นได้ยินปรากฏเป็นได้ยินแต่ปัญญาไม่สามารถถึงการเกิดดับของทั้งสองอย่างขั้นฝันเห็นไหมคะปัญญาแค่นี้ไม่สามารถแต่ถ้ามีความเข้าใจเพิ่มขึ้นมากขึ้นละคลายมากขึ้นมีหรือซึ่งสิ่งที่มีจริงนี้จะไม่ปรากฏแต่ต้องปรากฏกับปัญญาถึงขั้นที่สามารถที่จะรู้อย่างนั้นได้เพราะปัญญาก็มีหลายขั้นท่านเด็กประถมอนุบาลอย่างเงี้ยจะไปรู้อะไรได้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องรู้ว่าการฟังธรรมะเพื่ออะไรเพื่อเข้าใจถูกต้องสะสมความเห็นถูกเพื่อละนี่ค่ะสิ่งที่ยากที่สุดคือหนทางตรงกันข้ามกับปัญญาความไม่รู้ทำให้ติดข้องปัญญารู้ทำให้ละความไม่รู้ค่อยๆเข้าใจขึ้นค่อยๆเข้าใจความติดข้องก็ค่อยๆลดน้อยลงไม่มีใครไปทำอะไรให้ใครได้จะไปบอกให้เขานั่งนอนยืนเดินอย่างนั้นอย่างนี้ปัญญาเขาก็ไม่เกิดแล้วจะไปละอะไรได้ด้วยเหตุนี้นะคะการเป็นผู้ที่เคารพอย่างสูงในพระรัตนตรัยก็คือบูชาพระรัตนตรัยด้วยการศึกษาในความถูกต้องในความเป็นจริงที่ลึกซึ้งซึ่งเป็นสิ่งเดียวที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญนะคะเพื่อที่จะให้เราได้รู้ด้วยจากการที่พระองค์ทรงตรัสรู้ในขณะที่ตรัสรู้ไม่น้อมพระทัยที่จะทรงแสดงเพราะความลึกซึ้งไม่ใช่มาเข้าสำนักปฏิบัติ7วัน8วันอย่างนั้นไม่ได้เลยนี่ก็แสดงเห็นว่าความละเอียดนะคะเป็นเรื่องละแต่ความไม่ละเอียดเป็นเรื่องต้องการและจะมีประโยชน์อะไรคะฟังธรรมะไปก็เพิ่มความต้องการเหมือนเดิมกับฟังธรรมะแล้วรู้แล้วก็ค่อยๆละความติดข้องจนกระทั่งความลึกซึ้งเนี่ยไม่ต้องไปหวังเลยค่อยๆไปแต่ละหนึ่งขณะแค่นี้ค่ะคือสิ่งที่กำลังมีเดี๋ยวนี้ถูกปิดบังสนิทและก็ต่อแต่งเติมด้วยความคิดของเรามีคำถามที่วุ่นวายมากใช่ค่ะเพราะว่าเราไปคิดแต่ถ้าฟังแล้วคิดถามที่ตรงคิดนั่นน่ะจะได้ความชัดเจนว่าที่เข้าใจที่ฟังเนี่ยมีข้อสงสัยอะไรใช่ไหมคะแต่ถ้าไม่สงสัยก็คือเข้าใจแล้วค่ะก็ไม่จำเป็นที่จะต้องมีความสงสัยไม่ใช่ให้ไปสงสัยสิ่งที่เรายังไม่ได้ฟังเอาเฉพาะที่ฟังแต่ละครั้งที่กำลังฟังนี่แหละเอาความเข้าใจจริงๆตรงนั้นเพราะถ้าเข้าใจจริงๆนี่นะคะไม่มีทางที่เราจะลืมเราได้ยินคำว่าธรรมะเรารู้เลยแต่คนที่ไม่รู้เขาก็พูดธรรมะอะไรก็ไม่รู้ซึ่งเรารู้ว่าเขาไม่รู้อะใช่ไหมคะเพราะรู้ว่าธรรมะคือทุกสิ่งที่มีจริงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ความจริงของสิ่งที่มีจริงไม่ใช่เพียงแค่รู้ว่ามีจริงเห็นจริงได้ยินมีจริงแต่ตรัสรู้มากกว่านั้นว่าไม่ใช่เราเพราะเกิดระดับตามเหตุตามปัจจัยด้วยใครก็ไปทำให้เกิดไม่ได
3: ้ครับกราบท่านอาจารย์ครับแม้คำว่าอารมณ์เนี่ยครับท่านอาจารย์หมายถึงสิ่งที่จิตรู้เนี่ยก็จะเป็นเครื่องเตือนให้ระลึกถึงได้ว่าขณะนี้มีสิ่งที่เป็นอารมณ์ของจิตเนี่ยมีอะไรเป็นอารมณ์ของจิตทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นซึ่งจะทำให้ไม่มีความเห็นที่ผิดไปก็คือว่าขณะนี้มีสิ่งที่เป็นอารมณ์ของจิตก็คือมีรูปร่างมีสีเท่านั้นที่เป็นอารมณ์ของจิตส่วนทางหูก็มีเพียงเสียงซึ่งยังไม่ได้เป็นเสียงของคนอื่นเสียงของใครก็แล้วแต่
2: ยังไม่เป็นเรื่องราว
3: ยังไม่เป็นเรื่องราวเพราะฉะนั้นก็จะเป็นลักษณะของปัญญาที่ค่อยๆเห็นถูกขึ้นว่าเป็นเพียงลักษณะของสภาพธรรมะแต่ละลักษณะ
2: แต่ปัญญาระดับนี้ต้องมาจากความเข้าใจใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นลองคิดดูนะฮะแต่ละคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยยากและลึกซึ้งแค่ไหนเห็นมีกำลังเห็นเห็นอะไรเห็นอะไรคะ
3: เห็นเพียงสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้ทางตา
2: แค่นี้แค่คำนี้คำเดียวนะฮะสิ่งที่ปรากฏให้เห็นต้องมีจริงใช่ไหม
3: ต้องมีจริงครับ
2: ไม่ใช่คนใช่ไหม
3: ไม่ใช่คน
2: เพราะฉะนั้นกว่าจะ ไม่มีใครในห้องนี้ทันทีที่เห็นก็รู้ว่าสิ่งที่ปรากฏเนี่ยเพียงปรากฏแล้วดับด้วยกว่าจะละความมีตั้งหลายคนในห้องนี้ต้องถึงลักษณะที่แท้จริงของสิ่งที่ปรากฏคือกระทบตาแล้วปรากฏซึ่งไม่ใช่คนไม่ใช่อะไรเลยแต่เป็นสีสันวรรณะต่างๆแต่เห็นความรวดเร็วของจิตซึ่งเกิดสืบต่อนะถ้าจำเนี่ยจำไม่หมดเลยว่าเป็นใครแต่หนึ่งคนนี่รู้หมดเลยเนี่ยหลากหลายเนี่ยแต่ความจริงหลับตาเท่านั้นหายไปไหนใครใส่เสื้อสีอะไรใครนั่งตรงไหนไม่มีเลยพอลืมตามีสิ่งที่ปรากฏให้เห็นแล้วยังมีเกินเลยไปถึงรู้ว่าเป็นใครหลังจากที่เห็นแล้วต้องหลังจากที่เห็นแล้วเพราะฉะนั้นกว่าจะเอาความเป็นเราออกไปจากสิ่งที่ปรากฏรู้จริงๆเฉพาะในลักษณะของสิ่งที่เป็นสิ่งนั้นคือเป็นสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้โดยไม่ใช่ใครเลยทั้งสิ้น
4: ปัญญานี่ต้องไวมาก
2: คมมากกล้าไม่ใช่ว่าจะถึงได้ง่ายๆเลย
4: ท่านอาจารย์คะแม้ขณะเดียวที่เราเห็นยังเห็นต้องหลากหลายมากมาย
2: มาจากไหนล่ะปัญญาเห็นไหมคะกว่าจะถึงระดับนั้นต้องมาจากการฟังเข้าใจเข้าใจอย่างเราพูดเราตอบได้นี่พอใครถามว่าเห็นอะไรเคยฟังมาแล้วเราบอกเห็นสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้แต่รู้ไหมว่ากว่าจะเป็นอย่างนั้นจริงๆเนี่ยต้องไม่มีใครเลยในห้องนี
4: ้เพราะฉะนั้นตัวปัญญาเนี่ยต้องไวมากกว่าที่เราเห็นจริงๆ
2: คมกล้าสามารถเข้าใจขึ้นจนกระทั่งละคิดอยู่สิละสละการที่เคยเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใด
4: เนี่ยถ้าสมมติว่าหลับตาแล้วลืมปุ๊บเนี่ยเห็นคลึบเลยค่ะพร้อมกันเนี่ยนี่ก็ว่าเร็วสุดแล้วจริงๆปัญญาจะ
2: ไม่หลับตาก็เป็นอย่างนั้น
4: เข้าใจค่ะแต่หมายถึงว่าตัวปัญญาเนี่ยจะต้องสะสมมา
2: ปัญญาเขารู้ทุกอย่างอย่างที่ไม่เคยคิดเลยว่าเขาจะรู้ได้ถึงอย่างนั้นแต่ในเมื่อความจริงแต่ละคำเป็นอย่างนี้ปัญญารู้ถ้ายังไม่รู้คือยังเป็นขั้นฝันเพราะฉะนั้นยังไม่ใช่ปฏิปติอะไรเลยทั้งสิ้น
3: อย่างนี้ปัญญาที่ว่ารู้ตรงลักษณะตามสภาพที่ปรากฏเนี่ยก็จะละคลายความยึดถือความติดข้องในสิ่งที่เคยเห็นที่ผิดจากความเป็น

0: ในความละเอียดเนี่ยในลักษณะของการเห็นเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าสิ่งที่ปรากฏกับสภาพที่รู้ในสิ่งที่ปรากฏเนี่ยก็ไม่ใช่อย่างเดียวกันก
1: ็
0: จะละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นละเอียดขึ้น
1: ปัญญาค่อยๆเข้าใจขึ้นโดยไม่เลือกเลยว่าจะรู้อะไรขนาดไหนแต่รู้ว่าถ้ารู้จริงก็ต้องเข้าใจอย่างนี้โดยไม่ใช่เราด้วยข้อสำคัญเนี่ยยากซับซ้อนก็คือว่าโดยไม่ใช่เราที่จะไปพยายามภาคเพียรทำอะไรเลยยิ่งทำก็ยิ่งผิดเพราะเป็นเราทำ
2: มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาอนุโมทนาคุณพ่อบุญหนาและคุณแม่บุญเหนืออักษรวิไลคุณชนชินีสะสมทรัพย์และครอบครัวคุณป้อมมณีมณีไพโรธและบุตรชายคุณปัญญาสิทธิ์ตันติวัฒน์พาณิชย์แพทย์หญิงพัชนีโชคสุขสำราญคุณนพดลและคุณวันนีแซ่โง่คุณวิชัยเฟื่องฟูนวกิจและทันตแพทย์ภูมิธรรมภักดีธนากุลผู้ร่วมเผยแพร่พระธรรมกับมูลนิธิทางสถานีวิทยุแห่งนี้ท่านที่สนใจสื่อธรรมะของรายการนี้หรือท่านที่สนใจสมัครสมาชิกชมรมบ้านธรรมะมสพ.เพื่อทำดีและศึกษาพระธรรมติดต่อได้ทุกวันที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาเลขที่174/1ถนนเจริญนครซอย78แขวงดาวคะนองเขตธนบุรีกรุงเทพโทรศัพท์024680239และ0927779800หรือเว็บไซต์บ้านธรรมะ dhammahome.comขอความสุขความเจริญมั่นคงในกุศลธรรมจงมีแด่ท่านผู้ร่วมกุศลและท่านผู้

0: เกิดมาแล้วก่อนตายควรมีโอกาสได้เข้าใจความจริงจากการศึกษาพระธรรมของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อขัดเกลาความไม่ดีที่สะสมมาด้วยความเข้าใจธรรมะจากการสนทนาธรรมที่บริษัทการบินไทย28กุมภาพันธ์2556
1: เข้าใจจริงๆนะคะว่าเกิดมาแล้วไม่รู้ความจริงของสิ่งที่มีตั้งแต่เกิดจนตายกับการที่มีโอกาสได้ยินได้ฟัง

0: ได้เข้าใจความจริงของสิ่งที่มีจริงเนี่ยค่ะก็เป็นสิ่งซึ่งต้องสะสมมาแล้วนะคะที่จะสนใจที่จะสนทนาที่จะได้ยินได้ฟังต่อไปอีกเพื่อที่จะเข้าใจก่อนจะจากโลกนี้ไปเพราะมีคนมากมายค่ะเกิดและตายไปโดยไม่ได้รู้ความจริงแม้สักนิดหนึ่งของสิ่งที่มีจริงๆนะคะถ้าไม่มีการได้ยินได้ฟังพระธรรมเพราะฉะนั้นก่อนที่จะจากไปโดยที่ไม่รู้ความจริงก็ได้ยินได้ฟังแล้วก็ถ้ามีความสนใจมีความศรัทธาเพิ่มขึ้นเนี่ยก็สามารถที่จะเข้าใจความจริงที่มีในขณะนี้ได้แต่เป็นเรื่องที่จะต้องศึกษาโดยละเอียดยิ่งโดยความเคารพยิ่งและต้องเป็นผู้ที่มีเหตุมีผลถ้าสิ่งใดที่ไม่มีเหตุมีผลนะคะไม่ใช่คำสอนของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าและสิ่งที่มีขณะนี้ค่ะจากไม่รู้เป็นรู้ดีไหมคะดีกว่าไม่รู้เลยแล้วก็เมื่อรู้แล้วก็ละเพราะว่าไม่มีใครสามารถที่จะละความไม่ดีอกุศลทั้งหลายซึ่งทุกคนก็รู้ว่าไม่ดีนะคะโกรธอย่างเงี้ยค่ะดีไหมคะเพียงแค่โกรธก็แย่ละและยังไปประทุษร้ายคนอื่นอีกตั้งมากมายที่โลกเดือดร้อนเพราะความไม่รู้เพราะฉะนั้นถ้ามีความเข้าใจเพิ่มขึ้นก็จะเห็นว่าสิ่งที่มีประโยชน์ก็ต้องเป็นธรรมะฝ่ายดีแล้วก็จะเริ่มเห็นโทษของธรรมะฝ่ายไม่ดีแต่ก็อีกนานมากเลยนะคะกว่าจะค่อยๆละทางฝ่ายไม่ดีซึ่งสะสมมานานมากแต่ดีกว่าไม่มีซะเลยไม่มีความรู้ที่จะละนี่ก็แย่เลยนะคะเพราะว่าเราจะเห็นได้ว่าแต่ละคนเนี่ยต่างกันไปบางคนมีอัธยาศัยดีสะสมมาดีบางคนก็แย่เจ้าโทสะขี้โกรธหรือว่าอะไรๆต่างๆซึ่งคนอื่นก็มองเห็นเพราะฉะนั้นจะเป็นคนนั้นหรือว่าจะเบาบางจากการที่เรารู้ตัวเราเองนะคะว่ามีอะไรที่ไม่ควรจะเป็นแต่ก็ห้ามไม่ได้เพราะเหตุว่าเป็นอนัตตาแต่จะค่อยๆเปลี่ยนแปลงเพราะความเข้าใจถูกในความเป็นธรรมะซึ่งไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใคร
1: ก็แปลว่าทุกสิ่งเนี่ยเป็นธรรมะใช่ไหมครับอกุศลก็เป็นธรรมะกุศลก็เป็นธรรมะใช่ไหมครับท่านอาจารย
0: ์ไม่เว้นเลยหรือใครคิดว่ามีอะไรที่จะเว้นได้ที่ไม่ใช่สิ่งที่มีจริงบ้างคะมีจริงหมายความว่าเกิดแล้วปรากฏแล้วและเดี๋ยวนี้ก็มีด้วยไม่ใช่มีจริงในความคิดแล้วก็หาไม่เจอแต่เดี๋ยวนี้ค่ะไม่ว่าอะไรก็ตามที่ปรากฏเป็นสิ่งที่มีจริงทั้งหมดซึ่งภาษาบาลีใช้คำว่าธรรมะ

0: มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาขอเชิญฟังรายการสนทนาธรรมกับอาจารย์สุจินต์บริหารวนเขต
1: พื้นฐานพระอภิธรรมตอนที่1005ที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ที่25กรกฎาคมพุทธศักราช2558
2: ทุกขณะที่จิตเป็นกุศลขณะนั้นไม่ต้องเรียกชื่อก็คือสภาพธรรมะที่ไม่ได้ก้าวล่วงทุจริตทางกายทางวาจานั่นเองก็เป็นกุศลศีลในชีวิตประจำวัน
3: เพราะฉะนั้นจากการที่ไม่เคยรู้เลยนะคะว่าขณะนี้กำลังมีศีลหรือเปล่าก็รู้ว่าเมื่อไหร่ที่มีจิตเจตสิกประพฤติเป็นไปก็จะต้องเป็นกุศลศีลหรืออกุศลศีลซึ่งไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นจะไปอาราธนาขอศีลอกุศลหรือเปล่าไม่ต้องขอก็มีฉันใดจะต้องไปอาราธนาเพื่อที่จะขอกุศลศีลหรือเปล่าในเมื่อไม่ขอก็มีปัจจัยที่จะเป็นกุศลศีล
2: ท่านอาจารย์คะละศีลในพุทธศาสนาก็ต้องต่างจากศีลนอกพุทธศาสนาด้วย
3: ผู้ที่ไม่เข้าใจสภาพธรรมะไม่รู้ว่าศีลคืออะไรนะคะก็รับศีลอาราธนาศีลด้วยความเป็นตัวตน
2: ถ้าไม่ฟังพระธรรมก็ไม่ทราบว่าศีลในพุทธศาสนาเป็นอย่างไร
3: เพราะฉะนั้นสำคัญที่สุดนะคะคือมีโอกาสได้ฟังวาจาสัจจะซึ่งสามารถที่จะเข้าใจได้ในสมัยไหนกาละไหนที่ไหนได้เพราะเหตุว่าถ้าไม่มีธรรมะก็ไม่มีอะไรแต่เมื่อมีธรรมะก็ไม่รู้ว่าเป็นธรรมะเพราะฉะนั้นเมื่อได้ฟังแล้วก็สามารถที่จะเข้าใจธรรมะได้เพราะฉะนั้นก่อนอื่นนะคะเริ่มต้นคืออะไรก่อนแล้วจะปลอดภัยไม่ทำสิ่งที่ไม่รู้
2: เชิญอาจารย์วิชัยค่ะ
4: ครับท่านอาจารย์ครับขอร่วมสนทนากับท่านอาจารย์ครับท่านอาจารย์ครับที่ทรงแสดงเนี่ยก็จะมีเรื่องของที่เป็นศีลสิกขาแล้วก็จิตสิกขาแล้วก็ปัญญาสิกขาที่กล่าวถึงว่าศีลเนี่ยเป็นเบื้องต้นของพรหมจรรย์แต่ว่าการที่เหมือนกับถ้าอย่างเช่นสนทนานะครับเราก็รู้ว่ากุศลจิตนะครับก็คือกุศลศีลอกุศลจิตก็เป็นอกุศลศีลแต่ว่าที่โดยในยะที่ทรงแสดงเรื่องของสิกขาสามครับจะมีการแสดงความเจริญยิ่งขึ้นไปของกุศลจะเป็นในขั้นของศีลหรือว่าสมาธิที่เป็นจิตสิกขาหรือว่าปัญญาสิกขายังไงครับท่านอาจารย
3: ์ค่ะขณะนี้นะคะกำลังฟังเรื่องศีลและก็รู้ความต่างของกุศลศีลและอกุศลศีลความเข้าใจถูกอย่างนี้ค่ะจะเป็นเหตุให้ศีลไหนเกิดเห็นประโยชน์ของศีลไหนก่อน
4: ก็กุศลศีลครับ
3: กุศลศีลนะคะฝ่ายอกุศลศีลเป็นเรื่องที่ควรละเพียงเท่านี้ที่คิดว่าศีลมีประโยชน์คือกุศลศีลเห็นประโยชน์แค่นี้แล้วก็คิดที่จะทำดีเพราะเหตุว่ากุศลจิตเป็นกุศลศีลไม่จำกัดเลยว่าต้อง5หรือ1หรือ10หรือ8ความดีทั้งหมดค่ะเป็นกุศลศีลเพราะฉะนั้นขณะที่ฟังเห็นประโยชน์แล้วก็ตั้งใจเห็นประโยชน์ที่จะทำชื่อว่าสมาทานหรือเปล่าถือเอาเป็นข้อประพฤติปฏิบัติถ้าเราไม่เคยฟังมาก่อนนะคะกุศลก็ไม่รู้อกุศลก็ไม่รู้แล้วจะถูกต้องได้ยังไงแต่ว่าเมื่อฟังแล้วนะคะเห็นโทษของอกุศลแล้วก็เห็นประโยชน์ของกุศลว่าเพียงแค่นี้แค่กุศลและจิตแค่นี้ค่ะก็ยังดีกว่าอกุศลและจิตแต่ว่ากุศลและศีลเพียงเท่านี้ยังน้อยนักยังไม่สามารถที่จะขัดเกลาละจนกระทั่งดับกิเลสได้หมดเลยเพียงแค่เริ่มต้นที่จะเห็นความต่างนะคะจากการที่เป็นอกุศลปัญญาก็ทำให้กุศลเกิดแทนอกุศลได้นั่นคือสมาทานและประพฤติตามด้วยเป็นสิกขาบทสิกขาบทหมายความว่าข้อที่ประพฤติตามแล้วแต่ว่าจะประพฤติตามมากน้อยเท่าไหร่นะคะถ้าในพระวินัยบัญญัติก็ทรงบัญญัติไว้ว่าจำนวนเท่าไหร่ที่จะเป็นสิกขาบทซึ่งพระภิกษุจะต้องศึกษาและประพฤติปฏิบัติตามสิกขาบทถ้าไม่ประพฤติตามก็เป็นโทษคือล่วงสิกขาบทเพราะว่าขณะนั้นเป็นอกุศลเพราะฉะนั้นเพียงเท่านี้ค่ะเริ่มเข้าใจความหมายของศีลแล้วก็สมาธิแล้วก็ปัญญาเพราะฉะนั้นเวลาที่เห็นความต่างของกุศลศีลและอกุศลศีลขณะนั้น จิตสมาทานถือเอาที่จะเป็นข้อประพฤติปฏิบัติที่จะเจริญกุศลยิ่งขึ้นไม่ใช่เราต้องไปสมาทานที่ไหนเลยแต่ถ้าเขามาบอกให้เราสมาทานแต่เราไม่อ่ะใช่ไหมคะเขาบอกให้เราเว้นแต่เราไม่แล้วเราก็จะให้เขาบังคับเราให้สมาทานหรือการที่พูดตามเขาไปโดยไม่เข้าใจอะไรเลยเสร็จแล้วพอสมาทานเสร็จก็ดื่มสุราอย่างนั้นจะชื่อว่าสมาทานศีลรับศีลหรือเพราะฉะนั้นทุกคำที่เป็นวาจาสัจจะนะคะทำให้พ้นจากบ่วงกิเลสและหนทางผิดซึ่งเหมือนกับดักล้อมรอบเพราะไม่เข้าใจด้วยเหตุนี้นะคะตอนนี้เข้าใจแล้วเรื่องศีลและสิกขาในขณะที่กุศลจิตเกิดสงบไหม
4: สงบครับขณะนั้น
3: สงบนะคะขณะนั้นไม่เป็นอกุศลแต่ปัญญาสิกขาถ้าไม่ฟังเลยก็ไม่สามารถที่จะทำให้มีปัจจัยที่กุศลจะเกิดมากขึ้นเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นพอเข้าใจเรื่องกุศลศีลและอกุศลศีลขณะนั้นก็เป็นการที่มีศีลสิกขาจิตสิกขาปัญญาสิกขาเพราะเหตุว่าเพราะอะไรขณะนั้นกุศลจิตจึงเกิดเพราะได้ฟังและได้เข้าใจแต่ไม่ถึงกับอธิศีลสิกขาอธิจิตสิกขาอธิปัญญาสิกขานี่คือเบื้องต้นคือศีลสิกขาจิตสิกขาปัญญาสิกขาที่เกิดเพราะเข้าใจแต่ถ้าไม่เข้าใจนะคะก็แค่ศีลที่ไม่รู้ว่าขณะนั้นนะคะมีความพึงพอใจหรือว่าติดข้องในศีลนั้นเท่าไหร่เป็นผู้ที่ดีใจว่าเราได้รักษาศีลอกุศลก็เกิดเพราะเหตุว่าขณะนั้นเป็นเราที่รักษาศีลรักษาได้ตั้งหลายวันดีใจไหมคะติดข้องในศีลหรือเปล่าในความเป็นเรารักษาศีลหรือเปล่าเพราะฉะนั้นศีลขณะนั้นก็ไม่ได้ขัดเราก
4: ราบพระอาจารย์ครับงั้นทั้งหมดเนี่ยเป็นเรื่องของความเข้าใจในสภาพของธรรมะนั้นจริงๆใช่ไหมว่าจะกล่าวคำใดก็ตามถ้าไม่เข้าใจในลักษณะสภาวะในที่กล่าวโดยอาศัยคำนั้นเนี่ยก็มีแต่จำคำแต่ไม่รู้จักลักษณะของสภาพธรรมะนั้นจริงๆ
3: เพราะฉะนั้นผู้ใดที่จะกล่าวว่ามีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งต้องตรงแต่ถ้าผู้ใดที่คิดเองว่าต้องมีศีลก่อนแล้วก็ไม่รู้จักไม่ได้ฟังพระธรรมเลยจะมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งหรือในเมื่อไม่รู้ไม่ได้ศึกษาเลยแม้แต่ศีลนะคะของผู้ที่มีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งมีความเข้าใจในพระปัญญาคุณพระบริสุทธิ์ที่คุณพระมหากรุณาคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทำให้แม้เดี๋ยวนี้และต่อไปเมื่อพระศาสนายังไม่อันตรธานก็ยังมีเหลือพอที่จะให้คนอื่นเนี่ยได้ยินได้ฟังได้ไตรตรองได้เข้าใจพอเป็นที่พึ่งจนกว่าจะถึงความเป็นอริยสาวกเมื่อไหร่เป็นสังฆรัตนะพระเจ้าผู้ที่ไม่ได้ฟังพระธรรมแล้วก็สมาทานศีลรักษาศีลด้วยความเข้าใจว่าศีล นี่แหละเป็นเบื้องต้นที่จะทำให้หมดกิเลสได้แต่ไม่ได้เข้าใจเลยว่าขณะนั้นนะคะไม่ใช่เขาแต่เป็นจิตซึ่งเกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยว่าจะเป็นกุศลหรืออกุศล
4: ครับจากนั้นก็เป็นความต่างคือมีข้อความที่กล่าวว่าอธิศีลอธิจิตอธิปัญญาเนี่ยครับมีในธรรมวินัยนี้เท่านั้นนะครับกราบท่านอาจารย์หมายถึงว่าความประพฤติเป็นไปที่เป็นกุศลเนี่ยก็เกิดได้แต่ว่าไม่สามารถจะรู้เข้าใจว่าขณะนั้นเป็นสภาพธรรมะที่เป็นไป
3: ค่ะเพราะฉะนั้นอธิศีลสิกขาอธิจิตสิกขาอธิปัญญาสิกขาต้องเป็นความเข้าใจธรรมะจนกระทั่งมีปัจจัยที่จะทำให้สัมมาสติสามารถเข้าใจสิ่งที่ได้ยินได้ฟังไม่ใช่เพียงเรื่องราวนะคะแต่เป็นการรู้ตรงลักษณะของสภาพธรรมะที่ขณะนี้ก็กำลังเป็นอย่างนั้น
4: เพราะว่าขณะนี้ถ้ามีปัจจัยให้เกิดความเข้าใจเกิดขึ้นไม่ต้องใช้คำอะไรเลยก็แต่แบบเป็นสภาพของกุศลจิตที่เกิดขึ้นเป็นไปคร
3: ับ ค่ะถ้าได้ยินได้ฟังหลายหลายคำแต่สภาพธรรมะนั้นยังไม่ปรากฏก็ไม่สามารถที่จะถึงเฉพาะที่จะรู้จักสภาพธรรมนั้นจริงๆเพียงแต่ได้ฟังเรื่องของธรรมนั้นเช่นได้ยินคำว่าสติถ้าไม่ศึกษาเลยนะคะหลงเลยขับรถยนต์ต้องมีสติหรือว่าจะกล่าวว่าถ้ามีสติแล้วรถจะชนก็ต่างคนก็ต่างคิดไปด้วยความไม่รู้นะคะเพราะเหตุว่าไม่รู้ว่าสติคืออะไรเพราะฉะนั้นก่อนอื่นค่ะได้ยินคำไหนอย่าเพิ่งคิดว่าเข้าใจแล้วรู้แล้ว ต่อเมื่อใดได้ฟังพระธรรมแล้วนะคะจะมีความเห็นถูกต้องมีความเข้าใจถูกต้องว่าลักษณะของสภาพธรรมะที่พระผู้มีพระภาคตรัสเรียกคำนั้นว่าสติหรือว่าปัญญาหรือวิริยะหรือหิริหรือโอตตัปปะหรืออะไรก็ตามแต่นะคะเป็นสภาพธรรมะที่มีจริงแต่ว่าถ้าไม่ปรากฏก็ยังไม่สามารถที่จะรู้ในลักษณะของสภาพธรรมนั้นได้เพียงแต่ได้ยินชื่อเท่านั้นเอง
4: กราบท่านอาจารย์ครับดังนั้นขณะที่เข้าใจเนี่ยปัญญาเกิดแต่ว่าเหมือนกับปัญญาเกิดเข้าใจแต่ว่าการที่จะรู้ลักษณะของปัญญาก็เป็นความรู้อีกขณะหนึ่งนะครับ
3: ต้องเป็นผู้ตรงด้วยค่ะว่านี่เป็นขั้นฟังเพราะฉันได้ยินคำว่าสติได้ยินคำว่าสติปัฏฐานสติสัมปชัญญะก็ต้องมีความละเอียดขึ้นอีกเพราะปัญญาที่จะเจริญขึ้นต้องมาจากขั้นต้นทีละน้อยแล้วก็ค่อยๆเข้าใจขึ้นเข้าใจขึ้นและปัญญานั่นแหละก็รู้ความต่างของระดับขั้นของปัญญาไม่หลงผิดเลยค่ะปัญญารู้ตามความเป็นจริง
4: แต่ความไม่รู้ก็ยังมากมายมหาศาลครับอาจารย์
3: เทียบกับที่เคยไม่รู้มานานเท่าไหร่แล้วค่ะแสนโกรธกับ
5: ทำไมเนี่ยก็ไม่ค่อยเข้าใจความลึกซึ้งละเอียดของว่าเจตนาเป็นตัวสินอย่างไรจารย์พร
3: พระคุณเจ้าจะฆ่าสัตว์ไหมเจ้าคะจะเอาของของคนอื่นมาเป็นของตนไหมจะพูดคำไม่จริงไหม
5: จะพูดจะฆ่า
3: ขณะนั้นเป็นอกุศลศีลเจ้าค่ะ
5: ยังไม่เป็นโสดาใช่ไหมครับ
3: ไม่ได้เจ้าค่ะการเป็นพระโสดาบันไม่ใช่จากวันนี้ฟังเรื่องนี้แล้วเป็นพระโสดาบันแต่ว่าต้องเข้าใจแต่ละคำพระคุณเจ้าไม่เข้าใจคำว่าเจตนาเป็นศีลใช่ไหมเจ้าค่ะ
5: ใช่ครับ
3: ดิฉันกราบเรียนถามว่าพระคุณเจ้าจะเอาสิ่งของที่คนอื่นไม่ได้ให้มาเป็นของพระคุณเจ้าไหม
5: ไม่เอาครับ
3: ไม่ขณะนั้นเจตนาเกิดแล้วที่จะไม่เอาของคนอื่นมาเป็นของตนเพราะฉะนั้นเจตนานั้นเป็นเจตนาศีลจะใช้คำว่าสมาทานก็ได้หมายความว่าถือเอาเป็นข้อประพฤติปฏิบัติเพราะยังไม่มีวัตถุมาเผชิญหน้าแต่ว่าเจตนาเกิดแล้วว่าจะไม่กระทำอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเจตนาก็เป็นเจตนาศีลจ้ะค่ะที่จะรู้ได้ก็คือว่าคำใดเป็นคำจริงที่กล่าวถึงสิ่งที่มีจริงให้พิจารณาให้ไตรตรองจนกระทั่งเป็นความเห็นที่ถูกต้องคำนั้นถึงที่สุดของความจริงเปลี่ยนไม่ได้เลยเป็นคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นคนในครั้งอดีตนะคะมีพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งถึงพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งเมื่อได้ฟังพระธรรมเข้าใจแล้วแต่ไม่ใช่ยังไม่ทันได้ฟังอะไรเลยนะคะก็ขอถึงพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งถึงแล้วก็ไม่ได้ทำอะไรก็ไม่ได้ศึกษาด้วยไม่ได้ทำอะไรเลยนะคะแต่ก็กล่าวว่าขอถึงพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งซึ่งไม่จริงใจและก็ไม่ถูกต้องด้วยไม่ตรงด้วยด้วยเหตุนี้นะคะฟังแล้วเรื่องศีลเข้าใจหรือยังถ้าไม่เข้าใจหรือยังสงสัยนะคะสนทนากันเพื่อความแจ่มแจ้งว่าคำใดเป็นวาจาสัจจะที่กล่าวถึงสิ่งที่มีจริงๆตามความเป็นจริงทุกอย่างมีปัจจัยเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปไม่ใช่ตัวตนสอดคล้องกันทั้งหมดนะคะคือเป็นธรรมะแต่ละหนึ่งแม้แต่ที่กล่าวว่าเจตนาเป็นศีลก็ต้องรู้ว่าขณะใดก็ตามที่ตั้งใจหรือคิดที่จะละเว้นทุจริตเราอาจจะใช้คำว่าสมาทานถือเอาเป็นข้อปฏิบัติว่าตั้งแต่นี้ต่อไปจะศึกษาธรรมะให้เข้าใจจริงๆขณะนั้นก็เป็นเจตนาศีลเพราะเหตุว่าเป็นกุศลศีลนะคะและเจตนานั้นดับก็ขึ้นอยู่กับมีปัจจัยที่จะทำให้ได้ศึกษาได้เข้าใจเพิ่มขึ้นเป็นผู้ตรงต่อไปหรือไม่ด้วยเหตุนี้ต้องไม่ลืมนะคะถึงพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งเมื่อฟังธรรมะก่อนแล้วก็เข้าใจในคำที่ได้ฟังจนรู้ว่าเป็นคำจริงซึ่งเป็นประโยชน์นะคะแล้วขอถึงพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งคือฟังต่อไปเพื่อที่จะได้เข้าใจถูกต้องต่อไป
6: ที่ดิฉันเข้าใจสมมติว่าเห็นนะคะจิตเห็นเกิดเห็นอะไรก็ได้ท่านอาจารย์บอกไม่ต้องเรียกชื่อก็ได้ใช่ไหมคะไม่ว่าจะเห็นอะไรก็คือไม่ต้องเรียกชื่อคือเห็น
3: ค่ะเดี๋ยวก่อนนะคะคุณเบนคะเข้าใจตามลำดับนะคะ
6: ค่ะ
3: สภาพธรรมะที่มีจริงๆเนี่ยมีไหม
6: มีค่ะ
3: ค่ะเป็นเราหรือเปล่า
6: ไม่ใช่ค่ะ
3: เป็นอะไรบ้าง
6: เป็นแต่ละหนึ่งของเขาเองค่ะ
3: คืออะไรบ้าง
6: คือมีแข็ง
3: มีจิต
6: มีจิตมี
3: เจตสิก
6: เจตสิกค่ะ
3: มีรูป
6: มีรูปค่ะ
3: นะคะเพราะฉะนั้นต้องเข้าใจจริงๆนะคะว่าสภาพธรรมะที่มีจริงเนี่ยคุณเบนรู้จักรูปไหนจิตไหนเจตสิกไหนหรือยังเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะต้องละเอียดมากเลยนะ
6: คะ
3: จิตเกิดและดับไหม
6: ดับค่ะ
3: ขณะนี้จิตเกิดดับหรือเปล่า
6: เกิดดับค่ะ
3: จิตไหนเกิดดับทีละหนึ่ง
6: ขณะนี้เห็นค่ะ
3: เห็นเกิดดับนะคะ
6: ค่ะ
3: แล้วรู้ไหมว่าเห็นกำลังเกิดดับ
6: รู้ไหมว่าเห็นกำลังเกิดดับไม่รู้ค่ะ
3: ไม่รู้แต่รู้ว่ามีเห็น
6: มีค่ะ
3: เพราะเหตุว่าเห็นที่เกิดดับเนี่ยสั้นมากเร็วมากแต่การเกิดดับทำกิจเห็นซึ่งขณะที่กำลังเห็นขณะนี้นะคะมีจิตอื่นเกิดขั้นสลับมากก็ไม่รู้นี่คือความไม่รู้ที่เริ่มจะเข้าใจว่าไม่รู
6: ้
3: แต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้เพราะฉะนั้นทรงแสดงพระธรรมให้ผู้ซึ่งไม่ได้รู้อย่างนั้นเลยแต่เริ่มเข้าใจถูกว่าเห็นขณะนี้เหมือนกับไม่ได้ดับไปเลยใช่ไหมคะ
6: ใช่ค่ะ
3: แต่ความจริงพระผู้มีพระภาคตรัสว่าเห็นหนึ่งขณะจิตหนึ่งขณะจิตคิดดูนะคะแล้วดับไปแต่เหมือนมีเห็นตลอดเวลา
6: ใช่ค่ะ
3: ถูกต้องไหมคะ
6: ถูกต้อง
3: เพราะเห็นเกิดดับเกิดดับเกิดดับเกิดดับพอที่จะให้รู้ว่ากำลังเห็นทั้งที่มีจิตอื่นเกิดแทรกขั้นอย่างไรก็ตามเราไม่สามารถจะรู้ได้แต่ว่าขณะนี้ถามว่าเห็นไหมเห็นแต่ว่าเห็นจิตไหนล่ะที่เห็นเพราะว่าทันทีที่พูดจิตเห็นก็ดับไปละดับไปเร็วมากแต่ก็ยังปรากฏสืบต่อให้รู้ความต่างของจิตที่เห็นกับจิตอื่นเช่นจิตคิดเพราะฉะนั้นที่กล่าวว่านิมิตตะนะคะก็คือว่าสภาพปรมัตถธรรมเนี่ยค่ะยากที่ใครจะรู้ได้แม้ในขั้นฟังเริ่มเข้าใจก็ยังไม่สามารถที่จะเป็นปัญญาที่ประจักษ์แจ้งในการเกิดดับได้นะคะเพราะฉะนั้นสภาพธรรมะที่เกิดดับซ้ำจนปรากฏให้รู้ได้นั่นคือนิมิตตะของสภาพธรรมะแต่ละหนึ่งซึ่งเกิดดับสืบต่อนับไม่ถ้วนจิตเห็นขณะนี้เพราะอะไรคะทันทีที่เห็นเกิดเหมือนเห็นทุกอย่างพร้อมกันหมดเลยทุกคนที่นั่งที่นี่ด้วยของที่วางอยู่บนโต๊ะด้วยซึ่งความจริงนะคะจิตจะเกิดขึ้นเห็นเพียงหนึ่งสิ่งที่ปรากฏซึ่งยังไม่เป็นอะไรเลยกว่าจะเป็นแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งแม้คนหนึ่งเนี่ยคิ้วตาจมูกปากผมเสื้อทั้งหมดกว่าจะรู้เพราะฉะนั้นมากมายเกินที่จะขนานนับจนกระทั่งมีผู้บอกว่าแล้วจะรู้ได้อย่างไรเพราะเหตุว่าสภาพธรรมะเกิดดับเร็วเพราะฉะนั้นสิ่งที่ปรากฏให้เห็นเป็นนิมิตตะของสภาพธรรมะที่เกิดดับเนี่ยพอจะเข้าใจไหมในคำว่านิมิต
6: เกิดดับอย่างเร็ว
3: ค่ะกระทบแข็งใช่ไหมคะ
6: ค่ะ
3: แข็งต้องเกิดถ้าแข็งไม่เกิดปรากฏไม่ได้ถูกต้องไหมคะ
6: ใช่ค
3: ่
6: ะ
3: ใครที่ตรัสรู้และทรงแสดงว่าจิตที่รู้แข็งหนึ่งขณะเกิดและดับแต่ขณะนี้พอทันทีที่กระทบนะคะแข็งไม่ใช่เพียงหนึ่งจิตที่รู้แข็งก็ไม่ใช่เพียงหนึ่งแต่ขณะนั้นยังไม่ได้คิดถึงเห็นหรือได้ยินถูกต้องไหมคะ
6: ใช่
3: ค่ะแต่กำลังมีแข็งปรากฏ
6: ใช่ค่ะ
3: ความจริงแข็งเกิดดับแต่ไม่รู้แต่การเกิดดับนั้นปรากฏลักษณะของแข็งให้รู้ได้เพราะนิมิตของการเกิดดับของแข็งเวลาเนี้ยค่ะโลกโลกะเป็นภัยอย่างยิ่งซึ่งถ้าไม่ประจักษ์การเกิดดับไม่เห็นภัยเพราะยังมีตั้งหลายอย่างตาก็ยังเห็นหูก็ยังได้ยินคิดนึกก็ยังมีแต่ว่าตามความเป็นจริงนะคะสิ่งหนึ่งสิ่งใดเกิดและดับทันทีเลยเหมือนอย่างนั้นเลยแค่เกิดขึ้นเห็นแล้วก็ดับไปเลยเพราะฉะนั้นเห็นขณะนี้เกิดและดับไปเลยกี่ขณะแต่ก็ยังปรากฏเหมือนว่าเห็นไม่ดับเพราะเกิดดับสืบต่อเป็นนิมิตตะให้รู้ว่าเห็นเป็นอย่างนี้ไม่ใช่แข็งไม่ใช่ได้ยินเพราะฉะนั้นทุกอย่างเป็นนิมิตหมดเพราะเกิดดับเร็วมากจึงมีคำว่ารูปนิมิตทุกรูปที่ปรากฏเป็นนิมิตทั้งนั้นความรู้สึกขณะนี้เป็นยังไงคะ
6: ชาที่เท้าค่ะ
3: รู้สึกเป็นทุกข
6: ์เป็นชา
3: ไม่ใช่หนึ่งขณะจิตที่รู้ระดับไปเลยต้องมากพอที่จะรู้สึกได้นั่นคือนิมิตของเวทนาความรู้สึกที่ชาสัญญาความจำเพียงหนึ่งขณะดับไม่ปรากฏว่าจำได้แต่ขณะนี้จำใครได้จำอะไรได้ทั้งหมดสภาพที่จำเนี่ยปรากฏให้รู้ว่ามีแต่ลักษณะจริงๆคือจำเกิดพร้อมจิตระดับพร้อมจิต เร็วสุดที่จะประมาณได้แต่อย่างนั้นก็ยังปรากฏลักษณะเฉพาะแต่ละอย่างโดยนิมิตตะหมายความว่าสิ่งนั้นแหละเกิดดับสืบต่อจนกระทั่งปรากฏให้รู้ได้ว่าสิ่งนั้นเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นกล่าวคำว่าชาเพราะเหตุว่าลักษณะนั้นไม่ได้ปรากฏเพียงเกิดขึ้นกับจิตหนึ่งขณะที่เป็นความรู้สึกทุกประเภทหนึ่งนะคะแต่ต้องหลายขณะเพราะฉะนั้นโกรธไม่ใช่หนึ่งขณะจิตแต่ต้องซ้ำกันหลายขณะจนกระทั่งปรากฏให้รู้ในความต่างของติดข้องพอใจยินดีเพลิดเพลินกับไม่ติดข้องขุ่นใจไม่สบายใจเพราะฉะนั้นทุกอย่างที่ปรากฏขณะนี้นะคะเป็นนิมิตจึงมีคำที่กล่าวไว้ในพระไตรปิฎกว่าธรรมะเกิดเสมือนพร้อมกับนิมิตเหมือนอย่างนั้นไหมคะตรงไหมพอลืมตาก็เหมือนพร้อมนิมิตเลยเพราะฉะนั้นการเกิดดับของสภาพธรรมะเนี่ยจะเร็วสักแค่ไหนแต่ว่าจากการฟังค่อยๆเข้าใจไม่ได้ให้เราไปตรัสรู้อย่างพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าคือรู้หนึ่งขณะแต่รู้ลักษณะแต่ละหนึ่งโดยความเป็นนิมิตเพราะฉะนั้นเริ่มเข้าใจนะคะไม่ว่าอะไรทั้งหมดที่ปรากฏนิมิตทางตาทั้งนั้นเลยค่ะเพียงสิ่งนั้นกระทบตาเป็นธาตุที่มีจริงกระทบตาแล้วดับแต่ซ้ำจนกระทั่งปรากฏเป็นดอกไม้แต่ละกลีบคนแต่ละคนเพราะฉะนั้นทั้งหมดนะคะรูปนิมิตเวทนานิมิตสัญญานิมิตสังขารนิมิตวิญญาณนิมิตทั้งห้าขันธ์ก็หมายความถึงสภาพธรรมะทุกอย่างซึ่งเกิดดับ
6: หมายถึงว่าเขาเกิดดับเร็วมากจนเห็นต่อเนื่อง
3: ไม่ปรากฏแต
6: ่
3: เพราะปรากฏซ้ำจนกระทั่งสามารถที่จะรู้ได้ว่าเป็นสิ่งนั้นไม่ใช่สิ่งอื่นก็เป็นนิมิตของแต่ละรูปแต่ละนาม
6: อันนี้ทางการเห็นใช่ไหมคะ
3: ทางตาด้วยค่ะทางตาเห็นอย่างนี้แล้วหูก็เหมือนกันค่ะ
6: ในทุกทวารใช่ไหม
3: ทั้งหมดค่ะ
6: ทั้งหมดเลยทั้งการได้ยินก็เป็นนิมิตของเสียง
3: แน่นอนค่ะถ้านิดเดียวแค่โสตวิญญาณเกิดเนี่ยจะไม่ปรากฏอย่างที่กำลังปรากฏเดี๋ยวนี้ซึ่งเสมือนว่าเกิดแล้วดับใช่ไหมคะ
6: ค่ะ
3: แต่ให้รู้ว่าตามการศึกษาพระผู้มีพระภาคทรงแสดงว่าก่อนที่เสียงจะดับเรารู้สึกเหมือนเสียงดับเร็วมากใช่ไหมคะแต่ว่าก่อนที่เสียงจะดับเนี่ยค่ะอกุศลจิตเกิดแล้วหรือกุศลจิตเกิดแล้วโดยเสียงยังไม่ได้ดับไปเพราะฉะนั้นความรวดเร็วของธรรมะจะสักแค่ไหนไม่ปรากฏเลยแต่พอปรากฏเมื่อไหร่ก็คือนิมิตของสิ่งซึ่งซ้ำจนกระทั่งปรากฏได้ว่าเป็นลักษณะนั้น
7: พระธรรมเป็นเรื่องที่ได้ฟังง่ายหรือว่าได้ฟังโดยยากกราบท่านอาจารย์ครับ
3: เมื่อเช้านี้นะคะคนในบ้านกี่คนฟังธรรมะคงไม่ใช่ทุกคน
1: มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาอนุโมทนาคุณพัฒนันแสนสุขคุณพิมพ์สิริคุณพิชิตพลและคุณพิชัยยุทธทองร่มโพคุณสิริพันธ์กล่อมสิทธิ์คุณปรินทร์วุฒิกุลพิเนตรคุณณัชยาอิทธิพลกังวานคุณพิศวาสแสงหิรันคุณขจีรัตน์แก้วทานังคุณเรวัตและคุณเดือนฉายค่ำอำนวยคุณจันทนาสองแสงชินดาทันตแพทย์หญิงวิภากรพงวรานนท์ทันตแพทย์หญิงวโรชาโสคติยานุรักษ์และครอบครัวตุงคะเสรณีและคุณวรารัตน์พงวรานนท์ผู้ร่วมเผยแพร่พระธรรมกับมูลนิธิทางสถานีวิทยุแห่งนี้เวลา 21:30 นถึง 22:00 นอุทิศกุศลแด่คุณนิตยาจันสนิทคุณไพโรธโคสิทธิ์กุลจรคุณสุธิดาจีระวัฒนดีลกคุณกฤษณาวงวิพาทคุณกฤษพรอัครประภาสกุลและพันตำรวจเอกประภาสธรรมนันบิดามารดาบุพการีและผู้มีพระคุณพื้นฐานพระอภิธรรมตอนที่1006ที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ที่9สิงหาคมพุทธศักราช2558พระธรรมเป็นเรื่องที่ได้ฟังง่าย
7: หรือว่าได้ฟังโดยยากกราบท่านอาจารย์ครับ
3: เมื่อเช้านี้นะคะคนในบ้านกี่คนฟังธรรมะคงไม่ใช่ทุกคนเพราะฉะนั้นก็แสดงให้เห็นอยู่แล้วนะคะทางที่โทรทัศน์ก็เปิดวิทยุก็ดังบางคนก็นั่งอ่านหนังสือบางคนก็ทำกิจธุระอื่นนี่ก็แสดงให้เห็นอยู่แล้วค่ะว่าแม้จะได้ยินคำว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เหมือนไม่มีความหมายอะไรเลยสำหรับผู้ที่ไม่รู้จักว่าพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นใครเพราะฉะนั้นคนนั้นก็ย่อมจะไม่สนใจเพราะสิ่งอื่นน่าสนใจกว่าสะสมมาที่จะสนใจเพราะโลภะนะคะในเรื่องใดๆก็ตามของแต่ละบุคคลดูพฤติกรรมการกระทำของแต่ละคนในบ้านแต่ละหนึ่งบ้านเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าเป็นไปตามการสะสมเป็นไปตามอัธยาศัยพระเช่นก็แสดงเห็นถึงการที่เป็นบุญของแต่ละท่านนะคะที่ได้สะสมไว้แต่ปางก่อนทำให้ได้เข้าใจสิ่งที่เป็นประโยชน์ที่สุดที่สามารถที่จะติดตามไปได้สะสมไปได้แต่ละชาตินะคะเพราะว่าทุกคนต้องยอมรับฟังมาแล้วกี่ปี40ปี50ปียังเป็นอนุบาลพอใจหรือว่าไม่พอใจคะที่จะรู้ความจริงว่าเป็นอย่างนี้หรือว่าอยากจะขึ้นชั้นเร็วไปไหนโดยที่ว่าไม่รู้อะไรเลยนี่ก็แสดงเห็นถึงการสะสมของผู้ที่เห็นประโยชน์ว่าเพื่อการละความไม่รู้ไม่ใช่เพื่อหวังว่าเราจะไปได้อะไรด้วยความเป็นเราพระเชนพระธรรมที่ลึกซึ้งนะคะก็สำหรับผู้ที่ได้สะสมมาที่จะเห็นความละเอียดลึกซึ้งซึ่งเป็นประโยชน์ในการที่จะสามารถค่อยขัดเกลากิเลสคือความไม่รู้ซึ่งมีมากเหลือเกินแล้วก็เป็นเหตุให้อกุศลทั้งหลายเนี่ยเพิ่มขึ้นบางท่านนะคะก็คิดถึงแต่ว่าจะรู้แจ้งอริยสัจธรรมแล้วกิเลสอื่นๆทั้งหมดในวันนี้ล่ะไม่ให้หมดไปด้วยหรือว่าจะไปเพียงแค่ต้องการที่จะเมื่อไหร่จะประจักษ์การเกิดดับของสิ่งที่กำลังปรากฏเมื่อไหร่สติปัฏฐานจะเกิดก็หวังอยู่นั่นแหละเมื่อไหร่จะรู้มากมีวิธีไหนทำยังไงแต่ว่าชาตินี้ฟังมาแล้ว50กว่าปีนะคะชาติก่อนเท่าไหร่กี่ปีและก็ชาตินี้ก็กำลังจะเป็นชาติก่อนของชาติหน้าเอาไปรวมกับชาติหน้าไหมคะว่าฟังมาแล้วเท่าไหร่พระเจ้าก็เป็นเรื่องที่ไม่ต้องนับวันเดือนปีเลยนะคะแต่ให้รู้ว่าแต่ละครั้งที่ได้ฟังเนี่ยค่ะถ้ามีปัญญาความเห็นที่ถูกต้องขึ้นก็จะรู้ว่าพระธรรมยิ่งยากยิ่งละเอียดยิ่งลึกซึ้งยิ่งเป็นเรื่องที่ต้องอบรมความเห็นถูกและกุศลทั้งหมดทุกอย่างไม่ต้องไปเลือกว่ากุศลนี่ไม่ทำนะคะเล็กน้อยเกินไปจะไปทำกุศลใหญ่ๆนั่นก็เป็นการประมาทอย่างยิ่งซึ่งขณะใดก็ตามที่กุศลใดๆเกิดขึ้นไม่ว่ากุศลในทางไหนก็ตามนะคะท่านกล่าวว่าเป็นภาวนาแสดงเห็นว่าขณะนั้นนะคะเป็นอัปปมาทะภาวนาเพราะฉะนั้นคำว่าภาวนาคือคำว่าอบรมความไม่ประมาทไม่ประมาทในอะไรในกุศลทุกอย่างแม้ไม่ใช่กุศลของการฟังธรรมนะคะกุศลอื่นก็มีเพราะเหตุว่าใจเนี่ยค่ะไม่มีใครสามารถที่จะเห็นได้เลยนะคะสะสมอกุศลมามากน้อยแน่นหนาแล้วก็ติดแน่นจนกระทั่งไม่ออกข้อความในพระไตรปิฎกอุปมาอวิชชาที่ทำให้แต่ละคนเนี่ยฟังธรรมะแล้วยากเหลือเกินที่จะเข้าใจนะคะเพราะความไม่รู้นะคะเหมือนลูกศรนะคะที่แทงเข้าไปเสียบทาด้วยยาพิษตลอดเวลาแล้วฟังยังไงอะคะกว่าจะค่อยๆให้ยาพิษนั้นค่อยๆ คลายลงไปนะคะแล้วก็ค่อยๆเข้าใจธรรมะขึ้นพระเชนพระธรรมทั้งหมดนะคะเพื่อให้เข้าใจถูกต้องตามความเป็นจริงว่าปัญญาเท่านั้นที่สามารถที่จะค่อยๆรู้ความจริงซึ่งขณะที่รู้ความจริงนะคะขณะนั้นก็ค่อยๆละความไม่รู้และความจริงคืออะไรเดี๋ยวนี้เห็นไหมคะลืมอีกแล้วว่าเดี๋ยวนี้ความจริงทั้งนั้นเลยเห็นก็จริงได้ยินก็จริงโอคะห้วงน้ำใหญ่ที่จะข้ามอยู่ไหนก็เห็นซึ่งเห็นมาแล้วมากแล้วก็ยังไม่สามารถที่จะเข้าใจได้ว่าเห็นขณะนี้นะคะเกิดไม่ใช่เราเลยค่ะเกิดเห็นแล้วก็ดับใช่ไหมและกว่าจะเข้าใจอย่างนี้ได้จริงๆนะคะห่วงน้ำอื่นอีกแล้วคะทางหูก็มีเสียงได้ยินเกิดขึ้นแล้วดับก็ไม่รู้อีก พราะฉะนั้นทุกขันไม่ใช่แต่เฉพาะรูปขันนะคะเพราะฉะนั้นผู้ไม่ประมาทอัปปมาทภาวนาคือสามารถที่จะเห็นตามความเป็นจริงว่าอกุศลมากไม่ควรคิดที่จะเจริญกุศลเพียงเฉพาะอย่างหนึ่งอย่างใดแต่ว่าควรไม่เว้นเลยเพราะเห็นว่าขณะใดก็ตามที่กุศลไม่เกิดขณะนั้นอกุศลเกิดแล้วเพราะฉะนั้นคำว่าภาวนาซึ่งเป็นคำธรรมดาของชาวเมืองที่เข้าใช้กันในครั้งโน้นของชาวมคธนะคะเขาก็เข้าใจว่าหมายถึงการอบรมทุกอย่างเพราะฉะนั้นการอบรมความไม่ประมาทก็คือว่าขณะใดก็ตามที่กุศลเกิดขณะนั้นไม่ประมาทจึงได้อบรมเจริญกุศลและอัปปมาทภาวนาที่สูงที่สุดนะคะเมื่อได้อบรมเจริญแล้วก็คือว่าขณะนี้มีปัจจัยที่สามารถที่จะเข้าถึงลักษณะของสภาพธรรมะที่ได้ฟังมาแล้วไม่ทราบไม่รู้ว่านานเท่าไหร่แสนนานกำหนดไม่ได้เลยนะคะแต่ก็เป็นปัจจัยที่จะทำให้เริ่มเข้าใจลักษณะของสภาพธรรมะทีละหนึ่งโดยความเป็นอนัตตานี่คือความอดทนนะคะเพราะฉะนั้นก็จะทำให้แต่ละชาติแต่ละครอบครัวแต่ละแห่งแม้ขณะที่ไปเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากิริยาอาการของแต่ละท่านในขณะที่ฟังธรรมะก็ต่างกัน
4: กราบท่านอาจารย์ครับท่านอาจารย์กล่าวถึงการอบรมความไม่ประมาทครับท่านอาจารย์ดังนั้นการที่จะอบรมความไม่ประมาทก็ต้องรู้ว่าขณะที่ประมาทอย่างไรแล้วก็ขณะที่ไม่ประมาทอย่างไรครับท่านอาจารย
3: ์ค่ะต้องเป็นปัญญาของแต่ละท่านนะคะที่เริ่มรู้ว่าขณะใดก็ตามที่ไม่ใช่กุศลไม่ใช่เห็นไม่ใช่ได้ยินขณะนั้นเป็นอกุศลน่ากลัวไหมมากเหลือเกินบ่อยด้วยเดี๋ยวนี้ก็มีค่ะ
4: แต่ก็ยากจะรู้ครับท่านอาจารย
3: ์เพราะฉะนั้นพระธรรมเป็นที่พึ่งไม่มีคนอื่นสามารถที่จะอธิบายโดยละเอียดถึงขณะจิตแต่ละขณะได้ว่าขณะใดนะคะกุศลเกิดวิบากเกิดอกุศลเกิดแต่เมื่อได้ศึกษาโดยละเอียดแล้วนะคะไม่มีเราเลยค่ะต้องไม่ลืมฟังเพื่อรู้ว่าไม่มีเราในที่สุดนะคะมีธรรมะที่เกิดขึ้นแม้ธรรมะนั้นก็ไม่มีเมื่อดับแล้วเพราะฉะนั้นก็เพียงเกิดขึ้นสั้นมากเล็กน้อยมากนะคะแล้วก็ดับหมดไปโดยไม่รู้เลยค่ะเมื่อกี้นี้เห็นก็ดับได้ยินก็ดับคิดก็ดับสืบต่อจนกระทั่งไม่ได้รู้ความจริงว่าแท้ที่จริงแล้วไม่มีอะไรเหลือยังมีอะไรเหลือไหมคะจากขณะก่อนถึงขณะนี้เสียงเมื่อกี้นี้เหลือหรือเปล่าคิดเมื่อกี้นี้เหลือหรือเปล่าแต่ไม่รู้เลยนะคะแต่พระธรรมที่ทรงแสดงไว้ทรงแสดงไว้โดยประการทางปวง 45 พรรษาแล้วแล้วเล่าเล่าในเรื่องของสิ่งที่มีเดี๋ยวนี้เองให้ค่อยๆเข้าใจขึ้นเพื่อละแต่ไม่ใช่เพื่อได้ความเป็นตัวตนซึ่งมีความต้องการที่จะดับกิเลสโดยไม่รู้อะไรไม่เข้าใจอะไรกิเลสที่จะต้องดับนะคะความไม่รู้และการยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นตัวตนไม่ใช่เราจะไปดับได้แต่ต้องเป็นปัญญาที่มีความเห็นที่ถูกต้องในขณะที่กำลังฟังเข้าใจขึ้นเข้าใจขึ้น
4: ท่านอาจารย์ครับขอความละเอียดในเรื่องของความที่กล่าวถึงความประมาทหมายถึงขณะที่อกุศลจิตเป็นไปซึ่งก็มากในชีวิตประจำวันแล้วก็ขณะที่อบรมความไม่ประมาทโดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่จะมีความเห็นถูกความเข้าใจถูกนั้นการสะสมที่กล่าวว่าไม่ใช่ตัวเราแต่ว่าเป็นเรื่องของการที่จะอบรมสภาพธรรมะการอบรมครับท่านอาจารย์หมายถึงว่ายังให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นมีขึ้นมากขึ้นอย่างนั้นนะครับท่านอาจารย
3: ์เพราะเหตุว่าต้องไม่ลืมนะคะแต่ละคำที่ได้ฟังนะคะธรรมะสิ่งที่มีจริงจะเป็นใครไม่ได้นอกจากเป็นธรรมะแต่ละหนึ่งเห็นเป็นเห็นได้ยินเป็นได้ยินเห็นมานานเท่าไหร่ละเกิดดับในสังสารวัฏเป็นเห็นหรือเป็นเรา
4: ก็ยังเป็นเราเห็น
3: ค่ะเพราะฉะนั้นความจริงก็คือว่าเห็นเป็นใครไม่ได้เลยเห็นเป็นเห็นเมื่อไหร่รู้อย่างนี้นะคะเมื่อนั้นก็เริ่มเห็นถูกว่ากว่าจะอบรมเจริญปัญญาไม่ใช่เพียงฟังเข้าใจแต่กำลังเข้าใจเห็นที่กำลังเห็นจากปริยัติรอบรู้จนกระทั่งเป็นความเข้าใจที่มั่นคงเป็นสัจญาณเป็นปัจจัยให้สติสัมปชัญญะเกิดปฏิปติถึงเฉพาะลักษณะของเห็นที่กำลังเห็นเดี๋ยวนี้หรือว่าถึงเฉพาะลักษณะของแข็งที่กำลังปรากฏ ม่ใช่ได้ความจงใจแต่ว่าสิ่งนั้นมีนะคะขึ้นอยู่กับว่ามีปัจจัยที่จะทำให้สติสัมปชัญญะเกิดขึ้นแล้วรู้คือเข้าใจถูกต้องไม่ใช่เพียงแต่รู้ว่าแข็งแต่เข้าใจถูกต้องว่านั่นคือสิ่งที่มีจริงซึ่งเคยเป็นนิ้วของเราหรือว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ตามนะคะลักษณะจริงๆคือไม่ใช่เราแต่เป็นลักษณะที่แข็งแค่นี้ค่ะแล้วมีมากไหมนะคะวันหนึ่งวันหนึ่งที่ผ่านไปโดยไม่รู้กับโดยกว่าจะฟังแล้วก็ค่อยๆเข้าใจขึ้นเพื่อที่จะเป็นบารมีที่จะทำให้สามารถที่จะรู้ความจริงของสิ่งซึ่งพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงตรัสรู้และทรงแสดงไว
4: ้ท่านอาจารย์ครับที่กล่าวถึงความไม่ประมาทคือในกุศลธรรมทั้งปวงแสดงว่าไม่ใช่เรื่องของการที่จะเข้าใจความจริงอย่างเดียวแต่ว่าเป็นเรื่องของการเห็นคุณที่จะอุปการะต่อการที่จะขัดเกลาเพื่อให้มีกุศลเจริญขึ้นแล้วก็เป็นไปอุปการะต่อความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้น
3: ถ้าเข้าใจอย่างนี้นะคะก็ตรงกับที่ทรงแสดงไว้ว่าสัพพสัมภาระภาวนาสัพพคือทั้งหมดสัพพสัมภาระภาวนาที่จะเป็นกุศลที่ประกอบที่จะทำให้สามารถที่จะขัดเกลากิเลสเพราะว่ากุศลใดเกิดขึ้นขณะใดนะคะขัดเกลากิเลสฝ่ายตรงข้ามในขณะนั้นถ้าช่วยคนอื่นโดยการที่เห็นใจในความทุกข์ยากความลำบากขณะนั้นก็ละความเห็นแก่ตัวซึ่งช่วยไม่ได้ใช่ไหมคะเพราะเราอาจจะต้องเสียเงินไปหรืออาจจะต้องเสียแรงไปหรืออาจจะเสียเวลาไปแต่ว่ากุศลไม่เป็นอย่างนั้นเลยค่ะกุศลสามารถที่จะเห็นสิ่งที่ควรละคือการเห็นแก่ตัวการที่ติดข้องในความเป็นเราเพราะฉะนั้นชีวิตนั้นก็จะเต็มไปด้วยการที่เป็นประโยชน์ที่สุดนะคะตั้งแต่เกิดมาคือมีปัญญาที่เห็นถูกต้องว่าขณะใดที่กุศลไม่เกิดขณะนั้นอกุศลจิตเกิดแล้วจะเป็นอย่างนี้ไหมคะอกุศลให้เกิดมากๆต่อไปหรือว่าขณะนั้นพระองค์ก็ยังทรงแสดงนะคะทุกประการแม้แต่ในเรื่องของทานสำหรับในยามที่ไร้ทรัพย์พระธรรมก็จะเตือนให้รู้ว่าเพราะไม่เคยให้มาก่อนจึงเป็นอย่างนี้หรือแม้แต่ในยามที่ให้ไปแล้วเสียดายก็จะมีคำพูดที่เตือนว่าก็สะสมบารมีไม่ใช่หรือมิฉะนั้นก็ให้ไม่ได้ใช่ไหมคะแต่ว่าทานะบารมีถ้าไม่มีการสละแม้วัตถุจะสละการยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นเราได้หรือยากกว่านั้นอีกมากมายเพราะว่าติดข้องในความเป็นเรามานานแสนนานเพราะฉะนั้นตอนให้ไม่ได้ก็เตือนตัวเองได้นะคะเพราะไม่เคยให้ทานมาก่อนเวลาที่ให้ไปแล้วเสียดายก็ต้องนึกว่าถ้าไม่มีบารมีคือการค่อยๆสละกิเลสแล้วจะถึงการรู้แจ้งสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏในขณะนี้ได้อย่างไรยากกว่ามากเพราะฉะนั้นทุกคำในพระไตรปิฎกค่ะไม่ว่าข้อความใดทั้งสิ้นนะคะอ่านด้วยความเคารพไม่ใช่ผ่านไปเหมือนรู้แล้วแต่ทั้งหมดเป็นคำเตือนผู้ที่กำลังฟังแม้ในครั้งพุทธกาลที่กำลังได้ฟังพระธรรมจากพระโอษฐ์ให้รู้ความจริงว่าขณะนั้นนะคะมีผู้ที่สามารถที่จะแสดงความจริงของทุกสิ่งทุกอย่างที่กำลังมีในขณะนั้นเพื่อปัญญาของผู้นั้นจะเกิดขึ้นเข้าใจถูกต้องซึ่งจะทำให้สามารถที่จะเจริญกุศลได้ทุกประการแล้วก็จะละค่อยๆคลายอกุศลจนกว่าจะดับได้นะคะนานไหมคะเพราะทั้งหมดเวลานี้ที่ปรากฏต้องมีปัญญาที่สามารถที่จะระลึกและรู้ความจริงของแต่ละหนึ่งนะคะโดยความเป็นอนัตตาไม่ใช่โดยความจงใจว่าเราจะรู้สิ่งนั้นสิ่งนี้แต่เมื่อมีปัจจัยที่สภาพธรรมะเกิดขึ้นรู้ก็รู้ว่านั่นคืออนัตตาไม่ใช่เราก
7: ราบท่านอาจารย์ครับขออนุญาตสนทนากับท่านอาจารย์เพิ่มเติมในประเด็นที่กล่าวถึงความไม่ประมาทอีกครับท่านอาจารย์ครับเพราะว่าถ้ากล่าวถึงความไม่ประมาทก็คือไม่ประมาทในการเจริญกุศลทุกประการทีนี้แม้ในการฟังพระธรรมก็ต้องฟังด้วยความไม่ประมาทอย่างไรชื่อว่าเป็นผู้ฟังพระธรรมด้วยความไม่ประมาทครับ
3: ค่ะเข้าใจทีละคำชัดเจนขึ้นมากขึ้นตรงขึ้นและต้องสอดคล้องกับคำอื่นด้วยเช่นธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตา ไม่กี่คำเลยใช่ไหมคะธรรมะทางหลายคือทางหมดไม่เว้นเลยลืมหรือเปล่าเดี๋ยวเว้นนั่นเว้นนี่นะคะแต่ว่าตามความเป็นจริงคือธรรมะไม่ใช่เราและทางหลายคือทั้งหมดทั้งปวงทั้งสิ้นเป็นอนัตตาไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดไม่ใช่เรามั่นคงไหมคะเข้าใจทั่วถึงไหมกำลังเห็นเดี๋ยวนี้เข้าใจหรือเปล่าเพราะฉะนั้นแม้แต่ธรรมะคำเดียวและธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาเนี่ยนะคะสามารถที่จะดับกิเลสทิ้งความเป็นพระอรหันต์ได้เพราะเหตุว่าเป็นผู้ที่มั่นคงที่จะไม่เปลี่ยนไม่ใช่ต้องการอยากจะเข้าใจธรรมะก็ไปสู่ที่หนึ่งที่ใดไปนั่งทำความเพียรเดินหรือนั่งหรืออะไรก็แล้วแต่ซึ่งไม่เป็นการที่จะทำให้สามารถเข้าใจลักษณะของสภาพธรรมะในขณะนี้ได้เลยเพราะฉะนั้นฟังยังไงเข้าใจยังไงคือฟังแล้วไม่เปลี่ยนการไตร่ตรองและความเข้าใจถูกนะคะโดยเฉพาะจะเปลี่ยนคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ไหมเพียงแต่ตนเองเข้าใจผิดแล้วก็ลืมว่าได้ฟังแล้วเพราะฉะนั้นแต่ละคำที่ฟังแล้วเนี่ยค่ะมั่นคงจริงๆในความเป็นธรรมะซึ่งเป็นอนัตตาและนี่เป็นคำแรกยังมีคำอื่นอีกทุกคำไม่ว่าจะกี่คำมากน้อยเท่าไหร่นะคะก็นำไปสู่ความเข้าใจถูกต้องที่มั่นคงขึ้นว่าเป็นธรรมะไม่ใช่เราเป็นอนัตตาคำว่าอนัตตาก็คือว่าไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดนะคะรวมทั้งไม่ใช่เราไม่ใช่เขาไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดทั้งหมดที่เคยเป็นแต่ว่าเป็นแต่ละหนึ่งของธรรมะซึ่งใครก็เปลี่ยนแปลงไม่ได้ถ้าตรงนั้นก็คือคำตอบว่าเมื่อได้ฟังแล้วก็มีความเข้าใจขึ้นเข้าใจทุกคำแต่ละคำที่พูดเช่นอุปาทานนะคะอุปาทานะขันธะหรือขันรวมก็เป็นอุปาทานะขันขันคืออะไรอุปาทานคืออะไรเดี๋ยวนี้มีไหมเพราะฉะนั้นถ้าไม่ต้องย้อนถึงอดีตที่กลับมาอีกไม่ได้เลยสักขันเดียวเพราะว่าขันหมายความถึงสภาพธรรมะใดๆที่เกิดขึ้นนะคะมีปัจจัยที่ทำให้เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปแล้วก็ไม่กลับมาอีกซึ่งขณะนี้กำลังเป็นแต่ละขันธ์ซึ่งเกิดขึ้นปรากฏแล้วก็ดับไปแล้วก็ไม่กลับมาอีกแต่ว่ายังไม่ถึงขณะที่สามารถที่จะรู้ว่าเดี๋ยวนี้ขันธ์ไหนเกิดเพราะเหตุว่าเพียงแต่ฟังเรื่องของสิ่งที่มีจริงนะคะหลายหลายคำหลายหลายเรื่องของสิ่งที่กำลังมีในขณะนี้เพราะฉะนั้นขณะนี้จึงเป็นปัญญาที่เกิดจากการฟังขั้นปริยัติรอบรู้ในสิ่งที่ได้ฟังหมายความว่าพอได้ยินคำไหนจะถามไหมว่านี่ขันหรือเปล่าคะเสียงเนี่ยเสียงนี่ขันหรือเปล่า
8: เป็นครับ
3: เพราะอะไรคะเพราะอะไรเสียงเป็นขัน
8: เป็นสิ่งที่ปรากฏครับ
3: เพราะเกิดขึ้นมีปัจจัยทำให้เกิดขึ้นแล้วก็ดับไป
8: ครับ
3: เสียงนี่เป็นของเราหรือเปล่าคะ
8: อ
3: ๋
8: อไม่ใช่ครับ
3: เป็นเสียงอะไรคะเนี่ย
8: เกิดจากเหตุปัจจัยครับท่านอาจารย์
3: ค่ะเพราะฉะนั้นเสียงอะไรคะไม่ใช่เสียงของเราใช่ไหมคะเสียงภายนอกเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นขันก็จำแนกออกไปให้ละเอียดขึ้นทุกอย่างที่กล่าวเพื่อให้เข้าใจถูกต้องตามความเป็นจริงว่าเป็นธรรมะจริงๆแต่ละหนึ่งจริงๆไม่ปะปนกันเพราะฉะนั้นขันจึงมีทั้งภายในและภายนอกทั้งหมดนะคะแสดงไว้ทุกประการโดยละเอียดยิ่งเพื่อให้ค่อยๆเข้าใจถูกต้องนะคะว่าไม่ใช่เราจริงๆเป็นธรรมะแม้ในขั้นฟังก็ต้องไม่ลืมและก็ต้องมั่นคงถึงความเป็นสัจจญาณปัญญาอีกระดับหนึ่งจึงสามารถที่จะเกิดขึ้นได้โดยไม่ต้องถามใครว่าถูกไหมถ้าเขาบอกว่าผิดยังไงคะเชื่อเขาถ้าเขาบอกว่าถูกก็เชื่อเขาหรือไม่ใช่ต้องเชื่อใครค่ะเพราะเหตุว่าสภาพธรรมะที่กำลังพูดถึงกำลังปรากฏให้รู้และเมื่อได้พิจารณาแล้วนะคะก็เริ่มที่จะรู้ว่าความจริงในขั้นการฟังเนี่ยถูกต้องไหมสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ปรากฏแล้วสิ่งนั้นยังอยู่หรือเปล่าหรือว่าหมดไปโดยไม่รู้เลยทั้งวันเมื่อวานนี้ค่ะหมดไปทั้งวันแต่ก่อนจะถึงทั้งวันก็หมดไปทีละขณะทีละอย่างแม้แต่เสียงแม้แต่คิดแม้แต่จำทุกอย่างเพราะฉะนั้นต้องมีความเข้าใจที่มั่นคงนะคะกำลังฟังเรื่องสิ่งที่มีจริงให้เข้าใจถูกต้องว่าเป็นธรรมะแต่ละหนึ่งซึ่งเป็นอนัตตา
8: เพื่อความดำรงยั่งยืนนานแห่งบอนพระพุทธศาสนาพร้อมทั้งเพื่อประโยชน์และความสุข แก่ข้าพเจ้าทั้งหลายจนสิ้นกาลนานเทอญ
7: ครับที่จะให้พระสัทธรรมดำรงมั่นก็ต้องศึกษาสะสมความเข้าใจนะครับแล้วก็เมื่อมีความเข้าใจอย่างถูกต้องแล้วนะครับที่จะเกื้อกูลแก่ผู้อื่นได้ก็สามารถที่จะกระทำตามกำลังความสามารถของตนเองที่จะเกื้อกูลให้ผู้อื่นได้เข้าใจถูกเห็นถูกตามไปด้วยนี่คือสิ่งที่สำคัญขอย้อนกลับมาที่ประเด็นคุณของพระธรรมว่ามีมากมายมหาศาลเพียงใดว่าจากที่เป็นผู้มากไปด้วยความไม่รู้มากไปด้วยความเห็นผิดมากไปด้วยความไม่ดีทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยนะครับสามารถที่จะละทิ้งในสิ่งที่ไม่ดีเหล่านั้นได้เมื่อได้พบกับพระธรรมคำสอนที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงซึ่งเมื่อเช้าก็มีโอกาสได้สนทนากับอาจารย์วิชัยนะครับก่อนที่จะสนทนาธรรมะก็ปรารภถึงความประพฤติเป็นไปของบุคคลในอดีตนะครับว่ามีความประพฤติเป็นไปคล้อยตามความเห็นที่ผิดมากมายประพฤติอย่างโคบ้างประพฤติอย่างสุนัขบ้างแต่เพราะสะสมเหตุที่ดีมาในอดีตก็ผันให้ผู้นั้นได้เข้าไปเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ฟังความจริงและได้รับประโยชน์จากพระธรรมท่านหนึ่งถึงพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งอีกท่านหนึ่งขออุปสมบทในพระพุทธศาสนาและในที่สุดถึงความเป็นพระอรหันต์นี้คือตัวอย่างนะครับผู้ที่ได้รับประโยชน์จากพระธรรมคำสอนที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงนะครับว่าจะเข้าใจถูกเห็นถูกได้ต้องฟังเท่านั้นไม่มีทางอื่นที่จะทำให้ความเข้าใจเจริญขึ้นได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นเครื่องเตือนที่ดีนะครับที่จะทำให้เป็นผู้ไม่ประมาทจริงๆในการฟังในการศึกษาพระธรรมครับท่านอาจารย์ครับมีข้อความสั้นๆจากข้อความที่พระเถระท่านหนึ่งครับคือพระเตลุกานิเถระได้พรรณนาคุณของพระธรรมไว้สั้นๆในช่วงท้ายครับท่านอาจารย์ครับว่าอนุภาพแห่งเทศนาของพระองค์ทรงทำโทษคือสิ่งที่เป็นพิษอันได้แก่กิเลสทั้งหลายให้สูญไปท่านจ๋าครับนี้คือข้อความสั้นๆที่พระเถระที่ท่านได้รับประโยชน์จากพระธรรมได้สรรเสริญคุณของเทศนาธรรมคือการแสดงธรรมะของพระพุทธเจ้าว่าทรงกระทำสิ่งที่เป็นพิษเป็นโทษทั้งหมดให้สูญไปครับท่านจ๋าครับ
3: ขณะที่กำลังเข้าใจเดี๋ยวนี้กำลังทำโทษพิษนั้นให้ค่อยๆหมดไปหรือเปล่า
7: ครับนี่นะครับเป็นประโยชน์มากเลยครับ
9: อกุศลเจตสิกเนี่ยนะคะเมื่อเกิดประกอบกับจิตนั้นก็เป็นอกุศลแล้วก็นะคะที่ใช้คำว่ากิเลสหรือว่าเครื่องเศร้าหมองแห่งจิตเนี่ยนะคะก็คืออย่างเช่นโลภะโทสะโมหะเหล่านี้นะคะโมหะความไม่รู้เนี่ยนะคะก็จะเหมือนกับเป็นหัวหน้าของอกุศลทั้งหลายเนี่ยนะคะโดยความตั้งเป็นเนื่องต้นของสังสารวัฏนะคะที่จะเป็นปัจจัยที่จะไม่มีการกระทำอกุศลกรรมนะคะแล้วเมื่อมีการกระทำอกุศลกรรมก็ต้องมีผลนะคะผลก็ทำให้เกิดในภพภูมิต่างๆเพราะฉะนั้นอกุศลทั้งหลายเนี่ยนะคะมีโทษในขณะที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะก็ทำร้ายตัวเองอยู่แล้วนะคะอย่างเช่นโทสะอย่างนี้นะคะเกิดขึ้นก็เผาผลาญจิตของผู้นั้นแล้วยังให้ผลเป็นโทษเป็นทุกข์อีกก็คือมีวิบากเป็นทุกข์นั่นเอง
1: ท่านที่สนใจสื่อธรรมะของรายการนี้หรือท่านที่สนใจสมัครสมาชิกชมรมบ้านธรรมะมสพเพื่อทำดีและศึกษาพระธรรมติดต่อได้ทุกวันที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาเลขที่174/1ถนนเจริญนครซอย78แขวงดาวคะนองเขตธนบุรีกรุงเทพโทรศัพท์024680239และ0927779800หรือเว็บไซต์บ้านธรรมะ dhammahome.com ขอความสุขความเจริญมั่นคงในกุศลธรรมจงมีแด่ท่านผู้ร่วมกุศลและท่านผู้

ะสมความไม่รู้ไว้ในจิตมามากมายเนิ่นนานแค่ไหนแล้วจะค่อยๆชำระล้างความไม่รู้ที่อยู่ในจิตนั้นได้อย่างไรจากการสนทนาพื้นฐานพระพิธรรมที่มสพ.17 กุมภาพันธ์ 2556

0: ที่กล่าวว่าทุกอย่างเป็นไปตามอำนาจจิตเพราะเหตุว่าจิตเป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งสิ่งที่กำลังปรากฏแล้วเดี๋ยวนี้ใครคิดถึงจิตบ้างไม่เห็นมีใครคิดถึงจิตเลยใช่ไหมคะและความจริงจิตที่ไม่ได้คิดถึงเนี่ยสะสมความไม่รู้ไว้มากแค่ไหนเห็นไหมคะเพราะไม่รู้ก็เลยไม่รู้ว่าแท้ที่จริงแล้วเนี่ยค่ะกว่าจะแม้ฟังเข้าใจการที่จิตสะสมความไม่รู้และความติดข้องทั้งตาหูจมูกลิ้นกายใจตลอดในแสนโกรธกับในสังสารวัฏแต่ละวาระมากจนกระทั่งไม่มีการที่จะอุปมาได้ให้เข้าใจได้เลยว่ามากแค่ไหนแม้เขาสิเนรู้หรือจักรวาลทั้งหมดมารวมกันก็ไม่เท่าความไม่รู้และความติดข้องเป็นแผลใหญ่เน่าเหม็นมากแล้วก็จะรักษาให้หายได้ยังไงคะเอาความไม่รู้เนี่ยไปรู้ไปเข้าใจเนี่ยเป็นไปไม่ได้เลยค่ะเพราะฉะนั้นก่อนอื่นก็คือว่ารู้ว่าจิตเต็มไปได้วยความไม่รู้เพราะฉะนั้นความรู้ทีละเล็กทีละน้อยที่เข้าไปชำระล้างความไม่รู้เนี่ยจริงๆก็ยังไม่ถึงขั้นที่จะชำระล้างนะคะเพียงแต่ว่ามีอุปกรณ์เครื่องมือพอที่จะสามารถรู้ว่าอะไรที่จะทำให้จิตนั้นสะอาดขึ้นได้ทีละเล็กทีละน้อยเหมือนปริยัติแต่ถ้าไม่เข้าใจหรือว่าสภาพธรรมะไม่ได้ปรากฏกับปัญญาเพราะว่าปัญญายังไม่ได้อบรมที่จะรู้สภาพธรรมนั้นก็ยังไม่ได้ลงมือขัดเกลาอะไรเลยเพียงแต่ว่ามีความรู้ที่เริ่มจะขัดเกลาเมื่อไหร่เท่านั้นเองเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปคิดถึงนะคะว่าชาติไหนเมื่อไรแต่คิดถึงบารมีของสาวกทั้งหลายท่านพระสารีบุตรท่านพระโมคคัลลานะก่อนที่จะได้มีการรู้แจ้งอริยสัจธรรมถึงความเป็นพระโสดาบันกี่กับมากไหมคะ
1: ก็มากครับ
0: นับชาติไม่ได้เลยนับวาระไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นก็เข้าใจประโยชน์ที่สุดของการเกิดมาเป็นมนุษย์มีโอกาสได้ฟังพระธรรมซึ่งเป็นลาภานุตตริยะเป็นลาภที่ประเสริฐยิ่งนะคะคือสะสมความเข้าใจจริงๆในความเป็นสิ่งที่มีจริงซึ่งไม่ใช่ของใครเป็นอนัตตาไม่ว่ากี่พระสูตรจะกล่าวถึงโดยไนยะโดยโวหารประการใดๆพระอภิธรรมจะกล่าวถึงจิตแต่ละหนึ่งขณะโดยละเอียดยิ่งพร้อมเจตสิกโดยฐานะของการเป็นปัจจัยอย่างไรก็เพื่อให้เข้าใจให้ถึงความไม่ใช่เราความเป็นสิ่งที่มีจริงชั่วคราวแล้วก็ดับไปไม่ใช่หมายความว่าเราจะมาจำพระสูตรที่เราฟังทุกเสาร์แล้วพอจะตายเราก็นึกออกนะคะว่าข้อไหนหน้าไหนเนี่ยไม่ใช่เลยค่ะแต่ไม่ลืมว่าขณะนั้นเดี๋ยวนั้นคือสิ่งที่มีจริงแล้วก็เกิดแล้วด้วยแล้วก็ไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาด้วยไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นอะไรก็ตามเดี๋ยวนี้มีสิ่งนี้ที่ปรากฏขณะต่อไปไม่รู้เลยว่าอะไรจะปรากฏเพราะฉะนั้นเวลาจะตายจริงๆเนี่ยใครจะรู้ใช่ไหมคะแต่ว่าได้สะสมความเข้าใจมาเรื่อยๆที่จะรู้ว่าแม้สิ่งที่มีขณะนี้ก็เกิดแล้วก็ปรากฏแล้วก็ไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาพร้อมที่ว่าเมื่อถึงการละ

0: ที่ปัญญาสมบูรณ์อะไรจะปรากฏแม้แต่ถ้อยคำของท่านพระอัสสชิขณะนั้นปัญญาก็สามารถเข้าใจถูกต้องละคลายความยึดถือสภาพธรรมะก็ประจักษ์แจ้งตามความเป็นจริงตามที่ได้ฟังและก็รู้แจ้งอริยสัจธรรมได้เพราะฉะนั้นตลอดชีวิตก็คือสะสมความเห็นถูกความเข้าใจถูกในความจริงของสิ่งที่มีจริงที่กำลังปรากฏ
1: ไม่รู้จึงอยู่มาในล่าโลกเพราะไม่รู้จึงเศร้าโศกในสงสารเพราะไม่รู้จึงเป็นเราเขลามานานเพราะไม่รู้จึงคบผ่านเผาผลาญตนเพราะรู้คุณของพระธรรมจึงร่ำเรียนเพราะรู้ธรรมจึงร่ำเพียรเพิ่มกุศลเพราะรู้ชัดจึงไม่ใช่สัตว์บุคคลเพราะรู้ละตัวตนจึงพ้นภัย
2: มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาขอเชิญฟังรายการสนทนาธรรมกับอาจารย์สุจินต์บริหารวนเขต
3: ปกิณกะธรรมตอนที่1627สนทนาธรรมที่วัดไผ่ดำอำเภออินบุรีจังหวัดสิงห์บุรีวันที่30ตุลาคมพุทธศักราช2551
4: ก็อยากจะกราบเรียนให้ท่านอาจารย์ได้กล่าวถึงว่าศึกษาอย่างไรจึงจะชื่อว่าศึกษาธรรมะและศึกษาอย่างไรจึงจะเข้าใจสภาพธรรมะครับท่านอาจารย์ครับ
0: ไม่ว่าจะศึกษาวิชาอะไรนะคะก็ต้องทราบว่าต้องเป็นผู้ที่ควรรู้จริงในสิ่งที่ได้ศึกษาเพราะเหตุว่าการศึกษางูปลาหรือว่าครึ่งกลางๆหรือรู้ไม่จริงเนี่ยค่ะก็เป็นอันตรายมากไม่ว่าจะเป็นวิชาใดๆทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นในการศึกษาธรรมะซึ่งเป็นสิ่งที่ละเอียดยิ่งกว่าวิชาอื่นทั้งหมดในโลกนะคะหรือว่าจัดในทั้งจักรวาลเพราะเหตุว่าเป็นคำสอนของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งบุคคลอื่นไม่สามารถที่จะคิดถึงพระปัญญาคุณของพระองค์ได้ว่ามากมายเพียงใดแต่ว่าเมื่อได้ทรงตรัสรู้และทรงพระมหากรุณาแสดงธรรมก็มีผู้ที่สะสมความเข้าใจสิ่งที่ยากที่จะได้ยินได้ฟังและสิ่งที่กำลังได้ยินได้ฟังก็เป็นสิ่งซึ่งยากที่จะเข้าใจได้เพราะเหตุว่าแม้ว่าจะมีจริงแต่ก็ไม่สามารถที่จะรู้ได้เหมือนอย่างเด็กเล็กๆเนี่ยค่ะก็เข้าไปในป่าหรือจะอยู่ที่ไหนก็ตามนะคะเกิดมาเป็นเด็กเล็กจะรู้อะไรไหมเห็นอะไรก็ไม่สามารถที่จะรู้ได้เลยสักอย่างเดียวแต่ว่าเมื่อเจริญเติบโตขึ้นและมีผู้ที่สอนก็สามารถที่จะรู้ได้ว่าอะไรเป็นอะไรแต่ว่าผู้ที่สอนไม่ใช่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เพียงแต่สอนให้รู้ว่าสิ่งนั้นนะคะเรียกว่าอะไรใช้ประโยชน์อะไรแต่ว่าไม่รู้ความจริงแท้ของสิ่งนั้นฉันใดถ้าไม่มีการตรัสรู้ของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเราก็ไม่สามารถที่จะรู้ว่านะคะผู้ที่รู้ความจริงกับผู้ที่ไม่รู้ความจริงนั้นต่างกันยังไงเพราะฉะนั้นการศึกษาธรรมะเนี่ยค่ะก็มีผู้ที่ศึกษานะคะไม่ใช่วันเดียว2วันแต่ว่าศึกษานานมากนะคะก็อาจจะบอกได้ว่าตลอดชีวิตก็ยังไม่พอค่ะเพราะเหตุว่าต้องต่อไปอีกต่อไปอีกนะคะจนกว่าจะรู้ความจริงของแม้เพียงคำเดียวว่าธรรมะซึ่งเราได้ยินบ่อยมากไม่มีใครที่รู้จักพระรัตนตรัยและจะไม่ได้ยินคำว่าธรรมะเพราะเหตุว่าพระรัตนตรัยนั้นก็คือพระพุทธรัตนะพระธรรมรัตนะพระสังฆรัตนะแต่ว่ารู้จักพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยพระองค์เป็นผู้ที่ทรงตรัสรู้และทรงแสดงธรรมซึ่งแม้แต่เทวดานะคะหรือพรหมก็ยังต้องกราบไหว้นมัสการไม่มีผู้ใดเลยค่ะที่จะไม่กราบไหว้นมัสการในพระคุณของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ว่ายังไม่ได้เข้าใจสิ่งที่พระองค์ทรงแสดงนี่เป็นสิ่งที่ต่างกันมากเพราะฉะนั้นเวลาที่เรารู้จักใครสักคนหนึ่งผิวเผินเราก็จะไม่รู้ว่าคนนั้นน่ะเป็นยังไงแต่ว่าถ้ารู้จักยิ่งขึ้นก็สามารถที่จะรู้จักคนนั้นเพิ่มขึ้น ดยเฉพาะคำว่าพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นพระคุณนามซึ่งจากการตรัสรู้พระธรรมที่ได้ทรงแสดงโดยตลอดโดยประการทั้งปวงด้วยพระปัญญาคุณซึ่งทำให้เป็นผู้ที่บริสุทธิ์หมดจดจากกิเลสและทรงพระมหากรุณาคุณแสดงพระธรรมตลอดนะคะตั้งแต่ตรัสรู้จนกระทั่งปรินิพพาน 45 พรรษาแล้วก็ทรงแสดงธรรมะด้วยค่ะมากกว่าใครทั้งนั้นไม่ว่าจะเช้าสายบ่ายค่ำนะคะก็ทรงแสดงธรรมะอุปการะแก่ผู้ที่ใคร่ที่จะฟังธรรมมีโอกาสเกิดมาที่จะได้ยินได้ฟังคำที่ได้ทรงแสดงเพราะฉะนั้นการที่จะรู้จักพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าก็โดยเข้าใจพระธรรมที่ทรงแสดงถ้าไม่เข้าใจพระธรรมนะคะจะกล่าวว่ารู้จักพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เพียงเล็กน้อยเพียงบางประการแต่ถ้าได้เข้าใจธรรมะเพิ่มขึ้นนะคะก็จะเห็นความเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้ายิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นการที่จะมีศรัทธาเคารพสักการะมากน้อยเพียงไรก็ขึ้นอยู่กับความเข้าใจธรรมะเพราะฉะนั้นแม้แต่คำว่าธรรมะคำเดียวนี่นะคะก็ไม่ประมาทเป็นผู้ที่ได้ยินได้ฟังไตรตรองพิจารณาเป็นประโยชน์อย่างยิ่งค่ะที่มีโอกาสจะได้ฟังสิ่งซึ่งคนอื่นอาจจะเข้าใจผิวเผินแต่ว่าผู้ที่ศึกษาและเข้าใจเพิ่มขึ้นนะคะก็สามารถที่จะเข้าใจความลึกซึ้งของแม้เพียงคำเดียวนี้ค่ะทำให้ถึงการหมดจดจากกิเลสเป็นพระอรหันต์ได้ก็คงจะสงสัยนะคะว่าน่าธรรมะที่ได้ยินได้ฟังมาแล้วเนี่ยรู้จักแค่ไหนธรรมะค่ะคืออะไร
5: ธรรมะตามที่สามเณรเข้าใจก็คือคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือสภาวะธรรมชาติคือสิ่งรอบตัวทุกอย่างก็คือธรรมะสิ่งที่เกิดขึ้นมันก็ดำเนินไปตามสิ่งที่ควรจะเป็นก็คิดว่าธรรมะก็คือสภาวะทั่วไปที่เราสามารถมองเห็นสัมผัสได้คิดได้แล้วก็มีขึ้นแล้วก็ดับไป
0: เพราะฉะนั้นจะได้ยินเพียงชื่อธรรมะความคิดเรื่องธรรมะว่าธรรมะเป็นสิ่งที่มีจริงมีแล้วก็หมดไปไม่เที่ยงอนิจจังทุกขังเป็นทุกข์เป็นอนัตตาก็ได้ยินเพียงเท่านี้นี่คือความไม่ละเอียดเพราะเหตุว่าธรรมะเมื่อหมายความถึงทุกสิ่งทุกอย่างที่มีจริงขณะนี้มีจริงๆหรือไม่มีเจ้าคะเดี๋ยวนี
5: ้มี
0: และอะไรที่เป็นธรรมะขณะนี้ที่มีจริงๆเพราะฉะนั้นโดยมากจะได้ยินเพียงเรื่องราวของธรรมะเจ้าคะแต่ว่ายังไม่ได้รู้ความละเอียดของธรรมะจริงๆพระธรรมที่ทรงแสดงไว้เป็นสิ่งที่ตรัสรู้เพราะฉะนั้นเปลี่ยนความจริงของสิ่งที่ได้ทรงตรัสรู้ไม่ได้เลยเมื่อได้ตรัสคำใดสิ่งนั้นไม่เป็นสองคือไม่เปลี่ยนเป็นอย่างอื่นจะต้องเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นถ้ากล่าวว่าธรรมะคือสิ่งที่มีจริงจริงเมื่อไหร่ถ้าไม่เกิดจะมีได้ไหมไม่ว่าอะไรทั้งสิ้นที่ไม่เกิดขึ้นจะมีได้ไหมคำตอบจะเปลี่ยนไปตามความคิดของแต่ละคนหรือว่าจะต้องตรงตามความเป็นจริงที่ได้พิจารณาแล้วว่าถ้าไม่มีสิ่งใดเกิดขึ้นจะมีสิ่งนั้นปรากฏว่ามีจริงๆได้ไหมเจ้าค่ะ
5: ก็มันก็ต้องมีสิ่งที่เกิดขึ้นก่อนแล้วก็จะต้อง
0: ถ้าไม่มีสิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นจะปรากฏให้รู้ได้ไหมเจ้าค่ะเพราะไม่เกิด
5: ไม่
0: เพราะฉะนั้นขณะนี้มีสิ่งที่กำลังปรากฏแต่ไม่เคยรู้เลยว่าแต่ละสิ่งที่กำลังปรากฏขณะนี้เกิดแล้วจึงปรากฏเช่นขณะนี้จ้ะค่ะถ้าพูดถึงธรรมะก็เลื่อนลอยธรรมะเป็นสิ่งที่เกิดเพราะเหตุปัจจัยแล้วก็ดับไปแต่อะไรเป็นธรรมะขณะนี้อะไรเป็นธรรมะที่เกิดและปรากฏและความจริงก็คือว่าต้องดับไปด้วยขณะนี้มีใครรู้สึกเย็นบ้างไหมเจ้าค
5: ่
0: ะ
5: เย็นพัดลม
0: เย็นต้องเกิดถ้าไม่มีเย็นเกิดขึ้นปรากฏเลยจะรู้ว่าสิ่งนั้นเป็นที่เราเรียกว่าเย็นได้ไหมเจ้าค่ะ
5: ไม่ได้
0: ไม่ได้เพราะฉะนั้นแม้ในขณะนี้เองเย็นก็เกิดเพราะฉะนั้นเย็นเป็นสิ่งที่มีจริงลักษณะที่เย็นเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นไม่ได้เลยด้วยเหตุนี้เย็นเป็นธรรมะหรือเปล่า
5: เป็น
0: ทุกอย่างที่มีจริงที่กำลังปรากฏในขณะนี้ทั้งหมดเป็นธรรมะเ ถ้ากล่าวอย่างนี้แล้วพระคุณเจ้าก็สามารถที่จะรู้ได้ว่าอะไรกำลังเป็นธรรมะขณะนี้บ้างเพราะว่าเย็นก็เป็นธรรมะมีอะไรอีกไหมเจ้าค่ะ
5: ก็ภาพที่เราเห็นได
0: ้สิ่งที่กำลังปรากฏให้เห็นทางตาถ้ากล่าวว่าสิ่งที่กำลังปรากฏให้เห็นทางตาคำนี้มีในพระไตรปิฎกทั้งหมดเพราะเหตุว่าเมื่อมีตาก็มีเห็นเมื่อขณะใดที่เห็นเกิดขึ้นต้องมีสิ่งที่ปรากฏให้เห็นไม่ใช่ปรากฏให้ได้ยินเพราะฉะนั้นขณะนี้เองที่กำลังมีสิ่งที่กำลังปรากฏให้เห็นสิ่งที่ปรากฏให้เห็นเป็นธรรมะเห็นก็มีจริงๆเห็นเกิดขึ้นแล้วก็รู้ว่าขณะนี้มีสิ่งที่กำลังปรากฏให้เห็นเป็นอย่างนี้ไม่เป็นอย่างอื่นเพราะฉะนั้นเห็นก็เป็นธรรมะเพราะฉะนั้นชีวิตประจำวันตั้งแต่เกิดจนตายทั้งหมดเป็นธรรมะเป็นสิ่งที่มีจริงๆและก็มีลักษณะต่างกันแต่ก็ไม่พ้นจากทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจเมื่อคืนนี้ทุกท่านนอนหลับมีอะไรปรากฏบ้างไหมเจ้าคะขณะที่กำลังหลับสนิทเป็นใครชื่ออะไรอยู่ที่ไหนใครรู้บ้างกำลังหลับสนิทจะอยู่ที่วัดไผ่ดำหรือจะอยู่ที่เคยเกิดหรือจะมีเพื่อนคนนั้นคนนี้บิดามารดาชื่อนั้นชื่อนี้ก็ไม่มีเลยทั้งสิ้นในขณะที่หลับสนิทไม่มีอะไรปรากฏเลยแต่ก็ยังมีจิตเพราะเหตุว่าไม่ใช่คนที่สิ้นชีวิตแล้วแต่ก็พูดเรื่องจิตโดยที่ไม่รู้ว่าจิตคืออะไรจิตเกิดและทำหน้าที่อะไรและจิตที่ว่ามีขณะนี้อยู่ที่ไหนก็เป็นสิ่งที่เพียงฟังเผินๆแต่ว่าพระธรรมที่ทรงแสดงทำให้มีความเข้าใจถูกว่าสิ่งที่ได้ทรงแสดงนั้นเมื่อตรัสแล้วก็เป็นความจริงที่สามารถจะพิสูจน์ให้เข้าใจได้ทุกกาลสมัยในอดีต 2,500 กว่าปีผู้ที่ฟังพระธรรมไม่ได้ฟังเรื่องอื่นเลยนอกจากเรื่องสิ่งที่กำลังมีจริงๆในขณะนี้เพื่อที่จะได้มีความรู้มีความเข้าใจเพิ่มขึ้นแล้วก็จะทำให้รู้ว่าพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าคือผู้ที่ทรงตรัสรู้ความจริงของสภาพธรรมะซึ่งคนอื่นไม่สามารถจะรู้ได้และถ้าไม่มีการฟังพระธรรมจริงๆเพียงแต่อ่านหนังสือจากท่านผู้อื่นไม่ว่าจะเป็นนักปรัชญาหรือว่านักจิตวิทยาหรือชาวไทยชาวเทศยังไงก็ตามก็ไม่มีใครสามารถที่จะให้ความเข้าใจชัดเจนและสามารถที่จะพิสูจน์ได้เท่ากับพระธรรมที่ทรงแสดง
5: มาที่นี่แรกๆก็รู้สึกคุ้นๆนั่งรถเข้ามาแล้วก็เหมือนมีต้นไผ่ขึ้นสองข้างเหมือนกับเราเคยอยู่ที่เนี่ยมันเป็นสภาวะแบบไหน
0: ความจริงคือมีเห็น
5: มีเห็น
0: เจ้าค่ะแน่นอนถ้าไม่เห็นจะไม่มีเรื่องราวอย่างนี้เลยในใจถูกไหมเจ้าค่ะก่อนอื่นต้องเห็น
5: ก็ไม่เคยมาที่นี
0: ่แต่เห็น
5: เห็น
0: ค่ะเห็นเป็นธรรมะคือเราพยายามที่จะเข้าใจสิ่งที่มีโดยไม่ข้ามมิฉะนั้นไม่สามารถที่จะรู้โดยเพียงคิดเรื่องราวต่างๆแต่ยังหาธรรมะไม่เจอเพราะฉะนั้นก่อนอื่นเจ้าค่ะก่อนจะถึงคำตอบของพระคุณเจ้าก็จะถามว่าเมื่อเข้ามาแล้วต้องเห็น
5: เห็น
0: แล้วก็คิดเรื่องต้นไม้
5: ก็คิดว่า
0: แล้วก็คิดไปไกลมากเลยจะค่ะว่าเคยมาที่นี่ก่อนหรือเปล่า
5: ไปไกลใช่
0: คิดเป็นธรรมะหรือเปล่าจะค่ะคิดมีจริงเกิดแล้วคิดอะไรก็คือคิดเรื่องนั้นแหละเกิดขึ้นจริงคิดเรื่องนั้นไม่ใช่คิดเรื่องอื่นเพราะฉะนั้นคิดเป็นธรรมะมิฉะนั้นจะมีธรรมะที่ไหนแต่ว่าเรื่องราวที่คิดเนี่ยจะคิดเรื่องอะไรก็ได้แต่เพราะจิตเกิดขึ้นคิดเรื่องนั้นจึงมีในความคิดแม้ในขณะนี้ค่ะเป็นธรรมะทั้งหมดแต่ว่าละเอียดมากเพราะฉะนั้นพื้นฐานที่จะเข้าใจธรรมะไม่ใช่ว่ารีบร้อนที่จะไปนึกเองแต่ว่าแม้แต่ละคำที่ได้ยินความละเอียดก็คือว่าถ้าไม่ละเอียดไม่สามารถที่จะเข้าใจธรรมะได้เลยไม่มีทางที่จะเข้าใจธรรมะเพราะว่าธรรมะละเอียดลึกซึ้งคัมภีระแม้แต่เห็นมีแน่นอนแล้วก็คิดก็มีแน่นอนแต่เห็นไม่ใช่คิดเพราะฉะนั้นถ้าเห็นเกิดเห็นตลอดเวลาคิดเกิดไม่ได้เลยเ พราะว่ากำลังเห็นเท่านั้นแต่เมื่อเห็นเกิดแล้วดับไปก็จำสิ่งที่เห็นแล้วก็คิดแล้วแต่ว่าจะคิดอะไรนี่คือการเกิดดับของสภาพธรรมะอย่างเร็วสุดที่จะประมาณได้เพราะว่าถ้าฟังธรรมะเพียงผิวเผินก็คือว่าเกิดแล้วก็แก่แล้วก็เจ็บแล้วก็ตายนั่นคือไม่เที่ยงวันนี้สุขพรุ่งนี้ทุกข์นั่นก็คือไม่เที่ยงห่างไกลกันมากกับความจริงของธรรมะซึ่งพระผู้มีพระภาคจะไม่ตรัสรู้เพียงเท่านี้แน่นอนเพราะเพียงเท่านี้ใครๆก็คิดได้มีใครที่เกิดแล้วไม่แก่มีใครที่เกิดแล้วไม่เจ็บมีใครที่เกิดแล้วไม่ตายไม่ต้องให้คนอื่นมาบอกความจริงของสิ่งนั้นก็เป็นอย่างนั้นซึ่งทำให้คนอื่นเนี่ยสามารถจะรู้ว่าจริงๆแล้วทุกคนละเกิดแล้วตายแต่ก่อนจะตายเนี่ยจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีใจเดี๋ยวเสียใจเดี๋ยวเห็นเดี๋ยวได้ยินเดี๋ยวฝันเดี๋ยวสนุกเดี๋ยวทุกข์ทั้งหมดเป็นธรรมะจ้ะค่ะเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะถ้าไม่เผินจะสามารถทำให้เข้าใจยิ่งขึ้นและก็รู้จักพระคุณของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเพิ่มขึ้นด้วยแต่ถ้ามีใครที่ถามแล้วก็คนอื่นก็ตอบแต่ว่าไม่มีความรู้ไม่มีความเข้าใจธรรมะนั่นคือขณะนั้นไม่ได้ฟังธรรมะฟังเรื่องราวที่แต่ละคนก็ต่างคิดเพราะฉะนั้นเวลาที่มีใครถามเรื่องอื่นถ้าเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับวิชาไหนคนที่ศึกษาวิชานั้นก็จะตอบตามวิชานั้นนักคิดมีมากตั้งแต่ครั้งพุทธกาลและแม้ในขณะที่เป็นปัจจุบันและในอนาคตก็จะมีนักคิดจนเป็นหนังสือหลายหลายเล่มเป็นเรื่องมากมายแต่ว่าไม่ใช่ธรรมะที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงและทรงตรัสรู้พระเจ้าก่อนอื่นนะจ๊ะคะเดี๋ยวนี้พระคุณเจ้าไม่ได้คิดเรื่องไผ่ดำใช่ไหมจ๊ะคะไม่ได้คิดเรื่องต้นไม้แต่คิดเรื่องอื่นพระเจ้าความคิดเมื่อกี้นี้ก็ต้องหมดไปแล้ว
5: หมดไปแล้ว
0: เป็นคิดเรื่องใหม่นี่คือความจริงของชีวิตซึ่งจะเห็นได้ว่าการเกิดดับหรือว่าการไม่เที่ยงเร็วมากไม่ใช่เพียงว่าเกิดแล้วก็แก่แล้วก็เจ็บแล้วก็ตายนั่นยังหยาบมากจ้ะค่ะแต่ความจริงถ้าศึกษาธรรมะก็จะรู้จักธรรมะเพิ่มขึ้นไม่ทราบเป็นที่กระจ่างหรือยังจ้ะค่ะ
5: ใช่
0: คงไม่ต้องไปตอบว่าทำไมถึงคิดอย่างนั้นแต่ให้รู้จักตัวธรรมะที่คิดว่าตัวธรรมะที่คิดเกิดไม่เที่ยงหมดไปแล้วก็คิดเรื่องใหม่
5: ใช่
0: ก็ไม่มีความสำคัญเพราะว่าสิ่งใดก็ตามเกิดแล้วหมดแล้วแต่มีสิ่งที่กำลังปรากฏให้รู้ให้เข้าใจได้ถึงความจริงของสิ่งนั้นเนนง่วงไม่ใช่ค่ะถ้าง่วงก็คือง่วงจะเปลี่ยนง่วงให้เป็นอย่างอื่นได้ไหมใช่ค่ะไม่ได้ง่วงแล้วแต่คำถามคือว่าง่วงมีจริงๆง่วงเป็นธรรมะหรือเปล่าเป็นนี่คือสิ่งที่ต้องการให้ทราบนะคะคือก่อนอื่นต้องเข้าใจคำนี้ค่ะเกือบจะไม่ต้องเรียกชื่ออะไรเลยขณะนี้ไม่ต้องเรียกแต่ก็มีสิ่งที่กำลังปรากฏแต่ที่เรียกใช้คำแต่ละอย่างแต่ละอย่างเพื่อให้รู้ว่าหมายความถึงสิ่งใดเพราะเหตุว่าถ้าไม่ใช้คำเลยแต่ก็มีสิ่งนั้นปรากฏแล้วและจะรู้ได้ยังไงว่าหมายความถึงสภาพธรรมะอะไรด้วยเหตุนี้แม้ว่าธรรมะเป็นสิ่งที่มีจริงขณะที่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ความจริงของธรรมะขณะนั้นไม่ใช่เป็นการคิดคำหรือเรื่องราวของสภาพธรรมะในขณะนั้นแต่ประจักษ์แจ้งความจริงของสภาพธรรมะเมื่อสภาพธรรมะเกิดดับต้องพูดไหมว่าเกิดดับขณะนี้เห็นต้องพูดไหมว่าเห็นหรือว่าเห็นกำลังเห็นขณะที่ได้ยินกำลังปรากฏต้องพูดไหมว่ากำลังได้ยินในเมื่อได้ยินจริงๆเพราะว่าเสียงปรากฏถ้าได้ยินต้องหมายความว่ามีเสียงปรากฏให้รู้จึงใช้คำว่าได้ยินถ้าจะใช้คำว่าได้ยินแล้วก็ไม่มีเสียงใดๆปรากฏเลยผิดหรือถูกเห็นไหมคะแค่นี้ต้องคิดแต่ว่าความจริงคล้อยตามความจริงว่าถ้าไม่มีเสียงปรากฏจะกล่าวว่าได้ยินได้ไหมไม่มีทางเป็นไปได้เลยเพราะฉะนั้นธรรมะตรงไม่ใช่มีใครต้องไปเปลี่ยนแปลงธรรมะเพื่อที่จะเข้าใจธรรมะแต่ว่าธรรมะเป็นอย่างไรปรากฏอย่างไรไม่เคยเข้าใจว่าเป็นธรรมะเข้าใจว่าเป็นเราแต่ว่าความจริงเป็นธรรมะนั้นๆสามเณรที่ง่วง ม่วงเป็นสามเณรเรียกว่าเป็นคฤหัสถ์ที่นั่งอยู่ข้างหลังที่อยู่ข้างนอกอยู่ที่ไหนม่วงเป็นอะไรม่วงเป็นธรรมะม่วงเป็นง่วงไม่ใช่สามเณรง่วงไม่ใช่ผู้หญิงง่วงไม่ใช่แมวง่วงไม่ใช่ใครง่วงทั้งสิ้นแต่ง่วงเป็นง่วงเปลี่ยนง่วงให้เป็นอย่างอื่นไม่ได้เลยง่วงเป็นธรรมดาใช่ค่ะเป็นเรื่องธรรมดาใครจะง่วงเมื่อไหร่ก็ได้เป็นของธรรมดา
6: อาจารย์พรถามอาจารย์พอดีว่าอาจารย์พูดเรื่องง่วงครับก็เลยสงสัยว่าโอเคว่าง่วงมันอาจจะเป็นสภาวะธรรมตัวหนึ่งใช่ไหมครับแต่ว่าบางทีเนี่ยตอนที่อาตมาเคยเรียนนักธรรมเลยนะก็บอกว่าความง่วงกับทีนามิทะเนี่ยมันต่างกันหรือเปล่าหรือมันเป็นตัวเดียวกัน
0: คนหนึ่งเรียกได้หลายชื่อไหมจ๊ะคะหรือต้องเรียกชื่อนั้นตลอดเพราะฉะนั้นลักษณะที่ง่วงเปลี่ยนไม่ได้จะเรียกอะไรก็แล้วแต่ภาษาไทยเรียกง่วงไม่มีคำนี้ในภาษาบาลีภาษาอังกฤษก็ไม่มีคำว่าง่วงภาษาญี่ปุ่นภาษาจีนก็ไม่มีคำว่าง่วงแต่สภาวะธรรมธรรมะหรือลักษณะที่ง่วงมีจริงๆเพราะฉะนั้นธรรมะสากลทุกจักรวาลใช้ภาษาไหนก็ได้ที่เมื่อพูดแล้วสามารถที่จะทำให้เข้าใจธรรมะได้ก็ควรจะใช้ภาษานั้นถ้าเราไปใช้ภาษาซึ่งคนอื่นเขาไม่รู้ไม่เข้าใจและเราจะทำให้เขาเข้าใจสิ่งที่เรากล่าวถึงได้อย่างไรอย่างคนที่ไม่ได้ยินคำว่าอุทธัจจะไม่ได้ยินคำว่าอะไรเลยทั้งสิ้นไม่ได้ยินคำว่าถีนมิทธะไม่ได้ยินคำนั้นคำนี้อีกเยอะแยะแล้วเราใช้คำนั้นเขาจะเข้าใจได้ไหมแต่ถ้าพูดถึงง่วงเขามีหรือไม่มีลักษณะนั้นใช้คำนั้นหมายความถึงสภาวะธรรมอย่างนั้นก็สามารถที่จะรู้ความจริงได้ว่าใช้ชื่ออะไรก็ได้เจ้าค่ะแต่ต้องเข้าใจให้ถูกต้องว่าหมายความถึงสิ่งนั้นไม่ใช่สิ่งอื่นพระเชนก็ไม่เป็นที่จะสนใจว่าใช้คำนี้ได้หรือเปล่าหรือต้องใช้คำนั้นคำเดียวอย่างโลภะเป็นภาษาอะไรจ๊ะคะ
6: บาลี
0: คนชื่อโลภะไม่มีในภาษาไทยใช่ไหมคะเพราะเหตุว่าโลภะเป็นคำภาษาบาลีลักษณะของโลภะเป็นยังไงเป็นสภาพธรรมะที่ติดข้องต้องการมีหลายระดับขั้นเพียงแต่คิดว่าเย็นนี้จะทำอะไรเป็นโลภะหรือเปล่าใช่ค่ะ
6: ถ้ามีการยึดติดในอารมณ์นั้นก็จัดว่าเป็นโลภะ
0: คิดถึงเย็นนี้ติดข้องหรือเปล่า
6: ติดข้อง
0: จะทำอะไรติดข้องหรือเปล่า
6: ก็ติดข้องอยู่
0: เพราะฉะนั้นโลภะมีชื่อมากมายหลายชื่อไม่ต้องไปกังวลว่าจะใช้ชื่อไหนดีอภิชฌาก็มีอาสาก็มีราคะก็มีนันทะก็มีตัณหาก็มีแล้วแต่ระดับแล้วแต่จะแสดงคำนั้นให้ละเอียดยิ่งขึ้นว่าหมายความถึงสภาพธรรมนั้นเป็นไปอย่างไรเพราะฉะนั้นก่อนอื่นไม่ใช่ไปคิดถึงคำแล้วก็สงสัยว่าจะใช้คำไหนแต่ว่าควรเข้าใจธรรมะเพราะเหตุว่าถ้าเข้าใจธรรมะยิ่งขึ้นก็จะทำให้สามารถที่จะถึงความเป็นพระอรหันต์ได้ด้วยปัญญาแน่นอนเพราะว่าทุกคนที่มีปัญญาจะรู้ว่าปัญญารู้อะไรถ้าไม่รู้ธรรมะก็คือว่าไม่ใช่รู้สิ่งที่มีจริง
7: ๆอภิธรรมคืออะไรสมณีอาจจะได้จดบ้างหรือว่าได้ฟังบ้างเป็นพื้นฐานเข้าใจเพราะว่าตอนนี้บวชเข้ามาเนี่ยบางทีอาจจะไม่รู้ว่าอภิธรรมคืออะไร
0: ถ้าได้ยินคำว่าธรรมะเข้าใจธรรมะแล้วก็ยังมีอภิธรรมะก็ต้องไม่พ้นจากธรรมะเพราะยังมีคำว่าธรรมะอยู่ไม่ใช่อภิเฉยๆไม่ใช่อภิอำนาจไม่ใช่อภิมหาเศรษฐีหรืออะไรแต่ว่าอภิธรรมะหมายความว่าต้องเป็นธรรมะนั่นแหละแต่ว่าอภิคือละเอียดยิ่งใหญ่ยิ่งไม่มีใครสามารถที่จะบังคับบัญชาได้เพราะฉะนั้นธรรมะเป็นอภิธรรมะทั้งหมดไม่มีธรรมะสักอย่างเดียวที่ไม่ใช่อภิธรรมะเพราะเหตุว่าถ้ากล่าวถึงธรรมะหมายความถึงสิ่งที่มีจริงและสิ่งที่มีจริงเนี่ยอยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครใครทำให้เกิดขึ้นลองทำสักอย่างซิว่าใครจะทำให้ธรรมะอะไรเกิดขึ้นมาได้ไม่มีเลยจ้ะค่ะ พราะฉะนั้นถ้ามีความเข้าใจธรรมะก็เข้าใจด้วยว่าธรรมะกับอภิธรรมก็คือความหมายเดียวกันแต่ว่าละเอียดขึ้นแสดงให้เห็นความลึกซึ้งคัมภีระของธรรมะพระไตรปิฎกรวบรวมประมวลคำสอนที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงพร้อมทั้งพระวินัยบัญญัติเป็นสามปิฎกแต่ว่าเมื่อทรงตรัสรู้และเริ่มทรงแสดงพระธรรมไม่มีวินัยไม่ต้องมีการบัญญัติพระวินัยเลยเพราะเหตุว่าผู้ที่ได้ฟังรู้ว่าธรรมะที่ได้ยินได้ฟังนี้แหละขัดเกลากิเลสขัดเกลาความไม่รู้กำจัดความไม่รู้เพราะว่าวินัยความหมายก็คือกำจัดเพราะฉะนั้นธรรมะถ้าไม่กำจัดอะไรเลยประโยชน์อะไรที่จะทรงแสดงธรรมะเพราะว่าคนที่ไม่ได้ฟังธรรมะมีความไม่รู้มากมายสุดที่จะประมาณได้ไม่ใช่ชาตินี้ชาติเดียวชาติก่อนๆเกิดมาก็ไม่รู้ความจริงแล้วก็ตลอดชาติถ้าไม่ได้ฟังพระธรรมก็ไม่รู้ธรรมะไปจนตลอดชีวิตเพราะฉะนั้นในการที่พระผู้มีพระภาคตรัสรู้และทรงแสดงธรรมะเพื่อกำจัดความไม่รู้เพื่อกำจัดกิเลสด้วยเหตุนี้ผู้ที่ได้ฟังที่ได้สะสมความเห็นถูกความเข้าใจถูกมาในอดีตพร้อมที่จะเข้าใจธรรมะ
2: มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาอนุโมทนาครอบครัวจงจิตนันทันตแพทย์ธงชัยนาคพันธ์คุณมาดีแก้วทานังคุณนภาจันทรางสุและคุณขจีรัตน์แก้วทานังผู้ร่วมเผยแพร่พระธรรมกับมูลนิธิทางสถานีวิทยุแห่งนี้เวลา 17:00 นถึง 17:30 นอุทิศกุศลแด่หลวงและนางบริหารวนเขตคุณแม่ปานันบารมีธรรมและคุณบรรยงจงจิตนันและอนุโมทนาผู้ร่วมเผยแพร่พระธรรมกับมูลนิธิเวลา 17:30 นถึง 18:00 นคุณนพดลและคุณวันนีแซ่โง่และคุณวิชัยเครื่องฟูนวกิจอุทิศกุศลแด่หลวงและนางบริหารวนเขตคุณยายปานันบารมีธรรมแพทย์หญิงพัชนีโชคสุขสำราญอุทิศกุศลแด่คุณพ่ออนงศรีสังคุณวิทวัตเสวกาพาณิชย์อุทิศกุศลแด่คุณปู่สงวนเสวกาพาณิชย์คุณย่าไสหุนแซงโง่และคุณยายขนึงนิดเหมพนมคุณป้อมมณีมณีไพโรธและบุตรชายคุณปัญญาสิทธิ์ตันติวัฒน์พาณิชย์อุทิศกุศลแด่คุณพ่อสว่างและคุณแม่ยุพินมณีไพโรธปกิณกะธรรมตอนที่1628สนทนาธรรมที่วัดไผ่ดำอำเภออินบุรีจังหวัดสิงห์บุรีวันที่30ตุลาคมพุทธศักราช2551
0: ด้วยเหตุนี้ผู้ที่ได้ฟังที่ได้สะสมความเห็นถูกความเข้าใจถูกมาในอดีตพร้อมที่จะเข้าใจธรรมะซึ่งลึกซึ้งจึงสามารถที่จะกำจัดหรือขจัดหรือทำลายกิเลสได้ตามควรแก่ปัญญาของผู้ที่ได้ยินได้ฟังอย่างท่านพระอัญญาโกณฑัญญะเพียงได้ฟังพระธรรมเทศนาครั้งแรกก็สามารถที่จะกำจัดกิเลสที่เป็นความไม่รู้ความจริงของสภาพธรรมะดับความเห็นผิดที่เคยยึดถือสภาพธรรมะว่าเที่ยงเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ถาวรและก็อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาจนกระทั่งถึงความเป็นพระโสดาบันบุคคลได้เมื่อได้ทรงแสดงพระธรรมแล้วก็มีผู้ที่ตรัสรู้ธรรมะมากขึ้นมากขึ้นก็มีผู้ที่มีศรัทธาที่จะบรรพชาอุปสมบทเพราะว่าได้สะสมอัธยาศัยใหญ่สามารถที่จะประพฤติปฏิบัติขัดเกลาละเอียดยิ่งกว่าชีวิตของคฤหัสถ์จึงได้มีผู้ที่ทูลบรรพชาอุปสมบทในยุคแรกก็เป็นผู้ที่อุปสมบท โดยตรงจากพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นเอหิภิกขุอุปสัมปทาตอนนั้นก็ไม่มีพระวินัยเลยเพราะเหตุว่าผู้ที่ได้ฟังเป็นผู้ที่มีคุณธรรมมีการรู้แจ้งสภาพธรรมะถึงความเป็นพระอริยะบุคคลแล้วบ้างก็มีเป็นส่วนใหญ่แต่ภายหลังเมื่อมีผู้ที่มีศรัทธาบวชเพิ่มขึ้นมากมายขึ้นความประพฤติที่เหมาะสมแก่บรรพชิตซึ่งจะทำให้ชาวบ้านไม่ติเตียนและก็มีความเลื่อมใสพระผู้มีพระภาคได้รับฟังความประพฤตินั้นๆจากภิกษุที่ทูลถามก็ได้มีการประชุมสงฆ์แล้วก็ถามที่ประชุมสงฆ์ว่าความประพฤติเช่นนั้นกายวาจาเช่นนั้นเหมาะควรแก่สมณะเพศความเป็นภิกษุในธรรมวินัยหรือไม่เมื่อลงความเห็นพร้อมกันว่าไม่สมควรก็ทรงบัญญัติเป็นพระวินัยหลังจากที่ได้ทรงแสดงพระธรรม20พรรษาค่ะ
7: คำถามนี้ขอถามเป็นความรู้ครูบาอาจารย์สายปฏิบัติแต่ว่าไม่ได้ศึกษาแบบทางปริยัติท่านออกลักษณะทุดงแล้วก็กระดูกท่านกลายเป็นพระธาตุสิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องยืนยันความเป็นพระอรหันต์ของท่านได้หรือไม
0: ่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมะเพื่อให้คนที่ได้ฟังเกิดปัญญาของตัวเองไม่ได้ไปพึ่งปัญญาของคนอื่นหรือเข้าใจว่าคนอื่นมีปัญญาโดยที่ไม่ได้ฟังธรรมะของบุคคลนั้นเพราะฉะนั้นการที่จะรู้ว่าใครมีปัญญามากน้อยแค่ไหนต้องได้การสนทนากันถ้าไม่สนทนากันเพียงนั่งเฉยๆไม่สามารถที่จะรู้ได้ว่าใครมีปัญญาระดับไหนอย่างผู้ที่เห็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเดินทางจากขยาไปพาราณสีโดยพระองค์ไม่ได้ทรงแสดงธรรมะคนที่เห็นเนี่ยใครจะรู้ว่าบุคคลท่านนี้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่สามารถจะรู้ได้เลยแม้แต่คนอื่นจะบอกจะชี้ให้พวกอัญญะเดรถีผู้มีความเห็นอย่างอื่นเช่นสัญชัยหรือว่านิครนนาตบุตรพวกนี้บอกว่าท่านผู้นี้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าสัญชัยหรือว่านิครนนาตบุตรก็ไม่เชื่อไม่เข้าใจเลยว่าการเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นเป็นอย่างไรเพราะไม่ได้ฟังพระธรรมเลยด้วยเหตุนี้แม้ใครจะบอกว่าใครเป็นพระอรหันต์ก็ตามแต่ถ้าไม่ได้ฟังธรรมของบุคคลนั้นเลยจะเชื่อได้อย่างไรและอีกประการหนึ่งก็คือว่าผู้ที่จะรู้แจ้งสภาพธรรมะโดยไม่ศึกษาเข้าใจธรรมะผู้นั้นคือพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือพระปัจเจกพุทธเจ้าเท่านั้นคนอื่นเป็นสาวกทั้งหมดเมื่อไม่ใช่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงตรัสรู้ด้วยพระองค์เองแล้วก็ทรงประกอบด้วยพระญาณที่ได้อบรมมาถึงความเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าสามารถที่จะรู้ทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็ทรงแสดงธรรมะให้บุคคลอื่นสามารถเข้าใจได้โดยประการทั้งปวงและผู้ที่เป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าคือรู้ความจริงแต่ว่าไม่ถึงความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ไม่ได้แสดงธรรมะอย่างละเอียดยิ่งอย่างพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้านอกจากนั้นแล้วใครก็ตามถ้าไม่ได้ฟังพระธรรมไม่สามารถที่จะรู้แจ้งอริยสัจธรรมได้ด้วยเหตุนี้ผู้ที่จะรู้ว่าใครเป็นพระอรหันต์ใครเป็นพระอริยสาวกใครเป็นผู้ที่มีความเข้าใจธรรมะจึงต้องเป็นผู้ที่ศึกษาธรรมะแล้วมีปัญญาของตนเองเมื่อเป็นปัญญาของตนเองก็สามารถที่จะรู้ว่าสิ่งที่ได้ยินได้ฟังถูกต้องหรือไม่ถูกต้องประการใดถ้าเป็นสิ่งที่ไม่สมควรด้วยเหตุและผลจะกล่าวว่าบุคคลนั้นหมดกิเลสต้องเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมอย่างขณะนี้ถ้าไม่กล่าวว่าขณะนี้เป็นธรรมะที่เกิดดับไม่ว่าจะเป็นเห็นขณะนี้ใครเลยจะคิดว่าเห็นขณะนี้เกิดเพราะปัจจัยมากมายเพียงชั่วขณะที่เกิดและดับไปเท่านั้นเองแต่ต้องอาศัยปัจจัยมากถ้าไม่มีความเข้าใจอย่างนี้จะคลายความที่เคยไม่รู้และการยึดถือสภาพธรรมะในขณะนี้ว่าเป็นเราเป็นตัวตนได้อย่างไรไม่มีทางที่จะใครจะรู้แจ้งอริยสัจธรรมโดยไม่ได้ศึกษาจากคำที่พระผู้มีพระภาคได้ทรงแสดงแล้ว
7: มีสำนักกรรมฐานมากมายในประเทศไทยแล้วก็ที่เคารพบูชาของแต่ละที่แต่ละอย่าง ความมากมายตัวนี้นี่ทำให้เราบางทีก็สับสนว่าเอ๊ะแท้ที่จริงแล้วในประเทศไทยเราจะพึ่งพาอาศัยใครดี
0: แม้แต่แบบที่จะอ้างว่าตามพระไตรปิฎกจะเชื่อทันทีหรือว่าศึกษาจนกระทั่งเป็นความเข้าใจของเราเองจึงสามารถที่จะรู้ได้ว่าคำที่ได้ยินได้ฟังเนี่ยเป็นความจริงตามที่พระผู้มีพระภาคทรงตรัสรู้หรือเปล่าอย่างเช่นอริยสัจ4จ้ะค่ะทุกขอริยสัจจะถ้ากล่าวเพียงว่าเป็นการเกิดขึ้นและดับไปเป็นทุกข์อะไรเกิดอะไรดับขณะนี้หรือเปล่าถ้าแสดงถึงขณะอื่นก็หมายความว่าไม่รู้ความจริงของขณะนี้จึงต้องไปทำอย่างอื่นให้ไม่รู้การเกิดดับของสิ่งที่กำลังเกิดดับในขณะนี้สิ่งนี้เกิดและดับเป็นการตรัสรู้และการทรงแสดงพระธรรมที่พระผู้มีพระภาคตรัสให้คนอื่นเนี่ยได้เข้าใจความจริงว่าสิ่งใดที่เกิดแล้วดับแล้วไม่สามารถจะให้ความจริงได้เพราะสิ่งนั้นหมดแล้วสิ่งที่ยังไม่มาถึงคือสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นก็ไม่มีใครสามารถที่จะไปรู้ความจริงเพราะว่าสิ่งนั้นยังไม่ได้เกิดยังไม่ได้ปรากฏเพราะฉะนั้นความจริงที่สามารถจะรู้จริงๆได้ในขณะนี้ก็คือสิ่งที่กำลังเผชิญหน้ากำลังปรากฏทางหนึ่งทางใดในขณะนี้เช่นเสียงไม่มีเสียงและเสียงปรากฏและเสียงก็หมดไปนั่นคือการเกิดขึ้นระดับไปของเสียงบางคนก็อาจจะคิดว่าเรื่องง่ายๆใครๆก็รู้เสียงไม่ถาวรเสียงเกิดขึ้นและเสียงก็หมดไปแต่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงความจริงของเสียงให้มีความเข้าใจที่ถูกต้องว่าเสียงนี่แหละเป็นธรรมะอย่างหนึ่งเช่นเดียวกับสภาพธรรมะทั้งหลายซึ่งก็เป็นสภาพธรรมะแต่ละลักษณะไม่ใช่มีแต่เสียงมีสิ่งที่ปรากฏทางตาและสิ่งที่ปรากฏทางตาต้องเกิดเหมือนเสียงเกิดไม่อย่างนั้นปรากฏไม่ได้แต่ปรากฏให้เห็นซึ่งเสียงปรากฏให้ได้ยินกลิ่นปรากฏให้ได้กลิ่นรสปรากฏให้รู้เมื่อลิ้มรสนั้นว่ารสอะไรจึงรู้ว่าสิ่งนั้นมีจริงด้วยเหตุนี้การที่บุคคลหนึ่งบุคคลใดจะเป็นผู้ที่ดับกิเลสได้ก็คือเป็นผู้ที่รู้แจ้งความจริงของสิ่งที่กำลังปรากฏซึ่งขณะนี้เมื่อไม่รู้ก็เป็นอวิชชาไม่รู้อะไรไม่รู้สิ่งที่มีจริงๆที่กำลังปรากฏจะไปกล่าวว่าไม่รู้โน่นไม่รู้นี่แล้วสิ่งนี้ล่ะที่กำลังปรากฏเนี่ยรู้หรือเปล่าแทนที่จะคิดถึงสิ่งอื่นที่ไม่ปรากฏแต่เดี๋ยวนี้สิ่งใดปรากฏไม่รู้คืออวิชชารู้คือวิชชาเพราะฉะนั้นปัญญาที่สามารถที่จะรู้ความจริงของสิ่งที่กำลังปรากฏง่ายหรือยากเพราะว่าไม่เคยรู้เลยถ้าสิ่งนี้ไม่เกิดขึ้นไม่ดับไปจะมีอะไรในโลกทีละอย่างทีละอย่างซึ่งเกิดดับสืบต่อจนกระทั่งปรากฏเป็นโลกเหมือนมีคนมีสัตว์มีทุกสิ่งทุกอย่างที่กำลังปรากฏด้วยความไม่รู้ในขณะนี้เพราะฉะนั้นการฟังธรรมะไม่ใช่อาศัยคำบอกเล่าของคนอื่นโดยที่เราไม่มีความรู้ความเข้าใจธรรมะเลยก็บอกว่าผู้นั้นกล่าวว่าผู้นี้เป็นอรหันต์หรือผู้นั้นกล่าวว่าผู้โน้นเป็นพระอรหันต์แต่พระอรหันต์คืออะไรพระอรหันต์รู้อะไรขณะนี้รู้ความจริงของธรรมะหรือเปล่าหนทางใดก็ตามที่ไม่ทำให้เข้าใจถูกเห็นถูกในสภาพที่มีจริงในขณะนี้บุคคลนั้นไม่ได้อบรมเจริญปัญญาจ้ะ
7: ผู้ที่ไม่มีโอกาสได้ศึกษามันก็ว่าไม่ได้เรียนอภิธรรมเลยอุปนิสัยจะไม่ได้สร้างมาทางการศึกษาอภิธรรมจะมีโอกาสบรรลุธรรมได้หรือเปล่า
0: ผู้นั้นไม่รู้ว่าอภิธรรมคืออะไรแต่พูดว่าอภิธรรมต้องรู้ก่อนจ้ะค่ะเห็นเป็นอภิธรรมหรือเปล่าหรือว่าเห็นเป็นเพียงธรรมะไม่ใช่อภิธรรมแยกธรรมะกับอภิธรรมแต่ไม่เข้าใจว่าธรรมะนั่นแหละเป็นอภิธรรมมิฉะนั้นจะเอาอะไรมาเป็นอภิธรรมถ้าไม่ใช่ตัวธรรมะแต่เพราะเหตุว่าธรรมะแต่ละอย่างหลากหลายแล้วก็มีปัจจัยที่ทำให้เกิดต่างๆกันไปใช่ค่ะแล้วก็เกิดดับไม่กลับมาอีกเลยสักขณะเดียวสิ่งใดที่ดับแล้วเกิดเพราะปัจจัยใดหมดปัจจัยนั้นสิ่งนั้นดับแล้วก็กลับไปอีกไม่ได้สิ่งที่เกิดสืบต่อก็เพราะปัจจัยใหม่ไม่ใช่ปัจจัยเก่าที่ทำให้สภาพธรรมนั้นเกิดและดับไป
7: ทำไมท่านพระสารีบุตรท่านฟังสโลกธรรมจากพระสัชชินิดเดียว ่านถึงเข้าใจแทงความเป็นพระโสดาบันได
0: ้ย้อนไป100,000กับท่านฟังแล้วไม่ได้บรรลุใช่ไหมคะพูดเรื่องเห็นเรื่องได้ยินแม้แต่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระสมณะโคดมหลังจากที่ได้ฟังคำพยากรณ์จากพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทีปังกรก็ยังต้องบำเพ็ญบารมี4อสงไขยแสนกับและได้พบพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า24พระองค์รวมทั้งพระทีปังกรสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยก่อนนั้นที่ยังไม่มีปัญญาที่อบรมมาสภาพธรรมะก็ปรากฏสิ่งที่ปรากฏทางตาจะเป็นอื่นไม่ได้เสียงเป็นอื่นไม่ได้กลิ่นเป็นอื่นไม่ได้คิดนึกเป็นอื่นไม่ได้ธรรมะเป็นธรรมะแต่ในกาลละครั้งนั้นเป็นอวิชชาไม่ใช่วิชชายังไม่ได้รู้ความจริงเลยต่อเมื่อไหร่รู้ว่าปัญญาคืออะไรปัญญารู้อะไรและการที่จะรู้แจ้งสภาพธรรมะเป็นพระอริยบุคคลด้วยปัญญาไม่ใช่ด้วยความไม่รู้เพราะฉะนั้นบุคคลนั้นก็มีการเข้าใจในภาษาไทยปัญญาคือความเข้าใจถูกความเห็นถูกเจ้าค่ะเพราะเหตุว่าเราใช้คำภาษาบาลีโดยที่ว่าเราไม่รู้ว่าหมายความกว้างแคบลึกขนาดไหนเช่นขณะนี้ถ้ามีการเข้าใจถูกเห็นถูกในสภาพที่ปรากฏซึ่งแสนกับก่อนท่านพระสารีบุตรไม่ได้เข้าใจแต่พอฟังท่านพระอัสสชิสิ่งที่ปรากฏทางตาก็เหมือนเมื่อแสนกับเสียงที่ปรากฏทางหูก็คงเป็นสิ่งที่ปรากฏให้ได้ยินเหมือนแสนกับแต่ปัญญาเมื่อแสนกับก่อนไม่สามารถที่จะรู้ความจริงของสภาพธรรมะได้ซึ่งความจริงท่านสะสมบารมีที่จะเป็นอัครสาวก1อสงไขยแสนกับจ้ะค่ะแต่จะพูดถึงกับไหนก็ตามแต่เมื่อยังไม่ถึงการละที่ปัญญาสามารถจะแทงตลอดความจริงของสภาพธรรมะที่ได้ฟังมาเรื่องเดียวกันทั้งนั้นจ้ะค่ะจะไม่พ้นจากสิ่งที่มีจริงที่ปรากฏทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเลยถึงการละที่สามารถที่จะเข้าใจประจักษ์แจ้งได้ปัญญาไม่มีใครสามารถจะห้ามกั้นไม่ให้เกิดขึ้นแทงตลอดความจริงของสภาพธรรมะที่เกิดดับท่านเพียงฟังแล้วก็มีสภาพธรรมะปรากฏก็สามารถประจักษ์ความจริงของสภาพธรรมะนั้นได้แต่ต้องถึงการละที่ปัญญาได้สะสมมา
4: ครับขออนุญาตย้อนกลับมาที่อภิธรรมสักเล็กน้อยนะครับธรรมะที่พระผู้มีพระภาคทรงตรัสรู้แล้วก็ทรงแสดงนะครับเป็นสิ่งที่มีจริงเป็นความจริงที่ว่าเป็นความจริงนั้นเพราะว่าไม่เปลี่ยนแปลงลักษณะเป็นจริงอย่างไรก็เป็นจริงอย่างนั้นนะครับผู้ที่ไม่ได้ศึกษาย่อมไม่มีโอกาสได้รู้เลยว่าทุกขณะเป็นธรรมะไม่ว่าจะเป็นทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจนี่นะครับทั้งหมดเป็นธรรมะเป็นอภิธรรมะเป็นสิ่งที่มีจริงแล้วก็สิ่งที่มีจริงทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้นะครับที่ทำให้ผู้รู้แจ้งเป็นอริยบุคคลจะเห็นได้ว่าผู้ที่เป็นพระอริยบุคคลนะครับจะปราศจากการฟังการศึกษาไม่ได้เลยนะครับถึงแม้ว่าในยุคปัจจุบันนี้นะครับคงไม่ต้องกล่าวถึงความเป็นพระอริยบุคคลเพราะว่าเป็นหนทางที่ยาวไกลมากนะครับเพราะว่าต้องอบรมปัญญาสั่งสมความรู้ความเข้าใจมาจากพระพุทธเจ้าองค์ก่อนเป็นจำนวนมากเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าขณะนี้ที่พอจะเป็นไปได้ก็คือฟังให้เข้าใจสิ่งที่กำลังฟังฟังให้เข้าใจว่าทุกขณะเป็นธรรมะ
0: ถ้ามีใครบอกว่าบุคคลนั้นบุคคลนี้เป็นพระอรหันต์และคนที่ไม่เชื่อเพราะเหตุว่ายังไม่ได้รู้ว่าคนนั้นสอนอะไรเข้าใจอะไรประพฤติปฏิบัติอย่างไรถูกหรือผิดเพราะว่ายังไม่รู้เลยสมควรที่จะเชื่อหรือว่ายังไม่เชื่อเพราะเหตุว่ายังไม่ได้ฟังว่าบุคคลนั้นเข้าใจอะไรรู้อะไรสอนอะไรอบรมเจริญปัญญาอย่างไรจึงได้เป็นพระอรหันต์เหมือนกับบางคนก็บอกว่าท่านผู้นี้ตาทิพย์สามารถที่จะรู้ว่าคนนั้นคนนี้ชาติก่อนเป็นใครอยู่ที่ไหนสมควรที่จะเชื่อหรือว่าทำอย่างไรอบรมปัญญาอย่างไรจึงรู้อย่างนั้นได้เพราะเหตุว่าการที่จะรู้วิเศษกว่าธรรมดาต้องเป็นเรื่องของปัญญาอวิชชาไม่สามารถที่จะรู้ได้และวิชชาที่สามารถที่จะทำให้มีปัญญาหลากหลายมากมายก็ต้องเป็นปัญญาที่พิเศษกว่าปัญญาทั่วๆไปธรรมดาซึ่งคนที่ขณะนี้เห็นสิ่งที่มีในโลกนี้แต่ไม่รู้ว่าโลกอื่นเป็นอย่างไร กับผู้ที่สามารถที่จะเห็นจริงๆว่าโลกอื่นเป็นอย่างไรเช่นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงมีจักขุทิพย์จักขุทิพย์เป็นจริงได้อย่างไรไม่ใช่ไม่มีเหตุมีผลและคนโน้นก็มีจักขุทิพย์คนนี้ก็มีจักขุทิพย์เห็นโน้นเห็นนี้เพราะฉะนั้นเพียงได้ยินว่าผู้นั้นสามารถที่จะบอกว่าคนนี้ชาติก่อนเป็นนักรบคนนั้นชาติก่อนเป็นกบคนนี้เคยเป็นสุนัขโดยที่รู้ได้อย่างไรก่อนอื่นบุคคลนั้นรู้ได้อย่างไรในกับบุคคลนั้นอบรมเจริญอย่างไรจึงรู้ได้อย่างนั้นฉันใดการที่บุคคลใดจะเห็นว่าบุคคลนั้นบุคคลนี้เป็นพระอรหันต์ก็ต้องรู้ด้วยว่าบุคคลนั้นรู้อะไรและการอบรมเจริญปัญญาที่จะให้ดับกิเลสนั้นเป็นอย่างไรเพราะฉะนั้นผู้ที่ยังไม่ได้ฟังและยังไม่เชื่อควรแก่การติเตียนยุคนั้น
7: ว่าธรรมที่เกิดจากการปฏิบัติกับธรรมที่เกิดจากการศึกษาต่างกันอย่างไรหรือว่าขัดแย้งกันอย่างไรหรือว่าเหมือนกันคนปฏิบัติโดยไม่ศึกษาผิดไหมหรือคนศึกษาถูกหรือคนปฏิบัติถูกได้อธิบายให้ชัดเจน
0: ธรรมที่ทรงแสดงเป็นไปตามลำดับเจ้าค่ะปริยัติปฏิบัติปฏิเวทปริยัติหมายความถึงการศึกษาเพื่อธรรมที่ทรงแสดงสิ่งที่มีจริงๆในขณะนี้จนมีความเข้าใจมั่นคงปัญญารู้อะไรถ้าปัญญาไม่สามารถที่จะเห็นถูกเข้าใจถูกในสิ่งที่ปรากฏจะชื่อว่าปัญญานั้นและถ้าไปเห็นอย่างอื่นเข้าใจอย่างอื่นทำอย่างอื่นแต่ไม่รู้ความจริงของสิ่งที่กำลังปรากฏจะชื่อว่าปัญญานั้นนี่คือการฟังจนกระทั่งเป็นความเข้าใจที่มั่นคงเป็นสัจญาณไม่เปลี่ยนจึงสามารถที่จะค่อยๆเข้าใจสิ่งที่กำลังปรากฏนั่นคือปฏิอัตติไม่ใช่อย่างที่ภาษาไทยเราคิดว่าปฏิบัติคือธรรมแต่ปฏิปติปฏิคือเฉพาะอัตติคือถึงถึงเฉพาะความจริงของสิ่งที่กำลังปรากฏจนกระทั่งประจักษ์แจ้งความจริงนั้นเป็นปฏิเวทะแทงตลอดสิ่งที่เกิดดับจริงๆในขณะนี้เพราะฉะนั้นพระธรรมที่ทรงแสดงจริงพร้อมตั้งแต่ท่านปริยัติปฏิบัติปฏิเวทะแต่ถ้าไม่มีปริยัติจะปฏิบัติอะไรและปฏิบัติตามใครตามความคิดของตัวเองหรือว่าตามบุคคลหนึ่งบุคคลใดซึ่งไม่ใช่คำสอนของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นเรื่องของการปฏิบัติถ้าไม่มีความเข้าใจสิ่งที่มีจริงๆในขณะนี้แล้วปัญญาจะไปรู้อะไรและจะไปปฏิบัติเพื่อรู้อะไรเพราะฉะนั้นก็ไม่ใช่เพียงผิวเผินว่าปฏิบัติคือทำให้รู้อะไรรู้ยังไงก็ไม่สามารถที่จะเห็นถูกในสิ่งที่กำลังปรากฏถ้าไม่ใช่ค่อยๆเข้าใจขึ้นจะ
8: ที่อาตมาต้องมาเป็นอยู่หรือว่ามาบวชอยู่มาอยู่กับเนนแบบนี้เป็นเพราะวิบากกรรมหรือเปล่า
0: ต้องแยกจ้ะค่ะรู้ว่าขณะไหนเป็นกรรมขณะไหนเป็นวิบากคือผลของกรรมเพราะว่าโดยมากพูดเรื่องกรรมกับผลของกรรมแต่ไม่ได้บอกว่าขณะไหนชัดเจนแต่ถ้าจะกล่าวให้ชัดก็คือชีวิตประจำวันทั้งหมดจ้ะค่ะก่อนที่จะมีความคิดเรื่องราวต่างๆอย่างขณะแรกที่เกิดไม่มีใครเลือกได้เลยว่าผลของกรรมที่เป็นกุศลหรืออกุศลจะทำให้จิตเศร้าหมองก่อนจุติก่อนขณะจิตสุดท้ายซึ่งจะเป็นผลทำให้ถ้าจิตเศร้าหมองอกุศลวิบากก็ทำกิจปฏิสนธิถ้าจิตผ่องใสเป็นกุศลกุศลวิบากก็ทำกิจปฏิสนธิเลือกไม่ได้เลยจ้ะค่ะเพราะว่าความตายเร็วมากไม่ต้องกลัวเลยค่ะเร็วโดยที่ว่าขณะนี้จะเกิดได้เลยถ้าขณะที่กลัวก็คือไม่เกิดขณะที่เกิดจริงๆก็คือว่าขณะนั้นไม่รู้สึกตัวเพราะฉะนั้นขณะที่ปฏิสนธิขณะแรกเป็นผลของกรรมหนึ่งซึ่งประมวลกรรมอื่นๆที่สะสมมาในจิตพอที่จะเป็นฐานะให้ผลนั้นเกิดขึ้นในชาตินั้นด้วยเหตุนี้แต่ละคนที่เกิดมาก็ต่างกันใช่ค่ะทั้งเพศทั้งผิวพรรณทั้งอายุยาวสั้นทั้งลาภยศสรรเสริญสุขซึ่งประมวลกรรมที่ได้กระทำไว้พอที่จะเป็นฐานที่ให้เกิดวิบากนั้นๆในชาตินั้นและเวลาที่ปฏิสนธิจิตเป็นการรับผลของกรรมขณะแรกคือต้องเกิดด้วยจิตนั้นซึ่งเมื่อกรรมทำให้จิตปฏิสนธิขณะแรกเกิดและดับไปกรรมนั้นก็ยังทำให้จิตเกิดสืบต่อดำรงภพชาติจนกว่าจะสิ้นสุดระหว่างนี้จะไม่มีการเห็นการได้ยินการได้กลิ่นการลิ้มรสการรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสการคิดนึกถ้าย้อนไปถึงขณะจิตแรกไม่มีการที่จะรู้ว่าโลกนี้เป็นยังไงเลย
9: เหมือนกับตอนที่หลับสนิทใช่ไหมคะก่อนหลับมีโลกมีคนมีเรื่องแต่พอหลับสนิทไม่มีอะไรเหลือเลยเพราะฉะนั้นก่อนที่จะมีจิตที่หลับสนิทดำรงภพชาติได้ต้องมีจิตขณะแรกก่อนคือปฏิสนธิจิตซึ่งเป็นผลของกรรมดับไปก็ทำให้กรรมนั้นให้ผลทำให้จิตประเภทเดียวกันเกิดสืบต่อดำรงภพชาติและก็ถ้าไม่มีการเห็นไม่มีการได้ยินมีประโยชน์อะไรที่กรรมทำแล้วจะให้ผลได้แต่เพราะเหตุว่ากรรมที่ทำแล้วเป็นปัจจัยให้เกิดจักขุปสาทะโสตปสาทะคานปสาทะชิวหาปสาทะกายปสาทะซึ่งเป็นรูปซึ่งเกิดจากกรรมเนี่ยจ้ะค่ะถ้าเป็นกายปสาทะก็ซึมซาบทั่วตัวกระทบตรงไหนก็เจ็บตรงนั้นก็ได้หรือว่าสบายตรงนั้นก็ได้นี่คือผลของกรรมเพราะฉะนั้นเมื่อเกิดมาแล้วขณะแรกคือปฏิสนธิขณะที่สองคือภวังคจิตดำรงภพชาติขณะต่อไปเห็นเมื่อไรเป็นผลของกรรมถ้าไม่มีกรรมทำให้จักขุปสาทะเกิดไม่มีปัจจัยที่จะทำให้สิ่งที่ปรากฏทางตากระทบไม่มีปัจจัยที่จะให้จิตเห็นเกิดจิตเห็นก็เกิดไม่ได้แม้สิ่งที่ปรากฏขณะนี้กำลังเป็นอย่างนี้เจ้าค่ะจริงๆแต่เมื่อเห็นไม่เกิดสิ่งนี้ไม่ปรากฏเพราะฉะนั้นถ้าเพียงจิตหนึ่งขณะไม่เกิดเลยอะไรอะไรก็ไม่ปรากฏในโลกไม่มีอะไรปรากฏเลยแต่เมื่อจิตเกิดก็ต้องมีสิ่งที่จิตกำลังรู้และสิ่งที่จิตจะรู้ได้ของโลกนี้ก็คือเมื่อเห็นเมื่อได้ยินเมื่อได้กลิ่นเมื่อลิ้มรสเมื่อรู้สิ่งที่กำลังกระทบสัมผัสและจิตก็ไม่ได้คิดเรื่องอื่นเลยจ้ะค่ะคิดแต่เรื่องรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะทุกวันทุกวันก็มีแค่นี้จ้ะค่ะหกทางสำหรับเห็นเมื่อไรเป็นผลของกรรมเมื่อนั้นเพราะว่าเห็นสิ่งที่น่าพอใจก็มีไม่น่าพอใจก็มีทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายโดยระยะเดียวกัน
8: ถ้าการปฏิบัติธรรมเป็นสิ่งที่มีค่าสูงสุดกว่าสิ่งอื่นทำไมคนเราต้องทำประโยชน์ให้สังคมหรือว่าต้องเพื่อผู้อื่นแบบนี้ทำไมเราไม่เพื่อตัวเองเหมือนกับว่าไม่ยุ่งเกี่ยวกับใคร
9: ถ้าไม่มีความรู้จะไปสอนใครได้ไหมเจ้าค่ะ
8: ไม่ได้
9: เพราะฉะนั้นต้องรู้ก่อนแล้วถึงจะช่วยคนอื่นได้ให้เขารู้อย่างนั้นด้วยและถ้ารู้แล้วจริงๆจะให้คนอื่นรู้ด้วยหรือว่าไม่ให้เขารู้ด้วยรู้คนเดียวถ้าสามารถจะรู้ได
8: ้แต่ถ้าเรารู้ไม่จริงเราไปสอนคนอื่นมันก็จะเป็นโทษ
9: รู้ไม่จริงนี่อันตรายมากเจ้าค่ะสอนผิดเขาเข้าใจผิดประพฤติผิดทำผิดทำลายพระศาสนา
8: เรามีพระเนนอยู่เยอะๆแล้วเราไม่ได้ประพฤติปฏิบัติศึกษาอภิธรรมหรืออะไรแบบนี้อย่างแบบนี้เราถือว่าเป็นการทำลายหรือเปล่า
9: เพราะฉะนั้นจุดประสงค์สำคัญที่สุดใช่ค่ะเพื่ออะไร
8: บางทีเราจุดประสงค์ไม่ได้เกิดจากเราเกิดจากคนอื่นตั้งมาแล้วเหมือนกับว่าเรามาไปต่อแบบนี้เป้าประสงค์พระพุทธองค์ก็ไม่ได้สอนเราไว้แบบนี้เหมือนกับว่าเป้าหมายมันไม่ใช่มรรคผลนิพพาน
9: ใช่ค่ะ
8: เป็นการทำประโยชน์ในทางโลกแต่เรายังต้องคืนทำต่อไปอยู่เลย
9: ความจริงก็ไม่มีใครทราบนะคะตั้งแต่เกิดมาแต่ละวันแต่ละวันจนกระทั่งถึงวันนี้แต่ให้ทราบว่าถ้าไม่มีปัจจัยที่จะเกิดเป็นคนนี้สะสมมาอย่างนี้เห็นอย่างนี้คิดอย่างนี้จนกระทั่งอยู่ตรงนี้เนี่ยก็คือว่าเป็นอนัตตาเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยข้อสำคัญที่สุดก็คือเรื่องของพระพุทธศาสนาซึ่งไม่ใช่ว่าคนที่ไม่เคยมีการสะสมแล้วมีโอกาสจะได้ฟัง
2: ท่านที่สนใจสื่อธรรมะของรายการนี้หรือท่านที่สนใจสมัครสมาชิกชมรมบ้านธรรมะมสพเพื่อทำดีและศึกษาพระธรรมติดต่อได้ทุกวันที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาเลขที่174/1ถนนเจริญนครซอย78เขตธนบุรีกรุงเทพโทรศัพท์024680239หรือเว็บไซต์บ้านธรรมะ dhammahome.com ขอความสุขความเจริญมั่นคงในกุศลธรรมจงมีแด่ท่านผู้ร่วมกุศลและ

0: นิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาขอเชิญฟังแนวทางเจริญวิปัสสนาบรรยายโดยอาจารย์สุจินต์บริหารวนาเขต
1: ครั้งที่798
2: เรื่องของกายวาจาเป็นเรื่องที่ควรระมัดระวังอย่างมากแต่ถ้าไม่ใช่เป็นผู้ที่มีปกติอบรมเจริญสติปัฏฐานยากที่จะเห็นว่าขณะใดควรงดเว้นแม้แต่เพียงคิดหรือนึกยังไม่โล่งออกไปทางกายทางวาจาอย่างบางท่านที่ท่านสะสมมาที่จะมีทุจริตทางวาจานะคะอาจจะเป็นพรุสวาจาเวลาที่ขาดเมตตาเนี่ยค่ะสติเกิดขึ้นรู้ว่าขณะนั้นไม่มีเมตตาเลยแล้วก็รู้ว่าเดี๋ยวก็จะมีทุจริตกรรมทางวาจาเกิดต่อแน่ๆแต่ก็ยับยั้งไม่ได้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นอกุศลจิตหรืออกุศลกรรมใดๆก็ตามเมื่อมีปัจจัยย่อมเกิดขึ้นผู้ที่ยังไม่ใช่พระอริยะบุคคลเนี่ยค่ะจะหมดอกุศลกรรมที่จะทำให้ไปเกิดในอบายภูมิเนี่ยเป็นไปไม่ได้เลยเพราะเหตุว่ามีปัจจัยที่จะให้เกิดเจตนาที่เป็นอกุศลที่จะกระทำทุจริตกรรมไม่ขณะหนึ่งก็ขณะใดไม่ใช่เรื่องใหญ่ก็เรื่องเล็กๆน้อยๆเพราะฉะนั้นผู้ที่มีปกติอบรมเจริญสติปัฏฐานไม่สามารถที่จะวิรัติอกุศลกรรมได้อย่างที่ต้องการเพราะเหตุว่ามีปัจจัยที่จะให้กระทำทุจริตกรรมเกิดขึ้นขณะใดก็กระทำทุจริตกรรมไปในขณะนั้นเพราะฉะนั้นผู้ที่ยังล่วงศีลอยู่มากนะคะและก็เป็นผู้ที่อบรมเจริญสติปัฏฐานน้อยย่อมจะหวั่นไหวแน่นอนค่ะเวลาที่ระลึกถึงทุจริตกรรมของตนที่จะให้เห็นว่าไม่ใช่ตัวตนเป็นแต่เพียงสภาพธรรมะชนิดหนึ่งที่กำลังคิดถึงสิ่งที่เคยทำมาแล้วเป็นแต่เพียงสัญญาความจำเท่านั้นปัญญาไม่มีกำลังพอที่จะรู้ชัดในขณะนั้นว่าไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวตนเพราะฉะนั้นย่อมหวั่นไหวเดือดร้อนใจในอกุศลที่ได้กระทำแล้วแต่ถ้าผู้นั้นอบรมเจริญสติปัฏฐานยิ่งขึ้นแล้วก็มีปัญญาที่สามารถที่จะรู้ทันทีว่าแม้ขณะที่คิดอย่างนั้นก็เป็นสภาพนามธรรมที่เกิดเพราะความจำที่คิดขึ้นไม่มีสัตว์ไม่มีบุคคลไม่มีตัวตนจริงๆความหมายของไม่มีสัตว์ไม่มีบุคคลไม่มีตัวตนจริงๆในนามธรรมและรูปธรรมแต่ละลักษณะที่เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยปัญญาต้องรู้จริงๆในขณะนั้นนะคะถ้าในขณะนี้ยังไม่ใช่ปัญญาขั้นนั้นก็เป็นขั้นเข้าใจเท่านั้นว่าไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวตนในขณะที่คิดเพราะเหตุว่าการคิดเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยคือสัญญาความจำและวิตกกะซึ่งตรึกถึงอารมณ์หนึ่งอารมณ์ใดแล้วแต่การสะสมมาเพราะฉะนั้นการอบรมเจริญสติปัฏฐานเนี่ยค่ะจะอบรมปัญญาให้มั่นคงจนกระทั่งไม่ว่าจะคิดด้วยความเดือดร้อนใจประการใดหรือว่าด้วยกุศลขั้นใดก็ตามในขณะนั้นต้องสามารถที่จะละการยึดถือสภาพธรรมะในขณะนั้นรู้ว่าไม่ใช่ตัวตนจริงๆต้องจริงๆในขณะที่ปัญญาเกิดและการละคลายการยึดถือสภาพธรรมะที่ปรากฏรู้ว่าไม่ใช่ตัวตนนี้ค่ะจะทำให้ปัญญารู้ชัดในลักษณะของสภาพธรรมะนั้นขึ้นอีกแล้วก็ละคลายอีกแล้วก็รู้ชัดขึ้นอีกแล้วก็ละคลายอีกการรู้เป็นเหตุให้เกิดละและเมื่อละแล้วก็ย่อมจะรู้ชัดขึ้นแล้วก็ละคลายได้มากขึ้นแล้วก็รู้ชัดมากขึ้นจนกว่าจะประจักษ์แจ้งในสภาพธรรมะที่ปรากฏอยู่ตลอดเวลานะคะแต่ว่าสามารถที่จะรู้ได้ว่าไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลจริงๆ
3: เจตนาเนี่ยการให้ทานเนี่ยเจตนามันมี3การคือบุพเพเจตนามุญจเจตนาและอัปละเจตนาเพราะฉะนั้นเจตนามันมี3การนะฮะนี่การเหยียบมดตายเนี่ยบุพเพเจตนาไม่มีมุญจเจตนาไม่มีอัปละเจตนาจะต้องมีครับเพราะว่ารู้เนี่ยว่ามดเนี่ยเราเหยียบตายครับ
2: ตายแล้วมีเจตนาทีหลัง
3: ก็เจ จตนาเนี่ยมันเกิดกับจิตทุกดวงนี่ครับเพราะฉะนั้นขณะที่รู้ว่ามดตายขณะนั้นก็มีเจตนาเจตสิกประกอบด้วย
2: เจตนาอะไรล่ะคะตายแล้วนี่คะมดตายแล้วจะมีเจตนาอะไร
4: รู้ว่ามดตายแล้ว
2: ค่ะรู้นะรู้แต่เจตนาอะไรกับตายแล้วจะฆ่าให้ตายอีกทีนึงหรือยังไงคะตายทีเดียวไม่พอตายแล้วต้องตายอีกเลยคะตายแล้วก็แล้วไป
3: ผมอยากจะถามเรื่องการจดจ้องนะครับว่าสภาพธรรมเนี่ยมันเกิดขึ้นสองอย่างไล่เลี่ยกันอย่างรวดเร็วเนี่ยอย่างขณะนี้นะครับผมได้ยินเสียงอาจารย์พูดขณะเดียวกันต่อจากนั้นหรือว่ารวดเร็วเนี่ยครับเราก็ได้เห็นรูปด้วยเนี่ยแต่เราระลึกนามธรรมและรูปธรรมเกี่ยวกับเสียงอย่างเดียวเนี่ยแต่ไม่ระลึกรูปธรรมหรือนามธรรมเกี่ยวกับการเห็นเนี่ยถือว่าเป็นการจดจ้องหรือเปล่าครับ
2: มีความเข้าใจถูกใช่ไหมคะว่าการรู้ลักษณะของสภาพธรรมะสามารถที่จะอบรมเจริญปัญญารู้สภาพธรรมะหนึ่งสภาพธรรมะใดทางไหนก็ได้โดยไม่ใช่เลือกรู้อย่างนี้หรือเปล่านี่เป็นขั้นรู้และเวลาที่สติเกิดจริงๆที่ถูกแล้วเนี่ยค่ะก็ควรที่จะศึกษาเฉพาะลักษณะของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏจริงๆแต่อย่างที่ทุกคนทราบคือสภาพธรรมะเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปอย่างรวดเร็วเพราะฉะนั้นในช่วงขณะที่ไม่ได้ศึกษาลักษณะของสภาพธรรมะที่เกิดขึ้นจริงๆก็ย่อมมีความคิดแทรกขั้นได้ว่าขณะนั้นจงใจหรือเปล่าใช่ไหมคะเจตนาเนี่ยค่ะพูดกันบ่อยเหมือนชื่อแต่ว่าความจริงแล้วเป็นสภาพธรรมะชนิดหนึ่งซึ่งปรากฏให้สติระลึกรู้ได้ในขณะนั้นที่รู้ว่าเป็นลักษณะของสภาพธรรมะที่จงใจไม่ใช่เรานี่คือการอบรมเจริญปัญญาที่จะรู้ว่าแม้ลักษณะนั้นก็เป็นแต่เพียงสภาพธรรมะชนิดหนึ่งเท่านั้นเองนี่คือการไม่เลือกค่ะไม่เลือกต้องไม่เลือกจริงๆนะคะอาจจะเกิดคิดขึ้นมาสงสัยขึ้นมาว่าจงใจหรือเปล่าและแต่ว่าขณะนั้นสติจะระลึกรู้ว่าขณะนั้นเป็นสภาพคิดแล้วก็หมดไปแล้วก็มีลักษณะของสภาพธรรมะอื่นปรากฏให้สติระลึกศึกษาได้จะมีความสงสัยจะมีความไม่แน่ใจจะมีความคิดจะมีการตรึกถึงลักษณะของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏตามเหตุตามปัจจัยที่ยังคล้องใจยังสงสัยยังไม่หมดความลังเลจนกว่าสติจะระลึกศึกษาเฉพาะลักษณะของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏเป็นหนทางเดียวที่จะละความสงสัยและการจดจ้องเพราะรู้ว่าถ้าลักษณะนั้นปรากฏมีจริงๆก็เป็นแต่เพียงสภาพธรรมะชนิดหนึ่งแล้วก็ดับไปไม่ต้องเดือดร้อนค่ะแต่ที่เดือดร้อนเพราะเหตุว่าปัญญายังไม่รู้ทั่วในลักษณะของสภาพธรรมะที่ปรากฏเลือกไม่ได้จริงๆค่ะยังยึดถือสภาพธรรมะอะไรว่าเป็นตัวตนก็จะต้องศึกษาสภาพธรรมะนั้นรู้สภาพธรรมะนั้นแหละจนกว่าจะหมดความสงสัยในสภาพที่ปรากฏว่าเป็นแต่เพียงนามธรรมเท่านั้นหรือว่าเป็นแต่เพียงรูปธรรมเท่านั้นขณะนี้กำลังกระทบสัมผัสอาจจะเย็นหรือร้อนอ่อนหรือแข็งตึงหรือไหวหรือจะเป็นทางตาที่เห็นทางหูที่ได้ยินก็ได้ศึกษารู้ลักษณะของสภาพธรรมะนั้นจริงๆว่าเป็นลักษณะของรูปธรรมหรือนามธรรมซึ่งปรากฏทางตาหรือทางหูหรือทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจต้องสามารถที่จะแยกลักษณะของนามธรรมและรูปธรรมออกจากกันได้จึงจะหมดความเป็นตัวตนได้
5: ที่ฉันสนใจเรื่องคำว่าเจตนาเจตสิกค่ะคิดว่าหลายๆคนก็คงมีความรู้สึกเหมือนกันสำหรับดิฉันก็เคยขณะที่เมื่อครั้งเจริญสติใหม่ๆนะขณะใดที่สติไม่เกิดก็รู้สึกว่ามีความต้องการค่ะอยากจะให้สติเกิดค่ะสมมติว่าถือดินสออยู่อย่างนี้ค่ะก็เอามือนั่นแหละค่ะบีบลงไปที่ดินสอให้มันรู้สึกแข็งค่ะแต่ความจริงขณะนั้นสติระลึกกับระลึกเข้าใจว่าเอ๊ะนี่มันเป็นสภาพของเจตนาค่ะ
2: เพราะฉะนั้นท่านผู้ฟังจะเห็นได้นะคะว่าก่อนที่ปัญญาจะรู้ลักษณะของสภาพธรรมะจริงๆเนี่ยค่ะก็จะต้องมีลักษณะของสภาพธรรมะที่ไม่เคยปรากฏหรือว่าไม่เคยสนใจแต่ว่าสภาพธรรมะนั้นก็ปรากฏ อย่างปกติเนี่ยค่ะปกติจริงๆนะคะลักษณะของเจตนาจะปรากฏไหมคะโดยมากจะเป็นการคิดเดี๋ยวจะกลับบ้านก่อนจะกลับบ้านจะทำอะไรบ้างนี่เป็นความคิดใช่ไหมคะแล้วก็ทุกท่านก็บอกว่าเนี่ยคือความตั้งใจและตามที่ได้ศึกษามาก็ทราบว่าลักษณะของเจตนานั้นเป็นสภาพที่จงใจหรือตั้งใจเพราะฉะนั้นโดยมากท่านผู้ฟังจะคิดว่าขณะที่คิดนั้นเป็นความตั้งใจแต่ว่าสภาพธรรมะที่ปรากฏจริงๆนะคะลักษณะอาการที่ตั้งใจก็ปรากฏได้ลักษณะที่เป็นความเพียรก็ปรากฏได้ลักษณะที่เป็นฉันทะก็ปรากฏได้เพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าปกติเนี่ยค่ะเคยยึดถือขันธ์ 5คือรูปขันธ์เวทนาขันธ์สัญญาขันธ์สังขารขันธ์วิญญาณขันธ์ว่าเป็นตัวตนนั่นในขณะที่รู้ชื่อว่ายึดขันธ์ 5แต่เวลาที่สภาพธรรมะจริงๆนะคะปรากฏก็จะเห็นได้ว่าสังขารขันธ์ที่เคยยึดถือว่าเป็นเรานั้นน่ะมีอะไรบ้างฉันทะความพอใจโลภะความติดข้องโทสะความโกรธหรือว่าวิริยะความเพียรซึ่งโดยการศึกษาทราบว่าเมื่อเจตสิกที่ไม่ใช่เวทนาเจตสิกสัญญาเจตสิกแล้วก็เป็นสังขารขันธ์เพราะฉะนั้นวิริยะก็ดีเจตนาก็ดีโลภะก็ดีโทสะก็ดีเป็นสังขารขันธ์แล้วก็เคยยึดถือสังขารขันธ์นั้นว่าเป็นเราโดยชื่อแต่เวลาที่สภาพธรรมะนั้นปรากฏนะคะก็จะเห็นได้ว่าสังขารขันธ์เป็นสังขารขันธ์คือเป็นสภาพธรรมะที่ไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นในขณะนั้นนะคะแล้วแต่ว่าอะไรจะปรากฏสติระลึกศึกษารู้ในสภาพที่ไม่ใช่ตัวตนของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏในขณะนั้นตามความเป็นจริงมิฉะนั้นแล้วท่านก็จะละเพียงการยึดถือในรูปขันธ์บางรูปและวิญญาณขันธ์บางประเภทแต่ว่าการที่จะละการยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นตัวตนไม่ใช่ละเฉพาะการยึดถือในรูปขันธ์และวิญญาณขันธ์ถ้าตราบใดนะคะยังไม่รู้ชัดในลักษณะของเวทนาขันธ์สัญญาขันธ์และสังขารขันธ์ด้วยจะไม่หมดการยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นตัวตนเป็นสัตว์เป็นบุคคล
5: คำว่าสังขารขันธ์นี้ก็คือการปรุงแต่งที่เป็นปุญญาที่สังขารอปุญญาที่สังขารอเนชาที่สังขารอย่างนี้ใช่หรือเปล่าคะ
2: อันนี้โดยนัยยะของปฏิจจสมุปบาทนะคะสังขารมีหลายความหมายเช่นสังขารธรรมหมายความถึงสภาพธรรมะที่เกิดขึ้นและดับไปได้แก่จิตเจตสิกและรูปเป็นสังขารธรรมสังขารขันธ์แยกปรมัตถธรรม4เป็นขันธ์5คือรูปทั้งหมดเป็นรูปขันธ์เวทนาเจตสิก1ประเภทหรือ1ดวงเป็นเวทนาขันธ์สัญญาเจตสิก1ประเภทหรือ1ดวงเป็นสัญญาขันธ์เจตสิกทั้งหมดมี52นะคะเป็นเวทนาขันธ์1เป็นสัญญาขันธ์1เป็นสังขารขันธ์50ประเภทจิตทั้งหมดเป็นวิญญาณขันธ์เพราะฉะนั้นในปฏิจจสมุปบาทนะคะแสดงถึงปัจจัยที่ทำให้เกิดสังสารวัฏในสังขารขันธ์50ประเภทปัจจัยที่ทำให้เกิดสังสารวัฏที่เป็นวิญญาณขันธ์เพราะเหตุว่าสังขารเป็นปัจจัยแก่วิญญาณได้แก่ปฏิสนธิจิตนั้นถือเอาเฉพาะเจตนาเจตสิก1ในสังขารขันธ์50เพราะเหตุว่าเจตนานั้นเป็นตัวกรรมที่ปรุงแต่งเป็นปุญญาภิสังขารเป็นกุศลอปุญญาภิสังขารเป็นอกุศลอเนชาภิสังขารคืออรูปฌานกุศลเพราะฉะนั้นโดยนัยยะของปฏิจจสมุปบาทะไม่ได้หมายสังขารขันธ์ทั้ง50ประเภทแต่หมายเฉพาะเจตนาเจตสิกดวงเดียวที่เป็นสังขารในปฏิจจสมุปบาท เวลาที่เวทนาความรู้สึกปรากฏขณะนั้นไม่ใช่ผัสสะไม่ใช่เจตนาไม่ใช่ฉันทะไม่ใช่โลภะไม่ใช่โทสะเป็นลักษณะสภาพของความรู้สึกเท่านั้นเพราะฉะนั้นจึงไม่ใช่สังขารขันธ์เวลาที่จำได้กำลังจำกำลังรู้ในสิ่งที่ปรากฏในขณะนั้นก็ไม่ใช่สังขารขันธ์แต่ว่าเจตสิกอื่นเนี่ยค่ะปรุงแต่งให้เป็นกุศลหรือเป็นอกุศลศรัทธาก็ดีสติก็ดีปัญญาก็ดีในขณะที่กำลังฟังแล้วเข้าใจในขณะที่เป็นกุศลเนี่ยค่ะจิตผ่องใสปราศจากอกุศลเป็นเพราะกิจและลักษณะของศรัทธาเจตสิกในขณะนั้นก็จะต้องมีสติคือการระลึกรู้ในอารมณ์ในเรื่องที่กำลังได้ยินได้ฟังและในขณะที่กำลังเข้าใจสภาพที่เข้าใจนั้นคือปัญญาแต่เมื่อมีกำลังอ่อนยังไม่ใช่ปัญญาที่สามารถที่จะดับกิเลสได้ก็จะต้องปรุงไปฟังไปพิจารณาไประลึกไปศึกษาไปปรุงไปเรื่อยๆจนกว่าลักษณะของสภาพธรรมะที่สามารถจะรู้แจ้งในนามธรรมและรูปธรรมเกิดขึ้นในขณะนั้นด้วยการปรุงแต่งของสภาพธรรมะที่เป็นสังขารขันธ์นั่นเองแต่ไม่ใช่ด้วยการปรุงแต่งของเวทนาขันธ์สัญญาขันธ์รูปขันธ์และวิญญาณขันธ
5: ์คืออย่างสมมติพรุ่งนี้จะมีการเลี้ยงพระอย่างนี้นะแล้วก็เราผู้เป็นเจ้าของสถานที่หรือเจ้าของงานก็คิดไปตรองไปถึงว่าอาจจะทำอย่างนั้นจะทำอย่างนี้สำหรับพรุ่งนี้ก็คือการปรุงแต่งนะแล้วขณะนั้นสติระลึกรู้สภาพของการนึกคิดอันนั้นขึ้นมาทันทีจะเรียกว่ามีสติรู้สังขารขันธ์ไหม
2: สังขารขันธ์ไม่ใช่ชื่อนะคะเป็นสภาพของเจตสิกซึ่งปรุงแต่งทุกขณะขณะที่กำลังคิดในขณะนี้ค่ะสังขารขันธ์ปรุงแต่งให้คิดอย่างนี้เวลาที่เป็นกุศลจิตสังขารขันธ์ทั้งหลายที่สะสมมาฝ่ายกุศลก็ปรุงแต่งให้กุศลจิตเกิดขึ้นด้วยเหตุนี้จึงใช้คำว่าสภาพธรรมะที่เกิดขึ้นเป็นสังขารธรรมเพราะเหตุว่าถ้าปราศจากเหตุปัจจัยปรุงแต่งก็เกิดขึ้นไม่ได้ไม่ว่าใครจะคิดอะไรขณะไหนสภาพธรรมะที่เกิดขึ้นนั้นเกิดขึ้นเพราะการปรุงแต่งเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปวันนี้ก็เป็นเรื่องจาคานุสติเป็นการอบรมให้สงบปราศจากอกุศลซึ่งเป็นไปทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจปกติทุกท่านย่อมทราบว่าขณะใดที่สติไม่เกิดขณะนั้นก็ย่อมต้องเป็นอกุศลซึ่งเกิดขึ้นรวดเร็วและเกินในขณะที่ไม่ได้ฟังธรรมไม่ได้มีการพิจารณาธรรมหรือลักษณะของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏหรือระลึกเป็นไปในอารมณ์ที่ให้สงบได้อารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งขณะนั้นก็เป็นอกุศลเพราะฉะนั้นเรื่องของการภาวนาคือการอบรมจิตใจก็ต้องเป็นปกติในชีวิตประจำวันที่จะให้จิตสงบโดยนัยยะของสมถภาวนาหรือว่าเป็นการอบรมเจริญปัญญาที่จะรู้ลักษณะของสภาพธรรมะตามความเป็นจริงซึ่งเป็นวิปัสสนาเช่นในขณะนี้ค่ะมีการฟังธรรมะขณะที่มีความเข้าใจเกิดขึ้นนะคะท่านจะทราบหรือไม่ทราบแต่ก็เป็นลักษณะของกุศลธรรมซึ่งประกอบด้วยสติในขณะที่เข้าใจและพิจารณาธรรมะเพราะฉะนั้นในขณะนั้นนะคะถ้าไม่ใช่สติที่ระลึกเป็นไปในลักษณะของสภาพธรรมะที่ไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวตนขณะนั้นเป็นกุศลจิตไม่ใช่ทานและก็ไม่ใช่ศีลเป็นลักษณะความสงบของจิตและการที่จะอบรมความสงบของจิตในวันหนึ่งวันหนึ่งก็ไม่ใช่มีการฟังธรรมอยู่เรื่อยๆหรือว่ามีการเข้าใจธรรมะจากการได้ฟังหรือการพิจารณาธรรมะที่เคยได้ฟังเพราะฉะนั้นในวันหนึ่งวันหนึ่งนะคะก็แล้วแต่เหตุปัจจัยว่า การเข้าใจถูกต้องในอารมณ์ของสมถภาวนาจะเป็นปัจจัยให้สติระลึกเป็นไปในอารมณ์ใดที่จะทำให้สงบท่านผู้ฟังทุกท่านเนี่ยค่ะต้องเคยให้ทานมาแล้วนะคะเมื่อให้ไปแล้วเนี่ยค่ะเคยระลึกถึงทานการให้แล้วจิตใจสงบบ้างไหมนี่คือชีวิตปกติประจำวันตามความเป็นจริงเพราะฉะนั้นถ้าท่านผู้ใดยังไม่เคยระลึกถึงทานที่เคยให้แล้ววันหนึ่งเนี่ยค่ะเกิดระลึกได้ว่าถ้าระลึกถึงทานที่ได้กระทำแล้วอย่างถูกต้องนะคะจิตจึงจะสงบเพราะเหตุว่าถ้าระลึกนะคะระลึกแล้วก็เกิดความพอใจความหวังในผลที่จะเกิดขึ้นจากการให้ซึ่งอาจจะเป็นในปัจจุบันชาตินี้หรือว่าในชาติต่อๆไปแล้วก็เกิดความติดข้องผูกพันในผลของทานที่จะเกิดขึ้นในขณะนั้นไม่สงบเพราะฉะนั้นลักษณะของความสงบของจิตจะต้องเป็นปัญญาที่รู้จริงๆพร้อมสัมปชัญญะแล้วจึงจะอบรมเจริญความสงบให้มากขึ้นได้ด้วยเหตุนี้นะคะผู้ที่ระลึกถึงฌานแล้วจะสงบจนกระทั่งเป็นสมาธิถึงขั้นอุปจารสมาธิจึงเป็นพระอริยบุคคลคนที่ไม่ใช่พระอริยบุคคลนะคะก็ควรที่จะระลึกถึงฌานที่จะให้เห็นจาคะคือการสามารถสละวัตถุซึ่งเคยเป็นที่ติดข้องยินดีพอใจให้บุคคลอื่นเพื่อประโยชน์ของบุคคลอื่นได้เพราะเหตุว่าการสละแม้วัตถุเพื่อประโยชน์ของบุคคลอื่นก็ไม่ใช่ว่าจะกระทำได้ง่ายเพราะฉะนั้นในขณะใดที่สามารถกระทำได้ในขณะนั้นให้เห็นกำลังของกุศลซึ่งเกิดขึ้นแล้วสละเพราะฉะนั้นถ้าสามารถจะเกิดการกระทำทานกุศลแล้วก็เข้าใจถูกต้องด้วยว่าขณะนั้นนะคะเป็นกำลังของกุศลประการหนึ่ง
0: มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาอนุโมทนานายแพทย์ทวีปและคุณพรทิพย์ถูกจิตครอบครัวจงจิตนันคุณอนบหอมจันคุณอุดรเปรมเจริญคุณป้อมมณีมณีไพโรธและบุตรชายคุณปัญญาสิทธิ์ตันติวัฒน์พาณิชย์แพทย์หญิงพัชนีโชคสุขสำราญคุณนพดลและคุณวันนีแซ่โง่และคุณวิชัยเฟื่องฟูนวกิจผู้ร่วมเผยแพร่พระธรรมกับมูลนิธิทางสถานีวิทยุแห่งนี้เวลา 18:00 น.ถึง 18:30 น.และอนุโมทนาผู้ร่วมเผยแพร่พระธรรมกับมูลนิธิเวลา 18:30 น.ถึง 19:00 น.คุณพ่อบุญหนาและคุณแม่บุญเหนืออักษรวิไลคุณแม่ปิยมาศแซ่จิวคุณกุลวิไลและคุณจุรายรัตน์สุทธิลักษณวณิชย์และคุณนิพิธาภักดีธนากุล
1: ครั้งที่799
2: เพราะฉะนั้นลักษณะของความสงบของจิตจะต้องเป็นปัญญาที่รู้จริงๆพร้อมสัมปชัญญะแล้วจึงจะอบรมเจริญความสงบให้มากขึ้นได้ด้วยเหตุนี้นะคะผู้ที่ระลึกถึงฌานแล้วจะสงบจนกระทั่งเป็นสมาธิถึงขั้นอุปจารสมาธิจึงเป็นพระอริยบุคคลคนที่ไม่ใช่พระอริยบุคคลนะคะก็ควรที่จะระลึกถึงฌานที่จะให้เห็นจาคะคือการสามารถสละวัตถุซึ่งเคยเป็นที่ติดข้องยินดีพอใจให้บุคคลอื่นเพื่อประโยชน์ของบุคคลอื่นได้เพราะเหตุว่าการสละแม้วัตถุเพื่อประโยชน์ของบุคคลอื่นก็ไม่ใช่ว่าจะกระทำได้ง่ายเพราะฉะนั้นในขณะใดที่สามารถกระทำได้ในขณะนั้นให้เห็นกำลังของกุศลซึ่งเกิดขึ้นแล้วสละ พราะฉะนั้นถ้าสามารถจะเกิดการกระทำทานกุศลแล้วก็เข้าใจถูกต้องด้วยว่าขณะนั้นนะคะเป็นกำลังของกุศลประการหนึ่งที่สามารถจะสละแม้วัตถุเพื่อประโยชน์สุขของบุคคลอื่นขณะนั้นก็จะรู้ว่ากุศลจิตเป็นสภาพที่ตรงกันข้ามกับอกุศลจิตแล้วก็ควรเจริญและเมื่อเจริญแล้วก็ยังทำให้จิตที่ระลึกถึงความผ่องใสของจิตที่ปราศจากความตระหนี่ในการสละวัตถุให้บุคคลอื่นเพื่อประโยชน์ของบุคคลอื่นนั้นเป็นสิ่งที่ควรเจริญโดยไม่ติดข้องผูกพันในผลที่จะเกิดขึ้นโดยไม่มีความมานะความทนงตนซึ่งสามารถจะเป็นผู้ให้ได้เพราะว่าบางท่านอาจจะสังเกตได้ว่าในการให้แต่ละครั้งจะติดตามมาด้วยอกุศลหรือไม่หรือว่าอาจจะมีอกุศลเกิดสลับเพราะบางครั้งวัตถุที่ให้เป็นสิ่งที่ปราณีตเพราะฉะนั้นในขณะที่เห็นความปราณีตในวัตถุซึ่งเป็นสิ่งที่ตนสละให้ก็อาจจะเกิดความทนงตนในการสามารถสละวัตถุที่ปราณีตนั้นก็ได้เพราะฉะนั้นเรื่องของจิตนะคะเป็นเรื่องที่ละเอียดจริงๆเรื่องของการที่จะขัดเกลากิเลสก็เป็นเรื่องที่จะต้องละเอียดตามขณะของจิตด้วยที่ปัญญาจะต้องรู้จริงๆว่าขณะใดเป็นกุศลขณะใดเป็นอกุศลแล้วจึงจะละอกุศลและก็อบรมเจริญกุศลให้มากขึ้นสำหรับเรื่องความติดหรือความตระหนี่ทุกคนยังมีเพราะเหตุว่าไม่สามารถที่จะสละวัตถุทรัพย์สมบัติทั้งหมดโดยเฉพาะคฤหัสถ์ก็ไม่ใช่เพศบรรพชิตหรือแม้แต่ผู้ที่ออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตแล้วก็ไม่ใช่ว่าจะพ้นจากความตระหนี่หรือความติดในวัตถุซึ่งเป็นที่พอใจได้แม้ว่าตามพระวินัยบัญญัตินะคะสิ่งที่บรรพชิตจะพึงมีก็ไม่มีมากมายแต่แม้กระนั้นความยินดีความติดข้องความตระหนี่ในวัตถุที่มีก็ยังไม่ดับหมดไปเป็นสมุจเฉทซึ่งจะขอกล่าวถึงข้อความในพระไตรปิฎกตอนหนึ่งซึ่งแสดงถึงเหตุของความตระหนี่ในทีฆนิกายมหาวัฏสักกะปันหสูตรข้อ256พระผู้มีพระภาคทรงแสดงมูลเหตุของความตระหนี่กับท้าวสักกะจอมเทพคือพระอินทร์ในถ้ำอินทสาระณเวทิยกะบรรพตด้านทิศอุดรแห่งพราหมณคามชื่ออัมพสันอันตั้งอยู่ด้านทิศประจินแห่งพระนครราชคฤห์ในแคว้นมคธพระอินทร์ทูลถามปัญหากับพระผู้มีพระภาคว่าความริษยาและความตระหนี่มีอะไรเป็นเหตุมีอะไรเป็นสมุทัยมีอะไรเป็นกำเนิดมีอะไรเป็นแดนเกิดเมื่ออะไรมีความริษยาจึงมีเมื่ออะไรไม่มีความริษยาและความตระหนี่จึงไม่มีผู้ที่จะขัดเกลาละคลายกิเลสต้องรู้ค่ะถ้าไม่รู้ก็ไม่สามารถที่จะละความริษยาความตระหนี่หรือกิเลสต่างๆได้เพราะไม่ทราบว่ามีอะไรเป็นสมุทัยคือมีอะไรเป็นเหตุมีอะไรเป็นกำเนิดมีอะไรเป็นแดนเกิดเมื่ออะไรมีความริษยาจึงมีเมื่ออะไรไม่มีความริษยาและความตระหนี่จึงไม่มีคงจะไม่มีใครอยากจะมีความริษยาและความตระหนี่มากๆนะคะหรือว่าความตระหนี่เป็นอกุศลอยากจะให้หมดแต่ตรงกันข้ามหมดไม่ได้มีแต่ความพอใจมีแต่ความติดข้องมีแต่ความหวงแหนมีแต่การที่ไม่สามารถที่จะสละได้จนกว่าปัญญาจะรู้จริงๆในเหตุของความตระหนี่และต้องอบรมเจริญปัญญาถึงขั้นที่สามารถจะดับกิเลสเป็นสมุจเฉทด้วยพระผู้มีพระภาคตรัสว่าความริษยาและความตระหนี่มีอารมณ์เป็นที่รักและอารมณ์อันไม่เป็นที่รักเป็นเหตุเป็นสมุทัยเป็นกำเนิดอันเป็นแดนเกิด เมื่ออารมณ์อันเป็นที่รักและอารมณ์อันไม่เป็นที่รักมีอยู่ความริษยาและความตระหนี่จึงมีเมื่ออารมณ์อันเป็นที่รักและอารมณ์อันไม่เป็นที่รักไม่มีความริษยาและความตระหนี่จึงไม่มีถ้าไม่มีอารมณ์ซึ่งเป็นที่รักก็คงจะไม่มีการติดและก็คงจะไม่มีการหวงแหนแต่ว่าไม่ใช่เพียงอารมณ์อันเป็นที่รักเท่านั้นที่เป็นสมุทัยของความริษยาและความตระหนี่แต่ว่ามีอารมณ์อันไม่เป็นที่รักด้วยเป็นกำเนิดเป็นแดนเกิดของความริษยาและความตระหนี่ซึ่งท่านผู้ฟังจะเห็นได้นะคะว่าเวลาที่ความริษยาเกิดขึ้นเนี่ยค่ะจะริษยาในบุคคลซึ่งท่านไม่รักหรือว่าไม่เป็นที่รักของท่านถ้าบุคคลที่เป็นที่รักมีความเจริญรุ่งเรืองได้ลาภยศสรรเสริญสุขท่านจะดีใจปลาบปลื้มหรือว่าจะริษยาเพราะฉะนั้นความริษยาและความตระหนี่มีอารมณ์อันไม่เป็นที่รักเป็นสมุทัยความตระหนี่ก็เช่นเดียวกันค่ะความหวงแหนสิ่งที่ท่านมีไม่สามารถที่จะสละแบ่งปันให้กับบุคคลซึ่งไม่เป็นที่รักแต่กับบุคคลที่เป็นที่รักไม่มีการหวงแหนไม่มีการตระหนี่เลยซึ่งเมื่อท้าวสักกะจอมเทพได้ฟังแล้วก็ได้ทูลถามถึงเหตุของอารมณ์อันเป็นที่รักและอารมณ์อันไม่เป็นที่รักเพราะเหตุว่าจะเป็นเพียงอารมณ์ผู้มีพระภาคตรัสว่าดูกระจอมเทพอารมณ์อันเป็นที่รักและอารมณ์อันไม่เป็นที่รักมีความพอใจเป็นเหตุเป็นสมุทัยเป็นกำเนิดเป็นแดนเกิดเมื่อความพอใจมีอารมณ์อันเป็นที่รักและอารมณ์อันไม่เป็นที่รักจึงมีเมื่อความพอใจไม่มีอารมณ์อันเป็นที่รักและอารมณ์อันไม่เป็นที่รักจึงไม่มีนี่เป็นชีวิตประจำวันนะคะซึ่งท่านผู้ฟังอาจจะไม่ทราบว่าทำไมเวลาที่อารมณ์ปรากฏจึงไม่รู้ในสภาพของอารมณ์นั้นตามความเป็นจริงว่าเป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏแต่ว่ามีกิเลสเป็นผู้ประมาณอารมณ์นั้นให้เป็นที่รักหรือไม่เป็นที่รักตามลักษณะของกิเลสที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นท้าวสักกะจอมเทพตรัสถามพระผู้มีพระภาคว่าเหตุของอารมณ์อันเป็นที่รักและอารมณ์อันไม่เป็นที่รักนั้นคืออะไรซึ่งพระผู้มีพระภาคก็ตรัสตอบว่าอารมณ์อันเป็นที่รักและอารมณ์อันไม่เป็นที่รักมีความพอใจเป็นเหตุเป็นสมุทัยทันทีที่เห็นแทนที่จะเห็นเป็นเพียงอารมณ์ที่ปรากฏไม่ว่าจะทางตาหรือทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจตามความเป็นจริงแต่มีความพอใจเนี่ยค่ะเป็นเหตุให้อารมณ์นั้นเป็นที่รักทันทีเป็นที่พอใจทันทีเป็นที่ติดข้องทันทีถ้าไม่อบรมเจริญสติปัฏฐานจะทราบไหมคะว่าทันทีที่เห็นในขณะนี้ค่ะมีความพอใจหรือไม่พอใจในอารมณ์ที่ปรากฏหรือเปล่าซึ่งตามปกติย่อมมีความพอใจในสิ่งที่ปรากฏทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจเป็นประจำแม้ว่าอารมณ์จะเกิดดับอย่างรวดเร็วสักเพียงใดก็ตามผู้ที่ยังมีอวิชชาอยู่เป็นปัจจัยย่อมทำให้เกิดความยินดีในขณะที่มีการเห็นมีการได้ยินมีการได้กลิ่นมีการลิ้มรสมีการรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสอย่างรวดเร็วในขณะที่สติไม่เกิดขอให้พิจารณาถึงเสียงที่กำลังปรากฏดูเหมือนว่าเกิดขึ้นและดับไปอย่างรวดเร็วแต่ความไม่รู้เสียงยังมีเพราะฉะนั้นในขณะใดที่เสียงปรากฏย่อมมีจิตซึ่งยินดีพอใจในเสียงที่ปรากฏถ้าขณะนั้นสติไม่ระลึกรู้ในลักษณะของเสียงที่ปรากฏว่าเป็นเพียงสภาพธรรมะที่ปรากฏแล้วก็หมดไปนี่ไม่รู้เลยใช่ไหมคะในวันหนึ่งวันหนึ่งแต่ตามความเป็นจริงเป็นอย่างนั้น พราะฉะนั้นก็จะเห็นได้นะคะว่าถ้าสติไม่เกิดแล้วก็วันหนึ่งวันหนึ่งจิตเป็นไปในอกุศลอย่างมากทีเดียวพระสักกะจอมเทพทูลถามต่อไปถึงเหตุของความพอใจว่าความพอใจมีอะไรเป็นสมุทัยเป็นกำเนิดเป็นแดนเกิดเมื่ออะไรมีความพอใจจึงมีเมื่ออะไรไม่มีความพอใจจึงไม่มีพระผู้มีพระภาคตรัสว่าดูกระจอมเทพความพอใจมีความตรึกเป็นเหตุเป็นสมุทัยเป็นกำเนิดเป็นแดนเกิดเมื่อความตรึกมีความพอใจจึงมีเมื่อความตรึกไม่มีความพอใจจึงไม่มีในวันหนึ่งวันหนึ่งเป็นอย่างนี้หรือเปล่าคะตลอดทางที่จะมาฟังธรรมะเนี่ยนะคะหรือว่าในขณะที่เดินผ่านไปทางโน้นบ้างทางนี้บ้างเห็นสิ่งนั้นบ้างเห็นสิ่งนี้บ้างบางครั้งก็ไม่ได้สังเกตไม่ได้สนใจในสิ่งที่เห็นเลยเกือบจะไม่รู้ด้วยว่าเห็นอะไรถ้าท่านผู้ฟังไปตามแถวที่มีของขายมากมายเนี่ยนะคะท่านเห็นทุกสิ่งทุกอย่างที่วางขายหรือว่าบางอย่างก็ไม่เห็นเลยอาจจะเข้าไปในร้านหนึ่งแล้วก็มีของขายหลายอย่างแต่ก็ไม่ได้เห็นทั่วหมดทุกสิ่งทุกอย่างเห็นแต่เพียงบางสิ่งบางอย่างเท่านั้น

0: ในขณะนั้นอาจจะไม่ทราบว่ามีความพอใจในการเห็นในสิ่งที่เห็นเกิดขึ้นเพราะอะไรแต่พระผู้มีพระภาคตรัสกับท้าวสักกะจอมเทพว่าดูกระจอมเทพความพอใจมีความตรึกเป็นเหตุเป็นสมุทัยเป็นกำเนิดเป็นแดนเกิดความตรึกก็คือการคิดถึงรูปร่างสันฐานของสิ่งที่ปรากฏทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจเพราะฉะนั้นท่านผู้ฟังก็จะพิสูจน์ธรรมะได้นะคะว่าเป็นความจริงอย่างนั้นไหมที่บางครั้งเห็นเหมือนไม่เห็นนะคะเพราะว่าไม่ได้สนใจและไม่ได้ตรึกนึกถึงรูปร่างสันฐานของสิ่งที่ปรากฏแต่เวลาที่มีความยินดีพอใจเกิดขึ้นขณะนั้นนะคะเพราะรู้ในรูปร่างสันฐานคือตรึกนึกถึงรูปร่างสันฐานของสิ่งที่ปรากฏเพราะฉะนั้นการอบรมเจริญสติปัฏฐานปัญญารู้ลักษณะของสภาพธรรมะตรงตามความเป็นจริงรู้ว่าในขณะที่เห็นไม่ใช่ในขณะที่ตรึกนึกถึงรูปร่างสันฐานของสิ่งที่ปรากฏเพราะฉะนั้นผู้ที่อบรมเจริญสติปัฏฐานที่จะละความยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นวัตถุสิ่งต่างๆปัญญาก็จะรู้ละเอียดจริงๆคือพิจารณารู้ลักษณะของสภาพธรรมะแต่ละอย่างตามความเป็นจริงรู้ว่าในขณะที่เห็นไม่ใช่ในขณะที่คิดถึงรูปร่างสันฐานและถ้ามีความยินดีพอใจเกิดขึ้นนะคะลักษณะของความยินดีพอใจนั้นก็เกิดเมื่อมีการตรึกนึกถึงรูปร่างสันฐานของสิ่งที่ปรากฏ
1: คือว่าแทนที่จะเป็นเรื่องว่าความพอใจแล้วก็มีสติเกิดก็มีอยู่บ้างค่ะแต่ทีนี้ขณะที่ไม่พอใจแล้วมีสติเกิดนี้ก็รู้สึกว่าสะดุดความรู้สึกอย่างมากคือว่ามันเกิดความตนีขึ้นมาค่ะขณะที่ท่านไม่อยู่แล้วมีเด็กเอาของไปใช้แล้วก็ของใช้ส่วนตัวความจริงที่ท่านในใจท่านก็อนุญาตให้เขาใช้อยู่แล้วค่ะแต่วันนั้นไม่รู้มันเกิดคิดอะไรขึ้นมาเองค่ะซึ่งก็เป็นความจริงว่าพอเห็นปั๊บแล้วใจมันนึกเอาไปเก็บไว้ซะอย่าให้ใช้แล้วสติระลึกถึงสภาพความน่ารังเกียจของจิตดวงนั้นค่ะซึ่งของก็เป็นของนิดหน่อยทำไมถึงไปรู้สึกอย่างนั้นแต่พอมีสติระลึกได้แล้วก็ให้เขาใช้ค่ะ
0: ธรรมะเป็นชีวิตประจำวันนะคะถ้าท่านผู้ฟังสังเกตจริงๆจะรู้ได้ว่าแต่ละขณะนะคะเป็นลักษณะของสภาพธรรมะตามที่ทรงแสดงไว้ทุกประการแม้ลักษณะของความตระหนี่ก็เป็นสภาพธรรมะที่มีจริงในชีวิตประจำวันเมื่อสังเกตแล้วนะคะพิจารณาแล้วจึงเห็นโทษรู้ว่าเป็นอกุศลจิตที่ไม่ควรจะให้เกิดขึ้นแต่ถ้าไม่พิจารณาธรรมะนะคะก็คงจะไม่เกิดสติที่จะรู้ว่าไม่ควรจะตระหนี
1: ่ค่ะก็รู้สึกเป็นอย่างนั้นค่ะแต่ทีนี้ว่ามันก็เกิดขึ้นจนได้ค่ะเกิดขึ้นให้เห็นในความรู้สึกของตัวเองว่าเป็นธรรมะที่น่ารังเกียจค่ะ
0: ถ้าท่านผู้ฟังสังเกตนะคะจะรู้ลักษณะขณะที่จิตไม่สงบว่าต่างกับขณะที่จิตสงบซึ่งจะเป็นการสามารถที่จะให้สงบขึ้นได้ถ้ารู้ลักษณะของจิตที่สงบและไม่สงบในขณะนั้นเรื่องของการอบรมเจริญกุศลซึ่งเป็นการภาวนานะคะคือการอบรมเจริญให้มีขึ้นบ่อยๆเนืองๆไม่ว่าจะเป็นสมถะความสงบหรือไม่ว่าจะเป็นสติปัฏฐานซึ่งเป็นปัญญาก็จะต้องเกิดได้ด้วยปัญญาที่รู้ลักษณะของจิตที่กำลังปรากฏในขณะนั้นตามความเป็นจริง
1: ขณะที่เคยถูกชมจิตก็หวั่นไหวแต่พอสติระลึกรู้แล้วทีหลังก็ความหวั่นไหวก็ไม่ค่อยปรากฏคือว่าไม่ฟูขึ้นตามปกติแล้วก็จะรู้สึกว่าฟูขึ้นแล้วก็ยินดีพอใจแต่ทีนี้ขณะที่ถูกตำหนิก็เหมือนกันค่ะก็รู้สึกขุ่นเคืองขุ่นเคืองขึ้นซึ่งก็เป็นความจริงค่ะแต่ถ้าหากว่าไม่เจริญสติแล้วก็จะไม่มีการรู้จักตัวเองเลยค่ะขณะนั้น ขุ่นเคืองก็ขุ่นเคืองไปแล้วก็ยังต่อเรื่องต่อราวไปว่าเราไม่ผิดอะไรทํานองนี้ซึ่งก็ยาวไปมากทีเดียวค่ะ
0: เพราะฉะนั้นท่านผู้ฟังจะเห็นได้นะคะว่าถ้าปัญญามีความรู้เพิ่มขึ้นในสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏก็ย่อมจะเป็นปัจจัยให้กุศลจิตเกิดและสงบขึ้นเพราะเหตุว่าเป็นกุศลแต่ว่าอกุศลด้วยประการใดๆจะไม่สามารถทำให้จิตสงบเลยถ้าท่านผู้ฟังเกิดความตระหนี่ในขณะนั้นนะคะไม่รู้ว่าไม่สงบแต่คิดว่าถ้าเอาของไปเก็บแล้วจิตจะสงบเพราะเหตุว่าคนอื่นไม่ได้มาใช้ของที่ท่านหวงหรือว่าท่านไม่ต้องการที่จะให้ใช้ในขณะนั้นนะคะมีความเข้าใจผิดในลักษณะของกุศลธรรมและอกุศลธรรมตราบใดที่ยังติดยังหวงอยู่ในวัตถุสิ่งนั้นยังเป็นธาตุของอกุศลไม่ใช่ความสงบแต่ตรงกันข้ามนะคะเวลาที่ไม่ได้คิดอย่างนั้นและก็เห็นความน่ารังเกียจของความตระหนี่แล้วเกิดเมตตาจิตที่จะให้คนอื่นได้ใช้ประโยชน์ในวัตถุที่ท่านมีด้วยจึงจะเป็นกุศลจึงจะเป็นความสงบเพราะฉะนั้นถ้าไม่พิจารณาให้ถูกต้องโดยแยบคายบางท่านอาจจะถืออกุศลเป็นกุศลถือความติดความพอใจในวัตถุที่มีและก็เป็นไปตามความปรารถนาคือสามารถที่จะเก็บไว้หวงแหนไว้เพื่อประโยชน์ของท่านผู้เดียวแล้วก็คิดว่าในขณะนั้นสงบเพราะไม่มีคนอื่นมาร่วมใช้ในวัตถุนั้นด้วยต้องเป็นผู้ที่พิจารณาจริงๆให้ตรงลักษณะของสภาพธรรมะจึงจะเห็นความต่างกันของกุศลจิตและอกุศลจิตพระสักกะจอมเทพกราบทูลถามพระผู้มีพระภาคต่อไปเพื่อที่จะได้รู้ถึงเหตุอันแท้จริงว่าความตรึกซึ่งเป็นเหตุให้เกิดความพอใจนั้นความตรึกนั้นมีอะไรเป็นเหตุท่านผู้ฟังเคยพิจารณาคิดอย่างละเอียดอย่างนี้ไหมคะในขณะที่มีความยินดีพอใจไม่ว่าจะเป็นทางตาหรือทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจเคยใคร่ครวญถึงเหตุของเหตุที่จะทำให้เกิดความพอใจนั้นหรือไม่ซึ่งถ้าไม่รู้นะคะก็ไม่สามารถที่จะดับความยินดีพอใจนั้นได้เพราะไม่รู้เหตุแม้แต่ท้าวสักกะจอมเทพก็ยังกราบทูลถามว่าความตรึกมีอะไรเป็นเหตุพระผู้มีพระภาคตรัสว่ามีสัญญาอันประกอบด้วยปะปัญจธรรมเป็นเหตุสัญญาคือความจำนะคะปะปัญจธรรมก็คือธรรมที่เป็นเหตุให้เนิ่นช้าในการเจริญกุศลเพราะฉะนั้นสัญญาความจำเกิดกับจิตทุกขณะถ้าเกิดกับอกุศลจิตก็เป็นอกุศลสัญญาถ้าเกิดกับกุศลจิตจึงเป็นกุศลสัญญาขณะใดที่เกิดร่วมกับการยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นตัวตนว่าเที่ยงขณะนั้นสัญญานั้นก็เป็นอัตตสัญญานิจจสัญญาสุขสัญญาด้วยเวลาที่เกิดกับสุขเวทนาหรือโสมนัสเวทนาเมื่อไรจะมีสัญญาที่ไม่ใช่อกุศลสัญญานะคะ
2: ท่านที่สนใจสื่อธรรมะของรายการนี้หรือท่านที่สนใจสมัครสมาชิกชมรมบ้านธรรมะมสพ.เพื่อทำดีและศึกษาพระธรรมติดต่อได้ทุกวันที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาเลขที่174/1ถนนเจริญนครซอย78แขวงดาวคะนองเขตธนบุรีกรุงเทพโทรศัพท์024680239และ0927779800หรือเว็บไซต์บ้านธรรมะ dhammahome.com ขอความสุขความเจริญมั่นคงในกุศลธรรมจงมีแด่ท่านผู้ร่วมกุศลและท่านผู้

0: พุทธคุณพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงมีพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงแสดงพระธรรมเพื่อผู้ฟังจะได้สะสมปัญญาที่จะค่อยๆรู้สภาพธรรมะตามความเป็นจริงที่มีในขณะนี้จนสามารถดับกิเลสได้ตามลำดับจากการสนทนาธรรมที่พุทธคยา2 กุมภาพันธ์ 2561
1: คุณค่าของพระธรรมนะคะไม่มีสิ่งใดที่จะเปรียบได้เลยจากความไม่รู้มานานในสังสารวัฏแล้วก็สามารถที่จะเริ่มรู้แค่นี้ค่ะเบิกบานถ้าเป็นผู้ที่มีปัญญานะคะรู้ว่าถึงน้อยสักเท่าไหร่ก็ตามแต่ก็ได้รู้เหมือนอย่างสุเมธดาบสหรือว่าคนในยุคสมัยของสุเมธดาบสที่ได้รับคำพยากรณ์ว่าจะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นี้นะคะสี่อสงไขยแสนกับเข้าปราบเรื่องร่าเริงยินดีว่าไม่ได้มีแต่พระพุทธเจ้าทีตังกรเท่านั้นนะคะยังมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ต่อไปที่ได้บำเพ็ญบารมีซึ่งเขาสามารถที่จะได้ยินได้ฟังคำเพราะว่าคงจะไม่มีใครพูดไปหมดที่ปรารถนาจะเป็นถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะว่าแค่สาวกเนี่ยฟังดูก็รู้จะเป็นแค่ไหนแค่ฟังนี่กว่าปัญญาจะเกิดอย่างมั่นคงอย่างบริบูรณ์ในคำว่าธรรมะคำเดียวเพราะฉะนั้นฟังไปแต่ละคำนะคะก็ยิ่งเข้าใจขึ้นเข้าใจขึ้นนะคะมั่นคงก็คือว่าโดยไม่หวังว่าเราเนี่ยจะรู้มากกว่านี้หรือว่าจะรู้แจ้งอริยสัจธรรมหรืออะไรต้องเป็นไปตามเหตุตามผลถ้าเราฟังไม่มากและเราไตร่ตรองไม่มากแล้วจะปัญญาเกิดได้ยังไงเพราะฉันจะไม่มีความคิดเลื่อนลอยฟังหน่อยหนึ่งก็อยากจะไปปฏิบัติหรือว่าจะไปเป็นพระอริยะบุคคลเป็นพระโสดาบันคิดอย่างนั้นได้ยังไงแสดงว่าไม่มีใครบอกให้รู้ความจริงเลยว่ากิเลสเนี่ยมากแค่ไหนประมาณไม่ได้เลยนะคะเอาแค่วันนี้ตั้งแต่ตื่นจนถึงเดี๋ยวนี้นะคะแล้วก็ทั้งวันเลยแล้วก็กี่วันมาแล้วตั้งแต่ตื่นแล้วก่อนนั้นอีกในแสนโกฏกับเพราะฉะนั้นความไม่รู้มหาศาลค่ะยิ่งกว่าจักรวาลกี่จักรวาลรวมกันก็แล้วแต่ว่าไม่มีที่จะเก็บเพราะเหตุว่าเป็นธาตุรู้ตอนเป็นธาตุรู้เนี่ยทำให้เห็นว่ากิเลสเนี่ยสามารถที่จะเพิ่มเท่าไหร่ก็ได้มีเท่าไหร่ก็ได้ในจิตแต่ละขณะซึ่งเกิดสืบต่อกันนะคะเพราะว่าจิตเนี่ยเป็นสภาพธรรมะซึ่งเป็นธาตุรู้ซึ่งเกิด

ตั้งแต่ลืมตาขึ้นมาเห็นโน่นเห็นนี่เห็นนั่นคิดโน่นคิดนี่คิดนั่นได้ยินโน่นได้ยินนี่ได้ยินนั่นแต่หารู้ไม่ว่าไม่มีเราแต่เป็นจิตและเจตสิกเกิดดับสืบต่อทำกิจการงานตลอดเวลาจริงไหมถ้าจริงปัญญาก็ต้องรู้จริงอย่างนี้ถ้าเป็นปัญญาความเห็นที่ถูกต้องจะคลาดเคลื่อนจากความจริงได้ยังไงว่าไม่มีจริงไม่มีเราจริงๆแต่มีธรรมะคือจิตเจตสิกรู้แต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งเนี่ยละเอียดมากซึ่งทรงแสดงไว้จนกระทั่งไม่มีเราที่จะไปคิดว่าจะมารู้จิตเดี๋ยวนี้ใช่ไหมคะอย่างเห็นเดี๋ยวนี้กำลังเห็นเนี่ยยังแยกไม่ออกเลยจากสิ่งที่กำลังปรากฏโดยไม่ใช่คนหรือไม่ใช่โต๊ะไม่ใช่เก้าอี้นะคะเพราะว่าเป็นเพียงสิ่งที่กระทบตาปรากฏเมื่อจิตเห็นแล้วดับไปเร็วปานนั้นนี่คือการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งสามารถที่จะดับความไม่รู้และความเป็นตัวตนที่มีมานานเพราะฉะนั้นคนอื่นก็ต้องเหมือนกันปัญญาที่จะรู้ตามเพราะเหตุว่าไม่ใช่พระสัมมาสัมพุทธเจ้ารู้ตามคืออะไรคือฟังคำที่พระองค์ตรัสด้วยพระมหากรุณาว่าถ้าไม่ทรงแสดงพระธรรมใครจะรู้ความจริงนี้ได้ไม่มีเลยค่ะติดสนิทมานานแสนนานนะคะเพราะฉะนั้นคนที่ฟังธรรมะเข้าใจในครั้งโน้นได้ฟังพระธรรมจากพระโอษฐ์ก็พูดว่าเหมือนหงายของที่คว่ำเปิดสิ่งที่ปิดเวลานี้ถูกปิดนะคะค่อยๆเปิดด้วยการฟังแล้วค่อยๆเข้าใจขึ้นบอกทางแก่คนหลงเราหลงอยู่ในสังสารวัฏเคยหลงไหมคะตกใจแน่ๆเลยตอนหลงเนี่ยจะไปทางไหนดีทางซ้ายทางขวายิ่งไปยิ่งหลงก็มีใช่ไหมคะแต่นี่พระองค์ตรัสบอกทางแก่คนที่หลงหลงในสังสารวัฏออกไม่ได้แน่ๆเลยค่ะแล้วเหมือนจุดประทีปในที่มืดแสดงว่าเราตาบอดไม่เห็นอะไรเลยตามความเป็นจริงมานานเท่าไหร่เพราะฉะนั้นในบางแห่งจะอุปมาว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเปรียบเหมือนแพทย์ที่รักษาคนตาบอดให้เห็นได้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องรู้ตามความเป็นจริงไม่มีทางที่จะรู้ตั้งแต่เกิดจนตายถ้าไม่ได้ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วคนอีกเท่าไหร่ไม่ได้ฟังเพราะฉะนั้นร่าเริงไม่ใช่ว่าแหมรู้แค่นี้เมื่อไหร่จะเป็นพระโสดาบันนั่นคือตัวตนและความไม่เข้าใจว่ากิเลสมากค่ะไม่ใช่เราจะไปละกิเลสแต่ความเข้าใจจริงๆใช้คำว่าความเข้าใจจริงๆเพราะธรรมะไม่ได้อยู่ในตัวหนังสือนะคะแต่ว่าเดี๋ยวนี้ถ้าเราอ่านพระไตรปิฎกพูดถึงเห็นก็ต้องกำลังเห็นสิคะจะไปพูดถึงเห็นตอนไหนก็ต้องตอนที่เห็นพูดถึงได้ยินก็ต้องตอนได้ยินเพราะฉะนั้นผู้ที่อ่านพระไตรปิฎกด้วยความเข้าใจก็รู้ว่ากำลังพูดถึงสิ่งที่กำลังมีในขณะนั้นเพราะฉะนั้นความรู้ที่สะสมมาหลากหลายมากสามารถที่จะมีความเข้าใจต่างกันด้วยเหตุนี้บางคนได้ฟังพระธรรมรู้แจ้งอริยสัจธรรมเป็นพระโสดาบันก็มีเป็นพระอรหันต์ก็มีไม่เป็นพระโสดาบันไม่เป็นอย่างแต่เริ่มเข้าใจธรรมะก็มีเพราะฉะนั้นก็แต่ละคนเป็นแต่ละหนึ่งและหนึ่งนั้นไม่กลับมาอีกด้วยคิดดูค่ะกว่าจะค่อยๆน้อมไปว่าไม่ใช่เราไม่ใช่ไปศึกษาจากพระไตรปิฎกมุ่งมั่นที่จะรู้ตรงนี้เพื่อที่จะปฏิบัติตรงนี้เพื่อจะให้รู้แจ้งตรงนี้ไม่ใช่เลยแต่ชีวิตประจำวันนี่แหละพระไตรปิฎกจงแสดงไว้โดยละเอียดอย่างยิ่งนะคะเพื่อให้รู้ว่าจะเข้าใจธรรมะก็คือว่าเข้าใจสิ่งที่มีไม่ว่าเมื่อใดยามใดที่ได้ฟังแล้วสะสมจะสามารถระลึกได้อาจจะโดยคิดถึงเป็นคำๆหรือว่ากำลังรู้เข้าใจลักษณะที่ปรากฏตามระดับขั้นนะคะจนกระทั่งละความไม่รู้และสภาพธรรมะจึงปรากฏที่ใช้คำว่าวิปัสสนาทำให้รู้แจ้งตามความเป็นจริงว่าคำของพระองค์ไม่ใช่คำที่ว่างเปล่าแต่ทุกคำนำไปสู่การที่จะถึงที่สุดเบิกสภาพธรรมะปรากฏให้รู้ความจริงจนกระทั่งสามารถที่จะดับความเห็นผิดที่มีมานานเท่าไหร่ไม่ต้องคิดเลยค่ะฟังอย่างนี้แล้วรู้ว่านานแสนนานนะคะไม่เหลือเลยไม่มีความเห็นผิดต่อไปแต่ยังมีกิเลสที่จะต้องดับต่อไปเดี๋ยวเราก็จะได้ไปเฝ้าได้ไปกราบนมัสการในโอกาสที่เรามีโอกาสได้ฟังได้เข้าใจคำได้รู้ว่าณที่นี้เนี่ยที่พระโพธิสัตว์ได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ใช่ตรงนี้เท่านั้นนะคะแต่จากสี่อสงไขยแสนกับไม่ว่าจะอยู่ตรงไหนเพราะเหตุว่ากับนี้เป็นพัทธรกับมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

ห้าพระองค์เพราะฉะนั้นก่อนที่จะถึงพระองค์นี้ซึ่งเป็นองค์ที่สี่นะคะพระโพธิสัตว์ก็วนเวียนอยู่ใช่ไหมคะเกิดแล้วก็จะสมฟังธรรมไปจนกระทั่งได้ตรัสรู้ความจริงตรงนั้นเพราะฉะนั้นตรงนั้นก็คือที่มาของการที่ได้แสวงหาความจริงสะสมมานานมากจนได้รับพยากรณ์นะคะจึงได้สามารถถึงความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในสี่อสงไขยแสนกับหลังจากที่ได้รับคำพยากรณ์ก่อนนั้นหมายความมีปัญญาแล้วแต่พระมหากรุณาที่รู้ว่าถ้าพระองค์ตรัสรู้เป็นพระอรหันต์คนอื่นก็ไม่มีโอกาสจะได้ฟังพระธรรมแต่ว่าความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะต้องมากกว่านั้นอีกประกอบด้วยพระบารมีและพระญาณต่างๆพระทศพลญาณเป็นต้นเนื้อบุคคลใดที่ประมาณไม่ได้เลยที่มีคำกล่าวว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งเท่านั้นที่จะสรรเสริญพระปัญญาคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งได้คนที่มีปัญญาน้อยไม่มีทางจะสรรเสริญได้รู้แค่ไหนเห็นคุณแค่นั้นเพราะฉะนั้นคุณมากมายมหาศาลเมื่อมีความเข้าใจเพิ่มขึ้นแล้วก็ได้บำเพ็ญบารมีมานานแสนนานเพื่อให้เราได้ฟังแต่ละคำซึ่งจะเป็นการสะสมความรู้ความเข้าใจต่อไปที่วันหนึ่งนะคะสภาพธรรมะก็จะปรากฏตามความเป็นจริงตามที่ได้ฟังแต่ต้องด้วยความเข้าใจที่ค่อยๆละคลายความติดข้องทั้งที่สภาพธรรมะก็ชัดเจนเห็นไม่ใช่ได้ยินพร้อมกันไม่ได้เพราะฉะนั้นขณะเห็นต้องไม่มีได้ยินขณะได้ยินต้องไม่มีเห็นแต่เดี๋ยวนี้พร้อมกันหมดเลยก็แสดงว่ายังห่างไกลต่อการที่จะรู้ความจริงจึงไม่สามารถที่จะละการยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นตัวตนได้เพราะฉะนั้นการที่เราได้ฟังธรรมะและมีความเข้าใจและไปกราบนมัสการจะต่างกับการที่เรายังไม่ได้เข้าใจพอใช่ไหมคะการที่จะระลึกถึงพระคุณก็น้อยนี่ระลึกถึงพระคุณที่ถ้าไม่มีการได้ฟังคำจะไม่รู้จักคำว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นฟังเพื่อเข้าใจค่ะเท่านั้นเองค่ะแล้วก็ร่าเริงที่ว่าเข้าใจแค่ไหนก็ยังดีกว่าไม่เข้าใจเลยใช่ไหมล่ะจะไปเอาอะไรมากๆนั่นคือโลภะเอามาด้วยความเป็นเราก็ผิดมีแต่ทางผิดด้วยความเป็นตัวตนและด้วยกิเลสที่สะสมมาเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะเพื่อละกิเลสนะคะและกิเลสจะละไปได้ก็เพราะเข้าใจ

0: นทนาธรรมที่เดอะวินเทจโฮเทลเขาใหญ่วันที่9มกราคมพุทธศักราช2561
1: อยากจะเรียนให้ท่านอาจารย์ทราบว่าเป็นการยากมากที่จะไปโน้มน้าวหรือว่าให้เขามาฟังธรรมบ้างเนี่ยค่ะ
2: แล้วเป็นทุกข์ไหมคะเวลาเขาไม่มาฟังหรือเขาไม่สนใจคุณแสงมณีเป็นทุกข์ไหม
1: ไม่ทุกข์อะค่ะอย่างที่ท่านอาจารย์บอกว่ายากสำหรับการที่จะไปโน้มน้าว
2: แล้วบ่นไหม
1: ไม่เลยค่ะ
2: แล้วบอกไหมว่าเสียดายที่เขาไม่มีโอกาสที่จะได้ฟังแล้วประโยชน์อยู่ตรงไหนเห็นไหมคะทุกคนเนี่ยต้องเป็นคนที่ละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นค่ะใครก็ตามนะคะที่เขาไม่สนใจธรรมะเราจะไปฝืนด้วยประการทั้งปวงให้เขาเข้าใจเขาไม่สนใจกับทำความเดือดร้อนใจให้เขาแล้วก็อาจจะเดือดร้อนใจไปบ่อยๆถ้าเราพูดถึงบ่อยๆใช่ไหมคะแค่ถามว่าสนใจจะฟังไหมถ้าสนใจก็มีอะไรที่จะให้ฟังให้อ่านแต่ถ้าไม่สนใจก็เอาไปให้เขาเขาก็ไม่ฟังเขาก็ไม่อ่านแล้วเราก็มานั่งเสียดายว่าเราเอาไปให้แล้วก็ไม่สนใจใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นธรรมะไม่ใช่สำหรับทุกคนแต่ต้องสำหรับคนที่เห็นคุณค่ามีโอกาสได้ยินได้ฟังเพราะว่าทุกคนที่ได้ฟังวันนี้นะคะไม่ใช่บังเอิญไม่มีการที่จะบังเอิญได้ฟังใช่ไหมคะแม้แต่คนกลางถนนในรถหรือที่ไหนก็ตามแต่มีโอกาสได้ฟังธรรมะไม่ใช่บังเอิญแต่ต้องมีเหตุปัจจัยที่จะให้สิ่งหนึ่งสิ่งใดเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นการศึกษาธรรมะเนี่ยค่ะต้องมั่นคงจริงๆว่าธรรมะไม่ใช่เราไม่ใช่ใครและเกิดเมื่อมีเหตุปัจจัยเท่านั้นถ้าไม่มีเหตุปัจจัยเกิดไม่ได้ใครลองทำให้ไฟเกิดขึ้นเดี๋ยวนี้สิคะได้ไหมคะก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นไม่ว่าอะไรทั้งหมดค่ะเราไม่เคยรู้เลยว่าไม่มีใครทำอะไรได้เลยแต่มีปัจจัยที่จะให้สิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นจึงเกิดได้แค่นี้เองทุกคำที่ได้ฟังเลยค่ะต้องมั่นคงว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ความจริงที่กำลังมีให้รู้ว่าสิ่งที่มีเนี่ยเกิดเพราะอะไรเพื่อที่จะได้ละคลายความเป็นเราเขาก็เป็นเขาเราก็เป็นเราโน่นก็เป็นโน่นนี่ก็เป็นนั่นก็ล้วนแต่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยไม่อย่างนั้นเราก็ไม่เข้าใจนะคะกลายเป็นเดือดร้อนไปหมดไม่ว่าใครจะทำอะไรแต่ถ้ามีความเข้าใจธรรมะไม่เดือดร้อนเลยค่ะใครจะคิดยังไงใครจะว่ายังไงเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยทั้งหมดค่ะสำหรับเรานะคะซึ่งมีโอกาสได้สะสมการได้เข้าใจธรรมะมาแล้วจึงมีโอกาสได้ฟังและรู้ด้วยค่ะว่าฟังแค่นี้ไม่พอใครคิดว่าพอแล้วคะไม่พอและจะฟังต่อไปอีกไหมเห็นไหมคะบังคับได้ไหมเพราะว่าบางคนตอนเด็กเนี่ยได้ฟังแต่ว่าพอโตขึ้นหายไปสักพักหนึ่งก็กลับมาเอาหายไปอีกก็ได้ไม่มีใครสามารถที่จะรู้ได้นะคะเพราะเหตุว่าสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏเดี๋ยวนี้ค่ะมีการเกิดขึ้นเป็นไปสืบต่อมานานแสนนานกว่าจะถึงวันนี้และเดี๋ยวนี้เพราะฉะนั้นวันนี้และเดี๋ยวนี้ก็หมดไปอีกหมดไปอีกหมดไปอีกจนข้างหน้าก็แสนโกรธกับก็ยังคงเป็นอย่างนี้จนกว่าจะมีการได้ยินได้ฟังคำนะคะที่สามารถจะทำให้เข้าใจว่าธรรมะในภาษาบาลีคือสิ่งที่มีจริงเดี๋ยวนี้เพราะฉะนั้นใครจะไปสำนักไหนจะไปปฏิบัติอะไรก็ตามแต่นะคะเขาเข้าใจสิ่งที่กำลังปรากฏหรือเปล่าถ้าไม่เข้าใจสิ่งที่กำลังปรากฏแล้วจะเข้าใจอะไรเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างนะคะมีปัจจัยที่จะเกิดขึ้นนะคะน้อยมากสั้นมากสุดที่จะประมาณได้แค่เห็นเนี่ยจะเป็นคนหลายคนนั่งอยู่เต็มห้องนี้ได้ไหมไม่ได้เห็นขณะเดียวเพราะฉะนั้นกว่าจะเป็นแต่ละหนึ่งคนแต่ละหนึ่งอย่างต่างกันไปเป็นดอกไม้เป็นโต๊ะเป็นเสาเป็นอะไรจิตเกิดดับนับไม่ถ้วนเพราะว่าธาตุรู้มีถ้าธาตุรู้ไม่มีเดี๋ยวนี้จะไม่มีใครในห้องนี้เลยมีโต๊ะมีเก้าอี้มีดอกไม้มีกระดานมีไฟฟ้ามีอะไรก็แล้วแต่เหตุปัจจัยแต่ไม่มีคนเพราะฉะนั้นเป็นสิ่งที่มีชีวิตเนี่ยนะคะเป็นนามธรรมซึ่งใครก็ไปบันดาลให้เกิดไม่ได้เลยและขณะเดียวกันก็ห้ามไม่ให้เกิดก็ไม่ได้นี่คือความหมายของธรรมะนะคะกว่าจิตของคนที่ฟังธรรมะเนี่ยจะค่อยๆน้อมไปเข้าใจว่าธรรมะไม่ใช่อื่นไกลเลยค่ะเดี๋ยวนี้แต่ว่าถูกปกปิดไว้ด้วยความไม่รู้เนี่ยแสนนานประมาณไม่ได้เลย จนแม้แต่พูดคำว่าเดี๋ยวนี้ก็ไม่รู้ว่าอะไรจนกว่าจะได้ฟังธรรมะนะคะจึงจะเข้าใจว่าที่เราฟังทั้งหมดเนี่ยคือฟังให้เข้าใจสิ่งที่มีแล้วเดี๋ยวนี้ไม่ต้องไปทำอะไรเลยมีแล้วเดี๋ยวนี้แต่ไม่เคยเข้าใจเพราะฉะนั้นก็ฟังเพื่อที่จะให้เข้าใจสิ่งที่มีแล้วเดี๋ยวนี้ยากนะคะเพราะเหตุว่าดับแล้วที่มีแล้วเดี๋ยวนี้แสนสั้นค่ะหมดละมีใหม่อีกละได้ยินดับไปละเมื่อกี้ได้ยินไม่รู้ดับแล้วเดี๋ยวนี้ได้ยินไม่รู้ดับแล้วเห็นเมื่อกี้นี้เห็นแล้วดับแล้วไม่รู้คิดเมื่อกี้นี้คิดแล้วดับแล้วไม่รู้เพราะฉะนั้นเป็นอย่างนี้มานานนะคะจนกระทั่งเข้าใจความเป็นธรรมะว่าไม่ใช่เราถูกต้องไหมคะคือทุกคำเนี่ยไม่ใช่ให้เชื่อเลยใครจะไปสำนักปฏิบัติใครจะไม่ฟังธรรมะก็เป็นสิ่งซึ่งเป็นอย่างนั้นเพราะเหตุปัจจัยที่เกิดแล้วเพราะฉะนั้นการสะสมของแต่ละคนเนี่ยค่ะก็หลากหลายมากแม้แต่กำลังฟังเดี๋ยวนี้เข้าใจแค่ไหนคิดอะไรกว่าจะมาได้ยินได้ฟังอีกคำหนึ่งอ้าวเมื่อกี้นี้คิดเรื่องอื่นไปละใช่ไหมคะนี่ก็คือความจริงทั้งหมดเพื่อให้รู้ว่าเป็นธรรมะคำเดียวตั้งแต่ต้นจนถึงที่สุดคือเป็นพระอรหันต์เพราะรู้ว่าเป็นธรรมะทุกอย่างเพราะฉะนั้นการฟังเนี่ยไม่ต้องไปห่วงกังวลนะคะตราบใดที่แม้ตั้ง20ปีแล้วไม่เห็นรู้อะไร50ปีก็ไม่รู้อะไรใครนะคะไม่รู้มัวแต่จิตคิดถึงความเป็นเราด้วยความไม่รู้เพราะฉะนั้นธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะละเอียดลึกซึ้งอย่างยิ่งถ้าจะสนทนาก็คือว่าบูชาคุณว่าแต่ละคำเนี่ยค่ะถ้าไม่มีโอกาสจะได้ยินได้ฟังเลยนะคะในสังสารวัฏจะไม่รู้อะไรเลยทั้งสิ้นกำลังนั่งอยู่อย่างนี้ก็ไม่รู้ค่ะอะไรเกิดขึ้นก็ไม่รู้เป็นเราเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดซึ่งถือยึดมั่นมานานแสนนานด้วยความไม่รู้เพราะฉะนั้นการฟังธรรมะนะคะด้วยความเคารพคือแต่ละคำฟังเพื่อเข้าใจไม่ต้องกังวลค่ะใครจะได้ฟังไม่ได้ฟังยังไงก็ตามแต่นะคะถ้าเขาสนใจเราพร้อมเพราะฉะนั้นแม้แต่เวลานี้ค่ะประเทศไทยเองก็มีทั้งฝ่ายที่ฟังธรรมะและไม่ฟังธรรมะฟังคนอื่นไม่ใช่ฟังพระธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นความคิดต่างก็มีมากก็เป็นเรื่องที่เป็นธรรมะทั้งหมดค่ะเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องสนใจที่เราจะไปแก้ไขอะไรนะคะเพราะเหตุว่าขอให้เข้าใจธรรมะเพราะฉะนั้นทุกคำที่เรามีความหวังดีกับใครเนี่ยค่ะเราก็จะพูดเพื่อให้เขาเข้าใจธรรมะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาไม่ได้รู้จักธรรมะเลยแค่ได้ยินธรรมะก็ไปหาธรรมะทำไมไม่ฟังล่ะว่าคำนี้คืออะไรแต่ไปหาอะไรก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นก็สำหรับผู้ที่ได้ฟังธรรมะแล้วนะคะเคารพอย่างยิ่งในพระรัตนตรัยไม่มีกิจอื่นที่จะต้องไปสนใจคำของคนที่เขาไม่เข้าใจธรรมะเขาไม่สนใจที่จะเข้าใจธรรมะด้วยเพราะเหตุว่าถ้าสนใจที่จะเข้าใจก็พุทธบริษัทร่วมแรงร่วมใจกันดำรงรักษาคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยวิธีเดียวเข้าใจธรรมะถ้าไม่มีความเข้าใจธรรมะนะคะไม่มีทางที่จะรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่มีทางที่จะมีความอดทนที่จะให้คนอื่นเนี่ยเขาได้สามารถได้เข้าใจพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยเพราะว่าแต่ละชาติที่เกิดมาเนี่ยค่ะจะสั้นจะยาวแค่ไหนไม่มีใครรู้ได้แต่ประโยชน์สูงสุดของการเกิดมาก็คือได้เข้าใจสิ่งที่กำลังมีทุกคนก็เห็นอยู่ทุกวันนะคะไม่มีใครปฏิเสธเกิดแล้วต้องตายมีใครปฏิเสธบ้างคะเกิดแล้วก่อนตายทำอะไรบ้างมีใครปฏิเสธบ้างเห็นเดี๋ยวนี้ได้ยินเดี๋ยวนี้คิดเดี๋ยวนี้จำเดี๋ยวนี้ทุกอย่างเดี๋ยวนี้หมดแล้วก็หายไปหมดไปหมดไปโดยไม่รู้กับโอกาสที่ในสังสารวัฏเนี่ยค่ะชาติไหนก็ไม่สำคัญนะคะเลือกไม่ได้แต่ว่าเมื่อมีโอกาสได้ฟังพระธรรมไม่เคยได้ยินคำนี้มาก่อนเพราะฉะนั้นตั้งแต่เกิดจนตายเนี่ยทุกคนพูดคำที่ไม่รู้จักสักคำแล้วก็ตายจากโลกนี้ไปอะไรก็เอาไปไม่ได้หมดนะคะตั้งแต่ศีรษะจรดเท้าพอเกิดก็เป็นเราพอตายเราอยู่ตรงนั้นน่ะซากศพนั่นน่ะของเราหรือของใครเพราะฉะนั้นเป็นสิ่งซึ่ง ถ้าไม่ได้ยินไม่ได้ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็จะเป็นอย่างนี้ต่อไปอีกแสนโกรธกลับออกจากสังสารวัฏไม่ได้เหมือนหลับและตื่นไหมคะถ้ามีโอกาสได้ฟังแต่ถ้าไม่มีโอกาสได้ฟังเหมือนหลับแต่ยังไม่ตื่นใครตื่นแล้วบ้างคะหรือกำลังหลับเพราะอะไรคะตอนหลับฝันตื่นมาไม่มีสิ่งที่ฝันเพราะฉะนั้นตอนนี้หลับมีเห็นมีได้ยินมีคิดนึกมีทุกอย่างพอตื่นไม่มีจะมีเหลือได้ยังไงคะทุกอย่างหมดไปทุกขณะเพราะฉะนั้นการที่เราจะได้พิจารณาไตรตรองนี่นะคะจากการได้รับฟังแต่ละคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือขอให้เข้าใจไม่ใช่เพียงจำและคิดว่าเนี่ยกำลังศึกษาธรรมะจิตมีเท่าไหร่เจตสิกมีเท่าไหร่ขันธ์เท่าไหร่อายตนะเท่าไหร่ธาตุเท่าไหร่นั่นไม่ได้เข้าใจสิ่งที่กำลังมีแต่ละคำที่พูดแต่ถ้ามีความเข้าใจสิ่งที่กำลังมีนะคะจะเข้าใจแต่ละคำได้เพราะฉะนั้นการเข้าใจต่างหากที่จะชำระจิตให้บริสุทธิ์คุณความดีทั้งหลายนี่ค่ะก็ทำไปไม่ให้โทษแต่ว่าไม่สามารถที่จะเข้าใจความจริงของสิ่งที่กำลังมีได้โดยเหตุนี้นะคะก็เทียบกันได้ว่าแม้ว่าจะละชั่วทำความดียังไม่พอค่ะชำระจิตให้บริสุทธิ์กำลังฟังเข้าใจเมื่อไหร่ชำระจิตที่หนาแน่นด้วยกิเลสมากมายในขณะนั้นเพราะฉะนั้นฟังและเข้าใจเท่าไหร่ก็ชำระจิตได้เท่านั้นไม่มากกว่านั้นเลยเพราะฉะนั้นไม่ต้องคำนึงถึงอย่างอื่นเลยนะคะตรงนั้นยังไม่รู้ตรงนี้ยังไม่เข้าใจก็ฟังแล้วไตร่ตรองความจริงกำลังปรากฏต้องตรงตามความเป็นจริงจึงจะถูกต้องและเข้าใจได
3: ้ครับท่านอาจารย์ครับที่ท่านอาจารย์กล่าวถึงความเป็นจริงของความหลับหรือว่าความหลงความไม่รู้ครับกับการเป็นผู้ที่ตื่นขึ้นที่จะรู้ว่าตนเองไม่รู้เนี่ยครับเป็นไงครับท่านอาจารย์ครับ
2: เมื่อกี้นี้ค่ะใครพูด
3: ผมพูดครับท่านอาจารย
2: ์ผมตื่นหรือยังกำลังพูดแต่เป็นคุณวิชัยแล้วตื่นตรงไหนหมดละเหมือนฝันไหมพอตื่นมาไม่มีอะไรแต่ยังมีคุณวิชัยนั่งอยู่ก็ฝันต่อไป
3: เหมือนกับชีวิตธรรมดาครับท่านอาจารย์
2: ถูกต้องค่ะเพราะฉะนั้นกว่าจะรู้ว่าปกติธรรมะคือเดี๋ยวนี้อวิชชาโลภะพาไปไกลทุกทีเพราะฉะนั้นกว่าจะถึงความเป็นปกติว่านี่เกิดตามเหตุตามปัจจัยปัญญาเท่านั้นที่สามารถจะเข้าใจได้ตัวตนมืดเข้าใจไม่ได้
3: ท่านอาจารย์ครับที่อาจารย์กล่าวถึงว่าให้พิจารณาถึงว่าที่พูดอยู่เนี่ยใครพูดก็คือเป็นเราที่ยังพูดอยู
2: ่ถูกต้องค่ะ
3: แต่ว่าความเป็นจริงตามที่ได้ยินได้ฟังมาคือไม่มีเราเลยสักขณะจิตเดียว
2: นี่ก็เพิ่มเติมจากการได้ฟังเห็นไหมคะค่อยๆเข้าใจทีละเล็กทีละน้อยถ้าไม่ได้ฟังคุณวิชัยจะไม่พูดอย่างนี
3: ้
2: เห็นไหมคะเพราะได้ฟังแค่นี้ค่ะแต่ละคำ
3: แม้แต่คิดว่าเป็นธรรมะเนี่ยไม่เคยแม้จะคิดว่าเป็นธรรมะเลย
2: ไม่รู้อะไรเลยทั้งสิ้นมืดสนิทมืดสนิทเติมคำว่าสนิทนะไม่ว่าจะมีแสงสว่างแสงไฟใดๆกำจัดมืดสนิทด้วยความไม่รู้ไม่ได้ยังเป็นเรายังเป็นโลกยังเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดไม่ใช่ธรรมะเพราะฉะนั้นธรรมะคำนี้นี่ค่ะได้ยินได้ฟังมาแสนโกรธกลับอีกแสนโกรธกลับข้างหน้าความเข้าใจธรรมะเท่านั้นพระทุกอย่างมีจริงๆ
3: คำสนทนาที่กล่าวว่าแม้จะกล่าวถึงธรรมะที่มีขณะนี้อยู่ก็เหมือนกับการกล่าวสิ่งที่อยู่ในความมืดนะครับท่านอาจารย์ทั้งที่มีอยู่ครับเห็นก็มีได้ยินก็มี
2: ถูกต้องค่ะก็ลองคิดดูนะคะก่อนได้ฟังมืดไหม
3: แน่นอนครับท่านอาจารย์ไม่
2: ฟังแล้วก็ยังเหมือนตอนไม่ได้ฟัง
3: แต่ที่ท่านอาจารย์สนทนาว่าเห็นเป็นอะไรเห็นเป็นธรรมะใช่ไหมมีจริงใช่ไหมก็ยอมรับว่าเป็นจริงอย่างนั้นนะท่าน
2: มืดนะคะหลับแสงสว่างและเสียงค่อยๆแว่วมาสว่างหรือยัง
3: ถ้าเพียงแว่วๆมาก็ยังมืดๆยัง
2: ถูกต้อง
3: ครับ
2: จนกว่าสว่างคือเดี๋ยวนี้ปกติธรรมดาอย่างนี้เมื่อไหร่นั่นคือกำลังของปัญญา ที่ไม่ไปที่อื่นละใช่ไหมคะน้อมมาสู่ความเข้าใจสิ่งที่มีจริงที่กำลังเกิดดับไม่มีใครไปทำปัญญาทำหน้าที่ของปัญญาคนอื่นจะทำหน้าที่ของปัญญาได้ยังไง
3: แสดงว่าคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่แสดงจักขุวิญญาณเป็นอย่างนี้รูปเป็นอย่างนี
2: ้คือแค่สองคำจักขุวิญญาณภาษาบาลีนะคะจักขุแปลว่าตาวิญญาณนะแปลว่าธาตุรู้ภาษาไทยก็ทั้งที่พูดว่าเห็นก็ยังไม่รู้เลย ใช่ไหมคะไปเรียนภาษาบาลีไปจำคำแปลว่าเห็นแต่เห็นก็เห็นน่ะเพราะฉะนั้นอาศัยอะไรจึงสามารถที่จะเข้าใจว่าเห็นมีจริงเกิดขึ้นและดับไปไม่ใช่เรายังไม่ตื่นแน่ใช่ไหมคะแต่ว่าเริ่มรู้เริ่มได้ยินเริ่มได้ฟังเมื่อมีเสียงแว่วมาแสงสว่างกว่าจะมาถึงได้มาแสนไกลค่ะ
3: ที่ท่านอาจารย์กล่าวถึงกำลังของปัญญาแน่นอนถ้าเราศึกษาละเอียดเราก็รู้ว่าปัญญาเนี่ยมีหลายระดับแม้ขั้นการที่กล่าวจนเป็นผู้ที่เข้าใจว่าการศึกษาพระธรรมเนี่ยไม่ใช่ไปรู้อย่างอื่นแต่เป็นการเข้าใจความเป็นจริงว่าเป็นธรรมะจนมั่นคงครับหมายถึงว่าความเข้าใจจากเล็กๆน้อยๆที่ไม่เคยรู้มาก่อนเริ่มไตร่ตรองที่จะว่าเห็นเป็นจริงไหมรูปเป็นจริงหรือเปล่าค่อยๆเพิ่มขึ้นอย่างนี้ครับท่านอาจารย์ครับ
2: ค่ะศึกษาธรรมะทีละคำปัญญาคืออะไรภาษาไทยหรือเปล่าคะ
3: เป็นภาษาบาลีครับ
2: ภาษาไทยคือ
3: เป็นความเข้าใจครับท่านอาจารย์
2: ความเข้าใจถูกตามความเป็นจริงของสิ่งที่มีแค่นี้ค่ะมีหรือยังพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ทรงเป็นใครแล้วทรงแสดงคำว่าปัญญาความเข้าใจถูกต้องมีสิ่งที่ถูกเข้าใจเข้าใจอะไรถูกเข้าใจสิ่งที่มีเดี๋ยวนี้ถูกต้องตามความเป็นจริงเพราะฉะนั้นปัญญาก็มีหลายขั้นนะคะถ้าไม่เคยได้ยินได้ฟังเลยก็ไม่รู้เลยข้ามไปหมดเลยทุกขณะเพราะเกิดดับเร็วมากไม่รู้ว่าจริงเนี่ยสั้นแค่ไหนยังบอกว่าเห็นจริงไหมบอกว่าจริงได้ยินจริงไหมจริงคิดจริงไหมจริงอยู่ไหนล่ะหมดละเพราะฉะนั้นทุกอย่างในขณะเกิดสั้นแสนสั้นสุดที่จะประมาณได้เพราะฉะนั้นจึงได้รู้ว่าปัญญาที่สามารถที่จะรู้ความจริงอย่างนี้มีถ้าไม่มีจะมีการพูดคำเหล่านี้ได้อย่างไรและผู้ที่ตรัสคำนี้ก็คือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจากการที่ได้ทรงประจักษ์แจ้งความจริงที่ได้ทรงตรัสรู้แล้วเพราะฉะนั้นพระปัญญากว่าจะตรัสรู้เมื่อได้รับคำพยากรณ์จากพระทีปังกรสัมมาสัมพุทธเจ้าอีกนานเท่าไหร่คะ
3: อีก4อสงไขยแสนกัปครับ
2: กับนานเท่าไหร
3: ่นานมากครับใช
2: ่แล้วอสงไขยนานเท่าไหร
3: ่ก็นับไม่ได้ก็นาน
2: กว่านั้นแล้วก็4อสงไขยและอย่างแสนกัป
3: แสนกัปอีกครับ
2: แล้วเราฟังวันไหนชาติไหนใช่มั้ยคะเพราะฉะนั้นประมาทไม่ได้เลยว่าเราไม่รู้สิ่งที่กำลังปรากฏเพราะฉะนั้นฟังเพื่อรู้ความจริงว่าถ้ารู้ก็คือยังไม่มีอะไรจะไปเข้าใจได้ยังไงแต่พอมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดปรากฏนั่นแหละไม่รู้
3: แม้ชนในครั้งนู้นที่ได้ฟังว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพระนามว่าทีปังกรได้พยากรสุมิทาดาบทชนเหล่านั้นก็รื่นเริงดีใจครับท่านอาจารย์ว่าถ้าพลาดจากศาสนานี้ก็ยังมีบุคคลนี้แหละที่จะตรัสรู้ในเบื้องหน้าซึ่งท่านเหล่านั้นย่อมรู้ว่ากาลเวลาเนี่ยนานแค่ไหนเหตุใดจึงแบบยังเกิดปิติสมนัสที่จะได้ยิน
2: เพราะเข้าใจความลึกซึ้งของธรรมะนานกว่านั้นเขาก็ทนได้เพราะเหตุว่าถ้าเขาไม่ได้ตรัสรู้ความจริงอริยสัจในสมัยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นี้ก็อีกข้างหน้าแต่ว่าไม่พ้นไปจากการรู้สิ่งที่กำลังปรากฏถึงจะรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าทรงตรัสรู้ความจริงเพราะฉะนั้นทุกคำที่ตรัสเป็นความจริงที่ได้ทรงตรัสรู้ให้คนอื่นได้เข้าใจตามจนรู้ตามได้จึงสามารถที่จะชำระจิตให้บริสุทธิ์หมดจดจากกิเลสได้
3: แสดงว่าท่านเหล่านั้นมีความเข้าใจว่าการที่จะคลายจากอกุศลธรรมไม่ใช่เรื่องง่ายเลยครับ
2: ท่านยังรอไว้4อสงไขยแสนกับแล้วเราทำอะไรคะ7วัน10วันไปไหนก็ไม่รู้ก่อนไปก็ไม่รู้กลับมาแล้วก็ไม่รู้ รู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือเปล่าก็ไม่ต้องคิดอะไรสนใจอะไรนะคะเพราะว่าเป็นธรรมะเป็นธาตุค่ะเพราะฉะนั้นแม้แต่ที่กำลังพูดนี่ก็เป็นธาตุแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งเนี่ยสะสมมาก็เป็นธาตุที่จะต้องหมุนไปตามการสะสมนะคะว่าจะไปถึงไหนแต่บอกได้ว่าไม่สิ้นสุดต้องเป็นอย่างนี้แหละตายแล้วก็เกิดตายแล้วก็เกิดก่อนจะตายก็สารพัดอย่างที่ไม่สามารถที่จะเลือกได้คาดหวังก็ไม่ได้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะคะแล้วก็พลัดพรากจากไปหมดคิดดูตอนไม่มีก็น่าจะดีนะคะกลับมาผูกพันแล้วก็พลัดพรากจากไปหมดเป็นอย่างนี้ตลอดไปจนกว่าจะได้เข้าใจธรรมะ
4: ถ้าอาจารย์ถ้าคนส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเขาก็คิดว่าเขาดีอยู่แล้วก็ไม่เห็นจะต้องฟังธรรมะเลย
2: ค่ะแล้วเราจะไปเดือดร้อนอะไรกับเขาคิดอย่างนั้นค่ะไม่ต้องเดือดร้อนอะไรก็เป็นธรรมะที่เกิดขึ้นสะสมมาคิดอย่างนั้นแล้วก็ดับไปแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งเนี่ยเป็นคนเป็นใครหรือเปล่าหรือว่าเป็นธรรมะเห็นไหมคะจนกว่าจะรู้ว่าไม่ใช่คนไม่ใช่ใครค่ะเป็นธรรมะทั้งหมดคิดก็เป็นธรรมะพูดตามคิดก็เป็นธรรมะเรื่องราวต่างๆที่ประสบทำให้คิดต่างๆไปก็เป็นธรรมะทั้งหมดไปฝังใจว่าเป็นอัตตาเป็นคนเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็เดือดร้อนความจริงไฟไหม้ไหม้แล้วกำลังไหม้ด้วยใครทำถ้าไม่มีเหตุปัจจัยทุกอย่าง
4: ถ้าไม่ได้ยินได้ฟังคำจริงที่เป็นคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็อย่างที่ท่านอาจารย์ให้ความเข้าใจว่าอยู่ในความมืดจริงๆเพราะว่าไม่รู้ธรรมะที่มีจริงในขณะนี้แล้วข้อสำคัญคือเขาคิดว่าดีแล้วแต่จริงๆแล้วไม่ดีจริงแน่นอนเพราะยังมีกิเลส
2: ค่ะห้ามความคิดของคนอื่นได้ไหม
4: ไม่ได้แน่นอนค่ะ
5: ท่านอาจารย์คะความสำคัญนะคะก็อยู่ที่การฟังธรรม
2: สำหรับคนที่เห็นความสำคัญ
5: ถ้าเริ่มต้นด้วยธรรมะคืออะไรค่ะท่าน
2: ค่ะก็ต้องฟังให้ชัดเจนมั่นคงว่าเดี๋ยวนี้มีสิ่งที่มีจริงๆหรือเปล่า
5: เดี๋ยวนี้มีค่ะ
2: นั่นแหละคือธรรมะ
5: แต่ถ้าเป็นสัตว์บุคคลตัวตน
2: คิดมีไหม
5: มีค่ะ
2: ไม่รู้มีไหม
5: มีค่ะ
2: จำมีไหม
5: มีค่ะ
2: เห็นแล้วสิ่งที่เห็นดับไปแล้วก็ยังจำและคิดว่าเป็นตัวตน
5: อันนี้คือคำตอบของคนที่ฟังธรรมมาแล้ว
2: คิดสิคะเรากำลังสนทนาธรรมสมมุติว่าไม่รู้อะไรเลยแล้วก็มาสนทนาธรรมเพื่อจะได้เข้าใจแต่ละคำ
5: เมื่อท่านอาจารย์ถามมาเนี่ยก็ต้องคิด
2: ถูกต้อง
5: เพราะว่าจะตอบทันทีแบบที่ฟังธรรม
2: และต้องเป็นความคิดของผู้ที่จะตอบเพราะฉะนั้นไม่ต้องช่วยกันคิดและไปช่วยกันตอบใช่ไหมคะคนถามต้องการเข้าใจให้คนถามนั่นแหละคิดไตร่ตรองจนกระทั่งเราจะรู้ว่าเขาคิดอย่างไรเขาคิดถูกหรือผิดแค่ไหนนั่นคือหนทางที่จะทำให้ได้สนทนากันต่อไปไม่ใช่ว่าคนอื่นมาช่วยตอบเพียงเพื่อให้เขาตอบถูกไม่มีประโยชน
5: ์ท่านอาจารย์คะคือตั้งแต่เด็กมาจนถึงปัจจุบันก็มีตัวตน
2: ถูกต้องค่ะเพราะไม่รู
5: ้ความดีกับความไม่ดีเนี่ยคือแยกออกอะค่ะว่าสิ่งนี้ดีกับสิ่งนี้ไม่ดีแต่ว่าเมื่อจากโลกนี้ไปแล้วหมายถึงตายอะค
2: ่
5: ะ
2: เกิดใหม
5: ่บอกไม่ได้ว่าจะเกิดหรือไม่เกิดอย่างเงี้ย
2: ค่ะเพราะฉะนั้นก็แล้วแต่จะคิดสิไม่รู้อะไม่รู้ก็เป็นไม่รู้จนกว่าจะรู้คนไม่รู้ก็เอ๊ะเกิดหรือเปล่าเนี่ยอาจจะไม่เกิดมั้งอีกคนว่าเออคงจะเกิดนะก็ด้วยความไม่รู้ก็ไม่รู้ไป
5: จิตเกิดแล้วก็ดับแล้วก็ต้องมีจิตดวงใหม่เกิดแล้วก็ดับสืบต่ออ
2: ะไร
5: เพราะว่ามีเหตุปัจจัยที่จะให้เป็นเช่นนั้น
2: นี่เป็นสิ่งที่จะต้องเข้าใจรู้จักจิตดีหรือยังคะ
5: รู้จักบ้าง
2: ว่า
5: จิตมีจริง
2: เป็นยังไงคะที่มีจริง
5: ก็จิตเห็น
2: ฮะเดี๋ยวนี้หมายความว่ารู้แล้วนะว่าเห็นเนี่ยเป็นจิต
5: ค่ะ
2: เปลี่ยนไม่ได้นะ
5: ค่ะ
2: ค่ะเดี๋ยวนี้รู้แล้วนะว่าเห็นเป็นจิตจิตอะไรเห็น
5: จิตเห็น
2: จิตเห็นเห็นอะไร
5: เห็นสิ่งที่ถูกเห็น
2: ค่ะอะไรนะคะเดี๋ยวนี
5: ้ก็สิ่งที่ปรากฏทางตาสี
2: แน่นอนไปฟังคำนี้มาจากไหน
5: ฟังมาจากธรรมะ
2: เห็นไหมคะถ้าไม่ฟังธรรมะจะมาตอบกันได้หรืออย่างนี้นี่เราเริ่มจากการไม่รู้ต่างหากว่าคนที่ไม่รู้อะไรเลย อยากจะรู้หรือไม่อยากจะรู้ตายแล้วจะเกิดหรือเปล่าก็ไม่รู้คิดไปคิดมาจนกระทั่งต้องได้ฟังคำที่ทำให้คิดไตร่ตรองว่าถูกไหมไม่ใช่รับไปเฉยๆค่ะแต่ต้องฟังไตร่ตรองว่าจริงไหมเพราะอะไรให้มั่นคงเพราะมีเหตุปัจจัยที่จะให้เกิด
5: ทีนี้คำว่าเหตุปัจจัยเนี่ยค่ะท่านอาจารย์คะถ้าจะอธิบายให้มีความมั่นคงในเหตุปัจจัยนั้นนะคะ
2: ค่ะถ้าไม่มีตาเห็นไหม
5: ไม่มีตาก็ต้องไม่เห็นเพราะมีคนตาบอดจริงๆ
2: มั่นคงหรือยังว่าตาเป็นปัจจัยเมื่อมีปัจจัยก็ต้องเกิดแน่นอน
5: อย่างนั้นก็ต้องมีความเข้าใจเพิ่มขึ้น
2: สำคัญที่สุดคือเข้าใจชำระจิตต้องปัญญาที่เข้าใจต่างหากชำระไม่ใช่เราไปนั่งชำระจิต7วัน8วันที่นั่นที่นี่จิตเศร้าหมองนะคะมากด้วยกิเลสหนาแน่นไม่มีที่บรรจุได้แสนโกรธจักรวาลและจะให้ค่อยๆหมดสิ้นจนดับไม่เหลือเลยได้ยังไงถ้าไม่มีความเข้าใจ
5: ท่านอาจารย์คะชำระจิตอีกสักครั้งได้ไหมคะ
2: ค่ะจิตสะอาดไหม
5: ไม่สะอาด
2: แล้วจะล้างไหม
5: ก็ถ้าสิ่งที่สกปรกก็ควรจะล้าง
2: มีอะไรจะล้างจิตบ้าง
5: ความดีช่วยไหมคะ
2: จิตสกปรกเพราะอะไร
5: เพราะความไม่ดี
2: ไม่ดีเกิดจากอะไร
5: เกิดจากกิเลส
2: กิเลสอะไร
5: กิเลสก็มีโลภะโทสะโมหะอันนี้ฟังธรรมมาแล้ว
2: โลภะเกิดจากอะไร
5: โลภะนี่ก็เกิดจากกิเลสอีก
2: กิเลสอะไร
5: ที่สะสมมาก
2: ิเลสอะไรทำให้เกิดโลภะ
5: อวิชชาความไม่รู
2: ้ก็มาอยู่ที่ความไม่รู้เพราะฉะนั้นความรู้เท่านั้นที่จะละความไม่รู้ฟังธรรมะไม่ใช่ฟังแล้วข้ามไปเลยนะคะไตร่ตรองนี่ค่ะกำลังค่อยๆสะสมทุกคำที่เราจะได้ยินต่อไปโพชฌงค์อายตนะธาตุอะไรทั้งหมดเพื่อชำระจิตไม่มีอะไรชำระได้เลยเพราะฉะนั้นแต่ละคำเนี่ยประมาทไม่ได้ว่าเข้าใจค่ะและความเข้าใจต้องมั่นคงขึ้นว่าไม่มีใครสามารถที่จะไปทำอะไรได้เพราะไม่มีใครแต่เป็นธรรมะแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งที่มีลักษณะเฉพาะสิ่งนั้นที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้ต้องเป็นไปตามปัจจัยเพราะฉะนั้นใครรู
5: ้ก็ต้องปัญญาค่ะที่จะรู้
2: ตัวเองไม่ใช่ถามคนอื่นไม่ใช่ให้คนอื่นบอกให้นั่งให้นอนให้ยืนให้เดิน
5: แต่ถ้าเราไม่เคยฟังธรรมะมาเลยค่ะ
2: ค่ะ
5: ตั้งแต่คำถามแรก
2: ค่ะ
5: ก็ตอบไม่ได
2: ้แน่นอนค่ะเพราะไม่รู้ไงจะรู้เองได้เลยอย่างนั้นก็ไม่ต้องมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
5: สิ่งนี้คือความสำคัญที่จะต้องฟังธรรมะ
2: สำหรับคนที่รู
6: ้ท่านอาจารย์คะอยากขอเพิ่มความชัดเจนเรื่องของการชำระจิตเนี่ยค่ะท่านอาจารย์คือถึงแม้จะเป็นอกุศลจิตเนี่ยนะคะเกิดแล้วก็ดับแล้วเราก็ไปทำอะไรกับอกุศลที่ดับแล้วไม่ได้แต่การชำระจิตเนี่ยจะหมายถึงเราสะสมกุศลเพิ่มขึ้นอย่างนั้นเหรอคะท่านอาจารย
2: ์ค่ะกิเลสเกิดแล้วดับแล้วอยู่ไหน
6: สะสมสืบต่อ
2: ค่ะเพราะฉะนั้นชำระจิตที่ไหน
6: ก็ต้องชำระจิตในขณะปัจจุบันใช่ไหมคะท่านอาจารย
2: ์กิเลสอยู่ที่ไหน
6: กิเลสเนี่ยสะสมนอนเนื่องเป็นอนุสัย
2: ค่ะเพราะฉะนั้นจิตทุกขณะมีกิเลสไหม
6: มีค่ะ
2: ค่ะแล้วจะค่อยๆน้อยลงได้ยังไง
6: ถ้าฉันแค่อย่างกุศลแต่ละขณะนี้ก็เหมือนกับเราก็ยังไปทำอะไรอกุศลที่มันสะสมนอนเนื่องมาไม่ได
2: ้เว้นชั่วทำดีพอไหม
6: ยังค่ะ
2: ต้องชำระจิตให้บริสุทธิ์
6: ถ้าฉันคะหนูกำลังจะไปถึงว่าปัญญาในระดับไหนคะถึงจะเริ่มต้นชำระจิตนะคะ
2: เข้าใจเดี๋ยวนี้ชำระจิตได้ยัง
6: ก็เหมือนกับดีขึ้นนิดหน่อย
2: ค่ะแล้วดีขึ้นนิดหน่อยชำระจิตได้ยัง
6: เดี๋ยวอกุศลก็เกิดอีก
2: ค่ะแล้วก็ดีขึ้นอีกนิดหน่อยชำระจิตได้ยัง
6: ก็เหมือนกับขณะที่กุศลเกิดขึ้น
2: เพราะฉะนั้นดีขึ้นอีกชำระจิตอีกได้ยัง
6: เป็นไปทีละน้อยอย่างนี้แหละค่ะท่าน
2: แน่นอนที่สุดทีละหนึ่งขณะจิต
6: ค่ะก็หมายถึงว่าคือต้องเป็นกุศลที่ประกอบด้วยปัญญาเท่านั้นถ้าเป็นกุศลธรรมดาเนี่ยชำระจิตไหมคะท่านอาจารย
2: ์ค่ะถ้าอย่างนั้นจะต้องมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไหม
6: ก็ไม่ต้องค่ะท่านอาจารย์คะก็มาถึงกุศลที่เป็นไปกับปัญญาแม้ความเข้าใจในขั้นการฟังที่เข้าใจเนี่ยนะคะก็เหมือนกับค่อยๆ ชำระจิตจากการที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังเลยอย่าง
2: นั้นถ้าไม่มีการฟังเลยจะชำระได้ไหม
6: ก็ไม่ได้ค่ะ
2: ฟังแล้วชำระทีเดียวได้ไหม
6: ก็ไม่ได้ค่ะเราต้องฟังต่อไปจนเข้าใจเพิ่มขึ้นถ้าอาจารย์คะอย่างนี้ก็หมายถึงการที่ท่านอาจารย์อธิบายเรื่องของการชำระจิตเนี่ยก็เหมือนกับการขัดเกลาก็นัยยะเดียวกันใช่ไหมคะ
2: ที่ขัดเกลาเอาอะไรขัด
6: ก็ต้องเป็นความเข้าใจถูก
2: เวลาขัดนั่นชำระหรือเปล่า
7: เรียนท่านอาจารย์ก็จะสงสัยมากว่าฟังธรรมะเข้าใจแล้วเป็นธรรมดากับฟังธรรมะเข้าใจแล้วขัดเกลากิเลสมันเหมือนกับไม่มีความต่าง
2: อะไรขัดเกลากิเลส
7: ก็ทราบว่าความรู้ความเข้าใจปัญญา
2: ขัดเกลากิเลสอะไร
7: ความไม่รู้ค่ะ
2: ความไม่รู้เพราะฉะนั้นขณะที่กำลังทำอะไรอยู่ตรงไหนก็ตามแต่รู้หรือไม่รู
7: ้ก็ส่วนใหญ่ไม่รู้
2: ก็ไม่ได้ขัดเกลา
7: เพราะฉะนั้นความหมายก็หมายถึงว่าก็มีชีวิตธรรมดานี่แหละแต่รู้หรือไม่รู
2: ้ปัญญากับอวิชชาต่างกันนะคะคิดธรรมดาความเป็นไปที่ต้องคิดถูกต้องไหมคะธรรมะคือคิดเพราะฉะนั้นธรรมดาคือความเป็นไปที่ต้องคิดห้ามไม่ได้แต่ไม่รู้เพราะฉะนั้นกว่าจะรู้ว่าเข้าใจธรรมะความเป็นไปของธรรมะธรรมดาถ้าไม่ใช่ธรรมดาจะเข้าใจหรือในเมื่อธรรมะทุกธรรมะต้องเป็นไปตามธรรมะหิวเป็นหิวดีใจเป็นดีใจเห็นสิ่งที่น่าพอใจก็เป็นสิ่งที่น่าพอใจเกิดแล้วรู้ไหมล่ะว่านั่นแหละเป็นธรรมะใครจะไปห้ามไปกันธรรมะแต่ไม่รู้กับธรรมะเกิดแล้วรู้ไม่ว่าที่ไหนทั้งหมดนี่คือปัญญาจริงๆแต่ถ้าไม่ใช่ปัญญาจริงๆก็หลอกๆคิดว่าต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้และคิดว่ารู้แต่ไม่รู้รู้ก็คือเดี๋ยวนี้ไงนี่แหละรู้อยู่ตรงไหนก็เหมือนกันไหมมีปัจจัยเกิดขึ้นเป็นอย่างนั้นแล้วหมดถ้าไม่รู้อย่างนี้จะปล่อยวางละคลายไหมแม้แต่ละคลายก็ไม่ละมีเรากำกับไปตลอดเวลาจะต้องไปละอย่างนี้จะต้องไปทำอย่างนั้นนั่นคือเราไม่ได้ละความเป็นเราไม่ได้เข้าใจธรรมะและเมื่อมีความเข้าใจว่าธรรมะจะเกิดได้ต่อเมื่อมีเหตุปัจจัยไม่มีทางเลยค่ะที่จะต้องไปสงสัยว่าต้องที่นั่นที่นี่ต้องไปรับประทานอาหารไม่อร่อยอร่อยหรือไม่อร่อยก็เกิดแล้วเห็นแล้วลิ้มรสแล้วจบแล้วหมดแล้วถูกไหมนี่คือการเข้าใจธรรมะจริงๆถ้ายังไม่จริงคือยังไม่เป็นอย่างนี้ยังไม่เป็นปกติ
7: กราบเรียนท่านอาจารย์ประเด็นก็จะคล้ายๆว่าคนที่มาฟังอย่างเงี้ยไม่เห็นจะขัดเกลากิเลสเลยแต่ถ้าที่เขาไปทำๆกันเนี่ยเขาขัดเกลากิเลสนะ
2: เพราะฉะนั้นความจริงคืออะไรต้องสำหรับคนที่เห็นประโยชน์ถ้าไม่เห็นประโยชน์เขาไม่สนใจว่าความจริงคืออะไรถ้าเห็นประโยชน์ความจริงอะไรสนทนากันทุกประเด็นทุกข้อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้โดยละเอียดยิ่งไม่ให้หลงผิดสัมมาสมาธิมิจฉาสมาธิสัมมามรรคมิจฉามรรคพระองค์ตรัสด้วยพระองค์เองเพราะฉะนั้นเราไม่มีคำของเราต่างหากไปจากพระไตรปิฎกคำทุกคำเป็นคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและก็เป็นสิ่งที่สามารถที่จะเห็นความต่างด้วยก็ขึ้นอยู่กับอัธยาศัยคนที่ไม่ฟังเราจะไปทำอะไรเขาได้ส่วนคนที่เห็นประโยชน์เราก็เห็นประโยชน์ของคนที่จะได้เข้าใจขึ้นเท่านั้นเองค่ะไม่สำคัญใครจะรักจะชังใครจะโกรธจะว่ายังไงก็ตามแต่ก็เรื่องของเขาใช่ไหมคะแต่ประโยชน์ยิ่งใหญ่เราจะยอมเสียไปเหรอจะต้องไปสำคัญอะไรกับคำของคนอื่นที่เขาไม่ได้เข้าใจความจริงถ้าเข้าใจความจริงสนทนาได้ตามพระไตรปิฎกตามคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกประการไม่ใช่คำของเราเลยสักคำธรรมะคือเดี๋ยวนี้ปัญญารู้เดี๋ยวนี้ใช่ไหมถ้าปัญญารู้ธรรมะปัญญารู้ธรรมะเมื่อไหร่ถ้าไม่มีเดี๋ยวนี้แค่นี้ค่ะธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตารู้อะไรก็ต้องรู้จากการฟังสิ่งที่มีจริง
4: ๆกับเรียนท่านอาจารย์ค่ะเพราะว่าธรรมะเป็นความตรงถ้าดูจากภายนอกเนี่ยดูเหมือนว่าขัดเกลา
2: เดี๋ยวก่อนค่ะแล้วคิดเองใช่ไหมล่ะพุทธเจ้าห้ามใครหรือเปล่าท่านอนาถบิณฑิกะวิสาขามิคารมานดาพวกที่เป็นอุบาสกอุบาสิกาไม่ใช่บรรพชิตพระพุทธเจ้าห้ามใครหรือเปล่า พราะฉะนั้นไม่ใช้คำว่าห้ามทรงแสดงธรรมะให้เข้าใจไม่ใช่พระเจ้าห้ามฆ่าสัตว์ไม่ใช่เราห้ามไม่ให้คนนั้นไปที่นั่นที่นี่ไม่ใช่เลยค่ะกล่าวความจริงของธรรมะให้เข้าใจ
7: กราบเรียนท่านอาจารย์ทีนี้เวลาจะตามความติดข้องโลภะไปนะครับเหมือนกับเป็นแก้ตัวขอยกตัวอย่างตัวเองว่าเขาก็จัดกับข้าวให้ทานก็ดีแล้วอะแต่ว่าพอดีรู้จักร้านที่ตัวเองชอบแล้วอร่อยเงี้ยก็แล้วเดินใกล้ๆก็ไปเนี่ยความติดข้องเนี่ยนะก็มีกำลังไปกินค่ะ
2: แล้วมีคุณอรวรรณไหมเห็นไหมคะ อยู่ตรงนี้ไม่ใช่ว่าให้เราต้องไปเปลี่ยนว่าเราต้องไม่กินแต่ปัญญาสามารถจะรู้ไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นไม่ใช่เรากว่าจะเกลี้ยงหมดนะฮะทุกอย่างในชีวิตในสังสารวัฏที่สะสมผ่านมานั่นคือการดับกิเลสดับจริงๆเกิดอีกไม่ได้จริงๆเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นอะไรทั้งหมดค่ะคุณอรวรรณจะไปทานอาหารที่อร่อยเกิดแล้วดับแล้วไม่ใช่คุณอรวรรณสำคัญที่สุดคือเป็นธรรมะคำนี้คำเดียวชัดเจนแค่ไหนสังสารวัฏยังจะต้องเป็นไปอีกยาวไกลมากจะเกิดเป็นมหาเศรษฐีพระราชินีพระมหากษัตริย์อะไรก็ตามแต่จะเกิดเป็นคนยากจนเข็นใจทุกข์ยากป่วยไข้ปัญญาเท่านั้นไม่ว่าสถานการณ์ใดๆทั้งสิ้น
7: ถ้าจังก็จะมีประเด็นจริงว่าเอาแล้วรู้อะไรแล้วมันขัดเกลายังไงก็เห็นอยากทำอะไรก็ทำ
2: จิตคิดดับหรือเปล่า
7: ดับค่ะ
2: คิดเพราะอะไร
7: เพราะมีตัวตนว่าเราน่าจะดีแต่
2: เพราะได้ยินได้ฟังมาได้ยินได้ฟังมาแค่ไหนก็คิดได้แค่นั้นคิดเกินกว่านั้นได้ไหมเมื่อแท้ที่จริงไม่ว่าที่ใดสภาพธรรมปรากฏระดับกว่าจะละคลายนะคะกว่าจะค่อยๆห่างไปจนกระทั่งปัญญาค่อยๆเข้ามาใกล้แต่ละขณะ
7: กราบเรียนท่านอาจารย์ท่านนี้ก็เป็นตัวอย่างว่ามันเหมือนกับไม่เห็นจะขัดเกลาอะไร
2: เขาไม่รู้จักปัญญา
6: ท่านอาจารย์คะอย่างกรณีของพี่อรวรรณเนี่ยนะคะคือถ้าหากว่ามีแม้กระทั่งเข้าใจถูกว่าเราอยากกินอะไรเงี้ยนะคะก็คือไม่ว่าจะไปรับประทานที่ไหนเนี่ยนะคะรับประทานอาหารที่นี่แต่ความรู้สึกอยากจะไปกินที่อื่นก็เป็นอกุศลแต่ไปด้วยตามกำลังของโลภะก็เป็นอกุศลแต่ประโยชน์นี่นะคะท่านอาจารย์ไม่ว่าจะรับประทานที่ตรงไหนก็มีสภาพธรรมะให้พิจารณา
2: เราพูดทำไมว่าจิตเป็นธาตุรู้พูดทำไม
6: พูดเพื่อเข้าใจ
2: แล้วเข้าใจเปล่าตอนนั้นเห็นไหมแล้วจะไปเอากิเลสออกกันได้ง่ายๆสำนักปฏิบัติ10วัน20วันได้ยังไงแค่นี้ก็ไม่เห็นบังไว้หมดหนาแน่นเท่าไหร่ท่วมท้นจักรวาลกว่าปัญญาจะค่อยๆทีละน้อยทีละน้อยจนหมดจริงๆสังสารวัฏเกิดอีกไม่ได้เลยคิดดูจากเหตุปัจจัยที่จะต้องเกิดต่อไปอีกนานเท่าไหร่ดับหมด
6: ค่ะท่านอาจารย์ครับหมายถึงว่าคฤหัสถ์เราก็ใช้ชีวิตตามปกติของคฤหัสถ์
2: กฎเกณฑ์ค่ะ
6: ค
2: ่
6: ะ
2: ไม่มีกฎเกณฑ์ธรรมะไงคะเห็นไหมคะทั้งหมดเนี่ยไปจนทั่วไม่ได้กลับมารู้ธรรมะทั้งนั้น
7: กราบเรียนท่านอาจารย์คะเรื่องนี้ค่อนข้างจะสับสนกับตัวเองบ่อยมากแต่รู้ว่าเป็นตัวเราที่สับสนถ้าปัญญาเขาไม่สับสนอย่างเช่นเรื่องสมควรทำเนี่ยอย่างเงี้ยไม่ควรจะไปหลั่นล้าแต่ควรจะฟังธรรมะก็อะไรมันจะมีอย่างเงี้ยเยอะมากเลย
2: เพราะฉะนั้นเห็นกำลังของปัญญาไหมว่าทั้งหมดเป็นธรรมะจึงสามารถจะละได้นี่ยังเป็นคุณอรวรรณสับสนอนละเวงใช่ไหมคะแม้ลักษณะนั้นปัญญาต้องรู้ว่าไม่ใช่เราทุกสถานการณ์เว้นไม่ได้แม้นิดเดียวไม่อย่างนั้นดับไม่ได้ยังอยู่ยังเหลืออยู่อนุสัยสะสมมาเท่าไหร่เพราะฉะนั้นปัญญาเท่านั้นที่จะเป็นเครื่องวัดเครื่องบอกว่าปัญญารู้แค่ไหนแม้อย่างนั้นกำลังนั้นเนี่ยถ้าไม่รู้คุณอรวรรณจะรู้เลยว่าปัญญาไม่ได้รู้ไม่ใช่ระดับของปัญญาที่จะดับกิเลสเพราะไม่รู้เพราะฉะนั้นปัญญาไม่ได้เลือกอะไรเลยปัญญารู้ตามความเป็นจริงในสิ่งที่มีเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยเราถึงได้พูดกันตั้งแต่ต้นมีเมื่อมีเหตุปัจจัยถ้าไม่มีเหตุปัจจัยก็เกิดไม่ได้ความรู้สึกละล้าละลังอะไรก็ตามแต่นะคะถ้าไม่มีปัจจัยก็เกิดไม่ได้แต่เกิดแล้วไม่รู้ยังคงเป็นเราเพราะฉะนั้นความยังคงเป็นเรามากมายมหาศาล อย่าได้หาวิธีอื่นที่ไม่ใช่คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างที่ไปบอกว่าจงเพียรเงี้ยเพียรเป็นยังไงแล้วเพียรคืออะไรแล้วเพียรอะไรไม่รู้สักอย่างแล้วไปจงเพียรก็ต้องไม่รู้ไม่ใช่คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแน่นอนที่จะไม่รู
5: ้ท่านอาจารย์คะเวลาเสพคุณเนี่ยเข้าใจว่าเป็นอกุศลจิตหรือกุศลจิตที่เกิดสืบต่อเจ็ดขณะแต่ว่ายังไม่เข้าใจถึงเรื่องการคบอีกบุคคลหนึ่งอะคะ
2: ถ้าเราไม่เข้าใจธรรมะเราไม่สามารถจะเข้าใจข้อความในพระไตรปิฎกได้ที่จริงมีคนหรือเปล่า
5: ไม่มี
2: อยู่คนเดียวหรือเปล่า
5: อยู่คนเดียว
2: คนเดียวทีละหนึ่งไม่มีใครหรือเปล่า
5: ก็คือจิต
2: คือจิตเจตสิกเกิดดับ
5: ค่ะ
2: มีอารมณ์ไหมคะ
5: มี
2: อารมณ์คืออะไร
5: อารมณ์ก็คือสิ่งที่จิตรู
2: ้เวลานี้กำลังเป็นอย่างนี้หรือเปล่า
5: เป็นอย่างนี้แน่นอน
2: เพราะฉะนั้นอารมณ์มีหลายอารมณ์ใช่ไหม
5: ใช่ค่ะ
2: ทางตาหนึ่งหูหนึ่งจมูกหนึ่งลิ้นหนึ่งกายหนึ่งใจหนึ่งนะคะเสียงทางไหน
5: เสียงทางหู
2: ค่ะได้ยินเสียงแล้วคิดหรือเปล่า
5: คิด
2: คิดไตรตรองหรือเปล่า
5: ก็คิดเลยอะฮะ
2: นั่นแหละไตรตรองบ่อยๆจนกระทั่งเข้าใจขึ้นหรือเปล่าหรือแค่คิดตามจบเสียงเป็นเสียงจบนั่นคือคิดแต่ว่าคิดไตรตรองหรือเปล่าว่าเสียงคืออะไรเห็นไหมคะกว่าจะรู้ได้แต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งที่จะรู้ว่าไม่มีอะไรนอกจากธรรมะเพราะฉะนั้นจิตเกิดต้องรู้สิ่งที่ถูกจิตรู้ใช้คำว่าอารมณะหรืออารมณ์หรืออารัมภนะก็ได้แต่ส่วนใหญ่คนไทยจะรู้จักคำว่าอารมณ์นะคะหมายความว่าเมื่อจิตเป็นสภาพรู้ต้องมีสิ่งที่ถูกจิตรู้อยู่คนเดียวหรือเปล่า
5: ค่ะ
2: ค่ะเพราะฉะนั้นมีเสียงกระทบหูได้ยินคำที่คุ้นหูจนรู้ว่าหมายความว่าอะไรเสพหรือเปล่า
5: เ
2: ห็นไหมคะต้องเข้าใจแม้แต่วาระเดียวเพราะคุณใช่ไหมคะเรากำลังเสพเรื่องอะไรเห็นไหมคะแล้วแต่ว่าเราเป็นคนชาติไหนพูดภาษาอะไรถ้าใครพูดภาษาญี่ปุ่นนี่เราได้ยินจำแต่ไม่รู้ว่าหมายความว่าอะไรแต่จิตเกิดสืบต่อคิดจนรู้ว่าคำนั้นหมายความว่าอะไรตั้งแต่เด็กเกิดใหม่จนกระทั่งสามารถที่จะเข้าใจได้ว่าเสียงนั้นน่ะหมายถึงอะไรเสพมาตลอดใช่ไหมคะค่อยๆ คุ้นเพราะฉะนั้นเราคุ้นกับอะไรมากคุ้นกับคำที่ไม่ใช่คำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามากเพราะฉะนั้นสิ่งที่ควรคุ้นเคยคือคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทำให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องเป็นการคบหรือเปล่าเพราะฉะนั้นคนผ่านไม่ใช่เขามาทำอะไรให้เขาทำอะไรเขาก็ทำไปแต่เสียงของเขาทำให้เกิดความเข้าใจผิดเราคบความเห็นผิดหรือเปล่า
6: ท่านอาจารย์คะหมายถึงว่าเราไปได้ยินได้ฟังสิ่งที่ไม่ถูกนะคะแล้วก็มีการคล้อยตามความเห็นของเขานั่นก็เราก็คบกับความเห็นผิดแล้วหรือว่ามีโอกาสที่ได้ยินได้ฟังสิ่งที่ถูกต้องนะคะมีความเข้าใจก็คล้อยตามความเห็นถูก
2: นั่งอยู่ด้วยกันไม่พูดกันเลยคบหรือเปล่า
6: ก็ไม่ได้คบค่ะ
2: ต่างคนต่างคิดต่างคนต่างไปต่างคนต่างมานั่ง
6: เพราะฉะนั้นการคบในที่นี้หมายถึงว่ามีความเห็นที่เป็นไปในฝ่ายเดียวกัน
2: คุ้นเคยกับสิ่งนั้น
3: ครับท่านอาจารย์ครับท่านอาจารย์ครับถ้ากล่าวถึงความเห็นผิดพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแสดงด้วยเหตุสองประการด้วยกันก็คือเสียงอื่นเสียงที่เกิดจากความเห็นที่ผิดที่จะกล่าวคำที่คลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงอีกประการนั้นคืออโยนิโสมนสิการะก็คือการใส่ใจโดยไม่แยบคายแสดงว่าเสียงแม้เราจะมีโอกาสได้ฟังคำหลากหลายนะครับแต่ว่าการไตร่ตรองการพิจารณาว่านี่ถูกหรือว่านี่ผิดเนี่ยครับก็ต้องมาเกิดจากการสะสมของแต่ละบุคคลด้วย
2: จากทีละคำ
3: ว่าเข้าใจมากน้อยแค่ไหน
2: สะสมก็คือจากทีละคำทีละเล็กทีละน้อยทีละเล็กทีละน้อยจนกระทั่งเขาพูดเราก็ไม่ฟังคนที่เข้าใจผิดไปสำนักปฏิบัติเขาไม่ฟังฟังแล้วไม่ได้สะสมมาเพราะฉะนั้นเสียงมีเสียงถูกด้วยแต่สะสมมาผิด
3: ถ้าเป็นเสียงยิ่งเสียงผิดแล้วก็สะสมมาที่จะคอยตามก็ยิ่งผิดไปกันใหญ่
2: ถูกต้องค่ะ
3: แต่ถ้าสะสมมาผิดแต่ว่าแม้คำ ถูกต้องเนี่ยไม่สนใจไม่ใส่ใจ
2: แต่ถ้าสะสมมาถูกได้ยินคำถูกก็
3: สนใจ
8: จากคำถามของพี่อรวรรณนะคะก็เลยมีความสงสัยว่าคนที่ฟังธรรมะมานานๆนะคะมีความสามารถไหมที่จะหักห้ามใจที่จะไม่ไปคือไม่อยากไปค่ะ
2: ไม่รู้จักธรรมะค่ะ
8: หมายถึงยังไงคะ
2: เขาไม่รู้ว่าไม่มีเขาแต่มีธรรมะเท่านั้น
8: ก็แสดงว่าไม่ใช่มีความสามารถที่จะหักห้ามใจที่ไม่อยากไป
2: ความสามารถคืออะไร
8: ทำได้ค่ะคือไม่ไปได
2: ้ทำคืออะไรเพราะฉะนั้นเริ่มต้นจากความไม่รู้นะคะนำไปสู่ความไม่รู้ตลอดต้องเริ่มต้นจากการรู้จริงมั่นคงไม่เปลี่ยนแปลงจึงสามารถที่จะเข้าใจคำอื่นๆต่อไปได้มีคนอ้างในพระไตรปิฎกมีคำว่าจงเพียรเพียรคืออะไรไม่รู้ว่าเพียรคืออะไรไปจงเพียรได้ยังไงใช่ไหมคะข้ามไปเลยนั่นคืออย่างที่คุณวิชัยกล่าวถึงเมื่อกี้นี้อโยนิโสมนสิการะไม่ไตรตรองไม่พิจารณาไม่ใคร่ครวญในความถูกต้องความถูกต้องต้องรู้ค่ะจงเพียรต้องรู้ว่าเพียรคืออะไรไม่รู้ว่าเพียรคืออะไรไปจงเพียรได้ยังไง
8: ถ้าฉะนั้นถ้าสมมติว่าอย่างเงี้ยอย่างกรณีพี่อรวรรณมีคนชวนว่าไปทานอาหารอร่อยนะอร่อยกว่าที่นี่อะไรเงี้ย
2: แล้วใครล่ะคะคิดธรรมะต้องตั้งต้นค่ะตั้งต้นอย่างมั่นคงจริงๆทีละคำไม่อย่างงั้นตัวตนจะมาแทรกตลอดเลย
8: ตอบไม่ถูกแต่คิดว่าเป็นจิตนิสัย
2: ไม่รู้จักธรรมะฟังธรรมะเข้าใจธรรมะก่อนเพราะทั้งหมดเป็นธรรมะ
8: ยังเข้าใจว่าเพราะมีอุปนิสัยที่จะสะสมมาว่า
2: อุปนิสัยคืออะไรทุกคำต้องย้อนไปสู่คืออะไร
8: คือธรรมะที่สะสมมา
2: ธรรมะคืออะไร
8: ธรรมะคือสิ่งที่มีจริงๆค่ะ
2: ค่ะคืออะไรสิ่งที่มีจริง
8: ก็โลภะโทสะโมหะ
2: เป็นอะไรมีจริงยังไงจริงเนี่ยจริงเนี่ยแต่เป็นอะไร
8: เป็นเจตสิก
2: เจตสิกคืออะไร
8: คือสิ่งที่เกิดพร้อมกับจิตค่ะ
2: ค่ะแต่ไม่ใช่จิตใช่ไหมคะ
8: ไม่ใช่
2: จิตยังไง
8: จิตเป็นเฉพาะเป็นประธานเป็นใหญ่ที่รู้เท่านั้นเองค่ะ
2: จิตเป็นอะไรนะคะ
8: จิตเป็นประธานเป็นใหญ่รู้ในทุกเรื่องค่ะ
2: เช่นเดี๋ยวนี้อะไรเป็นจิต
8: ได้ยินค่ะ
2: ค่ะจิตได้ยินรู้อะไร
8: รู้เสียง
2: ค่ะจิตได้ยินคิดได้ไหมคะ
8: ไม่ได้
2: ค่ะเพราะฉะนั้นเมื่อกี้นี้เป็นคุณอรวรรณคิดหรือจิตคิด
8: จิตคิด
2: ค่ะดับไหม
8: ดับ
2: มีคุณอรวรรณไหม
8: ไม่มี
2: มีจิตเกิดสืบต่อไหม
8: มีค่ะ
2: แล้วแต่จะเป็นอะไรใช่ไหมคะจะไปหรือไม่ไปนั่นแหละสืบต่อละ
8: ถ้าฉันคิดว่ามีความสามารถที่จะไม่อยากไป
2: สามารถไปอีกละถ้าความสามารถใครสามารถอะไรสามารถต้องชัดเจนค่ะ
8: ปัญญาสามารถ
2: มีปัญญารู้อะไรปัญญาต้องรู้ความจริงต้องเข้าใจถูกค่ะไม่ใช่ชื่อปัญญาจะชัดเจนขึ้นเมื่อเข้าใจทุกคำชัดเจนขึ้นมันคงขึ้นค่ะจะสับสนทันทีที่คิดเองและไม่รู้เพียงแค่จำเพราะฉะนั้นประโยชน์ของการฟังนะคะเข้าใจ
9: ดิฉันสงสัยว่าตั้งแต่เราเกิดมาใช่ไหมฮะแล้วก็เจริญเติบโตมาเรื่อยๆเนี่ยพฤติกรรมอะไรต่างๆของเราเนี่ยมันจะไม่เหมือนเดิมก็จะเปลี่ยนแปลงไปตลอดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความชอบความประพฤติหรืออะไรพวกนี้ไม่ทราบมันจะไปเกี่ยวเนื่องกับจิตเจตสิกหรือเปล่าคะ
2: ค่ะเราจะเข้าใจพฤติกรรมในแต่ละชาติหรือว่าจะรู้ความจริงของแต่ละชาติว่าคืออะไร
9: รู้ความจริงของแต่ละชาติ
2: ค่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้อะไรจริง
9: เห็น
2: ค่ะเห็นจริงนะคะถ้าเห็นไม่เกิดจะมีเห็นไหม
9: ไม่มี
2: เพราะฉะนั้นชาติคืออะไร
9: ชาติคือชาติเกิด
2: เกิดต้องเกิดใช่ไหมคะ
9: ค
2: ่ะเพราะฉะนั้นการศึกษาธรรมะเนี่ยธรรมะเกิดทั้งนั้นเลยที่กำลังปรากฏเกิดระดับก็ไม่รู้แต่ปรากฏอยู่เรื่อยๆเหมือนไม่ดับแต่ต้องเกิดถ้าไม่เกิดไม่มีสักอย่างใช่ไหมคะ
9: ค่ะ
2: เพราะฉะนั้นถ้าเราจะเข้าใจสิ่งที่มีก็คือว่าค่อยๆพิจารณาว่าสิ่งที่มีเนี่ยคืออะไรถ้าเราไม่ตั้งต้นว่าคืออะไรก็ยังคงเป็นพฤติกรรมเราจะอย่างโน้นอย่างนี้ ไปเรื่อยๆซึ่งไม่ได้เข้าใจความจริงของสิ่งที่มีจริงไม่รู้ด้วยซ้ำว่าสิ่งที่มีจริงคืออะไรความจริงของสื่อที่มีจริงๆนั่นคืออะไรเพราะฉะนั้นการตั้งต้นต้องตั้งต้นอย่างมั่นคงใครก็ไปทำให้มีไม่ได้เพราะปัจจัยทำให้เกิดขึ้นมีปัจจัยแข็งไม่เป็นแข็งได้ไหมใครลงห้ามสิไม่ได้เกิดแล้วเป็นแข็งไม่เกิดก็ไม่ได้เกิดแล้วเป็นหวานก็ไม่ได้เกิดเป็นแข็งก็ต้องเป็นแข็งนี่คือสัจจะธรรมะความจริงของธรรมะซึ่งใครก็เปลี่ยนแปลงไม่ได้ไม่เคยรู้มาเลยว่าไม่มีตัวตนจริงๆมีแต่สิ่งที่แต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งมีลักษณะหลากหลายมีปัจจัยก็เกิดขึ้นฝนจะตกฟ้าจะร้องก็มีปัจจัยทั้งนั้นทุกอย่างถ้าอะไรเกิดต้องมีปัจจัยเข้าใจอย่างนี้นะคะจะได้เห็นว่าเริ่มรู้ว่าเป็นอนัตตาไม่มีเราแต่มีธรรมะและธรรมะที่เกิดก็หลากหลายมากประมาณไม่ได้เพราะอะไรคะเกิดแล้วดับแล้วไม่กลับไปอีกเลยในสังสารวัฏหาที่ไหนไม่เจออีกเลยดับจริงๆแล้วก็เป็นปัจจัยที่จะให้สภาพธรรมะเกิดต่อก็ได้เช่นจิตธาตุรู้เกิดขึ้นและดับไปก็เป็นสภาพที่ทำให้จิตเกิดสืบต่อจากเกิดจนถึงเดี๋ยวนี้จนถึงตายแค่นี้ไม่พอละค่ะที่จะเข้าใจธรรมะต้องมากกว่านี้อีกว่าธาตุที่เป็นธาตุรู้ที่เป็นจิตเป็นใหญ่เป็นประธานหนึ่งนอกจากนั้นเจตสิกแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งหลากหลายเกิดพร้อมกับจิตอาศัยกันและการเกิดขึ้นจึงมีคำว่าสหชาตะปัจจัยปัจจัยที่เกิดพร้อมกับธรรมะที่ทำให้เกิดขึ้นทั้งปัจจัยและปัจจยุบันปัจจยุบันคือธรรมะที่มีปัจจัยทำให้เกิดขึ้นอะไรเป็นปัจจัยให้จิตเห็นเกิดขึ้นง่ายง่ายอย่างนี้เห็นไหมคะก็เห็นกันทุกวันทุกวันเพราะฉะนั้นก็เตือนเท่านั้นเองให้รู้ว่าไม่ใช่เราโดยวิธีไหนก็คือให้คิดถึงธรรมะแง่มุมต่างๆเพราะฉะนั้นเห็นนี่ค่ะอาศัยอะไรเกิดขึ้น
10: อาศัยปัจจัย
2: ปัจจัยอะไรเป็นปัจจัยให้จิตเห็นเกิดขึ้น
10: กรรม
2: กรรมคืออะไร
10: กรรมคือการกระทำ
2: ค่ะเพราะฉะนั้นการกระทำเป็น

0: ปัจจัยคือธรรมะที่อาศัยปรุงแต่งสนับสนุน
1: เจตสิก
0: เจตสิกเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีเจตสิกเกิดได้ไหม
1: ไม่ได้
0: ค่ะเพราะฉะนั้นจิตเป็นปัจจัยใช่ไหมคะธรรมะที่เกิดจากปัจจัยภาษาบาลีใช้คำว่าปัจจัยยุปปันธรรมอุปปันะเกิดเกิดจากปัจจัยเป็นปัจจัยยุปปันธรรมจิตเป็นปัจจัยอะไรเป็นปัจจยุปัน
1: เจตสิก
0: ค่ะเจตสิกเป็นปัจจัยอะไรเป็นปัจจยุปัน
1: จิต
0: ต้องเกิดพร้อมกันหรือเปล่า
1: เกิดพร้อมกัน
0: ค่ะภาษาบาลีก็สหชาตปัจจัยไม่มีจิตมีเจตสิกได้ไหม
1: ไม่ได้
0: ไม่มีเจตสิกมีจิตได้ไหม
1: ไม่ได้
0: ค่ะเพราะฉะนั้นแม้จิตคำเดียวนะคะต้องรู้ยิ่งกว่านี้จิตเกิดขึ้นหลากหลายมากโดยนัยยะของการเกิดคือชาติมีสี่เกิดเป็นกุศลหนึ่งเกิดเป็นอกุศลหนึ่งเป็นเหตุทำให้เกิดนะคะวิบากคือผลของจิตเจตสิกซึ่งเป็นเหตุเพราะฉะนั้นกุศลหนึ่งอกุศลหนึ่งและก็ผลของกุศลอกุศลอีกหนึ่งนะคะสามชาตินะฮะกุศลหนึ่งชาติอกุศลหนึ่งชาติวิบากหนึ่งชาติและจิตที่เกิดโดยไม่ใช่ผลของกรรมและไม่ใช่กรรมอีกหนึ่งเป็นกิริยาเพราะฉะนั้นจิตนี่ค่ะเริ่มต้นจะพูดถึงโดยชาติหรือจะพูดถึงโดยกิจหรือจะพูดถึงโดยอารมณ์หรือจะพูดถึงโดยอะไรเนี่ยต้องเข้าใจมิฉะนั้นแล้วเราก็แค่จำใช่ไหมคะแต่ทำไมทรงแสดงละเอียดกว่าจะรู้ว่าไม่ใช่เราแค่นี้ก็ยังเป็นเราที่ฟังที่เข้าใจเพราะฉะนั้นต้องเป็นปัญญาอีกระดับหนึ่งขึ้นอยู่กับความเข้าใจเท่านั้นค่ะพระพุทธศาสนาไม่ใช่ให้คนไม่เข้าใจถ้าผิดก็คือไม่ใช่คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นต้องละเอียดมากอย่างคำถามเรื่องผวังขจิตใช่ไหมคะโดยอะไรไม่ใช่โดยชาติผวังคะเป็นกิจที่จิตจะต้องเกิดขึ้นนะคะทำกิจหนึ่งกิจใดไม่มีจิตที่เกิดลอยๆไม่ทำอะไรเลยแต่ต้องรู้ว่าจิตนั้นทำกิจอะไรจะได้รู้ว่าจิตนี้หลากหลายไม่ใช่เรากิจทั้งหมดมีกี่กิจ
1: 14กิจ
0: ค่ะเห็นไหมพอพูดถึง14กิจนี่เราจำได้แต่พอพูดถึงผวังเนี่ยเราไม่นึกถึงว่าเป็นกิจเท่านั้นพูดถึงจิตที่ทำกิจนั้นแล้วเราก็ไปพูดถึงอกุศลกุศลซึ่งเป็นชาติไม่ใช่เป็นกิจเราไม่ได้ถามว่าจิตชาติอะไรทำกิจนี้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็ต้องตรงให้เข้าใจละเอียดขึ้นมากว่าจะรู้ว่าไม่ใช่เราก็ต้องเข้าใจจิตโดยประการต่างๆโดยชาติโดยอารมณ์โดยกิจตอนนี้ยังสงสัยเรื่องผวังไหมคะ
1: โดยสรุปแล้วก็คือตั้งแต่เกิดมาเนี่ยจิตกับเจตสิกก็ทำหน้าที่มาเรื่อยๆ
0: แต่เฉพาะหนึ่งเฉพาะหนึ่งนะคะจิตหนึ่งทำได้หนึ่งกิจค่
1: ะ
0: จิตทำสองกิจไม่ได้
1: ก็คือไม่ได้เกิดมาจากเหตุอื่นๆที่ทำให้แต่ละคนเป็น
0: ทั้งหมดที่เป็นโลกนี่ก็คือจิตเจตสิกรูป
1: เจตสิกรูปอย่างเดียว
0: เท่านั้น
1: ค่ะ
0: ไม่ว่าอะไรก็ต้องคือจิตหรือเจตสิกหรือรูปเท่านั้นไม่มีอะไรยิ่งกว่านี
1: ้การอบรมทางโลกอะไรก็ไม่มีผลกับแต่ละคนแต่ละคน
0: ก็ไม่รู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าท่านตรัสรู้อะไรท่านสอนอะไรท่านรู้อะไร
2: ท่านอาจารย์บอกว่าตามเหตุและปัจจัยคำว่าตามเหตุและปัจจัยภาษาธรรมะเนี่ยค่ะมันละเอียดแค่ไหนอะคะ
0: พระเชนต้องฟังตามลำดับเดี๋ยวนี้มีอะไรหรือเปล่า
2: ตอนนี้ก็มีค่ะ
0: ค่ะมี
2: ค่ะ
0: สิ่งที่มีต้องเกิดใช่ไหม
2: ใช่ค่ะ
0: ถ้าไม่เกิดไม่มี
2: ใช่ค่ะ
0: อะไรก็ตามเกิดเองตามลำพังไม่ได้ต้องอาศัยกันเกิดขึ้นมีสิ่งที่มีใครจะห้ามไม่ให้มีไม่ได้ค่ะเย็นอย่างเงี้ยร้อนเงี้ยแข็งเงี้ยเป็นสิ่งที่มีใช่ไหม
2: ใช่ค่ะ
0: ห้ามไม่ให้มีได้ไหม
2: ไม่ได้ค่ะ
0: แต่ไม่รู้ว่าอะไรทำให้มี
2: คำนี้ก็คือตามเหตุและปัจจัยใช่ไหมคะ
0: ถูกต้องค่ะให้เข้าใจไว้ตั้งแต่ต้นเลยสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่มีหมายความว่าต้องเกิด
2: ค่ะ
0: เกิดต้องอาศัยเหตุปัจจัยถ้าไม่มีปัจจัยที่เหมาะสมเกิดไม่ได้อย่างได้ยินอย่างเงี้ยไม่มีหูไม่มีเสียงจะมีได้ยินไหม
2: ทุกสิ่งเลยใช่ไหมคะ
0: ทุกสิ่งที่เกิดขึ้นใช้คำว่าสังขารธรรมะธรรมะที่อาศัยการปรุงแต่งเกิดขึ้นสังขารธรรมทั้งหลายเป็นทุกข์ธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาเพราะฉะนั้นมีธรรมะทั้งหมด

0: ม่ใช่เราทุกอย่างที่มีจริงเป็นธรรมะแต่ธรรมะที่เกิดเท่านั้นเป็นสังขารธรรมเกิดแล้วต้องดับขยายอีกเพราะฉะนั้นไม่เที่ยงสิ่งที่ไม่เที่ยงควรหรือที่จะพอใจติดข้องเพราะแค่เกิดมามีแล้วไม่มีทันทีเลยแต่ไม่รู
1: ้
0: กว่าคำนี้ค่ะจะเข้าไปอยู่ในใจจนกระทั่งประจักษ์ถึงภัยอันใหญ่หลวงที่ว่าเกิดทำไมเกิดระดับไม่มีอีกแล้วจากไม่มีเลยก็มีขึ้นมานิดหนึ่งแล้วหายไปเลยแต่เพราะไม่รู้ก็คิดว่าสิ่งที่เกิดสืบต่อเนี่ยสนิทมากจนเหมือนสิ่งเก่าไม่ได้ดับไปเลย
1: ใช่ค่ะ
0: ค่ะนี่คือความไม่รู้เพราะฉะนั้นจึงต้องอาศัยปัญญาของพระโพธิสัตว์บำเพ็ญพระบารมีเพื่อจะรู้สิ่งที่มีซึ่งคนอื่นไม่สามารถจะรู้ได้โดยแสดงคำจริงที่กล่าวถึงความจริงของสิ่งที่มีจริงให้คนอื่นได้ค่อยๆเข้าใจถูกต้องว่าไม่มีเรา
1: จะไม่มีอะไรเกิดขึ้นมาโดยที่เราทำขึ้นมาเลยใช่ไหมคะ
0: ไม่มีเราแต่มีสิ่งที่เกิดขึ้นแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งเพราะไม่รู้จึงยึดถือว่าเป็นเราจะเป็นเราได้ยังไงคะไม่มีเห็นแล้วเกิดเห็นแล้วเห็นดับไปไม่มีอีกเลยในสังสารวัฏจะเป็นเราได้ยังไง
1: ใช่ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นทุกอย่างเป็นธรรมะแค่สิ่งที่มีจริงเกิดขึ้นแล้วก็ดับไป
1: เพียงแค่เป็นสิ่งที่มีจริง
0: ที่เกิดขึ้น
1: แล้วก็ดับไป
0: นั่นคือสังขารธรรมอาศัยปัจจัยปรุงแต่งทำให้เกิดขึ้น
1: เพียงแต่ว่ามันรวดเร็วมาก
0: ค่ะลวงเหมือนกับมายากลใช่ไหมคะ
1: ค่ะ
0: เพราะความเร็วเพราะฉะนั้นเราประมาณไม่ได้เลยว่าจิตหนึ่งขณะเนี่ยเขาเกิดขึ้นรู้หนึ่งขณะจิต
1: เราต้องท่องไหมคะว่า
0: เดี๋ยวก่อนท่องเพื่ออะไร
1: ค่ะแต่อาจารย์บอกให้เข้าใจ
0: ถูกต้องเข้าใจไม่ใช่ท่องเข้าใจคือฟังได้ยินไตร่ตรองรู้เรื่องไม่ใช่ท่อง
1: ค
0: ่ะเพราะฉะนั้นจิตท่องหรือเปล่าคะ
1: ไม่ค่ะ
0: จิตจำหรือเปล่า
1: จำค่ะ
0: ไม่ใช่เห็นไหมคะเราจะไม่รู้อะไรเลยทั้งสิ้นคิดเองหมด
1: ใช
0: ่ได้ยินมาคำหนึ่งก็คิดต่ออีกอย่างเป็นอันตรายอย่างยิ่งเพราะไม่มีวันที่จะถูกต้องต้องฟังทุกคำรู้ว่าไม่พอค่ะแค่ได้ยินคำว่าจิตยังไม่พอต้องฟังต่อไปอีกจิตเป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งอารมณ์คำว่าอารมณ์หมายความถึงสิ่งที่จิตรู้เสียงในป่าไม่มีใครได้ยินได้ยินไม่ได้เกิดขึ้นได้ยินเสียงนั้นเพราะฉะนั้นเสียงนั้นไม่ใช่อารมณ์เกิดแล้วดับแล้วหมดแล้วแต่เสียงปรากฏเสียงเป็นอารมณ์ของจิตที่กำลังได้ยินเสียงนั้นเสียงนั้นเท่านั้นที่ปรากฏหมดละเวลาได้ยินไม่มีเสียงจะมีไม่ได้เร็วสุดที่จะประมาณได้จึงปิดบังความจริงไว้ในสังสารวัฏก็จะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆถ้าไม่มีความเข้าใจธรรมะคือสิ่งที่มีจริงก็จะหลงยึดถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดจากไม่มีแล้วเกิดมีแล้วไม่รู้ก็ยึดถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดทิฏฐิมาละใช่ไหมคะยึดถือว่าเป็นตัวตนเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเป็นดอกไม้เป็นโต๊ะเป็นเก้าอี้เป็นเราเป็นเขา
1: เพราะฉะนั้น
0: จากไม่รู้ใช่ไหมคะก็มีความเป็นเกิดขึ้นและยึดถือความเป็นว่าเป็นเราเมื่อมีเราแล้วก็มีสิ่งที่ปรากฏเดี๋ยวเห็นเดี๋ยวได้ยินก็พอใจในสิ่งที่ปรากฏด้วยเหตุนี้นะคะกิเลสอกุศลเจตสิกพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงโดยประเภทกว้างขวางมากประเภทที่มีแต่ไม่รู้เพราะไม่เกิดขึ้นให้รู้แต่มีกำลังหลับสนิทพระอรหันต์หลับสนิทโจรหลับสนิทเหมือนกันไหม
1: ไม่เหมือนค่ะ
0: พระโสดาบันหลับสนิทกับพระอรหันต์หลับสนิทเหมือนกันไหม
1: ก็ไม่เหมือน
0: ก็ไม่เหมือนเพราะอกุศลที่ละเอียดยังไม่ได้ดับยังติดตามนอนเนื่องอยู่ในจิตไม่เกิดปรากฏค่ะเราไม่รู้เลยว่าเรามีกิเลสมากมายแค่ไหนที่ทำมาแล้วในสังสารวัฏเนี่ยร้ายแรงแค่ไหนไม่มีทางรู้ได้เลยถ้าไม่เกิดขึ้นปรากฏแล้วก็ยังมีกิเลสที่เกิดแต่ไม่รู้นะคะยังเห็นอย่างเงี้ยดับแล้ว
1: ค่ะ
0: แค่จิตเกิดต่ออีก3ขณะสิ่งที่สะสมมาในสังสารวัฏเนิ่นนานออกมาเลยเป็นอกุศลคือไม่รู
1: ้
0: เห็นเนี่ยไม่มีใครรู้ดับแล้วก็ไม่รู้มีจิตเกิดสืบต่อก็ไม่รู้เป็นเราไปหมดเพราะไม่รู้เพราะฉะนั้นต้องเข้าใจทีละคำนะคะธรรมะคือสิ่งที่มีจริงๆมีแน่ๆกำลังมีด้วย แต่ธรรมะมีสองอย่างอย่างหนึ่งคือไม่สามารถจะรู้อะไรได้เลยเสียงเกิดขึ้นเป็นเสียงเท่านั้นเองกลิ่นเกิดขึ้นเป็นกลิ่นเท่านั้นเองเสียงจะเป็นกลิ่นไม่ได้กลิ่นจะเป็นเสียงไม่ได้เป็นอะไรก็เป็นอย่างนั้นแหละแค่นั้นแล้วก็ดับไปเพราะฉะนั้นสภาพธรรมะที่ไม่สามารถจะรู้อะไรได้เลยนะคะเยอะแยะมากหลายอย่างประมวลเรียกว่ารูปธรรมพอเราใช้คำว่ารูปธรรมก็หมายความว่ามีไม่ใช่ไม่มีจริงไม่ใช่ไม่จริงแต่ไม่รู้อะไรก็เป็นรูปธรรมแต่ถ้าไม่มีธาตุหรือธรรมะอีกอย่างหนึ่งซึ่งเกิดรู้เกิดรู้นะคะไม่มีใครไปทำอะไรเลยแต่มีเกิดขึ้นรู้และก็หลากหลายมากแต่ที่รู้ว่าขณะนี้อะไรกำลังปรากฏกำลังเห็นพอเสียงปรากฏรู้เฉพาะเสียงที่ปรากฏเป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งเท่านั้นเองแค่รู้นั่นคือจิตแต่จิตก็ต้องมีสภาพธรรมะที่ปรุงแต่งอาศัยกันเกิดขึ้นซึ่งเราไม่รู้เลยว่าขณะนี้แม้จิตเห็นก็ต้องมีสภาพธรรมะที่กระทบกับสิ่งที่กำลังเห็นเวลาได้ยินสภาพธรรมะนั้นกระทบกับเสียงไม่ใช่สิ่งที่ปรากฏทางตาจิตเกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยแต่ไม่เป็นอิสระเพราะต้องเป็นไปตามปัจจัยกระทบตาจะให้จิตได้ยินเกิดไม่ได้เพราะฉะนั้นสภาพธรรมะทั้งหลายนี่นะคะเป็นธรรมะเท่านั้นจริงๆไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครเลยทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นรูปธรรมหรือสภาพรู้ซึ่งประมวลไว้มากมายว่าสภาพรู้ทั้งหมดเนี่ยนะคะเป็นนามธรรมทั้งหมดเป็นอนัตตาเพราะฉะนั้นคำที่เปลี่ยนไม่ได้เลยคือธรรมะทั้งหลายไม่เว้นเลยสักอย่างเดียวนะคะเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่สัตว์บุคคลไม่มีใครเป็นเจ้าของเพียงแค่มีปัจจัยเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปรวมถึงนิพพานด้วยเพราะฉะนั้นสภาพธรรมะที่มีจริงๆนะคะจิตเป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งสิ่งที่ปรากฏจิตเกิดเพราะมีเจตสิกปรุงแต่งจิตได้ยินต้องมีเจตสิกที่กระทบกับเสียงจิตได้กลิ่นต้องมีเจตสิกที่กระทบกลิ่นขณะนี้อาจจะมีบางคนคิดเรื่องอื่นจิตกำลังกระทบสิ่งนั้นจิตจึงรู้สิ่งนั้นจิตเป็นสภาพรู้อย่างเดียวค่ะและแต่เจตสิกซึ่งจะต้องมีเจตสิกเกิดกับจิตนะคะทุกขณะอย่างน้อยที่สุด7ประเภทเพราะฉะนั้นค่อยๆเข้าใจขึ้นค่อยๆเข้าใจขึ้นกว่าจะถึงปัญญาอีกมากมายมหาศาลกว่าที่จะรู้ว่าไม่ใช่เราจริงๆเพราะทุกคำที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสเป็นคำที่พระองค์ตรัสจากการที่ทรงตรัสรู้ประจักษ์แจ้งไม่ใช่คิดไม่ใช่ไตรตรองแต่สภาพนั้นกำลังเกิดดับจริงๆสามารถที่ปัญญาจะรู้ได้มิฉะนั้นคำพูดทุกคำจะมีประโยชน์อะไรแค่พูดรู้ไม่ได้แต่รู้ได้แต่ไม่ใช่ขณะที่เพียงเริ่มฟังไม่อย่างนั้นไม่รู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าค่ะจิตเกิดดับเร็วสุดที่จะประมาณได
1: ้ถ้าไม่ฟังเราจะไม่ทราบเลยใช่ไหมคะว่า
0: ผ่านมาแล้วในสังสารวัฏนับไม่ถ้วนอยู่ในความมืดสนิท
1: ถึงฟังแล้วเราก็ลืมอะค่ะ
0: ฟังแล้วเข้าใจหรือเปล่า
1: ฟังแล้วเข้าใจตอนนั้นนะคะ
0: ค่ะเข้าใจแล้วจริงๆลืมไหม
1: เข้าใจจริงๆแล้วไม่ลืม
0: ถูกต้องเพราะฉะนั้นแสดงว่าเข้าใจยังไม่พอ
1: ต้องฟังค่ะ
0: จนเข้าใจจริงๆไม่ลืม
1: เพราะแค่จิตเจตสิกแล้วก็รูปใช่ไหมคะทุกคนเกิดมาจะต้องมีสามอย่างนี
0: ้
1: ติดตัวมาตลอด
0: ไม่มีตัวเห็นไหมคะกว่าจะถึงไม่มีตัวมีแต่จิตเกิดพร้อมเจตสิกและรูปไม่เกิดไม่ได้เพราะมีเหตุที่ได้ทำให้เกิดก็ต้องเกิดเกิดดีชั่วยังไงก็ต้องเป็นไปตามเหตุที่ได้กระทำแล้ว
1: แสดงว่ารูปนี่มันต้องเปลี่ยนไปตลอดเลยใช่ไหม
0: เดี๋ยวนี้ก็เกิดดับค่ะตั้งแต่เกิดมาไม่ใช่เดี๋ยวนี้เลยพรุ่งนี้ก็ไม่ใช่เดี๋ยวนี้นั่งอยู่ตรงนี้ก็ไม่ใช่เดี๋ยวนี้เมื่อกี้นี้นะคะมีคนอยู่ในห้องนี้ถึงเวลาก็ไปไหนหมดไม่รู้ไม่มีสักคนในห้องไม่มีใช่ไหมคะแล้วก็กลับมามีอีกแต่ความจริงนะคะจะอยู่ตรงไหนเพียงแค่มีแล้วดับแต่มีปัจจัยให้รูปเกิดอีกทุกอย่างที่เกิดต้องมีปัจจัยทั้งนั้นค่ะต่อกันมาเนี่ยไม่มีอะไรดับไปแสดงว่าปัจจัยมากมาย
1: ทุกอย่างผ่านไปแล้วไม่
0: กลับไปอีกเลยสักอย่างเดียวจึงไม่มีคน
1: ก็น่าใจหายนะคะอาจารย
0: ์ค่ะอกุศลใจหาย แต่ปัญญาเบิกบานได้รู้ความจริงซึ่งไม่สามารถจะคิดเองได้
1: ใช่ค่ะ
0: เป็นความจริงถึงที่สุดที่จะนำไปสู่ความจริงยิ่งกว่านี
1: ้ใจมันพองเหมือนกับว่าเราได้รู้ว่าทุกอย่างเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปอย่างที่อาจารย์บอก
0: เพราะฉะนั้นปัญญาที่รู้ความจริงไม่เป็นทุกข์ไม่ใจหายไม่เสียดายไม่ติดข้องเพราะไม่มีถ้าอวิชชาความไม่รู้ก็มีอ่ะมีเราอ่ะแล้วมีเพื่อนเยอะแยะม
1: ี
0: ครอบครัวมีทุกสิ่งทุกอย่างแต่นั้นไม่ถูกต้อง
1: มันก็ละยาก
0: ถูกปกปิดไว้ไม่ได้ให้ใครละค่ะใครไม่มีความเห็นถูกมีความเห็นถูกเท่านั้นที่ละถ้ายังไม่เห็นถูกก็ไม่มีทางที่จะละความเห็นผิด
1: ฟังเพื่อละ
0: ถูกต้องค่ะหนทางของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกคำเป็นไปเพื่อละเพื่อไม่มีทุกข์ถ้าละแล้วจะมีทุกข์ได้ยังไงถามว่าตั้งแต่เกิดคุณวิธีเข้าใจธรรมะซึ่งเป็นคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือเปล่าเพราะว่าต้องไม่เหมือนคำว่าธรรมะที่คนที่ไม่เคยได้ฟังเนี่ยคิดกัน
2: เข้าใจครับ
0: แล้วก็เคยเข้าใจคำว่าธรรมะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสหรือเปล่าว่าหมายความว่าอะไร
2: ไม่เข้าใจครับ
0: เพราะฉะนั้นเหมือนมืดยังไม่มีแสงสว่างใช่ไหมคะเพราะแม้คำเดียวว่าธรรมะก็ไม่รู้ว่าพระพุทธเจ้าหมายความถึงอะไรเดี๋ยวนี้เข้าใจหรือยังคะ
2: เดี๋ยวนี้ก็เริ่มเข้าใจครับ
0: ค่ะธรรมะคืออะไร
2: ธรรมะก็คือของที่มีจริงอ่ะสิ่งที่ปรากฏแล้วมีจริง
0: ๆค่ะเดี๋ยวนี้อะไรเป็นธรรมะคะเห็นไหมคะจะรู้จักธรรมะไม่ใช่คิดเองค่ะทุกคนที่คิดเองจะพลาดไม่มีทางเข้าใจธรรมะได้เลยประมาทแม้คำว่าธรรมะคำเดียวอันตรายอย่าลืมนะคะอ่านพบข้อความในพระไตรปิฎกแล้วไม่เคารพในการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็คิดเองหมดเพราะฉะนั้นเหมือนขยะที่แทรกเข้ามาที่จะต้องเอาออกไปจึงสามารถที่จะเห็นความจริงคือคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ธรรมะเดี๋ยวนี้มีไหมคะ
2: มีครับ
0: อะไรคะทีละหนึ่ง
2: เสียง
0: ทำไมว่าเสียงมีจริงคะ
2: ก็ได้ยินเนี่ย
0: ถูกต้องถ้าเสียงไม่เกิดจะได้ยินเสียงไหม
2: ไม่ได้ยิน
0: จะมีเสียงไหม
2: ไม่มี
0: ค่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้มีธรรมะมากมายหลายอย่างไหมคะ
2: ครับหลายอย่างอ
0: ะไรอ
2: ี
0: กอะไรอีกคะ
2: ก็เมื่อกี้เสียงก็ในทางตาบ้างก็เห็นสี
0: ค่ะเห็นกับสีเหมือนกันไหมคะ
2: เห็นกับสี
0: เป็นธรรมะอย่างเดียวกันหรือเปล่าฟังคำถามแล้วคิดจนเข้าใจแล้วตอบสีสันวรรณะที่ปรากฏทางตากับเห็นเป็นธรรมะอย่างเดียวกันหรือเปล่า
2: ไม่ทราบ
0: เห็นไหมคะแล้วจะไปฟังอะไรต่อทีละคำจนเข้าใจบริบูรณ์ในคำนั้นและจะรู้ได้ว่าบริบูรณ์ระดับไหนระดับฟังรู้เรื่องหรือว่าระดับถึงกับประจักษ์แจ้งในความเป็นธาตุนั้นๆธรรมะกับธาตุเหมือนกันไหมคะ
2: ก็อย่างเดียวกัน
0: เพราะอะไรคะ
2: เพราะธาตุก็เป็นธรรมะ
0: ทำไมธาตุเป็นธรรมะ
2: เพราะธาตุมีจริง
0: ๆธรรมะหนึ่งก็เป็นธาตุหนึ่งแต่ทำไมธรรมะเป็นธาตุ
2: คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
0: ต้องไตร่ตรองจนกระทั่งเป็นความเข้าใจของเราพระองค์ไม่ได้ประสงค์ที่จะแสดงความรู้ของพระองค์แล้วไม่ให้ใครเข้าใจแต่ว่าทุกคำเพื่อประโยชน์ให้คนที่ได้ฟังเนี่ยมีความเข้าใจถูกต้องนี่เป็นพระมหากรุณาจนกว่าเขาจะเข้าใจทรงแสดงถึง 45 พรรษาทำไมธรรมะเป็นธาต
2: ุครับผมไม่ทราบ
0: เพราะว่าใครไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงธรรมะนั้นๆที่เกิดเป็นหนึ่งให้เป็นอย่างอื่นได้เพราะคำว่าธาตุหรือธาตุหมายความถึงสภาพธรรมะที่ทรงไว้ซึ่งลักษณะอย่างนั้นอย่างนั้นเปลี่ยนแปลงไม่ได้ร้อนเป็นเสียงได้ไหม
2: ไม่ได้ครับ
0: ค่ะหวานเป็นแข็งได้ไหม
2: ไม่ได้ครับ
0: เพราะฉะนั้นหวานเป็นธรรมะหรือเปล่า
2: เป็นครับ
0: เป็นธาตุหรือเปล่า
2: เป็นครับ
0: นี่ค่ะก็คือถ้าจะเข้าใจธรรมะก็ต้องค่อยๆเข้าใจขึ้นว่าเดี๋ยวนี้ ที่เราเคยเข้าใจว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเป็นดอกไม้เป็นอะไรก็ตามนะคะก็ต้องมาจากสิ่งที่มีจริงที่เกิดขึ้นแต่ละหนึ่งซึ่งมีลักษณะที่หลากหลายแล้วรวมกันทำให้เข้าใจผิดว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดคืออัตตาหรืออัตตานุทิฏฐิความเห็นที่คล้อยตามในความเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดมีรูปร่างต่างๆเพราะเกิดดับอย่างเร็วสุดที่จะประมาณได้ใครจะรู้นอกจากการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ตัวคุณวิธีมีธรรมะไหม
2: มีครับ
0: ธรรมะที่ตัวเป็นคุณวิธีหรือเปล่า
2: ไม่ใช่ครับ
0: นี่ค่ะคือการเริ่มต้นที่จะรู้ว่าธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาต้องตั้งต้นอย่างนี้นะคะเพราะว่าหนทางนี้จะเป็นหนทางนำไปสู่การรู้แจ้งสภาพธรรมะตามความเป็นจริงตั้งแต่คำแรกที่ได้ฟังถูกต้องไหมคะ
2: ครับถูกต้องครับ
0: สภาพธรรมะเกิดโดยไม่มีปัจจัยอาศัยกันและการปรุงแต่งได้ไหม
2: ไม่ได้ครับ
0: ค่ะไม่มีใครบันดาลได้เลยสักคนนะคะที่จะให้อะไรเกิดขึ้นแต่ไม่รู้เหมือนกับว่าดอกกุหลาบเป็นหนึ่งแต่ความจริงมีอะไรบ้างคะที่ดอกกุหลาบ
2: สี
0: ค่ะ
2: กลิ่น
0: เป็นหนึ่งใช่ไหมคะ
2: คร
0: ับ กลิ่นเป็นหนึ่งอะไรอีกคะ
2: อ่อน
0: เป็นหนึ่ง
2: แข็ง
0: เป็นหนึ่งหนึ่งทั้งนั้นเลยเกิดขึ้นแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งนะคะเกิดแล้วดับไหมคะ
2: ดับครับ
0: ค่ะเพราะอะไรคะ
2: ไม่เที่ยงไม่มีตัวตนนะ
0: ค่ะและปัจจัยที่ทำให้เกิดดับสิ่งนั้นก็ต้องดับใช่ไหมคะ
2: ครับ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเสียงดับจะได้ยินต่อไปได้ไหม
2: ไม่ได
0: ้ค่ะเป็นคุณวิธีได้ยินหรือเปล่าคะ
2: ผมไม่ใช่
0: เป็นอะไรคะ
2: เป็นจิต
0: จิตคืออะไร
2: จิตก็คือธาตุรู
0: ้ธาตุรู้เป็นอะไร
2: ถ้ารู้ก็เป็นธรรมะ
0: ถูกต้องค่ะเพราะฉะนั้นจิตเป็นธรรมะนี่คือความเริ่มจะบริบูรณ์ถ้าไม่เข้าใจจริงๆนะคะไม่มีทางที่จะเข้าใจคำต่อๆไปได้เลยเพราะฉะนั้นมีคุณวิธีหรือเปล่า
2: ไม่มีครับ
0: มีอะไรคะ
2: ก็มี
0: อีกทีซ้ำไปซ้ำมาจนบริบูรณ์ไม่มีคุณวิธีแต่มีอะไร
2: มีธรรมะ
0: ถูกต้องนี่ถ้าคิดเห็นไหมคะไม่ใช่ว่าตามคำแต่ต้องคิดนะคะมีธาตุไหมคะ
2: ครับมีครับ
0: ค่ะธาตุกับธรรมะต่างกันตรงไหน
2: นั่นก็ไม่ต่างเนี่ย
0: ถูกต้องเห็นไหมคะต้องมั่นคงจริงๆค่ะไม่ใช่ว่าพอถามมาอย่างแล้วเปลี่ยนแปลงได้นั่นคือไม่มั่นคงเพราะฉะนั้นถ้าใครก็ตามไม่ได้พูดถึงเรื่องสิ่งที่กำลังมีเดี๋ยวนี้ตรงตามความเป็นจริงทีละหนึ่งให้เข้าใจเขาพูดธรรมะหรือเปล่าถ้าพูดเรื่องอื่นไม่ใช่พูดเรื่องสิ่งที่มีจริงถึงที่สุดไม่มีอะไรจริงยิ่งกว่านี้นะคะคือสิ่งที่มีจริงแต่ละหนึ่งเกิดขึ้นเป็นแต่ละหนึ่งแล้วก็ดับไปเป็นธาตุแต่ละหนึ่งถ้าไม่พูดถึงเรื่องสิ่งที่มีจริงพูดเรื่องธรรมะหรือเปล่า
2: ไม่
0: ไม่ใช่เพราะฉะนั้นผู้ฟังสามารถที่จะรู้เลยค่ะกำลังฟังธรรมะคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือคำที่ไม่ใช่คำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่คิดเองคุณวิธีเคยได้ยินคำที่คนคิดเองแล้วพูดไหมคะว่าพูดธรรมะ
2: จะเคยแต่ไม่ทราบนะ
0: ถ้ารู้จักธรรมะแล้วเขาไม่ได้พูดธรรมะคุณวิธีทราบไหมว่าไม่ได้ฟังธรรมะ
2: ทราบครับ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นเคยฟังคนที่ไม่ได้พูดธรรมะแต่บอกว่าธรรมะหรือเปล่า
2: เคยครับ
0: เคยก็ต้องเคยไม่เห็นเป็นไรเป็นความจริงก็เป็นความจริงถ้าไม่พูดความจริงคนจะเข้าใจความจริงไหมคนก็ยังคิดว่าความไม่จริงนั่นแหละเป็นความจริงถ้าไม่พูดสิ่งที่ถูกคนจะรู้ไหมว่าอะไรผิด
2: ไม่รู้ครับ
0: เพราะฉะนั้นถ้าไม่ได้รู้ว่าถูกคือถูกผิดคือผิดเขาก็ยังคงคิดว่าผิดเป็นถูกแล้วดีไหมที่จะให้เขาเข้าใจผิดไปตลอด
2: ไม่ดีครับ
0: เป็นคนที่หวังดีหรือเปล่า
2: ไม่หวังดี
0: ค่ะถ้าหวังดีอาจหารที่จะพูดคำจริงที่พิสูจน์ได้เพราะเหตุว่าเป็นจริงทุกขณะเพราะเป็นคำจากการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พูดคำจริงดีไหม
2: ดีครับ
0: เป็นประโยชน์ไหม
2: เป็นครับ
0: คนชอบไม่ชอบก็ไม่เป็นไรใช่ไหม
2: ใช่ครับ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นทุกคนก็มีความหวังดีที่สุดนะคะที่ไม่หวั่นไหวขอให้ใครก็ได้ที่ไม่ได้ฟังธรรมะได้เข้าใจธรรมะในชาตินั้นแล้วก็จะเป็นประโยชน์ในชาติต่อๆไปด้วยอีกนานในสังสารวัฏเหมือนที่ผ่านมาแสนนานนะคะแต่ก็ไม่รู้อะไรเลยได้แต่เกิดแล้วก็ตายเกิดแล้วก็ไม่รู้อะไรเลยตายไปก็หมดจบไปแค่เมื่อวานเนี่ยค่ะในห้องนี้มีคนที่นั่งเต็มอย่างนี้ไปไหนกันมาค่ะหรือไม่มีเลยมีแต่ขณะที่เกิดดับสืบต่อจนเหมือนกับกลับมาที่นี่อีกครั้งหนึ่งแล้วก็ออกไปข้างนอกกลับเข้ามาอีกครั้งหนึ่งก็เหมือนคนเดิมใช่ไหมคะแต่ความจริงหาเป็นอย่างนั้นไม่เร็วกว่านั้นอีกไม่มีอะไรเลยนอกจากจิตสภาพรู้เกิดขึ้นกำลังเห็นกำลังได้ยินออกไปข้างนอกก็เห็นอยู่ข้างในก็เห็นออกไปข้างนอกก็ได้ยินอยู่ข้างในก็ได้ยินแต่ได้ยินแต่ละหนึ่งขณะไม่เหมือนกันข้างนอกกับข้างในเสียงคนละอย่างสิ่งที่ปรากฏคนละอย่างเห็นคนละอย่างคิดคนละอย่างดับหมดจนถึงขณะนี้ก็กำลังเกิดดับเริ่มรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือยังคะ
2: พอเริ่มครับ
0: ค่ะฟังต่อไปอีกใช่ไหมคะ
2: ครับ
0: เพื่อละความไม่รู้ซึ่งไม่มีใครสามารถที่จะทำให้รู้ได้เลยอยู่ในความมืดจริงๆต่อไปนี้ก็ค่อยๆมีแสงสว่างแต่จะสว่างมากน้อยแค่ไหนนะคะก็ขึ้นอยู่กับความเข้าใจเพราะเข้าใจจึงสว่างไม่เข้าใจต้องมืด
3: ผมเคยได้ยินได้ฟังมาคำว่าธรรมะอะไรเงี้ยครับมาฟังของท่านอาจารย์แล้วมันเป็นอีกแบบหนึ่งครับที่ทำให้เราลึกซึ้งมากกว่าที่เราเคยได้ยินได้ฟังมานะครับ
0: ก่อนฟังธรรมะมีเห็นฟังธรรมะแล้วก็มีเห็นเห็นตัวเห็นเนี่ยก่อนฟังกับตัวเห็นหลังจากที่ฟังแล้วเหมือนกันไหมหรือต่างกัน
3: เห็นก็เห็นครับ
0: เห็นยังคงเป็นเห็นตลอดไปเห็นเป็นอื่นไม่ได
3: ้
0: ต่างกันไหมกับก่อนฟังกับหลังฟังแล้วเพราะเห็นไม่ต่างเลยเห็นก็ยังคงเป็นเห็นไปตลอดจะตั้งแต่เกิดมา
3: แต่ต่างตรงที่เป็นเราครับ
0: ต่างกันตรงที่ความเข้าใจต้องเข้าใจด้วยนะคะว่าต่างตรงที่ความเข้าใจซึ่งไม่เคยเข้าใจเห็นก่อนฟังเห็นเป็นเราเห็นแต่ฟังแล้วเห็นมีจริงไม่ใช่เรา
3: เห็นเป็นเห็นครับ
0: แต่คำที่ฟังแล้วคิดแล้วว่าเข้าใจก็ยังคงจะมีความลึกซึ้งต่อไปนะคะเพราะว่าเราจะได้ยินบ่อยๆนะคะศรัทธาโน่นศรัทธานี่แต่ว่าศรัทธาจริงๆคืออะไรคิดเองไม่ได้ค่ะต้องอาศัยพระปัญญาที่ตรัสรู้ธรรมะอย่างละเอียดยิ่งแต่ละหนึ่งว่าปะปนกันไม่ได้เพราะฉะนั้นศรัทธาคือสภาพของจิตที่ผ่องใสเพราะไม่มีโลภะโทสะโมหะอกุศลเจตสิกกับกุศลเจตสิกจะเกิดพร้อมกันไม่ได้จะพยายามปรองดองกันสักเท่าไหร่ก็ไม่เป็นผลถูกคือถูกผิดคือผิดเท่านั้นที่จะแก้ปัญหาได้นะคะถ้ายังคงคิดว่าผิดเป็นถูกก็แก้ไม่ได้แต่ผิดต้องผิดแล้วก็ถูกก็ต้องถูกเพราะฉะนั้นศรัทธาไม่เป็นอกุศลเพราะขณะนั้นผ่องใสจากโลภะจากโทสะจากโมหะและจิตที่ผ่องใสเนี่ยแค่ไหนกว่าจะได้พวงมาลัยสักพวงหนึ่งแล้วก็ยังกระติกน้ำอีกใช่ไหมคะแล้วก็ยังเดินทางมาอีกเพราะฉะนั้นไม่ใช่คุณเทศไทยค่ะแต่เป็นกุศลธรรมธรรมะฝ่ายดีนะคะซึ่งขณะนั้นต้องไม่ขี้เกียจไม่เหนื่อยไม่เบื่อไม่เห็นกับตัวไม่คิดว่าลำบากใช่ไหมคะแต่ก็ขณะนั้นสามารถที่จะจิตผ่องใสปราศจากโลภะโทสะโมหะได้แต่ว่าเราเข้าใจธรรมะเพียงเรื่องราวของธรรมะชื่อของธรรมะนะคะแล้วก็คิดเองเยอะเรื่องนั้นเรื่องนี้นี่ศรัทธาหรือเปล่านั่นศรัทธาหรือเปล่าแต่ถ้าเราเป็นคนตรงศรัทธาต้องขณะที่ไม่มีโลภะโทสะโมหะจำไว้เป็นหลักเลยแต่ปัญญาเรายังไม่ถึงว่าขณะไหนไม่มีโลภะโทสะโมหะอาจจะไม่มีโทสะแต่มีโลภะอาจจะไม่มีโลภะโทสะแต่มีโมหะเพราะฉะนั้นก็แสดงเห็นว่าแต่ละคำนี้ต้องละเอียดนะคะต้องไม่มีทั้งโลภะโทสะและโมหะจึงเป็นศรัทธา พราะฉะนั้นจะมากจะน้อยอยู่ที่ปัญญาที่สามารถที่จะรู้ความจริงเมื่อรู้แล้วนะคะความไม่รู้ก็น้อยลงเพราะรู้ขึ้นค่อยๆเป็นค่อยๆไปแต่ไม่ใช่เป็นผู้ที่หวังนะคะว่าจะรู้ธรรมะว่าเราจะเป็นพระอริยะบุคคลนั่นคือหนทางผิดเพราะปัญญาไม่หวังปัญญารู้ว่าหวังไม่ได้จะหวังอะไรล่ะคะทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยทั้งหมดไม่มีสักขณะเดียวซึ่งเกิดตามที่เราหวังเราคิดได้นะคะว่าเราจะกลับสุรินทร์อาจจะไปแวะที่ไหนก็ได้ใช่ไหมคะไม่มีใครรู้เลยค่ะว่าอะไรจะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นก็เมื่ออะไรเกิดขึ้นปัญญาที่เข้าใจถูกต้องว่าเป็นธรรมดามาจากคำว่าธรรมะกับตาตาคือความเป็นไปของธรรมะธรรมะต้องเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นไม่เดือดร้อนทุกข์ยากลำบากจะเกิดขึ้นต้องมีปัจจัยและปัจจัยในละเอียดมากค่ะและไม่ใช่ปัจจัยเพียงแค่ขณะนั้นไม่ใช่เพียงแค่วันนั้นสืบเนื่องมาจากแสนโกรธกับกว่าจะถึงวันนี้แต่ละหนึ่งขณะเพราะฉะนั้นข้างหน้าอีกยาวไกลนะคะการฟังวันนี้ก็จะทำให้สามารถเข้าใจความละเอียดแล้วก็ค่อยๆถึงความไม่ใช่เราตามลำดับขั้นของปัญญาตั้งแต่ขั้นฟังจนกระทั่งขั้นสูงขึ้นนะคะซึ่งยังไม่ได้พูดถึงสติแต่ชาวบ้านก็พูดกันหมดเลยจะถูกหรือจะผิดเพราะฉะนั้นไม่ประมาทเลยค่ะแต่ละคำศรัทธาก็ไม่ประมาทสติก็ไม่ประมาทแต่ละคำเป็นการแสดงความจริงของสิ่งที่มีที่ลึกซึ้งและเพียงครั้งเดียวเกิดแล้วดับแล้วรู้ยากแค่ไหนอันใหม่ไม่ใช่อันเก่าแล้วค่ะเพราะฉะนั้นไม่คำนึงถึงสิ่งที่ล่วงแล้วเมื่อเป็นปัญญาถึงระดับไม่ต้องกังวลว่าเอ๊ะเราจะไปดีหรือไม่ดีเราจะรับประทานร้านนี้ดีหรือร้านนั้นดีนั่นคือคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงแล้วและสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นแต่แค่เห็นไม่มีอะไรจะละความเป็นเราเพราะยังไม่รู้เราคิดว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสเรื่องละความเป็นตัวตนตัวตนอยู่ไหนล่ะก็เดี๋ยวนี้ที่เห็นนั่นแหละละได้อย่างว่าเห็นไม่ใช่เราไม่มีทางเลยค่ะแค่คิดแค่เข้าใจยังอีกไกลด้วยความไม่หวังนี่ยากที่สุดคือถ้าเป็นตัวตนนะคะไปสำนักปฏิบัติไปนั่ง10วันไปเดิน3ชั่วโมงไม่มีทางเลยค่ะเพราะเราต่างหากที่ทำไม่มีการเข้าใจว่าละความเป็นตัวตนจากเห็นที่กำลังเห็นได้ยินที่กำลังได้ยินเพราะฉะนั้นก็มีความเคารพสูงสุดนะคะว่าพระธรรมลึกซึ้งต้องฟังและพิจารณาไตรตรองด้วยการละความเป็นเราไม่ใช่ฟังเพื่อเราจะได้ไปเดินสัก10นาทีจะได้นั่นได้นี่นั่นก็คือว่าทำลายคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแน่นอนพระพระองค์ไม่ได้ตรัสอย่างนั้นคุณเทพไทยมีอะไรจะถามหรือว่ามีแต่เกรงใจและไม่รู้ว่าเกรงใจคืออะไรเห็นไหมคะทุกคำนะคะเราจะพูดคำที่ไม่รู้จักทั้งหมดเพราะสภาพธรรมะเกิดดับไม่ใช่เพียงหนึ่งนะคะรวมกันเกิดขึ้นแต่ปรากฏเพียงหนึ่งเหมือนเห็นแต่สิ่งที่ปรากฏเนี่ยอยู่ที่ไหนไม่ได้มีแต่เฉพาะสิ่งที่ปรากฏให้เห็นอาหารอร่อยรสอร่อยยังมีอย่างอื่นอยู่ตรงนั้นด้วยแต่เพียงรสอร่อยที่ปรากฏแสดงว่าความไม่รู้ของเราเนี่ยไม่มีทางที่จะรู้ได้เลยถ้าไม่ฟังพระธรรมเพื่อละความไม่รู้สภาพธรรมะเกิดดับเร็วนะคะเดี๋ยวกุศลเดี๋ยวอกุศลพระเจ้าต้องละเอียดจริงๆค่ะเราไม่ได้ดีใจที่เรารับประทานอาหารอร่อยแต่ดีใจที่จะได้พบคนที่สามารถทำให้เราเนี่ยได้รู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าใช่ไหมคะก็ต่างกันละเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องที่ละเอียดมากไม่สามารถที่จะบอกใจใครของใครได้แม้แต่คนนั้นก็ต้องปัญญาเท่านั้นเพราะว่าเสร็จแล้วนะคะทำบุญและดีใจมาแล้วเร็วมากค่ะคุ้นเคยเพื่อนสนิทไม่ยอมจากไปง่ายๆเพราะเคยเป็นทาสของเขาทุกประการให้ทำอะไรทำอยากได้อะไรหาไม่ได้ทุกอย่างรับใช้ด้วยเป็นทั้งศิษย์เป็นทั้งอาจารย์เพียงแค่คิดอาจารย์ดับละศิษย์ตามเหมือนเป๊ะไม่ว่าจะให้ทำอะไรจะใส่น้ำตาลจะใส่เกลือเล็กน้อยสุดที่จะประมาณได้ค่ะ พราะฉะนั้นกิเลสมากมายมหาศาลไม่ต้องไปคิดที่จะเป็นตัวตนที่จะไปละแต่รู้ว่าเป็นธรรมะเท่านั้นทั้งหมดธรรมะฝ่ายที่เป็นกุศลเป็นกุศลธรรมะที่เป็นอกุศลเป็นอกุศลนอกจากปัญญาไม่มีอะไรละกิเลสได้เพราะฉะนั้นในบรรดาสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดปัญญาประเสริฐสุดแต่ปัญญาตามลำพังก็เกิดไม่ได้ต้องอาศัยโสภณะสภาพธรรมะที่ดีงามซึ่งไม่ใช่เราทั้งหมดเลยค่ะค่อยๆละความเป็นเราโดยเข้าใจขึ้นถ้าไม่เข้าใจก็ยังคงเป็นเรา
4: สนทนาธรรมที่บ้านทันตแพทย์หญิงวิภากรพงวรานนท์วันที่12มกราคมพุทธศักราช2561
0: ก็เป็นบุญของทุกท่านนะคะที่ได้เข้าใจว่าเดี๋ยวนี้เป็นธรรมะ
5: ทุกขณะเป็นธรรมะไม่ว่าเห็นได้ยินเห็นไหมคะท่านอาจารย
0: ์พูดตามไปอีกนานนะคะแต่ก็ยังไม่แจ่มแจ้งค่ะว่าเดี๋ยวนี้เป็นธรรมะแต่ต้องรู้ว่าความจริงก็คือเดี๋ยวนี
5: ้
0: เพราะฉะนั้นไม่มีใครสามารถที่จะรู้ความจริงนี้ได้เลยถ้าไม่มีการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นถ้าเข้าใจธรรมะก็คือว่าเริ่มรู้นะคะว่าเดี๋ยวนี้เป็นธรรมะแต่ว่าอีกนานมากกว่าจะเดี๋ยวนี้จริงๆเพราะฉะนั้นก็ต้องฟังต่อไปนะคะแล้วรู้ว่าขณะอื่นไม่ใช่ธรรมะ
5: ทุกขณะที่เสียงปรากฏจิตรู้แจ้งอย่างนี้ไม่ใช่เลยคะ
0: ไม่ค่ะยังไม่แจ้งค่ะแต่เริ่มเข้าใจถูกเดี๋ยวนี้เป็นธรรมะที่จะต้องเข้าใจขึ้นเข้าใจขึ้นจนกว่าจะเป็นธรรมะตรงตามที่ได้พูดทั้งหมดเลยเพราะว่าทุกอย่างเป็นธรรมะฟังไปเป็นปกติธรรมะเป็นปกติกำลังปรากฏเป็นปกติแต่ว่าความเข้าใจค่อยๆเพิ่มขึ้นจนเป็นปกติ
5: เสียงปรากฏก็รู้แจ้งเสียง
0: เข้าใจให้ถูกต้องค่ะว่าขณะนั้นเสียงเกิด
5: เสียงเกิดก็ไม่ใช่เรา
0: และเสียงเป็นเสียงขณะนั้นสภาพรู้ไม่ใช่เสียงไม่มีอะไรเลยนอกจากนั้น
5: เสียง
0: ไม่ใช่ไปท่องนะคะ
5: ไม่ใช่ท่องค่ะแต่เสียงเกิดเสียงเกิดก็จิตรู้แจ้งเสียง
0: ค่ะไม่ใช่จิตรู้แจ้งเสียงท่องแต่ธาตุรู้เกิดขึ้นรู้ไม่ใช่เรา
5: ธาตุรู้เกิด
0: ต้องค่อยๆต่อไปทีละเล็กทีละน้อยเดี๋ยวนี้มีสิ่งที่มีจริงที่เกิดขึ้น
5: ธาตุรู้
0: แต่ไม่ใช่เรา
5: ตอนที่เสียงดังแล้วก็จิตรู้แจ้งอย่างนี้ไม่ใช่เหรอคะ
0: ไม่มีคำว่าไม่ใช่หรือค่ะฟังธรรมะทุกคนฟังแล้วเข้าใจถ้าไม่เข้าใจก็ฟังอีกไตรตรองอีกแต่ละคำเป็นสิ่งที่ลึกซึ้งมากนะคะเช่น
5: ขณะนี้ก็เห็น
0: ค่ะแต่ไม่เคยรู้เลยว่าไม่ใช่เราเห็น
5: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นธรรมะอยู่ตรงที่เห็น
5: เห็น
0: ค่ะ
5: เห็นเป็นเห็นได้ยินเป็นได้ยินไม่ใช่เราเห็น
0: เป็นสิ่งที่มีจริงเพียงแค่เกิดขึ้นแล้วดับไปเพราะฉะนั้นเห็นไหมคะอาศัยเพียงแค่ไม่กี่คำแต่ความเข้าใจต้องชัดเจนไม่ใช่แค่จำและพูดตามแต่ก็ยังเข้าใจถูกต้องนะคะว่าธรรมะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ความรู้ของพระองค์มากมายมหาศาลแค่ไหนในแต่ละคำแม้แต่ในเสียงแม้แต่ในได้ยินแม้แต่คิดแม้แต่จำหนึ่งขณะเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปปรุงแต่งขณะต่อไปไม่กลับมาอีกเลยเพราะฉะนั้นความลึกซึ้งของแต่ละอันและปัญญาเทียบกันได้ไหมเพราะฉะนั้นการฟังพระธรรมง่ายๆรวดเร็วคิดว่าเพียงแค่ฟังเข้าใจแล้วเป็นไปไม่ได้เป็นเรื่องละค่ะเป็นเรื่องเข้าใจเท่านั้นค่ะเป็นเรื่องของปัญญามีสิ่งที่มีเป็นปกติตั้งแต่เกิดจนตายแต่ไม่เข้าใจมันนานเท่าไหร่ก็เป็นอย่างนี้ทุกชาติเห็นก็เห็นอย่างนี้จำก็จำอย่างนี้คิดก็คิดอย่างนี้สุขก็สุขอย่างนี้ทุกข์ก็ทุกข์อย่างนี้ไม่ต่างกันเลยสักชาติแต่ไม่รู้นี่คือความต่างกันเพราะฉะนั้นอาศัยการฟังเท่านั้นเพราะเหตุว่าการฟังเนี่ยค่ะฟังแล้วก็เข้าใจ
6: ท่านอาจารย์ครับทีนี้ประเด็นที่ทำให้คนชอบไปท่องกันนะท่านอาจารย์อย่างเด็กๆ เนี่ยให้สอนเรื่องท่องสุดคูณเงี้ยถ้าจะ
0: เราก็ท่องสุดคูณไม่ใช่เข้าใจธรรมะ
6: ใช่ครับเพราะฉะนั้นก็บอกว่าไม่เข้าใจหรอกแต่ให้ท่องไปก่อน
0: จะใช้แบบเดียวกันได้ไหม
6: ไม่ได้แต่ว่าคิดว่าได้กัน
0: ก็เขาล่ะคนที่ไม่เข้าใจธรรมะเพราะฉะนั้นต้องเข้าใจจริงๆค่ะ คนนับถือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ไม่รู้ว่าพระองค์เป็นใคร
6: ในพระไตรปิฎก
0: ได้เห็นว่าโลกมีสองโลกนะคะโลกหนึ่งคือไม่รู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่นับถือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอีกโลกหนึ่งเคารพในพระปัญญาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ารู้ว่าแต่ละคำไม่ใช่คำของคนอื่นทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นใครจะเข้าใจคำของผู้ที่ทรงตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพียงแค่ฟังและพูดตามเพราะฉะนั้นเราไม่สามารถที่จะเปลี่ยนโลกแต่เราสามารถที่จะช่วยให้คนได้รู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เข้าใจถูกต้องตามความเป็นจริงแล้วแต่ว่าสะสมมาที่จะเข้าใจถูกต้องเห็นประโยชน์หรือว่าเขาสะสมมาที่จะไม่สนใจเขาก็คิดว่าเขานับถือก็เป็นเรื่องของเขาเพราะฉะนั้นพุทธบริษัทมี4ในครั้งโน้นนะคะยุคนี้ก็มี3ถ้าปรองดองก็คือว่าสามารถที่จะช่วยกันรักษาดำรงพระศาสนาแต่ด้วยการเคารพในพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยการศึกษาเข้าใจคำของพระองค์ก็จึงจะเป็นการที่ดำรงรักษาพระศาสนาไว้ได้แต่ถ้าไม่เป็นอย่างนี้นะคะก็เป็นเรื่องที่ทำลายพระศาสนาพวกที่ศึกษาก็ศึกษาไปพวกทำลายก็ทำลายไปเพราะฉะนั้นก็แล้วแต่ว่าห้ามใครจะได้หรือห้ามน้ำไม่ให้ไหลห้ามไฟไม่ให้ไหม้ก็ไม่ได้ใช่ไหมคะก็เป็นเรื่องของธรรมะทั้งหมดเพราะฉะนั้นทุกคำที่ได้ฟังไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามการสะสมจะทำให้เขาสามารถเปลี่ยนได้ตั้งหลายคนค่ะบวชแล้วก็สึกเพราะเขารู้ว่าเขาไม่สามารถที่จะเป็นภิกษุในพระธรรมวินัยได้แต่เขาฟังธรรมะได้ค่อยๆเข้าใจได้เป็นผู้ที่ตรงก็แล้วแต่แต่ละหนึ่งคนแต่ขอให้เราที่ได้เข้าใจธรรมะจากการศึกษาเนี่ยได้พูดความจริงให้คนอื่นเนี่ยได้พิจารณาได้ไตรตรองไม่ใช่ว่าเรามุ่งหวังที่จะไปให้เขาเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพราะว่าเปลี่ยนไม่ได้แม้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเองนะคะพวกเดรัจฉีมากมายมีเดรัจฉีไหนบ้างที่มาเฝ้ามาฟังธรรมมีแต่มาว่ากล่าวมาติเตียนพระองค์ด้วยความไม่รู้
7: เมื่อเรามีความไม่มั่นคงในความเข้าใจธรรมะนะคะก็จะสับสนว่าแล้วรู้จริงๆเนี่ยมันเป็นยังไงอย่างเช่นแบบเมื่อโกรธเกิดขึ้นเรารู้หรอคะ
0: เข้าใจผิดคิดว่าพระธรรมให้ทำเวลาโกรธเราต้องทำยังไงจะให้มีสติได้จะให้ทำยังไงแต่จริงๆแล้วไม่ใช่เลยค่ะหมายความว่าเราไม่เข้าใจความจริงของสิ่งที่มีที่กำลังปรากฏไม่สามารถที่จะเข้าใจได้เลยเพราะเหตุว่าจากไม่มีอะไรเลยนะคะแล้วก็เกิดมีละเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดละเพราะไม่รู้ว่าสิ่งนั้นคืออะไรเริ่มจากไม่รู้ว่าสิ่งนั้นคืออะไรเกิดขึ้นได้อย่างไรเห็นไหมคะทั้งหมดเนี่ยทั้งวันทุกวันเนี่ยไม่รู้ว่าคืออะไรแล้วเกิดขึ้นได้อย่างไรเป็นปกติมานานแสนนานจนกระทั่งได้ยินได้ฟังคำนะคะที่เริ่มเข้าใจถูกใช้คำว่าเริ่มเข้าใจว่าจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็ตามที่มีเดี๋ยวนี้ต้องเกิดขึ้นให้เป็นความเข้าใจที่ถูกต้องเพื่อนำไปสู่ไม่มีเราและไม่ใช่เราแต่จะไปบอกใครตั้งต้นว่าไม่ใช่เราไม่มีเราเขาจะรู้ได้ยังไงมันมีมานานแล้วเชื่อมานานแล้วจำมานานแล้วว่าเราใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นค่อยๆให้เขาไตรตรองจนกระทั่งเป็นปัญญาที่ค่อยๆเพิ่มขึ้นไม่ต้องมากทีละเล็กทีละน้อยแต่เป็นความเข้าใจของเขาที่จะรู้ว่าปัญญาไม่ใช่ว่าไปฟังแล้วก็ทำเลยให้มีสติก็ให้มีสติโกรธแล้วก็อย่าไปอย่างอื่นนะให้รู้ว่าขณะนั้นนั่นไม่ใช่ค่ะนั้นไม่ได้เข้าใจอะไรเลยทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นคำของคนอื่นนะคะจะไม่ใช่คำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะไม่ทำให้เกิดปัญญาของคนที่ได้ฟังแต่คำของเจ้าให้ไตรตรองค่อยๆเข้าใจจนกระทั่งมั่นคงจริงหรือเปล่าไม่ได้ไปบอกว่าให้ทำอย่างนั้นแล้วจะมั่นคงให้ฟังบ่อยๆแล้วจะมั่นคงให้ถามบ่อยๆแล้วจะมั่นคงไม่ใช่แต่กำลังฟังเนี่ยฟังด้วยความเคารพแค่จริงไหมพูดถึงเรื่องเห็นไม่รู้ว่าเห็นเป็นยังไงจริงหรือเปล่า ม่ใช่พอได้ฟังก็รู้เลยเห็นไม่ใช่เรามาเลยเห็นไม่ใช่เราไม่ใช่อย่างนั้นเลยค่ะต้องฟังจนละเอียดจนกระทั่งรู้ว่าความเป็นเราเนี่ยมากมายมหาศาลนานแสนนานมาแล้วและจะออกไปหมดไม่เหลือเลยเนี่ยความน่าอัศจรรย์ของพระธรรมที่เกิดจากการตรัสรู้ที่สามารถจะทำให้คนเนี่ยได้ยินได้ฟังคำซึ่งเขาไม่เคยได้ยินมาเลยในชีวิตแล้วค่อยๆเข้าใจขึ้นค่อยเข้าใจขึ้นจนสามารถประจักษ์แจ้งอย่างที่พระองค์ทรงประจักษ์แจ้งพระเช่นการประจักษ์แจ้งไม่ใช่ขั้นฟังแต่จะนำไปสู่การประจักษ์ว่าทุกคำที่ได้ยินเนี่ยจริงเกิดระดับแน่ๆถ้ายังไม่ถึงระดับนี้นะคะก็เป็นเราที่ฟังเพราะว่าไม่ประจักษ์การเกิดดับแต่ถ้าสิ่งหนึ่งสิ่งใดจากไม่มีแล้วเกิดขึ้นเนี่ยที่ฟังมาแล้วทั้งหมดรู้เลยไม่มีใครไปทำให้เกิดได้เลยแค่คำนี้นะคะสิ่งที่มีขณะนี้เกิดขึ้นไม่มีใครไปทำให้ได้ผ่านหูจนกว่าจะถึงขณะที่สภาพธรรมะปรากฏพิสูจน์แล้วใช่ไหมสิ่งนี้เกิดโดยไม่มีใครทำเพราะฉะนั้นปัญญาแต่ละครั้นเนี่ยก็จะตรงตามที่ได้ฟังว่าทุกคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นคำจริงจากการที่ประจักษ์แจ้งความจริงของสิ่งที่มีจริงไม่อย่างนั้นจะพูดได้ยังไงก็แค่คิดก็แค่ไตร่ตรองคนฟังก็คิดตามไตร่ตรองตามรู้ตามได้แค่นั้นแต่นี้นำไปสู่การที่จะดับกิเลสไม่ใช่ว่าระงับกิเลสอย่างที่ชาวบ้านสอนให้ไปทำอะไรต่างๆใช่ไหมคะแล้วก็ใช้ชื่ออ้างชื่อต่างๆแต่ไม่เข้าใจว่าแต่ละคำเนี่ยเป็นคำของใครเป็นคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าใครรู้พระองค์ตรัสรู้ไม่ใช่ว่าเราไปรู้อย่างที่พระองค์ตรัสแต่คำนั้นมาจากที่พระองค์ตรัสรู้เพราะฉะนั้นเราเริ่มเข้าใจความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและรู้ว่าอนุพุทธสาวกคือผู้ฟังสามารถจะเข้าใจได้ไม่มีกฎไม่มีหลักเกณฑ์ว่าพอโกรธขึ้นแล้วให้ทำอย่างนั้นให้สติมาหรืออะไรอย่างนั้นไม่ใช่เลยค่ะนั่นไม่มีความเข้าใจอะไรเลยแต่เป็นตัวตนทั้งหมดและจะเอาตัวตนไปละตัวตนได้ยังไงให้ทราบว่าเป็นเรื่องละเอียดให้ทราบว่าเป็นเรื่องลึกซึ้งให้ทราบว่าเป็นเรื่องที่หมักหมมสะสมมานานแสนนานประมาณไม่ได้เลยว่าสังสารวัฏก่อนนี้เท่าไหร่แล้วยังจะเป็นต่อไปอีกข้างหน้าเท่าไหร่และดับเหตุที่จะให้เกิดไม่เกิดอีกเลยเพราะฉะนั้นฟังแต่ละคำเนี่ยนะคะถ้ามีความเข้าใจเนี่ยก็จะค่อยๆมั่นคง
6: ครับท่านอาจารย์ครับอะไรคือเครื่องกั้นแล้วก็กั้นตอนไหนกั้นอย่างไร
0: ค่ะเราอยู่ไหน
6: เรานั่งอยู่ตรงนี
0: ้ทุกอย่างหมดเลย ไม่เหลือเลยสักนิดที่ไม่ใช่เรา
6: อย่างหมดเลยไม่เหลือเลยสักนิดที่ไม่ใช่เรา
0: ค่ะจำก็เราคิดก็เรา อยากก็เรามีอะไรเหลือที่ไม่ใช่เรารู้อย่างนี้ดีกว่าไม่รู้ใช่ไหมเพราะรู้ความจริงว่านี่แหละยากเท่าไหร่กว่าทรงแสดงขันห้าอุปาทานไม่เว้นอะไรสักอย่างซึ่งเกิดขึ้นเป็นที่ตั้งของความติดข้องทั้งหมดโดยไม่รู้ด้วยและนานแสนนานมาแล้วด้วยไม่ใช่แค่วันสองวัน
6: เป็นอุปาทานขันหมด
0: แค่ฟังคำนี้เห็นไหมคะปัญญาของความเข้าใจระดับไหนสลดหรือเปล่าหรือยังหรือแค่จำไม่ใช่คำอื่นเลยค่ะคำเดียวนี่แหละเข้าใจขึ้นเข้าใจขึ้น
8: ไม่บริสุทธิ์ถ้ายังไม่เข้าใจสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏตามความเป็นจริงในขณะนี้จิตก็ไม่สามารถจะบริสุทธิ์ได้เลยจากการสนทนาพระธรรมวินัยวันมาฆบูชาที่มสพ.1มีนาคม2561
0: ทุกคนมีจิตแต่จิตไม่บริสุทธิ์เพราะฉะนั้นจิตจะบริสุทธิ์ได้อย่างไรเพราะเหตุว่าแม้แต่จิตที่ไม่บริสุทธิ์ก็ยังไม่รู้เลยว่าไม่ใช่เราด้วยเหตุนี้ก่อนอื่นนะคะต้องมีความเข้าใจที่ถูกต้องเพราะเหตุว่าเมื่อมีความไม่เข้าใจมีความเห็นผิดไม่มีทางที่จะชำระจิตให้บริสุทธิ์ได้ด้วยเหตุนี้ก่อนอื่นค่ะต้องเป็นผู้ที่ตรง ขณะนี้มีจิตและก็มีมาตั้งแต่เกิดตลอดไม่เคยขาดจิตเลยตั้งแต่เกิดจนตายแต่ว่าถ้าไม่ได้ฟังธรรมะเลยจะรู้ไหมคะว่าเป็นจิตไม่สามารถที่จะรู้ได้เลยค่ะว่าไม่ใช่เราแต่เป็นธาตุรู้ซึ่งเกิดขึ้นรู้สิ่งหนึ่งสิ่งใดนะคะตลอดเวลาตั้งแต่เกิดจนกระทั่งขณะนี้ก็มีสิ่งที่ปรากฏให้รู้เป็นสิ่งที่ปรากฏให้เห็นทางตาบ้างเป็นสิ่งที่ปรากฏให้รู้ทางหูบ้างและขณะนี้ก็กำลังคิดนึกแต่ก็ไม่รู้เลยสักขณะเดียวว่านั่นคือธาตุรู้ซึ่งต้องรู้และกำลังรู้ด้วยในขณะนี้ด้วยเหตุนี้การชำระจิตให้บริสุทธิ์จะเป็นไปไม่ได้เลยถ้าขาดความเข้าใจสิ่งที่มีซึ่งความเข้าใจถูกภาษาบาลีก็จะใช้คำว่าสัมมาทิฏฐิหรือว่าปัญญาความเห็นถูกต้องนะคะในสิ่งที่กำลังมีเพียงเท่านี้ค่ะผู้ที่ได้สะสมมามากก็รู้ว่ายากและลึกซึ้งเพราะสิ่งที่กำลังมีคือเดี๋ยวนี้และจะมีความเห็นถูกต้องตามความเป็นจริงของสิ่งที่กำลังปรากฏถ้าไม่ได้ยินได้ฟังเลยนะคะไม่มีหนทางเลยที่จะรู้ว่าสิ่งนั้นเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปแล้วก็สืบต่อไม่ขาดสายเลยนะคะจนปรากฏว่าไม่มีอะไรดับไปทั้งสิ้นพระเจ้าก็ยึดถือสิ่งที่ปรากฏซึ่งเหมือนไม่ดับว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่น่ายินดีน่าพอใจแม้แต่ขณะที่เกิดไม่เห็นโลกนี้เลยโลกนี้ไม่ปรากฏแต่พอมีการรู้สึกตัวมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดเกิดแล้วใช่ไหมคะทันทีนั่นก็คือภาวะความเป็นเราจะไม่เป็นได้ยังไงในเมื่อไม่รู้และถ้ารู้เริ่มรู้เมื่อไหร่สามารถที่จะรู้ได้ว่าขณะนั้นนะคะมีความเป็นเราโดยไม่เคยรู้เลยว่าเป็นแต่เพียงธาตุที่เกิดขึ้นรู้พระเจ้าเป็นเราเรื่อยมาตั้งแต่เกิดจนตายพระเจ้าการชำระจิตให้บริสุทธิ์ไม่สามารถที่จะเป็นไปได้เลยถ้าไม่เข้าใจว่าจิตเดี๋ยวนี้ที่กำลังรู้ที่กำลังมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดปรากฏทางตาหูจมูกลิ้นกายนั้นไม่บริสุทธิ์เพราะว่าสะสมความไม่รู้มาแสนนานในแสนโกฏกับพระเจ้าหนทางเดียวนะคะก็คือว่าต่อเมื่อใดมีความเข้าใจถูกตามความเป็นจริงค่อยๆสะสมความเห็นถูกว่าสิ่งนั้นเป็นอย่างนั้นไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เป็นเราหรือเป็นของเรายากเพราะว่าสะสมความไม่รู้มานานเช่นทางตาเดี๋ยวนี้ค่ะสิ่งที่ทุกคนกำลังมีคือเห็นแต่ไม่รู้ใช่ไหมคะเห็นหมดแล้วดับแล้วเห็นอีกไม่รู้อีกแต่มีสิ่งที่ปรากฏให้เห็นเป็นรูปร่างสันฐานสืบต่อเป็นนิมิตะทำให้เห็นเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดตลอดสืบต่อกันทางตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วจะรู้ได้ยังไงว่าไม่ใช่เราเลยเป็นแต่เพียงธาตุที่เกิดขึ้นเห็นคือรู้ว่ามีสิ่งที่ปรากฏอย่างนี้เป็นธาตุที่เกิดขึ้นได้ยินนี่รู้ว่าเสียงนี้เป็นอย่างนี้แล้วดับแล้วหมดแล้วเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะนี่ค่ะจึงเป็นการฟังด้วยการไตร่ตรองและเห็นประโยชน์อย่างยิ่งนะคะว่าถึงอย่างไรทุกคนก็จะอยู่ในโลกนี้ไม่นานอาจจะเป็นเย็นนี้พรุ่งนี้ก็ได้แต่ไม่รู้สิ่งที่กำลังปรากฏกับเริ่มได้ยินได้ฟังคำที่สามารถที่จะทำให้รู้ว่าแม้จะจากโลกนี้ไปอะไรไปไม่ใช่เราแต่ก็เป็นธรรมะซึ่งเกิดและก็ดับเพราะฉะนั้นจากขณะสุดท้ายของชาตินี้นะคะก็เป็นขณะต่อไปของชาติหน้าแล้วก็ไม่รู้ต่อไปเพราะฉะนั้นความไม่รู้เนี่ยเป็นอย่างนี้ทุกวันจนกว่าจะค่อยๆได้ยินได้ฟังคำซึ่งยากที่จะเข้าใจแต่เป็นคำที่จริงกล่าวถึงความจริงของสิ่งที่มีต้องค่อยๆเข้าใจว่าขณะนี้ค่ะมีจิตแต่ว่าไม่บริสุทธิ์ไม่บริสุทธิ์เพราะอะไรเห็นก็ไม่รู้ว่าไม่ใช่เราแล้วก็เห็นก็ดับแล้วได้ยินก็ไม่รู้ว่าไม่ใช่เราได้ยินเกิดขึ้นแล้วก็ดับแล้วเพราะฉะนั้นขณะที่มีการเห็นมีการได้ยินแล้วไม่รู้ความจริงคือการเกิดดับของสภาพธรรมะขณะนั้นจิตก็ไม่บริสุทธิ์เพราะฉะนั้นความจริงใจนะคะสำคัญที่สุดของแต่ละคนได้ฟังอย่างนี้แล้วจะชำระจิตไหมต้องเป็นผู้ที่ตรงนะคะชำระจิตคือเหมือนเดิมคือไม่ฟังธรรมะอย่างนั้นหรือว่าจะชำระจิตได้นะคะก็ต่อเมื่อได้ยินได้ฟังคำซึ่งทำให้เกิดความเข้าใจถูกต้องมั่นคงขึ้นเพราะเหตุว่าเราไม่สามารถที่จะกั้นหรือว่าทำให้สิ่งหนึ่งสิ่งใดเกิดขึ้นมาได้เมื่อมีเหตุปัจจัยที่สิ่งใดจะเกิดสิ่งนั้นก็ต้องเกิดความติดข้องมีมากไหมทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจเดี๋ยวนี้และทุกวันเพราะฉะนั้นเมื่อมีความติดข้องมากอย่างนี้นะคะ ชำระจิตให้บริสุทธิ์ต้องเป็นด้วยความจริงใจรู้ว่าการชำระจิตไม่ใช่ไปทำอย่างอื่นเลยค่ะแต่เข้าใจสิ่งที่กำลังปรากฏเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงแสดงความจริงที่ได้ทรงตรัสรู้ใครจะรู้ความจริงของสิ่งที่กำลังปรากฏได้ค่อยๆเข้าใจจนกระทั่งรู้ความจริงว่าไม่มีเราไม่ใช่เราเริ่มจากมีการได้ยินได้ฟังว่าธรรมะไม่ใช่ไม่มีนะคะมีจริงๆแต่เมื่อเกิดขึ้นหลากหลายตามเหตุตามปัจจัยจึงไม่มีใครสามารถที่จะบังคับและยึดถือว่าสิ่งนั้นเป็นเราหรือว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เที่ยงได้แค่นี้ค่ะนี่คือชีวิตเพราะฉะนั้นชีวิตก็เป็นแต่ละหนึ่งขณะซึ่งเกิดดับสืบต่อไปเรื่อยๆตามเหตุตามปัจจัยเราอาจจะคิดว่าเราสามารถที่จะเป็นคนดีช่วยคนช่วยประเทศชาติช่วยอะไรก็ได้ทำสิ่งที่ดีแล้วแต่ว่าตลอดชีวิตดูเหมือนมีความสำคัญมากกับสิ่งนั้นแต่พอจากโลกนี้ไปไม่มีอะไรที่จะสำคัญเลยระหว่างที่ยังมีชีวิตหลงคิดว่าสำคัญและก็ทำสิ่งที่เข้าใจว่ามีประโยชน์แต่ว่าถ้าตราบใดก็ตามยังไม่รู้ความจริงว่าแต่ละขณะเนี่ยไม่ใช่เราเกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยแค่นี้ค่ะค่อยค่อยคิดว่าแม้แต่สิ่งที่จะเกิดขึ้นไม่ว่าอะไรทั้งหมดจะดีจะชั่วจะร้ายจะดีจะเปลี่ยนแปลงยังไงก็ต้องเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยเท่านั้นเองแล้วก็หมดไปแล้วก็ไม่มีอะไรเหลือแต่ละชาติเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นก็สิ่งที่ประเสริฐที่สุดก็คือการที่สามารถรู้ความจริงที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้เพราะเหตุว่าคำของพระองค์จะดำรงต่อไปก็ต่อเมื่อมีผู้ที่เข้าใจถูกถ้าผู้ใดก็ตามนะคะไม่เข้าใจธรรมะพูดไม่จริงคำไม่จริงไม่ตรงตามความเป็นจริงคำนั้นทำลายคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและอย่างอื่นจะสำคัญหรือในเมื่อแท้ที่จริงก็คือทั้งหมดเป็นธรรมะซึ่งเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยที่จะให้โลกเปลี่ยนแปลงที่จะให้ผู้คนเปลี่ยนแปลงที่จะให้สถานการณ์เปลี่ยนแปลงที่จะให้ตัวเองเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นเป็นไปได้หรือด้วยความไม่รู้เพราะฉะนั้นความรู้เนี่ยค่ะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งนะคะแต่ก็ยากที่จะเกิดถ้าไม่มีความตั้งใจอธิษฐานะที่มั่นคงที่จะเข้าใจความจริงของธรรมะเพราะเหตุว่าการเข้าใจความจริงของธรรมะนี่แหละจะช่วยโลกหรือว่าจะช่วยทุกคนได้จากการที่ไม่สามารถที่จะรู้ความจริงแล้วก็เป็นอกุศลต่างๆ

0: ิตเกิดดับสืบต่อเพราะจิตเกิดดับสืบต่ออย่างรวดเร็วที่สุดจึงเกิดเป็นบุคคลสิ่งต่างๆในทันทีซึ่งการที่จะรู้ในความเกิดดับของสภาพธรรมะไม่ใช่ง่ายเลยแต่เมื่อปัญญาเจริญขึ้นโดยลำดับก็สามารถประจักษ์แจ้งการเกิดขึ้นและดับไปของสภาพธรรมะตามความเป็นจริงได้แน่นอนจากการสนทนาพื้นฐานพระพิธรรมที่มสพ11กุมภาพันธ์2561
1: คุณวิชัยสงสัยว่าจิตเกิดดับสืบต่อและจะปรากฏความเป็นจิตไม่ใช่เราได้อย่างไรถ้าไม่มีการที่จะเข้าใจลักษณะของจิตโดยขณะนั้นจิตปรากฏกับสติและปัญญาที่สะสมจากการฟังจะไม่มีการรู้เลยค่ะว่าขณะนั้นไม่ใช่เราถ้าธาตุนั้นไม่ปรากฏเดี๋ยวนี้เห็นก็ยังเป็นเราได้ยินก็ยังเป็นเราเพราะธาตุรู้ยังไม่ปรากฏกับสติสัมปชัญญะซึ่งถ้าขณะนั้นธาตุรู้ปรากฏกับสติกับสัมปชัญญะคือปัญญาซึ่งมาจากไหนมาจากการฟังอย่างนี้แหละนานเท่าไหร่ก็นับไม่ได้เพราะเหตุว่าเป็นอนัตตาแต่ขณะใดที่สภาพธรรมนั้นปรากฏจึงสามารถที่จะรู้ได้ในความชัดเจนว่าธาตุรู้คืออย่างนี้ขณะนี้จิตเป็นยังไงคะมีจิตกำลังมีจิตแน่นอนค่ะเห็นนี่ก็เป็นจิตต่อให้จะพูดและก็ฟังไปอีกนานเท่าไหร่ก็จะไปบังคับให้รู้ไม่มีทางเป็นไปได้เลยความเข้าใจจะน้อยสักแค่ไหนในแต่ละครั้งที่ได้ฟังจนกว่าจะมีกำลังขึ้นจะให้ธาตุรู้ปรากฏง่ายๆเลยค่ะเหมือนอย่างสิ่งที่กระทบตาแล้วปรากฏเหมือนเสียงเหมือนกลิ่นได้หรือ
2: เป็นไปได้ยากครับที่ธาตุรู้จะปรากฏเหมือนกับรูปที่ปรากฏแก่จิตตามปกติครับได้ใช่
1: ถึงแม้รูปกำลังปรากฏก็หาใช่

0: แม้จะกล่าวว่าขณะที่เป็นดอกกุหลาบปรากฏแก่จิตเห็นหรือเปล่าคำนี้ก็ถ้าคิดพิจารณาก็จะเห็นความเป็นจริงของธาตุรู้จริงๆครับว่าต่างกันครับ
1: ค่ะแล้วคุณวิชัยก็พูดตั้งแต่เห็นและก็สภาพที่จำก็เกิดพร้อมเห็นแต่ไม่รู้ว่าเห็นอะไร
0: ใช่ครับ
1: ต้องดับไปแล้วจิตที่เกิดสืบต่อและสภาพที่จำสิ่งที่ได้เห็นก็สืบต่อ
0: สืบต่อ
1: จนกว่าจะถึงขณะที่คิดโดยเราไม่รู้เลยว่าขณะนี้กำลังคิดแต่ไม่ได้คิดเป็นชื่อไม่ได้คิดเป็นเรื่องแต่หารู้ไหมว่ากำลังคิดถึงสิ่งที่ปรากฏไม่ใช่เราคิดค่ะแต่สภาพคิดกำลังคิดนี่คือการสืบต่อวันหนึ่งวันหนึ่งเราไม่สามารถที่จะรู้จิตโดยละเอียดตามที่ได้ทรงแสดงไว้ถ้าถามว่ามีจิตอะไรบ้างขณะนี้ก็ยังต้องคิดเลยเดี๋ยวนี้มีจิตอะไรบ้างเท่าที่รู้ได้ไม่ใช่ไปให้เรียงตามลำดับวิถีจิตนี่คือความต่างกันแล้วของความรู้เรียนมาเป็นวิถีจิตแต่ละหนึ่งเกิดสืบต่อกันอย่างไรจนถึงขณะที่เป็นกุศลอกุศลนั่นคือเป็นจริงแต่ไม่รู้เพราะเหตุว่าจิตเกิดดับเร็วมากค่ะรู้ต้องรู้ด้วยตัวเองแต่ละคนลองตอบสินอกจากจิตเห็นแล้วมีอะไรบ้างมีจิตอะไรบ้าง
0: ก็มีจิตได้ยิน
1: รู้ไหมว่าจากจิตเห็นที่ดับไปกี่ขณะสืบต่อถึงจิตได้ยินแล้วเรารู้วันหนึ่งเห็นกี่ครั้งได้ยินกี่ครั้งคิดเรื่องราวต่างๆมากมายมหาศาลการเกิดดับสืบต่อไม่มีใครสามารถที่จะนับได้และจะเจาะจงให้รู้อย่างนั้นอย่างนี้ให้เข้าใจอย่างนั้นอย่างนี้เป็นไปไม่ได้เลยนอกจากฟังแล้วก็รู้ความจริงว่าขณะที่ฟังกว่าจะเข้าใจมั่นคงค่ะไม่ใช่แค่เข้าใจฟังบอกว่าจิตเป็นธาตุรู้ก็เข้าใจมั่นคงแค่ไหนว่าไม่ใช่สิ่งที่กำลังปรากฏและก็เห็นกับได้ยินห่างกันแค่ไหนเพราะว่าเห็นดอกกุหลาบไปแล้วยังไม่ทันได้ยินเลยสภาพธรรมะเกิดดับเร็วสุดที่จะประมาณได้มีปัจจัยที่จะมีโอกาสได้ยินได้ฟังคำซึ่งในสังสารวัฏแสนยากที่จะมีโอกาสได้ฟังแต่ละชาติเพราะไม่รู้ว่าจะได้ยินมากน้อยแค่ไหนเคยได้ยินมาแล้วเท่าไหร่และจะเข้าใจเพิ่มเติมอีกเท่าไหร่จะค่อยๆละคลายความไม่รู้ไปทีละน้อยเท่าไหร่จนกว่าคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะปรากฏไม่ใช่ไม่มีมีแต่ปรากฏไหมอย่างจิตใครๆก็บอกว่ามีจิตปรากฏหรือเปล่าว่าเป็นจิตอดทนไหมรู้ได้แน่รู้ได้แน่ที่มีบางท่านท่านก็บอกว่าท่านปลาบปลื้มดีใจเพราะรู้ได้แน่แต่เมื่อไหร่ไม่สำคัญแต่ว่ารู้ได้แน่ๆค่ะเพราะว่าถ้าท่านท้อถอยยิ่งเพิ่มความไม่รู้การที่สามารถที่จะไม่หวั่นไหวและรู้ว่ารู้ได้แต่ไม่ใช่เราถ้ายังเป็นเราที่จะรู้อยู่ตราบใดไม่มีทางที่จะรู้ได้เลยธรรมะละเอียดลึกซึ้งอย่างยิ่งการฟังเพื่อเข้าใจเข้าใจไม่ใช่เราแต่ความเข้าใจนั้นจะค่อยๆเพิ่มขึ้นปรุงแต่งให้มีการเข้าใจขึ้น

0: มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาขอเชิญฟังรายการสนทนาธรรมกับอาจารย์สุจินต์บริหารวนเขต
1: พื้นฐานพระอภิธรรมตอนที่1007ที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ที่9สิงหาคมพุทธศักราช2558
2: อกุศลทั้งหลายเนี่ยนะคะมีโทษในขณะที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะก็ทำร้ายตัวเองอยู่แล้วนะคะอย่างเช่นโทสะอย่างเงี้ยนะคะเกิดขึ้นก็เผาผลาญจิตของผู้นั้นแล้วยังให้ผลเป็นโทษเป็นทุกข์อีกก็คือมีวิบากเป็นทุกข์นั่นเองแล้วก็กำลังของอกุศลทั้งหลายเนี่ยนะคะมีตั้งหลายระดับใช่ไหมคะระดับที่เกิดขึ้นเพียงเล็กน้อยเป็นอาสวะเป็นกิเลสที่มีกำลังมากขึ้นอย่างเช่นโลภะที่มีกำลังมากขึ้นเนี่ยนะคะก็เป็นความยึดมั่นยึดมั่นที่เป็นไปในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะยึดมั่นในความเห็นผิดเป็นข้อปฏิบัติต่างๆซึ่งก็

0: ็นอกุศลธรรมทั้งหลายแล้วก็ท่านกล่าวถึงเนี่ยนะคะในบรรดาอกุศลทั้งหลายเนี่ยความเห็นผิดเนี่ยมีโทษมากที่สุดเพราะว่าเมื่อเกิดขึ้นเนี่ยนะคะก็ทำให้ผู้นั้นเนี่ยนะคะติดข้องอยู่ในความเห็นนั้นเพราะว่าเกิดร่วมกับโลภะด้วยแล้วก็ลักษณะของความเห็นผิดเนี่ยก็เป็นทิฏฐุปาทานนะคะเป็นศีลปตุปาทานเมื่อมีความเห็นผิดก็จะมีข้อปฏิบัติที่ผิดนะคะเมื่อข้อปฏิบัติผิดก็ทำให้ผิดไปหมดเลยการที่จะเห็นโทษของอกุศลทั้งหลายได้นี่นะคะก็ต้องมีการฟังธรรมเพราะว่าปัญญาเท่านั้นนะคะที่จะเป็นเครื่องชี้นำให้ถูกต้องว่าอะไรถูกอะไรผิดถ้าไม่มีความเข้าใจถูกเลยนะคะไม่สามารถจะเห็นโทษของอกุศลได้เลยเพราะว่าผู้ที่มีอกุศลเกิดขึ้นแล้วถูกครอบงำด้วยอกุศลไม่รู้ตัวเองตามความเป็นจริงขณะนั้นเพราะมีอวิชชาที่ปกปิดเอาไว้ไม่ให้รู้ลักษณะของธรรมะตามความเป็นจริงได้เลยถึงแม้จะมีสภาพธรรมะปรากฏอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะประโยชน์ที่สุดก็คือศึกษาธรรมะเพื่อให้เข้าใจเพราะว่าความเข้าใจเนี่ยนะคะก็อุปมาเหมือนกับแสงสว่างเนี่ยนะคะที่จะนำทางไปในที่มืดทั้งหลายเพราะว่าอวิชชาเนี่ยนะคะเป็นความมืดมิดที่ปกปิดไปหมดเลยถ้าไม่มีปัญญาซึ่งเป็นแสงสว่างค่อยๆมีขึ้นสะสมขึ้นจะไปในทางที่ถูกต้องจะเห็นหนทางได้อย่างไร
1: ครับกราบท่านอาจารย์ครับถ้ากล่าวถึงระดับของกิเลสนี่ก็มีมากตั้งแต่บางเบารุ่มรุมแล้วก็ถึงขั้นล่วงเป็นทุจริตกรรมครับท่านอาจารย์ครับถ้ากล่าวถึงชีวิตประจำวันสำหรับผู้ที่มีโอกาสได้ศึกษาพระธรรมท่านก็บอกว่าถ้ากล่าวถึงอกุศลกรรมที่เป็นการล่วงทุจริตกรรมอย่างเช่นฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ท่านก็บอกว่าท่านคงไม่ทำแต่ว่าก็เป็นการกล่าวถึงว่าเห็นโทษของระดับของกิเลสที่มีมากแต่ว่ากิเลสที่เป็นไปในชีวิตประจำวันอย่างเช่นแม้ขณะนี้ที่สภาพธรรมปรากฏก็ไม่รู้เกิดความติดข้องยินดีพอใจยังไม่เห็นโทษในระดับของกิเลสที่เกิดขึ้นเป็นไปในขณะนี้ครับท่านอาจารย์ครับในความเป็นจริงแล้วก็ได้ฟังว่าในเมื่อเป็นผู้ประมาทในอกุศลในชีวิตประจำวันต่อไปเมื่อสะสมไปข้างหน้าก็จะมีกำลังถึงขั้นล่วงเป็นทุจริตกรรมได้ครับท่านอาจารย์ครับในความละเอียดแล้วเป็นอย่างไรครับ
2: อกุศลสามารถที่จะเห็นโทษของอกุศลได้ไหมคะ
1: อกุศลไม่สามารถเห็นครับ
2: ไม่มีทางเลยนะคะเพราะว่าอกุศลทุกขณะที่เกิดมีอวิชชาความไม่รู้เกิดร่วมด้วยเพราะฉะนั้นเมื่อมีความไม่รู้เกิดร่วมด้วยเนี่ยแล้วจะไปเห็นโทษของอกุศลก็เป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้เลยด้วยเหตุนี้นะคะการฟังธรรมะจึงต้องฟังเพื่อเข้าใจเข้าใจนี้ก็ไม่ใช่เราและก็ไม่ใช่ของเราด้วยนะคะแล้วก็จะเกิดขึ้นโดยไม่มีการฟังคำของผู้ที่ได้ทรงตรัสรู้แล้วเนี่ยย่อมเป็นไปไม่ได้และก็เห็นยากจริงๆค่ะเพราะเหตุว่าต้องเป็นปัญญาที่เข้าใจและอบรมแล้วนะคะค่อยๆเพิ่มขึ้นเช่นทุกคนเนี่ยค่ะชอบโลภะหรือเปล่าโลภะไม่ดีแน่ใช่ไหมคะติดข้องแต่ชอบโลภะได้ยังไงเห็นไหมคะเป็นสภาพธรรมะที่เป็นโทษลองคิดว่าถ้าไม่มีการติดข้องเลยเนี่ยสบายไหมไม่เดือดร้อนเลยใช่ไหมคะแต่ก็ติดข้องแล้วก็ยังชอบโลภะด้วยเพราะอวิชชาเพราะความไม่เห็นโทษเพราะว่าโลภะเนี่ยค่ะมีลักษณะที่ติดข้องต้องในสิ่งที่น่าพอใจจะไปติดข้องในสิ่งที่ไม่น่าพอใจได้ไหมลองคิดดูนะคะน่ากลัวน่าเกลียดและจะให้ไปติดข้องชอบสิ่งนั้นได้ไหมคะก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นสภาพธรรมะแต่ละอย่างเนี่ยค่ะจะเกิดได้ไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครนะคะแต่ก็หลากหลายเช่นอกุศลที่เป็นความติดข้องมีอกุศลที่เป็นโทสะความขุ่นเคืองไม่พอใจมีต้องเป็นอกุศลที่ต่างกันเพราะฉะนั้นพอได้ยินคำว่าขุ่นเคืองไม่พอใจไม่ใช่ว่าอยู่ในตำราแต่ขณะใดก็ตามที่มีความรู้สึกขุ่นใจไม่พอใจนะคะเพิ่มขึ้นมากขึ้นจนกระทั่งถึงกับโกรธในใจมากขึ้นอีกนะคะทางกายทางวาจาติดตามมาแล้วเห็นโทษไหมขณะนั้นขณะที่กำลังเป็นอย่างนั้นไม่เห็นโทษเลยทั้งที่เคยได้ยินได้ฟังมาแล้วว่าอกุศลทั้งหลายมีโทษมากและอกุศลทั้งหมดด้วยไม่ใช่แต่เฉพาะโทสะซึ่งใครๆก็ไม่ชอบแต่โลภะซึ่งเป็น อกุศลที่ตรงกันข้ามกับโทสะเพราะว่าอยากได้ติดข้องเท่าไหร่ก็ไม่พอแต่พระผู้มีพระภาคตรัสว่าเป็นพิษและเป็นโทษเพราะเหตุใดคะเพราะเหตุว่าขณะนี้ทุกคนนะคะที่มีอกุศลเกิดขึ้นอกุศลทุกอย่างเป็นพิษเพราะเหตุว่าทำให้เดือดร้อนในภายหลังแม้ในขณะที่กำลังเกิดเป็นพิษก็ไม่รู้สึกนะคะแต่จะไปรู้สึกตอนที่เดือดร้อนแล้วเพราะพิษนั้นแต่กำลังที่บริโภคหรือกำลังกลืนกินสิ่งที่เป็นปกติในขณะนี้ที่เป็นพิษก็ไม่รู้สึกตัวเลยด้วยเหตุนี้จึงต้องอาศัยพระธรรมที่ทรงแสดงให้เห็นว่าไม่ใช่เฉพาะโทสะไม่ใช่เฉพาะอวิชชานะคะแม้โลภะซึ่งน่าพอใจและติดข้องก็เป็นโทษด้วยจึงต้องอาศัยพระธรรมมีพระธรรมเป็นที่พึ่งจึงค่อยๆพิจารณาเห็นโทษของสิ่งที่เป็นโทษจริงๆได
1: ้ข้อความจากอรรถกถานะครับน่าอัศจรรย์พระพุทธศาสนาที่บุคคลเลือกสรรแล้วทำให้ละทิ้งในสิ่งที่ผิดและน้อมประพฤติในสิ่งที่ถูกต้องนี่คือเป็นคุณประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการที่มีโอกาสได้ยินได้ฟังพระธรรมคำสอนที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงซึ่งก็ไม่ใช่ตัวตนแต่ว่าเป็นความเจริญขึ้นของธรรมะฝ่ายดีที่ปรุงแต่งให้น้อมประพฤติในสิ่งที่ถูกต้องดีงามแล้วก็เว้นในสิ่งที่ไม่ดีซึ่งก็เป็นประโยชน์ทุกกาลสมัยจริงๆนะครับสำหรับการที่มีโอกาสได้ยินได้ฟังพระธรรมคำสอนที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงครับ
3: เจริญพรโยมอาจารย์และก็ญาติโยมทุกท่านครับเข้าใจกันว่ามาฟังธรรมะแต่ไม่เข้าใจว่าธรรมะคืออะไรครับเจริญพร
2: สิ่งที่มีจริงๆจ้ะค
3: ่ะอะไรคือสิ่งที่มีจริงครับ
2: ขณะนี้เห็นจริงๆเกิดจริงๆเห็นจริงๆเป็นธรรมะจ้ะค่ะเสียงมีจริงปรากฏจริงๆได้ยินมีจริงได้ยินก็จริงเป็นธรรมะเสียงก็จริงเป็นธรรมะทุกอย่างที่มีจริงคิดก็จริงทุกอย่างที่จริงเป็นธรรมะจ้ะค่ะ
3: จะเข้าใจได้อย่างไรว่าเป็นจริงอย่างอาจารย์พูดนะครับ
2: คนตาบอดเห็นไหมเจ้าค่ะ
3: ไม่เห็นจารย์พ
2: รเจ้าค่ะเพราะฉะนั้นคนตาบอดมาบอกว่าเห็นมีจริงๆหรือเปล่า
3: ไม่จริง
2: เพราะไม่เห็น
3: ไม่เห็น
2: แต่ขณะนี้กำลังเห็นใครจะบอกว่าไม่เห็นได้เพราะฉะนั้นในขณะที่กำลังเห็นนี่แหละเห็นจริงๆมีจริงๆเป็นธรรมะเจ้าค่ะเริ่มรู้ว่ายังไม่รู้ในสิ่งที่มีจริงตั้งแต่เกิดจนตายมีสิ่งที่มีจริงทุกชาติแต่ไม่เคยรู้มาก่อนเลยจนกว่าจะได้ฟังพระธรรมและพระผู้มีพระภาคก็ไม่ได้ตรัสพระธรรมเป็นภาษาไทยแต่ใช้ภาษาที่ชาวเมืองนั้นเข้าใจได้คือภาษามัคคีเป็นภาษาที่ดำรงพระศาสนาไว้เราก็เลยเรียกว่าภาษาบาลีคือปาละหรือปาลีเพราะฉะนั้นเมื่อมีผู้ที่สามารถศึกษาภาษาบาลีแล้วก็เข้าใจได้ถูกต้องก็มีการแปลถ่ายทอดคำที่เป็นภาษาบาลีเป็นภาษาของตนของตนเพราะฉะนั้นภาษาไทยเราก็ใช้คำไหนก็ตรงกับคำที่พระผู้มีพระภาคได้ตรัสไว้แล้วในภาษานั้นเช่นเห็นชาวเมืองนั้นใช้คำว่าจักขุวิญญาณหรือจักขุวิญญาณนะแต่ว่าคนไทยไม่รู้จักไม่ใช้คำนี้ก็ใช้คำว่าเห็นแต่เปลี่ยนแปลงลักษณะของเห็นไม่ได้เลยจ้ะค่ะเพราะฉะนั้นเห็นเกิดขึ้นที่ไหนไม่ต้องคิดถึงรูปร่างไม่ใช่แมวเห็นนกเห็นคนเห็นเทวนาเห็นพรหมเห็นแต่เห็นเป็นเห็นและเห็นก็เกิดขึ้นเห็นแล้วก็ดับไปแล้วก็ไม่กลับมาอีกเพราะฉะนั้นเห็นจะเป็นอื่นไม่ได้จ้ะค่ะนอกจากเป็นสิ่งที่มีจริงซึ่งไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครใครอยากใช้เห็นเกิดแต่ไม่มีปัจจัยที่เห็นจะเกิดเห็นก็เกิดไม่ได้ใครไม่อยากจะเห็นเลยแต่เมื่อมีปัจจัยพร้อมที่เห็นจะเกิดใครก็ยับยั้งเห็นไม่ให้เกิดไม่ได้และไม่ใช่แต่เฉพาะเห็นจ้ะค่ะทุกอย่างที่มีทุกอย่างที่เกิดขึ้นต้องมีปัจจัยที่จะทำให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นเป็นอย่างนั้นซึ่งไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใคร
3: แล้วก็มีโยมถามว่าถ้าเห็นมีจริงเหมือนอาจารย์พูดอย่างนี้ล่ะจะเข้าใจไม่มีประโยชน์ยังไงเห็นจริงได้ยินก็จริงอะไรอย่างเงี้ยในเมื่อเขาบอกว่าเขาก็เห็นทุกวันได้ยินทุกวันและธรรมะบอกว่าเห็นจริงได้ยินมีจริงจะมีประโยชน์อะไรจารย์พ
2: ลเพราะเหตุว่าไม่รู้จริงเข้าใจผิดว่าเห็นเป็นเราเห็น คิดเป็นเราคิดสุขเป็นเราสุขชอบเป็นเราชอบธรรมะเกิดขึ้นธรรมะดับไปทุกขณะแต่เพราะไม่รู้จึงเป็นทุกข์เพราะยึดถือธรรมะว่าเป็นเรา
3: แสดงว่าเห็นไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนที่เห็นใช่ไหมครับ
2: เห็นเป็นเห็นใช่ค่ะไม่ใช่ตาไม่ใช่สิ่งที่กำลังปรากฏให้เห็นเป็นแต่ละหนึ่งเพราะฉะนั้นสภาพธรรมะทั้งหมดไม่ว่าจะกี่สากลจักรวาลก็ตามแต่ก็เป็นประเภทที่ต่างกันคือธรรมะประเภทหนึ่งเกิดจริงๆมีจริงๆแต่ไม่รู้อะไรเลยไม่สามารถจะรู้อะไรได้สภาพธรรมะนั้นพระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติว่ารูปธรรมแต่ถ้ามีแต่เฉพาะรูปธรรมไม่มีธาตุรู้สิ่งนั้นเลยก็ไม่มีการเดือดร้อนเลยแต่นามธรรมไม่ใช่รูปธรรมและนามธรรมก็ไม่มีรูปใดๆเจือปนเลยทั้งสิ้นนามธรรมก็มีปัจจัยที่จะเกิดขึ้นและก็ดับไปรูปธรรมก็มีปัจจัยที่เกิดขึ้นและก็ดับไปจึงตรัสไว้ว่าสังขารธรรมทั้งหลายไม่เที่ยงเป็นทุกข์เพราะเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปแล้วก็เป็นอนัตตาแต่ชาวโลกเป็นทุกข์เพราะไม่รู้ไม่ว่าใครก็ตามเกิดมาแล้วไม่พ้นจากทุกข
3: ์คำว่าสังขารธรรมทั้งหลายทุกปัจจัยปรุงแต่งเป็นทุกข์แต่ขอให้อาจารย์ช่วยอธิบายความละเอียดลึกซึ้งของสังขารธรรมทั้งหลายเนี่ยเป็นทุกข์อย่างไรอาจารย์พลในเมื่ออวิชชาความไม่รู้เนี่ยมันนานแสนมากทำให้ไม่เข้าใจตรงตามความเป็นจริงอาจารย์พล
2: เจ้าค่ะที่จริงการพูดธรรมะถึงสิ่งที่มีจริงในขณะนี้ได้พูดไปแล้วแต่ไม่ใช่คำภาษาบาลีเช่นกล่าวว่าเห็นขณะนี้เมื่อถึงเวลาคือพร้อมด้วยปัจจัยที่ทำให้เกิดขึ้นจริงเกิดขึ้นได้ถ้าไม่มีตาจากครูภาษาถ้าไม่มีคนตาบอดจะไม่มีเห็นเกิดขึ้นได้เลยคำนี้แสดงถึงทุกอย่างที่เกิดต้องอาศัยสิ่งที่ทำให้เกิดขึ้นเกิดเองตามลำพังไม่ได้ภาษาบาลีเขาใช้คำว่าสังขารธรรมะหมายความถึงธรรมะที่อาศัยปัจจัยปรุงแต่งอาศัยทำให้เกิดมีขึ้นแล้วก็ดับไปเพราะฉะนั้นสังขารธรรมทั้งหลายสัพเพสังขาราอนิจจาหมายความว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่กำลังปรากฏในขณะนี้เกิดแล้วจึงปรากฏว่ามีจริงๆแต่เมื่อเกิดแล้วมีแล้วก็ดับไปหามีไม่แต่ไม่รู้เลยสักขณะเดียวว่าขณะนี้เสียงเมื่อกี้นี้ก็ดับแล้วเห็นเมื่อกี้นี้ก็ดับแล้วคิดเมื่อกี้นี้เนี่ยก็ดับแล้วทุกอย่างเพียงเกิดขึ้นเล็กน้อยแต่สืบต่อจนกระทั่งไม่มีช่องว่างที่จะทำให้คิดว่าสิ่งนั้นเกิดแล้วดับไปก็เข้าใจว่ายังมีอยู่เพราะฉะนั้นพระผู้มีพระภาคเมื่อทรงตรัสรู้ความจริงว่าสิ่งที่เพียงเกิดขึ้นแล้วดับไปสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขแต่คนไม่เคยชินกับความหมายของคำว่าทุกข์ที่เป็นสังขารธรรมชินแต่ความรู้สึกเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์แต่คำว่าสัพเพสังขาราอนิจจาสัพเพสังขาราทุกขาสัพเพธรรมานตาสัพเพสังขาราหมายความถึงทุกอย่างที่กำลังปรากฏในขณะนี้เกิดแล้วจึงปรากฏและที่จะเกิดได้ก็เพราะเหตุปัจจัยเมื่อเกิดแล้วก็ดับไปลักษณะที่ดับไปใช้คำว่าทุกขะซึ่งเป็นอริยะทุกข์ไม่ใช่ทุกข์ทั่วๆไปธรรมดาเพราะเหตุว่าเป็นทุกข์ที่ทำให้ผู้รู้สามารถที่จะละคลายความไม่รู้และความติดข้องได้เพราะเหตุว่าลักษณะที่เพียงเกิดแล้วมีเพียงสั้นมากเล็กน้อยมากแล้วก็ดับไปควรหรือที่จะเห็นว่าสิ่งนั้นเป็นสุขทุกคนคิดว่าเกิดมาเป็นสุขกินแล้วก็นอนแล้วก็เที่ยวแล้วก็สนุกสนานแต่ว่าสุขหรือในเมื่อไม่ใช่เราแต่เป็นสิ่งที่มีปัจจัยเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปอยู่ตลอดเวลาโดยไม่รู้ความจริงเลยว่ามีเพียงชั่วขณะที่เกิดแล้วก็ดับไปโดยไม่รู้ไม่เข้าใจว่าขณะนี้ไม่เหลือไม่มีเพราะฉะนั้นถ้าจะกล่าวว่าไม่มีก็ได้เจ้าค่ะเพราะว่าเดิมก็ไม่มีแล้วก็มีแล้วก็หามีไม่อย่างได้ยินยังไม่ได้ยินก็เกิดได้ยินแล้วได้ยินก็หมดไปแล้วก็มีสิ่งอื่นเกิดสืบต่อเหมือนมีอยู่ก็ติดข้องในสิ่งที่มีต่อไปว่าสิ่งนั้นยังมีอยู่แต่ถ้ารู้ความจริงว่าแม้แต่สิ่งเดียวที่เกิดขึ้นสิ่งนั้นก็ไม่มีแล้วไม่มีจริงๆเพราะฉะนั้นแต่ละสิ่งซึ่งเกิดก็ไม่มีเกิดแล้วก็ไม่มีเกิดแล้วก็ไม่มีเพราะฉะนั้นในที่สุดก็ไม่มีอะไร พราะทุกอย่างที่เกิดก็ดับไปก็ไม่มีเพราะฉะนั้นถ้ามีความเข้าใจอย่างนี้จริงๆควรหรือที่จะเห็นว่าเป็นสุขเพราะทุกในที่นี้หมายความถึงสภาพธรรมะที่ไม่เป็นที่ยินดีใครยินดีในการเกิดดับเพราะฉะนั้นลักษณะที่เกิดดับเป็นทุกข์แต่ไม่ใช่ทุกขเวทนาไม่ใช่ความรู้สึกที่เกิดขึ้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขพระเวทนาหมายความถึงความรู้สึกซึ่งเกิดในขณะใดก็ตามที่มีการรู้สิ่งใดที่ปรากฏก็จะต้องมีความรู้สึกอย่างหนึ่งอย่างใดในสิ่งนั้นแต่ลักษณะของทุกขลักษณะสำหรับทุกอย่างที่เกิดจ้ะค่ะไม่เว้นเลยแม้แต่ความรู้สึกเป็นสุขก็ไม่เที่ยงความรู้สึกเป็นทุกข์ก็ไม่เที่ยง
3: ก็แสดงให้เห็นถึงสภาวะของสังขารธรรมทั้งหลายที่ไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนที่จะไม่เที่ยงที่จะเป็นทุกข์เป็นสุขใช่ไหม
2: ไม่มีจ้ะค่ะ
3: เพราะไม่มี
2: ค่ะเพียงแค่เกิดแล้วก็ดับแล้วมีอยู่ที่ไหนสิ่งที่เกิดและดับอยู่ที่ไหนก็ไม่มีและขณะนี้ก็กำลังเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นจริงไม่มีเมื่อรู้ว่าไม่มีเมื่อไหร่ก็ไม่ติดข้องแต่ถ้ารู้ว่ายังมีอยู่ก็ติดข้องก็ยังเป็นเรายังเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใด
4: กราบเรียนท่านอาจารย์ขณะที่สติปัฏฐานเกิดขึ้นรู้ความจริงของสภาวะธรรมะนะครับจะเป็นอารมณ์ที่เป็นอดีตได้ไหมอารมณ์ของอนาคตได้ไหม
2: ค่ะไม่ทราบท่านผู้ฟังสนใจเรื่องนี้หรือเปล่านะคะเพราะเหตุว่าจริงๆแล้วเนี่ยค่ะการฟังพระธรรมแต่ละครั้งเพื่อเข้าใจถูกเข้าใจอะไรถูกคะเข้าใจสิ่งที่มีจริงที่กำลังปรากฏใครเข้าใจแล้วบ้างขณะนี้มีสิ่งที่กำลังปรากฏใครเข้าใจความจริงของสิ่งที่ปรากฏแล้วบ้างถ้าเข้าใจแล้วก็ไม่ต้องฟังนะคะเพราะเหตุว่าเข้าใจแล้วแต่รู้ได้เลยค่ะเป็นผู้ที่ตรงไม่เข้าใจได้แต่ฟังเช่นขณะนี้นะคะมีเห็นแต่เราก็เห็นมาตั้งแต่เช้าแล้วขณะไหนที่เข้าใจเห็นตามความเป็นจริงว่าเห็นอย่างนี้แหละเหมือนอย่างนี้เลยไม่ว่าจะเห็นวันไหนเมื่อไรที่ไหนเห็นก็เกิดขึ้นแล้วก็มีสิ่งที่กำลังปรากฏให้เห็นแล้วก็ดับไปแต่ว่าก็ยังมีสภาพธรรมะอื่นนะคะที่เกิดดับสืบต่ออยู่ตลอดเวลาไม่ขาดสายเลยเพราะฉะนั้นการที่รู้จักสภาพธรรมะแต่ละหนึ่งโดยการที่ไม่ฟังพระธรรมไม่มีทางที่จะเป็นไปได้เลยนะคะเพราะเหตุว่าเราไม่เคยคิดถึงเห็นไม่เคยคิดถึงได้ยินไม่เคยคิดถึงคิดเดี๋ยวนี้ที่กำลังคิดว่าแท้ที่จริงแล้วคิดเกิดตามปัจจัยว่าใครประสบพบเห็นอะไรมีเรื่องอะไรเกี่ยวข้องกับใครเหตุการณ์อย่างไรนะคะก็เป็นปัจจัยที่จะให้เกิดคิดค่ะไม่ใช่เราไปบังคับให้คิดหรือเราไปทำให้คิดเกิดขึ้นได้แต่คิดก็เกิดซึ่งไม่มีใครสามารถที่จะยับยั้งได้เพราะฉะนั้นถ้าฟังธรรมะนะคะต้องรู้ว่าเพื่อความเห็นที่ถูกต้องว่าทุกสิ่งที่มีเป็นสิ่งที่มีจริงเพียงชั่วคราวคือเกิดขึ้นแล้วก็หมดไปแล้วก็ไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครทั้งสิ้นตั้งแต่เช้ามาคิดอย่างนี้หรือเปล่าคะเห็นชั่วคราวได้ยินชั่วคราวคิดชั่วคราวจำชั่วคราวเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างนะคะเกิดขึ้นสั้นมากแล้วก็ดับไปอย่างรวดเร็วนะคะแต่ก็สืบต่อจนกระทั่งปิดบังว่าแท้ที่จริงแล้วแต่ละอย่างที่มีจริงที่ปรากฏดับแล้วไม่เหลือเลยจริงหรือเปล่าแต่ไม่รู้อย่างนี้เพราะมีสิ่งที่เกิดสืบต่อทันทีไม่มีระหว่างขั้นเลยและชีวิตก็คืออย่างนี้ค่ะมีสภาพธรรมะที่มีปัจจัยทำให้เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปนานแสนนานมาแล้วไม่เคยหยุดเลยและจะต่อไปอีกนานไหมคะจนตายแล้วก็ยังต่อไปอีกคือเกิดอีกแล้วก็ต่อไปอีกจนตายไม่สิ้นสุดเลยเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะเพื่อค่อยๆเข้าใจว่าความจริงเป็นอย่างนี้ใช่ไหมที่ว่าชีวิตทุกชีวิตไม่มีใครสามารถที่จะบังคับบัญชาได้เลยทั้งสิ้นบังคับให้เห็นเกิดขึ้นก็ไม่ได้บังคับให้ไม่คิดก็ไม่ได้ทั้งหมดเนี่ยค่ะเมื่อไหร่ที่รู้ความจริงเมื่อนั้นก็รู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าที่ทรงตรัสรู้ก็คือว่ารู้ความจริงของสิ่งที่มีจริงในชีวิตตั้งแต่เกิดจนตายทุกชาติ โดยความละเอียดยิ่งนะคะเพื่อที่จะให้เห็นว่ามีตัวตนมีสัตว์บุคคลมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ยั่งยืนจริงหรือเปล่าไม่มีเลยสักขณะเดียวไม่ว่าตั้งแต่เกิดจนกระทั่งถึงเดี๋ยวนี้และต่อไปก็จะมีสิ่งที่ปรากฏอย่างนี้แหละโดยไม่รู้ความจริงว่าสิ่งนั้นเกิดสืบต่อกันสิ่งหนึ่งเกิดแล้วดับไปแล้วก็ไม่กลับมาอีกหมดไปเลยและสิ่งอื่นก็เกิดสืบต่อโดยที่ว่าถ้าสามารถที่จะเข้าถึงความจริงของสิ่งที่กำลังเกิดดับเดี๋ยวนี้ได้นะคะเริ่มค่อยๆสะสมการเห็นความไม่มีสาระของการที่เพียงสิ่งหนึ่งสิ่งใดปรากฏดับแล้วไม่กลับมาอีกเลยแค่นี้ค่ะถ้ายังไม่รู้จริงๆอย่างนี้นะคะก็เป็นสิ่งที่น่าพอใจทั้งหมดไม่ว่าอะไรจะปรากฏทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจเพราะมีแล้วจะไม่ให้พอใจสิ่งที่ปรากฏได้ยังไงด้วยเหตุนี้การฟังพระธรรมนะคะก็คือว่าฟังเพื่อรู้ว่ามีผู้ที่ทรงตรัสรู้ความจริงของสภาพธรรมะที่ใครก็ตามที่เห็นประโยชน์ว่าเกิดมาแล้วควรรู้ความจริงก่อนที่จะจากโลกนี้ไปก็สามารถที่จะฟังไตร่ตรองแล้วก็เริ่มเข้าใจว่าความจริงเป็นสิ่งซึ่งมีทุกวันแต่ไม่รู้ทุกวันจนกว่าจะฟังพระธรรมก็ค่อยๆเข้าใจขึ้นประโยชน์อยู่ที่ฟังเข้าใจค่ะไม่ว่าจะพูดถึงอะไรก็ตามเพราะฉะนั้นเมื่อกี้นี้นะคะพูดถึงสติเร็วจังมีสิ่งที่กำลังปรากฏแล้วพูดถึงสติสามารถที่จะรู้จักสติได้ไหมว่าสติคืออะไรเห็นเป็นสติหรือเปล่าได้ยินเป็นสติหรือเปล่าเพราะฉะนั้นธรรมะต้องฟังอย่างละเอียดยิ่งค่ะแต่ก็เป็นสิ่งที่จะต้องไตร่ตรองแต่ละคำเพราะว่าคนไทยก็ใช้คำนี้มากใช้ผิดหรือใช้ถูกถ้าไม่ได้ศึกษาธรรมะนะคะใช้เองข้ามถนนต้องมีสตินะคะถ้าไม่มีสติเดี๋ยวจะถูกรถชนนี่ไม่ใช่ความหมายของสภาพธรรมะซึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ลักษณะของสภาพธรรมะอย่างหนึ่งไม่ใช่อย่างที่เราคิดเลยตรงกันข้ามสติเป็นสภาพธรรมะฝ่ายดีเพราะเหตุว่าตลอดชีวิตเนี่ยค่ะธรรมะที่เป็นฝ่ายดีก็มีที่ไม่ดีก็มีโลภะความโลภความติดข้องความต้องการ
5: มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาอนุโมทนาคุณพัฒนันแสนสุขคุณพิมพ์สิริคุณพิชิตพลและคุณพิชัยยุทธทองร่มโพคุณสิริพันธ์กล่อมสิทธิ์คุณปริญวุฒิกุลพิเนศคุณนัชยาอิทธิพลกังวานคุณพิศวาสแสงหิรันคุณขจีรัตน์แก้วทานังคุณเรวัตและคุณเดือนฉายค่ำอำนวยคุณจันทนาสองแสงจินดาทันตแพทย์หญิงวิภากรพงวรานนท์ทันตแพทย์หญิงวโรชาโสคติยานุรักษ์และครอบครัวตุงคะเสรณีและคุณวรารัตน์พงวรานนท์ผู้ร่วมเผยแพร่พระธรรมกับมูลนิธิทางสถานีวิทยุแห่งนี้เวลา 21:30 นถึง 22:00 นอุทิศกุศลแด่คุณนิตยาจันสนิทคุณไพโรจน์โคสิทธิ์กุลจรคุณสุธิดาจีระวัฒนดีลกคุณกฤษณาวงวิภาสคุณกฤษพรอัครประภาสกุลและพันตำรวจเอกประภาสธรรมนันบิดามารดาบุพการีและผู้มีพระคุณพื้นฐานพระอภิธรรมตอนที่1008ที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ที่23สิงหาคมพุทธศักราช2558
2: สติเป็นสภาพธรรมะฝ่ายดีเพราะเหตุว่าตลอดชีวิตเนี่ยค่ะธรรมะที่เป็นฝ่ายดีก็มีที่ไม่ดีก็มีโลภะความโลภความติดข้องความต้องการถ้ามากนะคะยับยั้งไม่ได้ก็กระทำทุจริต พราะฉะนั้นผู้ที่เห็นโทษของโลภะแม้เพียงเล็กน้อยก็รู้ว่าโลภะเมื่อไหร่เล็กๆในน้อยเนี่ยเมื่อไหร่ถ้าศึกษาแล้วก็รู้ได้ว่าเล็กๆในน้อยเนี่ยทุกขณะที่ปรากฏสิ่งหนึ่งสิ่งใดให้เห็นให้ได้ยินมีแล้วติดข้องแล้วแต่ไม่รู้เพราะไม่รู้นะคะจึงฟังให้รู้ว่าโลภะอย่างเนี้ยธรรมดาอย่างเนี้ยค่ะเป็นธรรมดาไหมคะเป็นธรรมดาหรือเปล่าปกติไม่มีใครบังคับได้เป็นสัมโลภะยังไม่ถึงกับความต้องการที่ผิดปกตินะคะปรากฏให้รู้ความติดข้องว่าเดือดร้อนละเพราะมีความชอบสิ่งหนึ่งสิ่งใดนะคะอยากได้ไหมคะถ้าชอบมากๆแสวงหาไหมก็แสวงหาพอไหมได้มาแล้วพอไหมนี่ก็คือชีวิตตามความเป็นจริงนะคะซึ่งแสดงเห็นสภาพธรรมะที่เป็นฝ่ายไม่ดีแต่บังคับไม่ได้เพราะว่ามีเหตุปัจจัยที่จะให้เกิดขึ้นก็เกิดขึ้นแต่เมื่อฟังเข้าใจความเข้าใจนะคะก็จะค่อยๆเจริญขึ้นค่อยๆรู้ว่าสิ่งใดเป็นโทษถ้าเป็นสมะโลภะธรรมดาชอบดอกไม้ชอบขนมชอบเสื้อผ้าไม่ได้ทำให้ใครเดือดร้อนเลยก็สามารถที่จะรู้ว่าถ้าไม่ชอบเลยดีกว่าไหมสบายมากเลยนะคะแต่ก็ยับยั้งไม่ได้แต่ก็มีระดับของความที่เป็นอกุศลต่างๆเพราะฉะนั้นเริ่มเป็นผู้ตรงสภาพธรรมะใดเป็นอกุศลต้องเป็นอกุศลถ้ามีมากก็โทษมากถ้ามีน้อยก็โทษน้อยนี่ยังไม่ถึงสติเลยเพราะอะไรคะยังไม่ได้เข้าใจแม้แต่สิ่งที่มีในชีวิตประจำวันแล้วก็พูดเรื่องสติยากไหมคะที่จะให้ไปถึงสติโดยที่ว่าไม่เข้าใจอะไรเลยด้วยเหตุนี้นะคะชีวิตประจำวันเป็นอย่างนี้ก็ต้องเข้าใจความจริงอย่างนี้และถึงจะรู้ว่าธรรมะในชีวิตประจำวันเนี่ยค่ะมีสองฝ่ายใหญ่ๆก็ได้นะคะคือฝ่ายดีและฝ่ายไม่ดีแต่ถ้ามีความเข้าใจละเอียดขึ้นธรรมะที่ไม่ใช่กุศลและไม่ใช่อกุศลยังมีอีกและเดี๋ยวนี้ก็มีด้วยคือเห็นนี่แหละเกิดแล้วแค่เห็นเพียงเห็นไม่มีความติดข้องในสิ่งที่ปรากฏเพราะอะไรคะเพียงเห็นเพราะฉะนั้นจิตที่เห็นไม่ใช่จิตที่ยินดีพอใจในสิ่งที่เห็นฟังเข้าใจไหมคะถ้าเข้าใจนั่นแหละค่ะสติเห็นไหมคะเริ่มเข้าใจสติในเบื้องต้นก่อนที่จะถึงสติปัฏฐานซึ่งเป็นเรื่องใหญ่หมายความว่าต้องมีปัญญามากกว่านี้อีกจึงสามารถที่จะเข้าใจแต่ละคำที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงได้ไม่ใช่ประมาทนะคะแค่ได้ยินสติปัฏฐานคำนี้บอกมาว่าจะให้ทำอะไรจะให้รู้อะไรแล้วก็คิดว่าตนเองนะคะกำลังทำสติปัฏฐานเข้าใจว่าเป็นสติปัฏฐานเพราะเขาบอกแต่ไม่มีความรู้ความเข้าใจอะไรเลยทั้งสิ้นในสิ่งที่กำลังมีในขณะนี้เพราะฉะนั้นคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต่างกับคำสอนอื่นไม่ได้สอนให้ใครทำแต่ว่าทรงแสดงความจริงของธรรมะให้เข้าใจถูกต้องตามความเป็นจริงตามลำดับขั้นเพราะฉะนั้นขณะใดก็ตามนะคะก่อนฟังธรรมะไม่คิดถึงธรรมะแต่กำลังฟังธรรมะก็รู้ว่าทุกอย่างที่ปรากฏเป็นธรรมะทั้งนั้นแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งซึ่งจะต้องฟังให้เข้าใจโดยความละเอียดขึ้นจึงสามารถที่จะรู้ว่าสิ่งที่ปรากฏนี้แหละต้องมีปัจจัยเกิดขึ้นแล้วดับไปด้วยแม้ยังไม่ปรากฏการเกิดดับแต่พิจารณาท่านฟังเป็นจริงไหมแม้แต่แต่ละคนที่เกิดมาถ้าไม่เกิดจะมีแต่ละคนที่นั่งอยู่ที่นี่ไหมและก็ตามเหตุตามปัจจัยที่ทำให้แต่ละคนหลากหลายตามการสะสมเป็นหญิงเป็นชายรูปร่างหน้าตาต่างๆกันนะคะเห็นบ้างได้ยินบ้างต่างๆกันหมดเลยตั้งแต่เกิดจนตายซึ่งเป็นธรรมะทั้งหมดเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะก็คือว่าต้องมีความเข้าใจขั้นต้นทีเดียวนะคะว่าขณะนี้ค่ะได้ยินคำว่าธรรมะแล้วก็ถามว่าฟังธรรมะใช่ไหมบอกว่าใช่ฟังธรรมะและธรรมะคืออะไรถ้าบอกไม่ได้ว่าธรรมะคือสิ่งที่มีจริงๆเดี๋ยวนี้และทุกขณะก็ไม่ได้ศึกษาธรรมะแต่ถ้าศึกษาธรรมะและเข้าใจถูกต้องว่าศึกษาธรรมะก็คือศึกษาให้เข้าใจสิ่งที่มีจริงซึ่งมีจริง แต่คนที่ไม่ได้ฟังก็ไม่รู้ความจริงของสิ่งที่มีจริงขณะที่กำลังเข้าใจอย่างนี้ยังไม่ใช่สติปัฏฐานแต่ว่าถ้าไม่มีสติในการฟังหลับไปนะคะง่วงไปคิดถึงเรื่องอื่นไปขณะนั้นไม่ใช่สติแต่เมื่อไรที่ได้ยินได้ฟังแล้วเข้าใจเพราะสติเกิดแล้วก็ได้ฟังสิ่งซึ่งมีเหตุมีผลกล่าวถึงสิ่งที่กำลังมีจริงๆให้เริ่มเข้าใจขึ้นขณะนั้นก็เป็นสติระดับขั้นฟังพระเชิญธรรมะทั้งหมดเนี่ยค่ะมากนะคะ45พรรษาที่ทรงแสดงโดยประการทั้งปวงเพื่อเข้าใจสิ่งที่กำลังมีจริงๆขณะนี้ทั้งหมดเพื่อที่จะมีความเห็นถูกตามความเป็นจริงและเป็นผู้ตรงว่าฟังแล้วมีความเข้าใจมั่นคงจริงๆหรือเปล่าถ้าขณะนี้นะคะมีคนบอกว่ามีเรามีตัวตนสามารถจะทำอะไรก็ได้ฟังแล้วเชื่อไหมกับการที่ได้ฟังว่าสิ่งนี้เกิดไม่มีใครไปทำให้เกิดเลยแต่เกิดแล้วทั้งนั้นค่ะเสียงก็เกิดแล้วขณะที่เสียงปรากฏได้ยินก็เกิดแล้วขณะที่ได้ยินคิดก็เกิดแล้วในขณะที่กำลังคิดเดี๋ยวนี้ทุกอย่างไม่มีใครไปทำให้เกิดขึ้นได้เลยสักอย่างเดียวนะคะแต่ไม่ให้เกิดก็ไม่ได้เพราะกำลังเกิดตามเหตุตามปัจจัยถ้าเข้าใจอย่างนี้อะไรถูกต้องไม่ใช่ต้องเชื่อใครนะคะแต่สภาพธรรมะเดี๋ยวนี้มีให้เข้าใจว่าเป็นจริงอย่างนี้หรือเปล่าเพราะฉะนั้นถ้าเขาบอกว่ามีตัวตนมีเขาแน่ๆเลยนะคะลองบอกมาสิว่าอะไรเป็นตัวตนอะไรเป็นเขาเห็นหรือว่าได้ยินเกิดแล้วดับแล้วตัวตนอยู่ไหนใครอยู่ไหนคิ้วตาจมูกปากเป็นตัวตนเป็นรูปร่างกายใครทำคะใครทำให้เป็นอย่างนี้ตั้งแต่เกิดมาและเวลาที่มีอะไรเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องดีเรื่องร้ายนะคะจะบาดเจ็บจะมีสุขมีทุกข์ใครทำก็คิดว่าคนโน้นทำคนนี้ทำเราทำแต่ทำเห็นให้ดูหน่อยใครทำเห็นได้คะเห็นเกิดแล้วไม่ใช่หรือใครทำเนี่ยค่ะก็เป็นสิ่งซึ่งธรรมะเป็นสิ่งซึ่งลึกซึ้งนะคะไม่ประมาทไม่ใช่ว่าคนโน้นถูกคนนี้ผิดแต่ธรรมะที่มีและความจริงของธรรมะเป็นอย่างไรและผู้ที่จะแสดงความจริงของธรรมะโดยละเอียดยิ่งโดยประการทั้งปวงให้ผู้ที่ได้ฟังเนี่ยเริ่มเป็นผู้ที่ตรงแล้วก็สามารถที่จะรู้ว่าอะไรเป็นประโยชน์ที่สุดในชีวิตเมื่อวานนี้ก็พูดเรื่องของมรณสตินะคะสติที่ระลึกถึงความตายสติเมื่อกี้นี่อย่าลืมนะคะต้องเป็นฝ่ายดีแล้วก็ขณะใดก็ตามที่เป็นกุศลสภาพธรรมะที่ดีงามต้องมีสติเกิดขึ้นด้วยวันนี้ใครคิดถึงความตายบ้างคิดแต่จะทำอย่างนั้นอย่างนี้พรุ่งนี้ก็ยังคิดเลยค่ะเดือนหน้าจะไปไหนก็ยังคิดไปไกลมากนะคะใครบ้างที่จะคิดถึงจะตายไม่มีใครคิดเลยใช่ไหมคะถ้าจะตายก็คือว่าไม่มีเรื่องอื่นอีกแต่ว่าตายแน่ๆแล้วก็จะตายด้วยเพราะฉะนั้นแม้แต่คำว่าจะตายเนี่ยค่ะก็แสดงให้เห็นได้เลยว่าผู้ที่คิดอย่างนั้นมีความเข้าใจมากน้อยแค่ไหนพอที่จะเป็นที่พึ่งก่อนจะตายเพราะว่าตายแล้วต้องไปสู่ที่หนึ่งที่ใดโดยศัพท์ที่เราใช้สำนวนที่เราพูดกันบ่อยๆนะคะแต่ความจริงตายแล้วเกิดซึ่งเลือกไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นจะตายเนี่ยสำคัญไหมคะเพราะเหตุว่าตายแล้วต้องเกิดยับยั้งไม่ได้เลยชาตินี้เกิดมาแล้วนะคะด้วยบุญหนึ่งที่ได้กระทำแล้วทำให้ไม่เกิดเป็นนกไม่เกิดเป็นงูไม่เกิดเป็นปลาทั้งที่เห็นก็ไม่รู้อะไรได้ยินเสียงก็ไม่เข้าใจอะไรแต่เป็นมนุษย์เนี่ยค่ะสามารถที่จะได้ฟังเสียงต่างๆนะคะแล้วแต่ว่าเสียงนั้นเนี่ยทำให้เกิดความเข้าใจอะไรบ้างหรือเปล่าเพราะฉะนั้นก็แสดงให้เห็นความประเสริฐของบุญนำมาซึ่งสิ่งที่ดีเกิดเพราะบุญนะคะเพราะเหตุว่าเป็นผลของบุญที่ได้กระทำแล้วจึงเกิดเป็นอย่างนี้แหละดีไหมคะได้เกิดเป็นมนุษย์แล้วดีกว่านั้นได้ฟังคำที่สามารถทำให้เข้าใจถูกในสิ่งที่มีจริงแต่ว่า ต้องเป็นคนที่ละเอียดรอบคอบมั่นคงแม้แต่คำว่าธรรมะคำเดียวอย่างเมื่อกี้นี้นะคะไม่เปลี่ยนธรรมะคือสิ่งที่มีจริงเป็นแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งซึ่งมีปัจจัยเกิดปรากฏให้รู้ว่ามีแล้วก็ดับไปเนี่ยค่ะพื้นฐานที่มั่นคงเพื่อที่จะสามารถเข้าใจความจริงที่กำลังปรากฏเดี๋ยวนี้ยิ่งกว่านี้ได้เมื่อมีความเข้าใจเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นให้ทราบว่าสติมีจริงๆนะคะเป็นเราหรือเปล่าคะเป็นธรรมะมีจริงเมื่อไหร่เมื่อมีปัจจัยเกิดถ้าไม่มีปัจจัยก็เกิดไม่ได้กำลังรับประทานอาหารอร่อยอร่อยสติเกิดหรือเปล่าคะคุณธีรพันธ์สติเกิดนะคะ
4: ไม่เกิดครับ
2: ถ้าไม่ได้ฟังธรรมะไม่เข้าใจสติจะเกิดไหมคะไม่รู้จักได้ซ้ำอย่างที่ถามว่าสติปัฏฐานคืออะไรไปถามถึงปัฏฐานะที่ตั้งของสติและตัวสตินะคะแต่ความจริงแม้แต่เพียงชีวิตประจำวันขณะไหนเป็นกุศลขณะไหนเป็นอกุศลก็ยังไม่รู้เพราะฉะนั้นขณะที่เป็นกุศลเท่านั้นนะคะที่สติเกิดเช่นขณะที่เห็นประโยชน์ของการฟังแล้วก็เข้าใจสิ่งที่ฟังขณะนั้นนะคะไม่ใช่เราแต่เป็นสติเพราะฉะนั้นวันหนึ่งวันหนึ่งมีสติมากไหมฟังธรรมะเข้าใจไม่ไหร่ขณะนั้นไม่ใช่เราแต่เป็นสติแต่เมื่อไม่เข้าใจไม่ฟังนะคะกำลังติดข้องพอใจสิ่งหนึ่งสิ่งใดเริ่มรู้ว่าขณะนั้นไม่ใช่ธรรมะฝ่ายดีไม่มีสติและธรรมะฝ่ายไม่ดีก็มีมากหลายอย่างนะคะเพราะเหตุว่าปกตินะคะธรรมะฝ่ายไม่ดีเสมอกว่าธรรมะฝ่ายดีจะเกิดได้ก็ต้องอาศัยสภาพธรรมะฝ่ายดีซึ่งขณะนี้เป็นอย่างนั้นเลยค่ะแต่ก็ไม่รู้เพราะเหตุว่าฟังยังไม่ทั่วยังไม่ละเอียดแต่ถ้ายิ่งฟังละเอียดขึ้นเข้าใจขึ้นก็จะรู้ได้ค่ะว่าไม่มีเราขณะนี้ด้วยเป็นธรรมะทั้งหมดค่ะ
4: เชิญพิสกัญญาครับ
6: กราบท่านอาจารย์ค่ะท่านอาจารย์คะมรณานุสติอะค่ะ
2: สติรู้จักแล้วใช่ไหมคะ
6: ค่ะ
2: ระลึกถึงความตายแล้วกลัวเป็นสติป่ะ
6: ไม่ใช่
2: แต่รู้ว่าต้องตายแน่ๆแล้วอะไรตายก็ยังไม่รู้และคิดว่าเราตายแต่เมื่อกี้ฟังแล้วใช่ไหมคะทุกคำที่ได้ฟังเนี่ยค่ะต้องสอดคล้องกันสภาพธรรมะที่มีปัจจัยเกิดแล้วดับไปไม่กลับไปอีกเลยตายหรือเปล่า
6: ตาย
2: เป็นขะนิกะมรณะมรณะคือตายนะคะขณะคือขณะหนึ่งขณะหนึ่งเนี่ยกำลังตายอยู่ทุกขณะไม่มีใครรู้เลยจนกว่าจะถึงขณะที่สิ้นสุดความเป็นบุคคลนี้คือจิตขณะสุดท้ายสภาพรู้นะคะเกิดและดับไปพร้อมกับรูปซึ่งเกิดเพราะกรรมก็จะทำให้เป็นรูปนี้บุคคลนี้อีกต่อไปไม่ได้เลยสิ้นสุดความเป็นบุคคลนี้เมื่อไหร่ก็กล่าวว่าตายเป็นสัมมุติมรณะสมมุติว่าตายเพราะอะไรคะเพราะทันทีที่ตายก็เกิดอีกจิตเกิดดับสืบต่อไม่ขาดสายเลยตามเหตุตามปัจจัยซึ่งไม่มีใครสามารถบังคับได้เพราะฉะนั้นขณะนี้ค่ะยังไม่ตายเพราะฉะนั้นก็คิดเรื่องอื่นแต่ไม่ใช่คิดว่าจะตาย
6: กราบท่านอาจารย์ค่ะท่านอาจารย์คะการระลึกถึงความตายเนี่ยค่ะมรณานุสติเนี่ยหมายถึงกุศล
2: สติเป็นกุศลหรือเปล่า
6: ใช่ค่ะ
2: ค่ะเพราะฉะนั้นระลึกถึงความตายอย่างไรเป็นกุศลเมื่อวานนี้พราหมณ์สองคนใช่ไหมคะท้าความถึงเมื่อวานเนี่ยค่ะอายุ120ปีนะคะแล้วก็ไม่มีที่พึ่งเพราะว่าในชีวิตของแต่ละคนเนี่ยทำกุศลเล็กๆน้อยๆบางคนก็ทำกุศลคิดว่ามากใหญ่แต่ว่ากุศลอย่างนั้นน่ะเป็นที่พึ่งหรือเปล่าถ้าไม่เข้าใจความจริงของธรรมะเพราะเหตุว่าบังคับจิตให้เป็นกุศลไม่ได้เดี๋ยวพอคิดถึงกุศลนะคะก็เป็นอกุศลไปอีกละก่อนจะตายก็เป็นอย่างนี้ถ้าเป็นอย่างนี้นะคะจิตเศร้าหมองก่อนตายก็เป็นปัจจัยให้อกุศลวิบากเกิดขึ้นในอบายภูมิเป็นสัตว์เดรัจฉานหรือเกิดในนรกหรือว่าเป็นเปรตเป็นอสุรกาย ตอนนี้ไม่เห็นเลยสักภูมินอกจากภูมิสัตว์เดรัจฉานแต่ภูมิอื่นมีตามเหตุคือกรรมที่ได้ทำแล้วเพราะฉะนั้นก็จะเห็นได้นะคะว่าขณะนี้กำลังอยู่ในภพภูมินี้มีที่พึ่งสำหรับภพภูมิหน้าหรือยังหรือว่ามีที่พึ่งสำหรับภพภูมิหน้าระดับไหนเพราะเหตุว่าทุกคนต้องเกิดเพราะฉะนั้นพราหมณ์สองท่านเวลาที่คิดถึงความตายเนี่ยเป็นกุศลไหมกับคนที่คิดถึงความตายนะคะแต่ก็ไม่รู้เลยยังไงล่ะคะยังไงก็จะต้องตายก็รู้ละแล้วก็เสียใจว่าจะต้องตายอย่างนั้นก็ไม่ใช่กุศลแน่ใช่ไหมคะแต่พราหมณ์นั้นรู้ค่ะว่ายังไม่มีที่พึ่งเลยเพราะว่ากุศลเล็กๆน้อยๆบางคนก็มีเพียงเท่านั้นบางคนก็มีกุศลมากก็จริงนะคะแต่กุศลนั้นเป็นที่พึ่งหรือเปล่าเพราะฉะนั้นกุศลที่เป็นที่พึ่งก็ต้องมีอีกระดับหนึ่งด้วยเพราะฉะนั้นคำสอนจากการที่ได้ทรงตรัสรู้นะคะก็ทรงแสดงความจริงที่มีนะคะโดยละเอียดอย่างยิ่งแม้แต่ว่ากุศลที่เป็นที่พึ่งเป็นกุศลไหนกุศลทุกอย่างเป็นที่พึ่งไม่ให้ไปสู่อบายภูมิแต่ก็ต้องเกิดแล้วเกิดอีกไม่รู้จบจาก1ขวบ2ขวบไปจนถึง120ปีก็ไปตั้งต้นใหม่อีกใช่ไหมคะเกิดใหม่ก็ตั้งต้นใหม่อีกก็เป็นอย่างนี้ไปตายอีกก็เกิดใหม่อย่างนี้เป็นที่พึ่งหรือเปล่าแต่ที่พึ่งจริงๆก็คือพึ่งให้มีความเห็นถูกให้เข้าใจถูกนะคะแล้วก็พึ่งได้ตลอดตั้งแต่พึ่งไม่ให้ไปสู่อบายภูมิจนกระทั่งพึ่งจนดับกิเลสไม่เหลือเลยเพราะฉะนั้นนี่คือมรณสติที่รู้ว่ามีที่พึ่งหรือยังแล้วจะพึ่งอะไรถ้าเข้าใจจริงๆนะคะจะตายจะทำอกุศลกรรมไหมคะผลไม่ได้เกิดกับคนอื่นแต่เกิดกับตนเองที่ได้ทำอกุศลกรรมนั้นเพราะฉะนั้นปัญญาก็เป็นที่พึ่งที่จะให้รู้ความจริงว่าแม้ยังไม่ตายก็ไม่ควรที่จะทำอกุศลกรรม
4: เชิญพี่กฤษณาครับ
7: ท่านอาจารย์ได้กรุณาเตือนถึงการระลึกถึงความตายนะคะสำหรับดิฉันก็คิดถึงว่าความเข้าใจถูกต้องในสภาพธรรมะซึ่งก็จะเป็นที่พึ่งที่ประเสริฐกว่าที่พึ่งที่เป็นกุศลขั้นอื่นๆนะคะทีนี้ความเข้าใจธรรมะที่ท่านอาจารย์ได้กรุณาให้ความรู้มาโดยตลอดว่าธรรมะก็หมายถึงไม่ใช่เป็นตัวตนนะคะทีนี้ธรรมะก็มีหลากหลายทั้งนามธรรมและรูปธรรมการที่จะเข้าใจนามธรรมซึ่งท่านอาจารย์ได้พูดมากมายเกี่ยวกับการเห็นค่ะขอความรู้ความเข้าใจจากท่านอาจารย์เพื่อย้ำถึงความเข้าใจเพิ่มขึ้นนะคะเกี่ยวกับการเห็นนะคะถ้าการเห็นเกิดขึ้นแล้วดับไปนะคะการที่จะศึกษาถึงลักษณะของอาการเห็นสภาพเห็นเนี่ยค่ะจิตที่จะระลึกศึกษานั้นก็ต้องเป็นกุศลจิตที่ประกอบด้วยสติสัมปชัญญะแต่ในเมื่อจิตเห็นได้ดับไปแล้วและสิ่งที่ดับไปแล้วก็ไม่กลับมาอีกเลยเนี่ยค่ะจิตที่จะระลึกศึกษาอาการรู้จะศึกษาได้อย่างไรในเมื่ออาการรู้นั้นก็ดับไปแล้วอะค่ะท่านอาจารย์ขอความกรุณาค่ะ
2: ค่ะเวลานี้มีเห็นไหมคะ
7: มีค่ะ
2: กำลังเห็นหรือเปล่าคะ
7: กำลังเห็นค่ะ
2: ค่ะใครรู้ว่าจิตเห็นเกิดระดับแล้วก็เกิดระดับจนกระทั่งเหมือนไม่ปรากฏว่าดับไปเลย
7: พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงตรัสรู้และทรงแสดงค่ะ
2: เปลี่ยนคำของพระองค์ได้ไหม
7: ไม่ได้ค่ะ
2: ค่ะหมายความว่าทุกอย่างนะคะแม้แต่จิตเกิดขึ้นหนึ่งขณะเพราะเหตุปัจจัยดับแล้วไม่กลับไปอีกแน่นอนถูกไหมคะ
7: ค่ะ
2: แต่ทำไมเห็นเดี๋ยวนี้จึงเหมือนมีเห็นอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นสามารถจะเริ่มเข้าใจลักษณะของเห็นที่กำลังเห็นได้ไหมไม่ใช่ขณะที่ไม่มีเห็นแล้วไปคิดถึงเรื่องเห็นแต่ขณะนี้แหละที่กำลังเห็นเนี่ยค่ะเริ่มที่จะเข้าใจถูกเพราะเหตุว่าจากเห็นหนึ่งขณะแล้วจะมีเห็นอีกหนึ่งขณะได้เ
6: ระหว่างนั้นมีจิตเกิดดับมากก็ไม่ปรากฏกับผู้ที่ไม่ใช่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่พระปัญญาคุณที่ได้ทรงตรัสรู้แล้วนะคะทรงแสดงความจริงของจิตทีละหนึ่งขณะเกิดขึ้นเพราะปัจจัยอะไรมีเจตสิกประกอบเท่าไหร่เจตสิกแต่ละหนึ่งเป็นปัจจัยที่จะให้จิตหนึ่งขณะนั้นเกิดขึ้นโดยฐานะต่างกันตามปัจจัยอะไรอย่างไรแล้วก็เมื่อจิตหนึ่งขณะดับไปแล้วนะคะเป็นปัจจัยให้จิตขณะต่อไปเกิดขึ้นจิตที่เกิดสืบต่อไม่ได้ทำทัศนกิจใครรู้หรือจิตที่เกิดก่อนจิตเห็นก็รู้ว่ามีสิ่งที่กระทบจากขุปสาทะเพราะฉะนั้นเกิดขึ้นรู้สิ่งที่กระทบจากขุปสาทะแต่ไม่เห็นนี่ใครรู้เพราะฉะนั้นการฟังพระธรรมนะคะเราจะเปรียบปัญญาของเรากับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ได้แน่นอนเพราะฉะนั้นการฟังพระธรรมนะคะถ้าไม่มีเห็นและพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะตรัสให้เข้าใจเห็นได้ไหมในเมื่อไม่มีเห็นเลยแต่เพราะมีเห็นเกิดดับสืบต่อไม่ปรากฏการเกิดดับสืบต่อที่ปรากฏก็คือยังมีเห็นให้เข้าใจได้ว่าเห็นไม่ใช่ได้ยินไม่ใช่คิดนึกเพราะฉะนั้นกว่าปัญญาจะค่อยๆเข้าถึงสภาพธรรมะนะคะก็จะต้องค่อยๆเข้าใจสิ่งที่มีที่กำลังปรากฏไม่ใช่ไม่มีสิ่งที่ปรากฏแล้วไปคิดเอาเองหมดเลยแต่ขณะนี้เห็นเกิดดับกำลังเข้าใจเห็นที่กำลังมีไม่ใช่ขณะที่ไม่เห็นและคิดเรื่องเห็นต่างกันใช่ไหมคะ
7: ค่ะกำลังเข้าใจเห็นเริ่มเข้าใจตรงนี้ท่านอาจารย์หมายถึงว่าเข้าใจในระดับขั้นการฟังในความเป็นเหตุเป็นผลแต่ว่ายังไม่เข้าถึงอาการเห็นจริงๆใช่ไหมคะ
6: ค่ะถ้ามีการเข้าใจเรื่องเห็นโดยไม่เห็นแล้วก็ไปนึกเรื่องเห็นต่างกับขณะที่กำลังเห็นถูกต้องไหมคะ
7: ค่ะ
6: เพราะฉะนั้นขณะที่กำลังเห็นสามารถจะค่อยๆเข้าใจเห็นโดยไม่ต้องไปนึกอะไรเลยปัญญาไม่ถึงระดับที่จะไปรู้อย่างนั้นได้ที่ว่ามีเจตสิกเกิดร่วมด้วยเท่าไหร่ดับไปแล้วจิตอะไรเกิดต่อกี่ขณะแล้วก็มีกุศลจิตหรืออกุศลจิตเกิดสืบต่ออย่างรวดเร็วแล้วมีภวังค์ขั้นแล้วก็มีมโนทวารวิถีจนกว่าเห็นอีกหนึ่งขณะจะเกิดไม่ต้องไปคิดอย่างนั้นนะคะเพราะเราไม่ใช่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่เริ่มเห็นพระปัญญาคุณว่าชาวโลกที่เริ่มเข้าใจธรรมะจะเริ่มเข้าใจธรรมะที่กำลังปรากฏ

านที่สนใจสื่อธรรมะของรายการนี้หรือท่านที่สนใจสมัครสมาชิกชมรมบ้านธรรมะมสพ.เพื่อทำดีและศึกษาพระธรรมติดต่อได้ทุกวันที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาเลขที่174/1ถนนเจริญนครซอย78แขวงดาวคะนองเขตธนบุรีกรุงเทพโทรศัพท์024680239และ0927779800หรือเว็บไซต์บ้านธรรมะ dhammahome.com ขอความสุขความเจริญมั่นคงในกุศลธรรมจงมีแด่ท่านผู้ร่วมกุศลและท่านผู้อนุ

และจริงใจสัจจบารมีคือความตรงและจริงใจที่จะอบรมเจริญกุศลเพื่อการละกิเลสอกุศลด้วยปัญญาไม่ใช่ด้วยโลภะที่ติดข้องไม่ตรงต่อความจริงจากการสนทนาพื้นฐานพระพิธรรมที่มสพ18 กุมภาพันธ์2561

0: กราบเรียนท่านอาจารย์ถึงความสำคัญของสัจจะบารมี
1: ก็เป็นผู้ที่ตรงจริงใจ
0: ตรงและจริงใจกับอะไรยังไงครับ
1: ฟังธรรมะทำไม
0: ฟังธรรมะเพื่อเข้าใจ
1: แน่ใจเลยค่ะแน่ใจหรือแม้แต่การที่จะเป็นผู้ที่รู้ประโยชน์จริงๆและความจริงใจจริงๆก็คือว่าเพื่อเข้าใจแต่เพื่อเราจะได้เข้าใจ
0: เพื่อเข้าใจกับเพื่อเราจะได้เข้าใจต่างกันยังไงครับ
1: เพื่อเข้าใจเพราะรู้ว่าไม่รู้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นมีคำใดที่จะทำให้มีความเข้าใจที่ถูกต้องก็เข้าใจดีกว่าไม่เข้าใจแต่ถ้าฟังเพื่อเราจะได้เข้าใจสิ่งนั้นรู้สิ่งนี้สามารถที่จะตอบอย่างนั้นได้หรือว่าได้ลาภได้ยศเป็นต้นฟังเพลิดว่าฟังก็ดีจริงใจไหม
0: ฟังให้สบายใจ
1: ฟังก็ดีแค่ก็ดีแต่การจริงใจที่เห็นคุณของธรรมะต่างกันไหม
0: ระดับก็ต้องต่างกัน
1: ก็เป็นแต่ละหนึ่งฟังก็ดีฟังบ้างไม่ฟังบ้างใช่ไหมคะฟังด้วยความเป็นเราอยากจะรู้บ้างตรงนั้นตรงนี้ก็ด้วยความเป็นตัวตนแต่ฟังเพราะรู้ว่ามีกิเลสและความไม่รู้มากมากมายค่ะจะเก็บไว้ทำไมหาทางเอาออกดีไหมใช่ไหมคะเรียกว่าเพิ่มพูนให้มากขึ้นปัญญาตรงที่จะเห็นโทษของอกุศลและเห็นประโยชน์ของกุศลเพราะฉะนั้นทั้งหมดต้องมาจากความรู้ถ้าเป็นกุศลและอกุศลทั้งหลายก็มาจากความไม่รู้เพราะไม่รู้สิจึงได้เป็นทุกข์มากมายนักหนาเดี๋ยวโลภะเดี๋ยวโทสะเดี๋ยวสารพัดเรื่อง

0: จริงใจที่จะทำทุกสิ่งทุกอย่างให้กับลัทธิความเชื่อเขาตรงนั้นนะครับอย่างนั้นก็จะต่างไงกับความจริงใจจริงๆที
1: ่อย่างนั้นจะเป็นสัจจะเลยค่ะถ้าอย่างนั้นโจรก็ตั้งสัจจะได้สัจจะของโจรแต่ผลคืออะไรนี่สัจจะที่เป็นบารมีต้องรู้ค่ะคำว่าบารมีหมายความว่าอะไรเพื่อถึงการดับกิเลสจะช้าจะนานสักเท่าไหร่ก็ตามเห็นโทษของกิเลสไหมและมีหนทางที่จะค่อยๆละคลายจนดับได้ด้วยจริงใจต่อการที่จะเข้าใจธรรมะ
0: ก็อยากจะเป็นเพื่อนหรือจริงใจค่ะตรงนั้นเขาก็อยากจะไปช่วยในกิจกรรมเขาอยู่จะทิ้งเขาไปเลยก็รู้สึกอะไรอยู่อย่างเงี้ยครับท่านอาจารย์
1: ค่ะแต่ถูกคือถูกผิดคือผิดใช่ไหมน่าจะทำสิ่งที่ผิดเลยค่ะเวลาคุณอนบช่วยใครให้อะไรใครหวังอะไรตอบแทนหรือเปล่า
0: ก็ไม่อยาก
1: หวังสิ่งใดๆตอบแทนนั่นคือจริงใจให้คือให้ช่วยคือช่วยจริงใจไหมเพราะฉะนั้นปัญญาทำหน้าที่ของปัญญาไม่มีใครไปทำหน้าที่ของปัญญาได้โลภะทำหน้าที่ของปัญญาไม่ได้เลยแต่โลภะอยากทำหน้าที่ของปัญญาถ้าเป็นลูกศิษย์ที่ดีหวังดีก็พูดความจริงกับอาจารย์สบายมากเลยค่ะนั่นคือการช่วยการหวังดีการอนุเคราะห์อย่างยิ่งด้วยความจริงใจความซื่อตรงอะไรถูกก็กล่าวสิ่งที่ถูกต้องด้วยความหวังดีและจะผิดยังไง

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยร่วมกับมูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาขอเชิญฟังรายการสนทนาธรรมกับอาจารย์สุจินต์บริหารวนเขตพื้นฐานพระอภิธรรมตอนที่823ที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ที่3กุมภาพันธ์พุทธศักราช2556
1: อาจารย์ครับในชีวิตประจำวันเนี่ยผมเนี่ยอยู่แฟตนะห้องเล็กแคบๆเนี่ยแล้วแต่บ้านผมอยู่ใกล้สวนลุมซึ่งดอกไม้สวยงามมากงั้นความสุขอย่างหนึ่งในชีวิตที่ผมไม่แทบไม่มีเลยเนี่ยคือบางครั้งเนี่ยต้องดูแลแม่ดูแลงานต่างๆเนี่ยอาจจะมีเวลาว่าที่เดินผ่านสมบูรณ์ไปซื้อของซื้ออะไรบ้างเนี่ยเห็นดอกไม้สวยๆงามๆเนี่ยนั้นทำให้ผมปิติผมมีความสุขแต่หลังจากอาจารย์พูดอย่างนั้นเนี่ยความสุขผมหายหมดเลยเห็นดอกไม้ก็ปิติก็ไม่ได้บอกเป็นภัยต้องมีฮิริและโอตตัปปะไม่งามไม่เที่ยงเนี่ยความสุขเล็กๆน้อยในชีวิตเนี่ยมันจะมีที่อยู่ที่ตรงไหนฮะว่าอะไรต่างๆก็เป็นภัยไม่สวยไม่งามแม้บางชีวิตคนเรามันไม่ได้มีความสุขแบบเหมือนทุกคนนะฮะบางคนก็ลำบากยากเย็นแล้วการได้เห็นดอกไม้ได้อะไรนั่นเป็นความสุขอย่างหนึ่งทำไมจะต้องเห็นว่ามันเป็นภัยมันเป็นอกุศลแม้เป็นน้อยด้วยนะท่านอาจารย์
2: ที่ฉันบอกให้คุณนิรันดร์ทำอะไรเลยค่ะหรือว่าแสดงธรรมะตามความเป็นจริงส่วนใหญ่เนี่ยคนฟังแล้วบอกว่าได้ท่านบอกให้มีสติบอกได้ยังไงให้มีสติในเมื่อรู้อยู่แล้วว่าสติเป็นอนัตตาถ้าไม่มีเหตุปัจจัยก็เกิดไม่ได้ค่ะเพราะฉะนั้นธรรมะฟังเพื่อให้เข้าใจถูกไม่ใช่ว่าเขาบอกเราเขาให้เราทำอย่างนี้ทำอย่างนั้นนั่นไม่ใช่การที่จะเข้าใจสิ่งที่มีจริงๆได้เพราะฉะนั้นอย่าคิดว่าได้ท่านบอกให้ใครทำอะไรนะคะเป็นไปไม่ได้เลยที่จะบอกให้ใครทำอะไรแต่พูดสิ่งที่มีจริงตามความเป็นจริงให้พิจารณาให้เข้าใจได้ไม่ได้ห้ามคุณนิรันดร์ว่าพอฟังแล้วคุณนิรันดร์หายชอบดอกไม้หรือว่าเห็นดอกไม้แล้วก็เลยกลายเป็นไม่มีความสุขไปคุณนิรันดร์มองดอกไม้หน่อยสิคะ
1: ก็สวย
2: เห็นไหมคะใครห้ามคุณนิรันดร์ได้ใครบอกคุณนิรันดร์ว่าอย่าให้เห็นดอกไม้สวยนะหรือใครบอกคุณนิรันดร์ว่าเห็นดอกไม้สวยแล้วอย่าชอบนะมีใครบอกอย่างนี้หรือเปล่า
1: ก็วันที่ผมเห็นดอกไม้แล้วผมก็นึกถึงคำพูดของอาจารย์อารมณ์ที่มันจะสวยงามมันก็ไม่มีเลย
2: แต่ดิฉันไม่ได้พูดอย่างนี้นี่คะไม่ได้พูดอย่างนี้เลยไม่ได้บอกว่าคุณนิรันดร์อย่าดูดอกไม้สวย

0: แล้วก็ไม่ได้บอกว่าคุณนิรันดร์เห็นดอกไม้สวยแล้วอย่าชอบไม่ได้พูดอย่างนี้เลยค่ะพูดอย่างนี้ได้ยังไงในเมื่อรู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างมีปัจจัยก็เกิดขึ้นเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยแต่ให้เข้าใจถูกว่าเห็นอะไรถามบ่อยๆว่าคุณนิรันดร์เห็นอะไรแต่ไม่ได้บอกว่าอย่าดูดอกไม้สวยหรือว่าอย่าชอบดอกไม้สวยจะไม่มีอย่างนั้นเลยค่ะเพราะนั่นเป็นไปไม่ได้ใครก็บอกให้ใครทำอะไรหรือให้อะไรเกิดขึ้นไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นฟังธรรมะต้องเข้าใจนะคะฟังแล้วก็พิจารณาว่าที่พูดเป็นวาจาสัจจะเป็นความจริงหรือเปล่าสวยเห็นชอบเป็นธรรมะหรือเปล่าหรือเป็นคุณนิรันดร
1: ์เป็นธรรมะ
0: นี่ต่างหากค่ะที่จะให้คุณนิรันดร์เนี่ยเข้าใจตามความเป็นจริงไม่ได้บังคับเพราะฉะนั้นใครก็ตามคิดว่าจะทำอย่างนั้นจะห้ามอย่างนี้จะไม่ทำอย่างนั้นนั่นคือผิดเพราะว่าไม่ได้รู้ตามความเป็นจริงเลยว่าใครมีอำนาจจะทำอะไรได้แต่ว่าสภาพธรรมะเดี๋ยวนี้เกิดแล้วค่ะเป็นอย่างนั้นแล้วเปลี่ยนแปลงไม่ได้เพียงชั่วคราวแล้วก็ดับไปเพราะฉะนั้นไม่ใช่หมายความว่านะคะไม่ให้รับประทานอาหารอร่อยอาหารอร่อยไม่ใช่บอกว่าอย่าชอบไม่ได้พูดอย่างนั้นเลยแต่ให้รู้ว่าทุกอย่างเกิดแล้วเป็นจริงอย่างนั้นตามเหตุตามปัจจัยแต่เข้าใจให้ถูกต้องว่าสิ่งที่ปรากฏทางตาเป็นอะไรความติดข้องเป็นอะไรทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นเป็นอะไรไม่ใช่เราค่ะมีเหตุปัจจัยเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปชั่วคราวสั้นมากให้รู้ความจริงอย่างนี้ไตรตรองว่าถูกหรือผิดฟังแล้วไม่ใช่ให้เชื่อไม่ใช่ว่าต้องทำตามไปบอกให้ใครทำเนี่ยเป็นไปไม่ได้เลยแต่ให้เข้าฟังแล้วก็ไตรตรองจนกระทั่งเข้าใจถูกเป็นความเข้าใจของเขาเองเพราะฉะนั้นฟังธรรมะเพื่อเข้าใจถูกตามความเป็นจริงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบอกให้คุณนิรันดร์ไม่โกรธหรือเปล่า
1: ไม่ได้บอก
0: ค่ะแล้วคนอื่นจะบอกได้ไหม
1: ไม่ได้
0: ไม่ได้ต้องเป็นการเข้าใจถูกต้องตามความเป็นจริง
1: ถ้าอย่างนั้นผมไปอ่านสวนลุมเห็นดอกไม้สวยๆเนี่ยผมก็สามารถมีความสุขกับมันได้นะครับ
0: ไม่คิดใช่ไหมคะไม่คิดใช่ไหม
1: ก็ถ้าอาจารย์บอกว่าสามารถมีความสุขกับดอกไม้สวยงามได
0: ้คิดใช่ไหมถามว่าคิดใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: ค่ะคิดแล้วก็ดับไปแล้วถึงเวลาจริงๆคุณนิรันดร์จะทำอะไรไม่ใช่คุณนิรันดร์แต่เป็นธรรมะที่เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย คุณนิรันดร
1: ์ครับผมครับ
0: ดูดอกไม้ค่ะให้ไม่ชอบได้ไหม
1: ไม่ได้
0: เห็นไหมคะแล้วใครจะไปบอกคุณนิรันดร์ให้ทำอย่างนั้นอย่างนี้คนนั้นต้องผิดแน่ๆค่ะคนที่ไม่รู้ความจริงคนที่เข้าใจผิดจริงพูดว่าอย่างนั้นละเสียไม่ต้องชอบละได้ไหมละอะไรก็ไม่รู้ไม่รู้สักอย่างเพราะฉะนั้นฟังไม่ใช่ฟังเผลอฟังเพื่อรู้ว่าความจริงเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าเป็นวาจาสัจจะเป็นคำจริงตรงตามความเป็นจริงของสภาพธรรมะในขณะนั้นหรือเปล่าไม่ใช่ว่าต้องไปเชื่อแต่ให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้อง
1: ท่านอาจารย์ครับในขณะที่เห็นดอกไม้ว่าสวยงามแล้วมีความสุขกับมันเนี่ยขณะนั้นหิริก็ไม่เกิดโอตตัปปะก็ไม่เกิดที่เห็นเป็นไทยก็ไม่เกิดนะฮะ
0: ก็เข้าใจถูกแล้วไงคะหิริโอตตัปปะไม่เกิดกับอกุศลจิตยังไงยังไงก็เกิดไม่ได้กับอกุศลจิตมีแต่อหิริกะอโนตตัปปะซึ่งมีจริงๆเพราะไม่รู้ความจริงทั้งหมดมาจากการไม่รู้ความจริง
1: ขณะนั้นก็ไม่ได้เห็นโทษภัยเลย
0: ถ้าความจริงเป็นความสุขขณะนั้นเปลี่ยนความสุขให้เป็นอย่างอื่นได้ไหมคะ
1: ไม่ได้ครับ
0: แต่เข้าใจได้ไหมว่าเกิดแล้วเป็นอย่างนั้นแล้วตามเหตุตามปัจจัยแล้วก็หมดไปค่ะจริงๆนะคะก็คือเพื่อลืมการที่จะไม่ติดข้องในสิ่งหนึ่งสิ่งใดจนกระทั่งสะสมไว้มากๆเลยนะคะก็โดยสะสมความจริงทีละเล็กทีละน้อยเพื่อวันหนึ่งจะได้เป็นอย่างนั้นตามความเข้าใจตามความเป็นจริงว่าทั้งหมดลืมแล้วค่ะเมื่อวานนี้ลืมหมดแล้วเมื่อกี้นี้ก็ลืมละเพราะฉะนั้นขณะนี้นะคะเดี๋ยวก็ลืมละแน่นอนที่สุดทำไมถึงจะต้องคอยไปจนถึงชาติหน้าแล้วจะลืมในเมื่อความจริงเดี๋ยวนี้ก็ลืมแล้วพูดไปทุกวันบ่อยๆเพื่อเป็นสังขารขันธ์นะคะจนกว่าผู้ที่ฟังนะคะจะค่อยๆเข้าใจน้อมมาสู่ความจริงที่ได้ยินได้ฟังบ่อยๆว่าเป็นอย่างนั้นจริงๆแต่ตราบใดที่ยังไม่รู้ลักษณะของสภาพธรรมะนะคะขณะนั้นก็ยังเป็นเราเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะและการเข้าใจธรรมะเนี่ยค่ะก็มีหลายขั้น ท่านฟังเรื่องราวเข้าใจเรื่องราวแต่ก็ยังเป็นตัวตนคือเราเพราะฉะนั้นแม้แต่การฟังนะคะตั้งตนไว้ชอบก็คือปัญญาที่รู้ว่าฟังเพื่อรู้ว่าไม่มีเราไม่ใช่ฟังเพื่อเราเข้าใจธรรมะที่ได้ฟัง
1: ท่านอาจารย์ครับแล้วจุดประสงค์ของการฟังที่พระเจ้าได้ทรงแสดงในเรื่องของโทษภัยเนี่ย
0: ค่ะเพื่อรู้ความจริง
1: เพื่อให้รู้ความจริง
0: ค่ะความจริงคืออะไร
1: ความจริงคืออกุศลเป็นภัย
0: อะไรอีก
1: ความเกิดเป็นภัยความแก่ความตายเป็นภัย
0: ค่ะรู้หมดหรือยัง
1: ยังไม่หมดนะฮะ
0: ก็ค่อยๆรู้ไป
1: แสดงให้เห็นความจริงว่าเป็นภัย
0: ถูกต้องค่ะ
1: แล้วมากกว่านั้นล่ะฮะ
0: 45พรรษาพระวินัยปิฎกพระสูตร
1: ไม่ถึงเพื่อให้รู้เท่านั้นเหรอว่ามันเป็นภัยแล้วก็ไม่ทำอะไรไม่ได้เตรียมพร้อมไม่ได
0: ้เดี๋ยวก่อนนะคะ
1: อะไรเลย
0: คุณนิรันดร์ชอบภัยไหม
1: ไม่ชอบครับ
0: ค่ะแล้วยังสะสมภัยหรือเปล่าก็ว่าไม่ชอบแต่ก็สะสม
1: เพ
0: ราะฉะนั้นต้องเป็นปัญญาจริงๆนะคะฟังไปไม่ใช่ว่าเราจะหมดกิเลสหาทางหน่อยบอกหน่อยให้กิเลสลดน้อยลงนั่นไม่จริงเลยค่ะเป็นไปไม่ได้นั่นคือผู้ที่ไม่ได้รู้ความจริงและฟังธรรมะก็ไม่รู้ว่าฟังเพื่อเข้าใจความจริงของสิ่งที่มีจริงๆจะรู้ความจริงนั้นมากน้อยแค่ไหนเมื่อไหร่ก็ไม่ใช่เราแต่เป็นการสะสมความเห็นถูกเพิ่มขึ้น
2: กราบท่านอาจารย์ได้กล่าวถึงความปลอดภัยและก็หนทางแห่งความปลอดภัยสักนิดหนึ่งครับ
0: ค่ะไม่เข้าใจธรรมะเลยเหมือนคนตาบอดปลอดภัยไหมคะ
2: ไม่ปลอดภัย
0: เข้าใจธรรมะเห็นทุกสิ่งทุกอย่างตามความเป็นจริงปลอดภัยไหมคะ
2: ปลอดภัยครับเพราะฉะนั้นก็หนทางก็คือปัญญานะครับก็คงจะจบด้วยข้อความในพระไตรปิฎกซึ่งก็เตือนดีมากนะครับว่าบุคคลผู้ถูกกิเลสกุ้มรุมเมื่อหนทางอันปลอดภัยมีอยู่แต่ไม่แสวงหาทางนั้นนั่นไม่ใช่ความผิดของทางนั้นเปรียบเหมือนบุรุษถูกข้าศึกล้อมไว้เมื่อทางสำหรับจะหนีมีอยู่แต่ไม่หนีไปจะโทษหนทางนั้นได้อย่างไรนะครับ
0: ค่ะขอเพิ่มอีกเล็กน้อยนะคะกำลังมีความสุขมากปัญญาเกิดได้ไหมค่ะกำลังมีความทุกข์มากปัญญาเกิดได้ไหมเมื่อเป็นปัญญาและมีความเข้าใจนะคะก็เกิดได้ไม่ใช่ไปห้ามสิ่งที่มีปัจจัยเกิดแล้ว
3: กราบเรียนท่านอาจารย์ค่ะสำหรับคำว่ากามความเข้าใจในสภาพธรรมะที่เป็นกามแล้วก็เป็นทุกข์อย่างไรและทำไมถึงไม่มีสาระค่ะ
0: ธรรมะเป็นสิ่งที่ต้องฟังบ่อยๆนะคะฟังแล้วก็ลืมทั้งที่สภาพธรรมะกำลังปรากฏค่ะแล้วก็ฟังแล้วแต่ก็ลืมอยู่เรื่อยๆเพราะฉะนั้นแต่ละคำที่ได้ฟังนี่นะคะก็ควรที่จะได้เข้าใจในความหมายและลักษณะของธรรมะที่กำลังกล่าวถึงจริงๆในขณะที่กำลังปรากฏเพราะว่าสิ่งใดก็ตามที่ไม่ปรากฏและกล่าวถึงความเข้าใจก็ไม่ชัดเจนเท่ากับขณะที่กำลังปรากฏในขณะนี้นะคะได้ยินคำว่ากามกามะมีความหมายสองอย่างคือกามที่เป็นรูปธรรมได้แก่รูปที่กำลังปรากฏให้เห็นเสียงกลิ่นรสและก็สิ่งที่กำลังกระทบสัมผัสกายเดี๋ยวนี้ค่ะเป็นสิ่งที่น่าใคร่เป็นสิ่งที่น่าพอใจพิสูจน์ได้เลยนะคะตั้งแต่เกิดมาเนี่ยแล้วก็มีความติดข้องมีความพอใจเนี่ยในอะไรใครยังไม่รู้ค่ะว่าแท้ที่จริงก็คือพอใจในสิ่งที่ปรากฏทางตาเดี๋ยวนี้แหละต้องการที่จะเห็นแล้วก็มีความยินดีพอใจแล้วแต่ว่าสะสมมาที่จะพอใจในรูปร่างสันฐานอย่างใดเสียงก็เช่นเดียวกันค่ะถ้าไม่มีเสียงเลยเนี่ยใครจะไปติดข้องแต่เมื่อเสียงมีเสียงก็เป็นสิ่งหนึ่งที่น่าพอใจอย่างยิ่งมิฉะนั้นก็คงจะไม่มีดนตรีต่างๆไม่มีการร้องเพลงไม่มีการใช้เสียงนะคะแต่ก็จะเห็นได้ว่าแม้เสียงธรรมดาธรรมดาเสียงไม่ใช่สภาพรู้เสียงไม่รู้อะไรเสียงไม่ได้หวังให้ใครติดข้องพอใจในเสียงไม่มีเจตนาอย่างนั้นเลยนะคะแต่ก็ยังมีธาตุที่เกิดขึ้นไม่รู้ความจริงว่าเป็นแต่เพียงสิ่งที่ปรากฏชั่วคราวแต่เพราะความหลากหลายของเสียงหรือแม้แต่เพียงเสียงเดียวนะคะก็เป็นที่พอใจที่จะได้ยินมีใครพอใจที่จะได้ยินเสียงเดียวทั้งวันบ้างไหมคะเรื่อยๆ ไม่สูงสูงต่ำต่ำก็เป็นไปไม่ได้นะคะแต่ความละเอียดยิ่งก็คือว่าแม้เสียงไม่ได้มีการสูงสูงต่ำต่ำหลากหลายขณะใดที่เสียงปรากฏขณะนั้นก็เป็นที่ตั้งของความพอใจนี่แสดงเห็นชีวิตตามความเป็นจริงนะคะว่าถ้าไม่มีการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโลกมืดแน่นอนไม่รู้ว่าแต่ละขณะเนี่ยค่ะมีการเกิดขึ้นแล้วก็การไม่เที่ยงการดับไปไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่ปรากฏให้เห็นทางตาทางหูจมูกชอบกลิ่นไหมคะน้ำหอมมีมากหลายชนิดรสยิ่งมากตั้งแต่เกิดเนี่ยค่ะเด็กเล็กๆเนี่ยก็ยังคงไม่รู้หรอกว่าอะไรสวยงามเสียงอะไรไพเราะนะคะแต่รสได้แล้วเพราะฉะนั้นยิ่งเติบโตขึ้นมาเนี่ยรสก็ยังเป็นที่ต้องการนะคะจนกระทั่งถึงไม่ว่าจะล่วงการผ่านวัยรสก็ยังเป็นที่ติดข้องอยู่เสมอสำหรับการกระทบสัมผัสก็ไม่มีใครอยากเป็นทุกข์กายแน่นอนเพราะฉะนั้นทางกายเนี่ยค่ะก็จะมีการกระทบสัมผัสสองอย่างคืออย่างหนึ่งกระทบแล้วเป็นทุกข์อีกอย่างหนึ่งกระทบแล้วเป็นสุขบางคนเขาบอกว่าไม่เห็นมีเลยทุกข์ก็ไม่มีสุขก็ไม่มีดูธรรมดาธรรมดาไม่เห็นเลยนะคะเพราะว่าจริงๆและชั่วขณะที่สั้นมากไม่สามารถที่จะปรากฏลักษณะที่ทำให้เกิดทุกข์หรือลักษณะที่ทำให้เกิดสุขได้แต่ถ้ามากๆอย่างแข็งมากๆนะคะนั่งอยู่บนก้อนหินนานๆหรืออะไรก็ได้ความทุกข์ก็ย่อมเกิดขึ้นนี่ก็เป็นสิ่งซึ่งมีจริงและก็เป็นชีวิตจริงๆแต่ว่าสิ่งที่แน่นอนที่สุดก็คือว่าเพียงชั่วคราวเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะกล่าวถึงอุปธิโดยนัยยะใดก็ตามนะคะเป็นทุกข์เพราะเป็นสภาพที่ส่งไว้ซึ่งทุกข์คือลักษณะนั้นต้องไม่เที่ยงเกิดแล้วจะดำรงอยู่ยั่งยืนนานไม่ได้เลยเพียงชั่วคราวจริงๆเพราะฉะนั้นถ้ารู้ความไม่เที่ยงความเล็กน้อยความชั่วคราวของทุกสิ่งนะคะการติดข้องก็ย่อมจะน้อยลงแต่ถ้าไม่มีปัญญายังไม่สามารถที่จะแม้เข้าใจอย่างนี้ในขณะที่กำลังเห็นบ้างกำลังได้ยินบ้างก็ยากที่จะรู้ความจริงนะคะที่จะค่อยๆ คลายความติดข้องเพราะฉะนั้นสภาพธรรมะที่น่าพอใจคือรูปบ้างเสียงบ้างกลิ่นบ้างรสบ้างและโผฏฐัพพะใช้คำนี้หมายความถึงเย็นหรือร้อนหนึ่งรูปอ่อนหรือแข็งหนึ่งรูปตึงหรือไหวหนึ่งรูปสามรูปนะคะสามารถกระทบสัมผัสกายและปรากฏจึงรวมเรียกว่าโผฏฐัพพะทั้งวันติดข้องอยู่แค่นี้ค่ะไม่ไปไหนเลยนะคะวนเวียนเดี๋ยวทางตาเดี๋ยวทางหูเดี๋ยวทางจมูกเดี๋ยวทางลิ้นเดี๋ยวทางกายเป็นรูปธรรมแต่สภาวะหรือความติดข้องไม่ใช่รูปไม่ใช่เสียงไม่ใช่กลิ่นแต่เป็นธาตุรู้ค่ะซึ่งเกิดเมื่อไหร่จะมีการติดข้องในสิ่งที่กำลังรู้เช่นเห็นนะคะจิตเป็นใหญ่เป็นประธานในการเห็นเท่านั้นค่ะแต่ในขณะใดที่เห็นมีความไม่รู้ไม่เข้าใจเกิดกับจิตนะคะซึ่งหลังจากที่เห็นดับไปแล้วจิตอื่นก็รู้สิ่งที่ปรากฏต่อด้วยความติดข้องหรือว่าด้วยความขุ่นเคืองก็แล้วแต่ก็เป็นชีวิตประจำวันเพราะฉะนั้นถ้ากล่าวถึงกามะอีกความหมายหนึ่งก็คือความยินดีความเพลิดเพลินความติดข้องไม่ว่าในอะไรทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นก็เห็นได้นะคะไม่ว่าจะเป็นความยินดีติดข้องหรือสิ่งที่ถูกยินดีติดข้องทั้งหมดเป็นอุปธิเพราะเหตุว่าในลักษณะที่ทรงไว้ซึ่งความทุกข์เพราะเหตุว่าทั้งความติดข้องก็ไม่เที่ยงและสิ่งที่ติดข้องก็ไม่เที่ยงทั้งหมดสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ตามที่มีปัจจัยปรุงแต่งเกิดขึ้นแล้วดับค่ะไม่เหลือเลยนี่คือการที่จะเข้าใจพอได้ยินคำว่าอุปธินะคะสภาพซึ่งทรงไว้ซึ่งทุกข์ก็ไม่ต้องไปหาที่ไหนเพราะเหตุว่าทุกอย่างเดี๋ยวนี้เป็นอย่างนั้นเป็นขันธูปธิขันนี่แหละเป็นอุปธิเพราะเหตุว่าทรงไว้ซึ่งทุกข์และในบรรดาขันทั้งหลายนะคะถ้าเป็นรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะก็เป็นกามูปธิทุกขณะเดี๋ยวนี้มีใครไม่รู้จักอุปธิบ้างคะทุกอย่างหมดที่เกิดและดับทรงไว้ซึ่งทุกข์เพราะเหตุว่าจะไม่ดับไม่ได้ด้วยเหตุนี้เดี๋ยวนี้ทุกอย่างค่ะเป็นอุปธิแล้วแต่ว่าจะกล่าวถึงกามูปธิในลักษณะใดหรือว่าจะใช้คำว่าขันธูปธิก็ได้ทุกอย่างที่เกิดดับทรงไว้ซึ่งลักษณะที่เป็นทุกข์นี่คือการศึกษาธรรมะให้เข้าใจค่ะ ไม่ใช่ว่าเพียงแต่จำว่ามี4อย่างแต่ว่าต้องเข้าใจความหมายอัตถะต่อไปนี้พอได้ยินคำว่าอุปธิแม้คำเดียวก็สามารถที่จะรู้ได้ว่าจำแนกออกไปได้หลายอย่างด้วย
1: กราบเรียนท่านอาจารย์ครับคือผมเนี่ยทุกวันพุทธศุกร์เนี่ยนะฮะในช่วง 9:00 น. ถึง 11:00 น.เนี่ยผมติดซีรีส์เกาหลีเรื่องสงครามชีวิตของโอชินมากเลยฮะแล้วผมก็ไม่สามารถดูได้เคเบิลผมก็โทรไปตามทวงอะไรตั้งแต่ก็ไม่ได้ทุกวันนี้ก็ยังเล่าร้อนอยู่เพราะไม่ได้ดูสงครามชีวิตของโอชินท่านอาจารย์ครับมันเล่าร้อนแต่มันเป็นความทุกข์แต่ก็ยังอยากที่จะอยู่ในความทุกข์นั้นเพราะมันมีความสุขเจือปนอยู่ด้วยนี่คือชีวิตจริงๆของพระฤาษีนะท่านอาจารย์
0: ค่ะลืมนะคะไม่มีคุณนิรันดร์ไม่มีโอชินไม่มีอะไรแต่มีคิดสนุกกับความคิดใหญ่เลยใช่ไหมคะถ้าไม่มีเรื่องโอชินคุณนิรันดร์สนุกกับความคิดของคุณนิรันดร์เรื่องอื่นแล้วแต่จะคิดให้สนุกยังไงไม่มีโอชินแต่มีฟุตบอลก็ไปสนุกอีกเรื่องหนึ่งเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องของความคิดจากเห็นจากได้ยินจากได้กลิ่นจากลิ้มรสจากรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสทำให้เกิดการคิดนึกเรื่องนั้นถ้าไม่เห็นไม่มีใครนำเรื่องนี้มาเลยให้คุณนิรันดร์ดูคุณนิรันดร์จะติดและเล่าร้อนอย่างนี้ไหมคะ
1: ถ้าไม่ได้ดูทีแรกก็ไม่เล่าร้อนอย่างนี
0: ้แต่จะมีเรื่องอื่นได้ที่ไม่ใช่เรื่องนี้ไม่พ้นไปจากความติดหรือความต้องการเพราะฉะนั้นแสดงลักษณะของความทุกข์ประการหนึ่งคือทุกข์เพราะความอยากที่แรงมากจนกระทั่งเป็นความเร่าร้อนแต่ถ้าลองคิดดูนะคะถ้าไม่มีเส้นเลยเนี่ยตรงกันข้ามแล้วใช่ไหมคะและใครทำให้คุณนิรันดร์เร่าร้อนโทษใครที่ไหนได้ไหมคะไม่ได้เลยนี่คือพระผู้มีพระภาคทรงอนุเคราะห์ให้เกิดปัญญาค่ะปัญญาไม่ใช่ไปรู้จิตมี89เจตสิกมี52ไม่ใช่เลยค่ะแต่สภาพธรรมะใดที่กำลังปรากฏปัญญาคือเข้าใจถูกต้องตามความเป็นจริงตั้งแต่ขั้นการฟังซึ่งยากนะคะเพราะเหตุว่าเพียงฟังและเข้าใจเท่านั้นก็ยังไม่สามารถที่จะไถ่ถอนการที่เคยไม่รู้และเห็นผิดและยึดมั่นไม่ว่าจะทางตาหูจมูกลิ้นกายใจก่อนเรื่องโอชินคุณนิรันดร์เร่าร้อนเพราะติดอย่างอื่นหรือเปล่า
1: ก็ไม่เท่ากับเรื่องโอชินนะฮะเพราะว่า
0: ไม่เท่ากันนะคะค่ะแล้วเรื่องโอชินก็หมดไปจบแล้วแน่ๆวันหนึ่งไม่จบได้ไหม
1: ไม่ได้
0: ไม่ได้จบแล้วเร่าร้อนเรื่องอื่นอีกหรือเปล่าต่อไปอีกชาติก่อนไม่มีโอชินแน่ชาติก่อนนะคะและก่อนจะมีโอชินก็ไม่มีโอชินเพราะฉะนั้นก็แสดงเห็นว่าทั้งหมดเนี่ยค่ะไม่พ้นจากความไม่รู้และความคิดและความติดข้องเหมือนกับว่าชาตินี้เนี่ยคุณนิรันดร์เป็นทุกข์เพราะความเร่าร้อนที่อยากดูโอชินอย่างนั้นนะคะแต่ชาติก่อนคุณนิรันดร์จะรู้ไหมคะว่าเคยเร่าร้อนมากกว่านี้หรือเปล่าแต่ไม่ใช่โอชินเป็นอะไรก็ได้เพราะฉะนั้นชาตินี้เป็นอย่างนี้ชาติหน้าก็ไม่มีโอชินแต่ก็มีโลภะมีความติดข้องมีอุปธิสภาพที่ทรงไว้ซึ่งทุกข์ก็ไม่รู้เลยว่าแท้ที่จริงความติดข้องไม่ใช่เห็นคนละขณะเกิดแล้วดับแล้วอย่างเร็วมากแล้วใครจะสามารถทำให้เกิดปัญญาความเห็นที่ถูกต้องที่จะค่อยๆเข้าใจขึ้นในความจริงของสิ่งที่มีตั้งแต่เกิดจนตายไม่ใช่ชาตินี้ชาติเดียวด้วยนะคะนานแสนนานมาแล้วเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ค่ะว่าใครที่อยากจะได้ผลของธรรมะด้วยการฟังธรรมะโดยรวดเร็วเนี่ยเป็นไปไม่ได้เลยเพราะว่าสะสมความไม่รู้มานานมากเทียบไม่ได้กับวัตถุจะเป็นภูเขาซิเนรุหรือจักรวาล นะคะก็ยังน้อยกว่าการที่สะสมความไม่รู้ความจริงของสิ่งที่ปรากฏและกิเลสอุปธิทั้งหลายจากสิ่งที่เพียงปรากฏชั่วคราวแล้วก็หมดไปเพราะฉะนั้นจากพระธรรมที่ทรงแสดงเนี่ยค่ะไม่ใช่ไปหวังว่าเดี๋ยวนี้เห็นแล้วต้องไม่ชอบเดี๋ยวนี้ได้ยินแล้วต้องไม่โกรธนั่นไม่ใช่เลยนะคะไม่ถูกต้องแต่ต้องรู้ตามความเป็นจริงว่ากว่าการเข้าใจพระธรรมที่ทรงแสดงความจริงจะค่อยๆเข้าใจในขั้นการฟังนะคะว่าเป็นหนทางเดียวที่จะมีความเห็นถูกต้องในความจริงของสิ่งที่ปรากฏไม่ว่าเมื่อไรขณะไหนในสถานการณ์ใดทำให้จิตซึ่งสะสมสิ่งที่เคยไม่รู้มานานแสนนานและอกุศลทั้งหลายเนี่ยค่ะค่อยๆละคลายออกไปทีละน้อยจนพร้อมที่จะรู้ความจริง เมื่อปัญญาเจริญขึ้นซึ่งไม่รู้ว่าขณะนั้นนะคะจะรู้อะไรที่ไหนเมื่อไหร่แต่อย่าหวังนะคะว่าเราฟังวันนี้แล้วเราก็จะไม่โกรธหรือว่าเราจะไม่ติดข้องจะไม่ดูโอชินอะไรก็แล้วแต่ก็เป็นความจริงทุกขณะค่ะที่สามารถที่จะค่อยๆเข้าใจโดยอาจหารร่าเริงที่จะรู้ว่าความจริงเป็นอย่างนี้แต่ติดข้องอยู่ยังละไม่ได้แต่ถ้าละแล้วเนี่ยจะเป็นสุขมากกว่านี้หรือเปล่าที่ไม่ต้องติดข้องสิ่งหนึ่งสิ่งใดเลยทั้งสิ้นไม่ว่าอะไรชาติก่อนหมดไปแล้วเรียกกลับคืนมาไม่ได้เป็นคนเก่าไม่ได้ชาตินี้ก็เหมือนกันพอถึงชาติหน้าก็ใหม่อีกแล้วมาอีกแล้วนะคะเรื่องนั้นอีกแล้วเรื่องนี้อีกแล้วก็ไม่พ้นไปจากชาตินี้แต่เป็นเรื่องใหม่พระฉันก็แสดงเห็นว่าพระธรรมเท่านั้นค่ะที่เป็นรัตนะที่มีค่ายิ่งนะคะพระรัตนตรัยอริยสาวิตรีเป็นเบื้องต้นของพระไตรปิฎก
4: พื้นฐานพระอภิธรรมตอนที่824ที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ที่10กุมภาพันธ์พุทธศักราช2556
0: อริยสาวิตรีเป็นเบื้องต้นของพระไตรปิฎกเพราะถ้าไม่มีศรัทธาเลื่อมใสในพระปัญญาคุณในพระบริสุทธิ์ที่คุณในพระมหากรุณาคุณจะได้ฟังพระธรรมไหมเพราะฉะนั้นบุคคลในครั้งโน้นค่ะเพราะได้ยินได้ฟังนะคะและเทศนาอีกมากหลายสืบต่อมาใน45พรรษาเพราะอริยสาวิตรีความเลื่อมใสในพระพุทธรัตนะในพระธรรมรัตนะในพระสังฆรัตนะเป็นเบื้องต้นที่จะได้ยินได้ฟังข้อความทั้งหมดในพระไตรปิฎก
1: กราบเรียนท่านอาจารย์ครับขณะนี้ก็ยังมีความเร่าร้อนที่อยากจะดูซึ่งเป็นทุกข์และอะไรนะฮะที่จะดับความเร่าร้อนนี้ได้ซึ่งเป็นทุกข์
0: ความเข้าใจถูกค่ะไม่จะมาดับแล้วใช่ไหมคะจะมาดับความเร่าร้อนแทนที่ฟังธรรมะเพื่อเข้าใจความจริงผิดแล้วค่ะไม่มีอะไรจะไปดับความเร่าร้อนได้เลยธรรมะเป็นธรรมะความเร่าร้อนเกิดแล้วจะให้เป็นความไม่เร่าร้อนไม่ได้แต่ว่าปัญญาความเห็นถูกเกิดแล้วจะให้เห็นผิดก็ไม่ได้อย่างที่กล่าวเมื่อกี้นี้ไงคะไม่ใช่พอฟังแล้วไม่โกรธฟังแล้วไม่ติดข้องแต่สภาพของจิตที่สะสมมานานแสนนานมีทุกอย่างครบแล้วก็ยังสะสมเพิ่มขึ้นการฟังเพื่อเข้าใจค่อยๆไปละคลายการสะสมในจิตซึ่งเป็นอนุสัยนะคะแล้วก็สะสมมามีปัญญาเท่านั้นอย่างเดียวค่ะที่จะทำให้กิเลสทั้งหลายเนี่ยเบาบางลงไปได้เพราะฉะนั้นไม่ใช่ฟังและทำยังไงถึงจะไม่อยากดูโอชินเนี่ยไม่ใช่แต่ทำยังไงถึงจะมีความเห็นถูกความเข้าใจถูกอาจหารที่จะรู้ว่าสิ่งนั้นเกิดแล้วไม่ใช่จะไปทำให้เกิดคุณนิรันดร์จะไม่รู้เลยว่ากำลังดูโอชินกับก่อนดูเนี่ยขณะไหนเร่าร้อนกว่ากัน
1: ก่อนดูเร่าร้อนกว่า
0: แต่เวลาดูจริงๆเนี่ยใครจะรู้ใช่ไหมยังไม่ได้ดูนี่แล้วจะรู้ได้ยังไงว่าจะเร่าร้อนน้อยกว่าที่ก่อนดูไม่มีทางที่จะไปคาดคะเนได้เลยนะคะจนกว่าสิ่งนั้นเกิดเมื่อไหร่จึงสามารถที่จะรู้ความจริงว่าเปลี่ยนไม่ได้เพราะเหตุว่าเกิดแล้วเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นอาจหารร่าเริงคือลักษณะของปัญญากล้าหาญมีความเพียรมีสภาพธรรมะฝ่ายดีงามนะคะต้องอาศัยเกื้อกูลนะคะทำให้ความมั่นคงของการที่จะเห็นประโยชน์ของความเห็นถูกเนี่ยเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกว่าก่อนจะได้ดูได้เร่าร้อนมาก
1: ค
0: ิดแต่จะรู้หรือคะว่าจะได้ดูอะไรในเรื่องนั้นอาจจะเร่าร้อนยิ่งกว่าตื่นเต้นยิ่งกว่าอะไรยิ่งกว่าก่อนนั้นก็ได้เพราะฉะนั้นต้องรู้เฉพาะสิ่งที่เกิดแล้ว
1: คือผมไม่เข้าใจที่ท่านอาจารย์บอกว่าความเข้าใจในธรรมะเนี่ยเป็นเหตุที่จะให้ดับความเร่าร้อนนี้ได
0: ้
1: ทำไมถึงเป็นอย่างนั้นล่ะฮะ
0: ค่ะเมื่อปัญญาเจริญขึ้นไม่ใช่แค่ฟังค่ะเพราะว่าอวิชชามีมากเท่าไหร่เทียบกับฟังเท่าไหร่แล้วก็จะไปทำให้ความเร่าร้อนที่สะสมมามากมายมหาศาลเนี่ยหมดไปไม่เกิดเพียงได้ฟังหรือแม้ความคิดของคุณนิรันดร์ที่ถามว่าแล้วทำยังไงถึงจะไม่เป็นอย่างนี้ก็ผิดแปลว่าไม่ได้มีความเข้าใจเลยว่าทำไม่ได้ค่ะเข้าใจขึ้นทีละเล็กทีละน้อยอย่าคิดว่าจะหมดความยินดีพอใจนะคะ ในกามูปฏิต้องเป็นถึงพระอนาคามีบุคคลใกล้ที่จะถึงความเป็นพระอรหันต
1: ์ถ้าอย่างนั้นท่านอาจารย์กำลังบอกว่าแม้ความเร่าร้อนอย่างนี้เนี่ยก็เป็นธรรมดาของปุถุชนเป็นปกติธรรมดา
0: เกิดหรือยัง
1: มีปัจจัยที่จะเกิด
0: เกิดแล้วเป็นแล้วแก้ไขยังไงเพราะดับแล้วด้วยแต่รู้ได้ว่าถึงจะยังไงก็ไม่เที่ยงสักอย่างไม่ว่าอะไรทั้งหมดค่ะที่เกิดแล้วต้องดับจึงจะได้สาระไงคะรู้ความจริงยิ่งขึ้นว่าประโยชน์อะไรในการที่เกิดมาเดี๋ยวเร่าร้อนด้วยโลภะเดี๋ยวเร่าร้อนด้วยโทสะประโยชน์ที่แท้จริงคือได้เข้าใจความจริง
1: ถ้าจะ
0: ยังไงก็ต้องเป็นอย่างนี้ไปเรื่อย
1: ๆแม้จะรู้
0: ความจริง
1: เรื่องของโอชินเนี่ยไม่มีสาระนะฮะเป็นเรื่องราวคิดต่างๆแล้วก็นำมาซึ่งความทุกข์นำมาซึ่งความเร่าร้อนแม้เราจะรู้อย่างนั้นเนี่ยไม่ใช่ไม่รู้นะฮะรู้ว่าไม่มีสาระรู้ว่าเป็นทุกข์แต่นำมาซึ่งแต่ก็ยังยินดีกับสิ่งที่ไม่เป็นสาระแต่ก็ยังยินดีกับสิ่งที่จะนำมาซึ่งความทุกข์ก็ยังเป็นอย่างนั้นเป็นความจริงฮะ
0: เพราะไม่ใช่คุณนิรันดร์
1: เพราะไม่ใช่คุณนิรันดร์ไม่เข้าใจหมายถึงไงฮะ
0: เป็นธรรมะ
1: เป็นธรรมะ
0: เป็นธาตุแต่ละอย่างค่ะเปลี่ยนแข็งให้เป็นกลิ่นสิคะ
1: ไม่ได้ครับ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นธาตุที่สะสมมาที่จะเร่าร้อนเปลี่ยนให้เป็นอื่นได้ไหม
1: เพราะไม่ได้
0: ค่ะและธาตุอื่นๆเมื่อเกิดขึ้นเป็นธาตุนั้นเปลี่ยนได้ไหม
1: เพราะไม่ได
0: ้ค่ะนี่คือความเข้าใจถูกต้องว่าโกรธเป็นโกรธเห็นเป็นเห็นคิดนึกเป็นคิดนึกเป็นธาตุแต่ละหนึ่งค
1: ่ะเริ่มต้นอาจารย์บอกให้เริ่มต้นจะเข้าใจความเป็นจริงของสภาพธรรมะก่อน
0: เกิดมาทุกอย่างนะคะที่มีก็หมดไปเร็วมากเลยก็ไม่รู้แล้วก็จากไปหมดโดยไม่รู้เลยกับเริ่มเข้าใจถูกเห็นถูกรู้ความจริงของสิ่งที่มีจริง
5: ๆก็กราบเรียนท่านอาจารย์วิทยากรทุกท่านครับคือการเข้าใจว่าเราจะไม่ไปยึดมั่นถือมั่นในสิ่งต่างๆกับการเข้าใจว่าธรรมะเหล่านั้นน่ะทรงไว้ซึ่งทุกข์เพื่อที่จะให้ได้เข้าใจธรรมะได้ถูกต้องยังไงให้อาจารย์ช่วยขยายหน่อยครับท่านอาจารย
0: ์ต้องค่อยๆเข้าใจขึ้นค่ะเพราะว่าเพียงแค่ฟังแล้วจะไม่มีทุกข์เป็นไปไม่ได้นะคะแต่ว่าอาศัยความเข้าใจเพิ่มขึ้นทีละเล็กทีละน้อยจะให้ไม่พ้นทุกข์จะให้พ้นทุกข์ใครทำได้
5: ไม่ได้ไม่มีใคร
0: ต้องเป็นความเข้าใจเพิ่มขึ้นทีละเล็กทีละน้อยค่ะในสิ่งที่กำลังมีในขณะนี้ด้วยเช่นได้ยินคำว่าอุปธิธรรมะซึ่งส่งไว้ซึ่งทุกข์หมายความถึงทุกอย่างที่เกิดต้องดับส่งไว้ซึ่งการที่เพียงเกิดขึ้นและต้องดับสภาพนั้นเป็นทุกข์แต่ในบรรดาธรรมะทั้งหมดนะคะที่เป็นอุปาทานความยึดมั่นมีสี่เพราะฉะนั้นก็แสดงเห็นว่านะคะแม้ว่าธรรมะจะหลากหลายมากแต่ธรรมะซึ่งเป็นอุปาทานการยึดมั่นเนี่ยค่ะมีสี่คือกามุปาทานชัดเจนทุกวันมีใครบ้างที่ไม่ติดข้องในรูปที่ปรากฏทางตาในเสียงในกลิ่นในรสในโผฏฐัพพะเพราะฉะนั้นกามุปาทานนี่ก็ทั่วไปหมดนะคะแล้วก็นอกจากกามุปาทานแล้วนะคะก็ยังมีการติดข้องในความเห็นผิดถ้ามีความเห็นผิดแล้วเนี่ยค่ะยากที่จะกลับเพราะเหตุว่ายึดมั่นในความเห็นนั้นแต่ถ้าไม่ถึงกับยึดมั่นนะคะทุกคนมีความเห็นผิดแต่ว่าสามารถที่จะได้ยินได้ฟังแล้วก็พิจารณาไตร่ตรองว่าสิ่งใดเป็นความถูกก็ทิ้งสิ่งที่ผิดนะคะแต่สำหรับคนที่ยึดมั่นในความเห็นผิดเนี่ยค่ะไม่ทิ้งเลยจะเห็นได้เลยจริงๆนะคะแม้แต่ปฏิปัตติก็กลายเป็นสำนักปฏิบัติตามความคิดเห็นนะคะโดยไม่เข้าใจว่าธรรมะเป็นสิ่งที่ควรรู้ยิ่งเลือกไม่ได้เลยค่ะสิ่งหนึ่งสิ่งใดยังไม่เกิดรู้ไม่ได้สิ่งใดที่หมดไปแล้วก็รู้ไม่ได้แต่สิ่งที่กำลังปรากฏในขณะนี้เป็นสิ่งที่สามารถที่จะรู้ได้นี่เป็นความเห็นถูกหรือความเห็นผิดเพราะฉะนั้นสิ่งใดก็ตามนะคะที่ถูกก็คือถูกถ้าผิดก็คือผิดถ้ายังไม่ทิ้งความเห็นผิดก็เป็นทิฏฐุปาทานไม่มีทางที่จะกลับมาสู่ความเห็นถูกได้เพราะฉะนั้นในบรรดาอุปาทานนะคะกามุปาทานเป็นของธรรมดาสำหรับทุกคนทิฏฐุปาทานสำหรับผู้ที่ยึดมั่นในความเห็นผิดแม้แต่ว่าทุกอย่างเป็นธรรมะในภาษาบาลีจะใช้คำภาษาบาลีนะคะแต่ภาษาไทยก็คือ ทุกอย่างที่มีจริงๆเนี่ยเป็นสิ่งที่มีจริงใครบอกว่าไม่จริงได้อย่างเห็นเนี่ยมีจริงๆจะบอกว่าเห็นไม่จริงช่วยไม่ได้เลยนะคะถึงขนาดที่ว่ากำลังเห็นแล้วก็ไม่รู้ว่าเห็นจริงได้ยินจริงคิดนึกจริงทุกอย่างที่มีจริงเป็นธรรมะเพราะฉะนั้นถ้าจะรู้ธรรมะจะศึกษาธรรมะจะเข้าใจธรรมะก็เข้าใจสิ่งที่มีจริงๆเดี๋ยวนี้ในขณะนี้ไม่ใช่ว่าไปรู้เพียงบางสิ่งบางอย่างแล้วเข้าใจว่าดับกิเลสได้ถ้าอย่างนั้นก็เป็นการไม่รู้สิ่งที่กำลังปรากฏพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าจะไม่ทรงแสดงให้ไม่รู้สิ่งที่มีจริงที่กำลังปรากฏแม้แต่สิ่งใดที่ผ่านไปแล้วนะคะหมดไปแล้วก็ไม่ควรคำนึงถึงเพราะจะคิดสักเท่าไหร่ก็ไม่สามารถที่จะไปรู้ว่าสิ่งนั้นเป็นอะไรหรือว่าสิ่งที่ยังไม่มาถึงก็เช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นในขณะนี้ค่ะสิ่งใดก็ตามเกิดแล้วปรากฏเป็นสิ่งที่ควรรู้ยิ่งถูกหรือผิดและถ้าไม่รู้จะไปรู้อะไรและถ้ายังคิดว่าไม่รู้สิ่งที่ปรากฏนี่แหละแล้วก็จะรู้แจ้งหมดกิเลสหมดการยึดถือได้ก็ผิดเพราะฉะนั้นทิฏฐุปาทานก็นำไปสู่สีลัพพตุปาทานการประพฤติปฏิบัติหนทางที่ผิดเพราะเข้าใจว่าหนทางนั้นจะทำให้ดับกิเลสได้แล้วอีกอุปาทานหนึ่งก็คืออัตวาทุปาทานเชื่อมั่นเข้าใจมั่นคงไม่เปลี่ยนแปลงว่าสิ่งที่มีจริงๆคือสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ปรากฏเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดคนเป็นคนดอกไม้เป็นดอกไม้โต๊ะเป็นโต๊ะไม่ได้เข้าใจเลยค่ะว่าสิ่งที่ปรากฏทางตาเป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏทางตาได้เท่านั้นเองเพราะฉะนั้นไม่ว่าแข็งก็คือแข็งแต่ว่าถ้าไม่มีความเข้าใจอย่างนี้นะคะก็เป็นอัตวาทุปาทานเข้าใจว่ามีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เที่ยงเพราะเหตุว่าถ้ารู้จริงๆนะคะเฉพาะสิ่งเดียวสิ่งนั้นต้องเกิดแล้วก็ดับให้รู้ว่าความจริงสิ่งนั้นเป็นสิ่งเดียวไม่เป็นสิ่งอื่นก็ต่อเมื่อเกิดขึ้นเป็นอย่างนั้นแล้วก็ดับไปจึงจะค่อยๆละคลายความเห็นผิดและการยึดมั่นในอัตวาทุปาทานนะคะซึ่งอีกความหมายหนึ่งก็หมายความถึงสักกายทิฏฐิหมายความว่านอกจากยึดมั่นสิ่งอื่นที่ปรากฏว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดไม่สามารถที่จะเข้าใจถูกว่าเป็นแต่ละสิ่งที่รวมกันเกิดดับอย่างรวดเร็วก็ไม่ปรากฏเพียงปรากฏนิมิตะรูปร่างสันฐานให้ทรงจำเข้าใจว่ามีสิ่งนั้นที่เที่ยงไม่ได้ดับเลยแต่สักกายะคือที่ยึดถือว่าเป็นตัวตนของเราแต่ละคนนะคะเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าอุปัทธิเป็นสภาพซึ่งทรงไว้ซึ่งทุกข์แต่เมื่อทุกอย่างเป็นอุปัทธิก็มีอุปาทานหมายความว่าการยึดมั่นซึ่งมีสี่อย่างได้แก่การยึดมั่นติดข้องในกามรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะเป็นกามุปาทานหนึ่งยึดมั่นในความเห็นผิดทิฏฐุปาทานหนึ่งทำให้มีข้อประพฤติปฏิบัติที่ไม่ตรงเป็นสีลัพพตุปาทานหนึ่งแล้วก็อัตวาทุปาทานยังยึดถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดความยินดีพอใจมีไหมคะ
2: มีครับ
0: ค่ะแล้วก็ติดข้องในอะไร
2: ติดข้องในสิ่งที่ปรากฏ
0: รู้หรือเปล่า
2: เพราะไม่รู้ครับ
0: ครับเพราะไม่รู้จึงได้ทรงแสดงให้รู
2: ้แม้จะครอบคลุมขันแล้วแต่ก
0: ็แม้แต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างนะคะอะไรอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเป็นขันเป็นอุปธิก็ยังแสดงกิเลสุปธิอุปธิที่เป็นกิเลสรูปไม่เป็นกิเลสก็ต้องแสดงตามความเป็นจริงเพราะฉะนั้นพระธรรมที่ทรงแสดงเนี่ยค่ะวาจาสัจจะกล่าวถึงสิ่งที่มีจริงให้มีความเห็นถูกให้มีความเข้าใจถูกของแต่ละอย่างแม้ว่าจะกล่าวว่าทุกอย่างเป็นอุปธิเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปไม่เที่ยงแต่ก็ยังจำแนกตามประเภทของธรรมะนั้นๆด้วย
3: เชิญคุณธิดารัตน์ค่ะทำไมกิเลสถึงเป็นธรรมะที่ทรงไว้ซึ่งทุกข์ค่ะ
6: กิเลสนะคะก็คืออกุศลและเจตสิกต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะก็กุ้มลุมจิตและโดยความหมายของกิเลสเนี่ยนะคะก็เป็นเครื่องเศร้าหมองแห่งจิตขณะที่อกุศลและเจตสิกทั้งหลายเนี่ยนะคะเกิดขึ้นกุ้มลุมขณะนั้นนะคะจิตก็เศร้าหมองจริงๆนะคะโดยความหมายของกิเลสก็ท่านก็จำแนกออกมามากมายเนี่ยนะคะแต่สิ่งที่เกิดขึ้นแล้วเนี่ยนะคะกับจิตและทำให้จิตเศร้าหมองก็เรียกว่ากิเลส โดยความเป็นอุปธิเนี่ยนะคะกิเลสก็เกิดแล้วก็ดับไปและขณะที่มีโลภะโทสะโมหะเกิดเนี่ยนะคะนอกจากทำให้จิตเศร้าหมองแล้วเนี่ยนะคะขณะนั้นก็เป็นทุกข์อยู่แล้วนะคะเพราะว่าสภาพธรรมะนั้นนะคะนอกจากตัวเขาเนี่ยนะคะจะทำให้เศร้าหมองแล้วนะคะเกิดและดับไปโดยความหมายของทุกขอริยสัจแล้วเนี่ยนะคะแล้วก็ยังมีผลให้ผลเป็นทุกข์ด้วยโดยความหมายของกิเลส
3: ท่านอาจารย์คะมีผู้ที่เขียนมาเรียนถามนะคะว่าในการให้ผลของกรรมเนี่ยก็ได้ฟังว่าจะกล่าวถึงอุปธิสมบัติแล้วก็อุปธิวิบัติซึ่งอุปธิในที่นี้ท่านหมายถึงรูปร่างหน้าตาผู้ศึกษาจะเข้าใจได้อย่างไรคะสำหรับคำว่าอุปธิค่ะ
0: ค่ะอุปธิเป็นขันธ์หรือเปล่าคะที่เกิดเนี่ยรูปร่างหน้าตาเป็นขันธ์หรือเปล่า
3: เป็นค่ะ
0: อะไรจะพ้นจากอุปธิทุกอย่างที่เกิดแล้วดับ
3: ตอนนี้ในยะที่ท่านแสดงถึงการให้ผลของกรรมเนี่ยต้องอาศัยสมบัติและวิบัติอย่างถ้ารูปร่างหน้าตาไม่ดีเนี่ยก็คงไม่มีใครเลือกให้มาเป็นผู้นำหรือว่ามาเป็นพระราชาพิการอย่างเงี้ยคงไม่เอาแน่นอนแต่ถ้าเป็นผู้ที่มีรูปร่างสง่างามก็ได้รับการรับเลือกก็เลยจะเรียนถามท่านอาจารย์ว่าอุปธิในยะที่ท่านกล่าวถึงรูปร่างหน้าตากับอุปธิธรรมะที่ทรงไว้ซึ่งทุกข
0: ์ธรรมะต้องสอดคล้องกันนะคะแล้วก็ต้องเข้าใจให้ถูกต้องด้วยอุปธิคือธรรมะที่ทรงไว้ซึ่งทุกข
3: ์ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นมีอะไรบ้างที่เกิดแล้วไม่ดับทรงไว้ซึ่งเมื่อเกิดแล้วต้องดับนั่นคือความหมายของอุปธิสิ่งใดที่เกิดดับเนี่ยเป็นทุกข์หรือเป็นสุขรูปร่างหน้าตาสวยสักเท่าไหร่รูปนั้นเกิดดับหรือเปล่า
3: ดับค่ะ
0: เพราะฉะนั้นเวลาที่ศึกษาธรรมะนะคะก็ต้องเข้าใจให้ถูกต้องด้วยกล่าวถึงความจริงของรูปขันธ์จะงามหรือไม่งามเพราะกรรมกุศลกรรมหรืออกุศลกรรมก็ตามแต่รูปนั้นก็เกิดแล้วไม่เที่ยงรูปสวยเที่ยงไหม
3: ไม่เที่ยง
0: หรือเฉพาะรูปไม่สวยไม่เที่ยงคะ
3: ไม่เที่ยงเหมือนกันหมด
0: เพราะฉะนั้นก็อุปธิหมายความถึงรูปด้วย
7: ท่านอาจารย์ครับถ้ากล่าวถึงเจตนาเจตสิกแล้วก็เจตสิกอื่นๆนะครับที่เป็นสังขารขันธ์ก็เป็นสังขารครับคือปรุงแต่งครับท่านอาจารย์เพื่อให้ได้พระพิพากษ์ยิ่งทรงแสดงเรื่องของเจตนากล่าวว่าเป็นอภิสังขารครับคือปรุงแต่งอย่างยิ่งครับท่านอาจารย
0: ์ค่ะทรงแสดงเฉพาะเจตนาหรือว่าทรงแสดงสภาพธรรมะทั้งหมดโดยนัยยะประการต่างๆ
7: ก็โดยนัยยะประการต่างๆ
0: เพราะฉะนั้นเมื่อทรงแสดงสภาพธรรมะที่ปรุงแต่งอย่างยิ่งนะคะผัสสะปรุงแต่งอย่างเจตนาหรือเปล่า
7: ก็ไม่ครับ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นเมื่อกล่าวถึงสภาพธรรมะที่ปรุงแต่งอย่างยิ่งคือเป็นกุศลหรือเป็นอกุศลและก็เป็นกุศลประเภทกามาวจระหรือรูปาวจระรูปาวจระก็ทรงจำแนกไปตามความเป็นจริงนะคะเพราะฉะนั้นพระธรรมทั้งหมดเนี่ยก็เพื่อเข้าใจถูกเห็นถูกโดยนัยยะหลากหลาย
3: ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะไม่พ้นนะคะสภาพธรรมะที่ทรงไว้ซึ่งทุกศึกษาแล้วก็ไม่พ้นขณะนี้เองขณะนี้ต้องมีสภาพธรรมะที่เป็นกามเป็นรูปนะคะเป็นทั้งขันธ์แล้วก็เป็นสภาพธรรมะที่เป็นกิเลสและสภาพธรรมะที่เป็นอภิสังขารก็คือเจตนาแล้วค่ะอภิสังขารการกระทำกรรมแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นกุศลกรรมหรืออกุศลกรรมก็ต้องให้ผลและที่สำคัญนะคะผลนี้นะคะนำเกิดด้วยก็ยังเป็นผู้ที่ยังต้องเกิดก็ยังต้องทรงไว้ซึ่งทุกข์นั่นเองฉะนั้นไม่มีขณะใดนะคะที่ไม่มีสภาพธรรมะที่ทรงไว้ซึ่งทุกข์นอกจากพระนิพพานนั่นเองเพราะพระนิพพานไม่เกิดและไม่ดับแต่สภาพธรรมะที่เป็นสังขารธรรมเป็นขันธ์ห้าในขณะนี้เกิดแล้วต้องดับไปเชิญคุณชุนค่ะ
5: ครับขอบพระคุณครับก็ฟังแล้วนะฮะก็มีความเข้าใจนะครับอุปธินะฮะธรรมะที่ส่งไว้ซึ่งทุกข์นะฮะแต่ว่าในชีวิตประจำวันของทุกคนเนี่ยก็ยังต้องรักษาอัตภาพนี้อยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยความติดข้องในธรรมะที่ส่งไว้ทั้งทุกเนี่ยย่อมมีแล้วก็ไม่ยอมจะจางไปง่ายๆเลยครับท่านอาจารย
0: ์ค่ะรักษาสุขภาพร่างกายทั้งรูปธรรมและนามธรรมด้วยนะคะไม่ใช่รักษาเพียงอย่างเดียวแล้วเพื่ออะไรอุตส่าห์มีตาดีไม่บอดมีหูดีไม่หนวกใช่ไหมคะเพื่ออะไร ต้องรู้ด้วยค่ะว่าเราทนุบำรุงร่างกายจริงๆเนี่ยเพื่ออะไรยังไม่ต้องพูดถึงเรื่องกิเลสนะคะซึ่งจะต้องดับได้ด้วยปัญญาท่านพระอนาคามีบุคคลจึงจะละความติดข้องในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในโผฏฐัพพะได้แต่ถึงอย่างนั้นก็ตามก็ต้องเห็นประโยชน์ของการมีตาไม่บอดมีหูไม่หนวกนะคะว่าเพื่ออะไรถ้าเพื่อความสนุกสนานเพลิดเพลินสะสมอกุศลมากๆกับอยู่เพื่ออะไรรักษาร่างกายให้แข็งแรงเพื่ออะไรไม่เจ็บไข้ได้ป่วยเพื่ออะไรหลายท่านนะคะซึ่งท่านก็เคยมาที่มูลนิธิแต่ขณะนี้ท่านก็มาไม่ได้ซะแล้วเพราะขาบ้างเพราะอะไรบ้างก็แล้วแต่นะคะนั่นก็เป็นสิ่งซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องรักษาร่างกายเพื่อประโยชน์คือการเข้าใจพระธรรมเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยค่ะการมีชีวิตอยู่ต่อไปด้วยสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงเนี่ยเพื่ออะไรถ้าเพื่อบำรุงนะคะให้เป็นไปในทางกิเลสอกุศลซึ่งยับยั้งไม่ได้กับการเพื่อประโยชน์ยิ่งกว่านั้นคือเพื่อปัญญาปรากฏถ้าปัญญาไม่เกิดปัญญาปรากฏไม่ได้เลยแม้แต่จะเข้าใจว่าเดี๋ยวนี้ที่กำลังฟังเนี่ยได้เข้าใจสิ่งซึ่งแต่ก่อนนี้ไม่ได้เข้าใจอย่างนี้อาจจะเข้าใจอีกอย่างหนึ่งแต่พอฟังและพิจารณาไตรตรองนะคะความเข้าใจก็ละเอียดแล้วก็มั่นคงขึ้นพระฉันก็จะเห็นได้จริงๆค่ะวันหนึ่งทุกคนต้องไปแน่นะคะจากโลกนี้แน่ๆเลยแต่ไปไหนก็น่าคิดใช่ไหมคะมีมืออีกหรือเปล่าหรือมีแต่ขาเยอะๆหรือมีหูมีปีกก็ไม่มีใครสามารถจะรู้อะไรได้เลยทั้งสิ้นค่ะแต่ว่ามั่นคงในเหตุและผลกรรมดีก็ย่อมทำให้เกิดผลที่ดีอภิสังขารสำคัญไหมคะถึงแม้ว่าจะเป็นอุปธิแต่ก็เป็นอุปธิที่ปรุงแต่งอย่างยิ่งเพราะฉะนั้นก็แล้วแต่กรรมคือเจตนานะคะอยู่เพื่ออะไรทุกคนเนี่ยลืมนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยอยู่เพื่ออะไรกินแน่ๆนอนแน่ๆแค่กินนอนจริงๆค่ะเดี๋ยวตื่นเดี๋ยวหลับเดี๋ยวตื่นเดี๋ยวหลับนะคะคงไม่ลืมปฐมจิตทุติยจิตปัจฉิมจิตปฐมจิตคือยังไม่มีอะไรให้เห็นให้ได้ยินเลยทั้งสิ้นหลับสนิทแต่ก็จะเป็นอย่างนั้นต่อไปไม่ได้นะคะหลับแล้วก็ต้องตื่นเพื่อเห็นชั่วคราวได้ยินชั่วคราวแต่ชั่วคราวนั้นก็สะสมอกุศลไว้หมดเลยไม่ว่าจะกี่ครั้งที่เห็นกี่ครั้งที่ได้ยินนี่ก็แสดงให้เห็นว่ามีชีวิตอยู่เพื่ออะไรแต่ถ้ามีชีวิตแล้วมีโอกาสได้เข้าใจได้มีโอกาสได้ฟังวาจาสัจจะพิสูจน์ได้นะคะว่าจริงทำให้เป็นญาณสัจจะจนกระทั่งดำเนินไปหนึ่งหนทางที่จะทำให้รู้ความจริงได้ปริยัติปฏิปฏิปฏิเวทะเพราะฉะนั้นอยู่เพื่ออะไรจะอยู่เพื่อกินนอนเหมือนเดิมนะคะแต่เพิ่มความติดข้องไปด้วยเพราะเหตุว่าไม่ได้เข้าใจธรรมะแต่ก็เหมือนเดิมคือเกิดแล้วก็ต้องกินไม่กินก็อยู่ไม่ได้กินแล้วก็ต้องนอนนะคะแต่ก็เพิ่มความเห็นถูกความเข้าใจถูกซึ่งเป็นสาระของชีวิตที่สำคัญที่สุดของการที่เกิดมาแล้วค่ะทุกอย่างที่ผ่านมาเนี่ยลืมแล้วถึงเดี๋ยวนี้และต่อไปจะเห็นจะได้ยินก็เพื่อลืมอาหารอร่อยมากนะคะแล้วก็ลืมสิ่งที่ปรากฏทางตาสวยงามน่าดูมากแล้วก็ลืมเสียงก็น่าฟังมากนะคะเรื่องตื่นเต้นภาพยนตร์โอชินอะไรก็แล้วแต่นะคะดูแล้วก็ลืมยังไงยังไงก็ลืมค่ะเพราะว่าชาติก่อนเห็นอะไรมาแล้วลืมหมดเพราะฉะนั้นอย่าว่าแต่เรื่องโอชินไม่ว่าอะไรทั้งหมดที่มีในชาตินี้นะคะชั่วขณะที่ปรากฏยังไม่หมดไปดูเป็นสิ่งที่เป็นสาระสำคัญที่จะต้องน่าพอใจอย่างยิ่งนะคะแต่ชั่วคราวชั่วขณะแม้ความพอใจนั้นก็หมดและสิ่งนั้นก็ดับด้วยแล้วก็ลืมไปแล้วก็ไม่กลับมาอีกเพราะฉะนั้นที่สำคัญที่สุดนะคะก็คืออยู่เพื่อเข้าใจสิ่งที่มีที่กำลังปรากฏ
8: กราบเรียนท่านอาจารย์ครับที่ท่านอาจารย์กล่าวถึงว่าธรรมะเป็นสิ่งที่น่าศึกษาน่าฟังและการที่จะได้ฟังพระธรรมผู้นั้นจะต้องเป็นผู้ที่มีศรัทธาเลื่อมใสในพระรัตนตรัยเห็นคุณค่าของพระรัตนตรัยจึงจะมีโอกาสได้ฟังได้ศึกษาพระธรรมเพราะฉะนั้นก็ดูเหมือนว่าธรรมะอันนี้ก็จำกัดเฉพาะผู้ที่สะสม เหตุที่ดีมาแล้วเฉพาะผู้ที่เห็นประโยชน์ของพระธรรมเท่านั้นครับกราบเรียนท่านอาจารย์ครับ
0: คุณคำปั่นมีเพื่อนกี่คน
8: ก็มีหลายคนครับ
0: ฟังธรรมะกี่คน
8: ก็ไม่กี่คนครับ
0: แล้วทำไมไม่ฟัง
8: เพราะว่าไม่เห็นประโยชน์แล้วก็ไม่ได้สะสมอุปนิสัยที่ดีมาอย่างนั้นครับก็เลยไม่สงสัยว่าเพราะเหตุใดท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีหรือว่าพระอริยสาวกท่านอื่นๆพอได้ยินคำว่าพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์อุบัติขึ้นในโลกแล้วท่านจึงเกิดความปีติมีความปลาบปลื้มอย่างยิ่งที่ได้ยินคำนี้ก็เพราะว่าได้สะสมมาแล้วนั่นเองครับกราบขอบคุณท่านอาจารย์ครับ
4: ท่านที่สนใจสื่อธรรมะของรายการนี้หรือท่านที่สนใจสมัครสมาชิกชมรมบ้านธรรมะมสพ.เพื่อทำดีและศึกษาพระธรรมติดต่อได้ทุกวันที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาเลขที่174/1ถนนเจริญนครซอย78แขวงดาวคะนองเขตธนบุรีกรุงเทพโทรศัพท์024680239และ0927779800หรือเว็บไซต์บ้านธรรมะ dhammahome.com ขอความสุขความเจริญมั่นคงในกุศลธรรมจงมีแด่ท่านผู้ร่วมกุศลและท่านผู้อนุโม

ปัญญาละโลภะในบรรดาสภาพธรรมะที่เกิดและดับปัญญาประเสริฐสุดเพราะจะสะสมอบรมเจริญตั้งแต่ขั้นการฟังทีละเล็กทีละน้อยจนถึงขั้นประจักษ์แจ้งความจริงจึงจะพ้นจากความเป็นทาสของโลภะได้จริงๆจากการสนทนาธรรมที่พุทธคยา2 กุมภาพันธ์2561

ไม่ลืมนะคะฟังเพื่อเข้าใจอาจทานร่าเริงโลภะใครห้ามได้ปัญญาแค่ไหนจะไปห้ามโลภะแต่ปัญญารู้จักโลภะจึงละโลภะได้ในบรรดาสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดปัญญาประเสริฐสุดเพราะโลภะมหาศาลสักเท่าไหร่ก็ตามแต่ปัญญาดับได้สำหรับผู้ที่เห็นประโยชน์ว่าโลภะก็เกิดติดข้องหน้าที่ของโลภะไม่ได้ทำหน้าที่อื่นเลยค่ะไม่สละติดข้องเพิ่มพูนเหนียวแน่นหนาแน่นนะคะเพราะฉะนั้นปัญญาสามารถที่จะเห็นว่าก็แค่เกิดขึ้นแล้วก็ดับโลภะมีกำลังตั้งแต่อ่อนที่สุดจนถึงมีกำลังมากแต่ปัญญาก็ดับได้แต่ต้องเข้าใจนะคะอยู่ดีๆไม่เข้าใจจะไปหาวิธีอื่นเนี่ยไม่มีทางเรามีโอกาสได้ฟังพระธรรมได้เข้าใจนี่คือเข้าใจให้ถูกต้องไม่ใช่ว่าอยากจะรู้นั่นอยากจะรู้นี่นะคะก็คงเป็นเราและอยากรู้ไปทำไมลึกลงไปก็คือเป็นเราแต่เข้าใจสิคะแต่ละคำว่าธรรมะทั้งนั้นเลยแค่ธรรมะทั้งนั้นธรรมะทั้งหลายเราจะเลือกไหมถ้าเป็นปัญญาไม่เลือกแน่นอนแล้วแต่ว่ามีเหตุปัจจัยที่จะเกิดเมื่อไหร่เพราะว่าการเกิดขึ้นของปัญญามีหลายขั้นนะคะขั้นคิดจากที่ได้ฟังจนกระทั่งไม่ต้องคิดก็เข้าใจสิ่งที่กำลังปรากฏตามลำดับท่านจึงมีสุตตมยปัญญาภาษาบาลีนะคะปัญญาสำเร็จจากการฟังหมายความว่าฟังไม่ใช่ได้ยินต้องไตรตรองแต่ว่าบังคับได้ไหมคะไม่ได้บางคนกิเลสก็พาไปอ่านใหญ่เลยฟังใหญ่เลยไตรตรองใหญ่เลยเพราะอยากรู้อยากเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เพราะฉะนั้นกิเลสเนี่ยค่ะเล่เหลี่ยมกลวิธีมากมายมหาศาลแล้วก็อยู่มาจนกระทั่งภาษาบาลีมีคำว่าตัณหาทาโสทุกคนเนี่ยค่ะเป็นทาสของตัณหาเป็นทาสที่ยินยอมนะคะยอมเป็นทาสไปเรื่อยๆใครอยากหมดบ้างเห็นไหมทั้งที่รู้ว่าไม่ดีใครอยากหมดบ้างยังยอมเป็นทาสต่อไปอีกโลภะเขาตามใจทุกอย่างอยากจะสงบแล้วทำฌานไปเกิดในรูปภพรูปภพยังใกล้ชิดต่อรูปเสียงกลิ่นรสก็เป็นความสงบที่ไม่มีรูปเป็นอารมณ์เป็นอรูปฌานทำให้เกิดเป็นอรูปภพแต่ไม่พ้นจากโลภะยังต้องกลับมาสู่ความเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นถ้าไม่ใช่ปัญญาจริงๆนะคะก็ถูกล่อลวงไปด้วยโลภะประการต่างๆเพราะฉันเป็นปกติค่ะเดี๋ยวนี้เป็นธรรมะและแล้วแต่ปัญญาว่าจะเข้าใจธรรมะไหนเลือกไม่ได้เลยเลือกไม่ได้แสดงความเข้าใจในความเป็นอนัตตาเพราะฉะนั้นบางคนก็คิดแม้เสียดายเวลาอย่างนั้นเสียดายนั่นก็เป็นธรรมะค่ะไม่ใช่เราก็ไม่รู้ก็เป็นตัวตนไปตลอดเลยเพราะฉะนั้นในบรรดาอกุศลทั้งหมดนะคะสิ่งที่จะดับก่อนกิเลสอื่นทั้งหมดคือความเห็นผิดความเข้าใจผิดว่าเป็นเรายากที่สุดค่ะเพราะเป็นเรามานานแต่อาศัยพระธรรมและความเป็นผู้มีปกติรู้ทันโลภะเพราะว่าเข้าใจจริงๆว่าถ้าไม่ใช่ความเข้าใจก็ไม่ใช่ปัญญาและตัวเราเนี่ยซึ่งมีความเห็นผิดว่าเราเนี่ยจะไปดับโลภะได้ยังไงก็ต้องเป็นความเข้าใจเท่านั้นที่ค่อยๆเพิ่มขึ้นทีละเล็กทีละน้อยก็ทำไงได้อะถ้าทีละเล็กทีละน้อยก็ทีละเล็กทีละน้อยและถ้าไม่ใช่ทีละเล็กทีละน้อยจะมีมากๆได้ไหมเนี่ยเอามายังไงคะทีละก้อนโตๆไม่ได้เลยค่ะต้องทีละเล็กทีละน้อยจริงๆด้วยความมั่นคง

0: สนทนาธรรมที่บ้านสวนอุษาสีจังหวัดกาญจนบุรีวันที่7พฤศจิกายนพุทธศักราช2560
1: กราบเท้าท่านอาจารย์สุจินทร์ประเด็นที่เป็นประโยชน์กับผู้ใหม่อย่างยิ่งก็คือธรรมะคืออะไรครับ
2: จริงๆก็คือว่าเราได้ยินคำว่าพระพุทธศาสนาใช่ไหมคะและเราก็นับถือพระพุทธศาสนาศาสนาคือคำสอนค่ะพระเซนพุทธะก็คือผู้ที่ไม่มีบุคคลใดจะเปรียบได้เลยได้ยินแค่นี้ก็ปราบเรื่มใจนะคะแต่ว่ายังไม่รู้เลยว่าพระองค์ตรัสรู้อะไรจึงเป็นบุคคลที่เลิศที่สุดในสากลจักรวาลเทวดาพรหมยังต้องมาเฝ้าพระเซนก็แสดงเห็นว่านะคะจะรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต่อเมื่อเข้าใจธรรมะที่พระองค์ตรัสรู้เพราะฉะนั้นวันนี้ก็เป็นเครื่องทดสอบว่าได้นับถือพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าแค่ไหนถ้ายังไม่รู้เลยว่าพระองค์ตรัสรู้อะไรก็แค่ได้ยินชื่อแต่ถ้ารู้ว่านะคะเดี๋ยวนี้เองเป็นสิ่งซึ่งไม่มีใครรู้มาเลยในสังสารวัฏเห็นไหมคะเคยคิดบ้างไหมอยู่ในห้องนี้ในบ้านนี้ที่นี่แต่ไม่เคยรู้มาเลยในสังสารวัฏว่าอยู่ในความมืดตลอดเวลาเพราะเหตุว่าไม่รู้ความจริงว่าแท้ที่จริงแล้วเนี่ยค่ะถ้าพระองค์ไม่ทรงตรัสรู้นะคะสิ่งที่มีจริงเนี่ยถูกปิดบังไม่ได้เปิดเผยขึ้นมาเลยเพราะฉะนั้นแต่ละคำเนี่ยค่ะก็จะเปิดเผยให้รู้ว่าเราไม่รู้อะไรมานานแสนนานและไม่มีทางที่จะรู้ได้เลยถ้าไม่มีการฟังพระธรรมด้วยเหตุนี้นะคะการที่เรามีโอกาสได้เข้าใจพระธรรมเป็นโอกาสที่ประเสริฐที่สุดและเข้าใจพระธรรมเนี่ยไม่ใช่ว่าเราทุกคนจะเสมอกันแล้วแต่ว่าใครฟังไตรตรองสะสมมาพิจารณาเข้าใจแต่ละคำแต่ละคำด้วยมากน้อยแค่ไหนเพราะว่าพระองค์ทรงเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ละคำของพระองค์เนี่ยจะเหมือนคนอื่นได้ยังไงถ้าเหมือนคนอื่นก็ไม่ต้องเป็นถึงพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่นี่เพราะแต่ละคำนะคะไม่ใช่คำของคนอื่นแต่เป็นคำของพระองค์ที่เกิดจากการที่ได้ทรงตรัสรู้แค่ได้ยินคำว่าตรัสรู้นะคะก็ไม่รู้ว่าตรัสรู้อะไรใช่ไหมคะไม่รู้ไปหมดแม้แต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้อะไรแต่สิ่งที่เราคิดไม่ถึงก็คือว่าทรงตรัสรู้ความจริงของสิ่งที่กำลังมีเดี๋ยวนี้เห็นไหมคะทรงตรัสรู้ความจริงของสิ่งที่กำลังมีเดี๋ยวนี้เพราะฉะนั้นแต่ละคำต้องไตร่ตรองนะคะตรัสรู้ความจริงของสิ่งที่กำลังมีเดี๋ยวนี้หมายความว่ามีสิ่งที่กำลังมีเดี๋ยวนี้คนอื่นไม่รู้ใช่ไหมต้องยอมรับความจริงว่าเดี๋ยวนี้ค่ะเรารู้อะไรสิ่งที่กำลังมีเดี๋ยวนี้เราคิดว่าเรารู้เยอะมากวิชาการต่างๆแต่ก็ไม่ใช่คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระเชนคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเริ่มเปิดเผยให้รู้ว่าสิ่งที่กำลังมีเดี๋ยวนี้ที่พระองค์ทรงบำเพ็ญพระบารมีนานมากนะคะแล้วรู้ความจริงของเดี๋ยวนี้คืออะไรถ้าไม่ไตร่ตรองนะคะฟังไปเฉยๆเนี่ยปัญญาก็ไม่เกิดแต่ถ้าไตร่ตรองว่าเดี๋ยวนี้มีจริงแล้วพระองค์จะตรัสรู้อะไรเริ่มคิดเริ่มไตร่ตรองต้องรู้ว่าเดี๋ยวนี้มีอะไรที่เราเคยเข้าใจว่ากำลังมีเนี่ยพระองค์ทรงตรัสรู้สิ่งนั้นซึ่งเราไม่เคยรู้เลยว่าความจริงของสิ่งที่มีจริงเดี๋ยวนี้คืออะไรสักอย่างหนึ่งก็ไม่รู้จนกว่าจะได้ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นมีใครจะเพิ่มเติมไหมคะสิ่งที่มีจริงเดี๋ยวนี้มีไหมถ้าทำให้เราได้มีโอกาสทำกุศลใหญ่คือการที่สามารถที่จะทำให้คนที่ได้ฟังแต่ละคำเนี่ยได้เข้าใจได้รู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่มีจริงเดี๋ยวนี้มีจริงๆไหมคะ
3: มีจริงแต่ธรรมะคืออะไรเนี่ยพยายามนั่งนึกธรรมะและแต่ไม่รู้จัก
2: เห็นไหมคะพูดคำที่ไม่รู้จักเคยพูดมาแล้วด้วย
3: เคยพูดมา
2: แต่ไม่รู้จัก
3: ไม่รู้จัก
2: เพราะฉะนั้นตั้งแต่เกิดจนตายถ้าไม่ได้ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพูดคำที่ไม่รู้จักทุกคำงงไหมฮะพูดตั้งแต่เกิดแล้วก็ไม่รู้จักสักคำไม่ใช่เฉพาะชาตินี้ชาติเดียวค่ะทุกชาติที่ไม่มีโอกาสได้ฟังพระธรรมจากผู้ที่ทรงตรัสรู้เพราะฉะนั้นคำแต่ละคำประมาทไม่ได้นะคะ เรากำลังนั่งอยู่ตรงนี้คุณของพระองค์มากมายมหาศาลเปรียบไม่ได้เลยฟ้ากับดินค่ะสุดไกลก็คือพระปัญญาคุณแต่เราก็สามารถจะมีโอกาสได้ฟังนะคะแต่ต้องฟังด้วยความไม่ประมาทถ้าฟังด้วยความประมาทเราจะไม่รู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบางคนบอกว่าพระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ยากได้ยังไงคะพูดได้อย่างนี้ค่ะถ้าไม่ยากก็ไม่ต้องเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่กว่าจะตรัสรู้เนี่ยบำเพ็ญพระบารมียิ่งกว่าใครแสดงว่าสิ่งที่กำลังมีเดี๋ยวนี้เนี่ยนะคะยากที่จะรู้ได้เพราะฉะนั้นเวลาที่เข้าใจแล้วเนี่ยยิ่งเห็นความยากยิ่งเห็นความลึกซึ้งของสิ่งที่มีตั้งแต่เกิดจนตายแต่ไม่เคยได้ฟังจึงไม่รู้เลยว่าความจริงของสิ่งที่กำลังมีเดี๋ยวนี้คืออะไรและการสนทนาธรรมนี่นะคะเป็นมงคลเพราะทำให้ได้เกิดความรู้ความเห็นถูกความเข้าใจถูกในสิ่งที่มีเพราะฉะนั้นก็ต้องไตร่ตรองก่อนนะคะแล้วการเข้าใจที่เกิดจากการไตร่ตรองนั่นน่ะภาษาบาลีใช้คำว่าปัญญาเพราะฉะนั้นเราเริ่มรู้ว่าปัญญาจริงๆเนี่ยคือการที่สามารถที่จะเข้าใจถูกในสิ่งที่มีจริงถ้าตราบใดที่ยังไม่ได้เข้าใจถูกต้องตามความเป็นจริงของสิ่งที่มีจริงนะคะก็ไม่ใช่ปัญญาเพราะฉะนั้นเรามีสิ่งที่กำลังมีเดี๋ยวนี้นะคะค่อยๆเข้าใจขึ้นว่าอะไรบ้างคะเห็นไหมคะละเอียดยิบค่ะมีสิ่งที่มีจริงแยะๆตลอดชีวิตแต่ว่าเดี๋ยวนี้อะไรเป็นสิ่งที่มีจริงถ้าบอกไปก็ไม่มีประโยชน์นะคะช่วยคิดเองไม่ได้เพราะว่ามีจริงๆนี่ค่ะเดี๋ยวนี้เรากำลังอยู่ตรงนี้จริงๆใช่ไหมคะค่ะทุกอย่างในห้องนี้ก็มีจริงๆแต่ทีละหนึ่งอย่างลองบอกสิคะอะไรมีจริง
3: ขณะที่มีจริงตอนนี้ก็คือกำลังสนทนาธรรม
2: ค่ะเพราะฉะนั้นมีได้ยินใช่ไหม
3: มีได้ยินค่ะ
2: รู้จักได้ยินหรือยัง
3: ก็คือได้ยินที่ท่านอาจารย์กำลังพูดกำลังคุยอยู่ในขณะนี้
2: นั่นเป็นเรื่องที่เกิดจากเสียงที่ได้ยินแต่ว่าสภาพธรรมะที่ได้ยินเนี่ยมีแน่ๆและได้ยินอะไรคะ
3: ได้ยินเสียงของท่านอาจารย์
2: ถูกต้องค่ะได้ยินเสียงแต่ไม่ใช่ของใครทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นได้ยินมีและเสียงมีเพราะฉะนั้นศึกษาธรรมะเนี่ยนะคะไม่ใช่ต้องไปเปิดตำราแต่เดี๋ยวนี้มีสิ่งซึ่งอยู่ในตำราแต่เราไม่ต้องไปเปิดตำราเพราะได้ยินกำลังได้ยินจริงๆนะคะและเสียงก็มีจริงแต่เราไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าได้ยินเนี่ยต้องเกิดขึ้นถ้าไม่เกิดไม่มีได้ยินค่ะและเสียงที่ได้ยินก็ต้องเกิดขึ้นด้วยถ้าเสียงไม่เกิดจะถูกได้ยินไม่ได้ใช่ไหมคะ
3: ใช่ค่ะ
2: เพราะฉะนั้นสิ่งที่มีจริงหนึ่งขณะค่ะทีละหนึ่งทีละหนึ่งละเอียดยิบนะคะคือได้ยินเสียงเป็นของใคร
3: ก็เป็นเสียงของทั้งผู้พูดและผู้ฟัง
2: นั่นคือจำนะคะแต่เสียงเป็นเสียงค่ะนี่ค่ะความละเอียดเสียงเป็นเสียงเสียงเป็นภาษาหรือเปล่า
3: ไม่เป็นภาษา
2: ไม่เป็นภาษาเพราะเสียงต้องเป็นเสียง
3: ใช่ไหมคะ
2: แต่ใครที่คุ้นเคยกับเสียงนี้แล้วก็จำว่าเสียงอย่างเนี้ยหมายความว่าอะไรก็รู้ในเสียงนั้นในความหมายนั้น
3: ค่ะ
2: ถ้าเป็นชาวต่างประเทศนั่งอยู่ที่นี่นะคะได้ยินเสียงเหมือนกันเลยแต่เขาไม่คุ้นเคยไม่เคยได้ยินได้ฟังไม่เคยเข้าใจเขาก็ไม่รู้ว่าเสียงที่ได้ยินเนี่ยหมายความว่าอะไรเพราะฉะนั้นเสียงเป็นเสียงเสียงจะเป็นของใครไม่ได้เสียงต้องเกิดขึ้นแล้วเสียงหายไปไหนคะเนี่ย
3: ก็ดับไป
2: ก็ดับไปใช้คำว่าดับไปหมายความว่าไม่กลับมาอีกเลยใช่ไหมในสังสารวัฏได้ยินแล้วค่ะเสียงหายไปแล้วได้ยินยังอยู่หรือเปล่า
3: พอเสียงไปแล้วก็ไม่ได้ยิน
2: เห็นไหมคะเนี่ยค่ะคือเริ่มที่จะเข้าใจว่าได้ยินเสียงเสียงเป็นอย่างหนึ่งได้ยินเป็นอย่างหนึ่งเสียงต้องเกิดได้ยินต้องเกิดเพื่อได้ยินเสียงที่ปรากฏแล้วทั้งสองอย่างก็หายไปกลับมาอีกได้ไหม
3: ไม่ได้แล้วค่ะ
2: ไม่ได้เลยนี่คือทุกขณะในชีวิตเป็นอย่างนี้ค่ะพระเชนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นมีความดับไปเป็นธรรมดาถูกต้องไหมคะ
3: ถูกต้องค่ะ
2: เริ่มเข้าใจเริ่มรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าไม่เคยมีใครบอกมาก่อนเลยง่ายๆ ในชีวิตประจำวันนี่แหละแต่แสดงความว่าไม่ใช่ของใครเสียงเกิดขึ้นได้ยินเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปทั้งสองอย่างจะเป็นของใครไม่ได้เลยแล้วไม่กลับมาอีกเลยในสังสารวัฏเสียงเมื่อกี้นี้ไปหาที่ไหนอีกไม่มีทางเลยค่ะโลกไหนก็ไม่มีเสียงนั้นได้ยินเมื่อกี้นี้ที่ดับไปแล้วก็ไม่มีทางจะไปเอากลับมาอีกได้เลยเพราะฉะนั้นเริ่มต้นชีวิตนะคะตั้งแต่เกิดก็มีเห็นบ้างได้ยินบ้างได้กลิ่นบ้างลิ้มรสบ้างคิดนึกบ้างทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนกันหมดสิ่งหนึ่งสิ่งใดมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นมีความดับไปเป็นธรรมดานี่คือการตรัสรู้นะคะสิ่งที่กำลังเกิดดับเดี๋ยวนี้ค่ะแต่ปัญญายังไม่ถึงระดับนั้นเพียงแต่เริ่มฟังเริ่มเข้าใจว่านี่คือผู้ที่ทรงตรัสรู้ว่าไม่มีอะไรเป็นของใครเลยทั้งสิ้นและไม่มีตัวตนไม่มีใครด้วยเพียงแต่มีสภาพธรรมะซึ่งเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยด้วยบังคับไม่ได้เห็นไหมคะเสียงทุกเสียงเนี่ยเกิดแล้วดับแล้วได้ยินแล้วดับแล้วไม่เป็นของใครแล้วก็ไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครว่าไม่ให้ดับก็ไม่ได้ไม่ให้เกิดก็ไม่ได้นี่คือสิ่งที่เราหลงอยู่ในสังสารวัฏไม่ใช่ชาตินี้ชาติเดียวไม่เคยเปิดเผยให้รู้เลยว่าแท้ที่จริงนะที่ว่าเกิดเนี่ยนะคะก็เป็นสภาพธรรมะทั้งหมดสิ่งที่มีจริงแต่ละหนึ่งซึ่งเกิดดับไม่กลับมาอีกเลยทุกคนเกิดแล้วต้องตายแต่ไม่รู้ความจริงค่ะก่อนตายก็ไม่รู้ไม่เคยฟังพระธรรมไม่รู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปหลงทำอะไรก็ไม่รู้ซึ่งไม่ใช่คำที่จะทำให้เราเข้าใจสิ่งที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ตอนนี้เรารู้แล้วใช่ไหมคะคำไหนเป็นคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคำไหนไม่ใช่มีอะไรบ้างคะที่เกิดแล้วไม่ดับมีไหมคะไม่มีใช่ไหมคะยืนยันด้วยตัวเองแล้วใช่ไหม
3: ใช่ค่ะ
2: ไม่ปฏิเสธ
3: ไม่ปฏิเสธ
2: ต่อไปนี้นะคะระลึกได้เมื่อไหร่ไม่มีสิ่งที่เกิดเมื่อกี้นี้หมดแล้ว
3: ค่ะ
2: ทั้งนั้นเลยทุกอย่างถ้าไม่เกิดก็ไม่มีมีเมื่อเกิดสั้นแสนสั้นนะคะเนี่ยเกิดละมึงข้าบัญชาไม่ได้หมดละนี่คือหนึ่งขณะในชีวิตซึ่งเราบอกว่าเป็นเราได้ยินความจริงไม่ใช่เราได้ยินเกิดแล้วได้ยินก็ดับไปทั้งหมดที่มีจริงนะคะภาษาบาลีใช้คำว่าธรรมะเพราะฉะนั้นเริ่มรู้จักธรรมะว่าธรรมะคืออะไรธรรมะคือสิ่งที่มีจริงจริงไม่มีใครไปล่อลวงหลอกใช่ไหมคะกำลังปรากฏให้รู้ว่ามีจริงแต่ละอย่างกำลังพูดถึงสิ่งที่มีจริงให้เข้าใจให้ถูกต้องคนที่ได้ฟังธรรมะมานานแล้วนะคะลืมไหมคะเหมือนได้ยินจนชินเลยแต่ได้ยินจนชินแต่ก็ยังไม่รู้ว่าเดี๋ยวนี้สิ่งที่มีเกิดขึ้นและดับไปเพราะฉะนั้นทุกคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยนะคะเข้าใจแล้วไม่พอค่ะฟังแล้วฟังอีกเพราะว่าขณะนี้กำลังเป็นอย่างนั้นก็ไม่รู้จนกว่าวันหนึ่งสามารถประจักษ์แจ้งอย่างที่ได้ฟังมิฉะนั้นแล้วจะมีประโยชน์อะไรคะจากการฟังคำของพระองค์หรือว่าพระองค์ตรัสรู้แต่เพราะคนอื่นเข้าใจได้ค่อยๆอบรมไปค่อยๆเข้าใจไปค่อยๆละความไม่รู้ในที่สุดสภาพธรรมะก็เปิดเผยตามความเป็นจริงเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะพูดที่ไหนนะคะเมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จไปพระนครสาวัตถีฝั่งแม่น้ำคงคาที่พระนครราชคฤห์หรืออะไรก็ตามแต่ทุกคำก็พูดถึงสิ่งที่มีจริงๆก็คือเห็นเป็นเห็นไม่ว่าในกาลและสมัยไหนได้ยินก็เป็นได้ยินคนสมัยก่อนเขาได้ยินไหมคะ
3: เขาก็ได้ยินค่ะ
2: ก็ต้องได้ยินเหมือนกันเพราะฉะนั้นธรรมะคือสิ่งที่มีจริงนะคะทรงไว้ซึ่งลักษณะนั้นไม่มีการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงไม่ได้เลยค่ะเพราะเหตุว่าทรงตรัสรู้ความจริงถึงที่สุดเกิดมาแล้วก็มีแค่เห็นบ้างได้ยินบ้างได้กลิ่นบ้างลิ้มรสบ้างรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสแล้วก็คิดนึกถึงสิ่งที่กำลังปรากฏเรื่องราวต่างๆแค่นี้เองค่ะทุกวันตื่นขึ้นมาก็เป็นอย่างนี้แล้วก็หลับไปเรื่องที่สำคัญตอนกลางวันเนี่ยตอนกลางคืนตอนหลับสนิทหายไปไหนไม่มีแม้แต่เรา ที่เคยเป็นเราก็ไม่มีเพราะฉะนั้นความจริงจริงจริงก็คือไม่มีอยู่แล้วใช่ไหมคะแต่เพราะไม่รู้ความจริงก็ยึดถือว่าเราหลับและเราก็ตื่นและเราก็เห็นและเราก็ได้ยินคือยึดถือสิ่งที่มีทั้งหมดมาเป็นเราหมด เพราะฉะนั้นมีคำว่าอัตตาเรานะคะแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาเห็นไหมคะไม่ใช่พูดเปล่าๆแต่ไม่เข้าใจไม่ใช่พูดตามแต่พูดคำที่รู้จักละตอนนี้ใช่ไหมคะ
3: ใช่ค่ะ
2: ค่ะอะไรไม่ใช่อนัตตาบ้างค่ะเสียงมาว่าไม่มีแต่เราเข้าใจอย่างนั้นหรือเปล่า
3: เข้าใจค่ะ
2: ค่ะมีอะไรบ้างไหมคะที่ไม่ใช่อนัตตา
3: ไม่มี
2: ไม่มีมีอะไรบ้างคะที่เป็นอัตตา
3: ขณะนี้
2: ไม่มี
3: ไม่มีอีกเหมือนกัน
2: ไม่มีค่ะแต่หลงเข้าใจว่าเป็นอัตตาเพราะฉะนั้นต้องแยกกันให้ชัดเจนเมื่อมีความเข้าใจที่มั่นคงและต้องมั่นคงจริงๆถ้าไม่มั่นคงนะคะคือยังไม่ใช่ปัญญายังเพียงแต่ฟังแล้วคิดและไตร่ตรองแล้วจำใช่ไหมคะแต่ถ้าเข้าใจแล้วไม่เปลี่ยนเลยยังถามว่ามีอะไรบ้างที่ไม่ใช่อนัตตาตอบว่าไงคะ
3: ไม่มี
2: ไม่มี
3: ค่ะ
2: แล้วถามว่ามีอะไรบ้างที่เป็นอัตตา
3: ก็ไม่มีอีก
2: ก็ไม่มีแต่มีธรรมะ
3: แต่มีธรรมะค
2: ่ะแล้วธรรมะทั้งหมดเป็นอนัตตาสัพเพธรรมาอนัตตาสัพเพแปลว่าทั้งหมดเลยไม่เหลือเลยสักอย่างเดียวนะคะไม่ใช่เราค่อยๆคิดได้ยินดับแล้วไม่ใช่เราคิดดับแล้วไม่ใช่เราสัพเพธัมมาอนัตตาทุกอย่างไม่ใช่เราแล้วก็ไม่ใช่ของเราด้วยเพราะอะไรคะถ้าไม่เกิดก็ไม่มีเกิดแล้วดับไปไม่เหลือแล้วจะมีอะไรให้เราเป็นของเราได้ทุกคำเนี่ยค่ะกว่าจะถึงการเข้าใจอย่างมั่นคงค่อยๆละคลายความไม่รู้เริ่มรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายากไหมคะ
3: ยาก
2: นั่นคือกำลังสรรเสริญพระปัญญาคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเริ่มรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแค่ไม่กี่คำแต่พระธรรมที่ทรงแสดง 45 พรรษานับคำไม่ถ้วนด้วยพระมหากรุณาให้เราค่อยๆเห็นถูกต้องขึ้นว่าไม่มีแน่ๆค่ะเรานี่แหละไม่มีมีแต่ธรรมะจนกว่าทุกอย่างเดี๋ยวนี้เป็นธรรมะแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งที่ทรงแสดงโดยละเอียดให้เราเพิ่มความเข้าใจที่ถูกต้องค่อยๆละคลายความจำสิ่งที่มีโดยความไม่รู้ว่าเป็นเราหรือเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเพราะฉะนั้นอัตตาหมายความถึงสิ่งซึ่งเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดนะคะอย่างคุณธิดารัตน์ไงเห็นไหมคะเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดละคือเป็นคุณธิดารัตน์ดอกไม้ก็เป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดรวมกันแล้วก็เป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเป็นอัตตาซึ่งไม่มีแต่หลงเข้าใจว่าสิ่งที่มีเป็นอัตตาแต่ความจริงเป็นอนัตตาพระเชนถ้ามีความเข้าใจอย่างนี้นะคะใครไม่ได้พูดเรื่องนี้หรือพูดผิดเราก็รู้ว่าเขาผิดเขาไม่เข้าใจเขาไม่รู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเขาหลอกด้วยความไม่รู้นะคะลวงให้หลงไปประพฤติปฏิบัติเช่นไปสำนักวิปัสสนาปฏิบัติธรรมะนี่ไม่รู้อะไรเลยแล้วจะเป็นปฏิบัติธรรมะได้ยังไงเคยไปไหมคะ
3: เคยค่ะ
2: เคยเหรอแล้วรู้อะไรบ้างคะ
3: ก็เพียงแต่คิดว่าให้เราคิดดีพูดดีทำดีอะไรประมาณอย่างนั้นก
2: ็เป็นคำธรรมดา
3: เป็นคำธรรมดา
2: ไม่ใช่คำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นกว่าจะรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะกว่าจะได้ฟังคำจริงที่ค่อยๆเป็นปัญญาของเราเองเนี่ยด้วยพระมหากรุณาเนี่ยไม่ใช่ว่าใครจะได้โดยง่ายถ้าไม่มีการได้ยินได้ฟังเลยนะคะจะไม่มีโอกาสเข้าใจได้ยินได้ฟังแล้วผ่านหูไปเฉยๆก็ไม่มีโอกาสได้เข้าใจแต่ต้องไตร่ตรองและเป็นคนตรงถ้าไม่ตรงไม่ได้สาระเพราะธรรมะตรงเดี๋ยวนี้เป็นธรรมะคิดดูกว่าจะเป็นธรรมะหมดไม่ใช่เราแต่ละหนึ่งคนแต่ละอย่างแต่ละอย่างโดยทั้งโต๊ะทั้งเก้าอี้ทั้งอะไรนี่ค่ะมาประชุมรวมกันแต่ละหนึ่งอย่างดอกไม้ดอกหนึ่งเนี่ยนะคะสีชมพูมีเหลืองบ้างอะไรบ้างในดอกเดียวกันเนี่ยลองเอาไปสลายหรือทำให้ละเอียดยิบความเป็นดอกไม้ก็ไม่เหลือตัวเราทั้งตัวเนี่ยแยกออกได้ละเอียดยิบเหมือนกันทุกอย่างค่ะมีอากาศธาตุแทรกขั้นอยู่ละเอียดแยกออกได้แตกละเอียดได้แล้วจะเป็นของเราได้ยังไงตาเป็นของเราเลยหูเป็นของเราเลยไม่ใช่เลยสักอย่างเดียวไม่มีข้อสงสัยเลยใช่ไหมคะ พราะว่าประโยชน์อย่างยิ่งคือได้เข้าใจถูกต้องนะคะพอเข้าใจและความสงสัยก็ค่อยๆหมดไปตอนนี้ก็เข้าใจว่าสิ่งที่มีจริงทั้งหมดเนี่ยนะคะภาษาบาลีใช้คำว่าธรรมะพอพูดถึงธรรมะก็ไม่ได้พูดเรื่องอื่นเลยค่ะพูดถึงสิ่งที่มีจริงๆแต่สิ่งที่มีจริงเนี่ยต่างกันนะคะเป็นสองอย่างใหญ่ๆเลยนะคะประเภทใหญ่ๆสิ่งที่มีจริงอย่างหนึ่งเนี่ยมีจริงๆแต่ไม่รู้อะไรเลยอย่างเสียงเนี่ยแข็งอย่างเงี้ยกลิ่นอย่างเงี้ยขณะที่เสียงปรากฏตัวเสียงไม่รู้อะไรแต่ได้ยินกำลังรู้เสียงกำลังรู้เฉพาะเสียงนั้นว่าเสียงนั้นเป็นอย่างนี้เหมือนเห็นเดี๋ยวนี้นะคะเห็นมีและสิ่งที่ปรากฏให้เห็นก็มีสิ่งที่ปรากฏให้เห็นเนี่ยไม่รู้อะไรเลยทั้งสิ้นแต่ที่เราใช้คำว่าเห็นเนี่ยคือรู้อะไรรู้ว่าเป็นอย่างเนี้ยกำลังปรากฏมีจริงๆให้เห็นเพราะฉะนั้นพอบอกว่าเห็นเป็นสภาพรู้เป็นธาตุรู้คนก็ไปติดที่คำอีกใช่ไหมฮะแต่แค่เห็นอย่างเงี้ยมีเห็นแต่ไม่รู้ว่าเห็นเนี่ยไม่ใช่เราแต่เป็นอาการของธรรมะอย่างหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นเห็นคือรู้ว่ามีอะไรขณะที่กำลังปรากฏทางตาไม่ว่าเราจะใช้คำว่าเห็นที่ไหนนะคะในสวนบนภูเขาในบ้านทั้งหมดเห็นมีเมื่อไหร่ต้องมีสิ่งที่กำลังปรากฏให้เห็นแยกกันเป็นสองอย่างสิ่งที่ปรากฏให้เห็นเนี่ยไม่รู้อะไรเลยทั้งสิ้นแต่เห็นเนี่ยขณะนั้นรู้ว่ากำลังมีสิ่งเนี้ยกำลังปรากฏให้เห็นเห็นไหมคะค่อยๆยากขึ้นแต่ก็คือสิ่งที่มีจริงในชีวิตประจำวันเพราะฉะนั้นสภาพรู้มีเห็นจำชอบไม่ชอบพวกนี้รู้ทั้งนั้นเลยใช่ไหมคะชอบใครชอบอะไรไม่ชอบใครไม่ชอบอะไรลักษณะที่ชอบก็เป็นสภาพที่รู้และไม่ชอบรู้แต่ไม่ชอบรู้แต่ชอบเพราะฉะนั้นชอบก็เป็นลักษณะรู้อย่างหนึ่งไม่ชอบก็เป็นลักษณะรู้อีกอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นสองอย่างนี้ต่างกันอย่างหนึ่งเกิดมาไม่รู้อะไรเลยนะคะภาษาธรรมะใช้คำว่ารูปธรรมรูปะกับธรรมะหมายความถึงสิ่งที่มีแต่ไม่รู้อะไรแต่อีกอย่างหนึ่งนะคะเป็นธาตุรู้ถ้าไม่มีอาการรู้เกิดขึ้นเลยในโลกไม่มีเห็นไม่มีได้ยินสิ่งต่างๆก็ปรากฏไม่ได้เสียงก็ปรากฏไม่ได้เพราะฉะนั้นธาตุรู้ก็คือกำลังเห็นเดี๋ยวนี้กำลังได้ยินเดี๋ยวนี้กำลังคิดเดี๋ยวนี้กำลังจำเดี๋ยวนี้เพราะฉะนั้นแยกกันรูปธรรมรู้อะไรไม่ได้เลยนะคะแต่ธาตุรู้เนี่ยใช้คำว่านามธรรมได้ยินไหมคะนามธรรมรูปธรรมได้ยินบ่อยๆใช่ไหมคะแต่ต้องเข้าใจให้ถูกต้องว่ามีแล้วก็นามธรรมเนี่ยเกิดขึ้นแต่ไม่ใช่รูปธรรมไม่มีรูปใดๆเจือปนเลยทั้งสิ้นเกิดขึ้นเห็นเกิดขึ้นได้ยินเกิดขึ้นจำเกิดขึ้นคิดพวกนี้ไม่ใช่เราคือเอาสิ่งที่เคยเข้าใจว่าเป็นเราเนี่ยมาเข้าใจให้ถูกต้องว่าแต่ละหนึ่งเนี่ยเป็นธรรมะแต่ละอย่างเพราะฉะนั้นสภาพรู้ใช้คำว่านามธรรมเพราะฉะนั้นทุกอย่างที่มีจริงเป็นธรรมะนะคะทั้งหมดเลยและธรรมะเนี่ยก็ต่างกันเป็นสองอย่างคือรูปธรรมไม่รู้อะไรเลยแต่นามธรรมเกิดขึ้นรู้จึงสามารถรู้ว่ารูปธรรมแต่ละอย่างเนี่ยมีเป็นอย่างนั้นอย่างนี้แล้วก็ดับไปไม่เหลือเลยได้ยินคำว่าอนิจจังใช่ไหมคะแล้วมีคำตอบไปไหมคะ
4: ทุกขัง
2: แล้วมีคำตอบไปอีกไหมคะอนัตตาพูดได้เลยคำที่ไม่รู้จักแต่ก่อนนี้ใช่ไหมคะแต่จริงๆก็คืออนิจจังไม่เที่ยงคำว่าไม่เที่ยงเนี่ยคือเกิดขึ้นระดับไปไม่คงทนเกิดและตั้งอยู่ไม่ได้นะคะเกิดระดับเป็นอนิจจังต่อเองว่า
4: ทุกขัง
2: ทุกขังหมายความถึงสภาพธรรมะที่ไม่น่ายินดีเลยแค่เกิดขึ้นระดับเนี่ยเสียเวลาไม่แค่ไปติดใจไปพอใจไปแสวงหาเพียงแค่มีให้ปรากฏว่ามีนิดเดียวแล้วก็ดับไปแล้วไม่กลับมาอีกเลยแต่ใครจะรู้ถ้าไม่ใช่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงตรัสรู้นะคะเราก็ไม่มีโอกาสจะได้ยินได้ฟังได้คิดได้รู้อย่างนี้เลยเพราะฉะนั้นเราพูดใช่ไหมคะอันนี้จังไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่น่าพอใจไม่น่ายินดีเมื่อไหร่เห็นการเกิดขึ้นระดับไปเมื่อนั้นจะรู้เลยค่ะหลงติดข้องยินดีในสิ่งที่ไม่มีจริงไหมเพราะเข้าใจว่ามีอยู่ตลอดเวลาเพราะสภาพอื่นเกิดขึ้นสืบต่อไม่ขาดสายเหมือนเดี๋ยวนี้เลยเมื่อกี้นี้อยู่นอกห้องใช่ไหมคะ
4: ช่
2: ตอนนี้อยู่ในห้อง
4: ใช่ค่ะ
2: ค่ะและกำลังนั่งอยู่ที่นี่อีกไม่นานก็ไม่มีละตรงนี้ไปมีตรงอื่นอันนี้จังทุกขังอนัตตาคือไม่ใช่อัตตาไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เป็นของเราหรืออยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครเลยทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งสิ่งใดมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นมีความดับไปเป็นธรรมดาสิ่งที่ดับแล้วหมดแล้วจะเป็นของใครได้ด้วยเหตุนี้นะคะสิ่งที่กำลังปรากฏในขณะนี้เกิดขึ้นแล้วก็ดับอนิจจังทุกขังอนัตตาทุกขณะนี่คือเริ่มเข้าใจคำที่เราเคยพูดสามารถรู้ได้ค่ะไม่อย่างนั้นก็ไม่มีผู้ที่ดับกิเลสเพราะความรู้อย่างพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้นะคะเป็นพระอรหันต์มากมายเป็นพระอริยะบุคคลเพราะรู้ความจริงเพราะฉะนั้นคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือสิ่งที่มีจริงๆให้เข้าใจถูกต้องไม่มีใครไปสร้างไม่มีใครไปทำแม้แต่เกิดก็เลือกเกิดไม่ได้เกิดแล้วรูปร่างหน้าตาจะเป็นยังไงก็เลือกไม่ได้แล้ววันหนึ่งวันหนึ่งจะเห็นอะไรจะคิดอะไรจะพบอะไรก็ไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาคืนนี้จะฝันอะไรคะ
4: ก็ไม่ทราบเหมือนกัน
2: ไม่มีทางรู้เลยขณะต่อไปจะคิดอะไรก็ไม่มีทางรู้จะได้ยินอะไรก็ไม่มีทางรู้จะเห็นอะไรสงสัยไหมคะ
4: ก็ไม่
2: ก็ไม่รู้เพราะอาจจะตาบอดทันทีไม่เห็นอีกแล้วก็ได้เพราะฉะนั้นทุกคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นคำจริงซึ่งไม่มีใครสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้เลยธรรมะทั้งหลายสิ่งที่มีจริงนี่นะคะเป็นปรมัตถธรรมมาจากคำว่าปรมะคือภาษาไทยใช้คำว่าบรมอัตถะคือแต่ละหนึ่งต้องมีลักษณะที่เราสามารถที่จะกล่าวถึงลักษณะนั้นได้ให้เข้าใจกันได้เพราะฉะนั้นธรรมะทั้งหลายเนี่ยค่ะเป็นสิ่งที่มีจริงนะคะซึ่งมีลักษณะของตนซึ่งเป็นใหญ่ที่ใครก็เปลี่ยนแปลงไม่ได้จะเปลี่ยนแข็งให้เป็นหวานก็ไม่ได้เกิดแล้วดับแล้วหวานแล้วหรือเปล่าไม่ใช่แข็งเป็นแข็งเพราะฉะนั้นสภาพธรรมะทั้งหมดเป็นปรมัตถธรรมต่อไปนี้พอได้ยินคำว่าปรมัตถธรรมก็รู้เลยใช่ไหมคะก็คือธรรมะนั่นแหละแต่ขยายความให้เห็นว่าไม่ใช่เรากว่าจะรู้ได้ว่าไม่ใช่เราเนี่ยอีกนานเท่าไหร่ไม่ต้องคิดถึงเลยค่ะรู้ได้จากความเข้าใจของตัวเองไม่ต้องไปคิดว่าอีกนานเท่าไหร่เลยนะคะเข้าใจแค่ไหนยังไม่เห็นการเกิดดับเลยเพียงแต่รู้ว่ากำลังเกิดดับเพราะฉะนั้นปัญญาค่อยๆเจริญขึ้นสะสมไปเป็นสมบัติที่มีค่าเหนือสิ่งอื่นใดทั้งสิ้นเพราะเงินทองซื้อไม่ได้สิ่งที่มีค่าเนี่ยนะคะเงินซื้อได้ค่าของเขาก็เพิ่มขึ้นนะคะแต่นี้ล้ำค่าประมาณไม่ได้เพราะว่าเงินซื้อไม่ได้แต่ต้องเป็นการได้ยินได้ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและรู้ว่านี่เป็นคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงตรัสรู้และทรงแสดงความจริงของสิ่งที่กำลังมีจนกว่าปัญญาจะรู้อย่างที่พระองค์ทรงแสดงอีกนานเท่าไหร่ เห็นไหมคะค่าอยู่ที่ขณะที่กำลังเห็นประโยชน์และเข้าใจในความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากราบไหว้แล้วไม่ฟังธรรมะค่าของพระธรรมจะอยู่ที่ไหนค่าของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะอยู่ที่ไหนถ้าไม่ฟังก็คือไม่รู้ค่าของคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ละคำเนี่ยทำให้เกิดปัญญาซึ่งไม่เคยเกิดในสังสารวัฏและปัญญาที่เกิดแล้วเนี่ยจะค่อยๆเจริญขึ้นมั่นคงขึ้นตามความเข้าใจเพราะฉะนั้นพุทธะหมายความว่ารู้ถูกเห็นถูกเข้าใจถูกพุทธศาสนาคำสอนที่ทำให้เข้าใจถูกเห็นถูกรู้ถูกแต่ถ้าไม่เข้าใจนะคะเห็นผิดรู้ผิดก็ไม่ใช่พุทธศาสนาฟังอย่างนี้แล้วจะไปปฏิบัติที่สำนักปฏิบัติไหมคะ
4: ไม่ไป
2: ค่ะต้องเป็นคนตรงอย่างยิ่งค่ะเพราะขณะนี้นะคะการที่เราฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยความเคารพเป็นการบำรุงพระศาสนาเรารับใช้คนอื่นนะครับญาติพี่น้องหรืออะไรก็ตามแต่ไม่มีอะไรที่จะประเสริฐเท่ากับการรับใช้การทนุบำรุงพระพุทธศาสนาเพราะเป็นสิ่งที่เหนือค่ากว่าอย่างอื่นหมดที่จะให้คนอื่นเนี่ยมีโอกาสที่จะได้เข้าใจสืบต่อกันไปมิฉะนั้นก็หมดถ้าไม่มีการศึกษาให้เข้าใจและคำสอนคือคำที่ไม่จริงของใครก็ตามแต่นะคะทุกคำ ทำลายคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะคำไม่จริงก็ทำลายคำจริงไม่มีใครรู้ว่าความจริงคืออะไรเพราะถูกคำไม่จริงปกปิดไว้กำลังมีทรัพย์หรือเปล่า
4: ขณะนี้ไม่มี
2: เข้าใจเมื่อไหร่ปลื้มใจไหม
4: ได้ฟังจากอาจารย
2: ์ปลื้มใจไหมคะที่ได้ฟัง
4: ปลื้มใจค่ะ
2: ทรัพย์นำมาซึ่งความปลื้มใจเพราะมีค่ายิ่งกว่าอย่างอื่นทรัพย์ธรรมดานี้ก็ปลื้มใจอยู่แล้วใช่ไหมคะใครมีทรัพย์มากก็ปลื้มใจมากแต่ว่าทรัพย์เหล่านั้นไม่มีค่าเพราะเหตุว่าติดตามไปไม่ได้มีแต่ทำให้เพิ่มพูนกิเลสความติดข้องแต่อริยทรัพย์ที่ประเสริฐสามารถที่จะค่อยๆละคลายความติดข้องจนกระทั่งรู้ความจริงซึ่งถูกปกปิดไว้ด้วยความติดข้องติดข้องในอะไรมากที่สุดตั้งแต่เกิดจนตายเนี่ยติดข้องในอะไรที่สุดเห็นไหมคะยังไม่รู้ถ้าไม่ได้ฟังพระธรรมเพราะฉะนั้นพระธรรมเนี่ยทำให้กระจ่างทำให้เข้าใจถูกต้องในสิ่งที่มีที่เคยไม่รู้ที่เคยหลงหาที่สุดเจอยังคะติดข้องในอะไรที่สุด
3: ติดตัวเอง
2: ถูกต้องเพราะฉะนั้นก็เป็นความเข้าใจซึ่งไม่มีใครเปลี่ยนได้ไม่มีอะไรจะเท่านี้เลยค่ะทรัพย์สมบัติเงินทองก็ยังไม่เท่าความติดข้องในตัวเองติดข้องไปหมดทุกอย่างที่เข้าใจว่าเป็นเราตาหูจมูกลิ้นกายร่างกายทุกสิ่งทุกอย่างแม้แต่ทรัพย์สมบัติอะไรต่ออะไรทั้งหมดก็เพราะเข้าใจว่ามีตัวแล้วก็มีของตัวเมื่อมีตัวใช่ไหมคะหารู้ไม่ว่าเป็นแค่สิ่งที่เกิดปรากฏแล้วดับไปเลยหามีอะไรไม่จากไม่มีก็เกิดมีเพราะเหตุปัจจัยนะคะแล้วก็ไม่มีทั้งหมดในสังสารวัฏไม่กลับมาอีกเลยจนกว่าจะละความเป็นตัวตนได้เมื่อไหร่นะคะก็ต้องรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างมั่นคงที่จะไม่เปลี่ยนเลยเป็นพระอริยะบุคคลได้
3: เ
2: ป็นสังขารตนะค่ะใครเห็นด้วยคะหรือใครไม่เห็นด้วยเห็นไหมคะความจริงถึงที่สุดไม่ว่าอะไรทั้งนั้นค่ะไม่ติดเท่ากับความเป็นเราในสิ่งที่กำลังมีเดี๋ยวนี้อย่างเห็นอย่างเงี้ยเราเห็นทั้งที่เห็นก็เกิดแล้วก็เห็นดับไปก่อนเห็นไม่มีเห็นเห็นแล้วมีได้ยินตอนที่ได้ยินไม่ใช่เห็นละเห็นหมดละจึงมีการได้ยินได้แต่ละหนึ่งเนี่ยซ้อนกันอย่างเร็วมากจนเหมือนกับว่าไม่มีอะไรหายไปเลยสักอย่างเหมือนกับว่าทั้งที่ได้ยินเนี่ยก็เห็นด้วยความจริงต้องละเอียดมากจนกระทั่งเป็นแต่ละหนึ่งจริงๆนี่คือการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นก่อนอื่นนะคะก็ต้องรู้ความจริงว่าธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาใครตรัสและทุกอย่างต้องเปลี่ยนไม่ได้เลยทุกอย่างไม่ใช่เราได้ยินเกิดแล้วดับแล้วไม่รู้เลยว่าไม่ใช่เราได้ยินคิดก็เกิดแล้วดับแล้วไม่รู้เลยว่าไม่ใช่เราคิดจำก็ไม่ใช่เราทุกอย่างเป็นสิ่งที่มีจริงนะคะใช้คำว่าธรรมะแต่ละหนึ่งใครก็สร้างให้เกิดขึ้นไม่ได้ถูกต้องไหมคะยึดมั่นที่สุดถ้าสมมุติว่ามีใครจะขู่เข็นทำร้ายนะคะต้องการทรัพย์สมบัติเงินทองให้ไปได้เลยขอชีวิตไว้แลกไม่ได้กับชีวิตทั้งหมดธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาเปลี่ยนได้ไหมนี่คือคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถ้าคำของเราเป็นเราเป็นตัวตนใช่ไหมคะเพราะเราไม่รู้แต่ว่าคำใดก็ตามที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสแล้วนะคะเปลี่ยนไม่ได้และเราจะค่อยๆเข้าใจขึ้นชัดเจนขึ้นเรื่อยๆเมื่อมีการฟังบ่อยๆฟังมากขึ้นเพราะฉะนั้นบุญมีจริงใช่ไหมคะภาษาบาลีใช้คำว่าธรรมะเพราะฉะนั้นบุญเป็นธรรมะหรือเปล่าเป็นธรรมะ
4: เป็นธรรมะ
2: หนึ่งในธรรมะหลายหลายอย่างลองคิดถึงพระปัญญาคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะธรรมะแต่ละหนึ่งเป็นหนึ่งจริงๆเกิดขึ้นแล้วดับไปไม่กลับมาอีกจะเป็นซ้ำเก่าไม่ได้ใช่ไหมคะหนึ่งเกิดขึ้นแล้วหนึ่งดับไปแล้วไม่กลับมาอีกเลยในสังสารวัฏกี่หนึ่งแล้วคะตั้งแต่ลืมตาวันนี้ตอนเช้านับถ้วนไหมคะกี่หนึ่งแล้ว
4: มากกว่าหนึ่ง
2: ประมาณไม่ได้เลยแค่เห็นเดี๋ยวนี้นะคะก็หลายเห็นแล้วไม่ใช่แค่หนึ่งเห็นเดี๋ยวเห็นนี่เดี๋ยวเห็นโน่นเดี๋ยวเห็นนั่นหลายเห็นแล้วใช่ไหมแค่เห็นอย่างเดียวยังหลายเห็นแล้วยังได้ยินอีกแล้วยังคิดอีกแล้วยังเพราะฉะนั้นเป็นธรรมะทั้งหมดซึ่งถูกปกปิดไว้ไม่รู้เลยจนกว่าจะค่อยๆฟัง ค่อยๆเข้าใจจะละกิเลสด้วยความไม่รู้เนี่ยเป็นไปไม่ได้จะไปนั่งปฏิบัติธรรมะที่สำนักปฏิบัติธรรมะรู้อะไรพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ได้ให้ใครปฏิบัติแต่ให้เข้าใจเข้าใจนั่นคือปัญญาทำหน้าที่ของปัญญาไม่ใช่มีตัวตนเราไปปฏิบัติธรรมะนั่นก็ผิดตั้งแต่ต้นเพราะฉะนั้นต้องเป็นคนที่ละเอียดธรรมะหลากหลายมากแต่ก็สามารถที่จะแยกออกจำแนกตามประเภทความเป็นจริงว่าเป็นสองอย่างซึ่งต่างกันโดยสิ้นเชิงเคยได้ยินคำนี้แน่รูปธรรมแต่เข้าใจผิดจนกว่าจะรู้ว่าอะไรก็ตามที่เกิดมีจริงๆมีลักษณะที่มีจริงแต่ไม่สามารถจะรู้อะไรได้เลยเป็นรูปธรรมรวมเรียกหมดเลยหมายความรวมประเภทธรรมะที่ไม่สามารถจะรู้อะไรได้เกิดมีจริงๆแต่ละหนึ่งแต่รู้อะไรไม่ได้เป็นรูปธรรมแต่ถ้าไม่มีธรรมะอีกประเภทหนึ่งคือสภาพธรรมะที่รู้อะไรๆก็ไม่ปรากฏใช่ไหมคะไม่มีการเห็นไม่มีการได้ยินไม่มีการได้กลิ่นและอะไรจะปรากฏก็ไม่มีอะไรปรากฏที่ปรากฏว่าในห้องนี้มีสีสันวรรณะมีดอกไม้มีโต๊ะมีเก้าอี้เพราะมีสภาพรู้ที่เกิดขึ้นเห็นถูกต้องไหมคะเพราะฉะนั้นเห็นเป็นธรรมะจากหนึ่งเป็นสองนามธรรมกับรูปธรรมถ้าทุกคนออกไปจากห้องนี้หมดเลยจะมีใครรู้ไหมว่าในห้องนี้มีอะไรไม่มีแต่เมื่อมีธาตุรู้พอเห็นเมื่อไหร่ก็รู้เมื่อนั้นเพราะฉะนั้นเห็นนี่แหละเป็นนามธรรมเป็นสภาพที่รู้ว่าเดี๋ยวนี้สิ่งที่ปรากฏเนี่ยเป็นอย่างนี้เป็นนามธรรมเพราะฉะนั้นที่ว่าเป็นเราตั้งแต่เกิดจนตายก็คือรูปธรรมและนามธรรมเท่านั้นธาตุรู้เนี่ยที่รู้ว่าแข็งเพราะมีสภาพที่กำลังรู้แข็งสภาพรู้นั้นไม่มีรูปร่างใดๆเลยทั้งสิ้นแต่ถามว่าแข็งไหมบอกว่าแข็งเพราะแข็งกำลังปรากฏกับธาตุรู้แข็งที่กำลังกระทบสัมผัสขณะนั้นเพราะฉะนั้นสภาพรู้ทั้งหมดเป็นอะไรคะ
4: เป็นนามธรรม
2: นามธรรม
4: ยากนะคะ
2: นี่แหละคือคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแค่ไม่กี่คำและ45พรรษานี่กี่คำเพื่อให้เราได้เข้าใจจริงๆว่าไม่มีเราแต่ละคำทั้งหมดต้องเป็นธรรมะไม่ใช่เราจึงค่อยๆเข้าไปใกล้ความจริงว่าไม่ใช่เราหลงยึดถือว่าเป็นเรานานเท่าไหร่จนกว่าจะได้ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระเชนตอนนี้ชัดเจนนะคะทุกอย่างที่มีจริงเป็นธรรมะธรรมะที่เกิดแต่ไม่รู้อะไรเลยเสียงกลิ่นรสทั้งหมดเป็นรูปธรรมแต่เห็นได้ยินพวกนี้ค่ะมีจริงๆไม่ใช่เราก็เป็นธาตุที่เกิดขึ้นรู้แล้วก็ดับไปเท่ากับธาตุที่เกิดขึ้นเห็นแล้วดับธาตุที่เกิดขึ้นได้ยินแล้วก็ดับสิ่งที่มีจริงนั้นเกิดขึ้นรู้สิ่งที่แข็งแล้วก็ดับเป็นนามธรรมและรูปธรรมเท่านั้นสิ่งที่มีจริงๆไม่ว่าโลกไหนที่ไหนเป็นธรรมะหรือเปล่า
4: เป็นค่ะ
2: เป็นหมดเลยไม่มีอะไรนอกจากธรรมะสิ่งที่มีชีวิตนะคะไม่ได้มีแต่รูปธรรมมีนามธรรมด้วยทั้งสองอย่างแต่รูปธรรมจะเป็นนามธรรมไม่ได้เกิดเป็นรูปก็เป็นรูปแล้วก็ดับนามธรรมก็เกิดเป็นนามธรรมเป็นรูปธรรมไม่ได้เกิดเป็นนามธรรมแล้วก็ดับค่อยๆรู้ว่ามีเราไหมคะไม่มีแล้วมีอะไร
3: รูปธรรม
2: อย่างเดียวเหรอคะ
3: นามธรรมด้วย
2: ทั้งสองอย่างไม่ใช่เราไม่ใช่เรานี่แค่พูดประจักษ์แจ้งจริงๆเมื่อไหร่ไม่ใช่เราเมื่อนั้นกว่าจะละการยึดถือว่าเป็นเราในสังสารวัฏยาวนานมาเนี่ยค่ะต้องประจักษ์แจ้งถ้ายังไม่ประจักษ์แจ้งก็จำไว้จำไว้แต่พอลืมก็เราเพราะยังไม่ประจักษ์แจ้งในความเป็นธรรมะซึ่งปรากฏกับปัญญาที่อบรมแล้วเพราะละคลายความไม่รู้ไปความไม่รู้มีจริงไหมคะ
3: จริงค่ะ
2: รู้แล้วคะมีจริงไหมคะ
3: ก็จริงเหมือนกัน
2: ค่ะเมื่อไรเลยคะเมื่อรู้
3: เมื่อรู้
2: เมื่อเกิดขึ้นรู้ก็เป็นนามธรรมต้องอย่างหนึ่งอย่างใดนะคะเนี่ยค่ะฟังธรรมะคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเข้าใจถึงการตรัสรู้ว่าหมายความว่าอะไรไม่ใช่แค่ทำดีทำชั่วทำบุญทำบาปหรืออะไรอย่างนั้นนะคะแต่เข้าใจเลยแล้วบาปมีจริงไหมคะ
3: มีจริงค่ะ
2: เป็นอะไร
3: เป็นนามธรรม
2: ถูกต้องคือแสดงให้เห็นความเป็นธรรมะทั้งหมดที่ไม่ใช่เรานะคะค่อยๆฟังค่อยๆเข้าใจไม่ใช่รีบร้อนไปละกิเลสซึ่งเป็นไปไม่ได้เพราะไม่รู้มาแสนนานในสังสารวัฏ
0: นาธรรมที่แพริมน้ำธาราบุรีจังหวัดกาญจนบุรีวันที่8พฤศจิกายนพ พุทธศักราช2560ท่านอาจารย์ได้กล่าวถึงว่าตั้งแต่เกิดจนตายมีแต่ธรรมะเท่านั้นนะครับซึ่งธรรมะในที่นี้นะครับก็คือสิ่งที่มีจริงนะครับซึ่งเป็นรูปธรรมคือสภาพธรรมะที่ไม่รู้อะไรแล้วก็สภาพธรรมะที่เป็นนามธรรมคือสภาพรู้ธาตุรู้นะครับประโยคดังกล่าวนี้ครับท่านอาจารย์ครับจะเกื้อกูลให้เข้าใจอย่างมั่นคงในความเป็นจริงของธรรมะอย่างไรครับตั้งแต่เกิดจนตายมีแต่ธรรมะเท่านั้นครับ
2: ค่ะก็ไม่เคยรู้จักเลยนะคะเป็นเราเป็นทุกสิ่งทุกอย่างเป็นพี่น้องเป็นเพื่อนฝูงแต่ว่าถ้าไม่มีสิ่งที่มีจริงๆซึ่งเกิดขึ้นโดยที่ว่าเราไม่สามารถที่จะบังคับบัญชาได้เลยเพราะเกิดแล้วก็จะไม่มีความเข้าใจเลยค่ะว่าแท้ที่จริงแล้วเนี่ยเราอยู่ในความมืดที่ไม่เคยรู้มาก่อนเลยหลงเข้าใจว่าสิ่งที่เกิดแล้วนี่แหละเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดแต่ว่าจริงๆแล้วนะคะก็คือให้รู้ตามความเป็นจริงว่าเราไม่รู้อย่างนี้มานานมากค่ะจนกว่าจะได้ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและเข้าใจว่าการตรัสรู้ของพระองค์หมายความว่าอะไรหมายความว่าขณะนี้นะคะพระองค์ตรัสรู้ความจริงของสิ่งที่มีเดี๋ยวนี้พระเช่นก็แสดงว่าสิ่งที่มีเดี๋ยวนี้นี่นะคะก่อนฟังพระธรรมเราไม่รู้เลยค่ะว่าเป็นอะไรแต่ว่ามีจริงๆแต่ไม่รู้อย่างเห็นอย่างเงี้ยกำลังมีจริงๆใครทำให้เห็นเกิดบ้างคะใครทำได้ไม่มีทางเลยค่ะถ้าไม่มีตารับรองนะคะเห็นเดี๋ยวนี้เกิดไม่ได้เลยแต่ว่าเราไม่เคยคิดเลยนะคะว่าเดี๋ยวนี้แม่เห็นที่กำลังเห็นเนี่ยก็ไม่มีใครไปทำให้เกิดขึ้นแต่เกิดแล้วเพราะเหตุปัจจัยคือต้องมีตาไม่พอนะคะต้องมีสิ่งที่กระทบตาไม่ว่าจะเห็นอะไรก็ตามสิ่งนั้นต้องกระทบตาแต่ตาก็ไม่เห็นยังไงยังไงตาก็ไม่เห็นค่ะแต่มีธาตุรู้เดี๋ยวนี้กำลังเห็นเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะก็คือฟังให้เข้าใจสิ่งที่กำลังมีเดี๋ยวนี้นะคะแล้วก็จะรู้ได้เลยว่าแม้ได้ยินอย่างนี้ก็ยากที่จะรู้ว่าเดี๋ยวนี้เห็นเนี่ยมีจริงๆเกิดขึ้นมาได้ยังไงเพราะอะไรแค่เห็นแล้วก็ดับไปก่อนเห็นไม่มีเห็นแน่ๆเลยแล้วเห็นก็เกิดขึ้นเห็นแล้วก็ดับไปนี่คือการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะถ้าจริงตามที่เราได้ไตร่ตรองไว้ก็เริ่มรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะว่าเรากราบไหว้บูชาพระรัตนตรัยมานานมากเลยค่ะแต่ไม่รู้คุณของพระรัตนตรัยว่าสามารถที่จะให้เข้าใจความจริงของทุกอย่างที่มีในชีวิตตั้งแต่เกิดจนตายว่าสิ่งนั้นๆน่ะแม้มีก็เพียงแค่ชั่วคราวเห็นไม่ได้เห็นตลอดเวลาเวลาได้ยินไม่เห็นและใครจะรู้ค่ะเพราะเร็วมากต่อกันเหมือนกับว่าทั้งเห็นด้วยทั้งได้ยินด้วยทั้งคิดด้วยทั้งจำด้วยทุกอย่างเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ตามนะคะที่เกิดต่อกันสนิทไม่ปรากฏว่าดับไปเลยก็เหมือนกับยังมีอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นตั้งแต่เกิดจนตายนะคะไม่มีใครสามารถรู้ได้เลยว่าแต่ละอย่างที่กำลังมีขณะนี้นะคะกำลังเกิดดับสืบต่อกันถ้าเข้าใจก็คือว่าค่อยๆคิดค่อยๆไตร่ตรองว่ายากไหมที่จะประจักษ์แจ้งความจริงเพราะกำลังเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นคำว่าตรัสรู้ไม่ได้หมายความว่าคิดไตร่ตรองแล้วก็เป็นตำราเป็นคำพูดเรื่องราวต่างๆแต่เป็นการประจักษ์แจ้งความจริงที่กำลังเป็นอยู่เดี๋ยวนี้เห็นเกิดจริงๆแล้วก็เห็นดับจริงๆเนี่ยค่ะประโยชน์ก็คือว่าไม่มีอะไรที่เป็นเราเคยหลงว่าเห็นเป็นเราเห็นเราได้ยินเราได้กลิ่นแต่ถ้าสิ่งต่างๆเหล่านั้นไม่เกิดขึ้นไม่เกิดขึ้นเลยสักอย่างหนึ่งจะมีเราไหมแต่เพราะเหตุว่าเกิดแล้วแล้วไม่รู้ก็เลยยึดถือสิ่งที่เกิดแล้วว่าเป็นเราเห็นเมื่อวานนี้อยู่ที่ไหนคะเห็นเมื่อเช้านี้อยู่ที่ไหนเห็นเมื่อกี้ก่อนจะเข้าห้องนี้อยู่ที่ไหนแต่ละเห็นนี่ก็มีจริงๆนะคะแล้วก็ดับไปไม่เหลือเลยสืบต่อจนกระทั่งเดี๋ยวนี้ที่กำลังเห็นก็กำลังเกิดดับเพราะฉะนั้นการฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ใช่ว่าให้เชื่อแต่ให้เริ่มรู้ว่าไม่เคยรู้มาก่อนจริงๆค่ะว่านี่เป็นโลกนี่เป็นอย่างนี้อยู่มาในโลกก็นานแล้วแต่ไม่เคยรู้ว่ากำลังอยู่ในโลกที่เกิดดับอยู่ตลอดเวลาเพราะไม่ปรากฏให้เห็นเพราะฉะนั้นทุกคำของพระองค์เนี่ยค่ะไม่มีใครสามารถที่จะเปลี่ยนได้เลยใครจะบอกว่าเห็นไม่เกิดดับไม่มีทางเป็นไปได้เพราะว่าก่อนเห็นไม่มีเห็นเ ก่อนได้ยินไม่มีได้ยินแล้วเดี๋ยวนี้ได้ยินเกิดแล้วได้ยินก็หมดไปเสียงปรากฏและเสียงก็หมดไปแล้วก็ไม่กลับมาอีกเลยในสังสารวัฏเพราะฉะนั้นจึงมีการเข้าใจผิดนะคะยึดถือว่าสิ่งที่มีขณะนี้เป็นเราตั้งแต่เกิดเป็นเรามาตลอดเวลาจนตายเราอยู่ไหนตอนตายเราอยู่ไหนไม่มีเลยหมายความว่าไม่มีตั้งแต่เกิดนะคะเพราะเหตุว่าแค่เกิดแล้วก็ดับแค่เกิดแล้วก็ดับสืบต่อกันไปเป็นสิ่งซึ่งที่จะได้เข้าใจไม่ง่ายแต่ว่าค่อยๆพิจารณาค่อยๆไตร่ตรองนะคะไม่ใช่เราไปทำอะไรเลยทั้งสิ้นแต่ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้รู้ว่าพระองค์ทรงตรัสรู้ความจริงซึ่งไม่สามารถที่จะมีใครเปลี่ยนแปลงได้เลยเห็นเกิดไม่เห็นไม่ได้เห็นหมดสิ้นไปไม่ให้หมดไปก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่มีจริงเนี่ยค่ะภาษาบาลีใช้คำว่าธรรมะกำลังฟังเรื่องธรรมะหรือเปล่าคะคือเรื่องสิ่งที่มีจริงๆนะคะแล้วก็สิ่งที่มีจริงเนี่ยค่ะเกิดดับอนิจจังเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดดับไม่เที่ยงหาอีกไม่ได้เลยไม่ว่าจะมีความพอใจแสวงหาสักเท่าไหร่นะคะสิ่งที่ดับไปแล้วก็ไม่ได้กลับคืนมาสักอย่างเพราะฉะนั้นไม่เป็นสิ่งที่น่ายินดีเลยแค่ปรากฏนิดเดียวนะคะแล้วหายไปไม่กลับมาอีกแต่เพราะความไม่รู้ก็หลงติดข้องว่าเป็นเราเป็นเขาเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดแต่ความจริงก็คือว่าถ้าไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดเกิดอะไรก็ไม่มีเพราะฉะนั้นคำว่าโลกหรือโลกะที่เราบอกว่าเราอยู่ในโลกโลกนี้มีพระอาทิตย์มีพระจันทร์มีคนมีต้นไม้เนี่ยถ้าไม่มีอะไรเกิดขึ้นมาเลยโลกไม่มีแต่เมื่อมีทุกสิ่งทุกอย่างเกิดจึงมีแต่เราไม่รู้ว่าเกิดแล้วก็ดับไปสืบต่อกันเพราะฉะนั้นก็เป็นสิ่งที่ปิดบังทำให้เข้าใจผิดยึดมั่นว่าสิ่งนั้นเที่ยงแต่ว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่มีความเกิดขึ้นเนี่ยเกิดแล้วปรากฏแล้วสิ่งนั้นดับไปเป็นธรรมดาเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างขณะนี้นะคะกำลังเกิดดับผู้ที่ได้ฟังธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าค่อยๆเข้าใจจนกระทั่งสามารถรู้จริงๆในแต่ละหนึ่งไม่ได้รวมกันอย่างนี้นะคะแต่ละหนึ่งเสียงเป็นเสียงเท่านั้นไม่ใช่ได้ยินเห็นเป็นเห็นไม่ใช่สิ่งที่ปรากฏให้เห็นคิดเป็นคิดไม่ใช่จำทุกอย่างนะคะมีความเป็นสิ่งที่มีจริงมีปัจจัยเกิดขึ้นแต่ละหนึ่งชั่วคราวแล้วก็หมดไปใครจะมีเวลาไปนั่งคิดใครจะมีเวลาไปนั่งไตร่ตรองว่าเห็นขณะเนี้ยเกิดแล้วก็ดับไม่เที่ยงแต่อาศัยการฟังความจริงนะคะว่าวันหนึ่งทุกคนต้องจากโลกนี้ไปแต่ก่อนจะถึงวันนั้นนะคะก็มีตื่นหลับตอนนี้ตื่นพอค่ำๆลงก็หลับหลับไปแล้วก็ตื่นอีกอย่างนี้ทุกวันตั้งแต่เกิดจนตายตอนตื่นเนี่ยมีทุกอย่างหมดเลยใช่ไหมคะกำลังนั่งอยู่ที่นี่มีแม่น้ำมีใบไม้ร่วงมีทุกอย่างแต่หลับไม่เหลืออะไรเลยหลับสนิทเนี่ยไม่มีเราแต่ยังไม่ตายแสดงว่าต้องมีสิ่งที่มีชีวิตแต่ว่าไม่ได้รู้โลกนี้เลยเหมือนขณะที่เราเพิ่งเกิดขณะแรกเนี่ยค่ะโลกนี้ไม่ปรากฏเพราะว่าขณะนั้นน่ะไม่เห็นน่ะโลกนี้จะปรากฏได้ยังไงเสียงก็ไม่มีกลิ่นก็ไม่มีรสก็ไม่มีคิดนึกก็ไม่มีไม่มีใครรู้สึกตัวเลยนะคะเหมือนตอนหลับเพราะฉะนั้นตอนหลับเนี่ยจะเหมือนขณะแรกที่เกิดแล้วต่อจากนั้นจึงมีสิ่งที่ปรากฏเป็นตอนตื่นนะคะแล้วก็ถึงตอนหลับสลับกันไปเพราะฉะนั้นตอนหลับเนี่ยจะเหมือนตอนเกิดแต่เกิดนิดหนึ่งขณะเดียวนะคะไม่มีใครเกิดบ่อยๆใช่ไหมคะต้องตายซะก่อนถึงจะเกิดได้ถ้ายังไม่ตายก็มีแต่ตื่นกับหลับไปเรื่อยๆและตอนหลับไม่มีเราใช่ไหมคะชื่ออะไรก็ไม่รู้อยู่ที่ไหนก็ไม่ปรากฏเลยค่ะทั้งตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่คิดนึกไม่อะไรหมดเลยเพราะฉะนั้นจะมีเราได้ยังไงขณะนั้นแต่ยังมีธาตุรู้มีจิตซึ่งเกิดดับสืบต่อยังไม่จากโลกนี้ไปตราบใดที่ไม่ใช่จิตขณะสุดท้ายของชาตินี้โลกนี้เกิดขึ้นและดับไปยังไม่ตายเพราะฉะนั้นยังเป็นอย่างนี้แหละหลับแล้วก็ตื่นหลับแล้วก็ตื่นตอนหลับไม่มีอะไรนะคะก็ดีไหมคะไม่มีอะไรเลยเนี่ยสบายไหม ไม่ห่วงใยไม่กังวลไม่เดือดร้อนไม่หิวไม่เบื่อไม่จำไม่ต้องทำงานอะไรหมดสนิทเลยค่ะไม่มีอะไรเหลือเลยสบายไหมถ้าไม่สบายทุกคนไม่อยากหลับหรอกแต่นี่นอนไม่หลับก็ชักกระสับกระส่ายใช่ไหมคะอยากจะหลับสักทีหนึ่งแสดงว่าทั้งวันที่มีเนี่ยเบื่อหรือเปล่าถึงได้อยากจะหลับความจริงไม่ใช่เลยค่ะแต่ว่าร่างกายจำเป็นที่จะต้องพักผ่อนใช่ไหมคะอยู่ต่อไปไม่ได้ที่จะตื่นไปตลอดทุกวันโดยไม่หลับเลยเพราะฉะนั้นก็จำเป็นที่จะต้องพักผ่อนก็อยากหลับหลับแล้วอยากฝันไหมคะไม่อยากฝันนะคะแต่ว่าฝันบังคับบัญชาไม่ได้แสดงให้เห็นว่าฝันคืออะไรฝันคือจำแล้วก็คิดถึงสิ่งที่เคยประสบพบเห็นมานะคะแต่ความฝันนี่ก็หลากหลายมากค่ะบางคนอาจจะฝันว่าเหาะได้ฝันได้หมดทุกอย่างไม่มีอะไรที่จะฝันไม่ได้แต่ก็เพียงแค่คิดความจริงไม่ได้เป็นอย่างนั้นเลยเพราะหลับแล้วก็จำทำให้เกิดคิดเพราะฉะนั้นฝันก็คือคิดนะคะทางใจแต่คิดโดยไม่เห็นเวลานี้ค่ะเห็นแล้วคิดถ้าไม่คิดจะไม่รู้เลยว่ารูปร่างอย่างเนี้ยเป็นดอกกุหลาบหรือว่าเป็นโต๊ะหรือเป็นเก้าอี้สีสันต่างๆเหล่านี้เป็นอะไรเพราะฉะนั้นขณะเห็นไม่ใช่ขณะที่คิดต่อกันนะคะเห็นแล้วคิดแล้วก็จำด้วยเพราะฉะนั้นสามารถที่จะเอ๊ะคนนี้ไม่เคยเห็นแต่จำละใช่ไหมคะเห็นอีกทีจำได้ละเพราะจำตอนที่เห็นเนี่ยค่ะคือชีวิตตั้งแต่เกิดจนตายไม่พ้นจากสภาพธรรมะใช่คำว่าธรรมะเพราะเหตุว่ามีจริงๆสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ตามที่มีจริงนะคะภาษาบาลีใช้คำว่าธรรมะภาษาบาลีไม่มีคำว่ามีจริงแต่มีคำว่าธรรมะเพราะฉะนั้นฟังธรรมะฟังให้เข้าใจความจริงของสิ่งที่มีจริงๆซึ่งไม่สามารถที่จะรู้ความจริงนั้นได้ด้วยตัวเองแต่ก็มีผู้ที่ได้ทรงตรัสรู้ทรงแสดงพระธรรมอนุเคราะห์ให้คนอื่นเนี่ยได้เข้าใจชีวิตตั้งแต่เกิดจนตายแต่ละหนึ่งขณะแต่ละหนึ่งวันนะคะตั้งแต่เกิดจนตายว่าคืออะไรอะไรเป็นเหตุอะไรเป็นผลซึ่งเกิดมาแล้วบางคนเนี่ยนะคะไม่ได้ยินธรรมะเลยก็อยู่ไปวันๆยังไงก็ต้องจากโลกนี้ไปแต่ไปด้วยความไม่รู้ไม่เข้าใจเลยค่ะว่าแท้ที่จริงเนี่ยเกิดจนตายเนี่ยคืออะไรหลงเข้าใจว่าเป็นเราพอตายแล้วไม่มีอีกเลยค่ะคนนี้ไปหาที่ไหนอีกก็ไม่มีสิ้นสุดความเป็นบุคคลนี้โดยสิ้นเชิงเพราะฉะนั้นเป็นคนนี้ได้ชาตินี้ชาติเดียวและจะเป็นคนนี้แบบไหนแบบรู้ความจริงเป็นคนดีหรือว่าไม่รู้ความจริงหลงยึดถือจนกระทั่งจิตใจเต็มไปด้วยความยินดียินร้ายเศร้าหมองนะคะสามารถที่จะกระทำทุจริตได้ทุกอย่างดีเลยอย่างนั้นชาติเนี่ยเป็นคนนี้ได้ชาตินี้ชาติเดียวเพราะฉะนั้นชาตินี้ที่เป็นมนุษย์นะคะมีโอกาสพิเศษกว่าคนที่ไม่ได้ฟังธรรมะเพราะว่าสะสมมาที่มีโอกาสจะได้ยินสิ่งที่มีค่าที่สุดเป็นความจริงที่สุดนะคะซึ่งถ้ามีความเข้าใจแล้วความเข้าใจนี่ค่ะก็จะติดตามเพราะเหตุว่าเราเกิดมาเนี่ยไม่มีใครเลือกที่เกิดได้เลยเกิดที่ไหนคะเลือกไม่ได้จังหวัดไหนอำเภอไหนตำบลไหนบ้านไหนไม่มีทางที่จะเลือกได้เลยทั้งสิ้นแต่เกิดแล้วตามเหตุตามปัจจัยที่ต้องเกิดไม่เกิดได้ไหมคะไม่ได้แต่ไม่รู้ว่าทำไมต้องเกิดถึงเกิดมาแล้วก็ยังไม่รู้ว่าทำไมต้องเกิดแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงทุกอย่างพระองค์ทรงตรัสรู้ทุกสิ่งทุกอย่างนะคะโดยประการทั้งปวงโดยสิ้นเชิงไม่มีอะไรเหลือที่จะไม่ทรงตรัสรู้เพราะฉะนั้นทุกคำถามเนี่ยก็จะมีคำตอบเมื่อได้ฟังพระธรรมแล้วก็มีความเข้าใจแต่ก็ต้องตามลำดับขั้นนะคะเพราะเหตุว่าสิ่งที่มีในขณะนี้ค่ะลึกซึ้งเพียงแค่เห็นเกิดขึ้นเห็นระดับก็เป็นความจริงเพราะได้ยินไม่เห็นอะไรได้ยินเสียงแล้วก็ดับเพราะฉะนั้นได้ยินก็ไม่เห็นอะไรพอกลิ่นปรากฏขณะนั้นนะคะหลับตาก็ยังมีกลิ่นปรากฏเสียงไม่ปรากฏแต่กลิ่นก็ยังปรากฏเพราะฉะนั้นขณะนั้นก็เป็นขณะเดียว ในสังสารวัฏที่มีกลิ่นนั้นปรากฏชั่วขณะนั้นแล้วดับไปแล้วไม่กลับมาอีกเลยทุกอย่างจะไม่มีเหลือเลยค่ะแต่สืบต่อจนเหมือนมีจนกว่าจะจากโลกนี้ไป

หาได้ไหมใช่ไหมคะได้หมดทุกอย่างเพราะเหตุว่ามีอากาศธาตุสิ่งที่ว่างเปล่าแทรกอยู่ทุกขณะทุกส่วนที่ปรากฏเหมือนกันแน่นหนาทึบแตกย่อยทำลายได้หมดเพราะฉะนั้นถ้าแตกย่อยร่างกายนี้ออกแล้วไหนเป็นเราไม่มีอะไรเป็นเราได้เลยสักอย่างเดียวแต่เพราะไม่ได้ฟังธรรมะไม่เคยคิดไตรตรองนะคะก็มีความเป็นเรายังไม่สามารถที่จะสละละการที่จะเคยยึดถือว่าเป็นเราเพราะรู้จริงๆว่าไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นรู้จริงกับขั้นฟังเนี่ยต่างกันไกลมากขั้นฟังเพียงแค่เริ่มที่จะได้ยินได้ฟังคำซึ่งไม่มีใครมาบอกเราเลยนอกจากพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นเราพูดคำที่เราไม่รู้จักเลยตั้งแต่เกิดจนกว่าจะได้ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นเราจะรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ต่อเมื่อได้ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ใช่คำของคนอื่นแต่ว่าคำของพระองค์เนี่ยค่ะลึกซึ้งพระเจ้าก็ขั้นฟังต้องรู้ว่าเพียงแค่เริ่ม45พรรษาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสกี่คำและเราได้ยินกี่คำพระเจ้าความลึกซึ้งของแต่ละคำเนี่ยก็มีอีกมากนะคะแต่ก็เป็นโอกาสที่เราจะรีบร้อนไม่ได้เลยค่ะเพราะถ้ายังไม่ได้ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นผู้ไม่มีปัญญาปัญญาหมายความถึงความเห็นถูกต้องความเข้าใจถูกต้องตามความเป็นจริงของสิ่งที่กำลังปรากฏเพราะฉะนั้นเราไม่รู้มานานมากเห็นอะไรคะเห็นสิ่งที่ปรากฏเป็นคนหรือเปล่าคะเป็นดอกไม้หรือเปล่าเห็นไหมคะไม่มีใครที่ไม่ได้ยินคำพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะรู้ว่าเห็นสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้เพราะสิ่งนั้นต้องกระทบตาด้วยข้างหลังเนี่ยมีสิ่งที่ไม่เห็นเลยเพราะไม่ได้กระทบตาหันหลังไปเมื่อไหร่กระทบตาเมื่อไหร่จิตเห็นเกิดขึ้นเห็นสิ่งซึ่งกำลังมีในขณะนั้นแสดงว่านะคะขณะนี้ต้องอาศัยตาตาอยู่ตรงไหนเห็นตรงนั้นถ้าตาอยู่ข้างหลังก็ต้องเห็นข้างหลังใช่ไหมคะถ้าตาอยู่ตรงไหนก็ต้องเห็นตรงนั้นแหละเพราะฉันได้ยินก็เหมือนกันค่ะไม่ใช่ได้ยินที่แขนไม่ใช่ได้ยินที่ตาแต่เสียงกระทบหูไม่ใช่ใบหูทั้งใบนะคะไม่ใช่หูทั้งหมดแต่เฉพาะส่วนจุดเล็กที่สุดที่เป็นรูปพิเศษที่สามารถกระทบเสียงใช้คำว่าโสตะในภาษาบาลีใช้คำว่าปัสสาทะเป็นรูปที่ต่างกับแข็งร้อนเย็นกลิ่นนะคะเพราะว่ารูปนั้นสามารถกระทบเสียงคิดดูที่ตัวนะคะมีรูปที่อยู่กลางหูที่สามารถกระทบเสียงเดี๋ยวนี้ที่ได้ยินเนี่ยใครคิดว่าเสียงกระทบหูจึงมีธาตุรู้เกิดขึ้นได้ยินเสียงแล้วก็ดับหมดไม่เหลือเลยทั้งเสียงไม่เหลือเลยทั้งได้ยินไม่เหลือเลยทั้งหูที่สามารถกระทบเสียงนี่คืออนิจจังพอเข้าใจใช่ไหมคะแต่ทุกขังเข้าใจหรือเปล่าสิ่งที่ไม่เที่ยงนี่แหละเป็นทุกข์เพราะเกิดขึ้นแล้วตั้งอยู่ไม่ได้เลยค่ะใครจะไปขอร้องว่าอย่าเพิ่งหมดไปนะนะคะอย่าเพิ่งดับไปนะอยู่อีกหน่อยไม่มีทางที่จะเป็นไปได้เลยเกิดแล้วดับเกือบจะเรียกได้ว่าทันทีเร็วสุดที่จะประมาณยากที่จะรู้ได้เพราะฉะนั้นพระปัญญาของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่าไหร่ที่สามารถจะรู้สิ่งที่กำลังเกิดดับที่เร็วสุดที่จะประมาณจนรวมกันเป็นแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งเป็นสิ่งนั้นบ้างเป็นสิ่งนี้บ้างเริ่มเห็นความต่างนะคะของคนที่ไม่เคยฟังธรรมะแล้วก็อยู่ในโลกของความไม่รู้แล้วก็ไม่รู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยเพียงแต่เขาบอกว่านี่คือผู้ที่หมดกิเลสก็กราบไหว้แต่หมดกิเลสได้ยังไงต้องไม่ใช่เรานะคะแต่ต้องเป็นความเข้าใจถูกต้องในสิ่งที่กำลังมีเดี๋ยวนี้เพราะฉะนั้นฟังแล้วรู้จักการสะสมของแต่ละคนด้วยตัวเองใช่ไหมคะไม่ใช่รู้คนอื่นเห็นเดี๋ยวนี้เกิดดับรู้หรือยังคะแค่ฟังกำลังเกิดดับก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นอีกนานไหมทำให้ประจักษ์การเกิดดับได้ไหมใครไปทำได้ไม่มีทางเลยค่ะนอกจากการฟังเข้าใจขึ้นทีละเล็กทีละน้อยค่อยๆละสิ่งที่ปิดกั้นทั้งที่สภาพธรรมะกำลังเกิดดับนะคะก็ไม่รู้เพราะอวิชชาเต็มหมด

0: ไม่ว่าจะเมื่อไหร่นะคะก็ไม่รู้ความจริงของสิ่งที่ปรากฏเดี๋ยวนี้ค่ะมีภาษาบาลีใช้คำว่าอวิชชาหมายความว่าไม่อะนะคะวิชชาแปลว่ารู้เพราะฉะนั้นอวิชชาไม่รู้ไม่รู้อะไรคะไม่รู้ความจริงของสิ่งที่ปรากฏทั้งที่กำลังปรากฏเพราะฉะนั้นอวิชชาอยู่ที่ไหนใครไม่มีขณะใดก็ตามที่ไม่รู้นั่นแหละคืออวิชชามีจริงๆคือมีไม่รู้ความจริงของสิ่งที่กำลังปรากฏเวลาเข้าใจนะคะเข้าใจก็มีจริงๆกำลังเริ่มฟังเริ่มเข้าใจสิ่งที่กำลังปรากฏเพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าให้เราเนี่ยไปขวนขวายทำอะไรก็ไม่รู้หลงคิดว่าจะรู้ความจริงของสิ่งที่ปรากฏแต่แค่ฟังนี่ก็ไม่รู้แล้วค่ะไปทำอะไรกันเพื่อจะรู้อะไรกันแล้วบอกว่านั่นเป็นการปฏิบัติธรรมะนั่นเป็นวิปัสสนานั่นเป็นสำนักปฏิบัติแต่ไม่รู้อะไรเลยเพราะฉะนั้นไม่ใช่คำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นเมื่อเริ่มฟังธรรมะนะคะจึงเริ่มรู้ว่าคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต้องเป็นคำที่พูดถึงสิ่งที่กำลังมีเดี๋ยวนี้สามารถเริ่มเข้าใจได้ค่อยๆเข้าใจได้ทีละเล็กทีละน้อย
1: ครับก็เป็นการเริ่มต้นที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งเลยนะครับที่ท่านอาจารย์ได้กล่าวถึงความเป็นจริงของธรรมะนะครับและสิ่งที่น่าพิจารณาก็คือกราบไหว้ในสิ่งที่เป็นที่เคารพอย่างยิ่งก็คือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ถ้าหากว่าไม่ได้ฟังคำของพระองค์คุณค่าของพระธรรมแต่ละคำจะอยู่ที่ไหนคุณค่าของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะอยู่ที่ไหนนะครับเพราะฉะนั้นจึงต้องได้ฟังคำจริงแต่ละคำที่พระองค์ทรงแสดงนะครับจึงจะเป็นไปเพื่อความเข้าใจอย่างถูกต้องตรงตามความเป็นจริงในสิ่งที่กำลังมีกำลังปรากฏในขณะนี้นะครับถ้าไม่ได้ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่มีทางที่ปัญญาจะเจริญขึ้นได้เลยครับ
2: ท่านอาจารย์ก็มีถามว่าทำไมต้องเกิดก็จะขอสนทนาว่าทำไมต้องเกิดแล้วเกิดมาทำไมคะ
0: อะไรเกิดเห็นไหมคะทำไมต้องเกิดยังไม่รู้เลยแต่ต้องอะไรเกิดต้องชัดเจนทีละหนึ่ง
2: ถ้ายังไม่ได้ศึกษาก็คือมีเราเนี่ยแล้วก็คนเกิดสัตว์เกิดแต่ถ้าศึกษาแล้วก็ทราบว่าธรรมะเกิดตามเหตุปัจจัย
0: เพราะฉะนั้นจะรู้ว่าเป็นความเข้าใจของเราหรือเปล่านะคะต่อเมื่อมีคำถามให้คิดว่าคืออะไรต้องตั้งต้นว่าคืออะไรแล้วเราถึงสามารถที่จะกล่าวถึงสิ่งนั้นต่อไปให้ละเอียดขึ้นได้แต่ถ้ายังไม่รู้ว่าคืออะไรทั้งหมดเป็นโมฆะพูดไปทั้งวันก็ไม่รู้ว่าคืออะไรเพราะฉะนั้นก่อนอื่นนะคะต้องคืออะไรให้ชัดเจน
2: ถ้าตอบแบบไม่เรียนก็คือคนเกิดสัตว์เกิด
0: ใครๆก็รู้ใช่ไหมคนเกิดสัตว์เกิดมีใครบ้างไม่รู
2: ้ค่ะมันไม่มีใครไม่รู้ค่ะแต่ถ้าเรียนแล้วก็ทราบว่าไม่มีสัตว์ไม่มีคน
0: เพราะฉะนั้นคำตอบนั้นไม่ทำให้เกิดความเข้าใจอะไรยิ่งขึ้นเพราะว่าคนเกิดสัตว์เกิดก็เป็นธรรมดามีใครบ้างไม่รู้แต่ที่คนไม่รู้คืออะไรไม่รู้ว่าอะไรเกิดที่ว่าเป็นคนเกิดนะอะไรสัตว์เกิดนะอะไรเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างก็มีคำตอบว่าอะไรเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะเนี่ยค่ะต้องตามลำดับข้ามสักคำก็ไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเกิดแต่ไม่รู้ว่าอะไรแต่ลองคิดดูนะคะแข็งมีจริงๆไหมเกิดหรือเปล่าแน่ใจนะแข็งเกิดหรือเปล่าคะเห็นไหมคะนี่ไม่ใช่ปัญญาของคนอื่นมาบอกเราค่ะต้องเป็นการไตร่ตรองและเป็นการคิดนั่นคือจุดเริ่มของการที่จะเข้าใจความจริงว่าไตร่ตรองแล้วความจริงเป็นอย่างนี้เปลี่ยนไม่ได้เลยเปลี่ยนความจริงได้ยังไงเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้มีแข็งไหมคะ
3: มีครับ
0: ค่ะแข็งเกิดหรือเปล่า
3: เกิดแล้วครับ
0: เพราะอะไรคะที่ว่าแข็งเกิด
3: เพราะกระทบ
0: เพราะกระทบสัมผัสนะคะถ้าแข็งไม่เกิดจะมีแข็งไหมคะ
3: ไม่มีครับ
0: ไม่มีเพราะฉะนั้นที่กระทบสัมผัสแข็งหมายความว่าแข็งเกิด
3: ครับ
0: และสภาพที่รู้แข็งมีไหม
3: มีครับ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นรู้กับแข็งไม่เหมือนกันใช่ไหมคะ
3: ครับผม
0: ค่ะเพราะฉะนั้นที่เกิดก็คือว่าแข็งก็เกิดสภาพรู้ก็เกิด
3: ครับ
0: เพราะฉะนั้นขณะที่กำลังรู้แข็งเป็นเราหรือเปล่าที่รู
3: ้ไม่เป็นเราครับ
0: ไม่เป็นนะคะเป็นสิ่งที่มีจริงใช่ไหมคะ
3: ครับผม
0: เพราะฉะนั้นเป็นธรรมะ
3: ครับ
0: ต่างกันเป็นสองอย่างเพราะฉะนั้นธรรมะได้หมายความถึงทุกอย่างที่มีจริงค่ะไม่เว้นยังไงก็ไม่เว้นนะคะจะอยู่บนฟ้าอยู่ใต้น้ำอยู่บนดินยังไงสิ่งที่มีจริงทั้งหมดมีจริง น่าจะกล่าวว่าไม่ใช่ธรรมะได้ยังไงแต่ว่ามีลักษณะที่ต่างกันใช่ไหมคะอย่างแข็งกับกำลังรู้ลักษณะที่แข็งเพราะฉะนั้นสภาพธรรมะที่ต่างกันเนี่ยไม่ว่าที่ไหนทั้งสิ้นสวรรค์พรหมนรกที่ไหนก็ตามแต่นะคะสภาพไม่รู้ที่เกิดขึ้นเป็นแข็งก็เป็นแข็งแค่นั้นแล้วเสียงนะคะรู้อะไรไหม
3: เสียงไม่รู้ครับ
0: แล้วกลิ่นนะคะ
3: ไม่รู้ครับ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นสภาพที่มีจริงแต่ไม่รู้เราใช้คำว่ารูปธรรมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสในภาษาบาลีนะคะรูปะกับธรรมะเป็นรูปธรรมเพราะฉะนั้นพอใครพูดถึงรูปธรรมเนี่ยเรารู้เลย
3: ครับ
0: หมายความถึงสิ่งที่มีจริงแต่ไม่สามารถจะรู้อะไรได้เพราะฉะนั้นสภาพรู้ก็มีถ้าไม่มีสภาพรู้แข็งจะปรากฏได้ยังไงเสียงจะปรากฏได้ยังไงกลิ่นจะปรากฏได้ยังไงปรากฏต่อเมื่อมีธาตุที่รู้สิ่งนั้นเกิดขึ้นรู้สิ่งนั้นจึงปรากฏว่ามีหลับตาคนอยู่ไหนฮะไม่มีเลยใช่ไหมคะแต่ลืมตามีสิ่งที่ปรากฏให้เห็นเพราะฉะนั้นความจริงคือมีสิ่งที่ปรากฏแล้วเห็นดับไปเลยเพราะเห็นเกิดขึ้นเห็นสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้เท่านั้นแต่ว่านะคะธาตุรู้ก็มีต่อไปเกิดดับสืบต่อทำให้จำได้รู้ว่าสิ่งนั้นรูปร่างสันฐานอย่างนั้นชื่ออะไรเป็นใครอยู่ที่ไหนด้วยเหตุนี้นะคะธรรมะที่มีนะคะก็หลากหลายแต่ต่างกันเป็นสองประเภทสภาพธรรมะที่ไม่ใช่สภาพรู้มีไหมคะ
3: มีครับ
0: อะไรบ้าง
3: มีสิ่งที่ปรากฏมีแข็ง
0: ค่ะมีแข็ง
3: มีเสียงมีกลิ่น
0: ค่ะมีอะไรอีกคะ
3: เย็นร้อน
0: ค่ะยังขาดอะไรถูกต้องค่ะทั้งวันตั้งแต่เกิดจนตายสิ่งที่ปรากฏก็แค่นี้เองคือมีสิ่งที่กระทบตาปรากฏให้เห็นดับไปแล้วมีเสียงกระทบหูปรากฏให้ได้ยินดับไปแล้วมีกลิ่นกระทบจมูกดับไปแล้วมีรสกระทบลิ้นรู้รสแล้วก็ดับไปแล้วเย็นร้อนอ่อนแข็งตรงนี้รู้ตรงไหนตรงนั้นเกิดแล้วก็ดับรู้ตรงไหนตรงนั้นเกิดแล้วดับเพราะฉะนั้นจะไม่มีเราแต่มีธาตุหรือธรรมะซึ่งเป็นธาตุรู้เกิดขึ้นนะคะภาษาบาลีจะใช้คำว่าจิตตะหรือจิตตังหรือวิญญาณวิญญาณก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นคำที่เรียกธาตุรู้เนี่ยมีหลายคำคำว่าจิตเราพูดบ่อยในภาษาไทยใช่ไหมคะดอกไม้มีจิตไหม
3: ไม่มี
0: ไม่มีไม่ใช่สภาพรู้เป็นรูปธรรมถูกต้องไหมคะนกมีจิตไหมคะ
3: มีครับ
0: มีเป็นนามธรรมสภาพรู้เนี่ยค่ะทั้งหมดใช้คำว่านามธรรมนามะกับธรรมะเพราะฉะนั้นธรรมะต่างกันเป็นสองอย่างเลยนะครับประเภทใหญ่ๆเนี่ยคือรูปธรรมเนี่ยแข็งกี่ล้านปีมาแล้วก็ไม่รู้อะไรก็เป็นแข็งเสียงก็เป็นเสียงเปลี่ยนไม่ได้เลยลักษณะของสภาพธรรมะเป็นอย่างไรนะคะไม่มีใครไปทำให้เกิดขึ้นต้องเป็นอย่างนั้นตามความเป็นจริงเพราะฉะนั้นสภาพรู้เนี่ยค่ะเป็นจิตเกิดขึ้นไม่รู้ได้ไหม
3: ไม่ได้ครับ
0: ไม่ได้ขณะแรกที่เกิดเลยเนี่ยมีจิตไหม
3: มีครับ
0: ถ้าไม่มีจิตไม่ชื่อว่าคนเกิดใช่ไหมคะแต่เพราะมีจิตสภาพรู้นามธรรมกับรูปเกิดขณะนั้นก็บอกว่าคนเกิดสัตว์เกิดนกเกิดแมวเกิดแต่รูปเล็กมากขณะแรกที่เกิดยังไม่เป็นช้างเลยยังไม่เป็นมดเลยใช่ไหมคะแต่ต่อไปทำไมเป็นมดบ้างเป็นช้างบ้างตอนเกิดไม่เห็นปรากฏเลยกรรมที่ได้ทำไว้คนไทยได้ยินคำว่ากรรมบ่อยๆนะคะแต่ไม่รู้ว่ากรรมอะไรเมื่อไรยังไงเพราะฉะนั้นการเกิดนะคะไม่ใช่กรรมนะคะแต่เป็นผลของกรรมที่ได้ทำไว้เพราะฉะนั้นเราเลือกเกิดไม่ได้เลือกเป็นนกหรือเป็นคนได้ไหมคะไม่ได้เลยเป็นอะไรก็คือว่ามีกรรมที่ทำให้เป็นอย่างนั้นจะเกิดที่ไหนยังไงประเทศไหนอะไรก็แล้วแต่สวรรค์นรกยังไงก็แล้วแต่กรรมแสดงเห็นว่านะคะเราไม่เคยรู้เลยว่าที่เราคิดกระทำดีชั่วทุกวันเนี่ยเป็นเหตุที่จะให้เกิดผลซึ่งเลือกไม่ได้เลยว่าจะให้ผลเกิดเมื่อไรแล้วก็เป็นอะไรเพราะฉะนั้นหนอนตายแล้วเกิดเป็นคนได้ไหมคะ
3: ได้ครับ
0: ได้เพราะเราไม่รู้ว่าหนอนเนี่ยมาจากไหนจิตของเขาสะสมบุญกรรมอะไรไว้มากแค่ไหนใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเมื่อสิ้นสุดกรรมที่ทำให้เป็นหนอน กรรมอื่นก็ทำให้เกิดต่อไปหลังจากที่ตายแล้วเป็นอะไรก็แล้วแต่กรรมหนึ่งจะให้ผลเพราะฉะนั้นเราจากโลกนี้ไปแล้วเนี่ยเราจะเป็นปลาได้ไหม
3: ได้มีโ
0: อกาสก็ได้ใช่ไหมคะเป็นเทวดาได้ไหม
3: ได้คร
0: ับ ก็ได้แล้วแต่กรรมซึ่งเป็นธรรมะไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาเลยเพราะฉะนั้นธรรมะก็มีทั้งที่เป็นเหตุและที่เป็นผลนะคะแต่ต้องแยกนามธรรมกับรูปธรรมก่อนมีเราไหม
3: ถ้าเรียนแล้วก็ไม่มีนะครับ
0: ไม่มีค่ะถ้าตอบอย่างนี้แล้วหมายความว่าต้องมั่นคงจนถึงที่สุดแต่ว่าพระปัญญาน้อยมากก็แค่ฟังก่อนแต่ทั้งๆที่ฟังเนี่ยยังไม่รู้เลยว่าแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งเนี่ยเกิดดับและจะหมดความเป็นเราได้ยังไงพระเจ้าก็ยังเป็นเราไปเรื่อยๆจนกว่าจะค่อยๆเข้าใจขึ้นค่อยๆเข้าใจขึ้นนะคะกว่าสภาพธรรมะจะปรากฏจริงๆว่าลักษณะนั้นยังแข็งไม่ปะปนกับเสียงไม่ปะปนกับอะไรเลยทั้งสิ้นนะคะเพียงแค่แข็งเกิดระดับจะเป็นเราได้อย่างไรเพราะฉะนั้นสภาพธรรมะที่ปรากฏชัดเจนขึ้นยืนยันความถูกต้องว่าไม่มีเราก็เพราะปัญญาสามารถที่จะเริ่มเข้าใจตั้งแต่ต้นเพราะเดี๋ยวนี้ค่ะแข็งก็ปรากฏแต่ยังเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดใช่ไหมคะแม้แข็งก็เถอะนิ้วเราหรือเปล่าเห็นไหมคะมองไม่เห็นเลยก็ยังจำได้ถ้ากระทบหัวเข่านะคะเข่าเราหรือเปล่าทั้งที่แข็งเนี่ยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวแข็งเป็นเข่าเดี๋ยวแข็งเป็นนิ้วเดี๋ยวแข็งเป็นอะไรแต่ความจริงแข็งเป็นแข็งและแข็งก็เกิดดับด้วยเพราะฉะนั้นกว่าจะหมดความที่เป็นเราที่มีความติดข้องมีความไม่รู้มีความต้องการมากมายมหาศาลนะคะจนกว่าสิ่งต่างๆเหล่านั้นจะค่อยๆน้อยลงจนกระทั่งรู้ความจริงรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถ้าไม่มีการได้ยินได้ฟังคำสอนของพระองค์เลยไม่มีทางที่ใครจะเข้าใจความจริงได้ที่สามารถจะละความไม่รู้จนกระทั่งละความชั่วความไม่ดีทั้งหมดเนี่ยจากมากจนกระทั่งเล็กน้อยเนี่ยไม่เหลือเลยดับหมดสิ้นถึงความเป็นพระอรหันต์จากการเป็นปุถุชนนะคะพระเจ้าก็เป็นสิ่งที่มีค่ายิ่งกว่าอย่างอื่นแต่ละคำแต่ไม่ใช่ฟังเปล่าๆนะคะคิดไตร่ตรองเริ่มเข้าใจและเริ่มจำและเริ่มฟังต่อไปที่จะให้เข้าใจยิ่งขึ้นธรรมะเดี๋ยวนี้มีไหมคะ
3: มีครับ
0: ธรรมะอะไร
3: มีเห็นครับ
0: ค่ะนามธรรมกับรูปธรรมสองอย่างนะคะทางตาเห็นทางหูได้ยินทางจมูกได้กลิ่นทางลิ้มลิ้นรสทางกายรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสทางใจคิดนึกเพราะว่าจะต้องมีการคิดถึงสิ่งที่ปรากฏไม่ว่าจะทางหนึ่งทางใดจึงเป็นเราเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดถ้าไม่มีการคิดก็แค่เห็นจะเป็นอะไรได้เสียงเป็นภาษาหรือเป็นเสียง
3: เป็นเสียง
0: ถูกต้องค่ะเพราะเหตุว่าเสียงเดียวกันทุกคนได้ยินเหมือนกันหมดแต่ว่าใครจะรู้ความหมายของเสียงนั้นก็แล้วแต่การจำใช่ไหมคะเราใช้คำภาษาไทยคนอื่นได้ยินเสียงแต่ไม่รู้ว่าแต่ละเสียงนั้นหมายความว่าอะไรถ้าเขาพูดภาษาจีนก็เป็นเสียงอีกอ่ะเราก็ได้ยินเสียงนั้นไม่ใช่ไม่ได้ยินนะคะแต่เราไม่รู้ว่าหมายความว่าอะไรจนกว่าจะจำคุ้นเคยแล้วก็เข้าใจได้เพราะฉะนั้นธรรมะแต่ละหนึ่งนะคะไม่เปลี่ยนเลยไม่ว่าในสมัยใดๆทั้งสิ้นนะคะธรรมะเป็นธรรมะซึ่งเป็นอนัตตาใช้คำว่าอนัตตาหมายความว่าไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ใช่ของใครไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครบังคับเห็นได้ไหมคะ
3: ไม่ได้ครับ
0: บังคับได้ยินได้ไหม
3: ไม่ได้ครับ
0: บังคับคิดได้ไหม
3: ไม่ได้คร
0: ับ บังคับโกรธได้ไหม
3: ไม่ได้คร
0: ับ ค่ะเพราะฉะนั้นนามธรรมนี่นะคะมีสองอย่าง
4: ที่ใช้คำว่านามธรรมนี่นะคะหมายถึงสภาพที่เกิดขึ้นต้องรู้สิ่งหนึ่งสิ่งใดนามธรรมที่เกิดขึ้นนี่นะคะแยกเป็นสองประเภทใหญ่ๆนี่นะคะเป็นจิตหนึ่งแล้วก็เป็นเจตสิกทั้งจิตและเจตสิกนี่นะคะต้องเกิดเพราะเหตุปัจจัยและจิตและเจตสิกก็ต้องอาศัยกันเกิดขึ้นด้วยแล้วก็มีสภาพที่ไม่รู้อะไรอีกนะคะที่เป็นรูปธรรม
0: เดี๋ยวนี้เห็นไหมคะ
3: เห็นครับ
0: ชอบไหมชอบอะไร
3: ชอบสีสวยๆนะ
0: ชอบสีสวย
3: ๆ
0: ถ้าไม่เห็นจะชอบไหมแต่ชอบในสิ่งที่ปรากฏไม่ชอบได้ไหม
3: ไม่ได้
0: ไม่ได้ชอบมีจริงไหมคะ
3: มีจริงครับผม
0: ค่ะไม่ชอบมีจริงไหม
3: มีครับ
0: มีจริงนะคะแต่สภาพรู้ธาตุรู้ ที่เป็นจิตเนี่ยไม่ใช่ชอบหรือไม่ชอบแต่จิตที่กำลังเกิดขึ้นทางตาเนี่ยนะคะเห็นเท่านั้นนี่เรียกว่าอย่างที่สามารถจะปรากฏได้โดยเหตุนี้พระธรรมที่ทรงแสดง45พรรษาเนี่ยนะคะโดยนัยยะประการต่างๆโดยนัยยะของพระสูตรไม่ได้กล่าวถึงแต่ละหนึ่งขณะจิตแต่ว่าพูดถึงสิ่งที่สามารถจะรู้ได้เห็นแล้วชอบไหมแสดงเห็นความต่างของชอบกับเห็นใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเห็นเนี่ยหมายความถึงเป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้ว่ามีอะไรกำลังปรากฏทางตาลืมตาขึ้นมาก็มีสิ่งที่ปรากฏละนั่นคือเห็นสิ่งนั้นนะคะแต่ว่าชอบหรือไม่ชอบแล้วแต่บางทีก็ชอบบางทีก็ไม่ชอบไม่แน่นอนแต่เห็นต้องแน่นอนใช่ไหมคะเพราะฉันเห็นนี่ค่ะเป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ปรากฏเพราะเหตุว่าเมื่อมีธาตุรู้แล้วต้องมีสิ่งที่ถูกรู้ใช่ไหม
3: ใช่ครับ
0: มีธาตุรู้โดยไม่มีสิ่งที่ถูกรู้ได้ไหมคะไม่ได้นี่คือเริ่มเป็นคนที่เหตุผลเข้าใจไตรตรองนะคะเพราะฉะนั้นขณะที่ได้ยินต้องมีเสียงเพราะว่าได้ยินเสียงเสียงเป็นสิ่งที่ถูกรู้แล้วก็ได้ยินเสียงนั้นเฉพาะเสียงนั้นนะคะไม่ใช่เสียงอื่นเป็นจิตที่เป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งว่าเสียงนั้นเป็นยังไงเสียงคนเนี่ยเหมือนกันไหมค่ะเสียงคนแต่ละคนนี่แต่ละเสียงใช่ไหมคะ
3: เสียง
0: จำได้เลยเพียงแค่โทรศัพท์ก็ยังรู้เลยไม่ต้องเห็นหน้าก็ยังจำเสียงได้เสียงดนตรีก็หลากหลายมากนะคะเพราะเหตุว่าธาตุรู้ที่เป็นเฉพาะธาตุรู้ที่เป็นใหญ่เป็นประธานนะคะรู้แจ้งในสิ่งที่กำลังรู้ภาษาบาลีจะมีอีกคำหนึ่งนะคะคำว่าอารมณะคนไทยใช้คำว่าอารมณ์เราใช้คำภาษาบาลีแต่เราไม่ได้เข้าใจตามความเป็นจริงนะคะแต่ว่าเข้าใจโดยคิดเองสืบๆกันมาใช่ไหมคะอย่างเราบอกว่าวันนี้อารมณ์ดีไหมอารมณ์ดีไหมคะวันนี้ดีนะคะเพราะว่าไม่มีอะไรที่จะทำให้ขุ่นข้องหมองใจใช่ไหมคะมีดอกไม้สวยๆมีคำที่ทำให้เราได้เข้าใจขึ้นนะคะเพราะฉันอารมณ์ดีแต่อารมณ์จริงๆในทางธรรมะนะคะหมายเฉพาะสิ่งที่ถูกจิตรู้เท่านั้นเพราะฉะนั้นก็มีจิตซึ่งเป็นสภาพรู้เป็นธาตุรู้เป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งสิ่งที่ปรากฏให้รู้ซึ่งหลากหลายมากถ้าไม่หลากหลายเราจะจำได้ไหมคะว่าใครเป็นใครรถก็หลากหลายมากเพราะจิตเป็นสภาพที่รู้แจ้งในแต่ละหนึ่งนะคะแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งเนี่ยหลากหลายเพราะสภาพนั้นไม่เหมือนกันจิตเป็นสภาพที่รู้แจ้งในสิ่งที่ปรากฏเพราะฉะนั้นเมื่อมีจิตซึ่งเป็นสภาพรู้ต้องมีอารมณ์เพราะเป็นสิ่งที่ขณะนั้นจิตกำลังรู้ไม่ใช่สิ่งอื่นนะคะได้ยินเป็นจิตขณะนั้นเสียงเป็นอะไรคะ
3: เป็นสิ่งที่ถูกจิตรู้
0: ใช้คำว่าอารมณ์ในภาษาไทยนะคะแต่ภาษาบาลีจะออกเสียงว่าอารัมมณะหรืออารัมภณะแต่หมายความถึงเฉพาะเสียงที่กำลังปรากฏกับจิตที่ได้ยินดับแล้วหมดเลยทั้งเสียงทั้งได้ยินอนิจจังทุกขังไม่ใช่สิ่งที่น่ายินดีเลยไม่เหลือแค่มีให้รู้นิดเดียวแล้วก็หมดไปแต่เพราะความไม่รู้ก็ติดข้องมากแสวงหาจนกระทั่งบางคนก็เป็นทุกข์เดือดร้อนเพราะความติดข้องเพราะไม่รู้ความจริงว่าเป็นเพียงแค่สิ่งที่ปรากฏแล้วก็หมดไปเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นจิตเป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งสิ่งที่กำลังปรากฏนะคะสีดำกับสีน้ำตาลเหมือนกันไหม
3: ไม่เหมือน
0: ค่ะเพราะอะไรถ้าจิตไม่เห็นจะรู้ไหมว่านั่นดำนี่น้ำตาลใช่ไหมคะถ้าไม่รู้แจ้งในดำในน้ำตาลก็ไม่รู้ว่าต่างกันแต่นี้
3: ร
0: ู้
3: แจ
0: ้
3: ง
0: ในสภาพธรรมะนั้นจึงสามารถที่จะรู้ได้ว่าเพชรแท้หรือเพชรเทียมหยกบางคนก็ด้วยการสัมผัสนะคะบางคนก็ด้วยการเห็นเพราะฉะนั้นธาตุรู้เนี่ยค่ะเป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งสิ่งที่ปรากฏแล้วดับไม่ทำกิจอะไรเลยนอกจากนี้เป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้ตั้งแต่เกิดจนตายจิตเกิดดับสืบต่อไม่หายไปเลยสักขณะเดียวกันเพราะเหตุว่านะคะธาตุนี้เป็นธาตุที่ทันทีที่จิตดับเป็นปัจจัยให้จิตขณะต่อไปเกิดขึ้นแล้วแต่ว่าจิตนั้นจะเกิดขึ้นโดยมีกรรมเป็นปัจจัยหรือว่าอะไรก็เยอะแยะเลยนะคะ สภาพธรรมะที่จะเกิดเนี่ยแต่ละหนึ่งเนี่ยต้องอาศัยปัจจัยหลายอย่างพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงโดยละเอียดเพื่ออะไรคะเพื่อให้รู้ว่าไม่มีเราอย่าหลงเข้าใจผิดยึดถือสิ่งที่ไม่ใช่เราว่าเป็นเราเพราะจะนำมาซึ่งกิเลสอีกมากมายมหาศาลเพราะฉะนั้นก็เข้าใจแต่ละคำนะคะศึกษาธรรมะเนี่ยทีละคำต่อไปนี้ได้ยินคำว่าอารมณ์รู้เลยใช่ไหมคะภาษาบาลีออกเสียงว่าอารัมมณะบางแห่งก็เป็นอารัมภณะหมายความเฉพาะสิ่งที่จิตกำลังรู้เดี๋ยวนี้มีอารมณ์ไหมคะ
3: มีครับ
0: ค่ะเมื่อกี้นี้มีไหม
3: มีครับ
0: ค่ะตอนหลับมีจิตหรือเปล่า
3: จิตมีครับ
0: เพราะฉันมีอารมณ์หรือเปล่าเพราะจิตเป็นธาตุรู้ต้องมีสิ่งที่ถูกรู้มีไหมคะ
3: ต้นหลับจิตรู้เลย
0: เนี่ยค่ะคือกว่าเราจะเข้าใจเราต้องเป็นผู้ที่ตรงธรรมะเปลี่ยนไม่ได้เมื่อทรงตรัสรู้แล้วนะคะตรัสไว้ว่าอย่างไรคำที่ตรัสมาจากการที่ตรัสรู้เพราะฉันเปลี่ยนไม่ได้เลยความจริงเป็นอย่างนั้นตราบใดที่มีธาตุรู้เกิดขึ้นต้องมีสิ่งที่ถูกรู้ใช่ไหม
3: ครับ
0: ค่ะอันนี้แน่นอนนะฮะกำลังหลับมีจิตไหมมีมีอารมณ์ไหมมีเพราะว่าเมื่อมีจิตเป็นธาตุรู้ต้องมีสิ่งที่ถูกจิตรู้แต่อารมณ์นั้นไม่ปรากฏเพราะไม่ใช่เห็นไม่ได้อาศัยตาไม่ใช่ได้ยินไม่ได้อาศัยหูไม่ใช่ได้กลิ่นไม่ใช่ลิ้มรสไม่ใช่รู้สิ่งที่กระทบสัมผัสไม่ใช่คิดนึกแต่ต้องมีจิตเกิดดับสืบต่อดำรงภพชาติความเป็นบุคคลนี้จนกว่าจะถึงแก่กรรมหมายความว่าสิ้นสุดกรรมที่ทำให้เป็นคนนี้เมื่อไหร
3: ่
0: ก็ต้องมีกรรมที่ทำให้ทันทีที่จิตขณะสุดท้ายดับลงกรรมที่จะทำให้เกิดสืบต่อก็ทำให้เกิดขึ้นแล้วแต่ว่าจะเป็นผลของกรรมอะไรแต่ต้องมั่นคงนะคะจิตเป็นธาตุรู้เกิดเมื่อไหร่ต้องมีสิ่งที่ถูกรู้แต่ไม่ปรากฏเพราะว่าไม่ใช่การรู้สิ่งที่ปรากฏทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเพราะฉะนั้นโลกมีหลายโลกไหมคะ
3: มีหลาย
0: หลายโลกค่ะโลกทางตาก็เป็นอย่างเงี้ยใช่ไหมคะคนตาบอดไม่มีโลกนี้เลยไม่รู้จักโลกนี้ไม่รู้ว่าสีเขียวเป็นยังไงแดงเป็นยังไงคนเป็นยังไงนกอินทรีเป็นยังไงนกกระจอกเป็นยังไงไม่รู้เลยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นคนหูหนวกก็ไม่ได้ยินเสียงเลยคนละโลกละเพราะฉะนั้นแต่ละหนึ่งขณะเป็นโลกหนึ่งโลกเพราะฉะนั้นเราเริ่มเข้าใจคำว่าโลกหมายความถึงสิ่งที่เกิดดับทั้งหมดเลยไม่ว่าอะไรทั้งสิ้นกำลังหลับสนิทมีโลกไหมคะต้องมีค่ะธรรมะไม่เปลี่ยนถ้าเปลี่ยนนะคะเราหลงทันทีไปไหนก็ไม่รู้ไม่ถูกต้องละเพราะฉะนั้นความเข้าใจเนี่ยสำคัญที่สุดที่ฟังให้เข้าใจไม่ใช่รีบร้อนจะฟังเรื่องนั้นเรื่องนี้มากมายนะคะแต่แต่ละคำได้ให้มีความเข้าใจที่มั่นคงเดี๋ยวนี้มีโลกไหมคะโลกไหน
3: โ
0: ลกได้ยินสำหรับคนที่เสียงปรากฏโลกทางตาเห็นกำลังปรากฏเนี่ยค่ะคือธรรมะทั้งหมดเลยไม่มีเราเลยสักขณะเดียวเพราะว่าเกิดด้วยเหตุปัจจัยที่ทำให้เกิดขึ้นเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นจิตเป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งสิ่งที่กำลังปรากฏเดี๋ยวนี้แต่ชอบไม่ชอบไม่ใช่จิตเป็นนามธรรมเพราะชอบสิ่งหนึ่งสิ่งใดใช่ไหมคะต้องเป็นธาตุรู้สิ่งนั้นแล้วไม่ชอบหรือว่าชอบก็ต้องรู้สิ่งนั้นแล้วก็ชอบด้วยเหตุนี้นะคะสภาพธรรมะอีกอย่างหนึ่งเป็นนามธรรมชาใช้คำว่านามธรรมและหมายความว่าไม่มีรูปใดๆเจือปนเลยทั้งสิ้นห่างกันไกลมากต่างกันโดยประการทั้งปวงรูปมองไม่เห็นใช่ไหมคะแต่สามารถที่จะรู้ได้ขณะที่กำลังมีรูปนั้นเป็นอารมณ์แต่ตัวรูปไม่รู้อะไรอย่างแข็งอย่างนี้ค่ะสามารถจะมีจิตที่กำลังรู้แข็งแต่รู้แข็งไม่ใช่แข็งเพราะฉันรู้แข็งเป็นจิตเป็นนามธรรมและรูปเป็นรูปธรรมเพราะไม่รู้แต่จิตเกิดเองตามลำพังไม่ได้เริ่มค่อยๆเข้าใจไม่ใช่เราเนี่ยกว่าจะถึงเหตุทั้งหมดที่ทรงแสดงเพื่อเกื้อกูลให้เห็นว่าไม่ใช่เราในขั้นการฟังต้องรอบรู้ไม่ใช่ว่าไปสำนักปฏิบัติไม่รู้อะไรเลยไปทำอะไรพุทธะคือความรู้ความเห็นถูกต้องปัญญาเพราะฉะนั้นต้องมีความเข้าใจถูกมีความเห็นถูกจึงจะเป็นความรู้เป็นปัญญาได้ด้วยเหตุนี้นะคะ ต้องมีการฟังพระธรรมถ้าฟังคนอื่นจะรู้ไหมคะอย่างเงี้ยโดยเหตุนี้เห็นคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไหมคะทรงพระมหากรุณา 2,500 กว่าปีคำนั้นยังสามารถที่จะทำให้คนในยุคนี้ที่สะสมมามีโอกาสได้เกิดความเข้าใจในสิ่งที่มีในชีวิตซึ่งไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าแท้ที่จริงก็เป็นธรรมะแต่ละหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยแล้วก็ดับไปซึ่งเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยแสดงเหตุผลแล้วนะคะเกิดเองไม่ได้แน่อยู่ดีๆจะเกิดเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ได้ยังไงแต่ต้องมีเหตุปัจจัยที่ทำให้เกิดขึ้นเป็นอย่างนั้นไม่เป็นอย่างอื่นเพราะฉะนั้นเหตุปัจจัยเนี่ยละเอียดมากเลยค่ะทุกอย่างที่เกิดเนี่ยมีปัจจัยทำให้เกิดขึ้นทั้งนั้นแต่ยังรู้ไม่ได้เพราะยังไม่รู้เลยว่าอะไรต้องรู้ตามลำดับขั้นว่าเป็นอะไรซะก่อนแล้วถึงจะค่อยๆรู้ปัจจัยขึ้นนะคะด้วยเหตุนี้จิตเป็นนามธรรมบางครั้งก็มีรูปเป็นปัจจัยให้เกิดขึ้นบางครั้งก็มีนามธรรมเป็นปัจจัยให้เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นก็ต้องรู้นะคะว่าจิตเป็นธาตุรู้แต่ต้องมีธาตุรู้ซึ่งอาศัยกันและกันเกิดขึ้นใช้คำว่าเจตสิกในภาษาไทยนะคะแต่ภาษาบาลีก็ต้องออกเสียงว่าเจตสิกะต้องออกเสียงทุกคำเจตสิกเป็นสภาพธรรมะที่เกิดกับจิตแต่ไม่ใช่จิตจิตเป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้นะคะแต่เจตสิกเนี่ยมีลักษณะต่างกันเป็น52ประเภททำให้จิตเนี่ยหลากหลายตามเจตสิกที่เกิดร่วมด้วยนะคะถ้าไม่ทรงแสดงเราจะรู้ไหมคะว่าจิตเห็นมีเจตสิกเกิดร่วมด้วยเท่าไหร่แต่ไม่มีเจตสิกไม่ได้เพราะต้องอาศัยเจตสิกเกิดขึ้นเจตสิกก็ต้องอาศัยจิตถ้าไม่มีจิตเจตสิกเกิดไม่ได้เลยด้วยเหตุนี้นะคะคำว่าเจตสิกะหมายความว่าสภาพที่เกิดในจิตเกิดพร้อมจิตรู้เป็นสภาพรู้ต้องรู้อย่างเดียวกับสิ่งที่จิตรู้รู้อารมณ์เดียวกับจิตเกิดพร้อมกันดับพร้อมกันรู้อารมณ์เดียวกันใครรู้คะว่าเดี๋ยวนี้กำลังเป็นจิตเจตสิกที่กำลังเกิดดับแล้วก็รู้อารมณ์และจิตเจตสิกก็เกิดพร้อมกันดับพร้อมกันแต่จิตเป็นจิตนะคะและเจตสิกมีลักษณะหลากหลายต่างกันเป็นประเภทถึง52ประเภท52ประเภทนี้อย่างประเภทนะคะแต่ความละเอียดมหาศาลอย่างความโกรธเนี่ยมีตั้งแต่ขุ่นใจจนถึงพยาบาทเพราะฉะนั้นเมื่อลักษณะนั้นแค่ขุ่นใจเนี่ยเราจะบอกว่าแรงจนถึงพยาบาทได้ไหมก็ไม่ได้แต่ก็เป็นประเภทเดียวกันคือประเภทที่ไม่พอใจไม่ชอบใจใช่ไหมคะแต่จากน้อยที่สุดก็ต้องมีชื่อใช่ไหมคะและไม่ใช่แค่ชื่อนะคะชื่อนั้นเพื่อแสดงความเป็นอย่างนั้นไม่ใช่เรามาเรียนชื่อกันเรามาจำชื่อกันนะคะแต่ให้รู้ว่าชื่อมีเพื่อให้รู้ว่าขณะนั้นสภาพธรรมะนั้นเป็นอย่างไรอย่างถ้าใช้คำว่าพยาบาทเนี่ยอาฆาตอย่างเงี้ยเราจะคิดว่าเราไม่ชอบนิดหน่อยได้ไหมก็ไม่ได้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นลักษณะของสภาพธรรมะเนี่ยเกิดขึ้นหนึ่งขณะดับไปไม่กลับมาอีกเลยนะคะแต่ว่าขณะต่อไปเนี่ยก็ปรุงแต่งสืบต่อทำให้เป็นสภาพธรรมะที่ต่างจากขณะก่อนที่เคยเกิดเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะตั้งแต่เริ่มฟังคำแรกเข้าใจกับฟังต่อไปต่อไปความเข้าใจเพิ่มขึ้นจะบอกว่าความเข้าใจที่เพิ่มขึ้นเนี่ยเหมือนตอนแรกได้ไหม okay. ก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นแม้แต่หนึ่งเนี่ยก็หลากหลายมากและลองคิดถึงนะคะในสังสารวัฏทุกวันเนี่ยใหม่หมดหลากหลายหมดต่างกันหมดและในสังสารวัฏเท่าไหร่ที่ผ่านมาแล้วสภาพธรรมะแต่ละหนึ่งก็แค่เกิดขึ้นแล้วดับไปโดยไม่มีใครรู้ถ้าไม่ได้ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นได้ยินคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะจึงรู้ว่านั่นคือคำที่ได้ตรัสไว้ดีแล้วถึงสิ่งที่มีจริงทั้งหมดเป็นธรรมะจะนำไปสู่การที่สามารถที่จะดับความชั่วหรือกิเลสที่ทำให้จิตเศร้าหมองกิเลสเป็นธรรมะหรือเปล่า
3: เป็นครับ
0: เป็นรูปธรรมหรือนามธรรม
3: นามธรรม
0: เป็นจิตหรือเป็นเจตสิก
3: เป็นเจตสิก
0: เป็นเจตสิกก็ถูกต้องใช่ไหมคะเดี๋ยวนี้มีใครหรือเปล่าในห้องนี้ไม่มีค่ะแล้วมีอะไร
3: มีธรรมะ
0: ธรรมะอะไร
3: นามธรรมและรูปธรรม
0: นามธรรมอะไร
3: จิตเจตสิก
0: ค่ะและรูปเท่านั้น ไม่มีอื่นเลยด้วยเหตุนี้นะคะธรรมะที่มีจริงๆใครเปลี่ยนไม่ได้เนี่ยมีอีกคำหนึ่งคือใช้คำว่าปรมัตถธรรมมาจากคำว่าปรมปรมะนะคะคนไทยใช้บอหมดเลยแทนที่จะเป็นปอเพราะฉันไม่พูดว่าปรมะแต่รวมเป็นบรมใหญ่ยิ่งอัตถะเราพูดถึงสิ่งหนึ่งสิ่งใดเนี่ยมีความหมายถึงลักษณะที่มีถ้าไม่มีลักษณะเราจะไปพูดถึงสิ่งนั้นได้ยังไงคะแต่ต้องมีลักษณะดอกไม้นี่มีกี่กลีบเนี่ยก็เป็นลักษณะแล้วใช่ไหมฮะให้รู้ว่าดอกนี้ต่างกับดอกนั้นสีอะไรเพราะฉะนั้นอัตถะความหมายต้องหมายความถึงลักษณะของสภาพธรรมะเพราะฉะนั้นปรมัตถธรรมหมายความถึงธรรมะที่มีลักษณะที่เป็นใหญ่ใครเปลี่ยนไม่ได้เลยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเปลี่ยนได้ไหม
3: ไม
0: ่
3: ได
0: ้ไม่ได้นี่คือความเข้าใจที่มั่นคงจริงๆนะคะเริ่มเป็นปัญญาของเราเองที่อาศัยการฟังการไตร่ตรองใครจะมาบอกว่าเดี๋ยวนี้สภาพธรรมะไม่เกิดดับเชื่อเขาไหมไม่เชื่อใช่ไหมคะเดี๋ยวนี้เขาบอกว่าให้ไปนั่งทำวิปัสสนาเชื่อไหมจะทำอะไรแล้วเขาไม่รู้อะไรสักอย่างไม่เข้าใจสักอย่างแม้แต่วิปัสสนาคืออะไรก็ยังไม่บอกเลยลองบอกมันสิสำนักปฏิบัติว่าวิปัสสนารู้อะไรคะบอกได้ไหมคะเพราะไม่รู้จึงใช้คำที่ไม่รู้บางคนก็ไปนั่งนานงกงกง่วงง่วงเอ็นตัวไปมาเขาบอกว่านั่นเป็นวิปัสสนาเห็นไหมคะเพราะไม่รู้ค่ะแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะไม่ให้เราไม่รู้นะคะแต่ละคำต้องฟังเข้าใจมีจริงกำลังปรากฏยืนยันว่าเป็นอย่างนั้นโดยเหตุนี้นะคะธรรมะที่มีจริงใครก็เปลี่ยนแปลงไม่ได้เลยจึงมีอีกคำหนึ่งว่าปรมัตถธรรมเพราะฉะนั้นธรรมะทุกอย่างมีจริงๆนะคะใครก็เปลี่ยนแปลงไม่ได้ธรรมะทุกอย่างเป็นปรมัตถธรรมหรือเปล่า
3: เป็นทั้งหมด
0: เมื่อมีจริงก็ต้องมีลักษณะเฉพาะตนเปลี่ยนไม่ได้เป็นปรมัตถธรรมลึกซึ้งไหมคะ
3: ลึกซึ้งมากไหมมาก
0: พระอาจารย์มีอีกคำหนึ่งอภิธรรมะพอได้ยินคำว่าอภิธรรมะรู้เลยนะคะเดี๋ยวนี้เองไม่ใช่ที่ไหนเลยเป็นอภิธรรมะเป็นปรมัตถธรรมเพราะฉะนั้นมีคนบอกว่าเขาจะศึกษาธรรมะแต่เขาไม่ศึกษาพระอภิธรรมถูกไหม
3: ไม่ถูก
0: ไม่ถูกก็ธรรมะนั่นแหละเป็นปรมัตถธรรมและเป็นอภิธรรมจะศึกษายังไงไม่เป็นอภิธรรมศึกษายังไงไม่เป็นปรมัตถธรรมก็เท่ากับว่าไม่ได้ศึกษาเลยเพราะฉะนั้นการศึกษาธรรมะต้องค่อยๆเข้าใจทีละคำอย่างมั่นคงชอบมีไหม
3: มีครับ
0: เป็นธรรมะหรือเปล่า
3: เป็นธรรมะครับ
0: เป็นปรมัตถธรรมหรือเปล่า
3: เป็นปรมัตถธรรม
0: ปรมัตถธรรมมีจริงๆใครก็เปลี่ยนไม่ได้เปลี่ยนชอบให้เป็นอย่างอื่นไม่ได้เพราะฉะนั้นธรรมะทุกอย่างที่มีจริงๆเป็นปรมัตถธรรมเป็นอภิธรรมหรือเปล่าเขาชอบ
3: เป็นครับ
0: เคยได้ยินสวดศพไหมคะ
3: เคยครับ
0: กุศลธรรมมาใช่ไหมคะธรรมะที่เป็นกุศลอกุศลธรรมมาธรรมะที่เป็นอกุศลอภิญากตาธรรมะธรรมะที่ไม่ใช่กุศลและอกุศลไม่รู้อะไรถ้าไม่ฟังพระธรรมให้เข้าใจตั้งแต่ต้นเพราะฉะนั้นชอบมีจริงไหมคะ
3: มีครับ
0: เป็นกุศลหรือเป็นอกุศล
3: อกุศลครับ
0: มีเยอะไหม
3: มีเยอะ
0: ค่ะแสดงเห็นว่าเริ่มรู้จักตัวจริงๆนะคะ
3: ครับผม
0: แต่นี่เขาบอกใช่ไหม
3: ครับ
0: บอกชื่อด้วยนะคะว่าเป็นอกุศลแต่ตัวชอบเกิดเมื่อไหร่ไม่ต้องเรียกชื่อ
3: เกิดเมื่อปรากฏ
0: เมื่อเกิดก็ปรากฏลักษณะที่ติดข้องเป็นนามธรรมหรือรูปธรรม
3: เป็นนามธรรมครับ
0: นามธรรมประเภทไหนคะ
3: เจตสิก
0: เจตสิกชัดเจนค่ะหมายความว่ามีความเข้าใจว่านอกจากเห็นได้ยินได้กลิ่นลิ้มรสรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสนะคะวันหนึ่งวันหนึ่งก็มีเจตสิกหลากหลายมากเป็นไปเดี๋ยวชอบเดี๋ยวไม่ชอบเดี๋ยวใจดีเดี๋ยวใจร้ายทุกอย่างหมดนั้นนะคะก็เป็นเจตสิกแต่ละหนึ่ง52ประเภทขณะที่กำลังเห็นเนี่ยเจตสิกปรากฏไหม
3: ไม่ได้
0: มีแต่เห็น
3: ครับ
0: ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นจิตเป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งแต่ทรงแสดงไว้นะคะว่าจิตที่จะเกิดโดยไม่มีเจตสิกนี้ไม่ได้เพราะว่าสภาพธรรมะใดที่เกิดต้องอาศัยสภาพธรรมะอื่นเป็นปัจจัยอาศัย ให้เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นจิตเกิดโดยไม่มีเจตสิกได้ไหมคะ
3: ไม่ได้
0: เจตสิกเกิดโดยไม่มีจิตได้ไหม
3: ไม่ได้
0: ต้องเกิดพร้อมกันดับพร้อมกันรู้อารมณ์เดียวกันและในภูมิที่มีขันธ์5คือมีรูปธรรมด้วยนะคะจิตเกิดที่รูปจิตไม่ได้เกิดนอกรูปเลยเพราะฉะนั้นกำลังเห็นเดี๋ยวนี้เกิดที่ไหนเกิดที่
3: ตา
0: จากขูปชาทะไม่ใช่ไปเกิดข้างหลังหรือที่อื่นเลยความละเอียดเนี่ยจะค่อยๆเพิ่มขึ้นค่อยๆให้เข้าใจขึ้นค่อยๆ คลายความเป็นเราเพราะไม่รู้นะคะแล้วก็ตอนจากโลกนี้ไปจะไม่เหลือความเป็นเราที่เคยเป็นเลยเป็นได้แค่ชาตินี้ชาติเดียวนะคะเพราะฉะนั้นชอบเป็นนามธรรมประเภทไหน
3: เป็นเจตสิก
0: ไม่ชอบ
3: เจตสิกครับ
0: ค่ะเสียใจ
3: เจตสิกทั้งหมด
0: ดีใจ
3: เจตสิกครับ
0: สำคัญตนมานะ
3: เจตสิกครับ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นก็ชัดเจนใช่ไหมคะว่าไม่ว่าเมื่อไหร่ถ้าปัญญาเกิดก็จะค่อยๆถึงความไม่ใช่เราจำนะคะมีไหม
3: มีค่ะ
0: ค่ะเป็นอะไร
3: เจตสิก
0: เป็นเจตสิกเพราะฉะนั้นภาษาบาลีนะคะไม่มีคำว่าจำแต่มีคำว่าสัญญาเจตสิกหมายความถึงสภาพที่จำจนกว่าไม่ใช่เราจำคิดดูเดี๋ยวนี้จำหรือเปล่าคะ
3: จำ
0: ค่ะให้ทราบว่าสัญญาเจตสิกเกิดกับจิตเห็นด้วยเพราะฉะนั้นทันทีที่จิตเกิดรู้อะไรสัญญาจำทันทีพร้อมจิตเห็นจิตเห็นดับไหมคะ
3: ดับ
0: มีจิตอื่นเกิดต่อไหมคะ
3: มีครับ
0: รู้ไหมว่าจิตอะไร
3: ไม่สามารถรู้
0: ไม่มีทางรู้ได้เลยถ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ทรงแสดงอภิธรรมะที่ละเอียดยิ่งว่าทันทีที่จิตนี้ดับจิตประเภทไหนเกิดต่อแต่ว่าโดยนัยยะของพระสูตรนะคะไม่ใช่โดยนัยยะของพิธรรมก็เพียงเท่าที่เราสามารถจะรู้ได้ว่าเห็นแล้วชอบไหมเท่านั้นเองเข้าใจเป็นธรรมะหรือเปล่าคะ
3: เป็นธรรมะครับ
0: ธรรมะอะไร
3: เจตสิก
0: เจตสิกฝ่ายดีหรือไม่ดี
3: ฝ่ายดีครับ
0: ฝ่ายไม่ดีเป็นอะไรคะ
3: เป็นไม่รู้
0: ค่ะไม่รู้คือโมหะหรืออวิชชามีสองชื่อนะคะอะแปลว่าไม่วิชชาแปลว่ารู
3: ้
0: เวลาไม่รู้เนี่ยมืดเลยหลงเลยเพราะฉะนั้นอีกคำหนึ่งคือโมหะสภาพที่หลงไม่รู้ตามความเป็นจริงเดี๋ยวนี้มีไหมคะ
3: มีครับ
0: ก็ชัดเจนใช่ไหมคะ
3: คร
0: ับ
3: ค่
0: ะเพราะฉะนั้นเจตสิกก็มีทั้งฝ่ายที่เกิดกับจิตได้ทุกประเภทเพราะพระอรหันต์ก็มีจิตก็ต้องมีเจตสิกเกิดร่วมด้วยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็มีจิตต้องมีเจตสิกเกิดร่วมด้วยแต่ไม่มีอกุศลและเจตสิกฝ่ายไม่ดีเลยดับหมดแม้กุศลก็ไม่มีเห็นไหมคะเริ่มมาอีกที่จะเข้าใจละเอียดขึ้นว่าเพราะเหตุว่าถ้ายังเป็นกุศลและอกุศลยังเป็นเหตุที่จะให้เกิดเพราะฉะนั้นผู้ที่ดับกิเลสหมดแล้วนะคะทำความดีเพราะไม่มีอกุศลเลยนะคะแต่ดีนั้นไม่เป็นเหตุให้เกิดอีกต่อไปด้วยเหตุนี้จึงไม่ใช่กุศลใช้คำว่ากิริยาเป็นเพียงอาการที่เกิดขึ้นเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยแต่ไม่เป็นเหตุที่จะให้เกิดผลเหมือนดอกไม้ลมต้นไม้บางทีมีดอกแต่ไม่มีผลใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็การกระทำนั้นมีสภาพจิตเป็นสภาพธรรมะที่ดีงามแต่ไม่เป็นเหตุให้เกิดผลก็เป็นกิริยาจิตด้วยเหตุนี้นะคะกุศลธรรมาภาษาบาลีก็คือกุศลธรรมในภาษาไทยอกุศลธรรมาภาษาบาลีภาษาไทยก็คืออกุศลธรรมอภิยากตาธรรมาธรรมะที่ไม่ใช่กุศลและไม่ใช่อกุศลเช่นกิริยาจิตของพระอรหันต์หรือธรรมะใดทั้งหมดที่ไม่ใช่กุศลและอกุศลเป็นอภยากตะทุกคำต้องเข้าใจและไม่ลืมธรรมะใดๆทั้งหมดไม่เว้นเลยนะคะที่ไม่ใช่กุศลและไม่ใช่อกุศลเป็นอภยากตะไม่พยากรณ์คือไม่ใช่กุศลและไม่ใช่อกุศลรู้ไหมคะว่าเดี๋ยวนี้อะไรที่ไม่ใช่กุศลไม่ใช่อกุศลลองคิดยากแต่คิดได้แต่ยากมากเลยค่ะถ้าไม่ได้ฟังมีไหมคะเดี๋ยวนี้ธรรมะที่ไม่ใช่กุศลอกุศลรูปเป็นกุศลหรือเปล่าต้องสภาพรู้เท่านั้นคือจิตและเจตสิกนะคะรูปไม่รู้อะไรแล้วจะไปดีได้ยังไงจะไปชั่วได้ยังไงจะไปโกรธไปเกลียดได้ยังไงเพราะฉะนั้นรูปทุกชนิดทุกประเภทเป็นอัพยากตธรรมหมายความว่าไม่ใช่ธรรมะที่เป็นกุศลไม่ใช่ธรรมะที่เป็นอกุศล ตอนนี้ไปฟังสวดก็เข้าใจละใช่ไหมคะกุศลธรรมะคืออะไรเราหรือเปล่าถ้าใช้คำว่าธรรมะต้องไม่ใช่เราไม่ใช่ใครทั้งสิ้นแต่เป็นธรรมะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็สามคำนะคะกุศลธรรมอกุศลธรรมอัพยากตธรรมที่หลงยึดถือว่าเป็นเราเนี่ยเป็นธรรมะอะไรบ้างที่นั่งอยู่ตรงเนี้ย
3: เป็นรูป
0: ไม่ใช่เราเป็นรูปกับนาม
3: ครับ
0: เป็นกุศลธรรมหรืออกุศลธรรมหรืออัพยากตธรรม
3: รูปเป็นอัพยากต
0: ถูกต้องค่ะ
3: นามเป็นกุศลธรรมอกุศลธรรม
0: ค่ะเพราะฉะนั้นจิตเป็นกุศลธรรมอกุศลธรรมได้ไหม
3: ได้ครับ
0: ค่ะเจตสิกเป็นกุศลธรรมอกุศลธรรมได้ไหม
3: ได้ครับ
0: ค่ะจริงๆแล้วนะคะจิตเท่านั้นเนี่ยไม่เป็นกุศลธรรมอกุศลธรรมเป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งนะคะใช้คำว่าปันดระตัวจิตเท่านั้นน่ะไม่ได้เป็นกุศลอกุศลแต่เมื่อมีเจตสิกที่เป็นอกุศลเกิดกับจิตนั้นจิตนั้นก็เป็นอกุศลถ้ามีเจตสิกฝ่ายดีเกิดร่วมด้วยนะคะจิตนั้นก็เป็นกุศลและสำหรับพระอรหันต์ไม่มีทั้งกุศลและอกุศลเจตสิกฝ่ายดีเกิดร่วมด้วยก็เป็นกิริยาเพราะฉะนั้นจิตก็มีทั้งที่เป็นกุศลอกุศลและเป็นกิริยารูปเป็นกุศลได้ไหมคะ
3: ไม่ได้ครับ
0: ไม่ได้เพราะฉะนั้นรูปเป็นอะไรคะ
3: เป็นอัพยากตะ
0: เป็นอัพยากตะเท่านั้นไม่ว่าเมื่อไหร่ที่ไหนนี่คือธรรมะปรมัตถธรรมอภิธรรมะถ้าไม่เป็นอย่างนี้นะคะปัญญาจะรู้อะไรไหมคะเนี่ยค่ะไปนั่งที่ไหนทำอะไรสำนักไหนก็ไม่ใช่คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะไม่รู้อะไรถ้าฟังแล้วเข้าใจแล้วนะคะลืมได้ไหม
3: เข้าใจแล้วไม่ลืม
0: เข้าใจแล้วไม่ลืม
3: ครับ
0: ค่ะแต่ไม่นึกถึงจนกว่าจะฟังบ่อยๆนะคะต่อไปนี้ก็คือว่าไม่มีใครสามารถที่จะเปลี่ยนความเข้าใจซึ่งมีแล้วให้เป็นอย่างอื่นได้เป็นสมบัติที่ใครก็เอาไปไม่ได
3: ้
0: ทรัพย์สินเงินทองอื่นนะคะใครก็เอาไปได้ค่ะขโมยขโจรไฟไหม้น้ำท่วมได้หมดแต่สิ่งที่เป็นนามธรรมฝ่ายดีความเข้าใจถูกความเห็นถูกนี่ค่ะก็จะติดตาม
5: พัฒนาธรรมที่สำนักงานเขตสะพานสูงวันที่9พฤศจิกายนพุทธศักราช2560
6: กราบเรียนถามท่านอาจารย์ค่ะบางทีเราก็ทำความดีนะคะท่านอาจารย์เราก็ไม่เบียดเบียนใครไม่ลักขโมยให้ทานบ้างมีศีลบ้างอย่างนี้จะเรียกว่าทำความดีถูกต้องไหมคะ
0: สิ่งที่ดีต้องดีแน่ๆเปลี่ยนสิ่งที่ดีให้เป็นสิ่งที่ไม่ดีไม่ได้แต่ว่าเราไม่สามารถที่จะเข้าใจความดียิ่งกว่าที่เราเคยรู้มาก่อนเพราะเหตุว่าทุกคนรู้ว่าความดีคืออะไรความกตัญญูดูแลพ่อแม่นะคะมีเมตตาช่วยเหลือคนอื่นเราก็เข้าใจเท่านี้แต่ว่าจะมีความดียิ่งกว่านี้อีกไหมไม่ใช่เพียงความดีเท่าที่เคยมีแล้วก็อยู่อย่างนั้นแหละแค่นั้นเองแต่ว่ายังมีความดีมากกว่านี้อีกนะคะคือการได้รู้ความจริงส่วนใหญ่เนี่ยค่ะไม่ค่อยมีใครคิดถึงว่าสิ่งที่มีจริงเดี๋ยวนี้เราไม่รู้อะไรเลยใช้คำว่าไม่รู้อะไรเลยถ้ารู้ก็ต้องบอกได้ถ้ามีคนถามใช่ไหมคะว่าคืออะไรแต่ถ้าตอบไม่ได้หมายความว่าไม่รู้ใช่ไหม
6: ค่ะ
0: ค่ะยังเห็นเดี๋ยวนี้มีจริงๆหรือเปล่าคะอันนี้ไม่ยากใช่ไหมคะเห็นเดี๋ยวนี้มีจริงๆไหมคะค่ะ
6: ม
0: ีแน่นอนนะคะถ้าเห็นไม่เกิดขึ้นเห็นจะมีเห็นไหม
6: ไม่มีค่ะ
0: นี่คือจริงแล้วใช่ไหมคะถ้าเห็นไม่เกิดขึ้นเห็นก็ไม่มีเห็นแล้วเห็นเนี่ยเห็นตลอดไปได้ไหม
6: ไม่ได
0: ้ไม่มีทางเลยเพราะฉะนั้นชั่วคราวความดีอีกอย่างหนึ่งก็คือว่ารู้ความจริงว่าทุกขณะที่มีเนี่ยนะคะชั่วคราวแสนสั้นแม้แต่ขณะที่เกิดนะคะก็ไม่ใช่เดี๋ยวนี้ขณะที่ตายก็ไม่ใช่เดี๋ยวนี้ขณะที่คิดก็ไม่ใช่เห็นขณะที่ฟังได้ยินเข้าใจก็ไม่ใช่ขณะที่กำลังได้กลิ่นลิ้มรสเพราะฉะนั้นชีวิตประจำวันนี่นะคะก็คือว่าเห็นได้ยินได้กลิ่นลิ้มรสรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสคิดนึกดีชั่วมาจากสิ่งต่างๆเหล่านี้เห็นแล้วดีเป็นยังไงได้ยินแล้วดีเป็นยังไงได้กลิ่นแล้วดีเป็นยังไง ช่ไหมคะคิดนึกที่ดีเป็นยังไงเพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถที่จะเข้าใจละเอียดขึ้นนะคะความดีของเราก็เพิ่มขึ้นความดีเพิ่มขึ้นชีวิตก็เป็นสุขขึ้นเพราะฉะนั้นทุกคนเนี่ยหวังความสุขในชีวิตแต่ยังไม่รู้เหตุจริงๆนะคะว่าที่จะให้ชีวิตเป็นสุขได้ยิ่งขึ้นในวันหนึ่งวันหนึ่งเนี่ยต้องมีความเข้าใจที่ถูกต้องว่าแท้ที่จริงแล้วสิ่งที่มีเนี่ยคืออะไรไม่ว่าเราจะศึกษาวิชาอะไรทั้งหมดใช่ไหมคะเราศึกษาเพื่อเข้าใจเพราะฉะนั้นฟังอะไรสิ่งที่เป็นประโยชน์จากการที่เอาเวลามาฟังเนี่ยก็ต้องเป็นสิ่งที่สามารถที่จะทำให้เข้าใจสิ่งที่ได้ฟังถ้าฟังแล้วไม่เข้าใจก็ไม่มีประโยชน์ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเคยได้ยินคำว่าธรรมะถามว่าคืออะไรทุกคำเนี่ยจะตอบยากเพื่อตอบไม่ได้ครบถ้วนนะคะทุกคำตั้งแต่เกิดจนตายเราพูดคำที่เราไม่รู้จักจริงๆรู้จักผิวเผินนิดๆหน่อยๆเท่านั้นเองไม่ว่าจะดีชั่วอะไรอะไรก็ตามในชีวิตนะคะถ้ารู้เข้าใจถูกต้องมากกว่านี้ก็ดีขึ้นกว่านี้แน่นอนเพราะฉะนั้นปัญญาความเห็นถูกความเข้าใจถูกเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีความไม่รู้เป็นสิ่งที่ไม่ดีเพราะฉะนั้นถ้าสามารถเข้าใจความจริงในชีวิตตั้งแต่เกิดจนตายเพิ่มขึ้นนะคะชีวิตก็ต้องเป็นสุขเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นสุขไม่ใช่มาจากการไม่รู้แล้วก็หวังต้องการแต่ความสุขโดยไม่รู้ว่าเหตุของความสุขนั้นจะเกิดขึ้นได้ยังไงทุกคนต้องการสุขแต่รู้จริงๆหรือเปล่าว่าเหตุให้เกิดความสุขนั้นอยู่ที่ไหนและความสุขนั้นคืออะไรฟังตอนแรกๆเนี่ยอาจจะงงๆนะฮะไม่เห็นพูดเรื่องวิชาการอะไรสักอย่างแต่พูดถึงสิ่งที่กำลังมีเดี๋ยวนี้ซึ่งมีจริงๆค่ะแล้วก็พูดถึงความดีแต่ก็ต้องพิจารณาไตรตรองนะคะมีสองอย่างนะคะเห็นแล้วดีกับเห็นแล้วไม่ดีอะไรคะต้องคิดเห็นแล้วดีเป็นยังไงคะแล้วก็เห็นแล้วไม่ดีเป็นยังไงธรรมะเนี่ยค่ะสิ่งที่มีจริงเนี่ยจะเป็นความเข้าใจของเราเองนะคะมั่นคงถูกต้องต่อเมื่อเป็นการที่ฟังแล้วพิจารณาไตรตรองจนกระทั่งถูกคือถูกแล้วก็ผิดคือผิดคำง่ายๆธรรมดาเนี่ยค่ะแต่สามารถที่จะรู้ว่าลึกซึ้งนะคะเช่นเห็นแล้วดีเป็นยังไงเห็นแล้วไม่ดีเป็นยังไงเอาแค่เห็นยังมีได้ยินใช่ไหมคะยังมีได้กลิ่นยังมีลิ้มรสรับประทานอาหารรสต่างๆเนี่ยลิ้มรสแล้วดีกับลิ้มรสแล้วไม่ดีหรือแม้แต่ทางกายที่กำลังกระทบสัมผัสนะคะแข็งบ้างเย็นบ้างกำลังกระทบสิ่งที่แข็งแล้วดีกับกำลังกระทบสิ่งที่แข็งแล้วไม่ดีแค่นี้ค่ะน่าคิดคิดออกไหมคะคงต้องใช้เวลาพอสมควรหรืออาจจะทั้งวัน
6: ถ้าเห็นแล้วดีเนี่ยเราก็จะคิดว่าเห็นรูปภาพเห็นอะไรที่สวยงามว่าเห็นแล้วดีแล้วก็เห็นรูปภาพเห็นสิ่งที่ไม่สวยงามก็เข้าใจว่าเห็นแล้วไม่ดีคือสิ่งนั้นภาพนั้นเรื่องนั้นไม่ดีค่ะ
0: ค่ะแต่ขณะที่เห็นมีรูปภาพมีสิ่งที่กำลังปรากฏทางตาให้เห็นถูกต้องไหมคะ
6: ค่ะ
0: ต้องมีสิ่งที่ถูกเห็นเพราะฉะนั้นคุณบงกฎรัฐหมายความว่าเห็นสิ่งที่สวยงามน่าพอใจสิ่งที่ถูกเห็นเนี่ยสวยงามแต่เห็นแล้วหลังจากเห็นแล้วดีกับหลังจากที่เห็นแล้วไม่ดีค่ะเช่นเลยค่ะเช่นคุณนาฏิยาค่ะ
7: ค่ะกับคารวะอาจารย์นะคะหมายถึงว่าเป็นทางเลือกใช่ไหมคะการที่เห็นแล้วดีและไม่ดีและเป็นการที่เราจะเลือกปฏิบัติในสิ่งที่ถูกต้องในสิ่งที่เป็นหลักคุณธรรมเข้ามาใช้กับชีวิตประจำวันใช่ไหม
0: ค่ะหมายความว่าเราเลือกได้เหรอคะ
7: เลือกสิ่งที่จะทำในสิ่งที่ดีและสิ่งที่ไม่ดีปุ๊บเนี่ยเราก็จะละทิ้งไป
0: ค่ะ
7: อย่างนั้นนะคะอันนั้นหมาย
0: ก็มีส่วนถูกแต่ห่างมากค่ะยังใกล้ชิดกว่านั้นอีกค่ะหลังจากเห็นแล้วเนี่ยยังไม่ต้องไปคิดเรื่องอะไรเลยที่จะทำไม่ทำดีชั่วนะคะแต่เพียงแค่เห็นหมดไปแล้วดีหรือไม่ดีละเอียดมากใช่ไหมคะเพราะเห็นเนี่ยเกิดแน่นอนแต่ไม่ได้เห็นตลอดเวลาก็หมายความว่าเกิดขึ้นเห็นแล้วดับไม่กลับมาอีกเลยค่ะไม่ว่าจะเห็นอะไรทั้งสิ้นนะคะสิ่งที่ถูกเห็นและเห็นหมดไม่กลับมาอีกถ้าเห็นใหม่สิ่งนั้นต้องเกิดใหม่ถ้า ั้งสิ่งที่ถูกเห็นและเห็นด้วยนะคะแต่ที่นี้ก่อนนั้นอีกเพียงแค่เห็นแล้วดีกับเห็นแล้วไม่ดีละเอียดกว่านั้นอีกนะคะค่ะเพราะฉะนั้นทุกคนอยากดีเห็นไหมคะทุกคนอยากมีความสุขแต่ความสุขต้องมาจากความดีเป็นเหตุหรือตัวดีนั่นแหละเป็นสุขนะคะแต่ว่าเห็นแล้วเนี่ยดีหรือไม่ดี
6: บางครั้งก็ดีบางครั้งก็ไม่ดี
0: ค่ะเป็นธรรมดาใช่ไหมคะขณะไหนที่ดีต้องดีขณะไหนที่ไม่ดีก็ต้องไม่ดีรวมกันไม่ได้ดีกับไม่ดีรวมกันไม่ได้เพราะฉะนั้นต้องเป็นหนึ่งอย่างคือเห็นแล้วดี
6: เห็นแล้วดี
0: หรือเห็นแล้วไม่ดี
6: ข้อแรกก่อนนะคะอาจารย์ที่เข้าใจนะคะเห็นแล้วดีเนี่ยเหมือนแบบเห็นแล้วเรามีความชอบอะเรามีความพอใจในสิ่งที่เราเห็น
0: ชอบดีหรือไม่ดี
6: ก็ดีค่ะ
0: ชอบก็ดีนะคะ
6: ค่ะ
0: พอชอบแล้วอยากได้ไหม
6: อยากได้ค่ะ
0: ต้องไปหาไหม
6: ต้องไปหาค่ะ
0: แล้วหาไปแล้วยิ่งชอบใช่ไหมคะ
6: ใช่ค่ะ
0: แล้วถ้าสิ่งนั้นหมดไปเป็นไงคะสิ่งที่เราชอบมากๆเนี่ยหายไปเลยหมดไปก็ได
6: ้ค่ะ
0: เป็นยังไงคะรู้สึกยังไง
6: เสียใจเป็นทุกข์
0: เพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ชอบเราจะไม่เสียใจแต่เสียใจเพราะชอบสิ่งหนึ่งสิ่งใดแล้วสิ่งนั้นหมดสิ้นไปสูญหายไปเพราะฉะนั้นชอบเนี่ยดีหรือเปล่าเพราะนำมาซึ่งความเสียใจนำมาซึ่งความทุกข
6: ์ไม่ดีค่ะ
0: ไม่ดีนะคะตกลงเห็นแล้วชอบไม่ดีนะคะค่ะ
6: พอเข้าใจขึ้นก็ว่าสิ่งนั้นยังไม่ดีค่ะ
0: ค่ะมีอีกไหมคะเห็นแล้วชอบก็ไม่ดีละเมื่อไหร่จะดีสักทีมีแต่เห็นแล้วไม่ดีทั้งนั้นเลยชอบก็ไม่ดีและอะไรอีกเห็นแล้วไม่ชอบ
6: ค่ะ
0: ดีไหมคะ
6: ก็ไม่ดีอีกค่ะ
0: ไม่ชอบก็ไม่ดีเห็นแล้วไม่ดีทั้งนั้นเลยเลยค่ะ
1: ครับขออนุญาตคุณบงกตรัตน์นะครับที่ท่านอาจารย์ได้กล่าวถึงนี้ครับก็กล่าวถึงความเป็นจริงของธรรมะที่จะให้เข้าใจถึงสิ่งที่มีจริงๆในชีวิตประจำวันนะครับถ้ากล่าวถึงเห็นก็คือเห็นใช่ไหมครับเพียงแค่เห็นเท่านั้นแต่ว่าหลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้นใช่ไหมครับมีความติดข้องชอบพอใจก็คือไม่ดีเพราะว่าเป็นอกุศลที่เกิดขึ้นเป็นไปใช่ไหมครับขณะที่เกิดความไม่พอใจก็ต่างกันกับความติดข้องแต่ก็ไม่ดีเพราะว่าความขุ่นเคืองใจความไม่พอใจก็เป็นอกุศลเป็นสิ่งที่ไม่ดีครับแล้วขณะไหนจึงจะดีนี่คือประเด็นที่ท่านอาจารย์ได้ถามให้ได้คิดพิจารณาใช่ไหมครับเห็นแล้วไม่ดีเป็นอย่างหนึ่งเห็นแล้วดีเป็นอย่างหนึ่งนะครับขณะที่มีความเข้าใจถูกเห็นถูกในสิ่งที่กำลังปรากฏตามความเป็นจริงดีไหมนะครับก็มาอีกขั้นหนึ่งแล้วใช่ไหมครับขณะที่เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องในสิ่งที่กำลังปรากฏปัญญาเป็นธรรมะที่ดีงามดีในขณะที่ปัญญาเกิดขึ้นครับนี่ก็เป็นตัวอย่างของขณะที่ความดีเกิดขึ้นเห็นแล้วดีก็ในลักษณะอย่างนี้ครับ
0: ค่ะเห็นแล้วไม่รู้ว่าเห็นหมดแล้วดีไหมเห็นไหมคะแค่เห็นและเห็นหมดไปดีไหม
6: ไม่ดีค่ะ
0: ค่ะแต่ถ้ารู้ความจริงว่านี่แหละเป็นธรรมดาในชีวิตชีวิตเกิดมาแล้วต้องเป็นอย่างนี้ค่ะมีสิ่งที่เกิดขึ้นโดยเลือกไม่ได้นะคะอยากจะเห็นแต่ก็ได้ยินเสียงอะไรก็ไม่รู้เลือกไม่ได้เลยไม่ให้ได้ยินก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นทุกอย่างเนี่ยนะคะมีเหตุปัจจัยที่จะทำให้เกิดขึ้นแต่เราไม่ได้คิดถึงว่าสิ่งนี้เกิดขึ้นเพราะอะไรเพราะฉะนั้นเราก็มีแต่ทุกข์เพราะไม่รู้ว่าเหตุของทุกข์คืออะไรเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วนะคะทุกวันเนี่ยเห็นแล้วไม่รู้ว่าเห็นเนี่ยแค่เห็นทำอะไรไม่ได้เลยค่ะเห็นคิดได้ไหมคะ
6: ไม่ได้
0: ไม่ได้เพราะฉันเห็นเป็นเห็นหนึ่งละชีวิตประจำวันคิดเป็นคิดขณะที่เห็นไม่คิดใช่ไหมคะ
6: ค่ะ
0: ขณะที่กำลังคิดต้องไม่เห็นด้วยแต่คิดถึงสิ่งที่เห็นได้แต่ไม่ใช่เห็นเพราะฉันแต่ละหนึ่งขณะในชีวิตตั้งแต่เกิดจนตายเป็นอย่างนี้ค่ะไม่ว่าจัดชาติไหนประเทศไหนโลกไหนสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เกิดแล้วก็หมดไปเกิดแล้วก็หมดไปเกิดแล้วก็หมดไปคนที่ไม่รู้ก็โศกเศร้ามากเสียดายมากเป็นทุกข์มากนะคะแต่คนที่รู้ว่าเป็นธรรมดาธรรมะคือสิ่งที่มีจริงนะคะแต่ส่วนใหญ่ภาษาไทยเราเนี่ยก็ใช้ธรรมะ ในเรื่องอื่นแต่ไม่ได้เข้าใจว่าสิ่งที่มีจริงทุกอย่างนั่นแหละอีกภาษาหนึ่งใช้คำว่าธรรมะสิ่งที่มีจริงมีลักษณะว่าสิ่งนั้นมีจริงๆสิ่งนั้นเป็นธรรมะอย่างเสียงเนี่ยค่ะมีจริงๆเพราะเสียงเป็น

0: ป็นถูกต้องเลยทุกอย่างที่มีจริงเป็นธรรมะทั้งหมดนะคะถ้าบอกว่าเป็นธรรมะเปลี่ยนไม่ได้เลยสิ่งที่มีจริงทั้งหมดนี่ค่ะไม่มีใครสามารถที่จะไปเปลี่ยนแปลงได้เลยทั้งสิ้นสิ่งนั้นต้องเป็นเฉพาะสิ่งนั้นสิ่งเดียวแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งเพราะฉะนั้นพอตอบว่าที่นั่งอยู่เนี่ยเป็นธรรมะหมายความว่าไม่มีเราใช่ไหมคะค่ะตอบว่าเป็นธรรมะแล้วจะบอกว่าเป็นเราได้ยังไงก็ไม่ตรงใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นกำลังนั่งอยู่ที่เนี่ยเป็นธรรมะทั้งหมดใช่ไหมแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งด้วยค่ะทีละหนึ่งด้วยค่ะตั้งแต่ศีรษะจรดเท้าคิ้วก็ไม่ใช่นิ้วเท้าใช่ไหมคะแต่ละหนึ่งเนี่ยละเอียดมากแล้วก็มีอากาศธาตุช่องว่างเนี่ยขั้นอยู่ละเอียดยิบแตกทำลายเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยจนเล็กที่สุดได้ไหมคะได้แล้วไหนเราตั้งแต่ศีรษะจรดเท้าเป็นเราหรือเปล่าเป็นของเราหรือเปล่าขณะนี้แขนเราใช่ไหมคะตัดแขนออกได้ขาเราก็ตัดขาออกไปได้ผมเราพอตัดผมออกไปก็ไม่เห็นว่าผมจะเป็นเราอีกต่อไปเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วทั้งหมดเป็นธรรมะเริ่มเข้าใจคำที่เราได้ยินนะคะเปลี่ยนไม่ได้เลยเป็นความจริงถึงที่สุดเพราะฉะนั้นทุกอย่างเป็นธรรมะค่ะ
1: อยากจะเข้าใจความหมายของธรรมะที่ถูกต้องที่จริงคืออะไรคะ
0: สิ่งที่มีจริงทั้งหมดสิ่งที่มีจริงหมายความว่ามีลักษณะของสิ่งนั้นปรากฏให้รู้ว่ามีจริงๆอย่างเสียงเนี่ยทุกคนได้ยินเสียงเสียงจริงใช่ไหมคะ
1: ค่ะ
0: เป็นธรรมะได้ยินมีจริงๆขณะที่เสียงปรากฏแสดงว่ามีธาตุที่สามารถได้ยินคือรู้เสียงนั้นว่าเสียงนั้นเป็นอย่างนั้นขณะนั้นธาตุรู้เสียงที่เราใช้คำว่าได้ยินนี่นะคะก็มีจริงก็เป็นธรรมะและมีอะไรบ้างล่ะคะที่ไม่ใช่ธรรมะธรรมะทั้งหมดธรรมะทั้งหลายธรรมะทั้งปวงเป็นอนัตตาหมายความว่าไม่ใช่ของใครและไม่ใช่ใครด้วยแล้วก็ไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครด้วยอัตตาหมายความว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดนะคะอย่างแก้วน้ำเนี่ยเป็นแก้วเอาไปทุบให้ละเอียดยิบแก้วก็ไม่มีละดอกไม้ใบไม้ต้นไม้ไม่ว่าอะไรทั้งหมดทั้งโลกเนี่ยนะคะสามารถที่จะแตกย่อยละเอียดยิบไม่เหลือเลยเพราะฉะนั้นอีกความหมายหนึ่งของโลกหรือโลกะหมายความถึงสิ่งที่เกิดดับถ้าไม่เกิดมีโลกไหมคะ
1: ไม่มีค่ะ
0: แต่เกิดแล้วจะไม่หมดไปได้ไหม
1: ไม่ได้
0: พันปีก่อนนี่เหลือที่ไหนเมื่อวานนี่เหลือที่ไหนไม่เหลือเลยเพราะฉะนั้นสิ่งที่มีเมื่อวานนี้นะคะไม่เหลือถึงวันนี้เมื่อกี้นี้ก็ไม่ใช่เดี๋ยวนี้แต่ละขณะนี่ค่ะเร็วสุดที่จะประมาณได้ถ้ารู้อย่างนี้จะค่อยๆสบายใจขึ้นไหมคะว่าเป็นธรรมดาเกิดแล้วก็ต้องตายเกิดแล้วก็ต้องเจ็บบ้างสุขบ้างทุกข์บ้างได้ลาภบ้างเสื่อมลาภบ้างได้ยศบ้างเสื่อมยศบ้างได้สรรเสริญบ้างนินทาบ้างสุขบ้างทุกข์บ้างเป็นธรรมดาเป็นธรรมดาเพราะสุขก็เป็นธรรมะทุกข์ก็เป็นธรรมะลาภคืออะไรลาภคือสิ่งที่ได้มานะคะทางตาได้เห็นสิ่งที่น่าพอใจกำลังเห็นสิ่งที่น่าพอใจอาจจะเข้าใจว่าของเรานะคะรถยนต์คันใหม่ของเราแต่ความจริงก็คือสิ่งนั้นได้มาโดยการที่ต้องเห็นเพราะฉะนั้นสิ่งที่ได้ทั้งหมดเนี่ยต้องเห็นปรากฏให้เห็นว่ามีและเข้าใจว่าได้มาถ้าเป็นสิ่งที่ดีก็บอกว่าลาภถ้าเป็นสิ่งที่ไม่ดีก็บอกว่าเสื่อมลาภยศเสื่อมยศสุขเปลี่ยนเป็นทุกข์สรรเสริญก็เป็นนินทาก็ต่างกันโลกกระทำธรรมะประจำโลกลาภยศสรรเสริญสุขแล้วก็เสื่อมลาภเสื่อมยศนินทาทุกข์ใครบ้างคะไม่ประสบแม้ผู้ที่เลิศที่สุดพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ยังมีคนที่ด่าว่าพระองค์ด้วยความโกรธนะคะไปเฝ้าใช้คำหยาบคายพระฉันก็เป็นธรรมดาเพราะฉะนั้นเริ่มเข้าใจคำว่าธรรมดาเป็นธรรมะต้องเป็นธรรมะและต้องเป็นไปอย่างนี้เป็นอย่างอื่นไม่ได้นั่นคือธรรมดา

0: เห็นแล้วดีเมื่อไหร่และเห็นแล้วไม่ดีเมื่อไหร
1: ่แล้วจะทำอย่างไรนะคะให้เรารู้ธรรมะตามความเป็นจริงได้ค่ะ
0: กำลังฟังเรื่องสิ่งที่มีจริงใช่ไหมคะ
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นเวลาที่รู้ว่าความจริงเป็นอย่างนี้ดีกว่าไม่รู้ใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: ค่ะคนที่ญาติพี่น้องเสียชีวิตร้องไห้เป็นธรรมดาไม่มีใครหรอกค่ะนอกจากผู้ที่มีปัญญาดับกิเลสหมดนะคะถึงจะไม่มีการโศกเศร้าเสียใจแต่ว่าธรรมดาก็คือว่าเพราะมีความยินดีในสิ่งที่พลาดพลาดจากไปพอพลาดพลาดจากไปก็ต้องเสียใจเป็นธรรมดารู้ความจริงว่าชีวิตก็คืออย่างนี้แหละดีกว่าไม่รู้ใช่ไหม
1: ค่ะ
0: ค่ะนี่ก็เริ่มรู้ว่าดีขึ้นเล็กๆน้อยๆทีละนิดทีละหน่อยเนี่ยจนกว่าจะดียิ่งกว่านี้มาเป็นไปได้แน่เมื่อมีความเข้าใจเพิ่มขึ้นนะคะอย่างรู้ว่าเห็นขณะนี้ค่ะเป็นเราหรือเปล่าเมื่อกี้นี้ไม่ลืมนะคะเป็นธรรมะทั้งหมดเลยเปลี่ยนคำได้ไหมคะ
1: ไม่ได้
0: ไม่ได้เพราะฉะนั้นเห็นเดี๋ยวนี้เป็นเราหรือเปล่า
1: ไม่ใช่ค่ะ
0: เป็นอะไรคะ
1: เป็นธรรมะค่ะ
0: เป็นธรรมะนี่เริ่มรู้จักธรรมะละเต็มโลกไปหมดก็คือสิ่งที่มีจริงทั้งนั้นเป็นธรรมะแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งเพราะฉะนั้นเห็นต้องเกิดและเห็นก็ดับไปเป็นธรรมดารู้อย่างนี้แล้วดีกว่าไม่รู้ใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: เริ่มดีขึ้นเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นการที่มีความเข้าใจที่ถูกต้องทีละเล็กทีละน้อยนี่ค่ะก็จะทำให้รู้ความจริงของสิ่งที่มีจริงแล้วก็จะค่อยๆเข้าใจถูกขึ้นจนกระทั่งสามารถที่จะรู้ถึงขณะที่เห็นเกิดและเห็นดับเป็นไปได้ไหมน่าคิดใช่ไหมคะก็เห็นเกิดจริงๆแล้วก็เห็นมีจริงๆไม่ใช่ไม่มีเห็นก็เห็นมีจริงๆเมื่อเห็นเกิดขึ้นและเห็นก็ดับไปจริงๆด้วยเพราะฉะนั้นถูกต้องไหมคะที่เห็นเนี่ยเกิดขึ้นและดับไป
1: ถูกค่ะ
0: สิ่งที่เกิดแล้วดับแล้วเป็นของใครไม่มีทางเลยนะคะเพราะความหมายของดับก็คือว่าไม่ได้กลับมาอีกเลยในสังสารวัฏจะเกิดดับไปอีกกี่ร้อยพันปีก็ตามแต่นะคะสิ่งที่เกิดแล้วดับแล้วไม่ได้กลับมาอีกสักอย่างสิ่งที่เกิดใหม่ไม่ใช่อันเก่าละพระเซนก็เห็นได้นะคะว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดเนี่ยดับหมดใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: ก็เป็นธรรมดาไม่ใช่เรา
1: ค่ะ
0: ค่ะแต่ว่าเราเห็นนี่เราก็ได้ยินด้วยแสดงว่าถูกหรือผิด
1: ผิดค่ะ
0: ผิดนะคะถ้าถูกก็คือว่าเห็นไม่ใช่เราได้ยินไม่ใช่เราเห็นเกิดแล้วดับได้ยินเกิดแล้วดับนั่นคือความถูกต้องด้วยเหตุนี้ต้องเป็นผู้ที่ตรงจึงสามารถที่จะเข้าใจความจริงของสิ่งที่มีจริงๆจนกระทั่งสามารถประจักษ์แจ้งสภาพธรรมะที่กำลังเกิดดับชัดเจนว่าไม่ใช่เราเกิดขึ้นแล้วก็หมดไปรู้ได้ไหมคะ
1: ได้ค่ะ
0: ใครรู้ไม่ใช่เราแน่ๆค่ะที่รู้แต่ความเข้าใจค่อยๆเข้าใจขึ้นเข้าใจขึ้นเข้าใจขึ้นจนค่อยๆรู้ความจริงของสิ่งที่ถูกปิดกั้นด้วยความไม่รู้มาแสนนานตั้งแต่เกิดมาไม่เคยรู้เลยต่อไปก็ไม่รู้ถ้าไม่มีโอกาสได้ฟังความจริงแล้วไตร่ตรองจนกระทั่งมีความเข้าใจถูกเพราะฉะนั้นความเข้าใจถูกเป็นสิ่งที่ดีที่สุดอีกคำหนึ่งก็คือว่าปัญญานั่นเองประเสริฐกว่าสิ่งทั้งมวลในบรรดาสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะปัญญาประเสริฐสุดเพราะสามารถที่จะรู้ความจริงได
1: ้แล้วทำอย่างไรที่เราจะได้มีปัญญาคะอาจารย
0: ์ไม่มีเราเลยค่ะปัญญาเป็นปัญญาเพราะฉะนั้นถ้าไม่ฟังเมื่อกี้นี้เลยเนี่ยจะเข้าใจไหม
1: ไม่เข้าใจ
0: เพราะฉะนั้นปัญญาเกิดจากอะไร
1: เกิดจากความเข้าใจถูก
0: จากอะไรทำไมถึงได้เข้าใจถูกได้เลยคะ
1: จากการได้ฟัง
0: ค่ะแน่นอนค่ะก่อนฟังเราไม่เข้าใจอย่างนี้เลยแต่พอฟังแล้วเริ่มเข้าใจถูกเพราะฉะนั้นความเข้าใจถูกยิ่งขึ้นมาจากไหนการฟังบ่อยขึ้นเข้าใจขึ้นละเอียดขึ้นลึกซึ้งขึ้นนี่คือเริ่มต้นค่ะยังไม่ถึงปีเลยยังไม่ถึงวันด้วยแค่ไม่กี่นาทีค่ะเราก็สามารถที่จะรู้ได้ว่าความจริงเนี่ยถูกซ่อนเร้นและปิดบังไม่มีใครกล่าวถึงเลยแล้วจะไปรู้ได้ยังไงด้วยตัวเองเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้เลยนอกจากมีผู้ที่ได้รู้ความจริงนี้ แล้วก็แสดงความจริงนี้ให้คนอื่นได้เข้าใจถูกต้องด้วยดีไหมคะ
1: ดีค่ะ
0: เพราะฉะนั้นความเข้าใจถูกนั่นแหละประเสริฐที่สุด
1: การที่จะมีโอกาสได้ฟังคำจริงฟังแล้วให้เราเข้าใจเนี่ยเราจะฟังจากใครได้ที่ถูกต้องค่ะอาจารย
0: ์ค่ะถ้าคำนั้นพูดถึงสิ่งที่มีจริงๆสามารถที่จะเข้าใจได้ทันทีนั่นคือคำที่ถูกต้องไม่ต้องไปทำอะไรเลยค่ะเดี๋ยวนี้เองพูดถึงสิ่งที่มีจริงให้เข้าใจถูกต้องเพราะฉะนั้นคำไหนที่ไหนไม่ว่ากันเลยนะคะขอให้ได้พูดถึงสิ่งที่มีให้เป็นความเข้าใจขึ้นและความจริงเป็นอย่างนั้นซึ่งปฏิเสธไม่ได้เพราะถูกก็คือถูกผิดก็คือผิด
1: แต่การที่ปัญญายังเป็นเราอยู่นะคะอาจารย
0: ์ที่เห็นเป็นเราไม่ใช่ปัญญา
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นความเห็นมีสองอย่างนะคะความเห็นถูกกับความเห็นผิดถ้าความเห็นธรรมดาเนี่ยใช้คำว่าทิฏฐิความเห็นนะคะถูกหรือผิดก็แล้วแต่ถ้าเป็นความเห็นผิดก็ใช้คำว่ามิจฉาผิดนะคะมิจฉาทิฏฐิถ้าเห็นถูกก็สัมมาถูกคือสัมมาเพราะฉันมีทิฏฐิกลางๆยังไม่ได้บอกยังไม่รู้ว่าผิดหรือถูกถ้ามิจฉาทิฏฐิก็เห็นผิดจากความเป็นจริงแต่ถ้าสัมมาทิฏฐิก็เห็นถูกต้องตามความเป็นจริงเราเปลี่ยนอะไรไม่ได้ค่ะเปลี่ยนเห็นให้เป็นได้ยินไม่ได้เพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ต้องเป็นสิ่งนั้นไม่ใช่สิ่งอื่นเห็นก็ต้องเป็นเห็นและเห็นก็ต้องเกิดและเห็นก็ต้องดับและเห็นก็ไม่ใช่เราและเห็นก็ไม่ใช่ของเราและเห็นก็ไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครเลยดับแล้วหมดเลยไม่กลับไปอีกเลยจะเป็นของเราได้ยังไงเริ่มค่อยๆเข้าใจคำว่าธรรมะเป็นธรรมะไม่ใช่เราได้ฟังมีโอกาสได้ยินก็ไม่ฟังใช่ไหมคะยากกว่านั้นอีกไม่ใช่ว่าโอกาสที่จะได้ยินเนี่ยยากแม้มีโอกาสได้ยินก็ยังไม่ฟังมีเหตุด้วยว่าทำไมไม่ฟังเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยค่ะปรากฏโดยเราไม่รู้เลยว่าเกิดขึ้นได้ยังไงแต่ผู้ที่รู้นะคะก็ทรงแสดงความจริงให้เข้าใจถูกต้องแต่ละหนึ่งว่าความหนึ่งจะเกิดขึ้นได้เนี่ยจะต้องอาศัยอะไรบ้างที่เป็นปัจจัยที่จะทำให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นได้ชั่วคราวแล้วก็ดับไป
2: สนทนาถึงว่าเหตุที่จะทำให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องใช่ไหมครับท่านอาจารย์ก็ได้กล่าวถึงความสำคัญจริงๆนะครับก็คือการที่มีโอกาสได้ยินได้ฟังพระธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับซึ่งก็แสดงถึงความสำคัญจริงๆนะครับเพราะเหตุว่าการอุบัติขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าการทรงแสดงธรรมะของพระองค์แล้วก็การที่บุคคลนั้นนะครับได้เกิดมาเป็นมนุษย์จะบรรจบพร้อมกันนะครับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้โดยยากในโลกเพราะฉะนั้นนะครับได้เกิดมาเป็นมนุษย์แล้วนะครับถ้าหากว่าเป็นผู้ที่ได้สะสมเหตุที่ดีมานะครับเห็นประโยชน์ของพระธรรมแล้วก็ได้สะสมความเข้าใจจากคำแต่ละคำที่ได้ยินได้ฟังนะครับ
0: ธรรมะเป็นเรื่องที่ละเอียดไหมคะเห็นไหมคะฟังแล้วไม่คิดอะไรเลยเนี่ยมันก็ผ่านไปแต่ถ้าเป็นคนละเอียดก็จะรู้ได้เลยนะคะว่าเราเข้าใจแค่ไหนในสิ่งที่เราได้ฟังและเคยพูดมาแล้วเมื่อกี้นี้มีคำหนึ่งซึ่งทุกคนจะได้ยินบ่อยๆคุ้นหูแต่จะมีคำถามเรื่องคำนี้เสมอนะคะคือคำว่าบุญบางคนก็ถามว่าทำอย่างนี้เป็นบุญไหมหมายความว่าเขาไม่รู้จักบุญใช่ไหมทำอย่างนั้นเป็นบุญหรือเปล่าก็ไม่รู้จักบุญอีกแต่พูดใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยค่ะไม่ใช่ว่าเราจะเผินธรรมะเผินไม่ได้เพราะว่าความจริงละเอียดอย่างยิ่งนะคะลึกซึ้งด้วยแล้วก็ถูกปิดบังถ้าไม่มีใครพูดถึงสิ่งที่มีจริงเลยจะไม่มีการเปิดเผยเลยว่าความจริงมีอะไรบ้างนะคะและจริงอย่างไรความจริงนั้นมีลักษณะยังไงแม้แต่บุญกับบาปเราพูดบ่อยเหมือนรู้ใช่ไหมคะแต่ถ้ารู้แล้วทำไมถามนะคะว่าทำอย่างนี้เป็นบุญหรือเปล่าก็ต้องหมายความว่าไม่รู้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นไม่ควรที่จะประมาทแล้วก็คิดว่ารู้แล้วทุกคำต้องละเอียดนะคะบุญคืออะไรเพราะฉะนั้นความละเอียดของการที่จะเข้าใจเนี่ยอย่าเพิ่งไปไกลสนทนากันตั้งหลายชั่วโมงยาวมากเรื่องต่างๆแต่ไม่รู้ว่าคืออะไรสักคำนั่นคือไม่เข้าใจแล้วก็ไม่เป็นประโยชน์ด้วยเพราะว่าเผินมากเพราะฉะนั้นต้องพูดทีละคำและเข้าใจทีละคำนะคะบุญได้ยินแล้วใช่ไหมคะ
1: ค่ะ
0: คืออะไร
1: เมื่อก่อนยังไม่ได้ฟังก็เข้าใจว่าเนี่ยไปทำบุญไปวัด
0: นักทำยังไงคะทำบุญ
1: ก็ไปไหว้พระ
0: ไหว้พระเป็นบุญยังไง
1: ก็มีความรู้สึกว่าไปไหว้แล้วมีความสุข
0: นั่นแหละค่ะไม่ใช่บุญเพราะต้องการมีความสุขโดยที่ไม่รู้ว่าไหว้ใครแม้แต่ไหว้ก็ยังไม่รู้เลยว่าไหว้ใครแต่ไหว้แล้วแล้วยังหวังซะอีกด้วยไหว้แล้วมีความสุขง่ายมากค่ะอยากได้ความสุขไปไหว้อย่างนั้นแหละค่ะเห็นไหมคะว่าเราไม่ได้มีเหตุผลเพราะเหตุว่าเราไม่ได้เข้าใจเราไม่ได้ศึกษาเราไม่ได้ไตรตรองเราไม่ได้คิดจนกระทั่งเป็นความเข้าใจที่ถูกต้องเขาว่าเราก็ว่าตามเขาว่าไปทำบุญก็ไปทำบุญกับเขาแต่ถามหรือเปล่าว่าบุญคืออะไรและทำบุญทำยังไงเพราะฉะนั้นต้องฟังเริ่มต้นจากธรรมะมีจริงแต่ไม่ใช่เราธรรมะต้องเป็นธรรมะเห็นเป็นเห็นเห็นดับแล้วเราจะอยู่ที่ไหนถ้าเป็นเราก็ไม่มีใช่ไหมคะ
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นทุกอย่างเกิดและดับหมดก็ไม่มีเรามีแต่สิ่งที่เกิดแน่ๆแต่ต้องมีปัจจัยที่จะทำให้สิ่งนั้นเกิดอาศัยกันและกันเกิดขึ้นเป็นธรรมดาเห็นไหมคะต้องเข้าใจละเอียดจริงๆแล้วก็แต่ละคำเนี่ยผ่านไม่ได้เลยแม้แต่บุญไม่โลภเนี่ยเป็นบุญไหม
1: เป็นค่ะ
0: ไม่ติดข้องสละได้ช่วยเหลือคนอื่นได้ไม่หวงแหน
1: เป็น
0: ใช
1: ่
0: ไหมคะเพราะฉะนั้นก็แสดงเห็นว่าถ้าเขาบอกเราเพียงแค่นี้เราก็จำเพียงแค่นี้บุญก็คือว่าเสียสละไม่หวงแหนช่วยคนอื่นได้ทำความดีคิดแค่นั้นใช่ไหม
1: คะ
0: แต่ก็ไม่รู้ว่าบุญคืออะไรยังเข้าใจว่าเราทำบุญเพราะฉะนั้นเรื่องของความเข้าใจธรรมะเนี่ยค่ะเป็นเรื่องที่ละเอียดนะคะขอให้มั่นคงตั้งแต่คำแรกทีละคำทีละคำทีละคำถ้าเข้าใจอย่างมั่นคงทีละคำจะไม่พลาดเพราะเหตุว่าความไม่รู้เนี่ยค่ะทำให้เกิดความเข้าใจผิดได้มากมายแล้วก็นำไปสู่ผิดยิ่งขึ้นตลอดด้วยเหตุนี้นะคะการถูกต้องต้องถูกต้องอย่างมั่นคงถึงที่สุดเวลานี้ธรรมะเนี่ยจะเป็นอะไรไม่ได้เลยนอกจากธรรมะเป็นธรรมะสิ่งที่มีจริงแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งพระเจ้าบุญมีจริงไหมคะ
1: มีจริงค่ะ
0: เป็นอะไร
1: เป็นธรรมะค่ะ
0: เป็นเราหรือเปล่า
1: ไม่ใช่
0: ค่ะแต่พูดว่าเป็นธรรมะเท่านั้นพอไหม
1: ไม่พอค่ะ
0: ค่ะเพราะเหตุว่าธรรมะทุกอย่างเป็นธรรมะนี่แต่ว่าธรรมะทำไมหลากหลายเหลือเกินมากมายเหลือเกินชอบก็เป็นธรรมะไม่ชอบก็เป็นธรรมะขยันก็เป็นธรรมะขี้เกียจก็เป็นธรรมะเรียกว่าทุกอย่างในชีวิตตั้งแต่เกิดจนตายมีจริงๆเป็นธรรมะแต่ละหนึ่งมากมายอะไรอย่างนี้แล้วก็ไม่กลับไปอีกเลยนับได้ไหม
1: ไม่ได้ค่ะ
0: ไม่มีใครจะไปประมาณได้เลยนะคะแม้เดี๋ยวนี้ถ้ารู้ความจริงประมาณไม่ได้เลยกว่าจะเห็นเป็นดอกไม้สักดอกหนึ่งมีกี่กลีบสีอะไรบ้างเห็นไหมคะต้องเห็นทีละหนึ่งทีละหนึ่งทีละหนึ่งแล้วเอามารวมกันโดยความรวดเร็วสุดที่จะประมาณได้ไม่รู้เลยว่านี่คือธรรมะซึ่งใครก็ยับยั้งไม่ได้ต้องเกิดดับรวดเร็วอย่างนี้นะคะแล้วก็ลวงให้เห็นเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เหมือนไม่ดับเลยเพราะฉะนั้นไม่รู้อย่างนี้มานานเท่าไหร่ถ้าไม่ฟังอย่างนี้จะรู้ไหมคะว่ากำลังฟังธรรมะเรื่องจริงนะคะเนี่ยเรื่องจริงไม่มีใครไปแต่งขึ้นมาเลยนะคะความจริงทั้งหมดเดี๋ยวนี้ก็เป็นจริงอย่างนี้แต่ว่าถ้าไม่ได้ยินไม่ได้ฟังไม่มีทางรู้ว่านี่คือธรรมะทุกคำเพราะฉะนั้นธรรมะมากมายแตกต่างกันเป็นสองประเภทธรรมะอย่างหนึ่งมีจริงๆนะคะแต่ไม่สามารถจะรู้อะไรได้แข็งอย่างนี้ค่ะใครจะไปจับไปต้องไปตีแข็งไม่รู้สึกอะไรเลยแต่มีแข็งเกิดขึ้นเป็นแข็งเป็นอื่นไม่ได้เพราะฉะนั้นแข็งเป็นธรรมะที่เป็นรูปธรรมภาษาบาลีนะคะซึ่งเป็นคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแสดงธรรมะกับชาวมคธใช้ภาษามัคคีทรงบัญญัติว่าธรรมะที่ไม่ใช่สภาพรู้เนี่ยค่ะเป็นรูปธรรมทั้งหมด
1: กราบเรียนถามท่านอาจารย์นะสมมติว่าถ้าเราเริ่มที่จะเข้าใจในความเป็นแข็งหรือว่าในสีในอ่อนเหมือนว่าถ้าเราเริ่มเข้าใจ
0: ค่ะ
1: ก็เป็นเพียงที่ว่าให้เราได้แค่เข้าใจให้รู้
0: ไม่มีการอนุญาตจะบอกให้ทำอะไรเลยทั้งสิ้นค่ะ
1: แ
0: ต่เข้าใจก็คือขณะนั้นสิ่งนั้นเป็นอย่างนั้นถูกต้องแข็งเป็นแข็งจะเป็นอื่นไม่ได้แล้วก็แข็งก็ไม่ใช่เราและไม่ใช่ของเราที่ตัวเรากระทบสัมผัสตั้งแต่ศีรษะจรดเท้าเนี่ยแข็งหรืออ่อนทั้งนั้น ไม่ใช่ของเราและไม่ใช่เราด้วยเพราะว่าแตกย่อยละเอียดยิบได้แต่พอมารวมกันก็ยึดถือว่าเราหรือของเราเพราะฉะนั้นก็ให้ทราบว่าธรรมะแต่ละหนึ่งแยกนะคะละเอียดยิบแต่มารวมกันแล้วก็เข้าใจผิดว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เที่ยงยั่งยืนไม่เกิดดับดอกไม้นี่ก็อยู่ที่นี่ทั้งวันเลยใช่ไหมคะแต่ความจริงเกิดดับตลอดเวลา
1: แต่ว่าถ้าเราเข้าใจในลักษณะอย่างเนี้ยก็จะทำให้สิ่งที่เราติดข้องในสิ่งนั้นเนี่ยลดน้อยลงใช่ไหมคะอาจารย
0: ์ความไม่รู้มีมากใช่ไหมคะ
1: ค่ะ
0: แต่พอเริ่มเข้าใจความไม่รู้ก็ค่อยๆน้อยลง
1: ค่ะ
0: ไม่มีใครค่ะแต่เพราะไม่รู้มานานพอรู้ขณะนั้นความไม่รู้ที่เคยไม่รู้ก็ลดน้อยลงไปแต่ความไม่รู้นี่มากมายมหาศาล
1: ก็ต้องอาศัยกันฟัง
0: เข้าใจเมื่อไหร่ก็ค่อยๆละความไม่รู้ความไม่เข้าใจเมื่อนั้น
1: ถ้าอย่างนั้นถ้าเราเป็นคนที่ไม่ชอบฟังหรือว่าฟังแต่ไม่เข้าใจความเข้าใจในสิ่งตรงนี้เราก็ยังไม่เข้าใจอีกใช่ไหมคะ
0: ไม่มีความเข้าใจไม่มีความเห็นถูกต้องคิดเองได้ยังไงคะแต่ฟังแล้วไตร่ตรองว่าถูกไหมไม่มีใครบังคับแต่ว่าคิดดีๆไตร่ตรองดีๆเป็นความจริงหรือเปล่าเพราะว่าแต่ละคำเนี่ยขยายออกไปอีกมากให้รู้ว่าความจริงเป็นอย่างนั้นแต่ว่าเราเหมือนกับดอกไม้นี่จะเกิดดับได้ยังไงแต่ขยายออกไปจนกระทั่งเข้าใจถูกต้องจริงๆว่าเกิดแน่นอนดับแน่นอนและสามารถที่จะรู้ความจริงอย่างนี้ด้วยเพราะเป็นจริงอย่างไรก็ต้องรู้อย่างนั้น
2: คำหนึ่งที่ท่านอาจารย์ได้กล่าวถึงก็คือบุญหมายถึงสภาพธรรมะที่ดีงามที่ชำระจิตให้สะอาดแล้วก็เป็นสภาพธรรมะที่ให้ผลที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจนะครับนี่คือความหมายนะครับเป็นธรรมะที่ดีงามที่ชำระจิตให้สะอาดแล้วก็เป็นธรรมะที่เป็นเหตุที่จะนำมาซึ่งผลที่ดีนะครับนี่คือความหมายนะครับทีนี้ในเมื่อว่าเป็นธรรมะแล้วนะครับทำได้ไหมทำบุญได้ไหมก็ต้องกลับมาที่ว่าธรรมะเป็นธรรมะไม่มีใครทำอะไรได้แต่ขณะที่ความดีเกิดขึ้นนะครับอย่างเช่นมีการให้ทานมีการช่วยเหลือเกื้อกูลบุคคลอื่นเป็นอะไรก็คือเป็นธรรมะนั่นแหละที่เกิดขึ้นทำกิจหน้าที่ของธรรมะก็คือธรรมะฝ่ายดีเกิดขึ้นทำกิจธรรมะของฝ่ายดีนะครับแต่ว่าโดยโวหารหรือว่าโดยคำพูดก็กล่าวว่าคนนั้นคนนี้ทำบุญคนนั้นคนนี้ทำความดีเพราะว่ามีความเข้าใจอย่างถูกต้องแล้วว่าเพราะมีธรรมะเกิดขึ้นเป็นไปจึงหมายรู้จึงหมายเรียกได้ว่าเป็นอะไรนะครับนี่คือความเป็นจริงของธรรมะนะครับยิ่งถ้าได้ศึกษาในพระสูตรนะครับก็จะมีข้อความหนึ่งที่แสดงถึงความชัดเจนนะครับว่าไม่ใช่คนที่กระทำแต่ว่าเป็นกิริยาของบุญใช่ไหมครับบุญยะกิริยาก็คือการกระทำของบุญซึ่งก็คือเป็นกิจหน้าที่ของธรรมะฝ่ายดีนั่นแหละที่เกิดขึ้นทำกิจหน้าที่ครับเพราะฉะนั้นความเข้าใจพระธรรมนะครับจะทำให้เข้าใจอย่างมั่นคงแล้วก็ไม่เปลี่ยนแปลงในความเป็นจริงนั้นนะครับบุญเป็นธรรมะไม่ใช่เราครับเป็นธรรมะที่ดีงามที่เกิดขึ้นเป็นไปครับ
0: ค่ะฟังแล้วเข้าใจใช่ไหมคะ
1: เริ่มเข้าใจค่ะ
0: ได้ยินคำว่าจิตใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: คืออะไร
1: จิตเป็นธาตุรู้ค่ะ
0: ฟังมาใช่ไหมคะถ้าไม่ฟังก็ไม่รู้ใช่ไหมคะ
1: ค่ะอ่านบ้างฟังบ้าง
0: ค่ะธาตุคืออะไรเพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าเราจะรู้คำมากแต่ว่าเราต้องรู้ว่าคำนั้นจริงๆเนี่ยเราเข้าใจจริงหรือเปล่าหรือว่าได้ยินแค่นี้เหมือนเข้าใจแต่ถ้าถามซักไซส์ให้พิจารณาถ้าตอบถูกเมื่อไหร่แสดงว่าเข้าใจแต่ถ้ายังตอบไม่ได้เพราะแค่ได้ยินผ่านหูเงี้ยใครๆก็มีจิตอย่างเงี้ยแค่เนี้ยเพราะฉะนั้นก็เหมือนเข้าใจจิตแต่จิตคืออะไรถามอะไรง่ายๆหรือเปล่าคะง่ายมากเลยพูดกันทุกวันแล้วก็มาถามอย่างเงี้ยเพื่ออะไรเพื่อให้เข้าใจจริงๆไม่ใช่เผลอเพราะฉะนั้นจิตคืออะไรคะทุกคนฟังใช่ไหมคะเมื่อกี้นี้ได้ยินคำนี้ใช่ไหมคนพูดหลายครั้งใช่ไหมคะแต่ว่าฟังแล้วรู้จักจิตไหมคะจิตคืออะไร
1: จิตก็เป็นธรรมะค่ะ
0: เพราะอะไรจึงว่าเป็นธรรมะ
1: เพราะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปค่ะ
0: เกิดเมื่อไหร่
1: เกิดเมื่อมีเหตุค่ะ
0: เดี๋ยวนี้มีไหม
1: มีค่ะ
0: เดี๋ยวนี้จิตทำอะไร
1: เดี๋ยวนี้จิตกำลังเห็นค
0: ่ะขณะที่เห็นนี่แหละเป็นจิตเมื่อกี้เราพูดถึงธาตุรู้ไม่ใช้คำว่าจิตได้ไหม
1: ได้ค่ะ
0: เพราะรู้นี่กำลังเห็นนี่เรียกอะไรก็ได้ไม่เรียกก็ได้ภาษาไหนก็ได้แต่เปลี่ยนลักษณะเห็นไม่ได้เห็นคือเห็นธรรมะอย่างหนึ่งคำว่าธาตุเป็นคำขยายคำว่าธรรมะหมายความว่าธรรมะสิ่งที่มีจริงเนี่ยเป็นธาตุคือใครเปลี่ยนแปลงไม่ได้ต้องเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นธาตุไฟร้อนและอุ่นๆแล้วคะเป็นธาตุไฟหรือเปล่า
1: เป็นค่ะ
0: ก็ต้องเป็นเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้ค่ะเรามีคำมากมายหลายอย่างนะคะแต่ว่าต้องเข้าใจจริงๆทีละคำแล้วเราก็จะได้รู้ว่าปัญญาคือความเห็นที่ถูกต้องตามความเป็นจริงของสิ่งที่มีจริงๆแต่ไม่เคยรู้มานานมากตั้งแต่เกิดจนกว่าจะได้ฟังเรื่องหรือคำที่แสดงความจริงของสิ่งนั้นเพราะฉะนั้นอะไรเป็นจิตอีกคะนอกจากเห็น
1: ได้ยินค่ะ
0: อะไรอีก
1: ได้กลิ่น
0: อะไรอีก
1: ได้รสค่ะ
0: อะไรอีก
3: กระทบสัมผัส
0: ค่ะรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสนะคะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: และอะไรอีก
1: คิดค่ะ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นเรามีตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่ให้มีได้ไหม
1: ไม่ได้
0: เห็นไหมคะกลับมาหาธรรมะอีกละเป็นสิ่งที่มีจริงใครก็เปลี่ยนแปลงไม่ได้แล้วก็ไม่ใช่ของใครไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครเลยจิตเป็นธาตุหรือเปล่า
1: เป็นค่ะ
0: เพราะไม่มีใครสามารถเปลี่ยนแปลงจิตเห็นให้เป็นอย่างอื่นได้เลยเพราะฉะนั้นธรรมะก็คือธาตุนะคะแล้วก็แสดงโดยนัยยะที่เป็นสิ่งที่ไม่สามารถจะรู้อะไรได้เกิดมีแต่ไม่รู้เป็นรูปธาตุหรือรูปธรรมแต่ว่าถ้าไม่มีธาตุรู้เกิดขึ้นอะไรอะไรก็ไม่ปรากฏใช่ไหมคะ
1: ค่ะ
0: ต่อเมื่อใดธาตุรู้เกิดรู้จึงมีสิ่งที่ถูกรู้ปรากฏถ้าธาตุรู้ไม่เกิดขึ้นรู้จะไม่มีสิ่งที่ถูกรู้เลยใช่ไหมคะ
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นทั้งวันเนี่ยคิดถึงแต่สิ่งที่จิตรู้ทั้งนั้นเลยกำลังปรากฏใช่ไหมคะถ้าจิตไม่รู้คือไม่เห็นสิ่งนี้จะปรากฏว่าเป็นดอกไม้เป็นต้นไม้ได้ไหมก็ไม่ได้ใช่ไหมคะถ้าจิตไม่เกิดขึ้นได้ยินเสียงเสียงก็ปรากฏไม่ได้เพราะฉะนั้นโลกนี้เป็นโลกของรูปที่ปรากฏให้เห็นทางตาเป็นสีสันวรรณะต่างๆใช่ไหมโลกนี้นะคะก็มีรูปที่ปรากฏให้รู้ได้คือเห็นได้ทางตามีเสียงมีกลิ่นมีรสแล้วก็มีสิ่งที่กระทบสัมผัสกายให้รู้ว่าเย็นหรือร้อนอ่อนหรือแข็งตึงหรือไวไม่ว่ากระทบตรงไหนเมื่อไหร่ภายในภายนอกทั้งหมดเลยค่ะสิ่งที่เป็นรูปก็จะเป็นลักษณะที่ถ้าเป็นกายตั้งแต่ศีรษะจนเท้านะคะก็จะเป็นลักษณะที่เย็นหรือร้อนอ่อนหรือแข็งตึงหรือไวเย็นเย็นนี่เป็นเราหรือเปล่า
1: ไม่ใช่ค่ะ
0: เป็นของเราหรือเปล่า
1: ไม่ใช่ค่ะ
0: ทำไมรู้ว่ามีล่ะทำไมรู้ว่าเย็น
1: กระทบค่ะ
0: อะไรรู้ธาตุชนิดหนึ่งเกิดขึ้นรู้แต่รู้ไหมคะที่บอกว่าธาตุรู้เนี่ยมีสองอย่างประเภทใหญ่ๆนะคะธาตุหนึ่งเป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งสิ่งที่ปรากฏใช้คำว่าจิตจะใช้คำว่าวิญญาณภาษาบาลีก็ต้องเอาเสียว่าวิญญาณนะก็ได้หทยะก็ได้มโนก็ได้มนัสก็ได้แล้วแต่ว่าเราจะหมายความถึงอะไรหทยะก็คือภายในถึงที่สุดคือจิตอยู่ไหนคะจิตขณะใดที่ปรากฏอยู่ภายในไม่ได้ภายนอกเลยบางคนก็หาไม่เจอในจนหาไม่เจอว่าอยู่ไหนใช่ไหมคะแต่ความจริงก็คือว่าขณะที่รู้นั่นแหละค่ะไม่ใช่เรานะคะแค่แข็งปรากฏนี่คือจิตกำลังรู้แข็งแค่เสียงปรากฏก็คือจิตกำลังได้ยินเสียงรู้เสียงได้ยินก็คือรู้เสียงว่าเสียงนั้นเป็นอย่างนี้ใครก็เปลี่ยนเสียงนั้นไม่ได้เราถึงได้จำได้ไงฮะเสียงนกก็จำได้เสียงถ้วยชามกระทบกันหรืออะไรก็ได้ของแข็งเสียงแตรรถยนต์จำได้หมดเลยจำมีจริงไหมคะ
1: มีค่ะ
0: เป็นเราหรือเปล่า
1: ไม่ใช่ค่ะ
0: เป็นอะไร
1: เป็นสัญญาค่ะ
0: เป็นธาตุหรือเปล่าคะ
1: เป็นค่ะ
0: ค่ะวันนี้สัญญาอะไรกับใครหรือเปล่าสัญญาว่าจะมาฟังธรรมะที่นี่ใช่ไหมคะสัญญากันไว้วันก่อนโน้นตั้งอาทิตย์หนึ่งหรือสองอาทิตย์มาแล้วใช่ไหมคะ
1: ค่ะ
0: นั่นคือภาษาไทยแต่ว่าลักษณะของธรรมะที่เป็นภาษาบาลีภาษาที่ดำรงไว้ซึ่งคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะสัญญาหมายความว่าธรรมะอย่างหนึ่งจำต้องมีจริงๆเพราะฉะนั้นก็ต้องเป็นธรรมะอย่างหนึ่งนะคะแต่ไม่ใช่จิตค่ะเป็นสภาพธรรมะที่เกิดกับจิตแต่ว่าไม่ใช่จิตสภาพธรรมะที่เกิดกับจิตแต่ไม่ใช่จิตนี่นะคะใช้คำว่าเจตสิกะคนไทยก็ออกเสียงว่าเจตสิกไม่ว่าเราจะไปเปิดตำราจิตวิทยาปรัชญาอะไรของใครสักเท่าไหร่นานมาแล้วสักเท่าไหร่นะคะไม่มีคำนี้เพราะเขาไม่รู้ว่าแท้ที่จริงและธาตุรู้เนี่ยมีสองอย่างนะคะคือจิตกับเจตสิกอาศัยกันและกันเกิดขึ้นเกิดเองไม่ได้เจตสิกเกิดเองไม่ได้เจตสิกเกิดกับจิตจิตเกิดไม่ได้ถ้าไม่มีเจตสิกซึ่งเป็นปัจจัยให้จิตเกิดเพราะฉะนั้นขณะที่ได้ยินเสียงนะคะจิตรู้เสียงใช่ไหมคะได้ยินเสียง
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: แต่ถ้าไม่มีเจตสิกหนึ่งซึ่งกระทบเสียงธาตุรู้เนี่ยค่ะผัสสะคือกระทบผัสสะเจตสิกกระทบแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งไม่ว่ากระทบอะไรจิตรู้อย่างนั้นถ้าขณะนี้ได้ยินเสียงนะคะจิตเป็นสภาพที่ได้ยินผัสสะเจตสิกเกิดพร้อมจิตได้ยินเลยแต่เป็นธาตุหรือธรรมะที่กระทบกับสิ่งที่จิตรู้ทำให้จิตเกิดขึ้นรู้ค่อยๆยากขึ้นแต่ก็เป็นชีวิตประจำวันซึ่งจะต้องรู้นะคะว่าถ้าไม่ฟังไม่มีโอกาสจะเข้าใจได้เลยเพราะฉะนั้นรู้กับไม่รู้สองอย่างจะรู้หรือไม่รู้ถ้ารู้ดีก็รู้ต่อไปฟังต่อไปเข้าใจต่อไปถ้ารู้ไม่ดีรู้ทำไมขณะนั้นก็ไม่ฟังต่อไปแต่ถ้ารู้ว่าไม่เคยรู้และสามารถจะรู้ได้โดยการฟังและไตร่ตรองก็เข้าใจได้เพราะฉะนั้นวันหนึ่งวันหนึ่งนะคะเห็นแล้วเป็นยังไงเห็นแล้วโกรธโกรธเป็นเจตสิกเห็นแล้วชอบเป็นเจตสิกอีกประเภทหนึ่งใช่ไหมคะไม่ใช่จิตเพราะฉะนั้นทั้งหมดในวันนี้ค่ะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นซึ่งไม่ใช่จิตแล้วนะคะและเข้าใจว่าเป็นเราทั้งหมดเป็นสภาพรู้คือเจตสิกทั้งหมดทั้งหมดนะคะมีเจตสิก52ประเภทเราหรือเปล่า
1: ไม่ใช่ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นสภาพธรรมะก็มีจิตเป็นธาตุรู้เป็นใหญ่เป็นประธานและมีเจตสิกซึ่งอาศัยกันเกิดขึ้นและก็มีรูปทั้งโลกไม่ว่าโลกไหนค่ะจะไม่พ้นไปจากสภาพธรรมะที่เป็นรูปหรือเป็นนามจิตเจตสิกเป็นธาตุรู้ไม่มีรูปร่างนะคะใช้คำว่านามธรรมดอกไม้มีจิตไหมคะ
1: ไม่มีค่ะ
0: ถ้วยแก้วมีจิตไหม
1: ไม่มีค่ะ
0: นกมีจิตไหม
1: มีค่ะ
0: มดมีจิตไหม
1: มีค่ะ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นเห็นเป็นนกหรือเป็นมดหรือเป็นคน
1: เห็นเป็นธรรมะค่ะ
0: ธรรมะเปลี่ยนไม่ได้เลยค่ะธรรมะต้องเป็นธรรมะแต่พอมีรูปร่างนะคะเราก็บอกว่าคนเห็นนกเห็นมดเห็นช้างเห็นแต่ความจริงเห็นเป็นเห็นไม่ว่าเห็นที่ไหนเห็นเมื่อไหร่เห็นกี่พันปีมาแล้วเห็นต่อไปข้างหน้าเห็นเป็นอื่นไม่ได้เลยนอกจากเป็นเห็นนี่คือธรรมะเป็นธาตุซึ่งเปลี่ยนไม่ได้เลย
1: แต่ในสภาพที่ยังไม่เข้าใจเราก็ยังคิดว่าอันนี้เป็นมดนะ
0: ถ้าไม่มีรูปร่างมดอยู่ไหนเห็นแต่รูปร่างอย่างนี้บอกว่าคนเห็น
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เห็นรูปร่างอย่างนั้นบอกว่านกเห็นเห็นรูปร่างอย่างนั้นบอกว่าปลาเห็นแต่ไม่เอารูปออกหมดธาตุเห็นไม่มีรูปร่างเลยใช้คำว่านามธรรมหมายความว่าไม่มีรูปใดๆเจือปนเลยทั้งสิ้นล้วนๆเลยเห็นไหมคะมีแต่ไม่มีอาการที่จะปรากฏให้รู้ว่าอยู่ไหนตรงไหนเพราะเกิดขึ้นรู้เท่านั้นเองค่ะเพียงเกิดขึ้นรู้และก็ดับไป
3: ก็เข้าใจตรงนั้นแต่ยังอาศัยความ
0: เห็นไหมคะว่าเห็นไหมคะว่าความคลาดเคลื่อน
1: ค่ะ
0: เมื่อเราเข้าใจไม่มั่นคงเมื่อเข้าใจไม่ถูกต้องความเป็นเรายังมีอยู่แน่นอนค่ะเพียงแต่ว่าไม่เคยรู้มาก่อนว่าไม่ใช่เราและไม่มีเราแต่ถึงฟังแล้วก็ยังเป็นเรา กว่าจะหมดความเป็นเราปัญญาต้องเกิดขึ้นอีกมากเท่าไหร่ถึงจะรู้ความจริงของทุกคำที่เราได้กล่าวถึงแล้ว
4: เมื่อได้พิจารณาในชีวิตประจำวันว่าอันนี้ไม่ใช่เรานะหรืออะไรเงี้ยค่ะเพราะนั้นความโกรธหรือว่าความขุ่นข้องที่เจอในปัจจุบันขณะที่สมมติทำงานหรืออะไรเงี้ยค่ะก็จะพยายามมีเวลาที่จะมองว่าเอออันนี้มันเกิดขึ้นเพราะว่ามันต้องมีเหตุปัจจัยนะเพราะฉะนั้นเหตุมันคืออะไรเมื่อเข้าใจเหตุก็คือค่อยๆแก้ไขซึ่งอันนี้คิดว่าเป็นส่วนที่ธรรมะเนี่ยคือชีวิตประจำวันจริงๆค่ะ
0: ก็เป็นตัวอย่างนะคะที่ว่าอาศัยการที่ได้ฟังแล้วก็ไม่ประมาทก็ทำให้ค่อยๆเข้าใจขึ้นในความละเอียดเพราะเหตุว่าได้ยินคำหนึ่งซึ่งใครๆอาจจะคิดว่าเป็นเรื่องธรรมดาสภาวะธรรมสภาพธรรมะได้ยินไหมคะ
4: เคยได้ยิน
0: คืออะไรเห็นไหมคะทุกอย่างต้องสัมพันธ์กันต้องเกี่ยวเนื่องกันต้องทำให้มั่นคงแล้วก็เข้าใจขึ้นเพราะว่าไม่ใช่ภาษาไทยใช่ไหมคะสภาวะธรรมภาษาไทยคนไทยเราใช้คำว่าสภาพธรรมะธรรมะเข้าใจแล้วแล้วก็สภาพหรือสภาวะล่ะคืออะไรเว้นไม่ได้เลยค่ะทุกคำจะทำให้เราเนี่ยเข้าใจมั่นคงขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นผ่านหูไปแล้วแล้วก็อาจจะลืมไปแล้วแล้วไม่คิดถึงนะคะแต่ถ้าไม่เผินฟังแล้วจะมีคำหลายคำค่ะที่ทำให้เราเนี่ยไตรตรองแล้วก็ค่อยๆเข้าใจขึ้นธรรมะคือสิ่งที่มีจริงทำไมว่ามีจริงเพราะว่ามีลักษณะที่เป็นอย่างนั้นนี่คือภาษาไทยภาษาบาลีก็คือภาวะความมีความเป็นธรรมะต้องมีความมีความเป็นเฉพาะของตนของตนแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งเพราะฉะนั้นสภาวธรรมธรรมะที่มีภาวะของตนก็เข้าใจขึ้นมาอีกนิดหนึ่งใช่ไหมคะไม่ใช่แบบพูดบ่อยๆสภาพธรรมะหรือจะใช้คำว่าสภาวะธรรมะก็ได้เพราะว่าใช้วอกับพอแทนกันได้บางครั้งก็ใช้วอบางครั้งก็ใช้พอแต่ส่วนใหญ่ภาษาบาลีเป็นวอหรือเปล่าคะค่ะเพราะฉะนั้นคนไทยเราก็พอจะเปลี่ยนได้นะคะถ้าเราได้ยินคำไหนคุ้นหูแล้วก็เปลี่ยนเป็นภาษาบาลีได้สภาวะธรรมะก็คือธรรมะแต่ขยายว่าเป็นสิ่งที่มีสภาวะความเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นเฉพาะตนเปลี่ยนแปลงไม่ได้เลย
4: จะสอบถามอาจารย์อีกนิดนึงค่ะว่าการฟังเนี่ยค่ะจำเป็นที่จะต้องแบบแยกแต่ละเรื่องเพื่อให้เข้าใจในแต่ละคำหรือว่าแบบควรจะศึกษาหนึ่งเป็นธรรมะเป็นคำคือแต่ละคำแต่ละคำอะไรก่อนหรือว่าสองจะต้องเป็นในแนวทางเจริญวิปัสสนาในหัวข้ออะไรอย่างนี้ก่อนหรือเปล่า
0: ค่ะทุกอย่างต้องมีการตั้งต้นใช่ไหมคะ
4: ใช่ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นสังเกตดูจากคนที่ฟังวิทยุนะคะเขาไม่ได้ฟังตั้งแต่ต้นตอนกลางบ้างตอนปลายบ้างตอนเริ่มไปแล้วบ้างใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นความเข้าใจเนี่ยไม่พอไม่ชัดเจนทุกอย่างเลยค่ะต้องตั้งต้นอย่างมั่นคงเข้าใจจริงๆทุกคำนะคะแล้วก็ค่อยๆเข้าใจขึ้นเพราะฉะนั้นเวลาที่ไปที่ไหนเนี่ยนะคะก็รู้ว่ามีทั้งคนใหม่ซึ่งไม่เคยได้ยินได้ฟังธรรมะเลยแล้วไปพูดเรื่องที่คนเก่าหรือว่าคนที่เคยฟังมามากแล้วเนี่ยคนใหม่ก็จะไม่ได้อะไรเลยทั้งสิ้นใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็พูดให้คนที่เหมือนไม่เคยได้ฟังเลยแต่ว่าฟังแล้วฟังอีกสภาพธรรมะกำลังมีเดี๋ยวนี้เพราะฉะนั้นความเข้าใจของคนที่เริ่มฟังเนี่ยฟังเรื่องราวฟังคำฟังความหมายแต่คนที่ฟังมาบ่อยพอพูดถึงแข็งใช่ไหมคะฟังมาแล้วรู้ว่าแข็งมีและแข็งกำลังมีขณะนั้นสามารถที่จะเข้าใจตรงนั้นได้เพราะฉะนั้นคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกคำแม้ว่าจะเป็นคำตั้งต้นนะคะแต่ขึ้นอยู่กับปัญญาของผู้ฟังทุกอย่างมีจริงค่ะอย่างเห็นอย่างเงี้ยเกิดหรือเปล่าดับหรือเปล่าเกิดดับขั้นฟังแต่ผู้ที่ฟังมานานมากสามารถกำลังเข้าใจภาวะธรรมะที่เกิดรู้ขณะนี้ค่ะรู้จึงมีสิ่งที่ปรากฏให้รู้ว่าเป็นอย่างนี้ค่อยๆเข้าใจขึ้นเรื่อยๆทีละเล็กทีละน้อยเพราะฉะนั้นไม่ประมาทคือฟังคำทุกคำให้เข้าใจตั้งแต่ต้น
2: ท่านก็ได้ฟังข้อความที่ท่านอาจารย์ได้กล่าวถึงนี้ครับก็แสดงถึงพระมหากรุณาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจริงๆนะครับว่ากว่าที่พระองค์จะได้ทรงตรัสรู้กว่าที่พระองค์จะมีคำแต่ละคำให้พวกเราได้ยินได้ฟังนะครับ พระองค์ทรงใช้เวลาที่ยาวนานในการสะสมอบรมคุณความดีจนกว่าจะถึงความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วเราในฐานะที่เป็นผู้ฟังนะครับจะต้องอดทนไหมก็ต้องอดทนด้วยนะครับเพราะว่าปัญญาเป็นพืชที่โตช้านะครับต้องอาศัยการเวลาที่ยาวนานในการที่จะค่อยๆสะสมความเข้าใจในความเป็นจริงของธรรมะจากคำแต่ละคำที่ได้ยินได้ฟังครับอย่างวันนี้ก็ได้ยินคำว่าธรรมะได้ยินคำว่าธาตุธาตุก็เป็นอีกคำหนึ่งนะครับที่แสดงถึงความเป็นจริงของธรรมะก็คือทรงไว้ซึ่งลักษณะของตนไม่เปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นเพราะฉะนั้นจากคำแต่ละคำเนี่ยครับก็ทำให้เข้าใจมั่นคงในความเป็นจริงของธรรมะยิ่งขึ้นนะครับไม่ว่าจะฟังในส่วนใดก็ตามก็ต้องไม่ลืมว่าเพื่อเข้าใจความเป็นจริงของธรรมะครับ
0: เมื่อกี้นี้เราพูดถึงจิตใช่ไหมคะว่าถ้าไม่พูดคำนี้จะพูดคำอื่นได้ไหมแต่หมายความถึงธาตุที่เป็นใหญ่เป็นประธานในการรู
4: ้ใช่ค่ะ
0: มีคำอะไรอีกคะนอกจากจิต
4: มโน
0: ค่ะ
4: หัตถยะ
0: วิญญาณคนไทยพูดบ่อยใช่ไหมคะแต่เขาเข้าใจผิดเขาคิดว่าตายแล้ววิญญาณออกจากร่างก็ไม่รู้จักวิญญาณไปไหนไม่ได้ค่ะเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปไม่ไปไหนเลยทั้งสิ้นนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่เรากล่าวถึงว่าธาตุรู้เนี่ยมีมากแล้วก็ธาตุรู้ที่เป็นใหญ่เป็นประธานนี่คือจิตแต่ทำไมมีหลายชื่อเพราะเหตุว่าจิตหลากหลายมากใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราก็จะใช้คำว่าจักขุวิญญาณสำหรับเห็นเพราะจักขุคือตาวิญญาณคือรู้เพราะฉะนั้นรู้ที่จะต้องอาศัยตาใช่ไหมคะจึงจะสามารถเกิดขึ้นได้เป็นจักขุวิญญาณเราก็เรียนภาษาบาลีเล็กๆน้อยๆไปในตัวนะคะพอได้ยินก็พอที่จะรู้ได้ว่าจักขุก็ไม่ใช่ภาษาไทยคนไทยใช้คำภาษาสันสกฤตอย่างจักสุแต่ความจริงเป็นจักขุในภาษาบาลีนะคะจักขุวิญญาณเห็นและได้ยินนะคะลองคิดเองสิ
4: โสตะวิญญาณ
0: โสตะวิญญาณแปลว่ารู้เพราะฉะนั้นโสตะเป็นหูโสตะรู้อะไรไหมคะ
4: หูไม่ทราบค่ะแต่ว่า
0: แล้ววิญญาณเท่านั้นคำเดียวรู้ไหมเป็นธาตุรู้หรือเปล่ารู้แต่ไม่รู้ว่าวิญญาณไหนจิตไหนแต่ใช่ค่ะว่าโสตะวิญญาณรู้เลยว่าได้ยินนี่ค่ะก็คือว่าเราพูดคำภาษาไทยนะคะแล้วก็ตรงกับอีกกลุ่มหนึ่งของบุคคลอีกเชื้อชาติหนึ่งซึ่งใช่อีกภาษาหนึ่งแต่ก็หมายความอย่างเดียวกันเพราะฉะนั้นที่เราเข้าใจไว้นี่นะคะเราพูดภาษาไทยทั้งหมดแต่คนที่พูดภาษาบาลีก็พูดเหมือนกันเลยทุกคำแต่เราก็รู้บางคำอย่างจักขุวิญญาณโสตวิญญาณถ้าได้กลิ่นก็เป็นคานะวิญญาณถ้าลิ้นรสก็เป็นชิวหาคือลิ้นนะคะชิวหาวิญญาณถ้ารู้สิ่งที่กระทบกายก็เป็นกายวิญญาณก็ได้ภาษาบาลีไปพอสมควรที่จะรู้ว่าเป็นคำที่กล่าวถึงจิตแต่ละประเภทนะคะเพราะจิตเนี่ยหลากหลายมากเดี๋ยวนี้ก็มีใช่ไหมคะ
4: มีค่ะ
0: ไม่ใช้ภาษาไหนเลยก็มีแต่ถ้าจะให้เข้าใจกันว่าเราหมายความถึงอะไรเราก็จำเป็นที่จะต้องใช้ภาษา
4: อยากให้อาจารย์แนะนำเรื่องเกี่ยวกับเจตสิกด้วยอะค่ะ
0: ค่ะเจตสิกมีจริงๆแต่ไม่ใช่เป็นใหญ่เป็นประธานอย่างจิตจิตนี่ค่ะสามารถรู้แจ้งสิ่งที่ปรากฏน้ำกับฟ้าทำไมรู้ว่านั่นน้ำนี่ฟ้าเพราะจิตเป็นสภาพที่รู้แจ้งแต่ขณะที่จิตจะเกิดขึ้นจะต้องมีเจตสิกเกิดร่วมด้วยอย่างจำอย่างนี้ค่ะถ้าไม่จำจะรู้ไหมว่าน้ำเป็นน้ำฟ้าเป็นฟ้าเพราะฉะนั้นจิตเป็นสภาพที่รู้แจ้งแต่ไม่รู้ว่าอะไรใช่ไหมคะไม่ได้คิดถึงอะไรทั้งสิ้นแต่เพียงรู้แจ้งทางตาเห็นชัดๆว่าเป็นอย่างนั้นแต่เจตสิกที่เกิดกับจิตเนี่ยยังจำเนี่ยจำไว้เลยว่าสีนั้นไม่ใช่สีนี้แล้วถ้าได้ยินเสียงนะคะเสียงเป็นภาษาอะไรคะเสียงไม่เป็นภาษาอะไรเลยค่ะแต่ว่าผู้ที่จำเสียงแล้วแต่ว่าจะจำในภาษาอะไรแม้แต่คำคล้ายๆกันนะคะแต่แต่ละภาษาก็สามารถที่จะรู้ว่าหมายความถึงอะไรเพราะฉะนั้นได้ยินคำไหนนะคะได้ยินเป็นจิตสภาพที่จำสิ่งที่ปรากฏเป็นเจตสิกเป็นสัญญาเจตสิกและยังมีเจตสิกอื่นเกิดร่วมด้วยรู้สึกยังไงเดี๋ยวนี้ค่ะนั่งตรงนี้รู้สึกยังไงคะ ลองบอกหน่อยสิบอกว่าไม่มีความรู้สึกไม่ได้นะคะโต๊ะไม่มีความรู้สึกเก้าอี้ไม่มีความรู้สึกดอกไม้ไม่มีความรู้สึกแต่สิ่งที่มีชีวิตต้องรู้สึกเพราะฉะนั้นความรู้สึกเนี่ยมีจริงๆค่ะแต่ว่าเราไม่สามารถที่จะรู้ได้นะคะว่าพอพูดว่าความรู้สึกเนี่ยเราหมายความถึงรู้สึกอะไรรู้สึกดีใจรู้สึกเสียใจรู้สึกเฉยๆรู้สึกทุกข์เจ็บปวดเมื่อยรู้สึกสุขสบายเพราะฉะนั้นความรู้สึกทั้งหมดเนี่ยค่ะมี5อย่างเลือกให้เกิดไม่ได้เลยเลือกให้เป็นสุขไม่ได้เวลาที่มีเหตุที่จะทำให้ทุกข์เกิดจะให้สุขเกิดไม่ได้เพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างต้องเป็นไปตามปัจจัยด้วยเหตุนี้นะคะเจตสิก1เราใช้ในภาษาไทยว่ารู้สึกนะคะแต่ภาษาบาลีใช้คำว่าเวทนาคนที่ไม่ค่อยคุ้นกับภาษาบาลีจะออกเสียงว่าเวทนาแต่ความจริงภาษาบาลีต้องออกเสียงว่าเวทนาหมายความถึงความรู้สึกเดี๋ยวนี้มีไหมข้างความรู้สึก
4: มีค่ะ
0: ต้องเกิดกับจิตทุกขณะนี่เพิ่มความรู้ขึ้นแต่บอกไม่ได้ว่ารู้สึกอะไรก็คือความรู้สึกเฉยๆไม่สุขไม่ทุกข์ไม่ดีใจไม่เสียใจขณะนั้นต้องมีความรู้สึกแต่ความรู้สึกนั้นเฉยๆรู้ยากไหมคะความรู้สึกเฉยๆยากกว่าดีใจยากกว่าเสียใจยากกว่าทุกข์ทางกายยากกว่าสุขทางกายแต่ว่าต้องมีแน่เพราะฉันมีเจตสิกที่ต้องเกิดกับจิตทุกขณะนะคะ7ประเภทเจตสิกทั้งหมดมี52ประเภทชีวิตประจำวันเราทั้งหมดนี่ค่ะเป็นจิตกับเจตสิกและรูปไม่ใช่สภาพรู้นะคะแต่ว่าสำหรับจิตเจตสิกเนี่ยค่ะก็หลากหลายมากเพราะเจตสิกทั้งหมดเนี่ยมี52ประเภท52ชนิดเกิดกับจิตทำให้จิตหลากหลายต่างกันเป็น89ประเภทเป็นเราหรือเปล่าคะ
4: ไม่ใช่
0: เป็นจิตซึ่งประกอบด้วยเจตสิกไม่ใช่เรา
4: ขอบพระคุณท่านอาจารย์ค่ะ
0: ถ้ามีใครพรรณนาพระคุณของผู้ที่ทรงรู้ความจริงตรัสรู้อย่างที่เราได้ฟังนี่นะคะถึงความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือผู้ตรัสรู้คือรู้ถึงที่สุดของความจริงนั้นโดยชอบตามความเป็นจริงสัมมาสัมพุทธะใช่ไหมคะรู้ความจริงของสิ่งที่มีจริงถึงที่สุดถ้าใครจะพรรณนาพระคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราฟังและรู้คุณไหม
4: รู้ค่ะ
0: ค่ะ
4: รู
0: ้ไม่มีทางไม่มีทางค่ะจนกว่าจะเข้าใจธรรมะบอกว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ไม่รู้นี่รู้อะไรตรัสรู้หมายความว่ายังไงตรัสรู้ไม่ใช่คิดใช่ไหมคะไม่ใช่ไตรตรองแต่ประจักษ์แจ้งเพราะฉะนั้นทุกคำที่ตรัสแล้วเนี่ยเป็นคำที่ได้ทรงประจักษ์แจ้งแล้วไม่อย่างนั้นจะเอ่ยให้คนอื่นได้เข้าใจได้ยังไงเพราะฉะนั้นขณะใดก็ตามนะคะที่เข้าใจธรรมะขณะนั้นระลึกถึงคุณของผู้ที่ทรงตรัสรู้จึงรู้ว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงมีพระคุณที่บำเพ็ญบารมีเพื่อจะรู้สิ่งที่มีเดี๋ยวนี้ซึ่งใครก็ไม่รู้แล้วทรงพระมหากรุณาให้คนอื่นได้เข้าใจตามด้วยมิฉะนั้นเราไม่มีโอกาสเข้าใจหมายความว่าปัญญาไม่สามารถที่จะเกิดได้เลยถ้าไม่มีการฟังคำที่กล่าวถึงสิ่งที่มีให้เข้าใจถูกต้องตามความเป็นจริงนั้นพอเข้าใจอย่างนี้นี่สิคะพระคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ถ้ามาพรรณนาทั้งวันแต่เราไม่รู้ไม่เข้าใจธรรมะเลยจะเห็นคุณได้ยังไงแต่พอเข้าใจธรรมะเมื่อไหร่อย่างเดี๋ยวนี้เห็นเนี่ยกำลังเห็นไม่ใช่เราเห็นเกิดเห็นและเห็นก็ดับเราเข้าใจอย่างนี้จากใครเราคิดถึงคุณของผู้นั้นเพราะฉะนั้นจะรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ต่อเมื่อเข้าใจธรรมะ
2: อย่างที่กล่าวถึงเจตสิกนี่ครับความหมายของเจตสิกนะครับเจตสิกะหมายถึงสภาพธรรมะอีกอย่างหนึ่งนะครับที่เกิดประกอบพร้อมกับจิตก็เป็นธาตุรู้แต่ว่าไม่ได้เป็นใหญ่ไม่ได้เป็นประธานเหมือนอย่างจิตเมื่อกล่าวถึงนี่ครับก็คือขณะนี้ทั้งหมดเลยนะครับอย่างเมื่อสักครู่ท่านอาจารย์กล่าวถึงความรู้สึกเคยเจ็บเคยเสียใจเคยทุกข์ใจเป็นธรรมะนะครับเป็นเจตสิกที่เกิดขึ้นทำกิจหน้าที่นะครับเพราะฉะนั้นนะครับจากคำแต่ละคำที่ได้ยินได้ฟังนะครับก็เพิ่มพูนความเข้าใจในความเป็นจริงของธรรมะมากยิ่งขึ้นนะครับว่าไม่ใช่ที่อื่นที่ไกลเลยนะครับแต่ว่ามีจริงๆในขณะนี้ครับ
4: ที่อาจารย์ยกตัวอย่างว่าเห็นกับได้ยินเนี่ยค่ะเกิดแล้วดับ แต่เสมือนหนึ่งบางทีเราเหมือนกับได้ยินแล้วก็เห็นไปด้วยเนี่ยค่ะการที่เราจะเข้าใจจริงๆเนี่ยคือต้องรู้ลำดับด้วยไหมคะว่าในณปัจจุบันตรงนั้นได้ด้วยความถูกต้อง
0: ค่ะฟังแล้วก็เป็นเราหาวิธีด้วยลืมเลยว่าธรรมะคืออะไรเห็นไหมคะต้องมั่นคงระดับไหนธรรมะไม่ใช่ใครแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งมีสภาวะของตนของตนอาศัยกันและกันเกิดขึ้นเกิดเองไม่ได้ตามลำพังเหตุกับผลต้องตรงกันฟังเพื่ออะไรคะฟังธรรมะเพื่ออะไร
4: ฟังเพื่อเข้าใจถูกค่ะ
0: ค่ะไม่ลืมคำนี้นะคะเพราะฉันจะไปทำอะไรไม่หาวิธีทำยังไงเราถึงจะเข้าใจนั่นไม่ใช่แล้วค่ะเพราะฉันฟังธรรมะแล้วแต่งต่อเติมตามความคิดแต่ถ้าฟังธรรมะแล้วฟังแล้วเข้าใจแค่ไหนเนี่ยบอกว่าธรรมะไม่ใช่เราเนี่ยจริงไหมแล้วบอกว่าเห็นเนี่ยเกิดระดับและจิตเกิดขึ้นทีละหนึ่งขณะอย่างเห็นเนี่ยจะทำหน้าที่อื่นไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นขณะที่ได้ยินต้องไม่ใช่เห็นใช่ไหมคะเห็นเนี่ยจะไม่มีเสียงอยู่ในสิ่งที่ปรากฏทางตาเลยและเวลาเสียงปรากฏก็จะไม่มีสีสันวรรณะที่เสียงหนึ่งสิ่งใดเลยทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นแต่ละหนึ่งเป็นแต่ละหนึ่งที่ละเอียดยิ่งค่ะฟังเพื่อให้รู้ว่าสิ่งที่มารวมกันเนี่ยปกปิดความจริงทำให้เราไม่สามารถที่จะเข้าใจถูกต้องแม้แต่ฟังรู้สิ่งที่มีจริงเนี่ยเป็นอย่างนั้นไม่เป็นอย่างอื่นก็ลืมละก็จะเป็นเราทำอย่างนั้นอย่างนี้แล้วนะคะเพราะฉะนั้นแสดงเห็นว่าเรามีความติดข้องเพราะความไม่รู้ยึดถือสิ่งที่มีปัจจัยเกิดแล้วก็ดับไปเร็วสุดที่จะประมาณว่าเป็นเราหรือว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เที่ยงเข้าใจอย่างนั้นนะถูกหรือผิด
4: เข้าใจผิดค่ะ
0: ค่ะเข้าใจผิดยังมีอีกเยอะไหมคะทุกวันหรือเปล่า
4: เยอะมาก
0: ค่ะจนกว่าความเข้าใจธรรมะจะค่อยๆขัดเกลาละคลายละลายความเห็นผิดซึ่งมากมายมหาศาลนะคะเพราะเป็นนามธรรมก็ไม่มีที่เก็บแต่ความจริงประมาณไม่ได้เลยว่ากี่จักรวาลก็ตามแต่ความไม่รู้มีมากกว่านั้นเพราะว่าไม่รู้ไปหมดเลยเห็นเกิดระดับก็ไม่รู้ได้ยินเกิดระดับก็ไม่รู้ทุกอย่างไม่รู้หมดเพราะฉะนั้นสะสมความไม่รู้นานเท่าไหร่ในชาตินี้และชาติก่อนๆ นะคะวันนี้เมื่อวานนี้ไปจนถึงเกิดแล้วก็ต่อไปจนกว่าจะตายก็ไม่รู้อะไรทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นก็เพิ่มความสำคัญว่าเป็นเราทำให้หนทางผิดมาเลยเพราะฉะนั้นจึงมีการที่นะคะประมาทธรรมะคิดว่าเราทำต้องแน่ใจจริงๆนะคะค่ะว่าความจริงสิ่งนั้นเกิดแล้วเพราะฉะนั้นใครทำให้เกิดไม่ได้เลยเพราะเกิดแล้วเห็นเกิดแล้วเนี่ยใครทำได้ยินเกิดแล้วใครทำคิดเกิดแล้วใครทำไม่มีใครทำสักคนแต่เกิดแล้วดับไปด้วยอีกอย่างหนึ่งนะคะที่ควรจะรู้ก็คือว่าจิตธาตุรู้สภาพรู้เนี่ยนะคะเกิดทีละหนึ่งขณะและก็รู้ทีละหนึ่งอย่างไม่ได้รวมกันหลายหลายอย่างอย่างนี้เลยค่ะเพราะฉะนั้นจิตเกิดขึ้นได้ยินเสียงหนึ่งเฉพาะเสียงนั้นแต่เหมือนเสียงยาวใช่ไหมคะแต่ละหนึ่งเกิดดับเกิดอีกดับอีกเกิดอีกดับอีกซ้ำจนกระทั่งปรากฏเหมือนนานหรือเหมือนยาวหรือเหมือนมากแต่ความจริงทีละหนึ่งเจตสิกละคะเกิดขึ้นกับจิตทีละหนึ่งกี่ประเภทก็ตามที่เกิดกับจิตนะคะอย่างจิตหนึ่งขณะเกิดขึ้นเห็นเนี่ยจะต้องมีสัญญาเจตสิกที่จำไม่ได้จำอื่นค่ะจำสิ่งที่ปรากฏให้เห็นนั่นแหละหนึ่งขณะนะคะและความรู้สึกขณะที่เห็นต้องมีไม่มีไม่ได้เพราะอะไรคะรูปกระทบตาทำให้ธาตุรู้เกิดขึ้นพร้อมกับความรู้สึกในสิ่งนั้นทันทีเพราะฉะนั้นเวทนาเจตสิกเกิดกับจิตทุกขณะสัญญาเจตสิกเกิดกับจิตทุกขณะอย่างน้อยที่สุดนะคะจิตหนึ่งขณะจะมีเจตสิกเกิดร่วมด้วย7ประเภทนี่2ละเรข้ายังมืดมนจนกว่าจะค่อยๆเปิดเผยทีละหนึ่งทีละหนึ่งทีละหนึ่งแล้วก็ค่อยๆเริ่มเข้าใจขึ้นไม่ใช่เราไปทำถ้ามีใครบอกให้ทำถูกหรือผิดรู้เลยว่าคนนั้นไม่รู้รู้เลยว่าคนนั้นเข้าใจผิดสอนให้คนอื่นทำได้ยังไงต้องให้เข้าใจสิคะไม่ใช่ให้ทำเพราะใครก็ทำไม่ได้ไม่มีใครที่จะทำตาบอดเนี่ยทำให้เห็นสิทำยังไงรู้หรือเปล่าคะว่าตาเกิดจากอะไร ต้องมีปัจจัยที่จะทำให้เกิดตาเกิดหูเกิดจมูกเกิดสีสันวรรณะที่ร่างกายต่างๆกันไปแม้แต่ตาสีต่างๆใครทำแต่ต้องมีปัจจัยเหตุที่จะทำให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นเป็นอย่างนั้นถ้ารู้แล้วก็หมดสงสัยค่ะเพราะฉะนั้นสิ่งที่สงสัยมีมากสงสัยมีจริงไหมคะ
5: มีค่ะ
0: เป็นเราหรือเปล่า
5: ไม่ใช่ค
0: ่
5: ะ
0: แล้วเป็นอะไรเป็นธรรมะเป็นธาตุชนิดไหนมีสองอย่างนะคะรูปธาตุกับนามธาตุเพราะฉะนั้นสงสัยเป็นธาตุชนิดไหน
5: เป็นนามธาตุ
0: นามธาตุค่ะไม่สงสัยได้ไหมถ้าสงสัยยังไม่เกิดขณะนั้นก็เป็นอย่างอื่นไม่ใช่สงสัยแต่พอสงสัยเกิดแล้วจะไม่สงสัยไม่ได้เพราะเกิดแล้วตามเหตุตามปัจจัยด้วยใครไม่สงสัยรู้ความจริงเมื่อไหร่ก็ไม่สงสัยในสิ่งที่รู้ถ้าไม่รู้ก็ต้องสงสัยใช่ไหมคะค่ะเพราะฉะนั้นไม่รู้ก็เป็นธรรมะอย่างหนึ่งเป็นเจตสิกโมหะเจตสิกภาษาบาลีใช้หลายคำนะคะอวิชชาแปลว่าไม่รู้ตรงตัววิชชาแปลว่ารู้อวิชชาก็ไม่รู้โมหะไม่รู้แล้วก็ต้องมืดมนจะไปถูกได้ยังไงในเมื่อไม่รู้ใช่ไหมคะพระเชนก็โมหะเจตสิกจะได้ยินคำนี้บ่อยๆนะคะโลภะเจตสิกโทสะเจตสิกโมหะเจตสิกแต่ไม่เคยได้ยินคำว่าอะโลภะเจตสิกอะโทสะเจตสิกอะโมหะเจตสิกแต่มีไม่ต้องเรียกก็ได้ค่ะไม่โกรธเนี่ยมีไหมค่ะขณะไม่โกรธมีโกรธเกิดร่วมด้วยไหมคะพร้อมกันได้ไหมไม่ได้เพราะฉะนั้นโกรธดีไหมคะ
5: ไม่ดีค่ะ
0: ทำไมว่าไม่ดี
5: เพราะโกรธเราไม่เป็นสุข
0: สภาพนั้นเกิดเมื่อไหร่ทำร้ายจิตเมื่อนั้นศัตรูภายในศัตรูภายนอกนะคะเราอาจจะหาวิธีต่อสู้ชนะได้แต่ศัตรูภายในเจตสิกซึ่งเป็นฝ่ายไม่ดีเนี่ยเกิดเมื่อไหร่ทำร้ายจิตทันทีพอจิตไม่ดีแล้วกายดีไหมคะ
5: ไม่ดีค่ะ
0: วาจาดีไหม
5: ไม่ดี
0: เพราะฉันรู้ได้เลยใช่ไหมคะโลภะเจตสิกเกิดก็รู้ได้โดยกายโดยวาจาชั้นใดโทสะเจตสิกเกิดก็รู้ได้ทางกายทางวาจานั่งเฉยๆอ่ะไม่กระดุกกระดิกอ่ะแต่โกรธรู้ได้ไหมคะอย่างยิ้มอย่างเงี้ยนั่งเฉยๆแล้วยิ้มเงี้ยก็ยังรู้ได้ใช่ไหมคะไม่ได้พูดสักหน่อยแล้วก็ไม่ได้เคลื่อนไหวยกมือยกไม้อะไรแต่ยิ้มยิ้มได้ยังไงเพราะจิตขณะนั้นรู้สิ่งที่พอใจยิ่งเพราะเหตุว่าถ้าพอใจนิดหน่อยก็เฉยๆใช่ไหมคะแต่ถ้ายิ้มเมื่อไรเริ่มละพอใจยิ่งหัวเราะสนุกเนี่ยเห็นไหมคะสภาพของจิตก็ต่างกันไปไม่ใช่เราเลยเกิดแล้วก็หมดไปเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายใช่ไหมคะเดี๋ยวโกรธเดี๋ยวไม่โกรธทุกอย่างหมดเป็นธรรมะเพราะฉันเข้าใจธรรมะว่าไม่ใช่เราถูกหรือผิดถูกจนกว่าจะถึงที่สุดนะคะคือดับการยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นเราเมื่อไรที่เป็นเราต้องเป็นทุกข์คนอื่นเขาตายเขาพลาดจากทรัพย์สมบัติไม่เห็นเราเดือดร้อนเลยแต่พอถึงตัวเองเป็นไงคะเจ็บไข้ได้ป่วยทรัพย์สมบัติสูญหายเดือดร้อนเป็นทุกข์เพราะฉะนั้นเพราะยึดมั่นในความเป็นเราทำให้เกิดทุกข์เราไม่ได้ไปยึดคนอื่นมาเป็นเราเพราะฉะนั้นเขาจะตกน้ำเขาจะเป็นอะไรก็เรื่องของเขาไม่เดือดร้อนใช่ไหมคะแต่พอถึงสิ่งที่ยึดถือว่าเป็นเราเนี่ยก็เดือดร้อนพระชนธรรมะเป็นสิ่งที่มีจริงนะคะไม่มีใครสามารถที่จะไปบังคับบัญชาได้แต่สามารถเข้าใจได
6: ้ก็อนุญาตนะคะอันนี้คือการปล่อยวางไหมคะแล้วก็เหมือนกับเป็นการเดินสายกลาง
0: ไม่ใช่เลยสักอย่าง
6: ไม่ใช่ใช่ค่ะ
0: เราพูดคำที่เรายังไม่รู้จักเช่นปล่อยวางเนี่ยเราถืออะไรไว้
6: อย่างเช่นความทุกข์ความอะไรที่ไม่สบายใจอะไร
0: เกิดแล้วค่ะระดับแล้วด้วยเห็นไหมคะต้องชัดเจนทุกคำประมาทความจริงไม่ได้ประมาทสิ่งที่ละเอียดลึกซึ้งไม่ได้ประมาทความถูกต้องไม่ได้เพราะเหตุว่าพลาดนิดเดียวผิดทันที พราะฉะนั้นฟังคำที่กล่าวถึงสิ่งที่มีจริงนะคะและพิจารณาไตร่ตรองถูกหรือผิดไม่ใช่ต้องไปเชื่อไม่ต้องตามใครถ้าใครไม่พูดให้เข้าใจสิ่งที่ถูกต้องนะคะเพราะเขาไม่รู้ถ้ารู้เขาจะพูดผิดไหมคะไม่ได้

0: อะไรปล่อยอะไรใครปล่อยวางอะไรก็ไม่มีการที่จะเข้าใจได้เลยเพราะฉะนั้นต้องเป็นไปตามลำดับค่ะเอาเด็กอนุบาลเนี่ยไปเป็นแพทย์ผ่าตัดได้ไหมคะไม่มีทางเลยเพราะฉะนั้นไม่ว่าใครจะพูดอะไรนะคะมิตรที่ดีเพื่อนคือมิตรนะคะหมายความว่าไม่ใช่ศัตรูคำว่ามิตรเนี่ยมาจากคำว่ามิตตะหรือไมตรีนะคะหมายความถึงความเป็นเพื่อนเป็นยังไงคะเป็นเพื่อนหวังดีไม่หวังร้ายเลยพร้อมที่จะเป็นประโยชน์เกื้อกูลขณะนั้นเป็นมิตรแต่ถ้าทำร้ายเมื่อไหร่ไม่ใช่มิตรเฉยเฉยเมื่อไหร่ก็ไม่ใช่มิตรใช่ไหมคะมิตรต้องเป็นพร้อมที่จะทำประโยชน์เกื้อกูลคนนั้นเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นมิตรที่ดีนะคะก็คือว่าให้เขาเข้าใจถูกต้องทุกคำด้วยความหวังดีเพราะว่าเป็นสิ่งที่หายากค่ะถ้าไม่มีใครที่จะพูดคำจริงให้เราเข้าใจเราก็หลงผิดไปอย่างนั้นไม่ใช่มิตรที่ดีเพราะฉะนั้นมิตรที่ดีต้องมีความกล้าที่จะทำดีนะคะสิ่งที่ถูกต้องทำไมพูดไม่ได้สิ่งที่ถูกต้องทำไมทำไม่ได้ทำได้อาจฐานร่าเริงนะคะบางคนกลัวผลร้ายนะคะไม่มีทางที่ใครจะทำร้ายใครได้เลยค่ะนอกจากธรรมะที่เคยเข้าใจว่าเป็นเราต่างหากที่ทำร้ายตัวเองถ้าเขาว่าเราแต่เราไม่โกรธคำนั้นทำร้ายเราไม่ได้เลยต่อให้คนที่พูดมีเจตนาร้ายสักเท่าไหร่นะคะแต่คนนั้นไม่โกรธนะทำยังไงเขาก็ไม่โกรธคำนั้นจะมาทำร้ายได้ยังไงเพราะฉะนั้นโกรธเมื่อไหร่ไม่ใช่คนอื่นทำร้ายนะคะแต่สภาพธรรมะคือความขุ่นข้องความหยาบกระด้างของจิตที่เกิดขึ้นขณะนั้นทำร้ายจิตทุกคำมีคำตอบนะคะจากการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นถ้าเราบอกว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ไม่มีใครเข้าใจธรรมะเลยเขาจะรู้ได้ยังไงว่าผู้นี้ต่างกับคนอื่นทั้งหมดในสากลจักรวาลไม่ใช่แต่เฉพาะมนุษย์โลกเทวโลกพรหมโลกทั้งหมดนะคะก็มาเฝ้าทูลถามเพราะว่ารู้ว่าพระองค์ทรงรู้แจ้งทุกอย่างโดยประการทั้งปวงเพราะฉะนั้นให้เข้าใจก่อนและถึงจะรู้ว่าใครพูดคำนี้เมื่อไหร่กับใครก็รู้ว่าบุคคลที่ให้คนอื่นได้มีความเข้าใจที่ถูกต้องนะคะต้องจากการที่บุคคลนั้นรู้จริงๆประจักษ์แจ้งจริงๆจึงกล่าวได้ว่าทุกอย่างในขณะนี้กำลังเกิดดับ
1: ที่ท่านอาจารย์ได้กล่าวว่าแม้แต่การปล่อยวางก็เป็นไปตามลำดับนะครับอย่างในขณะนี้ครับที่มีการฟังธรรมะนี่ครับท่านอาจารย์ครับจะพอที่จะเห็นถึงความปล่อยวางได้มากน้อยแค่ไหนครับ
0: ต้องรู้ว่าปล่อยอะไรวางอะไร
1: ครับขณะนี้ก็ได้ฟังธรรมะก็เริ่มสะสมความเข้าใจไปทีละเล็กทีละน้อยก็เริ่มที่จะสละวางความไม่รู้ที่เคยมีครับ
0: ปล่อยหรือยัง
1: ยังไม่ได้อย่างเด็ดขาดครับ
0: มีเครื่องไม้เครื่องมือที่จะปล่อยไหมหรือว่าอยู่ดีๆก็ทิ้งไปได
1: ้ครับก็ต้องได้ฟังได้ศึกษาพระธรรมครับ
0: เพราะฉะนั้นคำพูดแต่ละคำนะคะฟังดูเหมือนง่ายไม่จริงปล่อยวางเนี้ยง่ายจังไหนล่ะอะไรก็ไม่รู้ไม่จริงทางสายกลางอ่ะทางซ้ายก็มีขวาก็มีทางสายกลางอยู่ไหนคืออะไรไม่ใช่พูดเฉยๆ
1: เท่าที่ได้ศึกษาจากข้อความในพระไตรปิฎกนะครับแสดงถึงว่าผู้ที่จะปล่อยวางหรือสละวางได้ทุกสิ่งทุกอย่างจริงๆนะครับแสดงถึงพระอริยบุคคลขั้นสูงสุดนะครับก็คือความเป็นพระอรหันต์นะครับแต่ถ้ากล่าวถึงทางสายกลางนะครับก็คือหนทางที่ไม่เป็นไปทางฝ่ายสะสมกิเลสนะครับไม่ไปในฝ่ายของการหมกมุ่นอยู่ในความติดข้องยินดีพอใจไม่ไปในฝักฝ่ายของความเห็นผิดต่างๆครับเพราะฉะนั้นก็เป็นทางตรงที่จะเข้าใจความจริงของสิ่งที่มีจริงในขณะนี้ครับก็เป็นทางสายกลางหรือทางที่เรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทาครับเป็นหนทางที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้แล้วก็ทรงแสดงเกื้อกูลแก่พุทธบริษัทครับท่านอาจารย์ครับ
0: ค่ะรู้หรือยังคะว่าปล่อยวางอะไรเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นการฟังต้องไตร่ตรองต้องละเอียดค่ะต้องมีคำถามและก็ต้องมีคำตอบพูดเรื่องปล่อยวางวิธีต่างๆแต่ปล่อยวางอะไรเห็นนี่แหละเป็นเราใช่ไหมเดี๋ยวนี้ใช่ไหมคะ

0: เราเห็นทุกคนเห็นปล่อยวางการเข้าใจว่าเห็นเป็นเราได้ไหมไม่มีทางเลยเพราะไม่ใช่เราจะปล่อยวางแต่ความเข้าใจทีละเล็กทีละน้อยทีละเล็กทีละน้อยนะคะค่อยๆเปิดสิ่งที่ถูกปกปิดไว้จนกระทั่งสามารถเห็นความจริงปล่อยวางการที่เข้าใจว่าเห็นเป็นเรา
1: ขอกลับเรียนถามท่านอาจารย์เชื่อว่าทุกคนก็อยากได้กุศลที่ประกอบด้วยปัญญากับไม่ประกอบด้วยปัญญาเนี่ยเพราะว่าเราจะได้ทราบว่าเราทำแล้วมีปัญญาค่ะแต่ก็ยังเป็นเราค่ะอาจารย
0: ์ค่ะก็มีสองคำใช่ไหมคะ
1: ค่ะ
0: คนรู้ทั้งสองคำไหมคะ
1: ควรค่ะ
0: เห็นไหมคะกุศลรู้หรือยังปัญญารู้หรือยัง
1: ยังไม่รู้ค่ะ
0: ก็ต้องฟังจนกว่าจะรู้นะคะอาจจะฟังคำความหมายหรือคำแปลนะคะกุศลเป็นภาษาบาลีคนไทยก็รวมแล้วเป็นกุศลเช่นคุณคำปันค่ะ
2: ครับก็ความหมายของกุศลกุศลนะครับในอรรถกถาพระอภิธรรมนะครับก็แสดงไว้ชัดเจนนะครับว่าเป็นธรรมะที่ตัดซึ่งบาปธรรมเพราะว่าขณะที่ธรรมะที่ดีงามเกิดขึ้นก็ตัดบาปธรรมก็คืออกุศลทั้งหลายนะครับเกิดขึ้นไม่ได้นะครับแล้วก็เป็นธรรมะที่นำมาซึ่งผลที่เป็นสุขนะครับนี่คือความหมายของกุศลนะครับกุศลเพราะฉะนั้นนะครับโดยความหมายนะครับก็คือเป็นธรรมะที่ดีงามนั่นเองนะครับที่เกิดขึ้นทำกิจหน้าที่ครับ
0: ค่ะกุศลเป็นธรรมะหรือเปล่าคะ
1: เป็นค่ะ
0: เป็นธรรมะอะไร
1: เป็นธรรมะที่ฝ่ายดีค่ะ
0: เอาอีกคำหนึ่งก็ได้ค่ะปรมัตถธรรมจะได้รู้ว่าคำถามหมายความถึงอะไรนะคะธรรมะมีจริงปรมะคนไทยใช้คำว่าบรมใหญ่ไหม
1: ใหญ่ค
0: ่
1: ะ
0: ใหญ่จนกระทั่งใครก็ทำอะไรไม่ได้ใช่ไหมธรรมะนั้นต้องเป็นธรรมะนั้นเปลี่ยนไม่ได้เลย
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นปรมัตถธรรมะมีสามคำรวมกันนะคะปรมะอัตถธรรมะเวลาที่พูดถึงสิ่งที่มีจริงเนี่ยไม่เลื่อนลอยสิ่งที่มีจริงมีต้องมีลักษณะภาวะความเป็นสิ่งนั้นปรากฏให้รู้ว่ามีใช่ไหมคะ
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นธรรมะที่เป็นใหญ่ใครก็เปลี่ยนแปลงลักษณะนั้นไม่ได้เป็นปรมัตถธรรมจากคำเดียวคือธรรมะเนี่ยขยายออกไปอีกมากเลยค่ะจนกระทั่งเรามีความเข้าใจเพิ่มขึ้นแต่ต้องเข้าใจด้วยนะคะไม่ใช่ว่าผ่านไปเพราะฉะนั้นธรรมะมีจริงอัตถะคือลักษณะที่เรากล่าวถึงเนี่ยต้องมีลักษณะที่เป็นภาวะของสิ่งนั้นว่าเป็นสิ่งนั้นลักษณะของสิ่งนั้นเป็นอย่างนั้นไม่เปลี่ยนและก็เป็นใหญ่ใครก็เปลี่ยนลักษณะนั้นไม่ได้จึงเป็นปรมัตถธรรมธรรมะเป็นปรมัตถธรรมหรือเปล่าคะ
1: เป็นค่ะ
0: เป็นแค่นี้ค่ะคือพอเราได้ยินคำว่าธรรมะไม่ได้แยกจากปรมัตถธรรมแต่อธิบายขยายธรรมะให้รู้ว่าใครเปลี่ยนแปลงลักษณะนั้นไม่ได้ลึกซึ้งไหมคะ
1: ลึกซึ้งค่ะ
0: เป็นอภิธรรมะได้ยินบ่อยใช่ไหมคะสวดพระอภิธรรมสวดว่าไงคะกุศลธรรมาอกุศลธรรมาอภยากตาธรรมาได้ยินทุกงานศพแต่ไม่รู้เรื่องเพราะฉะนั้นก็คือว่าได้ยินและพูดคำที่ไม่รู้จักจะมีประโยชน์ไหมต้องเป็นผู้ตรงอย่างยิ่งค่ะเพราะฉะนั้นแทนที่จะพูดคำที่ไม่รู้จักฟังคำที่ไม่รู้จักก็เข้าใจคำนั้นเสียเพื่อที่จะได้รู้ว่าแต่ละคำเนี่ยหมายความถึงอะไรเพราะฉะนั้นมีธรรมะและมีกุศลธรรมะธรรมะทั้งหลายที่เป็นกุศลกุศลคือดีงามนะคะยังไม่ไปพูดอีกคำว่าบาปละเอาแค่ดีงามในภาษาไทยเนี่ยนะคะกุศลก็เป็นธรรมะที่ดีงามมีหลายอย่างไหมคะ
1: หลาย
0: มีอย่างเดียว
1: หลายอย่าง
0: หลายอย่างนะลองยกตัวอย่างสักหน่อยสิคะ
1: กุศล
0: ค่ะเนี่ยค่ะคือการศึกษาธรรมะเพื่อเข้าใจและเป็นอย่างนี้นะคะคือว่าไม่ใช่เพราะเราอยากจะไปรู้คำเยอะๆแต่ละคำเนี่ยเป็นสิ่งที่เราไม่เคยเข้าใจมาก่อนเลยและเข้าใจลึกลงไปอีกเรื่อยๆจนกระทั่งสามารถประจักษ์แจ้งว่าเห็นเกิดดับไม่ใช่เราจะไม่มีการปฏิเสธคำนี้เลยเมื่อประจักษ์แจ้งแต่กว่าจะถึงวันนั้นนะคะปัญญาค่อยๆเจริญขึ้นปัญญาคือความเห็นถูกความเข้าใจถูกดีงามไหมปัญญาก็เป็นกุศลแต่กุศลมีเยอะเพราะฉะนั้นกุศลที่ประกอบด้วยปัญญา หมายความว่ากุศลนั้นมีความเห็นถูกร่วมด้วยอย่างเวลาเราให้ทานเนี่ยไม่ใช่ซื้อนะคะไม่ใช่ว่าให้เท่านี้แล้วเราจะได้รับเท่านั้นแต่ให้คือให้สละสิ่งนั้นเพื่อประโยชน์สุขแก่คนอื่นไม่ได้หวังอะไรตอบแทนเลยทั้งสิ้นท่านกล่าวว่าแม้แต่เพียงการจะคบเป็นเพื่อนก็ไม่ได้หวังว่าจะไปด้วยกันเพื่อเขาจะได้เป็นเพื่อนเราไปอย่างนั้นไม่ใช่นะคะ ให้คือให้นั่นคือกุศลสละความเห็นแก่ตัวเพื่อประโยชน์สุขแก่คนอื่นดีไหมคะ
1: ดีค่ะ
0: อะโลภะไม่ติดข้องเห็นไหมคะโลภะคือสภาพธรรมะที่ติดข้องอยากได้ต้องการไม่มีวันจบตั้งแต่เช้ามาอยู่กับโลภะตลอดวันไม่รู้ตัวเลยถ้าไม่ได้ฟังธรรมะใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นโลภะไม่ดีแต่เจตสิกอีกหนึ่งนะคะตรงกันข้ามเลยอะโลภะให้สิ่งที่ไม่ติดข้องใช่ไหมถ้าติดข้องให้หรือเปล่า
1: ไม่
0: ให้เพราะฉะนั้นเวลาที่อะโลภะเจตสิกเกิดนะคะไม่ใช่เราสามารถที่จะสละสิ่งนั้นให้คนอื่นเพื่อประโยชน์ของเขาดีไหมคะ
1: ดี
0: แต่ไม่รู้ว่าไม่ใช่เราไม่ประกอบด้วยปัญญาแต่เมื่อไรที่รู้ว่าขณะนั้นไม่ใช่เราค่ะเป็นสภาพธรรมะที่สามารถที่จะให้คนอื่นได้ขณะนั้นรู้ว่าไม่ใช่เราก็คือปัญญาเพราะฉะนั้นกุศลมีกุศลที่ไม่ประกอบด้วยปัญญาและกุศลที่ประกอบด้วยปัญญาฟังธรรมะเป็นกุศลหรือเปล่าคะ
1: เป็น
0: ประกอบด้วยปัญญาหรือเปล่าคะ
1: ประกอบ
0: เมื่อไร
1: เมื่อเข้าใจ
0: เมื่อเข้าใจตอนที่ไม่เข้าใจประกอบด้วยปัญญาไหมคะ
1: ไม่ค่ะ
0: ค่ะก็เป็นธรรมดาคือทุกขณะเปิดเผยนะคะเริ่มเปิดเผยชีวิตของเราซึ่งไม่เคยปรากฏเลยว่าคืออะไรออกเป็นแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งซึ่งเกิดดับจริงๆ
3: สนทนาธรรมที่โรงเรียนสอนดนตรีสุรนาวันที่24พฤศจิกายนพุทธศักราช2560
4: ขออนุญาตเริ่มสนทนาด้วยที่ว่าเคยได้สนทนากันแล้วก็คิดกับตัวเองอยู่ว่าเพราะไม่รู้เนี่ยไม่รู้อะไรในความรู้สึกก็คุยกับคนทั่วไปแล้วก็คุยกับตัวเองอยู่เหมือนกันก็ว่าเอ๊ะเราก็รู้แต่ว่าไอ้ที่เรารู้เนี่ยคืออะไรแล้วไม่รู้อะไรกราบเรียนท่านอาจารย์ครับ
0: ไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามที่อยู่ตรงนี้หมายความว่าได้เคยสะสมการเห็นประโยชน์ของการที่จะได้เข้าใจพระธรรมนะคะซึ่งเป็นสิ่งที่ยากแสนยากและนับวันก็จะยิ่งยากเพราะเหตุว่าความลึกซึ้งของพระธรรมนะคะประมาณไม่ได้ไม่ว่าจะฟังกี่ปีก็ตามแต่นะคะศึกษามาแล้ว60ปีหรือเท่าไหร่ก็ตามแต่ก็ยังคงจะต้องรู้ว่านะคะกว่าจะได้รู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ต่อเมื่อปัญญาเนี่ยค่อยๆเข้าใจเพิ่มขึ้นซึ่งเห็นได้เลยค่ะไม่กี่คำไม่มีทางที่จะเข้าใจพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เพราะเหตุว่าทรงตรัสรู้สิ่งซึ่งมีแต่คนอื่นไม่รู้มีตลอดเวลาด้วยเพราะฉะนั้นอย่างที่คนทรงเกียรติว่านะคะรู้นะรู้อะไรเห็นไหมคะและก็ทำไมถึงจะกลายเป็นไม่รู้ไปได้ในเมื่อก็รู้อยู่ใครๆก็รู้แต่บอกว่าเพราะไม่รู้ค่ะก็เป็นการสนทนานะคะคุณทรงเกียรติรู้อะไร
4: รู้ว่าตัวเองก็ทำงานสอนดนตรีให้กับเด็กๆสอนอะไรอย่างเงี้ยครับ
0: รู้ว่าตัวเองทำงานแล้วก็สอนดนตรีนะคะตัวเองน่ะคืออะไรเห็นไหมคะคือทุกคำที่พูดเนี่ยตั้งแต่เกิดจนตายไม่ได้รู้อะไรเลยทั้งสิ้นค่ะอยู่ในความมืดสักคำก็ไม่รู้รู้ว่าตัวเองเนี่ยตัวเองอยู่ไหน ถ้าตอบก็บอกนั่งอยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะแต่ตรงนี้เนี่ยไหนเป็นตัว
4: ถ้าก่อนหน้านี้ที่ไม่ได้ศึกษาพระธรรมไม่ได้ฟังธรรมก็ตอบตรงๆว่านั่งอย่างเนี้ยตัวเองอยู่ตรงนี้นะครับ
0: แล้วตอนนี้ตอบได้ใช่ไหมคะว่ามีตัวหรือเปล่า
4: ถ้าถึงตอนนี้ก็เข้าใจแล้วว่าไม่มีตัวเอง
0: ค่ะเพราะฉะนั้นเพราะไม่รู้กับเพราะรู้นี่ก็ต่างกันมากถ้าเพราะไม่รู้ก็คือว่าไม่มีใครสามารถที่จะรู้ความจริงได้เลยเกิดมาก็เป็นตัวสุขทุกข์จนตายหมดเลยตัวอยู่ไหนก็ไม่รู้ทุกชาติเท่ากับเกิดมาเนี่ยแล้วก็หมดไปนะคะแต่ก่อนจะหมดก็สุขไปทุกไปสำคัญว่าเรื่องนั้นเป็นอย่างนี้เรื่องนี้เป็นอย่างนั้นสำคัญมากความจริงแล้วก็หมดไปแล้วก็ไม่กลับมาอีกด้วย นี่ก็แสดงเห็นว่าเราไม่ได้คิดอย่างนี้เพราะว่าเราเกิดมาเนี่ยมีความยึดมั่นในความเป็นเราเพราะฉะนั้นก็ทุกอย่างเนี่ยเพื่อเราทำทุกอย่างนะคะเพราะฉะนั้นทุกเพราะมีเราแล้วก็สุขก็เพราะมีเราทุกอย่างก็เป็นเราหมดแล้วอยู่ไหนก่อนเกิดนะเราอยู่ไหนและจากโลกนี้ไปแล้วเราอยู่ไหนเพราะฉะนั้นระหว่างที่ยังมีชีวิตอยู่แต่ละวันอย่างบางคนนะคะก็คิดว่าถ้าเห็นสิ่งนั้นสิ่งนี้แล้วก็จะต้องมีความสุขอุตส่าห์เดินทางไกลแสนไกลไปโน่นมานี่ดูนี่ดูนั่นนะคะคิดว่ามีความสุขแล้วลืมมีประโยชน์ไหมลืมจริงๆถ้าไม่คิดไม่มีทางเลยค่ะไม่เหลือด้วยไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนเห็นอะไรก็ตามเพียงแค่ไม่คิดก็ไม่มีแล้วคิดเมื่อไหร่จึงมีเพราะฉะนั้นก็แสดงเห็นว่าที่เป็นเราเนี่ยเพราะไม่รู้นะคะว่าแท้ที่จริงแล้วก็ถ้าไม่มีสิ่งที่มีจริงๆซึ่งไม่มีใครสามารถที่จะทำให้เกิดขึ้นได้เลยบังคับบัญชาให้เป็นไปอย่างที่ต้องการก็ไม่ได้นั่นแหละหรือเป็นเราใช่ไหมคะอย่างคุณทรงเกียรติเนี่ยเลือกที่เกิดหรือเปล่าเราทุกคนเนี่ยเกิดมาแล้วเนี่ยใครเลือกมาเกิดไม่มีเลยใช่ไหมคะเกิดกับพ่อแม่นี้วงศาคณาญาตินี้ก็เปล่านะคะเลือกไม่ได้เลยเกิดแล้วอะใช่ไหมคะและอะไรล่ะที่เกิดยังไม่ใช่เรานะคะตอนเกิดมาใหม่ๆเนี่ยจะเป็นเราได้ยังไงยังแค่เกิดมาเพียงแค่รู้ตัวว่าเกิดมาเท่านั้นเองพฤติกรรมอะไรต่างๆยังไม่เป็นเราอย่างเด็กเล็กๆเนี่ยเขาจะรู้ไหมคะลืมตาขึ้นมาในโลกเขาคิดหรือเปล่าว่านี่เป็นเราเขาก็ไม่รู้อะไรเลยทั้งสิ้นเห็นก็ไม่รู้ได้ยินเสียงอะไรก็ไม่รู้แต่ค่อยๆรู้นะคะโดยการที่เพราะสิ่งนั้นปรากฏบ่อยๆจนกระทั่งชินจนกระทั่งสามารถที่จะจำได้ก็มีความรู้ว่าเป็นใครในขณะเดียวกันที่กำลังรู้อย่างนั้นก็เป็นเรามาตั้งแต่เกิดที่ค่อยๆเห็นค่อยๆชินค่อยๆจำค่อยๆฝังความเป็นเราจนกระทั่งตลอดมาไม่ว่าจะโตสอบได้สอบตกเรียนเก่งเรียนไม่เก่งเป็นไข้ร้ายแรงหรือว่าออกจากโรงพยาบาลก็เราไปหมดเลยแต่ความจริงไม่มีอะไรสักอย่างเดียวที่เป็นใครที่จะทำอะไรได้นอกจากเกิดเป็นธรรมะมีจริงๆสิ่งที่มีจริงนะคะเกิดจริงๆมีจริงๆนั่นแหละมีจริงชั่วขณะที่เกิดแล้วหมดไม่ว่าอะไรทั้งนั้นเพราะฉะนั้นถ้าเราค่อยๆ คิดนะคะค่อยๆพิจารณาเพราะว่าการที่เราจะรู้จริงๆเนี่ยยากเยอะแยะไปหมดแล้วจะรู้จริงๆได้ยังไงใช่ไหมคะแต่ละวันเนี่ยก็ต้องรู้ทีละนิดทีละหน่อยค่อยๆไตร่ตรองจนกระทั่งเป็นความมั่นคงว่าคำที่เราได้ฟังเนี่ยถูกต้องแต่เรายังไม่สามารถที่จะละทิ้งความเป็นตัวตนและความเป็นเราได้โดยเพียงขั้นการฟังแต่ขั้นการฟังเนี่ยถูกต้องเลยเห็นเนี่ยไม่ใช่ได้ยินละขณะที่เห็นเกิดเห็นมีปัจจัยทำให้เกิดขึ้นใครไปทำเห็นให้เกิดก็ไม่ได้ถ้าไม่มีตาสักอย่างจะมีสิ่งที่กระทบตาได้ไหมจะมีการเห็นสิ่งที่กำลังปรากฏได้ไหมก็ไม่ได้ถ้าเสียงไม่เกิดกระทบหูจะได้ยินเสียงนั้นไหมก็ไม่มีเพราะฉะนั้นทั้งวันก็คือเห็นบังคับบัญชาไม่ได้นะคะได้ยินก็บังคับบัญชาไม่ได้ได้กลิ่นล่ะลองอยากได้กลิ่นเดี๋ยวนี้สิคะไม่มีทางจนกว่าไม่อยากแต่ว่ากลิ่นก็กระทบจมูกปรากฏได้ว่ามีกลิ่นเพราะฉะนั้นทุกอย่างเนี่ยถ้าพิจารณาจริงๆแล้วนะคะก็คือว่าเกิดแน่นอนจึงได้ปรากฏถ้าไม่เกิดไม่มีไม่สามารถจะปรากฏได้ไม่ว่าอะไรทั้งนั้นที่กำลังปรากฏขณะนี้นะคะต้องเกิดแต่ว่าไม่มีใครไปทำให้เกิดสักอย่างเดียวนะคะแต่มีปัจจัยเฉพาะที่จะทำให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นแต่ละหนึ่งที่อยู่ตรงนี้เนี่ยนะคะไม่เหมือนกันเลยไม่มีทางที่จะเหมือนกันด้วยได้ยินเสียงเดียวกันด้วยนะคะคิดคนละอย่างเข้าใจคนละอย่างมากหรือน้อยแล้วแต่ว่ามีตั้งหลายอย่างคนหนึ่งกำลังได้ยินเสียงอีกคนหนึ่งกำลังคิดอีกคนหนึ่งกำลังเห็นเร็วมากเลยค่ะทุกอย่างนี่คือโลกที่เราใช้คำว่าโลกโลกะเนี่ยนะคะถ้าไม่มีสิ่งใดๆเลยทั้งสิ้นไม่มีต้นไม้ดอกไม้ไม่มีแม่น้ำลำคลองไม่มีคน จะมีโรคไหมก็ไม่มีแต่เราลืมค่ะว่าที่ไม่มีอะไรเลยเนี่ยไม่มีจริงๆนะคะแต่พอมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดเกิดขึ้นปรากฏเมื่อนั้นแหละจึงเป็นโรคแต่ที่นี้สิ่งที่ปรากฏเนี่ยค่ะมีสองอย่างอย่างหนึ่งไม่สามารถที่จะรู้อะไรได้เลยภูเขาต้นไม้เนี่ยนะคะทะเลท้องฟ้าต้นข้าวต้นหญ้าโต๊ะเก้าอี้ไปกระทบไปสัมผัสไม่รู้พูดด้วยก็ยังไม่รู้เลยใช่ไหมคะไม่มีทางที่จะรู้ได้เลยแต่ว่านะคะถ้าไม่มีธรรมะสิ่งที่มีจริงอีกอย่างหนึ่งซึ่งทันทีที่เกิดเนี่ยต้องรู้ไม่รู้ไม่ได้บังคับให้ไม่รู้ก็ไม่ได้สภาพรู้นั้นมีจริงๆแล้วแต่ว่าขณะนั้นรู้อะไรถ้าได้ยินเสียงรู้เสียงใช่ไหมบังคับไม่ให้รู้เสียงนั้นได้ไหมบังคับไม่ให้คิดถึงเสียงที่รู้ได้ไหมก็ไม่ได้เนี่ยค่ะทั้งหมดเนี่ยเป็นไปอย่างรวดเร็วมากนะคะเกิดดับสืบต่อพร้อมกันมากมายหลายอย่างจึงปรากฏเป็นโลกซึ่งเต็มไปด้วยทุกสิ่งทุกอย่างเพราะฉะนั้นตอนนี้รู้แล้วใช่ไหมคะรู้อะไรและไม่รู้อะไร
4: รู้สิ่งที่มีจริงคืออะไรแล้วก็ตอนนี้ตอบตัวได้ว่าส่วนมากจะรู้ในสิ่งที่ไม่มีจริง
0: ค่ะเพราะฉะนั้นสิ่งที่มีจริงใครปฏิเสธไม่ได้ว่ามีแต่ว่าเพราะไม่รู้จึงเข้าใจว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดอย่างดอกไม้หนึ่งดอกเนี่ยค่ะมีสี
4: ครับ
0: มีแข็งหรืออ่อน
4: ครับ
0: มีกลิ่นบางชนิดก็รับประทานได้ก็มีรสด้วยใช่ไหมคะแค่หนึ่งดอกมีตั้งหลายอย่างสีก็มีกลิ่นก็มีรสก็มีและเรารวมเรียกกันว่าเป็นดอกไม้แต่ถ้าแยกออกนะละเอียดยิบก็คือสิ่งที่มีจริงแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งพอมารวมกันขึ้นก็ยึดมั่นว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเหมือนเราไหมเนี่ยที่นั่งอยู่ตรงนี้มีเห็นยึดมั่นว่าเป็นเราเห็นมีได้ยินชั่วขณะที่ได้ยินถ้าไม่มีอย่างอื่นเลยก็มีได้ยินแค่ได้ยินจะเป็นเราเหรอใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเวลากลิ่นปรากฏสภาพที่กำลังรู้กลิ่นเนี่ยมีแต่ก่อนนี่เป็นเราได้กลิ่นแต่พอรู้ว่าได้กลิ่นมีใช่ไหมคะแล้วได้กลิ่นก็หมดไปและใครก็ไปทำให้ได้กลิ่นเกิดไม่ได้เกิดแล้วก็ดับไปนี่หรือเราค่อยๆเข้าใจสิ่งที่มีแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งว่าแท้ที่จริงก็คือเป็นสิ่งที่มีจริงใครก็เปลี่ยนลักษณะนั้นไม่ได้ต้องเป็นอย่างนั้นนะคะแค่มีปัจจัยเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเท่านั้นเองนี่คือโลกทั้งหมดไม่ว่าขณะไหนของโลกถ้าเข้าใจก็คือขณะนั้นมีสิ่งที่เกิดแล้วก็ดับโดยที่ว่าไม่ปรากฏการเกิดดับแล้วก็รวมกันนะคะทำให้ยึดถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดตามรูปร่างสันฐานของสีสันวรรณะที่ปรากฏทางตาถ้าเป็นเสียงก็มีเสียงสูงเสียงต่ำประเดี๋ยวก็มีเสียงเพลงแหละตอนบ่ายๆนี่ก็เพราะเลยเสียงเพลงเพราะๆนะคะเดี๋ยวนี้มีไหมเห็นไหมคะยังไม่มีมีเมื่อไหร่
4: มีเมื่อเกิดขึ้น
0: ใครทำให้มีเห็นไหมคะต้องละเอียดใครทำให้มีหรือเปล่าใครก็ทำไม่ได้ถ้าไม่มีปัจจัยให้เกิดเสียงมีเปียโนอยู่ที่ตรงนี้นะคะไหนเสียงใครทำ ไม่มีสักเสียงใช่ไหมคะ แต่แล้วก็มีเสียงเพราะมีการกระทบกันแล้วมันกระทบกันเองได้ไหมก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นโลกทั้งหมดเนี่ยค่ะก็เกิดขึ้นเมื่อถึงเวลาที่มีปัจจัยที่จะทำให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปนะคะแล้วก็ลืมมีใครไม่ลืมบ้างค่ะอยู่ตรงนี้เนี่ยลืมอย่างอื่นหมดเลยใช่ไหมคะ
4: ใช่ครับ
0: ถ้าอยู่ตรงอื่นก็ลืมตรงนี้หมดเลยเพราะฉะนั้นก็แค่มีเพื่อลืมโดยเฉพาะทุกชาติชาติก่อนลืมหมดเลยค่ะชาตินี้จำเดี๋ยวนี้ได้เมื่อวานนี้ทำอะไรบ้างคะเยอะเลยใช่ไหมคะจำได้ก็มีจำไม่ได้ก็มีก็แล้วแต่แต่ไม่มีเหลือค่ะเพียงแต่แค่จำเพราะสภาพจำเนี่ยจำตลอดไม่เคยหยุดนะคะใครจะคิดว่าไม่จำก็ไม่ใช่นะคะเพราะเหตุว่าเป็นธรรมะที่มีจริงถ้าขาดจำไปสักขณะเดียวขณะต่อไปจะมีได้ไหมเพราะว่าสืบต่อกันอยู่เรื่อยๆแม้แต่ความจำโดยเหตุนี้ต้องเข้าใจนะคะว่าสิ่งที่มีจริงเนี่ยมีจริงๆแน่ๆแต่ แต่เพราะไม่รู้จึงเข้าใจผิดว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเป็นสิ่งที่ไม่มีชีวิตนะคะหรือเป็นสิ่งที่รู้เพราะฉะนั้นก็ธาตุที่กายของเราเนี่ยที่ว่าเป็นเราทั้งตัวเนี่ยถ้าไม่มีธาตุรู้เกิดขึ้นเนี่ยจะเป็นเราได้ไหมก็ไม่ได้ก็แค่ก้อนเนื้อใช่ไหมคะแต่เพราะว่ามีธาตุรู้เพราะฉะนั้นธาตุรู้เนี่ยจะเป็นก้อนเนื้อไม่ได้ใช่ไหมคะตัวจมูกก็ไม่ได้กลิ่นตัวหูก็ไม่ได้ได้ยินตัวตาก็ไม่ได้เห็นแต่ว่ามีธาตุรู้เกิดขึ้นโดยเราไม่เคยคิดเลยว่าที่เกิดมาเนี่ยเป็นธาตุรู้เพราะฉะนั้นจะว่ารู้จักเลยไม่รู้จักอะไรสักอย่างเพราะว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงธาตุแต่ละอย่างเนี่ยโดยละเอียดอย่างยิ่งเพื่ออะไรคะให้รู้ความจริงเพราะว่าพระองค์ทรงตรัสรู้ความจริงถึงที่สุดและก็มีพระมหากรุณานะคะสำหรับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยจะใช้คำว่าด้วยพระมหากรุณาตลอดเพราะว่าสัตว์โลกไม่รู้มีใครที่จะรู้บ้างไหมคะถ้าไม่ได้ฟังพระธรรมแต่เมื่อได้ฟังแล้วด้วยพระมหากรุณาที่ทรงแสดงทุกคำให้ได้ฟังให้ได้ไตร่ตรองให้ได้พิจารณานะคะค่อยๆมีสัตว์โลกที่เข้าใจขึ้นเข้าใจขึ้นจนกระทั่งสามารถรู้ในความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้พระเชนก็แสดงให้เห็นว่าไม่ใช่ทุกคนนะคะจะไปบอกใครให้มาสนใจก็เสียเวลาทำให้เขาลำคาญด้วยนะคะแต่เป็นตัวอย่างได้เพราะเหตุว่าถ้าเราฟังคนอื่นก็พลอยได้ยินใช่ไหมคะพลอยได้ยินบ่อยๆเขาพลอยจำเรื่องราวค่อยๆ คิดค่อยๆไตร่ตรองจนกระทั่งเป็นความเข้าใจโดยไม่ต้องไปบอกโดยไม่ต้องไปเตือนโดยไม่ต้องไปขอร้องเพราะว่าไม่มีประโยชน์ถ้าเขาไม่ได้สะสมมาแต่ถ้าเขาสะสมมานะไม่รู้อยู่ที่ไหนคะเปิดวิทยุขึ้นมาได้ยินทันทีเลยค่ะใครทำได้สิ่งใดสิ่งหนึ่งก็ตามนะคะที่เกิดสิ่งนั้นต้องมีเหตุปัจจัยที่พระองค์ทรงแสดงไว้ละเอียดมากนะคะแค่ฟังแค่นี้ยากแต่พอไปถึงปัจจัยที่ทำให้เกิดจะยิ่งยากไหมว่าหนึ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมีกี่ปัจจัยธรรมะอะไรที่อาศัยกันและกันปรุงแต่งทำให้สภาพธรรมะนั้นเกิดขึ้นไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาว่าใครจะไปทำแต่ตัวธรรมะนั่นเองนะคะสภาพธรรมะที่มีจริงเนี่ยแต่ละอย่างเนี่ยอาศัยกันปรุงแต่งทำให้เกิดขึ้นเป็นเดี๋ยวนี้ค่ะไม่ว่าอะไรก็คือเป็นเดี๋ยวนี้เห็นเดี๋ยวนี้ก็ต้องมีปัจจัยไม่มีตาก็ไม่เห็นละไม่มีหูก็ไม่ได้ยินละไม่มีกายก็มาตรงนี้ก็ไม่ได้ ใช่ไหมคะก็เป็นเรื่องธรรมดาเพราะฉะนั้นธรรมะเนี่ยคือธรรมดาซึ่งมาจากคำว่าตาธรรมตาความเป็นไปของธรรมะสิ่งที่มีจริงเปลี่ยนไม่ได้และเราก็พูดบ่อยนะฮะเป็นธรรมดาเป็นธรรมดาแต่ความเข้าใจของเราแค่ไหนถ้าเราสามารถเข้าใจลึกซึ้งได้เขาโกรธเนี่ยเป็นธรรมดาหรือเปล่าเป็นธรรมดาที่เป็นอย่างนั้นน่ะจะให้เป็นอย่างอื่นได้ยังไงเมื่อเป็นแล้วอ่ะก็ต้องเป็นธรรมดาจะให้เป็นอย่างอื่นไม่ได้เพราะฉะนั้นการที่เรามีโอกาสได้ฟังธรรมะเนี่ยนะคะก็คือว่าได้เริ่มรู้ความจริงซึ่งไม่มีใครบอกได้เลยค่ะเกิดแล้วก็ตายไปโดยที่ว่าถ้าไม่มีการได้ฟังได้คิดได้ไตร่ตรองรู้ว่านี่เป็นประโยชน์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดใช่ไหมเป็นทรัพย์ที่ประเสริฐที่สุดเพราะจากการที่ไม่เคยรู้เลยเนี่ยก็ได้รู้ความจริงอะอยู่ในโลกนี้ไม่นานมีใครบ้างคะที่จะอยู่นานจะอยู่นานสักเท่าไหร่คะคำฟ้าเนี่ยไม่มีทางเป็นไปได้เลยใช่ไหมคะแต่ละชีวิตนี่ค่ะจะต้องจากโลกนี้ไปแต่จะจากไปแบบไหนด้วยความไม่รู้เหมือนเดิมแล้วก็เกิดอีกแล้วก็ไม่รู้อีกเกิดอีกก็ไม่รู้อีกหรือว่าได้รู้ความจริงว่าแท้ที่จริงเนี่ยคืออะไรทำไมเราต้องไปโรงเรียนนะคะเพราะต้องรู้ใช่ไหมคะสิ่งที่เราไม่รู้แล้วนี่เป็นโลกเนี่ยโรงเรียนนี่ใหญ่ไหม
4: ใหญ่มากครับ
0: ตรงไหนก็เป็นโลกหมดใช่ไหมคะที่จะต้องศึกษาให้เข้าใจไม่แคล้วจากโลกสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่มีสิ่งนั้นก็เป็นโลกเพราะฉะนั้นเราศึกษาให้รู้ความจริงซึ่งจะทำให้เห็นประโยชน์สูงสุดค่ะว่าความไม่รู้เนี่ยนำมาซึ่งอะไรบ้างนำมาซึ่งความติดข้องแน่ๆเลย ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นมีใครบ้างคะที่เห็นดอกไม้แล้วไม่ชอบเห็นโน้นแล้วไม่ชอบเห็นนี่แล้วไม่ชอบอยากไปดูกันได้ซ้ำไปเห็นตัวอยากไหมเดี๋ยวนี้ก็มีแต่ยังไม่พอยังอยากอีกที่โน้นที่นี่ที่นั่นใช่ไหมคะพอไหมคะไม่พอไม่มีทางพอเลยเพราะไม่รู้ด้วยเหตุนี้ค่ะเราจะเห็นได้ว่าแต่ละชีวิตที่เกิดขึ้นเป็นไปเนี่ยนะคะมีความไม่รู้จึงเต็มไปด้วยความอยากแล้วก็ถ้าไม่ได้สิ่งที่เราอยากล่ะเดือดร้อนไหมคะ
4: เดือดร้อนครับ
0: นั่นแหละค่ะรู้ตัวไหมว่าไม่มีใครทำให้เลยไม่มีใครทำให้ใครเป็นทุกข์ได้เลยทั้งสิ้นแต่ธรรมะที่เป็นเหตุทำให้เกิดธรรมะที่เป็นผลเพราะฉะนั้นตั้งแต่เกิดมาก็เป็นธรรมะหมดเลยมากมายประมาณไม่ได้เลยนะคะแล้วไม่กลับมาอีกเลยสักหนึ่งไม่ว่าอะไรก็ตามที่เกิดแล้วดับคำว่าดับคือไม่กลับมาอีกเลยหาอีกไม่ได้เลยเมื่อวานนี้คือเมื่อวานนี้ไม่ใช่วันนี้เห็นเมื่อวานนี้ก็ต้องเป็นเห็นเมื่อวานนี้เห็นเมื่อเช้านี้ก็ต้องเห็นเมื่อเช้านี้ไม่ใช่เห็นเดี๋ยวนี้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้กับเมื่อกี้นี้ก็ต่างกันแล้ว ถ้าสามารถที่จะเข้าใจว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยค่ะไม่เที่ยงเที่ยงคือมั่นคงจีรังยั่งยืนนะคะแต่ไม่เที่ยงหมายความไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดเลยซึ่งสามารถที่จะดำรงยั่งยืนอยู่ได้พิสูจน์ได้เลยค่ะไม่ว่าอะไรตอนเป็นเด็กชอบอาหารอย่างหนึ่งพอโตขึ้นเปลี่ยนละบางทีนะคะอาหารที่ชอบเนี่ยรับประทานบ่อยๆก็เบื่อละเป็นไปได้ยังไงคะก็ไหนว่าชอบยังเบื่อเพราะฉะนั้นไม่มีอะไรเลยที่ยั่งยืนค่ะถ้าคิดอย่างนี้นะคะต้องเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาแล้วจะเป็นอย่างนี้ตลอดไปในสังสารวัฏถ้ารู้ว่าไม่ใช่เราแต่เป็นสิ่งซึ่งต้องเป็นอย่างนั้นเองธาตุรู้ต้องเกิดขึ้นรู้ยับยั้งไม่ได้ธาตุที่ไม่รู้ก็เกิดขึ้นตามสมุฏฐานเหตุปัจจัยที่จะให้เกิดขึ้นยับยั้งไม่ได้ด้วยก็เป็นธรรมะคือสิ่งที่มีจริงทั้งหมดแต่ละอย่างเสมอกันหมดนกเห็นไหมคะ
4: เห็นครับ
0: และมนุษย์เห็นไหมคนเห็นไหมผู้หญิงเห็นไหมผู้ชายเห็นไหมเด็กเห็นไหมผู้ใหญ่เห็นไหมเห็นก็คือเห็นเกิดแล้วดับแล้วแล้วยังไงอะคะก็เป็นธรรมะสิ่งที่มีจริงแค่เป็นสิ่งที่มีจริงที่เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปถ้าเข้าใจอย่างนี้นะคะจะเป็นคนดีขึ้นไหมทำชั่วทำไมกันถ้ารู้จริงๆว่าชั่วเป็นเหตุให้นำมาซึ่งทุกข์มากมายเริ่มตั้งแต่ทันทีที่ชั่วเกิดใจเป็นทุกข์ยังไม่ทันออกไปภายนอกเลยค่ะแค่ใจน่ะเป็นทุกข์แล้วนั่งเฉยๆอย่างเงี้ยมีนะคะคนที่เป็นทุกข์เพราะไม่รู้ใช่ไหมคะ
4: ใช่ครับ
0: และก็อาจจะมีคนที่เป็นสุขใช่ไหมคะแล้วก็คิดไปต่างๆนานาก็แค่คิดไม่ได้เป็นอย่างที่คิดเลยต้องเป็นอย่างที่จะต้องเป็นเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นสิ่งซึ่งทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะพ้นทุกข์ได้แม้ในชีวิตนี้นะคะที่จะไม่ทุกข์อย่างคนที่ไม่รู้มากๆเนี่ยค่ะเขาเป็นทุกข์มากเลยแต่คนที่รู้ก็รู้ว่าเป็นธรรมดาสิ่งนั้นมีการเกิดขึ้นแน่ๆเพราะปรากฏว่ามีก็ต้องเกิดเกิดแล้วก็ต้องหมดไปจะยั่งยืนได้ยังไงเพราะฉะนั้นก็จะทำให้ความติดข้องเนี่ยค่อยๆละคลายนะคะแต่ว่ากว่าจะหมดไม่มีทางที่จะรวดเร็วอย่างที่เขาคิดกันว่าไปสำนักปฏิบัตินะคะปฏิบัติสัก10วัน20วันแล้วก็หมดกิเลสรู้แจ้งอริยสัจธรรมพูดได้ยังไงเพราะไม่รู
4: ้
0: เพราะฉะนั้นความไม่รู้เนี่ยค่ะปิดบังแล้วก็นำไปในทางที่ผิดทุกอย่างที่ไม่ดีทั้งหมดมาจากความไม่รู้แต่ธรรมะที่เป็นความรู้คือปัญญาความเห็นถูกความเข้าใจถูกก็มีนะคะแต่เกิดเองไม่ได้ถ้าไม่เคยได้ยินได้ฟังเลยเนี่ยไม่ใช่ผู้ที่อบรมมาที่จะถึงความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือพระปัจเจกพุทธเจ้าไม่มีทางก็ต้องเป็นสาวกคือต้องฟังแน่ๆค่ะไม่ฟังแล้วคิดเองก็ผิด
4: สิ่งที่มีอยู่จริงก็คือการเห็นการได้ยินการลิ้มรสกระทบสัมผัสเนี่ยเรารู้ว่านี่เป็นสิ่งที่มีอยู่จริงแต่พอเราใช้ชีวิตประจำวันตอนนี้สนทนาธรรมกับท่านอาจารย์อยู่เนี่ยนะครับก็จะเห็นเป็นท่านอาจารย์จะเห็นเป็นดอกไม
0: ้เพราะฉะนั้นที่เห็นอย่างนี้จริงไหม
4: จริงครับ
0: จริงถ้าไม่เห็นจะมีไหม
4: ไม่มีครับ
0: เห็นไหมคะเพราะฉันเห็นแล้วคิดใช่ไหม
4: ใช่ครับ
0: เห็นแล้วไม่คิดได้ไหม
4: ไม่ได้ครับ
0: เพราะฉันคิดเป็นเราหรือเปล่า
4: คิดไม่ใช่เราเป็น
0: เห็นสิ่งนี้ไปคิดถึงสิ่งโน้นได้ไหม
4: เห็นสิ่งนี้ไปคิดถึงสิ่งโน้นตอนนี้ผมตอบว่าได้ครับ
0: นี่ค่ะไม่รู้เห็นไหมคะ
4: ความ
0: ละเอียดคือทันทีที่เห็นดับไปแล้วคิดถึงสิ่งที่เห็นไม่งั้นจะรู้ได้ไงว่านี่ใครนี่อะไรนี่อะไรเห็นไหมคะทันทีที่เห็นก็รู้เลยอ่ะเหมือนรู้เลยแสดงเห็นว่าจะไปคิดอื่นไม่ได้ทันทีที่เห็นอะไรปรากฏนะคะห้ามคิดไม่ได
4: ้ครับ
0: ถ้าไม่มีคิดจะไม่รู้เลยว่าสิ่งนั้นเป็นอะไรแต่ทุกคนเห็นแล้วรู้ว่าเป็นอะไรก็หมายความว่าเห็นมีจริงพอเห็นดับก็คิดถึงสิ่งที่เห็นโดยเราไม่รู้เลยไม่มีทางรู้เลยค่ะเห็นไหมคะเพียงแค่คำถามอย่างนี้ปัญญาของเรามาละที่จะรู้ว่าไม่ใช่อย่างที่เราคิด
4: ครับ
0: เพราะว่าถามว่าเห็นสิ่งนี้แล้วคิดถึงสิ่งอื่นได้ไหมถ้าตอบว่าได้นั่นคือไม่ใช่ความรู
4: ้ความรู
0: ้เป็นความไม่รู้ละเพราะเหตุว่าเห็นสิ่งใดคิดถึงสิ่งนั้นทันทีคิดถึงสิ่งอื่นไม่ได้เลยธรรมดาของธรรมะความจริงที่ต้องเป็นอย่างนี้ห้ามได้ไหม
4: ไม่ได้ครับ
0: ค่ะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าห้ามได้ไหม
4: ไม่ได้ครับ
0: ไม่มีทางเลยค่ะธรรมะต้องเป็นธรรมะเพราะฉะนั้นแต่ละคำนี่ละเอียดกว่าจะรู้ว่าไม่ใช่เราจริงๆเนี่ยต้องอาศัยการฟังแล้วก็ค่อยๆเข้าใจความเป็นธรรมะอย่างมั่นคงนะคะเพื่อละความไม่รู้และเคยยึดถือว่าเป็นเราก่อนที่ปัญญาขั้นต่อไปจะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะเหมือนทะเลมหาสมุทรลุ่มลึกตามลำดับถ้าไม่ได้ยินได้ฟังเลยเนี่ยมาบอกว่าเกิดดับเนี่ยอะไรล่ะอะไรเกิดอะไรดับหรือแม้แต่คำถามที่ว่าเห็นสิ่งนี้แล้วคิดถึงสิ่งอื่นได้ไหมเนี่ยเห็นไหมคะเหมือนได้อะใช่ไหมคะเพราะเราไม่รู้ว่าไม่ได้นั่นคือความไม่รู้แต่ถ้าความรู้ถึงได้ยินเสียงคิดถึงอย่างอื่นได้ไหม
4: ไม่ได้คร
0: ับ ไม่ได้ต้องคิดถึงเสียงจำเลยทันทีแล้วก็คิดถึงความหมายเลยเพราะเสียงแต่ละเสียงนะคะเป็นไปตามความหมายพอบอกว่าดอกไม้เนี่ยไปคิดถึงโต๊ะเหรอ ก็ไม่ใช่ ใช่ไหมคะ
4: คร
0: ับ แต่แม้แต่คำว่าดอกไม้เนี่ยจิตกี่ขณะละใช่ไหมคะแม้แต่คำว่าดอกแค่เนี้ยนะคะยังต้องมีการคิดถึงความหมายของดอกก่อนไม้เราพูดเร็วๆดอกไม้แต่หารู้ไม่ว่าจิตเนี่ยเกิดดับระหว่างนั้นเท่าไหร่เพราะฉะนั้นขณะนี้นะคะสิ่งที่ปกปิดก็คือว่าเห็นเป็นคนเห็นเป็นโต๊ะเห็นเป็นอะไรทุกอย่างธาตุรู้เกิดขึ้นรู้เท่าไหร่นับประมาณไม่ได้เลยโดยไม่มีใครรู้เลยค่ะว่าไม่มีเราแต่มีธรรมะซึ่งเป็นธาตุรู้ถ้าไม่ใช่ธาตุรู้อะไรก็ไม่ปรากฏใช่ไหมคะโต๊ะเก้าอี้เนี่ยไม่รู้เลยอะไรวางอยู่ข้างบนใช่ไหมคะแต่เมื่อเป็นธาตุรู้แล้วเกิดแล้วต้องรู้ไม่รู้ไม่ได้เพราะเป็นธาตุธรรมะสิ่งที่มีจริงอย่างหนึ่งซึ่งรู้เกิดแล้วต้องรู้ไม่รู้ไม่ได้เมื่อเกิดขึ้นรู้แล้วต้องมีสิ่งที่ถูกรู้เป็นของธรรมดาใช่ไหมคะจะรู้แล้วบอกไม่รู้อะไรไม่ได้ค่ะเมื่อมีสิ่งที่รู้ก็ต้องถูกรู้อย่างเสียงเนี่ยค่ะถูกได้ยินใช่ไหม
4: ครับ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นจิตเป็นธาตุรู้ขณะนั้นที่เสียงปรากฏหมายความธาตุรู้กำลังได้ยินเสียงไม่ใช่เราเลยค่ะเพราะฉะนั้นหาจริงๆเข้าใจจริงๆนะคะก็จะค่อยๆละคลายความติดข้องเราซึ่งใหญ่เหลือเกินสำคัญเหลือเกินโลกทั้งโลกนี่แหละคือเราสุขทุกข์ทั้งหลายก็อยู่ตรงนี้แหละนะคะจะทุจริตจะหวังอะไรมากมายก่ายกองก็เพื่อสิ่งนี้แหละก็คือว่าเพื่อสิ่งซึ่งเกิดแล้วดับแล้วไม่เหลือด้วยแล้วไม่กลับมาอีกด้วยเพราะฉะนั้นทรัพย์สมบัติไม่ว่าจะเป็นรูปสมบัติทรัพย์สมบัติหรือสมบัติใดๆทั้งสิ้นนะคะไม่เหลือชาติก่อนนี้ใครเกิดที่ไหนคะสมบัติมหาศาลรูปสวยสักเท่าไหร่ก็ตามแต่อยู่ไหนอะไม่เหลือเลยเดี๋ยวนี้ก็เป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นชาติต่อไปเนี่ยต้องมีแน่ถ้าเรารู้ว่านะคะเดี๋ยวนี้มีเพราะว่ามีปัจจัยเกิดขึ้นปัจจัยยังมีตราบใดก็ต้องเกิดตราบนั้นเพราะฉะนั้นเราคิดถึงการเกิดและการตายเป็นชาติหนึ่งแต่การเกิดดับของจิตตั้งแต่แสนโกรธกลับมาถึงเดี๋ยวนี้ นับประมาณไม่ได้แต่บอกได้ว่ากี่ชาติเพราะเกิดเป็นคนหนึ่งแล้วก็สิ้นสุดความเป็นบุคคลนั้นก็กล่าวว่าตายเกิดอีกเป็นอีกบุคคลหนึ่งสิ้นสุดลงไปก็กล่าวว่าตายเพราะฉะนั้นก็เกิดตายมานับไม่ถ้วนเพราะฉะนั้นก็เป็นชาติที่มีโอกาสได้เข้าใจความจริงนะคะมากน้อยก็แล้วแต่ว่าจะเห็นประโยชน์แล้วก็มีความสามารถที่จะรู้ว่าฟังแล้วเนี่ยค่ะคำพูดที่ได้ฟังเป็นคำของคนอื่นแต่คำนั้นน่ะทำให้เกิดความเข้าใจของตนเองมากน้อยแค่ไหนอย่างคำของพระเจ้าพระพระองค์ทรงตรัสรู้พระปัญญาเป็นของพระองค์ใช่ไหมคะพระเช่นก็ทรงแสดงธรรมะตามที่พระองค์ได้ตรัสรู้แต่คนฟังจะรู้ตามได้แค่ไหนก็เป็นแต่ละหนึ่งคน
5: กราบเท้าท่านอาจารย์สุจินต์ที่เคารพเหตุปัจจัยผมสงสัยที่สุดเลยคำนี้และผมก็ได้รับความกระจ่างอย่างยิ่งด้วยมาฟังธรรมะของท่านอาจารย์ซึ่งเป็นธรรมะของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า
0: ค่ะเหตุปัจจัยที่ทำให้ได้พบคุณกฤตบุญนะคะก็ด้วยเสียงเพลงธรรมะเป็นเพลงที่เป็นประโยชน์กับมูลนิธิด้วยนะคะเพราะเหตุว่าทำให้คนเนี่ยได้เข้าใจประโยชน์ของการที่เราได้มีโอกาสที่จะได้ฟังเพลงที่เป็นธรรมะเพราะว่าส่วนใหญ่เราก็ได้ยินแต่เพลงเรื่องอื่นนะคะแต่นี่เป็นเพลงเรื่องของธรรมะจริงๆจนกระทั่งได้พบค่ะก็เป็นปัจจัยเพราะฉะนั้นปัจจัยเนี่ยมีมากเลยนะคะแต่ให้ทราบว่าปัจจัยคืออะไรแต่คนไทยเนี่ยจะชินกับคำว่าเหตุปัจจัยเพราะเราใช้ว่าเมื่อมีเหตุต้องมีผลใช่ไหมคะผลทั้งหลายย่อมมาจากเหตุเพราะฉะนั้นปัจจัยเนี่ยกว้างขวางมากค่ะหมายความว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ตามที่จะเกิดขึ้นได้นะคะไม่ใช่เกิดขึ้นมาลอยๆแต่เป็นสิ่งที่เป็นจริงมีจริงอาศัยกันและกันเกิดขึ้นถ้าไม่มีอาศัยไม่ได้ถ้าไม่มีจริงๆก็ไม่ได้แต่สิ่งที่มีจริงเนี่ยนะคะเกิดร่วมกันอาศัยกันและกันปรุงแต่งกันเป็นธรรมดาหมายความว่าใครจะมาห้ามไม่ให้สิ่งนี้เป็นปัจจัยให้สิ่งนั้นเกิดพร้อมกันก็ไม่ได้ร่วมกันก็ไม่ได้เพราะว่าเป็นธรรมดาที่สิ่งนั้นเป็นอย่างนั้นก็ต้องเป็นอย่างนั้นอย่างธาตุดินธาตุไฟธาตุน้ำธาตุลมใช่ไหมคะธาตุดินก็คือเราเรียกดินเนี่ยแต่ไม่ใช่ดินที่เราปลูกต้นไม้ดินคือไม่ว่าอะไรก็ตามที่แข็งหรืออ่อนนะคะเป็นที่รองรับเป็นที่ตั้งของธาตุอื่นนั่นคือธาตุดินที่นิ้วเราเนี่ยดินแล้วแหละค่ะรองรับธาตุอื่นนะคะแล้วก็เป็นลักษณะที่แข็งหรืออ่อนเป็นธาตุดินเมื่อมีธาตุดินนะคะมีธาตุไฟเกิดร่วมกันอาศัยกันและกันแยกกันไม่ออกเลยเย็นหรือร้อนเป็นความอบอุ่นนะคะพอดีพอเหมาะที่จะทำให้สิ่งนั้นน่ะสามารถดำรงอยู่ได้ธาตุไฟแล้วก็ธาตุน้ำเป็นสภาพธรรมะที่เกาะกลุ่มธาตุที่อยู่รวมกันธาตุลมก็สามารถที่จะเคลื่อนไหวไปได้มิฉะนั้นถ้าไม่มีธาตุลมนะคะอยู่นิ่งๆเลยค่ะทำอะไรก็ไม่ได้แต่เพราะว่าธาตุลมมีแต่ต้องอยู่ที่ธาตุดินเพราะฉะนั้นไปด้วยกันหมดทั้งสี่ธาตุแยกไม่ออกเลยเนี่ยค่ะเพราะฉะนั้นการศึกษาธรรมะถ้าเป็นคนที่ละเอียดนะคะเราก็ยิ่งค่อยๆเห็นความไม่ใช่เราเพราะไม่ใช่เราจริงๆแต่หลงเข้าใจว่าเป็นเรามาแสนโกรธกับในสังสารวัฏไม่มีทางที่จะเอาความเป็นเราออกไปได้ถ้าไม่มีความเข้าใจนะคะธรรมะแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งซึ่งเกิดดับเร็วสุดที่จะประมาณได้และก็พร้อมกันด้วยพระเช่นก็มีคำของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงพระมหากรุณาใช้คำนี้เลยค่ะพระมหากรุณาเพราะว่าตามธรรมดานะคะเรามีเมตตามีความเป็นมิตรมีความเป็นเพื่อนกับคนอื่นพร้อมที่จะเกื้อกูลใช่ไหมคะแต่พระองค์เป็นใครใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นจากพระปัญญาคุณที่ได้ทรงตรัสรู้แล้วเห็นว่าสัตว์โลกเนี่ยรู้ไม่ได้แน่เพราะว่าถูกปิดบังไม่ได้ความไม่รู้มานานแสนนานเมื่อเป็นพระโพธิสัตว์ที่บำเพ็ญเพียรเพื่อที่จะถึงความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยพระมหากรุณาเนี่ยยิ่งกว่าใครทั้งหมดนะคะเราจะมีโอกาสได้ฟังคำด้วยพระมหากรุณาเพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าเมตตาอย่างเราเมตตากันเป็นเพื่อนกันเมตตามาจากคำว่ามิตรไมตรีกันเนี่ยนะคะเราเป็นมิตรกันไ และเราก็กรุณาคนที่เขาลำบากได้เขากำลังทุกข์ยากเนี่ยกรุณาหมายความถึงความเข้าใจในความเป็นทุกข์แล้วก็พร้อมที่จะเกื้อกูลด้วยเพราะว่าเห็นคนเดือดร้อนนี่นะคะบางคนผ่านไปเลยแต่คนที่เข้าใจความทุกข์ของเขานี่คือกรุณาเห็นใจเข้าใจและก็ช่วยใช่ไหมคะตามกำลังความสามารถที่จะเป็นไปได้แต่บางคนกรุณาแต่ช่วยไม่ได้แต่ก็ยังมีกรุณาคือเห็นใจเข้าใจว่าเขากำลังลำบากอย่างนี้เขากำลังเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นเมตตาสำหรับคนเสมอกันก็ได้นะคะแล้วก็มีความเป็นมิตรพร้อมที่จะเกื้อกูลแต่กรุณาเวลาที่คนมีทุกข์เพราะฉะนั้นใครจะมีสมบัติมากมายมหาศาลก็ต้องตายและด้วยความไม่รู้เพราะฉะนั้นพระมหากรุณากับสัตว์โลกทั้งหมดซึ่งไม่รู้เมตตากรุณามุทิตาเวลาที่ใครรู้แจ้งอริยสัจธรรมเช่นท่านพระโกณฑัญญะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงอุทานโกณฑัญญะรู้แล้วเป็นประจักษ์พยานว่าที่พระองค์ได้ทรงบำเพ็ญพระบารมีทรงแสดงธรรมมีผู้ที่ได้รู้ตามได้จริงๆอุเบกขาสูงสุดนะคะสัตว์โลกก็เป็นไปตามกรรมเราก็หวังดีกับทุกคนนะคะแต่ยังไงอะคะเขาก็มีปัจจัยที่จะต้องเป็นไปตามปัจจัยนั้นๆน่ะเพราะฉะนั้นก็มีแต่ความหวังดีอย่างการที่คนทำลายพระวินัยเพราะไม่รู้ด้วยความหวังดีผู้ที่รู้ที่เข้าใจนะคะก็กล่าวเพื่อเขาจะได้ไม่ต้องรับโทษอย่างหนักที่เขาได้ทำผิดในการที่ไม่ประพฤติปฏิบัติตามพระวินัยถ้าเป็นภิกษุถึงเป็นคฤหัสถ์ก็ควรจะได้เข้าใจด้วยนะคะว่าเราจะได้พ้นโทษจากการไปส่งเสริมให้คนกระทำผิดซึ่งเป็นโทษกับเขาเท่ากับเราช่วยผลักเข้าไปลงนรกบ้างทำสิ่งที่ผิดบ้างเนี่ยค่ะก็เป็นเรื่องที่ว่านะคะเหตุกับผลแต่ทั้งหมดปัจจัยกว้างขวางเพราะเหตุทุกอย่างเป็นปัจจัยแต่สภาพธรรมะที่เป็นเหตุปัจจัยสภาพตัวเหตุแท้ๆเนี่ยมีอยู่6โลภะโทสะโมหะมีไหมคะนั่นแหละค่ะตัวเหตุใครก็ทำอะไรไม่ได้ถ้าตัวเหตุนี้ยังอยู่อะโลภะตรงกันข้ามเลยเป็นฝ่ายดีไม่ติดข้องนะคะสามารถที่จะสละได้เพื่อคนอื่นเพื่อประโยชน์สุขแก่คนอื่นเวลาที่เราช่วยใครให้ใครเนี่ยต้องการให้เขาพ้นจากทุกข์ใช่ไหมคะเพื่อประโยชน์เพื่อสุขแก่เขาแต่ความจริงเนี่ยถ้ามีปัญญาจะรู้ได้เลยขณะนั้นช่วยตัวเองให้พ้นจากทุกข์ของกิเลสพระเชนก็เป็นสิ่งซึ่งอาศัยพระธรรมนะคะที่ทำให้ทุกอย่างกระจ่างชัดเข้าใจถูกต้องนะคะอะโลภะอะโทสะไม่โกรธดีกว่าโกรธไหมคะแค่คำเดียวจากโกรธเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่ได้ถ้าเว้นไม่กล่าวคำนั้นเพียงคำเดียวเรื่องใหญ่นั้นไม่มีโทษมหาศาลนั้นก็เกิดไม่ได้เพราะฉะนั้นจะเห็นได้จริงๆค่ะว่าพระมหากรุณาจริงๆที่ทำให้ชีวิตทั้งหมดเนี่ยเป็นไปในทางที่ดีขึ้นถูกต้องละกิเลสจนกระทั่งสามารถที่จะดับกิเลสได้ด้วยปัญญาอะโมหะไม่หลงโมเมามืดมนที่ไม่รู้อะไรเลยตั้งแต่เกิดจนตายเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นปัญญาก็จะนำไปสู่ที่สุดของการดับกิเลสคือดับทุกข์ไม่มีอีกเลยเป็นไปได้แต่ไม่ใช่ว่าด้วยเรานะคะแต่เหตุปัจจัย
6: กราบเรียนท่านอาจารย์ครับคำที่บอกว่าเราทำดีกับทำไม่ดีเนี่ยจริงๆมันคือสิ่งที่เกิดแล้วก็ดับไป
0: สิ่งที่เกิดและดับมีอย่างเดียวหรือเปล่า
6: ไม
0: ่ค่ะมีกี่อย่างค่ะเยอะแยะนับประมาณไม่ได้เลยที่ดีมีไหมการช่วยเหลือคนอื่นความเป็นเพื่อนหวังดีมีไหมชีวิตจริงๆค่ะไม่ต้องไปเลือกหาที่ไหนเลยชีวิตประจำวันจริงๆเนี่ยมีไหมเคยช่วยใครไหมคะ
6: เคยครับ
0: ช่วยมีใช่ไหมคะแสดงว่าเราเห็นเขาเป็นทุกข์ใช่ไหมถ้าไม่เขาเป็นทุกข์เราจะช่วยเหรอเขาอาจจะลำบากเราเลยช่วยช่วยเขาหิ้วของยกของก็ได้การช่วยเขาล้างจานช่วยบอกทางเขาก็ได้ไปทางไหนใช่ไหมคะเขาไปไม่ถูกเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวา คยช่วยไหมคะดีไหมคะ
6: ดีครับ
0: ฆ่าสัตว์เจ็บนะสัตว์นี่เจ็บนะตีแมวเนี้ยแมวเจ็บนะคะดีไหม
6: ก็ถ้าเจ็บก็ไม่ดี
0: ทำให้เขาเจ็บดีไหมอ
6: ย่างนี้ก็ไม่ดี
0: ทำให้คนอื่นเดือดร้อนดีไหม
6: ก็ไม่ดี
0: ค่ะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ไม่ดีมีจริงๆไม่ใช่ไม่มีไม่ใช่เราไปเรียกว่าไม่ดีแต่ความคิดไม่ดีโกงเขาดีไหม
6: ไม่ดี
0: ค่ะแต่ดีมีชั่วมีต่างกันไหมคะดีกับชั่วต่างกันเกิดพร้อมกันได้ไหม
6: ไม่ได้
0: ไม่ได้เพราะฉะนั้นดีเป็นหนึ่งอย่างที่มีจริงชั่วก็เป็นอีกหนึ่งอย่างที่มีจริง
6: ครับ
0: เป็นสภาพรู้ค่ะโต๊ะไม่ดีไม่ชั่วไม่โกรธใครไม่เกลียดใครไม่ใช่สภาพรู้เพราะฉะนั้นโกรธก็รู้ว่าโกรธใครอ่ะไม่ชอบก็รู้ว่าไม่ชอบอะไรอ่ะใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นสภาพรู้มีหลากหลายมากอย่างเห็นอย่างเงี้ยรู้เลยว่าห้องนี้มีอะไรบ้างเพราะฉะนั้นที่เห็นเนี่ยเป็นธาตุชนิดหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นเห็นเอาแต่ละหนึ่งเลยนะคะมีจริงๆนะคะถ้าคนตาบอดเนี่ยเห็นไหม
6: ไม่เห็น
0: มีตาดีนอนหลับเห็นไหมคะ
6: ไม่เห็น
0: ไม่เห็นเพราะฉะนั้นถึงแม้มีตาก็ไม่พอใช่ไหมไม่ใช่ว่ามีตาแล้วเห็นทั้งวัน
6: ใช่
0: ค่ะเพราะฉะนั้นบางครั้งก็เห็นบางครั้งก็ไม่เห็นใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นที่เห็นเดี๋ยวนี้ต้องอาศัยตาใช่ไหม
6: ใช่ครับ
0: ค่ะแล้วก็ถ้าไม่มีอะไรที่มันกระทบตาได
6: ้ก็ไม่เห็น
0: ก็ไม่เห็นเพราะฉะนั้นต้องมีสิ่งที่กำลังกระทบตาไม่ต้องไปหาที่ไหนเลยค่ะเดี๋ยวนี้ที่อะไรถูกเห็นนั่นน่ะเป็นสิ่งที่กำลังกระทบตาใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นแม้แต่เห็นหนึ่งขณะก็ยังต้องอาศัยปัจจัยหลายอย่างจะเป็นเราเลยค่ะแค่เห็นเกิดแล้วก็ดับไปเห็นไม่คิดแค่เห็นไม่จำด้วย
6: เห็นไม่จำ
0: เห็นไม่จำค่ะเห็นเป็นเห็นจำเป็นจำ
6: อ๋อเห็นคือเห็น
0: เห็นไหมคะเยอะแยะไปหมดเลยธรรมะถูกไหมคะเพราะฉะนั้นสภาพที่เป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้เนี่ยใช้คำว่าจิตเคยได้ยินใช่ไหมคะ
6: จิต
0: แต่ไม่รู้ว่าจิตอยู่ที่ไหนจิตคืออะไรแต่ธรรมะชัดเจนธาตุรู้ไม่มีรูปร่างใดๆเลยทั้งสิ้นค่ะแต่เกิดขึ้นรู้ต้องรู้เกิดขึ้นไม่รู้ไม่ได้ไม่อย่างนั้นเราจะบอกว่าคนเกิดแมวเกิดนกเกิดสิ่งที่มีชีวิตทั้งหมดต้องมีจิตธาตุรู้พระเชนธรรมะก็จำแนกออกเป็นธาตุรู้มีสองอย่างอย่างหนึ่งนะคะเราใช้คำว่าจิตหมายความเป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้คือเห็นได้ยินได้กลิ่นลิ้มรสชอบรสอะไรคะ
6: รสหวาน
0: ที่ชอบเป็นจิตหรือเปล่า
6: ไม่ครับจิตแค่รับรู้
0: จิตแค่รู้หวานถูกต้องเห็นไหมคะเนี่ยค่ะจิตแค่รู้หวานแต่ขณะที่กำลังรู้หวานเนี่ยมีธรรมะอีกอย่างหนึ่งคือชอบหวานที่กำลังรู้ต้องที่กำลังรู้ด้วยนะเกิดพร้อมกันดับพร้อมกัน
6: ใช่ไหมครับ
0: เพราะฉะนั้นจิตเป็นธาตุรู้หรืออะไรก็ตามแต่ทั้งหมดนะคะจะเกิดขึ้นได้ต้องมีสิ่งที่อาศัยปรุงแต่งเป็นปัจจัยที่ใช้คำว่าเป็นปัจจัยแสดงว่าเกิดเองไม่ได้สักอย่างค่ะถ้าศึกษาแล้วจะรู้เลยว่าเห็นเนี่ยอาศัยปัจจัยคือตาและสิ่งที่กระทบตาแล้วก็ยังมีเจตสิกคือสภาพที่เกิดกับจิตคำใหม่เลยเมื่อกี้ได้ยินคำว่าจิตแต่เราบอกแล้วว่าธาตุรู้มีสองอย่างอย่างหนึ่งเป็นใหญ่เป็นประธานในการเพียงรู้แต่ชอบไม่ชอบพวกเนี่ยไม่มีรูปร่างและเป็นธาตุรู้ด้วยชอบในสิ่งที่จิตกำลังรู้อย่างหวานอย่างเงี้ยพอรสหวานเนี่ยชอบเกิดร่วมด้วยทันทีใช่ไหมคะในขณะที่รสหวานกำลังปรากฏขณะนั้นก็ชอบไม่ใช่จิตแต่เป็นเจตสิกเพราะฉะนั้นมีธรรมะอีกอย่างหนึ่งซึ่งเป็นนามธรรมนะคะเกิดพร้อมจิตดับพร้อมจิตแต่ไม่ใช่จิตอาศัยกันและกันปรุงแต่งเกิดขึ้นเมื่อกี้สงสัยเป็นธรรมะอย่างหนึ่งหายสงสัยไหมคะ
6: ยังสงสัยอยู
0: ่ยังสงสัยอยู่เห็นไหมคะถึงได้บอกว่าสงสัยอะไรบ้างแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งไปแสดงว่าความสงสัยเนี่ยเป็นเราหรือเปล่า
6: ไม่ใช่เรา
0: แล้วก็เป็นสิ่งที่มีจริงแน่นอนที่สุดคือสิ่งที่มีจริงรู้ได้ยังไงว่ามีก็มีลักษณะของสิ่งนั้นเฉพาะสิ่งนั้นเกิดขึ้นให้รู้ว่ามีใช่ไหมคะยังสงสัยมีอย่างเงี้ยจะเปลี่ยนสงสัยให้เป็นไม่สงสัยก็ไม่ได้ยังสงสัยอยู่ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นสงสัยเกิดเมื่อไหร่เป็นลักษณะที่สงสัย ดีไหม
6: สงสัยว่ามีไม่ดีเพราะไม่เข้าใจ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นเราไตร่ตรองด้วยตัวของเราเองไงคะใครก็พูดอะไรอะไรก็ฟังไว้ใช่ไหมคะแต่เราก็ต้องคิดว่ามีจริงหรือเปล่าและคำที่พูดนั้นถูกต้องไหมใช่ไหมคะอย่างสงสัยมีจริงๆเนี่ยถ้าเราแน่ใจว่ามีจริงใครมาบอกเราว่าสงสัยไม่มีเนี่ยเชื่อเขาเหรอ
6: ไม่เช
0: ื่อเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นธรรมะเนี่ยอยู่ที่ใครเปลี่ยนแปลงลักษณะของธรรมะนั้นไม่ได้แต่เห็นผิดเข้าใจผิดได้เพราะฉะนั้นเห็นผิดมีจริงๆไหมคะ
6: เห็นผิดมีจริง
0: มีจริงนะคะเป็นธรรมะหรือเปล่า
6: เป็นธรรมะ
0: ค่ะเพราะธรรมะคือสิ่งที่มีจริงแล้วมีลักษณะของเห็นผิดด้วยเห็นผิดจากความเป็นจริงเป็นเจตสิก
6: คร
0: ับ เพราะว่าจิตคิดหรือว่าจิตเห็นจิตได้ยินพวกนี้เป็นต้นนะคะแล้วก็ผิดจากความเป็นจริงสภาพที่เห็นผิดจากความเป็นจริงมีจริงๆและเห็นถูกมีไหมคะ
6: เห็นถูกก็มีครับ
0: ค่ะดีไหม
6: ดีครับ
0: เห็นไหมคะตอนนี้เรารู้ธรรมะได้ตัวของเราเองว่าเราเริ่มเข้าใจว่าเป็นธรรมะละและธรรมะก็มีจริงๆละและใครก็เปลี่ยนธรรมะไม่ได้ดีก็คือดีไม่ดีก็ไม่ดีเพราะฉะนั้นธรรมะที่ไม่ดีมีไหม
6: ที่มีดีมีครับเพราะมีจริงดีและไม่ดี
0: ใช่เห็นไหมคะคือปัญญาของเราเองเนี่ยประเสริฐที่สุดเพราะว่าใครก็เปลี่ยนไม่ได้ใครก็เอาไปไม่ได้เกิดแล้วในจิตสะสมอยู่ในจิตเพิ่มขึ้นอยู่ในจิตไฟก็ไม่ไหม้น้ำก็ไม่ท่วมขโมยก็เอาไปไม่ได้ใช่ไหมคะอยู่ในที่ปลอดภัยที่สุดคืออยู่กับจิตเลยทำให้จิตเนี่ยมีลักษณะต่างๆตามเจตสิกตอนนี้เข้าใจแล้วนะคะจิตเป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งเพราะเหตุว่าเห็นเป็นจิตแค่เห็นได้ยินก็เป็นจิตแต่ชอบไม่ชอบดีชั่วเป็นเจตสิกที่เกิดกับจิตปรุงแต่งทำให้จิตเนี่ยหลากหลายจิตที่ดีเพราะเจตสิกไม่ดีเกิดร่วมด้วยแยกกันไม่ได้เลยจิตกับเจตสิกแยกไม่ได้เพราะว่าจิตต้องเกิดจากปัจจัยเจตสิกเป็นปัจจัยให้เกิดจิตและเจตสิกเกิดเองไม่ได้ต้องเกิดกับจิตเพราะฉะนั้นจิตก็เป็นปัจจัยให้เกิดเจตสิกอาศัยกันและการเกิดพร้อมกันภาษาบาลีจะใช้คำว่าสหชาตะชาตะแปลว่าเกิดสหแปลว่าพร้อมกันด้วยกันสหชาตปัจจัยอาศัยกันและการเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นจิตเกิดโดยไม่มีปัจจัยได้ไหมคะ
6: ไม่ได้
0: เจตสิกเกิดได้ไม่มีปัจจัยได้ไหม
6: ไม่ได
0: ้และก็จิตกับเจตสิกเกิดพร้อมกันหรือเปล่า
6: เกิดพร้อมกัน
0: ค่ะเป็นอะไรปัจจัยสหชาตะปัจจัยเพราะปัจจัยมีเยอะมากค่ะนี่เพียงแค่หนึ่งแสดงเห็นว่าอะไรที่เกิดพร้อมกันน่ะอาศัยกันและกันเกิดพร้อมกันแล้วไม่อาศัยกันต่อไปก็จะรู้นะว่ามีนี่คือความละเอียดอย่างยิ่งของธรรมะค่ะเพราะฉะนั้นควรเข้าใจไหมค่ะถ้าใช้คำว่าเข้าใจถูกเห็นถูกภาษาบาลีใช้คำว่าปัญญาเพราะฉะนั้นเวลาใครเขาบอกว่าปัญญาเนี่ยเรารู้เลยว่าเขารู้อะไรเข้าใจอะไรไม่มีเราเนี่ยกว่าจะหมดความเป็นเราได้เนี่ยแค่นี้ไม่พอหรอกต้องปัญญามากกว่านี้ถึงจะเห็นภัยว่าเกิดมาทำไมทั้งชาติเนี่ยไม่เหลือตั้งแต่เกิดมาไปเรียนโรงเรียนเข้ามหาวิทยาลัยเรียนหนังสือทำงานอะไรแต่อะไรทั้งอย่างหมดสุขทุกข์ไม่เหลือและเกิดมาทำไมถ้าเหลือยังพอจะน่าจะเกิดนะไม่เหลือเลยค่ะดับหมดหมดคือหมดไม่กลับมาอีกด้วยชาติก่อนทำอะไรที่ไหนไว้ก็ไม่รู้ค่ะเมื่อวานนี้ก็ไม่กลับมาเป็นวันนี้ได้แล้ววันนี้คือเมื่อวานนี้ของพรุ่งนี้ถูกไหมคะกำลังหมดไปใช่ไหมพอถึงพรุ่งนี้ไม่เหลือเลยจะใช้คำว่าเมื่อวานนี้อีกไม่ได้แต่ความจริงทุกขณะเมื่อกี้นี้กับเดี๋ยวนี้ก็ไม่ใช่ขณะเดียวกันทุกอย่างก็คืออย่างนี้ค่ะเกิดแล้วก็ดับไปเกิดแล้วก็ดับไปเกิดแล้วก็ดับไปแล้วก็ไม่กลับมาอีกค่อยๆฟังไว้ฟังไว้จนกระทั่งเข้าใจมั่นคงเปลี่ยนได้ไหมคะเปลี่ยนให้สิ่งที่เกิดเนี่ยไม่ดับได้ไหม
6: ไม่ได้
0: เปลี่ยนให้ไม่หมดไปได้ไหมให้คงอยู่
6: ไม่ได้
0: ไม่ได้เพราะฉะนั้นนี่คือธรรมตาหรือธรรมดาของธรรมะว่าต้องเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นที่ฟังมาทั้งหมดนะคะไม่ว่าจะเป็นพระวินัยก็เป็นธรรมะพระสูตรก็เป็นธรรมะ พระอภิธรรมก็เป็นธรรมะหลากหลายนัยยะที่ทรงแสดงเพื่อที่จะให้ความเข้าใจนะคะค่อยๆมั่นคงเพื่อที่จะเข้าใจสิ่งที่กำลังมีเพราะฉะนั้นจะฟังพระสูตรกี่นิกายก็ตามแต่นะคะกี่สูตรในแต่ละนิกายทีฆนิกายสังยุตตนิกายอะไรก็ตามแต่เรื่องโน้นเรื่องนี้5ข้อ10ข้ออะไรไม่สำคัญเท่ากับว่าขณะนั้นความเข้าใจธรรมะ

0: จนถึงวันหนึ่งขณะหนึ่งที่สามารถเข้าใจสิ่งที่กำลังปรากฏนั่นคือจุดประสงค์เพราะฉะนั้นจึงขาดปริยัติไม่ได้เพราะว่าถ้าขาดปริยัติปฏิไม่มีเนี่ยทุกอย่างเหมือนเดิมแต่เข้าใจไหมล่ะในความเป็นขันธ์ในความเป็นธาตุในการเกิดดับในปัจจัยต่างๆก็อยู่ตรงนี้ทั้งหมดเพราะฉันค่อยๆเปิดเผยนะคะสิ่งที่ปกปิดจนกระทั่งเป็นความเข้าใจที่มั่นคงเพื่อกว่าจะมั่นคงได้เนี่ยไม่ใช่ว่าตามหนังสือใช่ไหมคะหนังสือเนี่ยเราเปิดเมื่อไหร่ก็ได้แต่ว่าความเข้าใจที่อยู่ในใจมีมากน้อยแค่ไหนแม้แต่การฟังนะกว่าจะเป็นปริยัติหมายความว่ารอบรู้ค่ะอย่างคำว่าธรรมะไม่สงสัยเลยในทุกอย่างว่าเป็นสิ่งที่มีจริงเป็นธรรมะไม่ว่าจะโดยนัยยะประการใดๆก็ตามที่ทรงจำแนกไว้หมายความถึงสิ่งที่มีจริงเดี๋ยวนี้ถ้าพูดถึงขันธ์ก็เดี๋ยวนี้พูดถึงอายตนะก็เดี๋ยวนี้พูดถึงธาตุก็เดี๋ยวนี้เพื่อที่จะให้เข้าถึงความเป็นธรรมะจากการที่ฟังแล้วเข้าใจขึ้นเข้าใจขึ้นเข้าใจขึ้นถ้าไม่มีความเข้าใจขึ้นนะคะเหมือนเดิมเลยนี่พวงมาลัยก็เหมือนเดิมแต่เป็นสิ่งที่เพียงปรากฏให้เห็นได้ใช่ไหมแค่นี้ค่ะยังไม่เป็นพวงมาลัยยังไม่เป็นอะไรเลยนั่นคือความจริงของธาตุที่กระทบตาได้พวงมาลัยนี่กระทบตาทั้งพวงไม่ได้หรอกใช่ไหมคะแต่ว่าธาตุที่มีอยู่ที่มหาภูตรูปถ้าไม่มีมหาภูตรูปสีที่จะมากระทบตาไม่มีเพราะฉะนั้นมหาภูตรูปแยกละเอียดยิบแต่ละหนึ่งกลาปะที่เล็กที่สุดมีสิ่งนี้ที่กระทบตาได้กระทบเท่าไหร่กว่าจะเป็นดอกไม้แต่ละกลีบเป็นเกสรเป็นก้านสีต่างๆเล็กบ้างใหญ่บ้างทั้งหมดในขณะจิตกระดับนับไม่ถ้วนถึงได้ปิดบังความจริงสนิทไม่มีใครสามารถจะไปเปิดเผยสิ่งที่เกิดดับเร็วนะคะสุดที่จะประมาณได้เหมือนกับกลิ้งอย่างเร็วที่สุดไปเลยเงี้ยและใครจะไปรู้ว่าอะไรอยู่ที่นั้นบ้างให้เห็นพระปัญญาคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าสิ่งที่ใครก็รู้ไม่ได้และจริงอย่างถึงที่สุดเนี่ยพระองค์ทรงตรัสรู้อย่างพระปัจเจกพุทธเจ้านะคะท่านก็รู้แต่ความที่สะสมไม่ถึงระดับที่จะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ละคำที่ออกจากพระโอษฐ์45พรรษาโดยนัยยะหลากหลายเนี่ยเพราะเหตุว่าแม้แต่โดยขันธ์เพราะอะไรโดยอายตนะเพราะอะไรทั้งหมดเพื่อประมวลมาซึ่งกันไม่ใช่เราเป็นสิ่งที่เพียงมีจริงชั่วขณะแล้วไม่กลับมาอีกเลยในสังสารวัฏเนี่ยฟังแค่นี้ถึงใจระดับไหนลึกไหมมากไหมแน่นไหมพอที่จะรู้ว่าเดี๋ยวนี้ไม่มีค่ะมีเมื่อเกิดแล้วก็ดับแล้วถ้าไม่อย่างนั้นไม่สามารถที่จะละความเป็นตัวตนได้หรือความเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดได้กิเลสทั้งหลายทั้งหมดนะคะจะค่อยๆลดน้อยลงเมื่อได้ดับการยึดถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เที่ยงเพราะเป็นที่ตั้งของความพอใจซึ่งเป็นความเห็นผิดว่าเป็นอัตตาสิ่งหนึ่งสิ่งใดถ้าที่ตัวก็เป็นสักกายะนี่ของเราพระเชนทั้งหมดนี่ค่ะก็เป็นการที่ให้รู้ความจริงนะคะแต่ละชาติแต่ละชาติแต่ละชาติไม่อย่างนั้นก็จะไม่มีการสะสมอย่างท่านพระอนนท์เท่าไหร่ท่านพระสารีบุตรเท่าไหร่หนึ่งแสนกับหนึ่งอสงไขยแสนกับเป็นเรื่องที่วัดประมาณไม่ได้ค่ะเพราะว่าเป็นปัญญาที่ค่อยๆเข้าใจสิ่งที่มันหนาแน่นเหนียวมากนะคะติดสนิทอยู่ในจิตเลยจะสะกิดออกไปให้ได้เนี่ยแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งเนี่ยกว่าจะถึงท่าที่สะสมมาที่ปิดบังอยู่ตลอดเวลาก็เป็นเรื่องที่ฟังแต่ละชาติแล้วก็เข้าใจขึ้นเพื่อละแต่ว่าถ้าใครจะไปขวนขวายไปสำนักปฏิบัติไปตั้งสำนักปฏิบัติก็ผิดทันทีทำลายคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยและต้องเป็นคนที่ตรงจึงจะได้สาระจากพระธรรมถูกก็คือถูกผิดก็คือ
1: สนทนาธรรมที่บ้านทันตแพทย์หญิงวิภากรพงวรานนท์วันที่1ธันวาคมพุทธศักราช2560
2: ขอความกรุณาท่านอาจารย์อนุเคราะห์ให้ได้รู้จักคำ

0: ของขันตินะคะรู้จักสภาพจริงๆของขันติค่ะ
1: ค่ะคือจริงๆแล้วเนี่ยดูเหมือนเราสนใจในชื่อนะคะอยากเข้าใจชื่อแต่ว่าตามความเป็นจริงเนี่ยค่ะสิ่งที่ถูกปิดบังไว้ก็คือว่าความไม่รู้ความจริงของสิ่งที่กำลังมีซึ่งไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นที่สำคัญที่สุดนะคะคือคำก็ไม่สำคัญอะไรชื่อก็ไม่สำคัญอะไรถ้าไม่สามารถที่จะเข้าใจสิ่งที่กำลังมีเพราะฉะนั้นคำหรือชื่อก็เพื่อให้เข้าถึงสิ่งที่มีซึ่งเราไม่รู้และไม่เข้าใจตามความเป็นจริงจึงต้องมีชื่อต่างๆมากมายนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราจะไม่คิดถึงชื่อขันติแต่เราจะเริ่มต้นด้วยว่าไม่มีเราแต่เป็นธรรมะทั้งหมดเดี๋ยวนี้เองนะคะถ้าทรงแสดงโดยประการทั้งปวงเนี่ยจะเป็นจิตเจตสิกมากมายเป็นรูปเป็นปัจจัยเป็นอะไรทุกสิ่งทุกอย่างแต่ก็คือเดี๋ยวนี้แล้วก็ถูกปิดบังไว้นานมาแล้วด้วยนะคะพอมีชื่อชื่อก็ปิดบังไว้โดยที่ว่าเราไม่ได้รู้จุดประสงค์ของการฟังว่าเพื่อให้เข้าใจความไม่มีแต่ละคำแต่ละคำเนี่ยจะนำไปสู่การที่เราได้ยินได้ฟังมาทั้งหมดนะคะถึงที่สุดก็คือความไม่มีเพราะเหตุว่าไม่มีแน่ๆถ้าไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่พอเกิดแล้วก็ดับไปไม่กลับมาอีกไม่เหลือเลยคิดดูไม่ใช่เฉพาะวันนี้เดี๋ยวนี้นะคะในสังสารวัฏทั้งหมดเนี่ยค่ะไม่มีแล้วก็มีแล้วก็หามีไม่และทุกสิ่งทุกอย่างที่จะเกิดได้เนี่ยก็เพราะมีธรรมะซึ่งมีห้ามไม่ให้เกิดก็ไม่ได้อาศัยกันและกันเกิดขึ้นอย่างแข็งเดี๋ยวนี้นะคะใครบอกว่าไม่ให้มีแข็งสิไม่มีใครไปทำมีใครทำแข็งได้ไหมคะสักคนหนึ่งแต่มีแข็งเพราะฉะนั้นมีใครทำธาตุรู้ให้เกิดได้ไหมหรือว่าห้ามไม่ให้ธาตุรู้ซึ่งกำลังเกิดดับสืบต่อเนี่ยไม่ให้เกิดได้ไหมไม่มีทางเลยค่ะนี่คือการที่เราจะค่อยๆเข้าใจคำที่เราใช้คำว่าธรรมะคือสิ่งที่มีจริงซึ่งไม่ใช่เราเมื่อไม่ใช่เราก็ต้องไม่ใช่ของเราด้วยเพราะไม่มีเราเพราะฉะนั้นฟังธรรมะนะคะก็เพื่อที่จะเปิดเผยสิ่งที่ถูกปิดบังมานานแสนนานค่ะแสนโกรธกับและจะอยู่ต่อไปอีกแสนโกรธกับไม่มีวันจบสิ้นถ้าไม่เข้าใจธรรมะซึ่งเป็นปัจจัยที่ทำให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นเพราะว่าถ้าไม่มีปัจจัยอะไรก็เกิดไม่ได้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเวลาเนี้ยทุกอย่างที่มีเนี่ยขันติเป็นชื่อถ้าเราจะคิดว่าเราอยากเข้าใจคำว่าขันติแต่ความจริงขันติก็เป็นธรรมะอย่างหนึ่งนะคะเกิดแล้วด้วยในชีวิตประจำวันไม่บอกชื่อไม่เรียกชื่อก็ไม่มีใครรู้จักแต่ทุกคนเชื่อว่ามีขันติแม้แต่การอดทนที่จะฟังธรรมะฟังแล้วฟังอีกฟังแล้วฟังอีกนะคะก็รู้ว่ายากมากไม่ง่ายเลยทั้งที่มีแต่ถูกปิดบังไว้ด้วยความไม่รู้เนี่ยมานานอย่างนี้อดทนไหมคะ
0: อดทนค่ะ
1: เพราะฉะนั้นแทนที่เราจะไปนึกถึงชื่อนี้มีความหมายแค่ไหนกว้างแคบยังไงอะไรนะคะก็เป็นธรรมะซึ่งไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นถ้ามีความเข้าใจธรรมะว่าเป็นสิ่งที่มีจริงเท่าที่สามารถจะเข้าใจได้แทนที่อยากหรือขวนขวายที่จะไปเข้าใจแต่ละคำแต่ละชื่อซึ่งประโยชน์ก็คือว่าได้แค่คำแปลได้แค่คำชี้แจงจากท่านผู้ได้รู้ความจริงของสภาพธรรมะนั้นซึ่งเดี๋ยวนี้ก็มีแต่เราไม่ต้องเรียกก็ได้ใช่ไหมคะแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าจะเรียกอะไรเกิดแล้วดับแล้ว
2: ท่านอาจารย์ครับถ้ากล่าวถึงขันติเนี่ยก็รู้ว่าพระองค์แสดงถึงการที่จะอดทนที่จะเป็นไปในการที่จะไม่เป็นอกุศลครับท่านอาจารย์แต่ว่าโดยสภาพของขันติเนี่ยพระองค์ก็ไม่ได้แสดงโดยชัดเจนว่าเป็นเจตสิกประเภทอะไรแต่ว่าถ้าจะกล่าวถึงเป็นไปในการที่จะไม่ท้อถอยในการที่จะเจริญกุศลก็เหมือนกับเป็นลักษณะของวิริยะซึ่งจริงๆแล้วนะครับก็เกิดพร้อมกับธรรมะฝ่ายดีงามอื่นๆดังนั้นการที่จะเข้าใจความเป็นขันติที่จะให้รู้โดยความเป็นธรรมะนี่ครับท่านอาจารย์จะเข้าใจในลักษณะอย่างไรครับ
1: ค่ะคุณวิชัยเคยง่วงไหม
2: ก็เคยครับ
1: แต่ว่ามีหน้าที่หรือสิ่งที่อยากจะทำทำไหม
2: ก็ทำครับท่านอาจารย
1: ์อดทนไหม
2: ก็ต้องอดทนในการ
1: ไม่ต้องไปแสวงหาว่าเจตสิกอะไรใช่ไหม
2: ก็ไม่ต้องแสวงหา
0: ทีนี้อย่างที่ท่านอาจารย์ได้กรุณากล่าวถึงว่าจะต้องรู้ถึงความไม่มีหมายถึงว่าพูดถึงอย่างเช่นพูดถึงใช่ไหมคะ
1: คือต้องเข้าใจว่าไม่ว่าเราจะเกิดชาติไหน แม้ในชาตินี้นะคะฟังธรรมะกี่ครั้งเพื่ออะไรถึงที่สุดเนี่ยเพื่ออะไรไม่อย่างนั้นเราก็เปะๆ ปะๆอยู่ตามโน่นตามนี้ใช่ไหมคะไม่รู้จุดประสงค์ที่มั่นคงเพราะยังไม่เห็นและยังไม่ถึงและยังไม่คิดด้วยเพียงแค่จะฟังธรรมะให้เข้าใจนี่คือณบัดนี้ใช่ไหมคะจะฟังธรรมะให้เข้าใจแต่คิดให้ยาวไกลออกไปเนี่ยเพื่ออะไร
0: เพื่อเข้าถึงสภาพธรรมนั้นๆ นะคะ
1: นั่นสิคะเพื่ออะไร
0: ก็เข้าถึงแล้วก็คือถึงที่สุดหรือเปล่า
1: คะเพื่ออะไร
0: ความหลุดพ้นออกจากสังสารวัฏ
1: นี่ค่ะธรรมดาเพื่อดับกิเลสแต่ว่าเห็นกิเลสวันนี้ไหม
0: ยังไม่เห็นค่ะ
1: ตัวที่จะดับก็ยังไม่เห็นเลยแต่จะดับละและจะไปดับได้ยังไง
0: ก็คือท่านอาจารย์ถามว่าเพื่ออะไรก็คือกลับเรียนตอบท่านอาจารย์ถึงจุดประสงค์ว่าศึกษาธรรมะเพื่ออะไร
1: ว
0: ัน
1: นี้คือเพื่อเข้าใจ
0: ค่ะ
1: แต่ถ้ายาวไกลออกไปเนี่ยเข้าใจเพื่ออะไร
0: เข้าใจเพื่อที่สุดแล้วก็คือดับกิเลส
1: ค่ะเพราะฉะนั้นเรายังไม่เห็นโทษของกิเลสเลยเพราะยังไม่รู้จักกิเลสใช่ไหมคะ
0: ค่ะ
1: เราจึงต้องอาศัยผู้ที่ได้ทรงตรัสรู้เนี่ยทรงแสดงธรรมะให้เข้าใจสิ่งที่มีจริงในครั้งพุทธกาลก็มีคนจำนวนไม่มากนะคะที่ศึกษาเรื่องของจิตเจตสิกใช่ไหมแต่เขาได้ฟังพระสูตรแล้วเขาศึกษาพระวินัยเป็นพระภิกษุขัดเกลากิเลสผู้ที่ศึกษาพระอภิธรรมก็มีพระสูตรก็มีพระวินัยก็มีแม้แต่เวลาที่ท่านเดินจงกรมจังกรรมะผ่านเปลี่ยนอิริยาบถเนี่ยก็ตามอัธยาศัยท่านจะได้คุยกันเรื่องนั้นไงใช่ไหมคะถ้าท่านสนใจในเรื่องอภิธรรมท่านก็คุยกันเรื่องนั้นแต่ว่าอภิธรรมะคือธรรมะที่ลึกซึ้งนะคะเราพูดถึงตัวธรรมะเพราะฉะนั้นถ้าเรายังหลงคิดว่าเราจะศึกษาคำต่างๆละเลยการเข้าใจธรรมะก็ไร้ประโยชน์เพราะว่าทุกอย่างเนี่ยค่ะเพื่อให้ถึงความเป็นธรรมะเพื่อที่จะขัดเกลาการที่ยึดถือสภาพธรรมะเพราะไม่รู้จริงๆค่ะถูกปิดบังไว้หมดกี่ชาติมาแล้วไม่รู้ความเป็นไปของธรรมะซึ่งไม่มีใครเปลี่ยนแปลงได้ธรรมะก็ต้องเป็นไปตามความเป็นธรรมะนั้นๆเพราะฉะนั้นอย่างเวลาที่เราศึกษาเรื่องอภิธรรมนะคะวิริยะเจตสิกเกิดกับจิตแล้วใช่ไหมคะเอาขันติเจตสิกมาเกิดกับจิตหรือเปล่าเห็นไหมคะก็ไม่มีใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าเราจะต้องมานั่งคิดว่าเอ๊ะแล้วขันติกับวิริยะเนี่ยตอนไหนอย่างไรแต่ให้รู้ว่าธรรมะก็คือธรรมะเดี๋ยวนี้มีไหมวิริยะถ้าบอกว่ามีจักขุวิญญาณมีวิริยะเจตสิกไหมก็ไม่มีเห็นไหมคะเนี่ยค่ะสิ่งต่างๆแล้วเนี่ยละเอียดมากไม่ใช่เพื่อให้เราเนี่ยเป็นผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้สามารถที่จะรู้ได้ว่าขณะเนี้ยเจตสิกเนี่ยเป็นปัจจัยแก่จิตในขณะนี้โดยฐานะใดปัจจัยใดไม่ใช่อย่างนั้นนะคะแต่ฟังรู้ว่ามีธรรมะจริงๆแม้แต่คำว่าธรรมะคำเดียวรวมความไม่ใช่เราเมื่อไม่มีเราจะมีของเราได้อย่างไรเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆเนี่ยไม่มีแต่ไม่รู้เพราะว่าเกิดระดับใครจะไปรู้สิ่งที่เกิดระดับเร็วสุดที่จะประมาณได้และก็ดับแล้วก็ไม่มีเหลือเลยให้เข้าใจในความจริงว่านี่ค่ะคือผู้ที่เราเคารพนับถือสูงสุดได้ทรงบำเพ็ญบารมีนะคะเพื่อให้เราได้ฟังคำที่จะทำให้เราเนี่ยเริ่มละคลายความไม่รู้ซึ่งปกปิดไว้นานมากค่ะแต่ไม่ใช่ให้มีความตั้งใจสนใจอยากรู้นะคะว่าคำนี้คืออะไรต่างกับคำนั้นคืออะไรเพราะว่าถ้ากล่าวจริงๆวิริยะเจตสิกเกิดและขันติเจตสิกมีไหม
0: ไม่มีค
1: ่
0: ะ
1: ไม่มีใช่ไหมคะแต่มีชื่อขันติก็เหตุว่าธรรมะหลากหลายสุดที่จะประมาณได้แค่เมื่อกี้นี้ที่ดับแล้วนะคะวิจิตมากไม่มีใครรู้เลยเพราะว่าจากแสนโกฏกลับมากว่าจะถึงวันนี้ขณะนี้ธรรมะนั่นจึงเกิดขึ้นเป็นอย่างนี้ได้แล้วก็ดับไปเพราะฉะนั้นไม่มีใครสามารถที่จะรู้สิ่งที่เกิดดับเร็วสุดที่จะประมาณได้นะคะถ้าไม่ได้ฟังแล้วก็มีความเข้าใจในความหมายของคำแต่ละคำซึ่งส่องถึงความจริงแต่ละอย่างที่กำลังมีในขณะนี้เพื่อละความไม่รู้แต่โลภะกับอวิชชาเนี่ยจะตามไปไม่ห่างเหินไปเลยนะคะอยากรู้นั่นอยากรู้นี่อยากรู้โน้นแต่สิ่งที่กำลังมีเนี่ยฟังยังไงถึงจะค่อยๆน้อมไปสู่การที่จะไม่ใช่เราเพราะว่าอย่างปลงเสียละเสียได้ยังไงยังไม่รู้เลยว่าปลงอะไรละอะไรในใครลองบอกมาสิคะจะปลงอะไรปลงสังขารหรือปลงอะไร ก็เป็นแค่คำพูดใช่ไหมคะแต่วางเสียวางอะไรอีกไม่ยึดถือเสียยึดถืออะไรเห็นไหมคะต้องละเอียดมากค่ะมากจนกระทั่งรู้ว่าฟังเพื่อเข้าใจแล้วเบิกบานที่ได้แม้เพียงเข้าใจแค่นี้ก็ยังมีประโยชน์กว่าที่ไม่เคยเข้าใจมาก่อนเลยเพราะเหตุว่าไม่ใช่เข้าใจตัวหนังสือแต่เข้าใจตัวที่มีและเคยได้ยินได้ฟังมาก่อนเลยว่าเป็นธรรมะคือสิ่งที่มีจริงแต่ละอย่างนะคะเกิดดับพร้อมกันรวมกันมากมายหลายอย่างรวมกันจนกระทั่งไม่ปรากฏการเกิดดับก็มีการพอใจยึดถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเพราะฉะนั้นคงจะไม่ต้องไปถึงว่าเอาบารมีสิบนี่มีทั้งวิริยะบารมีมีทั้งขันติบารมีแล้วอะไรเป็นอะไรคงจะไม่ต้องไปนั่งคิดไตร่ตรองซะมากมายนะคะแต่เวลาที่มีความอดทนเกิดขึ้นเนี่ยตัวเองรู้ไหมตากแดดแต่ว่าจำเป็นอดทนไหมฝนตกแต่ก็ต้องไปอ่ะแล้วก็ร่มก็ไม่มีอดทนไหมก็เป็นชีวิตประจำวันทั้งนั้นแต่ว่าเจตสิกอะไรทรงแสดงไว้โดยประเภทใช่ไหมคะต่อสถานการณ์ต่างๆที่จะปรากฏให้รู้ได้เพราะฉะนั้นวิริยะเจตสิกก็มีใช่ไหมคะทุกอย่างเรียบร้อยราบรื่นแต่ว่ากว่าจะได้เข้าใจคำแต่ละคำเนี่ยเห็นไหมคะต้องฟังแล้วฟังอีก
0: ค่ะท่านอาจารย์ค่ะขันตินะมีเพราะว่าจะต้องมีสภาพธรรมของขันติแล้วก็ขันติก็อดทนอดทนซึ่งจะต้องเป็นไปในทางที่ดีงามแต่บางครั้งเราก็อดทนทำในสิ่งที่เรารักเราชอบก็เป็นอกุศลไปอีก
1: เพราะฉะนั้นวิริยะเกิดกับโสภณจิตและอกุศลจ
0: ิ
1: ต
0: ได้ใช่ไหมคะแต่ถ้าเป็น
1: จะไม่ให้มีลักษณะอาการของวิริยะปรากฏบ้างหรือเวลาที่เราใช้บารมีเนี่ยต้องเป็นไปเพื่อการถึงฝั่งคือดับกิเลสต้องหมายความถึงกุศลเท่านั้นแต่ชีวิตประจำวันเนี่ยจะไม่ให้คุณกฤษณาพูดคำว่าอดทนเลยค่ะ
0: จำเป็นต้องพูดถ้าถึงเวลาที่จะต้องพูดนะคะ
1: เพราะฉะนั้นเราเข้าใจในภาษาของเราด้วยเหตุนี้แต่ละคำในทุกภาษาเพื่อให้เข้าใจกันซึ่งสภาพธรรมะเนี่ยหลากหลายมากมายมากนะคะแต่ละหนึ่งไม่ซ้ำกันเลยหนึ่งเดียวที่เกิดในสังสารวัฏไม่ซ้ำกันคิดดูแล้วจะเอาคำอะไรมาในเมื่อเหตุการณ์สถานการณ์ต่างๆก็หลากหลายมากใช่ไหมคะก็ใช้ภาษาที่สามารถจะเข้ากันได้แต่จะมีใครบอกไหมให้วิริยะเจตสิกเกิดเยอะๆไม่ต้องบอกหรอกเพราะว่าใครก็ทำให้วิริยะเจตสิกเกิดเยอะๆไม่ได้ไม่มีทางเลยค่ะเพราะฉะนั้นฟังธรรมะทั้งหมดนะคะก็คือจุดประสงค์เพื่อไม่มีเรา
0: ค่ะแล้วแม้แต่คำว่าขันติก็ยังมีงอกต่อไปอีกอธิวาสนะขันติยิ่งไม่รู้จักใหญ่เลยค่ะเพราะว่าก็เป็นคำศัพท์อย่างนี้
1: ไม่ใช่แค่นี้นะคะยังมีอื่นอีก
0: ยังมีอย่างอื่น
1: ขันติญาณะอีกจะรู้ให้หมดไปหรือยังไง
0: ก็คือสภาพธรรมมีหลากหลายทีนี้เวลาจะพูดในชีวิตประจำวันเนี่ยเพื่อที่จะให้คำที่พูดตรงกับสภาพธรรมจริงๆอ่ะค
1: ่ะไม่หรอกค่ะเพราะเหตุว่าสภาพธรรมะอาศัยกันและกันเกิดขึ้นปรุงแต่งเป็นหนึ่งแล้วดับขณะต่อไปสภาพธรรมะอีกหนึ่งเกิดโดยอาศัยกันอีกหนึ่งเลยเพราะฉะนั้นจะพูดกันให้เข้าใจยังไง
0: แล้วที่ว่าต้องเป็นผู้ตรงคือให้ตรงสภาพธรรมแต่ละหน
1: ึ่
0: งคือความไม่มีเรา
1: ค่ะคือเพราะฉะนั้นการที่จะเริ่มต้นรู้จักธรรมะคือมีจริง
0: ค่ะ
1: เมื่อไหร่เมื่อปรากฏ
0: ม
1: ี
0: จริงเมื่อปรากฏ
1: เพราะฉะนั้นเมื่อวานนี้มีจริงไหม
0: มีจริงค่ะเมื่อวานปรากฏเมื่อวาน
1: ค่ะปรากฏเมื่อวานจะรู้วันนี้ได้ไหม
0: ไม่ได้ค่ะเพราะหมดไปแล้ว
1: คือทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยก็เพื่อการที่จะรู้ว่ากิเลสหนามากนะคะดำมืดสนิทขึ้นทุกวันที่ไม่เข้าใจและที่จะเข้าใจความจริงเนี่ยแสนยากและจะเข้าใจก็ต้องเข้าใจทีละน้อยด้วยเพราะฉะนั้นก่อนอื่นนะคะเพียงแค่เข้าใจให้ถูกต้องว่าไม่ใช่เราแต่มีจริงๆ
0: ไม่ใช่เราแต่มีจริง
1: ๆแต่ละหนึ่ง
0: แต่ละหนึ่ง
1: ที่เราสามารถจะเข้าใจกันได้ใช่ไหมคะเราเอาที่เราเข้าใจแต่ตัวธรรมะเนี่ยก็คือใครเปลี่ยนแปลงไม่ได้วิริยะเจตสิกก็จะต้องเป็นวิริยะเจตสิกจะเกิดเมื่อไรที่ไหนอย่างไรแม้แต่บารมียังต่างกันเลยตามแต่ละพระชาติที่ทรงบำเพ็ญพระฉันก็เริ่มรู้เมื่อได้ยินได้ฟังคำซึ่งคำทั้งหมดที่ได้ยินได้ฟังกับความเข้าใจจริงๆเนี่ยเทียบกันดูเราได้ฟังคำเยอะมาก แต่เราเข้าใจจริงๆแค่ไหนด้วยเหตุนี้นะคะการศึกษาต้องอดทนเห็นไหมคะตอนนี้ทำไมเราใช้คำนี้ล่ะอดทนก็เพียรด้วยนะไปฟังธรรมะที่โน่นบ้างที่นี่บ้างใช่ไหมคะสนทนาธรรมกันที่โน่นบ้างที่นี่บ้างก็เพียรใช่ไหมมีวิริยะความเพียรที่จะทำอย่างนั้นเพราะฉันไม่ต้องไปวุ่นวายกับภาษาแต่ให้เขาถึงลักษณะจริงๆว่าไม่มีเราแค่นี้ค่ะปัญญาถ้าไม่ถึงระดับนี้นะคะไม่ใช่การที่จะละคลายและดับกิเลสได้เลยเพราะต้องเป็นปัญญาระดับไหนที่จะสามารถเข้าใจได้จริงๆว่าไม่มีเราเพราะอะไรคะเมื่อกี้หมดแล้ว
0: ค่ะ
1: แต่มีสิ่งอื่นสืบต่อหมดแล้วถ้าสามารถรู้ได้จริงๆเนี่ยจะติดข้องไหมไม่มี
0: จะไปติดข้องกับความไม่มีเรา
1: แต่เพราะไม่รู้ไงเพราะสิ่งนั้นเกิดแล้วดับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ไม่มีก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นจึงต้องเข้าใจที่มั่นคงว่าไม่มีมีเมื่อเกิดขึ้นแค่นิดเดียวแล้วก็ดับไปแล้วไม่มีจะให้ถาวรยั่งยืนเป็นนิจจังเนี่ยไม่ได้ด้วยเหตุนี้คำเดียวก็ต้องเข้าใจขึ้นเข้าใจขึ้นหลายระดับ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นพูดคำไหนก็ต้องรู้จักความไม่มีเราของคำนั้น
1: ให้รู้ว่าเพื่อให้เข้าใจจริงๆว่าขณะนั้นเป็นอะไร
0: ค่ะ
1: ถ้าบอกว่าไม่มีเราเฉยๆแต่ไม่รู้ว่าเป็นอะไรก็หลอกตัวเองอีกว่าไม่มีใช่ค่ะ
0: เป็นอะไร
1: เพราะฉะนั้นที่จะไม่มีเราเพราะเป็นอะไรล่ะถึงไม่ใช่เรา
0: ก็ต้อง
1: เป็นสิ่งที่มีจริงแต่ละหนึ่งค่ะแต่มีลักษณะปรากฏเพราะฉะนั้นการที่จะเข้าใจลักษณะที่ปรากฏเนี่ยนะคะเราต้องเข้าใจลักษณะที่ต่างกันธาตุรู้กำลังรู้สิ่งที่ปรากฏจึงจะเป็นการตั้งต้นให้รู้ว่าไม่มีเราร
0: ู้ความว่าไม่มีเรา
2: แล้วจะรู้ความเป็นจริงของสิ่งนั้นได้อย่างไร
0: ก็ต้องเป็นไปตามลำดับคือขั้นปริยัติรอบรู้คำนั้นๆของที่พระผู้มีพระภาคได้ตรัสไว้ใช่ไหมคะตั้งแต่ขั้นการฟังให้เข้าใจก่อนจนกว่าจะไปถึงระดับที่สติสัมปชัญญะเกิดรู้ลักษณะของสภาพนั้น
2: ๆดังนั้นเนี่ยพระธรรมเทศนาเนี่ยจึงแสดงไว้เป็นอันมากครับที่จะให้เข้าใจแม้ลักษณะของวิริยะแม้ลักษณะของอโทสะหรือแม้ลักษณะของปัญญาดังนั้นการเจริญขึ้นของธรรมะฝ่ายดีงามนี่ครับที่จะค่อยๆสะสมพอกพูนยิ่งขึ้นเนี่ยก็จะเห็นกำลังของความอดทนจริงๆอย่างเช่นการที่จะเข้าใจธรรมะเนี่ยครับก็ต้องอาศัยการที่จะไม่ท้อถอยใช่ไหมครับที่ใช้คำว่าอดทนในการที่จะฟังพิจารณาแล้วค่อยๆเกิดความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้น
0: การสะสมก็เหมือนกันสะสมไปโดยที่ไม่รู้ว่าขณะนั้นน่ะกำลังสะสมแต่จนถึงระดับหนึ่งก็รู้ว่าอ๋อเนี่ยมีกำลังมาถึงขั้นนี้แล้วนะ
1: เพราะฉะนั้นก็จะเห็นวิริยะได้ใช่ไหมคะเราฟังธรรมะเช้าบ้างบ่ายบ้างสายบ้างค่ำบ้างที่ไหนมีเราก็มาแต่ความจริงไม่ใช่เราค่ะไม่ใช่เราแต่เป็นธรรมะซึ่งกำลังเกิดดับนะคะปรุงแต่งแต่ละขณะจนถึงขณะหนึ่งขณะหนึ่งขณะหนึ่งเรื่อยๆไปเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะต้องกว่าจะรู้จุดประสงค์จริงๆนะคะเพื่อไม่มีเราแค่นี้คนที่ไม่ได้สะสมมามากนะคะก็คงจะใจหายมีเรามาตั้งนานแล้วไม่มีเราแต่ถ้าคนที่สะสมความเข้าใจมามากเบิกบานเลยค่ะไม่มีเราแต่เป็นธรรมะชั่วคราวที่เพียงแค่เกิดขึ้นแล้วก็เป็นไปเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นแต่ละภพแต่ละชาติเนี่ยก็ไม่มีอะไรที่จะต้องสำคัญเป็นพิเศษเพราะเหตุว่าเกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยจะเป็นใครชาติก่อนจะเป็นใครชาตินี้ชาติหน้าจะเป็นใครก็เป็นธรรมะทั้งหมดเพราะฉะนั้นถ้าสามารถที่จะมีความเข้าใจมั่นคงนะคะก็เป็นปัจจัยที่จะให้บารมีทั้งหลายที่กำลังมีในขณะนี้ทั้งวิริยะบารมีปัญญาบารมีขันติบารมีเมตตาบารมีทุกสิ่งทุกอย่างนะคะเกิดเพื่อขัดเกลาความไม่รู้ซึ่งมากมายนะคะใครก็เอาออกไปไม่ได้เพราะเหตุว่าถ้าไม่มีปัญญาความเห็นถูกความเข้าใจถูกในสิ่งที่มีซึ่งสะสมมานานมากนะคะเพราะฉะนั้นกว่าปัญญาจะค่อยๆสะสมไปนานถึงอย่างนั้นที่จะค่อยๆเอาสิ่งที่สะสมมามากเนี่ยออกก็คือต้องเป็นผู้ที่เข้าใจความหมายของคำว่าบารมีนะคะที่จะดับกิเลสเพราะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งค่ะยิ่งอยู่ไปยิ่งมีกิเลสถูกไหม ถ้าไม่ได้ฟังธรรมะถ้าไม่ได้เข้าใจธรรมะอายุยืนนานสักเท่าไหร่ก็ยิ่งมีกิเลสถ้าไม่ได้เข้าใจธรรมะเพราะฉะนั้นธรรมะก็เป็นธรรมะยิ่งเห็นโทษภัยของกิเลสนะคะและรู้ได้เลยว่าเราพูดถึงโทษภัยของกิเลสเนี่ยเราพูดเพลินมากเพราะว่าความรู้ของเราเพียงเท่านั้นแต่ถ้าเรามีความรู้มากกว่านี้นะคะจะดับได้ยังไงเนี่ยคะลองคิดดูเกือบจะหมดหนทางแต่หนทางมีแต่หนทางนั้นเป็นหนทางละเห็นไหมคะยากแค่ไหนถ้าหนทางจะได้เนี่ยโอ้โหทุกคนพร้อมใจกันไปหมดเลยแต่หนทางละเนี่ยดูซิใครจะละบ้างที่จะไม่มีแต่สภาพธรรมะเท่านั้นแต่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งนะคะเพราะที่สุดของความจริงก็คือไม่มีแต่หลงว่ามีเพราะฉะนั้นที่เคยคิดว่ามีมานานแสนนานจนกระทั่งมีความเข้าใจที่ถูกต้องก็เป็นเหตุที่ว่าแต่ละคนเนี่ยเป็นแต่ละหนึ่งจริงๆนะคะการฟังธรรมะเพื่อเข้าใจแล้วก็ขณะเข้าใจก็ไม่ใช่เราและรู้ด้วยว่าถ้าไม่ฟังก็ไม่สามารถที่จะมีโอกาสที่จะเข้าใจเพราะว่าเป็นโอกาสขณะอื่นหมดก็เป็นสิ่งซึ่งคนที่เห็นประโยชน์จริงๆค่ะไม่มีอะไรที่จะมีประโยชน์เท่านี้ที่จะได้เข้าใจธรรมะไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สมบัติทุกสิ่งทุกอย่างวงศาคณาญาติวิชาความรู้หรืออะไรทั้งหมดนะคะซึ่งความจริงก็คืออวิชชาไม่รู้แต่คิดว่ารู้ถูกต้องไหมคะเรียนกันมากๆนะคะรู้หรือไม่รู้ใช่ไหมคะแต่ว่าความรู้ความเข้าใจสิ่งที่มีต่างหากเป็นปัญญาหรือความเข้าใจความรู้จริงๆเพราะฉะนั้นที่เข้าใจกันว่าเป็นวิชาเป็นอวิชาถ้าไม่ได้เข้าใจความจริงของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏเพราะฉะนั้นพวกพ่ายันตรกุฎนี่ก็หลงนะคะลวงหลอกล่อด้วยความต้องการด้วยความไม่รู้ทั้งหมด
3: เวลาแบบเจอความทุกข์มากๆนะคะท่านอาจารย์หนูจะรู้เลยว่าตัวเองอ่ะไม่มีธรรมะเลยค่ะเป็นคนที่แบบหนามากเหนียวมากค่ะท่านอาจารย
1: ์ค่ะก็ทุกคนแต่ว่าสถานการณ์ต่างกัน
3: เจ้าค่ะ
1: ค่ะ
3: ก็เลยรู้ว่าเราต้องฟังเข้าใจฟังเข้าใจ
1: เพราะเหตุว่านะคะทุกข์มากถ้าไม่มีธรรมะเป็นเราเป็นทุกข์สุขมากนะคะไม่มีธรรมะก็เราเป็นสุขเท่ากันไหมเพราะว่าทุกอย่างก็แค่มีและก็หามีไม่แค่หมดไปเพราะฉะนั้นจะอยู่ตรงไหนถ้ามีความเข้าใจนะคะก็สามารถที่จะเห็นความจริงได้แล้วก็ไม่เดือดร้อนแทนที่จะเป็นอกุศลต่อไปอีกมากมายหลายขณะปัญญาขณะนั้นก็ทำให้เข้าใจถูกต้องในความไม่มีเราแต่เป็นธรรมะเห็นไหมคะแค่คำว่าเป็นธรรมะพ้นละจากความเป็นเราที่จะเดือดร้อนเจ็บก็เป็นธรรมะพ้นแล้วจากเราเจ็บเจ็บมีจริงๆอยู่ตรงนั้นเองเกิดตรงนั้นแล้วก็ดับตรงนั้นพระเจ้าก็จะมีแต่ความเห็นใจมีความเข้าใจคนที่เขาไม่เข้าใจธรรมะ
3: เวลาแบบว่าเอาธรรมะไปใช้ผิดๆนะคะไปแยกว่าสิ่งที่เราเห็นตรงหน้าเนี่ยไม่ใช่สัตว์บุคคลนะอันนี้ก็ไม่มีเรานะอะไรเงี้ยหนูก็เลยเพิ่งเข้าใจว่าเราไม่ได้เข้าใจธรรมะจริงๆค่ะแม้ว่าเราจะฟังแล้วฟังอีกฟังแล้วฟังอีกจะฟังท่านอาจารย์มาตั้งสักกี่ซีดีอะไรอย่างเงี้ยเราก็นึกว่าเราแน่แล้วนะแต่ว่าพอได้เข้าใจจริงๆนะคะว่าธรรมะไม่ได้ง่ายขนาดที่เราจะแค่ฟังเพลินๆนะเจ้าค่ะ
1: แต่อย่างน้อยยังดีกว่าไม่เคยได้ยินได้ฟังนึกไม่ออกตอนนั้นนึกเรื่องอื่นไปเลยใช่ไหมคะยิ่งเพิ่มโทสะยิ่งเพิ่มความเสียใจน้อยใจขุ่นใจแต่ว่าเราแม้แต่เพียงนึกขึ้นมาได้ก็อาจจะบรรเทาไปแม้น้อยแต่ถ้ารู้จริงๆล่ะค่ะเห็นไหมคะความต่างกันมากของปัญญาที่เข้าใจขึ้นจนกระทั่งสามารถประจักษ์ความจริงของสภาพธรรมะตรงตามที่ได้ฟังตรงตามที่เคยพูด
3: หนูก็อันนี้หนูก็เคยเรียนอันนู้นหนูก็เคยได้ยินแต่ว่าพอเราเกิดเรื่องจริงๆอ่ะเราจะไม่นึกอะไรออกเลยอ่ะค่ะ
1: ค่ะเป็นธรรมดาต้องเห็นโทษแล้วเราก็จะรู้ว่าสิ่งที่ตรงกันข้ามมีคือความค่อยๆเข้าใจในลักษณะที่ไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นไม่ใช่เผลอนะคะ ไม่ใช่เราไม่ใช่เราเนี่ยไม่มีประโยชน์เพราะไม่ใช่เราแล้วเป็นอะไรสภาพที่เป็นนั้นต่างหากที่ไม่ใช่เราแต่ถ้าไม่มีสภาพที่เป็นอย่างนั้นแสดงตนนะคะก็ยังคงเข้าใจว่าเป็นเราแต่ว่าเพราะได้ฟังแล้วก็รู้ว่าสภาพนั้นแหละฟังแล้วค่อยๆเข้าใจขึ้นนะคะว่าเป็นธรรมะแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งจึงจะค่อยๆ คลายและมีความมั่นคงในไม่ใช่เราขึ้นเพราะฉะนั้นไม่ใช่เราก็มีขั้นคิดขั้นพูดนะคะแล้วก็ขั้นรู้ตามความเป็นจริงแต่ตามความเป็นจริงไม่ใช่คำพูดว่าไม่ใช่เรานะคะแต่เข้าใจลักษณะที่เป็นธรรมะของสิ่งที่ปรากฏ
3: คือหนูรู้ว่าตัวเองไม่ได้เข้าใจอะไรเลยค่ะท่านอาจารย
1: ์แต่ฟังแล้วค่ะค่อยๆเข้าใจจากแสนโกรธกับที่หนาแน่นมากค่อยๆเข้าใจ
3: แต่ตอนที่ฟังนึกว่าเข้าใจพอตอนนี้เพิ่งจะทราบว่าไม่เข้าใจ
1: แต่เป็นประโยชน์กว่าหลงเข้าใจว่าเข้าใจแล้ว
3: แล้วหนูก็รู้สึกมันไม่อยู่กับปัจจุบันมันจะกินแหนงตัวเองโทษอดีตโทษอนาคตโทษว่าเอ๊ะเราฟังธรรมะมาตั้งนานเนี่ยธรรมะไม่ได้ช่วยอะไรเลยเลย
1: แต่ว่านะคะถ้าเรามีความเข้าใจขึ้นนะคะคำพูดจะถูกขึ้นอยู่กับปัจจุบันอยู่ยังไงใช่ไหมคะจากหนามากจนกระทั่งบางลงไปนิดเดียวจนกระทั่งจะอยู่กับปัจจุบันถูกหรือผิด
3: ผิดค่ะ
1: เห็นไหมคะแม้แต่คำพูดที่เคยพูดผิดเนี่ยพอมีความเข้าใจธรรมะแล้วคำพูดผิดๆนั้นจะลดน้อยลงเป็นคำพูดที่ชัดเจนขึ้น
3: ก็มีคนเตือนหนูว่าแบบถ้าเธอไม่อยู่กับปัจจุบันเธอไปอดีตอนาคตมันก็จะนั่นนะคะจะทุกข์ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นก็ถามเขาว่าอยู่ยังไงอยู่กับปัจจุบัน
3: หนูก็อยู่ไม่ได้อะ
1: ก็เพราะฉะนั้นคำพูดนั้นโมฆะไหม
3: โมฆะเจ้าค่ะ
1: เพราะฉะนั้นต้องรู้ว่าคำพูดใดที่สามารถที่จะทำให้เข้าใจธรรมะจึงจะค่อยๆรู้ว่าไม่ใช่เราแต่ถ้ายังไม่มีความเข้าใจเลยจะแค่คิดว่าไม่ใช่เราเนี่ยโดยที่ไม่เข้าใจธรรมะเป็นไปไม่ได้เพราะรู้ว่าเป็นธรรมะเพิ่มขึ้นจึงลดคลายความเป็นเราจากธรรมะนั้นทีละเล็กทีละน้อยยังเห็นอย่างนี้ค่ะปล่อยเสียวางเสียไม่รู้จะวางอะไรก็เป็นเราเห็นหารู้ไหมว่านี่แหละเป็นเราใช่ไหมเพราะฉะนั้นจะรู้ว่าเห็นไม่ใช่เราก็ต่อเมื่อเข้าใจเห็นประมาณขนาดไหนระดับไหนจึงจะเป็นไปได้ลองคิดดู
3: ถ้าอย่างนั้นคำสอนที่ว่าปล่อยวางสิ
1: ค่ะใครทำได้
3: อันนี้คือผิดใช่ไหมเจ้าคะ
1: ก็ลองดูสิคะไม่เข้าใจแล้วจะถูกไหมไปชื่นชมกับคำบอกว่าปล่อยวางโดยที่ไม่รู้อะไรเลย
3: พ่อหนูก็เคยได้ยินแบบเราถือก้อนหินอะไรขึ้นมาอะไรก็แค่ปล่อยวางอะไรเงี้ยในเพลงอะไรเงี้ยแล้วก็เขาก็ซาบซึ้งกันอะไรอย่างเงี้ยหนูก็เอ๊ะแต่ว่าเราก็ไม่สามารถจะจับเป็นรูปธรรมแล้วปล่อยเวลามันเจ็บที่ใจมันก็เจ็บจริงๆอะไรค่ะ
1: ค่ะเป็นอะไรแล้วคะนั่น
3: เป็นธรรมะค่ะ
1: ธรรมะอะไรเห็นไหมคะไม่ใช่ตอบคำเดียวว่าเป็นธรรมะแต่ลักษณะเขาเปิดเผยแสดงความเป็นธรรมะกับปัญญาถ้าขณะนั้นไม่มีการคิดถึงสภาพที่เป็นสิ่งที่มีจริงนะคะแม้แล้วก็บอกเจ็บจังเมื่อไหร่ถึงจะหายสักทีอะไรก็คิดไปแต่ว่าตัวธรรมะแท้ๆเนี่ยปรากฏเปิดเผยแต่ต้องกับปัญญาถึงสามารถที่จะรู้ว่าไม่ใช่เรา
2: คือถ้าเข้าใจธรรมะยิ่งขึ้นนะครับจะเห็นถึงความมากมายมหาศาลของอกุศลธรรมที่พระองค์แสดงอย่างเช่นคำว่าโอคะห้วงน้ำใหญ่เนี่ยคิดดูไม่ใช่ฟังเพียงคำที่กล่าวนะครับแต่ว่าในแต่ละวันเนี่ยเข้าใจอะไรหรือเปล่าอวิชโชคะอย่างเนี้ยตอนนี้ก็มีสภาพธรรมะแต่กว่าที่จะเข้าใจขึ้นเนี่ยจะเข้าใจขึ้นได้อย่างไรถ้าไม่มีคำจริงที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแสดงใหรู้ว่าสิ่งนี้คืออันนี้นะเห็นเป็นอย่างนี้รูปเป็นอย่างนี้ได้ยินเป็นอย่างนี้นะลักษณะอย่างนี้นะแต่ละหนึ่งแล้วค่อยๆมีความเข้าใจขึ้นถ้าไม่มีคำอย่างนี้นะครับความไม่รู้จะหมดไปได้ยังไงและถ้าความยึดถือนะครับความติดข้องความพอใจหรือแม้ความเห็นผิดก็ตามมีจริงหรือเปล่าซึ่งเป็นโอคะทั้งหมดเลยทิฏฐโอคะกามโอคะในแต่ละวันมากมายซึ่งก็ยึดถือเอาไว้และจะไม่ให้มีสิ่งนั้นได้หรือในเมื่อสะสมมามากและมีปัจจัยให้เกิดขึ้นหนทางเดียวที่จะละก็คือปัญญาที่จะเห็นตามความเป็นจริงถ้าคนกล่าวว่าให้ปล่อยให้วางโดยที่ไม่เข้าใจอะไรไม่รู้เลยนะครับ ยึดถือในข้อประพฤติปฏิบัตินั้นอีกคิดว่าทำได้ซึ่งไม่มีเลยนะครับก็เป็นตัวเขานั่นแหละที่คิดอย่างนั้นที่ว่าสามารถจะกระทำได้แต่ไม่ใช่เพราะไม่รู้ว่าเป็นธรรมะดังนั้นถ้าไม่มีความเข้าใจว่าเป็นธรรมะเนี่ยครับไม่มีหนทางที่จะละอกุศลธรรมได้เพราะยังมีความเห็นว่าเป็นเรานั่นแหละเรายึดบ้างเราจะปล่อยวางบ้างซึ่งก็เป็นความไม่ถูกต้องทั้งหมดเลยเพราะความจริงก็คือเป็นธรรมะแต่ละอย่างที่เกิดขึ้นเท่านั้นเองดังนั้นเมื่อมีปัญญาเกิดขึ้นยึดมีไหมมีจริงคืออะไรปัญญารู้ความไม่รู้มีจริงไหมมีจริงปัญญารู้เกิดไหมเกิดปัญญาก็รู้ได้เพราะฟังธรรมะแล้วสามารถเข้าใจได้จนค่อยๆมั่นคงที่จะรู้ว่าสิ่งใดก็ตามที่เกิดขึ้นเนี่ยครับปัญญาสามารถจะรู้ได้แต่กำลังปัญญาเนี่ยเพียงพอจะรู้หรือเปล่าถ้าไม่เพียงพอก็รู้ว่าต้องอบรมต่อไป
1: บางคนก็คงจะคิดว่าแหมไม่มีก็เดี๋ยวนี้มีอ่ะแล้วก็บอกว่าไม่มีเห็นไหมคะกว่าจะรู้ความจริงได้เนี่ยนานเท่าไหร่พอรู้ว่าไม่มีเนี่ยก็สบายเมื่อกี้นี้เป็นเราเนี่ยหนักมากเลยแต่ไม่มีหมดแล้วใช่ไหมคะ
3: เมื่อเกิดสิ่งใดสิ่งหนึ่งขึ้นเนี่ยมันจะอยากจะจัดการหมดเลย
1: ค่ะเพราะไม่รู้ค่ะ
3: อย่างเช่นแบบขนาดจะร้องไห้เนี่ยเราก็ไม่อยากจะเอาอกุศลภาพเนี้ยไปให้คนรอบข้างเห็นเราก็จะต้องแอบไปร้องไห้หรือก้ำกืนมันอะไรเงี้ยเจ้าค
1: ่
3: ะ
1: ไม่รู้ว่าขณะนั้นไม่ใช่เราเลยคิดอย่างนั้นก็ไม่ใช่เราทำอย่างนั้นก็ไม่ใช่เรา
3: ค่ะ
1: จะพูดออกมาก็ไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นสิ่งที่มีประโยชน์ที่สุดก็คือได้เข้าใจธรรมะมั่นคงขึ้นอะไรจะเกิดไม่เห็นเป็นไรเลยก็เกิดตามปัจจัยถ้าไม่มีปัจจัยก็ไม่เกิดเท่านั้นเองใครจะไปบังคับบัญชาอะไรได้ทุกอย่างต้องเป็นไปตามปัจจัยแล้วก็ชั่วคราวไม่มีละเท่านั้นเองค่ะแค่เท่านั้นเองที่เพียงมีสั้นแสนสั้นแล้วก็หมดไป
3: หนูพยายามจะหาความสุขเอ๊ะเราจะไปหาเพื่อนหรือเราจะขับรถไปทะเลหรือจะไปกินอะไรหนูเห็นอนาคตเลยว่ามันไม่มีความสุขสักเรื่องเลยหนูก็เลยกลับมาเปิดธรรมะฟัง
1: โทษนะคะ
3: ค่ะ
1: ไม่ใช่เราสักหนึ่งขณะถ้าไม่เคยฟังธรรมะเลยจะมาฟังธรรมะหวนกลับมาไหมก็ไม่มาเพราะฉะนั้นทุกอย่างให้ทราบเลยค่ะว่าไม่มีแค่มีลวงหลอกให้คิดว่ายังอยู่เท่านั้นเองความจริงไม่มีเลยค่ะแค่มีเมื่อปรากฏแล้วหมดเพราะฉะนั้นกว่าจะละได้เนี่ยนะคะต้องปัญญาถึงระดับประจักษ์แจ้งทุกคำที่ได้ฟังว่าจริงสภาพธรรมะมีเมื่อเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปแล้วก็ไม่กลับอีกเลยจะมีเราแต่ไหนจะมีใครแต่ไหนมีแต่ธรรมะกับอวิชชาที่ไม่รู้ความจริงกราบใดก็ต้องยึดถือไว้เป็นโน่นเป็นนี่เป็นนั่งตลอดทุกชาติไม่ออกไปจากสังสารวัฏได้เลยไม่สิ้นสุดด้วยลองคิดดูสิคะเป็นมานานเท่าไหร่แล้วจำไม่ได้เลยสักอย่างลืมหมดเลยแล้วก็ยังเป็นอีกต่อไปอีกก็จำไม่ได้อีกลืมหมดแล้วก็เป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆออกจากสังสารวัฏไม่ได้เพราะฉะนั้นหนทางมีนะฮะแต่ต้องเป็นผู้ที่เข้าใจตรงจริงมั่นคงอดทนทุกอย่างที่จะรู้ว่าเป็นเรื่องละความไม่รู้ในสิ่งที่กำลังปรากฏเป็นหน้าที่ของธรรมะที่เป็นปัญญาที่เห็นถูกต้องนะคะที่จะละความติดข้องและความไม่รู
2: ้กราบท่านอาจารย์ครับดูเหมือนกับเป็นคนตาบอดจริงๆนะครับท่านอาจารย์ที่ไม่ได้ฟังธรรมะจะแสวงหาหนทางเองก็คือเป็นหนทางด้วยความไม่รู้ทั้งหมดเลยครับเพราะว่าไม่สามารถจะเข้าใจว่าขณะนั้นจริงๆเนี่ยเป็นธรรมะจริง
3: ๆและยิ่งแบบถ้าอยากจะออกจากสังสารวัฏไม่อยากจะร้องไห้ไปเรื่อยๆนะคะที่พระอริยเจ้าพระอรหันต์ท่านเป็นได้แล้วแต่ว่าเรายังติดโลภมากเลยยังไกลตรงนั้นมากนะคะ
1: ค่ะแล้วลองคิดถึงความจริงนะคะชาติก่อนเคยร้องไห้ไหม
3: ร้องค่ะ
1: อย่างนี้หรือมากกว่านี้หรือน้อยกว่านี้เห็นไหมคะพอหมดแล้วก็ไม่มีใครสามารถจะรู้ได้เรียกกลับมาให้รู้ให้จำก็ไม่ได้เลยสักอย่างเดียวเพราะฉะนั้นก็มีประโยชน์อะไรจะเสียน้ำตากับสิ่งที่มันไม่มีค่ะมันเกิดมาแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับไม่มีแค่เกิดให้ปรากฏว่ามีเท่านั้นเองแล้วก็หายไปเลยในสังสารวัฏหาไม่พบเลยที่ไหนก็ไม่มีเพราะฉะนั้นชาติก่อนสุขเท่าไหร่ทุกข์เท่าไหร่และไม่ใช่แค่ชาติเดียวในสังสารวัฏชีวิตของพระโพธิสัตว์เป็นตัวอย่างไม่ใช่ว่าชาดกนี่สนุกดีนะคะแต่สาระคืออะไร คือเป็นได้เพียงแค่หนึ่งขณะแล้วก็จะกลับไปเป็นคนนั้นอีกไม่ได้เลยไม่ว่าจะเป็นพระราชาหรือว่าไม่ว่าจะเป็นยาจกนะคะทุกสิ่งทุกอย่างเกิดแล้วก็หมดไปเพราะไม่มีใครแต่เป็นธาตุหรือเป็นธรรมะล้วนๆเลยค่ะถ้าคิดถึงสิ่งที่มีจริงหลากหลายมากใครก็บังคับบัญชาไม่ได้มีปัจจัยก็เกิดนะคะแล้วก็ดับไปอย่างเร็วเป็นกลุ่มเป็นก้อนยึดถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดแต่ความจริงก็คือว่าเป็นธรรมะที่เกิดขึ้นเป็นอย่างนั้นแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งเป็นธรรมะจริงๆไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครจริงๆมีปัจจัยก็เกิดขึ้นเพราะอะไรเดี๋ยวนี้ก็เกิดแล้วไงตามปัจจัยด้วยเพราะฉะนั้นแต่ละชาติเหมือนกันหมดค่ะพอถึงชาติหน้าก็ลืมสนิทว่าลูกศิษย์ใครร้องไห้ไปบอกใครที่ไหนยังไงใช่ไหมคะก็ไม่มีแค่รู้ว่าชั่วคราวแล้วจะเลือกไหมคะเห็นไหมคะปัญญานำต่อไปอีกรู้ว่าชั่วคราวจะไปเลือกอะไรล่ะเลือกได้ที่ไหนล่ะเกิดแล้วอย่างรวดเร็วก็ดับไปอย่างรวดเร็วไม่ว่าสุขหรือทุกข์หรืออะไรทั้งสิ้นก็ไม่ต้องเลือกแล้วใช่ไหมคะก็มีปัจจัยที่จะเกิดรู้ชัดอย่างนี้จะเลือกอะไรแม้แต่จะคิดทำมาหากินคิดทำอะไรก็เกิดแล้วทำแล้วเป็นแล้วแล้วก็หมดแล้วจะสุขจะทุกข์จะได้กำไรจะขาดทุนจะล่มจมจะป่วยไข้ยังไงก็เกิดแล้วเมื่อมีเหตุปัจจัยแล้วก็หมดแล้วไม่เดือดร้อนใช่ไหมคะท่านเข้าใจจริงๆ
4: จะกลับเรียนท่านอาจารย์ให้ความชัดเจนกับพวกเราคำว่าขันติคำเดียวเนี่ยโอ้โหถ้าไปค้นเนี่ยก็จะเยอะมากก็จะกลับเรียนสนทนาเนี่ย
1: ขันติอยู่ไหนมีก็ไม่รู้ได้แต่ถามหาขันติอยู่ไหนวิริยะอยู่ไหนใช่ไหมคะเพราะว่าถูกปิดบังไว้ด้วยความเป็นเราแต่เพียงคำพูดที่ว่าเป็นธรรมะแค่นี้จะมั่นคงแค่ไหนแค่คำเริ่มต้นของคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามั่นคงแค่ไหนเป็นสิ่งที่มีจริงธรรมะคือสิ่งที่มีจริงแค่นี้ผ่านไปเลยไปนึกถึงดอกกุหลาบไปคิดถึงโต๊ะไปคิดถึงอะไรหมดแต่สิ่งที่มีจริงแค่นี้ค่ะเพราะฉะนั้นถ้ายังไม่มีความมั่นคงนะคะเราก็ไม่สามารถที่จะไปให้มั่นคงอยู่กับธรรมะที่กำลังปรากฏแต่เป็นนึกถึงเรื่องราวพอเรียนธรรมะปริยัติก็นึกถึงเรื่องราวหมดพระสูตรเรื่องนี้พูดเรื่องอะไรมีกี่ข้อ7ข้อหรือ8ข้อหรือ10ข้อนะคะอันโน้นเท่าไหร่อันนี้เท่าไหร่ใช่ไหมคะพระพิธามตรงนี้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้ก็เป็นแต่ชื่อเป็นแต่เรื่องเพราะสะสมมาที่จะคุ้นเคยต่อเป็นธรรมะที่จะคิดเรื่องราวเพราะฉะนั้นจนกว่าจะรู้ว่าไม่ต้องห่วงกังวลอะไรเลยทั้งสิ้นค่ะขณะใดก็ตามคิดอะไรก็ตามเป็นธรรมะนั่นถึงจะเป็นความถูกต้องกว่าจะรู้ธรรมะที่กำลังปรากฏได้ทั้งหมดที่เราฟังนะคะเพื่อที่จะสู่การเข้าใจสิ่งที่กำลังปรากฏแต่ต้องอาศัยเท่าไหร่ใช่ไหมคะอย่างคุณมยุรีคุณมยมเมื่อกี้นี้ค่ะก็พูดถึงเรื่องร้องไห้บ่อยใช่ไหมคะพระโพธิสัตว์ร้องไห้บ่อยกว่าเราไหมเห็นไหมคะแค่นี้ก็แล้วแต่แต่ละบุคคลที่จะมีปัจจัยที่จะคิดอะไรที่จะน้อมมาสู่การที่จะค่อยๆละค่อยๆใครว่าเราร้องไห้เราเป็นทุกข์สำคัญที่เราเนี่ยเรื่องทั้งหมดได้มาอยู่ที่เราเขาว่าเราร้องไห้เลยทั้งหมดอยู่ที่เราหมดเลยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นกว่าจะไม่ใช่เราสิ่งที่มีจริงๆแค่ปรากฏแล้วหมดไปเพราะฉะนั้นต้องอาศัยคำพูดทั้งพระสูตรนะคะพระวินัยพระอภิธรรมค่อยๆเข้าใจขึ้นค่อยๆเข้าใจขึ้นเพื่อที่จะให้ความคุ้นเคยต่อเรื่องราวในสังสารวัฏทุกชาติมาไม่ว่าจะเคยเป็นใครมาแล้วทั้งหมดชาตินี้กำลังคุ้นเคยกับการเป็นบุคคลนี้นะคะพอถึงชาติหน้าก็ไม่รู้จักคนนี้ด้วยซ้ำไปมีเรื่องอะไรที่เขาจะต้องมานั่งร้องไห้หรืออะไรอย่างนี้ค่ะก็เป็นธรรมดาเพราะฉะนั้นธรรมะคือธรรมดาความเป็นไปของธรรมะธาตุทั้งหลายต้องเป็นอย่างนี้ค่ะเกิดดับสืบต่อรวมกันเร็วสุดที่จะประมาณยับยั้งไม่ได้เลยแต่เข้าใจเกิดได้เมื่อได้มีการได้ยินได้ฟังสิ่งซึ่งเป็นคำจริงนะคะกล่าวถึงสิ่งที่มีจริงค่อยๆละเอียดและไตรตรองไม่ใช่ว่าเมื่อไหร่ยังไงนะคะแต่ความเข้าใจของแต่ละคนใครร้องไห้น้อยกว่าพระโพธิสัตว์บ้างค่ะ
4: ก็ไม่ทราบว่าอยู่มานานเท่าไหร่ร้องมาให
1: ้ใช่เพราะฉันชาตินี้แค่นี้เองแค่นี้เองจะมากสักเท่าไหร่ก็แค่นี้เอง
4: เมื่อกี้ท่านอาจารย์บอกว่าเหมือนกับว่าคำถามเนี่ยก็เหมือนกับเต็มไปด้วยความหวังที่จะอะไรก็สับสนอีกว่าแล้วศึกษาเนี่ย สนทนาเพื่อให้ไม่หลงทางให้ไปทางถูกกับสนทนาเพราะว่ามีความหวังลึกๆแล้วตรงนี้มันเหมือนกับไม่รู้อีกเหมือนกัน
1: เพราะฉะนั้นวัดความเข้าใจของเราเองได้โดยไม่ต้องถามใครเดี๋ยวนี้นะคะทุกอย่างเป็นธรรมะหรือเปล่าคำแรกที่ได้ยินทุกอย่างไม่เว้นเลยเป็นธรรมะหมายความว่ามีจริงเมื่อเกิดขึ้นปรากฏแล้วหมดไปนี่คือลักษณะของธรรมะทั้งหมดที่เกิดขึ้นต้องเป็นอย่างนี้แล้วเดี๋ยวนี้แค่ความเข้าใจว่าเดี๋ยวนี้ตรงนี้ทุกอย่างเป็นธรรมะหรือยังหรือว่านี่ยังเป็นดอกกุหลาบนั่นเป็นเก้าอี้เห็นไหมคะ
4: ก็ตอบได้เลยค่ะว่ายังเป็นสิ่ง
1: เพราะฉะนั้นจะฟังอะไรไปเพื่อเท่าไหร่ก็ตามแต่ชื่อนั้นชื่อนี้มากมายก่ายกองนะคะก็เพื่อให้เข้าใจในความเป็นธรรมะเท่าที่จะเข้าใจได้ประกอบกันให้รู้ว่าโอ้แม้แต่จิตเห็นนี่นะคะดูธรรมดามากมาพูดทำไมทุกคนก็เกิดมาเห็นแต่เห็นนี่แหละหนึ่งขณะนำมาซึ่งเรื่องราวทั้งโลกทุกชาติเห็นไหมคะประมาทได้ไหมเพียงแค่เห็นหนึ่งขณะที่ดับไปสืบต่อจนกระทั่งเป็นนิมิตะปรากฏเป็นรูปร่างสันฐานให้รู้ได้โดยอาการนั้นๆต่างหลากหลายออกไปเรื่องราวต่างๆมาทุกวันตื่นขึ้นมาก็เต็มไปละนั่นแหละค่ะเพราะฉะนั้นแม้แต่คำที่ว่าทุกอย่างเป็นธรรมะเนี่ยถึงอย่างนั้นหรือยังเพราะฉะนั้นเราฟังทั้งหมดประกอบกันใช่ไหมคะเพื่อให้คลายการที่ลืมว่าที่เห็นเนี่ยไม่ใช่เราและถ้าไม่มีปัจจัยก็เกิดไม่ได้ใครก็จะไปทำให้เกิดไม่ได้เลยต้องมีตาและตาเนี่ยใครก็ทำให้เกิดไม่ได้ด้วยอะไรเป็นปัจจัยให้ตาเกิดขึ้นกรรมเป็นปัจจัยให้เกิดไม่เกิดมีตาได้ไหมไม่มีทางเลยค่ะนี่เห็นความเป็นธรรมะมันคงขึ้นว่าก็เป็นธรรมะทุกอย่างจนกว่าคำนี้นะคะก็คือการเจริญขึ้นมั่นคงขึ้นของปัญญาที่สามารถที่จะแจ่มแจ้งโดยตัวเองไม่ว่าสิ่งใดปรากฏนั่นคือลักษณะที่ไม่ใช่เราเป็นแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งยังอีกไกลอีกมากนะคะแต่ทั้งหมดก็คือว่าเข้าใจให้ถูกต้องว่าคำจริงต้องพูดให้เข้าใจสิ่งที่มีที่กำลังปรากฏถูกต้องถ้าให้ไปทำให้ไปละให้ไปวางเนี่ยไม่มีทางยังไม่รู้เลยว่าอะไรละอะไรวางอะไรก็บอกก้อนอิฐถือไว้ไม่ได้ถือนี่ก้อนอิฐอยู่ไหนก็ไม่มีแต่เดี๋ยวนี้ถือมั่นในอะไรยิ่งหนักกว่าก้อนอิฐแต่น่าอัศจรรย์นะคะเพียงแค่หนึ่งขณะจิตที่เกิดขึ้นเห็นเนี่ยเรื่องราวเต็มโลกทุกจักรวาลแค่เสียงที่ได้ยินมาละโลกคือนั้นเลยคนโน้นบ้างคนนี้บ้างเรื่องนี้บ้างเรื่องนั้นบ้างหมดแล้วก็ยังตามคิดน่ะคิดดูเสียงนั้นก็ดับไปไม่กลับมาอีกยังตามคิดถึงเรื่องของเสียงนั้น
2: ท่านอาจารย์กล่าวถึงความน่าอัศจรรย์ของธรรมะที่มีปัจจัยเกิดดับสืบต่อโดยที่เป็นอนัตตาจริงๆครับท่านอาจารย์แต่ว่าความน่าอัศจรรย์คือปัญญาเมื่ออบรมแล้วเนี่ยสามารถที่จะเข้าใจลักษณะของความเป็นอย่างนั้นได้ด้วยนี่ครับอันนี้ยิ่งน่าอัศจรรย์ใหญ่ครับอาจารย
1: ์พิสูจน์ได้เลยว่าต้องอาศัยการเวลานานเท่าไหร่เพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องหวังไงฮะสบายไม่เดือดร้อนแต่ว่าปัญญารู้เหตุเพราะฉะนั้นเรื่องของปัญญาเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ละเอียดมากนะคะอย่างที่เมื่อวานนี้ก็สนทนากันที่ว่าเหมือนกับว่าไม่มีเราธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาพูดได้แล้วก็ไปสนุกสนานทำสิ่งที่ไม่ดีต่างๆแล้วก็บอกว่านี่อนัตตานะคะช่วยไม่ได้มีปัจจัยก็เกิดนั่นคืออวิชชาความไม่รู้แม้ว่าประโยคเดียวกันแล้วยังพูดอย่างนั้นด้วยตัวเองแต่ความไม่รู้ใช่ไหมที่ไม่ได้เข้าใจตามความเป็นจริงว่าเป็นอวิชชาเป็นความไม่รู้นะคะเกิดขึ้นบังคับบัญชาไม่ได้แต่เป็นธาตุเลวในพระไตรปิฎกจะทรงแสดงความเป็นธาตุธาตุเลวธาตุปานกลางธาตุประณีตให้เห็นชัดตามความเป็นจริงว่าไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นทุกคำในพระไตรปิฎกนะคะก็ทำให้มีความเข้าใจที่ค่อยๆละความที่ไม่รู้และยึดมั่นดำสนิทมานานแสนนานนะคะโดยไม่หวังเพราะว่าเข้าใจขึ้นและสภาพที่เข้าใจนั้นต่างหากที่จะทำให้เบิกบานเพราะรู้ว่าจะต้องมานั่งคิดหวังอะไรทรมานอะไรไปเดินทำอะไรไปนั่งทำอะไรไร้ประโยชน์เพราะเหตุว่าทำด้วยความหวังและจะไปละความหวังได้ยังไง
2: ท่านอาจารย์กล่าวถึงบุคคลที่ได้ยินคำว่าอนัตตาแล้วก็ คิดคำว่าอนัตตาแล้วก็เหมือนกับรู้เผินๆว่าอนัตตาคือบังคับบัญชาไม่ได้ดังนั้นการกระทำอกุศลอะไรหรือเพลิดเพลินอะไรก็เป็นอนัตตาแต่ว่าขณะนั้นเป็นความเป็นตัวเขาที่กำลังเกิดขึ้นโดยความเป็นอนัตตาโดยบุคคลนั้นไม่รู้เลยนะครับอาจารย
1: ์แล้วก็ยังมีอวิชชา
2: ด้วย
1: ค่ะที่ไม่เห็นโทษของอกุศลธาตุต่ำธาตุเลว
2: ทีนี้ครับท่านอาจารย์ถ้ากล่าวถึงบุคคลที่ฟังธรรมด้วยความเคารพค่อยๆเห็นความเป็นธรรมะย่อมรู้ว่าธรรมะไหนดีธรรมะไหนเลว
1: ต้องช่วยนั่นคือหน้าที่ของปัญญาเพราะฉะนั้นแม้แต่คำว่าธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาขึ้นอยู่กับปัญญาของคนที่เข้าใจนะคะมากน้อยแค่ไหนพูดคำเดียวกันนี่ค่ะแต่ความเข้าใจต่างกัน
2: กับท่านอาจารย์ครับเรื่องของโคจรสามครับก็มีอุปนิสัยโคจรอารักขาโคจรแล้วก็อุปนิพันธะโคจรครับถ้ากล่าวถึงโคจรแน่นอนก็คือเป็นอารมณ์ซึ่งอารมณ์ก็คือเป็นสิ่งที่จิตรู้ดังนั้นที่พงแสดงเรื่องของโคจรสามเป็นไปเพื่อให้เกิดความรู้อย่างไรครับ
1: ทั้งหมดทุกคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อให้รู้ตามความเป็นจริงว่าเป็นสิ่งที่มีจริงแต่ละหนึ่งเพราะฉะนั้นนะคะคุณวิชัยศึกษาธรรมะใช่ไหมคะแล้วก็สนใจอะไรมากกว่าอะไรเนื่องก็เพราะอุปนิสัยที่อาศัยเล็กๆน้อยๆแต่ละวันเนี่ยค่ะค่อยๆคุ้นค่อยๆชินจนกระทั่งขาดไม่ได้จนกระทั่งเป็นปัจจัยที่จะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นอุปนิสัยโคจรของแต่ละคนนะคะคือจิตเกิดขึ้นแล้วเป็นธาตุรู้ต้องมีสิ่งที่ถูกรู้แล้วแต่จะรู้อะไรเพราะว่าจะรู้รูปก็ได้นะคะไปเดินห้างสรรพสินค้าซื้อโน่นซื้อนี่จะฟังเสียงก็ได้ไปดูละครเพลงใช่ไหมคะจะชอบกลิ่นหรือว่ารสอะไรก็แล้วแต่มีวิชาหนึ่งนะคะซึ่งคนเรียนน้อยแต่คนเรียนชอบเรียนมากคือวิชาทำอาหารใช่ไหมคะถึงไปต่างประเทศเรียนอย่างเนี้ยคิดดูสิคะกี่คนเรียนอย่างนี้แต่ว่าเขาสะสมมาอุปนิสัยโคจรเพราะว่าตอนเป็นเด็กนะคะคุณพ่อคุณแม่ท่านก็เล่าให้ฟังว่าลูกคนนี้ค่ะไม่ชอบเรียนหนังสือไม่ไปเรียนแต่พอทำกับข้าวสนใจทันทีเลยจนกระทั่งศึกษาตามแนวที่สนใจเพราะฉะนั้นก็แสดงเห็นว่าธรรมะต่างหากใครไปทำอะไรได้ทุกสิ่งทุกอย่างนะคะมีความเป็นปัจจัยที่จะให้สิ่งใดเกิดขึ้นโดยฐานะโดยสภาพของตนของตนแม้แต่สีค่ะชอบสีแดงหรือสีฟ้าเห็นไหมคะหรือสีเทามีคนหนึ่งพอเลือกกันไปเขาบอกเขาชอบที่สุดคือสีเทาเขาก็บอกได้เลยอาศัยความพอใจแต่ละครั้งที่เกิดขึ้นนะคะอย่างคนที่ชอบสีแดงก็อาจจะมีรถยนต์สีแดงมีเสื้อผ้าสีแดงมีหน้าหน้าต่างอะไรก็แล้วแต่ใช่ไหมคะก็เป็นเรื่องของแต่ละคนไปค่อยๆทีละน้อยจนเต็มบ้านนั่นแหละใช่ไหมคะก็แสดงถึงอุปนิสัยเป็นที่อาศัยที่มีกำลังคิดถึงอะไรสีนั้นทันทีมากกว่าสีอื่น
2: ท่านอาจารย์ครับแต่ว่าถ้ากล่าวถึงอารมณ์ที่จะเป็นเหตุให้ปัญญาเจริญเนี่ยก็ต้องต่างกับอุปนิสัยทั่วไป
1: อันนี้แยกเลย
2: ครับ
1: อันนี้แยกเลยว่าต้องเป็นเรื่องของธรรมะที่ได้ยินได้ฟังเป็นอุปนิสัยโคจรไม่คิดถึงเรื่องอื่นเลยใช่ไหมคะแต่ว่าคิดถึงวันนี้จะทำอะไรคุณวิชัยจะตัดต่อเทพจะทำอะไรเขียนหนังสืออ่านหนังสือเรื่องอะไรต่างๆใช่ไหมคะก็เป็นสะสมมาที่จะมีกำลังที่จะทำให้เกิดขึ้นทำไมคนอื่นไม่เป็นอย่างนี้แต่ละหนึ่งคนก็แล้วแต่อุปนิสัยโคจรอารมณ์ซึ่งเป็นที่อาศัยที่เสพคุ้นจนมีกำลังที่เกิดขึ้นแสวงหา
2: อาจารย์ครับแสดงว่าพระธรรมแต่ละคำที่เป็นคำจริงเนี่ยเมื่อเป็นอารมณ์แก่จิตที่เสพคุ้นจนเป็นอุปนิสัยที่จะเข้าใจในสิ่งนั้นได
1: ้ถึงจะเข้าใจได้ถึงจะเข้าใจบ่อยๆถึงจะชีวิตอยู่เพื่อเข้าใจธรรมะเพราะไหมคะมีชีวิตอยู่เพื่อเข้าใจธรรมะอุปนิสัยโคจร
2: นั้นเห็นความสำคัญว่าถ้าไม่มีอารมณ์ที่เป็นคำจริงของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยก็ไม่มีโอกาสที่จะเข้าใจเลยนะคร
1: ับและถ้าเพียงเล็กน้อยไม่สนใจนะคะไม่ได้เสพบ่อยๆใช่ไหมคะไม่ได้ฟังบ่อย ไม่ได้ตรึกถึงบ่อยๆไม่ได้เห็นประโยชน์ไม่มีที่จะเป็นอุปนิสยโคจรที่จะมีชีวิตอยู่เพื่อเข้าใจธรรมะจะมีชีวิตอยู่เพื่ออะไรคะรับประทานอาหารเช้าอิ่มแล้วหมดแล้วเบื่อแล้วด้วยซ้ำไปพอใครรู้ว่าคนนี้ชอบอะไรเอาไปให้เลยคะรับประทานจนเบื่อไม่แต่ต้องคนนั้นที่เอามาให้ก็ยังคิดว่ายังชอบอยู่เห็นไหมคะนี่แหละค่ะก็แสดงเห็นว่าอุปนิสัยโคจรอารมณ์นั้นที่เสพบ่อย
2: ๆอาจารย์ครับหมายความว่าการฟังธรรมะก็ตามหรือว่าสนทนาธรรมะก็ตามก็มีอารมณ์ที่ปรากฏให้จิตเกิดขึ้นเสพคุ้นจนมีกำลังที่จะให้ปัญญาเกิดขึ้น
1: มีใครบ้างในพวกเราที่ไม่เปิดวิทยุฟังตามรายการที่ออกอากาศเห็นไหมคะแล้วแต่ใช่ไหมมากหรือน้อยเนี่ยเริ่มละที่จะเป็นอุปนิสัยโคจร
2: แล้วถ้ามีกำลังถึงกับเป็นอารักขาโคจรนะครับ
1: อารักขาวันนี้เราไม่ไปเที่ยวเราจะมาสนทนาธรรม
2: กำลังของกุศลที่เจริญขึ้นที่จะเป็นไปในการ
1: อาร
2: ัก
1: ขาไม่ให้อกุศลเกิด
2: แต่นี้หมายถึงโคจรต้องหมายถึงอารมณ์ด้วยป่ะครับ
1: แน่นอนครับจิตเกิดไม่มีอารมณ์ไม่ได้ก็เรามาที่นี่อารมณ์ทั้งนั้นเลยอยู่ได้ยังไงก็ไม่มีอารมณ์ฟังยังไงไม่มีอารมณ
2: ์คำจริง ทั้งหมดที่ฟังที่เป็นอุปนิสัยให้เกิดความเห็นถูกความเข้าใจถูกที่จะไม่เห็นผิด
1: ค่ะอารักขาอย่างท่านผู้หนึ่งนะคะท่านก็บอกว่าเคยฟังที่ได้ท่านกล่าวไว้ว่าข้ามถนนยังต้องมีสติที่เขาใช้กันนะคะแล้วเห็นนี่ล่ะไม่ต้องมีสติเหรอไม่ต้องอารักขาหรือนั่นอารักขากายที่จะไม่ให้เกิดอุบัติเหตุแต่นี่รักษาใจให้พ้นจากการติดข้องในสิ่งที่ปรากฏเพราะฉะนั้นทางตา ก็มีการอารักขาอินทรียสังวรศีลทุกคำสอดคล้องกันหมดเป็นประโยชน์ทั้งหมดค่ะยังดีนะคะที่เรามีพระไตรปิฎกครบถ้วนมีอรรถกถามีคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้ผู้ที่ได้รู้ภาษาบาลีได้เข้าใจแล้วก็นำความลึกซึ้งของภาษามาให้ได้เข้าใจยิ่งขึ้นแต่ต้องเข้าใจธรรมะเพราะเพียงเข้าใจภาษาพูดได้แต่ไม่เข้าใจธรรมะมีมากก็เด็กๆพูดภาษาไทยเข้าใจธรรมะหรือเปล่าคะชาวมคธเขาก็พูดภาษามคธีเด็กๆอ่ะแล้วเขาเข้าใจธรรมะหรือเปล่า
2: อาจารย์ครับจนถึงที่เป็นอุปนิพันธะคืออารมณ์ที่สติเข้าไปผูกพันไว้เนี่ยครับอาจารย์
1: เพราะเหตุว่าบังคับสติได้ไหมทำสติได้ไหมใช้สติได้ไหมถ้าไม่มีปัจจัยสติก็ไม่เกิดเมื่อมีปัจจัยมากจะไม่ให้สติเกิดได้ไหม
2: ก็ไม่ได้ครับอาจารย์ดังนั้นตั้งแต่อุปนิสัยโคจรอารักขาจนถึงอุปนิพันธะคือเป็นความเจริญขึ้นแต่ว่าต้องเป็นไปตามลำดับด้วยดี
1: เพราะฉะนั้นทรงแสดงนัยยะโดยประการทั้งปวงนะคะโดยสัมปชัญญะหรือว่าโดยสติปัฏฐานหรือว่าโดยพระสูตรต่างๆโดยอินทรียะโดยอริยทรัพย์โดยอะไรทั้งหมดนะคะเพื่อค่อยๆให้เห็นประโยชน์และค่อยๆน้อมมาสู่การที่จะมั่นคงเป็นอุปนิสัยโคจร
2: เพราะนั้นการสะสมก็คือในแต่ละชาติที่เจริญขึ้นของกุศลธรรม
1: แน่นอนชาติก่อนไม่รู้หรอกใครเป็นอะไรอยู่ที่ไหนแต่ถ้าไม่เคยฟังพระธรรมเลยนะฮะไม่มีทางที่จะได้ยินได้ฟังอีกเพราะฉะนั้นประโยชน์ที่สำคัญที่สุดสำหรับต่อไปในสังสารวัฏไม่ใช่แค่ชาติเดียวนะคะยังต่อไปอีกก็มีเชื้อที่ได้ยินได้ฟังธรรมะได้เข้าใจค่ะแล้วลองคิดดูนะคะมีสามชื่อคุณวิชัยทบทวนอีกครั้งหนึ่งสิคะ
2: 1ก็คืออุปนิสยโคจระครับ2อารักขะโคจระ3อุปนิพันธะโคจระครับ
1: ถ้าใครมุ่งจะจำชื่อเห็นไหมแต่ว่าแทนที่จะมุ่งจำชื่อเข้าใจเลยว่าเราขาดการฟังได้ไหมนะคะถ้าเราขาดการฟังเราก็ไม่มีอุปนิสัยที่จะฟังสิ่งที่มีประโยชน์เราก็เหมือนคนอื่นๆเขาที่เขาไม่เห็นค่าไม่เห็นประโยชน์เลยใช่ไหมคะแล้วถ้าเราไม่ฟังจริงๆเนี่ยอกุศลเกิดบ่อยไหมอะไรจะมาอารักขาใช่ไหมคะแต่แทนที่ไปคิดถึงที่ว่าอ๋อนี่นะอารักขามาแล้วอ๋อนี่อุปนิสยโคจรแทนที่จะไปสนใจในเรื่องในชื่อเพราะบางคนอยากจำเลยนะคะแล้วก็อยากรู้ชื่อแทนจะเข้าใจความสำคัญของการที่สิ่งนี้แหละขาดได้ไหมสิ่งที่เป็นประโยชน์ที่จะค่อยๆเป็นนิสัย ประจำตัวเลยโดยที่คิดถึงอารมณ์นั้นไม่คิดถึงอารมณ์อื่นลืมหรือยังคะสามชื่อแต่ถ้ามีความเข้าใจเหตุผลว่าทุกคนเนี่ยนิสัยต่างกันเพราะอะไรคะเพราะการที่ว่ามีสิ่งที่ปรากฏให้เห็นให้จำให้รู้เนี่ย

0: เชียงใหม่วันที่12ธันวาคมพุทธศักราช2560
1: พอดีผมก็ฟังเทพท่านอาจารย์ได้พูดถึงเรื่องของปัจจัย24ครับก็เลยเกิดความสงสัยว่ารูปเนี่ยเกิดก่อนนามหรือว่านามเกิดก่อนรูป
2: คือคุณสุขพลถามใช่ไหมคะเรื่องของจิตเกิดก่อนรูปรูปเกิดก่อนจิตอะไรนี่นะคะแล้วก็พอภายหลังก็ฟังวิทยุก็เข้าใจชัดขึ้นนะคะดิฉันก็ถามว่าแล้วเป็นยังไง
1: ก็โล่งใจครับ
2: โล่งใจเห็นไหมคะเพราะว่าอยากรู้เรื่องอยากฟังเรื่องแต่ไม่เข้าใจธรรมะสำคัญไหมคะมีแต่เรื่องทั้งหมดธรรมะต้องชัดเจนค่ะแต่ละคำแต่ละคำที่พูดไปแล้วเนี่ยนะคะต้องกลับมาทบทวนกลับมาพิจารณาว่าเราเข้าใจจริงๆหรือเปล่าพอได้ยินคำว่าทุกอย่างเป็นธรรมะก็สบายใจแค่สบายใจที่รู้ว่าทุกอย่างเป็นธรรมะแต่เดี๋ยวนี้ธรรมะอะไร
1: สิ่งที่มีจริงอยู่ในปัจจุบันนะครับก็คือปรมัตถธรรมครับ
2: ค่ะก็เป็นเรื่องยาวเดี๋ยวนี้เป็นธรรมะหรือเปล่าคะ
1: เป็นครับ
2: อะไรเดี๋ยวนี้เป็นธรรมะ
1: ตอนนี้ก็เป็นสิ่งที่ปรากฏทางตา
2: แค่นิดนิดหน่อยๆยังไม่ต้องไปไกลค่ะสิ่งที่ปรากฏทางตาเข้าใจสิ่งที่ปรากฏทางตาหรือยังเพราะฉะนั้นเราไปไกลมากเลยค่ะแต่เราไม่ได้ย้อนกลับมาคิดแต่ละคำว่าความจริงแล้วเนี่ยค่ะเรามีแต่เรื่องราวและเราก็พอใจโล่งใจสบายใจว่าเราเข้าใจธรรมะแล้วแต่ว่าตามความจริงทุกคำนะคะทุกอย่างเป็นธรรมะแค่นี้ค่ะเราเข้าใจหรือยังเราเข้าใจคำว่าทุกอย่างเป็นธรรมะเราเข้าใจเรื่องของทุกอย่างที่มีจริงว่าแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งที่มีจริงเนี่ยเป็นธรรมะแต่เรารู้จักธรรมะหรือยังเราเข้าใจธรรมะที่กำลังมีเดี๋ยวนี้หรือยังเข้าใจหรือยังคะหรือว่าเข้าใจแล้ว
1: เข้าใจครับ
2: เข้าใจนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้อะไรเป็นธรรมะ
1: เห็น
2: ค่ะแค่นี้พอยังไม่ต้องไปไกลเลยเข้าใจเห็นหรือยัง
1: เข้าใจครับ
2: เข้าใจแล้ว
1: ครับ
2: ก็ทุกอย่างเป็นธรรมะแล้ว
1: ครับ
2: จบแล้วค่ะปัจจัยก็เป็นเรื่องอีกเรื่องทั้งหมดค่ะเป็นเรื่องของสิ่งที่กำลังมีเดี๋ยวนี้ถึงแม้ว่าจะพูดว่าเห็นไม่ใช่เราเพราะเห็นเกิดถ้าไม่มีเห็นก็ไม่มีสิ่งใดที่จะปรากฏให้รู้ว่าเดี๋ยวนี้กำลังเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นเราลืมว่าที่กำลังมีสิ่งที่กำลังปรากฏอย่างนี้เพราะเห็นเกิดขึ้นเห็นเพราะฉะนั้นเรารู้จักเห็นที่เกิดขึ้นเห็นหรือยัง
1: รู้จักครับ
2: รู้จักแล้วเลยค่ะปฏิปติคืออะไรปฏิบัติคืออะไรรู้จักปฏิบัติหรือยังค่ะ
1: รู้จักครับ
2: ปฏิบัติคืออะไร
1: ปฏิบัติคือสติที่ระลึกสภาพธรรมะ
2: ค่ะ
1: ที่แท้จริง
2: เมื่อกี้นี้รู้เห็นแล้วใช่ไหมคะ
1: รู้ครับ
2: แล้วสติรู้เห็นหรือเปล่า
1: ไม่รู้ครับ
2: ค่ะเพราะฉะนั้นใครรู
1: ้เรารู้
2: ถูกไหม
1: ไม่ถูกครับ
2: เพราะฉะนั้นฝั่งธรรมะเนี่ยต้องละเอียดมากค่ะไม่ใช่ต้องการอะไรเลยทั้งนั้นขอเพียงเข้าใจสิ่งที่มีสิ่งที่มีแล้วเดี๋ยวนี้ค่ะไม่ต้องไปปฏิบัติไม่ต้องไปสติไม่ต้องทำอะไรทั้งหมดขอให้เข้าใจสิ่งที่กำลังมีถ้าบอกว่าเข้าใจแล้วแล้วก็บอกว่ารู้แล้วปฏิบัติแล้วหรือยัง
1: ยังครับ
2: อ่ะแล้วยังไงถึงจะรู้แล้วล่ะคะ
1: รู้จากที่ฟัง
2: เท่านั้นเองเพราะฉะนั้นให้ทราบว่าฟังแล้วเข้าใจแต่ว่ายังไม่รู้จักตัวธรรมะยังไม่ถึงตัวธรรมะยังไม่รู้จักตัวธรรมะเพียงแต่ฟังเข้าใจเรื่องธรรมะ
1: เป็นอย่างนั้นครับท่านอาจารย์ครับ
2: ค่ะเพราะฉะนั้นความเข้าใจก็ต่างกันนะคะความเข้าใจเรื่องธรรมะกับการที่กำลังรู้จักธรรมะ
3: อย่างเช่นเดินอย่างนี้ฮะก็เหมือนกับว่าเข้าใจว่าการเดินเนี่ยมีจิตกับรูปเป็นเหตุเป็นปัจจัยเหมือนกับว่าเข้าใจแล้วจริงๆก็เป็นการคิดเรื่องนะ
2: จิตก็ไม่เข้าใจรูปก็ไม่เข้าใจปัจจัยก็ไม่เข้าใจได้ยินแต่เรื่องและพอเข้าใจเรื่องละโล่งใจจบสบายใจละอย่างนั้นเจอค่ะเราไม่ได้เข้าใจว่าแท้ที่จริงทุกคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

0: พื่อประจักษ์แจ้งในแต่ละคำเช่นพอใช้คำว่าธรรมะเนี่ยหมายความว่าไม่ใช่เราไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดเลยทั้งสิ้นแล้วก็ไม่ใช่ของใครด้วยจึงใช้คำว่าเป็นสิ่งที่มีจริงเท่านั้นเองธรรมะมีจริงๆเป็นแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งที่มีจริงๆเท่านั้นเองไม่ใช่เราแล้วก็ไม่ใช่ของเราจนกว่าจะรู้จักแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งที่มีจริงๆเดี๋ยวนี้จนประจักษ์แจ้งว่าเกิดขึ้นระดับไปเมื่อไหร่ก็ไม่ใช่เราและไม่ใช่ของเราเพราะฉะนั้นก็คือเข้าใจแต่ว่ากว่าจะถึงการรู้จักตัวธรรมะว่าตัวธรรมะขณะนี้จะปรากฏตามความเป็นจริงว่าเกิดดับขณะนี้ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยค่ะเกิดดับแต่สืบต่อเร็วรวมจนเป็นแต่ละหนึ่งไม่เป็นแต่ละคนแต่ละอย่าง
1: อาจารย์ท่านอย่างนั้นก็หมายความว่าเราเข้าใจได้แค่ขั้นเรื่องราวแต่ว่ายังไม่ตรงกับลักษณะของธรรมะใช่ไหมท่านอาจารย์
0: ใครจะตอบได้นอกจากตัวเองใช่ไหมคะแสดงเห็นว่าการฟังของเราเนี่ยเผินเราฟังเรื่องธรรมะแล้วเป็นเราตัวเราที่เข้าใจธรรมะยังไม่รู้ว่าไม่มีเราเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะเพื่อเข้าใจว่าแม้แต่คำเดียวคือคำว่าธรรมะต้องเข้าใจจริงๆว่าเป็นธรรมะธรรมะเป็นอื่นไม่ได้เลยค่ะเป็นธรรมะจนกว่าเราจะค่อยๆเข้าใจจนหมดความเป็นเราถึงจะพูดได้จริงๆว่าเราเข้าใจธรรมะอันนี้เราฟังเรื่องของธรรมะจิตหรือเจตสิกเกิดก่อนอะไรเป็นปัจจัยให้อะไรเกิดขึ้นดับไปก็เรื่องของธรรมะทั้งหมดเพราะฉะนั้นให้รู้ว่าธรรมะมีทุกขณะเร็วมากนะคะเกิดแล้วก็ดับสืบต่อจึงต้องฟังจนกว่าจะประจักษ์แจ้งว่าไม่ใช่เราไม่ใช่เราเข้าใจธรรมะเข้าใจก็เป็นสิ่งที่มีจริงซึ่งไม่ใช่เราทุกอย่างเป็นธรรมะก็ต้องทุกอย่างหมดไม่เหลืออ
2: าจารย์คะอยากให้ท่านอาจารย์ขยายว่าอธิปติปัจจัยที่ประกอบด้วยปัญญากับปัญญาทั่วๆไปนี้แตกต่างกันยังไงคะท่านอาจารย
0: ์ศึกษาธรรมะต้องทีละคำทีละคำจริงๆนะคะอะไรเป็นอธิปดีและอธิปดีคืออะไรก่อนอื่นคะไม่อย่างนั้นจะไม่สามารถเข้าใจได้เลยต้องรู้ว่าเรากำลังพูดถึงอะไรถ้าจะพูดถึงอธิปดีหรืออธิปตินะคะในภาษาบาลีต้องรู้ว่าคืออะไร
2: คือธรรมะที่มีฉันทะหรือวิริยะหรือจิตตะหรือวิมังสาอย่างใดอย่างหนึ่ง
0: ใช่คำนี้ว่าธรรมะที่มีแต่ไม่ใช่ค่ะตัวสภาพธรรมะนั้นเป็นอธิปดี
2: ค่ะ
0: ไม่ใช่เป็นธรรมะหมวดนี้มีอะไรบ้าง1 2 3 4แต่ตัวธรรมะนั้น4อย่างเนี่ยค่ะเป็นอธิปดีอธิปดีเป็นยังไง
2: เป็นใหญ
0: ่ใหญ่ยังไงเพราะเหตุว่ามีคำว่าอธิปดีมีคำว่าอิทธิบาททำไมใช้2คำและ2คำนี้คืออะไรและต่างกันยังไงการศึกษาธรรมะถ้าไม่ละเอียดจริงๆไม่มีทางเข้าใจได้เลยค่ะพอจากโลกนี้ไปก็จบหมดลืมหมดทุกชาติแต่ถ้ามีความเข้าใจความเข้าใจเนี่ยจะติดตามไปจะมากบ้างน้อยบ้างพอฟังอีกเข้าใจเลยเพราะฉะนั้นเราไม่ได้ไปสนใจในคำภาษาบาลีนะคะแต่คำภาษาบาลีที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสกับชาวมคธเนี่ยในภาษาที่เขาเข้าใจได้ว่าแต่ละคำเนี่ยหมายความว่าอะไรเพราะฉะนั้นเราคนไทยพูดภาษาบาลีก็ต้องเข้าใจก่อนว่าคำนั้นหมายความว่าอะไรและคืออะไรเพราะฉะนั้นอธิปติธรรมะที่เป็นใหญ่ใหญ่ยังไงแล้วทำไมเป็นสี่อย่างอื่นไม่ใหญ่เลยคะเนี่ยค่ะต้องเข้าใจก่อนเชิญคุณอนบค่ะ
3: เพราะว่าถ้าเราจะพูดถึงความเป็นใหญ่อินทรีย์ก็เป็นใหญ่อธิบดีก็เป็นใหญ่แต่ว่าความเป็นใหญ่ของสภาพธรรมะเนี่ยฮะก็แตกต่างกันตามลักษณะของความเป็นใหญ่นั้นถ้าเราจะพูดถึงอย่างตาเนี่ยฮะจักขุโดยหน้าที่เขาหรือโดยสภาพเขาเนี่ยเขาสามารถกระทบกับสีได้นะเพราะนั้นเขาก็เป็นใหญ่ในลักษณะในกิจในหน้าที่ที่สามารถกระทบสีได้ในขณะที่จะเป็นรูปธรรมใดเนี่ยก็ไม่สามารถจะกระทบสีได้เหมือนจักขุแต่ถ้าจะพูดถึงอธิปดีเนี่ยนะครับอธิปดีเนี่ยเป็นสภาพธรรมะที่เป็นใหญ่ในบางครั้งบางโอกาสในชีวิตประจำวันเนี่ยในขณะที่ เป็นอกุศลอย่างขณะนั้นจะมีความพอใจนะฉันทะนี่เด่นขึ้นมาเช่นบางคนเนี่ยชอบร้องเพลงมากเลยนะครับได้ยินเสียงเพลงมาแล้วคาราโอเกะอะไรเนี่ยเขาจะร้องนะครับเพราะนั้นเขาก็มีฉันทะที่จะร้องเพลงแม้ว่าขณะนั้นจะมีจิตแล้วก็มีเจตสิกต่างๆเนี่ยแต่ฉันทะเจตสิกเนี่ยขณะนั้นเป็นอธิบดีเป็นใหญ่แต่บางคนเนี่ยเขาก็ไม่ได้อยากร้องแต่เขาจำเป็นต้องฝึกร้องเพลงเพื่อกิจการบางอย่างเขาก็มีความเพียรเนี่ยเป็นใหญ่ขณะนั้นแม้จะมีฉันทะเกิดมีจิตเกิดแต่ฉันทะกับจิตก็ไม่ได้เป็นอธิบดีแต่ขณะนั้นวิริยะเป็นอธิบดีหรือในขณะที่มีความตั้งมั่นในการที่จะทำอะไรสักอย่างหนึ่งเช่นคนที่เขาอาจจะร้อยพวงมาลัยเนี่ยนะครับเขาก็ร้อยพวงมาลัยไปจนมีความมั่นคงในการร้อยเนี่ยเรียงลำดับไปในขณะนั้นความตั้งมั่นของจิตนั้นจิตเป็นอธิบดีก็ได้พระอธิบดีเนี่ยมีเพียงทีละหนึ่งหรืออาจจะไม่มีเลยก็ได้อย่างเช่นตอนหลับสนิทมีจิตยังไงจิตก็เป็นใหญ่ในการรู้อารมณ์เป็นอินทรีย์เป็นมนินทรีย์แต่ไม่ได้เป็นใหญ่โดยการเป็นอธิบดีใช่ไหมครับแต่ตอนที่จิตนั้นเป็นกุศลหรืออกุศลนะหรือว่าเป็นจิตที่ทำหน้าที่ชวนะซึ่งก็ไม่ทุกขณะถ้าเป็นจิตที่ไม่ประกอบด้วยเหตุเลยหรือประกอบด้วยเหตุเดียวก็ไม่มีอะไรที่จะเด่นขึ้นมาเป็นอธิบดีได้เลยนะครับ
0: ฟังแล้วรู้จักจิตไหมคะ
1: ท่านอาจารย์ท่านทรงแสดงอธิบดีนะคะเป็นสหชาตาธิบดีหรืออารามนาธิบดีเนี่ยเพื่ออะไรคะท่านอาจารย์
0: คะค่ะกว่าเราจะรู้จักจิตและกว่าเราจะละการยึดถือจิตว่าเป็นเรากว่าเราจะละการยึดถือเจตสิกรูปทั้งหมดว่าเป็นเราหรือเป็นของเรานะคะก็จะต้องมีการที่จะต้องค่อยๆเข้าใจเพื่อที่จะละความไม่รู้ซึ่งยึดมั่นเหนียวแน่นติดข้องนานมากเลยในสังสารวัฏเนี่ยไม่รู้เท่าไหร่ไม่รู้แค่ไหนแล้วจะหมดไปเนี่ยไม่มีทางเลยค่ะถ้าไม่มีการฟังจนกระทั่งสามารถที่จะถึงการที่จะรู้จักตัวจิตเดี๋ยวนี้อย่างที่คุณอนพกล่าวถึงจิตประเภทไหนเป็นอธิบดีใช่ไหมคะสักจิตหนึ่งก็ปรากฏไหมเพราะฉะนั้นการฟังเรื่องเพื่อเห็นว่าไม่มีเราค่ะแต่ว่าความเป็นจิตซึ่งหลากหลายมากแม้แต่ภวังคจิตก็ไม่ใช่ขณะที่กำลังเป็นโลภะโทสะโมหะแล้วก็ทำกิจต่างๆกันด้วยชวนะกิจกับภวังคกิจต่างกันยังไงให้เห็นว่าเดี๋ยวนี้กำลังเป็นอย่างนี้ทุกอย่างที่พูดแต่ไม่สามารถที่จะเข้าใจเพราะเหตุว่าตัวจิตเนี่ยนะคะเจตสิกและรูปทั้งหมดเนี่ยเป็นสิ่งที่ถูกปิดบังด้วยอวิชชาความไม่รู้นานแน่นนานเท่าไหร่เกินสี่อสงไขยแสนกับนะคะแสนโกรธกับเพราะว่าสภาพธรรมะอย่างหนึ่งคืออวิชชาเนี่ยค่ะไม่สามารถที่จะเข้าใจมีจริงๆกำลังไม่รู้ไม่เข้าใจนั่นคืออวิชชาไม่ใช่ว่ามันมีเพราะเหตุว่ามีสภาพธรรมะที่เข้าใจก็แสดงว่าต้องมีสภาพธรรมะอีกอย่างหนึ่งซึ่งไม่เข้าใจเพราะว่าเราไม่ได้เข้าใจตลอดเวลาใช่ไหมคะขณะที่เข้าใจก็เป็นขณะหนึ่งนอกจากขณะนั้นแล้วเป็นอะไรก็เป็นไม่เข้าใจเพราะฉะนั้นก็แสดงเห็นว่าความไม่เข้าใจเนี่ยมีแต่แม้กระนั้นก็ไม่รู้ว่าแม้ความไม่เข้าใจก็กำลังมีในขณะที่กำลังเห็นเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะเนี่ยค่ะสาระก็คือว่าเราฟังเพื่อเข้าใจความเป็นไปของธรรมะนะคะละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นแต่ไม่ใช่เพราะเราอยากรู้แล้วก็อยากเข้าใจแล้วก็โล่งใจเวลารู้แล้วแต่ไม่รู้จักธรรมะเลยสักหนึ่งในขณะนี้ที่กำลังฟังในขณะที่โล่งใจก็เป็นเราด้วยแล้วก็คิดเรื่องใหม่อยากรู้เรื่องใหม่ต่อไปอีกเรื่องนี้จบแล้วเอาเรื่องใหม่มาอีกที่ต้องการจะรู้เพราะฉะนั้นก็เป็นการเพียงแค่ฟังเรื่องราวแต่ก็ต้องฟังด้วยความเข้าใจนะคะว่าฟังคือฟังแต่ยังไม่รู้จักตัวจิตฟังเรื่องจิตเรื่องเจตสิกเรื่องรูปแต่ยังไม่รู้จักสักอย่างทั้งที่เดี๋ยวนี้มีข้อสำคัญคือเดี๋ยวนี้มีแต่ไม่รู้ทุกคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่ค่ะทรงแสดงสิ่งที่มีทั้งนั้นเลยกำลังมีด้วยแต่ไม่รู้เดี๋ยวนี้มีสภาพธรรมะที่เป็นอธิบดีไหมคะ
4: ฉันทะครับ
0: ฉ ฉันทะอยู่ไหน
4: ฉันทะอยู่ที่จิตนะครับ
0: เราพูดตามที่เราได้ฟัง
4: ตามความรู้สึกนะครับ
0: แต่เวลาที่ฉันทะกับโลภะเกิดพร้อมกันจะรู้ได้ไหมว่าเป็นฉันทะหรือเป็นโลภะถ้าฉันเราตอบตามความคิดที่เราศึกษามานะคะแล้วเราก็เข้าใจเผินๆอย่างพอได้สนุกนี่แหละว่าโอ้โลภะเรียกชื่อกันสนั่นเลยนะคะโลภะแต่ตัวโลภะจริงๆเนี่ยไม่ได้ถูกรู้เลยเพียงแต่ฟังแล้วประมาณคิดว่านี่เป็นโลภะแน่ๆเพราะอาการของโลภะปรากฏนะคะแต่ไม่ใช่ขณะที่กำลังรู้โลภะที่เป็นโลภะที่ไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นก่อนอื่นนะคะถ้ายังไม่รู้ว่าสภาพของธาตุที่เป็นธาตุรู้มีและเราจะไปรู้ได้ไหมว่าธาตุรู้ที่รวมกันเกิดเนี่ยอะไรเป็นอะไรเป็นผัสสะหรือเปล่าเห็นไหมคะเป็นเวทนาหรือเปล่าเป็นสัญญาสภาพจำหรือเปล่าหรือว่าเป็นฉันทะหรือว่าเป็นโลภะบอกไม่ได้เลยเพียงแต่รู้ว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเวลาสิ่งนั้นปรากฏนะก็รู้ว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นแต่ไม่ได้รู้จักธรรมะด้วยเหตุนี้นะคะการฟังพระธรรมเนี่ยเห็นความลึกซึ้งของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขั้นฟังคำหลากหลายสุดที่จะประมาณได้ว่าเราเข้าใจหมดหรือเปล่าละเอียดหรือเปล่านะคะโดยที่ว่ายังไม่ได้รู้จักตัวธรรมะเลยอย่างแข็งอย่างเงี้ยมีจริงๆไหมคะ
4: มีครับ
0: กำลังปรากฏหรือเปล่า
4: ไม่ได้ปรากฏ
0: อย่างเงี้ยค่ะก็สับสนแข็งปรากฏ
4: ใช่
0: ช้อนก็แข็งรองเท้าก็แข็งโต๊ะก็แข็งแต่ไม่รู้ในความเป็นธรรมะว่าไม่ใช่อะไรเลยอย่างที่เราเคยคิดนะเป็นแค่แข็งเกิดขึ้นเป็นแข็งแล้วก็ดับไปด้วยเพราะฉะนั้นเราก็ประมาณได้ว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประจักษ์แจ้งการเกิดดับของทุกสิ่งทุกอย่างนะคะซึ่งเดี๋ยวนี้กำลังเกิดดับแต่สิ่งที่เกิดและดับเนี่ยไม่ปรากฏการเกิดดับเพราะเหตุว่ามีธรรมะอื่นเกิดสืบต่อซ้อนกันนะคะเร็วมากสืบต่อจนไม่ปรากฏการดับไปและการเกิดของสิ่งที่สืบต่อเพราะฉะนั้นเราก็ฟังเรื่องราวนะคะแล้วเราก็มีความเข้าใจเรื่องราวแต่ถ้าจะรู้จักตัวธรรมะจริงๆเนี่ยไม่ใช่เรื่องราวเลยค่ะเพียงแต่ว่าลักษณะที่แข็งกำลังปรากฏกับรู้แข็งถ้าจะไม่ใช่เราไม่ใช่เป็นเราเลยแข็งต้องเป็นแข็งและสภาพรู้แข็งปรากฏเรียง
4: ปรากฏครับ
0: ปรากฏว่าเป็นอะไรคะ
4: ปรากฏว่าเป็นสภาพรู้เป็นนามธรรม
0: เป็นไปไม่ได้เลยค่ะเป็นไปไม่ได้เพราะเหตุว่าเรารู้จากการฟังว่าถ้าไม่มีสภาพรู้แข็งปรากฏไม่ได้แต่เวลากำลังแข็งปรากฏเนี่ยรู้ลักษณะที่เป็นสภาพรู้หรือเพียงคิดว่ามีสภาพรู้ที่กำลังรู้แต่ธาตุรู้ขณะนี้กำลังเห็นสิ่งที่ปรากฏทางตานี่คือธาตุรู้เสียงปรากฏธาตุรู้กำลังได้ยินเสียงคิดกำลังคิดเป็นธาตุรู้ที่คิดเรารู้แต่คิดเรารู้แต่เสียงแต่ว่าเราไม่ได้รู้สภาพรู้ที่กำลังรู้เพราะฉะนั้นการฟังธรรมะจะมากน้อยสักเท่าไหร่นะคะก็คือให้รู้จุดประสงค์ตามความเป็นจริงว่าฟังเพื่อเข้าใจสภาพที่กำลังปรากฏตรงนั้นทีละหนึ่งว่าแต่ละหนึ่งที่ปรากฏเนี่ยไม่ใช่เราเพราะอะไรเพราะเป็นเหมือนที่เราเคยได้ฟังมาแล้วค่ะอย่างแข็งเนี่ยเคยกระทบสัมผัสผ้าใช่ไหมคะก็ยังคงเป็นผ้าไปเรื่อยๆสัมผัสโต๊ะก็เป็นโต๊ะไปเรื่อยๆมีสักขณะหนึ่งไหมที่สามารถที่จะเข้าถึงภาวะซึ่งเป็นเพียงแข็งแล้วก็ไม่มีอะไรนอกจากนั้นแค่นั้นเองแค่แข็งแล้วก็ไม่มีแต่มีคิดเรื่องแข็งสืบต่อทันทีว่านี่กำลังเป็นผ้าหรือว่านั่นเป็นอาหารนั่นเป็นดอกไม้ความคิดที่สืบต่อก็ปิดบังไม่รู้ว่าแข็งดับแล้วธรรมะง่ายไหมคะ
4: ยากครับ
0: ค่ะนั่นคือรู้ความจริงว่ายากถ้าใครฟังแล้วง่ายเป็นไปได้ไหมไม่มีทางเป็นไปได้เลย
1: เมื่อกี้ท่านอาจารย์พูดถึงสภาพรู้เนี่ยฮะตามการศึกษาก็เข้าใจว่าจิตก็เกิดดับอยู่ตลอดน ะคะก็เหมือนจะเข้าใจว่ามันเป็นสภาพรู้อย่างเงี้ย
0: ก็บอกว่ารู้ก็รู้สิใช่ไหมคะบอกว่าไม่รู้ก็ไม่รู้แต่ว่าตัวรู้ธาตุรู้ที่เกิดขึ้นเห็นเนี่ยลองคิดดูเดี๋ยวนี้มีสิ่งที่ปรากฏก็มีธาตุที่รู้สิ่งนั้นกำลังรู้สิ่งนั้น
1: สภาพรู้นะคะท่านอาจารย์เราก็รู้สึกตัวอยู่เสมอแต่ว่าโดยการศึกษาเราก็ทราบว่าจิตกับเจตสิกเนี่ยเกิดพร้อมกันหมายความว่าคำว่าสภาพรู้เนี่ยก็คือรู้อาการแต่ว่ายังไม่ชัดเจนว่ามันเป็นสภาพจิตหรือเจตสิกประเภทไหนหมายถึงว่ารู้รวมๆมันเป็นอาการรู้ก่อนใช่ไหมท่านอาจารย
0: ์ไม่เรียกจิตไม่ได้เจตสิกได้ไหม
1: ได้ค่ะ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นลักษณะของจิตจริงๆเนี่ยไม่ใช่เจตสิกและเจตสิกแต่ละหนึ่งก็ไม่ใช่เจตสิกอื่นเลยต้องหนึ่งเป็นหนึ่งจริงๆนะคะทั้งหมดคือการประจักษ์แจ้งโดยพระปัญญาคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นการที่เราจะฟังนะคะและมีความเข้าใจแค่ธรรมะเป็นสิ่งที่มีจริงเราก็รู้เลยว่าอีกไกลไม่กว่านั่งที่นี่เนี่ยไม่มีใครสักคนแม้แต่เพียงแค่หลับตาแล้วไม่มีพิสูจน์คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าสิ่งที่กำลังปรากฏขณะนี้ปรากฏกับธาตุที่เกิดขึ้นเห็นคือรู้สีสันวรรณะต่างๆที่กำลังปรากฏเพราะฉะนั้นลองคิดดูนะคะไตรตรองจิตเห็นเกิดขึ้นหนึ่งขณะชอบไม่ชอบเกิดมากกว่าหลายขณะใช่ไหมคะแต่ละหนึ่งขณะเนี่ยเล็กน้อยสั้นสักแค่ไหนแค่หนึ่งขณะแต่เราคิดว่าเราเห็นตลอดเวลาแค่นี้แล้วเราจะบอกว่าเรารู้จักจิตเห็นไหมและในระหว่างที่เราเห็นเนี่ยนะคะเราก็มีชอบไม่ชอบบ้างนะคะและเราจะกล่าวว่าเรารู้จักจิตเห็นไหม
1: กล่าวไม่ได
0: ้กล่าวไม่ได้เราจะกล่าวว่าเรารู้จักชอบได้ไหม
1: ก็รวดเร็วค่ะ
0: เหมือนกันเลยยังน้อยกว่าจิตเห็นด้วยซ้ำไป
1: อาจารย์ถ้าพูดถึงธาตุรู้เนี่ยต้องเป็นคนที่ชินกับสภาพธรรมะอย่างเช่นโทสะเนี่ยก็ไม่ใช่โลภะโทสะก็ไม่ใช่เห็นสำหรับคนที่ได้เข้าใจอาการรู้เนี่ยท่านอาจารย์ไม่ได้ไปรู้ว่าจิตหรือเจตสิกต่างกันแต่ทั้งจิตทั้งเจตสิกก็เป็นอาการรู้ขณะที่โทสะเกิดก็เป็นอาการรู้ขณะที่เห็นก็เป็นอาการรู้ท่านอาจารย์พูดถึงนามธรรมที่ควรที่จะเข้าใจสภาพรู้เนี่ยอาจารย์ช่วยขยายหน่อยครับมันหมายถึงยังไงท่านอาจารย์
0: ทุกอย่างควรเข้าใจค่ะ
1: หมายถึงผู้นั้นก็ต้องรู้ความต่างของธาตุรู
0: ้ไม่เจาะจงเลยเพราะขณะนี้เดี๋ยวนี้มีทุกอย่างเพราะฉะนั้นที่ควรจะไม่ลืมนะคะก็คือธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตา
1: ก็ยังไม่ถึงเวลา
0: ไม่ค่ะเป็นอนัตตาตลอดเวลาตั้งแต่ต้นเพราะฉะนั้นถ้าผิดจากนี้นะคะออกนอกทางทันทีเพราะความอยากหรือความต้องการเนี่ยละเอียดมากแล้วไม่รู้เลยว่าเกิดแล้วเพราะฉะนั้นปัญญาเท่านั้นที่จะรู้ตามความเป็นจริงเราแค่รู้ว่ามีธาตุรู้ใช่ไหม
1: ค่ะ
0: แต่ธาตุรู้ปรากฏหรือเปล่าอย่างเรากระทบแข็งเดี๋ยวนี้มีแข็งกำลังปรากฏ
1: ก็เหมือนกับรู้รวมๆค่ะ
0: ค่ะเหมือนกับว่าต้องมีอาการที่รู้แต่ลักษณะที่เป็นธาตุรู้ยังไม่ปรากฏให้รู้ว่าถ้าธาตุรู้ปรากฏให้เข้าใจจะไม่มีอะไรเลยทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นตราบใดที่ธาตุรู้ยังไม่ปรากฏให้เข้าใจก็มีสิ่งอื่นซึ่งยังแยกไม่ออกว่าอะไรเป็นอะไร
1: แล้วแต่สติจะระลึก
0: เพราะฉะนั้นฟังธรรมะเนี่ยนะคะบางคนเนี่ยไปทำแต่ไม่รู้ว่าเข้าใจหรือเปล่าเพราะฉะนั้นคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยเพื่อเข้าใจไม่ใช่เพื่อทำถ้าทำก็ผิดไปทำอะไรเพราะฉะนั้นรู้จักตัวเองตามความเป็นจริงนะคะฟังแล้วเข้าใจแค่ไหนมีสิ่งที่กำลังปรากฏให้รู้ว่าเข้าใจแค่ไหนถ้ายังเป็นคนนั้นคนนี้เป็นโต๊ะเป็นเก้าอี้ขณะนั้นไม่รู้จักเห็นนั่นคิดค่ะแล้วก็จำเพราะฉะนั้นแต่ละหนึ่งเนี่ยมีเยอะมากเกิดพร้อมกัน บังคับบัญชาไม่ได้นะคะไม่รู้สักอย่างเกิดดับอยู่ตลอดเวลานะคะมากมายสุดที่จะประมาณได้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงให้เข้าใจสิ่งนั้นก่อนที่สิ่งนั้นจะปรากฏให้รู้ว่าเป็นอย่างที่พระองค์ได้ตรัสไว้มีใครไม่รู้จักลักษณะโกรธบ้างคะ
1: ก็คุ้นเคยค่ะโกรธบ่อย
0: ๆแต่ข้อสำคัญคือเราโกรธเพราะฉะนั้นจึงไม่รู้จักโกรธว่าไม่ใช่เรา
1: หมายความว่าอาการโกรธไม่ปรากฏต่อสติพร้อมกับปัญญาแต่เป็นเราที่โกรธ
0: เพราะฉะนั้นฟังจนกว่าจะรู้ว่าโกรธไม่ใช่เราที่สำคัญที่สุดนะคะคือการยึดมั่นในสิ่งที่มีโดยไม่รู้แล้วก็เข้าใจว่าเป็นเราเหนียวแน่นมากเพราะฉะนั้นฟังธรรมะเพื่อเอาความเหนียวแน่นที่ยึดถือสภาพธรรมะออกให้เขาค่อยเข้าใจว่าไม่ใช่เราเพราะอย่างนี้เพราะอย่างนี้เพราะอย่างนี้ไม่มีหนทางอื่นที่จะเอาการยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นเราออกได้นอกจากเข้าใจแต่ละหนึ่งที่ปรากฏจึงค่อยๆรู้ว่านั่นไม่ใช่เราเป็นแต่เพียงสิ่งนั้นเท่านั้นแข็งเป็นแข็งเสียงเป็นเสียงรู้เป็นรู้คิดเป็นคิดจำเป็นจำแต่ละหนึ่งค่ะ
1: ถ้าท่านพูดถึงก็ต้องอาศัยบารมีทั้งสิบเพื่อที่จะอบรมเจริญขัดเกลาความเป็นตัวตนไปเรื่อยๆแล้วก็ฟังทำเพื่อความมั่นคงว่าเพื่อความเข้าใจแล้วก็ขัดเกลาไปเรื่อยๆอย่างนั้นใช่ไหมอาจารย
0: ์ก่อนอื่นนะคะบารมีคืออะไร
1: กุศลที่ทำให้ถึงฝั่งดับกิเลส
0: ค่ะเดี๋ยวนี้มีไหม
1: เดี๋ยวนี้ก็ฟัง
0: เป็นบารมีหรือเปล่า
1: ฮะอบรม
0: ค่ะไม่ใช่เพราะอยากรู้พออยากรู้ก็ไม่ใช่บารมีแล้วใช่เข้ามาอีกแล้ว
1: ตรงนี้ใช่ไหมฮะที่จะค่อยๆหมดความเป็นเราด้วยความเข้าใจที่มั่นคง
0: กว่าจะมั่นคงเห็นไม่ใช่เราแน่ถ้าเห็นไม่เกิดก็ไม่มีเห็นเห็นไม่ได้เกิดตลอดเวลาเดี๋ยวก็คิดเดี๋ยวก็ได้ยินเพราะฉะนั้นในขณะที่คิดไม่ใช่เห็นในขณะที่ได้ยินไม่ใช่เห็นดับแล้วก็ไม่รู้เกิดก็ไม่รู้ดับก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นเราได้ฟังเรื่องของธรรมะซึ่งกำลังเกิดดับแสนเร็วสุดที่จะประมาณได้และก็มากมายหลายอย่างด้วยเพราะฉะนั้นฟังเพื่อละความเป็นเราเพราะเข้าใจขึ้นแต่ยากไหมคะการที่จิตเนี่ยหมักหมมด้วยความไม่รู้และอกุศลต่างๆเนี่ยแค่ฟังแล้วปราบปลื้มที่ได้มีโอกาสฟังคำที่ทำให้ค่อยๆรู้ว่าไม่มีเรานั่นคือจุดประสงค์ค่ะที่จะค่อยๆรู้ว่าไม่มีเราไม่ใช่ว่าดีใจที่เราเข้าใจมากอย่างนั้นอย่างนี้นะคะแต่ว่าค่อยๆรู้ว่าอย่างนี้แล้วกว่าจะรู้ได้จริงๆว่าไม่มีเราเนี่ยถ้าไม่ฟังซะเลยเนี่ยไม่มีโอกาสแน่นอนนะคะแต่ฟังแล้วไม่ใช่ฟังด้วยความเป็นเราเพราะฉะนั้นมีสองอย่างค่ะฟังแล้วดีใจที่เรารู้ฟังแล้วรู้ว่ากว่าจะรู้อย่างนี้ได้นะคะต้องค่อยๆละความติดข้องในเราตลอดเวลาในทุกอย่างที่มีเพราะฉะนั้นแค่ฟังอันนี้ส่วนน้อยของธรรมะที่ตรัสไว้แต่ก็เป็นส่วนที่จะทำให้เห็นความไม่ใช่ตัวตนจุดประสงค์อยู่ที่เห็นความไม่ใช่ตัวตนเพราะฉะนั้นจะยังไงก็ตามแต่นะคะไม่ใช่ว่าดีใจที่เราเข้าใจแล้วมีภาษาบาลีซึ่งคนอื่นเขาไม่รู้อย่างอธิปดีอธิปติปัจจัยตอนนี้เราเข้าใจแล้วนั่นก็คือความเป็นเรายังเต็มแต่ถ้ารู้ว่าฟังแล้วเนี่ยที่สำคัญก็คือว่าเห็นความไม่ใช่เรามากขึ้นเพื่อที่จะละความเป็นเราซึ่งเหนียวแน่นมากนั่นคือจุดประสงค
3: ์ก็ไตร่ตรองในความไม่ใช่เรานะครับถ้าเราจะทำอะไรด้วยความพอใจมากๆแล้วเราก็ทำสิ่งนั้นไปเนี่ยครับแม้ในปัญญาขั้นคิดนึกนะครับก็ยังไตร่ตรองได้ว่าสภาพธรรมะต่างกันกับการที่เราไปทำงานบางอย่างที่เราไม่ได้มีความพอใจอะไรเท่าไหร่แต่ก็ต้องทำให้เรียบร้อยไปใช่ไหมครับก็ระลึกถึงความเป็นธรรมะนั้นได้ตั้งแต่ขั้นเบื้องต้นอันนี้คือประโยชน์ในขั้นปริยัติใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นต้องเห็นความต่างการเข้าใจธรรมะขั้นฟังที่จะเป็นฐานกว้างสำคัญที่จะอุปการะให้มีปัญญาขั้นที่รู้ตรงลักษณะสภาพธรรมะ
0: ค่ะความละเอียดยิ่งของธรรมะนะคะถ้าเราไม่พูดถึงเราไม่พบความละเอียดแน่นอน ความละเอียดยิ่งก็คือว่าพอได้ฟังอย่างนี้ยังมีปัจจัยที่ทำให้คิดถึงคำนี้ใช่ไหมคะแต่คิดถึงด้วยอะไรนี่สำคัญกว่าอีกใช่ไหมคะคิดถึงด้วยความอยากรู้คิดถึงด้วยความสงสัยหรือว่าคิดถึงเพราะว่าสามารถที่จะรู้ได้นะคะว่าสิ่งเนี้ยเพียงแค่จำไว้แต่ยังไม่รู้ลักษณะของแม้แต่สภาพธรรมะซึ่งเป็นประเภทใหญ่ๆคือนามธรรมหรือรูปธรรมได้ยินคำว่านามธรรมไม่ยากสหชาตาธิปติอารมณาธิปติยากกว่าใช่ไหมคะแต่แค่นามธรรมธรรมะซึ่งเป็นธาตุรู้กับรูปธรรมธรรมะซึ่งไม่สามารถจะรู้อะไรได้ทำไมเราถึงเน้นพูดเรื่องนามธรรมกับรูปธรรมเพื่อจะรู้ว่าไม่ใช่เราเมื่อเป็นธาตุรู้ก็เป็นธาตุรู้เมื่อเป็นธาตุไม่รู้ก็เป็นธาตุไม่รู้เพราะฉะนั้นจุดประสงค์ก็คือว่าเข้าใจให้ถูกต้องนะคะในสิ่งที่มีเพราะฉะนั้นแม้ว่าเราจะได้ฟังธรรมะมากทำให้เราไม่ได้คิดเรื่องอื่นอย่างคนที่มีความพอใจที่จะได้ฟังเรื่องอธิปติปัจจัยเขาก็คิดถึงคำนี้มากกว่าคนอื่นใช่ไหมคะอาจจะคิดเป็นข้อๆ อาจจะคิดความต่างกันของสหชาตาธิปติปัจจัยอารมณาธิปติปัจจัยเพราะว่าได้ยินแล้วเพราะฉะนั้นคนที่ไม่เคยได้ยินเลยเนี่ยจะคิดถึงสองคำนี้ไหมไม่คิดแต่ได้ยินแล้วนะคะคิดแล้วยังคิดด้วยอะไรนี่คือความละเอียดอย่างยิ่งกว่าที่โลภะจะไม่นำออกไปในทางของโลภะเพราะว่าโลภะมากเหลือเกินนะคะความติดข้องความต้องการเพราะฉะนั้นฟังธรรมะแล้วตามไปตลอดเพราะฉะนั้นดับโลภะที่เกิดร่วมกับความเห็นผิดว่าเป็นเราอันดับแรกนะคะก็คือว่ามีความเห็นผิดเพราะติดข้องในความเห็นผิดนั้นส่วนโลภะอื่นที่จะพอใจฉันทะอย่างนั้นอะไรอย่างนี้ไม่ต้องเป็นกังวลเลยค่ะเพราะว่าเพียงแต่ไม่ใช่เราก่อนที่จะรู้ตามความเป็นจริงนะคะและสภาพธรรมะทั้งหลายจึงจะปรากฏให้รู้ว่าไม่ใช่เราไม่ใช่เรามั่นคงขึ้นเพราะฉะนั้นการที่จะเข้าใจธรรมะว่าไม่ใช่เราเนี่ยจะมั่นคงด้วยการที่แม้ว่าจะฟังเรื่องอภิธรรมโดยละเอียดก็ตามแต่นะคะในขณะที่ฟังเนี่ยเข้าใจก็ไม่ใช่เราถ้ามีกำลังมากพอรู้จริงๆนะคะจะเข้าใจว่าธรรมะทั้งหลายก็คือว่ากำลังฟังเนี่ยได้ยินเป็นธรรมะไม่เกิดใช่ไหมคะเพราะยังไม่มีกำลังพอที่ว่าในขณะที่กำลังฟังเนี่ยเราบอกแล้วว่าได้ยินเป็นธรรมะเมื่อกี้ได้พูดแล้วเอาเห็นเป็นธรรมะแต่กำลังที่ฟังอย่างเนี่ยยังไม่มีได้ยินเป็นธรรมะยังไม่มีเห็นเป็นธรรมะแต่ว่าอาศัยการฟังเรื่องราวและค่อยๆเข้าใจไปนะคะทีละเล็กทีละน้อยจริงๆโดยความเป็นอนัตตาที่สำคัญที่สุดก็คือว่าเป็นอัตตามานานมากเพราะฉะนั้นกว่าจะถึงอนัตตาได้จริงๆเนี่ยที่มั่นคงเนี่ยจะต้องอาศัยการได้ยินได้ฟังและเริ่มนะคะเข้าใจในความเป็นอนัตตาเหมือนกับตอนเริ่มที่ยึดถือสภาพธรรมะมาเป็นอัตตาจึงจะค่อยๆเอาการสะสมของความเป็นอัตตาที่นานแสนนานเนี่ยค่อยๆลดน้อยลงไปได้ไม่หมดแน่นะคะถ้ายังไม่ได้ประจักษ์คำที่เราได้ฟังตรงสภาพธรรมะที่กำลังมีเดี๋ยวนี้ซึ่งต้องเป็นปัญญาอีกขั้นหนึ่งซึ่งเพราะเข้าใจถูกต้องตามความเป็นจริงว่าไม่ใช่เราต่างหากสิ่งที่ได้ฟังแล้วทั้งหมดความเข้าใจทั้งหมดเนี่ยเป็นอนัตตาจริงๆคือนำมาสู่การถึงเฉพาะลักษณะของสภาพธรรมะหนึ่งในขณะนั้นจึงสามารถที่จะรู้ความต่างของปัญญาเนี่ยนะคะกว่าจะอบรมขั้นฟังจนกระทั่งถึงสามารถที่จะไม่ใช่แค่ฟังว่าขณะนี้ชวนะจิตเป็นอะไรหรือว่าภวังคจิตเป็นอะไรเป็นอธิปติขนาดไหนหรืออะไรไม่ใช่อย่างนั้นนะคะแต่ต้องในขณะที่กำลังฟังเดี๋ยวนี้สามารถที่จะถึงเฉพาะแต่ละหนึ่งด้วยความเข้าใจในความเป็นรูปธรรมหรือนามธรรมเห็นไหมคะทางไกลแล้วก็ทางละเอียดมากและถูกปดปิดไว้ด้วยความไม่รู้กับความต้องการมาเสมอเลยค่ะชักชวนไปในแต่ละทางพาไปในแต่ละทางเพราะฉะนั้นต้องปัญญาจริงๆเท่านั้นที่รู้ว่าฟังเพื่อเข้าใจจบเพราะเข้าใจคือปัญญาปัญญาก็จะทำหน้าที่ของปัญญาไม่ต้องห่วงกังวลว่าเรารู้น้อยหรือว่าเรายังไม่ได้เข้าใจเรื่องนั้นเรื่องนี้นะคะแต่ให้รู้ว่าความเข้าใจจริงๆคือเข้าใจในความเป็นธรรมะ ที่กำลังปรากฏก็ไม่รู้เพราะอวิชชาปิดกั้นเหนียวแน่นหนาแน่นมาก
3: ท่านอาจารย์ก็เกื้อกูลมากแล้วนะครับว่าคิดธรรมะด้วยอะไรคิดธรรมะด้วยอกุศลได้ไหมฮะได้คิดธรรมะด้วยความเข้าใจก็ได้คิดธรรมะด้วยความอยากรู้เยอะก็ได้คิดธรรมะด้วยความรู้สึกว่าไม่สบายใจว่าเรายังไม่เข้าใจตรงนี้ยังไม่โล่งสักทีพอพูดไปแล้วก็โล่งโล่งเรื่องนะครับแต่ไม่โล่งจัดโลภะ
0: ด้วยความเป็นเราด้วยความอยากแต่ถ้าฟังเพราะรู้ว่าฟังเพื่อเข้าใจนะคะแต่ละคำเนี่ยเราเข้าใจขึ้นเข้าใจขึ้นแม้จะน้อยสักเท่าไหร่ก็ตามแต่ความเข้าใจนั้นเองต่างหากที่จะทำหน้าที่ละคลายความเป็นตัวตนเพราะว่าถ้าไม่เข้าใจจุดนี้นะคะศึกษาเท่าไหร่ก็เป็นตัวตนเพื่อความเป็นเราที่เข้าใจเรื่องนั้นนะก็ยังคงเป็นเราแต่ขณะที่ฟังเนี่ยเข้าใจธรรมะความเข้าใจธรรมะก็จะนำไปสู่ความเข้าใจขึ้นทีละเล็กทีละน้อยจนกระทั่งสามารถที่จะเข้าใจธรรมะที่กำลังเป็นธรรมะเดี๋ยวนี้โดยความเป็นอนัตตาเพราะฉะนั้นที่สำคัญที่สุดคือธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาความเข้าใจขณะนี้ก็เป็นอนัตตาจบแล้วก็คือว่าไม่ต้องไปกังวลไม่ต้องไปเสียดายเพราะว่าธรรมะอื่นก็เป็นธรรมะทุกอย่างเป็นธรรมะแต่ว่ายังไม่สามารถจะรู้ธรรมะระดับนั้นได้นะคะเพราะว่าความเข้าใจขั้นฟังยังไม่พอด้วยเหตุนี้นะคะใครที่ยังไม่มีความเข้าใจแล้วไปสำนักปฏิบัติจะได้อะไรอยากได้แน่อยากเป็นพระโสดาบันอยากได้วิปัสสนาญาณอยากได้รู้นั่นรู้นี้แต่ไม่ใช่หนทางเลยค่ะเพราะว่าไปด้วยความอยากก็จะได้แต่ความอยากต้องเป็นคนที่ตรงจริงๆนะคะถ้าผิดคือผิดไม่เก็บไว้ถูกก็ถูกใครจะให้ถูกเป็นผิดก็ไม่ได้นี่ถึงจะเป็นหนทางที่จะค่อยๆละความเป็นเราโดยไม่ใช่เราไปละแต่ความเห็นถูกค่อยๆเพิ่มขึ้น
3: ท่านอาจารย์ครับที่ท่านอาจารย์กล่าวอยู่ด้วยเนี่ยก็ต้องสำหรับผู้ที่มีความเข้าใจที่มั่นคงหรือว่าคนที่เขาได้ยินได้ฟังท่านอาจารย์กล่าวเสมอว่าอะไรที่ผิดเนี่ยจะเก็บไว้ทำไมแต่ว่าปัญญาของแต่ละคนเนี่ยไม่เท่ากันนะท่านอาจารย์เพราะว่าความเคยคุ้นที่ถูกสอนอย่างนั้นถูกเรียนรู้อย่างนั้นเกิดมาก็พระพุทธศาสนาก็คือสวดมนต์ทำสมาธิปฏิบัติธรรมอะไรต่ออะไรเนี่ยฮะซึมซับอย่างนี้มานานนะถ้าอาจารย์จะให้แบบให้ทิ้งไปเลยทีเดียวเพราะรู้ว่าไม่ถูก
0: ไม่มีใครให้ใครทิ้งอะไรได้เลยนะคะแต่ว่าฟังเพื่อที่จะพิจารณาว่าถูกหรือผิดความเข้าใจถูกนั้นทิ้งถ้ายังไม่เข้าใจก็ทิ้งไม่ได้
3: ท่านจะครับถึงเข้าใจว่าถูกแต่บางคนก็ทิ้งไม่ได
0: ้ค่ะเพราะเหตุว่าไม่ใช่ผู้ที่ตรงและไม่ได้เข้าใจจริง
3: ๆถ้าเข้าใจบ้างเนี่ย
0: เข้าใจแล้วปัญญาไม่ใช่เราที่ทิ้งก็คือปัญญาเพราะฉะนั้นคนที่ยังไม่ทิ้งก็คือว่าปัญญายังไม่พอที่จะทิ้ง
3: แล้วปัญญาระดับไหนถึงจะพอที่จะทิ้งหนทางผิด
0: ค่ะทิ้งเมื่อไหร่ก็ปัญญาระดับทิ้งได้เพราะฉะนั้นการที่เราพูดเรื่องสิ่งใดถูกสิ่งใดผิดนะคะไม่ว่าจะตามพระธรรมวินัยพระภิกษุไม่รับและไม่ยินดีในเงินและทองจนกระทั่งสำนักปฏิบัติทำลายพระพุทธศาสนาก็เพื่อให้เป็นประโยชน์แก่ผู้ฟังเพราะเหตุว่าสามารถที่จะสนทนากันได้ถ้ายังเข้าใจผิดอยู่นะคะคิดว่าจะต้องไปสำนักปฏิบัติหรือว่าพระภิกษุรับเงินทองได้พวกนี้ค่ะเขาไม่ได้เข้าใจเขาไม่รู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่รู้ค่าของคำที่พระองค์ตรัสไว้ดีแล้วแต่กลับเพิกเฉยเมินเฉยไม่ใส่ใจคิดว่าตนเองสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงคำที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้แล้วนี่ก็เป็นสิ่งที่เป็นอันตรายมากนะคะทั้งกับตัวผู้นั้นเองที่คิดว่าภิกษุรับเงินรับทองได้หรือว่าไปสำนักปฏิบัติเพราะว่าเวลานี้ค่ะทั่วโลกคิดว่าประเทศไทยคือสำนักปฏิบัติไม่เข้าใจอะไรเลยเห็นไหมคะฟังเพื่อเข้าใจมีโอกาสอีกฟังอีกก็รู้ว่าสิ่งที่มีค่าที่สุดในชีวิตคือเข้าใจธรรมะจะมากจะน้อยยังไงก็คือเข้าใจถูกต้องและความถูกต้องนั่นแหละจะค่อยๆละความเป็นเราซึ่งยากแสนยากเพราะเหตุว่าไม่รู้มานานแสนนาน จึงเป็นผู้ที่มีปกตินะคะระลึกรู้ฟังธรรมะจนกว่าจะเข้าใจขึ้น
1: ท่านอาจารย์ฮะทุกครั้งที่ฟังเข้าใจเรื่องราวเนี่ยมันเหมือนกับว่าโอเคแล้ว
0: ค่ะเป็นเราเข้าใจชัดเจน
1: แต่มันก็เข้าใจท่านอาจารย์เข้าใจเรื่องราว
0: ขณะที่เข้าใจจะเป็นไม่เข้าใจไม่ได้
1: ความเข้าใจอย่าง
0: เราเข้าใจ
1: ขณะเข้าใจก็คือเข้าใจแต่ความเข้าใจนั้นไม่ได้เป็นสังขารขันเพื่อที่จะอบรมเพื่อไม่ใช่เราแล้วท่าน
0: เดี๋ยวก่อนนะคะเราเปลี่ยนคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ได้เลยธรรมะมีสองอย่างนามธรรมกับรูปธรรมรูปธรรมมีสังขารขันไหมเห็นไหมคะพูดคำไหนต้องเข้าใจชัดเจนเพราะฉะนั้นสังขารขันได้แก่อะไรเพราะเหตุว่าสภาพธรรมะที่เป็นนามธรรมมีสองอย่างนะคะคือจิตเป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งเท่านั้นเลยค่ะชีวิตประจำวันขณะที่เห็นนี่แหละคือจิตขณะที่ได้ยินก็จิตขณะที่ได้กลิ่นลิ้มรสรู้แข็งเย็นร้อนทางกายก็คือจิตนะคะแต่ที่เหลือนอกนั้นเป็นเจตสิกที่สามารถจะรู้ได้ในชีวิตประจำวันผัสสะเจตสิกในรู้ไม่ได้หรอกแต่โลภะความติดข้องรู้ได้โทสะความโกรธความขุ่นเคืองรู้ได้ขณะที่กำลังเข้าใจก็เป็นธรรมะเห็นไหมคะต้องน้อมมาที่ว่าขณะที่เข้าใจก็เป็นธรรมะแต่ถ้าไม่เป็นอย่างนั้นก็คือว่าเราเข้าใจและเราเข้าใจขึ้นด้วยทุกวันที่ฟังเราก็เข้าใจขึ้นคือความเป็นเราอยู่ที่ทุกอย่างอยู่ครบที่ขันธ์ทั้งห้า
1: หมายความว่าธรรมะเข้าใจก็เข้าใจแต่ว่าไปสำคัญผิดว่าเราเข้าใจ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นตัวที่จะเอาออกก็คือตัวเรานี่แหละเพราะทุกอย่างเป็นเราหมดเข้าใจก็เป็นเราไม่เข้าใจก็เป็นเราชอบก็เป็นเราไม่ชอบก็เป็นเราทุกอย่างหมด
3: ท่านอาจารย์ครับแสดงถึงความมากมายของความยึดถือที่ท่านอาจารย์บอกว่าความเป็นเราอยู่ในขันธ์ทั้งห้าหมายว่าความเป็นเรานี่อยู่ในแข็ง
0: ค่ะความเป็นเราและเมื่อมีเราก็มีของเราเพราะฉะนั้นแข็งที่เป็นเราก็มีแข็งที่เป็นของเราก็มีเพราะมีเรา
3: ความเป็นเราอยู่ในสภาพธรรมะเหล่านี้อย่างครบถ้วน
0: ค่ะถ้าไม่รู้อย่างนี้เราจะรู้ไหมคะว่าฟังเพื่อเข้าใจก็ไม่ใช่เราเพื่อความเข้าใจนั้นจะได้ทำหน้าที่ของความเข้าใจที่จะไปละความเป็นเรา
3: ความเป็นเราอยู่ในสีเสียงกลิ่นรสเย็นร้อนอ่อนแข็งความรู้สึกนึกคิดอะไรทุกสิ่งทุกอย่างหมดอย่างครบถ้วน
0: ไม่ใช่แค่วันนี้ที่เป็นเรา คิดดูนะคะไม่ใช่แค่วันนี้ไม่ใช่แค่ปีนี้ไม่ใช่แค่ชาตินี้นานเท่าไหร่ในสังสารวัฏเพราะฉะนั้นการที่จะค่อยๆละความเป็นเรานะคะก็มีทางเดียวคือเข้าใจซึ่งไม่ใช่เราเป็นปัญญาเจตสิกนะคะซึ่งจะทำหน้าที่ของปัญญาใครทำหน้าที่แทนปัญญาไม่ได้เลยโลภะอยากจะมีปัญญาสักเท่าไหร่โลภะก็ทำหน้าที่แทนปัญญาไม่ได้
5: อาจารย์เจ้าคะขณะที่เข้าใจนั้นคนละขณะกับเรา
0: คนละขณะทั้งหมดค่ะถ้าจะรู้ความน่าอัศจรรย์ของธรรมะนะคะธรรมะหนึ่งเกิดธรรมะหนึ่งที่เกิดนั้นดับแล้วไม่กลับมาอีกเลยสักอย่างเดียวไม่ว่าจะเป็นจิตไม่ว่าจะเป็นเจตสิกไม่ว่าจะเป็นรูปไม่ว่าจะชาติไหนขณะไหนเพราะฉะนั้นนับประมาณธรรมะไม่ได้เลยจิตเมื่อกี้นี่เองนะคะแค่เมื่อกี้เนี่ยก็ปรุงแต่งให้เป็นจิตขณะนี้ละเมื่อตอนแรกเราฟังแล้วเราคิดใช่ไหมคะพอคิดแล้วเราก็ถามแล้วเราก็คิดก็ปรุงแต่งไปเรื่อยๆตั้งแต่ก่อนฟังพอฟังคิดเรื่องที่ฟังแล้วก็ถามต่อเรื่องที่ฟังแล้วก็เข้าใจเรื่องที่ฟังแล้วก็ปรุงแต่งต่อไปอีกคิดเรื่องที่ฟังเรื่องอื่นต่อไปอีกไม่มีวันจบสิ้นเพราะฉะนั้นให้ทราบความละเอียดว่าที่เราฟังนี่เราเผลอไม่ได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นธรรมะมีแน่นอนถ้าไม่มีธรรมะจะมีอะไรไหมโลกจะมีไหม
5: ไม่มี
0: เราจะมีไหม
5: ไม่มี
0: สิ่งของต่างๆจะมีไหม
5: ไม่มี
0: ก็ไม่มีแต่เมื่อมีธรรมะเกิดขึ้นโลกเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นโลกะหมายความถึงสภาพธรรมะที่เกิดดับถ้าว่างเปล่าไม่มีอะไรเลยโลกก็ไม่มีเลยแต่นี่แม้ดวงดาว แม้ดวงจันทร์แม้ทะเลมหาสมุทรก็เป็นธรรมะที่เกิดเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นและแม้แต่ว่ารูปธรรมหรือนามธรรมก็ตามนะคะไม่เว้นเลยสิ่งที่เกิดแล้วดับแล้วไม่กลับไปอีกแต่มีปัจจัยที่จะทำให้เกิดไม่จบไม่สิ้นสุดเลยไม่ว่าจะเป็นนามธรรมหรือรูปธรรมโดยไม่ซ้ำกันเลยแม้แต่หนึ่งขณะจึงประมาณไม่ได้ว่าจิตเนี่ยมีเท่าไหร่แม้แต่คนหนึ่งเนี่ยเห็นก็ไม่ใช่ได้ยินเห็นดับแล้วจิตก่อนเห็นต้องดับก่อนแล้วถึงมีจิตเห็นพอจิตเห็นดับจิตอื่นก็เกิดสืบต่อทีละหนึ่งขณะไม่กลับมาอีกเลยถ้ามีความเข้าใจอย่างนี้นะคะค่อยๆรู้ในความไม่ใช่เราเป็นประโยชน์เพราะว่าค่อยๆสะสมความธรรมะไม่ใช่เราถึงจะเข้าใจธรรมะขณะนั้นนะคะก็ไม่ใช่เราเพราะปัญญาก็ต้องเกิดตามเหตุตามปัจจัยแล้วก็ดับไม่มีอะไรเหลือเลยเพราะฉะนั้นหนทางเดียวนะคะคือฟังธรรมะให้จดกระดูกให้ลงไปถึงใจนะคะไม่มีถ้ามีก็ติดข้องไม่ว่ามีอะไรทั้งหมดค่ะสักอย่างก็ติดข้องมีโต๊ะก็ติดข้องมีดอกไม้ก็ติดข้องมีคนก็ติดข้องติดข้องหมดเมื่อมีแต่ถ้าไม่มีจะติดข้องได้ยังไงแล้วก็ไม่รู้ตามความเป็นจริงนะคะว่าแท้จริงเนี่ยที่ถูกที่สุดก็คือว่าไม่มีสุญญตาอนัตตาเพราะว่านี่ไงมีแล้วจะบอกว่าไม่มีแต่ถ้าบอกว่าสิ่งที่มีนั้นเกิดแล้วดับแล้วไม่กลับมาอีกไหนล่ะเหมือนก่อนเกิดมีเสียงเนี่ยค่ะก่อนเกิดไม่มีเสียงพอเกิดแล้วเสียงก็หมดไปไหนเสียงก็ไม่มีใช่ไหมเพราะฉะนั้นทุกอย่างคือไม่มีแล้วก็เกิดมีแล้วก็ไม่มีเพราะฉะนั้นถ้ายังคงคิดว่ามีอย่างเราเวลานี้นะคะนั่งอยู่ที่นี่มีดอกไม้มีอะไรก็ติดไปหมดเพราะมีแต่ถ้าไม่มีค่ะแค่เห็นระดับสิ่งที่เห็นนั้นไม่มีอีกเลยค่อยๆเข้าใจมั่นคงขึ้นมั่นคงขึ้นมั่นคงขึ้นก็จะค่อยๆละคลายว่าแม้การฟังธรรมะก็รู้ว่าไม่มีสักอย่างแต่ปัจจัยทำให้เกิดมีแล้วก็ดับไปเท่านั้นเองในสังสารวัฏคำไหนที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้และทรงแสดงไม่ผิดเพราะว่าตรัสรู้ถึงที่สุดอย่างละเอียดยิ่งโดยประการทั้งปวงเราเห็นสิ่งหนึ่งแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ว่าสิ่งนั้นน่ะไม่ใช่หนึ่งเดียวนะคะยังมีสิ่งอื่นรวมอยู่ในสิ่งนั้นแต่ไม่ปรากฏอย่างเราเห็นดอกไม้หนึ่งดอกนะคะกี่กลีบแค่นี้ค่ะแค่กลีบเดียวแตกย่อยจนเป็นสิ่งที่อ่อนและแข็งละเอียดยิบแต่ที่ใดที่มีอ่อนและแข็งที่นั่นมีสิ่งที่กระทบตาได้ให้รู้ว่ามีแข็งอยู่ตรงนั้นแต่แข็งไม่ได้กระทบตาแต่สิ่งที่อยู่ตรงแข็งที่กระทบตาแสดงสีสันวรรณะว่ามีสิ่งนั้นเพราะฉะนั้นสีสันวรรณะต้องอยู่ที่มหาภูตรูปแต่ปรากฏเพียงหนึ่งคือสีแต่ตัวมหาภูตรูปแม้มีก็ไม่ปรากฏแสดงว่าการตรัสรู้ของพระองค์เนี่ยค่ะเพียงสิ่งเดียวที่ปรากฏพระองค์ตรัสรู้ถึงสิ่งที่มีอยู่ในที่นั้นซึ่งเกินกว่าหนึ่งซึ่งหลากหลายมากเพราะสีก็ไม่ใช่แข็งและก็มีกลิ่นด้วยกลิ่นก็ไม่ใช่สีและก็มีรสด้วยรสก็ไม่ใช่แข็งเพราะฉะนั้นทรงตรัสรู้สภาพธรรมะแต่ละหนึ่งอย่างละเอียดยิ่งโดยประการทั้งปวงเพื่อให้รู้ว่าไม่มีแล้วก็เกิดมีแล้วก็หามีไม่ถ้าใจของเราน้อมไปสู่ความไม่มีนะคะเราละแน่เลยค่ะแต่ว่าที่เรายังติดอยู่ก็เพราะมีให้เห็นว่าไม่ได้ดับแม้เกิดก็ไม่รู้ดับก็ไม่รู้เรายังคงติดข้องอยู่เพราะฉะนั้นการฟังธรรมะจากนี้ไปจนถึงปัจจัยที่ทำให้มีก็ยิ่งเห็นความเป็นสิ่งซึ่งใครก็บังคับบัญชาไม่ได้เพราะฉะนั้นจะบังคับไม่ให้จิตเกิดได้ไหมเกิดแล้วบังคับไม่ให้เจตสิกเกิดได้ไหมเป็นไปไม่ได้เลยบังคับให้รูปไม่เกิดได้ไหมไม่ได้จึงต้องมีจิตเจตสิกเกิดดับไม่รู้จบดึกบังคับบัญชาไม่ได้เลยเป็นอนัตตาแต่ว่างเปล่าจากความเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ยั่งยืนนะคะจึงมีคำว่าสุญญตาและถ้าเราคิดถึงความว่าไม่ใช่เราแต่ว่าลืมไปว่าแม้สิ่งที่มีก็หามีไม่อีกต่อไปในสังสารวัฏ ายไปเลยสูญไปเลยจะค่อยๆละคลายการติดข้องที่เราเรียนเนี่ยเราเรียนเรื่องสิ่งที่มีแต่ว่าสิ่งที่มีนั่นก็แค่มีตรงที่มีแล้วก็หายไปเลยไม่กลับไปอีกเลยหาอีกไม่ได้เลยในสังสารวัฏค่อยๆสลดสลดที่นี่คือปัญญาที่รู้จริงๆว่าไม่มีอะไรที่มีค่าเพราะเหตุว่าเกิดขึ้นแล้วเป็นที่ตั้งของความยึดถือด้วยความไม่รู้และความติดข้องเพิ่มพูนขึ้นเรื่อยๆตราบใดที่ยังเกิดต่อไปในสังสารวัฏก็ยิ่งเพิ่มพูนกิเลสต่อไปและถ้าไม่มีการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่มีใครรู้หนทางที่จะออกจากสังสารวัฏได้จบสิ้นการเกิดไม่ได้แต่ผู้ที่ได้ทรงตรัสรู้นะคะถึงที่สุดโดยประการทั้งปวงดับปัจจัยที่จะให้เกิดทั้งหมดเพราะฉะนั้นเมื่อจิตขณะสุดท้ายดับไม่มีการที่จะเกิดอีกต่อไปเพราะฉะนั้นพระผู้นั้นประจักษ์ชัดแจ้งว่าไม่มีค่ะเพียงมีเมื่อเกิดเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้ที่เรากำลังอยู่ที่นี่สิ่งที่ปรากฏให้เห็นแค่นี้หลับตาลืมตาใหม่ไม่ใช่อันเก่าละแค่หลับตาไปนิดเดียวค่ะสิ่งที่ปรากฏก็ไม่ใช่สิ่งที่ปรากฏเก่าอันนี้เป็นความจริงขั้นฟังนะคะซึ่งค่อยๆสะสมที่จะให้ถึงความไม่มีเราไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นและคิดดูสิคะว่าวันนี้ทั้งวันเนี่ยเราห้ามไม่ให้อะไรเกิดได้ไหมไม่มีเลยแต่ไม่รู้สักอย่างว่าห้ามไม่ได้คิดว่าเป็นเราทำได้หมดทุกอย่างทำเสร็จแล้วด้วยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็เป็นสิ่งที่ปกปิดไว้มากมายมหาศาลต้องอาศัยการฟังด้วยความแยบคายนะคะว่าธรรมะเป็นอย่างนี้เปลี่ยนไม่ได้เพราะฉะนั้นใครที่มีความพอใจในสิ่งหนึ่งสิ่งใดนะคะให้รู้ได้เลยว่าสิ่งนั้นไม่มีค่ะแล้วยังติดข้องเหมือนยังมีอยู่ฉลาดไหมถ้าจะใช้คำตรงๆก็คือว่าโง่นะคะเพราะว่าไม่ใช่เรานะคะอวิชชาความไม่รู้โง่ตรงกันข้ามกับปัญญาจะเปลี่ยนอวิชชาให้ฉลาดให้รู้ก็ไม่ได้แต่ปัญญาค่อยๆรู้ขึ้นอวิชชาก็ค่อยๆลดน้อยลงไปเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะชาติไหนก็ตามนะคะไม่เหลือชาตินี้ค่ะเกิดเป็นเราได้ชาตินี้ชาติเดียวและกำลังไม่เหลือทุกขณะเห็นเมื่อกี้นี้หมดแล้วคิดเมื่อกี้นี้หมดแล้วรู้สึกพอใจไม่พอใจเมื่อกี้หมดแล้วหมดแล้วไม่กลับไปอีกด้วยแต่มีสังขารขันธ์ปรุงแต่งใหม่ให้เป็นสิ่งที่เหมือนมีอยู่ตลอดเวลาเพียงแต่เปลี่ยนไปในความรู้สึกของเรานะคะเหมือนมีอยู่ตลอดเวลาแต่เปลี่ยนไปแต่ลึกกว่านั้นก็คือว่าไม่ใช่เปลี่ยนไปค่ะหมดไปแล้วก็เกิดใหม่ไม่ใช่อันเก่าเลยนะคะแล้วก็มากมายมหาศาลจนเหมือนกับว่าไม่มีอะไรดับไปเลย
6: คือธรรมะอย่างที่ท่านอาจารย์พูดนี่นะฮะไม่สามารถหาฟังได้จากที่อื่นแต่ก็มีคนที่มาฟังที่นี่ก็ยังไปแสวงหาฟังที่อื่นอีกมากมาย
0: ค่ะยิ่งเห็นชัดในความเป็นธรรมดา
6: ครับ
0: ธรรมดามาจากคำว่าธรรมตาตาคือความเป็นไปของธรรมะใครเปลี่ยนได้ค่ะ
6: คือไม่
0: ฝนตกไม่ให้ตกได้ไหม
6: ไม่มีประโยชน์
0: ร้องไม่ร้องได้ไหมไม่มีเลยค่ะ
6: ไม่มีประโยชน
0: ์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าประทับที่พระวิหารเชตวันอาจารย์อื่นอยู่ไม่ไกลเขาก็ไปหาอาจารย์อื่นแต่ละคนเป็นแต่ละหนึ่งนะคะถ้าไม่เคยสะสมปัจจัยที่จะให้ได้ยินไม่มีโอกาสเลยแม้ได้ยินแล้วนะคะที่จะเข้าใจกันแต่ละคนก็ตามที่เคยสะสมมามากน้อยต่างกัน
6: ครับ
0: ทุกอย่างต้องเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยแค่คำว่าปัจจัยนะคะไม่ต้องแจกเป็นปัจจัยอะไรบ้างแค่ปัจจัยคำเดียวเนี่ยรู้ซึ้งหรือยังว่าถ้าไม่มีปัจจัยที่เหมาะสมที่จะให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นเป็นอย่างนั้นสิ่งนั้นเกิดเป็นอย่างนั้นไม่ได
6: ้คือหลายๆคำที่ท่านอาจารย์พูดเนี่ยบางคนก็ไปคิดเองนะครับอย่างคำว่าน้อมเนี่ยเขาก็ไปพยายามที่จะน้อมคิดจนกลายเป็นอีกเรื่องนึงเลยฮะท่านอาจารย
0: ์ค่ะตัวตนพยายามน้อมแต่หน้าที่ของปัญญาที่เข้าใจทีละเล็กทีน้อยกำลังน้อมอยู่ไม่มีใครไปน้อมได้เลยแต่ปัญญาที่เข้าใจต่างหากที่ค่อยๆเข้าใจขึ้นเท่าไหร่ก็กำลังน้อมไปสู่เข้าใจสิ่งที่พูดถึงแต่ละหนึ่งพูดถึงเห็นหนึ่งพูดถึงได้ยินหนึ่งนะคะความเข้าใจวันหนึ่ง ก็จะค่อยๆไปสู่เข้าใจเห็นขณะที่กำลังเห็นต้องในขณะที่สิ่งนั้นกำลังมีจึงสามารถที่จะเข้าใจความเป็นสิ่งนั้นได
1: ้ท่านอาจารย์ครับฟังเข้าใจทันทีทันใดความไม่รู้ความเป็นตัวเราเนี่ยแทรกเข้ามาตัวเองก็ไม่เข้าใจ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นเห็นความเป็นอนัตตาไหมคะได้ยินจนชินหูแต่ไม่ชินกับความเป็นอนัตตาและลักษณะของอนัตตาเลยสักอย่างที่คิดขึ้นมาอย่างนี้เห็นไหมคะก็แสดงความเป็นอนัตตาชัดเจนของความคิดว่าใครห้ามคิดได้เพราะฉะนั้นนะคะการฟังธรรมะของแต่ละคนเนี่ยค่ะต่างกันมากส่วนใหญ่นะคะถ้าไม่เข้าใจจะแต่งต่อเติมแค่คำเดียวนะพูดว่าทุกอย่างเป็นธรรมะยาวมาเลยทั้งแต่งทั้งต่อทั้งเติมแต่ว่าถ้าไม่แต่งไม่ต่อไม่เติมนะคะฟังคำต่อไปไม่มีความคิดของตัวเองเนี่ยเข้ามาแทรกเหมือนขยะและกว่าจะเอาขยะที่เป็นความคิดของตัวเองซึ่งไม่ใช่คำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยออกไปให้ได้ยินได้ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่านี่เป็นคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ใช่ขยะที่แทรกเข้ามาทำให้ไม่เข้าใจคำนั้นเพราะฉะนั้นเวลาฟังเนี่ยจะเห็นได้เลยนะคะแม้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าประทับนะคะทอดพระเนตรลงต่ำเพราะว่าคนอื่นนั่งต่ำกับพระองค์ตรัสคำด้วยพระมหากรุณาดูกระภิกษุทั้งหลายเพราะว่าใครกำลังคิดอะไรอยู่ก็ได้ก่อนฟังหรือแม้ฟังแล้วคิดอะไรอยู่ก็ได้ใช่ไหมคะแต่เตือนว่าพระองค์กำลังจะตรัสคำนี้เพราะฉะนั้นควรที่จะฟังคำของพระองค์แต่ก็ยากนะคะเพราะไม่ว่าสภาพธรรมะที่สะสมมาเนี่ยค่ะสะสมมาแล้วจะให้เปลี่ยนไปเป็นอย่างอื่นเนี่ยเป็นไปไม่ได้ปัญญาทุกระดับความคิดสามารถแทรกเข้ามาได้โดยความเป็นอนัตตาเพื่ออะไรให้เห็นความเป็นอนัตตายิ่งขึ้นไม่ให้เดือดร้อนว่าโอ้ทำไมเราไม่ฟังนะเผลอไปอีกแล้วอย่างนั้นอย่างนี้นะคะนั่นก็คือความเป็นตัวตนเพราะฉะนั้นตัวตนเนี่ยต้องหมดเกลี้ยงจริงๆไม่เหลือเลยนะคะไม่ว่าที่รูปที่ความรู้สึกที่ความจำเดี๋ยวนี้ทุกคนกำลังจำไม่ปรากฏลักษณะจำให้รู้ว่าไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นกว่าจะถึงแม้ขณะกำลังจำเดี๋ยวนี้นะคะเมื่อจำไม่ได้ปรากฏแล้วจะไปรู้ว่าจำไม่ใช่เราได้ยังไงเป็นแค่สภาพที่เป็นธรรมะอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นคำว่าธรรมะอย่างหนึ่งนะคะก็จะต้องแยกประเภทเป็นนามธรรมและรูปธรรมเพราะว่าลักษณะของนามธรรมทั้งหมดเนี่ยไม่มีรูปธรรมใดๆเจือปนเลยทั้งสิ้นคิดอย่างนี้เอารูปไหนมาเจือปนได้ยินมีรูปไหนเจือปนเสียงไม่ใช่ได้ยินและขณะนั้นนะคะก็เป็นธาตุที่ได้ยินเสียงแต่ต้องมีเจตสิกที่เป็นปัจจัยปรุงแต่งใครรู้พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ไม่อย่างนั้นไม่มีทางเลยค่ะที่จะฟังธรรมะเป็นเรื่องเป็นราวเป็นความสนใจด้วยความเป็นเรานะคะแต่ลืมว่าฟังเพื่อรู้ว่าไม่ใช่เราจะเข้าใจแค่ไหนก็ตามคือไม่ใช่เราโดยความเป็นอนัตตาเพราะฉะนั้นจริงต้องไม่ลืมนะคะธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาคำนี้นะคะถึงความเป็นพระอรหันต์เพราะแม้คิดเรื่องอื่นก็เป็นอนัตตากำลังเข้าใจก็เป็นอนัตตาคือไม่ใช่เรามีแค่ขณะที่เกิดแล้วก็หมดไปแล้วก็ไม่กลับไปอีกเลยแต่ปรุงแต่งอยู่ตลอดเวลา

0: สถานีวิทยุรัฐสภาร่วมกับมูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาขอเชิญฟังรายการสนทนาธรรมกับอาจารย์สุจินต์บริหารวนเขต
1: ปกิณกะธรรม
2: ตอนที่676สนทนาธรรมที่หมู่บ้านเมืองทองนิเวศ1พุทธศักราช2547
3: เพราะฉะนั้นก็จะเห็นได้ว่าการเห็นก็มีจริงๆการจำได้ก็มีจริงการ

0: รู้ด้วยนะคะว่าขณะที่กำลังรู้ก็เป็นนามธรรมชนิดหนึ่ง
1: อาจารย์ครับจิตเจตสิกรูปก็ต้องศึกษาตรงนี้ต้องเป็นตัวเราจริงๆเพราะรู้มันไม่ถ่องแท้ตรงนี
0: ้พระคุณสุกิจเข้าใจอย่างนี้และคนอื่นก็เข้าใจอย่างนี้นะคะผิดหรือถูกจริงหรือเปล่า
1: ไม่รู้ครับผมก็รู้ว่าจริง
0: ค่ะจริงค่ะเพราะฉะนั้นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงรู้ทุกอย่างว่าแต่ละคนคิดอย่างไรเพราะฉะนั้นเมื่อมีคนที่เบื่อการที่จะทรงแสดงพระพิธรรมล้วนๆมีแต่จิตเจตสิกรูปจึงได้ทรงแสดงพระสูตรนะคะด้วยความไพเราะตามอัธยาศัยของผู้ฟังด้วยประการต่างๆเพื่อที่จะให้บุคคลนั้นนะคะสามารถที่จะเข้าใจธรรมะที่มีจริงโดยการทรงแสดงความจริงที่หลากหลายเพราะเหตุว่าจิตมีมากมายนับไม่ถ้วนนะคะใครจะนับจิตเป็นข้าขณะนี้นับไม่ได้เลยมนุษย์ในโลกเท่าไหร่สัตว์เดรัจฉานเท่าไหร่เทวดาเท่าไหร่พรหมเท่าไหร่จิตทั้งนั้นเลยที่เกิดเพราะปัจจัยต่างๆเพราะฉะนั้นจิตนี้มีมากมายนับไม่ถ้วนนะคะก็ทรงแสดงความละเอียดของจิตของแต่ละบุคคลไม่ใช่เฉพาะในชาตินี้แม้ในอดีตก่อนๆที่เคยเป็นมาก็ทรงแสดงให้เห็นความจริงว่าความจริงคืออย่างนี้ความหลากหลายของธรรมะคืออย่างนี้ปัจจุบันเป็นอย่างนี้นะคะอนาคตจะมากมายที่จะวิจิตหลากหลายออกไปอีกสักเท่าไหร่พระเจ้าก็แสดงโดยชื่อโดยสถานที่โดยความเป็นไปโดยฐานะที่เกี่ยวข้องกันโดยความเป็นอยู่เพื่อให้เห็นความจริงว่าทั้งหมดก็คือจิตประเภทต่างๆนั่นเองแต่ไม่ได้หมายความว่าให้เราไม่เข้าถึงพระอภิธรรมนะคะ
1: ครับก็จิตเจตสิกรูปพอศึกษาไปแล้วมันก็แค่นี้มันก็เกิดการเบื่อหน่ายอยู่ตรงนี้แหละก็คือแห้งแล้งพระสูตรยังเป็นเรื่องราวมีสนุกอะไรบ้าง
0: ค่ะถ้าบันทึกไว้เป็นส่วนหนึ่งต่างหากนะคะคือคงจะไม่อยู่ในพระไตรปิฎกเพราะว่าเรื่องราวในพระไตรปิฎกก็เมื่อ 2,500 กว่าปีแต่เรื่องราวในยุคนี้ก็คล้ายคลึงอ่ะนะคะความเบื่อในอดีตก็ต้องมีปัจจุบันก็ต้องมีอนาคตก็ต้องมีถ้าแยกส่วนปัจจุบันออกมาเป็นเรื่องของคุณสุกิจคนมาอ่านทีหลังก็คงสนุกดีนะคะคนนี้พูดว่าอย่างนี้และเบื่ออย่างนี้แล้วก็ฟังพระธรรมต่อไปเป็นยังไงต่อไปกลับไปบ้านบุคคลนี้ได้ไปพบใครพูดเรื่องอะไรก็เป็นเรื่องที่เหมือนสนุกเพราะฉะนั้นถูกต้องนะคะที่กล่าวว่าปรมัตถธรรมไม่สนุกจิตจะสนุกยังไงคะเป็นเพียงสภาพธรรมะไม่ใช่เรื่องราวแต่เรื่องราวสนุกมากเพราะฉะนั้นให้ทราบตามความเป็นจริงค่ะว่าที่เราไม่รู้ความจริงของสภาพธรรมะเนี่ยนะคะเพราะเราสนุกกับเรื่องราวสภาพธรรมะมีจริงนะคะด้วยความไม่รู้พอเห็นก็เป็นชื่อต่างๆเป็นเรื่องต่างๆแต่ที่จะให้รู้ว่าไม่มีเรื่องราวอีกต่อไปมีแต่สภาพธรรมะไม่ว่าจะอ่อนแข็งเสียงที่กำลังปรากฏสิ่งที่กำลังปรากฏทางตาทั้งหมดนี้เพราะจิตละเอียดมากหลากหลายมากเกิดดับสืบต่ออย่างรวดเร็วมากนะคะแต่เมื่อไม่รู้ความจริงอย่างนี้จึงเพลิดเพลินในเรื่องราวของจิตเพราะฉะนั้นถ้าจะเข้าถึงสภาพธรรมะที่ละความเป็นสัตว์เป็นบุคคลเนี่ยนะคะต้องสละเรื่องราวด้วยไหมคะเพราะว่าเป็นปรมัตถธรรมทั้งหมด
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นเวลาที่ผู้ที่รู้แจ้งอริยสัจธรรมแล้วเนี่ยค่ะยังมีเรื่องราวไหมคะธรรมะเป็นเรื่องจริงนะคะ
1: มีครับ
0: ค่ะยังมีอยู่แต่ไม่มีความเห็นผิดในสภาพธรรมะว่าขณะที่กำลังเป็นเรื่องราวนั้นก็คือการคิดนึกต่างๆจะสละเรื่องราวต่างๆนะคะเพราะเหตุว่าไม่มีเรื่องราวจริงๆมีแต่นามธรรมและรูปธรรมแต่แม้กระนั้นเพียงนามธรรมและรูปธรรมเนี่ยค่ะที่ยังไม่มีเรื่องราวเลยเป็นของเราหรือเปล่า
1: เป็น
0: น่าจะสละกันตอนไหนนะคะยิ่งยากใช่ไหมคะสละเรื่องราวแล้วยังสละเรื่องของลักษณะของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏด้วยสละแม้การที่จะยึดถือสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏไม่ทราบเมื่อเช้ารายการตอน6โมงเช้าเนี่ยค่ะมีใครฟังบ้างคะค่ะที่ว่าสละของวัตถุต่างๆก็ยาก

0: ใช่ไหมคะแต่เวลาที่จะสละลักษณะของสภาพธรรมะจะยิ่งยากกว่านั้นสักแค่ไหนเพราะว่าเคยยึดถือว่าเป็นเราหรือของเรามานานแสนนานมากกว่าที่เรายึดถือในวัตถุสิ่งต่างๆสิ่งต่างๆที่เรายึดถือติดแน่นมากเลยนะฮะบางกาละก็ยังสละได้แต่สิ่งต่างๆที่เคยยึดถือว่าเป็นเรากาละไหนจะยอมสละถ้าไม่มีการที่เราจะอบรมนะคะประโยชน์ของการที่จะสละแม้สภาพธรรมะปรากฏก็ยังไม่สละก็ยังคงเป็นเราอยู่เพราะฉะนั้นก็จะเห็นได้ว่ากิเลสเนี่ยค่ะก็มีกำลังครอบงำมากนะคะแต่ผู้ที่มีปัญญาก็ไม่ถูกครอบงำด้วยความไม่รู้หรือว่าด้วยกิเลส
1: ธรรมะก็คือธรรมะเพราะฉะนั้นเมื่อเราจะเรียนธรรมะเราก็ต้องรู้ว่านี่นะสมมติบัญญัตินี่นะธรรมะขณะใดที่เรานึกถึงสมมติบัญญัติเราก็เพลิดเพลินไปสุขบ้างทุกข์บ้างแล้วแต่ถ้าเรามีสติระลึกรู้ขณะนั้นว่าสุขทุกข์ที่เราคิดถึงเรื่องราวนั้นน่ะเป็นเราหรือเปล่าคิดเพลินไปก็เพลินไปเถอะมันจะเพลินไปเท่าไหร่เท่าไหร่เป็นวันเป็นคืนก็แล้วแต่ถ้าขณะใดนึกได้ให้รู้ว่าขณะที่เพลิดเพลินไปคิดไปน่ะเราหรือเปล่ามันไม่ยอมรับว่าเราไม่เพลิดเพลินคือมันเพลิดเพลินน่ะบอกว่าไม่เรานี่ไม่ใช่ถ้ายอมรับง่ายๆเหมือนอย่างผู้ที่ท่านอบรมมาแล้วอย่างสมัยพุทธกาลเนี่ยก็สำเร็จไปแล้วเพราะฉะนั้นเราต้องเนืองๆบ่อยๆอย่างที่ว่าเสกนั่นต้องบ่อยๆมากๆเลยครับ
2: เราจะรู้ว่าเราเพลิดเพลินเมื่อไหร่เนี่ยพอเมื่อความเพลิดเพลินนั้นมันเกิดแล้วครับยังไม่ทันจะทำอะไรมันเลยรู้ว่าไม่ดีเนี่ยแต่ความเพลิดเพลินก็เกิด
1: พอเรารู้ตัวว่าเราเพลิดเพลินก็เราลึกรู้ว่าเพลิดเพลินนั้นเป็นเราหรือเปล่าให้เราลึกรู้ตรงนั้นให้ชัด
2: ๆรู้ว่าขณะนี้กำลังเบื่อหน่ายในเรื่องตัวเลขอกุศล
1: ก็รู้ซะรู้ซะเบื่อหน่ายเป็นเราหรือเปล่าก็รู้ซะท่านอาจารย์จะตรงก้อยยังไง
3: ท่านอาจารย์จะกรุณาเพิ่มเติมนะ
0: ต้องขออนุโมทนาคุณนิพัทธ์นะคะที่ได้กล่าวถึงเรื่องที่คุณประทีปถามถึงก็เป็นอย่างนี้ค่ะจะเป็นอย่างอื่นก็ไม่ได้
2: คือมันสำคัญตรงว่าก็ผมฟังธรรมะแล้วเนี่ยพอเข้าใจว่าธรรมะเขาเป็นอย่างนี้นะไม่ใช่เรื่องราวมันเป็นจิตเจตสิกซึ่งไม่ใช่ชื่อถึงแม้ไม่ใส่ชื่อก็มีเลยโอ้มาถึงตอนที่กำลังเพลิดเพลินหรือว่ากำลังเบื่อหน่ายเนี่ยถ้าไม่มีการระลึกถึงลักษณะที่กำลังเพลิดเพลินหรือว่าลักษณะของจิตเจตสิกที่กำลังเบื่อหน่ายเนี่ยมันก็เหมือนเดิมครับท่านอาจารย
0: ์ค่ะแล้วจะละสมุทัยตอนนี้ยังไงคะยังไม่เห็นว่าเป็นสมุทัยใช่ไหมคะ
2: ยังครับผม
0: ที่ถามเนี่ยค่ะคือสมุทัยพ้นไม่ได้เลยนะคะถ้าไม่ใช่ปัญญาที่รู้ลักษณะของสภาพธรรมะตามความเป็นจริงขณะนี้สติปัฏฐานเกิดหรือยัง
4: ผมก็ฟังอยู่ครับก็ยังติดขัดครับยังไม่ถ่องแท้ครับ
0: ที่ฟังธรรมะมาทั้งหมดเนี่ยนะคะมีสติปัฏฐานเกิดบ้างไหมย่อลงมาแล้วนะคะจากขณะนี้นะคะมาถึงว่าตั้งแต่ฟังธรรมะมาเนี่ยค่ะมีสติปัฏฐานเกิดบ้างไหม
4: มีครับ
0: เห็นไหมคะเพราะฉะนั้นการที่เราเสพบ่อยๆคือฟังบ่อยๆสิ่งที่ยังไม่เคยเกิดเคยมีก็มีขึ้นใช่ไหมคะเป็นภาวิตาเพราะว่ามิฉะนั้นแล้วทุกคนก็ถามว่าแล้วเมื่อไหร่สติปัฏฐานจะเกิดรู้สึกว่าจะรอคอยนะคะแล้วก็บางคนก็อาจจะพยายามอย่างอื่นที่จะทำให้เกิดสติปัฏฐานแต่เป็นไปไม่ได้เลยค่ะไม่ใช่ด้วยการที่มีความเป็นตัวตนนะคะแม้จะมีคำว่าธรรมในพระไตรปิฎกแต่ต้องสอดคล้องกันทั้งสามปิฎกคือผู้ที่เข้าใจนะคะก็สามารถจะรู้ได้ว่าไม่มีคนทำแต่สภาพธรรมะเกิดขึ้นทำกิจการงานของสภาพธรรมะนั้นเช่นสติเนี่ยค่ะก็จะต้องทำกิจของสติจะไปทำกิจของปัญญาไม่ได้เพราะฉะนั้นสภาพธรรมะที่เป็นอย่างไรนะคะหน้าที่อย่างไรก็เกิดขึ้นเป็นอย่างนั้นทำอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเวลาที่พูดถึงสติปัฏฐานสติสัมปชัญญะสติที่รู้ตรงลักษณะของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏในขณะนี้ทุกคนก็เป็นผู้ที่ตรงที่จะรู้ว่าเกิดแล้วหรือยังและเคยเกิดบ้างไหมถ้าเคยเกิดเพราะอะไร ม่ใช่อยู่ดีๆเราไม่มีการฟังไม่มีการนึกถึงไม่มีการพิจารณาไม่มีการไตร่ตรองที่เป็นการเสพแล้วก็สติปัฏฐานจะมีขึ้นมาได้และเมื่อสติปัฏฐานเคยเกิดบ้างแล้วเนี่ยนะคะก็จะต้องอบรมให้มีมากๆเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องซึ่งไม่ใช่เราเป็นตัวตนที่จะทำแต่แม้จะมีคำว่าทำก็คือสภาวะธรรมแต่ละอย่างทำกิจของสภาวะธรรมนั้นๆแม้ในขณะนี้ที่กำลังฟังเนี่ยนะคะก็มีตาหูจมูกลิ้นกายใจกำลังทำหน้าที่ของสภาพธรรมะแต่ละอย่างนั้นแต่ว่าการที่จะมีปัญญาที่จะรู้ความจริงของสภาพธรรมะก็คือต้องฟังเรื่องของสภาพธรรมะจนกระทั่งเข้าใจและถึงจะมีปัจจัยให้สติสัมปชัญญะเกิดได
4: ้ครับจนกระทั่งเข้าใจตรงนี้สิครับจึงเรียกว่ายังไม่ถ่องแท้
0: และก็เสพอีกบ่อยๆหนึ่ง
4: และก็มิได้ระลึกถึงสภาวะธรรมซึ่งมันยากมาก
0: ค่ะแต่สิ่งที่ได้ยินได้ฟังและได้เข้าใจไม่สูญหายพร้อมที่จะเป็นปัจจัยในกาละหนึ่งนะคะที่สติสัมปชัญญะเกิดก็จะรู้ว่ามาจากการที่เราฟังบ่อยๆเสพบ่อยๆนั่นเองคุณสุกิจคะได้ยินว่าสติปัฏฐานเป็นสภาพที่ระลึกรู้ตรงลักษณะของสภาพธรรมะนะคะแต่แม้กระนั้นก็ไม่มีใครสามารถที่จะไปบังคับบัญชาความไม่รู้กับความต้องการซึ่งสะสมมามากเพราะฉันแม้ได้ยินอย่างนี้นะก็จะมีเราทำระลึกมีไหมคะเราเนี่ยค่ะจะระลึกหรือจะทำระลึกเพราะฉะนั้นก็จะเห็นได้ว่ากว่าจะรู้จริงๆว่าเป็นหน้าที่ของสติที่เกิดแล้วระลึกแล้วคือรู้ตรงนั้นแล้วไม่ใช่เรา
4: ที่อาจารย์พร่ำสอนอยู่บ่อยๆว่าไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวตนตรงนี้มันยังระลึกไม่ถึงตรงนี้และก็อีกนัยยะหนึ่งก็บอกเกิดดับเป็นทุกข์เป็นอนิจจังอนัตตามันก็ไม่ถึงมันระลึกไม่ได้ตรงนี้สักทีหนึ่ง
0: ค่ะถ้าอย่างนั้นก็ต้องตรงตามที่ทรงแสดงไว้ที่ว่าภิกษุทั้งหลายสิ่งใดที่โลกทั้งเทวโลกทั้งมารโลกทั้งพรหมโลกหมู่สัตว์ทั้งเทวดามนุษย์ทั้งสมณะพราหมณ์ได้เห็นแล้วขณะนี้นะคะเราเป็นมนุษย์ได้เห็นแล้วสิ่งใดที่มนุษย์ได้เห็นแล้วได้ยินแล้วได้ทราบแล้วได้รู้แจ้งแล้วได้ประสบแล้วได้แสวงหาแล้วได้คิดค้นแล้วสิ่งนั้นตถาคตได้รู้ยิ่งโดยชอบแล้วสิ่งธรรมดาธรรมดาซึ่งในขณะนี้นะคะทางสมณะพราหมณ์หรือว่าเทวดามนุษย์นะคะได้เห็นแล้วคือกำลังเห็นเดี๋ยวนี้เป็นสิ่งที่พระตถาคตได้รู้ยิ่งโดยชอบเพราะฉะนั้นไม่ใช่รู้อย่างอื่นนะคะแต่รู้สิ่งซึ่งมนุษย์ก็เห็นเทวดาก็เห็นพรหมก็เห็นมารก็เห็นก็คือเห็นทางตาได้ยินขณะนี้กำลังได้ยินทางหูได้ทราบแล้วคือทางจมูกทางลิ้นทางกายได้รู้แจ้งแล้วคือทางใจอารมณ์ที่ปรากฏทางใจได้ประสบแล้วขณะที่กำลังเผชิญหน้านะคะได้แสวงหาแล้วแสวงหาหรือเปล่าคะสิ่งที่เห็นได้ไหมแสวงแล้วได้ไหมคะได้หรือไม่ได้คะได้ก็มีไม่ได้ก็มีแล้วสิ่งที่ไม่แสวงหาแต่ได้มีไหมคะก็มีอีกเพราะฉะนั้นก็เป็นสภาพธรรมะตามปกติเนี่ยนะคะถึงได้คิดค้นแล้วก็ตามสิ่งนั้นตถาคตได้รู้ยิ่งโดยชอบแล้วคือรู้สิ่งที่เป็นชีวิตประจำวันจริงๆในขณะนี้ไม่ใช่รู้อย่างอื่นการฟังพระธรรมไม่ว่าขณะนี้นะคะกำลังเสพอยู่เพื่อที่จะให้ถึงกาลละที่สติสัมปชัญญะจะรู้ตรงลักษณะของสภาพธรรมนั้นจนถึงกาลละที่สามารถที่จะประจักษ์แจ้งแม้ว่าสิ่งต่างๆที่กล่าวถึงที่พระตถาคตได้ตรัสรู้แล้วโดยชอบยิ่งนะคะรู้ยิ่งโดยชอบนะคะมารหรือพรหมหรือว่าเทวดาหรือมนุษย์ยังไม่ได้รู้แจ้งก็จริงแต่ก็จะต้องเสพมากๆจนกระทั่งสามารถที่จะรู้แจ้งได้แต่ไม่ใช่ไปรู้อย่างอื่น
4: ขออนุญาตเพิ่มเติมอีกทีคำว่าฟังด้วยดีเนี่ยมันอย่างไรขอขยายความ
0: คุณสุกิจค่ะฟังด้วยดีและเดือดร้อนไหมคะ
4: ไม่เดือดร้อน
0: ค่ะนี่คือฟังด้วยดีแต่ถ้าฟังด้วยดีแล้วอยากจะให้สติเกิดเมื่อไหร่สติจะเกิดนั่นเดือดร้อนแล้วใช่ไหมคะ
4: ครับเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นครับท่านอาจารย์ครับ
5: กระทั่งศาสตร์กับการรู้ยิ่งโดยชอบในสิ่งที่เห็นที่ได้ยินที่ได้ทราบแล้วก็ที่ได้รู้แจ้งนี่นะครับอย่างไรครับที่ว่าจะเป็นการรู้ยิ่งโดยชอบครับ
0: โดยชอบก็ต้องเป็นสัมมาโดยความถูกต้องค่ะตามความเป็นจริงของสิ่งนั้น
5: ครับแต่ทีนี้จะมีทั้งยิ่งทั้งชอบใช่ไหมครับ
0: ค่ะรู้ตลอด
5: รู้ตลอดนะฮะ
0: ถ้าชอบนิดเดียวสัมมานิดเดียวยิ่งไหมคะ
5: ไม่ยิ่งครับเพราะฉะนั้นต้องไม่ใช่รู้นิดเดียวไม่ใช่รู้ธรรมดาใช่ไหมครับต้องมีการรู้ยิ่งที่ว่าเป็นรสพันยุตยานด้วย
0: รู้จริงๆค่ะถึงคนอื่นก็สามารถที่จะรู้จริงได้แต่ว่าธรรมดาธรรมดาถ้าไม่มีการฟังพระธรรมเลยนะคะทุกคนก็เห็นได้ยินเป็นชีวิตปกติประจำวันโดยที่ว่าไม่มีการอบรมความเห็นถูกเลยเพราะฉะนั้นก็ต้องอบรมความเห็นถูกจนกว่าจะรู้ยิ่งแต่ว่าตามลำดับขั้นว่ารู้ยิ่งของใครของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือว่าของพระสาวก
5: ครับแต่ว่าของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าจะต้องเป็นพระสัพพัญญุตญาณ
0: ถูกต้องค่ะ
5: แต่ในขั้นธรรมดาในขั้นอบรมนี่ก็ยังไม่ถือว่าเป็นการรู้ยิ่ง
0: ยังค่ะแต่ว่าเริ่มมีความเห็นถูกรู้ชอบตามความเป็นจริงตั้งแต่ขั้นการฟังก็ต้องเป็นความเห็นถูกค่ะ
6: อนุญาตครับนายพระสูตรก็กล่าวว่าแสวงหาก็มีไม่แสวงหาก็มีแล้วก็ตรงนี้นะครับการที่แสวงหาเนี่ยจะไม่ขัดกับคำที่ว่าเราแสวงหาเวทนาคือการดีใจบ้างส่วนมากจะเป็นเรื่องการดีใจหรือสุขเวทนาหรือว่าแสวงหาอารมณ์ที่เป็นสีเขียวสีเหลืองสีแดงตรงนี้หมายความแสวงหาอะไรครับ
0: ทุกอย่างค่ะคิดหรือเปล่าคะว่าเราแสวงหาอยู่เสมอหลังเห็นแล้วเนี่ยแสวงหาหรือเปล่าหลังได้ยินผ่านไปเลยหรือว่าแสวงหาต่อไปอีก
6: ครับ
0: จริงๆแล้วเราแสวงหาทุกอย่างนะคะให้เราจำอะไรไม่ได้เลยเวลานี้เอาไหมคะแสวงหาสัญญาความจำหรือเปล่าที่เราเคยรับประทานเคยมีอะไรทางรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะที่น่าพอใจพอแล้วหรือว่าแสวงหาต่อไปอีกแสวงหาทุกอย่าง
6: ครับ
0: ว่าเราเห็นคนหรือว่าเห็นสิ่งที่ปรากฏทางตา
6: คือเห็นคน
0: ค่ะเพราะฉะนั้นก่อนคนต้องมีเห็น
6: ครับ
0: นะคะเพราะฉะนั้นจะเข้าใจรูปายตนะได้ก็คือว่าสิ่งที่ปรากฏทางตาโดยที่ไม่ใช่ความคิดว่าเป็นคนพระผู้มีพระภาคทรงรู้ยิ่งโดยชอบว่าสิ่งที่ปรากฏทางตาเนี่ยนะคะเป็นสภาพธรรมะที่เกิดด้วยแล้วก็ดับด้วยและที่เกิดที่จะเป็นอายตนะก็เมื่อกระทบกับจักขุประสาทะเพราะว่าที่ใดที่มีธาตุดินน้ำไฟลมนะคะที่นั่นก็ต้องมีสีหรือว่ารูปที่เป็นวันโนเนี่ยนะคะแต่ไม่ใช่รูปายตนะตราบใดที่ไม่มีจิตเห็นสิ่งนั้นไม่ได้มากระทบกับจักขุประสาทะที่จะเป็นปัจจัยให้จิตเห็นสิ่งนั้นแต่ขณะนี้นะคะที่กำลังเห็นก็มีลักษณะอย่างนี้แหละไม่ได้ต่างไปจากขณะที่กำลังปรากฏอย่างนี้เลยแต่ว่าสิ่งนี้ค่ะเกิดกระทบกับจักขุประสาทะจิตเห็นเกิดขึ้นเห็นไม่ใช่คนนะคะจิตเห็นเกิดขึ้นเห็นสิ่งที่กำลังปรากฏลักษณะอย่างนี้นั่นคือรูปายตนะพระผู้มีพระภาคทรงรู้ยิ่งโดยชอบในรูปายตนะในรูปารมณ์ที่ปรากฏในขณะนี้ตามความเป็นจริงตลอดไปจนกระทั่งถึงทางใจนะคะที่รู้ค่ะไม่มีอะไรเลยที่ไม่ใช่ความจริงนะคะทรงตรัสรู้อย่างไรทรงแสดงอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเข้าใจให้ถูกต้องไม่เว้นเลยแม้แต่คำว่ารูปายตนะหรือรูปารมณ์ไม่ได้หมายความถึงวันนะหรือนิพพานหรือแสงสว่างในที่ทั่วๆไปที่ไม่ได้กำลังปรากฏในขณะนี้นะคะแต่หมายความถึงสิ่งที่กำลังปรากฏอย่างธรรมดานี่เองก่อนที่จะมีความคิดนึกทรงจำว่าเป็นคนสิ่งที่กำลังปรากฏทางตาเกิดแล้วก็กระทบกับจักขุประสาทะรูปซึ่งเกิดและยังไม่ดับทั้งสองอย่างนะคะเป็นอายตนะประชุมเป็นบ่อเกิด ให้มีจิตเห็นเกิดขึ้นในขณะนี้พระผู้มีพระภาคทรงตรัสรู้ยิ่งโดยชอบตามความเป็นจริงเพราะฉะนั้นกว่าจะเข้าถึงปรมัตถธรรมนะคะจิตเจตสิกรูปไม่มีคนไม่มีสัตว์เลยแต่ตราบใดที่ยังไม่ได้ดับการยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นเราจากขันธ์ทั้ง5คือทั้งรูปขันธ์เวทนาขันธ์สัญญาขันธ์สังขารขันธ์วิญญาณขันธ์ฟังอย่างนี้นะคะก็ยังมีเราจะทำระลึกหรือว่าเราจะระลึกแต่ความจริงสภาพระลึกซึ่งเป็นสติปัฏฐานเกิดเมื่อไหร่ก็ระลึกคือรู้ตรงลักษณะนั้นทันที
2: ครับ
0: จนกว่าจะทั่วหมดค่ะถึงจะละความเป็นเราได้เพราะว่าแม้ว่าเราจะพูดอย่างนี้นะคะก็ยังเห็นเป็นคุณวีระยังเห็นเป็นคุณจำนงยังเห็นเป็นคุณกุลวิไลยังเห็นเป็นใครอยู่ทั้งนั้นเลยเพราะฉันจึงต้องรู้ว่าความละเอียดของปัญญาที่จะต้องอบรมเนี่ยค่ะตั้งแต่การฟังแล้วไม่ลืมถึงยังไงนะคะสติสัมปชัญญะก็คงจะระลึกบ้างนะคะและความเข้าใจก็อาจจะใช้คำว่าริบหรี่อดทนทำอะไรก็อดทนได้ถ้ามีผลที่หวังที่ต้องการแต่อดทนที่จะละคลายความเป็นเราที่เคยยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นตัวตนจะต้องยิ่งยากกว่านั้นสักแค่ไหนแต่ก็เริ่มจากการที่ฟังแล้วฟังอีกนะคะเสพอาเสวิตาจนกระทั่งไม่ลืมค่ะนึกถึงอยู่รู้อยู่พิจารณาอยู่น้อมไปอยู่จนกว่าจะมั่นคงเป็นสัจญาณเพราะฉะนั้นในชาติหนึ่งเนี่ยเราไม่ใช่คนโกงนะคะเมื่อไม่มีจะกล่าวว่ามีเมื่อไม่ใช่จะกล่าวว่าใช่ก็จะไม่ได้สาระอะไรเลยจากพระธรรมเหมือนกับว่าได้พบพระธรรมได้ฟังพระธรรมแต่ว่าไม่ได้ประพฤติตามจะต้องเป็นผู้ที่ตรงจริงๆนะคะขณะที่ฟังมีความรู้ความเข้าใจระดับไหนก็ค่อยๆเพิ่มพูนขึ้นจนกว่าจะถึงระดับที่สามารถที่จะสละความเป็นเราหรือความเห็นผิดว่าเป็นตัวตนได
2: ้ครับครับขอบคุณครับตอนแรกเนี่ยผมจะใช้วิธีจำมาว่าถ้าเปิดรู้ปลายยตนะแล้วก็ต้องคู่กับจักษุศรัทธายตนะจะต้องคู่กับหูอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นต้นซึ่งมันก็เป็นการที่จะพอฟังเสียงขึ้นมาก็บอกอ๋อนี่ได้ยังหูแล้วจริงๆแล้วเนี่ยมันยังคลาดเคลื่อนอยู่มากทีเดียว

0: กินนกะธรรมตอนที่677สนทนาธรรมที่หมู่บ้านเมืองทองนิเวศ1พุทธศักราช2547
1: ตอนแรกเนี่ยผมจะใช้วิธีจำเอาว่าถ้าเปิดรูปายตนะแล้วก็ต้องคู่กับจักษุสัทธายตนะจะต้องคู่กับหูอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นต้นซึ่งมันก็เป็นการที่จะพอฟังเสียงขึ้นมาก็บอกอ๋อนี่ได้ยังหูแล้วจริงๆแล้วเนี่ยมันยังคลาดเคลื่อนอยู่มากทีเดียวครับ
2: ค่ะการฟังธรรมะเพื่อให้เข้าใจว่าสิ่งที่มีจริงๆที่กำลังปรากฏในขณะนี้เป็นธรรมะจนกว่าจะเป็นธรรมะทั้งหมดที่ไม่ใช่เรา
3: สาเพียงท่านอาจารย์และท่านวิทยากรเวทนาคือความสุขความทุกข์เนี่ยความสุขก็แสวงหาจริงแต่ความทุกข์แสวงหาแล้วท่านอาจารย์หรือว่าแสวงหาด้วยความไม่เข้าใจ
2: ถ้าไม่มีสภาพธรรมะเกิดขึ้นทุกจะมาจากไหนโรคภัยไข้เจ็บต่างๆนะคะไม่มีนามธรรมไม่มีรูปธรรมเลยจะเจ็บจะป่วยไหมคะเพราะฉะนั้นแสวงหาสิ่งซึ่งนำมาซึ่งทุก
3: แสวงหาสิ่งที่นำมาซึ่งรูปนะคะ
2: ซึ่งทุกค่ะ
3: ซึ่งทุก
2: สภาพธรรมะที่ไม่น่าพอใจตั้งแต่ทุกขเวทนาโทมนัสนะคะความขุ่นเคืองใจความคับแค้นใจความโศกทุกอย่างจนกระทั่งถึงสังขารทุกข์สภาพธรรมะที่เกิดดับอย่างที่คุณแก้วบอกไหมคะไม่มีใครต้องการทุกข
3: ์ถ้าอย่างเช่นพลาดจากสิ่งที่รักหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะมันทำไมคะต้องแสวงหาไม่ได้แสวงหาเนี่ย
2: ไม่ได้แสวงหาแต่แสวงหาอะไรคะที่เป็นที่รักอะไรที่เป็นที่รักขันธ์นามธรรมรูปธรรมที่เป็นที่รักคุณแก้วจะรักอะไรถ้าไม่มีนามธรรมรูปธรรมเพราะฉะนั้นเมื่อแสวงหาสิ่งที่เป็นที่รักและสิ่งที่เป็นที่รักมันต้องพัดพรากแน่ก็คือว่าแสวงหาทุกข
3: ์อ๋อครับขอบพระคุณ
4: กราบเรียนถามท่านอาจารย์ว่าตราบใดที่เรายังไม่เป็นพระโสดาบันลักษณะตรงนี้มันก็ต้องมีอยู่เกิดขึ้นนะคะ
2: ถ้าไม่รู้แจ้งรู้ยิ่งโดยชอบในลักษณะของสภาพธรรมะนะคะไม่มีทางที่จะเป็นพระโสดาบันไม่มีทางที่จะหมดความสงสัยไม่มีทางที่จะไม่ยึดถือสภาพธรรมะใดๆ
4: อาจารย์คะแต่มันก็แปลกเวลามันเกิดขึ้นทีมันต่อต้านแรงขึ้นกว่าครั้งแรกๆทุกครั้งเลย
2: ก็ให้เห็นกำลังของการสะสมนะคะในอดีตแสนโกรธกับวันนี้ได้ว่ากี่ครั้งที่ได้ฟังพระธรรม
4: ที่ท่านอาจารย์บรรยายแสดงว่าสิ่งที่ปรากฏทางตารูปารมณ์ไม่มีชื่อตรงนี้ค่ะท่านอาจารย์ถ้าเผื่อไม่ได้ฟังท่านอาจารย์การอบรมมันก็เพี้ยนไปสิคะ
2: คนที่เป็นผู้ที่สนใจในเรื่องสีนะคะพอจะบอกได้ไหมคะว่าสีมีกี่สี
4: ก็หลายสี
2: ค่ะนับไม่ถ้วนมากกว่าที่เราคิดอีกเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปเสียเวลากับการที่จะนับสีต่างๆใช่ไหมคะอะไรที่ปรากฏเนี่ยค่ะเข้าใจถูกในลักษณะของสิ่งนั้นตามความเป็นจริงว่าเป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏแต่ว่าปรากฏให้คิดว่าเป็นสิ่งนั้นสิ่งนี้เป็นคนนั้นคนนี้เป็นเรื่องนั้นเรื่องนี้นี่แสดงให้เห็นว่าไม่ได้รู้ลักษณะของสภาพธรรมะแต่ละลักษณะตามความเป็นจริงว่าจากทางตาไปสู่ทางใจรวดเร็วแค่ไหน
4: ท่านอาจารย์ถ้าผู้อ่านแล้วไม่ได้ฟังก็จะเข้าใจผิดนะคะเพราะว่าถ้าเผื่อเมื่อไหร่เป็นสีเขียวสีเหลืองไปแล้วสภาพธรรมตรงนี้มันก็เป็นทางธรรมารมณ์
2: ทำไมใช่คำว่าเป็นสีเขียวสีเหลืองไปแล้วนะคะเราไม่ต้องเรียกชื่อไงคะ
4: ค่ะแต่ถ้าอ่านอย่างนี้ไงคะท่านอาจารย์ถ้าไม่มีคำแสดงขึ้นมามันก็ข้ามไปแล้วล่ะค่ะ
2: ค่ะเพราะฉะนั้นบางคนจะสงสัยว่าเวลาที่รู้ว่าเป็นสีเขียวสีเหลืองเป็นจักขุวิญญาณหรือเปล่าหรือว่าจักขุวิญญาณเห็นสีเขียวสีเหลืองหรือเปล่าก็เป็นเรื่องสงสัยนะคะแต่ถ้าเข้าใจอัตถะคือความหมายของรูปารมณ์สิ่งที่ปรากฏทางตาใช้ภาษาอะไรก็ได้ใช่ไหมคะใช้ภาษาอังกฤษภาษาไทยอะไรได้หมดทุกอย่างแต่หมายถึงสิ่งที่กำลังปรากฏ
4: ถ้าขณะที่เห็นเป็นคนแล้วขณะนั้นน่ะถ้าเผื่อสภาพรู้ปรากฏก็ได้อะค่ะตรงนี้ถูกไหมคะท่านอาจารย
2: ์ค่ะเพราะฉะนั้นการฟังก็คงจะต้องละเอียดนะคะที่ว่าสละเรื่องราวไม่ใช่หมายความว่าไม่รู้อะไรอีกต่อไปเลยนะคะแต่หมายความว่าเคยยึดถือเรื่องราวนั้นเป็นจริงเป็นจังนะคะเที่ยงไม่ได้ดับเลย มีญาติพี่น้องมีเพื่อนฝูงมีสถานที่ต่างๆเป็นเรื่องเป็นราวทั้งหมดแต่เวลาที่เป็นปัญญาที่เห็นชอบตามความเป็นจริงก็รู้ว่าขณะไหนนะคะเป็นปรมัตถธรรมและขณะไหนจิตกำลังคิดนึกเรื่องราวของปรมัตถธรรมไม่ใช่ว่าไม่มีเรื่องราวเลยนะคะแต่เรื่องราวไม่ใช่ปรมัตถธรรมที่เกิดขึ้นและดับไปเป็นแต่เพียงความทรงจำซึ่งนึกคิดถึงเรื่องราวต่างๆเพราะฉะนั้นขณะนั้นก็ต้องรู้ว่าลักษณะของสัญญาความจำมีในเรื่องนั้นๆ นะคะจึงคิดถึงเรื่องราวสิ่งต่างๆได้เพราะฉะนั้นเวลากล่าวว่าสละเรื่องราวก็หมายความถึงการที่เราจะสละความคิดนึกว่ามีเรานะคะในสิ่งที่กำลังปรากฏในขณะนี้ไม่ว่าจะเป็นทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจและเมื่อไม่มีเราสิ่งที่เคยยึดถือว่าเป็นคนนั้นคนนี้ก็ต้องไม่มีความเป็นคนนั้นคนนี้โดยปรมัตถธรรมนะคะเป็นแต่เพียงเรื่องราวของสิ่งที่เป็นปรมัตถธรรมเท่านั้นเพราะฉะนั้นเวลาที่กล่าวถึงสละความเป็นเราก็คือสละความเห็นผิดที่ยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นเราสละเรื่องราวก็คือสละการที่เคยเห็นผิดยึดถือเรื่องราวว่าเป็นจริงเป็นจังหรือว่าเป็นคนที่ไม่ดับเลยเป็นญาติพี่น้องนะคะที่ไม่ดับแต่ว่าความจริงแล้วก็คือชั่วขณะหนึ่งชั่วขณะหนึ่งหลังจากที่เห็นแล้วคิดนึกก็รู้ตามความเป็นจริงว่าเป็นอะไรแต่ไม่ใช่หมายความว่าหลังจากที่รู้ความจริงแล้วไม่มีเรื่องราวใดๆเลยไม่ใช่อย่างนั้นนะคะแต่ไม่มีเรื่องราวที่เคยยึดถืออย่างมั่นคงว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคลต่างๆ
4: เรียนถามธรรมจักรนี่ก็คือธรรมจักรอะไรนะคะความหมายเหม
5: ือ
4: นก
5: ันอันเดียวกันนะบางทีท่านก็ใช้คำว่าพรหมจักรแปลว่าจักอันประเสริฐ
6: คือโดยมากท่านจะอธิบายว่าเป็นเทศนายานและปฏิเวทยานที่เป็นเรื่องมาจากธรรมจักรของพระผู้มีภาคนี่นะครับพระธรรมเทศนาที่เป็นการเทศนาของพระองค์และก็เป็นการรู้แจ้งอริยสัจธรรมของพระองค์นะครับเป็นปฏิเวทยานพระยานที่แทงตลอดในอริยสัจทั้งหลาย
7: ครับคุณประเชิญครับจักรก็คือวงล้อนะหรือว่าการที่จะหมุนไปพรหมก็คือว่าประเสริฐพรหมจักรก็คือวงล้อที่ประเสริฐที่จะหมุนไปสู่ความเจริญนะครับก็คือพระธรรมที่พระองค์ทรงประกาศแล้วเนี่ยผู้ใดเข้าใจเนี่ยก็จะหมุนไปสู่การที่จะออกจากสังสารวัฏก็คงเป็นความหมายเดียวกับพระธรรมจักรที่พระองค์ประกาศในวันอาสาฬหบูชาก็คือพระธรรมทั้งหมดนะครับ
8: เรียนท่านอาจารย์ครับสติจะระลึกอย่างไรจึงลดละได้บ้าง
2: ก็รู้ตรงลักษณะที่ปรากฏ
8: สติพิจารณาไม่รู้เรื่องเลยครับ
2: เป็นเราหรือเป็นสติ
8: เป็นเราครับ
2: ไม่ใช่สติที่รู้ตรงลักษณะของสภาพธรรมะ
8: อาจารย์ช่วยอบรมหน่อยครับอบรมให้เกิดสติ
2: กำลังฟังนี่ค่ะคืออบรมฟังทุกเรื่องอบรมทุกเรื่องค่ะ
8: มันยังไม่เข้าถึงสภาวะครับ
2: เข้าถึงง่ายหรือยากคะ
8: ยากมากครับ
2: ก็ถูกต้องค่ะ
8: ถ้าพิจารณาไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวตนมันจะลดโลภะได้ลดขันธ์ลดโอคะอะไรอย่างนี้ได้หมดได้เลยครับ
2: ค่ะเป็นเรื่องของสังขารขันธ์ค่ะเจตสิก50ประเภทเห็นเป็นคนเป็นสัตว์ต่างๆอันนี้เป็นปกตินะคะไม่ว่าผู้ที่เป็นพระอริยะบุคคลเป็นพระอรหันต์หรือผู้ที่ยังเป็นปุถุชนอยู่ที่จะเห็นแล้วไม่รู้ว่าเป็นอะไรเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้เลยแต่ข้อสำคัญก็คือว่าเวลาที่เห็นอย่างนี้นะคะคนที่ยังไม่ได้ดับความเห็นผิดก็จะมีความยึดมั่นในสิ่งที่ปรากฏว่าเป็นคนจริงๆนะคะไม่ได้ดับเลยแล้วก็ยังเข้าใจว่าสิ่งที่ปรากฏทางตานี่แหละเป็นคนคือเห็นที่ไรก็ไม่ได้รู้ลักษณะที่แท้จริงของสภาพธรรมะที่ปรากฏทางตาว่าเป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏตรงนี้ค่ะที่ต้องฟังบ่อยๆนะคะแล้วก็นึกถึงอยู่เรื่อยๆแล้วก็พิจารณาให้เข้าใจว่าสิ่งที่ปรากฏทางตาขณะนี้เป็นอย่างนั้นจริงๆหรือเปล่าคือเป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏทางตายังไม่ต้องไปถึงทางใจคิดนึกต่างๆเพราะในขณะนี้เองนะคะเห็นมีนะคะ ได้ยินมีแต่ลืมว่ามีคิดระหว่างเห็นกับได้ยินด้วยเนี่ยค่ะเป็นสิ่งที่จะต้องเข้าใจว่าไม่ว่าจะเห็นอะไรปรากฏทางตานิดเดียวก็ตามนะคะจากนั้นทางใจจะรู้และก็จำในสิ่งที่ปรากฏว่าเป็นอย่างหนึ่งอย่างใดเสมอพร้อมทั้งนึกถึงเรื่องราวด้วยนี่เป็นชีวิตปกติประจำวันจากความเป็นปุถุชนและก็เวลาที่สติสัมปชัญญะเกิดก็จะมีการรู้ตรงลักษณะของสภาพธรรมะแต่ละลักษณะนะคะด้วยความค่อยๆเข้าใจในความเป็นจริงว่าขณะที่เห็นไม่ใช่ขณะที่นึกถึงรูปร่างสันฐานเพราะจะมีคิดอยู่ขั้นกลางอยู่ตลอดนะคะไม่ว่าจะหลังเห็นหลังได้ยินก็จะต้องคิดโดยไม่รู้ตัวเลยขณะนี้ถ้าถามคนที่กำลังนั่งแล้วเห็นนะคะว่าคิดอะไรหรือเปล่าจะตอบว่าไงคะคิดหรือไม่คิดคะคิดนะคะคิดอะไรก็ถามต่อไปอีกนะคะว่าคิดอะไรคิดที่ไม่รู้ตัวก็มีใช่ไหมคะอย่างเห็นเป็นคนไม่รู้ละว่าคิดแล้วเข้าใจว่าเห็นเป็นคนเลยทันทีหรือว่าเวลาที่ได้ยินเสียงเนี่ยนะคะก็ไม่รู้ว่าคิดแล้วก็คิดว่าได้ยินเสียงเป็นคำๆไปทันทีเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าเวลาที่มีความคิดเกิดขึ้นเนี่ยนะคะมีความคิดหลายอย่างคือคิดรูปร่างสันฐานแล้วก็รู้โดยที่ว่าเราไม่รู้ตัวว่าขณะนั้นเป็นความคิดอย่างเร็วมากจึงสามารถที่จะเห็นสิ่งที่ปรากฏว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดทันทีนี่คือความเกิดดับอย่างรวดเร็วของธรรมะนะคะเพราะฉะนั้นปกติธรรมดาเป็นอย่างนี้เวลาที่สติสัมปชัญญะเกิดจะต่างกับอย่างนี้หรือเปล่าคะเป็นปกตินี่คือความเป็นปกตินะคะไม่ต่างกับความเป็นปกติเลยแต่บุคคลนั้นนะคะมีสัมมาทิฏฐิองค์หนึ่งของมรรคมีองค์8นะคะที่รู้ว่าขณะนั้นสติสัมปชัญญะเกิดแล้วก็มีลักษณะของสภาพธรรมะหนึ่งเป็นอารมณ์เพราะว่าตามความเป็นจริงนะคะที่เราศึกษาธรรมะก็คือให้รู้ว่าทุกอย่างทุกขณะในชีวิตประจำวันเนี่ยนะคะเป็นธรรมะทั้งหมดไม่มีอะไรที่ไม่ใช่ธรรมะเลยมีจิตสิ่งต่างๆเหล่านี้จึงได้ปรากฏเพราะถ้าไม่มีจิตนะคะสิ่งทั้งหลายปรากฏไม่ได้เลยเพราะว่าจิตเป็นสภาพรู้หรือเป็นธาตุรู้นะคะเพราะฉะนั้นวันหนึ่งเนี่ยนะคะมีจิตเกิดดับสืบต่ออย่างรวดเร็วทุกขณะตั้งแต่เกิดจนตายแล้วก็มีสิ่งต่างๆปรากฏถูกต้องไหมคะเดี๋ยวสิ่งที่ปรากฏทางตาปรากฏเดี๋ยวเสียงปรากฏเดี๋ยวกลิ่นปรากฏหรือว่าจะคิดนึกก็ได้ในขณะนั้นก็เป็นสภาพธรรมะที่มีจริงทั้งหมดเพราะฉะนั้นจึงเข้าถึงความหมายที่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นธรรมะเป็นสิ่งที่มีจริงๆแล้วก็มีลักษณะต่างกันไปด้วยแต่ที่ไม่ประจักษ์ก็คือไม่ประจักษ์การเกิดและดับของธรรมะซึ่งกำลังเกิดดับในขณะนี้อย่างรวดเร็วเพราะฉะนั้นความเป็นปกตินะคะก็คือเดี๋ยวนี้แหละเมื่อไม่รู้สภาพธรรมะก็เกิดดับสืบต่ออยู่เรื่อยๆแต่เมื่อสติสัมปชัญญะเกิดเพราะมีความเข้าใจถูกต้องนะคะว่าขณะนี้เป็นธรรมะที่ยังไม่ได้รู้หรือเห็นชอบตามความเป็นจริงของสภาพธรรมะนั่นเลยจากการฟังเนี่ยค่ะก็จะเป็นสังขารขันธ์ที่ปรุงแต่งนะคะเสพมากๆคิดบ่อยๆพิจารณาเนืองๆก็จะทำให้มีการรู้ตรงลักษณะของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏซึ่งเป็นธรรมดาธรรมดาอย่างนี้ค่ะมีปัจจัยที่จะระลึกก็ระลึกมีปัจจัยที่จะระลึกลักษณะของสภาพธรรมดาได้ทั้งนั้นโดยที่ว่าไม่มีใครไปเลือกเพราะว่าจะเลือกได้ยังไงคะขณะต่อไปอะไรจะเกิดก็เลือกไม่ได้ขณะต่อไปสติจะระลึกก็แล้วแต่สติและสติจะระลึกลักษณะของสภาพธรรมดาก็ต้องแล้วแต่สติซึ่งเกิดในขณะนั้นที่กำลังรู้ตรงลักษณะนั้นเพราะฉะนั้นเป็นปกติจริงๆนะคะที่ระลึกแล้วก็ค่อยๆเข้าใจขึ้นความต่างก็คือหลงลืมสติต่างกับขณะที่สติเกิดแต่ลักษณะของสภาพธรรมะในชีวิตประจำวันเป็นปกติทุกอย่างเดี๋ยวนี้ก็ระลึกได้ใช่ไหมคะเป็นธรรมดาค่ะดับแล้วก็ดับไปก็เป็นปกติธรรมดาแล้วก็เกิดอีกเมื่อมีปัจจัยข้อสำคัญก็คือไม่หวั่นไหวด้วยความเป็นเรานะคะเพราะว่าจะสังเกตและจะเข้าใจลักษณะของโลภะซึ่งเป็นสมุทัยมากขึ้นความติดข้องความต้องการนะคะแค่ระลึกนิดเดียวโลภะก็มาแล้วเร็วมากต่อจากนั้นแล้วแต่ว่าจะปรุงแต่งให้เป็นอย่างไรเพราะฉะนั้นเวลาที่เป็นพระอริยะบุคคลแล้วนะคะก็ยังเห็นยังได้ยินเหมือนปกติ แต่รู้ในความต่างของสภาพธรรมะที่เป็นนามธรรมและเป็นรูปธรรม
9: คือพระสูตรนี่นะอุทัคอุปมาสูตรบุคคลเปรียบด้วยน้ำเปรียบด้วยน้ำในที่นี้ตักถาก็หมายถึงว่าการดำลงแล้วก็ตัดถึงเรื่องวัฏฏะกับวิวัฏฏะก็พวกที่ยังไม่หมดกิเลสก็เป็นพวกวัฏฏะพวกที่หมดกิเลสแล้วอันสุดท้ายก็คือวิวัฏฏะคนที่โผล่ขึ้นได้แล้วเป็นพราหมณ์ข้ามถึงฝั่งอยู่บนบกอันสุดท้ายนั่นเป็นวิวัฏฏะหมายถึงพระอรหันต์
2: ฟังแล้วรู้สึกว่ากำลังอยู่ในน้ำหรือเปล่าคะเลยลืมไปแล้วคิดว่าอยู่บนฝั่งหรือบนบก
5: บุคคลบางคนในโลกนี้จมลงแล้วคราวเดียวก็เป็นอันจมอยู่นั่นเอง
6: พวกแรกนี้ท่านกล่าวว่าเป็นนิยตามิจฉาทิฏฐินะครับ
9: ถูกต้อง
6: เพราะฉะนั้นก็ผู้ที่ไม่ใช่นิยตามิจฉาทิฏฐิควรจะเป็นประเภทที่สองใช่ไหมครับท่านอาจารย์ครับ
2: ค่ะเพราะว่าเห็นโทษภัยของความเห็นผิดนะคะที่ดิ่งอย่างน่ากลัวมากคือไม่เชื่อเรื่องกรรมและผลของกรรมเพราะฉะนั้นชีวิตของเขาทั้งชีวิตเนี่ยค่ะก็คงจะเป็นอกุศลจิตส่วนใหญ่นะคะและก็ประกอบกรรมที่เป็นอกุศลกรรมตามความเห็นผิดด้วย
10: ท่านอาจารย์นะผู้ที่มีความผิดที่เป็นนิยตามิจฉาทิฏฐิเนี่ยใช่ที่ทำอกุศลกรรมแล้วไม่เห็นโทษอย่างว่าฆ่าสัตว์แล้วก็บูชาพระเจ้าแต่ก็ไม่รู้ว่านี่คือเป็นอกุศลกรรมย่อมให้ผลที่เป็นอกุศลวิบากใช่ไหมคะ
2: ค่ะที่จริงพยัญชนะพระบาลีเนี่ยก็ตรงตัวนะคะนิยตะมั่นคงเที่ยงเดิมแก้ไขไม่ได้หมายความว่าไม่เปลี่ยนแปลงทิฏฐิคือความเห็นเพราะฉะนั้นคนที่มีความเห็นผิดชนิดซึ่งไม่เปลี่ยนแปลงมั่นคงนะคะไม่เชื่อเรื่องกรรมและผลของกรรมเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องที่แต่ละบุคคลก็จะรู้จักตัวเองถ้าได้ฟังธรรมะนะคะแต่คงไม่ฟังใช่ไหมคะเพราะว่ามีความเชื่อมั่นว่าไม่มีประโยชน์กรรมก็ไม่ใช่สิ่งที่กระทำแล้วจะให้ผลไม่เป็นอันว่ากระทำผลที่เกิดขึ้นก็ไม่ได้มาจากเหตุคือไม่ได้มาจากกรรมเพราะฉะนั้นก็เป็นคนที่ไม่มีความเข้าใจในเรื่องเหตุผลถ้าอย่างนั้นจะฟังทำไมจะเรียนทำไมแต่คนที่เรียนเนี่ยค่ะก็เพราะเหตุว่าเข้าใจว่าไม่รู้นะคะและผู้ที่ทรงแสดงธรรมะให้เข้าใจได้ก็คือพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นบุคคลเหล่านั้นก็ศึกษาธรรมะด้วยความละเอียดด้วยความรอบคอบเพราะเหตุว่าถ้าเกิดเห็นผิดไปเมื่อไหร่ใช่ไหมคะก็ตกไปจมลงไปอีกแล้วอาจจะโผล่ขึ้นมานิดเดียวหน่อยเดียวนะคะแล้วก็จมลงไปอีกแต่ที่จะเปลี่ยนแปลงไม่ได้ก็คือนิยตามิจฉาทิฏฐิแต่ถ้าเป็นความเห็นผิดอื่นก็พอที่จะแก้ไขได้นะคะแต่ต้องเป็นผู้ที่รู้จักตัวเองตามความเป็นจริงว่ามีความไม่รู้แล้วก็มีความเห็นถูกหรือความเห็นผิดแต่ถ้าเชื่อว่าตัวเองเห็นถูกก็จะไม่กลับมาสู่ความเห็นที่ถูกเพราะเข้าใจว่าความเห็นผิดนั้นเป็นความเห็นถูก
9: คุณวิไลครับเรื่องนี้มีอยู่ในทีฆนิกายศีลขันธวรรคนะสามัญญผลสูตรที่พระพุทธองค์ตรัสไว้เนี่ยก็มีบูรณกัสสปะอชิตะเอสะกัมพลบัคุทะกัจจายนะเนี่ยทั้งสามท่านเนี่ยเป็นความเห็นถ้าไม่เชื่อว่าการกระทำมีผลแล้วก็เท่ากับไม่เชื่อว่ามีเหตุไม่เชื่อว่าการกระทำนี้มีผลไม่เชื่อผลตอนแรกไม่เชื่อเหตุก่อนแล้วก็ไม่เชื่อผลแล้วก็ไม่เชื่อการกระทำว่าจะมีผลสามท่านนี้เป็นนิยตามิจฉาทิฏฐิแล้วรายละเอียดในเรื่องอย่างนี้จะหาดูได้ในสามัญญผลสูตรพูดถึงเรื่องครูทั้งหกเนี่ยแต่สามท่านเนี่ยเต็มนะ
2: เพราะฉะนั้นถ้าถามนะคะว่ามีความเห็นยังไงก็อาจจะทราบได้ว่าบุคคลนั้นเป็นนิยตามิจฉาทิฏฐิหรือไม่ใช
6: ่ครับคือทั้งสามท่านนะครับอรรถกถาท่านกล่าวว่าโดยอาจและเหมือนกันเพราะว่าปฏิเสธทั้งหมดอย่างอกิริยทิฏฐินี่นะครับปฏิเสธการกระทำนะครับเพราะไม่เป็นอันทำนั้นทำบุญก็ไม่มีผลปฏิเสธผลไม่มีตัวนะครับทำบาปก็ไม่เป็นบาปส่วนอเหตุกรรมนี่ก็คือไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยเกิดมาเองเกิดขึ้นลอยๆพวกนี้นะครับส่วนนักศึกษานี่คือปฏิเสธทั้งสองอย่างเลยทั้งไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยอะไรเลยโดยอาถาแล้วนะครับเขาปฏิเสธทั้งเหตุทั้งผลนะครับ
2: ต่ไม่ใช่แต่เฉพาะนิยตมิจฉาทิฏฐิซึ่งเป็นโทษนะคะแม้ทิฏฐิอื่นที่เป็นมิจฉาทิฏฐิก็เป็นโทษทั้งนั้น
6: เป็นโทษทั้งนั้นแต่ว่าประเภทที่หนึ่งนี่คือจมลงถ่ายเดียวใช่ไหมครับมีแต่ธรรมะ
2: ไม่ทราบบางคนจะเคยได้ยินได้ฟังนะคะชีวิตของแต่ละคนอาจจะเกิดมามากน้อยยาวสั้นต่างกันไม่ได้ทำกรรมดีอะไรเลยก็มีใช่ไหมคะอาจจะเป็นผู้ร้ายที่ฆ่ามากหรือว่ากระทำทุจริตกรรมต่างๆเป็นโจรแล้วก็เป็นอกุศลกรรมจิตที่เป็นอกุศลก็มากการกระทำที่เป็นอกุศลกรรมก็มากก็ไม่ทราบว่าบุคคลนั้นมากไปด้วยธรรมะฝ่ายดำนะคะแม้ว่าไม่ถึงกับนิยตมิจฉาทิฏฐิหรือถ้าคิดว่าคนนั้นสามารถจะกระทำกรรมอย่างนั้นได้เนี่ยเขาจะเชื่อเรื่องกรรมไหมแต่นี่ก็เป็นเรื่องที่ละเอียดนะคะเพราะว่าบางคนถึงแม้เชื่อเรื่องกรรมก็ยังทำอกุศลกรรมได้ก็เป็นเรื่องที่แต่ละบุคคลจริงๆค่ะเพราะฉะนั้นพระธรรมก็จะช่วยทำให้เรามีความเข้าใจถูกว่าบุคคลก็มีมากสำหรับปุถุชนนะคะผู้ที่จมแล้วก็ไม่ขึ้นมาเลยก็มีหรือว่าจมเพียงโผล่ขึ้นมา
4: ก็ขึ้นมานะคะถ้าอย่างนั้นความเห็นก็คือว่ารู้สึกว่าจะเป็นทั้งข้อ1และข้อ2เนี่ยค่ะสำหรับผู้ที่ยังไม่ได้เป็นพระโสดาบันเพราะว่าถ้าเผื่อว่าสติไม่เกิดแล้วก
2: ็ค่ะแต่ปุถุชนก็มีอยู่3อย่างนะมีพระอริยะบุคคล4ลำดับแล้วก็มีปุถุชน3ที่จมฝ่ายเดียวแล้วก็ที่โผล่ขึ้นนะคะแล้วก็กลับจมไปอีกเพราะว่าไม่คงที่ในกุศลธรรมและผู้ที่คงที่ในกุศลธรรมก็เป็นอีกคนไม่เสื่อมลงไม่เจริญขึ้นคงที่อยู่หรือเปล่าเพราะว่าคุณสุกิจพูดเสมอใช่ไหมคะถ้าสติปัฏฐานไม่เกิดค่ะไม่เจริญขึ้นค่ะคงที
6: ่ทีนี้คุณสุกิจก็ยังศึกษาธรรมะยังฟังอยู
2: ่ค่ะแต่ไม่เสื่อมเลยค่ะ
6: แต่ก็บอกว่าไม่เจริญไม่ได้ใช่ไหมครับ
2: ก็แล้วแต่ค่ะจนกว่าคุณสุกิจจะบอกว่าเจริญใช่ไหมคะเพราะยังพูดอยู่เสมอว่ายังไม่เจริญยังไม่เจริญ
11: จนกว่าสติจะเกิดครับ
2: ค่ะเพราะว่าการเจริญขึ้นเนี่ยยากที่จะเห็นหรือว่าเห็นง่ายแม้ว่าจะเจริญก็จริงนะคะแต่ว่าทีละน้อยทีละน้อยจนกระทั่งไม่รู้สึกเลยค่ะเพราะว่ายังไม่ใช่พระโสดาบัน
6: เพราะฉะนั้นก็เลยจัดว่าคงที่ใช่ไหมครับ
2: แต่ความจริงนะคะคงที่ก็มีหลายระดับหรือหลายบุคคลค่ะคนที่คงที่เรื่อยๆจนตายกับคนที่ก็คงที่แล้วก็ขึ้นมาทีละน้อยอะค่ะเจริญขึ้นทีละน้อยก็ได้จนกว่าจะรู้สึกได้นะคะถึงความเป็นพระโสดาบัน
12: ท่านที่สนใจสื่อธรรมะของรายการนี้หรือท่านที่สนใจสมัครสมาชิกชมรมบ้านธรรมะมสพ.เพื่อทำดีและศึกษาพระธรรมติดต่อได้ทุกวันที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาเลขที่174/1ถนนเจริญนครซอย78แขวงดาวคะนองเขตธนบุรีกรุงเทพโทรศัพท์024680239และ0927779800หรือเว็บไซต์บ้านธรรมะ dhammahome.com ขอความสุขความเจริญมั่นคงในกุศลธรรมจงมีแด่ท่านผู้ร่วมกุศลและท่านผู้

0: ธรรมทายาทคือผู้ที่เข้าใจพระธรรมวินัยอย่างถูกต้องและประพฤติปฏิบัติตามด้วยความเคารพอย่างยิ่งไม่ใช่การไปบวชกันจำนวนมากๆโดยไม่ได้เข้าใจพระธรรมวินัยจากการสนทนาพื้นฐานพระพิธรรมที่มสพ25 กุมภาพันธ์ 2561
1: เป็นคนดีโดยไม่บวชได้ไหม
2: ได้ค่ะ
1: ค่ะศึกษาธรรมะเข้าใจธรรมะโดยไม่บวชได้ไหม
2: ได้ค่ะ
1: ผู้ที่เข้าใจอย่างนี้เคารพอย่างยิ่งในพระศาสนาเพราะรู้ว่าผู้ที่จะเป็นภิกษุต้องสะสมอัธยาศัยพร้อมที่จะศึกษาธรรมะขัดเกลากิเลสในเพศบรรพชิตเป็นการเคารพบูชาอย่างยิ่งในพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ใช่ว่าเพียงแต่ต้องการจะบวชแล้วคิดว่าบวชเพื่อจะได้เป็นคนดีคนดีโดยไม่ต้องบวชเพราะรู้จักตัวเองตามความเป็นจริงด้วยเหตุนี้ผู้ที่เข้าใจธรรมะศึกษาธรรมะเคารพอย่างยิ่งในเพศบรรพชิตซึ่งต้องเป็นผู้ที่เป็นธรรมทายาทเมื่อตนเองไม่ได้สะสมมาที่จะขัดเกลากิเลสในเพศบรรพชิตแต่ก็เป็นธรรมทายาทได้เมื่อเข้าใจพระธรรมด้วยความเคารพจริงๆในเพศภิกษุผู้ที่เข้าใจธรรมะจึงไม่บวชและไม่สนับสนุนให้มีการบวชโดยที่ว่าอยากจะให้มีคนบวชเยอะๆแต่ว่าไม่เข้าใจธรรมะเลยเพียงแต่ต้องการจำนวนไปเพื่ออะไรเพราะฉะนั้นถ้าจะขัดเกลากิเลสจริงๆก็รู้ได้ว่าถ้าไม่เข้าใจธรรมะไม่มีทางเลยด้วยเหตุนี้กว่าจะเข้าใจธรรมะกว่ากิเลสจะค่อยๆหมดสิ้นไปได้ก็ต้องอาศัยความเป็นผู้ที่ตรงและก็จริงใจจึงมีเพศที่ต่างกันในครั้งพุทธกาลคือคฤหัสถ์และบรรพชิตแต่ว่าไม่ใช่ว่าบวชอย่างที่ว่าผิดจากการที่จะสละโดยการที่ว่าจะบวชก็ต้องมีพิธีมีขี่ม้ามีอะไรแต่อะไรทำอะไรต่างๆแต่ไม่เข้าใจพระธรรมผู้ที่เคารพอย่างยิ่งในพระธรรมวินัยก็จะต้องเป็นผู้ที่ขัดเกลากิเลสตามฐานะตามการสะสมที่เป็นไปได้อยากจะเป็นคนดียิ่งกว่านี้ก็ได้ศึกษาพระธรรมวินัยสิ่งที่พระผู้มีพระภาคได้ทรงแสดงไว้แล้วไม่ว่าจะเป็นธรรมะหรือวินัยแม้คฤหัสถ์ก็ประพฤติปฏิบัติตามพระวินัยของพระภิกษุได้ในเพศคฤหัสถ์เพราะเหตุว่าไม่สามารถที่จะสละอาคารบ้านเรือนได้ถ้าศึกษาเสขียวัตรคือความประพฤติเป็นไปตามปกติในชีวิตประจำวันมีความเข้าใจว่าอะไรเป็นประโยชน์อะไรเป็นโทษขณะนั้นปัญญาขณะนั้นก็สามารถจะค่อยๆขัดเกลากิเลสแม้ไม่ใช่ในเพศบรรพชิตก็เป็นประโยชน์อย่างยิ่งแทนที่จะไปทำลายพระพุทธศาสนาโดยการที่บวชโดยที่ว่าไม่เข้าใจพระธรรมถ้าบวชโดยไม่เข้าใจพระธรรมหมายความว่ายังไง
2: แต่ก็เห็นชัดนะคะท่านอาจารย์ถ้าไม่เข้าใจพระธรรมทำลายแน่นอนเพราะฉะนั้นดูเหมือนว่าถ้าหากว่าต้องการที่จะดำรงรักษาพระธรรมวินัยมีผู้ที่เข้าใจธรรมะมากขึ้นกับหรือว่าจะมีผู้ที่ไม่เข้าใจธรรมะแต่มีสัญลักษณ์ค่ะท่านอาจารย์
1: ค่ะบวชรับเงินรับทองทำลายพระพุทธศาสนาหรือเปล่าถ้าถามว่าบวชแล้วไม่ได้เงินบวชไหมบวชไหมคะ
2: ต้องถามผู้ที่จะคิดจะบวชนะคะท่านอาจารย
1: ์ถามคนที่จะบวชว่าบวชแล้วไม่ได้เงินนะรับเงินรับทองไม่ได้นะจะบวชไหมหรืออีกอย่างหนึ่งก็ถามว่าถ้าบวชแล้วรับเงินรับทองได้จะบวชไหมทั้งสองคำถามมีคำตอบไหมคะ
3: คำถามนี้เนี่ยมนได้ถามเพื่อนที่ทำงานนะคะที่ไปบวชแล้วแหละมนก็ถามว่าบวชเพื่ออะไรเขาก็บอกว่าเพื่อศึกษาพระธรรมแล้วที่วัดน่ะมีรับเงินรับทองไหมเขาก็บอกว่ามีเขาก็จะไม่ฟังเราว่ารับเงินรับทองน่ะผิดพระวินัย
1: ค่ะแต่ถ้าจะศึกษาพระธรรมไม่ต้องบวชสิคะถ้าบวชแล้วรับเงินรับทองก็ไม่ใช่ภิกษุในธรรมวินัยก็ต้องรู้ว่าผู้ไม่รับเงินรับทองศึกษาพระธรรมเป็นคฤหัสถ์แต่ผู้ที่จะบวชแล้วก็รับเงินรับทองก็ไม่ใช่ภิกษุถามก่อนบวชดีกว่าปล่อยให้บวชไปแล้วใช่ไหมคะก่อนบวชเลยจะต้องเป็นผู้ที่ตรงถ้าไม่ศึกษาพระวินัยและไม่ประพฤติตามพระวินัยก็เป็นคฤหัสถ์ค่ะความต่างของคฤหัสถ์กับพระภิกษุก็คือว่าพระภิกษุต้องประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมวินัยแต่ว่าสำหรับคฤหัสถ์ศึกษาพระธรรมได้แล้วก็อยากจะรักษาหรือประพฤติตามพระวินัยตามที่ต้องการก็ได้ไ ดยไม่ต้องบวชก็ไม่ผิด

0: ูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาขอเชิญฟังแนวทางเจริญวิปัสสนาบรรยายโดยอาจารย์สุจินต์บริหารวนาเขต
1: ครั้งที่1075
2: ที่ชื่อว่าผัสสะเพราะกระทบอารมณ์ผัสสะมีการกระทบ

0: ษยปทัฏฐานโนนี่คือลักษณะของเจตสิกซึ่งเป็นผัสสะเป็นสภาพธรรมะที่กระทบอารมณ์เป็นลักษณะกำลังนอนหลับนะคะผัสสะเจตสิกเกิดหรือเปล่านอนหลับสนิทเกิดไหมคะเกิดค่ะคือไม่ว่าจิตใดนะคะจะรู้อารมณ์หรือว่าไม่รู้อารมณ์ของโลกนี้ก็ตามขณะใดที่จิตเกิดขึ้นจะต้องมีผัสสะเจตสิกเกิดร่วมด้วยจะปราศจากผัสสะเจตสิกไม่ได้เลยเวลาที่เป็นภวังคจิตผัสสะเจตสิกก็กระทบอารมณ์ของภวังคจิตจิตจึงเป็นภวังแต่เวลาที่ตื่นลืมตาขึ้นเห็นสิ่งที่ปรากฏผัสสะไม่ได้กระทบอารมณ์ของภวังคจิตแล้วนะคะผัสสะกระทบกับรูปารมณ์ที่ปรากฏทางตาจักขุวิญญาณจึงเกิดขึ้นกำลังเห็นสิ่งที่ปรากฏทางตาในขณะนี้เพราะฉะนั้นไม่ว่าจิตจะเกิดขึ้นที่ไหนในโลกมนุษย์ในสวรรค์ในนรกในรูปประพรมภูมิหรือในอรูปประพรมภูมิผัสสะเจตสิกมีลักษณะอย่างเดียวคือกระทบอารมณ์มีการประสานอารมณ์วัตถุวิญญาณเป็นรสะคือเป็นจิตซึ่งมีข้อความอุปมาว่าเหมือนกับแพะสองตัวชนกันเพ่งเห็นจักษุเหมือนแพะตัวที่หนึ่งเพ่งเห็นรูปเหมือนแพะตัวที่สองเพ่งเห็นผัสสะเหมือนการชนกันของแพะทั้งสองตัวนั้นจักขุประสาทะเกิดแล้วก็ดับไปเร็วนะคะถ้าเทียบกับจิตจึงจะเห็นว่าช้ากว่าจิตเล็กน้อยแต่ก็ไม่มีใครสามารถที่จะไปประจักษ์ความเกิดดับอย่างรวดเร็วของจักขุประสาทะได้แม้ว่าจะเกิดดับช้ากว่าจิตแต่ว่าขณะที่จักขุประสาทะเกิดและยังไม่ดับและก็มีอารมณ์คือรูปารมณ์กระทบกับจักขุประสาทะนั้นและรูปารมณ์นั้นยังไม่ดับขณะใดที่ผัสสะเจตสิกกระทบอารมณ์ขณะนั้นจิตเห็นจึงเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นผัสสะเนี่ยค่ะไม่ใช่จักขุประสาทะและไม่ใช่รูปารมณ์แต่เป็นสภาพนามธรรมที่กระทบกับรูปารมณ์พร้อมกับจิตเห็นอุปมาอีกอันหนึ่งคือเหมือนฝ่ามือสองข้างประสานกันพึงเห็นจักษุเหมือนฝ่ามือข้างหนึ่งพึงเห็นรูปเหมือนฝ่ามืออีกข้างหนึ่งพึงเห็นผัสสะเหมือนการที่ฝ่ามือทั้งสองข้างนั้นประสานกันเวลาที่ฝ่ามือประสานกันเนี่ยค่ะเห็นแต่ฝ่ามือสองข้างใช่ไหมคะแต่ว่าฝ่ามือสองข้างไม่ได้แยกกันนะคะขณะใดที่ฝ่ามือสองข้างประสานกันอาการที่ประสานกันนั้นคือลักษณะของผัสสะโดยอุปมาเห็นแต่มือแต่ว่าขณะใดที่ประสานกันอาการที่ประสานนั้นคือจิตของผัสสะส่วนปัจจุปทานะคืออาการที่ปรากฏชื่อว่ามีการประชุมพร้อมกันสันนิปาตะปัจจุปทานโนเป็นปัจจุปทานคือการประชุมกันแห่งปัจจัยสามประการได้แก่อารมณ์ที่ปรากฏหนึ่งวิญญาณที่รู้อารมณ์นั้นหนึ่งและผัสสะที่กระทบอารมณ์นั้นซึ่งข้อความในสังยุตตนิกาย
1: สลายตนะวรรค
0: อปริชานสูตรที่สองข้อ162มีข้อความที่แสดงลักษณะของผัสสะมีข้อความว่าสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระตำหนักซึ่งมุงด้วยกระเบื้องของหมู่พระประยุรญาติครั้งนั้นแลพระผู้มีพระภาคประทับพักผ่อนอยู่ในที่สงัดได้ทรงภาษิตธรรมปริยายนี้ว่าอาศัยจักษุและรูปเกิดจักขุวิญญาณรวมธรรมะสามประการเป็นผัสสะข้อความที่ท่านผู้ฟังได้ฟังเนี่ย

0: ถ้าเป็นข้อความที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงโดยตรงด้วยพระองค์เองสำหรับเรื่องของลักษณะของผัสสะพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระตำหนักซึ่งมุงด้วยกระเบื้องของหมู่พระประยุรญาตและได้ทรงภาษิตธรรมะปริยายนี้ว่าอาศัยจักษุและรูปเกิดจักขุวิญญาณรวมธรรมะสามประการเป็นผัสสะที่จะให้รู้ว่ามีผัสสะที่จะให้มีอาการปรากฏของผัสสะก็ต่อเมื่อมีจักขุและรูปและจักขุวิญญาณถ้าไม่มีจักขุนะคะจะมีผัสสะไม่ได้ถ้าไม่มีรูปกระทบจักขุผัสสะก็เกิดขึ้นไม่ได้เหมือนกันแม้ผัสสะเองเนี่ยค่ะก็จะต้องอาศัยปัจจัยถ้าไม่มีประสาทะไม่มีจักขุประสาทะผัสสะก็กระทบรูปไม่ได้ถ้ามีจักขุประสาทะแต่ไม่มีรูปกระทบผัสสะก็กระทบกับรูปนั้นไม่ได้และถ้าวิญญาณไม่เกิดขึ้นเห็นในขณะนั้นนะคะผัสสะก็เกิดไม่ได้เหมือนกันก็เหตุว่าทุกคนเนี่ยค่ะมีจักขุประสาทะเกิดดับอยู่เรื่อยๆจะทราบหรือไม่ทราบก็ตามนะคะจักขุประสาทะตรงกลางตาเนี่ยค่ะเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปอย่างรวดเร็วแต่ว่าถ้าผัสสะไม่กระทบอารมณ์จักขุวิญญาณไม่เห็นผัสสะก็เกิดไม่ได้แม้ว่ามีจักขุประสาทะทุกคนมีจักขุประสาทะมีรูปารมณ์แต่ถ้าผัสสะไม่กระทบอารมณ์จักขุวิญญาณก็เกิดไม่ได้ถูกไหมคะทุกคนมีจักขุประสาทะรูปที่ปรากฏทางตาก็มีไม่ใช่ไม่มีแต่ถ้าผัสสะไม่กระทบกับรูปารมณ์จักขุวิญญาณจิตเห็นก็เกิดไม่ได้เช่นในขณะที่ได้ยินเสียงเนี่ยค่ะจักขุประสาทรูปก็มีรูปารมณ์ก็มีแต่ผัสสะในขณะนั้นกระทบเสียงจิตจึงได้ยินเสียงเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าจะมีจักขุประสาทะมีรูปารมณ์แต่ถ้าผัสสะไม่กระทบรูปารมณ์จักขุวิญญาณก็เกิดไม่ได้สภาพธรรมะที่ตัวทุกคนนะคะแต่ว่าเวลาที่จะต้องพิจารณาเนี่ยค่ะต้องพิจารณาว่าขณะใดซึ่งมีการประชุมพร้อมกันของธรรมะสามอย่างคืออารมณ์ที่กำลังปรากฏและวิญญาณที่รู้อารมณ์นั้นขณะนั้นมีผัสสะที่กระทบอารมณ์นั้นจึงทำให้วิญญาณรู้อารมณ์นั้นจึงทำให้อารมณ์นั้นปรากฏตามข้อความในอปริชานสูตรที่สองนะคะที่ได้กล่าวถึงแล้วว่าพระผู้มีพระภาคตรัสว่าอาศัยจักษุและรูปเกิดจักขุวิญญาณรวมธรรมะสามประการเป็นผัสสะข้อความต่อไปมีว่าเพราะผัสสะเป็นปัจจัยจึงเกิดเวทนาเพราะเวทนาเป็นปัจจัยจึงเกิดตัณหาเพราะตัณหาเป็นปัจจัยจึงเกิดอุปาทานเพราะอุปาทานเป็นปัจจัยจึงเกิดภพเพราะภพเป็นปัจจัยจึงเกิดชาติเพราะชาติเป็นปัจจัยจึงเกิดชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสสะและอุปายาสะความเกิดขึ้นแห่งกองทุกข์ทั้งมวลนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้ข้อความต่อไปก็โดยนัยยะเดียวกันนะคะตลอดไปจนถึงอาศัยหูและเสียงจึงเกิดโสตวิญญาณอาศัยจมูกและกลิ่นจึงเกิดคานวิญญาณอาศัยลิ้นและรสจึงเกิดชิวหาวิญญาณอาศัยกายและโผฏฐัพพะจึงเกิดกายวิญญาณอาศัยใจและธรรมารมณ์จึงเกิดมโนวิญญาณรวมธรรมะสามประการนี้เป็นผัสสะข้อความต่อไปทรงแสดงว่าเพราะผัสสะเป็นปัจจัยจึงเกิดเวทนาสำหรับทุกคนหมดไม่ว่าพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือว่าปุถุชนในภูมิใดๆทั้งนั้นนะคะเพราะเหตุว่าเพราะผัสสะเป็นปัจจัยจึงเกิดเวทนาแต่ข้อความต่อไปมีว่า พราะตัณหานั้นแลดับเพราะสำรอกโดยไม่เหลืออุปาทานจึงดับภพจึงดับชาติจึงดับชราจึงดับตลอดไปจนถึงอุปายาสะความดับแห่งกองทุกข์ทั้งมวลนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้ทรงแสดงเรื่องของผัสสะเนี่ยค่ะแล้วก็ตลอดไปจนกระทั่งถึงปฏิจจสมุปปาทะนะคะตลอดไปจนกระทั่งถึงการที่จะดับการเกิดขึ้นของธรรมะซึ่งอาศัยปัจจัยเกิดขึ้นให้รู้ว่าเป็นสภาพธรรมะซึ่งสามารถจะดับได้ถ้าปัญญารู้สภาพธรรมะนั้นถูกต้องตามความเป็นจริงสำหรับปัจจุปทานะมีสองอย่างคืออีกประการหนึ่งอันหนึ่งผัสสะที่ชื่อว่ามีเวทนาเป็นปัจจุปทานะคือเป็นอาการที่ปรากฏหรือว่าเป็นผลของผัสสะเพราะเหตุว่าผัสสะย่อมยังเวทนาให้ปรากฏคือให้เกิดขึ้นข้อความต่อไปยังแสดงให้ชัดเจนขึ้นอีกนะคะว่าผัสสะย่อมยังเวทนาให้ปรากฏคือให้เกิดขึ้นในจิตที่ตนเองเกิดร่วมด้วยเวลาที่ผัสสะกระทบอารมณ์พร้อมกับจิตที่เกิดขึ้นรู้อารมณ์นั้นเวทนาก็เกิดขึ้นพร้อมกับการเกิดขึ้นของผัสสะและจิตนั้นเพราะเหตุว่าผัสสะย่อมยังเวทนาให้ปรากฏคือให้เกิดขึ้นในจิตที่ตนเองเกิดร่วมด้วยเพราะฉะนั้นจะบอกว่าผัสสะกระทบจิตดวงหนึ่งแล้วก็เวทนาไปเกิดกับจิตอีกดวงหนึ่งแล้วก็สัญญาไปจำกับจิตอีกดวงหนึ่งไม่ได้นะคะสัมปยุตธรรมเป็นสภาพธรรมะซึ่งเกิดพร้อมกันคือในอุปาทขณะและดับพร้อมกันในพังคขณะข้อความในอรรถสาลินีอุปมาว่าเหมือนกับไออุ่นที่อาศัยอยู่ในธาตุคือครั่งย่อมทำให้เกิดความอ่อนในครั่งแม้เพราะความร้อนภายนอกเป็นปัจจัยแต่ไม่ทำให้เกิดความอ่อนในความร้อนคือฐานที่ปราศจากเปลวภายนอกแม้จะเป็นปัจจัยของตนถ้าเอาความร้อนคือเอาฐานเนี่ยนะคะไปหล่นครั่งครั่งจะอ่อนเพราะไออุ่นที่อาศัยอยู่ในครั่งเพราะฉะนั้นไออุ่นที่อาศัยอยู่ในครั่งเนี่ยค่ะย่อมทำให้เกิดความอ่อนในครั่งแม้ว่าความอ่อนในครั่งนั้นจะเกิดเพราะอาศัยไฟที่เกิดจากฐานข้างนอกแต่ไออุ่นที่อาศัยอยู่ในธาตุคือครั่งไม่ทำให้เกิดความอ่อนในความร้อนคือฐานที่ปราศจากเปลวซึ่งเป็นปัจจัยให้ไออุ่นนั้นทำให้ครั่งนั้นอ่อนเพราะฉะนั้นผัสสะกระทบกับอารมณ์ใดก็ทำให้เกิดเวทนาในจิตที่ตนเองเกิดร่วมด้วยเกิดพร้อมกันค่ะเพราะเหตุว่าโดยสัมปยุตตปัจจัยจิตกับเจตสิกเกิดพร้อมกันสำหรับผัสสะเป็นปัจจัยให้เกิดเวทนาข้อความในสังยุตตนิกายนิทานวรรคอุตตะมังสสุตมีข้อความเรื่องผัสสาหารและคำอุปมาแต่จะขอกล่าวถึงข้อความตอนต้นด้วยซึ่งพระผู้มีพระภาคได้ทรงแสดงอาหารสี่เพราะเหตุว่าจิตและเจตสิกซึ่งเกิดร่วมกันโดยแต่ละเจตสิกเป็นปัจจัยต่างๆกันถ้าอุปมาประสาทผัสสะก็เหมือนกับเสาถ้าไม่มีเสาหน้าต่างคือแปรทั้งหลายก็มีไม่ได้เพราะฉะนั้นผัสสะเนี่ยค่ะโดยเป็นปัจจัยแล้วเป็นอาหารปัจจัยเพราะเหตุว่านำมาซึ่งผลต่างๆได้แก่เวทนาความรู้สึกสัญญาคือความจำสังขารคือความยินดียินร้ายกุศลหรืออกุศลต่างๆและวิญญาณคือสภาพที่รู้อารมณ์ต่างๆข้อความในปุตตะมังสสุตมีว่าพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีเขตพระนครสาวัตถี ครั้งนั้นแลพระผู้มีพระภาคตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสว่าดูกระภิกษุทั้งหลายอาหารสี่อย่างเพื่อความดำรงอยู่ของสัตว์โลกที่เกิดมาแล้วหรือเพื่ออนุเคราะห์แก่เหล่าสัตว์ผู้แสวงหาที่เกิดอาหารสี่อย่างนั้นคือโดยมากท่านผู้ฟังรู้จักอาหารอย่างเดียวใช่ไหมคะคืออาหารที่รับประทานว่าเป็นสิ่งซึ่งทำให้สัตว์ที่เกิดมาแล้วเนี่ยค่ะดำรงชีวิตอยู่แต่การที่สัตว์คือแต่ละบุคคลเนี่ยนะคะดำรงชีวิตอยู่จนถึงขณะนี้ไม่ใช่เพราะอาหารซึ่งบริโภคเพียงอย่างเดียวพระผู้มีพระภาคได้ทรงแสดงธรรมะที่เป็นอาหารปัจจัยว่ามีสี่อาหารสี่อย่างนั้นคือหนึ่งกะวลีกราหารหยาบบ้างละเอียดบ้าง 2. ผัสสาหารได้แก่ผัสสะเจตสิก 3. มโนสันเจตนาหารได้แก่เจตนากรรม 4. วิญญาณาหารได้แก่ปฏิสนธิจิตและจิตอื่นๆอาหารสี่อย่างเหล่านี้แลเพื่อดำรงอยู่แห่งสัตว์โลกที่เกิดมาแล้วหรือเพื่ออนุเคราะห์แก่เหล่าสัตว์ผู้แสวงหาที่เกิดใครกำลังแสวงหาที่เกิดและใครไม่กำลังแสวงหาที่เกิดบางท่านอาจจะคิดว่าท่านไม่ได้แสวงหาท่านไม่ได้คิดถึงเรื่องที่เกิดเลยนะคะท่านมีชีวิตอยู่ไปวันหนึ่งวันหนึ่งเห็นบ้างได้ยินบ้างสนุกบ้างทำงานกิจธุระการงานต่างๆบ้างแต่ให้ทราบว่าขณะนั้นๆ นะคะกำลังแสวงหาที่เกิดเพราะเหตุว่าไม่ใช่พระอรหันต์เพราะฉะนั้นเมื่อยังมีกิเลสยังมีกรรมยังมีความคิดยังมีสังขารขันธ์ที่ปรุงแต่งกรรมเป็นกุศลบ้างอกุศลกรรมบ้างเป็นเหตุที่จะให้ปฏิสนธิจิตเกิดขึ้นหลังจุติเพราะฉะนั้นอาหารสี่เหล่านี้แลเพื่อดำรงอยู่แห่งสัตว์โลกที่เกิดมาแล้วหรือเพื่ออนุเคราะห์แก่เหล่าสัตว์ผู้แสวงหาที่เกิดดูกระภิกษุทั้งหลายก็กวลีกราหารจะพึงเห็นได้อย่างไรอาหารที่บริโภคอยู่ทุกวันทุกวันเนี่ยนะคะพระผู้มีพระภาคตรัสว่าเหมือนอย่างว่าภรรยาสามีสองคนถือเอาเสบียงเดินทางเล็กน้อยและออกเดินไปสู่ทางกันดารเขาทั้งสองมีบุตรน้อยๆ น่ารักน่าพอใจอยู่คนหนึ่งเมื่อขณะทั้งสองคนกำลังเดินไปในทางกันดารอยู่เสบียงเดินทางที่มีอยู่เพียงเล็กน้อยนั้นได้หมดสิ้นไปแต่ทางกันดารนั้นยังเหลืออยู่เขาทั้งสองยังข้ามพ้นไปไม่ได้ครั้งนั้นเขาทั้งสองคนคิดตกลงกันอย่างนี้ว่าเสบียงเดินทางของเราทั้งสองอันใดแลมีอยู่เล็กน้อยเสบียงเดินทางอันนั้นก็ได้หมดสิ้นไปแล้วแต่ทางกันดารนั้นยังเหลืออยู่เรายังข้ามพ้นไปไม่ได้อย่ากระนั้นเลยเราสองคนมาช่วยกันฆ่าบุตรน้อยๆคนเดียวผู้น่ารักน่าพอใจคนนี้เสียทำให้เป็นเนื้อเค็มและเนื้อย่างเมื่อได้บริโภคเนื้อบุตรจะได้พากันเดินข้ามพ้นทางกันดารที่ยังเหลืออยู่นั้นถ้าไม่เช่นนั้นเราทั้งสามคนต้องพากันพินาศหมดแน่ครั้งนั้นภรรยาสามีทั้งสองคนนั้นก็ฆ่าบุตรน้อยๆคนเดียวผู้น่ารักน่าพอใจนั้นเสียทำให้เป็นเนื้อเค็มและเนื้อย่างเมื่อบริโภคเนื้อบุตรเสร็จก็พากันเดินข้ามทางกันดารที่ยังเหลืออยู่นั้นเขาทั้งสองคนรับประทานเนื้อบุตรพลางค้อนอกพลางรำพันว่าลูกชายน้อยๆคนเดียวของฉันไปไหนเสียลูกชายน้อยๆคนเดียวของฉันไปไหนเสียดังนี้เธอทั้งหลายจะเข้าใจความข้อนั้นเป็นอย่างไรคือว่าเขาได้บริโภคเนื้อบุตรที่เป็นอาหารเพื่อความขนองหรือเพื่อความมัวเมาหรือเพื่อความตกแต่งหรือเพื่อประดับประดาร่างกายใช่ไหมภิกษุเหล่านั้นกราบทูลว่าหาไม่ได้พระเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคจึงตรัสต่อไปว่าถ ถ้าเช่นนั้นเขาพากันรับประทานเนื้อบุตรเป็นอาหารเพียงเพื่อข้ามพ้นทางกันดารใช่ไหมใช่พระเจ้าค่ะพระองค์จึงตรัสว่าข้อนี้ฉันใดเรากล่าวว่าบุคคลควรเห็นกวลีกราหารว่าเปรียบด้วยเนื้อบุตรก็ฉันนั้นเหมือนกันแลเมื่ออริยะสาวกกำหนดรู้ว่ากวลีกราหารได้แล้วก็เป็นอันกำหนดรู้ความยินดีซึ่งเกิดแต่เบญจกามคุณเมื่ออริยะสาวกกำหนดรู้ความยินดีซึ่งเกิดแต่เบญจกามคุณได้แล้วสังโยชน์อันเป็นเครื่องชักนำอริยะสาวกให้มาสู่โลกนี้อีกก็ไม่มีสติปัฏฐานหรือเปล่าคะเมื่ออริยะสาวกกำหนดรู้กวลีกราหารได้แล้วก็เป็นอันกำหนดรู้ความยินดีซึ่งเกิดแต่เบญจกามคุณเวลารับประทานอาหารเนี่ยค่ะส่วนมากจิตอะไรเพราะว่าทุกท่านเนี่ยนะคะปรุงอาหารที่ท่านชอบแสวงหาอาหารรสที่พอใจเพราะฉะนั้นเวลารับประทานอาหารเนี่ยค่ะจิตอะไรเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยเป็นโลภะมูลจิตซึ่งต้องรู้นะคะเพราะเหตุว่าเมื่ออริยสาวกกำหนดรู้กวลีกราหารได้แล้วก็เป็นอันกำหนดรู้ความยินดีซึ่งเกิดแต่เบญจกามคุณกำลังบริโภคอาหารเนี่ยค่ะมีรสกามคุณหนึ่งทางลิ้นมีสิ่งที่ปรากฏทางตาน่ารับประทานกามคุณหนึ่งทางตามีเสียงเพลงกามคุณหนึ่งทางหูมีกลิ่นน่ารับประทานเป็นกามคุณหนึ่งทางจมูกที่นั่งที่รับประทานก็สบายนะคะเป็นกามคุณหนึ่งทางกายเบญจกามคุณตามความเป็นจริงค่ะถ้าไม่รู้ความจริงจะละหรือจะดับกิเลสไม่ได้
1: มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาอนุโมทนาคุณนพดลและคุณวันนีแซ่งโง่คุณคำปันอักษรวิไลคุณวิชัยเฟื่องฟูนวกิจและคุณนพรัตน์ฤทัยรัตนาพรผู้ร่วมเผยแพร่พระธรรมกับมูลนิธิทางสถานีวิทยุแห่งนี้เวลา 6:00 น.ถึง 6:30 น.บูชาพระรัตนตรัยและอุทิศกุศลแด่หลวงและนางบริหารวรเขตคุณปาหนันบารมีธรรมบิดามารดาบุพการีและผู้มีพระคุณและอนุโมทนาผู้ร่วมเผยแพร่พระธรรมกับมูลนิธิเวลา 6:30 น.ถึง 7:00 น.คุณเผ่าทิพย์มอนแทนดอนคุณวิมลสุนวีระและคุณอรวรรณเชิญรุ่งโรจน์บูชาพระรัตนตรัยและอุทิศกุศลแด่บิดามารดาบุพการีและผู้มีพระคุณขอเชิญฟังคุณทวีศักดิ์อุ่นจิตติกุลสนทนากับอาจารย์สุจินต์บริหารวนเขตเรื่องธรรมะประจำวันทางสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ AM 1107วันอังคารที่15กันยายนนี้เวลา 9:00 น.ถึง 10:00 น.และรับฟังถ่ายทอดสดทางสื่อออนไลน์ของมสพ.
2: ครั้งที่1076
0: กำลังบริโภคอาหารเนี่ยค่ะมีรสกามคุณหนึ่งทางลิ้นมีสิ่งที่ปรากฏทางตาน่ารับประทานกามคุณหนึ่งทางตามีเสียงเพลงกามคุณหนึ่งทางหูมีกลิ่นน่ารับประทานเป็นกามคุณหนึ่งทางจมูกที่นั่งที่รับประทานก็สบายนะคะเป็นกามคุณหนึ่งทางกายเบญจกามคุณ ตามความเป็นจริงค่ะถ้าไม่รู้ความจริงจะละหรือจะดับกิเลสไม่ได้เพราะเหตุว่ายังยึดถือว่าเป็นเราที่เห็นที่ได้ยินที่ได้กลิ่นที่ลิ้มรสที่กระทบสัมผัสเพราะฉะนั้นไม่ว่าพระผู้มีพระภาคจะทรงแสดงธรรมะเรื่องอะไรนะคะก็ไม่พ้นจากสติปัฏฐานที่จะให้รู้สภาพธรรมะและดับกิเลสได้เพราะเหตุว่าเมื่ออริยสาวกกำหนดรู้ความยินดีซึ่งเกิดแต่เบญจกามคุณได้แล้วสังโยชน์อันเป็นเครื่องชักนำอริยสาวกให้มาสู่โลกนี้อีกก็ไม่มีข้อความต่อไปเป็นเรื่องของผัสสะ
3: เรื่องของอาหารเนี่ยครับพระผู้มีพระภาคได้ทรงแสดงไว้ว่ามี4ดังที่อาจารย์ได้กล่าวมาแล้วแต่ว่าเราจะได้ยินบ่อยๆว่าผมเนี่ยฮะไม่ได้รับประทานกับพระหลีกับอาหารจะได้ยินเรื่อยๆว่าผมเนี่ยมีปีติเป็นอาหารแต่ว่าอาหารทั้ง4เนี่ยปีติไม่ได้อยู่ในอาหารทั้ง4ทำไมผมเนี่ยจึงใช้ปีติเป็นอาหารอยู่ได้ครับ
0: บางทียกปีตินะคะแต่ไม่ได้หมายความว่าพรหมปราศจากกรรมคือมโนสัญเจตนาอาหารปีติเกิดลอยๆไม่เกิดร่วมกับฌานจิตที่เป็นกุศลไม่ได้เพราะฉะนั้นฌานกุศลมีหลายขั้นบางขั้นนะคะประกอบด้วยปิติบางขั้นไม่ประกอบด้วยปิติเช่นจตุตถฌานโดยปัญจกะในไม่ประกอบด้วยปิติเพราะฉะนั้นสำหรับพรหมบางภูมิมีปิติเป็นอาหารเพื่อแสดงให้เห็นว่าบางภูมิไม่มีปิติเป็นอาหารแต่ทุกภูมิต้องมีมโนสัญเจตนาคือกรรมเป็นอาหารที่ทุกท่านกำลังนั่งอยู่นะคะยังไม่เปลี่ยนภพเปลี่ยนชาติก็เพราะเหตุว่ากรรมยังเป็นอาหารที่จะให้ดำรงอยู่ยังมีข้อสงสัยอื่นอีกไหมคะ
2: ท่านผู้ฟังถามว่ามหาภูตรูป4มีอะไรเป็นปัจจัย
0: มหาภูตรูป1เป็นปัจจัยแก่มหาภูตรูป3ค่ะและมหาภูตรูป2เป็นปัจจัยแก่มหาภูตรูป2และมหาภูตรูป3เป็นปัจจัยแก่มหาภูตรูป1มหาภูตรูปมี4นะคะธาตุดิน1ธาตุน้ํา1ธาตุไฟ1ธาตุลม1ธาตุดินเป็นปัจจัยแก่ธาตุน้ําธาตุไฟธาตุลมธาตุไฟเป็นปัจจัยแก่ธาตุดินธาตุน้ําธาตุลมธาตุน้ําเป็นปัจจัยแก่ธาตุดินธาตุไฟธาตุลมธาตุลมเป็นปัจจัยแก่ธาตุดินธาตุน้ําธาตุไฟนี่หมายความว่ามหาภูตรูป1เป็นปัจจัยแก่มหาภูตรูป3หรืออีกนัยยะหนึ่งมหาภูตรูป2เป็นปัจจัยแก่มหาภูตรูป2หรืออีกนัยยะหนึ่งมหาภูตรูป3เป็นปัจจัยแก่มหาภูตรูป1นั่นเองค่ะเพราะเหตุว่ามีอะไรบ้างไหมคะซึ่งเกิดขึ้นแล้วเนี่ยค่ะสามารถจะแยกได้ว่าไม่มีอะไรประกอบร่วมด้วยกับสภาพธรรมะนั้นเลยไม่ว่าจะเป็นโดยทางวิทยาศาสตร์แยกออกจนกระทั่งไม่มีอะไรเกิดร่วมด้วยในขณะนั้นในสิ่งนั้นได้ไหมคะต้องมีสภาพธรรมะอื่นเกิดร่วมด้วยเพราะฉะนั้นจะมีแต่ธาตุดินโดยไม่มีธาตุไฟธาตุน้ำธาตุลมไม่ได้เพราะฉะนั้นเมื่อกล่าวถึงมหาภูตรูปมหาภูตรูป1เป็นปัจจัยแก่มหาภูตรูป3เพราะเหตุว่าอาศัยกันเกิดขึ้นเหมือนกับธาตุอื่นๆค่ะทางวิทยาศาสตร์ก็จะต้องมีธาตุอื่นเกิดร่วมด้วยไม่สามารถที่จะมีอะไรเพียงอย่างเดียวที่ปรากฏลอยๆเพียงอย่างเดียวได้ถูกต้องหรือเปล่าคะหรือไม่ถูกคะธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟอาศัยกันเกิดขึ้นพร้อมกันค่ะค่ะเพราะฉะนั้นธาตุดินก็เป็นปัจจัยให้เกิดธาตุไฟธาตุน้ำธาตุลมแน่นอนที่สุดเพราะเหตุว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นต้องมีสภาพธรรมะอื่นเกิดร่วมด้วยแม้ว่าจะแยกย่อยออกไปก็ยังต้องมีสภาพธรรมะอื่นเกิดพร้อมกันอาศัยกันและกันเกิดขึ้นเป็นปกติ สำหรับวันนี้ขอต่อข้อความซึ่งพระผู้มีพระภาคทรงอุปมาลักษณะของผัสสะเจตสิกตามข้อความในสังยุตตนิกายนิทานวรรคปุตตะมังสสูตรข้อ242ซึ่งพระผู้มีพระภาคทรงอุปมาลักษณะของผัสสะเจตสิกมีข้อความว่าดูกระภิกษุทั้งหลายก็ผัสสาหารจะพึงเห็นได้อย่างไรเหมือนอย่างว่าแม่โคนมที่ไม่มีหนังหุ้มถ้ายืนพิงฝาอยู่ก็จะถูกพวกตัวสัตว์อาศัยฝาเจาะกินถ้ายืนพิงต้นไม้อยู่ก็จะถูกพวกสัตว์ชนิดอาศัยต้นไม้ชัยกินหากลงไปยืนแช่น้ำอยู่ก็จะถูกพวกสัตว์ที่อาศัยน้ำตอดและกัดกินถ้ายืนอาศัยอยู่ในที่ว่างก็จะถูกมวลสัตว์ที่อาศัยอยู่ในอากาศเกาะกัดและจิกกินเป็นอันว่าแม่โคนมตัวนั้นที่ไร้หนังหุ้มจะไปอาศัยอยู่ในสถานที่ใดๆก็ถูกจำพวกสัตว์ที่อาศัยอยู่ในสถานที่นั้นๆกัดกินอยู่ร่ำไปข้อนี้ฉันใดเรากล่าวว่าพึงเห็นผัสสาหารฉันนั้นเหมือนกันเมื่ออริยสาวกกำหนดรู้ผัสสาหารได้แล้วก็เป็นอันกำหนดรู้เวทนาทั้งสามได้เมื่ออริยสาวกกำหนดรู้เวทนาทั้งสามได้แล้วเรากล่าวว่าไม่มีสิ่งใดที่อริยสาวกพึงทำให้ยิ่งขึ้นไปกว่านี้อีกแล้วที่พระผู้มีพระภาคทรงอุปมาผัสสะเหมือนแม่โคนมที่ไม่มีหนังหุ้มก็เพราะเหตุว่าขณะใดที่ผัสสะเกิดขึ้นกระทำกิจกระทบจะเป็นปัจจัยให้เวทนาเจตสิกนะคะเกิดร่วมด้วยรู้สึกในอารมณ์ที่ผัสสะกระทบทันทีพร้อมกันทันทีที่ผัสสะกระทบเพราะฉะนั้นในขณะนี้ค่ะไม่ทราบว่าท่านผู้ใดนะคะคิดว่าตัวของท่านก็เหมือนแม่โคนนมที่กำลังไม่มีหนังหุ้มเลยเพราะเหตุว่าผัสสะเจตสิกกระทบอารมณ์อยู่ตลอดเวลาเป็นปัจจัยให้เวทนาคือความรู้สึกเกิดขึ้นอยู่เรื่อยๆแต่ถ้าสติไม่เกิดขึ้นระลึกรู้นะคะก็จะไม่ทราบเลยว่าขณะนี้สภาพของความรู้สึกเกิดขึ้นเพราะอะไรถ้าไม่กระทบกับสิ่งที่ปรากฏทางตาจะไม่มีความรู้สึกใดๆเกิดขึ้นเพราะอาศัยการเห็นแต่เวลาที่มีความยินดียินร้ายเกิดขึ้นนะคะเพราะอาศัยการเห็นก็เพราะเหตุว่าผัสสะกระทบอารมณ์นั้นเป็นปัจจัยให้เวทนาเกิดขึ้นถ้าอารมณ์ที่ปรากฏเป็นอารมณ์ที่ไม่ดีเป็นอนิจจารมณ์ชีวิตประจำวันนี้ค่ะเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าเกิดความรู้สึกไม่พอใจยับยั้งไม่ได้นอกจากขณะนั้นสติจะระลึกรู้ลักษณะของสภาพธรรมะที่ไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวตนขณะนั้นจะทราบชัดทันทีนะคะว่าพระธรรมที่พระผู้มีพระภาคทรงอนุเคราะห์เป็นปัจจัยให้สติเกิดระลึกได้สามารถที่จะรู้สภาพธรรมะทำให้พ้นจากทุกขเวทนาหรือโทมนัสเวทนาเพราะเหตุว่าสติเกิดระลึกรู้ในลักษณะที่ไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวตนแต่จะเห็นพระมหากรุณาของพระผู้มีพระภาคได้ที่ทรงอุปมาลักษณะของสภาพธรรมะเพื่อให้เห็นชัดจริงๆนะคะในลักษณะสภาพของผัสสะซึ่งกระทบอารมณ์อยู่ตลอดเวลาและก็เป็นปัจจัยให้เวทนาต่างๆเกิดขึ้นโดยเป็นอนัตตาไม่สามารถที่จะยับยั้งเวทนาใดๆได้เมื่อผัสสะกระทบกับอารมณ์นั้นๆข้อความต่อไปพระผู้มีพระภาคทรงอุปมามโนสันเจตนาหารซึ่งได้แก่เจตนาเจตสิกมีข้อความว่าดูกระภิกษุทั้งหลายก็มโนสันเจตนาหารจะพึงเห็นได้อย่างไรทุกท่านนะคะกำลังมีเจตนาเจตสิกเกิดกับจิตทุกดวงกำลังเห็น จิตที่เห็นเป็นวิบากจิตมีเจตนาเจตสิกเกิดร่วมด้วยขณะที่กำลังฟังขณะนี้นะคะที่ได้ยินที่คิดที่พิจารณาตามก็มีเจตนาเจตสิกเกิดร่วมด้วยพระผู้มีพระภาคทรงอุปมาเจตนาเจตสิกซึ่งเป็นกุศลกรรมหรืออกุศลกรรมเป็นมโนสันเจตนาหารมีข้อความว่าก็มโนสันเจตนาหารจะพึงเห็นได้อย่างไรเหมือนอย่างว่ามีหลุมฐานเพลิงอยู่แห่งหนึ่งลึกมากกว่าชั่วบุรุษเต็มไปด้วยฐานเพลิงไม่มีเปลวไม่มีควันครั้งนั้นมีบุรุษคนหนึ่งอยากมีชีวิตอยู่ไม่อยากตายรักสุขเกลียดทุกข์เดินมาบุรุษสองคนมีกำลังจับเขาที่แขนข้างละคนคร่าไปสู่หลุมฐานเพลิงนั้นทันใดนั้นเองเขามีเจตนาปรารถนาตั้งใจอยากจะให้ไกลจากหลุมฐานเพลิงข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะเขารู้ว่าถ้าเขาจักตกหลุมฐานเพลิงนี้ก็จักต้องตายหรือถึงทุกข์แทบตายข้อนี้ฉันใดเรากล่าวว่าพึงเห็นมโนสันเจตนาหารฉันนั้นเหมือนกันเมื่ออริยสาวกกำหนดมโนสันเจตนาหารได้แล้วก็เป็นอันกำหนดรู้ตัณหาทั้งสามได้แล้วเมื่ออริยสาวกกำหนดรู้ตัณหาทั้งสามได้แล้วเรากล่าวว่าไม่มีสิ่งใดที่อริยสาวกพึงทำให้ยิ่งขึ้นไปกว่านี้อีกแล้วเป็นเรื่องที่จะต้องรู้ลักษณะของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏแต่ละลักษณะจริงๆท่านผู้ฟังเนี่ยนะคะเคยรู้สึกว่ามีความตั้งใจจะทำอย่างนั้นอย่างนี้เวลาที่เป็นตัวตนเนี่ยค่ะก็มีความรู้สึกว่าเป็นตัวท่านที่ตั้งใจต้องมีตัวตนสภาพที่ตั้งใจนั้นเป็นตัวท่านจริงๆแต่ตามความเป็นจริงนะคะลักษณะที่จงใจตั้งใจเป็นสภาพปรมัตถธรรมที่มีจริงต่างกับผัสสะซึ่งเป็นสภาพที่กระทบอารมณ์เพราะฉะนั้นจึงเป็นเจตสิกซึ่งพระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติเรียกเจตนาเจตสิกเพราะฉะนั้นเวลาที่ไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวตนจริงๆนะคะที่กำลังตั้งใจก็ต้องในขณะที่สติระลึกรู้ลักษณะที่ตั้งใจไม่ใช่ว่าเมื่อตั้งใจแล้วเป็นตัวตนเพราะฉะนั้นก็จะตั้งใจทำวิปัสสนาหรือว่าจะตั้งใจให้จิตสงบขณะนั้นไม่ได้ระลึกรู้ว่าสภาพที่จงใจหรือสภาพที่ตั้งใจนั้นเป็นแต่เพียงลักษณะธรรมะชนิดหนึ่งซึ่งเมื่อเกิดขึ้นก็มีลักษณะที่จงใจหรือตั้งใจแล้วก็ดับไปต่างกับลักษณะสภาพธรรมะอื่นไม่ใช่เราแต่ถ้าไม่ระลึกรู้ลักษณะขณะที่กำลังจงใจหรือตั้งใจแล้วเมื่อไหร่จะเห็นว่าลักษณะที่จงใจหรือตั้งใจนั้นเป็นแต่เพียงสภาพธรรมะชนิดหนึ่งซึ่งไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวตนซึ่งจำเป็นที่จะต้องระลึกจนกว่าจะรู้จนกว่าจะละการที่ยึดถือสภาพที่จงใจตั้งใจว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นตัวตนมิฉะนั้นพระผู้มีพระภาคก็คงจะไม่ตรัสว่ามโนสันเจตนาหารเมื่ออริยสาวกกำหนดมโนสันเจตนาหารได้แล้วก็เป็นอันกำหนดรู้ตัณหาทั้งสามได้แล้วเมื่ออริยสาวกกำหนดรู้ตัณหาทั้งสามได้แล้วเรากล่าวว่าไม่มีสิ่งใดที่อริยสาวกพึงทำให้ยิ่งขึ้นไปกว่านี้อีกเพราะฉะนั้นที่จะไม่รู้ลักษณะของสภาพธรรมะซึ่งเคยยึดถือว่าเป็นตัวตนในวันหนึ่งวันหนึ่งตามปกติตามความเป็นจริงไม่ได้นะคะแม้แต่สภาพที่จงใจก็เป็นสภาพธรรมะที่สติจะต้องระลึกจนกว่าจะละการยึดถือว่าเป็นตัวตนเป็นสัตว์เป็นบุคคลสำหรับข้ออุปมาที่พระผู้มีพระภาคอุปมาว่าเหมือนอย่างว่ามีหลุมฐานเพลิงอยู่แห่งหนึ่งลึกมากกว่าชั่วบุรุษเต็มไปด้วยฐานเพลิงไม่มีเปลวไม่มีควันมีใครอยากจะตกลงไปในที่นั้นบ้างไหมคะ หลุมฐานเพลิงลึกมากกว่าชั่วบุรุษเต็มไปด้วยฐานเพลิงไม่มีเปลวไม่มีควันเนี่ยค่ะคือขณะที่ทุกท่านกำลังนั่งอยู่ในขณะนี้เองแต่ไม่เคยรู้สึกถึงความร้อนนะคะของโลภะของโทสะและโดยเฉพาะคือของโมหะธรรมะที่ไม่สามารถจะรู้ลักษณะของสิ่งที่กำลังปรากฏตามความเป็นจริงได้ไม่ใช่ขณะอื่นนะคะไม่จำเป็นต้องมีหลุมจริงๆและก็มีฐานเพลิงจริงๆแต่ว่าในขณะที่กำลังไม่รู้ลักษณะของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏแล้วก็เกิดโลภะบ้างโทสะบ้างในขณะนั้นนะคะผู้ที่รู้แล้วจะเห็นว่าเป็นโทษเป็นภัยเหมือนกับหลุมฐานเพลิงซึ่งลึกมากเต็มไปด้วยฐานเพลิงไม่มีเปลวไม่มีควันถ้าเป็นสถานที่ไม่มีใครอยากไปสู่ที่นั้นเลยแต่ถ้าเป็นโลภะนะคะลองคิดดูสิคะว่าอยากที่จะให้เกิดไหมชอบที่จะให้เกิดพอใจที่จะให้เกิดไม่ว่าจะเป็นทางตาหรือทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายไม่เห็นเลยค่ะว่าเป็นหลุมฐานเพลิงพร้อมที่จะตกไปอยู่เรื่อยๆเพราะว่าไม่เห็นว่าเป็นสภาพที่ร้อนแล้วก็ให้โทษเพราะฉะนั้นสำหรับผู้ที่เป็นอริยสาวกนะคะเมื่ออริยสาวกกำหนดมโนสัญเจตนาหารได้แล้วก็เป็นอันกำหนดรู้ตัณหาทั้งสามได้แล้วเมื่ออริยสาวกกำหนดรู้ตัณหาทั้งสามได้แล้วเรากล่าวว่าไม่มีสิ่งใดที่อริยสาวกพึงทำให้ยิ่งขึ้นไปกว่านี้อีกแล้วเหมือนคนที่มีเจตนาปรารถนาตั้งใจอยากจะให้ไกลจากหลุมฐานเพลิงเพราะเห็นว่าเป็นโทษเพราะฉะนั้นสภาพธรรมะซึ่งเป็นโทษซึ่งเป็นนามธรรมเนี่ยค่ะเห็นยากโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือโลภะตัณหาทั้งสามได้แก่กามตัณหาความยินดีพอใจในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในโผฏฐัพพะภวตัณหาความพอใจในภพหรือความพอใจซึ่งเกิดร่วมกับสัตตะทิฏฐิความเห็นว่าเที่ยงและวิภวตัณหาคือความยินดีพอใจในความเห็นว่าขาดสูญนี่คือตัณหาทั้งสามนะคะเพราะฉะนั้นก็จะต้องอบรมเจริญสติปัฏฐานเนี่ยค่ะจนกว่าจะประจักษ์แจ้งจริงๆในโทษของอกุศลทั้งหลายและในโทษของภพภูมิต่าง
4: ๆอาจารย์ที่ว่าตัวเจตนาเจตสิกนี่ก็เกิดกับจิตแต่ละประเภทไม่ใช่เหรอ
0: เกิดกับจิตทุกดวงค่ะ
4: ครับอันนี้ก็ถ้าเราจะรู้ได้อย่างไรว่าเจตนาเจตสิกขณะที่ปรากฏอยู
0: ่ถ้าลักษณะของเจตนาเจตสิกไม่ปรากฏนะคะอย่าไปพยายามที่จะรู้ลักษณะของธรรมะที่ไม่ปรากฏแต่จะต้องเริ่มระลึกรู้ลักษณะของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏก่อนอย่างเวลาที่ตั้งใจนี่นะคะหลายคนบอกว่าต้องตั้งใจต้องมีเจตนาต้องทำซึ่งลักษณะของเจตนาเจตสิกเนี่ยค่ะปรากฏให้รู้ว่าเป็นความตั้งใจเป็นความจงใจแต่เพราะสติไม่ได้ระลึกจึงไม่รู้ว่าแท้ที่จริงในขณะนั้นไม่ใช่เราสักนิดเดียวแต่กลับมีความเห็นผิดยึดถือว่าต้องเป็นตัวตนเราต้องทำหรือว่าเราต้องตั้งใจ
4: อันนี้โลภะอันนี้ถ้าโลภะเจตนาเกิดในโลภะเนี่ยก็อันนี้ผมหลายวันเพิ่งมาคืนไหว้พระอาจารย์ก็มีขนมเห็นแล้วก็อร่อยพอเห็นข้าวนั่นแหละคิดไอ้ทางตาก็ไม่รู้คิดถึงไอ้รสชาติของอาหารแต่โลภะปรากฏทางใจขึ้นมาอย่างวูบรู้ได้ทันทีแต่เจตนานี่ก็ไม่ได้เห็นเจตนาปรากฏทีไรเห็นโลคิดถึงทีไรหรือเห็นทีไรเป็นโลภะเกิดทางใจ
0: ขอประทานโทษนะคะเห็นแล้วรู้สึกอร่อยนะคะใช่ไหมคะอร่อยแล้วไม่อยากจะรับประทานเลยค่ะ
4: ก็มันอยากจะรับประทาน
0: นั่นแหละค่ะจงใจหรือว่าตั้งใจหรือเปล่าจะรับประทานเป็นความจงใจที่จะทำที่จะรับประทานจะเก็บเป็นความจงใจที่จะเก็บจะทิ้งเป็นความตั้งใจจงใจที่จะทิ้ง มีเจตนาแต่ละอย่าง
4: แต่เจตนาไม่เห็นครับแต่เห็นโลภะความต้องการอยากจะกิน
0: ค่ะไม่ใช่ความต้องการเท่านั้นค่ะยังมีความอยากจะรับประทานซึ่งเป็นความจงใจหรือความตั้งใจ
4: แต่ขณะที่สติระลึกขณะนั้นก็ไอความอยากก็หายไปขณะนั้นก็ขาดสน
0: ถ้าความอยากจะเกิดก็ย่อมเกิดได้ใช่ไหมคะ
4: อะไรฮะ
0: ถ้าสติระลึกแล้วนะคะความอยากก็ย่อมจะเกิดต่อไปอีกได้เมื่อมีเหตุปัจจัยใช่ไหม
4: ทำไมยังไม่เกิดเห็นอีกก็ไอ้ประเดี๋ยวก็หลงลืมสติก็เกิดอีกสติเกิดขึ้นก็ยับยั้งมันหายไปอีกมันหลายครั้งหลายคราวจังเมื่อคืนเนี่ยเห็นทีไรก็อร่อยทุกที
0: ทำไมสติไปยับยั้งนะคะทำไมสติไม่ระลึกรู้ว่าเป็นสภาพธรรมะชนิดหนึ่ง
4: ไม่ใช่อ่ะไม่ใช่ยับยั้งแบบว่าเมื่อสติเกิดขึ้นแล้วเนี่ยทางตาไม่รู้อ่ะรูปทางตาไม่รู้แต่ใจไปนึกเอาไปความอร่อยนั้นอ่ะโอ้อร่อยไอ้โลภะที่เกิดขึ้นแรงเหลือเกินก็เห็นแต่โลภะอยู่ครั้งแล้วครั้งเล่าประเดี๋ยวหายไปเอาประเดี๋ยวลืมไปละหลงลืมสติเอาเห็นเข้าอยากอร่อยแล้วสติก็เกิดอีกลักษณะนี้ผมยังสงสัยเจตนาที่ในโลภะน่ะไม่เห็นแต่เห็นโลภะความอยากไหมมันอร่อยเหลือเกิน
0: ขณะอื่นนอกจากขณะนี้แล้วนะคะขณะอื่นๆเห็นลักษณะของเจตนาบ้างไหม
4: ขณะอื่นผมก็ไม่ได้เห็นแต่ว่าเห็นอยู่ว่าขณะนั้นน่ะเมื่อสติเกิดขึ้นแล้วก็ไอ้ความอยากหรือไอ้ความที่ต้องการไอ้จิตนั้นมันสงบทันทีครับในขณะนั้น
0: ที่จะเดินมาเมื่อกี้นี้ที่กำลังนั่งอยู่นะคะและจะเดินมาเนี่ยรู้ลักษณะของความตั้งใจหรือจงใจที่จะเดินมาที่นี่หรือเปล่า
4: ไม่รู้ครับ
0: เพราะหลงลืมสติแต่จะทราบได้ว่ามีความจงใจหรือมีความตั้งใจที่จะทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดเพราะฉะนั้นก่อนที่จะทำจะสามารถรู้ลักษณะของความตั้งใจความจงใจที่จะทำหรือบางครั้งนะคะก่อนที่จะพูดก็ยังสามารถที่จะรู้ลักษณะของความจงใจความตั้งใจเพราะบางคนเนี่ยค่ะเตรียมไว้เลยนะคะว่าถ้าพบกันแล้วก็จะพูดว่าอะไรจะต่อว่าหรือว่าจะอะไรก็แล้วแต่เป็นเจตนาเป็นความจงใจเป็นความตั้งใจซึ่งทุกคนเนี่ยค่ะมีเรื่องที่จะต้องคิดวิจิตมากเหลือเกินในชีวิตของแต่ละคนในขณะนั้นนะคะถ้าสติระลึกจะรู้ลักษณะของความจงใจถ้าความจงใจปรากฏ

มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาอนุโมทนาท่านผู้ร่วมกุศลดังนี้คือคุณวรรณภาอิ่มฤทัยเจริญโชค500บาทคุณธัญลักษณ์นิ่มเรืองและครอบครัว24บาทคุณสุจันจิรา50บาทคุณสิริพรนิชาโรธ50บาทคุณธัญภาแตรวิจิตอุทิศให้คุณแม่สุนภาแตรวิจิตบุพการีและผู้มีพระคุณ500บาทคุณสุนทรีชลาภักดี 1,000 บาทคุณรัชพลอภิธรรมจินดา 10,000 บาทคุณสมศรี 100 บาทคุณพัทรพลกันทรากรกิตติ 200 บาทคุณสุทภาชาติสมพงศ์อุทิศให้บิดามารดาและญาติทั้งหลาย 500 บาทคุณเผ่าทิพย์มอนแทนดอน 1,000 บาทคุณนันทิกาหวังสมัคร 5,000 บาทและคุณกฤษ500บาทครับขอเชิญฟังคุณทวีศักดิ์อุ่นจิตติกุลสนทนากับอาจารย์สุจินต์บริหารวนเขตเรื่องธรรมะประจำวันทางสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ AM 1107วันอังคารที่15กันยายนนี้เวลา9นาฬิกาถึง10นาฬิกาและรับฟังถ่ายทอดสดทางสื่อออนไลน์ของมสพ.มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาขอเชิญร่วมสนทนาธรรมออนไลน์ตามวันและเวลาดังนี้วันเสาร์เวลา 8:30 นาทีถึง 9:30 นาทีสนทนาเรื่องมสพ.กับพลตรีวีระพลวัฒน์เวลา 10:00 นถึง 11:30 นาทีสนทนาธรรมกับชาวอินเดียและเวลา 13:30 นาทีถึง 15:00 สนทนาธรรมภาษาอังกฤษวันอาทิตย์เวลา 9:00 ถึง 10:30 นาทีสนทนาธรรมภาษาอังกฤษจีนและเวลา 13:30 นาทีถึง 15:00 สนทนาธรรมภาษาอังกฤษเวียดนามวันจันทร์เวลา 7:30 นาทีถึง 9:00 สนทนาธรรมภาษาอังกฤษกับกลุ่มอเมริกาและแคนาดาและเวลา 10:00 ถึง 11:30 นาทีสนทนาธรรมวันจันทร์วันอังคารเวลา 10:00 ถึง 11:30 นาทีรายการปัญหาธรรมะของอาจารย์มสพ.และรับชมการสนทนาผ่าน YouTube มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาเว็บไซต์บ้านธรรมะdhammahome.com วิทยุออนไลน์บ้านธรรมะไลน์ชมรมบ้านธรรมะมสพ.และเฟซบุ๊กชมรมบ้านธรรมะมสพ.ขอเชิญรับชม YouTube และอยู่คู่รายการธรรมะภาษาจีนของมูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาจากไปตู้ซึ่งลิงก์มาที่เว็บไซต์ภาษาจีนของมูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา www.dhammahome.com/cn ได้ตลอดเวลาขอเชิญรับชมรายการบ้านธรรมะทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยช่อง11เวลา 5:30 นาทีถึง 6:00 นทุกวันเสาร์เว้นวันเสาร์ที่4ของเดือนทางสถานีโทรทัศน์ True Vision ช่อง TNN 2เวลา 7:00 ถึง 8:00 วันเสาร์เวลา 2:00 ถึง 3:00 วันอาทิตย์และเวลา 16:00 ถึง 17:00 วันพุธทางสถานีโทรทัศน์รัฐสภาผ่านระบบจานดาวเทียมช่อง20ทีวีดิจิตอลช่อง10และเว็บไซต์ www.t
www.tpchannel.org เวลา 8:00 น. ถึง 9:00 น.วันอาทิตย์หากท่านสมาชิกมีคำถามหรือมีข้อเสนอแนะใดๆขอเชิญส่งมาที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาโทรศัพท์หมายเลข024680239และ0927779800ขอความสุขความเจริญมั่นคงในกุศลธรรมจงมีแด่ท่านผู้ร่วมกุศลและท่านผู้อนุโมทนาทุกท่าน

เป็นอย่างที่คิดสิ่งที่เกิดแล้วดับจะไม่กลับมาอีกเลยและด้วยความรวดเร็วของการเกิดดับสืบต่อจึงเป็นเสมือนหลายหลายอย่างมารวมกันเป็นตัวตนและยึดถือว่าเป็นบุคคลสิ่งต่างๆแต่เมื่อปัญญาประจักษ์สภาพธรรมะตามความเป็นจริงก็จะไม่เหมือนกับที่เคยคิดเคยจำไว้เลยจากการสนทนาพื้นฐานพระพิธรรมที่มสพ.11 กุมภาพันธ์2561

0: ถ้าเป็นผู้ตรงไม่รู้มานานเท่าไหร่แล้วแล้วจะให้มารู้เร็วๆเป็นไปได้หรือ
1: เป็นไม่ได้ครับ
0: เพียงแค่ว่าวันนี้มีอะไรบ้างที่ปรากฏก็แค่เห็นกับได้ยินหารู้ไม่ว่าระหว่างนั้นมีจิตเกิดดับเท่าไหร่และเรื่องล่ะคะได้ยินและคิดนึกมากมายก่ายกองจากสิ่งที่ปรากฏเป็นเรื่องราวต่างๆเป็นอาหารเป็นธุรกิจเป็นการงานต่างๆเพราะจิตเกิดขึ้นเป็นธาตุรู้ถ้าไม่มีธาตุรู้ซึ่งเป็นใหญ่เป็นประธานโลกก็ไม่มีอะไรก็ไม่ปรากฏเรื่องราวต่างๆจะมีได้ยังไงคะแม้ไม่เห็นดอกกุหลาบเกิดดับไหมเกิดดับจะรู้ว่ามีดอกนี้ก็ต่อเมื่อกระทบตาแล้วดับและไม่กลับอีกเลยในสังสารวัฏมีประโยชน์อะไร
1: ท่านอาจารย์ครับท่านอาจารย์ว่าดอกกุหลาบที่มีตรงนี้ไม่ใช่ดอกเก่าเลยครับท่านอาจารย
0: ์แน่นอนค่ะไม่มีทางที่จะรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถ้าไม่เข้าใจธรรมะว่าสิ่งที่ปรากฏดับแล้วข้างนอกห้องนี้ก็มีสิ่งที่เกิดดับค่ะแต่ไม่ปรากฏเลยจนกว่าจะกระทบจึงปรากฏว่ามีแล้วดับไปแล้วไม่กลับมาอีกเลยแต่ละคำของพระองค์สำหรับไตร่ตรองพิจารณาไม่ใช่เพื่อเราจะไปรู้อย่างอื่นมากมายด้วยความเป็นเรา